0: ไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
1: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นเก

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24 ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99ช่วงถามมาตอบได้
2: เอาละค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่สองของเฮลที่ทางวันนี้นะคะคุณผู้ฟัง7:03 น.ลินเสชนวันนี้กับอาจารย์สง่าดำมพงศ์นะคะอยู่กับคุณผู้ฟังส่งท้ายเดือนมิถุนายนค่ะอยู่ที่ไหนก็สบายใจนะคะเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV ค่ะเป็นกล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะคะเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ค่ะจะดูภาพสดหรือว่าคุยโต้ตอบแบบเห็นหน้าและเสียงก็ทำได้ผ่านมือถือนะคะความละเอียด8ล้านพิกเซลซูมได้ถึง5เท่าค่ะความคมชัดระดับ 4K UHD นะคะติดตั้งง่ายทั้งในบ้านและนอกบ้านเขาบอกทนแดดทนฝนนะคะเพิ่ม Memory SD card ได้สูงถึง 128GB แล้วก็บันทึกต่อเนื่องได้30วันสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวและแจ้งเตือนได้หมุนได้355 องศาค่ะหมุนขึ้นลงได้75 องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือดูภาพสีกลางคืนได้นะคะมีโหมดอินฟราเรดเพื่อใช้ในที่มืดรับประกัน1 ปีค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียนะคะซื้อ1 แถม 1เพียง1,290 บาทค่ะโทรศัพท์02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงนี้ฟุตบอลโลกนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกมีกิจกรรมนะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะเชียร์ก็คือ CHEER นะคะเพียงลงทะเบียนแล้วก็เข้าสู่ระบบค่ะคุณฟังซื้อบัตร Mcot Superfan นะคะร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบแล้วก็ไปลุ้นรับของรางวัลกันนะคะของรางวัลก็จะมีทั้งรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Superwan 1รางวัลเห็นแล้วสวยมากเลยนะคะคุณเอกฮิมโพสต์ลงเพจนะคะอยากจะได้กันเลยทีเดียวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 5รางวัลค่ะตัวเครื่องบิน

0: บางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลนะคะแล้วก็มีโกลด์กิฟต์วอลเชอร์5รางวัลด้วยกันมูลค่ารวมกว่า2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะพิมพ์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20 กรกฎาคม 2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะแล้วก็สุดท้ายค่ะขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กีฬานะคะช่วงนี้เราจะไปคุยกับอาจารย์สง่าดำมาพงศ์อีกรอบหนึ่งนะคะถึงเรื่องราวของร่างกายของคนเราเนี่ยแหละค่ะเรื่องของพลังงานเรื่องของอะไรต่างๆในช่วงของการที่เรามีความรู้สึกว่าเราพักผ่อนก็น่าจะเพียงพอแล้วแต่ทำไมมีความรู้สึกว่าเหนื่อยกับชีวิตนะคะค่ะอาจารย์กลับมายังคะมาแล้วนะคะอาจารย์ขาสวัสดีรอบหนึ่งค่ะ
1: กลับมาแล้วครับอ้อยอ้อยรู้ไหมว่ามีแฟนรายการสภาพสุขภาพอะยุให้อาจารย์กับเต่าน้อยภาคฟุตบอลโลกอะ
0: ค่ะแต่ว่าอยากให้อาจารย์ภาคกับอาจารย์หมอมากกว่านะคะ
1: มันจะเกิดอะไรขึ้นนะถ้าสองคนนี้ภาคฟุตบอลโลกมันก็คงไม่ได้อยู่ในเกมอ่ะก็บอกว่าอ้าวเนี่ยมาเตะไปแล้วอ้าวโภชนาการแย่มากเลย
0: นี่เดือดแสดงว่าสุขภาพไม่ดีเดี๋ยวล้มแสดงว่าสุขภาพไม่ดีเดี๋ยวล้มบ่อยมากอย่างเงี้ยใช่ไหมคะอาจารย์
1: ดีแน่ๆอะไรประมาณนี้ก็ถ้าจะมันดีนะเอาผมไปจับคู่ช่วงเวลาพักครึ่งดีกว่าแล้วผมก็วิพากษ์โภชนาการอย่างนั้นจะดีกว่าครับทุกคนเพราะนั้นเอานักวิชาการเอาดีเจที่ไม่เกี่ยวข้องกับการกีฬาไปเกี่ยวข้องกับสุขภาพเป็นภาคบอลก็อาจจะเป็นอรรถรสอีกอรรถรสหนึ่งเอาล่ะท่านผู้ฟังที่ฟังรายการเราอยู่ตอนนี้ Healthy Time FC Healthy Timeline เนี่ยมีคนมาถามคุณเล็กบอกว่าอาจารย์ขอถามคำถามเกี่ยวกับอาหารและโภชนาการผ่านทางไลน์ได้ไหมเชิญเลยแล้วผ่านทาง YouTube Facebook ก็ได้นะอ้อยเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: Casta Active Radio 4689899น
0: ั่นคือ
1: เป็นรายการที่เรายินดีต้อนรับทุกคำถามอ่ะผมขอต่ออีกนิดนึงจากเบรกที่แล้วผมขอย้ำว่าความเมื่อยล้าของคนเรามันเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ความเมื่อยล้าที่เกิดจากไม่ได้ทำงานหนักหรอกแล้วก็เมื่อยล้าแบบเรื้อรังนะมันเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะบ่งบอกว่าร่างกายของเรามันอาจจะเกิดอะไรบางอย่างหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงต้องมานั่งดูกันว่าถ้าเรามีอาการแบบนี้เราจะเช็คตัวเองได้อย่างไรแล้วเราจะกลับมาฟื้นฟูได้อย่างไรอันนี้เป็นข่าวดีที่อาจารย์หมอภูดิษฐ์บอกว่าเฮ้ยเมื่อยไปแต่เราสามารถจะฟื้นฟูพลังงานของร่างกายกลับคืนมาได้ก่อนที่จะไปฟื้นฟูท่านผู้ฟังลองเช็คพลังงานของตัวเองใน1นาทีโดยการลองถามตัวเองด้วยคำถาม5ข้อต่อไปนี้อ้อยท่านผู้ฟังเช็คในใจหรือหยิบปากกามา5คำถามต่อไปนี้อ้อยกับท่านผู้ฟังอ่ะเป็นหรือไม่1คืนที่ผ่านมาเมื่อคืนนี้นอนหลับได้ประมาณ 7-9 ชั่วโมงและตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นหรือไม่อันนี้ใช่ไม่ใช่ข้อที่2วันนี้ได้ลุกเดินหรือขยับร่างกายเป็นระยะหรือยังหรือนั่งต่อเนื่องกันมาหลายชั่วโมงเช็คซิหมายถึงตั้งแต่เช้านี้ยันถึงเย็นเนี่ยอันที่สองวันนี้ได้ดื่มน้ำเพียงพอและรับประทานอาหารที่มีคุณภาพมากหรือไม่พอดีหรือเปล่าดื่มอาหารเครื่องดื่มที่เป็นรสหวานมากเกินไปหรือไม่ดื่มกาแฟเยอะหรือเปล่าเช็คครับข้อที่สี่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีเวลาได้นอนได้มีเวลาได้ผ่อนคลายพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือทำจิตกันที่มันช่วยลดความเครียดได้บ้างหรือไม่นะฮะอันต่อมาก็คือหากอาการเมื่อยล้าต่อเนื่องเกิน2-4 สัปดาห์ขึ้นไปแม้จะปรับพฤติกรรมแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นไปพบแพทย์ครับไปพบแพทย์ตรวจประเมินว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายนี่เราต้องไปปรึกษาแพทย์จริงๆครับท่านผู้ฟังเพราะนั้นเราคงจะต้องมานั่งดูว่าคำตอบ5ข้อที่ผ่านมานั้นไปพบแพทย์เพื่อตรวจประเมินแล้วหากตอบว่า มันไม่เนี่ยหลายข้ออาจถึงเวลาที่ต้องหันกลับมาดูแลวิถีชีวิตของตนเองใหม่นะฮะแต่ถ้าตอบว่าใช่เนี่ยเกือบทุกข้อแล้วเนี่ยยังเมื่อยผิดปกติอยู่อย่าฝืนทนเพราะร่างกายกำลังส่งสัญญาณเตือนที่สำคัญสิ่งที่น่าสนใจก็คือการฟื้นฟูพลังงานของร่างกายไม่ได้เริ่มจากกาแฟแก้วเดียวแล้วทำให้เรารู้สึกสดชื่นอันนั้นเป็นมายาคตินะครับท่านผู้ฟังคือกาแฟมีคาเฟอีนไปกระตุ้นทำให้เรารู้สึกสดชื่นแล้วไม่กี่นาทีหรอกอ้อยมันก็หายไปนะฮะเราต้องมาแก้ปัญหาที่มันนำพาไปสู่ความยั่งยืนมากกว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการออกกำลังกายการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการไปพูดคุยพบปะผู้อื่นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเป็นเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซินทั้งหมดเลยครับท่านผู้ฟังอ้อยครับ
0: ค่ะนะคะก็สำหรับอาจารย์น่าจะใช่ทุกข้อใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับก็ทำได้เกือบทุกข้อเลยแต่ก็ไม่ได้หมายความไม่เคยเป็นนะ
0: อ
1: าการนอนไม่หลับก็มีอยู่บ้างแต่การออกกำลังกายเนี่ยทำได้สม่ำเสมอมาเป็นเวลา40ปีการกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการตัวเองเป็นนักโภชนาก็เลยทำได้แต่การไปสัมพันธ์กับผู้อื่นบางครั้งเหมือนจะหลุดนะฮ
0: ะ
1: เพราะว่าเอางานมาเป็นตัวตั้งมันก็เลยหลุดไปแต่พยายามจะอยู่กับครอบครัวให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แบ่งเวลาให้เป็นน
0: ั
1: ่นแหละอ้อย
0: วันนั้นไปงานที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะอาจารย์แล้วก็ไปเจอคุณพี่ท่านหนึ่งท่านบอกอ๋ออยู่อยู่กรมอนามัยมาจากอสมทเหรอคะฟังรายการ Healthy Time อาจารย์สง่าอยู่บ่อยเลยเขาเรียกเขาบอกว่าที่กรมอ่ะเรียกอาจารย์งาอาจารย์งาใช่ไหมคะอาจารย์ผมบอกเนี่ยผมเนี่ยตั้งแต่เกษียณโอ้โหดูอาจารย์แบบว่าดูแบบเป็นเฟรชชี่ขึ้นมามากเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกอาจารย์ดูแลตัวเองดีก็เลยยืนคุยกันนานเลยค่ะคุณพี่ท่านนั้นจากกรมอนามัยท่านก็ดูแลตัวเองดีหน้าตาสวยใช่ไหมนะคะ
1: ก็คนนั้นก็เกษียณไปแล้วผมเดาถูกแล้วเป็นใคร
0: เ
1: ป็นใครดีนะฮะ
0: ก็เรียกที่กรมค่ะที่กรมเรียกกันอาจารย์งาอาจารย์
1: ใช่ท่านผู้นี้ก็เป็นผู้ทำงานร่วมกับอสมทมานานอยู่เหมือนกันท่านเป็นคนที่ทำงานด้านการสื่อสารขององค์กรของกรมอนามัยอ่ะอ้อยก็เลยรู้จักคนในกรมอนามัยดีนะฮ
0: ะ
1: นี่ผมอ่านใน LINE FC Healthy Time เขาบอกว่าอังกฤษจะตามเยอรมัน
0: จริงเหรอ
1: ที่ไม่ได้แช่งเนี่ย
0: ค่ะจริงๆแล้วอาจารย์เชียร์ทีมไหนคะเนี่ยว่าจะถามอาจารย์อยู่เหมือนกันว่ามีทีมที่แบบเชียร์ในฟุตบอลโลกครั้งนี้ไหมคะอาจารย
1: ์ผมลึกๆผมเชียร์ฝรั่งเศสอ้อยแล้วตามมาด้วยอังกฤษนะฮะสองทีมและอันที่สามคือเยอรมันเยอรมันไปแล้วก็เหลือฝรั่งเศสแล้วฝรั่งเศสไม่น่ามีปัญหาละใช่ไหมฮะหรือยังไงก็ว่ากันไป
0: กำลังดูอยู่ค่ะอาจารย์ว่าฝรั่งเศสเจอใครในรอบ32ทีมนะคะอาจารย
1: ์
0: ก็เนี่ยแหละค่ะก็ลุ้นบางทีเรามีทีมโปรดที่เราตามเชียร์มันก็สนุกโอ้โหอาจารย์คู่นี้มันมากคู่อาจารย์นะคะฝรั่งเศสเจอสวีเดน
1: โอ
0: ้โหอาจารย์
1: ตัวลุ้นอย่างตัวโกงเลยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคู่น
0: ี้อาจารย์พรุ่งนี้ตีสี
1: ่ผมพยายามจะตื่นมาดู
0: พรุ่งนี้ตีสี่อาจารย์ tomorrow 04.00 ค่ะอาจารย์โอ้โหคู่นี้คู่ใหญ่นะเนี่ยฝรั่งเศสเจอสวีเดนใครพลาดคะเนี้ยอยากดูมากเลยอาจารย์แต่วันนี้เดี๋ยวหลังรายการเรานะคะ8โมงเช้าเนี่ยเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกคู่นี้ก็น่าดูนะคะโมร็อกโกก็ทำผลงานได้ดีในระดับฟุตบอลโลกนะคะอาจารย์
1: แต่อะไรก็ไม่มหัศจรรย์เท่ากุลาเซาหรืออะไรนะแคปวอร์ด
0: ใช่ค่ะ
1: เสมอ3แมตช์เอา
0: ใช่
1: ผมว่ามาไกลมากเลยแม้จะตกรอบนะ
0: ฮะ
1: มันเนี่ยมันเคยมาแข่งบ้านเรานะอ้อย
0: เ
1: ขาเคยมาคิงส์คัพ
0: ใช่
1: เขาเคยมาคิงส์คัพครั้งหนึ่งนะฮะประเทศนี
0: ้
1: ก็เป็นประเทศที่แยกออกมาจากเนเธอร์แลนด์เนา
0: ะแล้วก็ตอนที่เขาเข้ารอบ32ทีมมาได้เนี่ยนะคะกษัตริย์เนเธอร์แลนด์ก็เข้าไปเชียร์ถึงในที่พักของนักกีฬาเลยนะคะมีการเต้นระบำเต้นอะไรกันในแบบของคูราเซานะคะส นุกมากเลยทีเดียวน่ารักมากนะคะของอ้อยก็ส่วนใหญ่แล้วชื่นชอบสไตล์การเล่นของอเมริกาใต้เพราะฉะนั้นก็จะเชียร์เนี่ยแหละค่ะอาร์เจนตินาอาร์เจนตินา
1: อาร์เจนตินา
0: ค่ะ
1: นะคะก็เป็นทีมเต็งทีมหนึ่งนะ
0: ค่ะ
1: ที่มีความแกร่งมีนักกีฬาที่เก่งกาจด้านฟุตบอลอยู่เยอะแยะไปหมดเลย
0: ค่ะ
1: นะ
0: คะ
1: ตอนนี้อ้อยมีอะไรจะเสริมตอนนี้ต่อก่อนที่ผมจะมาต่อเติมในเรื่องของความเมื่อยล้าที่ผมจะเอาบทสรุปจากของอาจารย์หมอภูดิษฐ์เนี่ยมาสรุปแบบฟังง่ายๆ อ้อยเชิญก่อนนะ
0: อาจารย์ค่ะขออนุญาตไปที่คำถามนิดหนึ่งได้ไหมคะเดี๋ยวเราจะไม่มีเวลาคือท่านนี้ถามมาทาง SMS ค่ะอาจารย์ลงท้าย4241ถามบอกว่าอาจารย์ครับผมทำ IF 16/8แล้วก็ทานอาหารแบบโลคาร์บงดทานข้าวแป้งและของหวาน2สัปดาห์ค่าน้ำตาลในเลือดไม่ลดเลยครับค่า109ผมควรปรึกษาแพทย์ไหมครับอายุ48น้ำหนัก85สูง173ค่ะอาจารย
1: ์น้ำตาลในเลือดเนี่ยมันจะลดลงทันทีทันใดเนี่ยมันไม่ได้มีปัจจัยใดปัจจัยเดียวว่าคุณคุมอาหารแล้วน้ำตาลในเลือดจะลดอย่างหัวภาพเพราะว่าการสะสมน้ำตาลในเลือดของคุณเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่าปกติก็จริงแต่เมื่อคุณพยายามทำแล้วใน2สัปดาห์ผมคิดว่าคุณอย่าพึ่งล้มเลิกความตั้งใจอย่าพึ่งท้อแท้ลองทำอีกต่อไปสักให้ครบ4สัปดาห
0: ์
1: เม
0: ื่อ
1: กี้2ใช่ไหมเมื่อกี้2ใช่ไหม
0: ค่ะค่ะ2สัปดาห์
1: 2สัปดาห์ลองต่อไปอีกคือการทำ IF ท่านผู้ฟังขอเสริมความรู้เรื่อง IF นิดนึง IF ย่อมาจาก Intermittent Fasting เป็นการหยุดกินอาหารเป็นระยะสูตรของท่านผู้นี้มาเป๊ะเลยก็คือตั้งแต่6โมงเช้ายันไปถึงประมาณบ่าย2อันนี้คือ8ชั่วโมงอ้อยนับไป6โมงเช้ายันบ่าย2 8ชั่วโมงกินแต่ต้องกินให้ถูกกลับโภชนาการนะอาจจะไม่จำเป็นต้องไปโลคาร์บมากจนเกินไปแต่ครบ5หมู
0: ่
1: ไม่หวานไม่มันไม่เค็มกินในปริมาณที่พอเหมาะเน้นผักผลไม้แล้วโปรตีนที่มีคุณภาพไขมันไม่เยอะมากนะฮะ8ชั่วโมงกินแต่หลังบ่าย2โมงยันไปถึง6โมงเช้าอันนี้16ชั่วโมงแล้วอ้อย16ชั่วโมงบ่าย2โมงถึง6โมงเช้าดื่มน้ำได้อย่างเดียวไม่อะไรเอาอะไรเข้าปากเลยเราเรียกว่า intermittent fasting หรือ IF จากการวิจัยหลายชิ้นเขาบอกว่าใครที่มีระเบียบวินัยใครที่ระหว่างกิน8ชั่วโมงแล้วกินเป็นเนี่ยน้ำหนักจะลดน้ำตาลจะลดความดันเบาหวานไขมันจะลดลงแต่การลดลงไม่ได้เท่ากันเสมอไปบางคน2สัปดาห์บางคน1เดือนบางคนก็เข้าเดือนที่2จึงลด
0: อ
1: ันนั้นเป็นประเด็นแต่ประเด็นที่เราจะบอกต่อนี้ก็คือ IF เนี่ยโดยทั่วไปแล้วไม่สามารถจะเป็นการลดน้ำหนักหรือลดน้ำตาลในเลือดได้อย่างถาวรและยั่งยืนพอทำ IF ปุ๊บกลับมากินแบบเดิม3มื้อต่อวันไม่ได้ IF แล้วโยโย่เอฟเฟคจะเกิดขึ้นอ้อยลดไปยศไป7กิโลภายใน4เดือนพอหยุดกินทำ IF เพราะทนไม่ได้ตบะแตกเนี่ยกลับมากินแบบเดิมน้ำหนักจะเพิ่มมาอีก3กิโลเป็น10ได้กำไร3นะอ้อยโยโย่เอฟเฟกต์จะกลับมาเพราะนั้นมีน้อยคนที่จะทำเอฟอยู่ในวิถีชีวิตได้แต่ผมเตือนนะฮะการทานเอฟไม่ได้ผลดีเสมอไปเหมือนทุกคนเพราะไม่ได้ควบคุมคุณภาพอาหารพระสงฆ์ที่อยู่ในวัดไอเอฟนะอ้อยท่านฉันมื้อ11โมง
0: มื้อเดียว
1: ฉันเช้าฉัน11โมงแล้วหยุดเลยแล้วไม่ได้ฉันอะไรอีกเลยนั่น IF จริง
0: ๆ
1: แต่ท่านไปดื่ม
0: น้ำปานนะ
1: หวานจ้อยแล้วก็ไปดื่มนมหวานอะไรประมาณนี้อันนั้นเป็นเรื่องของการทำ IF ลดน้ำหนักที่ดีสุดก็คือควบคุมอาหารกิน3มื้อต่อไปออกกำลังกายและควบคุมอารมณ์มีเป้าหมายในชีวิตเราค่อยเป็นค่อยไปลดได้ครับ
0: นะคะคุณอัมซ่าก็ทักมาแต่เช้าเลยนะคะ 6:51 อีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ทาง Facebook นะคะคุณซีซันเชนเพิ่งทราบว่าไปเป็นทหารนะคะอยู่ปราสาทตาควายค่ะบอกว่าหัวใจผมแทบวายครับอาจารย์เป็นทหารอยู่ปราสาทตาควายยังไม่ลุ้นเท่าเยอรมันเตะลูกโทษจริง

0: แค่ดูหูเยอรมันแต่ถึงแม้เราจะไม่ได้เชียร์เยอรมันนะคะอาจารย์อย่างลุ้นเลยอ่ะอย่างลุ้นเลย
1: มันเป็นบ่งบอกว่ามันแบบอย่างที่อ้อยบอกครับไม่ได้ฝึกยิงลูกโทษมาหรือไงชะล่าใจมากเกินไปว่าจะไม่ได้ยิงลูกโทษมันได้อ้อย
0: คือเราก็ไม่คิดว่าเขาจะมาถึงยิงลูกโทษนะนึกว่าจะอยู่ในช่วงต่อเวลานะอาจารย
1: ์ใช่เราประมาทเยอรมันประมาทเกินไปไหมผมชอบท่านผู้บังท่านนี้ที่อยู่ชายแดนประสาทตาควายแกลุ้นการยิงลูกโทษมากกว่าคำเบียนยิงกลับมาอีกแล้วเนี่ยเสียงปืนนี้ยังไม่ได้ลุ้นเท่ากับยิงลูกโทษของเยอรมันแม่มันยิงเหมือนกันเนาะอ้อยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะอาจารย์ค่ะเราสรุปเรื่องราวของการที่อาจารย์เล่าเรื่องราววันนี้ให้ฟังเน้นชอบตรงที่อาจารย์บอกว่าว่าชอบตรงที่อาจารย์บอกว่าผลสัปดาห์หน้าที่ท่านอาจารย์ภูดิษฐ์เนี่ยท่านบอกว่าสัปดาห์หน้าจะมาชวนคุยกันต่อว่าเหตุใดบางคนตรวจสุขภาพประจำปีแล้วผลตรวจทุกอย่างปกติ แต่ว่ายังมีความเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังในอนาคตและเราจะดูแลสุขภาพให้ลึกกว่าตัวเลขในผลตรวจได้ยังไงเนี่ยอันเนี้ยบางคนบอกว่าตรวจสุขภาพเป็นประจำนะคะปีหนึ่งเนี่ยคอสเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตรวจเป็นประจำทุกปีนะคะแต่ทำไมอยู่ๆมันเกิดมีเนื้อเงาะมีชิ้นเนื้ออะไรขึ้นมาแบบเนี้ยค่ะอาจารย
1: ์
0: เ
1: พราะฉะนั้นสิ่งที่จะเติมอาจารย์หมอภูดิษฐ์ไปเนี่ยก็อยากจะบอกสรุปในประเด็นว่าไอ้ความเมื่อยล้าเนี่ยมันอาจบ่งบอกอะไรกับร่างกายเราหรือวิถีชีวิตเราหนึ่งคุณพักผ่อนไม่เพียงพอใช่หรือไม่นอนไม่ถึง7ชั่วโมงแน่นอนที่สุดครับช่วงระหว่างฟุตบอลโลกคอบอลทั้งหลายเกิดอาการเมื่อยล้าเพราะนอนไม่พออันนี้ไม่แปลกใจแต่หลังจากฟุตบอลโลกจบและผ่านไปแล้วคุณยังมีอาการนี้อยู่อันนั้นความผิดปกติละ
0: อ
1: ันที่2ร่างกายเราใช้พลังงานมากเกินไปไหมแน่นอนที่สุดโอเวอร์เอ็กซ์เซอร์ไซส์หรือการออกกำลังกายมากเกินไปแบบหักโหมมันจะทำให้เรานอนไม่หลับนะฮะอันนี้เป็นอันที่สองอันที่สามเรามีความเครียดที่สะสมเนี่ยหลายคนคืนนี้อาจนอนไม่หลับโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นคนเกาหลีใต้คนอุรุกวัยที่บอลตัวเองแพ้แล้วตกรอบมันก็จะทำให้เกิดอาการอ่อนเพลียนอนไม่หลับปวดศีรษะปวดคอปวดบ่าปวดไหล่อ้อยอันที่สี่ที่เกี่ยวข้องกับผมก็คือโภชนาการไม่สมดุลนั่นก็คือการกินอาหารไม่ครบ5 หมู่ไปอดอาหารเช้ากินอาหารให้พลังงานไม่เพียงพอขาดธาตุเหล็กวิตามิน B12 โฟเลตหรือแมกนีเซียมดื่มน้ำน้อยจนเกินไปอันนี้แน่นอนเลยครับเกี่ยวกับโภชนาการอันที่5ขาดการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลามันก็คือไม่ได้เดินไม่ได้เหินนั่งอยู่กับที่ทำให้เกิดการเมื่อยได้มีหลายคนเชื่อนะอ้อยว่านั่งอยู่เฉยๆมันจะหายเมื่อยไม่จริงมันตรงกันข้ามเลยครับท่านผู้ฟังแต่อันสุดท้ายก็คือคุณมีโรคประจำตัวหรือไม่ว่าจะเป็น NCD เบาหวานความดันหัวใจโรคตับโรคไตภาวะซึมเศร้าอันนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความเป็นพยาธิสภาพเขาบอกว่าความเมื่อยล้าแบบไหนที่มันไม่ควรจะมองข้ามอ้อย1เมื่อยตลอดแม้จะพักเต็มที่แล้วก็ตาม
0: อ
1: ันที่2น้ำหนักลดโดยไม่ทราบสาเหตุอันที่3เจ็บหน้าอกอันที่4หายใจเหนื่อยผิดปกติหายใจตื้นอ่ะหายใจไม่เต็มอ่ะคนโบราณบอกหายใจไม่อิ่มอ่ะอ้อย
0: ค่ะหายใจไม่สุดใช่ไหมคะอาจารย
1: ์หายใจไม่ลึกพอนะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ใจสั่นแล้วก็เป็นแบบนี้มานานติดต่อกัน 2-4 สัปดาห์แล้วก็มีไข้แบบเรื้อรังอ่อนแรงผิดปกติต้องไปหาหมอครับท่านผู้ฟัง
0: ค่ะพูดถึงเรื่องหายใจนี่นึกไปถึงโปรเผาเลยนะคะที่เคยเป็นรายการมาเป็นผู้ดำเนินรายการกีฬากอล์ฟของเราหายใจลึกๆเมื่อนึกได้เนี่ยนะคะอาจารย์สง่าคะ
1: ผมชอบ
0: พอถึงตอนนี้เราต้องแบบสูดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนหายใจเนี่ยค่ะอาจารย์
1: ครับใช่ชอบมาก
0: ก็แสดงว่าบทความของท่านอาจารย์ภูดิษฐ์เนี่ยท่านเขียนเป็นประจำทุกสัปดาห์ใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: คือทุกสัปดาห์แล้วอาจารย์เขายามส่งมาส่วนมากใครอยากติดตามบทความข้อความขออาจารย์หมอภูดิษฐ์เนี่ยติดตามในรายการสภาพสุขภาพวันเสาร์วันอาทิตย
0: ์
1: เวลา9 นาฬิกาถึง10 นาฬิกาผมจะเป็นนักการสื่อสารช่วยอาจารย์หมอภูดิษฐ์เอาเวชศาสตร์วิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์เมดิซินเนี่ยที่มันลึกๆเนี่ย แล้วพูดแล้วเข้าใจง่ายเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเนี่ยเอามาบอกกล่าวท่านผู้ฟังแล้วตัวผมเองผมก็เสริมอาจารย์หมอภูดิษฐ์ไปนะเพื่อจะให้คนเหล่านั้นมีวิถีชีวิตที่นำไปสู่การมีอายุสุขภาพที่ยืนยาวอ่ะอ้อยนะ
0: อาจารย์ท่านเป็นโคชชิ่งด้วยไหมคะอาจารย์คะ
1: อะไรนะครับ
0: เป็นเหมือน
1: แบบอาจารย์เป็นโคชชิ่งด้วยอาจารย์เนี่ยเขาฝึกโค้ชให้เป็นมาโคชชิ่งอ่ะเยอะหลายรุ่นแล้วนะอ้อยเป็นหมอเป็นนักวิชาการเข้าไปเรียนกันเยอะเลยนะเดี๋ยววันหลังอาจจะเอาคุณหมอมาพูดคุยในรายการเฮลที่ถามสักวันหนึ่ง
0: ค่ะค่ะค่ะเผื่อมีคุณผู้ฟังหลายท่านสนใจนะคะเรื่องราวของเวชศาสตร์วิถีชีวิตรวมถึงเวลเนสต่างๆนะคะซึ่งไทยเราก็มีชื่อเสียงทางด้านนี้ด้วยแล้วปีนี้ก็ทางภาครัฐก็เน้นเรื่องราวของสุขภาพเวลเนสของไทยเราด้วยนะคะอาจารย์
1: คุณเล็กถามกลับมาว่าอาจารย์ครับส่งคำถามด้านอาหารและโภชนาการน่ะในวันอื่นๆน่ะได้ไหมหมายถึงส่งให้อาจารย์หมอปัญญาตอบอ่ะได้เลยครับได้เลย
0: คือ
1: ส่วนมากแล้วแฟนรายการจะฟังเดี๋ยวที่ถามมากกว่าสภาพสุขภาพเพราะเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วขับรถไปทำงาน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่พอเสาร์อาทิตย์เนี่ยรายการสภาพสุขภาพที่ผมจัด1ชั่วโมงเต็มกับเต่าน้อยกับน้องมิ้งเนี่ยเราจะจัดช่วง9โมงเช้าถึง10โมงคนก็ยังไม่ตื่นบ้างหรือไปทำงานกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กก็เลยไม่ได้ฟัง
0: อ
1: ันนั้นเนี่ยเรื่องอาหารและโภชนาการเต็มๆเลยครับคุณเล็ก
0: แต่ว่าทั้งสองรายการก็สามารถฟังย้อนหลังได้นะคะ
1: ถูกต้องนะฮะ
0: ค่ะ
1: แล้วผมก็จะมาแทนอาจารย์หมอปัญญาเป็นครั้งคราวเมื่ออาจารย์ติดภารกิจว
0: ัน
1: พฤหัสอาจารย์จะมาพบท่านผู้ฟังอีกรอบหนึ่งอ้อยแต่ไม่รู้ว่าอ้อยหรือเต่าน้อยจะจัดเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งนะฮะ
0: ค่ะ
1: ผมคิดว่า
0: น่าจะเป็นเต่ามากกว่าน่าจะเป็นเต่าน้อยมากกว่าค่ะอาจารย์
1: เป็นเต่าน้อย เดี๋ยวก็มาลุ้นกันแล้วก็มาคุยเรื่องฟุตบอลมันๆอีกครั้งหนึ่ง แต่ว่ามีคำถามอะไรก็ส่งมาใช่ทั้งสองรายการถึงไม่ผมไม่ได้จัดรายการHealthy Time แล้วแต่ผมก็สามารถสื่อสารกันได้ทาง FC Healthy Time ใครที่จะถามมาผ่านไลน์เรามีไลน์กลุ่มมีจำนวนสมาชิกถึง329คนนะอ้อย เยอะมากเลย329คนในไลน์กลุ่มแอดไลน์เข้าไปได้เลยครับอ่ะเวลาหมดพอดีเลยอ้อย
0: ค่ะก็ 7:29 นาทีขอบพระคุณอาจารย์สง่ามากเลยวันนี้มาเข้ารายการด้วยกันนะคะแหมนึกว่าจะไม่ได้จัดรายการกับอาจารย์สง่าแล้วนานๆทีถึงจะได้มาจัดรายการด้วยกันนะคะอาจารย์ค่ะ
1: ครับดีเลยครับอ้อยครับพบกันใหม่วันพฤหัสพรุ่งนี้พบอาจารย์หมอปัญญาเช่นเคย
0: ค่ะ
1: วันนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงถามมาตอบได้ Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99 FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
5: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบ

0: เมืองยุคใหม
1: ่บอลโลกสตอรี
2: ่สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media ในเขตภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
3: สนับสนุนโดยโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่อง

0: 2021637699
1: ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: Guess what I'm...

0: ในเวอร์ชั่น99บอลโลก2026ไลฟ์นะครับพี่ปายยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และผมสุเทพคงเปี่ยมอยู่กันยาวนะครับไปจนถึงฟุตบอลคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์นะครับกับโมร็อกโกจบสิ้นลงสวัสดีพี่ปายครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับนะสวัสดีแล้วก็ต้องถามสุขภาพร่างกายเป็นอย่างไรกันบ้างยังแข็งแรงกันอยู่ไหม
0: ครับ
1: วันนี้30นะพรุ่งนี้หวยออก
0: ใช่ครับ
1: อดทนรออีก1วันแต่เมื่อเช้าหวยออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
0: ฮะคือ
1: หวยเยอรมันไม่ถูกครับผม
0: การที่ญี่ปุ่นแพ้บราซิลเป็นเรื่องปกตินะฮะแต่ว่าเยอรมันตกรอบ32ทีมสุดท้าย
1: ครับ
0: เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ปกตินะ
1: แต่ถ้าจำความกันได้นะช่วงหลังๆนี
0: ่ครับ
1: เผื่อตกรอบแรกนี
0: ่
1: สองสามครั้งเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ไอ้นี่เข้ามาสู่รอบ2รอบน็อกเอาท์แรกแต่โอกาสให้หลายรอบนะฮะ
0: ครับ
1: ดวลจุดโทษกับปารากวัยเสมอกันในเกม 1-1 โดนก่อนด้วยนะนะตีเสมอแล้วก็120นาทีครบแล้วก็ยังทำอะไรกันไม่ได้ต้องมาดวลจุดโทษกันถ้าย้อนกลับไปดูคุณอุเทพสถิติของการดวลจุดโทษของเยอรมนีนี่ผมไม่เคยแพ้ใครเลยนะ
0: มีแพ้อยู่ครั้งหนึ่งคือแพ้เช็กโกสโลวาเกียรู้สึกว่าจะเป็นฟุตบอลในทีมแชมป์ของชาติยุโรป
1: นั้นนานมากแล้ว
0: แต่ว่าในฟุตบอลโลกเนี่ยแล้วก็ในทัวร์นาเมนต์สำคัญสำคัญเนี่ยเยอรมันไม่เคยแพ้ดวลจุดโทษนะครับ
1: ใช่ฮะ
0: เขาผ่านการดวลจุดโทษมาไม่ว่าจะเป็นปี1982 86 90ที่ชนะอังกฤษแล้วก็2006ที่ชนะอาร์เจนตินาเนี่ยชนะมาโดยตลอดแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้ถ้าใครได้ติดตามทาง FM 99เนี่ยก็จะรู้เลยว่ามันมีความไม่ชัวร์เกิดขึ้นของทีมชาติเยอรมันแล้วคนเผอิญคนที่ยิงไม่เข้าเนี่ย2ใน3คนเนี่ย
1: โอ้ตัวดังนั้นเลยนะ
0: ไม่เล่นอยู่ในอังกฤษฮะเล่นอยู่ในอังกฤษครับคือใครฮาเวดกับนิกวาเดเมเดอร์ฮะ
1: คาเวดนี่ยิงคนแรกให้เยอรมันนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โยนเหรียญได้ยิงก่อนด้วยนะ
0: ครับ
1: ได้เปรียบแล้วฮะแต่ยิงไม่เข้าตั้งแต่คนแรกเลยนะฮะ
0: ก็ผลการแข่งขันเมื่อคืน2คู่ที่ผ่านมานะครับบราซิลก็ชนะญี่ปุ่นไปตามระบบนะครับ2ประตูต่อ1ฮะ
1: แต่ในเกมคุณดุเทพถ้าได้ดูน
0: ะ
1: เมื่อคืนตื่นมาดูเลยใส่เสื้อน้ำเงินเชียร์เลยนะชุดหลักของเขาแต่เมื่อเช้าเนี่ยไปใส่ชุดเยือนสีขาวอ่ะ
0: สู้ได้มั้ยอ่ะ
1: สู้ได้ครับตั้งรับอย่างเดียวเหนียวแน่นระเบียบมีครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำก่อนนะ
0: ครับ
1: โอ้ไอ้กองกลางคนนี้มันตัดบอลได้กลางสนามลากเข้าไปแล้วยิงเองเลยโอ้เข้ากรอบ18หลากดด้วยขวาเต็มข้อนะฮะเบียดเสาแรกเข้าไป
0: ครับ
1: 1-0นะนำก่อนนะ
0: ครับ
1: แต่ครึ่งหลังโอ้โหเจอลูกโด่งโยนเข้าไปเสา2มงตั้งมงชงเรียบร้อยตีเสมอได้แล้วก็มาจากฝีเท้าของนักเตะพรีเมียร์ทั้งนั้นนะครับ
0: ก็เป็นคาสิเมโร่นะครับกับกาเบียลมาตินเดลี่นะครับแมนยูคนหนึ่งแล้วก็อาร์เซนอลคนหนึ่ง
1: นะฮะแมนยูชั่วโมงครับแล้วลูกที่2
0: ครับ
1: ช่วงนั้น90นาทีผ่านแล้วนะครับท่านผู้ฟังต่อเวลาอยู่นะครับ
0: ครับ
1: นะก็ทดเวลาบาดเจ็บไปถึงประมาณนัก 2-3 นาทีฮะกองหน้าของอาร์เซนอลก็ได้ประตู
0: ก็เป็นนาทีที่90บวก5นะครับกาเบียลมาตินเดลี่นะครับทำประตูชัยให้กับอาร์เซนอลไม่ให้กับอาร์เซนอลให้กับบราซิลนะครับชนะญี่ปุ่น2ประตูต่อ1
1: รอดตายครับแต่ว่าเกมฮะครึ่งหลังนี่อึดอัดมากเพราะว่าไปตั้งรับลึกตั้งรับอย่างเดียวเลยแผงไม่มีโต้ไม่มีหือไม่มี
0: คือแผงของญี่ปุ่นใช่มั้ย
1: การดึงเสมอแล้วก็ดวลจุดโทษนะครับแต่โอ้โหเจอนะฮะฝีเท้าของนักเตะบราซิลแต่ละคนนี่ค่อนข้างจะคล่องแคล่วว่องไวเหลือเกินแล้วก็แก้เกมมาดีด้วยนะครับอันเชโรตตินะฮะ
0: 2-1
1: ส่งญี่ปุ่นกลับบ้าน
0: ก็การชนะบราซิลนะครับมีอยู่2กรณีนะครับสำหรับญี่ปุ่นก็คือเฟลิแมทนะฮะน
1: ั
0: ่นก็ชามิดกับอีกเรื่องนึงก็คือในจิมสาจ
1: ิ
0: มสาที่มันมีเรื่องซอรี่แต่งว่าญี่ปุ่นมาชนะบราซิลนะครับแต่พอเจอคาร์โลอันเชลติเข้าไปนะครับอันนี้เนี่ยถือว่าคาร์โลอันเชลติมีผลอย่างยิ่งในการทำให้ญี่ปุ่นแพ้บราซิลนะต้องบอกว่างั้นเลย
1: เรื่องของกลยุทธ์นะฮะในการทำทีมโดยเฉพาะครึ่งหลังจะกว่าจะตีเสมอได้และกว่าจะยิงขึ้นนำ 2-1 นี่เหนื่อยเหมือนกันต้องชื่นชมนะฮะก็รอกันต่อไปสำหรับทีมของเอเชียนะครับตอนนี้ถ้าเอเชียแท้ๆไม่เหลือแล้วนะเหลือเอเชียหัวแดงหัวทองอยู่ทีมเดียวออสเตรเลียนะครับก็ญี่ปุ่นดีที่สุดนะฮะที่ส่งเข้ามาประกวด รูปร่างก็เป็นรองด้วยกรุงเทพแต่ความเร็วเป็นต่อนะ
0: ครับ
1: โอ้โหฟิตนี่ดีกว่าด้วยความเร็วสปีดต้นนี่ดีหมดทุกอย่างเหลืออย่างเดียวนะการทำเกมถ้าสู้มากกว่านี้เมื่อวานเมื่อเช้านี่ครับน่าจะนะฮะสู้ได้ด้วยอ่ะรอ4ปีข้างหน้าใครเป็นเจ้าภาพนะ
0: 4ปีข้างหน้าเป็นสเปนโปรตุเกสแล้วก็โมร็อกโกเป็นเจ้าภาพร่วมกัน3แล้วก็มีนัดพิเศษอีก3ที่อาร์เจนตินาที่ปารากวัยแล้วก็ที่อุรุกวัยนะครับ4ปีข้างหน้าคือครบ100ปีบอลโลกคือ
1: เราได้ดูเวลาที่น่าจะเหมาะสมกว่าคราวนี้เยอะเลย
0: ญี่ปุ่นไม่เคยผ่านรอบ16ทีมนะครับตกแค่รอบ16ทีมสุดท้ายแต่ครั้งนี้อาจจะเร็วไปหน่อยตกแค่รอบ32ทีมสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าถ้ากลับไปได้เนี่ยเขาจะบดขยี้เพื่อเป็นที่1ของกลุ่มแล้วไปเจอกับโมร็อกโกแทนที่เนเธอร์แลนด์หรือเปล่านะฮะเพราะว่าการเจอกับบราซิลเนี่ยหน้าเสือหรือว่าประสบการณ์ในระดับฟุตบอลโลกอ่ะมันต่างกันนะครับ
1: เขาเสมอเนเธอร์แลนด์มาแล้วก็นะฮะไปเสมอสวีเดนเกมนั้น
0: ครับ
1: ถ้าชนะนะนะมันไม่ใช่มาเจอบราซิลนะครับก็ไม่เป็นไรนะฮะฟ้าสั่งมาให้ได้ประมาณนี้เอเชียของเราตัวเล็กกว่าสู้ฝรั่งมังค่าไม่ได้ก็รอกันต่อไป
0: ครับ
1: แล้วก็คู่ที่จะเตะกันในช่วง8โมงเช้าวันนี้นะครับนี่เป็นคู่ที่น่าสนใจอีกคู่หนึ่งสูสีดูดีมากนะครับยากที่จะชี้ว่าทีมใดจะชนะนั่นก็คือโมร็อกโกเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งต่อไปซึ่งคนไทยไม่ต้องนะรอคอยว่าจะได้ดูหรือเปล่าอันนี้ชัดเจนแล้วนะโมโนแมทเขาซื้อไปเรียบร้อยนะครับ2ครั้งติดต่อกันเลยเจอกันเนเธอร์แลนด์ซึ่งนักเตะหลายคนในทีมนี้คนไทยรู้จักกันดีครับ
0: ผมย้ำนะครับว่าฟุตบอล2คู่เมื่อคืนนี้บราซิลชนะญี่ปุ่น2-1แล้วก็ปารากวัยเข้าสู่รอบต่อไปโดยชนะในการดวลจุดโทษนะครับต่อเยอรมัน4-3หลังจากในเวลา120นาทีเต็มทั้งคู่เสมอกัน1-1และเยอรมันแพ้ในการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะครับต่อปารากวัย3-4นะครับแล้วเกมที่จะบรรยายในเวลา8นาฬิการะหว่างเนเธอร์แลนด์นะครับกับโมร็อกโกเป็นเกมคู่สุดท้ายของวันนี้นะครับ
1: ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับมีข่าวดีๆกับนักกีฬาไทยนะครับมีรายการเทนนิสรายการใหญ่ระดับแกรนด์สแลมวิมเบิลดันที่อังกฤษเริ่มแล้วตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็นะครับโอ้โหเหลือเชื่อนะครับว่าเธอทำได้น้องเขาชื่อไหมนะฮะไม่ใช่สายไหมต้องรอดนะฮะไหมมนัญชยาสว่างแก้วครับเธอเป็นมืออันดับ164ของโลกนะครับไปลงเล่นรอบคัดเลือกแล้วก็ผ่านเข้ามาถึงรอบเมนดรอแล้วก็ลงเล่นรอบเมนดรอเกมแรกนะครับเจอกับนะฮะชวาลินสก้ามือ21ของโลกมือวาง20ของรายการจากโปแลนด์งานนี้ครับเกมแรกนะครับแพ้ไป 2-6 ครับเกมที่2ชนะ 7-5 ครับ
0: ครับ
1: ต้องดวลกันเซต3แล้วก็น้องไหมชนะ 6-2 ครับเธอเข้ารอบ2นะครับนี่ฮะนี่เป็นแกรนด์สแลมนะวิมเบิลดันนะครับคอร์ตหญ้าชุดต้องสีขาวนี่นะครับไปรอพบผู้ชนะระหว่างอริเซียปาร์กนะอเมริกากับอริเซียดูเดนี่นะฮะอังกฤษแล้วการันตีเงินรางวัลณเวลานี้นะ 1.26 แสนปอนด์ก็ประมาณ 120,000 ปอนด์อ่ะคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ5.5 ล้าน
0: เจอกับอริเซียปาร์กฮะจากสหรัฐฮะ
1: โอ้มันต้องเจออังกฤษเจ้าถิ่นนะ
0: มันต้องเจออังกฤษเจ้าถิ่นเพราะว่าปาร์กชนะดูเดนี่ไปแล้ว2-0เซตนะครับ6-3ทั้ง2เซตนะครับ
1: มีนักเทนนิสของเรา2คนนะที่ไปเล่นในงานนี้วิมเบิลดันนะฮะ
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือลัลนาธราฤดีนะฮะก็เอาชนะนักเทนนิสจากโปแลนด์นะครับไปได้2-1เซตนะครับเป็นดาวนักเทนนิสจากออสเตรียนะครับลิลลี่เทเกอร์จากออสเตรียนะครับเป็นนักเทนนิสดาวรุ่งวัย18ปีนะครับปรากฏว่าลัลนาธาราฤดีนะครับเอาชนะไปได้2-1เซตนะครับ
1: ทั้ง2คนผ่านรอบแรก
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหนี่เป็นข่าวดีเลยวงการเทนนิสบ้านเรานี่นะครับเงียบเหงาไปนานมากนะโอ้โหดีด้วย
0: ชนะด้วยสกอร์นะครับ7-6ไทเบรก7-3เซตที่2แพ้ไป5-7และเซตที่3ชนะ6-4นะครับรอบต่อไปจะไปพบกับทางด้านของเอคาเทรีน่านะครับอเล็กซานโดรวานะครับคนนี้เป็นนักเทนนิสจากรัสเซียนะครับที่ถือว่าอันดับอะไรต่างๆเนี่ยดีกว่าเรา แล้วก็แต่วัยจะสูงนิดนึงนะครับก็คืออายุ31ปีนะฮะลุ้นกันต่อไป
1: โอ้โหนี่เป็นเรื่องที่แบบว่าฮือฮาในวงการเทนนิสหญิงเลยนะครับเงียบกันไปนานแต่ยุคแทมมี่นะนะ2คนผ่านเข้ารอบ2รับเงินไปแล้วการันตี5ล้าน5แสนบาทนะฮะก็ถ้าเข้ารอบลึกกว่านี้อาจจะได้เท่ากับน้องจีโน่นะจีโน่นะฮะจบอันดับ8ร่วมกับนารีคอด้าในกอล์ฟเมเจอร์รายการล่าสุดนี่นะครับก็ KPMG Women Championship เธอรับเงินรางวัล นะฮะคิดเป็นเงินไทยนะประมาณเอา9ล้าน9ล้านนะคุณ
0: ครับ
1: นารีคอด้ากับจีโน่ของเรารับมา9ล้านนะฮะก็สกอร์รวม6อันเดอร์พาอันดับ8ร่วมเงินรางวัลถ้าจริงๆก็คือ 275,234 เหรียญสหรัฐก็ประมาณ9ล้านเศษๆ9ล้าน2นะฮะก็เดี๋ยวรอต่อไปเมเจอร์นี่ครั้งต่อไปจะที่ฝรั่งเศสประมาณกลางเดือนหน้า
0: ครับ
1: กลางเดือนหน้านะครับเอาละครับพูดถึงเรื่องกอล์ฟนี่บ้านเราจะมีงานใหญ่นะครับที่เป็นรายการนะฮะ Queen Cup Thailand Championshipชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลรักพระบรมราชินีนะเงินรางวัลมากที่สุดในบ้านเราครับ15ล้านบาทนะ
0: ครับ
1: แข่งกัน 2-5 กรกฎาคมที่สนามริเวอร์เดลกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีแชมป์จะได้รับเงินรางวัล2ล้าน1แสนนะงานนี้คุณพงษ์รัตน์เหลืองทำรงเจริญนายกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยยืนยันทุกอย่างพร้อมนะฮะประหยัดมากแสงถาวรวิรัตจันทร์ประวิตรตั้งกระบวนประเสริฐรัตนวรศรีจันทร์เข้มข้นลิมพสุดนะฮะหรือวรชานนท์ฉันธนานุวัฒน์นะตอนนี้เรียนอยู่อเมริกาจะมาลงแข่งขันด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ไปชมไปเชียร์ก็ได้ดูฟรีนะครับ
0: ก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับสำหรับวิมบลดันเมื่อสักครู่เนี้ยเข้าไปดูนะครับไปเช็คคนที่พี่แป๊ะบอกว่าอะไรนะที่คนแรกอ่ะที่พี่แป๊ะบอกว่าชนะน่ะมนัญชยาปรากฏว่าใช่ครับเป็นการเอาชนะรองแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดนะครับมายาเซเวคลินสก้านะครับ
1: นี่โปแลนด์คนนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: สวาเลนสก้านะ
0: ครับ
1: 21ของโลกนี่นะคราวที่แล้วเป็นรองแชมป์เฟรนช์โอเพ่นเหร
0: อรองแชมป์เฟรนช์โอเพ่นปีนี้เลยนะ
1: ปีนี้เลย
0: ปีนี้เลยที่เพิ่งเป็นรองแชมป์
1: มาไปที่ฝรั่งเศสนี่นะ
0: ใช่ครับ
1: อู้นี่ไม่ธรรมดานะ
0: อ
1: โอ้โหเด็กนี่ของอ่ะ
0: แล้วเราชนะได้
1: มนัญชยาสว่างแก้วครับตอนนี้เรามือ164ของโลกนะมาจากรอบคัดเลือกนะฮะ
0: ก็ถ้าจำกันได้เนี่ยในรอบชิงชนะเลิศเธอเจอกับนักเทนนิสจากรัสเซียไงเมียร่าอันเดียว่าปรากฏว่าเมียร่าอันเดียว่าเนี่ยชนะไปได
1: ้โอ้คราวนั้นก็พลิกล็อกกันหลายคนนะ
0: ใช่
1: คือดีๆตกรอบกันเยอะ
0: แล้วก็
1: จะเปื้อนไงเสื้อมันขอดดิ้น
0: อ
1: ่ะ
0: อันเดียว่าเนี่ยมีโอกาสเจอกับน้องไหมนะ
1: ครับ
0: ถ้าน้องไหมชนะอีกนะฮะสองครั้งสองครั้งก็จะเจอกับมาเรียอันเดียว่าเนี่ยถ้ามาเรียอันเดียว่าชนะสองครั้งเช่นกันนะก็จะไปเจอกันในรอบสี่ฮะ
1: ต้องรอถึงสองครั้งนะ
0: ต้องเจอกันในรอบสี่ต่อไป
1: ต้องดูเกมต่อเกมกันนะครับ
0: รอบ16คนสุดท้ายรอบสี่นะครับของวิมเบิลดัน
1: วันนี้คู่8โมงนะครับโมร็อกโกกับเนเธอร์แลนด์นะครับจะเจอกันนะสนามที่เม็กซิโกนะ
0: ใช่ครับ
1: ที่มอเตเล่สเตเดียมนะครับนะฮะหนึ่งทุ่มที่เม็กซิโก
0: ครับ
1: บ้านเราก็8โมงตรงนะฮะโมโนแม็กก็ถ่ายทอดสดให้ชมกันด้วยนะครับรับฟังการบรรยายสดนะฮะจากเอ็มเก้าเก้าโดยทุกคู่ของฟุตบอลคราวนี้ขอบคุณโมโนแม็กด้วยนะครับ
0: นี่เป็นเกมคู่ที่75นะครับเกมคู่ที่75แล้วกรรมการผู้ตัดสินในวันนี้เป็นกรรมการวินตันซัมเปโยนะครับกรรมการที่ลงทำหน้าที่ค่อนข้างบ่อยนะครับแล้วก็ตัดสินได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นกรรมการจากบราซิลนะครับที่ทำหน้าที่ในนัดเปิดสนามนะครับตอนนี้ผู้เล่นก็เตรียมที่จะลงสู่สนามแล้วนะครับผมสรุป11คนแรกนะครับของเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์เป็นทีมอันดับ8ของโลกนะครับถ้าพูดถึงอันดับแล้วเนเธอร์แลนด์อยู่1ใน10นะครับเป็นทีมอันดับ8ของโลกแล้วก็เป็นทีมที่นักคณิตศาสตร์วิเคราะห์ว่าทีมนี้จะได้แชมป์โลกนะครับเนเธอร์แลนด์ยังไม่แพ้ใครนะครับชนะญี่ปุ่นเสมอญี่ปุ่น 2-2 ชนะสวีเดน5-1แล้วก็ชนะตูนิเซีย3-1เข้ารอบในฐานะแชมป์ของกลุ่ม F นะครับดาวซันโบประจำทีมของเขาก็คือหมายเลข19นะครับไบรอันบล็อบบี้นะครับจากซันเดอร์แลนด์ยิงไป3ประตู11ผู้เล่นคนแรกของเนเธอร์แลนด์ในวันนี้นะครับเป็นบราฟเฟอร์บูเคนนะครับจากไบรตันโฮฟอเบียนนะครับเนเธอร์แลนด์เล่นระบบ 3-4-2-1 นะครับกองหลังก็มีทางด้านของ6-4-5นะครับก็มีเฟอร์จิลฟันไดค์เป็นกัปตันทีมนาธานาเก้จากแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็มีแยนพอลฟันแฮงเกอร์นะครับของ ไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนนะครับกองกลางมี4คนนะครับก็มีทางด้านของมิกกี้ฟันเดเฟนนะครับมีเดนเซลดุมฟรีมีรันกัฟเฟนแบกนะครับแล้วก็มีทางด้านของเฟรนกี้เดอจองนะครับในขณะที่แผงรุกนะครับก็มีทางด้านของโคดี้กักโปนะครับของลิเวอร์พูลหมายเลข11มีหมายเลข19นะครับไบรอันบ็อบบี้นี่ดาวซันโวประจำทีมนะครับจากเซนเตอร์แดนยิงไปแล้ว3ประตูแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับมาจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลนะครับมีการปรับเปลี่ยนผู้เล่น 2-3 ตำแหน่งนะครับสำหรับโรนัลด์คูมันโค้ชพี่บึกของเรานะครับที่คุมทีมมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานในขณะที่โมร็อกโก
1: อ
0: ันดับฟีฟ่าเหนือกว่าเนเธอร์แลนด์นะฮะ
1: โอ้โห
0: อันดับ7ของโลกนะครับ
1: โอ้นี่หลายคนยังสับสน
0: อย่าสับสน
1: เนเธอร์แลนด์ดีกว่านะฮะ
0: ไม่ใช่ครับ
1: เพราะโมร็อกโกโชว์ผลงานได้ดีมาก
0: ดีมากด
1: ี
0: มาก
1: ที่ผ่านมา
0: แล้วก็ในฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วเขาได้ที่4นะครับเข้ารอบในฐานะรองแชมป์กลุ่มนะครับเสมอกับบราซิล1ประตูต่อ1นะครับชนะสกอตแลนด์1ประตูต่อ0แล้วก็ชนะเฮติ4ประตูต่อ1ดาวซันโวประจำทีมคือนักเตะหมายเลข11นะครับอิสมาเอลไซบารีจาก PSV Eindhoven นะครับยิงไปแล้ว3ประตูในรอบแรกเนี่ยยิงทุกนัดนัดละ1ประตูนะครับ11ผู้เล่นคนแรกนะครับวันนี้ใช้ระบบ 4-2-3-1 นะครับเป็นชุดเดิมเลยนะครับแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะฮะก็มียัสซินบูนูนะครับจากอัลฮิลาลนะครับแล้วก็มีทางด้านของอันคาฟฮาคิมีนะครับจากปารีสแซงต์แชงแมงนี่ได้รับการยอมรับว่าเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดในโลกณขณะนี้นะครับแล้วก็มีนุสลิมัสซาลูวีนะครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีอิสซาดิยอฟนะครับจากฟูแลมมีซาดีริอัสนะครับจากคริสตัลพาเลซกลางนั้นมีเอยูฟบัวสตี้นะครับจากลิวมีอัสดีนโอกาฮีนะครับจากกิโรน่ามีอิสมาเอลไซบารีนะครับดาวซันโวประจำทีมจาก PSV Eindhoven มีบิลันเอลคานุสนะครับจากสตุตการ์ดมีนิวเอลเอยานุยนะครับจากโรม่าแล้วก็ตัวทำเกมสำคัญนะครับจากเรอัลมาดริดนะครับก็คือบราฮิมดีอาร์สนะฮะโค้ชเป็นโค้ชหนุ่มวัย49ปีนะครับโมฮัมเหม็ดอูอาบีนะครับเข้ามาคุมทีมตั้งแต่ต้นปีนะครับ2026คือต้นปีนี้หลังจากที่เขาโดนตัดสินจากสหพันธ์ฟุตบอลของแอฟริกันให้ได้แชมป์ฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยคุณโมฮัมเหม็ดอูอาบีก็เข้ามาคุมทีมแล้วก็ในปีนี้ยังไม่แพ้ทีมใดเลยถ้าไม่นับไอ้ที่แพ้ต่อเซเนกัลนะเพราะนั้นโดนลิฟไงแล้วเซเนกัลโดนถูกตัดสินให้แพ้ไป 0-3 ไงนัดอื่นเขาไม่แพ้ทีมใดเลยนะครับโมร็อกโก
1: กับตันทีมของโมร็อกโกเป็นอัสราฟอาคิมีนะฮะเป็นผู้เล่นอยู่
0: บารีแซงต์แชงแมงในฝรั่งเศสนะครับนี่เป็นชุดแชมป์ UEFA Champions League ด้วยทั้ง2ทีมเป็นทีมที่มีสถิติเหมือนกันก็คือเสมอ1ชนะ2แล้วก็ยังไม่แพ้ทีมใดทั้งคู่เลยนะครับ
1: เนเธอร์แลนด์นี่เสมอกับญี่ปุ่นมา 2-2 ในเกมแรกถล่มสวีเดน 5-1
0: ครับ
1: ตอนนั้นสงสัยกันมากเลยนะสวีเดนเป็นอะไรหรือเนเธอร์แลนด์เป็นอะไรผมยังสงสัยนับบัดเดียวนี้นะแล้วก็ชนะตุนิเซียทีมแจกแต้มในกลุ่มไป 3-1 นะครับส่วนนะครับโมร็อกโกเกมแรกก็เซอร์ไพรส์เสมอบราซิลมา 1-1 แล้วก็เอาชนะสกอตแลนด์มา1ประตูต่อ0แล้วก็ถล่มเฮติ4-2นะครับ
0: ครับ
1: ก็ผลงานก็ดูดีนะครับทั้ง2ทีมสูสีกันมากนะครับถามใครนี่ชี้ยากนะฮะรักใครชอบใครก็ว่ากันไปนะครับเนเธอร์แลนด์นี่เป็น1กลุ่ม F โมร็อกโกเป็นที่2ของกลุ่ม4คู่นี้ถ้าชนะนะฮะถ้าชนะก็จะไปเจอกับแคนาดา
0: ครับ
1: ซึ่งแคนาดาก็เจ้าภาพเนี่ยชนะแอฟริกาใต้มาแล้ว1-0นะครับเมื่อเช้าที่จบไปบราซิลซึ่งชนะนะฮะต่อญี่ปุ่น 2-1 บราซิลจะรอเจอกับไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ซึ่งจะเตะวันที่1กรกฎาคมคือพรุ่งนี
0: ้ครับ
1: เที่ยงคืนก็คืนนี้นะพูดแล้วงงบ้านเรานะคืนนี้จะเตะกันนะครับส่วนปารากวัยที่ดวลจุดโทษนะฮะชนะครับเยอรมันมาก็รอเจอผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งฝรั่งเศสกับสวีเดนก็จะเตะวันพรุ่งนี้4 นาฬิกานะครับ4 นาฬิกาก็โปรแกรมของวันพรุ่งนี้น่าดูมากนะครับ เราสองคนจะบรรยายคู่8โมงครับเม็กซิโกเจอเอกวาดอร
0: ์ครับ
1: นะเม็กซิโกเจอเอกวาดอร์คู่8โมงก่อนนี้คืนเน้นย้ำนะครับไอวอรี่โค้ชเจอกับนอร์เวย์นะครับ
0: ก็นี่เป็นเกมคู่ที่75นะครับ75อ่ะเดี๋ยวรายละเอียดอื่นๆว่ากันนะครับพักกันสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาติดตามการบรรยายเกมหลังจาก8นาฬิกาครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมชระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมชช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอก Airwaysสะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับพอยต์ Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
2: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริด

0: 8นาฬิกา1นาที7วินาทีเกมเริ่มแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกผ่านไปยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับเนเธอร์แลนด์ในชุดเก่งนะครับสีส้มกัปตันทีมก็คือเฟอร์จิลฟันไดของลิเวอร์พูลในขณะที่โมร็อกโกมาในชุดสีขาวครับพี่แป๊ะครับ
1: ครับวันนี้บาร์ทแฟร์บรุกเกนนะฮะจากไบรตันเป็นผู้สาประตูของเนเธอร์แลนด์จะทำงานหนักหรือเปล่านะฮะส่วนประตูของโมร็อกโกเป็นยัสซันบูนูยัสซันบูนูนะครับวันนี้จะต้องเซฟมากน้อยแค่ไหนเล่นอยู่อันฮิลานนะครับ
0: ร่วมสนุกกันนะครับท่านผู้ฟังชิงลูกบอลมหัศจรรย์นะครับมินิฟุตบอลรางวัลละ3ลูกนะครับเมื่อวานมีแฟนรายการมาทยอยรับรางวัลไปแล้วแล้วก
1: ็
0: ช
1: ื่
0: นชมถูกใจมากนะครับเอาไปเล่นได้ทุกสถานการณ์แล้วก็ชื่นชมการทำงานของ FM 99ของเราขอบคุณด้วยนะครับ SMS มานะครับทายผลสกอร์ของคู่นี้นะครับระหว่างโมร็อกโกกับเนเธอร์แลนด์4689899นะครับ4689899เราจะแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะครับผมโชว์นิดนึงผมโชว์ของนิดนึง
1: โชว์ได้ตอนนี้บอลไม่มีอะไรครับ
0: นะครับวันนี้เราข้างหลังเรามีทั้งถ้วย FIFA World Cup ม
1: ี
0: ฟุตบอลที่ใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้แล้วก็ลูกฟุตบอลมหัศจรรย์ที่ใช้เป็นรางวัลสำหรับแฟนๆรายการนะครับ
1: ครับวันนี้เนเธอร์แลนด์ก็สีส้มทั้งชุดนะฮะชุดเก่งเลย
0: ฮะ
1: ส่วนโมร็อกโกก็ชุดขาวนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ชุดขาวแพ้ไปทีมแล้วนะญี่ปุ่นเมื่อเช้านะ
0: ใช
1: ่เอออ่ะได้ลูกเตะมุมนะครับนี่เป็นครั้งแรกนะฮะของ
0: ไม่ใช่ญี่ปุ่นอย่างเดียวเดี๋ยวเยอรมันก็โดนไป
1: โอ้เป็นกางเกงดำอันนี
0: ้ไม่เยอรมันไม่ใช่กางเกงดำชุดขาวเลย
1: ชุดขาว
0: ใช่เขาใส่ชุดขาวเลยเพราะว่าอาปารากวัยใส่ชุดเข้มไง
1: เมื่อเช้าญี่ปุ่นก็ขาวทั้งเสื้อท
0: ั้
1: งเกงไอ้นี่โมร็อกโกก
0: ็
1: ทั้งชุดเลยเหมือนกันนะรวมทั้งถุงเท้าเลยนะฮะ
0: วันนี้ก็อาจจะไปหมดทั้งคณะก็ได้นะ
1: แก้เคล็ดแก้เคล็ดหน่อยเอาละลูกเตะมุมนะครับคนที่จะเตะเข้ามานะฮะก็คือซัมเมอร์วิลล์ส่งสัญญาแล้วชูจักรแลขวาไปแล้วก็โมเรียบร้อยครับไม่ได้ครับกองหลังของโมร็อกโกนี่สูงยาวกว่าเยอะเลยนะครับโมงออกข้างไปเลยก็วันนี้ชุดขาวกับชุดส้มนี่เห็นชัดเลยนะคร
0: ับ ชัดเจนมากชัดเจนมาก
1: จริง
0: ๆเป็นทุกครั้งที่มีการโหวตกองเชียร์ยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกนะฮอลแลนด์จะติดเสมอหรือว่าเนเธอร์แลนด์จะติดเสมอแล้วก็อีกทีมนึงก็คือญี่ปุ่นนะครับ2ทีมเนี่ยจะติดอันดับเสมอ1ใน3ทุกครั้งนะครับ เป็นกองเชียร์ที่สร้างสีสันมากแล้วก็เรียบร้อยนะฮะ
1: เนเธอร์แลนด์ก็วางหลังแค่3คนนะฮะ3 4 2 1มีฟานไดยืนอยู่ตรงกลางเลยนะครับแล้วก็ยันปอนฟานแฮกเกอร์แล้วก็นาธานาเก
0: ้
1: ครับส่วนนะของทางโมร็อกโกนี่4231ครับยืนหลัง4คนนะครับ
0: ใช่ครับ
1: มัสราอุยนะชื่อคุ้นๆไหมมัสราอุย
0: มัสราอุยที่อยู่แมนยูไง
1: ครับผมครับครับใช่ไว้เลข3นะครับ
0: แล้วอยู่แมนยูลงไหมอ่ะลงไหม
1: ลงนะฮะตัวรองดีเด่นนะแล้วก็ดีบ๊อบนะอัสลามอาคิมีอัสลามอาคิมีนี่เป็นกัปตันทีมของโมร็อกโกนะโค้ชไม่ได้เป็นคนเดิมจากบอลโลกคราวที่แล้วที่กาตาร์ใช่ไหม
0: ไม่ใช่ครับเปลี่ยนนะครับเป็นโมฮัมเหม็ดอูอาบีนะครับเป็นระดับเยาวชนแล้วก็มาคุมทีมในช่วงเดือนมีนาคมปีนี้นะ
1: ครับตอนแข่งแอฟริกานี่เช่นครับควบคุมแล้ว
0: ใช่ครับคือพอหลังจากจบเจอกับเซเนกัลเนี่ยคนนี้เข้ามาคุมทีมแต่เป็นคนที่อยู่กับทีมระดับเยาวชนมาทุกชุดเลยนะฮะโมเดลเดียวกับสเปนนะ
1: ครับตอนนี้บอลก็ยังนะครับเรียกว่าทดสอบน้ำหนักลูกกันอยู่นะท่านผู้ชมทั้งสองทีมก็ถ่ายบอลกันไปมาให้นักเตะแต่ละคนนะฮะก็ได้สัมผัสบอลให้ทั่วถึงยังไม่มีอะไรหวือหวาน่าตกใจนะครับ 0-0 ผ่านไปแล้ว4นาทีนะครับเอาละครับวันนี้กองหน้าของทางเนเธอร์แลนด์ที่พึ่งพาได้นี่เพราะว่าเป็นบ็อบบี้นะ
0: ใช่
1: บ็อบบี้นี่เป็นกองหน้าของซันเดอร์แลนด์
0: ใช่
1: เออไม่ใช่
0: อาจจะดู
1: คนน
0: ี้
1: ก
0: ั
1: ๊กโกนะฮะ
0: กั๊กโกยิงไป2พี่บ็อบบี้เนี่ยยิงไป3แล้วเบอร์19เนี่ยนะฮะผิวเข้มๆหน่อยล่ะ
1: ครับใส่หมายเลข19
0: ใช่ครับ
1: ครับไบรอันบ็อบบี้อยู่ซันเดอร์แลนด์ครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะฮะเป็นซัมเมอร์วิลล์นี่อยู่เวสต์แฮมยูไนเต็ด
0: ใช่ครับ
1: 3กองหน้าของเนเธอร์แลนด์วันนี้เล่นอยู่ในอังกฤษหมดเลยนะครับบอลยังอยู่ในพื้นที่ของโมร็อกโกครับนะก็ชั่งน้ำหนักบอลกันอยู่นะฮะเซ็นเตอร์4คนก็ส่งกันไปส่งกันมานะฮะวัดน้ำหนักกันอยู่ยัสซัมบูนูก็ยังไม่ได้รับอะไรเลยนะครับอ่ะแย่งบอลคืนมาได้ครับส่งมั่วครับโมร็อกโ เนเธอร์แลนด์ตัดบอลได้คืนหลังมาอย่าให้แฟมรุกเก้นแฟมรุกเก้นก็ถ่ายออกมาด้านขวาเปิดยาวยาวยุดยาวคนเดียวเลยนะครับนี่ฮะ
0: บ๊อบบี้
1: เจ้าบ๊อบบี้เนี่ยครับไม่ได้บอลฮะ
0: ให้พี่บ๊อบบี้อย่างเดียว
1: โอ้ยตัวแกนี่นะครับตัดกับเสื้อมากเลยฮะผิวแกครับผมโอ้ยนี่ถ้าแกถอดเสื้อเดินในงานวัดนี่หาไม่เจอนะครับเอาละนะวันนี้ต้องมีสมาธิฮะเจ้าดีบ๊อบลีอัสนะคู่เซนเตอร์ของโมร็อกโกมัสราอูไปยืนเป็นแบ็คซ้ายนะฮะเอามีโอกาสสับไกลหนึ่งครั้งนะฮะจังหวะนี้แต่โดนสกัดนะฮะออกมาครับหน้าแข้งของกองหลังโมร็อกโกนี่อยู่ตรงนั้นพอดีพยายามจะแหวกเข้าไปครับไม่ผ่านครับโมร็อกโกแข็งแกร่งกว่าครับนี่เป็นชาติในแอฟริกาที่ติดอยู่กับโลกนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้ประเทศนี้น่าเที่ยวมากเราหน้าเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกด้วยเราน่าจะเก็บตังค์สักหน่อยไหมกรุงเทพ
0: เป็นไงอ่ะ
1: ไปภาคสดที่โน่นครับ
0: นี
1: ่คู่เดียว
0: คือเนเธอร์แลนด์เนี่ยใช้ผู้เล่นหลักๆเนี่ยมาจากอังกฤษนะ26คนเนี่ยมีเล่นอยู่ในอังกฤษ15คนอ่ะพี่แป๊ะคิดดูคนนี้เป็นไงคนนี้ตัวเก่งของแมนยูไอ้ของลิเวอร์พูลเขานะแลนด์กาเฟนแบกเนี่ยลงเป็นตัวจริงในแผงกองกลาง
1: โค้ชของเนเธอร์แลนด์ช่วงหลังหมองๆนะครับผมตั้งแต่อยู่กับแมนยูอยู่กับลิเวอร์พูลนะฮะมีปัญหาหมดเลยนะฮะแต่คนนี้ก็เป็นระดับตำนาน
0: ใช่โรนัลด์คูมันนะครับตำนาน
1: อายุ63ปีนะ
0: ตำนานมากไง
1: ตำนานมากแขนโตมันนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากฝั่งของโมร็อกโกครับวันนี้ผู้รักษาประตูใส่เสื้อสีเขียวกางเกงเหลืองนะฮะกองเชียร์นี่โมร็อกโกก็มาไม่น้อยนะครับวันนี้
0: ใช่ครับ
1: ในเนเธอร์แลนด์มากกว่าครับไม่แน่นเท่ากับคู่ของญี่ปุ่นกับบราซิลเมื่อเช้าโอ้โหแน่นเอียดเลยแล้วเสื้อเหลืองเนี่ยนะกว่าครึ่งสนามครับใส่มาเชียร์บราซิลกันนะครับเพราะเขาเดินทางใกล้กว่าญี่ปุ่นเยอะเนาะเอาละครับก็พยายามจะลากเข้าไปบ้างนะครับแต่หลังของโมร็อกโกวันนี้ยืนกันแน่นมากครับวันนี้แผนรับนี่ก็บอกได้เลยว่า
0: 4-2-3-1
1: ใช่
0: นะครับ
1: หลังเหนียวมีกลางรับอีก2ตัวยืนเป็น6คนนะฮะ
0: อัสลับฮาคิมีนี่เป็นกัปตันทีมนะครับหมายเลข2แบ็คขวาเนี่ยแล้วมีนุสเลมัสลาวีจากแมนยูมีอิซาดิยอฟจากฟูลแลมแล้วก็ซาดีริอัสนะครับจากคริสตัลพาเลทนะฮะเน้นอังกฤษกับฝรั่งเศสมารวมกันฮะในสีเสื้อของโมร็อกโก
1: วันนี้ให้อิสมาเอลไซบาลีนะเป็นหน้าเป้าพี่สายใหญ่โมร็อกโกดูจากสายตาแฟนบอลไทยน่าจะเป็นรองนิดหน่อยแต่ผมดูในฐานะนะครับของฟุตบอลโลกคราวที่ผ่านมาด้วยโมร็อกโกไม่เป็นรองนะครับ
0: นี่อันดับเหนือกว่านะจ๊ะ
1: โอ้ย
0: อันดับ7นะครับเนเธอร์แลนด์อันดับ8นะครับ
1: คู่ชิงแอฟริกันนิชั่นคัพนะ
0: ใช่
1: ไม่ว่าจะมองๆนะชิงก็ตาม ถ่ายบอลกันไปมาครับซ้ายขวานะครับของโมร็อกโกครับวันนี้ชุดขาวสู้กับชุดส้มส่วนชุดส้มของบ้านเรากรุงเทพนี่แพ้ขาดเลยนะครับ อุ๊ยสรุปแล้วไม่ถึงล้าน6แกนับแบบ 100% เรียบร้อยนะครับเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครได้ 1,500,000 กว่า
0: ๆครับ
1: นะผู้มาใช้สิทธิ์ 52% นะแล้วเราก็เพิ่งรู้ว่าผู้มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ใช้เสียงลงคะแนนอายุ18ขึ้นที่กรุงเทพ4ล้านกว่าคนเองเห็นอยู่กันทั้ง10กว่าล้านนะ
0: ก็มาจากต่างจังหวัดไง
1: ประชากรแฝงพวกสมุทรปราการปทุมนนทบุรีก็มาทำงานในกรุงเทพเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะ
0: ครับ
1: เหล่านั้นนะครับบอลยังอยู่ในแดนของโมร็อกโกครับพยายามจะคืบกินพื้นที่ไปทีละคืบ2คืบ3คืบตอนนี้ก็อยู่กลางสนามนะครับแล้วก็คืนหลังมานะครับให้กับดีบ๊อบนี่ดีบ๊อบส่งให้มัสราอุยวันนี้หัวออกทองๆนะวันนี้มัสราอุยผมดีบ๊อบก็ชั่งน้ำหนักแล้วก็แทงไปตรงกลางแล้วก็คืนหลังอีกนะครับปูวัดดี้ก็ไปไม่ได้ครับเอนาอุยก็ไปไม่ถูกครับแล้วก็จังหวะนี้แทงบอลตรงๆเข้าไปให้กับอิสราเอลไซบารีครับแต่โดนทำฟาวครับเป็นฟาวไซบารีไปทำฟาวด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: ฟาวหลังของทางเนเธอร์แลนด์วันนี้ประธานฟีฟ่าไปนั่งดูแล้ว
0: เมื่อคืนแกก็ไป
1: คู่ไหนแกก็อยู่ที่นั่นนะ
0: เมื่อคืนแกก็ไปนะ
1: คู่
0: ญ
1: ี่
0: ป
1: ุ
0: ่
1: น
0: ญี่ปุ่นกับบราซิลแกก็ดูเพราะว่าแล้วก็มีตำนานบราซิลมาร่วมสนทนาปราศรัยกับแกวันนี้ก็มา
1: อันนี้เม็กซิโกนะสนามนี้สนามที่นู่นเขาแข่งที่อเมริกานะ
0: ครับ
1: ผมนึกจะบินมาเลยนะผมไม่ธรรมดาครับรวยมากน่าจะมีนะส่วนตัวด้วยนะ ไม่งั้นมาไม่ทันนั่น บอลคู่นั้นจบตีสองบ้านเราใช่ไหมตีสองกว่านี่ตอนนี้มานั่งนะเป็นประธานแล้ว อยู่ในสนามเรียบร้อยครับดูตำนานของทีมชาติบราซิลแต่ละคนคุณเอ๋ยนามาเลยนั่งดูในสนามหมดเลยคร
0: ับ ใช่ให้กำลังใจ
1: โอ้โหแล้วก็นั่งไป
0: รุ่นน้อง
1: ตัดเล็บไปฮะมันไม่ใช่บราซิลสมัยก่อน
0: ครับ
1: กว่าจะเอาชนะนะครับญี่ปุ่นซึ่งเมื่อก่อนเรียกว่ายุ่นตัวเล็กๆนะต้องใช้เวลาถึง90+5 2-1นะครับอ่ะมาดูคู่นี้กันต่อบอลยังไม่มีอะไรที่บอกว่าเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะครับยังไม่มีลูกหวาดเสียวเลยแม้แต่จังหวะเดียวส่วนใหญ่ฝั่งไหนได้บอลก็ถ่ายบอลกันไปมาเอาความแน่นอนก่อนนะครับนะเพราะว่าความแน่นอนเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าเล่นกันอย่างนี้นะฮะเรื่อยๆแฟนบอลก็จะหาวเลอเหม็นเปรี้ยวกันครับโมร็อกโกพยายามจะเจาะด้านขวาเปิดยาวมานะครับแต่

0: ก็ยาวเกินไปอีกครับฟานไดเก็บเรียบร้อยวันนี้ใส่หมายเลข4ตัวแกยาวใหญ่ดูเป็นยักษ์เลยนะย
1: ื
0: นกองหลังคนนี้ฟานไดวันนี้นะครับ
1: นี่เป็นกัปตันทีมชาติของเนเธอร์แลนด์นะครับ
0: วันนี้คงได้เห็นจังหวะนะแกโมงเมืองเข้าบ้างนะถึงตัวโมงที่ทีเด็ดของลิเวอร์พูลนะแล้วก็เปิดเข้าไปตรงกลางแม่บอลมันไม่ลอยนะครับโอ้โหนี่ทีมชาติเลยครับจะตักโด่งแต่วิ่งไประดับหน้าแข้งนะครับเสียของมากเลยนะฮะโอ้ยเจ้านะฮะฟันเดอร์เฟนบอลมาตอนนี้ที่โอนาฮีนี่เล่นเป็นนะฮะตัวกลางด้านซ้ายของโมร็อกโกยังเคลื่อนไหวช้าๆนะครับริมดีอาร์ตยัดวันนี้ใส่หมายเลข10นะครับเมฟฟินเดอะปายวันนี้ยังไม่ได้ลงนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ก็โปลงมาแล้วบรอันบ็อบบี้ลงมาแล้วนะครับแล้วก็คริสเซนซิริโอซัมเมอร์วิลของเวสต์แฮม3แดนหน้าของเนเธอร์แลนด์ยังทำได้ไหมเมฟฟินเดอะปาย
1: อาจจะเป็นตัวซูเปอร์ซับนะ
0: ตอนนี้อยู่เป็นโคเรียนเต้น
1: แต่ต้องถามบ็อบบี้ก่อน
0: ก็เฟนกี้เดยองนะฮะเป็นกองกลางตัวสำคัญวันนี้ใส่หมายเลข21เล่นอยู่บาร์ซ่านะครับวันนี้มานะคุมแดนกลางให้กับเนเธอร์แลนด์ครับแต่ก็ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับเอาละครับเป็นลูกตั้งเตะออกมากรรมการบอกกะรุณาฟังผมครับอย่าดึงเวลาครับนี่ชาติไหนครับกรรมการวันนี้ฮะ
1: บราซิลฮะนี่คือคนตัดสินในนัดเปิดสนามนะฮะ
0: โอ้น่า
1: ซัมปาโยน่าสนใจมากนะคร
0: ับ ฝีมือ
1: ดีมาก
0: โอ้นี่ถ้ามาเรียกเก็บเงินในซอยนี่ทุกคนต้องจ่ายแกเลยนะป้าแกดูถมึงถึงเนาะแกวิ่งมาหาจังเลยวิ่งมาหาบ็อบบี้ฮะคุณมีปัญหาผมเปล่
1: า
0: ถ้าคุณมีปัญหาคุณต้องฟังผมนะครับบ็อบบี้ต้องถอยเลยครับเป็นกองหน้าที่ผิวโอ้โหเหมือนแข้มสุดๆเลย
1: ครับ
0: ผมยังไม่เห็นนักฟุตบอลคนไหนที่เล่นแล้วผิวเข้มขนาดนี้บ็อบบี้หมายเลข19กองหน้านะฮะของเนเธอร์แลนด์เราจะได้เห็นในรูปการหน้าแล้วใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับสำเร็จขึ้นมาเนาะ
1: ใช่ก็เป็นดาวรุ่งวัย24ปีนะครับ
0: เสื้อของนะครับหมายเลข18เนเจ้าซันดี้ริอัตนะ
1: ฮะ
0: ของเนของโลโคอะขาดวิ่นเลยนะครับขาดไปครึ่งตัวเลยครับโดนดึงตอนไหนเน
1: ี่ยย่ออะไรอ่ะตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับประมาณ15นาทีโอกาสยิงเนเธอร์แลนด์1ครั้งนะครับในขณะที่โมร็อกโกยังไม่มีโอกาสยิงเลยแล้วก็ครองบอลส่วนใหญ่เป็นโมร็อกโกได้ครองบอลมากกว่านะครับแล้วก็การทำฟาวล์เท่ากันนะครับฝั่งละ2ครั้งนะครับนี่คือภาพรวมนะครับใน15นาทีแรก
0: เดี๋ยวคุณสเตฟลองส่องหน้าอกเสื้อหน่อยมันแบรนด์อะไรครับเสื้อของโมร็อกโกวันนี้เป็นกองหลังนะเจลิอัตหมายเลข18เสื้อด้านขวาแกขาดไปข้างเลยนะครับ
1: โมร็อกโกใช่ไหม
0: โมร็อกโก
1: โมร็อกโกเป็นเสือฮะเสือที่กระโดดนั่นแหละยอด
0: อะไร
1: เ
0: ลยภูมันมากๆนะ
1: อะไรต่อนั่นแหละ
0: ประมาณนั้นนะเดี๋ยวนี้เยอรมันก็ซื้อไปแล้วนะชายเดียวอดีดาสมั้งครับเอาละเป็นนะฟานดูแบกกราฟานแบกครับได้บอลคืนหลังแล้วก็มาที่นะฮะดุมฟรีดุมฟรีก็คืนไปอีกนะฮะเจ้าฟานได้ฟานได้ไปไหนตัวก็นะคืนประตูไปเลยโอ้โหตายแล้วอ่ะฟานได้บอกนะกระจายบอลกันไปน้องเรียกนะฮะแฟร์บุกเกนพุ่งเข้าประตูกระจายไปซ้ายไปขวาแล้วก็มาที่นะฮะฟานได้ไปนาซันอาเซ่นะฟานเนกเกอร์ก็อยู่ตรงนี้ครับไม่ไปไหนครับตอนนี้อยู่ที่ฟานเนกเกอร์ครับแทงบอลตรงๆมาตรงกลางเปิดยาวไหมเปิดยาวมาแล้วนะครับได้ด้วยนะครับและลากเข้าไปนะครับซัมเมอร์วิลโอ้ยจังหวะสุดท้ายแม่เจ้าดีบ๊อบมาสกัดไว้โอ้โหก่อนจะถึงเส้นประตู2หลายนะ
1: เข้าใจว่ารำหน้าพี่แป๊ะลูกนี
0: ้โอ้โหดีบ๊อบหมายเลข14นี่แกหน้าถมึงถึงเลยนะนี่จังหวะนี้ดูแล้วไม่ล้ำนะเปิดยาวมาให้กับซัมเมอร์วิลด้านขวาวิ่งกวดเข้าไปได้บอลออกแตะแล้วก็ทำท่าจะยิงไม่ยิงแล้วเปิดให้กับทางร็อบบี้ บ๊อบบี้จังหวะนั้นแกล้นไปแล้วนะครับหูเป็นผมกองหน้านักเรียนไทยสมัยโน้นมันต้องยิงแล้ว
1: เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
0: จะไปใจกว้างนี่มันก็เรียกว่าใจกว้างหนังทะเลฮะเพื่อนก็วิ่งเลยไปแล้วนะครับโอ้โหไปโดนซ่อนท้าไม่ได้ยิงอ่ะ
1: อิซาดิออฟนะครับสกัดบอลออกไปอันนี้เปลี่ยนเสื้อแล้ว
0: มาแล้วเสื้อตัวใหม่แล้วครับแหมตัวนี้ฟิตไปนะครับผมไปโดนดึง
1: ซาดิริอัสนะครับจากคริสตัลพาเลทเสื้อฉีกขาดเลยนะ
0: เสียแบรนด์หมดเลยโอ้ยของวอลิกเรานะเจ้าเจใส่โดนดึงขนาดไหนก็ไม่ขาดนะขนทานกว่ากันเยอะนะครับต่อบอลมาทางด้านซ้ายนะครับตอนนี้แทงไปโอ้โหซ้ายว่างไม่ส่งอ่ะจะส่งให้บ๊อบบี้ยัดมาโดนส้นเท้าแกอีกแล้วครับนี่เป็น2ครั้งแล้วนะครับส่งให้แกแล้วก็เจอส้นเท้าไม่เจอปลายเท้าครับพ่อจังหวะได้เกมลุกดีขึ้น2จังหวะแล้วครับเนเธอร์แลนด์มีโอกาสบ้างแล้วมีโอกาสบ้างแล้วใครเชียร์เนเธอร์แลนด์อยู่นะครับขับรถอยู่ก็มีสมาธิขับรถนะฮะดูหน้านะครับฟังเราอย่างเดียวครับอันตรายฮะตอนนี้ขึงเลยนะครับทั้งกลางรับนะฮะทั้งตัวเซนเตอร์ของเนเธอร์แลนด์นะครับมายืนกินพื้นที่อยู่นะครับฝั่งโมร็อกโกแล้วครับโมร็อกโกไปตั้งรับแน่นเลยนะกรอบระยะ40หลาห้ามเข้าครับแล้วก็ตักโด่งเข้าไปก็ไม่ได้รู้กันฮะนี่เรียกว่าตอนซ้อมทำได้ตอนแข่งจริงทำไม่ได้ครับเปิดโด่งเข้าไปบ๊อบบี้โดนสกัดล้อมประตูรับสบาย
1: ครับก็แฟนรายการที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องแอปพลิเคชันมานะครับเข้าไปที่แอปพลิเคชันของ MCOT Connect นะครับท่านผู้ฟัง MCOTCONNECT นะครับก็สามารถโหลดไปแล้วก็ฟังการบรรยายสดๆของพวกเราได้นะครับนี่คือแอปพลิเคชันของบมจ.สมท.นะครับ
0: ครับเอาละครับตอนนี้ฟังโมร็อกโกครับตอนนี้เกมลุกก็ยังเจาะไม่ได้เลยนะครับได้แต่ขวางบอลกันไปขวางบอลกันมายังทำอะไรเนเธอร์แลนด์ไม่ได้เลยนะครับตอนนี
1: ้ดูชั้นเชิง
0: โอ้ยดูชั้นเชิงมาตอนนี้18นาทีแล้วกรุงเทพ
1: ฮะ
0: เชิงก็รู้นะชั้นก็รู้แล้วนะครับมีกี่ชั้นนะครับ แกก็เจาะไม่ได้ครับอยู่ด้านขวาของสนามส่งกันสั้นๆ3หลา4หลาเนเธอร์แลนด์ก็ไม่เข้าไปไล่นะครับพยายามแทงบอลออกขวาก็ออกข้างไปแกบอกว่าลูกเตะมุมฮะลูกนี้เอ้ยต้องให้ผมนะครับ
1: ต้องเล่นอย่างละเมียดละไมเพราะว่าอย่างที่พี่แป๊บอกนะสีขาวตกรอบไปแล้ว2ญี่ปุ่นไปแล้วเยอรมันไปแล้วโมร็อกโกกับสีขาวด้วยวันนี้จะเป็นทีมที่3หรือไม
0: ่
1: ตอนนี้มีจังหวะเตะมุมขึ้นมานะครับ
0: ละนะครับหมายเลข23นะครับนะเป็นผู้เล่นที่ทำให้ได้ลูกเตะมุมเปิดโด่งเข้ามาแล้วมอง
1: โอ้โหนี่ซุปเปอร์เซฟเลยนะครับ
0: โขกเต็มกระบาลแล้วครับซุปเปอร์เซฟออกมาแล้วครับแฟมลูกเก้นนะจังหวะนี้แม่นึกว่าหายไปแล้วแล้วลูกเตะมุมนี่ครับโอ้ยนี่เพื่อนต้องมาแปะมือเลยครับแฟร์บุกเก้นเองตาดีมากโอ้ยนี่คนที่ขึ้นไปโขกนี่ฮะนี่ฮะหมายเลข24นะครับเจ้าเอนาอุยฮะโมงเต็มเลยนะครับแกยืนอยู่ด้านหลังแล้วก็วิ่งเบียดเข้าไปฮะจังหวะแกนี่สุดสุดไปเลยฮะนี่ฮะ
1: เปิดโดยฮาคิมินะครับกัปตันทีมแล้วก็เอนาอุยมงนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของแฟบูเคนนะครับผู้สับประตูจากไบตันซุปเปอร์เซฟเลยลูกนี้นะครับ
0: เกือบไปแล้วนะครับบุกอยู่ดีๆโดนเตะมุมเข้าไปครั้งเดียวเกือบเสียประตูครับเนเธอร์แลนด์เอายังได้อยู่นะครับและยิงไกล
1: โอ้โหต่อเนื่องเลย
0: อีกแล้วนะครับนี่ฮะอาคิมี่อันโอ้ยอันรับอาคิมี่เติมเข้ามาด้านขวาแบ็คขวานะครับ
1: รอบเป้าแล้วเจอรอบเป้าแล้ว
0: อุประมาณ22หลาครึ่งเนี่ยฮะโอ้โหมุมขวาเต็มข้อขวาเลยนะครับปั่นด้วยซ้ายนิ้วก้อยซ้ายโอ้ย
1: ตอนอยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมงทำลูกแบบนี้ได้บ่อยๆนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของโมร็อกโกเลยนะครับอัสคาร์ฮาคิมีจากปารีสแซงต์แชร์กแมง
0: กัปตันทีมด้วยไง
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหเมื่อกี้นะฮะเท้าขวาแกเต็มข้อนะครับปั่นไซก้อยเนี่ยจะเข้าโคนเสาอยู่แล้วนะครับเอาแทงเข้าไปตรงกลางได้อีกแล้วเอามามาโอนาฮีนะฮะอิสลามไซบารีนี่เป็นหน้าเป้าของโมร็อกโกวันนี้หมายเลข11แทงเข้าไปตรงกลางตอนนี้ทะเลเริ่มปวดแล้วครับฟันได้เริ่มปวดหัวแล้วฮะแล้วก็เจ้าบ๊อบบี้ผิวสีเข้มจนไม่รู้เข้มยังไงยังไม่ได้บอลเลยนะครับได้ส้นเท้าไป2ครั้งเริ่มมั่นใจแล้วครับโมร็อกโก2จังหวะนะฮะหาลือโหดเลยนะครับเซฟต้องเซฟแบบโอ้โหต้อง ขาเรียกว่าซุปเปอร์เซฟเซฟธรรมดาไม่ได้นะครับ2ครั้งที่โมร็อกโกยิงเข้าไปต่อบอลกันสั้นๆเออนาอุยนะครับกองกลางทำชิ่งกับเพื่อนอยู่แล้วก็วิ่งเข้าไปตรงกลางเพื่อจะหาแหมช่องว่างครับเปิดล้นไปหน่อยครับออกข้างฝั่งนี้ครับเป็นลูกทุ่มของเนเธอร์แลนด์อันนี้แบบ 0-0
1: อันนี้อาจจะใกล้เคียงกับคำว่างูหัวไม่ขึ้นเลยนะ
0: ครับตอนนี
1: ้ใน 4-5 นาทีที่ผ่านมานี่นะเปิดตำรารับแทบไม่ทันนะครับสำหรับทางด้านของเนเธอร์แลนด
0: ์โดนชุดใหญ่ครับโดนชุดใหญ่ฮะหลังจากที่ทำดูดีกว่าในช่วงแรกนะครับ
1: แต่2คู่วันนี้เนี่ยทีมที่เปิดฉากบุกได้ชุดใหญ่ก่อนเนี่ย
0: ครับ
1: ส่วนใหญ่จะแพ้นะฮะตอนนี้ก็เป็นคูลิ่งเบรกนะครับหรือว่าไฮเดรชั่นเบรกนะครับตอนนี้
0: อีกแล้วเหรอ
1: ไปดื่มน้ำกันนะไปดื่มน้ำกันเรามี4ควอเตอร์ฮะฟุตบอลโลกครั้งนี้วันนี้ทีมใดทีมหนึ่งจะได้ลิ้มรสชาติของความแพ้ครั้งแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้
1: แล้วก็เป็นการแพ้ตกรอบเลยฮะ
0: โอ้จะเยอรมันนี่ถ้าพูดแล้วเจ็บปวดกว่าญี่ปุ่นเยอะนะ
1: ครับ
0: ดวลจุดโทษแพ้ปารากวัยแล้วมีโอกาสนะครับคือใน5คนแรกนี่เยอรมันยิงไม่เข้า2คน
1: ครับ
0: ปารากวัยนะครับยิงไม่เข้าคนแล้วจังคนสุดท้ายของปารากวัยถ้ายิงเข้าชนะนะก็ยิงไม่เข้า เปิดโอกาสให้คนที่6มาดวลกันแล้วคนที่6ของเยอรมันแกก็ยิงข้ามคานไปเฉยเลยครับแล้วก็ปารากวัยก็ไม่ปล่อยโอกาสแล้วนะครับตู้มเดียวหายฮะเข้าสู่รอบ16ทีมครับปารากวัยนะฮะเป็นทีมที่3นะครับตอนนี้ที่เข้ามาแล้วสู่รอบ16ทีมก็มีแคนาดาเจ้าภาพมีบราซิลมีปารากวัยนะครับ
1: ครับก็จังหวะในการครองเกมเนี่ยเนเธอร์แลนด์นะครับครองเกมได้มากกว่านะครับมีจังหวะครองบอล 50% แต่ว่าโอกาสในการยิงประตูเนี่ยโมร็อกโกมากกว่านะครับถึง3ครั้งนะครับแล้วก็ใบเหลืองใบแดงยังไม่มีนะฮะโอกาสในการทำฟาวล์เนี่ยปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์ทำฟาวล์ไปแล้ว3โมร็อกโก2นะครับ
0: อ
1: ันนี้เสื้อสำรองสวยงามมากนะ
0: โอ้ย
1: โมร็อกโก
0: ลายนี้นี
1: ่อ๋อไม่ใช่โมร็อกโกฮอลแลนด
0: ์
1: เนเธอร์แลนด์สีส้มสลับดำนะ
0: ผู้เล่นสำรองที่ใส่สวมทับนะฮะ
1: สวมทับ
0: ก็เป็นเหมือนผ้ามัดย้อมแถวบ้านเรา
1: ใช่
0: นี่สงสัยมาดูงานนะ
1: สีส้ม
0: มาดูงานบ้านเรา
1: สลับกับดำ เหมือนมัดย้อมจริงๆนะเพราะมันลายไม่แบบไม่เป็นธรรมชาติลายแบบเป็นธรรมชาติมากไม่เป็นตรงไปตรงมาม
0: ัดย้อมอย่างนี้ต้องใต้นะกองเชียร์ของทั้งสองทีมก็ยังเชียร์กันสนั่นลั่นทุ่งนะครับนะฮะอุ้ยสาวๆถ้าพูดแล้วก็เนเธอร์แลนด์ก็ไม่ธรรมดานะฮะ
1: หาธรรมดาไม
0: ่โอ้ผมเคยไปเป็นเมืองของซิลีเรื่องของใบไม้กัญชานะครับผมแต่ฟุตบาทของเขาจะมีเลนจักรยานทุกถนนเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็วิ่งกันนะครับมีรถรางด้วยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็รถส่วนบุคคลรถเก๋งแล้วมีเลนจักรยานแล้วเติมมีไฟดวงไฟแดงเขาแบบบริหารได้ครับบ้านเรานี่ลองไปดูงานบ้านเขาแล้วก็คนที่เดินนี่นะอย่าไปเดินเลนจักรยานนี่นะไม่ได้เลยนะครับสิทธิ์ของใครสิทธิ์ของมันนะครับ
1: ครับ
0: เอาละครับหมดเวลา3นาทีสู้กันต่อตอนนี้ยัง 0-0 เนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกทีมใดชนะนะครับก็จะไปเจอกับแคนาดานะคุณสุเทพแคนาดานี่รออยู่แล้วนะครับไม่หนักนะครับไปเจอกับแคนาดาแต่ถ้าถามแคนาดาก็บอกใครมาเจอผมก็ผมรับประกันได้ครับไม่เบาอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับฟุตบอลกลมๆ มีลมอยู่ข้างในณเวลานี้ก็ทุ่มยาวมานะครับทางเนเธอร์แลนด์ก็เสียบอลให้กับโมร็อกโกจากกลางสนามกรุงเทพแกใจถึงมากนะครับแกเตะข้ามหัวผู้เล่นเนเธอร์แลนด์คืนผู้รักษาประตู
1: ส่งคืนผู้รักษาประตูไป
0: โอ้โหนี่ตั้งแต่ซ้อมมาผมไม่เห็นจังหวะอย่างนี้เลยนะครับเล่นบอลมาน
1: ี่เราเผลอแป๊บเดียวเนี่ยฟุตบอลโลกเหลืออีกเพียง30นัดเท่านั้นนะท่านผู้ฟังคร
0: ับ
1: ก็ตอนนี้เนี่ยถ้าใครมีพลังก็เริ่มขึ้นมาดูกันได้แล้วหรือว่าฟัง FM 99กันได้แล้วนะครับก่อนหน้านี้อาจจะแบบเบาๆน้ำจิ้มแต่ตอนนี้เริ่มจริงจังกันละ
0: เอาละครับเดินหน้านะฮะเน้นย้ำของโมร็อกโกอาจจะไม่รู้จักนะครับอิสมาเอลไซบารีแล้วก็พวกโกนาซี่นะครับแล้วก็เจ้าคานูสในเล่นอยู่สุดการ์ดนะหมายเลข23พวกกลางรุกนะครับต่อบอลกันไปไม่ได้ถูกสกัดออกมาโมร็อกโกก็ล่อยาวไปฝั่งเนเธอร์แลนด์เหมือนกันครับเล่นลูกโด่งสู้กันอยู่แล้วโอ้โหแกออกไปดีดดิ้น อะไรครับนะฮะกรรมการต้องเข้าไปดูครับเพราะว่าเฮกเกอร์นะฮะแกจับศีรษะแล้วก็นอนดิ้นดิ้นดิ้นดิ้นนะฮะตอนโมงปะทะกันนะครับ
1: ก็เป็นโดนทำฟาวโดน

0: นักเตะของโมร็อกโกสกัดค่อนข้างรุนแรงนะครับยอนสปอร์ฟานแฮกเกอร์นะครับนี่นะฮะ
1: มีแฮกเกอร์นี่โอ้ตอนที่โมงได้ก่อนลงมาแกเจอเหมือนหัวไหลแล้วก็หัวไหลฮะโอ้ศอกครับศอกเข้าที่ปากแกเลยครับเต็มปากเลยนะฮะเจอศอกของนะครับ
0: อัสดีนโอนาฮีนะครับ
1: โอนาฮีฮะกรรมการบอกเห็นละเลือดไม่ไหลฟันไม่โยกเล่นต่อได้อย่างกรรมการมวยฮะอุตตาแกนี่นะไม่รับแขกเลยนะครับผู้ตัดสินบราซิลคนนี้นะ
0: ก็เดี๋ยวดูถ้ามันมีอีกครั้งหนึ่งนะ
1: ครับ
0: ก็ลำบากเหมือนกันนะหมายเลข8ของโมร็อกโกเนี่ย
1: ผู้มันต้องไปบอกผู้ตัดสินข้างสนามบอกเฮ้ยอย่างนี้มันหนักไปนะควรจะต้องมีอะไรกันเล็กน้อยเฮ้ยเกมเล่นกันต่อครับ27นาทีนะฮะยัง0ประตูต่อ0ต่อบอลกันขึ้นมานะครับที่เจ้ากักโปฮะนี่ผมเพิ่งเห็นกักโปนะครับ อันนี้ยืนยันนะอยู่ในสนามแน่นอนครับท่านผู้ฟังเพิ่งเห็นแกนะครับ วันนี้เล่นเป็นนะฮะตัวริมเส้นด้านขวาในแดนหน้าครับบอลไม่ออกริมเส้นเลยนะครับวันนี้เนเธอร์แลนด์เจาะตรงกลางให้บ๊อบบี้อย่างเดียวเลยมาทางด้านซ้ายอีกแล้วนะครับนี่ฮะคานูเปิดเข้าไปตรงกลางยังไม่ดีพอครับเพื่อนยังไม่รู้จังหวะกันนะฮะเปิดจากด้านซ้ายเข้าไปคิมี่กับกันทีมสายหน้าเลยนี่ฮะจังหวะนี้ครับคานูจากด้านซ้ายเปิดเข้าไปนะครับเพื่อนยังวิ่งมาไม่ถึงครับพ่อก็ออกข้างอีกฝั่งไปเลยนะครับจะเป็นการทำเกมที่นะดูดีนะแต่ไม่รู้กัน0-0 โค้ชโมเมตอูอาบี้วันนี้ใส่สูทดูหล่อมากส่วนนะฮะอูมันนี่ใส่เสื้อยืดเนเธอร์แลนด์นะฮะพยายามจะจ่อบอลพาทางด้านริมเส้นด้านซ้ายแต่ก็ถูกสกัดเรียบร้อยไม่ผ่านนะฮะโคนาซี่อิสมาเอลไซบารีนะฮะเล่นกองหน้าก็มาช่วยเกมรับด้วยหน้าคู่วันนี้จะเห็นก็มีโอนาซีกับอิสมาเอลไซบารีของโมร็อกโกยืนคู่กันนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ยังไม่ได้จังหวะซักเซ่าอะไรแต่หน้าทั้งคู่ยังไม่ทำงานนะครับส่วนใหญ่มาจากแถว2นะครับต่อบอลกันจะฮะเข้าตามช่องก็ไม่ผ่านหลังของโมร็อกโกครับนี่ฮะฮาคิมี่กินเรียบร้อย
0: คือ
1: วันนี้ไปยืนแบ็คขวานะครับ
0: ฮาคิมี่เนี่ยแบ็คขวาเจอกับกักโปนะครับซึ่งเล่นออกไปเล่นทางกลับซ้ายนะฮะ
1: เมื่อกี้อยู่ทางขวาไม่ได้บอล
0: ทั้งคู่ก็ถ้าเป็นตัวฟรี
1: โอ
0: แล้วถ้าคุณมาให้เป็นตัวฟรีจะอยู่ในสนามตรงไหนของสนามก็ได้
1: ก็ได้
0: น
1: ะฮะ
0: อยากไปไหนก็ไปนะฮะอยากทำอะไรก็ทำ
1: กลุ่มฟรีมาอยู่กลับขวาแทนนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าไปอยู่ฝั่งอาคิมี่นี่ยากกว่านะครับ
0: ใช่ครับเพราะจะผ่านหมายเลข2นะครับกัปตันทีมฮาคิมี่ของโมร็อกโกเนี่ยไม่ว่าใครก็ผ่านลำบาก
1: โอ้โหเดเซลกุมฟี่นะไปไม่ได้กลับขวานะครับมายืนกลับขวาแทนกักโกแล้วก็ส่งคืนให้กับนะเซนเตอร์เห็นกลางก็ไม่ได้เรื่องหน้าก็เปิดยาวไปแล้วก็ยาวไปครับออกข้างนู่นไปเลยฮะเปิดบอลมาของเนเธอร์แลนด์ไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอันนะฮะวันนี้เสื้อแดงจริงๆก็เป็นชุดหลักของโมร็อกโกนะ
0: ใช่ครับ อันนี้ใช้ชุด2
1: แฟนบอลนี่ใส่ชุดแดงมาทั้งนั้นเลยครับในสนาม
0: ถ้าวันนี้ใส่ชุดแดงกับส้มอ่ะมันอาจจะดูไม่ออกนะ
1: คือญี่ปุ่นเหมือนกันใส่เสื้อน้ำเงินมาเชียร์กันทั้งสนามแต่ผู้เล่นใส่ชุดขาว
0: ใช่ครับ
1: แล้วโมร็อกโกผมตั้งยิดเนี่ยมาใส่ชุดขาวในขณะที่กองเชียร์ใส่ชุดแดงชุดหลักของเขานะ
0: ครับ
1: อ่ะน่าจะไม่ใช่อาถรรพ์นะขึ้นกับฝีเท้าของผู้เล่น11คนในสนามบวกคนกลยุทธ์ของโค้ชนะฮะเปิดบอลโด่งมาทางซ้ายว่างโล่งเลยนะครับเอาล่ะครับ
0: ไซบารีเข้ามา
1: ไซบารีไซบารีเจาะเข้าไป2คน3คนแล้วก็เสียบอลง่ายๆเลยโอ้โหลากเข้าไปให้เพื่อนนะครับไม่ใช่ลากไปเพื่อจะยิงนะไซบารีฮะโอ้ลากจากซ้ายเข้าไปในกรอบเขตโทษก็เสียบอลง่ายๆนะครับ
0: กลางวางบอลของโมร็อกโกนะครับบัวสลีส่งให้ซาบารีซาบารีพยายามจะลัดเลาะเข้าไปแต่ว่าโดนแพ็กนะครับจากกองหลังของเนเธอร์แลนด
1: ์เพื่อนไม่เติมเลยแกต้องลากเดียวอะ
0: ครับ
1: แล้วก็พยายามจะมาไล่บอลเอาคืนก็ทำฟาวกลางสนามไปนะครับลูกตั้งเตะนะฮะของเนเธอร์แลนด์ครับยังสูสีนะครับถ้าใครได้ไม่เห็นภาพหรือนะฮะฟัง99เราว่าทีมใดดูมีโอกาสมากกว่าคือสูสีมากนะครับแต่ถ้าโอกาสที่ยิงประตูนี่เป็นโมร็อกโกแล้ว2ครั้งนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเป็นการซุปเปอร์เซฟต้องว่าซุปเปอร์เซฟเลยนะของแฟร์บุ๊กเกน2จังหวะนั้นนะครับ
0: เป็นอันดับโลกของ FIFA เท่ากันติดกันเลยนะฮะ7กับ8นะฮะ8เนเธอร์แลนด์7โมร็อกโกนะฮะ
1: น่ารัก

0: ครับไปไม่ได้ก็คืนหลังนี่ฮะกราฟานแบกไปไม่ได้คืนหลังฟานได้เรียกบอลเรียบร้อยนะใครไปไหนไม่ได้ส่งให้พี่เดี๋ยวพี่จัดการให้ครับ
1: คิดอะไรไม่ออกบอกฟานได้ใช่ไหม
0: ใช่ตอนนี้มาที่แฮกเกอร์อ๋อมาทางด้านขวา
1: ดุมฟรี
0: ให้กับดุมฟรีตอนนี้จากซ้ายมาอยู่ขวาดุมฟรีไปไม่ได้ก็คืนให้แฮกเกอร์เซนเตอร์นะแฮกเกอร์ขึ้นเบนแล้วก็เดาะบอลดวงมาพี่ใหญ่บ๊อบบี้เอาออกรับไม่ได้ครับอ๋อเป็นล้ำหน้าด้วยฮะบอกตรงตอนนี้กูมานี้แกเริ่มจะนะแคะเล็บแล้วครับโอ้63ปีหน้าแกนี่แก่มากแต่ใส่เสื้อยืดแบบวัยรุ่นเอาละเสียงเชียร์โมร็อกโกตอนนี้กระหึ่มมากกว่านะครับเสื้อแดงครับบอลอยู่นะครับชุดขาววันนี้โมร็อกโกวันนี้ใช้เสื้อทีมเยือนบอลก็ยังอยู่ที่แดนหลังนะครับอาคิมี่ดีบ๊อบลีอัตอยู่เนี่ย4คนนี่นะครับแล้วก็มาที่มัสราวีก็ไปที่คานูแทงบอลไปตรงหน้าโอ้โหแต่ไซบารี่บอกกูอยู่นี่เองส่งไปโน่นนะฮะเสียไปอีกแล้วนะครับหนึ่งจังหวะ
1: อาเก้ก็ตัวหลักของในแผงกลางของเนเธอร์แลนด์ก็จะเป็นเฟรกี้เดยองนะครับจากบาร์เซโลนานะครับหมายเลข21นี่แหละเป็นตัวต่อเกม
0: ก็ไม่ได้บอลเท่าไหร่เพราะว่าเดยองได้บอลปุ๊บก็คืนฟานไดฟานไดอีกแล้วครับฟานไดสาดยาวมายังจุดนัดพบมาที
1: ่นะคร ับ
0: เอาละเปิดเข้าไปนี
1: ่
0: ซัมเมอร์วิลพ่อช้าไปหน่อยนึงนะฮะหลังโมร็อกโกก็แน่นเหลือเกินนะครับยืนตำแหน่งกันเบียดแย่งกันอยู่แล้วก็โอ้โหฟานไดยังมาแย่งบอลได้ซัมเมอร์เข้าไปตรงกลางโอ้ยส่งกันไม่ดีฮะยิงก็ได้ไม่ยิงนะแทงกับ45องศาไปหน้ากรอบเขตโทษก็ไม่ได้ยิงครับอาคิมี่อยู่ด้านขวามาตัดบอลตรงกลางออกข้างให้นะครับรอดไปอีกแล้วโมร็อกโกทุ่มเข้ามานี่เป็นเกมรุกทำบุกเข้ามาบ้างครับแฮกเกอร์ส่งกรรมการบอกไม่ได้ทุ่มผิดจุดทุ่มใหม่นะครับหน้าตาแกถึงเลยนะห้ามเสียงฟังผมอย่างเดียวครับกรรมการบาซิลคนนี้ฮะยังไงฮะแกสอบถามในห้องส่งแล้วฮะโอ้ตอนนี้หยุดเกมกันอยู่นะครับเอนาอุยก็สงสัยเลยไปคุยกับกรรมการว่าพี่มีอะไรครับผมมีเป็นจังหวะนี่ฮะโอ้เจอแฮนด์บอลหรือเปล่านะครับมีภาพนะครับหมายเลข6กับบ
1: ัวดีนะเช็คภา
0: พไม่โดนนะแค่เฉียวนะเกือบไปบัวดีนะฮะกองกลางของโมร็อกโกนะเมื่อกี้กรรมการไปดูภาพนะฮะย้อนไปว่าโดนมือหรือเปล่าตอนนี้แกอยู่ในกรอบเขตโทษถ้าโดนนี่จุดโทษเลยนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: เอารอดมาได้เกมต่อครับเนเธอร์แลนด์ครับดยองไปไหนดีไปที่ฟานไดมาที่แฮกเกอร์ตอนนี้ยืนเป็นเซ็นเตอร์ตัวขวาฟานไดตรงกลางแล้วก็นาธานอาเก้อยู่ฝั่งซ้ายไอเกอร์ก็กินพื้นที่ขึ้นมาเรื่อยแล้วครับเปิดโด่งเข้าไปตรงกลางมงสกัดออกมายังไม่รอดยังไม่พ้นจุดอันตรายครับบ๊อบบี้ชิงบอลได้แทงคืนมาข้างหลังลากเข้าไปเดยองนะ
1: ดูฟี
0: ่ดูฟี่ไม่ได้ยิงโอ้ยเนี่ยผมพยายามจะส่องหาโคดิกักโบฮะแกยืนตรงไหนเบอร์11ของผมเนี่ยครับ
1: ซ้ายครับตอนนี้ไปยืนซ้ายฮะเพื่อไปสุนันดาปราศัยกับอันลาฟอาคิมี่ฮะกับตันทีมของ
0: โอเคไปยืนซ้ายบอลมาด้านขวาครับ ทางฟรานเดอร์เฟนนะฮะก็จังหวะนี้เป็นลูกเตะมุมได้ลุ้นนะฟานไดต้องขึ้นมาแล้วครับลูกเก่งเขาเลยนะฮะนี่ฮะลูกเตะมุมนี่ฟานไดจะขึ้นโขกมาแล้วโอ้โหนี่ล็อกกันอยู่หน้ากรอบเขตโทษแล้วก็เปิดโดงไปให้นั่นล่ะครับเป้าหมายล่ะครับนี่ฮะฟานไดแต่โมงข้ามคานเอาไงดีกรรมการโดนศีรษะของทางฝั่งโมร็อกโกไหมฮะโดนครับเอาละได้เตะมุมอีกครั้งคนที่จะเตะนะฮะเปลี่ยนผู้เล่นบ้างเอาซัมเมอร์วิลหมายเลข24ตัวเล็กๆนะครับหมวกไม่ถึงก็มาเป็นผู้เตะฝันได้หมายเลข4มายืนแล้ว มาคุยกันแล้วนะฮะตอนนี้กับทางฟาดูเฟนนะฮะวางแผนกันแล้วว่า

0: ครจะวิ่งยังไงเปิดไปจุดเดิมอีกแล้วนะครับไปฟานไดนั่นแหละครับแต่โมงไม่ถึงอ่ะบอลนะฮะมาถึงพื้นที่เนเธอร์แลนด์ก็นะครับพยายามจะป้อนเข้าไปแต่เหลือผู้เล่นอยู่2คนเอาไว้ดิโนซึโดนบี้โดนบอลโอ้ยต้องคืนผู้รักษาประตูเลยจากลูกเตะมุมได้เปรียบเนี่ยเหนือเธอร์แลนด์เอ้ยนะแกช้าเป็นเรือเกลือเลยนะเจ้าเฮเกอร์นี่เมื่อกี้แม่ถ้าสงแต่จังหวะแรกที่แย่งบอลมาได้เนี่ยก็ได้ทำเกมรุกต่อเนื่องอ่ะแกมีปัญหาแล้วครับผู้เล่นของเหนือเธอร์แลนด์เป็นลมหรือเปล่าฮะแกลงไปยองๆนั่งแล้วครับเรียกแล้วครับมาดูผมหน่อย
1: นี่ลุฟฟันนิสโซลอยเป็นผู้ช่วยของโรนัลด์คูมันนะฮะ
0: นี่ตัวเก่งของแมนยูผมนะ
1: ใช
0: ่ๆตอนนี้ไม่ได้ทำทีมไหนแล้วครับ
1: ไม่ได้ทำทีมไหนฮะเพราะว่าทำทีมไหนทีมนั้นก็เรียบร้อยฮะ
0: เขาให้ไปทดสอบ
1: ก็เลยเป็นผู้ช่วยของโค้ชทีมชาติอย่างโรนัลด์คูมันเลยคนนี้เนี่ยโดนทำฟาวไปหลายครั้งแล้วนะครับหมายเลข6ของเนเธอร์แลนด์นะครับฟานเฮเกอร์นี่นะโดนไปกระแทกไปแล้วเขาก็จะมาเจอกับเบอร์8นะครับของโมร็อกโกประจำเลยนะฮะ
0: ศีรษะเป็นมีเลือดไหลนะครับต้องเรียกมา
1: อัสดีนโอฮานีนะฮะปะทะกันประจำ
0: ครับกรรมการตัวนี้ต้องหยุดเกมเพราะว่าถ้าเป็นเรื่องของศีรษะนะต้องดูแลนักเตะนะครับ
1: แต่ล่าสุดก็ปะทะกับมัสเซอรูนะครับซึ่งเป็นกองหลังนะครับจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ
0: ครับแกศอกแหลมฮะ
1: ศอกแหลมฝีมือไม่มีใช่ไหมมีแต่ศอกใช่ไหม
0: เคยมาลุมพินี2รอบแล้ว
1: ตาไม่มาดูงานมาดูงานที่ลุมพินี
0: มวยแล้วเป็นจังหวะขึ้นนะก็เบียดเบียดกันแล้วครับตอนนี้ศอกถ้ามันกลางหน่อยก็โดนกันได
1: ้ครับ
0: นะภาพก็ตัดกลับมาที่กองเชียร์ของส่วนใหญ่ก็โมร็อกโกเป็นหลักนะไม่ค่อยตัดกลับไม่ให้ดูสาวๆหรือเท่าไหร่เลยเออใจร้าย
1: สวิเชอร์คงดูแล้วว่าภาพรวมของกองเชียร์เนี่ยโมร็อกโกน่าจะน่ารักกว่า
0: ยังหาสาวที่สวยๆกองเท่าไหร่ไม่เจอนะต่างกับบราซิลเมื่อเช้านะแล้วก็ยังเต็มสนามเหมือนเช่นเคยนะครับทุกสนามที่จัดฟุตบอลโลกคราวนี้แคนาดาเม็กซิโกอเมริกาคนดูเต็มเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: เห็นบน
1: สนามแห่งนี้ประมาณ 54,000 ประมาณ 54,000
0: ครับ
1: ก็เต็มนะฮะ
0: เม็กซิโกนะฮะ
1: ใช่ครับตอนนี้ก็ถือเป็นการเบรกเลยนะครับเข้าสู่นาทีที่40และมีนักเตะเจ็บนะครับต้องออกมานอกสนามนะครับตามกฎกติกาใหม่ของ FIFA นะครับหมายเลข6นะครับก็คือเยนปอฟานเนเกอร์นะครับจากไบตันเดนโฮฟฟาเบียนตอนนี้เนเธอร์แลนด์จะเสียเปรียบผู้เล่นนะครับในสนามเหลืออยู่10คน
0: ต้อง1นาทีครับถึงจะเข้าได้
1: 1นาที
0: กติกาใหม่ฮะที่สนามมอนเตเร่เม็กซิโกเริ่มกันต่อครับ40นาทีแล้วนะครับเกมนะมี2ครั้งที่โมร็อกโกเกือบได้ประตูส่วนเนเธอร์แลนด์ยังไม่มีหวัดเสียวเลยนะฮะ
1: ครับ
0: กรรมการก็โยนบอลให้ฝั่งเนเธอร์แลนด์นะครับเปิดบอลออกมาสาดยาวมาเลยนะครับแฟมลุกเก้นนะบ็อบบี้ก็มงตั้งได้นะครับแล้วก็กักโปเอาอกแตะบอลโอ้นุ่มมากครับแต่ว่าพออกแตะแกเคลียร์บอลให้โมร็อกโกเฉยเลยครับไม่ได้ครับออกข้างลูกทุ่มฮาคิมี่จะทุ่มเองครับกับกัปตันทีมของโมร็อกโกนี่เป็นผู้เล่นที่ต้องบอกว่านะตัวสำคัญของปารีสแซงต์แชร์กแมงที่ได้แชมป์ยุโรป
1: ใช่ครับ
0: อัฟอัสรับอาคิมีถุ่มเข้ามาครับ3คนครับเซนเตอร์ฝั่งของโมร็อกโกนี่ยืน4นะครับเซนเตอร์2แบ็คซ้ายแบ็คขวายืนเป็นแถวเป็นแนวยังกับทหารระเบียบดีมากครับไม่ค่อยเติมขึ้นไปนะฮะ
1: วินัยเป็นไงวินัย
0: วินัยก็เรียกพ่อครับ
1: เออ
0: อ้าวเอ้ยโหดีนะครับโอ้โหเกือบเสียบอลโอนาซี่แย่งบอลมาได้โมร็อกโกโอนาซี่หมายเลข8ดูเพื่อนแล้วกองกลางไม่มีนะส่งมาที่มัสราอุยมัสราอุยก็ส่งไปที่นะครับโอนาซี่โอนาซี่แทงบอลมาแม่ไม่ผ่านนะฮะไม่ผ่านอาจารย์อาเก้ฮะ
1: การครองบอลตอนนี้เนี่ยเนเธอร์แลนด์ครองบอลมากกว่านะครับ 50% ในขณะที่โมร็อกโก 10% แล้วก็ส่วนใหญ่อยู่กลางสนามอีก 10% นะครับโอกาสยิงเนเธอร์แลนด์มี2ครั้งนะครับแต่ยังไม่หวาดเสียวมากเท่าไหร่ในขณะที่โมร็อกโก3ครั้งแล้วก็ตรงกรอบทั้งสิ้นเลยฟาวล์เนี่ยโมร็อกโกเริ่มทำฟาวล์เนเธอร์แลนด์เยอะขึ้นนะครับ5ครั้งในขณะที่เนเธอร์แลนด์ทำฟาวล์3ครั้งนะครับโอกาสเตะมุมใกล้เคียงกันนะครับเนเธอร์แลนด์3แล้วก็โมร็อกโก2นะครับก็เป็นเกมที่ดูสนุกนะพี่แป๊ะต้องการประตูเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็จังหวะการขึ้นทำของโมร็อกโก หวาดเสียวกว่านะครับสร้างความลำบากใจให้กับแบรดฟอร์ดบูเคนส์มากกว่านะครับ
0: ครับตอนก็กลับมาที่นะครับริอัตนะแล้วแกก็กรรมการเอาลูกบอล2ลูกในสนามเล่นไม่ได้ครับถ้า2ลูกเมื่อไหร่ไม่สนุกครับต้องเหลือลูกเดียวนะครับกรรมการบอกอย่างนี้ฮะเนเธอร์แลนด
1: ์3นาทีสุดท้ายของโมร็อกโกกับเนเธอร์แลนด์นะครับยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0ในครึ่งเวลาแรกครับ
0: ฟานไดกับนาธานอาเก้ครับแกคิดว่าเล่นกันอยู่2คนในสนามยังไงครับบอลมาทางเฮกเกอร์นะครับเซนเตอร์ด้านขวาเปิดยอดมาด้านหน้าครับแล้วก็ช้าเหมือนเดิมมาซัมเมอร์วิวมาเลข24นะฮะมาที่แกอีกทีครับได้ยิงไหมนะโอ้โหฮอลแลนด์นะครับเราดุมฟรีนะครับหมายเลข22ก็ช้าอีกนะครับซัมเมอร์ฮิลก็ช้าครับ22 24นะครับนะฮะไม่เป็นชิ้นเป็นอันครับบอลเปิดไปสวยๆแล้วก็ยิง
1: ไกลโอ้โหลูกนี้
0: นะทางนาธานอาเก้ขอส่องหน่อยขอส่องหน่อย
1: ลูกนี้ได้เซฟแล้วนะครับทางด้านของยัสซีนบูนูนะครับ
0: โดนปัดโดยปลายมือไหมฮะไม่โอ้ข้ามมือไปไม่โดนนะฮะ
1: หมายเลข15นะครับมิกกี้ฟอนเดเฟนคนนี้เล่นอยู่กับทอตเทนแฮมฮอตสเปอร์นะครับ คนนี้หลายทีมอยากได้
0: ยิงระยะ
1: แมนยูอยากได้ลิเวอร์พูลอยากได
0: ้35หลาแกซัดยาวมา
1: ครับ
0: โอ้โดนโอ้โดนปลายมือจริงๆนะคุณเทพ
1: ตามหากักโปกักโปมาแล้ว
0: เป็นลูกเตะมุม
1: เดี๋ยวจะเปิดลูกเตะมุมเข้ามานะครับคนนี้กักโปตัวฟรีของเนเธอร์แลนด์ฮะ
0: ดูกับซ้ายนะเตะมุมด้านซ้ายแกต้องทำหน้าที่ครับ
1: ครับ
0: เอาสวยๆครับนะฮะหน้ากับหลังเบียดกันในโอกรอบเขตโทษกรรมการต้องไปเตือนครับเบียดกันเหลือเกินครับรักกันมากครับเอาจนล้มกันไปข้างแล้วก็โมร็อกโกครับเอาไงดีฮะริอัตล้มไปแล้วครับบอกกรรมการดูดิครับผมโดนเบียดโดนจนผมล้มแล้วผมเป็นเซนเตอร์นะครับผมกรรมการบอกออกมาเดี๋ยวนี้กักโปยังไม่ได้เปิดเลยนะฮะ
1: บ๊อบบี้กับฟันไดเนี่ยไปอยู่ในตรงกรอบหกหลานะครับ
0: ปั่นออกมาแล้วครับนี่ฮะแล้วก็เป็นเนเธอร์แลนด์ที่โมงแต่ไม่เข้ากรอบกรรมการต้องเรียกคุยทั้งหลังทั้งหน้าของทั้งสองฝั่งแล้วครับถ้าเป็นอย่างนี้อีกนะฮะผมจะให้เหลืองกันทั้งคู่เลยนะครับโอ้ไม่ยอมกันเลยนะครับยืนกันแต่ละคนนี่นะฮะหน้านะฮะเจ้าร็อบบี้ก็มาเบียดมาบังนะฮะเจ้าริอัตนะฮะเซนเตอร์ของโมร็อกโกจะล้มลุกคุกคานกันตลอดเวลาฟานไดก็เริ่มจะบ่นแล้วครับเพื่อนๆเฮ้ยเอาไงกันดียัง 0-0 นะครับตอนนี้44นาทีครับนะทดเวลาอย่างน้อยต้องมี10ครับเพราะว่า2จังหวะที่พักกันเมื่อสักครู่รวมทั้งนะฮะดื่มน้ำปัสสาวะอีก3นาทีนั่นแหละครับจังหวะนี้เปิดยาวมาก็เสร็จแผงหลังของโมร็อกโกครับนะฮะต่อกี่นาทีครับ
1: 6นาที
0: 6โอ้แค่6เองครับดีมากครับอย่าต่อยาวฮะไปแก้เกมกันให้มันดูดีกว่าดีกว่าครึ่งแรกเลยฮะครึ่งแรกไม่สนุกเลยครับคนถ้อยทีถ้อยอาศัยนะฮะยังระมัดระวังกันเกินงาม
1: คนที่หายไปจริงๆของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเป็นแลนด์กาฟินแบกอะเบอร์8อะ
0: เบอร์8กับกักโปเนี่ยครับผม
1: แทบจะไม่ได้บอลเลย
0: โอ้โหกาฟินแบกเบอร์8ในยง21ก็หายนะฮะนะฮะกักโปยิ่งหายกว่านะครับตอนนี้คือบอลอยู่ที่หลังของเนเธอร์แลนด์ก็สาดยาไปหน้าเลยให้ซัมเมอร์ฮิลกับบ๊อบบี้นะครับซัมเมอร์วิลนะฮะเล่นอยู่เวสต์แฮมนี่ตกชั้นเลยนะเซนเตอร์ของนะครับทางโมร็อกโกก็เซตบอลขึ้นมาอยู่ที่ริอัตนะครับริอัตก็ลากเลื้อยขึ้นมากินพื้นที่แล้วแกก็กลับหลังคือในทางมัสราอุยมัสราอุยคือไปทางริอัตริอัตต่อไปที่ดีบ๊อบดีบ๊อบเออนาอุยแล้วก็กลับมาที่มัสราอุยตอนนี้หวัง0-0ไปก่อนกันเหนียวฮะไปที่โอนาซี่ต้องกลางต้องลงมาล้วงลูกนะฮะเพราะว่าหลังนี่ไม่ไปไหนแล้วครับโอนาซี่หมายเลข8แล้วก็มาที่ริอัตเล่นอยู่3คนนะครับเซนเตอร์ของโมร็อกโกบอลกินพื้นที่มาตอนนี้เลยกลางสนามมาสัก3หลาครับแล้วก็แทงบอลกัน3หลา4หลาใกล้ๆนะฮะเล่นกันแน่นอนนะฮะเอาชัวร์ก่อนนะครับไม่มีคะแนนนะครับเรื่องส่งรูปพวกนี้ไม่มีคะแนนนะครับแล้วก็เอาละเลี้ยวขึ้นมาหน่อยนึงออกไปด้านขวากระชากเข้ามาตรงกลางจะเสียบอลไหม นี่นะฮะแย่งบอลไปได้แล้วครับเนเธอร์แลนด์แล้วก็ถูกตัดกลับมาเอาละที่แทงไปตรงกลางลูกนี่โอ้ยไม่ทันนะไซบาลี่อ่ะ จังหวะสุดท้ายครับความแรงของลูกนี่แกวิ่งไม่ทันนิดเดียวครับมันเข้าช่องตัดบอลมาได้สวยแล้วนะโมร็อกโกเนเธอร์แลนด์เสียบอลแล้วนะครับเนี่ยแทงเข้าไปให้ไซบารีเข้าช่องไฟฟานไดเลยนะแต่บอกเสียดายจังพระเจ้าช่วยกล้วยทอด
1: ตัดหลังแบ็กนะครับช่องว่างระหว่างนาธานาเก้กับฟอร์จิฟานไดนะครับแต่ว่าไซบารีช้าไปนิดเดียว
0: ภาพนี้จะเป็นภาพประจำนะมือนะขึ้นไปบนท้องฟ้าน่าจะหงายมองฟ้าดูแล้วก็มาดูดินเวลาผิดหวังกับกิริยาของนักฟุตบอลทุกประเทศโดยไม่ต้องสอนทั้งประเทศ
1: ใช่ฮะนี่เฟรนกี้เดยองมาแล้วนะครับเฟรนกี้เดยอง
0: เอาแล้วโดนตัดบอลได้กลางสนามลากเข้ามาโอนาซี่แล้วโดนรวบโดยนะครับแฮกเกอร์กรรมการไม่ว่าอะไรยังได้เปรียบอยู่แล้วยิงลูกนี่
1: โอ้โหข้ามคานลูกนี
0: ้กุมฟี่หรือเปล่าโอ้เป็นหมายเลข8โอนาซี่ครับซัดลูกนี้ข้ามคานไปสัก2ฟุตนะฮะ24ตอนนี้นอนยาวอยู่ครับเอ็นนาอุยฮะแดนกลางของโมร็อกโกนี่โดนเนี่ยโดนโรคเขาเรียกเห็นกวาดล้าเลยนะแกยังล้มแต่กรรมการบอกว่าลูกอยู่ในเท้านะฮะของเจ้าดุมฟี่ก็ปล่อยไป
1: นะให้เป็นจังหวะได้เปรียบนะฮะ
0: จังหวะได้เปรียบฮะนี่ฮะโดนสกัดไปเอ็นนาอุยนะฮะแล้วก็ลูกไปเข้าเท้าของโอนาซี่จังหวะสุดท้ายแกเต็มข้อขวาครับข้ามคานไปอย่างเฉียดฉิวฮะเกือบอีกแล้วครับนี่ท้ายเกมพอดีนะครับครึ่งแรกเหมือนเดิมฮะตาดูฟ้ามือกุมขมับยัง 0-0 ฮะ3จังหวะแล้วนะครับที่โมร็อกโกมีโอกาสนะฮะแต่ยังไม่เป็นสกอร์มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับโอนาซี่ครับได้บอลอยู่ตรงกลางแทงไปด้านขวาไว้ก่อนนะฮะ
1: ฮาคิมิฮาคิมิไป
0: ฮาคิมิคามิมาเติมฮะแล้วก็มาที่คนูคนูออกขวาแทงไปตรงกลางต่อทำชิ้นกลับมาเล่น2 3 4กลับมาเซ็นเตอร์ไม่มีอะไรลูกตอนนี้เนเธอร์แลนด์ต้องตั้งรับให้เหนียวแน่นอย่าเสียประตูตอนนี้นะครับแม่แผนจะเปลี่ยนเลยนะครับครึ่งหลังฮะเข้าไป2คนลุมนะครับทำให้อะคาเดมี่นี่ล้มลุกคุกคานไปกรรมการเป่าแล้วไปชี้ที่อะคาเดมี่คุณยามาสมออยอยู่มาสมอยลุกขึ้นเลยนะฮะนิ้วชี้แกสะบัดไปสะบัดมานี่รู้ว่าเองหลอกลวงข้าอยู่อคาเดมี่ไม่สำเร็จนะฮะนี่อคาเดมี่บอกเฮ้ยผมโดนจริงจริง
1: ไม่ได้ไปเหลืองเลยจ้า
0: ไม่เหลืองเลย
1: เลฟรีไม่ได้ไปเหลืองเลยจ้า
0: ไม่สนใจบราซิลนี่คุยกันผมแปลภาษาได้หมดนะฮะ
1: นี่เดี๋ยวนี้ไม่มีปิดปากใช่ไงปิดปากเจอเหลือง
0: ไม่ได้ไม่ได้
1: ไอ้ปิดปากเจอแดง
0: เป็นจังหวะที่นะครับนะสุดท้ายของเกมนาทีที่นะ45+4ครับทดเวลา6นาทีเป็นลูกตั้งเตะฟรีคิกด้านกราบฝาของโมร็อกโกฮะทุกคนเข้าไปนะฮะเหมือนนัดพบอยู่ในกรอบเขตโทษ18หลาเปิดโด่งเข้าไปแล้วลูกนี
1: ้เข้าประตูเฮ้ยเข้าโอ้โห
0: คนที่เข้าคือผู้เล่นโมร็อกโกฮะ
1: โถ่ยแกทำอะไรของแกครับลูกนี
0: ้แกเท้าซ้ายเพื่อจัดนะฮะแตะบอลในเข้ากรอบ
1: โอ้
0: แต่ปรากฏว่ามันวืดนะตัวแกนี่หลุดเข้าไปในกรอบเลยไซบารี่ฮะกองหน้าเดียวเน
1: ี่
0: ย
1: โอ้ยอิสมาเอลไซบารี่นะครับจาก PSV Eindhoven นะฮะแกเป็นหน้าเป้านะฮะลูกนี้แกยังไงของแกครับเนี่ย
0: โอ้โห
1: แกเข่าก็เข้าแล้วอ่ะแกอู
0: ้แกเข้าทั้งตัวตั้งแต่เท้าซ้ายเข่าซ้ายอกซ้ายหัวนะฮะ
1: มีใครเข้าใจแกบ้างไหมลูกนี
0: ้ก็พยายามแล้วทั้งร่างกายแกพยายามจะให้โดนฟุตบอลนะคือโดนส่วนใดส่วนหนึ่งก็เข้าประตูไปเลยนะท่านผู้ฟังบอลเปิดออกมาเนี่ยครับแต่ก็ยังนะไม่ได้นะครับ
1: เมื่อกี้เนี่ยเพื่อนแทงบอลไปให้แกวิ่งเกือบทัน
0: ตอนนี้แก
1: แต่ครั้งนี้แกทันแต่ว่าเข้าเลยเป็นประตูเลยแต่บอลไม่ได้ฮะ
0: โอ้ยแล้วกลับมาโดนโต้กลับแล้วลูกนี้โอ้โหเหมือนจะยิงนะหรือส่งก็ไม่แน่ใจแล้วก็ถึงมือผู้รักษาประตูโมร็อกโกแล้วกรรมการบอกไปพักไป
1: หมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกนะครับเนเธอร์แลนด์ยังเสมอกับโมร็อกโก0-0ในเกมที่ความหวาดเสียวเนี่ยไปอยู่ที่โมร็อกโกมีมากกว่ามากเลยนะฮะมีโอกาสยิงเนี่ยประมาณ 4-5 ครั้งนะครับแต่ว่าไม่เป็นประตูนะครับยังไม่นิ่งพอและยังไม่เด็ดขาดพอนะครับในขณะที่ทางด้านของเนเธอร์แลนด์มีโอกาสครองบอลได้มากกว่านะครับ
0: ประตูนะทางยัสซันบูนูของโมร็อกโกยังไม่ได้เซฟเลยนะ
1: ฮะ
0: แต่แฟร์บุกเกนล่อไป3แล้วนะครับหน้าตาแกออกมาไม่เสมอเลยอ่ะช่วงพักครึ่งนะครับโรนันคูมันงานหนักกว่านะฮะ
1: ใช่ครับ
0: นะต้องมีกลยุทธ์ที่ดีกว่านี้นะครับนะเจาะไม่ได้นะครับส่วนโมร็อกโกนี่ ก็ว่ากันไปโค้ชคนใหม่คนนี้ก็ดูแล้วไม่ธรรมดานะ
1: ไม่ธรรมดา
0: ปูอาบี้ฮะอายุ49ปี

0: ี
1: ครับ
0: เข้ามาคุมทีมโมร็อกโกเมื่อปีนี้นี่เอง
1: ใช่ครับเมื่อต้นปีนะครับประมาณเดือนมีนาคมนะฮะตอนนี้เนี่ยสถิติในครึ่งแรกออกมาแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์ครองบอล 49% ในขณะที่โมร็อกโก 38% โอกาสยิงนะครับเนเธอร์แลนด์3ไม่ตรงกรอบเลยนะครับโมร็อกโก4แล้วก็ตรงกรอบไป3นะครับเข้ากรอบเนี่ยโมร็อกโก2เนเธอร์แลนด์1ทำฟาวล์นะครับฝ่ายละ5ครั้งช่วงท้ายครึ่งแรกเนี่ยเกมเริ่มรุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็จังหวะในการเตะมุมเนเธอร์แลนด์มีจังหวะเตะ4ครั้งนะครับโมร็อกโก2ครั้งนะครับ
0: ครับสตาฟของแคนาดาก็นั่งดูกันต่อไปว่าจะเจอกับทีมไหนในรอบ16ทีมโมร็อกโกหรือเนเธอร์แลนด
1: ์ก็ดูทรงมาดีนะทีมเจ้าภาพร่วมทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเม็กซิโกสหรัฐอเมริการวมถึงแคนาดาแคนาดาในดีสุดเพราะว่าเข้าสู่รอบต่อไปเรียบร้อยแล้ว
0: ส่วนสหรัฐฟอร์มซาบเหลือเกิน
1: ใช่ครับ
0: เหลือเชื่อนะครับโอ้ไม่เห็นบอลอเมริกานานแล้วโค้ชเขาเก่งด้วยนะโค้ชอาร์เจนต์
1: ใช่โปเชซิโน่ไง
0: ใช่ใช
1: ่ในฟุตบอลโลกครั้งนี้มีโค้ชจากอาร์เจนตินาเนี่ย6ท่านนะครับแล้วก็ที่ทำให้เยอรมันตกรอบเนี่ยปารากวัยอ่ะโค้ชก็เป็นอาร์เจนตินานะ
0: โอ้ครับ
1: ก็ต้องดูต่อ
0: ปารากวัยก็ล้มเรียกว่าล้มช้างไปแล้ว1เชือกนะฮะ
1: แชมป์โลก4สมัยตกรอบ32ทีมนะครับ
0: ก็เป็นคู่แรกที่ต่อเวลา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็เป็นคู่แรกที่ต่อเวลาแล้วโดนจุดโทษปารากวัยนะครับ
1: ครับ
0: โอ้ยชนะเยอรมนีในการโดนจุดโทษแล้วก็บราซิลก็กว่าจะชนะญี่ปุ่นต้องใช้เวลา95นาทีครับยิง 2-1 นะส่งญี่ปุ่นกลับบ้านแต่ญี่ปุ่นเขาจะต้อนรับดีนะครับแฟนบอลเขาไม่มีปัญหาฮะแต่เกาหลีใต้นะครับโค้ชก็ชิงลาออกเรียบร้อยนะครับประกาศลาออกอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเจ้าโบเฮียงบงเลยนะฮะไ
1: ม่ออกก็โดนมาน
0: านที่มาดีแล้วครับ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหก็เรื่องสวดยับเลย
1: ก็เขาบอกว่า
0: แยกย้ายกันกลับบ้านตอนนี
1: ้ภาษีเนี่ยเอามาพัฒนาฟุตบอลเนี่ยเยอะทีเดียวนะ
0: ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยคนก็สื่อมวลชนที่นู่นก็ดักสัมภาษณ์ลุดฟันนิสลอยนะฮะ
0: ครับ
1: ถามว่าทำไมต้องมาสัมภาษณ์ลุดฟันนิสลอยเพราะว่าพี่บึกก็ต้องไปแก้เกมตอนพักครึ่งนะครับช่วงนี้ขอบคุณนะครับดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกนะครับกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์นะครับชอบสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD และรางวัลอื่นรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่ช็อปโค้งสุดท้ายถึงวันที่17กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับขอขอบคุณจักรยานยนต์ Yamaha Fresio Hybrid นะครับแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่สไตล์ใหม่ในแบบของคุณนะครับขอขอบคุณ Truefortic นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง True Fortic นะครับและขอขอบคุณ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับ
0: ครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลนะฮะที่จะดูใครเชียร์ทีมไหนนะครับโปรแกรมของวันพรุ่งนี้นะครับ1กรกฎาคมเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนวันนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: เข้าสู่เช้าวันที่1กรกฎาคมเป็นคู่ของไอวอรี่โคเจอกับนอร์เวย
1: ์
0: นะจากนั้นนะครับก็มา4นาฬิกาตี4บ้านเราของวันที่1กรกฎาคมวันพรุ่งนี้นะครับฝรั่งเศสเจอกับสวีเดน
1: ครับ
0: แล้ว8โมงเช้านะครับนี่ฮะเราจะบรรยายคู่นี้นะฮะ2คนนะฮะแต่ว่าทุกคู่9บรรยายหมดนะครับ
1: ครับ
0: คุณเทพกับผมยุรพงศ์จะบรรยายคู่เม็กซิโกเจ้าภาพเจอกับเอกวาดอร
1: ์ครับ
0: แล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับวันที่1กรกฎาคมวันหวยออกพรุ่งนี้นี่ 5 ทุ่ม
1: ครับ
0: อังกฤษนะทีมของขวัญใจของคนทั้งโลกครับเจอเดียคองโก
1: ทีมที่คิดว่าตัวเองเก่งนะ
0: ไม่ใช่ครับคนอื่นคิดว่าเก่ง
1: เหรอก็แล้วก็ในเวลาตีสามของคืนพรุ่งนี้นะครับก็เป็นเบลเจียมพบกับเซเนกัลแล้วก็มาปิดที่คู่7นาฬิกานะครับสหรัฐอเมริกาพบกับบอสเนียอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันครู่หนึ่งก่อนนะครับแล้วก็กลับมาติดตามในครึ่งเวลาหลังกันต่อนะครับท่านฟังครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้าน ค่าไฟก็ลดลงได้จริง

0: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
1: โปรตีนจากพืชทางเลือกเพื่อสุขภาพในยุคใหม่การได้รับโปรตีนเพียงพอเป็นสิ่งสำคัญต่อการดูแลสุขภาพแต่หลายคนยังได้รับไม่ครบถ้วนในอนาคตโปรตีนจากพืชเช่นถั่วชนิดต่างๆและเต้าหู้จะมีบทบาทสำคัญมากขึ้นตามคำแนะนำของนักโภชนาการโปรตีนจากพืชไม่เพียงแต่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแต่ยังช่วยให้รู้สึกอิ่มท้องย่อยง่ายและสนับสนุนการชะลอวัยอย่างเป็นธรรมชาติสารอาหารจากแหล่งพืชยังช่วยลดการบริโภคไขมันอิ่มตัวและเพิ่มใยอาหารในมื้ออาหารซึ่งเป็นผลดีต่อระบบย่อยอาหารและสุขภาพโดยรวมนอกจากนี้อาหารเหล่านี้ยังสามารถปรุงเป็นเมนูที่อร่อยและตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่โปรตีนจากพืชเป็นทางเลือกที่ดีต่อคนรักสุขภาพและต้องการโภชนาการที่ครบถ้วนช่วยเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนทั้งยังมีความหลากหลายในการปรุงอาหารเหมาะสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัยสุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: บอลโลกสตอรี
3: ่สนามกาซิมอฟทำสถิติความยั่งยืนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สนาม Education City Stadium ในกาตาร์สร้างสถิติเป็นสนามฟุตบอลโลกแห่งแรกที่ได้รับคะแนนความยั่งยืนระดับ5ดาวจาก Global Sustainability Assessment System สถิติที่น่าทึ่งคือวัสดุก่อสร้างสนามกว่า 20% มาจากวัสดุรีไซเคิลและมีการติดตั้งระบบบริหารจัดการน้ำที่ประหยัดกว่าสนามทั่วไปถึง 55% นอกจากนี้รอบๆบริเวณสนามยังมีสถิติการใช้พลังงานสะอาดจากโซลาร์ฟาร์มเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าเลี้ยงระบบปรับอากาศและไฟสนามอุณหภูมิความเย็นในสนามจะถูกรักษาไว้ที่24องศาเซลเซียสอย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประส

0: 0698 9 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: 9:03 12 วินาทีนะครับเข้าสู่ในช่วงที่2นะครับของฟุตบอลคู่สุดท้ายระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกนะครับคือหนึ่งเวลาแรกผ่านไปเสมอกัน0ประตูต่อ0กิจกรรมที่ให้ร่วมสนุกนะครับ SMS เข้ามาทายผลฟุตบอลคู่นี้นะครับจนถึงนาทีที่75 468 9899นะครับ468 9899ว่าเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกผลจะเป็นอย่างไรนะครับส่วนใหญ่ที่ทายกันเข้ามานะครับส่วนใหญ่เนี่ยเชื่อเครดิตของอดีตรองแชมป์โลกนะครับ3สมัยอย่างเนเธอร์แลนด์นะว่าจะสามารถเอาชนะโมร็อกโกไปได้ส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้น
2: เนเธอร์แลนด์
1: ใช่
2: นะฮะเชื่อมั่นนักสถิติคนนั้น
1: ใช่
2: แต่ถ้าดูปุ่มหลังแล้วเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพนะเนเธอร์แลนด์ไม่เคยมานะครับ
1: ไม่เคยมาครั้งนี้มาครั้งแรก ก
2: ็
1: อาจจะตื่นเต้นนิดหน่อย เดี๋ยวครึ่งหลังนี่อาจจะไม่ตื่นเต้นแล้ว
2: ครับนี่วันนี้เตะที่สนามมอนเตเร่ที่เม็กซิโกด้วยนะ
1: ใช่ครับ
2: ยัง 0-0 นะครับ45นาทีผ่านไปจะแก้เกมกันอย่างไรก็คู่นี้นะถ้าทีมใดชนะจะไปเจอกับเจ้าภาพแคนาดา
1: ครับ
2: นะครับส่วนคู่ที่จบกันไปแล้วเมื่อคืนนะฮะบอกกล่าวอีกครั้งใครเป็นแฟนเยอรมันนี่ที่เพิ่งตื่นมาครับเจอกับปารากวัยเนี่ยเป็นต่อนะฮะปรากฏว่าเสมอกันในเวลา 1-1 ต่อเวลาก็120นาทีก็ยัง 1-1
1: ครับ
2: โดนจุดโทษกันสนุกมากครับต้องยิงกันถึง6คนนะฮะ
1: ครับ
2: แล้วปารากวัยก็ชนะเข้ารอบไป
1: นี่ทฤษฎี AIOU ยังอยู่นะ
2: ยังอยู่เลยฮะ
1: เพราะว่า
2: ทีมต้องมีอังกฤษด้วยนะ
1: AEIOU นะฮะยังอยู่เพราะว่าลงด้วยปีหมายเลข6เนี่ยนะฮะ
2: ครับ
1: อย่าง19อ่ะลองไล่ดูเล่นๆนะครับ
2: ท่านผู้ชม AIOU ของคุณสุเทพ
1: 1966อังกฤษได้แชมป์โลกนะฮะชนะเยอรมัน
2: คืออังกฤษ
1: EE
2: อังกฤษ
1: ชนะเยอรมนีตอนตกณขณะนั้น 4-2 ได้แชมป์โลกแล้วก็6 อีกครั้งหนึ่งก็คืออาร์เจนตินานะฮะชนะเยอรมันตะวันตกณขณะนั้น1986มาราโดน่า
2: อาร์เจนตินา
1: ได้แชมป์โลก
2: A เหมือนกัน
1: A อาร์เจนตินานะครับแล้วก็จะมีลงท้ายด้วย6อีกครั้งหนึ่งก็คือปี2006แต่ทีมนี้ไม่ผ่านรอบคัดเลือกฮะ
2: ครับ
1: อาจจะมองนิดนึงอิตาลีฮะอิตาลีชนะจุดโทษฝรั่งเศสในรอบชิงนะอาจจะมองนิดนึงดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเป็น EAEIOU เนี่ยตอนนี้ที่เหลืออยู่ก็มีอาร์เจนตินายังเหลืออยู
2: ่
1: อังกฤษยังอยู
2: ่ยังหล่อมาก
1: ยังหนูนะครับอุรุกวัยไม่เรียบร้อยไปแล้วนะครับ
2: ไม่ผ่านรอบแบ่งกลุ่มด้วยนะครับ
1: ใช่ครับ
2: อุรุกวัยตอนนี้โอ้ยเสียหายอย่างแรงนะครับแฟนบอลผิดหวังมากนะครับพอๆกับเกาหลีใต้เลยนะส่วนญี่ปุ่นนี่ก็นะแฟนบอลก็โอเคมาไกลละ
1: ครับ
2: นะครับของเขาเนี่ยเคยไปดูงานที่สมาคมหมายถึงว่าผมไม่ได้ไปงานของสมาคมฟุตบอลบ้านเราน
1: ะ
2: ผมไปดูงานของผมเองนะ
1: ที่สมาคม
2: ไปสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่น
1: มีปัญหาอะไรฮะ
2: เขาติดป้ายไว้เลยเขาติดป้ายไว้เลย
1: ติดป้ายว่า
2: เราจะเป็นแชมป์โลกปี2550
1: อ้าวก็เหลือ24ปีหรือ24ปี
2: ผมไม่รู้จะอยู่ถึงได้ดูไหมอ่ะแต่บอลหญิงเขาได้แชมป์โลกแล้วนะ
1: ใช่ครับอันนี้ไม่ได้อันนี้บอลชายหรือบอลหญิงที่บอกว่าปลายในอ
2: ๋
1: อบอลชายก็ลุ้นว่าโค้ชยังเป็นคนเดิมหรือไม
2: ่ของเราน่าจะติดป้ายไว้ที่ราชมังสักหน่อยนะเราจะไปบอลโลกปีอะไรก็ว่าไปจ
1: ุ
2: ดๆเออเป็นนะเขาเรียกว่าวิสัยทัศน์เป้าหมายทัศน์ภูมิทัศน
1: ์ภาษีก่อนไหมราชมังคลาของเราช่วงหลังเก่ามากนะ
2: โอ้ยนะทำอะไรก็สักทำสักอย่างนะครับเพราะว่าเวียดนามก็สร้างสนามฟุตบอลแห่งใหม่กำลังสร้างอยู่นะครับ ไม่ใช่เป็นโครงการนะฮะจะแล้วเสร็จในปี70แล้วนะครับ 130,000 ที่นั่งนะใหญ่กว่าสนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะสร้างใหม่ด้วยนะ
1: ใช่ครับ
2: ของแมนยูโอเทฟฟอร์ดแห่ง2นี่จะประมาณ 100,000 ที่นั่งใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักรแต่ต้องใช้เวลา5ปี5ปีนะครับฉะนั้นแฟนบอลแมนยูก็ต้องทำใจ5ปีต่อแต่นี้เราใช้เงินสร้างสนามหมดไม่มีเงินซื้อนักเตะ
1: เกมครึ่งหลัง เริ่มขึ้นแล้วนะครับยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงนักเตะนะครับทั้ง2ทีมเหมือนเดิมนะครับ
2: ยังเชื่อมั่นนักเตะที่มีอยู่นะครับฉะนั้นแดนหน้าของทางโมร็อกโกก็ยังเป็นอิสมาเอลไซบารีนะฮะแล้วก็กลางรุกก็จะเป็นเจ้าดีอาร์ตหมายเลข10แล้วก็โอนาซีหมายเลข8นะส่วนแดนหน้าของทางเนเธอร์แลนด์ก็เป็นหมายเลข11เจ้ากัปโป19บ็อบบี้แล้วก็ซัมเมอร์วิลหมายเลข24ไม่มีการเปลี่ยนผู้เล่นนะดูว่านะฮะเกมจะมีเปลี่ยนอะไรหรือไม่เริ่มเกมเนเธอร์แลนด์ได้ครองบอลอยู่นะครับก็เซตบอลกันนะฮะเซตกันไปเซตกันมานี่ถ้าเป็นผมนี่ก็ขาดทุนนะร้านทำผมอะ
1: ทำไมฮะ
2: มันไม่ได้ตังค์เลยเซตอยู่หัวเดียวฮะบอลกลับมานะที่พวกฟานไดฟานไดก็ส่งไปนาธานอาเก้สาดยาวมาแล้วครับนะเอาละเจอโมร็อกโกประกบหลังอยู่นะฮะแดนหน้าของทางเนเธอร์แลนด์มองออกมาแต่โต้กลับไปคราวนี้ล้มลุกคุกคานเจ้าบ็อบบี้เจ็บปวดรวดร้าวนะฮะตีพื้นไป3ทีกรรมการเลยชี้ให้ใบเหลืองครับแกโดนอะไรครับเนี่ยดูหน่อยสิฮะเนี่ยหมายเลข19
1: ครับ
2: โดนดึงเสื้อ
1: ฮะ
2: แค่นี้แกเจ็บแล้วเหรอฮะโอ้โหกระดูกแกเปราะมากเลย
1: เสียจังหวะฮะ
2: อ
1: ิสซาดีออฟนะครับจากฟูแลมไปผลักบับบี้นะฮะก็ได้รับใบเหลืองไป
2: ลูกตั้งเตะนี้จะเป็นชิ้นเป็นอันไหมนะฮะสำหรับเนเธอร์แลนด์นะครับ
1: ครับ
2: ก็ไม่ไกลมากจากนะกรอบประตูครับ
1: แฟนรายการส่งมาบอกว่านัดหน้าเนี่ยเนเธอร์แลนด์เจอกับเยอรมันถ้าเนเธอร์แลนด์เจอเยอรมันนี่คือตกรอบทั้งคู่นะฮะไปนัดกันเจอฟินลี่แมตต์ต่อไปนะฮะ
2: เจอกันในห้างสรรพสินค้า
1: ใช่ครับอาจจะช้อปปิ้งเจอกันตอนนี้เนี่ยมีจังหวะทำเกมขึ้นมานะครับเนเธอร์แลนด์วางบอลยาวขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหลูกนี้มีจังหวะหม่งนะฮะแต่ก็ทำอะไรไม่ได้
2: จะเป็นชิ้นเป็นอันบ้างไหมครับลูกตั้งเตะนะฮะเอาละโมร็อกโกได้บอลบ้างครับนะฮะเดินเล่นกันนะครับไม่ได้วิ่งเล่นนะฮะเดินเล่นกันไปเรื่อยๆนะฮะ
1: ผมหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าในเกมคู่นี้เนี่ยจะไม่ต้องลากไปถึง120นาทีแล้วกันดวลจุดโทษนะฮะ
2: ป๋าขอครับ
1: คร
2: ับ เสียงจะหมดเอานะครับตรงนี้ต้องภาคต่อคู่เม็กซิโก
1: ครับ
2: เนเธอร์แลนด์ไปตั้งรับอยู่ในแดงของตัวเองหมดเลยนะส้มเป็นแผงเลยนะครับส่วนโมร็อกโกจ่อมาทางด้านซ้ายได้แล้วครับนี่เอาละเจ้าโอนาซีแทงมาตรงกลางกระโดดหลบเจ้าฮาคิมีเปิดหลังไหมเพื่อนยิงเพื่อนก็ยิงจริงๆฮะแต่ข้ามคานไปไกลโพ้นเลยนะ
1: บัวดี้จากริวนะครับยิงข้ามคานไปนี่ยิงได้ห่างไกลที่สุดนะตั้งแต่โมร็อกโกยิงมานะเพื่อนๆยิงดีกว่านี้มีจังหวะหวาดเสียวแต่ตรงนี้ไม่หวาดเสียวเลยฮะ
2: อาคาเดมี่ป้อนให้ถึงปากเลยนะครับแล้วก็เท้าซ้ายแกนะโอ้โห
1: ห่างจากประตูประมาณ3วา
2: เออแกรู้ป่ะเนี่ยประตูก็สูงเท่าไหร่นะฮะสาดยาวออกมานะฮะเนเธอร์แลนด์แต่ก็ไม่ได้เรื่องครับโดนโมร็อกโกสกัดมาแล้วแกไปหน้าหน่อยสิพี่เอ้ยออกข้างให้อาคาร์อาคิมี่กับตันทีมนะฮะตอนนี้ยืนแบ็คขวาเติมขึ้นไปเรื่อยกินแดนมาเรื่อยครับกินแดนมาเรื่อยนะครับมาแล้วนะครับอาคิมี่ด้านขวาต่อบอลสั้นไปให้ทางดีอาร์ตนี่เพิ่งเห็นแกนะตัวเล็กนิดเดียวนะครับหมายเลข10เล่นอยู่มิลานนะ
1: เฮ้ยเล่นอยู่กับเรอัลมาดริด
2: มาดริดนะฮะหมายเลข10นะกลางรุกของทางโมร็อกโกครับบอลก็คืนหลังไปอยู่ในแดนของตัวเองอีกแล้วซ้ายนะครับนาซี่แล้วก็ลีอัตนี่กองหลังเซนเตอร์แต่ใส่หมายเลข18
1: ใช่ครับ
2: อีกคนดีบ๊อบหมายเลข14โอ้โหนี่จะหลอกคู่แข่งไงฮะคู่เซนเตอร์ของทางโมร็อกโกก็2คนนี้ได้บอลอยู่ไปมาแล้วก็เปิดที่โอนาซีพยายามทำบอลทำชิ่งไปไหนไม่ได้ก็คืนหลังมานะครับมาที่หมายเลข24เอนาอุยขยับไปขยับมาอ้าวครองบอลครึ่งบอลแล้วก็ส่งหลังให้กับทางนะครับดีบ๊อบไปไหนไม่ได้ก็มาที่บูวัดดี้มาที่นะครับเอนาอุยหมายเลข24ออกไปขวาครับมาแล้วครับพี่อาคิมีขึ้นมาเติมแทงบอลไปตรงกลางกลับมานะโอนาซี่

0: ีลากเข้าไปตับหลังยิงยิงดีอาร์ตดีอาร์ตไม่ได้ยิงนะครับโจเจเนยเทอร์แลนด์มาพัวพันแข้งพันขากันก่อนโอ้อยู่ในกรอบ18หลาไม่ได้ส่องครับมาอีกครั้งอาคิมี่ครับแบ็คขวาตัวเติมเกมนะครับนะมาเคลียร์มาทางด้านขวาต่อบอลกันสั้นๆในกรอบเขตโทษของทางนะครับเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ก็โอ้โหใจเย็นเป็นพ่อนะครับไม่มีการเข้ามาประกบเลยนะฮะยืนเฝ้าแดนของตัวเองนะครับโอ้นี่เขาเรียกคุมโซนนะคุมโซนฮะนี่คุมโซนมากเลยนะครับ
1: คุมโซนเยอะเลยนะ
0: โอ้โหคุมโซนลึกมากนะครับ
1: ญี่ปุ่นเล่นอย่างนี้มาแล้วฮะแล้วญี่ปุ่นตกรอบไป
0: แล้วเรียบร้อยฮะ
1: คุมโซนอย่างนี้นะฮะ
0: ตักโด่งไปเสาสองมงตั้งมงชงเรียบร้อยสองลูกเลยบอลตอนนี้อยู่ในการครอบครองของโมร็อกโกเด็ดขาดเลยนะครับมาที่คานูอยู่ด้านขวาคานูไปไหนไม่ได้คืนมาที่ดีอาร์ตกระชากลากเข้าไปตรงกลางนะครับแทงบอลไปไม่ได้ครับช่องนี้แคบไปนะฮะบ๊อบบี้โมงกลับคืนมาให้เพื่อนแล้วก็โมงตั้งเข้าไปเสียบอลอีกแล้วลากเข้ามาครับโอนาซี่ลากเข้ามาแทงไปตรงกลางไม่ล้ำหน้าด้วยยิงครับอาเคมี
1: ่โอ้โหจังหวะลูกนี้
0: อาเคมี่แบ็คขวาขึ้นไปเติมแล้วก็เต็มที่เลยครับข้อขวาโอ้โหปัดได้นะฮะนี่ฮะกองหน้าทำไม่เป็นใช่ไหมกองหน้าทำไม่เป็นใช่ไหม
1: วิ่งแซงยืนเลย
0: วิ่งแซงเซนเตอร์เข้าไปในกรอบแล้วก็
1: ชนเสาครับ
0: ชนคาน
1: ชนคานบนครับพี่แม่ครับ
0: ดูภาพกลับมาดูอีกครั้งมันชนคานครับไอ้สังเวยเกือบเสยตาข่ายนะนี่แบ็คขวานะครับนี่ฮะกับตันทีมฮะ
1: คือแกมวิ่งมาจากข้างหลังหน้าทานาเก้แต่ทานาเก้แกช้า
0: ครับ
1: ซึ่งจริงฮะวิ่งแซงแล้วก็ยิงฮะชนคานเฉยเลย
0: นี่เป็นนะฮะแบ็คที่เติมเกมเข้าไปวิ่งแซงเซนเตอร์
1: ใช่คร
0: ับ เกือบเสียฟอร์มมาโจฟานไดนะครับเมื่อสักครู่เอาละครับหายใจแฮคอกันบ้างเนเธอร์แลนด์ได้บอลนะฮะได้ลูกทุ่มต้องดึงเกมช้าแล้วครับเกมลุกแกวันนี้ยังไม่ได้สร้างความอันตรายอะไรเลยนะครับเงียบหายบ๊อบบี้ฮะโปดี้กักโปเนี่ยฮะครับผม
1: เดี๋ยวขวัญใจพี่แป๊ะอาจจะได้ลงนะเมฟิสเดอะปลายหรือว่าวาวเวอร์ฮอสอะไรเงี้ยมามงอะไรเงี้ยอาจจะได้ลงถ้าเล่นอย่างนี้นะฮะ
0: ตันนิ่งอย่างนี้แดนหน้าของเนเธอร์แลนด์นี่นะ
1: ครับ
0: โอ้ไม่มีพิษสงนะนุกงูเห่าแกเป็นงูเขียวอะทำชิ้นกันมาแล้วก็เสียกันเองครับง่ายๆครับจะพยายามต่อบอลกันแดนหน้าของทางนะเนเธอร์แลนด
1: ์โอ้ซัมเมอร์วิลพยายามจะลากเลื้อยเข้าไปนะครับแต่ก็ไม่ผ่านนะครับแผงกองหลังของโมร็อกโกนะฮะ
0: เซนเตอร์แย่งบอลได้พยายามลากบอลขึ้นมาเองเลยโดนสกัดนะฮะเกี่ยวขาล้มกรรมการเป่านะครับ
1: ซัมปาโยบอกว่าแสดงฮะซัมเมอร์วิลแสดงลูกนี
0: ้
1: ไม่ได้ให้ฟาวด้วยนะฮะ
0: เป็นลูกตั้งเตะนะของโมร็อกโกฮะนี่แก
1: สะบัดนิ้วเลยนะแกสะบัดนิ้วนะบอกว่าอันนี้ไม่ฟาวนะจ๊ะ
0: ซัมเมอร์วิลเนี่ยแกเข้าไปเจอล้อมกรอบ3คนนะฮะแต่ไม่รู้จะทำไงไม่มีเพื่อนให้ส่งนะครับ
1: ครับ
0: เสียบอลอ่ะกลับมาที่นะครับโมร็อกโกดีอาร์ตนะฮะกลางรุกได้บอลแล้วก็คืนหลังแล้วแกก็วิ่งไปรอในหน้ากรอบแล้วนะครับคงมีแผลอะไรสักอย่างครับดีอาร์ตหมายเลข10ไปยืนรอแล้วนะแล้วก็บอลอยู่ด้านซ้ายของสนามโมร็อกโกส่งมาที่ดีบอฟนี่เซนเตอร์นะครับโอนาซี่ลากเข้ามาแดนกลางแล้วก็มาที่อิคามี่ครับแบ็คขวาต่อจอมเติมฮะตอนนี้มายืนเป็นแบ็คขวาแล้วก็เป็นปีกขวาในตัวด้วยนะครับอีคามี่ของโมร็อกโกครับผู้เล่นของปารีสแซงต์แชร์แมงไปไหนไม่ได้ก็คือหลังฮะลีอาร์ตแล้วก็มาที่นะครับ
1: ดีอาร์ตบารีสนะครับ
0: ดีอาร์ตลากเข้าไปตัวสั้นๆมาถามข้อเดียวนะครับแล้วต่อให้โอนาซี่ลากอยู่ด้านขวาไปไหนไม่ได้คืนให้อีคามี่แล้วก็พยายามเล่น1 2กันนะครับแต่เนเธอร์แลนด์เขารู้สกัดบอลได้แล้วโต้กลับเร็วโรโต้กลับให้เร็วกว่านี้หน่อยเอาละครับมาด้านซ้าย
1: กักโป
0: ซ้ายลากคำด้านขวากลางสนามลูกเก่งแล้วก็ยิงแกยิงหรือส่งครับโอ้โห
1: แกส่ง
0: ครับ
1: ส่งแต่ลึกไปนิดนึงฮะส่งแต่ลึกไปนิดนึงอ้าวทำไมผมไม่ได้แต่มุมครับจาน
0: ลากจากด้านซ้ายช้าๆตัดเข้ากลางแล้วก็เปิดด้วยขวากึ่งยิงกึ่งผ่านนะครับแต่ดูเหมือนกับว่าถ้าส่งก็ไม่ดี
1: ถ้าย
0: ิงก็ไ
1: ม่ได้นะไม่เหมาะสมกับการเป็นอะไรสักอย่างนะทั้งส่งทั้งยิง
0: เสียศูนย์นะฮะลูกตั้งเตะเข้ามาของโมร็อกโกแล้วก็เปิดมาโอ้โหเล่นเขาเรียกว่าลักไก่อะอาคิมี่ครับ
1: เรียบร้อยไหมโอ้โห

0: จังหวะจะยิงอ่ะโดนสอยด้านหลังแล้วก็ไม่ฟาวด้วยนะครับ
1: มิกกี้แฟนเดอร์เฟนนะครับจากท็อตแนมฮอสเปอร
0: ์
1: ช่วยบล็อกฮาคิมี่ได้นะครับลูกนี
0: ้ตอนนี้แผนนี้นะครับจากแบ็คขวาไปเป็นกองหน้าแล้วนะครับวิ่งเติมเข้ามามองไม่เห็นเกือบได้ยิงฮะฟานเดอร์เฟนมาสกัดได้นะสกัดจากหลังเลยนะ
1: อ
0: ู้เมื่อสักครู่ที่เราพูดนี่อยู่3หลาในกรอบเขตโทษเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยเอาแผนนี้2ครั้งเกือบได้ผลแล้วนะครับเอานะครับ
1: คือตอนนี้เนี่ยฮัสลาฟฮาคิมีเนี่ยกลายเป็นตัวฟรีแล้ว
0: เป็นตัวฟรีครับโอ้โหไม่เล่นแม็กขวาเลยครับโอ้เป็นศูนย์หน้าครับกลับมาที่ประธานฟีฟ่ายังบอกโอ้โหแผนนี้คิดได้ไงเนี
1: ่
0: ยแล้วแกก็ไปยืนเป็นแม็กขวาเหมือนเดิมนะทำหลอกยังได้บอลด้วยนะฮาคิมีได้บอลแล้วก็คืนหลังไปที่ดีบ็อบกับลิอาร์ตวันนี้ยืนเป็นคู่เซนเตอร์กันนะ
1: ใช่ครับ
0: มากครับ14กับ18เนเธอร์แลนด์ก็ไม่ได้สร้างความหวาดเสียวครับตอนนี้โมร็อกโกเขาเรียกว่าได้ใจแล้วก็มั่นใจด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: สองอย่างรวมกันอันตรายครับเนเธอร์แลนด์มั่นใจก็ได้ใจนี่ฮะดีบ๊อบมาเอาละครับหมายทางโอนาซี่หมายเลข8แล้วก็ไปให้ทางอาคิมี่ก็เล่นกับทางโอนาซี่ครับต่อบอลไปเซนตันดีอาร์ตลากเข้าไปคนเดียวลากเข้าไปคนเดียวโมร็อกโกโอ้ยแล้วก็ไปเสียจังหวะสุดท้ายครับยาวไปหน่อยครับบอลมันล้นฮะ
1: โมร็อกโกได้บอลคืนเร็วมากนะครับ
0: เ
1: พสเร็วแล้วก็ได้บอลคืนมาเร็วแล้วก็สร้างเกมบุกเร็วนะคร
0: ับมาอีกชุดนะครับไปทางด้านซ้ายบ้างนะครับมาขวามาหลายจังหวะแล้วดีอาร์ตหมายเลข10ออกซ้ายไปเจอ3ผู้เล่นของเนเธอร์แลนด์ไปบังไปอะไรไว้นะครับไม่ให้มาเอานะซี่ไปไม่ได้ก็คืนหลังมาที่ทางดีบ๊อบมาด้านขวานี่ล่ะครับอาคิมี่หลอกล่อแล้วก็แทงมาที่โอนาซี่ลากเข้าไปเองครับโอ้โหนี่เป็นแบ็คขวาหรือปีกขวาครับนี่ฮะ
1: อาคิมี่
0: ฮะ
1: เป็นทุกอย่างให้โมร็อกโกแล้ว
0: คืนหลังกลับมาที่โอนาซี่ไปที่นะครับทางบูวัดดี้ต่อมาที่อีคามี่อีกแล้วครับขวาอีกแล้วไปโอนาซี่แล้วก็เปิดบอลไปด้านซ้ายเปลี่ยนบ้างครับซ้ายไปนะฮะเจ้าคานูลากเข้ามา2คนแล้วก็เปิดมาตุ๊กเก๊กโอ้โห
1: นาธานาเก้
0: จังหวะที่มันย้อยลงมาเซนเตอร์เนเธอร์แลนด์อยู่ตรงนั้นครับพุ่งหลาวโมงออกมายังไม่พ้นอันตรายครับเปิดโดงเข้ามาโอ้ยิงเองเลยนะครับนี่จังหวะนี้เบาไปครับเจ้านะฮะคานูฮะ
1: ใน5นาทีที่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้เกมมาสู่นาทีที่58แล้วเนี่ย5นาทีที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นวันเวทิเกตเลยนะครับเนเธอร์แลนด์โดนบุกกระหน่ำอย่างหนักเลยนะตอนนี้
0: คานูเปิดมา1ครั้งนะครับแล้วอีกครั้งได้อีกครับคานูยิงเองนะครับ
1: ครับ
0: แต่
1: มอร์โคมีจังหวะยิงถึง7ครั้งแล้วนะครับตอนนี้เข้ากรอบ3ครั้งใบเหลืองรับไป1ใบนะครับแล้วก็เกมส่วนใหญ่เนี่ยเป็นมอร์โคครองบอลได้มากกว่านะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ฟาวเนี่ยตอนนี้เนเธอร์แลนด์เริ่มตัดฟาวหนักขึ้นนะครับ7ครั้งแล้วมอร์โคฟาวไป6ครั้งนะครับ จังหวะในการเตะมุมเนี่ยก็เป็นเนเธอร์แลนด์4แล้วโมร็อกโก2ครับ
0: เจ้ากักโปได้บอลบ้างครับเปิดย้อยไปหน้ากรอบเขตโทษนะครับแล้วก็ไม่ได้ครับเนเธอร์แลนด์นะฮะยังเก็บบอลได้อยู่เอาละครับจังหวะ
1: กาฟันแบก
0: เข้าไป
1: กาฟันแบกมาแล้วครับเพิ่งมานะฮะ
0: เพิ่งเห็นนะฮะแล้วก็ยังได้บอลอยู่ด้านขวาหมายเลข8นะฮะกาฟันแบกก็ทำพลาดต่อข้างไม่เป็นชิ้นแล้วก็ไม่เป็นอันตอนนี้ครูมันบอกอยากจะลงไปเองเลยครับไอ้น้องๆมันเล่นกันยังไงวะ
1: คือครูมันบอกว่าผมอยากจะลงไปกับคุณน่ะรูฟันดิสลอยอ่ะคุณไปยืนหน้าแล้วผมเป็นกองหลังเน
0: ี่
1: ย
0: โอ้ยอย่างนี้เราน่าจะได้ 2-3 ประตูแล้วนะฮะแดนหน้าตอนนี้ของเนเธอร์แลนด์ไม่เป็นชิ้นและไม่เป็นอันจริงต่อบอลกันไม่ได้เลยนะครับพยายามเจาะเข้ากลางอ่ะไม่มีการเปิดข้างครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นโลเป็นพายไหม
0: โมร็อกโกยังมีนะขวาบ้างซ้ายบ้างนะครับเจาะกลางบ้างแต่ของเนเธอร์แลนด์เจาะกลางอย่างเดียวเลยนะครับยืนกันสบายเลยเซนเตอร์ลิอาร์ดกับดีบ๊อบผู้เซนเตอร์ของโมร็อกโกเอามาอีกแล้วครับชุดนี้ดีอาร์ดครับดีอาร์ดกลางลุกของทางโมร็อกโกฮะตัวเล็กๆนะครับนี่ไปไม่ได้ก็คืนกลับมาแล้วก็ไปที่แกอีกครั้งนะตอนนี้ไปยืนดูด้านขวาทำบอลกันอยู่กับโอนาซี่นะครับแกลากเข้าไปตรงกลางทำบอลอยู่กับนี่แบ็คผมนะครับพี่อาคิมี่ไปยืมเป็นกองหน้าแล้วนะครับทำบอลชิ่งอยู่กับดีฮาร์ดนะฮะมาที่แกแล้วครับอาคิมี่คืนกลางไปนะฮะเอ็นนาอุยคืนมาที่อาคิมี่ด้านขวาตอนนี้ยืนอยู่ด้านขวาของสนามอยู่ในแดนของเนเธอร์แลนด์ครับเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ไล่ครับ10คนนะครับตอนนี้ยืนนะฮะเฝ้าหน้ากรอบประตูตัวเองครับนะฮะไปไม่ได้ก็ขวานไปทีซ้ายทีกลางที

0: มร็อกโกนะครับเคลื่อนบอลไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้พื้นที่อะไรนะครับเนเธอร์แลนด์ก็เฝ้าระวังอยู่กลับมาที่อาคิมี่ครับตอนนี้ต้องบัญชาเกมในทุกแดนแล้วครับอยู่ตรงกลางแล้วครับไปหมดทุกที่ครับตอนนี้ก็ฝั่งโน้นไม่บุกครับหลังก็สบายครับขึ้นไปเติมได้เอาละครับซ้ายมาแล้วบุวัดดี้เปิดเข้าไปลากเข้ามาในกรอบเขตโทษจะเปิดหรือจะยิงครับแทง25องศาเข้ามา
1: คอนได้สกัดบอลไปได้นะครับก็เป็นการรุกเข้ามาในกราบซ้ายนะครับของอิสมาเอลไซบารีนะฮะ
0: บัวดีส่งไซบารีลากเข้ามาในกรอบแล้วก็พยายามจะคืน25องศาเลียดๆมา
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่ผ่านฟานไดฮะลูกเตะมุมครับนี่ครับเตะมาก็เจอหน้าแข้งของฟานไดออกหลังไปเตะมุม
1: เนเธอร์แลนด์ใช้แผนรับลอโต้ไหมแต่ตอนนี้มันจะเป็นรับอย่างเดียวแล้วนะ
0: รับลอโต้ก็ไม่ได้ด้วยนะครับอ้าวจังหวะโอ้โยเกือบเข้าเสาแรกนะครับเตะมุมของเนของโมร็อกโกเกือบไปฮะโหยสกัดออกนะฮะรอดตายบุดบิดครับ
1: ฟานบุเคนบอกว่าพี่ๆกองหลังทำอะไรอยู่ครับ
0: ครับดูนำมิสบาร์ตี้ให้ผมหน่อย
1: โอ้โห
0: ผมนี่เสียวตลอดเวลาเลย
1: ผมเหนื่อยนะครับ
0: เตะมุมจากทางด้านซ้ายครั้งที่2ต่อเนื่องกันนะครับเมื่อสักครู่นี้ครั้งแรกเกือบไปแล้วนะครับเนเธอร์แลนด
1: ์62นาทีผ่าน
0: เปิดเข้ามายังเสาแรกเหมือนเดิมจุดนั้นล่ะครับแล้วก็สก
1: ั
0: ดออกอีกฮะครั้งที่3ตอนนี้หน้าตาเย๋เกแล้วครับคนที่สกัดออกไปนี่
1: ดุมฟรีดุมฟรีกับฟรันไดเนี่ยช่วยกันสกัดละตอนนี้
0: ครับ
1: ฮาคิมี่เปิดนะครับ
0: ฮาคิมี่ไปเล่นเองครับทีนี้เดี๋ยวพ่อจัดการให้ไปลูกๆไปมงกันไปฮาคิมี่ไปเตะมุมเข้ามายังจุดเดิมอีกนะครับ เล่นโคนเสาแรกนี่นะฮะแล้วเนเธอร์แลนด์ก็สกัดออกหลังเป็นครั้งที่3
1: เฟนกี้ฟันเดยองนะครับสกัดออกไป
0: แล้วคานูไปยืนคู่ฮาคิมี่เอาไงดีเล่นลูกสั้นเล่นลูกยาวดีพ
1: ่อ
0: พี่บอกมาเลยผมจัดการให้ครับ
1: ยาว
0: ฮาคิมี่บอกยาวฮะ
1: เอาไปมั่วกันหน้าประตูดีกว่าครับ
0: ตอนนี้จะน่าจะเป็นลูกโด่งครับยกมือแล้วครับลูกโด่งจริงๆเปิดไปโด่งมากครับข้ามทุกคนในสนาม
1: เปิดออกไปเลยฮะ
0: แกไม่เคยเตะมุมกับมันแต่ตอนนี้แกเป็นทุกอย่างของโมร็อกโกทุกตำแหน่งในสนามแกเล่นหมดแล้วตอนนี้ก็เหลือหลังสามเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหภาพรีเพย์กลับมาจังหวะที่นะครับเจ้าเรือยองโมงฮะเกือบเข้าประตูตัวเองนะดีว่าเป็นชนเสานะฮะจากลูกเตะมุมเมื่อสักครู
1: ่ผ่านไปแล้ว63นาทีนะครับเนเธอร์แลนด์ต้องบอกว่ายังงูหัวไม่ขึ้นนะฮะแต่จังหวะการทำประตูที่แบบว่าเด็ดขาดจริงๆของโมร็อกโกก็ยังไม่เกิดขึ้นนะฮะ
0: ต้องเปลี่ยนกองหน้าเชื่อนะครับอ่ะสกัดบอลออกข้างไปนะกราฟานแบกก็จะทุ่มเข้ามาเป็นเกมลุกของเนเธอร์แลนด์ด้วยลูกทุ่มฮะก็โยนให้กับทางนาธานอาเก้ทุ่มหมายเลข15เอาเป็นฟันดูเฟนนะครับนาธานอาเก้นี่เป็นเซ็นเตอร์3ตัวฟันดูเฟนทุ่มยาวมาแล้วก็เสียของแต่เสียหรือเปล่าครับวิ่งไปแซงครับซัมเมอร์วิลเบียดกันอยู่แล้วก็มอร์โลโคครับแม่อีกคนหนึ่งครับเจ้าดีบ๊อบไปแย่งบอลเตะสาดออกมา
1: ซัมเมอร์วิลทำอะไรไม่ได้นะครับมีจังหวะหลุดขึ้นไปแต่ว่ากองหลังของมอร์โลโคนั้น
0: ครับ
1: สกัดไว้ได้นะครับ
0: เป็นลูกตั้งเตะเข้ามาครับโอ้โหคันดูสะใจแล้วครับไปนะวิ่งนะแล้วก็บังเบียดนะฮะให้ลูกออกหลังไปได้ครับสมมติวิวนี่ตัวเล็กกว่านะคันดูใหญ่กว่านะครับนะลูกที่มีปัญหากับสมมติวิวว่าได้ฟาวหรือไม่ครับภาพรีเพย์ออกมากรรมการบอกไม่ได้ยังไม่ได้อะไรสมมติวิวกับบ็อบบี้วันนี้นะครับกักโปก็ไปยืนกราบซ้ายนานๆจะได้บอลตั้งเตะมาจากประตู
1: อัสซีนบูนูนี่ยังไม่มีจังหวะเซฟสำคัญเลยนะฮะ
0: ยังเลยครับนะฮะตอนนี้เงาๆแกแล้วก็สาดยาวให้เพื่อนเล่นแล้วก็ยาวไปถึงฟานไดฟานไดก็คืนให้กับนะฮะทาง
1: แฟร์บูเกนไป
0: แฟร์บูเกนแฟร์บูเกนก็เปิดมาให้กับฟานไดฟานไดไปนาธานเอเก้ก็นะฮะแทงยาวๆมาด้านข้างนะครับแล้วก็เสียบอลให้กับทางโมร็อกโกครับเจ้าเออร์นาอุยไปแย่งบอลเออร์นาอุยครับการรับของทางโมร็อกโกวันนี้โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากเอาเลยยัง 0-0 นะครับ64นาทีตอนนี้ผู้เล่นสำรองเริ่มวอร์มแล้วครับข้างสนามฝั่งเนเธอร์แลนด
1: ์โฟกัสไปที่กองหน้านะครับวาลเวคฮอสเมฟิสเดอปายนะครับลงมาวอร์มแล้ว ยังมีเวลาสำหรับการร่วมสนุกทายผลฟุตบอลคู่นี้นะครับลูกฟุตบอลวิเศษรางวัลละ3ลูกนะฮะ468 9899นะครับ468 9899จบลงเช่นไรเนเธอร์แลนด์พบกับโมร็อกโกนะครับ
0: ครับนายบอลอยู่ครับริอาร์ดดีบอฟนะฮะเซ็นเตอร์ของทางโมร็อกโกออกขวาไม้กับทางอาคิมี่กับตันทีมแกยืนเป็นตอนนี้นะฮะเป็นตัวริมเส้นด้านขวาเลยนะครับแล้วก็ให้เซ็นเตอร์ยืนกัน3คนครับโมร็อกโกบุกอยู่ข้างเดียวครับตอนนี้นะครับทางบูวัดดีหมายเลข6มาที่โบนาซี่โบนาซี่ไปยังบูวัดดีโบนาซี่เล่นกัน2คนไปไหนไม่ได้ครับเนเธอร์แลนด์พอเข้ามาเบียดไล่แกก็คือหลังแล้วก็เออร์นาอุยบูวัดดีโอนาซี่เล่นอยู่3คนในแดนกลางครับเนเธอร์แลนด์ก็เฝ้าพื้นที่หวงมากครับอย่ามาแย่ทางฝั่งผมเข้ามาผมไล่ถ้าไม่เข้ามาผมยืนนิ่งอ้าวแล้วครับอยู่ที่โอนาซี่ครับด้านขวานะต่อบอลที่ดีอาร์ตดีอาร์ตไปโอ้แกไม่คิดอะไรทำอะไรเลยก็คืนหลังอย่างเดียวแหละ
1: ฮะ
0: ดีอาร์ตครับหมายเลข10ต้องทำให้ดีกว่านี้หมายเลข10นะฮะดีอาร์ตทำอะไรไม่ได้คืนหลังไปที่เซ็นเตอร์โมร็อกโกบอกว่าเอาไงดีวะเอาไงดีวะแกก็ยืนดูบอลนิ่งเลยนะไม่รู้จะส่งให้ใครดี
1: พอโมร็อกโกสร้างเกมขึ้นมาเนเธอร์แลนด์ก็ลงมาแพ็คไม่เยอะฮะ9คน10คนฮะ
0: แล้วแกคืนรักษาประตูไปเลย
1: ใช่ครับ
0: กลัวผู้รักษาประตูยุงกัดนะฮะซัมบูนูฮะแล้วก็ยาวไปเปิดมาให้วิ่งกันแล้วก็ยาวเกินฮะยิงไปโอ้โหผู้รักษาประตูแฟร์บุกเกนให้ฟานไดนาธานาเก้แบงบอลมาตรงกลางนะฮะสมูวิลแล้วก็ส่งบอลออกข้างไปครับไม่รู้กันกับเพื่อนฮะเป็นลูกทุ่มเข้ามาครับ
1: เป็นตอนนี้ก็เป็นอดิชั่นเบรกนะครับหรือว่าคลิ้งเบรกนะครับต้องดูกันนะครับว่าจะแก้ยังไงในเวลา3นาทีที่เบรกนี่แหละฮะผ่านไปแล้ว68นาทีนะครับ
0: ครับ
1: 0ประตูต่อ0ในเกมที่เนเธอร์แลนด์แพ็คแน่นมากนะ
0: ใช
1: ่เล่นอย่างนี้เนี่ยเนเธอร์แลนด์เล่นไม่เสมอก็โดนอ่ะมีอยู่2กรณีฮะไม่เสมอก็โดนฮะ
0: เล่นเหมือนญี่ปุ่นครึ่งหลัง
1: ใช
0: ่แต่ญี่ปุ่นครึ่งหลังตอนนั้นเขานำอยู่ 1-0 น
1: ะ
0: แล้วพอโดน 1-1 แกก็ยังเล่นเหมือนเดิมนี่ฮะตอนนี้ 0-0 อยู่เนเธอร์แลนด์เล่นเหมือนญี่ปุ่นนะฮะเอ้ยโมร็อกโกเกมรุกเขายังไม่คมนะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้ามีเปิดแบบบราซิลเมื่อเช้าเนี่ยโด่งไปยังเสาสองเน้นไป 3-4 ที
1: เรียบร้อยใช่ไหม
0: ได้เลย
1: ยุบเลยนะยุบเลยใช่ไหม
0: โอ้ยนะฮะลูกบ่วงลูกตั้งเข้ามา
1: ตอนนี้เนี่ยโอกาสยิงนะครับโมร็อกโก9นะครับเนเธอร์แลนด์ยังอยู่ที่5นะครับแล้วก็เข้ากรอบเนี่ยโมร็อกโก4เนเธอร์แลนด์1นะครับแล้วโอกาสในการครองบอลคู่ขี้สูสีกันนะครับ 45% กับ 44% พื้นที่กลางสนามอยู่ที่ 11% นะครับจังหวะในการตัดฟาวเนี่ยเนเธอร์แลนด์8นะครับแล้วก็โมร็อกโก7นะครับเตะมุมเนี่ยโมร็อกโกไป6แล้วนะครับเนเธอร์แลนด์4นะครับภาพรวมเกมณขณะนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโอกาสว่าถ้ามีทีมใดจะได้ประตูเนี่ยโมร็อกโกแน่นอนนะเพราะจังหวะในการเจาะเข้าทำอะไรต่างๆขาดอย่างเดียวคือต้องขาดว่าอะไรโชคไหม
0: โชคและวาสนา
1: และวาสนาจริงๆนะ
0: ครับ
1: ถ้าบอลมาถึงขนาดนี้นะแล้ววันนี้เนี่ยโมร็อกโกไม่ได้ไปต่อเนี่
0: ย
1: ก็ถือว่าวาสนาจริง
0: ทำบุญผิดวัด
1: ผิดวัด
0: ต้องมาเมืองไทยฮะ3-4จังหวะนี่ควรจะเป็นประตูสักหนึ่งนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างลูกเมื่อสักครู่นี่ภาพกลับมาให้ดูอีกครั้งอาร์เคมี่เข้าไปยิงเนี่ยชนคานนะครับ
1: ใช
0: ่โอ้โหผ่านมือนะทางแฟร์บุ๊กเล่นไปแล้วนะเปลี่ยนผู้เล่นแล้วครับเนเธอร์แลนด์2คนเลยครับเอาหมายเลข20นะฮะเทิร์นคุปไมเนอร์เล่นอยู่ยูเว่นะจะแทนใครครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวขอดูนิดนึงภาพตัดกลับมาที่หมายเลข9ฮะก็เป็นนะครับวอลเวกฮอส
1: นี่แหละครับคนนี้ล่ะสำคัญละจอมหม่งละคนนี
0: ้เล่นอยู่ในบ้านตัวเองนะฮะอาจจะอัมสเตอร์ดัมฮะก็น่าจะถอดทั้งคู่นะ
1: ซัมเมอร์วิลก
0: ับ
1: ท่านของบ๊อบบี้ฮะน่าจะ
0: บ๊อบบี้วันนี้หมดเลยนะครับไม่ได้บอลเลยนะเจอส้นเท้าไป2ครั้งฮะไม่มีโอกาสได้ยิงแม้แต่ครั้งเดียวเดี๋ยวดูภาพนี่ยังไม่ได้เห็นว่าเปลี่ยนผู้เล่นคนใดออกนะครับแต่ให้เห็นว่าใครจะลงมาให้เห็นแล้วครับวันนี้ เนเธอร์แลนด์ต้องแก้เกมฮะแดนหน้าไม่เป็นชิ้นไม่เป็นอันนี่นะครับ

0: อานาเก้นี่กองหลังเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ใส่กองกลางเข้าไปนะครับเดี๋ยวลองดูแผนว่าจะยืนกันยังไงนะครับ
1: แล้วก็บ๊อบบี้ออกนะครับเอาวอลเวอร์คอร์ตลงเล่นแทนนะครับ
0: ครับถอดกองหน้าหมายเลข19นะฮะนี่ยิงไป2ประตูแล้วใช่ไหม
1: ยิงไป3แล้ว
0: คร
1: ับ
0: 3แล้ว
1: แต่วันนี้เงียบฮะตำรวจที่เม็กซิโกหา
0: คนหายเลยนะครับอ่ะมาดูว่าต้องเปิดโด่งให้โมงแล้วครับสไตล์นี้ครับกองหน้ารูปร่างดีสูงอย่างนี้ครับเวกฮอสนะฮะใส่หมายเลข9นะครับเอาหมายเลข19ออกใส่เลข9แล้วก็ได้เดี่ยวเข้ามา1จังหวะแล้วลูกนี้เป็น
1: เข้าประตูเลยนะครับคนที่กักโปครับลูกนี
0: ้โอ้ยกักโปจังหวะนี้กรรมการไม่มีเสียงนกหวีดอื่นเป็นลูกที่นะครับโต้กลับเร็วเข้ามาแล้วคนที่เข้าไปจังหวะแรกนะครับเบียดอยู่กับเซนเตอร์นะครับลูกมันล้นออกมากักโปวิ่งมาตามน้ำยิงเข้าไปตู้มเลยฮะ
1: นี่ครับลูกที่3ของคนที่กักโปในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับโอ้โหลูกนี้เข้าข้อจริงๆครับลูกนี
0: ้ไม่ต้องข้ออะไรครับแค่แปรก็เข้าแล้วประตูไม่มีด้วยนะ เอาละครับคนหายแต่ตอนนี้แจ้งเกิดเลยฮะหมายเลข11ครับโอ้ยมาแล้วนานๆจะมาโคดี้กักโปฮะลูกส้มหล่นครับยิงไม่พลาดครับเป็นจังหวะที่เมื่อสักครู่นี่เหมือนซัมเมอร์วิวนะจะเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ชนกับเซนเตอร์ของทางโมร็อกโกแล้วก็ล้มด้วยกันทั้งคู่ลูกล้นออกมาครับก็โปวิ่งไปตามน้ำตู้มเลยนะฮะหายเลยครับ 1-0 ครับเนเธอร์แลนด์นำแฟนบอลโมร็อกโกยังรับไม่ได้ครับบอลมาเร็วมากครับจังหวะนี้นะครับหลังจากหยุดพักดื่มน้ำในช่วงพักครึ่งนะฮะดูกันอีกครั้งนะเป็นผู้รักษาประตูของทาง
1: แฟร์บูเคนเปิดยาวมาเลยวอลเวอร์คอร์ดมง
0: วอลเวอร์คอร์ดมงตั้งนะ
1: ซัมเมอร์วิล
0: ซัมเมอร์วิลเข้าไปแล้วก็ล้มแต่ว่าตอนล้มเท้าแกไวฮะตวัดบอลมาด้านขวามาที่กักโปนี่ฮะภาพแกล้มขวาแกตัดบอลไหมกักโปกักโปวิ่งเข้ามายิงตามน้ำนะครับผ่านมือครับนี่ฮะโอ้โห
1: อุกาเต้ไง
0: ผ่านมือ
1: ไม่มัสลาอุยของแมนยูอะ
0: ครับก็มันล้มไปด้วยกันไงกับซัมเมอร์วิวไงแล้วก็เท้าขวาของซัมเมอร์วิวไวมากตอนแกล้มนะ
1: ฮะ
0: แกกวาดบอลมาด้านขวาแล้วก็กัปโปวิ่งเข้ามาจังหวะนั้นครับยิงกามตามน้ำเข้าไป
1: เป็นประตูที่3ของโคดี้กัปโปในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับลูกนี
0: ้ประตูยัสซัมบูนูก็พยายามเอาแขนเอาขาขวางนะครับแต่ไม่ได้นะครับ 1-0 ครับนาที72ฮะ
1: โอ้โหบอลเล่น3จังหวะนะครับแซมบูเคนเปิดมาให้กับวอลเวอร์ฮอสมงแล้วก็ซัมเมอร์วิลปาดมากักโปยิงฮะเรียบร้อยฮะ
0: ซัมเมอร์วิลขวากวดกับบอลไปก่อนนะครับแล้วก็โดนกระแทกล้มแต่เท้าแกไวมากนะครับตอนล้มนะฮะเท้าขวาแกกวาดบอลไปกักโปยิงฮะ
1: แล้วบอลลักษณะนี้นะครับมันมักจะตัดสินด้วยประตูเดียวฮะ
0: ลูกเดียว
1: ใช่ครับตอนนี้เนี่ยโมเมนตัมมันเปลี่ยนเลยนะครับท่านฟังมาอยู่กับทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับ
0: การที่ตั้งรับอยู่แล้วพอขึ้นนำด้วยคงตั้งรับต่อไป
1: หยิบไพ่ลงมาถูกใบนะครับวาเวคฮอตกองหน้าร่างโยง
0: แล้วจังหวะแรกที่แกได้บอลคือโมงชงนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: แกชงหวานเจี๊ยบเลยน้ำตาล2ช้อนใครเชียร์เนเธอร์แลนด์ก็กระดี้กระดาขึ้นมาหลังจากที่โอ้โหเศร้าไปนานมากครับบอลมาที่อาคิมี่ฮะตอนนี้เป็นทุกอย่างของทีมโมร็อกโกครับตามอยู่0-1จะทำอย่างไรดีครับเอาลากเข้าไปตรงกลางพยายามจะกระชากเข้าไปเองโดนสอยด้านหลังอะโดนสอยด้านหลังโดยยองฮะโดยยองบอกโอ้ยนะเตะนิดเดียวล้มซะแล้ว ลูกตั้งเตะมีโอกาสนะครับตำแหน่งของบอลอยู่ตรงนี้ขึ้นกับแผนครับฟรีคิกลูกนี้ฮะแล้วก็ถอดแผงหลังออกครับเอาริอัตออกครับคนเสื้อขาดนั่นแหละครับนะแผงหลังของทางโมร็อกโกฮะ
1: ก็นี่ถือว่าเป็นการคลายความเศร้านะเพราะว่าภรรยาแกท้องไงแล้วก็และแท้งลูกแกเสียคุณกักโปอ่ะคนที่กักโปอ่ะแล้วมาทำประตูได้ในนัดนี้ฝืนลงเล่นในเกมนัดนี้แล้วก็ทำประตูได
0: ้ตอนนี้เอ็ดดินนะครับหมายเลข26นะฮะลงมาแทนนะครับ26นี่ถ้าคนอื่นไม่ทราบนี่คิดว่าเป็นกองหน้านะ
1: ฮะ
0: แกเป็นเซนเตอร์ครับผม
1: เซนเตอร์
0: อนัสซาลาเอ็ดดินเล่นอยู่

0: เพียร์วีไอโอเฟนนะ
1: วาเวคอร์ที่ลงมาเป็นซูเปอร์ซับอีกคนในการหม่งเนี่ยแกสูงถึง197ซมนะฮะถึงแม้ว่าจะอายุนาม33ปีแล้วแต่ก็ยังเป็นประโยชน์ในเรื่องของความสูงของแก
0: ครับเปลี่ยนเซนเตอร์1คนนะฮะเอาริยัตออกเอาเอ็ดดินเข้ามานะครับแล้วก็บอลยังอยู่ที่โมร็อกโกพยายามเจาะเข้าไปพอเข้าไปในแดนเนเธอร์แลนด์ตอนนี้เนเธอร์แลนด์ก็จะเข้าแรงแล้วก็เร็วนะครับสอยส้นเท้าล้มไปอีกแล้วกรรมการเป่าครับคนที่โดนก็คืออาคิมี่ฮะแกลุกขึ้นมายืนฟ้องกรรมการเหลืองมั่งสิพี่โอ้โหผมโดนขนาดนี้ 3-4 ครั้งแล้วกรรมการบอกไม่เล่นกันสั้นๆ นะฮะอาคิมี่ก็ส่งให้เอนาอุยนะครับมาที่ทางโอนาซี่โอนาซี่กระชากลากเข้าไปแล้วก็ต่อบอลให้กับทางอิยาดเดียดทำทิ้งกลับมาโอ้โหยังไม่ได้ครับขาดเกินๆอยู่ลูกนี้ต่อซ่อนเข้าไปโดนแหมขาของทางโมร็อกโกกรรมการยังไม่เป่าครับทิปขึ้นไปลูกนี้ต้องโมงออกก่อนนะครับสกราฟานแบกกับเดยองต้องช่วยกันละครับจังหวะตักโด่งเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษ
1: ลูกเตะมุมมาดีนะครับโมร็อกโก
0: ลูกเตะมุมลูกนี้โอนาซี่ไปเตะเองเลยนะครับหมายเลข8นัดหมายกับเพื่อนแล้วนะครับ
1: 22นาทีสุดท้ายนะครับของเกมคู่นี
0: ้เปิดเข้ามาจุดนัดพบเสาแรกนะครับแล้วก็โมงตั้งเข้าไปได้ด้วยนาลูกร้อนมาแล้วก็ยิงไกลนะครับโดนนะฮะหน้าแข้งของทางเนเธอร์แลนด์ออกข้างรีบทุ่มเข้ามานะตามอยู่ศูนย์หนึ่งตอนนี้เล่นเกมแล้วครับเนเธอร์แลนด์ไปรับอยู่โหสีส้มหมดเลยครับมาแล้วครับคานูเปิดโด่งเข้าไปยังจุดนัดพับแล้วแม่แย่เท้ามาไม่ถึงนะโอนาซี่ไม่ถึงครับโอ้ยไซบาลี่โอนาซี่ล้มลุกคุกคานพยายามจะวิ่งเข้าไปแย่เท้านะครับจากที่คานูเปิดเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษนี่ฮะภาพมาอีกครั้งครับคานูเปิดโด่งเข้าไปนะฮะแล้วก็จังหวะนี้ครับโดนเบียดนะฮะโดยเจ้าทางเอ็กเกอร์ฮะไม่ถนัดนะฮะของหน้าของทางโมร็อกโกยังไม่ถึงบอล
1: นี่คือเนเธอร์แลนด์คือทีมที่ชิงแชมป์ฟุตบอลโลก3ครั้งได้รองแชมป์ทั้ง3ครั้งนะครับครั้งนี้เนี่ยนักคณิตศาสตร์บอกว่าเนเธอร์แลนด์จะได้แชมป
0: ์นี่ครับนี่ต้องให้สำเร็จนะฮะในแต่ละรอบไปก่อนตอนนี้สำเร็จมาเลยครึ่งทางแล้วนะครับเดี๋ยวรอเหลืออีกประมาณ10กว่านาทีฮะตอนนี้78นาทีผ่านมีผู้เล่น2คนเลย
1: เนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกใครชนะไปเจอกับแคนาดานะครับ
0: ครับ
1: ในวันที่4กรกฎาคมนะครับ
0: เอาหมายเลข16เกสซินยัตซีนจากสตาร์บูกลงมาครับโมร็อกโกนะครับแล้วก็ถอดนะครับหมายเลข10นะครับก็คือเจ้าดิอาร์ตออกนะฮะทีนี้กองกลางออกใส่กองกลางเข้ามาครับยัดสินจากสตาร์บุกเพื่อให้มันสดจากไร่นะครับนะเกมรุกของทางโมร็อกโกครับลูกเปิดมาที่อาคิมี่ครับตอนนี้แล้วก็ไปให้ผู้เล่นคนใหม่ยัดสินนะไปยืนด้านกราบขวาครับตัวเล็กกว่าอีกนะจากดีอาร์ตว่าเล็กนะยัดสินเล็กกว่าแต่น่าจะคล่องนะครับนี่เอาความคล่องแคล่วว่องไวมายืนตัวริมเส้นนะครับเมื่อกี้ได้จังหวะแรกก็คืนกลางไปแล้วตอนนี้บอลไปที่ทางเอนาอุยเอนาอุยได้ซ้ายเอ้ากรรมการเป่าฟาวแกโมโหเตะบอลออกข้างเลยอย่างนี้เดี๋ยวเดินโดนเหลืองนะครับโกรธกรรมการครับจังหวะกำลังลุยขึ้นไปนะฮะผู้เล่นเนเธอร์แลนด์ครับนอนอยู่ตรงกลางครับกราฟันแบกกรรมการเป่าให้ด้วยนะครับนี่ไปดูที่จังหวะนี้กรุงเทพ
1: ฮะนี่แหละครับซัมเมอร์วิลแกตวัดขาวไปแล้วก็กักโปแกขาวไวมากตรงนี้ฮะนี่ความเป็นตัวฟรีของแกนะฮะ
0: ครับ
1: อันนี้แหละ
0: เรียวเล็กนะฮะโอ้โหพอยิงเสร็จแกแบบก้มหน้าดีใจเลยนะ
1: คือต้องคุมอารมณ์อย่างยิ่งในการลงเล่นเกมนี้นะครับเพราะเพิ่งเสียลูกไปนะฮะ
0: แต่แกน่าเศร้ามากนะ
1: ใช่ครับ
0: ยิงได้ไม่ดีใจเลยนะครับลูกนี้ให้กับครอบครัว
1: แต่ถ้าเป็นสตอรี่นะลูกนี้ต้องเป็นลูกเดียวนะ
0: ครับต้องลูกเดียวลูกโทนนะ
1: ลูกโทนแล้วก็ได้ประตูชัยแล้วก็เขี่ยมรโคตกรอบไป
0: โทนนะโทนนะเจ้าโทนที่น่าสงสารนะก็จังหวะนี้ยังนะดูอะไรกันไม่ทราบครับกรรมการพูดคุยกับนักเตะกลางสนามว่าเอาไงกันดีนะเจ้ากราฟเฟนแบกลงไปนอนนะฮะ

0: หลืออีก10นาทีนะครับเกมคู่นี้จะจบลงเนเธอร์แลนด์นำโมร็อกโกอยู่1ประตูต่อ0แชมป์นะครับแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นจะยุติเส้นทางในรอบ32ทีมนี้หรือไม่นะครับ
1: มันก็เร็วไปคุณดูเท่ไม่ควรจะตกรอบนี้นะแต่เนเธอร์แลนด์ก็ควรจะไปต่อนะ
0: และวันนี้เป็นวันที่วันลูเซอร์ของทีมชุดขาวเลย
1: ชุดขาวครับไอ้ที่โอ้โหทั้งเยอรมันทั้งญี่ปุ่นไอ้นี่ทีมที่3ชุดขาวนะครับไอ้ขาวล้วนนี่นะครับวันนี้นะฮะเออเอาสู้ต่อไปเวลายังเหลือนะครับนะฮะซาดิยอบเนี่ยนี่อยู่ฟูลแลมนะฟูลแลมสำรอง
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็ส่งไปที
0: ่มาซาลูีฮะ
1: ซาดิลิอัตก็เป็นของโมร็อกโกครับได้บอลนะครับแผงบอลไปตรงกลางจังหวะนี้แหมลึกไปนิดเดียวนะครับวิ่งไม่ทันนะโอ้ยแกตัวเล็กนะแกเซนยัสซีนฮะ
0: แล้วไปเจอกับคุณจิวฟันไดฮะ
1: คนละเรื่องเลยนะคนนู้น9ครึ่งคนนี้9เดียวฮะ
0: ไปเจอกับเฟอร์จิลฟันไดไปเจอกับฟันไฮเกอร์นะครับไปเจอกับฟันเดอร์เฟนโอ้โหแต่ละคน
1: ยัสซีนนี่ไปยืนกับฟันไดนี่แกไปยืนแค่ไหล่เองนะฮะ
0: ใช่ครับเป็นจะทำยังไง
1: การลุกนะอ่ะมาด้านขวาครับนะคิดอะไรไม่ออกบอกอาคิมี่ฮะอาคิมี่ไปที่ยัสซินยัสซินเนี่ยตัวเนี้ยตัวคล่องมากครับโอ้โหมีหลอกล่อนะครับเขี่ยหลังเขี่ยหน้าแล้วก็แทงไปตรงกลางโอ้โหเนเธอร์แลนด์4คนมีโมร็อกโกอยู่คนเดียวก็ไม่ได้ครับมาด้านซ้ายครับเนี่ยกักโกลากเข้ามาลากจากซ้ายไปขวาแทงยาวไปขวาสุดเพื่อนไม่อยู่ด้วยนะครับพี่โอ้โหโมร็อกโกเอามาเอาบอลไปกักโกแกมีตาไหมครับ
0: ไม่ใช่ต้องโทษว่ากัฟฟินแบกมาช้า
1: อ๋อไม่มาตามตำแหน่ง
0: ตอนนี้เนี่ยยังดีมากนะที่หมายเลข8กัฟฟินแบกยังอยู่ในสนามอ่ะ
1: ตาแกมองซ้ายแต่เท้าเตะไปขวา
0: ใช่
1: คู่แข่งเพื่อนไม่เข้าใจ
0: ไม่เข้าใจแกไม่เข้าใจ
1: โคตรเลยนะฮะอ่ะโมร็อกโกทำเกมมาอีกรอบอันนี้เซนเตอร์ของโมร็อกโกได้บอลอยู่ออกไปด้านซ้ายทำอะไรไม่ได้คือหลังแน่ๆคือแน่นอนนะตอนนี้ฟานไดคุมเกมตะโกนอยู่ด้านหลังนะครับอย่าเมอนะฮะยัสซีนตัวเล็กนะฮะจากซาบุกเบอร์14หมายเลข15นี่ผู้เล่นสำรองอีกคนนะเดี๋ยวไปดูชื่อหน่อยซิเป็นมูราเบตนะฮะราเบตส่งมาอีกคนแล้วครับ15ของโมร็อกโกครับมายืนเป็นกองหลังอีกคนหนึ่งหลังก็สดกลางก็สดนะฮะแต่หน้ายังเดิมนะของโมร็อกโกนะครับนะเปลี่ยนผู้เล่นไป3คนแล้วครับเนเธอร์แลนด์ไถเข้ามานะครับก็เสียบอลออกหลังไปนะครับทาง
0: ซัมเมอร์วิล
1: ยังอยู่ในเกม
0: ซัมเมอร์วิลนี่เป็นตัวแสบนะเป็นตัวที่คล่องไงแล้วก็พยายามจะสร้างสีสันในแดนหน้าให้กับเนเธอร์แลนด์นะครับฟุตบอลคู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเจอกันก่อนอันนี้3ครั้งเกมมันมักจะคู่ขี้สูสีแล้วก็จบด้วยสกอร์2-1 2-1 2-1ตลอดแต่ว่าถ้าในฟุตบอลโลกเนี่ยเจอกันเมื่อปี1994ครั้งนั้นเนเธอร์แลนด์ชนะโมร็อกโกไป2-1นะฮะก็ดูแล้วกันว่าเกมนี้เนี่ยมันจะจบคล้ายๆครั้งนั้นหรือไม่นะฮะเหลืออีก5นาทีสุดท้ายนะครับสำหรับเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกปรากฏว่าเนเธอร์แลนด์นำโมร็อกโกอยู่1-0ครับ
1: ครับเหลือเวลาให้สู้นะครับสำหรับใครเป็นแฟนของโมร็อกโกนะครับบอลเนเธอร์แลนด์ได้บอลบ้างนะครับก็พยายามจะสร้างเกมรุกครับออกไปด้านขวานี่ฮะซัมเมอร์วิลเป็นเป้าหมายครับกักโปเป็นเป้าหมายครับลากเข้ามาตรงนี้แม่ไม่ถึงนะครับตวัดกลับมา45องศา
0: เ
1: อาไปหน่อยเดียวนะครับไม่ได้ครับไม่ถึงซัมเมอร์วิลแล้วก็โมร็อกโกเปิดบอลยาวมาแตะบอลลาก
0: ใส่บาลี
1: ได้ด้วยได้ด้วยกับไซบาลีไซบาลีแม่ช้าไปหน่อยหมดแรงหรือไงครับเจอฟานไดเข้าไปแต่ออกข้างแกสะใจมากครับเอาอยู่ผมเอาอยู่ไม่ต้องห่วงน้องๆเอ้ย
0: ต้องทำแบบพี่นี่ต้องทำแบบพี่นี่ให้มันรู้เรื่องซะบ้าง
1: มันแรง
0: อ่
1: ะแรงให้มันเร็ว
0: เป็นไงนี่ต้องแบบนี
1: ้เอาปลายสตั๊ดนะแย่บอลจาก
0: โดนบอลก่อน
1: ออกข้างไปฮะ
0: แฟร์บุคเคนบอกว่าดีมากพี่ที่ไม่เป็นภาระผม
1: อย่าให้มันยิงนะลูกทุ่มเข้ามาเปลี่ยนอีก2คนนะเนเธอร์แลนด์ดึงเวลาไปด้วยนะครับ
0: 26กับ25ลงนะฮะ
1: เปลี่ยนครบ5คนเลยนะ26นี่

0: เป็นอนัสราเอ็ดดีน25เป็นเลดูอานอันเฮาฮันเฮาเนี่ยเอาไม่ใช่
1: 26เป็นทิมเบอร์ฮะจากโอลิมปิกมาเซแล้วก็25เป็นทางด้านของยาเรลฮาโต้ที่เล่นอยู่กับเชลซีครับพี่แปรครับ
0: โอ้นี่มาเชลซีส่งประกวดด้วยนะมาแล้วมา
1: 15คนเล่นอยู่ในอังกฤษอ่ะเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะฮะ
0: เปลี่ยนให้มันนะครับตอนนี้ก็คือสกัดสกั้นเอาความสดมาบดนะฮะเกมตอนนี้มันเหนื่อยๆไปนะครับเป็นลูกตั้งเตะจากฝั่งของทางเนเธอร์แลนด์ครับฟาบรุกเกนเปิดโด่งยาวมาแล้วก็วิ่งไล่กันโมร็อกโกได้บอลเปิดบอลมานะเนเธอร์แลนด์ออกไปด้านขวาตอนนี้สามวิวโดนสกัดออกข้างเป็นลูกทุ่มเข้ามาครับพยายามได้เร็วครับ 3.01 ครับนาทีตอนนี้86แล้วครับ
1: อีก3นาทีนะครับจะหมดเวลาย
0: ังทุ่มไม่ได้ครับเพื่อนไม่มีว่างเลยนะครับเอาไงดีครับทุ่มยาวกินแดนมาก่อนแล้วกันแล้วก็วิ่งไล่กวดกันเสร็จครับฟันแบกครับได้บอลเอาไว้กักโปกักโปทำชิ่ง
1: มาเวฮอต
0: เวฮอตนะกองหน้าหมายเลข9แกอืดเป็นเรือเกลือพยายามจะลากนะครับก็ยังได้บอลอยู่โอ้กรรมการบอกได้เปรียบต่อมาด้านซ้ายกักโก
1: ลลูกที่2มั้ยลูกที่2มั้ยโอ้โห
0: แกยิงช้าไปนะฮะ
1: โอ้โดนบล็อกไปได้นะครับอิซาดีดอฟนะครับสก
0: ั
1: ดบอลไปได้โอ้โหมีจังหวะยิงลูกนี้นะครับ
0: ดีบ๊อบยังอยู่ตัวสุดท้ายห้อยอยู่นะฮะ
1: ข
0: วางบอลที่กัคโปยิงไปเมื่อกี้ห้าหลาจากหน้ากรอบนะฮะแต่ช้าไปหน่อยจังหวะยิงฮะจะเป็นลูกเตะมุมเข้ามา
1: คูปไมเนอร์จะเปิดนะครับเชิญคูปไมเนอร์จะเปิดเข้าไป
0: นี่เป็นตัวสำรองเล่นอยู่ยูเวนตุสนะฮะลูกเตะมุมฟานไดก็ขึ้นเติมแล้วถ้า 2-0 จบข่าวครับโอยโมงออกมาได้นะครับเนเธอร์แลนด์เปิดบอลยาวโด่งเข้าไปอีกครั้งหนึ่งแต่ไปไหนครับพ่อออกหลัง
1: เอาไกลไว้ก่อนเอาไกลไว้ก่อน
0: เอาปลอดภัยครับอย่างนี้ฮะ
1: เอาละครับนั่งไม่ติดแล้วนะครับโค้ชของโมร็อกโกนะฮะ
0: อีก3นาทีครับตอนนี้
1: ตั้งแต่มาคุมทีมโมร็อกโกไม่เคยแพ้ใครเลย
0: ไซบารี่เปิดให้ยัดซิลยัดซิลต่อไซบารี่ต่อไปด้านขวานะฮะหมายเลข9กองหน้าตัวใหม่แล้วเอายังไงดีนอนอยู่1คนกรรมการเนเธอร์แลนด์ก็บอกให้ไปดูหน่อยแต่กรรมการคือกลุ่มที่ศีรษะโมร็อกโกได้บอลอยู่ครับกรรมการเป่าแล้วกันเอามาดูสักนิดหนึ่งศีรษะของไซบารี่แกเป็นอะไรครับกรรมการเข้ามาขอดูครับโอ้ยแกโดนเอามือตะปบไปที่หูฮะภาพช้าฮะเจอเซ็นเตอร์ของเนเธอร์แลนด์ตบปบหูว่ากรรมการบอกไม่น่าจะเจ็บขนาดนี้นะอ่ะก็เป็นลูกที่เดี๋ยวก็ต้องโยนบอลให้ฝั่งโมร็อกโกครองบอลต่อครับ
1: ก็เป็นทำฟาวล์โดยควินเทนชิมเบอร์นะครับตัวใหม่นะครับที่ลงมาของเนเธอร์แลนด์นะครับจากโอลิมปิกมาร์เซย
0: ์แฟนบอลของโมร็อกโกสาวๆก็สายหน้าเป็นอินตราเดียแล้วครับ
1: ใช่ครับตอนนี้สถานการณ์ในสนามเนี่ยดูเหมือนว่าเนเธอร์แลนด์จะคุมเกมได้หมดแล้วนะถึงแม้ว่าโมร็อกโกจะเป็นฝ่ายครองบอลได้มากกว่าแต่ลงไปรับกัน10คนเลยนะฮะ รวมประตูด้วย11คนนะฮะแล้วก็ไม่เร่งด้วยแล้วก็แพ็คแน่นมาก
0: ตอนนี้คิมี่ต้องสั่งการน้องๆแล้วครับเอาแน่นอนเว้ยเอามาให้พี่ด้วยกันเดี๋ยวพี่จัดการให้ครับยืนอยู่ด้านกลับขวาพยายามจะแทงเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษก็ไม่ผ่านนะครับเออทางนะครับเดยองนักฟันแบกก็สกัดบอลออกตอนนี้อยู่ในแดนของทางเนเธอร์แลนด์แต่บอลอยู่ในเท้าของคู่เซนเตอร์โมร็อกโกนะฮะ
1: ครับ
0: นะฮะยึดพื้นที่ฝั่งเนเธอร์แลนด์ไว้หมดทุกพื้นที่แล้วนะครับแต่ยังเจาะเข้าไปไม่ได้ครับขวางบอลกันไปมาแล้วก็ออกไปด้านซ้ายเปิดไม้เปิดโด่งเข้ามายังจุดรัดพบแล้วก็มองลูกนี้ตี
1: เข้ามาครับเสมอไป
0: โอ้โห
1: 1ประตูต่อ1นะครับหมายเลข14
0: 4ครับนี่ฮะลูกนี้ไม่มีอะไรครับอิซาดียอบฮะอิซาดียอบยืนอยู่ตรงหน้ากรอบเขตโทษมองสะบัดขวาป้องเลย 1-1 ฮะโอ้ยลิซิอาราซีดีอิซาดียอบจากฟูลแลมนะ
1: ใช่ครับเต็มกระบาลเลยลูกนี้นะครับแฟบุเคนหมดสิทธิ์รับเลยลูกนี้นะครับ
0: ผู้เล่นสำรองนะครับนี่ฮะ

0: ตำแหน่งจริงๆแกกองหลังเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้ยขึ้นไปเติมฮะแต่แกสูงครับผม
1: ลอยเข้าไปโดดเด่นมากนะครับแล้วก็มงลูกนี้หมดสิทธิ์รับนะครับสำหรับบาสเฟเบิลเคนนะครับ
0: สิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดมันกำลังจะมาครับคุณโดเทพ
1: ต่อเวลาแล้วจุดโทษใช่ไหม
0: หน้าแกทาเลยเหลืองๆไม่แน่ใจนะ
1: แกเปลี่ยนยาวไปเลย
0: หรือเปล่านี่ฮะ
1: โอ้โหมันเลยหัวของเฟอร์จิลฟันไดมานะครับ
0: เฟิร์นฟันได้ยืนอยู่หน้าแกนะครับ
1: uh-huh.
0: แล้วแกกระโดดขึ้นฟันได้ ไม่กระโดดนะฮะ
1: uh-huh. แซมดินทาบี้นะครับตัวสำรองเปิดยาวมาแล้วก็บอลมันเลยหัวของเฟอร์จีฟันได้มาตกใส่กระบาลของอิซาดิยอฟนะครับ
0: กระโดด
1: มงผ่าน
0: กระโดดรอด้วยนะ
1: ใช่ครับมงผ่านแฟบุเคนเข้าไปเลยนะครับโอ้โหอันนี้เป็นจังหวะที่นาทีที่90บวก1นะฮะ
0: ครับ
1: โอ้โหถอดเสื้อดีใจกันใหญ่นะครับผู้กองเชียร์ของโมร็อกโก1ประตูต่อ1
0: หน้าแกทาเหลืองๆนะเหมือนอะไรของพม่าครับผม
1: ธนาคารใช่ไหม
0: ซาดิยอฟเนี่ย
1: ธนาคาร
0: ใช่ใช่
1: ไม่ใช่เสพอะไรมานะ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ไม่ใช่นะ
0: โอ้แต่รอเลยครับนะฮะเมื่อกี้ตัวแกดำๆแต่แกหล่อมากครับเนี่ย
1: เหลือเวลาอีกประมาณ4นาทีนะครับ
0: โอ้ต่ออายุให้โมร็อกโกได้นะครับ
1: โอ้ตอนนี
0: ้นี่เหลือเชื่อต่อครึ่งละ15เลยนะฮะเอาล่ะตอนนี้เวลาในสนามครับ
1: เหลือ
0: ไป6นาทีตอนนี้ผ่านแล้ว2นาทีครับ
1: ครับ
0: แฟนโมร็อกโกก็ดีด้ากันต่อฮะเมื่อกี้หมดไปแล้วนะเอาล่ะครับลูกนี้มาแล้วเจ้าฮัดซินด้านขวากระชากลากเข้าไปตรงกลาง
1: นาทีที่72ในโคดิกักโปยิงให้กับเนเธอร์แลนด์นำไปก่อนนะครับ
0: แล้ว
1: ก็อิซาดิออฟนะครับมงตีเสมอให้กับโมร็อกโกเป็น1ประตูต่อ1นาทีที่90บวก1ตอนนี้เสมอกันอยู่1ประตูต่อ1นะครับมีโอกาสต่อเวลาพิเศษสูงมากอยากให้ทีมใดทีมหนึ่งทำประตูชัยให้ได้ในช่วงนี้ฮะ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหพอกูนประตูหนัว
0: บอลอยู่ตอนนี้อยู่กลางสนามอ่
1: ะ
0: บอลกรรมการเป่าอยู่แล้วนะฟาวนะครับโอ้เครียดกันทั้งคู่นะโดนไปตอนนี้จบข่าวเลยนะครับทั้งแฟนบอลเนเธอร์แลนด์แฟนบอลโมร็อกโกตอนนี้โอ้ยเครียดกันหมดแล้วโค้ชเครียดกว่าครับ
1: ยังมีเวลาอีก3นาที3นาทีฮะ
0: 1ประตูต่อ1ครับตอนนี้โอ้ยพระคุณท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่ไหนแฟนบอลเนเธอร์แลนด์พนมมือแล้วตอนนี้เป็นลูกฟรีคิกนะ
1: เปิดยาวเข้าไปครับตอนนี้
0: ต้องเปิดแน่นะต้องเปิดแน่นอนครับนี่ฮะ
1: เชิญคูปไมเนอร์นะครับจากยูเวนตุสนะครับนักเตะสำรองของเนเธอร์แลนด์เปิดยาวเข้าไปเลยฮะ
0: ที่เวกฮอร์สนั่นแหละครับเนี่ยฟันได้มงตั้งเข้ามาแต่มันแหมมงตั้งได้แต่มันไม่มาครับ
1: ครับ
0: ออกหลังไปนะฮะก็เป้าหมายเวกฮอร์สแล้วก็ฟันได้นะครับเมื่อกี้
1: ฟันได้บอกว่าผม34แล้วจะให้ผมเล่นอีก30นาทีมันก็ใช่เรื่องนะ
0: 3นาที46วิครับเหลืออีกนาทีเศษๆครับอย่าต่อเวลาเลยครับเอ้ยป่าไม่ปลื้มฮะบอลตั้งเตะมาจากบูนู
1: ที่ใครไปดูบอลคู่นี้นะกับดูคู่เยอรมันกับปารากวัยเนี่ยสอบว่าจะคุ้มมากนะฮะได้ดูต่อเวลา
0: โมงอาราก้าเอาละตอนนี้บอลอยู่ที่เนเธอร์แลนด์เปิดยาวมาเป้าหมาย
1: ซัมเมอร์วิลอ๋อดุมฟรีฮะดุมฟรี
0: ดุมฟรีหมายเลข22ดุมฟรีได้บอลอยู่กรรมการเป่าอ๋อเป็นลูกออกไปแล้วครับลูกเมื่อสักครู่นะเป็นลูกทุ่มของโมร็อกโกครับ
1: คอแห้งฮะโรนัลด์คูมันไม่ได้พูดอะไรเลยฮะตลอดทั้งเกมคอแห้งกินน้ำหมดไป4ขวดละ
0: ดุมฟรีของอินเตอร์มิลานนะฮะผู้เล่นสำรองเกมตอนนี้ยังนิ่งๆกันอยู่นะฮะ
1: แต่พูดถึง2ประตูที่ยิงได้นี่ก็เป็นนักเตะที่ค้าแข้งในอังกฤษหมดเลยนะ
0: ใช
1: ่อิซาดิออฟก็อยู่กับฟูแลมกักโบก็ลิเวอร์พูลนะฮะ
0: ของบราซิลก็ผู้เล่นของพรีเมียร์ทั้งนั้นแหละครับที่ยิง2ประตูเมื่อเช้าครับเอาละท้ายสุดของท้ายสุดแล้วนะครับลากมาด้านซ้ายครับเจ้าทางไซบารีเปิดเข้าไปตรงกลางแหมจังหวะสุดท้ายไม่ได้นะครับ
1: ดุมฟรีวางยาวเลยฮะ
0: เวกฮอตโมงนะเวกฮอตโมงขวาไป
1: ซัม
0: เมอร์วิลแล้วยิงลูกนี้โดนขวางไว้ก่อนโอ้ยเกือบไปเกือบไปนะฮะโอ้โหเจ้าเวกฮอตนี่โมงตั้งโมงดีเหลือเกิน
1: ถ้าจะมีใครคล่องที่สุดของเนเธอร์แลนด์ก็คือซัมเมอร์วิลเนี่ยนะ
0: เอาละครับ จังหวะสุดท้ายในการทำเกมรุกของโมร็อกโกครับออกมาทางพี่ฮาคิมี่ฮาคิมี่แบกขวาแล้วก็ไปยัสซินยัสซินเข้าไปตรงกลางได้ยิงไหมจังหวะจักรชากเข้าไปด้านเท้าถนัดโดนสกัดไว้ก่อนครับ
1: ถ้าเล่นอย่างนี้ก็ซีรีส์จีนแล้วครับพี่แป๊ะฮะลากยาวแล้วฮะ
0: กรรมการน่าจะเป่าแล้วครับตอนนี้6นาทีเสร็จแล้วครับกรรมการบอกเตะทีสิเป็นลูกตั้งเตะจากหน้าประตูของทางเนเธอร์แลนด์บาสฟรบูเกนบอกให้เพื่อนขึ้นไปเลยขอให้เป็นประตูได้ไหมคุณดุเทพ
1: ได้ฮะต้องขอให้เป็นประตู
0: โด่งไปแล้วก็เป้าหมายที่เวกฮอตเวกฮอตก็โหม่งตั้งกลับมา
1: 1ประตูต่อ1นะฮะเข้าสู่ช่วงทดเจ็บของทดเจ็บแล้วตอนนี
0: ้ครับ
1: เพราะว่า6นาทีทดเนี่ยหมดไปแล้วนะครับ
0: ลูกทุ่มของเนเธอร์แลนด์คงจะทุ่มยาวครับส่งสัญญาณให้เพื่อนนะครับถอยมาครับถอยขอทุ่มยาวอีกทีนึงก่อนที่จะหมดเวลา90นาทีบวกทด
1: ถ้าไม่ทุ่มนี่กรรมการเป่านะ
0: ทุ่มก็ไปในกรอบเขตโทษด้วยนะครับแล้วก็โมงออกมาจะสวนได้ไหมไม่ได้ครับ
1: หมดเวลาการแข่งขันนะครับ90นาทีทดเวลาเจ็บออกไป7นาทีนะครับเสมอกัน1ประตูต่อ1นะครับโคดี้กักโปทำประตูให้กับเนเธอร์แลนด์ขึ้นนำนาทีที่72แล้วก็ทางด้านของอิซาดิออฟนะครับตีเสมอให้กับทางด้านของโมร็อกโกนาทีที่90บวก1นะครับจบเกมเสมอกัน1ประตูต่อ1ในเกมนี้โอกาสยิงของโมร็อกโก10ครั้งได้1ประตูเนเธอร์แลนด์6ครั้งได้1ประตูนะครับแล้วก็โอกาสในการครองบอลโมร็อกโกมากกว่านะครับ 50% ต่อ 41% แล้วจังหวะในการตัดฟาวล์เนี่ยเนเธอร์แลนด์มากกว่านะครับ12ครั้งแล้วก็โมร็อกโก9ครั้งนะครับจบ90นาทีเสมอกัน1ประตูต่อ1ต้องต่อเวลาพิเศษออกไปนะครับอีกครึ่งละ15นาทีก็เล่นได้เล่นกัน120นาทีนะครับ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: เจ้าหน้าที่แคนาดาก็ต้องเหนื่อยด้วย
1: นะนะ
0: สตาฟแคนาดาก็ต้องนั่งดูต่อ
1: ครับ
0: รอจะเจอทีมไหนที่จะชนะนะครับ
1: เดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งครับกลับมาติดตามในช่วงต่อเวลานะครับของฟุตบอลคู่นี้เนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกครับ
2: พร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4เป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีปลัดจังหวัดในอำเภอฝ่ายปกครองจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมประชุมที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีช่วงเย็นวานนี้เน้นย้ำกันในอำเภอในพื้นที่ชายแดนใต้ต้องยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตชุมชนจุดเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่นสถานประกอบการขอให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการออกปฏิบัติหน้าที่และประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่เพื่อการเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่โดยขอให้ทุกหน่วยยกระดับการข่าวเชิงรุกบูรณาการการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารสาระระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจและทหารอย่างเป็นเอกภาพเมื่อมีภาพข่าวหรือสิ่งบอกเหตุขอให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีเพื่อให้สามารถป้องกันและตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างรวดเร็วเน้นย้ำว่าการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นภารกิจสำคัญโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจประเสริฐให้ม.สวนดุสิตเร่งแก้ปัญหาครูนิ่มรอคุยได้บรรจุหรือไม่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้สัมภาษณ์กรณีนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มซึ่งเดินทางมายังรัฐสภายื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกรณีขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบประเด็นเกี่ยวกับการตรวจสอบการบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหลังเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกอันดับที่หนึ่งกลุ่มวิชาฟิสิกส์ก่อนถูกสพท.แจ้งว่ามีการตรวจสอบข้อสอบใหม่ส่งผลให้ตกไปอยู่อันดับที่2ทั้งที่มีหนังสือแจ้งเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งรับราชการแล้วโดยระบุว่าเรื่องนี้มหาวิทยาลัยสวนดุสิตประกาศคะแนนคาดเคลื่อนจึงให้มีการประกาศผลประกาศใหม่ปรากฏว่าเป็นที่2ซึ่งจะให้มีการเยียวยาครูนิ่มอย่างไรหรือไม่นั้นโดยมีการถามว่าแสดงว่าครูนิ่มจะได้รับราชการใช่หรือไม่นายประเสริฐกล่าวว่าอยู่ระหว่างการพูดคุยกันเป็นเรื่องที่ทางมหาวิทยาลัยสวนดุสิตต้องแก้ปัญหาเพราะผลการตรวจคะแนนออกมามีความคลาดเคลื่อนยืนยันว่าจะรีบแก้ไขโดย

0: ด่วนพระราชกฤษฎีกาเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐมีผลบังคับใช้แล้วนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพระราชกฤษฎีกาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในการควบคุมดูแลของหน่วยงานภาครัฐต่อหน่วยงานรัฐแห่งอื่นมีผลบังคับใช้แล้วโดยมีสาระสำคัญคือกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ในความดูแลของต่อหน่วยงานรัฐอื่นเพื่อใช้เชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการจัดทำและการบริหารภาครัฐการจัดสวัสดิการต่างๆแก่ประชาชนมุ่งเป้าได้โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อันจะทำให้การกำหนดนโยบายหรือมาตรการต่างๆของราชการการให้บริการภาครัฐและจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนอยู่บนพื้นฐานข้อมูลถูกต้องครบถ้วนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำและบริหารการจัดการของภาครัฐลดภาระแก่ประชาชนสร้างความโปร่งใสในภาครัฐรวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สน

0: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
0: ฟัง FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
5: 10นาฬิกา6นาที47วินาทีนะครับเข้าสู่ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับผ่านไปแล้วเข้าสู่นาทีที่3ของช่วงต่อเวลาพิเศษนะครับนาทีที่93แล้วฮอลแลนด์นั้นมีเปลี่ยนผู้เล่นไป4คนนะครับก็เป็นแลนด์กาฟเฟนแบกออกไปนะครับนาธานาเก้ออกไปแล้วก็บ็อบบี้ออกไปนะครับรวมทั้งหมายเลข15นะครับก็ออกไปนะครับนั่นก็คือทางด้านของมิกกี้ฟันเดเฟนนะครับจากทอนเนอร์ฮอสเปอร์ออกไปนะครับแล้วก็ส่ง5ผู้เล่นสำรองลงมานะครับก็คือวาเวคฮอสนะครับมีคูฟไมเนอร์มีทิมเบอร์แล้วก็มีฮาร์โต้นะครับลงมาแทนในขณะที่โมร็อกโกนั้นเปลี่ยนผู้เล่น5คนเลยนะครับหมายเลข23หมายเลข8หมายเลข10หมายเลข6และหมายเลข18นะครับออกไปแล้วก็ส่งผู้เล่นปรับผู้เล่นลงใหม่สำรอง5คนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของซาเมียเอลมูลาบัสนะครับจากสตาร์บุกหมายเลข15กาซิมยัสซินนะครับจากสตาร์บุกหมายเลข16นะครับโซฟิอันราฮิมีหมายเลข9นะครับแล้วก็มีอานาซาร่าอัสดีนนะครับจาก PSV ไอโฮเฟนหมายเลข26และรวมถึงเจมส์ดีนทาบี้นะครับจากเซนเดอร์แลนด์หมายเลข7นะครับนี่คือลงมาเสริมเกมนะครับในส่วนของโมร็อกโกนะครับลงมาเปลี่ยน5คนเลยนะครับเนเธอร์แลนด์4โมร็อกโก5นะครับตอนนี้เกมอยู่ในแดนของโมร็อกโกนะครับ
6: เอาละครับนะฮะอย่าให้ถึงดวลจุดโทษนะครับท่านผู้ฟังครับขอให้จบนะฮะอยู่ที่เรานะครับเอ็ดดีนตอนนี้นะครับเซ็นเตอร์ตัวสำรองบอร์โคได้บอลอยู่นะครับอันนี้สีขาวจะเป็นสีอัลตันหรือไม่ครับท่านผู้ฟังครับไปตั้งแต่ญี่ปุ่นยันเยอรมันแล้วนะฮะ
5: ครับ
6: ไล่บอลขึ้นมาดีบ๊อบกับเอ็ดดีนตอนนี้ยืนอยู่คู่เซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ผู้เล่นอีกคนเดี๋ยวดูหน่อยซิที่เปลี่ยนลงมาเจ้าทันบี้นะฮะเล่นเจ็ดนะฮะมีเล่นอยู่กับซันเดอร์แลนด์เหมือนกันนะครับ
5: ใช่ครับ
6: ครับ บอลก็ยังไม่ไปไหนครับดูหน้าดูตาดูอะไรกันก่อนนะครับว่าเป็นเช่นไรนัสราอุยนะครับก็ยังอยู่ในสนามนะครับผู้เล่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นแบ็กซ้ายอยู่บอลอยู่นะครับในการครอบครองของทางโมร็อกโก1ประตูต่อ1นะฮะมาแล้วเจ้าทวีทันบีลากเข้าไปตรงกันแล้วลูกนี้โอ้โห
5: ไม่เข้าครับโอ้โห
6: ไอ้นี่เหลือเชื่อมากครับได้ส่งหน้าประตูเลยนะครับ
5: โซฟิอันราฮิมีนะครับโอ้โหยิงลูกนี้ไม่เข้าได้อย่างไรฮะโอ้โหมีจังหวะยิงลูกนี้นะครับ
6: หมายเลข9ตัวสำรองนะครับ
5: โอ้โดนทางด้านของมาร์คเฟอร์บุเคนเซฟนะครับลูกนี้ยิงเต็มๆเลยใช้หัวเข่าเซฟนะครับเฟอร์บุเคนโอ้โหนี่เป็นจังหวะซูเปอร์เซฟอีกแล้วนะครับแกซูเปอร์เซฟมาอย่างน้อย4ครั้งแล้วเฟบูเคนเนี่ย
6: โลโซฟิอันราฮิมีจากอันอายนะครับโอกาสส่งในจังหวะที่มันไม่มีอะไรนะครับบอลเข้าหลุดเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษกระชากล่าเข้าไปแล้วก็ยิงดวลกับลูกสาประตูนะครับเจ้าเฟบูเคนเลยนะฮะโอปัดมาได้นะครับรอดตายควายกริดนะฮะเตะมุมเข้ามาจุดนัดพบนะฮะโคนเสาแรกก็ไม่มีอะไรโดนสกัดออกมาแต่ยังได้บอลอยู่นะครับทางโมร็อกโกต้องเร็วหน่อยจังหวะนี้ตัดบอลกันกรรมการเป่าฟาวครับนี่ภาพกลับมาที่คนเก่งวันนี้จริงๆอ่ะเฟรบุเกนเซฟไปอย่างน้อย4ครั้งแล้วนะ
5: ใช่ครับ
6: โอ้ยถ้าไม่มีเขานะฮะไม่มีเนเธอร์แลนด์นะวันนี้นะครับโอ้ยภาพกลับมาที่คนยิงเจ้าราฮิมีหมายเลข9ของหน้าตัวสำรองยังมันไม่เข้าได้ยังไงครับพี่โอ้โหพี่สุดยอดเลยนะจังหวะยิงตรงนั้น4หลาเลยนะ
5: จังหวะเด็กๆนะลูกอย่างนี
6: ้บอลไม่มีอะไรแต่มันมีอะไรขึ้นมานะตอนนี้หัวหอกของทางโมร็อกโกเปลี่ยนแล้วนะครับเป็นหมายเลข9กับหมายเลข11นะไซรับรีกับราฮิมีฮะเมื่อกี้มีโอกาสส่องแล้ว1จังหวะราฮิมีเอาละเนเธอร์แลนด์พยายามนะเหมือนกับนะช่วงก่อนหน้านี้ครับเริ่มเกมปุ๊บโมร็อกโกจะดูดีกว่าพอสักพักหนึ่งนะครับก็จะสูสีกันตอนนี้ภาพกลับมาที่แฟนบอลฮะแฟนบอลของโมร็อกโกครับเอาได้บอลบ้างครับนี่ทางนะฮะ
5: กักโป
6: ตอนนี้มายืนตรงกลางนะฮะแล้วกักโปก็ส่งให้เพื่อนส่งพลาดแล้วก็เสียบอลอีกแล้วยัดซีนเปิดด้านขวาไปให้จาราฮิมีไล่ทันไหมไฟฟานไดเอาปลอดภัยไว้ก่อนนะฟานไดก็สาดยาวออกไปเลย
5: จัสตินทาบี้นะครับที่เบอร์7ที่ลงมานะครับก็พยายามสร้างสีสันเยอะทีเดียวนะครับมีบทบาทกับเกมเยอะมากนะฮะแต่ก็ยังทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับ
6: ได้บอลบุกเข้ามาต่อเนื่องครับเจ้าทันบี้นะฮะมายืนด้านทางซ้ายทันบี้ไปไม่ได้ก็ส่งมาที่นะให้พี่มัสราฮุยตอนนี้ยืนหลัง3ตัวนะครับทางโมร็อกโกนะฮะบอลก็ยังอยู่ในการครอบครองของทางโมร็อกโกต่อบอลกันไป

0: สั้นๆเหนื่อยๆเรื่อยๆเดินๆเล่นๆนะฮะมัสราฮุยก็ยังอยู่ในการครอบครองสองทางดีบาฟเดอเอ็ดดินเซนเตอร์ของโมร็อกโกครับบอลยังไม่เคลื่อนไปไหนมากนะครับ
1: วันนี้เนี่ยใน3เกมเนี่ยประตูของทีมชนะจะเด่นมากนะ อย่างปารากวัยผู้รักษาประตูของเขาเนี่ยหมายเลข12เนี่ยโอ้โหก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมที่เล่นอยู่กับซาโลเรนโซ่เยี่ยมมากแล้วก็มีการเซฟจุดโทษได้ถึง2ครั้ง
0: เกิดเลยอ่ะวันนี้
1: ใช่ ในขณะที่วันนี้เนี่ยแฟบุเคนของเนเธอร์แลนด์เนี่ยเซฟไปหลายรอบมากนะถ้ามันอาจจะดีต่อเนื่องในตอนเซฟจุดโทษก็ได้
0: แต่ในขณะเดียวกันผู้รักษาประตูนอยเออร
1: ์
0: ระดับเกือบจะเป็นตำนานของเยอรมนี
1: ครับ
0: วันนี้เสียฟอร์มอ่ะ
1: เสียได้ครั้งเดียว
0: ตอนดวลจุดโทษกันนี่ไม่ดีเลยฮะต่อบอลสั้นๆจะแทงซ้ายแทงขวาหน้าหลังแต่ก็ยังไม่เป็นประโยชน์อะไรนะโมร็อกโกครับบอลมันยังนิ่งอยู่นะฮะแล้วก็อ่ะคืนหลังมาทางมูราเบสนะฮะกองหลังตัวใหม่ของโมร็อกโกแล้วก็คืนมายังทางมัสราอุย
1: หมายเลข14ของโมร็อกโกเนี่ยหลังจากทำประตูตีเสมอได้เนี่ยแกก็เงียบหายไปเลยนะฮะกินซาดิออฟเนี่ยฮะ
0: ครับนะครับบอลยังนิ่งยังนิ่งแล้วก็นิ่งนิ่งครับกระชากหน่อยยัดสิ้นเฮ้ยนะหมายเลข14เปิดบอลตอนนี้คือบอลอยู่ในการครอบครองของผู้เล่นโมร็อกโกแต่ว่าอยู่ในนะ
1: กลาง
0: ตำแหน่งของคู่เซ็นเตอร์ครับ
1: ใช่ฮะซึ่งเป็นส่วนใหญ่นะฮะ
0: ประมาณนี้ครับประมาณทางที่เอ็ดดินมาทางให้มัสราอุยโอ้ยเกือบเสียนะส่งให้เพื่อนนะครับแล้วจังหวะนี้โต้กับกรรมการบอกโอ้ยลำหน้าไปแล้วนะฮะเจ้านะครับ
1: วาเวคอส
0: วาเวคอสเวคอสนะฮะ
1: จากแอ็กซัมสเตอร์ดัมนะครับ
0: ก่อนเดี๋ยวรอตัวจี๊ดนะฮะหมายเลข16ฮัสซันของทางฝั่งโมร็อกโกว่าจะมีนะฮะพิษสงอะไรแค่ไหน
1: แฟนรายการบอกว่าถ้าเสมอกันเนี่ยต่อเวลาเนี่ยโมร็อกโกชนะฮะ
0: เหรออ
1: ันนี้คาดการณ์นะอันนี้คาดการณ์นะ
0: เขาว่าส่วนใหญ่นะคือต้องบอกว่าทีมเป็นรองเวลาโดนจุดโทษชนะแต่ผมนี่ตอนนี้ดูไม่ออกว่าใครเป็นรอง
1: แต่ถ้า
0: เมื่อเช้าปารากวัยเป็นรองเยอรมนีก็ชนะเนี่ยแต่ตอนนี้ถ้าถามว่าโมร็อกโกเป็นรองหรือก็ไม่นะ
1: ไม่ฮะโมร็อกโกมีจังหวะยิงจ่อๆเยอะมากกว่านะในขณะที่เนเธอร์แลนด์เนี่ยจังหวะได้ประตูเขายิงไม่กี่ครั้งนะฮะ
0: บอลอยู่ที่นะครับหมายเลข7มันทันบี้โอ้โหเปิดไปด้านซ้ายนะเกือบจะดูดีนะครับแล้วก็มาที่เออร์นาอูปมาที่โอ้ยจังหวะนี้ต้องเข้าไปแล้วก็เจ็บเลยนะครับมัสราอุยนะครับเพื่อนส่งมาส่งเฟือกมาด้วยฮะสั้นเหลือเกินฮะแกก็ไม่อยากจะให้เสียนะลุกขึ้นมาได้แล้วต่อบอลกันมาใหม่เออร์นาอูปหมายเลข24ผู้เล่นตัวสำรองอีกคนหนึ่งเอ็ดดินนะเอ็ดดินก็มาสระอุยแล้วอยู่เงี้ยครับเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ไล่ฮะเหมือนเดิมอ่ะ
1: อันนี้เล่นเหมือนรอโดนจุดโทษไป
0: ก็อย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่านะก็มีเวคฮอร์สกับซัมเมอร์วิลล์มาคอยไล่บอลอยู่เดินหน้าอยู่2คนแต่ถ้าไม่เลยเส้นมาฆ่าก็ไม่ไล่มาที่เอ็ดดีนแทงมาทางซ้ายทันบี้คืนไปยังเอ็ดดีนหมายเลข26นี่เซนเตอร์นะครับผมดูระเบิดไม่เคยคุ้น
1: ในระดับนานาชาติที่ฟุตบอลคู่นี้เจอกันเนี่ย3ครั้งที่ผ่านมาจบด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ทั้ง3ครั้งนะฮะ
0: นะอูมส่งมาแล้วก็เปิดบอลไปทางขวาหน่อยนะให้พี่อาร์ดิบี้หน่อยนึงคิดถึงแกแล้วก็คืนกลับมาที่เอ็ดดีนเอ็ดดีนเอ็ดดีนนะฮะอยู่ตรงนี้3คนครับบอลกรรมการก็เมื่อยคอหมดแล้วนะครับผู้เล่นของเนเธอร์แลนด์ก็ไม่ไล่เลยนะฮะขวางกลับมาที่เอ็ดนาอูมเอาไงดีพี่จ่อไม่ได้ครับเอ็ดนาอูมเอากลับมาที่เอ็ดดีนเซนเตอร์ออกมาด้านซ้ายหน่อยให้ทันบี้เจาะไปนะครับลากเข้าไปทาง ไซบารี่ไซบารี่เปิดเข้ามาตรงกลางก็ไม่ถึงจุดนัดพอเนเธอร์แลนด์ได้บอลมาก็โดนขวางโดนชนนะฮะล้มไปเป็นลูกตั้งเตะลูกตั้งเตะขึ้นมาของเนเธอร์แลนด์นะครับ
1: 26นะครับควินเทนชิมเบอร์นะครับโดนแซะลงไปสำรองนะครับลงมานักเตะจากโอลิมปิกมาร์เซย
0: ์นี่นาอุยเอ็ดดินนาอุยเอ็ดดินนะฮะแล้วก็ฮาดีบี้มัสซาอุยนี่คือผู้เล่นที่ผมจะนามบ่อยมากโมร็อกโกในแดนหลังแดนกลางนะฮะเอารับภาพตัดมาที่เทรนเนอร์ของทั้งสองคนนะครับเบอร์ก็พยายามจะชี้พยายามจะสั่งการนะครับให้เปลี่ยนเกมกันบ้างเปิดบอลยาวมาครับตามสั่งครับ
1: ใครสั่งฮะ
0: ก็สั่งมาโดยตำนานนะฮะก็คือ
1: โรนัลด์คูมันใช่ไหม
0: คูมันนะบอกให้เปิดบอลยาวมาแล้วก็เสียครับ
1: ดุมฟรีดุมฟรีคงทุ่มยิงไกลมาเลยฮะ
0: เป้าหมายก็คือนี่แหละฮะเจ้าเวกฮอร์สให้โมงตั้งโมงชงก็ไม่ถึงนะฮะ1ประตูต่อ1นะฮะช่วงต่อเวลานะครับท่านผู้ฟัง
1: หมดครึ่งแรกไปแล้ว
0: หมดครึ่งแรกแล้วครับ
1: ใช่ฮะ
0: ดีมากครับผมให้มันด่วนจุดโทษกันไปเลยครับ
1: จะได้จบไป
0: ใช่ใช่มันต้องจบที่เราทำไมต้องมาเป็นเราด้วยเอ้ยโอ้ยคู่เยอรมันปารากวัยตอนมันต่อเวลามันยังสนุกนะแต่คู่นี้ต่อเวลาแล้วไม่สนุกอ่ะเนเธอร์แลนด์ตั้งรับอย่างเดียวกับท่านผู้ฟังครับไม่เอาอ่าวไม่เอาทะเลเลยนะทั้งที่เป็นประเทศที่เขาทำเขื่อนเก่งมาก
1: ใช่ใช่
0: โอ้
1: ไม่ทำเขื่อนเก่งเขาจะป้องกันเก่งไง
0: เออเหรอเออใช่ใช่ใช่แผนเดียวกับการสร้างเขื่อน
1: เขื่อนป้องกันไง
0: ป้องกันน้ำ
1: นะ
0: ฉะนั้นเหนือทะเลก็เหมือนเขื่อน
1: ใช่
0: เป็นเขื่อนยักษ์
1: ตอนนี้เนี่ยอาการคลองบอลในโมร็อกโก53นะครับเหนือทะเล38เองนะฮะแล้วโอกาสยิงในโมร็อกโก11เหนือทะเล6นะฮะเตะมุมในโมร็อกโกไป8นะฮะเหนือทะเลไป5แล้วก็ตัดฟาวล์เนี่ยเน้นทะแนนตัดฟาวล์มากกว่านะครับ15ครั้งโมร็อกโก13ครั้งใบเหลืองยังเป็นแค่ใบเดียวนะโมร็อกโกได้ใบเหลืองใบเดียว
0: เบรกกัน5นาทีฮะพักครึ่งตอนนี้มัสราวียังอยู่ฮะคนเก่งต้องยังอยู
1: ่ฮะยังอยู่ใช่ไหม
0: ต้องมีอะไรสักอย่างอะแมนยูต้องมีอะไรนะฮะ
1: คือแมนยูต้องมาวุ่นวายเขาต้องมาวุ่นวายกับเกมเขาตลอดใช่ไหมทุกเกมแบบ
0: บราซิลตีเสมอก็แมนยูนะฮะ
1: คาสิมิโร่ใช่ไหมล่ะ
0: แกไปอยู่ไหนต้องลงไปอยู่อเมริกา
1: อยู่อเมริกาใช่นี่มันจะไปถึงมัสลาอุยยิงประตูชัยเลยเหรอฮะ
0: ไม่แน่อาจจะโมงครับสนามนี
1: ้
0: มีหลังคาด้วยเนาะเตะกันที่นะครับเม็กซิโกนะครับเนเธอร์แลนด์ไม่เคยมาเม็กซิโกอาจจะหลงด้วยนะวันนี้ผมดูโมร็อกโกจะชนะแฟนบอลว่าอย่างไร
1: ดูจากเกมแล้วผมว่าสีขาวแพ้
0: คือมันไม่ต้องมีทฤษฎีนะคนทำเกมลุกต้องย่อมมีชัยครับตั้งรับมันรอตายครับ
1: นี
0: ่ยังไม่
1: แต่เวลาครึ่งหลังอะครึ่งหลังเขาออกมาเขามักจะดีนะเนเธอร์แลนด
0: ์
1: เหมือนกับในเกม90นาทีไงครึ่งหลังมาดีเลย
0: ตอนนี้มัสลาอุยเดินแตะไหลเพื่อนทุกคนเลยครับเอาเว้ยเฮ้ยกัดฟันหน่อยเว้ยเฮ้ยแตะไหลแตะออกเว้ยสู้ๆหน่อย1ประตูต่อ1ครับ
1: นี่เราเห็นข้างสนามเนี่ยตำนานของเนเธอร์แลนด์ก็ลงมาให้กำลังใจทีมกันนะไม่ว่าจะเป็นคาเรนซีดอร์ฟอะไรต่างอันนี้ไม่รวมทางด้านของลูฟานนิสลอยที่เป็นผู้ช่วยของโรนัลด์คูมันนะฮะ
0: ครับโอ้ยตอนปารากวัยกับเยอรมันก็1-1 นะที่โดนจุดโทษ
1: ใช่ฮะ1-1
0: ไอ้นี่ก็1-1
1: 1-1
0: ชุดขาวครับแพ้มาแล้ว2ทีมเมื่อเช้านี้ทั้งนะญี่ปุ่นแล้วก็เยอรมันวันนี้โมร็อกโกชุดขาวทั้งชุดไม่แพ้ครับยืนยันฮะมันต้องมีสักทีมครับ
1: ต้องมีสักทีม
0: มันต้องไปตามน้ำกันหมดครับแหมไม่ใช่ฮะเริ่มเกมกรรมการบอกเฮ้ยมายืนประจำตำแหน่งไว้เฮ้ยหิวข้าวแล้ว
1: หมายถึงคนภาคหรือว่านักบอลนะหรือว่ากรรมการ
0: คนภาคตอนนี้ท้องร้องแล้วนะรายการตอนนี้คงจะลงจากรถไปอยู่ในที่ทำงานแล้วไปนั่งดูกันต่อนั่งฟังกันได้นะครับต้องขอบคุณโมโนแม็กด้วยนะครับ FM99นะครับได้รับการบรรยายนะจากโมโนแม็กซึ่งภาพนี้ชัดมากเลยนะ
1: ใ
0: ครยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับเดี๋ยวนี้ไม่มีบัตรเครดิตก็สมัครได้นะมีผ่อนได้ด้วยนะเริ่มเกมในครึ่งเวลาหลังของการนะต่อเวลา
1: ครับก็ ในเรื่องของการยิงจุดโทษเนี่ย
0: ครับ
1: ก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเยอรมันเนี่ยก็แพ้เป็นครั้งแรกในการยิงจุดโทษในฟุตบอลโลกนะคร
0: ับ ครับตอนนี้อ่ะดูไงบอลมาแล้วก็เหมือนเดิมครับเริ่มนะฮะโมร็อกโกก็ได้ครองบอลเนเธอร์แลนด์ก็ไปตั้งรับในแดนของตัวเองนะครับชุดขาวมากันนะฮะ 4-5 คนทำเกมรุกเนเธอร์แลนด์นี่10คนอยู่ในแดนของตัวเองเลยนะครับใครนึกภาพไม่ออกก็นึกสีส้มๆนะฮะตัวอยู่กันนะฮะแล้วก็อาคิมี่ต้องไปทำเกมลุกเองนะครับแล้วตอนนี้ส่งไปยังทางไซบารีเข้าไปไล่บอลแล้วเสียบอลไปแล้วเอาทางเนเธอร์แลนด์ได้บอลบ้างทางคักโปโดนล้อม3คนพ่อจะไปไหวแล้วครับเสียบอลแล้วครับนี่ฮะตัวจี๊ดของโมร็อกโกฮะ
1: ครับ
0: หมายเลข16ฮัสซันนะฮะ
1: คือสถิติในการโดนจุดโทษของเนเธอร์แลนด์ไม่ดีนะ
0: ไม่สู้ดี
1: เพราะว่า4ครั้งในการโดนจุดโทษในฟุตบอลโลกอะชนะแค่ครั้งเดียวฮะแพ้ไป3ครั้งฮะ
0: ครับ
1: อันนี้อาจจะเป็นข่าวดีเล็กๆของโมร็อกโกก็ได้นะ
0: บอลก็โมร็อกโกเล่นนะตอนนี้มัสราอุย
1: อันนี้ก็เคาะไปพอสังเขปนะฮะ
0: ไม่ใช่สังเขปแล้วครับเคาะกันทั้งวันเลยนะฮะเนี่ย เดี๋ยวก็ต้องส่งไปให้ตั้งยัสซีนก่อนเฮ้ยัสซีนก็ไปในคิดออกก็ส่งอาเคมี่นะพี่ใหญ่ตอนนี้ยังอยู่ที่เออนาอุยก่อนเออนาอุยนี่เซ็นเตอร์นะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ส่งมาที่เอ็ดดีนเออนาอุยแล้วก็เปิดยาวมายัสซีนนี่ไงตุ้มวิ่งจี้เข้าไปอยู่ตรงกลางแล้วครับตัวเล็กจี๊ดเนี่ยฮะแล้วก็มีไซบารี่คอยประคองอยู่ทางด้านหลังบอลเนเธอร์แลนด์สกัดออกมายาวมาที่กักโปโดนกระแทกล้มแกล้มง่ายจังเลย แล้วก็แย่งบอลกลับมาได้ครับลาฮิมี่นะฮะนี่กองหน้าของโมร็อกโกนะครับวิ่งไล่กวดมาจากกลางสนามไปเอาบอลขึ้นมาเองเลยครับแล้วแกก็วิ่งไปประจำการอยู่ที่เดิมแต่บอลไม่ถึงแกสักทีฮะเออนะอุ้ยกระชากลากมาที่อาคิมี่นี่แบ็คขวานะครับเติมเกมไปแล้วครับกับตันทีมเออนาอุยขวางบอลไปด้านซ้ายบ้างสลับซ้ายบ้างนะครับขวางกันไปมาอยู่กลางสนามครับไปไม่ได้ก็คืนหลังครับเซนเตอร์นะก็กลับมาเหมือนเดิมอ่ะเออนาอุยอยู่ได้บอลอยู่ตรงกลางนะครับมองซ้ายมองขวามาที่พี่อาคิมี่ฮะแบ็คขวาเฮ้ยวิ่งกันบ้างเว้ยต่อบอลกันสั้นๆไปไม่ได้ฮะคืนกลับมาอีกครับเออนาอุยฮะขวางไปด้านซ้ายอีกขวางซ้ายยิ่งขวางคลองอ่ะเขาเรียกนะฮะจระเข้อยู่ตรงนั้นเลยครับ
1: ขวางคลองอ่ะ
0: คือเนเธอร์แลนด์อยู่ตรงกลางนะครับขวางกลับมาที่เออนาอุยเออนาอุย24หมายเลขนี้ส่งมาที่ลาฮิมี่ไปไม่ได้กลับมา
1: คือท่านผู้ฟังที่ฟังรวัญญาอยู่ตอนนี้นักเตะเนเธอร์แลนด์เนี่ย10คนรวมประตูด้วย11คนอยู่ในแดนของตนเองฮะแล้วลงไปรับกันแน่นเลยฮะ
0: แ
1: ล้วเราก็จะเห็นกองหลัง3ท่านของโมร็อกโกเนี่ยจ่ายบอลกันไปมา
0: คิดไม่ออกก็แบ็คขวาที
1: ใช่ครับ
0: มาที่เออนาอุยนะก็กินพื้นที่มาเรื่อยๆขวางยาวมาด้านขวานะครับนี่มาทางอาฮิมี่อาคิมี่ทำชิงเพื่อนก็ไม่รู้โดนกระแทกล้มไปนะกองหน้าลาฮิมี่ตัวสำรองยังเสมอกันอยู่1ประตูต่อ1
1: ตอนนี้ผ่านไปแล้วนะครับ110นาทีอีก10นาทีสุดท้ายถ้ายังเสมอกันอยู่ก็ดวลจุดโทษตัดสินนะครับเป็นคู่ที่2ของฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้
1: นี่คือเกมระหว่างทีมอันดับฟีฟ่าอันดับ8นะครับคือเนเธอร์แลนด์พบกับอันดับ7คือโมร็อกโกนะฮะแล้วโมร็อกโกเนี่ยเมื่อ4ปีที่แล้วได้อันดับ4นะฮะ
0: ทีมใดชนะนะครับจะไปเจอกับเจ้าภาพ
1: แคนาดาร
0: ออยู่นะครับสตาฟคอเมื่อยนะครับรอดูฟอร์มอยู่นะฮะ
1: หมายเลข3จะลงแทนเฟรงกี้เดยองนะครับหมายเลข21นะครับ
0: 21เดยองออกหมายเลข3เข้ามาครับนี่ก็เป็นกองกลางแทนกองกลาง
1: มาเช่นดูลูนจากแอตแลนต้านะครับลองดูก็คงจะหวัง2อย่าง
0: ครับ
1: ประคองเกมกับดวลจุดโทษนะฮะ
0: ดูรูนหมายเลข3ตอนแรกผมไปดูนึกว่ากองหลัง กองกลาง
1: กองกลาง
0: อยู่อาตาลันตามาเทนดูรูนนี่เปลี่ยนมาอีกคนแล้วก็ฟานไดมงตั้งเข้าไปในกรอบเขตโทษแต่ก็ไม่ถึงนะครับผู้เล่นของเขาแล้วก็โต้กลับมาไซบารี่ปาดไปด้านซ้ายนะทำเกมลุกต่อไล่ไลมี่ไลมี่ลากเข้ามาให้ไซบารี่ครับหมายเลข11กองหน้าตอนนี้เล่นยาวตั้งแต่นาทีแรกเลยนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่ได้โดนถอดนะครับขวายืนรออยู่แล้วขวาครับมาแน่นอนครับนี่ฮะเจ้ายัดซีนยัดซีนส่งไปเกาฮาคิมี่อาคิมี่คือหลังก็เหมือนเดิมเซ็นเตอร์คู่เอาละครับกระชากเข้าไปโอ้ยได้ได้ด้วยครับเปิดเข้ามาแล้วกรอบแค่ตบแม่ไม่ถึงฮาคิมี่ฮะโอ้ยเข้าไปเป็นกองหน้าเลยนะครับนะฮะแล้วตอนนี้ทำลูกหล่นจังหวะมันหวัดเสียวนะนี่ฮะอย่านะครับจังหวะนี้เอาละครับได้บอลแย่งมาได้กาโกกาโก3คน3คนลุมเรียบร้อยแกล้ม
1: โดนทำฟาวในวงกลมกลางสนามเลยนะฮะ
0: กรรมการบอกว่าเอาคุณฟาวเพราะไปดึงเอวเขา
1: ตะคิวกินแล้ว
0: โอ้โหกาโกตะคิวกินแต่ว่าคนนะฮะไปยืดเท้าเหยียดให้แกคือไซบารี่นะคู่แข่งนะครับแหมน้ำใจดีเยี่ยมเลย
1: อีก8นาทีสุดท้ายนะครับของเกมคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก1ประตูต่อ1เราอาจจะได้เห็นได้ฟังการบรรยายในการดวลจุดโทษเป็นคู่ที่2นะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้โอ้โหแหมเป็นโรคติดต่อที่เร็วมากนะ
1: ใช่ฮะ
0: โอ้ต่อเวลาดวลจุดโทษเป็นคู่แรกปรากวัยกับเยอรมันก
1: ็ลูกนี้อาจจะเข้าก็ได้
0: เชื่อมาถึงนี่เลยละฮะขอให้มีการป้องกันไว้ก่อนอย่ามาถึงคู่นี้นะครับแล้วก็ฟุตบอลก็
1: จากประตูออกหลังไปเลย
0: ฮอลแลนด์เปิดยาวมาก็ไม่มีอะไรออกไปแล้วตอนนี้ก็โปคงไม่ไหวแล้วครับตะคิวกินเป็นรอบ2แล้วฮะแกวิ่งเยอะฮะแดนหน้าครับต้องเปลี่ยนแล้วครับแกบอกไม่ไหวแล้วครับแต่รู้สึกว่าเปลี่ยนไป
1: จะครบแล้วนะ
0: ครบแล้วนะ
1: ครับ
0: เพราะว่าเมื่อสักครู่มันเปลี่ยนผู้เล่นหมายเลข3เข้ามาไง
1: ใช่ครับ
0: คนที่5นั่น
1: ต้องเล่นต่อไปแต่ถ้าแกยังอยู่เนี่ยแกน่าจะได้เป็น
0: แกบอกต้องเปลี่ยนตัวแกครับแกวิ่งไม่ได้แล้วครับแกหมุนมือแล้วนะครับหมุนมือยังไงครับทางคุณวันบอกให้เปลี่ยนตัวฮะเอาไงดีต้องออกข้างสนามไปก่
1: อ
0: นได้อีกคนหนึ่งนะ
1: ใช่ครับ
0: โอ้พอดีคนสุดท้ายนะ
1: อ๋อจัสตินไคเวิร์ดนะครับลูกของแพทริกไคเวิร์ดจะลงสนามมานะครับ
0: หมายเลข7นะฮะ
1: หมายเลข7
0: จัสตินไคเวิร์ดนะครับลงเล่นแทนกัปโปฮะกัปโปต้องออกข้างสนามไปกรรมการยังไม่ให้ลงนะฮะเล่นอยู่บอลหมัด
1: ใช่ครับ
0: ตอนอยู่บอลหมัดเล่นดีมาก
1: ใช่ครับ
0: แล้วทำไมจัสตินไคเวิร์ดยังไม่ได้ลงแต่แรกนี่คือคำถาม
1: ก็มีคนอื่นเล่นดีกว่าจัสตินไคเวิร์ดนะคนนี
0: ้ครับ
1: ไม่เก่งเหมือนพ่อนะ
0: oh,
1: แต่ว่าตอนเล่นในอังกฤษก็เล่นได้ดีนะไม่เก่งเท่าแพทริกไคเวิร์ดนะ
0: แต่เป็นกลางลุกนะตัวเตี้ยๆนะครับ
1: สร้างสรรค์เกม
0: นะมาถึงก็เพื่อนก็ส่งบอลให้แกเลยแต่ฟาวไปก่อนจัสตินไคเวิร์ดรูปร่างสันทัดนะฮะผมลองส่งนี่คือคนร้ายที่ตำรวจไทยจะแจ้ง ผิวดำแดงรูปร่างสันทัดผมลองส่ง เรารู้แล้วว่าเป็นใครเอาละมาเริ่มเกมกันต่อนะครับตอนนี้นาที114บอลอยู่ในการครอบครองของคู่เซนเตอร์โมร็อกโกเหมือนเดิมนะครับยากที่จะบรรยายแล้วว่าใคร
1: ไม่มีหวัดเสียวไม่มีการทำเกมอย่างต่อเนื่อง
0: ครับ
1: ถ
0: ้อยทีถ้อยอาศัยเพื่อนบ้านหรือไงฮะยุคคนละทวีปนะเนี่ย
1: ใช่แอฟริกากับยุโรปฮะ
0: แต่แกเป็นแอฟริกาที่อยู่ชิดติดกับยุโรปเลยนะ
1: ใช่มาร์โกนที่ดังนี่ก็เลยคาซาบังกานะ
0: กอล์ฟเกิร์ฟก็มีแข่งชิ้นถั่วก็ไปที่นั่นเลย
1: ใช่ใช่เป็นเจ้าภาพแอฟริกาค่อนข้างรวยอ่ะ
0: ค่อนข้างรวยเจ้าภาพฟุตบอลโลกครั้งต่อไปด้วย
1: เจ้าภาพร่วมนะครับร่วมกับโปรตุเกสแล้วก็สเปนแล้วก็มีอีก3ชาติที่เป็นเกียรติเพราะว่า100ปีฟุตบอลโลกก็คืออุรุกวัยปารากวัยแล้วก็อาร์เจนตินานะฮะ
0: อุรุกวัยที่เขารีบตกรอบเพื่อจะไปเป็นเจ้าภาพ
1: ใช่ใช่ถ้าเอาทฤษฎีนั้นมาเนี่ยมาร์โกนต้องตกรอบนะเพราะว่าต้องไปเตรียมอีก4ปีฮะ
0: ไม่ต้องตกเปิดโด่งมาตรงนี้แม่โมร็อกโกครับสร้างความหวาดเสียวได้หน่อยครับจากกราบซ้ายเปิดโด่งมาแต่ไม่ถึงครับ
1: ซัมเมอร์วิวไปแล้วพยายามจะเบียดไปนะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะไปได้
0: ครับเจอกับทางเอ็ดดินนะฮะเซ็นเตอร์ตัวแกร่งนะฮะสกัดล้มไปแกก็ไปนอนโอดโอยจับน่องอยู่แต่กรรมการไม่สนนะครับถ้าจับน่องกรรมการบอกไม่สนถ้าจับหัวจะสน แล้วทางโมร็อกโกก็มีน้ำใจนะ
1: ฮะ
0: เตะออกข้างกรรมการไปดูเขาหน่อยไป
1: กรรมการชี้อย่างเดียวให้ออกนอกสนามไป
0: ต้องออกอย่างเดียวเลยครับเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้เขาเห็นแล้วครับไม่มีอะไรเลยครับเนี่ยภาพกลับมา
1: อ๋อเหยียบ
0: โดนเหยียบเข้าปลายนะ

0: นี่ฮะลาฮิมี่ฮามี่นี่เป็นกองหน้าต้องมาไล่บอลในกลางสนามแล้วครับบอลไม่ถึงแกรู้สึกแกเหงาฮะยุงกัดนะฮะบอลพยายามจะแทงเข้าไปหน้ากรอบเขตโทษบ้างครับทางโมร็อกโกก็โดนสกัดออกมาครับอยู
1: ่มัสลูอีมัสลูอีนี่ได้บอลเยอะนะเพราะบอลอยู่กับกองหลังไง
0: ตอนนี้เจ้ายัดซินเปิดเข้าไปไหนครับพี่โอ้จะให้เพื่อนวิ่งนะแต่เพื่อนวิ่งไม่ทันครับแล้วก็โดนสกัดออกข้างไปจะเป็นลูกทุ่มของฝั่งเนเธอร์แลนด์บ้างจะได้ครองบอลบ้างนะนี่ส่วนใหญ่คือโมร็อกโกครองบอลนะฮะกัดเล็บกันแล้วนะครับแฟนบอลโมร็อกโกครับคงทำใจได้แล้วครับน่าจะดวลจุดโทษนะฮะแฟนบอลเนเธอร์แลนด์ก็เช่นกันครับตอนนี้เครียดกันหมดแล้วครับทั้งสนามอะคุณภาคไม่เครียดอยู่คู่เดียวนะครับบอลทุ่มมาก็เสียให้กับโมร็อกโกโมร็อกโกก็ได้บอลก็ลากเข้าไปในพื้นที่ของตัวเองเหนียวไว้ก่อนพ่อสอนไว้นะไม่ได้ก็ไม่เสียโมร็อกโกโค้ชสั่งมาอย่างนี้นะป้ายกันไปป้ายกันมาลากมาริมเส้นบ้างนะพยายามจะกระชากลากไปก็โดนโอ้โหเทคนะฮะเขาเรียกว่า2คนลุมเลยนะฮะล้มด้วยกับแล้วก็เป็นลูกตั้งเตะฮะกรรมการยังโอ้โหแก
1: กรรมการบอกโกโกเลยนะบอกให้เร็วเลยนะฮะ
0: กรรมการบราซิลคนนี้หน้าตาแกดุมากอย่าไปยุ่งกับแก
1: นี่ลงตัดสินผมรู้สึกว่าจะเป็นนัดที่4แล้วด้วยซ้ำนะฮะ
0: อ้าวไอบี้นะครับส่งให้ทางน้องยัดซีนยัดซีนคืนให้ทางพี่อากิบี้อากิบี้ส่งให้ยัดซีนลูกออกข้างไปแล้วครับยัดซีนครับแกไม่ได้ดูเลยนะฮะ ลูกทุ่มเข้ามาของฮอลแลนด์ครับฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์เรียกได้หมดถ้าสนิทกับทางอาเซียนก็ฝั่งอินโดนีเซียโอ้ยมีลูกครึ่งเยอะนะอินโดกับฮอลแลนด์เนี่ยเคยมาเป็นเมืองพวกเมืองขึ้นพักหนึ่ง
1: พวกคูลาเซาพวกแคปเวิร์ดอะไรเงี้ยได้ผลผลิตจากเนเธอร์แลนด์ทั้งนั้นเลย
0: เอาละครับกองเชียร์โมร็อกโกตบมือส่งเสียงสัญญาณให้กำลังใจ
1: เป็นการสุดท้าย
0: โอ้โหกระดกบอลครับจะเป็นเปเล่ครับกระดกบอลครับหัวตัวเองแล้ววิ่งไปเอาบอลนะแต่เจอโมร็อกโกสกัดไว้ก่อนนะบอลกลับมาที่เนเธอร์แลนด์เปิดยาวมาลูกนี้ได้บอลแล้วครับมูลาเบสไปไม่ได้คืนหลังอีกโอ้ยทำท่าจะกระชากนะฮะมูราเบสหมายเลข15แล้วก็ออกไปด้านซ้ายโมร็อกโกนะตอนนี้นาที118นะครับลากเข้ามาจะยังไงดีเนเธอร์แลนด์ทั้งนั้นเลยครับมีผู้เล่นอยู่โมร็อกโก3คนนะแกพยายามจะต่อบอลสั้นๆก็เสียแล้วครับตอนนี้เนเธอร์แลนด์ปักหลักตั้งโหเป็นเขื่อนยักษ์จริงๆนะแล้วก็ได้บอลก็คืนหลังไปนะฟานไดคุปไมเนอร์แฮกเกอร์เพิ่งได้บอลบ้างนะแฮกเกอร์ไปไหนดีนะก็กระชากบอลก็ไปไม่ได้อยากกระชากเลยพี่ส่งมาให้พี่ฟันได้ผมดีกว่ากับจันทีมฟันได้ส่งมาที่คุปไมเนอร์คุปไมเนอร์ด้านซ้ายแทงบอลมาเอาไงดีไปไม่ได้คืนหลังคุปไมเนอร์คืนหลังฟันได้อย่าบอกว่าพูดกับประตูนะพูดกับประตูไปแล้วครับพี่โอ้ไม่ทันส่งเสียงเลยนะฮะ
1: แฟร์บุเคนนะแฟร์บุเคนบอกว่าให้ผมคุ้นหน่อยเดี๋ยวผมจะต้องทำหน้าที่เซฟจุดโทษแล้วฮะ
0: สาดยาวมาสาดยาวมาให้กับ
1: เวทีสุดท้าย
0: เวทออสเวทออสโมงตั้งมาแต่ไม่ได้เพื่อนนะฮะแล้วก็จังหวะนี้โมร็อกโกตัดบอลได้เร็วหน่อยแทงบอลมานะครับเอาไงดีไปไม่ได้คืนหลัง
1: กรรมการรำคาญนะฮะเดี๋ยวเป่าแล้วฮะอ๋อทด1นาที
0: ครับมาที่บูราเบสนะฮะนาทีสุดท้ายเปิดบอลยาวๆมาให้กับทางพี่วิ่งไม่ทันเหมือนกับฮากิมี่
1: ชักไม่ไหวฮะ
0: โอ้นี่120นาทีแล้วน้องใจพี่วิ่งอยู่แล้วครับเล่นยาวเลยนะครับกับซันทีมแบ็คขวาอัสราฟฮากิมี่จากปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยุโรปนะต้องให้เล่น120นาทีลูกทุ่มเข้ามาของคุปไมเนอร์ตอนนี้ครบแล้วนะครับเวลาในสนามต่อเวลา1นาทีครับจะเปลี่ยนโอ้โหเลือดออกครับเลือดออกเต็มคิ้วเลยครับไซบารี่มาเลข11กองหน้าของโมร็อกโกครับเอาไงดีครับกรรมการบอกไปคุยกับหมอป่ะเหลือนาทีนึงเปลี่ยนเสื้อด้วยนะเนาะดูแล้วน่ากลัวแกถอดเสื้อเปลี่ยนฮะแล้วใส่เสื้อแต่แกบอกว่าให้ผมลงต่อนะเรื่องคิ้ว

0: มันห่างหัวใจไม่ใช่ปัญหาของผม
1: อันนี้ถ้าเป็นมวยเนี่ยได้นะโอ้ยแตกแตกนี่ได้เท่าไหร่
0: หมอบอกว่ามาเดี๋ยวผมขอเช็ดหน่อยถ้าจะเย็บสดๆไม่ได้นะครับ
1: คิ้วแตกเลยนะฮะ
0: คิ้วแตกใต้คิ้วด้านขวานะครับเลือดไหลเลยนะวิ่งโอ้โหร้อนๆอย่างนี้นะครับวิ่งวิ่งเหงื่อมันจะออกแบบ
1: ซัมเมอร์วิวมาแล้วครับซัมเมอร์วิวแซงไหมครับโอ้โห
0: เกือบไปนะฮะ
1: จังหวะ
0: ซัมเมอร์วิวนะครับดีว่าทางด้านเอ็ดดินวิ่งเข้าเบียดไปได้ก่อนนะ
1: ครับเข้ามาสกัดได้ก่อนโอ้โหมีจังหวะช่วงสุดท้ายนิดเดียว
0: อีกแล้วนะครับเนเธอร์แลนด์เอาต้นเผอตลอดนะต้นตีเสมอก็ต้นเผอนะตอนนั้นนะ
1: อีก20วิฮะหมดเวลาครับกรรมการเป่าฮะต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษครับฟุตบอลคู่นี้
0: นี่แกเป่าแล้วนะ
1: เป่าเรียบร้อยแล้วฮะ
0: โหแกหน้าตายมากเลยนะ
1: ใช่ไม่รู้ว่าดีใจเสียใจเศร้าใจอย่างไรไม่มีใครรู้ฮะ
0: แต่ในสนามวันนี้ไฟบุกเกนถือว่าสุดยอดนะป้องกันการเสียประตูได้อย่างน้อยก็4 ครั้งนะฮะแต่ว่าทางบูนูผู้รักษาประตูของทางโมร็อกโกไม่ก็ได้โชว์อะไรเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ต้องทำหน้าที่ละครับเดี๋ยวรออีกสักครู่เดียวครับ
1: อย่างที่บอกไปนะครับในการดวลจุดโทษเนี่ยเนเธอร์แลนด์เคยมีประสบการณ์ในการดวลจุดโทษฟุตบอลโลกมา4ครั้งนะครับชนะเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับชนะคอสตาริกา4ประตูต่อ3นะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเจอกับบราซิลเจอกับอาร์เจนตินาโดยเฉพาะเจอกับอาร์เจนตินานี่แพ้ทั้ง2ครั้งเลยแล้วก็เจอกับบราซิลในปี1998เนี่ยก็แพ้เช่นกันในขณะที่โมร็อกโกนั้นมีประสบการณ์ในการดวลจุดโทษ1ครั้งแล้วก็ชนะสเปนนะครับในปี2022นะครับประสบการณ์ของการดวลจุดโทษไม่สามารถชี้ชัดได้เลยว
0: ่
1: าใครดีกว่าใคร
0: มันเปลี่ยนไปแล้ว
1: เปลี่ยนไปแล้ว
0: ทั้งสนามแล้วก็ผู้เล่น
1: ใช่ครับถ้าม
0: ันขึ้นกับใจนะ
1: พี่แป๊ะเป็นพี่บึกของเนเธอร์แลนด์วันนี
0: ้ครับ
1: เอาใครมายิงอ่ะ
0: โอ้ฟันได้คนแรก
1: ฟันได้ใช่ไห
0: มเปิดหัวก่อนเปิดหัวก่อน
1: เหรอกักโปมาไหม
0: กักโปตะคิวมันกินออกไปแล้ว
1: อ๋อออกไปแล้วใช่ไอ้แจ็คสันไทเวิร์ดมาไหม
0: ต้องลงต้องเล่น
1: ต้องยิงใช่ไหม
0: เอาคนที่แข็งแรงเท้ายังแข็งแรงอยู
1: ่
0: ครับ
1: เอาละครับมาดูกันว่
0: าวางบอลดีๆนะครับ
1: ใจต้องดีด้วยนะใจต้องเยี่ยมด้วยนะ
0: ระวังเท้าต้องหลอกนะฮะต้องหลอกผู้รักษาประตูไว้ได
1: ้
0: ตามองซ้ายจะยิงขวาอะไรอย่างนี
1: ้
0: โอ้ยสมัยผมเป็นกองหน้าเนียนไทยนะผมมองขวาอย่างเดียวนะครับ
1: เคยยิงจุดโทษเข้าไหม
0: แล้วยิงหักครับ
1: เคยยิงจุดโทษเข้าไหม
0: ไม่ค่อยได้ยิงครับ
1: ไม่ค่อยได้ยิงเนี่ย
0: ครับ
1: มันจบในเวลาใช่ไหม
0: เขาเปลี่ยนตัวผมออกก่อนไม่ได้อยู่บอลต่างกันส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ยิงจุดโทษกันจบในเกมอ่ะต้องเลือกมา5คนนะฮะตอนนี้คนที่ต้องเลือกนะการเลือกนี่มันมี2แบบ
1: คือ
0: บางคนนะโค้ชจะถามว่าใครมั่นใจบ้างยกมือสิตอนผมมีการทีมสมทผมใช้เม็ดนี
1: ้
0: ปรากฏว่ามันยกมากัน6คน
1: อยากยิงหมดเลย
0: อยากยิงหมดเลยเลือกไป5มันยิงไม่เข้าสักคน หลังจากนั้นผมไม่เอาอีกเลยผมจะต้องเลือกเองกับอีกทฤษฎีหนึ่ง
1: ครับ
0: ซ้อมกันมาแล้วรู้อยู่แล้วนะว่าใครจะต้องยิงนี่คือแผนที่ดีสุดแต่บางคนมันถูกเปลี่ยนออกไปแผนนี้ใช้ไม่ได้อีกนะครับ
1: ครับ
0: ฉะนั้นที่เหลือก็ต้องดูว่าผู้เล่นคนไหนนะครับที่วางเท้าได้ดีตอนนี้ประชุมโต๊ะกลมกันแล้วครับแล้วทางโอโมร็อกโกสวดเลยครับ
1: สวดมนต์ด้วย
0: สวดมนต์ด้วยครับ
1: ถ้าดูหน้าเสือในวันนี้นะผลงานในตำแหน่งผู้สาประตูเนี่ยบาสฟันบูเคนดีกว่านะ
0: ดีกว่า
1: เหตุผลเพราะว่าบูนูแกไม่ได้เซฟเลยและไอ้ลูกที่ยิงเข้าแกก็หมดสิทธิ์เซฟนะฮะบาสเซอร์บุคเคนมีโอกาสได้ทดสอบประมาณ 5-6 ครั้งอ่ะเอาละ
0: เดี๋ยวดูนะครับยังไม่ได้ขึ้นชื่อนะครับว่า5คนแรกนะครับจะมีการนะครับโยนเหรียญกันก่อน
1: โยนเหรียญก่อน
0: ก็คนชนะส่วนใหญ่ก็คือเลือกยิงก่อน
1: ใช่ครับ
0: ยิงก่อนได้ประโยชน
1: ์แล้วก็สถิติที่เกิดขึ้นก็คือว่ายิงก่อนมีโอกาสชนะมากกว่ายิงที่หลัง
0: แต่เมื่อเช้าเยอรมันยิงก่อนนะครับ
1: ใช่ครับแล้วยิงไม่เข้าเลยนะ
0: ยิงไม่เข้าเลยคร
1: ับ ไทยฮาเวิร์ดยิงไม่เข้า
0: ฮาเวิร์ดนะเอาละครับทีมใดที่ได้เข้าสู่รอบ16ทีมไปเจอกับแคนาดากัปตันทีมของทั้ง2ฝั่งนะครับฮากิมี่กับฟานไดมานะครับเลือกกันละครับแล้วก็ชนะคือนะครับให้เลือกครับยังครับยังไม่โยนฮะเอาละครับเอา เอาละโยนเหรียญปึ๊กเรามองไม่เห็นนะเหรียญอยู่บนพื้นทีมที่ชนะเมื่อกี้ก็คือเลือกให้ยิงฝั่งไหนก่อนว
1: ่
0: านะฮะผู้รักประตูจะต้องไปยืนฝั่งไหนก็เรียบร้อยแล้วแล้วฟานไดฟานไดครับเอาไงดีครับแกเลือกยิงก่อนครับฮอลแลนด์นะครับโยนชนะนะครับขอเลือกยิงก่อนนะครับผู้เล่นคนแรกของเนเธอร์แลนด์จะเป็นผู้ใดหัวอยู
1: ่หมายเลข20ฮะถือบอลไปแล้วนะฮะก็ต้องเป็นเทิร์นคุปไมเนอร์นะครับจากยูเวนตุสนะฮะจะเป็นคนทำหน้าที่คนแรกนะฮะ
0: ตำแหน่งของแกเนี่ยเป็นกลางรุกนะเทิร์น
1: สำรองนะที่พึ่งลงมา
0: สำรองเท้ายังแข็งแรงแกก็อุ้มลูกไปเลยเดินไปนี่ผมไม่ต้องทายเลยมากสวดมนต์ตลอดทางและที่ต้องทำหน้าที่ก่อนผู้รักษาประตูของโมร็อกโ
1: กยัสซินบูนูนะครับจากอัลฮิลาล
0: รูปร่างแกก็เกือบ2เมตรนะชุดเขียวแยกเขียวคู่แล้ว
1: นี่แกเล่นอยู่กับซาอุดิอาระเบียนะฮะสโมสรในซาอุดิอาระเบียอัลฮิลาล35ปีฮะเก๋าทีเดียว
0: คุปไมเนอร์ไปยืนแล้วครับทำสมาธิแล้วถอยมาประมาณ3ก้าวจะยิงด้วยเท้าซ้ายวิ่งเข้าไปโอ้โห
1: เรียบร้อยเข้าหน้าต่างเลยฮะ
0: โอ้ยซ้ายนี่เขาเรียกว่าเข้าม ุ
1: มไปเข้าหน้าต่างฮะ
0: เข้ามุมเลยครับคือตั้งใจครับไม่ได้หลอกอะไรเลยนะครับต
1: ั้
0: งใจยิงไปด้านขวาของตัวเองนี่แหละครับแล้วก็แปะเข้าเบียดเสายาวแค่ไหนก็ไม่ถึงครับอย่างนี้
1: ยิงอย่างนี้ลำบากฮะเพราะว่ายิงเข้าประตูแล้วไปทะลุหน้าต่าง
0: เป็นคนยิงที่หน้าตายบอกให้รู้แล้วยิงฝั่งนี้นะแกโดดได้ถึงแล้วกันแต่ความแรงแล้วก็ความเร็วครับเบียดเสาเข้าไป 1-0 เนเธอร์แลนด์นำ
1: หมายเลข24นะครับของโมร็อกโกจะทำหน้าที่เป็นคนแรกนิวเอลเอเนอุยส์นะครับจากโรม่านะฮะ
0: นี่ก็เป็นกองกลางรุกเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: นิวเอลเอเนอุย
1: หน้าตาไม่ค่อยมั่นใจนะ
0: คนนี้เล่น120นาทีเลยนะ
1: ฮะ
0: ยิงด้วยเท้าขวาครับวิ่งครับแล้ว
1: นี่ไง
0: ชนคานครับโอ้โหประตูกระโดดผิดทางไปแล้วครับแกหลอกหน้าเท้านะครับแต่ลูกมันโด่งชนคานครับเอาละสิโมร็อกโกคนแรกครับน
1: ิ
0: วเอลเอเนอุยพลาดครับนี่อ่ะคานนี่สนั่นเลยนะครับสะเทือนเลยครับ
1: แฟบูเคนแกทำกรรมมือแต่แกไม่ได้เซฟอะไรนะคานช่วยเซฟลูกที่2ของฮอลแลนด์นะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์หมายเลข7นะครับจัสตินไควอตนะฮะ
0: นี่ไงตัวสำรองซึ่งเพิ่งได้ลงไปยังไม่ได้โดนบอลเลยนะ
1: ฮะ
0: จัดติงแค่หมดวิ่ง1จังหวะแล
1: ้
0: วก
1: ็หลอกโอ้โห
0: วิ่งไปแล้วก็หยุดแล้วก็ยิงแล้วก็หลอกขวาปากดว่าชนโซโคนเสาครับ
1: เ
0: อาละสิเอาละสิพากันฝั่งละ1นี่ไปแล้วก็หยุดแล้วก็จังหวะนี้แหละครับเพื่อจะหลอกผู้ถือประตูกระโดดไปอีกทางนะครับแล้วก็ไปชนเสาเต็มๆเลยนะฮะ
1: ปกติจุดโทษแกแน่นอนมากนะจัสตินไควอตเนี่ย
0: โลแกไปหลอกมากเกินไปจะหลอกตัวเอง
1: หมายเลข9นะครับของโมร็อกโกจะทำหน้าที่โซฟิอันราฮิมีจากอันอายนะฮะดูหน้าตาแกเหมือนไม่ยิงไม่เข้านะ
0: ครับเนี่ย เป็นกองหน้าตัวสำรองนะจะยิงด้วยเท้าขวาถอยมาไกลเกินไปฮะถ้าไกลมันจะโด่งครับพ่อโอ้ยอ่ะโอ้ยเข้าครับโอ้ยยิงไปนะครับปรากฏว่าผู้รักษาประตูอะฟาบูเกนตะคลุบได้แต่มันแรงครับมันลอดเอวเข้าไปนะครับโอ้โหเสมอ 1-1 ครับ
1: เสียดายลูกนี้แกเซฟได้นะฮะ
0: เซฟได้แต่ลูกมันรอดเอว
1: กระฉกฮะรอดตัวกันไปฮะ
0: โอ้โหนี่ถุงมือแกยี่ห้ออ๋อ
1: ขาฮะขาแกไปเขี่ยเข้าครับ
0: โอ้โหนี่แกเสียดายเลยนะครับแกตะคุบเกือบจะอยู่นะแต่พยายามจะกลับตัวมาตะคุบขาแกไปโดนบอล
1: ว้าวเวคอร์ดนะกองหน้าสำรองที่ลงมาเจ้าของความสูง197ซมจากไอแอ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับลูกที่3เอาละครับตอนนี้
0: คนที่3ของเนเธอร์แลนด์พลาดกันไปฝั่งละ1นะฮะ
1: ไม่รู้ว่าในใจของลูนาควรคิดอะไรอยู่ฮะ
0: เสมอกันอยู่1ประตูต่อ1คนที่3เนเธอร์แลนด์ ยืนยิงด้วยขวาแน่นอนห่างเกินไปครับ
1: กองหน้ายิงฮะลูกนี
0: ้โอยมาห่างเกินไปครับผมมองครับ
1: อย่างนี้ต้องเข้า 100% นะดูสภาพแล้ว
0: เรียบร้อยวิ่งเข้าไปแล้วก็หยุดแล้วก็เขาไปยิงอีกทีนะครับ
1: วอลเวคฮอร์สนี่นะ
0: ลูกนะเสียบคานเข้าไปเลยนะฮะ
1: คือผู้ที่ยิงเข้านี่นะพี่แป๊ะ
0: ครับ
1: หน้าแกจะไม่ล็อกแรกนะฮะ
0: ไม่ล็อกแรกนะฮะ
1: ไม่รู้ว่าแกคิดอะไรฮะ
0: คือต้องมั่นใจ
1: มั่นใจฮะ
0: ซ้อมยังไงต้องยิงอย่างนั้นอย่าเปลี่ยนใจกลางทางอย่าเป็นคนหลายใจแบบบางคนต้องอย่าเจ้าชู้คนเจ้าชู้ยิงไม่ได้จุดโทษไม่ได้ละชอบเปลี่ยนใจ
1: เบอร์เจ็ดฮะโมร็อกโกเบอร์เจ็ด
0: ครับต้องตีเสมอนะฮะเบอร์เจ็ดของโมร็อกโก
1: แซมดีนทาบี้นะครับจากซันเดอร์แลนด์นะครับเอาละครับเล่นอยู่ในอังกฤษเล่นอยู่ในอังกฤษมากินจุดโทษไม่ค่อยเข้าอ่ะ
0: เท้าขวาครับถอยมาประมาณ3หลาครึ่งซอยเข้าไปแล้วก็ยิง
1: เข้าฮะเรียบร้อยลูกนี้ยิงดี
0: มั่นใจมากครับนะเต็มหน้าเท้าเลยนะครับลูกลอยเป็นระดับเอวครับเบียด
1: ย
0: ิ
1: งก
0: ัน
1: เป็นฝ่ายละ33คนนะครับเสมอกันอยู่2-2นะครับจุดโทษตอนนี้อ้าว
0: 2-2ครับคนที่4
1: แล้วแฟร์บุเคนแกก็ไปถูกทุกลูกนะ
0: ครับ
1: ยกเว้นลูกที่ชนคาน่ะแกไปไม่ถูก
0: เสียดายตอนตะคุบได
1: ้
0: เท้าแกกวาดเข้าอีกแล้วตอนจะลุกมาโอ้เสียดาย
1: หมายเลข26นะครับ
0: ฮอลแลนด์ส่งหมายเลข26เข้ามา
1: ควินเทนชิมเบอร์นะครับคนนี้ก็เป็นตัวสำรองฮะโอ้แกเน้นสำรองมายิงเลยนะฮะ
0: ควินเทนชิมเบอร์อยู่โอลิมปิกมาร์เซยครับโอ้ยืนใกล้ๆลูกครับ
1: น่าจะไม่มีปัญหานะฮะ
0: เท้าขวาแน่นอนครับหายใจลึกๆเข้าไปแล้วก็โอ้โห
1: ตายพระคุณประตูหลวงออกไปไกลเลย
0: ม
1: ัน
0: ค
1: ือ
0: ปัญหาครับ
1: โอ้โหออกไปไกลเลยฮะลูกนี
0: ้แกหลอกหน้าเท้าจะยิงขวา
1: ออกไปขวามือของประตูแบบประมาณสักเกือบเมตรอะลูกเนี้ย
0: หลอกหน้าเท้ายิงขวาประตูก็กระโดดไปตามเท้าแกแต่แกหักข้อเท้าอะห
1: ัก
0: มากเกินไป
1: ประมาณเมตรนึงอะ
0: หักมากเกินไปหลุดกรอบไปเลยครับ
1: ประตูหลงทางไปแล้วนะ
0: ครับแหมเรียกว่าหักเกินไปเอาละตอนนี
1: ้
0: ป
1: ั
0: ญหาแล้วสิปัญหาแล้วสิคนที่4ของโมร็อกโก
1: ตัวเก่งเลยครับไฮคาอาคิมี่นะครับอัสลาฟอาคิมี่นะฮะ
0: ตันทีมครับ
1: ตันทีมเบอร์2
0: ถ้ายิงเข้านะครับเท้าขวาแน่นอนครับถอยมาซอยเท้าเข้าไปแล้วก็ยิงเข้าเสาเหมือนกันโอ้ยชนเสาเหมือนกันนะครับ
1: เสาครับโอ้โห
0: ไม่เข้าฮะฉันยังอยู่ฮะฉันยังอยู่ฮอลแลนด์ครับ
1: โอ้จะมีใครที่ยิงไม่เข้าเนี่ยไม่ควรจะเป็นอันคาสอาคิมี่นะพี่แป๊ะเพราะแกเป็นจิตวิญญาณของโมร็อกโกเลยฮะยิงไปชนเสาฮะ
0: ครับ
1: โอ้โห
0: ยังเสมอกันอยู่นะฮะ
1: ไม่เชื่อแต่อย่าลบหลู่นะฮะ
0: พลาดทั้งคู
1: ่อัสลาฟฮาคิมี่ฮะ
0: พลาดทั้งคู่เลยครับ
1: จากปารีสแซงต์แชร์กแมงยิงชนเสาครับกับตันทีมฮะ
0: เอาละสิคนสุดท้ายคนที่5ครับโอ้ยพลาดกันไปฝั่งละ2คนเลยนะ
1: น่าจะเป็นซัมเมอร์วิวไหมอ่ะ
0: ตอนนี้มาแล้วหมายเลข24ซัมเมอร์วิวนะครับ
1: 24ซัมเมอร์วิวนะครับคนนี้เล่นดีในสนามนี้เล่นดีมากและเป็นตัวแอสซิสต์ให้กับคนที่กักโปยิงให้กับเนเธอร์แลนด์ด้วยนะครับจากเวสต์แฮมนะครับคริสเซนซิโอซัมเมอร์วิวหมายเลข24ครับเอาละครับ
0: มีคนที่5นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ของฮอลแลนด์นะครับฮอลแลนด์ยิงก่อนนะครับลูกนี้ถ้ายิงเข้าก็จะขึ้นนำแกยืนกลางลูกนะครับแล้วก็เบียดไปทางซ้ายแล้วก็ซอยเท้าไปแล้วยิงลูกนี
1: ้ไม่เข้าครับ
0: จนคานครับผม
1: เซฟได้
0: จนคานครับโอ้โห
1: ยิงปูนูเซฟครับลูกนี
0: ้ผมดูมันจนคานครับคานสั่นเลยนะเดี๋ยวดูอีกทีภาพช้าครับดูครับดูครับว่าชนคาหรือโดนมือครับแกยิงไปตรงๆครับเอาโดนมือฮะ
1: โอ้โห
0: แกยิงไปตรงๆลูกลอยโด่งขึ้นไปนะครับแหมไม่ได้ยิงซ้ายยิงขวาเลยนะฮะโอ้ยโดนมือขวาครับ
1: ยัสซินบูนูนะครับแกเซฟได้นะครับผู้รักษาประตูวัย35 เล่นอยู่ในลีกซาอุดีอาระเบียนะครับอันฮิลัน
0: ครับ
1: เอาละครับหมายเลข11นะฮะ
0: คนนี้จะปิดกล่องให้โมร็อกโก
1: เลือดสาดก่อนจุดโทษนะคนนี้
0: จะปิดกล่องให้โมร็อกโกเข้าสู่รอบ16ทีมครับอิสมาเอลไซบารีกองหน้าครับ
1: จาก PSV ไอโฮเฟนนะครับที่คิ้วแตกกับคนนี
0: ้ใช่เล่น120นาทีเต็มๆเท้าขวาแน่นอนซอยครับแล้วแล้วก็ยิงลูกนี้เรียบร้อย
1: โมร็อกโกได้ไปต่อครับโมร็อกโกได้ไปต่อได้เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเนเธอร์แลนด์ตกรอบครับ
0: เรียบร้อยครับยิงนะหลอกนะครับทางไปโดดไปคนละทางเลยครับนะ
1: โมร็อกโกชนะเนเธอร์แลนด์

0: โดยการยิงจุดโทษ3ประตูต่อ2นะครับหลังจากในเวลา120นาทีเสมอกัน1ประตูต่อ1โมร็อกโกได้ไปต่อนะครับ
1: ไปเจอกับแคนาดานะครับ
0: โอ้โหนี่ฮะ
1: ดีใจกันยกใหญ่ฟังโอ้โดนจุดโทษแพ้มันจะเสียใจมากนะ
0: ใช่ครับ
1: ผู้เล่นของนิวเทอร์แลนด์นี้ล้ำให้กันเลยนะครับ
0: โอ้โหวันนี้ไม่ใช่วันของสีส้มนะครับในเฉพาะคู่นี้เป็นวันของสีขาว
1: ขาวมา3ทีมชนะทีมเดียวนะครับ
0: บทสรุปของเกม
1: ญี่ปุ่นแพ้นะครับขาว
0: บทสรุปของเกมในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับบราซิลชนะญี่ปุ่น 2-1 เยอรมนีนะครับตกรอบโดยน้ำมือของปารากวัยนะครับหลังจากในเวลาปกติเสมอ 1-1 แล้วก็แพ้ในการดูจุดโทษเยอรมันตกรอบนะครับแล้วก็คู่นี้นะครับเป็นเนเธอร์แลนด์แพ้โมร็อกโกนะครับหลังจากในเวลาปกติเสมอกัน1ประตูต่อ1ดวลจุดโทษโมร็อกโกชนะ3ประตูต่อ2นะครับ
1: นะครับไปต่อโมร็อกโกจะเจอกับแคนาดาในรอบ16ทีม
0: ครับ
1: จะฟาดแข้งกันวันที่5กรกฎาคมนะครับเที่ยงคืนนะ
0: ใช่ครับแล้วก็ในเกมวันนี้นะครับ 0:00 นเป็นทางด้านของไอวอรี่โคสต์พบกับนอร์เวย์แล้วก็ตี4นะครับฝรั่งเศสพบกับสวีเดนแล้วก็คู่เช้าวันพรุ่งนี้ก็เป็น
1: เม็กซิโกฮะ
0: เม็กซิโก
1: เจอเอกวาดอร
0: ์เออเจอกับเอกวาดอร
1: ์8โมงตรงเราจะบรรยายคู่นี้นะครับวันพรุ่งนี้เม็กซิโกเอกวาดอร์8โมงแล้วก็ทุกคู่นะเอาเลือกโค้ดนอร์เวย์เที่ยงคืนนะก็จะมีผู้บรรยายของ99นะครับรวมทั้งฝรั่งเศสกับสวีเดนก็น่าสนใจ 4:00 นห้ามพลาดนะฮะ
0: อดีตรองแชมป์3สมัยนะครับไม่ได้ไปต่อนะครับเขาตกรอบ32ทีมสุดท้ายเช่นเดียวกับอดีตแชมป์โลก4สมัยนะครับก็คือเยอรมนีไม่ได้ไปต่อนะครับ
1: บอกแล้วว่าเนเธอร์แลนด์เขาไม่เคยมาเล่นที่เม็กซิโกตอนเป็นเจ้าภาพหลงทาง
0: หลงทาง
1: ถ้าอยากดูอังกฤษนะฮะพรุ่งนี้เตะนะวันที่1กรกฎาคมเตะ5ทุ่มนะฮะ5ทุ่มนะครับอังกฤษเจอกับยาคองโก
0: ครับปารากวัยเนี่ยไปรอพบผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสหรือสวีเดนนะครับแล้วก็แคนาดาจะพบกับโมร็อกโกอันนี้ชัดเจนนะครับ
1: ส่วนบราซิลผู้ชนะญี่ปุ่นมารอเจอผู้ชนะระหว่างนอร์เวย์กับไอวอรี่โคสต
0: ์ใช่ครับแล้วก็อังกฤษกับเดียคองโกเนี่ยไปเจอกับผู้ชนะระหว่างเม็กซิโกหรือเอกวาดอร์นะครับที่เราจะบรรยายในวันพรุ่งนี้อาร์เจนตินาเบาสุดนะฮะอาร์เจนตินาเจอกับแคปูเวอรี่หรือว่าแคปเวิร์ดผู้ชนะของอาร์เจนตินาหรือว่าแคปเวิร์ดไปพบกับผู้ชนะระหว่างออสเตรเลียนะครับซึ่งจะพบกับอียิปต์ต่อไปนะครับนี่แหละครับมีการรีเพลย์ให้ดูภาพนะครับเป็นไง
1: คนที่5ของโมร็อกโก
0: โอ้โหแกต้องไปคิดถึงไอ้จังหวะที่แกเซฟได้อะแล้วขาแกไปเกี่ยวบอลเข้าประตูแฟบูเคนน่ะนะฮะ
1: ก็ทำหน้าที่ตัวเองดีที่สุดแล้วจริงๆควรจะแพ้แต่ในเกมนะสำหรับฮอลแลนด์นะครับแกเซฟได้4ครั้งนะฮะแต่ก็ไม่ไหวจริงๆมาโดนจุดโทษนะฮะก็อะไรเกิดขึ้นได้ดูจุดโทษแพ้ไม่ต้องเสียใจนะครับตอนนี้ที่สะใจสุดผู้รักษาประตูของโมร็อกโกนี่แหละครับเซฟได้1ครั้งนะเอาละครับนะก็รับฟังกันได้ต่อนะครับฟุตบอลโลกนะครับ FM 99บรรยายทุกคู่ให้ได้รับฟังกันนะครับรักษาสุขภาพกันด้วย
0: ใช่ครับ
1: วันนี้เรา2คนกรุงเทพพงศ์เพียรผมยุรพงศ์วิชิตลาครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี่ส่วนเฮืองมินสถิติดาวซันโวสูงสุดของเอเชียในบอลโลกหากพูดถึงสถิติส่วนตัวของนักเตะเอเชียในยุคปัจจุบันซุนฮึงมินกองหน้ากัปตันทีมชาติเกาหลีใต้ครองสถิติเป็นหนึ่งในนักเตะเอเชียที่ยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้มากที่สุดโดยครองสถิติร่วมกับปาร์คคีซองล่านจองวานที่จำนวน3ประตูแต่สถิติที่น่าทึ่งกว่านั้นคือซนยิงได้ในฟุตบอลโลก3นัดที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทั้งลูกยิงไกลสุดสวยใส่เม็กซิโกในปี2018และลูกตอกย้ำชัยชนะใส่เยอรมนีในนาทีที่90+6นอกจากนี้เขายังทำสถิติเป็นนักเตะเอเชียที่มีความเร็วในการวิ่งสปรินต์สูงอันดับต้นๆของทัวร์นาเมนต์ใน World Cup ปี2022แม้จะต้องสวมหน้ากากป้องกันการบาดเจ็บลงเล่นก็ตาม
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mpod.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรุฑพลเผยหลังปปส.บุคคลห้องพักแอร์โฮสเตสสาวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่กล้องวงจรปิดพบชายส่งสิ่งของหน้าคอนโดพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกล่าวถึงกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดบุคคลห้องพักแอร์โฮสเตสสาวไทยอายุ26ปีสายการบินไทยหลังถูกตำรวจออสเตรเลียบุกจับกุมข้อหาลักลอบนำเฮโรอีน1กิโลกรัมเข้าประเทศออสเตรเลียผ่านทางสนามบินเบลเบิร์นเพื่อขยายผลว่าจากการเข้าตรวจห้องพักของนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสสาวย่านบางนาได้พบกับแฟนหนุ่มซึ่งได้ความร่วมมือในการตรวจค้นขณะเดียวกันมีการประสานงานกับนิติบุคคลคอนโดมิเนียมเพื่อหาพยานเช่นกล้องวงจรปิดโดยปปส.ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งว่าตั้งแต่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้ที่ด้านหน้าคอนโดมิเนียมแต่ไม่ได้เข้ามาภายในส่วนพยานหลักฐานภายในห้องไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งขณะที่เพื่อนรับทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมเบื้องต้นมีการตรวจสอบเส้นเงินไม่พบความผิดปกติและเงินในบัญชีมีอยู่ไม่มากโดยวันนี้ได้มอบหมายปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาทั้งนี้การข่าวที่ออสเตรเลียส่งมามีกระเป๋าทั้งหมด12ใบแต่พบผิดปกติแค่2ใบอย่างไรก็ตามปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งต้องให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาขั้นต้นประเทศออสเตรเลียจับกุมพร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของประเทศไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบและตอนแรกแฟนหนุ่มไม่ทราบเรื่องเมื่อทราบว่าแฟนหายไปจึงไปสอบถามเพื่อนแฟนถึงทราบว่าถูกจับกุมขณะที่ทางออสเตรเลียอนุญาตให้นางสาวมีนาพูดคุยกับมารดาได้เพียงคนเดียวซึ่งทางออสเตรเลียไม่ได้ให้ข้อมูลมายังไทยมากนักซึ่งเราจะรวบรวมพยานหลักฐานภายในประเทศไทยไปประกอบข้อมูลกับทางออสเตรเลียชัยชนกพูดติดตลก2นอทะเลาะกันจริงแต่เป็นนอเนกับนอนกส่วนนอหนูและนอเนไม่มีปัญหานายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในฐานะเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกระแสข่าวความขัดแย้งระหว่าง2นอกับ1พอว่าข้อเท็จจริงมีการทะเลาะกันของ2นอคือนอเนวินกับนอนกคือชัยชนกทะเลาะกันเป็นประจำอยู่แล้วเพราะด้วยความรักและเจตนาที่ดีที่จะทำเพื่อประเทศชาติส่วนอีก1พอกับ1นอก็ทะเลาะกันเป็นประจำทุกวันคือนายพิพัฒน์รัชกิจประการกับนางนาทีรัชกิจประการก็ทะเลาะกันทุกวันเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ของนายเนวินและนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนายชัยชนกกล่าวว่ามีความรักความสนิทสนมและมีความแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมนายชัยชนกยืนยันว่าทั้งสองไม่มีปัญหาอะไรกันส่วนมองว่าเป็นการดิสเครดิตทางการเมืองเพื่อให้เกิดรอยร้าวในพรรคภูมิใจไทยหรือไม่นายชัยชนกกล่าวว่าเป็นการดิสเครดิตในมุมมองของสังคมได้แต่เรื่องส่วนตัวของ2คนมาก้าวก่ายหรือทำให้2คนรู้สึกแตกแยกนั้นทำไม่ได้รักกันสนิทกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเรื่องแค่นี้ไม่กระทบ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio ไม่สนุก

0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
1: บอลโลก News Update
2: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับกุนซือเชคเกียประกาศลาออกจากตำแหน่งแล้วมิโรสลาฟโคเบกเฮดโค้ชทีมชาติสาธารณรัฐเช็กชุดลุยศึกฟุตบอลโลก2026ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งแล้วหลังทำทีมตกรอบแบ่งกลุ่มแถมยังโดนวิจารณ์แนวทางการทำทีมด้วยสำหรับฟุตบอลโลกวันนี้เช็กเกียลงแต่รอบแบ่งกลุ่มA เจอคู่แข่งอย่างเจ้าภาพเม็กซิโกแอฟริกาใต้และเกาหลีใต้โดยลงเตะไป3นัดไม่ชนะใครเลยเก็บได้เพียงแค่1แต้มตกรอบในฐานะอันดับสุดท้ายของกลุ่มนอกจากนี้โคเบกยังถูกวิจารณ์อย่างหนักถึงแนวทางการทำทีมที่ให้ทีมเน้นเกมรับและในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่เจอเม็กซิโกซึ่งเป็นแมตช์ชี้ชะตาการเข้ารอบกุนซือรายนี้ก็ดรอปสุดหน้าตัวเก่งอย่างแพทริกชิกเป็นเพียงแค่ตัวสำรองก่อนที่ทีมจะแพ้ไปถึง0-3อาร์แลนโดกิลยืนยันว่าศึกษาการยิงจุดโทษของเยอรมนีมาเป็นอย่างดีอาร์แลนโดกิลผู้รักษาประตูฮีโร่ของปารากวัยเปิดใจหลังโชว์ฟอร์มเซฟจุดโทษช่วยทีมหักด่านเยอรมนีในรอบ32ทีมสุดท้ายศึกเวิลด์คัพ2026โดยบอกว่าทีมได้มีการวิเคราะห์การยิงของเยอรมนีมาเป็นอย่างดีแล้วสำหรับแมตช์นี้ทั้งคู่เสมอกันในเวลา90นาทีและ120นาที1ประตูต่อ1โดยปารากวัยนำก่อนจากคูลิโอเอ็นซิโซในนาทีที่42แต่เยอรมนีมาตีเสมอได้จากไคฮาวเวสในนาทีที่54ส่วนผลการดวลจุดโทษเป็นฝั่งปารากวัยที่ทำได้ดีกว่าชนะไป4-3โดยเยอรมนีเจอออร์แลนโดกิลเซฟไปถึง2ลูกและอีกลูกยิงออกเองและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
1: บอลโลกนิวส์อัปเดต
0: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
4: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania

0: มาแล้วนะครับบอลโลกอัปเดตรับวันอังคารที่30มิถุนายน2569นะครับก็วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับผ่านมาแล้วครึ่งปีนะนะครับอยู่กับน้องนนท์และสมิธและผมเจียงโศกศักดิ์นะครับช่วงนี้เป็นไงน้องนนท์นะครับ
1: ครับผม
0: อ้าวนึกว่าน้องนนท์หายไปไหนฮะเออนึกว่าลืมซื้อขายไปแล้วกับเนเธอร์แลนด์ไปกับเนเธอร์แลนด์ซะแล้ว
1: เมื่อเลย
0: เมื่อมองฟ้าเลยนะเออนะฮะก็ลุ้นระทึกจุดโทษกันถึง2คู่ด้วยกัน
1: ทั้ง3คู่เมื่อวันเมื่อคืนที่ผ่านไป
0: ทั้งดอยแล้วก็ดัชนะเรียบร้อย
1: กอดคอนกลับบ้าน
0: กอดกลับบ้านเรียบร้อยนะดัชดอยฮะโอ้ยจบไปเมื่อสักครู่เนาะนะครับช่วงสายที่ผ่านมาป่าก็ให้เสียงภาษาไทยนะกับพี่สเต็ปของเปี่ยมโอมันมากฮะป
1: ่
0: าต้องเล่นว่า2คู่เอ้ยเรียกว่า2ชั่วโมงสามชั่วโมงจุดโทษเลย
1: จัดให้เลย
0: ป๋าเสียงแห้งเลยเมื่อกี
1: ้ป๋าบอกเดี๋ยวต้องไปหาน้ำขิงแล
0: ้
1: ว
0: เหรอ
1: ครับโอ้หมดพลังไปแล้ว
0: โอ้อ่ะเราพูดถึงฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายครับ
1: ครับ
0: เนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกที่เพิ่งแต่ไปเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเน
1: า
0: ะ
1: คุณผู้ฟังเป็นยังไง
0: โอ้โหเป็นไง
1: เห็นผลการแข่งขันแล้วตอนนี้คิดว่าทีมไหนจะเป็นแชมป
0: ์
1: ทีมที่คุณเชียร์ยังอยู่หรือเปล่า
0: แล้วก็นักคณิตศาสตร์ยัวคิมเคลเมนต์อะไรเนี่ยก็ที่ฟันธงว่าสีส้มใช่ไหมล่ะเนเธอร์แลนด์นะจะคว้าแชมป์โลกเป็นไงฮะตอนนี้ฮะ
1: ก็
0: เรียบร้อยครับ
1: ตอนนี้น่าจะหายตัวไปแล้ว
0: หายตัวไปแล้ว ตามหาตัวอยู่ในเวลานี
1: ้ครับ
0: ครับก็เข้ามาคุยกับเรา2คนได้นะ4698999แล้วก็ทางทุกช่องทางนะครับทั้งบ้านแดงบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้านะครับ
1: ครับ
0: ก็ตอนก็เดินมีอะไรไหมวันนี้
1: มีเหมือนเดิม
0: มีอะไรไหมโน่นเป็นยังไง
1: เชื่อว่าแฟนๆรายการของเราขาประจำรออยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากได้ลูกฟุตบอลมินินะฮะคำถามในช่วงนี้

0: ี่นะครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนนะ30มิถุนายน
1: ครับ
0: ช่วงของเราโอ้โหคำถามนี่ยากเหมือนกันนะคำถามถามว่าแคเมรูนเคยได้2ใบแดง
1: ครับ
0: แต่ชนะ 1-0 ในเกมฟุตบอลโลกเกม1ในปี1990
1: ครับ
0: คู่แข่งในเกมนั้นคือทีมอะไรครับต้องมีคอมพิวเตอร์ช่วยอ่ะ
1: โอ้โห
0: ต้องไปย้อนดูหน่อยปี90ย้ำอีกครั้งหนึ่งคำถามชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิ
1: ครับ
0: 2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะครับแคเมรูนครับทัพหมอผีเคยได้2ใบแดงแต่ชนะ 1-0 ในเกมฟุตบอลโลกเกม1ในปี1990คู่แข่งเกมนั้นคือทีมอะไร
1: ครับ
0: โอ้โหมันยากมากนะโดน2ใบแดงนะแต่ชนะได้นะแล้วผมบอกเลยว่าคู่แข่งเนี่ยไม่ใช่ทีมธรรมดาด้วยเป็นทีมที่ตอนเนี้ยเป็นแชมป์โลกแล้ว3สมัยด้วยกัน
1: ครับ
0: มีทีมอะไรบ้างลองคิดดู
1: 3สมัยใช่ไหมโอ้โอเค
0: ไม่กี่ทีมหรอก
1: ไม่กี่ทีมนะ
0: ยังไงก็ถูก
1: อ
0: ตอบเข้ามา4689899
1: ได้เลย
0: เอ
1: าไปไงโดนนะ
0: ไปแล้วนะ
1: ฟุตบอลโลกรอบ32ที่สุดท้ายนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเตะกัน3คู่บราซิลกับญี่ปุ่นเป็นไงน้องนนได้ตามยังไงบ้างหรือเปล่าครับ
0: จริงๆไม่พลิกนะถ้าใครฟังรายการเราเมื่อวานนะเราก็มองอยู่แล้วว่าบราซิลน่าจะผ่านได
1: ้
0: นะฮะและสุดท้ายก็ผ่านไปได้จริงๆถึงแม้ว่ามันจะต้องลุ้นจนถึงช่วงทดเจ็บก็ตามนะฮะแต่คู่ที่พลิกล็อกนี่ก็คือเยอรมนี
1: โอ้โห
0: ที่เราคิดว่าง่าย
1: ใช่
0: โอ้โหกลายเป็นว่าไปแพ้จุดโทษปารากวัยแล้วก็คู่สุดท้ายฮอลแลนด์กับโมร็อกโกเราก็มองแล้วว่าน่าจะไปถึงจุดโทษ
1: ครับ
0: โอ้ยแม่นอย่างกับตาเห็นแล้วสุดท้ายก็ใครก็ได้จริงๆอ่ะคือมันยิงจุดโทษมันวัดดวงแล้วอ่ะ
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นโมร็อกโกที่แม่นกว่า
1: แม่นกว่าเนาะก็ไล่เรียงตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาเราก็สร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์นะบิ๊กเดียวนะ
0: ครับ
1: เป็นไงเราไปดึงขึ้นของเราก็ไปทาบถามนะให้มาเป็นเกสเป็นแขกรับเชิญพิเศษนี่อนาคตอาจจะเป็นแขกประจำหรือเปล่
0: า
1: ไม่แน่ใจนะฮะเราเชิญเป็นมาเกสพิเศษเนาะ
0: ครับ
1: หน้าห่างนะไอชพงศ์ศรีมาเลยครับก็พี่ท็อปนุสรศิลปะพันธ์พี่ท็อปเนี่ยเคยมาจัดรายการที่99อยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าหายไปก็ประมาณ10ปีเนื่องจากภารกิจหลายอย่างเนาะส่วนหน้าห่างไอชพงศ์ศรีมาก็โหเป็นนักพากย์ระดับประเทศอยู่แล้วนะ
0: ครับ
1: ก็ไม่ได้มาไม่เคยมาเข้ารายการวิทยุเลยนะแกบอกไม่ได้พากออกทีวีไงเมื่อวานนี้ก็มาเป็นเกสให้กับเรานะ
0: ครับ
1: ทุกคนตกใจเลยฮะเป็นไงโดนเป็นไงบ้าง
0: นะหังมายังไงมาปั่นโค้งๆที่99
1: มาปั่นโค้งๆที่99
0: ก่อนหน้านี้เราเคยสัมภาษณ์นะหัง
1: สัมภาษณ์หังนะ
0: ในรายการเราเนี่ยแหละ
1: ใช่
0: นะหังก็พูดถึงความทรงจำเกี่ยวกับฟุตบอลโลกไม่คิดเหมือนกันนะ
1: ก็เราต่อสายตอนนั้นก็เป็นแขกเชิญทางสายเมื่อวานนี้เป็นแขกเชิญอะไรนะแบบตรงๆแล้วเน
0: า
1: ะ
0: มาจัดรายการ
1: มาจัดรายการแบบ
0: ภาคบอลเลย
1: ตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับ
0: ครับ
1: ก็ขอบคุณด้วยนะเมื่อวานนี้ผมมีคนส่งข้อความแล้วก็ทักทายกันมาเยอะเลยเพราะว่าเมื่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยพอดีออกอากาศทางวิทยุอสมททั้ง40สถานีด้วย
0: ครับ
1: ก็เราถ้าเที่ยงคืนถึงตีห้าเนี่ยจะออกอากาศไปทั่วประเทศแล้วเน
0: า
1: ะก็มีคนทักทายนะห่างมาเยอะเลยเซอร์ไพรส์ไง
0: ใครไปติดต่อมาฮะใครไปดิวมาฮะพี่เจ๋งใช่ไหมฮะ
1: ก็น้าหังขับรถมาแถวนี้พอดีแวะมาพอดีพี่ท็อปบอกคิดถึงก็เลยใช้งานหน่อยไหนๆก็มาแล้วเสียไปรถคันน้ำมันแล้วครับมาเป็นเกสให้หน่อยซิพอดีจัดรายการกับเจมอยู่ไง
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวว่าเจมเอ้ยเราเอ้ยไหนๆก็มาแล้วเสียค่ารถค่าข้าวแล้วพี่ครับขึ้นมาเป็นเกสให้ผมหน่อย
0: แล้วเดี๋ยวมีมาอีกไหมฮะเดี๋ยวมีมาเซอร์ไพรส์อีกไหมหรือว่าต้องรอลุ้น
1: คอยดูใครดูแต่ว่าขอรางวัลอย่างที่บอกไปขอรางวัลเนี่ยนอกเหนือจากมีลูกฟุตบอลมินิแล้วนะครับมีคนมารับรอรับเยอะนะ
0: ใช่ฮะ
1: เดี๋ยวเราจะพยายามตอนนี้หาของมาแจกในช่วงฟุตบอลโลกกำลังเข้มข้นเลยช่วงนี
0: ้ถ้วยบอลโลกแจกไห
1: ม
0: นี่เป็นไงใครดูอยู่ทางไลฟ์นี่เป็นไง
1: ถ้วยบอลโลกก็มีนะ
0: บอลโลกก็มีนะ
1: อันนี้ไม่ได้แจกเอามาตั้งโชว์เฉยๆ
0: เท่จริง

0: เท่นะนะครับ
1: แต่ว่าถ้าใครอยากได้รางวัลใหญ
0: ่ได้เลย
1: รถไฟฟ้าอะไรแบบนี้นี่คุณผู้ฟังต้องร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้นะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับร่วมสนุกในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมอาเชียทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะขั้นตอนคือไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับซื้อบัตร Mcot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับเข้าเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลใหญ่ก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van 1รางวัล นะครับแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 อีก5รางวัลมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศอีก24รางวัลแล้วก็มี Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยของรางวัลนี่มูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทนะครับ
0: ครับ
1: เข้าไปติดตามรายละเอียดแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมของเราได้ที่ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกกันไปยาวๆเลยจนถึงก่อนเกมรอบชิงฟุตบอลโลก15นาทีนะฮะกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งหวดยิ่งมันมาร่วมสนุกกัน
0: ครับ
1: รุ่นรถตู้ไฟฟ้าในประสงค์เลย
0: มูลค่าสูงอยู่นะ
1: ครับ
0: นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงเที่ยงคืนดีกว่านะครับเราบรรยายกันโอ้โหมีคนทักทายนะหังกับพี่ท็อปเยอะเนาะที่มาเป็นแขกให้กับเราเลยครับบราซิลกับญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโอ้เล่นกันสนุกมากครึ่งแรกญี่ปุ่นดีกว่านะนนนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่เมื่อคืนก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะตอนเที่ยงคืนนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการปรับทัพที่1ทานากะไม่ได้ลงนะเป็นไคชูซาโนะลงมาเล่นแทนตรงกลางคู่กับไดจิคาบะดะนะครับส่วนโคบุก็ยังเจ็บอยู่นะแล้วก็แบ็คขวาเมื่อวานนี้ใช้โทโมยิสึนะครับแล้วก็จูเยอิโตะเนี่ยอยู่ทางฝั่งขวานาปาโยคงใช้อุยดะแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นไดเซนไมเอดะนะครับส่วนฝั่งของมาเซลเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยฮะก็รายายางาได้ลงสนามแทนราฟินญาตรงกลางจะเป็นปาเกต้ากาสเปโรและโบโนกีมาไรครับส่วนกองหลังก็เหมือนเดิมนะดักลาสนะครับกราเบียวมากินยอสและดาริโลครับผมเกมนี้ญี่ปุ่นนำก่อน1-0จากการที่ตัดผมว่านี่ญี่ปุ่นเล่นดีมากโดยเฉพาะครึ่งแรก
1: อ
0: าศัยจังหวะวิ่งสู้ฟันแล้วก็โต้แล้วก็เปลี่ยนจากรับเป็นลุกและทำประตูได้จากจังหวะที่คาชูซาโนะเขาเรียกบอลทรานซิชันเนาะจากรับเป็นลุกครับกระชากจากกลางสนามแล้วยิงผ่านมือนะครับของอลิสงเบเกอร์เข้าไปญี่ปุ่นนำก่อน1-0ยิงสวยมาก
1: ครับ
0: นนคุณดูไฮไลท์เนาะ
1: ยิงไกลแบบ
0: ยิงไกลแบบนอกกรอบเขตโทษ
1: ไม่ถูกเลยนะมุมดิบเลยอ่ะคือแบบฝีมือเลยอ
0: ่ะอลิสงเบเกอร์พยายามได้ยาพุ่งไปปัดแล้วว่ามือยาวขนาดไหนก็ไม่ไหวครับยิงดีเลยเกินล้มตัวยิงอ่ะคือลากไปยิงแล้วฐานดีมากนะเพราะคือชอยต้องเป็นคนนักเตะแบบฐานดีอ่ะตัวแกหนาเนาะ
1: ครับ
0: ยิงไปแล้วเอียงยิงไว้นะ
1: ใช่
0: เอียงยิงแล้วตวัดเท้าดิยิงแบบ45องศา
1: เข้ามุมพอดิบพอดีเลยคือถ้ายิงไม่ดีขนาดนี้เนี่ยกินอาริซอนไม่ได้แน่นอน
0: แต่ยิงดีเข้ามุมเลยนาที29
1: ครับ
0: ตอนนั้นโหนักเตะญี่ปุ่นดีใจมากเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นเนี่ยใส่ชุดสีขาวเป็นครั้งแรกเลยในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ถูกต้องครับ
0: ขายดีมากเสื้อญี่ปุ่นนะแต่ว่าโหบราซิลเขามีโค้ชที่ชื่อคาร์โลอัชเลติฮะ
1: นี่ไง
0: เป็นไง
1: บอลมันเล่นกัน90นาทีไง
0: โอ้โห
1: แล้วดู
0: อัชเลติปรับนิดเดียวปรับว่าให้จับจุ้ยจี้ยังไงจี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะบอลถ่ายบอลกันเร็วขึ้นแล้วก็พยายามที่จะบุกเข้าใส่สิ่งหนึ่งที่พี่เห็นชัดเจนก็คือบราซิลใช้ลูโดงนน
1: ทำกันบ้านมาดี
0: ใช้ลูโดงเล่นงานเหมือนบอลโลกปี2018ที่ญี่ปุ่นแพ้เบลเยียมเบลเยียมก็ใช้ลูโดง
1: ครับ
0: ใช้พวกอะไรเนี่ยมาริยันเฟเดนี
1: ่ตัวใหญ่
0: ๆตัวใหญ่เนาะ
1: ลูกากูอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: บราซิลก็ใช้จุดเนี้ยเล่นงานญี่ปุ่นแล้วก็ได้ผล
0: ได้ผล
1: มันแสดงให้เห็นเลยนะว่า
0: สรีระอะไรพวกนี้เนาะมีผลจริงนะ
1: วิธีการเล่น
0: คุณจะเล่นจะวิ่งสู้ฟัดฟิกยังไงก็ตามแต่ว่าสรีระมันต่างกันอ่ะ
1: ใช
0: ่
1: นี่ไงเขาถึงบอกว่าความเก่าเนี่ยมันซื้อหากันไม่ได้อะประสบการณ์อ่ะ
0: คือ
1: ด้วยความที่

0: เช่ผ่านเกมมาเยอะอ่ะ
1: อืม
0: เขารู้อยู่แล้วว่าจุดแข็งของญี่ปุ่นคืออะไรจุดอ่อนคืออะไร
1: ครับ
0: แล้วมันก็เหมือนกับที่เขาคิดไว้เลยอ่ะ
1: อืม
0: เออสุดท้ายก็ตีเสมอได
1: ้ครับ
0: 1-1นาทีที่56ของคาเซมิโร่
1: โอ้โหเนาะ
0: ต
1: อนนั้นภาพจำของเกมเจอเบลเยียมมาเลยฮะเจอเจ้าแฟร์ตองเกนเจอเจ้าเฟเดนี่ไงจำได้เลยตอนนั้น
0: ใช่
1: โอ้แล้วก็เปิดเกมตามท่าว่าจะเสมอกันเลยนะ
0: ครับ
1: จริงพี่ก็อยากจะเห็นหน้าหางกับปิดท็อปว่าไหนๆก็มาเป็นเกสให้กับเรานะ
0: ยาวๆไป
1: เสียค่าน้ำมันแล้วฮะครับผม
0: อยู่ต่อยสักชั่วโมงนึงเผื่อจะต่อเวลาเผื่อจะจุดโทษ
1: ปากว่าเป็นไงฮะ
0: ปรากฏว่ากาเบรียลวันนาตมาตินารีมาช่วยหน้าหาง
1: สำรอง
0: มาช่วยพี่ท็อปไว้ด้วย
1: ครับ
0: 90+6
1: ธนากาลงมาเป็นสำรองไปเสียบอลอยู่กลางทางอยู่บริเวณกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายอ่ะแล้วเสียบอลปุ๊บเนี่ยทางบูโนกิบาไดได้บอลตรงกลางสนามบริเวณเส้น68ล้านพอดี
0: ครับ
1: ที่ไปทางซ้ายฮะให้กับเจ้าเจ้าเนี่ยเจ้าม
0: าร์ติเนลลี่
1: มาร์ติเนลลี่จับบอลปุ๊บยิงปั๊บเลยยิงเร็วอ่ะโอ้โหซาซูสเกะพยายามที่จะปัดแต่แต่ว่าไม่ไหวบอลมันชนบอลมันปัดแล้วปุ๊บเข้าประตูไปฮะ
0: ถือว่าเป็นทีเด็ดเลย
1: ครับ
0: ลงมาแทนมาริอุสคุนย่านาทีที่66
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นฮีโร่ครับพาบราซิลชนะญี่ปุ่นไป 2-1 แม่ไม่เหมือนในซูเปอร์ซัตเลย
1: ครับเน
0: า
1: ะ
0: แฟนญี่ปุ่นก็คิดว่าแม่มันอาจจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงได้แต่ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: รอต่อไปถ้ากับ ว่าญี่ปุ่นเคยเจอบราซิล2ครั้งในฟุตบอลโลกก็แพ้ทั้ง2ครั้งยังทำไม่ได้เหมือนในการ์ตูน
1: ใช
0: ่รอไว้ก่อน
1: รอไว้ก่อนนะ
0: เออคือฟุตบอลระดับโลกอยากจะเป็นแชมป์โลกมันไม่ง่าย
1: ครับเนาะ
0: มันไม่มีทางลัด
1: เออ
0: เออคุณเก่ง
1: แต่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องเป้าหมายสูงนะพี่ชมเขาตัวนี้นะ
0: คือคุณเก่งแค่ไหนแต่ก็ยังมีทีมที่เก่งกว่าคุณอยู่ดีเออเพราะว่าคือต้องยอมรับว่าอย่างบราซิลเขาเก่งมานานแล้วอ่ะแล้วยิ่งรอบนี้ไปได้กุนซือระดับโลกอย่างอันเชลติมาเนี่ยโอ้โหยิ่งเคี่ยวเข้าไปใหญ
1: ่
0: เออเขาพัฒนามานานแล้วก็ต้องไปปรับอย่างที่พี่เจ๋งบอกเห็นแล้วจุดอ่อนของญี่ปุ่นล
1: ู
0: กกลางอากาศก็ต้องไปปรับตรงนี
1: ้
0: เออถ้าอยากจะเป็นแชมป์โลกมันต้องเพอร์เฟกต
1: ์เนาะ
0: มันต้องแบบ
1: แต่มี
0: อ่อนน้อยที่สุด
1: เออแต่พูดตรงเมื่อวานนี้ผมพี่เชียร์ญี่ปุ่นนะบราซิลก็ชอบแต่ว่าอยากให้ญี่ปุ่นไปไกลกว่านี้อ่ะ
0: คนไทยก็เชียร์เยอะคือมันเหมือนเจอกันเร็วกันไปอ่ะ
1: เออ
0: คือถ้าเกิดว่าอนาคตมันผ่านไปอีกหลายๆปีบอลโลกมันผ่านไปอีกหลายๆครั้งก็จะบอกว่าโอ้โหญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ตกรอบ32ทีมเองเหรออ
1: ืม
0: เออทำไมไม่ได้ไปรอบลึกๆกว่านี้ทั้งๆที่แบบมีเป้าหมายจะไปถึงแชมป์โลกแต่ว่าดวงไม่ค่อยดีไงมันเจอของหนักไง
1: คือครึ่งหลังไม่ได้ว่ารับตั้งรับมากเกินไปแล้วมันบุกไม่ขึ้นจริง
0: อ
1: ันเช่เนี่ยเขาวางแผนมาดีแก้เกมดีมากนะ
0: ใช่
1: ที่โดยการสามารถที่จะเอาไอ้กาเซเมโร่หม่งประตูตีเสมอได้อะแล้วไม่ลำหน้าด้วยเนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ถือว่าผลน่ะไม่พลิกล็อกแต่ว่าถ้าจะสรุปญี่ปุ่นในคราวนี้ว่าล้มเหลวก็ไม่ถูก
1: เ
0: พราะว่าต้องดูคู่แข่งด้วย
1: ครับ
0: เออจะประเมินว่าตกรอบเร็วไม่เป็นไปตามเป้าอยากจะไปได้ไกลกว่า นี้อะไรแบบนี้ก็ต้องบอกว่าดวงไม่ดีแล้วกัน
1: ครับ
0: เจอของหนักเร็วเกินไป
1: เนาะ
0: ก็ญี่ปุ่นต้องกลับบ้านแล้วไซโยนาระแล้ว
1: ใช่ฮะสงสารมากเลยแล้วเมื่อแฟนบอลทั้งหญิงและชายนะชาวญี่ปุ่นที่ไปชมเกมที่สนามเมื่อวานนี้เนาะนะครับเมื่อวานนี้ก็มันก็เจ็บปวดอะเนาะ
0: ไม่แต่ว่าแพ้แบบประทับใจไม่ได้แพ้แบบสู้ไม่ได้ไม่ได้แพ้น่าเกลียด
1: แต่ที่ฮูสตันเนาะร้องไห้เลยลิซซูอันเนี่ยร้องไห้เลยอีกคนหนึ่งที่ร้องไห้ธนากะเพราะธนากะเนี่ยตัดบอลได้หน้ากรอบเขตโทษแล้วนะหน้ากรอบเขตโทษตัวเองคือตัดบอลจากบราซิลจะลากไปบอกว่าไปเสียบอลอยู่บริเวณริมเส้นทางริมเส้นกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายอ่ะแล้วโดนตัดได้บราซิลจับว่าเข้ากลางเลยฮะนั่นเป็นลายยานมั้งจากเขาก็ให้โบโนทิมไปทางซ้ายนาที
0: ครับ
1: แล้วเจ้ามาติเดลี่เดาโหทำไมไม่ตอนเยอะตอนอยู่อาร์เซนอลไม่ยิงแบบนี้ฮะ
0: ก็มีย
1: ิงดีมาก
0: ก็ต้องเก็บประสบการณ์เพิ่ม
1: ครับ
0: แล้วก็ขอให้มีดวงมากกว่านี้นิดนึงญี่ปุ่นอาจจะได้ไปได้ไกลกว่านี้ ในการแข่งขันครั้งหน้า
1: เนาะ
0: อืมก็ไม่เป็นไรนี่แพ้รอบนี้อีก4ปีก็แข่งใหม
1: ่มอริจิสเนี่ยคือแบบเดินนึกจะออกจากสนามเป็นคนสุดท้ายนะให้นักเตะเข้าไปแล้วก็ค่อยโบกไม้โบกมือกับแฟนแล้วก็เดินน้ำตาไหลโดอาร์เนลสัมภาษณ์ร้องไห้เลยอ่ะ
0: ก็ตั้งความหวังเอาไว้เยอะจริงๆก็หวังกันทุกทีมแหละ
1: ใช่
0: ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นทีมเดียวเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับญี่ปุ่นก็เลยจะอินกับเขาเป็นพิเศษหน่อย
1: แต่ว่ากลับกันคนหนึ่งที่เล่นดีของบราซิลคือไม่แน่ใจว่าแมนได้หมายใครใครเนาะน่าจะเป็นบุนโดกิบาไลไหมอ่ะเพราะบุนโดกิบาไลเนี่ยคือเล่นดีมากนะทั้งรับและลุกแอสซิสต์ด้วยประตูชัยที่มาร์ติเนลลียิงเข้าไปเขาเป็นคนแอสซิสต์คือให้บอลจากบริเวณเส้นกรอบเขตโทษ18หลานะบริเวณหัวกะโหลกพอดีพอได้บอลปุ๊บแย่งบอลได้กลับมานะแล้วเพื่อนส่งให้ปุ๊บเนี่ยจ่ายซ้ายเลยฮะให้เจ้ามาร์ติเนลลีแต่งหนึ่งจังหวะได้ยิงด้วยขวา
0: Man of the match นี่เป็นกาเซมิโร่
1: อ๋อลูกหม่งใช่ไหม
0: ถือว่าเป็นคนที่ปลดล็อกให้กับบราซิลได
1: ้แต่ว่านี่กองกลางนี่ดีจริงครึ่งหลังโหพูดตรงญี่ปุ่นก็งูหัวไม่ขึ้นเหมือนกันนะรับอย่างเดียวอ่ะอาศัยวิ่งซูฟัตไง
0: ใช่ก็มันชัดเจนอ
1: ่
0: ะว่าแพ้กับทีมที่ดีกว่าจริงๆไม่ต้องเสียใจมากหรอกคือถ้าเราเป็นทีมชาติไทยแพ้บราซิลในลูกเกมแบบเนี้ยผมว่าน่าภูมิใจแล้วนะ
1: ครับ
0: เออเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าบราซิลเขาดีกว่าเยอะไงมันก็ยังต้องพัฒนากันต่อไปอ่ะเออไม่งั้นเขาถึงบอกว่าความสำเร็จมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆก็หลังเกมนี่มีประเด็นที่คุณย่านี่ไปชูนิ้วมือ5นิ้วเป็นการตอบโต้เคนโตะคิโอไกด้วยนะ
1: ใช่
0: ก่อนหน้านี้คิโอไกไปบอกว่า
1: คือก่อนเกม
0: ไม่แกร่งเหมือนเดิมแล้ว
1: เออก่อนเกมแล้วคุณย่าก็บอกเออ
0: เป็นไงเห็น5นิ้ว
1: สมัยอะไรเงี
0: ้
1: ย
0: เยอะที่สุดในโลกนะ
1: ครับ
0: ส่วนไดจิฮามาดะก็มีให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการที่เขาคิดว่าญี่ปุ่นจะได้แชมป์โลกเนี่ยมันยังต้องปรับปรุงอีกหลายด้าน
1: ครับ
0: ต้องปรับปรุงอีกเยอะยังมีหนทางอีกยาวไกลแล้วก็ถ้าอยากจะคว้าแชมป์โลกให้ได้ก็ต้องพัฒนาให้ดีแล้วก็ต้องทำงานหนักในทุกๆวันเพื่อที่สักวันหนึ่งจะได้แชมป์โลกมาครองอะไรแบบเนี้ย
1: ครับ
0: ส่วนนั้นเชลติมีพูดถึงประเด็นที่ไม่ส่งเนมาร์ลงเล่นด้วยนะเขาบอกว่าจริงๆวางเอาไว้ว่าจะส่งเนมาร์ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะจะให้เล่นในช่วงต่อเวลานะ
1: อ
0: ันเช่บอกว่าคุยกับเขาว่าอาจจะได้ลงเล่นตอนนาทีที่60หรือ65แต่พอทำตีเสมอได้ก็เลยยังไม่อยากเปลี่ยนแผนเพราะว่าโมเมนตัมมันดีอยู
1: ่
0: แ
1: ต่ภาพก็ตัดไปหลายคนนะเนมาร์ก็หนึ่งในนั้น
0: ใช่เขาบอกว่าจริงๆยังมีตัวเลือกอีกเยอะ
1: เหรอ
0: ตรง
1: เมื่อวานนี้ลาฟินยาลาฟินยาก็เจ็บอยู
0: ่เขาบอกจริงๆคือเหมือนในหัวอันเช่มีหลายแผนนะเขาบอกญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ทีมที่ง่ายพวกเขามีระบบการเล่นที่ดีมีความเข้มข้นมาก
1: ครับ
0: แต่ความจริงก็คือบราซิลก็สมควรที่จะได้รับ
1: อัตตาก็ยอมรับว่าบราซิลก็แข็งแกร่งจริงในเฉพาะในมีลูกชนเสาของวินิซิวด้วย
0: ใช่
1: ยิงชนเสาอีกลูกนึงที่บอลกูคิงหน้าประตูเห็นไหมหากว่าใครไปดูไฮไลท์นะไฮไลท์ทางโมโนนะครับตอนนี้ก็โมโนเนี่ยตอนนี้เห็นเขามีอะไรใครบอกอยากจะผ่อนนะเขามีผ่อนได้ด้วยนะ
0: ผ่อนได
1: ้มาโนนไปผ่อนได้แล้วราชาเงินผ่อนอยู่แล้วได้ไหม
0: เผื่อใครไม่สะดวกจ่ายเต็มทันทีเงินก้อนผ่อนได้
1: ใช่มีลูกหนึ่งอ่ะที่บอลมันขูดขีดอยู่หน้าประตูแล้วแบบโหนึกว่าจะเข้าไปแล้วเนาะ
0: คือผมมองว่าจุดที่บราซิลดีกว่าญี่ปุ่นชัดเจนเลยคือความนิ่งเขารู้ว่าต่อให้เจอเกมคู่แข่งที่แบบรับเหนียวแน่นแค่ไหนอ่ะเขาก็ไม่หล่นก็คือเล่นไปตามจังหวะเกม
1: ครับ
0: บุกไปเรื่อยๆค่อยๆเจาะไปตามสิ่งที่ซ้อมมาแล้วสุดท้ายก็ทำได
1: ้
0: มีความเยือกเย็นแล้วแนวรุกของบราซิลเราก็รู้อยู่แล้วอะคือคุณพลาดไม่ได้อะแค่ชั่วพริบตาเดียวอะ
1: ครับ
0: เขาสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้เลยอย่างเช่นช็อตของมาร์ติเนลลี่นั่นแหละ
1: ใช่ที่จะมีช็อตหนึ่งที่เทคตัวขึ้นมงจ่อๆนะ
0: เด
1: บิกาเซบิโร่นะไม่เข้ามีลูกนึงอ่ะบอลมันอยู่หน้าประตูพอดีอ่ะที่จริงน่าจะโดนตั้งนานแล้วเนาะ
0: ใช่
1: เสียดายเสียดาย
0: ใช่ก็ต้องยอมรับว่าบราซิลดีกว่าม
1: อ
0: ริยาสึก็บอกว่าก็ยอมรับกับผลการแข่งขันนะ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวก็จะไปพัฒนาต่อ ก็อย่างนี้แหละครับ

0: ทีมที่แคเมรูนเคยชนะได้1-0ในปี90ทั้งๆที่โดนใบแดง2ใบแต่ชนะได้คู่แข่งในเกมนั้นคือทีมไหนเนี่ยแม่ผมใบไปบอกเป็นแชมป์โลก3สมัยตอบกันถูกเพียบเลยเพราะตอนนี้มันมี3สมัยทีมเดียว เออไม่เป็นไรเราอยากแจกอยู่แล้วก็ส่งกันเข้ามา4689899นะฮะลูกฟุตบอลมินิรออยู่2รางวัล
1: ราง
0: วัลละ3ลูกนะฮะแล้วก็มีคุณผู้ฟัง SMS มาบอกว่าตอนนี้กำลังเดินทางอยู
1: ่
0: ตอบถูกเมื่อวานเดี๋ยวจะเข้ามารับรางวัล
1: ได้เลย
0: ได้เลยนะ
1: เข้ามาเลยเมื่อวานนี้ก็มีคนมารับประมาณ2คน3คนนะบางคนเนี่ยเข้ามาจากโน่นเลยมาจากคลองมาจากนนท์รังสิตอ่ะบางคนก็อยู่แถวนี้อ่ะเนาะ
0: ครับ
1: แล้วก็เข้ามารับได้เลยนะ
0: มีบอกว่า
1: อะไรครับ
0: วันนี้พี่เบ๋งดูแอ๊กแอ๊กยืดยืดไหมครับพาระดับหน้าหางมาภาคได
1: ้พอดีหน้าหางขับรถผ่านมาแถวนี้พอดีเออเจอกันโดยบังเอิญ
0: ไปโบกรถ
1: โบกรถหน้าหาง
0: เรียกเข้ามาเลย
1: รถหารถเสียพอดี
0: เลี้ยวเข้ามาหน่อย
1: มาพักก่อนพักก่อนเป็นเกสต์ผมหน่อยมาใช้ขอใช้งานหน่อย
0: ครับ
1: ครับ
0: หน้าหางว่างพอดีนะ
1: หน้าหางมาวันเดียวเยอรมันฮอลแลนด์ตกรอบเลยครับอ้าวไม่เกี่ยวกับน้าเขานะ
0: เกี่ยวไหมเนี่ย
1: เกี่ยวไหม
0: ไม่น่าเกี่ยวนะ
1: ดัชดอยไปหมดแล้วฮะ
0: มีบอกว่ามันยังไงครับผลบอลแบบนี้โด้กับเมสซี่จะชิงกันหรือเปล่าอ้าว
1: นั่นน่ะสิ
0: โด้เนี่ยเอาให้ผ่านควอเชียก่อนผมตังหิดตังหิดเนี่ย
1: ครับ
0: โปรตุเกสจะผ่านไหมเนี่ยควอเชียเนี่ย
1: แล้วโปรตุเกสก็
0: ไม่ค่อยดีด้วยนะ
1: บางวันแย่นะ
0: ก็เดี๋ยวรอเอาโครเอเชียให้ได้ก่อนไปทีละรอบส่วนเมสซี่โอ้เจอเคปเวิร์ดก็ดูเหนือกว่าเยอะก็มีโอกาสเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะฮะ
1: ครับ
0: มีบอกว่าส่วนตัวผมไม่อยากให้ญี่ปุ่นห่างจากทีมชาติไทยไปมากกว่านี้ครับแค่นี้ก็ห่างไม่รู้กี่ปีแล้วครับถ้าเขายิ่งได้แชมป์อีกน่าจะห่างกับไทย100ปีเลยครับ
1: โอ้โหตัวนี้ก็เข้าไปไกลแล้วฮะจำได้ตอนนั้นอะไรนะไอ้ซิโก้จากรู้จักซิโก้ไงไปเลขขาวอ่ะเข้ามาฟุตบอลใหม่ตอนปี92วัย38ปีเนาะ
0: ครับ
1: คือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับฟุตบอลญี่ปุ่นมากเลยนะทำให้คาชิมะครับที่มีประชากร 60,000 คนเนี่ยกลายเป็นสโมสรเจลีกเนาะพนักงานให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพไงเปลี่ยนอาคารเก่าๆนะครับให้เป็นคลับเฮ้าส์ต้นแบบไปเนาะเนาะ
0: ก็ทุกอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ครับ
0: มันต้องใช้เวลา
1: ใช้เวลาเนาะก็ต้องชมนะซิโก้เป็นพระเจ้าของฟุตบอลญี่ปุ่นจริงอ่ะ
0: อ
1: ันนี้คุณนิฮงชิมุนเขาได้เขียนเอาไว้นะฮะสุดยอดนะเออเอาเดี๋ยวเราพักหน่อยไหม
0: ได้ครับ
1: พักหน่อยแล้วกันนะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าโอ้เราเหลือสองคู่ที่ยังไม่ปีวิวเลยอ่ะ
0: ใช
1: ่ข่าวเยอะจริง
0: ครับ
1: นะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั๋วสโรดก้องเกียรตินนท์รัศมีร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026โทมัสทูเคิลกุนซือทีมชาติอังกฤษทูเคิลขยับสถานะของทัพสิงโตคำรามให้กลายเป็นทีมแต่งแชมป์แบบเต็มตัวโดยยอดโค้ชจอมแท็กติกรายนี้พาทีมผ่านรอบคัดเลือกด้วยผลงานสุดหรูชนะ8นัดรวดและไม่เสียประตูเลยด้วยสไตล์การคุมทีมที่เน้นการครองบอลและเปลี่ยนจังหวะเกมอย่างรวดเร็วผนึกกำลังกับสไตล์อย่างจูดเบลลิงแฮมและแฮร์รี่เคนทำให้อังกฤษมีความน่ากลัวเป็นอย่างมากในวอร์คัพคนนี้สำหรับผลงานเด่นของทูเคิลในอดีตที่ผ่านมาคือการพาสโมสรเชลซีคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้เมื่อปี2021
3: จูนชีวิตให้แอคทีฟ

0: 1
1: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องเกียรตินนท์รัศมี
2: กลับมาครับในเบรก2ของบอลโลกอัปเดตครับเดี๋ยวแล้วก็ต่อเนื่องเนาะ
3: ครับ
2: นะครับผมในรายการนี้

0: ทนายไลฟ์บอลโลนะครับเดี๋ยวมาว่าโปรแกรมแล้วกันว
1: ่
0: ามีอะไรบ้างครับก็เตะอีก3คู่ในค่ำคืนนี้ครับเรายังรีแคปไม่ไหวเลยเอ้าเร็วๆเนี่ยไม่นอน
1: ได้ครับ
0: ในคู่ตี3ครึ่งเป็นไงบ้างนอนได้ดูหรือเปล่า
1: ไม่ได้ดูฮะ
0: พี่ดูช่วงแรกเพราะว่ามีโมโนเขายิงสดไงได้ดูช่วงแรกก็ดูครึ่งแรก
1: ครับ
0: สักพักไปแล้วคู่เยอรมันกับเยอรมันกับปารากวัยดูพี่แล้วคราวนี้
1: เออไม่ไหวแล้วนะ
0: เตือนมาอีกทีฮะ
1: ผ่านหมดแล้วนะ
0: เยอรมันแพ้จุดโทษเหร
1: อ
0: เออมันยังไงฮะเกมนี้ฮะมันยังไงปารากวัยนำก่อนด้วยนะ
1: ใช่ครับนาทีที่42นะฮูลิโอเอ็นซิโซ
0: ฮูลิโอเอ็นซิโซเนี่ยนักแต่ก่อนที่อยู่บาเลต้าเนี่ยตอนนี้ไปอยู่สตาร์บุกแล้วเล่นดีมากและแอสซิสต์หลายครั้งด้วยนะก็มองเข้าไปก่อนเนาะแต่ว่าเยอรมันก็ไม่ยอมครับไคฮาวเวิร์ตก็มาตีเสมอได้นะในนาทีที่54นะครับปารากวัยเนี่ยนำก่อนในช่วงครึ่งแรกไม่เปลี่ยนท้ายครึ่งมั้งช่วงนั้นพี่ดูพอดีอ่ะ
1: ใช่
0: ก็ตากำลังหลับแล้วฮะเรียบร้อย
1: ก็มานำก่อนเลยแบบช็อกเหมือนกันนะฮะทั้งที่รูปเกมเนี่ยเยอรมนีครองบอลแบบเบ็ดเสร็จเลยนะ
0: อ๋อดีกว่าเหรอ
1: เกือบ 80% อ่ะคือครองบอลพยายามเจาะเลยแต่ว่าปารากวัยก็ถือว่าเกมรับดีหรือจะมองอีกมุมนึงก็คือเกมรุกของเยอรมนีไม่เด็ดขาดด้วย
0: ครับ
1: คือต่อบอลได้ขึงได้แต่จังหวะสุดท้ายจะจบสกอร์ทำไม่ได
0: ้
1: นะครับแล้วก็มาโดนจังหวะสวนกลับเร็วเนี่ยที่เป็นฮูลิโออินเซโซทำประตูได
0: ้
1: มงบอลกระโดนพื้นผ่านมาเนลนอยเออร์เข้าไป
0: ครับ
1: ปารากวัยก็ขึ้นนำ
0: กระดะคือจังหวะที่คอสมาแล้วก็ได้ขึ้นมงแนวรับของเยอรมันก็พลาดนะปล่อยให้เอติโซเนี่ยขึ้นมงคนเดียวเลยสวัสดีนอยเออร์เลยฮะเอาหัวไถบอลเข้าไปฮะเอติโซ
1: ใช่แต่ว่าหลังจากนั้นเยอรมนีก็มีการปรับนะเกมรุกดูดีขึ้นนะครับจนกระทั่งมาได้ประตูตีเสมอจากจังหวะที่ฟลอเรียนเวียส
0: เปิดจากซ้าย
1: เปิดให้คายฮาวเวสมง
0: หัวดีเหมือนกัน
1: ฮาวเวสนี่มงเก่ง
0: มงเช็ดสะอาดได้เลยฮะ
1: ก็ทำให้ตีเสมอ 1-1 นาทีที่54ก็ยังมีเวลาเยอะที
0: ่
1: จะเช็คบินให้ได้ใน90นาทีสำหรับเยอรมนีพยายามเปิดเกมบุกต่อแต่ทีเนี้ยปารากวัยเริ่มแบบใช้แท็กติกแล้วตัดฟาวมีการหยุดเกมทำลายจังหวะเกมทำให้เกมของเยอรมนีมันไม่ปะติดปะต่อ
0: เอ้ยยูนาธานทามงเข้านี่ใช่ไหมลูกนึงอ่ะ
1: ใช่อันนั้นมัน
0: ช่วง
1: จังหวะปัญหา
0: เออ
1: นาที101แล
0: ้วอ๋อโทษเวลาเอ้ยโทษเวลาหรือว่าต่อเวลาพี่เห็นยอนาธานทาพี่ดูไฮไลท์ทาโมโนอ่ะ
1: ช่วงต่อเวลาพิเศษ
0: มงเข้าไปแล้ว
1: นาทีที่101วิ่งมงเข้าไปเต็มแรงเลย
0: บอลเต็มมุมทางฝั่งขวาแล้วมงที่เสาไกลเสา2อ่ะ
1: ใช่
0: มงโล่งๆนะครับแล้วปรากฏว่ามีเช็ควีอาร์
1: ใช่
0: มีผู้เล่นของทางวาเดมาเอาตอนป่ะ
1: ใช่ไปฟาว
0: ไปฟาวประตูครับประตูของปรากวัยไปครับไปสกรีนเนาะ
1: ใช่
0: ไปขัดขวาง
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้จบ120นาทีมันเสมอกัน 1-1 ไงแล้วก็ต้องไปดวล
0: ไม่งั้นประตูชัยแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ประตูชัยของเยอรมันแล้วอ๋อเอาตอนเหมือนไปผลักไปไม่ให้ประตูออกมาเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: คายฮาวเวสคนแรกเลยยิงไปติดเซฟครับแม่นี่เป็น
0: จอมยิง
1: เพลิดเลยนะ
0: ครับ
1: คนที่2โยชัวคิมมิชยิงเข้าก็ตามตีเสมออ่ะก็ตามมาเป็น 2-1 คือมันก็ถือว่าเยอรมนียิงไม่ดีอ่ะ
0: โอ้เยอรมันเนี่ยแพ้จุดโทษล่าสุดในบอลโลกเนี่ยพี่นึกไม่ออกนะก็คาวแวร์เนี่ยคือสไตล์แกก็จะยิงจุดโทษแบบถอยไม่กี่ก้าวเนาะถอยปุ๊บแล้วจับเสือบเท้าเข้ามายิงเนี่ยมันบอลไปติดเท้าเกินไปไม่ยิงไม่เข้าเนาะคนที่ไม่เข้าอีกคนก็คือเป็นใครล่ะเป็นเจ้าน
1: ิกโกเทอร์มาเดอร์ไหม
0: นิกพินิกโกเทอร์มาเดอร
1: ์
0: ยิงไปทางขวาติดเซฟ
1: แล้วก็ไปถึงช่วงซัดเดนเด
0: สอ่ะ
1: จนาธานทายิงหลุดข้ามคานไป
0: แต่จนาธานทาเนี่ยคือถ้ายิงเข้าได้กดดันก่อนนะบอกว่าข้ามคานไปไกลเลยอ่ะไปยิงไปซ้ายมือตัวเองก่อนที่ปารากวัยครับจะมายิงคนสุดท้ายไงเท้าซ้ายเนาะ
1: ครับ
0: ของโฮเซ่มาเรียกาเนเล่โดมิเกสครับนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กอะเนาะโอ้ยิงด้วยซ้ายเข้าไปเลยก็เยอรมันตกรอบครับ
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นการแพ้จุดโทษครั้งแรกด้วยนะ
0: ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายใช่ไหม
1: เยอรมันแพ้จุดโทษในบอลโลกเป็นครั้งแรก
0: บอลโลนี่หรือเปล่า
1: ใช่คือก่อนหน้านี้ดวลจุดโทษ4ครั้งเยอรมันชนะหมดย้อนไปตั้งแต่ปี82รอบรองชนะฝรั่งเศส 5-4
0: ปี90ก็
1: ปี86ชนะเม็กซิโกปี90ชนะอังกฤษ
0: อังกฤษใช่
1: ปี2006ชนะอาร์เจนตินา
0: ครับ
1: ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ
0: เหรอ
1: ที่แพ้จุดโทษ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเน
1: า
0: ะครั้งแรกเลยนะ
1: ใช่
0: ผมจำได้ว่า
1: ของถนัดเลยนะ
0: ไม่เคยไม่เคยแพ้จุดโทษบอลโลกอ่ะโอ้ก็ตกรอบเรียบร้อยนะ
1: ใช่จริงๆเมื่อคืนนี้มาเนลนอยเออร์ที่กลับลำกลับมาเล่นทีมชาติก็ช่วยทีมไว้ครั้งหนึ่งแล้วนะไปเซฟลูกยิงของฟาเบียนบาบูเอน่าได
0: ้ครับ
1: เออทำให้เสมอกัน 3-3 แล้วก็ต้องไปลุ้นกันในช่วงซัดเดนเดทเออแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้ไป
0: หลังจากที่นิกยิงไม่เข้ายังไม่ล่ะ
1: ก็ทำให้คู่นี้พลิกล็อกนะอย่างที่บอกไปเยอรมนีนี่อันดับ10ของโลกปารากวัยอันดับ41นะแต่ว่าปารากวัยเอาชนะได้นะครับหลังจบเกมน่าสนใจเลยนาเกลส์มันโดนถล่มเหมือนกัน
0: อยู่ต่อไหมอ่ะ
1: แต่เขาบอกว่าเขาไม่ออกครับ
0: เพราะมีข่าวว่าครอปอยากอาจจะมาขับทำทีมแทนใช่ไหม
1: ใช่
0: ไอ้ยังไงครอป
1: ซึ่งครอปเนี่ยไปเป็นคอมเมนเตอร์ในบอลโลกคนนี้ด้วยเขาก็ได้ตอบคำถามเรื่องที่จะมาเป็นกุนซือใหม่เยอรมนีเขาบอกเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นนะ
0: ครับ
1: เออเขาไม่ให้เวลาที่จะพูดเรื่องนี้ด้วยเออพูดสั้นๆแค่นี้พอ
0: ใช่แล้วเห็นว่าไอ้ฮองเมียงโบนะครับตัวนี้
1: กลับไปแล้วโดนถล่มเลยนี่
0: โดนถล่มเห็นว่าร้านอาหารอะไรก็ไม่เข้า
1: โหอันนี้ก็เกินไปไหมอ
0: ันนี้จริง
1: ๆ
0: มีข่าวว่าคอมเมงโบเนี่ยกลับไปแล้วโหร้านอาหารอะไรต่างก็ไม่ให้เขาเข้ามากินที่อันนั้นเนาะกินที่ร้านอ่ะ
1: คือโดนถล่มตั้งแต่เรียกว่าเท้าแตะพื้น
0: แต่บางร้านก็บอกบางร้านนะ
1: ตั้งแต่เครื่องลงแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีแฟนบอลบางส่วนบอกว่าให้แบนฮองเมงโบตลอดชีวิตไม่ให้มาคุมทีมชาติอีกแล้วก็ถือว่าโดนกระหน่ำหนักเลยทีเดียวอาจจะต้องหลบไปพักไกลๆก่อน
0: โอ้โหดีแล้วไม่ต้องตั้งแถวมาตั้งแถวได้โดนนะฮะครับต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเนาะตอนนี้เนาะ
1: ใช่คือรักมากก็เจ็บมากไงตอนนี
0: ้โอ้แห่แบนแล้วก็มีป้ายด้วยนะห้ามเข้าร้านแฟนๆรุมโหแบบหนักมากเกาหลีเวลาเขาทำอะไรเข้านั้นเน
1: า
0: ะบางคนอาจจะส่งข้อความแบบขู่นะ
1: แต่เยอรมันไม่น่าถึงขนาดนั้นนะก็มีตำหนินาเกลส์มันว่าแบบเกมลุกมันทื่อไป
0: เออ
1: ก็อยากจะให้ออกเหมือนกันแต่ตัวเขาก็ยืนยันว่ายัง
0: ไม่ออกนะ
1: ลา
0: ครับ
1: ทีมแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมทีมต่อไปในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อื่น
0: ๆครับเอาแล้วคู่ช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงสายที่ผ่านมายังไงเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกครับเตะที่ประเทศเม็กซิโกนะ
1: ครับ
0: ที่เอสตาดิโอ BBVA นะครับที่กัวดาลูปนะครับก็เป็นไงนอนเกมนี
1: ้สูสีอย่างที่คิด
0: สูสีนะ
1: แต่ผมคิดว่าเนเธอร์แลนด์น่าจะบุกมากกว่านี้
0: แต่ตั้งรับเฉย
1: กลัว
0: เข็นบรรยายเห็นป๋ากับพี่เทียบบรรยายไง
1: คือเนเธอร์แลนด์ดูแล้วกลัวพลาด
0: ครับ
1: กลัวถ้าบุกเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวโดนโต้แล้วอาจจะถึงกับแพ้ได
0: ้
1: พวกเขาก็เล่นแบบตื้อๆไปก่อนเล่นเน้นรับแล้วก็ถือว่ามีดวงด้วยมีจังหวะชนคานด้วยของโมร็อกโกอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายมาได้นำก่อนอีกนะ
0: นำก่อนโคดิกาโป
1: แบบต่อบอลไม่กี่จังหวะ
0: ก็ตอนที่โคดิกาโปยิงเข้านะก็จะมีเพื่อนร่วมทีมก็ไปร่วมเหมือนดีใจด้วยแล้วก็เหมือนให้กำลังใจเพราะกระโปสูญเสียสูญเสียลูกในครรภ์ไงคือแฟนคุณแฟนเนี่ยเขา
1: ตั้ง
0: ครรภ์แล้วก็แทงไปนะฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ถือว่าจังหวะฟุตบอลออกนำได้ก่อนทั้งที่จริงๆก่อนหน้านี้โมร็อกโกมีโอกาสลุ้นแบบจัดๆใกล้เคียงกว่า
0: ครับ
1: แต่ก็ต้องชมโมร็อกโกว่าพวกเขาก็นิ่งแล้วก็มาตีเสมอได้ทันเวลาพอดี
0: ครับก็เกือบไปเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: แล้วนาทีบาปไปแล้วนะโดนเนาะไหมนาทีบาปกี่ประตูรอบแคนาดากับแอฟริกาใต้ก็นาทีบาปอะเนาะ
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: อืม
1: ก็ทำใ พอเกมมันกลับมาเท่ากันเนี่ยทีนี้ยิ่งเกรงเลยทั้งสองทีมคือไม่กล้าบุกคือรู้ว่ามันทันกันอ่ะ
0: ครับ
1: คือถ้าคุณบุกแล้วคุณเผลอหลังพลาดขึ้นมาเนี่ยคุณโดนแน
0: ่
1: เออก็ยื้อกันไปจนสุดท้ายไปลุ้นกันจุดโทษอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องยอมรับว่าการยิงจุดโทษในฟุตบอลโลกมันกดดันจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ง่ายนะก็มีพลาดกันเยอะ
0: โอ้เยอะนะพลิกไปพลิกมาคู่เนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกอ่ะ
1: ครับ
0: อืม
1: เนเธอร์แลนด์พลาดไป3โมร็อกโกพลาดไป2
0: อืมก็โมร็อกโกเนี่ยตีเสมอได้จากไอ้เจ้าอิซาดิยอกกองหลังร่างโยกนะนะครับอดีตนักเตะของเวสต์แฮมตอนนี้อยู่กับฟูลแลมอ่ะเนาะ
1: ครับ
0: เกิดที่ฝรั่งเศสนะแต่ว่าเลิกเล่นได้กับทีมชาติโมร็อกโกครับก็ทดเวลา6นาทีใช่มั้ยเพิ่งทดไม่ถึงนาทีเลยหยอดเข้ามาแล้วก็โม่งเน
1: า
0: ะ
1: หยอดจาก
0: การ
1: เ
0: ส้น
1: ฝั่งซ้ายมาอ
0: ิซาดิยอบตัวสูงไงเซ็นเตอร์ตัวสูงอยู่แล้ว
1: โม่งโล่งๆเลย
0: 194ซมน่ะอิซาดิยอบโม่งเข้าไปก็หลังจากนั้นก็พอครึ่งหลังป๋าบอกอุ้ยทำไมนักต่อเวลาเป็นคู่ฉันด้วยเหรอฮะเรียบร้อย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็อย่างที่วิเคราะห์ไปเมื่อวานแม่นอย่างตาเห็นคือยิงจุดโทษใครก็ได้อ่ะ
0: ถูก
1: คู่นี้มันสูสีมากแล้วผมเชื่อว่ากุนซือทั้งสองทีมก็รู้ FIFA Ranking โมร็อกโกอันดับ7เนเธอร์แลนด์อันดับ8
0: ครับ
1: คือเล่นด้วยความละเอียดเล่นด้วยความอดทนแล้วสุดท้ายโมร็อกโกก็ฝ่าด่านไปได
0: ้มีลูกหนึ่งอ่ะที่คานาเอโซฟิยานะไรมี่ยิงบอลมาติดเซฟของเอแฟนบุกเก้นะบอลมันลอดลอดแขนอ่ะลอดแขนเข้าประตูเห็นคือเซฟได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: เซฟได้แล้วแต่ดวงไม่ดี
0: เออเออ
1: บอลมันกระเด้งมาโดนขาตัวเองเข้าไปอีก
0: โอ้ประเด็นอีกก็นอมันไอ้แฟนบุกเก้นแบบหาลูกไม่เจออาบอลมันลอดแขนตัวเองเข้าไปแล้วนะฮะครับ
1: ก็ทำให้โมร็อกโกได้ไปต่อส่วนเนเธอร์แลนด์ก็กลับบ้าน
0: ตกรอบ
1: เดี๋ยวคืนนี้มีอีก3คู
0: ่ได้เออ
1: พรีวิวกันหน่อยดีกว่า
0: ได้เลยจะสั้นไหมทันไหมอ่ะนะฮะก่อนที่จะ
1: คู่แรก
0: กับรายการต่อไปนะครับเที่ยงคืนเอเวอร์ลี่โค้ชเจอกับนอร์เวย
1: ์ FIFA Ranking ตอนนี้เนี่ยใกล้เคียงกันมากนอร์เวย์อันดับ31
0: ครับ
1: เอเวอร์ลี่โค้ชอันดับ33นอร์เวย์นี่นัดล่าสุดพักตัวไง
0: ครับ
1: แล้วก็ไปโดนฝรั่งเศสถล่มไปในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแต่จริงๆเขารอบแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากถือว่าเก็บความสดเอาไว้มาเล่นในรอบน็อกเอาท์ดีกว่าส่วนไอรีโคสนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มก็แพ้เยอรมนีไป1นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มชนะเคปเวิร์ด 2-0 นะครับก็เลยทำให้มี6คะแนนตามเยอรมนีเข้ารอบมาได
0: ้
1: มาเจอกันนัดนี้ผมว่าเกมรุกดีทั้งคู่นะ Ivory Coast เนี่ยก็มีตัวดีๆในแนวรุกหลายคนอย่างอามัดดิยาโลอย่างยานดิโอมองเด้นะฮะแล้วก็ยังมีนิโคลาสเปเป้อีก
0: ครับ
1: อาวุธในแนวรุกถือว่าเยอะทีเดียวก็ผมมองว่านอร์เวย์ก็มีจุดอ่อนที่เกมรับเหมือนกันนะอย่างเกมล่าสุดถึงแม้ว่าจะใช้ชุด
0: สำรองลงเยอะเลย
1: แต่ก็โดนฝรั่งเศสถลุงไปเยอะเลยทีเดียว
0: ก็พักเนี่ยคือไม่เอาแล้วไงก็หวังที่จะมาเป็นที่สองของสายเนาะ
1: ครับ
0: เจอกับไอ้ไอวอรี่โค้ดนะฮะ
1: คือผมว่านั้นเนี่ยน่าจะมีประตู
0: จบก็สอง
1: ทีม
0: หรือนาทีบาปอย่างเงี้ย
1: ผมว่าสองทีมเนี้ยเล่นรับไม่ดีทั้งคู
0: ่ครับ
1: ควรจะต้องจบให้ได้ในเก
0: ม
1: ถ้าไปผมว่าไม่ถึงต่อเวลาด้วย
0: ไม่ต่อเวลานะ
1: วัดกันที่แนวรุกเลยใครยิงเยอะกว่าก็น่าจะชนะไปโอ้โหเกมรุกก็ใช้ได้ทั้งคู่นะแต่ผมยังมองว่าฮาลันด์ตัวนั้นนี้ท็อปฟอร์
0: ม
1: น่าจะพานอร์เวย์เดือนหน้าผ่านเขารอบไปได
0: ้ครับ
1: คู่แรกที่ยังคืนนะฮะ
0: แล้วก็คู่ตีซีฝรั่งเศสเจอสวีเดนโอ้โหสวีเดนก็เข้ารอบอันดับ3ดีสุดไม่หรอใช่ไอ้สวีเดนอันดับ2ดีสุดนะไอ้เป็นอันดับ2ใช่ไหมสวีเดน
1: สวีเดนนี่
0: สวีเดน
1: อยู่ใน
0: อันดับ3ดีสุด
1: ที่ดีสุด
0: กลุ่ม F ไง
1: มี4แต้ม
0: กลุ่มญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็โหจะเจอฝรั่งเศสพี่ว่าไม่น่าต้านทานไหวเกมลุกของไอ้ฝรั่งเศสโหดมากอ่ะเดมเบเล่ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็คิเลียนเอ็มบัปเป้ฮะก็หน้าที่แล้วเดมเบเล่ก็แฮตทริกไม่หรอเดี๋ยวชอบปัดโค้งอ่ะปัดโค้งของแท้นะฮะดูเออีกโอ้โหครับไม่น่ารอดนะน้องวันนี้สวีเดนพี่ว่า
1: ไม่น่าไหว
0: แล้วแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่น่าไหวแต่อย่าลืมว่าฟุตบอลลูกกลมๆนะอะไรๆก็สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่ยังเชื่อว่าศักยภาพฝรั่งเศสน่าจะปิดจ็อบได้นะภายใน90นาทีพี่ว่า
1: คือยิ่งเล่นยิ่งดีอ
0: ่
1: ะฝรั่งเศสตอนนี้ดูเหมือนแบบว่านักเตะกำลังสนุกสนานกันเลยอะเกมลุกแบบมันโบ๊ะบ๊ะมากน่าจะผ่านไปได้ไม่ยาก
0: ครับ
1: อ่ะ
0: คู่นี้เตะตีสี่นะส่วนอีกคู่เนี่ยเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับเจอกับเอวาดอร์ครับที่เอสเตก้านะ
1: ครับ
0: ในเม็กซิโกซิตี้ครับคู่นี้เตะกันตอน8โมงเช้าเดี๋ยวป๋าจะให้เสียงพันไฟนะครับ
1: เม็กซิโกนี่ฟอร์มสวยหรูเลยนะ
0: ชนะรวด
1: หนึ่งในเจ้าภาพร่วมชนะรวดเลยตอนนี้น่าจะมั่นใจมากยังไม่เสียประตูเลยด้วยนะ
0: อีกเกมหนึ่งด้วยนะ
1: ส่วนเอลกวาดอร์นี่ก็เข้ารอบมาแบบไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ความมั่นใจถือว่าเต็มเปี่ยมเหมือนกันนะฮะแต่ผมมองว่าเม็กซิโกรอบนี
0: ้แต่เอวาดอร์ก็เหมือนทีมที่อยู่ตกอยู่บนปากเหวนะจากนั้นเอวาดอร์อ่ะออกสตาร์ทก็ไม่ดีไม่เหรอเอวาดอร์ฮะแพ้
1: บริโคส 0-1 ไง
0: แพ้ 0-1 ไง
1: แพ้บริโคส
0: แล้วก็
1: เสมอกิราซาว
0: กิราซาว 0-0 แต่มาดีก็คือชนะเยอรมัน 2-1 ไง
1: ก็เกมชนะเยอรมนีเนี่ยแหละน่าจะสร้างความมั่นใจกับเขาได้
0: จุดเปลี่ยนของเขาเน
1: า
0: ะ
1: แต่มาเจอเม็กซิโกที่เตรียมตัวมาค่อนข้างดี
0: ครับ
1: ผมว่าเสร็จ
0: เนาะ
1: เม็กซิโก
0: ก็ถามว่าความสูงระดับน้ำทะเลนะครับที่อาสเตก้ามีผลหรือเปล่านักเตะจะเหนื่อยไหมหรือว่าไงแต่ว่าเอวาดอร์นักเตะหลายๆคนก็อยู่ในกูกิโต้ของเขาอ่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็อยู่ในระดับสูงกว่านะระดับน้ำทะเลเกือบ 3,000 เมตรเหมือนกันนะเอวาดอร์ก็ไม่น่าจะเบียดหาเรื่องของสภาพอากาศหรือว่าอากาศที่เบาบางนะครับ
1: ได้เปรียบ
0: ได้เปรียบอ่ะไม่มีอ่ะพี่ว่า
1: ผมว่าเม็กซิโกน่าจะตามแคนาดาเข้ารอบต่อไป
0: ครับ
1: สองเจ้าภาพดูแล้ว
0: เนาะ
1: เตรียมตัวมาดี
0: ม
1: าก
0: เม็กซิโกเนาะแล้วเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าเม็กซิโกเตะนัดสุดท้ายเพราะเขาอยู่กลุ่ม A ไม่หรอเม็กซิโกอ่ะเตะก่อนทีมอื่นอ่ะเม็กซิโกเตะล่าสุดวันที่24ส่วนเอวาดอร์ครับเตะล่าสุดคือ25ออกก็พักมากกว่า1วันและได้ในบ้านตัวเองอีกเกมนึงด้วยเม็กซิโกไม่ต้องเดินทาง
1: ใช
0: ่เอวาดอร์เนี่ยต้องเดินทางจากเม็ดไลท์โอ้โหตะวันออกเฉียงเหนือนะโน่นฮะอยู่นิวเจอร์ซีย์บินลงใต้มาเลยอ่ะเดินทางอีกนน
1: ใช่
0: เ
1: ดินทางเหนื่อยอีก
0: เหนื่อยอีกฮะ
1: เนี่ยแหละเจ้าภาพได้เปรียบเลย
0: ครับ
1: ไปต่อ
0: ไปต่อนะ
1: ม
0: องว่าไงเกมนี้ไม่สกอร์เข้าเนาะ
1: เผลอๆจะคลีนชีทด้วยผมว่า
0: เหร
1: อ
0: ป่าไม่ต้องต่อเวลาอีกเกมใช่ไหมฮะ
1: นี่ยังไม่เสียประตูเลยนะเม็กซิโกเล่นมาเนี่ย
0: เหรอ
1: เ
0: ป็นเพราะโอชัวใช่ไหม
1: โอชัวตัวสำรองไว้แล้วสิ
0: อ๋อเหรอนึกว่าโอชัวไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: ป่าบอกไม่ต้องต่อเวลาแล้วคุณดีนะป่าบอก
1: พรุ่งนี้ให้ป๋าได้แบบไม่ต้องเหนื่อยมาก
0: 120นาทีแล้วกันป๋าแล้วก็จุดโทษอีกลูกนึง
1: อย่า
0: ป๋าเสียงแห้งเลยว่ามึง
1: อย่ามีอย่างนี้2วันติด
0: เลยป๋าบอกเสียงแห้งเลยฮะ
1: ให้ป๋าได้พักบ้าง
0: ได
1: ้
0: เ
1: ดี๋ยวก็มีพลิกล็อกอีกอ่ะเชื่อผมสิ
0: ครับ
1: บอลมันเป็นอย่างนี้แหละเสน่ห์ของฟุตบอล
0: ถูกต้องครับอ้าวข้อความนะครับก็โหส่งมาทางบ้านแดงสวัสดีเข้ามานะครับพี่เจ๋งพี่นนท์นะครับพลิกล็อกช็อกโลกเลยครับพี่เศร้าครับทีมรักหายหมดเลยน่าจะไปญี่ปุ่นเนาะบราซิลเคี่ยวรักดินครับโค้ชเก่งด้วยประมาณนี้แล้วก็บอลเยอรมันไม่เด็ดขาดครับจบสกอร์ไม่ลง
1: ใช่มีปัญหาในเกมรุกนะ
0: JK สักวันก็ได้ครับเยอรมันจะช้าจะเร็วแค่นั้นเป๊ปสเปนวันนี้เนาะเอาก็ว่ากันไปนะครับปารากวัยผมได้ไปต่อรอนอร์เวย์คืนนี้ครับมีเชียร์ทีมรองนี่แหละ
1: นอร์เวย์ก็ถือว่าปีนี้น่าจะเป็นทีมที่น่าจับตามองทีมหนึ่งเลยนะ
0: เขาบอกทัวร์นาเมนต์นี้สำหรับทีมเล็กหรือเปล่า
1: ก็มีหลายทีมที่ทำได้ดีนะทีม
0: ครับช่วงเบรกโฆษณาเห็นคนนอนอู้หนึ่งอัตรานะครับอ้าวครับผมฟ้าขาวหรือว่าฟ้าสดใสฮะเอฟซีแบงค์หน้ามิกแมตช์ฮอลแลนด์เจอเยอรมันที่สนามบินนะครับอ้าวอันนั้นเขากลับบ้านฮะฮอลแลนด์กับนี่ไง
1: ใช่
0: เยอรมัน
1: ชวนกันกลับบ้านพร้อมกัน
0: ชวนกันกลับบ้านแล้วเนาะคุณชวนันก็ทักทายกันเข้ามานะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันนะครับเราอ๋อพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวมีบอลอัปเดตเหมือนเดิมนะมาสรุปนะครับ3ทีมที่3คู่ที่เราแข่งขันนะครับผมในค่ำคืนนี้นะครับก็ย้ำโปรแกรมกันอีกครั้งนึงในการนอนเน
1: า
0: ะเวลาเที่ยงคืนนะครับเป็นอเวเดโคเจอนอร์เวย์ฝรั่งเศสเจอสวีเดนในตี4นะแล้วก็เม็กซิโกเจอเอกวาดอร์นะครับเวลา 8:00 นเช้า
1: ใช่ครับ
0: รายงานสด FM 99ทุกช่องทางนะแอปพลิเคชันนะครับบ้านแดงบ้านดาบ้านฟ้านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฟังทางวิทยุด้วยนะครับวันนี
1: ้ครับ
0: นอนและผมเจ๋งลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: คนบ้านแอสาวหาคนเอี่ยวที่เฮโรอีนรัฐมนตรียุติธรรมเผยผลคนบ้านไม่เจอสิ่งผิดกฎหมายแต่วงจรปิดเห็นคนมาส่งหน้าคอนโดขณะที่พิพัฒน์ยันไม่ได้หละหลวมแต่ให้เกียร์กับปันแอร์และสจวตจึงไม่เข้มงวดส่งตัวนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่บาดเจ็บเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดถนนที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสกลับประเทศแล้วเจ้าตัวยืนยันจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนรองนายกทรงศักดิ์ส่งทนายแจ้งความจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำเสียหายร้ายแรงเหยื่อแผ่นดินไหวเวเนไม่พอใจการช่วยเหลือของรัฐบาลที่ล่าช้าหลังเผชิญแผ่นดินไหวรุนแรงขณะที่ผ่านมา5วันความหวังในการพบผู้รอดชีวิตเริ่มริบหรี
3: ่สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้อังคารที่30มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรกุวังคดีหลกและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับรัฐมนตรียุติธรรมครับวันนี้ออกมาเปิดเผยเรื่องของการบุคคลห้องพักแอร์สาวที่ซุกเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียของปปส.โดยบอกว่าเบื้องต้นครับไม่พบสิ่งผิดกฎหมายภายในห้องแต่ว่ากล้องวงจรปิดจับภาพชายคนหนึ่งมาส่งสิ่งของหน้าคอนโดก่อนที่แอร์สาวจะขึ้นเครื่องกรณีนางสาวมีนาแอร์โฮสเตสอายุ26ปีถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมฐานนำเฮโรอีนหนัก1กิโลกรัมซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าเข้ากรุงเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียขณะปฏิบัติหน้าที่ลูกเรือบนเที่ยวบิน TG465เมื่อวันที่24มิถุนายนล่าสุดครับปปส.ได้ขยายผลเข้าไปตรวจค้นห้องพักของแอร์สาวซึ่งอยู่ย่านบางนาพร้อมกับสอบปากคำแฟนหนุ่มเพื่อสืบสวนขยายผลไปถึงเจ้าของยาเสพติดและผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายซึ่งเชื่อว่าเป็นผู้รับฝากยาเสพติดให้ลักลอบนำไปยังออสเตรเลียครับผลการตรวจค้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์บอกว่าแฟนหนุ่มของนางสาวมีนาให้ความร่วมมือในการตรวจค้นซึ่งภายในห้องเจ้าหน้าที่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายมีเพียงกล่องพัสดุที่ใช้ในการส่งซึ่งการสอบถามเพื่อนของนางสาวมีนาก็ทราบว่านางสาวมีนารับหิ้วของเป็นรายได้เสริมครับแต่เบื้องต้นการตรวจสอบเส้นเงินไม่มีเงินอะไรที่ผิดปกติและเงินในบัญชีก็มีอยู่ไม่มากครับซึ่งวันนี้ได้มอบมาให้ปปส.ลงพื้นที่ไปสอบถามแม่ของนางสาวมีนาที่จังหวัดพะเยาแล้วขณะที่การประสานกับนิติบุคคลคอนโดเพื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่าวันที่22มิถุนายนมีชายคนหนึ่งนำของมาส่งให้กับนางสาวมีนาอยู่เพียงด้านหน้านะครับไม่ได้เข้ามาภายในคอนโดมิเนียมโดยพลตำรวจโทรุฑพลยังบอกอีกนะครับว่าทางการข่าวที่ออสเตรเลียส่งมากระเป๋าที่สุนัขดมกลิ่นตรวจพบเฮโรอีนมีเพียง2ใบจากทั้งหมด12ใบซึ่งปปส.จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำนะครับว่าในชั้นนี้ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่านางสาวมีนารู้เห็นเป็นใจการลักลอบขนเฮโรอีนหรือไม่เพราะในเบื้องต้นออสเตรเลียจับกุมได้พร้อมของกลางแต่ในการสืบสวนของไทยต้องดูพยานหลักฐานอื่นประกอบซึ่งเจ้าหน้าที่พร้อมให้ความเป็นธรรมกับนางสาวมีนาครับแล้วก็เตรียมหารือกับบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่า AOT ในการตรวจสอบสัมภาระก่อนออกจากประเทศเพื่อแก้ไขจุดอ่อนและข้อจำกัดเนื่องจากเมื่อวานนี้ AOT ได้ออกมาพูดแล้วว่าส่วนใหญ่การค้นสัมภาระจะเน้นเรื่องความปลอดภัยเครื่องเอ็กซเรย์จะตรวจวัตถุอันตรายประเภทระเบิดอาวุธแต่เรื่องยาเสพติดจะเข้มงวดขาเข้าซึ่งจะมีสุนัขตำรวจในการดมกลิ่นครับ ขณะที่นางสาวอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และโฆษกสำนักงานปปส.ย้ำว่าที่ผ่านมาครับปปส.และ AFP หรือว่าทางตำรวจสากลของออสเตรเลียมีความร่วมมือกันภายใต้ปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วมมาตั้งแต่ปี59โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองขยายผลจับกลุ่มแล้วก็ยึดทรัพย์ผู้ต้องหาทั้งในประเทศไทยประเทศออสเตรเลียและผู้ต้องหาที่หลบหนีไปประเทศต่างๆอย่างไรก็ตามได้ฝากเตือนนะครับและก็ขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการรับหิ้วสิ่งของหรือว่ารับฝากกระเป๋าสัมภาระระหว่างประเทศโดยเด็ดขาดเนื่องจากกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดมักใช้วิธีจ้างหรือว่าฝากหิ้วพัสดุข้ามประเทศโดยซุกซ่อนยาเสพติดไว้ซึ่งหากถูกตรวจพบว่าเป็นผู้รับหิ้วจะกลายเป็นผู้ต้องหาในความผิดฐานลักลอบนำเข้าหรือว่าส่งออกยาเสพติดไปโดยไม่รู้ตัวครับ
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะก็ถูกถามเลยค่ะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นจะมีมาตรการดำเนินการต่อจากนี้อย่างไรซึ่งนายพิพัฒน์ก็บอกว่าได้แจ้งไปยังผู้อำนวยการบริษัทท่าอากาศยานไทยหรือ AOT นะคะที่ผ่านมาเนี่ยปกติผู้โดยสารขาออกนอกประเทศจะมีการตรวจวัตถุระเบิดส่วนยาเสพติดมีสุนัขช่วยดมกลิ่นก็ยอมรับนะคะว่าต้องปรับปรุงในส่วนนี้สำหรับที่ผ่านมานั้นกัปตันสจ๊วตหรือแอร์โฮสเตสก็จะให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะตรวจเฉพาะวัตถุระเบิดยาเสพติดก็จะมีตรวจแต่ว่าไม่มีสุนัขมาดมกลิ่นดังนั้นคนที่จะลักลอบขนก็จะซุกซ่อนด้วยวิธีการต่างๆกรณีของแอร์โฮสเตสไทยที่ไปถูกจับที่ออสเตรเลียทางนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบก็จะหามาตรการป้องกันต่อไปโดยเฉพาะการเดินทางไปประเทศอื่นในส่วนของผู้โดยสารขาออกซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีการตรวจยาเสพติดหลังจากนี้ก็จะต้องมีความเข้มงวดเพราะเข้าใจว่าประเทศไทยก็เป็นทางผ่านของยาเสพติดหลายประเภทผู้สื่อข่าวถามว่าได้รับรายงานบ้างหรือไม่ว่าคนไทยที่เดินทางไปต่างประเทศเวลาจะไปเข้าประเทศไหนเนี่ยอาจจะลำบากก็คือถูกตรวจเข้มงวดมากขึ้นนายพิพัฒน์บอกว่าคนไทยที่ไปต่างประเทศก็จะมีการสุ่มตรวจแต่ว่าการตรวจนั้นเขาก็คงจะไม่ได้ตรวจแค่คนไทยคนทุกประเทศเมื่อถึงปลายทางก็ต้องถูกสุ่มตรวจด้วยสุนัขอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะคะที่จะต้องตรวจคนทุกชาติไม่เน้นคนไทยเพียงอย่างเดียวก็บอกว่าต้องกลับมามองบุคลากรที่เป็นนักบินเป็นลูกเรือนะคะไม่ว่าจะเป็นสจ๊วตแอร์โฮสเตสในอดีตเราต่างให้เกียรติซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้ก็คงจะต้องเข้มงวดมากยิ่งขึ้นเหมือนกับผู้โดยสารทั่วไปซึ่งทางคุณพิพัฒน์เนี่ยย้ำเรื่องนี้ในการให้สัมภาษณ์ถึง3ครั้งด้วยกันนะคะเรื่องของการให้เกียรติกับลูกเรือนะคะแต่ว่าจากนี้ไปก็จะต้องเพิ่มความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีคำถามจากผู้สื่อข่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่เป็นเพราะหละหลวมหรือไม่ทางคุณพิพัฒน์บอกว่าจะพูดว่าหละหลวมนั้นก็ไม่ได้เพราะถือปฏิบัติตามปกตินะคะมีมาตรการตรวจเป็นปกติอยู่แล้วค่ะแต่การซุกซ่อนแบบนี้เจ้าหน้าที่ปปส.เขาก็จะตรวจสอบโดยเช็คการข่าวเชิงลึกนะคะก็ขอให้สบายใจว่ามีการตรวจแต่ก็เป็นเรื่องธรรมดาว่าการเป็นผู้ระวังก็จะต้องมีโอกาสที่จะเล็ดลอดค่ะซึ่งจากนี้ไปก็จะต้องมีมาตรการเพิ่มมากขึ้นอาจจะต้องอาศัยเทคโนโลยีหรือเครื่องมือในการตรวจสอบค่ะ
4: เดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ามาดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดที่ตากใบนราธิวาสครับล่าสุดนักท่องเที่ยวมาเลเซียที่ได้รับบาดเจ็บตอนนี้เดินทางกลับประเทศแล้วนะครับเจ้าตัวบอกว่าจะกลับมาเที่ยวไทยอีกแน่นอนช่วงหน้ามาติดตามครับ
5: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
6: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
8: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสง

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ติดตามข่าวกันต่อครับไปดูความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบระเบิดที่ถนนตากใบนราธิวาสแล้วก็ไปโดนรถนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ2คนล่าสุดครับมีการส่งตัวผู้บาดเจ็บกลับประเทศแล้วเจ้าตัวก็ยืนยันนะครับว่าจะกลับมาเที่ยวประเทศไทยอีกแน่นอนครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทางโรงพยาบาลที่ดูแลผู้บาดเจ็บได้ประสานงานส่งตัวผู้บาดเจ็บทั้ง2คนเดินทางกลับไปรักษาตัวยังโรงพยาบาลโกตาบารูรัฐกาลันตันประเทศมาเลเซียตามความประสงค์เรียบร้อยแล้วหลังจากได้รับการปฐมพยาบาลและรักษาอาการในเบื้องต้นจนอยู่ในอาการปลอดภัยโดยทั้งคู่ครับยืนยันว่าจะกลับมาเที่ยวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศไทยอีกเพราะชื่นชอบทั้งวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของประชาชนที่มีจิตใจดียิ้มแย้มที่สำคัญอาหารอร่อยครับส่วนที่เกิดเหตุเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่เข้าเคลียร์พื้นที่อีกครั้งเพื่อตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยและป้องกันการก่อเหตุซ้ำซ้อนพร้อมปิดเส้นทางการจราจรบางส่วนเพื่อซ่อมแซมผิวถนนที่พังเสียหายจากแรงระเบิดคาดว่าใช้เวลาไม่เกิน5วันโดยประชาชนยังสามารถสัญจรผ่านไปมาบริเวณดังกล่าวได้ตามปกติแต่อาจจะติดขัดเล็กน้อยครับเนื่องจากมีการเปิดให้วิ่งสัญจรได้เพียงเลนเดียวส่วนการสืบสวนสอบสวนและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคงยังคงปูพรมหาเบาะแสอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มสมาชิกแนวร่วมผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เพื่อสร้างสถานการณ์โดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็วครับ
2: ทางอธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคษาศิวิไลพร้อมด้วยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4ค่ะเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะก็มีปลัดจังหวัดนายอำเภอฝ่ายปกครองของจังหวัดชายแดนใต้ร่วมประชุมที่กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีเมื่อช่วงเย็นวันนี้ค่ะในที่ประชุมทางอธิบดีกรมการปกครองก็เน้นย้ำในอำเภอพื้นที่ชายแดนใต้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตชุมชนจุดเสี่ยงพื้นที่เศรษฐกิจโดยเฉพาะสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่นสถานประกอบการขอให้กำลังพลทุกนายเพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการออกปฏิบัติหน้าที่ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่และให้การเฝ้าระวังครอบคลุมทุกพื้นที่และยังขอให้ทุกหน่วยยกระดับการข่าวเชิงรุกบูรณาการการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างฝ่ายพลเรือนตำรวจทหารยังเป็นเอกภาพมีภาพข่าวหรือสิ่งบอกเหตุใดก็ขอให้แจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทันทีค่ะเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วเน้นย้ำเรื่องการดูแลกำลังพลและครอบครัวของผู้ปฏิบัติหน้าที่นะคะโดยเฉพาะคนที่ได้รับผลกระทบหรือเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ก็ขอให้ทุกหน่วยดูแลด้านสวัสดิการสร้างขวัญกำลังใจอย่างเต็มที่ค่ะเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งและมั่นใจแล้วก็ขอบคุณทุกนายนะคะเจ้าหน้าที่ทุกนายที่เสียสละและทุ่มเทการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะขอให้ทำหน้าที่ด้วยความระมัดระวังดูแลความปลอดภัยของตัวเองและเพื่อนร่วมงานแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อมั่นว่ากรมการปกครองจะเคียงข้างประชาชนเป็นที่พึ่งของประชาชนค่ะ
1: รองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีครับส่งทนายความแจ้งจับเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงทุจริตสอบท้องถิ่นเอี่ยวสอบทุจริตท้องถิ่นทำให้ตนเองนั้นเสียหายครับเมื่อการดำเนินการ55นาทีที่ผ่านมาในที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่ง2ห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นโดยนายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี68แต่ว่าในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิปปช.ปปท.ปปง.และหน่วยงานอื่นๆให้เข้าตรวจสอบข้อที่จริงเกี่ยวกับการจัดสอบที่อาจจะมีความผิดปกติโดยในช่วงเวลานั้นครับกระบวนการจัดสอบอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยมีมหาวิทยาลัย2แห่งเข้าร่วมเสนอราคาได้แก่มหาวิ ิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์แม้ว่าทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จะเสนอราคาต่ำกว่าแต่ว่าคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒน์มีความน่าเชื่อถือมากกว่าจึงคัดเลือกให้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบยืนยันว่าขั้นตอนดังกล่าวเป็นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างครับภายหลังมีการเผยแพร่คลิปเสียงผ่านเพจบางแจ็คและก็เอ่ยชื่อถึงนายทรงศักดิ์อย่างชัดเจนพร้อมกล่าวอ้างว่ามีโควต้าสอบจากคนใกล้ชิดจำนวน 1,500 อัตราโดยผู้เข้าสอบต้องจ่ายเงินรายละ 350,000 บาทให้หน่วยงานที่จัดสอบและนายทรงศักดิ์ทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงได้แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและก็นายกิตนามสมมุติซึ่งเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ็คในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดฐานนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ยืนยันครับว่านายทรงศักดิ์ไม่เคยรู้จักหรือมีความเกี่ยวข้องกับบุคคลทั้งสองมาก่อนเชื่อว่าเป็นการมุ่งสร้างความเสียหายต่อนายทรงศักดิ์และพรรคการเมืองที่สังกัดนะครับสำหรับนางสาวส้มและนายกิตปัจจุบันทั้งคู่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเคยเข้าพบคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบข้อที่จริงในประเด็นดังกล่าวมาก่อนนายที่วาดชื่อว่าหากพนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้งสองจะเข้ามาให้ปากคำขณะที่พนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกไว้และจะพิจารณาว่าพฤติการเข้าข่ายความผิดตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่ก่อนดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับแล้วก็มีรายงานว่าในเวลา 14:00 นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเตรียมแถลงความคืบหน้าการทุจริตสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นด้วยครับ
2: ส่วนทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะคะบอกว่าพรุ่งนี้เนี่ยจะครบกำหนดการตรวจสอบเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะก็มีความคืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะเห็นพฤติกรรมพฤติการที่เกิดขึ้นที่จะบอกได้ว่าผิดพลาดตรงไหนส่วนรายละเอียดว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องบ้างก็ขอให้คณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงผู้สื่อข่าวพยายามถามนะคะว่าคนที่กระทำผิดนั้นมีประมาณกี่คนรัฐมนตรีวรสิทธิ์บอกว่ากระทรวงมหาดไทยลงลึกในรายละเอียดขนาดนั้นไม่ได้เพราะว่าก็จะเกี่ยวข้องกับคนในกระทรวงอื่นๆด้วยผู้สื่อข่าวก็ถามต่อไปอีกนะคะว่าจะเปิดเผยได้หรือไม่ว่ามีเจ้าหน้าที่เข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากพอสมควรหรือไม่ทางนายวรสิทธิ์บอกว่ามีมากไหมนั้นก็ขอให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ดีกว่าเพราะสิ่งที่น่ากลัวก็คือถ้าวันนี้ข้อมูลข้อเท็จจริงยังไม่ชัดเจนแต่เปิดเผยออกไปมันก็จะเป็นทั้งบวกและลบต่อทุกคนดังนั้นขอให้ทีมงานเป็นผู้แถลงดีกว่ากรณีนายกอบต.ควรกาหลงสตูลมีข่าวว่าหนีออกนอกประเทศไปแล้วนะคะนายวรสิทธิ์บอกว่าเท่าที่ทราบตอนนี้ตามตัวไม่เจอค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามจะประสานไปแต่ติดต่อไม่ได้ส่วนจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการสอบทุจริตท้องถิ่นด้วยหรือไม่นายวรสิทธิ์บอกว่ามีคนไปแจ้งความดำเนินคดีไว้ว่ามีการเข้ามาคุยกันในเรื่องนี้แต่สุดท้ายไม่ได้เป็นไปอย่างที่พูดคุยค่ะและยืนยันว่าตอนนี้ติดต่อเจ้าตัวไม่ได้ค่ะ
1: ช่วงนี้พักครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีสุชาติขออย่าตื่นตระหนกยืนยันยังไม่เซ็นตัดเนื้อที่อุทยานทำอ่างเก็บน้ำวังตะโนดบอกว่าขั้นตอนยังอีกยาวไกลครับนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกระแสข่าวที่ระบุว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อนุมัติหรือว่าอนุญาตให้ใช้พื้นที่หรือว่าเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำวังตะโนดว่าจากการสอบถามนายบรรณรักษ์เสริมทองเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดูแลเรื่องผลกระทบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือว่า EHIA เรื่องนี้ครับมีการพิจารณามาตั้งแต่ปี 58 ถึง 59ซึ่งเป็นการเก็บข้อมูลและก็ขณะนี้ตนยังไม่ได้เป็นรัฐมนตรี ทั้งนี้การดำเนินการเก็บข้อมูลทำมาถึงปี64ครับผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติซึ่งเรื่องทั้งหมดเป็นการทำความเห็นว่าเราเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี2564ใช่หรือไม่ดังนั้นตนแค่ให้ความเห็นในสิ่งที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติส่วนการดำเนินการหรือไม่เรื่องนี้ครับมีการทำความเห็นไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมชลประทานเป็นเจ้าภาพหลักและการที่กรมชลประทานจะดำเนินการได้ต้องหารือกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการที่จะให้หรือไม่ให้พื้นที่ซึ่งเป็นขั้นตอนอีกยาวไกลพร้อมย้ำว่าในส่วนของกระทรวงครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแค่ทำความเห็นว่าเราต้องเห็นตามมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติปี64เท่านั้นเองส่วนที่มีการสื่อสารออกไปเป็นข่าวบิดเบือนทั้งหมดว่าตนได้มีการอนุมัติสร้างอ่างเก็บน้ำวังตะโหนดยืนยันว่าตนเซ็นไม่ได้เพราะอธิบดีกรมอุทยานยังไม่ได้ให้พื้นที่ซึ่งนี่คือความจริงทั้งหมดจึงอยากฝากถึงทุกฝ่ายครับอย่าตื่นตระหนกว่าตนอนุมัติตัดเนื้อที่ไปให้อ่างเก็บน้ำเพราะเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานเป็นผู้เสนอไปตามขั้นตอนซึ่งตามกรอบเวลายังใช้เวลาอีกหลายปีครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
6: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: ที่เชียงรายฝนตกหนักตลอดทั้งคืนนะคะน้ำป่าทะลักเข้าท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอเชียงของอำเภอเทิงค่ะพื้นที่ลุ่มเชิงเขาบนถนนสายเชียงแสนเชียงของเลาะแม่น้ำโขงโดยที่บ้านห้วยน้ำเย็นหมู่7ตำบลริมโขงอำเภอเชียงของน้ำป่าได้หลากเข้าท่วมบ้านเรือนแล้วก็ถนนก็มีน้ำท่วมระดับประมาณ20เซนติเมตรค่ะการสัญจรไปมาก็ยากลำบากนะคะนอกจากนี้บริเวณเชิงเขาตรงก่อนถึงจุดชมวิวห้วยทรายมานตำบลริมโขงน้ำจากลำห้วยทรายมานก็ล้นเข้าท่วมรถกระบะผ่านไปมาได้นะคะเพียงช่องทางเดียวค่ะแต่ว่ารถเล็กก็ไปไม่ได้นะคะตำรวจสภ.เชียงของประกาศให้ผู้ใช้ถนนสายเชียงแสนเชียงของหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางอื่นค่ะเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเชียงของทำให้ถนนสายเชียงแสนเชียงของจุดบ้านห้วยน้ำเย็นดังกล่าวถูกตัดขาดสัญจรไม่ได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็นำรถแทรกเตอร์ไปเร่งระบายน้ำตามจุดต่างๆเปิดทางให้น้ำไหลลงสู่แม่น้ำโขงโดยเร็วเทศบาลตำบลริมโขงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายก็ตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือและก็ประสานงานแล้วก็พบว่ามีน้ำป่าเข้าท่วมอีกหลายพื้นที่ในตำบลริมโขงนะคะเช่นที่บ้านเมืองการบ้านม่วงการบ้านกิ่วการบ้านกิ่วดอยหลวงบ้านพนาสวรรค์บ้านสองพี่น้องบ้านใหม่เจริญบ้านห้วยเย็นเป็นต้นค่ะทางห้องปฏิบัติการเฝ้าระวังและเตือนภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากกองวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยากรมทรัพยากรน้ำนะคะก็แจ้งข้อมูลเตือนภัยสีเหลืองนะคะระดับสีเหลืองพื้นที่บ้านห้วยไคร้ลานทองตำบลเวียงอำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายฝนตกสะสม12ชั่วโมง100มิลลิเมตรค่ะแล้วก็เตือนภัยระดับสีเหลืองที่บ้านไคร้ตำบลตับเต่าอำเภอเทิงค่ะปริมาณน้ำฝนสะสม12ชั่วโมงถึง 109.5 มิลเ
1: จ้าหน้าที่ตำรวจครับบุกช่วยชาวจีนเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังถูกมิจฉาชีพอ้างเป็นตำรวจจีนข่มขู่โอนเงินกว่า2ล้านหยวนหรือว่าราวๆ10ล้านบาทก่อนหลอกให้บินเข้าประเทศไทยแล้วก็จัดฉากให้ครอบครัวส่งเงินเรียกค่าไถ่ครับตำรวจสน.ปทุมวันร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับให้ล่ามชาวจีนพยายามเรียกหนุ่มชาวจีนเหยื่อแก๊งสแกมเมอร์ที่จัดฉากเรียกค่าไถ่จากครอบครัวเป็นเงินกว่า10ล้านบาทที่โรงแรมแห่งหนึ่งเขตปทุมวันเรียกอยู่นานครับกว่าจะออกมาจนต้องใช้อุบายทุกวิธีจนชายคนนี้ยอมเปิดประตูตอนเข้าไปในห้องนะครับหน้าตาของหนุ่มคนนี้ยังอยู่ในอาการตื่นกลัวอยู่ตลอดเวลาครับตำรวจได้รับแจ้งจากชาวจีนที่ทำงานอยู่ในไทยให้ช่วยตามหาเพื่อนผู้เสียหายจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลังพบว่าเดินทางเข้าไทยและเข้าพักที่โรงแรมในเขตปทุมวันจนสามารถเข้าช่วยได้อย่างปลอดภัยเมื่อช่วงตีสามเมื่อ29มิถุนายนที่ผ่านมาคือเมื่อวานนี้ครับสอบสวนผู้เสียหายพบว่าคนร้ายใช้วิชามารกับเหยื่อเหมือนกันทุกที่บนโลกก็คือโทรศัพท์อ้างว่าเป็นตำรวจจีนกล่าวหาว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับคดีอาชญากรรมก่อนข่มขู่ให้โอนเงินเพื่อแลกกับการยุติคดีรวม4ครั้งเป็นเงินประมาณ2ล้านหยวนหรือราว10ล้านบาทโดยโอนเงินขณะอยู่ที่มาเลเซียจากนั้นหลอกให้ผู้เสียหายเดินทางมาไทยครับอ้างว่าจะส่งตัวกลับประเทศจีนแต่สุดท้ายโดนสั่งให้จัดฉากลักพาตัวเองแล้วก็บอกพ่อแม่เพื่อขอเงินมาไถ่ตัวตำรวจตรวจสอบพบว่าชายคนนี้เดินทางมาเพียงลำพังไม่พบบุคคลร่วมขบวนการในไทยเบื้องต้นได้ตรวจยึดโทรศัพท์มือถือไว้ตรวจสอบพร้อมติดต่อพ่อแม่ของผู้เสียหายจากประเทศจีนมายังประเทศไทยเพื่อรับตัวที่สน.ปทุมวันพร้อมขยายผลติดตามเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติที่เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ
0: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนาย

0: ายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมบอกว่าช่วงบ่ายวันนี้จะไปพบกับกลุ่มชุมนุมเครือข่ายประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโครงการแลนด์บริดจ์และร่างกฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ชุมนุมอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลค่ะแลกเปลี่ยนว่าอะไรเป็นสิ่งที่รัฐบาลรับได้สิ่งไหนที่รัฐบาลยังรับไม่ได้นะคะก็ได้มอบหมายได้รับการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีเมื่อคืนค่ะโทรมาจากฝรั่งเศสเลยบอกว่าให้คุณพิพัฒน์นั้นไปเจรจาค่ะเมื่อถามถึงกรณีที่ส.ส.ภาคใต้พรรคภูมิใจไทยไปเจรจาแล้วเมื่อวันที่29เมื่อวานนะคะแต่ว่าล้มเหลวนะคะผู้ชุมนุมก็เลยประกาศจะปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลนายพิพัฒน์บอกว่าไม่ได้เป็นการล้มเหลวนะแต่เป็นคนละมิติค่ะเขาเจรจาเรื่องของพรบ.ระเบียงเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ซึ่งไม่มีนะคะตนจะไปทำความเข้าใจในเรื่องนี้ค่ะ
1: รัฐบาลต่ออายุมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศ 30% อีก2เดือนครับช่วยสายการบินที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ตะวันออกกลางครับนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินหน้าดูแลภาคการบินไทยต่อเนื่องหลังสถานการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางยังส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและการดำเนินงานของสายการบินโดยนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้กำชับบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยหรือว่าบวทขยายมาตรการลดค่าบริการเดินอากาศเพื่อบรรเทาภาระต้นทุนและก็เสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการสายการบินคณะกรรมการบวทเมื่อ24มิถุนายนก็มีมติเห็นชอบขยายมาตรการช่วยเหลือออกไปอีก2เดือนครับก็คือเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมโดยลดค่าบริการเดินอากาศสำหรับเที่ยวบินพลังประเทศอัตรา 30% พร้อมขยายระยะเวลาชำระหนี้โดยให้สายการบินชำระค่าบริการ 50% ตามกำหนดและส่วนที่เหลือขยายเวลาชำระออกไปอีก30วันมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านต้นทุนโดยเฉพาะต้นทุนน้ำมันเชื้อเพลิงที่ผันผวนขณะเดียวกันบวท.จะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการจราจรทางอากาศลดความล่าช้าทำให้เที่ยวบินใช้เวลาและเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่าพร้อมรักษามาตรฐานความปลอดภัยในทุกเที่ยวบินต่อไปครับ
0: ค่ะมาดูที่ข่าวต่างประเทศนะคะเรื่องของแผ่นดินไหวที่เวเนซุเอลาค่ะตอนนี้ประชาชนในหลายพื้นที่ก็ไม่พอใจอย่างรุนแรงต่อความล่าช้าในการช่วยเหลือของรัฐบาลหลังจากที่เผชิญกับแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะคะยอดผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.2 และ 7.5 พุ่งสูงกว่า 1,700 คนค่ะและยังเพิ่มขึ้นมาไม่หยุดเนื่องจากมีอาคารพังทลายราบคาบเกือบ200หลังแล้วก็เสียหายหนักอีกหลายร้อยแห่งค่ะมีการเปิดเผยว่าหนึ่งในอาคารที่ถล่มนั้นมีโรงแรมที่กลุ่มผู้ถูกเนรเทศมาจากสหรัฐแล้วก็เด็กรวมอยู่ด้วยประมาณ140คนพักอยู่ที่นั่นนะคะผู้เชี่ยวชาญระบุว่าความเสียหายที่รุนแรงนี้เป็นผลมาจากการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารที่ไร้ประสิทธิภาพมานานหลายทศวรรษค่ะส่วนผู้บาดเจ็บนั้นสูงถึง 5,034 คนค่ะและอีก 15,000 คนกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวภูเขาอย่างเอลฮุงกิโตประชาชนก็ต้องอพยพมาตั้งเต็นท์นอนในที่โล่งพึ่งพาอาหารจากเกษตรกรในพื้นที่เนื่องจากแทบจะไร้เงาเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดูแลนักเคลื่อนไหวในพื้นที่เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งเข้ามาตรวจสอบขจัดซากปรักหักพังโดยด่วนค่ะตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับจำนวนผู้ที่ยังคงติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังระบบลงทะเบียนออนไลน์ที่เปิดให้ประชาชนแจ้งข้อมูลเครือญาติที่ขาดการติดต่อระบุว่ามีผู้สูญหายและยังไม่ทราบชะตากรรมอีกกว่า 45,000 คนค่ะด้านมาเรียกอริน่ามาชาโดผู้นำฝ่ายค้านซึ่งลี้ภัยและหลบซ่อนตัวตั้งแต่ประกาศชัยชนะในการเลือกตั้งปี2567เผยแพร่คลิปวิดีโอจากปานามาบอกว่าเธอพร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อเดินทางกลับประเทศไปช่วยเหลือประชาชนหลังจากเกิดเหตุแผ่นดินไหวนะคะแล้วก็กล่าวหารัฐบาลว่าสั่งปิดน่านฟ้าเพื่อสกัดกั้นไม่ให้เธอเข้าประเทศค่ะนอกจากนี้มาซาโดยังประณามรัฐบาลเวเนซุเอลาว่าพยายามขัดขวางการทำงานของกลุ่มพลเมืองที่จัดจ่ายอาหารและยาและระงับเที่ยวบินของทีมกู้ภัยนานาชาติจนต้องติดค้างอยู่ที่สนามบินขณะที่ฮอเค โรดิเกสประธานสมัชชาแห่งชาติแถลงตอบโต้ว่าความโกรธเคืองของประชาชนเกิดจากการปั่นกระแสในโลกออนไลน์พร้อมเตือนว่าอย่าหลงเชื่อข่าวลือและก็ขอให้รับฟังเฉพาะข้อมูลจากทางการเท่านั้นส่วนความช่วยเหลือระดับนานาชาติเวเนซุเอลาได้รับสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้ว 1,000 ตันมีทีมกู้ภัยมีสุนัขดมกลิ่นจาก30ประเทศมุ่งไปที่รัฐลาไกวร่าซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสียหายหนักที่สุดค่ะล่าสุดนะคะทางทีมกู้ภัยก็สามารถช่วยชีวิตเด็กชายอายุ12ปีแล้วก็ชายหนุ่มวัย21ปีที่ติดอยู่ใต้ซากตึกนานกว่า106ชั่วโมงได้อย่างปาฏิหาริย์ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณศาสิธรกุวังคดีดกผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99บอลโลกสตอรี
4: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกฟุตบอลโลก2026ยูเลียนนาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนีกุนซือหนุ่มอัจฉริยะรายนี้เข้ามารับไม้ต่อในการสร้างซิเล็กยุคใหม่นาเกลส์มันขึ้นชื่อเรื่องแท็กติกที่ซับซ้อนทันสมัยและดุดันการพายอดทีมอย่างเยอรมนีกลับคืนสู่ความยิ่งใหญ่หลังจากล้มเหลวในฟุตบอลโลก2คนล่าสุดถือเป็นบททดสอบครั้งสำคัญในอาชีพโค้ชของเขาสำหรับผลงานเด่นของนาเกลส์มันคือการเป็นเฮดโค้ชที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์บุนเดสลีกาสมัยคุมทีมฮอฟเฟนไฮม์ด้วยวัย28ปีและพายอดทีมอย่างบาเยิร์นมิวนิกคว้าแชมป์บุนเดสลีกาเมื่อซีซั่น 2021 ถึง 2022
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: 12:32 ครับกลับมากันอีกครั้งกับ99 Live Ball โลกครับผมประจำวันอังคารที่30มิถุนายน2569ครับวันนี้อยู่ผมเบนซ์พิยพัฒน์และพี่เปรมโสพลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับข้อแรกก่อนเลยครับก่อนที่เราจะไปรายการของเรานะครับก็คือจูเลียนนาเกลส์มันน่าจะเป็นกุนซือที่น่าจับตามองในยูโร2ปีข้างหน้านะฮะแต่ว่าคงไม่ใช่บอลโลกนี้แล้วฮะอันนี้เปิดด้วยอันนี้ก่อนครับ
1: อ๋อคือต้องเรียนงี้ว่าเมื่อสักครู่นี้เป็นสปอร์ตเนาะ
2: เ
1: พราะว
2: ่
1: าทางพี่นนท์รัศมีเขาได้บอกว่าทางด้านของนาเกลส์มันก็เป็นกุนซือที่น่าจับตามองนะครับแต่ว่าณตอนนั้นเป็นเขาให้เป็นเหมือนว่าเป็นน่าจับตามองก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มเน
2: า
1: ะ
2: อย่างนั้น
1: แต่สุดท้ายเนี่ยพาเยอรมันไปไม่ถึงฝันเพราะว่าเยอรมันนี่ต้องตกรอบแรกตกรอบ32ทีมเป็นรอบน็อกเอาท์รอบแรกก่อนเลยนะครับอ่ะต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยจัดเต็มกันพอสมควรเนาะตั้งไล่ตั้งแต่คู่แรกบราซิลญี่ปุ่นโดมหนึ่งคู่ที่สองเนี่ยเยอรมนีปรากฏและคู่เมื่อเช้าก็ลากกันไปจนถึงช่วงยิงจุดโทษเลยก็คือคู่ระหว่างเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
2: ใช่ครับ
1: นะครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าสู่ฟุตบอลโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมมีกิจกรรมมาประชาสัมพันธ์ครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับเชิญชวนผู้ฟังเนี่ยมาร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์cheer.mcord.net ครับ เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร mcord super fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบเพื่อลุ้นรับของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะพี่เปรมโดยรางวัลใหญ่สุดเนี่ยจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ครับ Farizon MPV EV super van ครับจำนวน1รางวัลนะส่วนรางวัลถัดมาจะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 ครับจำนวน5รางวัลถัดมาจะเป็นตั๋วเครื่องบินครับ Bangkok Airways ภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลครับโดยสามารถติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมนี้

0: มากด้วย
1: แน่นอน
0: ได้ต้องบอกว่าได้รับเกียรติไหมจากน้าหางครับอัชพงศ์ศรีมาแล้วก็พี่ท็อป
1: สอนศรีประพันธ
0: ์ใช่
1: ครับเริ่มเลยดีกว่านะฮะ
0: ครับผม
1: คือเกมนี้ที่ฮิลสตันเล่นในร่มนะครับบราซิลลุ้นก่อนนาที14นะครับที่กลางเขตบุกบรูโน่กิมาเลชรับลูกจ่ายแล้วจ่ายไปข้างหน้าให้กับมาเตอุสคุนยาเขาจับบอลหนีฮิโรกิอิโตะแล้วยิงไปทางซ้ายนะครับก่อนที่ซูซูกิจะปัดออกครับแล้วก็นาทีที่29บราซิลจะบุกต่อดานิโลลุยส์จะจ่ายบอลให้เพื่อนที่กลางสนามจังหวะนั้นแหละครับโดนไคชูซานโนตัดบอลได้แล้ววิ่งเลี้ยงบอลไปถึงหัวกระโหลกทางขวายิงไปทางซ้ายเรียกเข้าประตูญี่ปุ่นนำ 1-0 นะครับแต่ครึ่งหลังกันนะครับนาทีที่52กองหลังบราซิลดานิโลลุยส์เปิดจากนอกกรอบเขตโทษทางขวาไปกลุ่มนักเตะในเขตโทษบรูโน่กิมาไรช์ได้ม่งกลางเขตโทษไปทางขวาติดเซฟซูซูกินะครับแต่เดี๋ยวเรื่องม่งมันจะตามมานะครับตอนนั้นจังหวะมันยุ่งมากทีเดียวนาที54ครับลูกเปิดทางขวาถึงกรอบ6หลาทางซ้ายดักลาสซันโตสม่งกลับไปกลางกรอบ6หลาคนนี้ครับคาเซมิโร่ม่งเข้าไปเต็มๆเลยนะครับชนโทมิยาสึแล้วซูซูกินะครับก็เลยไม่เข้านะครับญี่ปุ่นได้ส่วนกลับมาแต่ว่าก็ไม่ได้ยิงดีๆเช่นกันนะครับนาทีที่56วินิจูเนียเก็บบอลสกัดออกมาจากปีกซ้ายส่งไปนอกเขตโทษที่กาเบียมากันเยสแล้วเปิดไปถึงมุมกรอบ6หลาผ่านนักเตะคาเซมิโร่เนี่ยแหละมงแสกหน้าเข้าประตูนะครับเลยเป็น 1-1 นะครับมีจังหวะชนเสาด้วยวินิจูเนียนาที58ได้บอลที่กลางเขตบุกซ้ายเลี้ยงไปถึงในเขตโทษนะครับแต่ก็ชนเสานะครับแล้วมาจบในนาที90+5นะครับบรูโน่กิมาไรช์รับลูกสกัดจากเพื่อนที่นอกเขตโทษที่นักเตะญี่ปุ่นกันอยู่จ่ายไปให้ตัวว่างได้พอดีนะครับขึ้นให้กับการ์เดนมาร์ติเนลลี่ทางซ้ายก็มีความเดี่ยวๆและตอนนั้นนะครับยิงเรียบผ่านเสาไกลเข้าไปก็เลยเป็น2-1ครับบราซิลยังไม่ตกรอบนะครับเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายโอกาสยิงบราซิล19-5เข้ากรอบ7-2และญี่ปุ่นก็พลาดไทยเกมอีกแล้วและคาร์ลอเอชลอตติก็ยังเป็นกุนซือมีฝีมืออยู่อันนี้สรุปครับ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมที่หลายๆคนเนาะคนจับตามองแล้วยิ่งมาได้ทางด้านของน้าหังนะครับกับพี่ท็อปเนี่ยมาพากให้ก็ถือว่า
1: ดีมาก
0: กลมกล่อมสำหรับ FM 99เมื่อคืนที่ผ่านมาก็บราซิลเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยโดนนำก่อนด้วยนะครับจากจังหวะพลาดของดานิโลไงที่จะจ่ายให้เพื่อนแต่ว่าโดนผู้เล่นของญี่ปุ่นตัดได้เนาะแล้วกลายเป็นว่าทางด้านของไคชูซานโนะไงที่ยิงเข้าไปแล้วยิงไกลด้วยนะยิงลูกเป็นโลไดยิงไกลเข้าไปก็นำไปก่อน 1-0 เนาะในช่วงครึ่งแรกก่อนที่บราซิลเนี่ยมาได้ลูกมุ่งจากคาเซมิโร่คือพอเริ่มครึ่งหลังเนี่ยคาร์ลอันเชลอตติเริ่มรู้สึกว่าเหมือนแก้เกมได้แล้วรู้แล้วว่าจะต้องแก้เกมยังไงโหพอพูดถึงชื่อคาร์ลอันเชลอตติก็ต้องบอกว่าแกขึ้นชื่อเรื่องของการแก้เกมอยู่แล้วเป็นกุนซือที่ค่อนข้างเฟกซิเบิลเนาะกับการปรับแผนนะถ้าเกมยังไม่จบเนี่ยอย่าเพิ่งตัดสินเกมซึ่งคำนี้หลายคนน่าใช้กับคาร์ลอันเชลอตติเนาะแล้วการว่ามันก็เป็นผลให้กับบาร์ซิลไงเพราะว่าก่อนที่ลูกประตูของคาเซมิโร่ในนาทีที่56เนี่ยบราซิลเตือนญี่ปุ่นก่อนถึง2รอบนะ
1: ใช่ตามที่แจ้งไป
0: แล้วเป็นลูกกลางอากาศทั้ง2ลูกเลย
1: ใช่ฮะ
0: คือเตือนมาก่อน2ครั้งแล้วแต่ก็ต้องชมทางด้านของไซออนซูซูกิไงเพราะว่าโชว์ซูเปอร์เซฟไปหลายครั้งพอสมควรแต่ว่าก็ต้านไม่ไหวมาโดนทางด้านของคาเซมิโร่ที่หม่งเข้าไปตีเสมอ 1-1 ก่อนที่ช่วงท้ายเกมเนี่ยญี่ปุ่นพลาดเนาะจากอาโอทานากะพลาดเนี่ยเหมือนแล้วเป็นตัวสำรองที่ลงมาในนาทีที่78ก็พลาดไปโดนตัดบอลเนาะแล้วกลายเป็นว่าบอลเนี่ยอยู่ที่กิมาไลส์เนาะแล้วส่งให้ทางด้านของกาเบียนมาร์ติเนลลี่ยิงเข้าไปคือลูกนี้เนี่ยไซออนซูซูกิเซฟแล้วนะแต่เซฟไม่อยู่แล้วบอลมันเป็นใจให้ไปโดนเสาเข้าประตูไปก็ทำให้บราซิลเนี่ยเฉือนชนะญี่ปุ่นไปได้2-1นะครับก็เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จนะในขณะที่ญี่ปุ่นเนี่ยก็ยังไปไม่ถึงฝันนะครับก็ยังจอดที่รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับ
1: แต่เอเชียนคัพสิในมุมว่า ญี่ปุ่นนะฮะคืออย่างน้อยรอบรองอยู่แล้วแล้วก็จะยิงไทยกี่ลูกก็เดี๋ยวไปว่ากันมกราคมแล้วกันนะฮะ
0: โอ้แต่ว่าช่วงนี้คือถ้าเห็นญี่ปุ่นอย่างนี้แล้วสู้กับทีมชาติบราซิลที่เป็นทีมระดับโลกได้นี่ก็แอบหวั่นๆอยู่เหมือนกัน
1: แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีเรื่องคุยกันอีกเยอะ
0: ครับ
1: ไปจากฮิลสตันไปฟ็อกซ์โบโรกันนะครับเดือนนี้เจอกับปารากวัยครับนาทีที่2ฮูลิโอเอ็นซิโซของปารากวัยได้เตะมุมทางซ้ายไปถึงในกรอบ6หลาจูเนียร์อลอนโซจับลูกนั้นได้คนเดียวครับ

0: พักบอลแล้วยิงระยะเผาขนติดเซฟนอยเออร์นะครับแล้วนาทีที่42ครับมัตเทียสกาลาซาของปารากวัยครับเปิดบอลไปกลางเขตโทษเอนซิโซ่เนี่ยแหละนะครับสอดมาหม่งคนเดียวไปทางซ้ายเข้าประตูเป็น1ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ในนาทีที่54ฟลอเรนเวียสครับเปิดบอลจากนอกเขตโทษทางซ้ายไคฮาเวตในเขตโทษกระโดดหม่งชนะโฮเซ่คานาเล่มงไปทางขวาตีเสมอ 1-1 นะครับนาที78ครับซ้ำกันเลยนะครับเวียสเหมือนเดิมครับเปิดเข้าไปให้ฮาวเวตแต่ฮาวเวตครั้งนี้มงไปตรงกลางติดเซฟออร์แลนโดกิลนะครับก็เลยจบ 1-1 นะหมดไป90นาที
1: ครับ
0: นาทีที่102ครับนาธานีลบราวน์เตะมุมจากทางขวาจอนาธานทามมงจะกรอบหกหลาทางซ้ายเข้าประตูทางเสาไกลนะครับแต่ฟาวไปก่อนนะครับเลยไม่ได้ประตูจำชื่อทาวไว้ดีๆนะฮะนาทีที่110โยชัวคิมิเปิดลูกเตะมุมทางซ้ายตรงไปประตูคิวต้องเซฟออกไปนะครับกับโอลิมปิกโกนะฮะก็เลยเสมอ 1-1 ไปดวลจุดโทษเยอรมนียิงก่อนนะครับเยอรมนีพลาดตั้งแต่คนแรกไคฮาเวสยิงตรงกลางติดเซฟแล้วพลาดซ้ำคนที่4จากนิกบอเทอร์มาเดอร์ยิงไปทางขวานะครับปารากวัยนำ 3-2 นะขึ้นแท่นในตอนนั้นครับปารากวัยซานาเบรียกับบาบูเอน่าคนใดคนหนึ่งยิงเข้าก็จบตอนนั้นไม่เข้าเลยสักคนนะครับก็เลยเสมอ 3-3 ไปคนที่6นะครับเป็นจอร์นทันทายิงข้ามคานไปเองนะครับส่วนคนที่ของปารากวัยโฮเซ่คานาเล่นั้นยิงไปทางกลางค่อนขวาเสียบคานนะครับก็เยอรมนีชนะลูกโทษในฟุตบอลโลกการโดนลูกโทษเนี่ย4ครั้งก็จบนะครับก็ตกรอบไปในครั้งนี้นะครับโอกาสยิงเยอรมนี21-7เข้ากรอบ6-3แต่ที่บอกว่านาเกลสมันนะฮะว่ายังน่าจับตาอยู่เพราะว่าดูข้างหน้าเยอรมนีสิฮะอายุมันยังไม่เยอะเลยแล้วมันยังขึ้นมาได้อีกไงแล้วอย่าเพิ่งไล่เขาออกในใจประมาณนี้ครับ
1: ก็เป็นอีกเกมที่ถือว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์ไหมก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นะเพราะว่าแฟนเยอรมันในบ้านเราเนี่ยเยอะพอสมควรนะแล้วกลายเป็นว่ารูปเกมโดนนำก่อนด้วยซ้ำนะครับแต่คือต้องชมว่าปารากวัยเนี่ยได้ทางด้านของมิเกลอามิลอนมากลับมาเนี่ยรูปเกมการเข้าทำในพื้นที่สุดท้ายดูมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วก็ได้ประตูออกนำก่อนเนาะในนาทีที่42จากจูริโอเอนซิโซ่เนี
0: ่
1: ยแล้วเยอรมนีเนี่ยมาเร่งในช่วงท้ายช่วงครึ่งหลังก็เป็นลูกคอสเหมือนกันจากฟอร์เรนเวสเปิดให้คายฮาเวตซึ่งก็มีโอกาสได้ลุ้นจากลูกหม่งหลายครั้งพอสมควรเนาะก่อนที่จะยันเสมอไปได้1-1ในช่วงเวลาปกติแล้วต่อเวลาพิเศษเนี่ยโหต่อเวลาพิเศษเยอรมนีก็ยังเร่งเครื่องพอสมควรเกือบได้ประตูด้วยจากโจนาธานทาตามที่พี่เปมบอกแต่ว่าทางด้านของเป็นวาเดเมเอ้ยวาเดมาแอนตันไงที่ไปขวางทางผู้รักษาประตูนะครับก็ผู้ตัดสินเลยชี้ว่าไม่ให้ให้เป็นประตูเป็นการทำฟาวไปก็ถือว่าน่าเสียดายเพราะว่าถ้าพูดตามตรงเยอรมันก็ไม่ได้อยากจะต่อไปถึงจุดโทษเนาะมันมีโอกาสเป็น 50-50 ไงแต่สุดท้ายเนี่ยพอมันจบ120นาทีผมเห็นผู้เล่นสำรองของปารากวัยเนี่ยเฮเลยนะเหมือนเขาเหมือนแบบเหมือนโอกาสมันอยู่ตรงหน้าแล้วอะวัดกันไปเลย 50-50 แล้วสุดท้ายเป็นปารากวัยที่เอาชนะไปได
0: ้
1: นะครับในช่วงจุดโทษนะครับ
0: ครับ
1: ก็ชนะในช่วงจุดโทษไปยิงเข้าไป4-3นะก็ปารากวัยผ่านเข้ารอบนะครับ
0: เอ๊ะนิดนึงฮะมีสถิติแจ้งนิดนึงเกมเมื่อตอนที่ยิงจุดโทษนะฮะระหว่างเยอรมนีกับปารากวัยนี่เป็นแค่ครั้งที่3เท่านั้นในฟุตบอลโลกนะครับที่การยิงจุดโทษใช้5คนเราไม่จบนะครับเป็นแค่3มีแค่3เกมเท่านั้นงั้นเราดูมันเราไม่ได้ดูเกมที่คลาสสิกเราดูการโดนลูกโทษที่ยอดเยี่ยมด้วย2เกมก่อนหน้านั้นนะครับเยอรมันตะวันตกนี่แหละเจอกับฝรั่งเศสรอบรองปี1982นะครับที่เซบีย่านะครับแล้วเยอรมันนี่ตอนตกเยอรมันตอนตกขออภัยชนะจุดโทษในเกมที่พาทริก บัตติสตองโดนอัดเข้าไปโดยฮาร์ลชูมักเกอร์เกมนั้นแหละนะครับ
1: อ
0: ีกครั้งหนึ่งนะที่5คนเราไม่จบนะครับก็คือคนนี้หลายคนน่าจะลืมแล้วนะครับรอบ8ทีมสุดท้ายปี94สวีเดนชนะโรมาเนียนะครับก็นั่นคือเกมหนึ่งที่ใช้5คนเราไม่จบนะครับมีแค่2แล้วก็จนกระทั่งเมื่อกี้นะครับเยอรมนีปารากวัยเนี่ยเป็นเกมที่3ที่ใช้5คนแล้วยิงไม่จบนะครับคนสวีเดนกับโรมาเนียประตูแต่เบนไม่น่าทันโทมัสลาเวลลี่นะครับแล้วก็คนยิงคนสุดท้ายเฮนริกลาซอนนะครับประมาณนี้แหละฮะเลยบอกว่ามันยาวมากยาวจนเป็นสถิติทีเดียวประมาณนี้ครับ
1: ก็เท่าที่ผมเช็คมาเนาะพี่เปม
0: ครับ
1: เยอรมนีเนี่ยตกรอบฟุตบอลโลกจากการโดนจุดโทษเนี่ยเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
0: ครับครั้งแรกครับ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้4ครั้งไหมพวกเขาเป็นฝ่ายมีชัยทั้งหมดเนาะ
0: ในยูโรเยอรมันตะวันตกแพ้ครั้งหนึ่งแต่ครั้งนั้นอะใครที่อ่านประวัติศาสตร์รู้แน่นอนเพราะมันคือเกมปาเนนกานะครับที่เชโกสโลวาเกียน็อกเยอรมันตะวันตก แล้วบอลโลกก็ไม่ตกเลยอย่างที่ว่าจนทั้งเหตุการณ์เนี้ยดังนั้นทุกอย่างมันดูว่าเรามาถึงจุดนี้กันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับเบนซ์ครับ
1: ก็การแพ้โดนจุดโทษครั้งสุดท้ายของอินเซเล็กคือการแพ้ให้กับเชโกสลาเวียสลาวาเกียในน
0: ั
1: ดชิงยูโร1976อืม
0: น
1: ะครับก็ทำให้เยอรมนีต้องจอดที่รอบ32ทีมสุดท้ายแล้วส่งปารากวัยเข้ารอบนะครับจะไปรอพบคู่ผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนซึ่งคืนนี้จะมีทำการแข่งขันเนาะ
0: ใช่เดี๋ยวรู้เรื่อง
1: ส่วนคู่ถัดมาเป็นคู่อะไรครับคู่เมื่อเช้าเลยเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโก
0: ก็ปะแปะมันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราว่าเสียงเกือบหมดแล้วนะ
1: ครับ
0: เมื่อเช้า
1: พอลากยาวเลย
0: ถูกครับนาที19ครับโมร็อกโกได้เตะมุมทางขวาฮาคิมีเตะมุมมาเสาใกล้ให้นิวเอลอายาวีมงติดเซฟบาแฟบุคเคนมันใกล้อะจังหวะนั้นแล้วนาทีที่45+6ฮาคิมิเปิดฟรีคิกจากนอกเขตโทษทางขวาแล้วให้อิสมาเอลไซบารีคนไปมุมไกลสุดหรอวะตรงนั้นแล้วไซบารีแตะก็เข้าแต่ไม่ถึงบอลเลยเป็น0-0นะครับขยับไปนาที52ฮาคิมิที่แบกจนใกล้จบแล้วนะฮะรับลูกจ่ายที่นอกเขตโทษด้านขวาแล้วยิงในกรอบเขตโทษทางขวาชนคานนะครับนาทีที่72นะครับบอลไปครอสลงมาแล้วตอนนั้นนะครับมงเก็บบอลให้ซามาวิลเลี้ยงไปกับมาสดาวีทางขวาแล้วล้มนะครับแต่บอลที่ลงมาถึงโคดี้กับโพคนเดียวยิงในเขตโทษนำ 1-0 นะครับแต่เกมก็สภาพคล้ายๆกับญี่ปุ่นนะฮะเนเธอร์แลนด์นาทีที่90+1ครับโมร็อกโกตีเสมอเชมสตินทาวบี้เปิดจากกลางสนามด้านซ้ายอิซาดิออฟกระโดดมงก่อนเฟอร์จูฟันไดนะครับไปทางขวาเข้าประตูเลยเป็น1-1แล้วไปต่อเวลาพิเศษนะครับนาทีที่97ราฮิมีของโมร็อกโกเลี้ยงหลบในเขตโทษไปกลางเขตโทษนั้นแล้วยิงไปทางซ้ายติดเข่าขวาแฟบุคเคนเกือบเสียประตูนะครับก็ไม่มีประตูเพิ่มไปดวลจุดโทษกันอีกเกมนึงนะครับก็ที่เกิดขึ้นในการดวลจุดโทษคู่หลังนี้นะครับก็คือว่าทางเนเธอร์แลนด์ยิงก่อนนะครับคนที่พลาดไปก็คือเนยเอาอายานุยก็มีเสียวจังหวะนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าจัสตินไคลเวิร์ตพลาดคนต่อไปทันทีให้เนเธอร์แลนด์นะครับผ่านไปคนที่4กันนะครับก็ควินตินทิมเบอร์พลาดก่อนลูกนั้นนะครับยิงออกไปเองอ่ะไปตรงนั้นแล้วก็ทางผู้แบกของมอร์ฮวาสลาฟอาคิมิก็ยิงไม่เข้าเช่นกันนะครับในคนที่4นะครับชนเสาทางซ้ายนะฮะก่อนที่คริสเซนซิโอซัมเมอร์วิลจะเป็นคนต่อไปที่ยิงค่ายกับเนเธอร์แลนด์คนที่5นะครับแล้วก็นักเตะยอดเยี่ยมของเพสวีเมื่อปีที่แล้วอิสมาเอลไซบารียิงไม่พลาดแล้วนะครับโมร็อกโกก็ปราบเนเธอร์แลนด์ไปได้อย่างสวยงามนะครับ3-2จุดโทษนะครับก็เลยทำให้โมร็อกโกนะครับเข้ารอบไปอย่างว่านะฮะก็จะตามสถิตินะนะครับโมร็อกโกก็ที่เห็นนะฮะโมร็อกโกเนี่ยไม่เคยเข้ารอบ16ทีม2ครั้งติดมาก่อนนะครับก็คือเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นโอกาสยิงอ่ะเข้ากรอบโมร็อกโกเยอะกว่า11-6เข้ากรอบ5-2นะครับ
1: คือโมร็อกโกในช่วงถ้าที่ผมเคยอ่านมานะเหมือนช่วงปี2010เนี่ยโมร็อกโกอันดับแรงกิ้งโลกเนี่ยอยู่เกือบอันดับ100เลยนะ
0: ตอนนั้นไม่ไหวไม่ได้ไป
1: แล้วการว่าพอมา2022พวกเขาก้าวขึ้นมาจบอันดับ4มั้ยเพราะตอนนั้นแพ้กับโครเอเชียในรอบชิงอันดับ3
0: แพ้ฝรั่งเศสรอบรองครับ
1: แล้วพอมารอบนี้เนี่ยก็เขี่ยเนเธอร์แลนด์ตกรอบไปได้คือตอนก็ต้องยอมรับว่าโมร็อกโกมีวิวัฒนาการแล้วพนักงานของฟุตบอลวงการฟุตบอลบ้านเขาดีพอสมควรเนาะโอ้ผู้เล่นหลายคนเนี่ยก็เล่นในยุโรปเยอะพอสมควรนะครับ
0: ลืมภาพรอบชิงเอฟคอนปีนี้ไปก่อนนะฮะเราจะไม่ลืมเราจะตัดภาพนั้นไปก่อนรอบชิงเอฟคอนเกมนั้นนะฮะกับเซเนกัลลืมไปก่อนนะฮะ
1: แล้วพอตอนแรกเนี่ยเนเธอร์แลนด์เนี่ยนำก่อนจากโคดี้กักโปนะก็ถือว่าเป็นการ
0: โ
1: มเมนตัมเนี่ยมันไปทางเนเธอร์แลนด์นะแต่สุดท้ายเนี่ยมันได้อิซาดิยอฟแมที่ยิงในนาที96-1การว่าโมเมนตัมมันเทไปทางโมร็อกโกแล้วพอแล้วยิ่งในช่วง120นาทีพวกเขาสามารถยันเสมอได้เนี่ยก็กลายว่าดวลจุดโทษเนี่ยพอดวลจุดโทษโอกาสมันก็ขึ้นอยู่ว่า50-50ว่าใครจะพลาดก่อนสุดท้ายเป็นเนเธอร์แลนด์ที่พลาดก่อนแล้วตอนแรกเนี่ยโมร็อกโกมีโอกาสที่จะปิดเกมไปได้นะจากอัชราฟฮาคิมีเนาะแต่ว่าจังหวะนั้นน่ะมันเสมอตัวเพราะว่าอัชราฟยิงไม่เข้าแล้วแต่ซัมเมอร์วิลผมว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเนี่ยค่อนข้างตื่นสนามไหมเพราะว่าความกดดันมันมหาศาลนะแล้วยิ่งเจอโมร็อกโกด้วยก็การว่ายิงติดเซฟเนาะแล้วคนสุดท้ายเนี่ยเป็นอิสมาเอลไซบาลีนะครับเป็นผู้เล่นจาก PSV Eindhoven เนี่ย
0: ก็เดี๋ยวจะไป
1: ซึ่งตัว
0: ไปไบเยิร์นเดี๋ยวไปไบเยิร์น

0: เตรียมไปไบเยิร์นซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้เล่นดีมาก
1: แน่นอน
0: ใช่ก็เลยพาโมร็อกโกเนี่ยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครับจะไปเจอแคนาดา
1: อุ๊ยงานง่ายสิ
0: แต่
1: ไวๆ
0: แต่แคนาดาปีนี้ก็มาดีนะ
1: ไม่หรอกแต่คือไม่ค่อยชอบเกมเจอสวิสไงว่าแบบไม่สุดอะแต่เดี๋ยวไม่เป็นไรหวังว่าจะไม่มีใครเจ็บไปเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเทปวันศุกร
0: ์
1: คู่นี้นะครับ
0: ก็ทำให้คู่เราก็ทำให้เนเธอร์แลนด์เนี่ยกลายเป็นชาติยุโรป
1: ต่อไป
0: ทีมที่2นะครับ ที่ตกรอบตามเยอรมนีเนาะในรอบน็อกเอาท์นะครับซึ่งนาเกลสมันก็น่าจะได้คุมต่อเน
1: า
0: ะเพราะว่า
1: ตอนนี้นาเกลสมันบอกแล้ว
0: ซึ่งโอ้แต่ว่าเยอรมนีก็ต้องวางรากฐานต่อไปไง
1: ถูก
0: ซึ่งพอทัวร์นาเมนต์เปิดมาเนี่ยผมลองเช็คแล้วเนี่ยมีโค้ชหลายคนที่ต้องบอกว่าแยกทางกับทีมชาติเนี่ยเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะตอนแรกเนี่ยเป็นตูนิเซียก่อนไหมเริ่มนัดแรกจะเป็นทางด้านของซาบีลูมลามูชีเน
1: า
0: ะ
1: เออซาบีลามูชีใช่ครับ
0: ใช่ครับก็ตอนนั้นเนี่ยพาตูนิเซียแพ้สวีเดนตอนนั้นแพ้ขาดลอยเลยแล้วก็แต่งตั้งเป็นแอคเวเลอร์นามานะครับส่วนคนที่สองเท่าที่ผมเช็คมาจะเป็นสตีฟคาร์กสกอตแลนด์เนี่ยที่พาตกรอบแล้วก็ต่อด้วยอันมยองโบใช่ไหม
1: ไปแล้วไปจริงแล้ว
0: ซึ่งก็ทำผลงานพาเกาหลีตกรอบแรกก่อนนะครับแล้วคนล่าสุดเนี่ยเท่าที่ผมเช็คนะครับจะเป็นมิโลสลาฟโคเบกกุนซือสาธารณรัฐเช็ก
1: เขาอายุมากแล้วไงแล้วเดี๋ยวค่อยดูต่อเพราะว่ายังมีเพราะก่อนที่เราจะคัดก่อนที่เราจะเตะยูโรกันนะฮะซึ่งเข้าใจว่าทีมพวกนี้คงเข้ารอบกันหมดแหละนะฮะสำหรับทีมที่ยุ่งฝั่งยุโรปมันก็ต้องคัดยูโรก่อนไงตอนนั้นเราจะเห็นภาพชัดขึ้นคงไม่ได้รีบมาก
0: ก็หลายๆทีมผลงานไม่เป็นไปตามหวังเนาะก็ทำให้คุณซื้อหลายคนเนี่ยเลือกที่จะแยกทางกับทีมชาติ อย่างสตีฟคาร์กเนี่ยก็ตอนแรกเขาเซ็นไปถึงฟุตบอลโลก2030แต่สุดท้ายเขาเลือกที่จะลาออกเลยนะครับผลงานก็ไม่ได้เป็นไปตามหวังนะครับ
1: เดี๋ยวขอรีบจัดการคืนนี้กันดีกว่าขอญาตนะฮะสามคู่คืนนี้นะครับแน่นอนทางโกติโวกับนอร์เวย์นะครับขอแบบไวๆนะฮะคู่นี้แต่เที่ยงคืนนะครับก็เรื่องที่อยากจะแจ้งก็คือว่ากองหลังโกติโวเนี่ยก็ยังโอเคอยู่อินดิก้ากับดิมองเต้พวกนั้นนั่นนะครับแต่ว่าคุณจะดักฮาลันยังไงอันนี้น่าจะเป็นโจทย์สำคัญนะครับสำหรับฝั่งนั้นส่วนกองหลังนอร์เวย์เองก็เจอฝรั่งเศสเข้าไปนะครับก็โดนยิงก็ไปอย่างนั้นนั่นนะครับก็ต้องระวังเกมโต้กลับของโกติวัวนะครับว่าจะทำได้ดีขนาดไหนแต่ว่ายังไม่ได้รู้สึกว่ากองหลังนอร์เวย์โดนทดสอบขนาดนั้นนะครับกลางกับกลางนะครับก็ถ้าเคเซียซองการ์เลจากการโอเดกาดได้ก็จบนะครับแต่ว่าพอซาลาตะรวมกันเนี่ยนะฮะก็ยังคิดว่าทางนอร์เวย์น่าจะยังพอเบียดได้แต่แค่ลูกเดียวประมาณนี้ก่อนครับ
0: ก็คู่แรกเปิดหัวกันเวลาเที่ยงคืนเนา
1: ะ
0: จะเป็นคู่ระหว่าง Ivory Coast ครับเจอนอร์เวย์นะครับถ่ายทอดสดทาง Monomax ซึ่งคู่บรรยายของเราเดี๋ยวรายละเอียดรู้สึกจะเป็นพี่ต้องกับพี่อุเล็กนะครับ
1: พี่ต้องนั่นพี่ต้องพัดนี้นะ
0: ก็เป็นพี่ต้องนะครับพี่ต้องจะมาบรรยายสดให้ในเกมนี้นะครับผม ส่วนคู่ถัดมาเวลาตีสี
1: ่มาเลยฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศสเจอสวีเดนถ่ายทอดสดทาง Monomax แล้วก็Monomax Sport TV ครับ
1: โอเคฮะหน้าสวีเดนไม่มีใครบ่นหรอกนะฮะว่านตามตรงนะฮะโยเคเลสกับอีซักแต่กลางสวีเดนน่ะนะฮะก็มันต้องดวลกับกลางของฝรั่งเศสที่จะต้องใช้พละกำลังจะจัดการอย่างหนักแล้วก็เกมไฮเพรสซิ่งเนี่ยที่จะจัดการกลางสวีเดนแต่แรกข้างหน้าของฝรั่งเศสแน่นอนมั่นใจได้ทั้งมบัปเป้ทั้งเดมเบเล่นะครับที่พร้อมจะทำงานนะครับแล้วความเร็วก็ถือว่าอยู่ระดับที่สูงมากอยู่แล้วนะครับก็เลยมองว่าบอลมันกลัวจะไม่ไปถึงโยเคเลสกับอีซักนะซีเบนส์ว่าแล้วก็ทำให้ฝรั่งเศสเล่นเกมตัวเองแล้วก็ชนะ2ประตูอะไรอย่างงี้ก็เลยมองสกอร์เดียวมอง 3-1 ครับ
0: ก็มองไปที่ฝรั่งเศสใช่ไหมพี่เปม
1: ใช่ครับ
0: ก็เป็นอีกคู่ที่น่าจับตามองเนาะฝรั่งเศสก็ถือว่าแข็งแกร่งพอสมควรคู่สุดท้ายของวันพรุ่งนี้จะเป็นคู่8โมงเช้าเม็กซิโกเจอเอกวาดอร์ถ่ายทอดสดทาง Monomax แล้วก็ Monomax Sport TV ครับบรรยายสดโดยป้าแปะยุทธพงษ์แล้วก็พี่สุเทพคงเปี่ยมครับผม
1: เหมือนเดิมฮะคู่นี้จะมีคนบอกว่ากองหลังเม็กซิโกยังไม่โดนทดสอบผมเห็นด้วยนะฮะยังไม่โดนทดสอบหรอกแต่เกมนี้ก็อาจจะยังไม่โดนทดสอบเช่นกันนะครับก็ทางเอกวาดอร์แน่นอน

0: มันจะไปหวังเอเนอร์วาเลนเซียทุกเกมก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีที่สุดนะครับดังนั้นเม็กซิโกเล่นตามเกม3เกมที่ผ่านมายังไหวอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบลึกๆเดี๋ยวไล่เจาะกันอีกทีนึงนะส่วนกองหลังเอกวาดอร์เองนะครับก็โดนยอดมีการโดนยิงไปเลยพวกนั้นแต่ก็ปราบเยอรมันดีได้ซึ่งก็จริงอยู่นะครับกองหน้าเม็กซิโกต้องเปิดพื้นที่ช่วยกันเปิดพื้นที่นั้นและทำประตูซึ่งมองว่ามันก็ยังง่ายกว่ากลางอ่ะอันหนึ่งนะครับว่าเอกวาดอร์ใช้พละกำลังสู้นะเม็กซิโกก็ใช้สมดุลเข้าสู้ในเกมนี้ก็ยังมองว่ามันจะพอๆกันแต่ประเด็นว่าเกมนี้เล่นที่เม็กซิโกซิตี้นะครับเลยมองสกอร์ไว้เป็น 2-0 ของเจ้าบ้านยังไหวอยู่ครับ
1: ครับผมก็เป็น3คู่เนาะที่จะทำการแข่งขันตั้งแต่เที่ยงคืนไปจนถึงเวลา 8:00 นนะครับก็คู่ระหว่าง Ivory Coast กับ Norway เนี่ยผู้ชนะคู่นี้จะไปพบกับบราซิลในรอบ16ทีมสุดท้ายครับในขณะที่ผู้ชนะระหว่างคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนจะเจอกับปารากวัยในรอบ16ทีมสุดท้ายและคู่สุดท้ายของวันพรุ่งนี้เม็กซิโกเอกวาดอร์ใครชนะเนี่ยมีโอกาสจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างอังกฤษกับริอาคองโก
0: และเล่นที่เม็กซิโกซิตี้นะฮะขีดเส้นใต้ไว้ก่อนเผื่ออาจจะได้ใช้ปัจจัยนี้
1: ครับก็เป็น3คู่ที่ต้องบอกว่าจัดเต็มหมดสมควรนะโดยเฉพาะคู่ระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนนะครับก็ถ่ายทอดสดทางฟรีทีวีด้วยรวมถึงเม็กซิโกเอลกาดอร์ก็ฟรีทีวีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมแวะอ่านข้อความกันหน่อยครับผมทางช่องทาง YouTube เนี่ยสวัสดีคุณณัฐสรด้วยครับสวัสดีครับพี่เปรมพี่เบน
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: แล้วก็ช่วงนี้นักพากย์บอลนักวิจารณ์ตาคำทุกท่านเลยครับก็ต้องบอกว่าด้วยฟุตบอลโลกหนนี้เนี่ยโหแข่งกันตั้งแต่กลางคืนจนลากยาวยันเช้าเนี่ยโดยเฉพาะพี่เจ๋งทรงสังเนี่ยตาคำแล้วนะตอนนี้ต้องบอกว่าโหแกเข้าตั้งแต่ช่วงหน้าหังมาเมื่อคืนอะเที่ยงคืนอะและแกก็อยู่ยาวเลยทีนี้นะครับก็ช่วงนี้ก็มาร่วมฟังบรรยายสดกันได้เนาะ FM 99ก็บรรยายสดคู่ครับตลอดช่วงฟุตบอลโลกนะครับไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมในนัดชิงชนะเลิศนะครับ
0: ครับนิดนึงก่อนจากแล้วให้กำลังใจครอบครัวของโคดี้คักโปนะฮะหลังจากเรื่องของการที่สูญเสียลูกในครรภ์ไปอันนี้จริงแต่ลิงคู่นี้ก็ทางพี่เทพแจ้งแล้วแต่ว่าเราบอกอีกครั้งนึงนะฮะแล้วน้องเขายิงประตูได้ด้วยคักโปเองนะครับแต่วันเดียวแถลงก็จบเส้นทางไปเนเธอร์แลนด์อย่างว่านะครับแพ้จุดโทษบอลโลกครั้งที่4แล้วนะครับและยูโรอีก3ครั้งนะฮะจะโกดีแค่ไหนอ่ะก็ผ่านวันไอเอฟฟันเดอร์ซาร์นี่ก็เคยแพ้อะไรอย่างนั้นวาฟแฟร์บุคเคนมีวันที่ดีเมื่อวานแต่ว่าไม่ใช่เมื่อวานเมื่อเช้าแต่มันก็ไม่พอนะครับวันนี้ก็เลยมีทีมถ้ามี6ทีมขออนุญาตเบนซ
1: ์
0: มีทีมเดียวที่อยากมองวันนี้อยากมองทีมไหนพี่อยากมองฝรั่งเศสอยู่ว่าแบบเพราะเพลินอะเพลินตาอะเบนครับ
1: ก็ยังมองไปที่ฝรั่งเศสนะเพราะว่าถือว่าแข็งแกร่งพอสมควรโดยเฉพาะเกมรุกของพวกเขาเนี่ยเอาจริงน่าเกรงขามเพราะว่าเกมด้วยไม่ใช่กองหน้าอะอย่างจีเล่นในบัมเบ้เนี่ยเขาไม่ใช่กองหน้าที่สูงใหญ่แต่ว่ามีสปีดเนาะ
0: แน่นอน
1: ก็ทำให้เกมรุกของพวกเขาเนี่ยสปีดบอลพวกเขาค่อนข้างเร็วพอสมควรก็ทำให้สร้างความอันตรายให้กับหลายๆทีมนะครับก็99 Live บอลโลกสำหรับวันนี้เนี่ยก็เพียงเท่านี้ครบถ้วนนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันในวันพรุ่งนี้เนาะสำหรับอีก3คู่ที่จะทำการแข่งขันในคืนนี้นะครับวันนี้ผมเบนซ์พิยพันธ์แล้วก็พี่เปรมโสพลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: ้เวลา 13:00 น.ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลยศชนันเผยมสวส่งข้อมูลสอบท้องถิ่นให้ปปช.ครบแล้ววันนี้ยืนยันทำทุกอย่างตาม TOR นายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวถึงกรณีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.เป็นผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่าจากการที่ได้พูดคุยกับปลัดกระทรวงอว.และอัยการแบ่งเป็น2 ส่วนคือเรื่อง TOR ที่มสว.ยืนยันว่าทำตามระบบครบถ้วนรอบคอบและส่งข้อมูลครบทั้งหมดแล้วรวมไปถึงได้ส่งข้อมูลให้กับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เรียบร้อยแล้วและจะต้องทำคู่ขนานกันไปซึ่งหลังจากนี้ต้องรอดูว่าปปช.มีความเห็นอย่างไรทางนี้มีการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่นายยศชนันกล่าวว่าเท่าที่ทราบเมื่อวานนี้มสว.ให้ข้อมูลกับปปช.ไปหมดแล้วรองนายกส่งทนายแจ้งความเจ้าของคลิปเสียงพาดพิงสอบทุจริตท้องถิ่นถ้าเอาจริงคดีโกงสอบอาจติดคุกเป็นหมื่นคนนายที่ว่าการกระสังทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีให้เข้าพบพนักงานสอบสวนสน.ทุ่งสองห้องเพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาซึ่งมีการพาดพิงว่านายทรงศักดิ์เกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรท้องถิ่นพร้อมเปิดเผยว่านายทรงศักดิ์ได้รับคลิปเสียงดังกล่าวมาตั้งแต่เดือนสิงหาคม2568แต่ในขณะนั้นยังไม่มีการเอ่ยถึงชื่อนายทรงศักดิ์จึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบยืนยันว่าขั้นตอนการประมูลผู้จัดสอบข้าราชการท้องถิ่นการจะซื้อจัดจ้างตามระเบียบไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งหรือการซื้อขายข้อสอบตามที่ถูกกล่าวอ้างการเผยแพร่คลิปเสียงทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของรองนายกรัฐมนตรีอย่างร้ายแรงจึงต้องแจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวส้มและนายกิตนามสมมติเป็นเจ้าของเสียงในคลิปรวมไปถึงผู้เผยแพร่คลิปผ่านเพจบางแจ๊กในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณารวมทั้งความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์เชื่อว่ามีเจตนาล้มการประมูลและดิสเครดิตนายทรงศักดิ์และภาคภูมิใจไทยต้องการให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกทั้ง2คนมาให้ปากคำเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนายที่ว่ายังระบุอีกว่าคดีนี้หากเอาจริงจะมีผู้เกี่ยวข้องดำเนินจะมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากทั้งผู้เรียกรับเงินผู้จ่ายเงินผู้เข้าสอบผู้จัดหาซึ่งอาจมีคนต้องติดคุกมากกว่าหมื่นคนดังนั้นจึงไม่อาจปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปได้ต้องดำเนินคดีอย่างที่สุดรวมรับลูกสตป.ล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่นแชร์พิรุธ TOR เอื้อแก้สอบส่งไฟล์ใส่แฟลชไดรฟ์แบบไม่เข้ารหัสนายรังสิมันต์ โรมสส.พรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรรับเรื่องร้องเรียนจากสมาคมส่งเสริมการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐภาคประชาชนหรือสตป.เพื่อขอให้ตรวจสอบปัญหาการสอบเข้ารับราชการส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี2567ถึง2569โดยตัวแทนจากสตป.กล่าวว่าได้ติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี2567จนกระทั่งมีการยื่นคัดค้านจากหลายฝ่ายที่กรมสอบสวนคดีพิเศษให้ชะลอโครงการนี้เพราะพบว่ามีการเรียกรับเงินซึ่งได้หยุดไปช่วงหนึ่งต่อมาปี2568มีปัญหาเรื่อง TOR ไม่โปร่งใสและมีการคัดค้านจากผู้ร่วมประมูลคือมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์จนเปลี่ยนรัฐบาลมีการประกาศผู้ชนะคือมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตรประสานในประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตและอยากให้กรรมาธิการตรวจสอบคือการกำหนด TOR ซึ่งมีช่องโหว่เอื้อทุจริตได้พบข้อพิรุธอาทิมีการขยายเวลาแก้ไขโปรแกรมจาก48ชั่วโมงเป็น15วันทำให้เกิดช่องว่างเพื่อแก้ไขอะไรหรือไม่ใน TOR มีการกำหนดในรูปแบบไฟล์รูปภาพเป็น JPEG และ PDF แล้วให้จัดเก็บในแฟลชไดรฟ์โดยไม่มีการเข้ารหัสหรือล็อกรหัสในรังสิมันต์กล่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ทำให้มีคำถามต่อไปว่าการสอบที่ผ่านมามีเรื่องการทุจริตหรือไม
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์
3: Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
5: บอลโลก News Update
6: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับยูเลน นาเกลส์มันยืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งกุนซือทีมชาติเยอรมนียูเลน นาเกลส์มันเฮดโค้ชทีมชาติเยอรมนียืนยันว่าจะไม่ลาออกจากตำแหน่งแม้เพิ่งพาทีมอินซิเล็กทำผลงานน่าผิดหวังด้วยการตกรอบ32ทีมสุดท้ายศึกเวิลด์คัพผลนี้โดยเยอรมนีหนึ่งในทีมเต็งแชมป์ต้องจบเส้นทางของฟุตบอลโลก2026ไว้ที่รอบ32ทีมด้วยการพ่ายจุดโทษต่อปารากวัย3ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลาปกติและต่อเวลาพิเศษ1ประตูต่อ1แฮร์รี่เคนมีแนวโน้มที่จะต่อสัญญาใหม่กับบาเยิร์นมิวนิกเดวิดออนสตีนผู้สื่อข่าวจากเดอะแอตเลติกรายงานว่าแฮร์รี่เคนกองหน้ากัปตันทีมชาติอังกฤษวัย32ปีมีแนวโน้มสูงที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับบาเยิร์นมิวนิกแม้จะได้รับความสนใจจากบาร์เซโลนาก็ตามโดยตามรายงานระบุว่าแม้สัญญาปัจจุบันของเคนจะมีอยู่จนถึงปี2027แต่เจ้าตัวมีความสุขกับการใช้ชีวิตในเมืองมิวนิกและยังไม่มีแผนย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่เงื่อนไขค่าฉีกสัญญาที่สามารถใช้งานได้จะต้องแจ้งสโมสรล่วงหน้าตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมซึ่งสุดท้ายเจ้าตัวเลือกที่จะไม่ใช้เงื่อนไขดังกล่าวและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
5: บอลโลกนิวส์อัปเดต
4: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: เมืองไทยแข็งแรงอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
1: อ่ะมาแล้วพี
2: ่สวัสดีครับนะฮะยินดีต้อนรับแฟนรายการทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Motor In Trend นะฮะเจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่ายโมงโดยประมาณจนถึงบ่ายสองที่99 Active Radio ขึ้นเมืองไทยแข็งแรงนั่นเองนะครับ
1: ครับ
2: อ่ะสำหรับวันนี้นะฮะก็เหมือนเดิมนะฮะปัญหาเรื่องรถของเราก็ยังเป็นปัญหาที่ทุกคนน่าจะเจอกันนะฮะถ้าใครอยากจะรู้เรื่องอะไรก็ส่ง SMS มา4689899นะครับก่อนอื่นเลยนะฮะเดี๋ยวประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอสวทก่อนดีกว่านะครับ
1: ครับ
2: บริษัทอสวทจำกัดมหาชนเชิญชวนผู้ฟังร่วมสนุกในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะฮะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบที่ได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net เพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบซื้อบัตร mcot superfanนะฮะเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบรุ่นรับของรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Horizon นะฮะ MPV EV Supervan นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways นะฮะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและ Gold Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า2,600,000บาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับผมร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับอ่ะก็ไปเชียร์กันนะฮะใครที่เป็นคอบอลนะก็อย่าลืมโหช่วงนี้บอลมาแบบรอบ2นี่มันทีๆเลยนะเฮียนัทเนาะนะเมื่อเช้าก็มีโอกาสได้ดูคู่เยอรมันตื่นมาแป๊บหนึ่งแล้วก็ดูแล้วก็หลับต่อเยอรมันแพ้ฮะแพ้ลูกโทษ
1: ถูกแพ้ปรากวัย
2: จริงจริงจริงอ่ะมันน่าจะแพ้ตั้งแต่ในห้าคนแรกแล้วด้วยซ้ำไปนึกออกป่ะดันมาเสมอกันยิงที่เข้าสามเท่ากันแล้วพอซัตเทนเดสแค่นั้นแหละเรียบร้อยเลยไม่น่ายิงคนที่หกไม่ต้องยิงเลยเยอรมันยิงออกโอ้ตายแล้วนะฮะปารากวัยเข้ารอบไปนะฮะแล้วก็อีกทีมหนึ่งฮอลแลนด์ก็เรียบร้อยกลับบ้านเก่าไปแล้วนะครับแต่เมื่อวานเนี่ยเสียดายนะโหช่วงนี้แบบต้องบอกว่าบอลนี่นาทีบาปเยอะเนาะ
1: มันพลิก
2: บอลแบบอย่างฮอลแลนด์นี่ก็นาทีบาปนะโอ้แบบอย่างญี่ปุ่นนี่ก็นาทีบาปเหมือนกันนะโอ้โหไม่น่าเชื่อนะเกือบอย่างเงี้ยช่วงท้ายๆแล้วกันนะฮะญี่ปุ่นนี่สู้ได้ดีนะโ
1: อ
2: ้โหขึ้นนำก่อนด้วยนะ 1-0 น่ะลูก 1-0 นี่ผมได้เห็นด้วยนะหลังจากนั้นก็หลับแล้วเรียบร้อย
1: นอน
2: นอน
1: พักผ่อนบ้างพี่พักผ่อนบ้างพี่จะดูอยู่ทุกที่ทุกช่องทุกแชนแนลทุกเวลามันเกินไปพี่เราอายุอนางไหนก็นอนบ้าง
2: ครับนะฮะ
1: ทุกวันนี้แข็งแรงขนาดนี้ถือว่าบุญดีแล้วบุญดีคืนนี้เที่ยงคืนนะไอวอรี่โคสต์นอร์เวย์แล้วก็ฝรั่งเศสสวีเดน4:00
2: โอ้อ่ะกาได้เลยนะใครอยากชอบทีมไหนนะจริงๆทีมระดับเขาเรียกแม่เหล็กแล้วกันฮอลแลนด์เยอรมันไปแล้วเรียบร้อยนะฮะก็เดี๋ยวรอลุ้นกันว่าทีมไหนจะเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะครับผม
1: อ
2: ่ะวันนี้มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังเรื่องเอาเรื่องแรกก่อนเฮียนัทครับผม
1: เรื่อง
2: ที
1: ่
2: ไม่ควรจะเกิดในสังคมเรา
1: จริงๆนะผมว่าเมื่อวานเห็นคลิปน้องคนนึงเขาไลฟ์พอดีแล้วก็เฮ้ยอะไรวะ
2: เห็นรถเขาเป็นอะไรวะทำไมเขา
1: เบนซ์คูเป้คันนึงทำไมไปยัดตูดฟอร์จูเนอร์วะแล้วทำไมมึงยังไม่เบาคันเร่งอีกวะโหเร่งอยู่ล้อฟรีเลย
2: ดันเลยแบบปุ๊ดเลยอ่ะ
1: พอมงก็ไปทีแรกคนขับฟอร์จูเนอร์คุณลุงแกลงมาจากรถลงมาดูแหละก็เป็นเรื่องปกติคนโดนชนก็ลงนะลงเสร็จปุ๊บไอ้นี่สงสัยระงับอารมณ์ไม่อยู่แอดรีนาลีนมันพุ่งมั้งเร่งคันเร่งลุงวิ่งขึ้นรถใหม่ไอ้นี่เข็นจนฟอร์จูเนอร์เลยกลับลำเลยใช่ไหมเมื่อวานก็ดูแล้วก็ไปมุดข้างหน้าชนอีกหลายคันเลยหนักสุดน่าจะแคมรี่มั้ง นะทาวอินทาว
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายเลยเบนซ์ป้ายแดงชนกันนำครับ8คันบาดเจ็บ2นะสรุปเบื้องต้นตำรวจก็เรียกมาเป่าแอลกอฮอล์เอ้าไม่เมานี
2: ่
1: บอกว่าทะเลาะกับเมียมาคุมอารมณ์ไม่ได
2: ้เขาเรียกว่าเมาชีวิต
1: นี่เป็นไงคมมากคมมากเมาชีวิต
2: เมาชีวิตไม่ได้เมาแอลกอฮอล์นะเมาชีวิต
1: โดนเมียด่าอาจจะทะเลาะกับเมียแล้วเมียสวนไงเผลออะไรอย่างนี้พนักงานสอบสวนสนบางทองหลางเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรรับแจ้งเหตุโอ้โหคุณตำรวจครับมีรถเฉี่ยวชนหลายคันเลยถนนศรีวราแถวอะไรวะอบอร่อยแถวนั้นแยกนั้นเนี่ยถ้าแยกที่นั้นที่รถเบนซ์ตรงไปเนี่ยถ้าเบนซ์ไม่เบรกนะมันเข้าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อโกเบผมเลยนะร้านนั้นเป็นร้านประจำผมเหมือนกัน
2: อันนี้ต้องบอกว่า
1: แยกพอดี
2: เป็นโซนของเขาเรียกคนจีนอยู่เยอะตรงนั้นครับผม
1: เสร็จปุ๊บตำรวจก็เลยไปตรวจสอบแล้วก็โอเคไปเคลียร์พื้นที่จราจรจะได้เดินทางกันได้ปรากฏว่ามีรถเสียหายจอดกระจายริมถนน8คันรถต้นเหตุ Mercedes-Benz สีเทาป้ายแดงผมเห็นล้อทีแรกกับเห็นทรงทีแรกดูลักษณะโป่งเดาเลย CLE 53เนี่ยเลยว่ากระเสียงเครื่องมันคำรามเหลือเกิน
2: ครับ
1: ปรีชาชามเป็นชื่อผู้ขับขี่อายุ42
2: ครับ
1: รถที่โดนปรีชาชามขับไปเฉี่ยวชนเนี่ยมี Honda Toyota สีดำสีน้ำตาล BYD สีดำป้ายแดงโอ้นี่โชคร้าย Honda สีขาว Isuzu เชฟโรเลต8คัน
2: ครับ
1: มีตั้งแต่กันชนฝากระโปรงตัวถังด้านท้าย
2: ม
1: ีผู้บาดเจ็บ2รายนั่งอยู่ในรถที่ถูกชนนี่แหละ
2: ช
1: ิ้นส่วนต้องใช้คำว่าเหมือนประดุจดังเกิดสงครามโอ้โหกระจัดกระจายเต็มถนนเลยพี่เอ้ยแม่งชนแล้วลากไปหมดตำรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์จากคุณปรีชาชาญเจ้าของเบนซ์ศูนย
2: ์
1: สอบสวนเบื้องต้นก่อนจะเฉี่ยวชนรถที่จอดอยู่ริมทางเนี่ยแล้วก็ไปชนรถคันอื่นเนาะนะครับก็บอกว่าทะเลาะกับภรรยาครับคุมตัวเองไม่ไหวซึ่ง

0: ไรเดอร์ผู้เห็นเหตุการณ์คุณฤทธิ์วานบอกว่าโอ้โหนั่งรอรับออเดอร์อยู่พี่ได้ยินเสียงชนสนั่นเลยตั้งแต่ช่วงต้นถนนตอนแรกก็คิดว่าปกติพอยื่นหน้าไปดูเอ้าเบนป้ายแดงขับต่อมาไม่มีทีท่า
1: ครับ
0: คนออกมาดูเลยทีนี้แห่กันออกมาดู
1: ครับ
0: คือคุณลิฟวานไรเดอร์ที่เห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าก็เลยไปดูอาการคนขับเพราะเกรงว่าจะได้รับบาดเจ็บหรือเกิดเหตุซ้ำถามว่าโอ้โหไอ้คนขับที่สงสัยเมาเต็มที่แล้วเต็มกราฟ
1: ครับ
0: เปิดประตูมาเอ้าก็ดูไม่เมานี่วะแล้วก็หวาดกลัวตัวสั่นร้องไห้ตลอดเวลาเลย
1: ฮะครับ
0: ระหว่างพูดคุยคนขับบอกโอ้โหผมทะเลาะกับเมียครับแล้วก็ถูกโทรศัพท์มาขอเลิก
1: ครับ
0: เครียดมากตั้งสติไม่ได
1: ้
0: ก่อนเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวพยายามปลอบใจพยายามบอกให้ตั้งสติเตือนว่าพี
1: ่
0: คุณฤทธิ์วานบอกนะพี่ไม่ควรเอาปัญหาส่วนตัวมาระบายด้วยการขับรถนาเดี๋ยวคนอื่นได้รับอันตราย
1: ครับ
0: พนักงานสอบสวนกำลังรวบรวมหลักฐานพยานจากคลิปกล้องวงจรปิดทั้งหลายแหละกล้องหน้ารถอะไรก็ได้ใครมีก็เอามาให้แกแล้วกันเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดี
1: ครับ
0: ถ้าพี่เป็นอย่างเงี้ยเมียพี่ก็ไม่น่าจะอยู่กับพี่นะผมพูดเลย
1: ขนาดคนในครอบครัวนะยังคุมอารมณ์ไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหนี่เป็นผู้หญิงก็คงไม่เอาแล้วนะไปดีกว่าก
0: ูกังวลเลย
1: ไม่รู้ว่าจะโดนยิงเมื่อไหร่ไม่รู้จะโดนแทงเมื่อไหร่เลยทีเนี้ย
0: เดี๋ยวมันพาฉันนั่งรถไปแล้วมันไปชนอย่างนี้อีกเดือดร้อน
1: เออใช่ถูกต้อง
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถูกต้อง
0: คืออันเนี้ย CLE 53 Formatic
1: คู
0: ปอีสอง5ล้าน2.5
1: ครับ
0: เทอร์โบบวกไฮบริด3ลิตร
1: อ่าฮะครับ
0: 449ม้าแต่ไม่ได้มีปัญหากับคุณปีชาชาญอยู่แล้วผมพูดตรงนี้เราเอาแบบตรงๆเลยนะแบบไม่ต้องอ้อมค้อมนะถ้าพี่มีตังค์ซื้อ CLE 53นะมันไม่ใช่200พี่มันไม่ใช่250มันไม่ใช่220ดีมัน53แล้วพี
1: ่ครับ
0: นะเดี๋ยวไม่ต้องถามเลยว่าบ้านพี่ใจเย็นพี่ใช่ไหม
1: พี่นั่งสติแล้วพี่ใช้ชีวิตแบบอะไรนะแบบซูเปอร์เพย์บอยไปเลย
0: คือเอางี้ปีชาชาญเออตั้งสติก่อนโอเคสมมติว่าปีชาชาญภรรยามีลูกไหมเอ้ยมีลูกว่ะไม่เป็นไรปีชาชาญรับผิดชอบลูกให้เหมือนเดิมลูกอยากอยู่กับใครลูกอยากอยู่กับพ่ออยากอยู่กับพ่อก็ยินดี
1: แต่ก็ไม่ใช
0: ่ตั้งเข็มทิศให้ดีแต่ถ้าสมมติลูกอยู่กับแม่ไม่มีปัญหาค่าเทอมลูกผมรับผิดชอบคุณเป็นคนขอเลิกเยียกันไปคุณอยากจะได้อะไรแต่ผมก็ไม่รู้ว่าสาเหตุของการเลิกคืออะไรใช่ไหมแต่ถ้ามองย้อนกลับมาอ่ะโอเคด้วยทรัพย์สินทรัพย์ที่เราพอมีอยู่กับจิ๊บลิกกับจ้อยล่อยกับไอซีเอลีห้าสามคันหนึ่งกับบ้านอีกสัก40 ล้านเงินสดในบัญชีสัก30-40อ่ะว่าไปเป็นผมนะเมียเลิกอย่างนี้ลูกไม่อยู่เนี่ยผมบวชเลยพี่กำผมพูดเลยอย่างผมเนี่ยผมบวชเลย
1: บวชเลย
0: เข้าร่มกาสาวพักเลยพอแล้วชีวิตผม
1: บอกแล้ว
0: ผมพอแล้ว
1: เอง
0: หรือไม่ถ้าเป็นปีชาชาญจะมองมุมอื่นปีแปรได้มองว่า
1: เ
0: ออว่ะเราตั้งสติให้ดีใช้ชีวิตให้มันเป็นมนุษย์ปกติดีกว่าทำงานดีกว่าก็ทำงานต่อไปทำงานนัดเจอลูกถ้าลูกจะอยู่กับแม่ก็เจอกันอาทิตย์ละครั้งสองครั้งว่าไปเดี๋ยวพ่อไปรับลูกเองนะวันนี
1: ้
0: อะไรอย่างเงี้ยนะป้าคือมันก็คือสุดท้ายแล้วครับเนี่ยแทนที่มันจะได้ดีอันนี้คือชิบหายหนักเลยทีนี้
1: ไอชิบหายหนักไม่ใช่นะต้องไปซ่อมรถคนอื่นกี่คันนี่นะแล้วซ่อมรถตัวเองอีกอ่ะผมว่างานเนี้ยประกันไม่รับผิดชอบนะ
0: แต่ผมว่าปีชาชาญก็ไม่มีปัญหา
1: เอออ
0: าจจะตรงนั้นอ
1: าจจะจ่ายค่านู่นนี่แน่นว่าสามสี่ล้านอ่ะสบายสบายอยู่นะ
0: เออใช่ไหมจริงแต่ว่าเคสเนี้ยมันเป็นภาพลักษณ์ที
1: ่ค
0: นจะซื้อรถ5 ล้านกว่า
1: ไม
0: ่คุณจะเป็นพนักงานบริษัทอย่างเดียวไหม
1: โอ้โหนี้งานนี้เบนได้เต็มๆเลยนะ
0: ถูกไหม
1: เบนได้เต็มๆเลยความแรงของรถอ่ะ
0: หยุดไม่อยู่หยุดเขาไม่อยู่จริง
1: ๆไม่ต้องโฆษณาเลยไม่ต้องไปอะไรนะไม่ต้องไปหารถมาเทสเลยอ่ะนะฮะ อันนี้โฆษณาดูเลย
0: มงตุด

0: พี่แคมมี่ไปพี่แคมมี่ฝาพับหน้างั้มเป็นตะโบยเลยตัวเองเนี่ยหน้ารถกระจังยังไม่แตกเลยเนี่ยกระจ
1: ัง
0: แตกแต่ยังเหลือทรงอ่ะ
1: ครับ
0: คือส่วนหนึ่งอ่ะผมก็อยากจะให้มองในมุมว่าทุกคนเลยนะไม่ใช่เฉพาะปีชาชานนะใช่ไหมเออว่าเราเสียอะไรเราเสียได้แต่เราอย่าเสียสติ
1: ครับ
0: ถ้าเสียสติปุ๊บเราจะคิดจะทำอะไรไม่เวิร์กทั้งนั้น
1: อ
0: ่ะขับรถเร็วก็โดนใบสั่งแล้วถูกไหมถ้ามันไปหม่งใครอีกโอ้โหเดี๋ยวนี้กล้องหน้ารถยุบยับกล้องถนนยุบยับไปหมดคุณจะเคลียร์ยังไง
1: ครับ
0: ใช่ไหมทนไม่ไหวต้องกลับบ้านปิดประตูกีดจอดรถปิดประตูยังไม่ต้องลงไว้ขอโวยวายก่อนว้าให้เสร็จก่อนแล้วก็ค่อยว่ากัน
1: ครับอายุ
0: ถอนหายใจให้เสร็จปีสองพี
2: ่เขาไม่เยอะเนาะ
0: เออ
2: ยังรุ่นน้องเฮนัทอยู่เลยนะ
0: รุ่นน้องผมต้องหลายปี
2: ใช่ใช
0: ่ผมยังไม่มี CLE ขับเลยทุกวันเนี้ย
2: นะ
0: แล้วปีชาชามีนะเนี่ย
2: เรายังขับกระบะอยู่เลย
0: เออเขาแก๊กอยู่เลยทุกวันเนี้ยนะ
2: ครับผม
0: เออปีชาชานายตั้งสติถ้านายได้ยินเราหรือยังไงไม่รู้ล่ะนายต้องตั้งสติ
2: ค
0: ิดถือว่าไอ้โอเคไอ้สิ่งที่จากไปก็ส่วนหนึ่งไอ้สิ่งที่เหลืออยู่กับสิ่งที่คงอยู่คืออะไรแล้วจูนก่อนเฮ้ยโอเคยังไงวันนี้โทรหาหมอดีกว่าเว้ยไปปลดปล่อยซะหน่อยอย่างเงี้ยเออก็เดี๋ยวบ้าไปเป็นครั้งคราวใช่ไหมแต่หมอแกก็ไม่ลาวงการนาทีผมก็ไม่ไหว
2: แ
0: ต่อย่างว่านะพี่มนุษย์มันก็เป็นก้อนกิเลสตัณหาแหละ
2: ครับผม
0: เป็นเรื่องปกติหมอแกยังออกจากวงจรไม่ได้ก็เป็นเรื่องที่เราเข้าใจกันได
2: ้ครับผม
0: นะครับแต่นั่งอยู่ระดับหัวมงกุฎแต่พี่ก็จะลงก็คงไม่ได้หรอก คุณได้เป็นหัวแถวอะ
2: ครับ
0: อันนี้เรื่องแรกอันนี้ผมอยากจะเอามาเตือนนะผมว่าขับรถทุกวันเนี้ยไม่ต้องทะเลาะกับเมียหรอกทะเลาะกับคนบนถนนก็เยอะแยะ
2: จริงจริงเรื่องการขับรถบนถนนเนี่ยปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่แต่ละบุคคลแล้วกันส่วนใหญ
0: ่
2: อย่างบางคนเนี่ยอย่างเมื่อเช้านี่ผมขับมานะผมก็เจอสุภาพสตรีท่านหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์เปิดไฟเลี้ยวซ้ายตลอดทางเลยแต่แกก็วิ่งขวาแล้วก็บีบแตรตลอดทางเหมือนกันผมก็งงว่าบีบทำไมวะมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้เลยนะคือเหมือนกับว่าพอเจอรถข้างหน้าปุ๊บก็จะบีบแตรให้สัญญาณว่าฉันมาแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ถามว่าเราชอบไหมคือถ้ามันบีบเพราะเตือนหรืออะไรเงี้ยเป็นครั้งคราวอันนี้เราไม่ว่าแต่บีบพั่มเพื่อเนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันน่ารำคาญ
0: อ
2: ่ะจริงจริงผมเวลาผมเทสรถอะไรทุกวันเนี่ยผมมาอยู่กับความเสี่ยงกับทุกวันเลยนะก่อนเลี้ยวเข้าซอยเนี่ยผมจะไม่เลี้ยวทันทีทันใดนะ
0: เบรกก่อน
2: เอางี้ผมเบรกเลยอ่ะผมเบรกแล้วดูว่าซ้ายมันจะมีรถมาไหมแล้วเปิดไฟเลี้ยวรอเลยนะมีนะบางคนอ่ะเบรกจึ๊กเลยอ่ะเห็นเราจะเลี้ยวไงแต่ผมไม่ได้ขยับตัวหรอกแค่รออยู่ว่าไอ้คันเนี้ยมันจะเอายังไงจะไปหรือไม่ไปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่กล้าไปเขาก็ต้องเบรกให้ผมเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าคือเวลาอยู่ซ้ายอ่ะก็ต้องดูด้วยว่ารถเขาจะเลี้ยวหรือไม่เลี้ยวบางทีอ่ะจะผ่านหน้าปากซอยอะไรเงี้ยนะครับจริงเดี๋ยวนี้ผมว่ามารยาทในการขับรถแย่มากนะแย่ขึ้นทุกวันเอางี้ดีกว่าละความเห็นแก่ตัวผมว่ามีเยอะขึ้นกว่าทุกวันนะเยนัทเท่าที่ผมสัมผัสได้อะความเห็นแก่ตัวบนท้องถนนอ่ะคนเราเดี๋ยวนี้เยอะขึ้นนะครับ
0: ทุกคนก็รีบหมดเลยใช่ไหมเรารีบฉันรีบทุกคนรีบฉันต้องไปก่อนนะใช่ไหมก็เป็นเรื่องที่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วอ่ะชีวิตมันมีแต่ความเร่งรีบ
2: ใช่
0: ไหมเพราะนั้นถ้าเราเป็นคนที่ไม่รีบได้แต่เป็นคนที่ย้อนกลับไปประโยคแรกคือทั้งมันบ้างได
2: ้
0: แล้วก็ไม่ทะเลาะแล้ว
2: โอ้ชีวิตจะมีความสุขมาก
0: น
2: ะปล่อยวางเขาเรียกว่าปล่อยวางบ้างนะครับ
0: ใช่ไหมบางทีขับรถอยู่กูก็อยู่เลี้ยวขวาแต่มอไซค์อยู่ขวาเรามอไซค์จะตรงพอเราเลี้ยวขวามอไซค์ตะโกนด่าเลยแล้วก็มาเป็นพวนเลยผมก็ส่งมินิฮาร์ให้นะผมส่งมินิฮาร์เหมือนสเตฟานนะพี่เห็นป่ะผมก็ส่งสเตฟานฮะส่งมินิฮาร์ทให้ทางกระจกหน้าเลยมันก็เลยไปผมก็ส่งมินิฮาร์ทให้แล้วก็แยกย้ายกันไปใช่ไหม
2: ครับ
0: เนี่ยโดนที่แยกวัดเสมียนโลเคอลรถเลี้ยวขวาเข้าวิภาวดี
2: อ
0: ะไรก็ตามแต่อย่าเอามาเป็นภาพที่ต้องนึกภาพนะสมมติว่าแล้วเราเอามาเป็นอารมณ์สมบูรณ์ดีเจชื่อดังทะเลาะตะลัน13ใช่ไหม
2: นั
0: ดดีเจนัดมีเรื่องกับวินมอเตอร์ไซค์แยกวัดเสมียนฟาดปากกันตอนนี้โคม่า

0: อ้าวซวยซวยกูอีกแล้วทีนี้ใช่ไหมจับรายการอยู่อย่างเงี้ยอาจจะเป็นพูดอ่ะไอ้วันเนี้ยคนอาจจะยังไม่ค่อยได้ฟังแหละแต่พอเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาน่ะโอ้โหเมาหมัดเลยกูทีนี้ไม่รู้ใครต่อใครมั่ง
1: เขาจะรู้จักเราทันที
0: เออไม่เอา
1: ครับผมนะฮะอ่ะก็จริงๆก็เรื่องการใช้รถใช้ถนนเนี่ยผมว่ามันก็ต้องอะไรต้องมีแค่มีความใจเย็นมากกว่านี้หน่อยนะครับ
0: จริงเนาะทะเลาะกันหรือแบบไม่ถูกกันให้คิดนะฮะกูเจอมึงวันเนี้ยไม่รู้จะเจออีกทีเมื่อไหร
1: ่ถูกใช่
0: เออใช่ไหม
1: แล้วถ้าต้องทะเลาะกันแล้วมาเจอกันตลอดเวลาก็อย่าไปยุ่งกับมันดีกว่าเน
0: า
1: ะ
0: เอออะไรที่เราเจ็บแรงปะทะไว้ไม่ใช่อย่างอื่นดีกว่า
1: เพราะมองตรงว่ากูก็ไม่อยากเจอมึงอะไรอย่างเงี้ย
0: ใช่ไหมอีกเรื่องนึงผมหยิบมานะเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะ
1: ครับ
0: โตโยต้าต้องมีคิดหนักแล้วเพราะว่าตลาดที่จีนใช้คำว่าไม่ดีเหมือนก่อนบนโลกนี้ครับมีตลาดไม่กี่ตลาดที่ค่ายรถให้ความสนใจและให้น้ำหนักในการขาย
1: ครับ
0: อเมริกาก็ส่วนหนึ่งแน่นอนละตลาดใหญ่โอ้โหทวีปมันใหญ่มากประเทศมันใหญ่มากจีนก็ใหญ่กระหน่ำเหมือนกันยอดขายล่าสุดเดือนพฤษภาคมโตโยต้าร่วง 7.2%
1: ครับ
0: ลดลงต่อเนื่องครับแบบมีนัยยะเป็นเดือนที่4แล้ว
1: ครับ
0: ตลาดจีนตอนนี้เริ่มกราฟเริ่มห้อยลงรวมไปถึงแน่นอนครับความขัดแย้งในตะวันออกกลางทำให้ยอดขายลดลง
1: ครับ
0: โตโยต้ามอเตอร์คอร์ปอเรชั่นที่นางโงย่าบอกเฮ้ยตอนเนี้ยเราลดลงนะเดือน5พฤษภาคมเนี่ยลดลง 7.2% 7.2% คือเท่าไหร่แล้วเหลือเท่าไหร
1: ่
0: เหลือขายอยู่เดือนพฤษภาคมนะ 834,279 คัน
1: ครับ
0: ตัวเลข average ราคา Toyota ต้องเอาเท่าไหร่คูณกับ 800,000 วะเนี่ยถูกไหมเขาบอกว่ามันลดลงเป็นเดือนที่4แล้วหนึ่งตลาดในจีนซบเซาครับแล้วก็ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้นการส่งออกรถจากญี่ปุ่นไปตะวันออกกลาง 65.9% ลดลง
1: ผมมีอะไรที่อยากจะถามเนาะอย่างนึงนะเดี๋ยวขอแทรกนิดนึงตลาดในจีนลดลงเนี่ยทำไมผมไปเซี่ยงไฮ้ผมไม่แทบไม่เห็นโตโยต้าเลยอ่ะ
0: เขาอาจจะในภาคขนส่งป่ะ
1: คือกำลังงงก็คือเอางี้ถ้าคุณไปเที่ยวประเทศจีนนะไม่ว่าจะละเมืองไหนก็แล้วแต่ผมว่าทุกวันนี้เราแทบจะเห็นรถจีนเกือบ 80-90% แล้วนะเราจะไม่เห็นแทบจะไม่เห็นฮอนด้าโตโยต้านิสสันเนี่ยคือเอาง่ายว่าถ้าเห็นนี่คือนับคันได้อ่ะในหนึ่งทริปเอางี้ดีกว่าอย่างเฮียนัดไปผมจริงๆบอกว่าผมบอกตัวว่าเซี่ยงไฮ้เนี่ยผมเพิ่งไปแค่ครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วหรือเท่าไหร่เนี่ยปีที่แล้วแต่เฮียนัดอ่ะน่าจะไปดูงานมาหลายรอบแล้วเฮียนัดก็น่าจะเห็นว่าเราแทบจะไม่เห็นรถญี่ปุ่นเลยนะในเมืองจีนเดี๋ยวนี
0: ้เราผ่านยังเห็นนานๆทีเลย
1: ถูกคือมันไม่แปลกนะว่ารถมันจะไม่เหลือในประเทศจีนอ่ะเพราะเขาก็สนับสนุนสินค้าในประเทศเขาอ่ะแล้วในสินค้าในประเทศเขาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวนี้มาแต่ละคันนี่แบบโคตรดีอ่ะล่าสุด ผมส่งลิงก์ให้เฮียนัทได้ดูยังไอที่จอดรถในห้างอ่ะจะอยู่4ห้างหรืออะไร3 4ห้างอ่ะที่สามารถเรามาถึงปุ๊บใช่ไหมเราลงจากรถเราเดินเข้าห้างแล้วปล่อยรถมันหาที่จอดเองได้เลยอ่ะโดยที่เราไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยอ่ะนั่นแหละแล้วพอเราเสร็จปุ๊บเราก็เรียกให้มันมาหาเราตรงหน้าประตูได้เลยแล้วเพราะเวลาเราปล่อยให้มันจอดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วใช่ไหมถูกปะ
0: ถูกครับ
1: พอเรามาถึงว่าเราเดินออกจากมาที่จอดรถปุ๊บเราก็อยู่หน้าประตูเราก็กดเรียกมันมาเลยปั๊บเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้แล้วนะไม่ต้องอยู่กับไม่ต้องแบบเขาเรียกเราไม่ต้องอยู่กับรถก็ได้นะไม่ต้องถอยจอดเองแล้วนะคือให้ไปหาที่จอดเองเลยด้วยนะเดี๋ยวนี้มันล้ำขนาดนี้แล้วอะโอ้โหนะฮะคืออย่างแบรนด์โตโยต้าเนี่ยถ้าในเมืองจีนมันลดอะผมว่ามันน่าจะเป็นการลดอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะผมว่าแต่ก็ไม่รู้นะว่าเราก็ไม่รู้ว่าในภาคอุตสาหกรรมรถยนต์เขาเนี่ยเขามีการขายได้ดีขนาดไหนณเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ตอนนี้ใช้ได้

0: เซ็นทรัลเวิลด์เอ็นซาเฟียวันแบงคอก
1: ถูกใช่สามห้าถูกครับใช่ใช่อืม
0: อ่ะเลยโอเคในแง่ของรถโตโยต้าที่ขายน้อยลงอ่ะอย่างที่บอกไปว่าเขาบอกจีนลดลงแต่ทั่วโลกลดลงเยอะพอสมควรนะคือในจีนเนี่ยลดลง 31.7%
1: อือฮึครับ
0: นะในสหรัฐอเมริกาลดลงไม่เยอะ 0.6%
1: อืม
0: ตะวันออกกลางลดลง 38.6%
1: อือฮึครับ
0: นะตอนเนี้ยลาโฟ DZ4X ที่ขายดีไปอยู่ในอินเดียนะ
1: อืม
0: เพราะว่ามีนโยบายลดภาษีรถยนต์ที่เป็น EV
1: อืมครับ
0: ในประเทศเพิ่มขึ้น 3.7% เป็นการเพิ่มขึ้นครั้งแรกในรอบ7เดือนในประเทศไทยนะโดยได้รับการสนับสนุนจากการเปิดตัวรุ่นใหม
1: ่
0: ซึ่งผมก็รู้สึกว่าในไทยขายดีจริงๆล่าสุดไปแวะซื้อกาแฟตรงวิภาวดีโตโยต้า
1: คน
0: เซลไม่ว่างเลยนะเว้ยพี่โต๊ะเซลไม่มีว่างเลย
1: คนเข้ามาดูไม่หยุดเลยนะฮะ
0: เออใช่ไหมคือส่วนบางอย่างที่พี่กามพูดก็ถูกว่าตอนนี้เทคโนโลยีจีนอ่ะผมว่าคนก็เปิดใจเยอะขึ้นนะทุก30วิเราเห็นรถที่เป็นแบรนด์จีนนะตอนนี้บนถนน
1: ถูก
0: หรืออาจจะไม่ถึงด้วยซ้ำไป
1: คือเมื่อก่อนเนี้ยแบรนด์รถไฟฟ้าเนี่ยเราก็นานๆเจอทีใช่ไหมอย่างเมื่อก่อนอาจจะเจอ BYD บ่อยหน่อยอ่ะแต่ทุกวันนี้เราอาจจะเห็น X เพิงมั่งอวตารมั่งอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นเต็มท้องถนนไปหมดนะฮะมันก็ไม่ให้เลือกแปลกนะผมว่ามันคนไทยก็คงเขาเรียกบางคนก็อาจจะพยายามเปิดใจกับรถไฟฟ้าอยู่ระดับหนึ่งแต่บางคนเนี่ยก็อาจจะไม่เปิดใจเลยก็มีเยอะนะฮะคือผมว่ามันก็คงทรงๆงี้ไประดับหนึ่งแล้วนะทีนะหรืออาจจะอนาคตอาจจะครึ่งๆอ่ะระหว่างไฟฟ้ากับน้ำมันอ่ะผมเดาว่ามันจะไม่มีทางแบบน้ำมันเหลือประมาณ 20% ไฟฟ้า 90% ผมว่าคงยากในเมืองไทยอ่ะสิ่งที่บอกด้วยว่าอะไรที่มันจะตอบโจทย์กับคนในประเทศไทยมากที่สุดนะฮะ
0: ประกอบนะแนะนำนะลองประกอบแลนด์ครูเซอร์70ดิ
1: ครับ
0: ลองประกอบ GR ยาริสในไทยดิรู้เรื่อง
1: นะลองประกอบไอ้พวกนี่อย่างเงี้ย
0: ประกอบเวลไฟเอาผ่านดูดิ
1: ครับ
0: นะถ้าเงื่อนไขภาษีมันยังไม่ได้เวิร์คขนาดนั้นก็เอาชิ้นส่วนเข้ามาแล้วมาประกอบบ้านเรา
1: ครับผม
0: ให้มันหลุดภาษีมาได้
1: อ่ะ
0: ลองประกอบดูดิแล้วให้ราคามันลงแล้วเดี๋ยวคุณได้รู้จักประเทศไทยแน่ๆคนไทยนี่โคตรน่ากลัวที่สุดแล้ว
1: ครับ
0: เศรษฐีเงียบเยอะ
1: ขนาดจิมนี่นะร้านเจ็บยังขายไม่พอขายอย่างนี้ดีกว่าต้องแย่งกันซื้อ
0: รีเซลอ่ะราคามือสองแพงกว่ามือหนึ่งก็มี
1: เออเป็นไงล่ะ
0: ขายใบจองกำไร50,000แล้วอ่ะ
1: ร
0: ถไทยอ่ะใช่ไหมหลายอย่างผมว่าก็เข้าใจนะการเปิดโรงงานมันคงยากแหละแต่คือเปิดลายผลิตก็คงยากแต่ถ้าเกิดเอาชิ้นส่วนที่มีอยู่แล้วระดับนึงก็ไปดูซิว่ามันเข้ากฎภาษีข้อไหนวะเพราะทุกวันนี้ถามว่าค่าญี่ปุ่นเสียเปรียบค่าจีนไหมเออเสียเปรียบไม่เถียงเลย
1: เพราะเรื่องของกำแพงภาษีไงใช่ถูกต้องเรื่องของกำแพงภาษีเรื่องของส่วนที่สัญญาที่มีการตกลงกันไว้อะไรเงี้ยครับ
0: ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าจะให้มันเข้ากฎเข้าเกณฑ์ภาครัฐเนี่ยคุณก็ไม่ต้องโปพี่จีนมากญี่ปุ่นเขามาสร้างงานเยอะแยะแล้วคุณก็ให้ญี่ปุ่นเขาบ้างใช่ไหม
1: เอาเท่ากันไปเลยเอาเท่ากันไปเลยดีกว่าร
0: ูปปาก
1: อันนี้จริงจริง
0: เท่ากันปุ๊บโอ้โหรูปปากเลย
1: จริงจริงผมกับเฮียนัทก็ไม่ได้ปฏิเสธนะถ้าจะเท่ากัน
0: อ
1: ่ะแล้วมันจะอาจจะทำให้ลดในราคาเราญี่ปุ่นที่เมื่อก่อนว่าเราโอ้โหออปชั่นก็ไม่มีแพงก็แพงมาถูกลงมาออปชั่นเยอะก็ได้นะใครจะไปรู้ใช่ปะ
0: สมมติไม่ต้องหยิบมากี่ตัวเลยหยิบพีอูดมา
1: เอาอันนี้พีอูดเสร็จแล้วก็หยิบอันนี้อีกตัวไงสเต็ปวากอนสปาด้า
0: ใช่ไหมแต่สปาด้านี่ราคาใกล้เคียง
1: ไม่ใกล้เคียงเท่ากับเกย์เลย
0: สี่ห้าแสนนะสี่ห้าแสนนะต่างกันสี่ห้าแสน
1: โอ้ใกล้เคียงกับเกย์เลย
0: ใช่ไหมสมมติถ้ามองแค่ตัวต้าที่เนื้อวะเอาแค่ตัวต้าก่อนสมมติตัวต้าปุ๊บยาลิสสักตัวนึงเวลไฟเอาผ่านประกอบในไว้
1: ครับ
0: เพราะราคารถที่นู่นเนี่ยอยู่ประมาณ2ล้านว่ะ262 6ล้าน66ล้านอ่ะ6ล้านเยน
1: 6ล้านเยนก็ไม่ถึงประมาณไม่ถึง
0: 3ล้าน2
1: ล้าน2เออใช่
0: ใช่มั้ย
1: ล้าน2

แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันนะฮะข้อความก็ส่งมาได้นะฮะ4689899หรือว่าจะมาทาง YouTube ก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ออนแอร์คู่กันไปเลยนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ

0: สตอรี
1: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026วาลิดตูเรกากีกุนซือทีมชาติโปรตุเกสผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในวอร์ลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4 World Cup 2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นใน World Cup คนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
0: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบ

0: .net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: กลับมาฮะช่วงที่2กันเลยนะครับกับมอเตอร์อินเทรนด์นะก็4689899ข้อความที่จะส่งมาพูดคุยกันนะครับก็ส่งมาได้นะฮะหรือว่าทางออนแอร์ทาง YouTube ก็ได้นะครับผมอือฮึอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อความกันว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะสวัสดีครับเฮียกรณีเบนซ์ดันแหลกที่นี่น่าจะแบบเมืองนอกนะยึดแบบขี่ตลอดชีวิตหรือต้องมาทำงานสาธารณะ2ปีลองคิดดูถ้ามีมอไซค์ขวางลำอยู่อาจเสียชีวิตได้เลยนะเฮียจากเคนมเปรี้ยวนะฮะ
1: เหมือนนะหมูแฮมไงใช่ไหม
0: หมูแฮมใช่ใช่ใช่ใช่ถูกต้อง
1: นั่นแหละ
0: ใ
1: ช่ไหมล่ะโอ้ต้องทดสอบกันใหม
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ผมว่าเขาต้องไปตรวจในเรื่องของสุขภาพจิตแล้วถ้ามีอย่างเงี้ยคุมอารมณ์ไม่ได้อย่างเงี้ยแสดงว่าจิตไม่ปกติแล้วครับ
1: EQ นะต้องตรวจ
0: มันต้องตรวจอ่ะคือถ้าครอบครัวที่รู้แบบพ่อแม่เขาถ้ายังอยู่นะถ้าเห็นอย่างเงี้ยควรจะต้องพาลูกไปตรวจเพราะว่ามันอย่างงี้เขาเรียกว่าไม่ปกติหรอกควบคุมอารมณ์ไม่ได้ระงับสติอารมณ์ไม่ได้คือขนาดคนที่ไม่รู้จักเขายังขนาดนี้เลยถ้าคนในครอบครัวจะขนาดไหนบางทีอ่ะถูกปะล่ะมันไม่ได้หรอกอย่าง
1: น
0: ี้มัน
1: ต้องแบบนั้นได
0: ้มันต้องพาไปหาหมอครับคือบางทีคนเราเนี่ยบางทีเราไม่มีทางรู้หรอกว่าเราเป็นอะไรหรือว่าเราอาจจะควบคุมอารมณ์ไม่ได้อะไรเงี้ยนั่นน่ะเราต้องไปหาหมอฮะบางทีอะไรนะสารในสมองให้มันหลั่งไม่เหมือนกันในเฮนัทเนาะนั่นน่ะมันต้องดูตรงนั้นด้วยนะครับผม
1: 1-5-2ส่งมาสังคมไทยมันย้อนแย้งนะโอ้โหเวลาฝรั่งมาคนไทยยิ้มง่ายอารมณ์ดีให้อภัยช่วยเหลือทำไมบนถนนเราหงุดหงิดกับเสียงแต่ใครบีบแตรก็เรียกแขกเลย
0: มันผมว่ามันเป็นเพราะอารมณ์ในการเร่งรีบหลายๆอย่างด้วยนะเราอาจจะมาหงุดหงิดกับเรื่องภาวะรถติดเรื่องนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะมันก็อาจจะทำให้เราอารมณ์ร้อนไงหรือว่าอากาศมีผลไหมผมว่าอากาศก็มีส่วนนะยัน
1: เรานั่งอยู่ในรถเราเย็นพี่
0: หมายถึงว่าอากาศแบบอ๋อข้างนอกร้อนจะในรถเราเย็นเนี่ยโอเค
1: เออในรถเราเย็นนะพี่เราก็ไม่น่าจะหงุดหงิดนะ
0: เออ
1: คนไทยเราต้องการพื้นที่ส่วนตัว
0: อืม
1: สังเกตนะพี่เราจะไม่ค่อยโดนตัวกันง่ายๆนะ
0: อืม
1: เมื่อวานเนี่ยผมก็ขึ้นรถไฟกลับบ้านนะเพราะว่าผมไม่มีรถผมเอารถไปทำหม้อน้ำ
0: ครับ
1: เสร็จปุ๊บผมก็ขึ้นรถไฟก็คนเยอะแหละแต่เราสามารถจะยืนได้เราไม่ชอบให้ตัวเราไปโดน

0: คนอื่น
1: อืม
0: มันก็คือการที่เราไม่ชอบให้ใครมายุ่งวุ่นวายกับเรา
1: โดนตัวเราอ่ะฮะ
0: เออหรือถ้าจะโดนโทษนะครับอะไรเงี้ยก็จะไม่มีใครว่าอะไร
1: อืม
0: เรามีเส้นแบ่งความเป็นส่วนตัวในมุมคนไทยๆอยู่ผมว่ามันก็ถ้าเราสังเกตผมว่าเราน่าจะเห็นชัดขึ้นนะ
1: อือฮึครับ
0: ใช่ไหมส่วนการบีบแตรเหมือนตะโกนเข้าไปด่าคนในบ้าน
1: อืมน่าจะประมาณ
0: ห้องสบายดีไหม
1: ครับ
0: เออใช่ป่ะคือมัน
1: ครับนะอ่ะมันก็นะเรื่องพวกนี้มันก็ต้องคุมอารมณ์ให้ได้นะครับอือฮึ
0: หรือแบบรถไฟเขียวแล้วแต่เราเผลออยู่โดนบีบแตรปึ้ง
1: อืม
0: เออกูรีบไปแล้วนะ
1: อ่า
0: แต่คือลืมดูตัวเองว่าเออฉันกดโทรศัพท์อยู่
1: ครับอือฮ
0: ึอะไรอย่างนี้นะอ
1: ืม
0: อย่าไปคิดมากเสียงแตรก็ทำเป็นไม่ได้ยินบ้างก็ได้
1: อืม
0: ไม่ต้องไปทะเลาะทุกเรื่องหรอก
1: เ
0: ก็บแรงไว้ทำอย่างอื่น
1: อืม
0: อืม
1: สวัสดีครับสองท่าน
0: อาเจนคืนนี้จะเข้ารอบตามนัดไหมพี่
1: ก็คิดว่าน่าจะเข้านะแต่อาเจนต้องบอกว่าอาเจนนี่คือแชมป์โลกเมื่อคราวที่แล้วคู่ชิงก็คืออาร์เจนตินากับฝรั่งเศส
0: อ
1: าร์เจนเนี่ยรอบแรกอะถ้าใครจำไม่ผิดอะนัดแรกอะรู้สึกจะเปิดสกอร์มาแล้วแพ้อิหร่านหรือแพ้อะไรสักอย่างเนี่ยทีมเอเชียเรานี่แหละ
0: เริ่มต้นไม่ดี
1: เลยนะเริ่มต้นไม่ดีใช่แต่สุดท้ายกลับมาเป็นแชมป์โลกนะครับต้องบอกว่าคนที่พาสเปนได้แชมป์โลกเนี่ยถ้าผมยกย่อง
0: อาร์เจน
1: เป็นแชมป์โลกอะมาร์ติเนสเลยนะมันมีลูกหนึ่งที่หลุดเดียวอ่ะผมจำได้ปะที่มาเตเนสออกมาแล้วสกัดได
0: ้อ่
1: ะโอ้ถ้าลูกนั้นเข้าไปนี่ฝังเลยนะอาเจนจบไปนะ
0: สุดยอด
1: เออนั่นน่ะถ้าใครจำไม่ผิดนะลองดูลูกนั้นนะครับผ
0: ม
1: ก็แต่คู่ชิงในฝันระหว่างบราซิลอาร์เจนตินาไม่มีนะเพราะมันต้องเจอรอบรองถ้ามันผ่านไปได้แบบผ่านไปเรื่อยๆนะมันจะเจอกันรอบรองนะครับ
0: ต้องไปลุ้นเอา
1: อีกสายหนึ่งก็จะมีพวกเดี๋ยวนะสเปนนะอ่ะมีสเปนโปรตุเกสที่น่าจะไปชิงได้นะเอาสายทั้งฝั่งผมแยกเป็นซ้ายขวาก่อนแล้วกันนะสายฝั่งซ้ายเนี่ยผมจะมีสเปนฝรั่งเศสที่อาจจะมีโอกาสฝรั่งเศสโปรตุเกสสเปนแล้วก็ให้อเมริกาอันนึงนั่นเบลเยียมก็น่ากลัวอยู่นะครับนี่อันนี้สายฝั่งซ้ายผมนะฝั่งขวาเนี่ยตอนนี้ที่เข้าไปแล้วก็มีบราซิล
0: อ
1: ังกฤษอาร์เจนตินาอาโคลัมเบียสี่ทีมนี้แล้วกันนะฮะที่น่าจะไปตัดกันนะครับนั่นแหละอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะฮะกำลังเข้มข้นเข้าไปทุกขณะเลยตอนนี้ในรอบ16ทีมแล้วนะเฮียนัทเนาะ
0: ครับ
1: ขับผ่านเข้ารอบ16กันแล้วนะครับเขาถามว่าเฮียนัทเฮียกรรมเชียร์ทีมอะไรให้ได้แชมป์จริงๆผมไม่ได้ระบอลโลกเที่ยวนี้ผมไม่ได้มีทีมแบบที่อยากจะเชียร์แบบ 100% นะฮะแต่ก็อยากเห็นทีมใหญ่มาชิงกันนะเพราะทีมใหญ่เรารู้จักนักเตะ กันเยอะไงนึกออกปะบางทีมเนี่ยถ้าเราไม่รู้จักนักเตะบางทีมันจะเชียร์ไม่สนุกไงเนี่ยนะครับ
0: แต่
1: โอเคถ้าจะเชียร์เหรอผมว่
0: า
1: ผมชอบนะผมชอบสเปนแล้วกันนะครับผมอ่ะเฮียนัทว่าทีไหนดีโดยส่วนตัว
0: ผมชอบอาเจนผมชอบ
1: อาเจนนะ
0: ชอบสไตล์ผมว่ารู้สึกว่าบอลมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวอันนี้ครับ
1: คาราผม
0: แล้วก็ดูแล้วก็โอเค
1: คือสเปน
0: คาแรคเตอร์ของโดผมก็ชอบนะแต่คาแรคเตอร์ของอาเจนผมชอบกว่าของเมสซี่ผมจะชอบกว่าดูสบายสบายดีพี่มันดูไม่ตึง
1: เขาไม่ดูเครียดกับเพื่อนร่วมทีมเยอะไง
0: อะไรอย่างนั้น
1: แต่ถ้าคริสเตียโนโรนัลโด้มันดูเครียดกว่ากับเพื่อนร่วมทีมเยอะไปหน่อย
0: มันดูนั่นนิดนึงนะในมุมของผมนะ
1: ใช่ไหมมีคนถามว่าโตต้า KE 70วางเครื่องเอาเป็นตัวแวนวางเครื่องตัวไหนได้บ้างครับ CAGE ขับหลังไป
0: CA โหมันก็จะหาเครื่องยากนิดนึงอ่ะ
1: หรือว่าเอา
0: 3F
1: 3S อ่ะ 3S
0: 3S ได้
1: 3S บีมเลยไหม
0: ได
1: ้นะ 3S ไปเลยนะ
0: 3S หัวเหลี่ยมอ่ะ
1: หรือว่าจะเอาเจไปเลยไหมหนักหัวเลยทีนี
0: ้ต้องทุกอุโมงค์ถ้าเจต้องทุกอุโมงค์เยอะ
1: ครับ จริงๆขับหลังอ่ะก็มีหลายตัวอยู่นะเอาตัวที่เคนัทบอกก็ได้นะครับ
0: สามเอฟผมว่าได้ราคายังไม่แรงมากเครื่อง
1: อืม
0: ใช่ไหมแล้วสี่เอผมว่าอะไรผมกลัวอะไรมันจะหายาก
1: อ่ะสองเฮียว่าโอกาสมากน้อยแค่ไหนครับที่คู่ชิงบอลโลกปีนี้จะเป็นการรีแมตช์ครั้งที่แล้วจากเด็กผีสุพรรณผมว่ามีโอกาสนะเพราะ
0: ฝรั่งเศสเนี่ย
1: ใช่ฝรั่งเศสนี่เขาฟอร์มมาดีนะโอ้โหอุซันเดมเบเล่ไงที่ล่าสุดยิงไป3เม็ดอ่ะแฮตทริกอ่ะก็ไม่ธรรมดานะเดี๋ยวต้องดูนัดต่อไปที่เขาเจอว่าเขาจะผ่านแบบง่ายหรือผ่านแบบยากอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็มีโอกาสนะเพราะว่าอยู่คนละฝั่งกันด้วยไงนึกออกปะนั่นแหละถ้ามีการรีแมตช์เนี่ยฝรั่งเศสแพ้ไม่ได้เลยนะถ้าแพ้นี
0: ่
1: กลายเป็น2ครั้งติดเลยนะ
0: แพ้ทางสุด
1: ๆแล้วถ้าแพ้นี่ต้องบอกว่าต้องยกให้แมสซี่นี่คือคุณได้คือแบบจตุรเทพเลยอะนะฮะ
0: ใช่
1: คือคุณสุดที่สุดในโลกแล้วไม่มีใครไม่มีใครดีกว่าคุณแล้วผมกล้าพูดได้เลยนะฮะ
0: โกดก็โกดวะ
1: ต้องให้เลยอะดับเบิลโกดไปเลย
0: ใช่
1: นะคร
0: ับ เฮียครับกรมขนส่งเนี่ยเขาจะให้รถ EV ใช้ป้ายสีฟ้าเฮียคิดว่าไงครับคือตอนนี้มันเป็นเรื่องของการร่างกฎหมายใหม่อยู่ฮะเพื่อระบุประเภทรถไฟฟ้าให้มันชัดเจนเพื่อความปลอดภัยในการกู้ภัยใช่ไหม EV ที่จดทะเบียนใหม่หลักการแบ่งกลุ่มเนาะรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเนี่ยจะใช้เป็นพื้นฟ้าสะท้อนแสงใช้งานอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนใช้ไปเดิมได
1: ้ค่ะ
0: มีเงื่อนไขก็คือต้องติดเครื่องหมายพิเศษให้รู้ว่าฉัน EV นะเว้ย
1: อ
0: ะไรเงี้ยก็จะเป็นตามร่างกฎหมายอยู่ในช่วงของการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนครับยังไม่มีผลบังคับใช้แต่ถามว่าถ้าเห็นแล้วจะเป็นยังไงตอนนี้ฟ้าเราเนี่ยมันก็ตอบยากนะพี่เพราะว่าฟ้ามันอยู่ในรถ
1: มันไอ้รถ
0: สาธารณะไอ้ขนาดแล้ว
1: รถสิบกว่าที่นั่งอ่ะรถตู้อ่ะรถตู้อ่ะประมาณน
0: ี้ใช่ไหมคุณใดพี่ป้ายฟ้าใช่ไหม
1: ป้ายฟ้าครับใช่
0: อ่ะ
1: ก็ต้องลองดูนะครับผม
0: ใช่ไหมคือสีฟ้าก็มีรถอะไรรถทูดก็ฟ้านะ
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ใช่ถ้ารถโรงแรมก็จะเป็นสีเขียวดำ
0: ใช่
1: ครับ
0: เขียวดำ
1: เขียวขาวพูด
0: เขียวขาว
1: ใช่
0: นี่พูดไปต้องตาลอยไปด้วยนะนึกไปด้วยใช่ป่าววะ
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: เขาบอกว่าขอข่าวฮุนไดหน่อยครับเขาจะมาเปิดโรงงานในไทยหรอครับแบบนี้ราคาถูกไหมไม่ถูกคือคำว่าเปิดการผลิตหรือว่าเปิดอะไรในเมืองไทยเนี่ยผมว่าสุดท้ายมันอยู่ที่เรื่องของการกำหนดภาษีมากกว่านะคือรถที่แพงทุกวันนี้น่าจะมาจากเรื่องของภาษีนะครับ
0: อ
1: ่ะอย่างทำไมจีนเนี่ยไม่ต้องมาเมืองไทยไม่ต้องมีโรงงานเมืองไทยเลยแต่มันได้ภาษีมันก็เลยถูกไงคือโอเคในเรื่องการผลิตในประเทศไทยผมว่ามันก็เป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับคนในชาติอยู่แล้วไงเฮนัทถูกปะ
0: คือถ้ามองในมุมของอะไรนะ BOI ใช่ไหมในแง่การลงทุนคือเพราะสมมติว่าคุณจะมาลงทุนสร้างโรงงานในบ้านเราใช่ไหมครับคุณสมบูรณ์สมมติค่าMIนี่ใช่ไหมเขาก็จะมองโอเคเดี๋ยวผมให้เป็นมาตรการ EV เท่าไหร่ว่าไป 3.5 4.1 อะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็จะได้เงื่อนไขภาษีกับการนำเข้าในช่วงเวลานี้ทำให้ราคาถูกลงใช่ไหมเห็นว่าล่าสุดเปิด IONIQ 5มาล้านต้นๆนะมาตอนนี้ก็กำลังการผลิตของ Hyundai ก็คร่าวๆกันไว้ที่เริ่มต้นสัก 5-6,000 คันต่อปีก่อนนะ
1: ครับ
0: แล้วก็มันก็จะมีการกำหนดอีกว่ามาตั้งโรงงานแล้วน่ะคุณสมบูรณ์คุณก็ต้องใช้ชิ้นส่วนจากผู้ผลิตในบ้านเราด้วยนะไม่ใช่มาเป็นทัวร์ศูนย์เหรียญอย่างเช่นมาใช้ผู้ผลิตชิ้นส่วนจากต่างประเทศจากจีนจากอะไรอย่างเงี้ยมาส่ง
1: นำเข้าอย่างเดียวอะไรเงี้ยไม่ได
0: ้ไม่ได้คุณต้องใช้โรงงานในไทยต้องมีการร่วมมือสร้างงานด้วยนะเกิดรายได้อะไรอย่างเงี้ยถามว่าเวิร์กไหมผมว่าอย่าง IONIQ 5เนี่ยมันถูกลงพอสมควรก็จับต้องได้เพราะตอนแรกเปิดตัวมาผมว่าราคาเหมือนกับไม่ดูเพื่อนดูฝูงเลย
1: ครับ
0: แต่ก็เข้าใจได้มันแพงเพราะว่าภาษีไง
1: ครับ
0: นะครับ
1: เดี๋ยวนะฮะ คุณนันทศรก็ทักทายมานะฮะแล้วก็คุณหนึ่งซาโต้บอกว่าชอบพาริเซตมากครับก็ใหญ่
0: รถดี
1: มันเป็นรถแบบโอเขาเรียกรถใหญ่อ่ะใหญ่ที่โอโถงเลยแหละนะครับ
0: ก็มีผมมาชอบซันดาเฟ่มันเหลี่ยม
1: ๆครับ
0: แต่คือไอ้คันว่าจะไปขอเขาเทสเนี่ยก็รู้สึกเขินเพราะว่าไม่ได้ค่อยได้ไปเทสรถแบบเป็นกิจลักษณะมานานมากแล้ว
1: จริงๆก็อยากไปเทสนะแต่เวลาเทสเนี่ยมันจะเสียงานเสียการไปส่วนตัวไปวันนึงเลยแล้วมัน
0: เดี๋ยวนี้เทสรถข้ามวันนะพี
1: ่มันธรรมดาวันมันส่วนใหญ่เข้าไปวางคายวันพุธไงเฮียนั
0: ทใช
1: ่แล้วเราไม่ได้
0: ไปค้างด้วย
1: ใช่เราไม่ได้มีอาชีพตรงนั้นเป็นกิจลักษณะนะฮะถามว่าอยากไปเทสไหมอยากเทสแต่เมื่อก่อนนะเคยขอเทสเดี่ยวก็โอ้โหกว่าจะได้รถก็นาน
0: คนแบบเทสไปเสร็จหมดแล้วอ่ะ
1: เออใช่นั่นแหละฮะ
0: ออกทริปสื่อกันไปแล้วอะไรแล้วอะไรเงี้ย
1: ใช่นะฮะ
0: แต่พาริเซตบ้านเราสองล้านกว่านะ
1: เราก็เลยเลือกที่จะอยู่เฉยดีกว่า
0: ทำงานเราดีกว่าเราทำงานดีกว่า
1: ทำงานของเราดีกว่านะฮะเรามีงานที่รับผิดชอบเยอะนะฮะนึกถึงวีโก้ดำเลยครับบ่าวโนนไทยคนโนนไทย
0: เกียร์อาร์ไงวีโก้ดำตรงดินแดงอ่ะเกียร์อาร์ทุกคนรู้จักหมดเลยทีนี
1: ้ดังแบบดังเป็นผู้แตกไปชั่วข้ามคืนหรือไม่ก็มินิใช่ไหม
0: ใช่ช่วงนั้นที่คนเพิ่งมีโทรศัพท์ถ่ายรูปได้กันตอนนั้นอ่ะช่วงนั้น
1: อ่
0: ะโอ้โหพี่เอ้ยไม่มีที่ยืน
1: คือเอาง่ายต้องแค่ปิดอะไรเกี่ยวกับตัวเองในโซเชียลให้หมดอ่ะนะฮะแล้วหายไปเงียบๆสักปีสองปีอ่ะ
0: เนาะจริงๆในแง่คุณใดพอผมไปเช็คราคาก่อนที่มันจะเปิดโรงงานนะกับโปรเปิดตัวจริงๆ Ioniq 5N ไม่ใช่รถเล็กนะพี่กำ
1: ใหญ
0: ่เออ
1: เอาง่ายใช้ดิวแอคคอร์ดน่าจะได้เลยอ่ะ
0: เออแล้วเป็นทรงแบบเขาเรียกอะไรทรงแบบ
1: ทรงกล่อง
0: ไม่ใช่เก่งเออใช่ทรงกล่อง
1: ใช่
0: เปิดตัวครั้งแรกอ่ะสองล้านทอน2,000นะ
1: ครับ
0: ล้าน988เ
1: อ
0: ้ยหลังจากนั้นอ่ะรุ่นประกอบไทยเว้ยล้าน699ล้าน7อ่ะ
1: ครับ
0: ตอนนี้มีราคาโปรเหลือล้าน4ข้างในดูดีนะ
1: ครับ
0: นะครับหลังซีรีส์เกาหลีก็ใช้รุ่นนี้ให้ได้เห็นกันบ้าง
1: ครับ
0: นะครับก็เดี๋ยวต้องดูว่ายังไงผมมองว่าอ่ะโอเคอย่างน้อยสุดราคาลงแล้วเว้ย
1: ครับ
0: แต่พอลงมาเสร็จก็คนก็บอกอีกว่า 1.6 1.7 1.3 กว่าก็ยังแพงอยู
1: ่ครับ
0: มันต้องลงตรงไหนวะถึงจะพอใจวะ
1: ครับผมนี่ก็ลงมาถ้าเอาจากราคาตั้งสารตั้งต้นเนี่ยก็ประมาณสัก500,000กว่าบาทแล้วนะ
0: 500,000
1: เออนะฮะ
0: ลงมา500,000แล้ว
1: ครับ
0: อาจจะยังไม่ถูกใจไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน
1: เขาบอกว่าขอแค่ทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรสังคมเมืองก็จะน่าอยู่ขึ้นเยอะครับพี
0: ่
1: เอางี้คืออย่าว่าอย่างงู้นอย่างงี้นะผมว่าถ้าบ้านเราไม่มีมอไซค์เนี่ยมันจะไม่มีปัญหาเยอะขนาดนี้เลยผมกล้าพูดได้เลยแต่ว่าไม่ได้หรอกเพราะว่ามอไซค์มันคือชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนในกรุงเทพเลยนะเฮียนัทเนาะกับคนต่างจังหวัดอ่ะ
0: ใช่คือ
1: ต่างจังหวัดเนี่ย
0: มอไซค์เนี่ยมันไม่ผิดนะพี่
1: ถูก
0: ผมมองอย่างนี้นะแต่ว่ามันผิดตรงที่มอเตอร์ไซค์อ่ะชอบขับโดยเน้นตัวเองสะดวก
1: ใช่ถูกต้อง
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: อย่างสมมติพี่กับผมเนี่ยเราไปขี่มอเตอร์ไซค
1: ์
0: จังหวัดต้องออกจากซอยเราจะรู้ฉันไม่เข้าซ้ายเธอแน
1: ่
0: ถูกไหม
1: ใช่
0: แต่ถ้าเป็นคนที่ขี่แต่มอเตอร์ไซค์รู้นี้ไปได้ไปเลยเว้ย
1: ใ
0: ช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนึงก็คือผมมองว่ามอเตอร์ไซค์มีได้แต่มอเตอร์ไซค์ต้องขับขี่โดยมีความระมัดระวังโดย
1: ถ้ามอไซค์
0: มากขึ้นไม่ย้อนไม่อะไรอะไรเงี้ย
1: ถ้ามอไซค์ในเมืองไทยนะแล้วขี่แบบญี่ปุ่นนะผมบอกเลยว่ารถแม่งติดทั้งเมืองอะ
0: ยาวติดยาวเลยนี
1: ่ต่อแถวก็นี่โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยอะ
0: ใช่
1: ครับ
0: คือผมมองว่ามอไซค์อะมันเป็นรูปแบบการให้ชีวิตไปแล้ว
1: ใช่
0: แต่จะทำยังไงให้สังคมเมืองน่าอยู่ก็คือเอาให้มันเป็นระบบหน่อย
1: นี่ถ้าคนเวียดนามนะแล้วไม่รู้พฤติกรรมในเมืองไทยนะแล้วเอามอไซค์มาขับในเมืองไทยแล้วใช้แบบชีวิตแบบเวียดนามนะ
0: เป็นไง
1: ว่าไม่น่าจะมีชีวิตรอดเกิน3 วันอ่ะ เพราะมันบีบแตกกันกระจุยเลยไงใช่ป่ะ
0: ถ้ามองในแง่แต่นะ

0: อะไร
1: เอ
0: เงี้ย
1: อ
0: แต
1: เ
0: ่
1: ออครับ
0: แล้วมอไซค์ตามกันถึงที่
1: อืมเขา
0: ขนาด
1: ข
0: ร
1: น
0: ถ
1: าด
0: ตู้
1: ร
0: ท
1: ถ
0: ึบขับหวาดเสียวมันยังไม่เกิดยังไม่เกิดอุบัติเหตุศาลยึดรถยกเลิกใบขับขี่แล้วเคสนี้จะว่าไงผมว่าก็ไม่หนีกัน
1: เออก็ไม่หนีกันหรอกคือถ้ามีการส่งฟ้องศาลนะไม่น่ารอดนะผมบอกให้เลยอ่ะนะฮะ
0: ปีชาชาญก็นั่งหลังนั่งรถตู้ไปตลอดชีวิต
1: อืมครับผม
0: มีคนเปิดรถให้อะไรให้ก็ว่ากันไปชดใช้
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: างสังคมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะอะไรก็ว่าไป
1: อืม
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณรอนถามว่าเฮียครับล้างลิ้นปีกผีเสื้อแบบไม่ถอดโดยใช้น้ำยาฉีดล้างจะมีผลเสียกับอะไรข้างในไหมเพราะน้ำยาที่ฉีดเข้าไปจะไม่คาบสกปรกไหลเข้าไปด้วยขอบคุณครับคุณอานนท์
1: น้ำยา
0: พ
1: วก
0: น
1: ี้
0: น
1: มันน่าจะเขาเรียกน่าจะเผาไหม้ได้นะเออระเหยแล้วเผาไหม้ได้นะผมว่าอย่างนั้นนะแล้วอย่างคือมันก็คงไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรเพราะว่าเวลามันเข้าไปในห้องเผาไหม้อ่ะมันก็ระเบิดตุ้มมันก็หายหมดแล้วนะครับมันคงไม่เหลือชิ้นส่วนอะไรที่มันจะต้องมาเอาออกมาหรอกเพราะถ้ามันมีชิ้นส่วนอะไรเข้าไปไม่ได้ในห้องของไม้นะฮะซึ่งจริงๆถามว่าเป็นสเปรย์ที่เขาฉีดแล้วดีไหมเหรอผมว่ามันขึ้นอยู่ว่ามันทำแล้วมันจะสะอาดแค่ไหนดีกว่านะฮะถ้ามันทำแล้วสะอาดก็ถือว่าดีแล้วกันแต่ว่าโอเคมันก็อาจจะไม่ต้องมาวุ่นวายกับเรื่องของการต้องมานั่งรีเซ็ตรอบคาลิเบตรอบใหม่ไงแต่ก็ไม่แน่นะถ้าล้างสะอาดปุ๊บถ้ารอบมันตกเลยก็ต้องคาลิเบตอยู่ดีนะเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆอ่ะต้องคาลิเบตแล้วก็เรียนรู้ด้วยนะเรียนรู้ต้องปล่อยเดินเบาต้องคือเรียกต้องใช้เวลากับการให้มันจดจำกับสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะกับลิ้นปีผีเสื้อเอางี้ดีกว่านะครับนะรุ่นใหม่ๆที่รอบไม่นิ่งเนี่ยบางทีเอามารีเซ็ตคาลิเบตใหม่ก็หายนะบางทีอ่ะนะครับ
0: คาลิเบตต้องใช้เครื่องไหมพี่หรือว่า
1: ต้อง
0: ให้มัน ลองรัน ไปเรื่อยๆหรือยังไง
1: มันวิธีเมนวลบางทีมันก็ได้นะเฮียนะแต่มันต้องเมนวลมันต้องใช้เวลาค่อนข้างนานอย่างคาลิเบตเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันจะล้างความคิดหรือว่าไอเมมโมรี่เก่าออกแล้วมันก็จะเริ่มจดจำกับเมมโมรี่ใหม่ที่มันทำณเวลานี้นึกออกปะก็คือเหมือนกับว่าพอล้างอันเก่าออกปุ๊บเนี่ยอ่ะสมมติเราไปล้างลิ้นปี่ใช่เราไปขยับมันปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บพอออกมาปุ๊บรอบมันค้างเลยทีนี้กว่าจะลงมันช้ามันหน่วงอ่ะแต่พอเราคาลิเบตปุ๊บรอบมันจะอยู่กับที่เลยหรืออาจจะต่ำกว่าปกติด้วยเราก็ต้องติดเครื่องแล้วก็รันจนกว่าพัดลมมันจะทำงานแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยไม่ต้องยุ่งอะไรกับมันเลยนะปล่อยไว้เฉยๆเลยรอให้มันเรียนรู้ของมันไปเรื่อยๆนั่นแหละวิธีการคาลิเบตรอบแล้วครับนั่นแหละประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็หมดทุกคำถามนะครับสำหรับข้อมูลวันนี้นะครับก็ใครที่อยากจะมีคำถามอะไรค้างๆไว้ก็อยากจะรู้ก็เตรียมไว้ก่อนแล้วพรุ่งนี้ส่งมาคุยกับเรานะครับอ่ะวันนี้หมดเวลาครับผมกับเฮียนัทและนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับรายการมอเตอร์อินเทนกับเรา2คนนะครับวันนี้ผมกับเฮียนัทต้องลาแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มอเตอร์อินเทนดำเนินรายการโดยเฮียกำสมบูรณ์จันทราร่มลำดวนและ

0: ติดต่อโฆษณาโทร0816583461
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขณะนี้เวลา14 นาฬิกา

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลกพท.ยกเรื่องมาตรการตรวจหลังลูกเรือสายการบินไทยถูกจับคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียนายภัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผย

0: ว่าได้รับมอบหมายจากนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมให้ติดตามกรณีลูกเรือสายการบินของไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระที่นำเข้าประเทศพร้อมขอให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.ประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจากข้อมูลเบื้องต้นพบว่าลูกเรือรายดังกล่าวเดินทางปฏิบัติหน้าที่ในเที่ยวบินจากประเทศไทยไปยังนครเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียเมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางเรียกตรวจและพบว่ามีการนำถุงผ้าจำนวนหนึ่งจากประเทศไทยเข้าไปโดยภายในซุกซ่อนสารเสพติดไว้ปัจจุบันลูกเรือถูกควบคุมตัวเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาลออสเตรเลียนายพัทรพงศ์กล่าวว่าตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยลูกเรือทุกคนต้องผ่านการตรวจค้นเช่นเดียวกันกับผู้โดยสารทั่วไปแม้ว่าที่สนามบินของไทยจะมีช่องทางพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกเรือผ่านขั้นตอนการตรวจค้นได้รวดเร็วขึ้นแต่ยังต้องผ่านการตรวจทั้งตัวบุคคลและสัมภาระตามมาตรฐานสากลปปส.ภาค 5ตรวจสอบบ้านแม่ของแอร์สาวพบไม่มีฐานะร่ำรวยเป็นชาวบ้านทั่วไปตำรวจชุดปปส.ภาค 5รวมทั้งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรภูกำยาวจังหวัดพะเยาเข้าตรวจสอบที่บ้านในตำบลห้วยแก้วอำเภอภูกำยาวจังหวัดพะเยาซึ่งเป็นบ้านแม่ของแอร์สาวที่ถูกจับกุมยาเสพติดในประเทศออสเตรเลียจากการสอบถามข้อมูลแม่ของแอร์สาวคนดังกล่าวพร้อมพ่อเลี้ยงไม่ยอมให้ข้อมูลใดๆมีเพียงเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงระบุว่านางสาวมีนาไม่ได้อาศัยอยู่กับครอบครัวนานๆครั้งจะกลับมาเยี่ยมบ้านครั้งหนึ่งในช่วงเทศกาลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ระบุว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านลักษณะบ้านปูนชั้นเดียวมีความเป็นอยู่เหมือนคนทั่วไปและไม่มีสิ่งใดบ่งบอกถึงความร่ำรวยผิดปกติซึ่งเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบและบันทึกปากทำไว้เพื่อเป็นหลักฐาน Aftershock ซ้ำเวเนซุเอลากระทบรถไฟใต้ดินยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงต่อเนื่องกัน2ครั้งที่เวเนซุเอลาพุ่งสูงขึ้นเป็น 1,719 รายแล้วหลังเกิดแรงสั่นสะเทือนหรือ Aftershock รุนแรงซ้ำเติมอีกระลอกในวันจันทร์ส่งผลทำให้ระบบรถไฟใต้ดินในกรุงการากัสต้องประกาศระงับให้บริการทันทีและทำให้ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่กำลังดำเนินอยู่เป็นไปด้วยความยากลำบากยิ่งขึ้นประธานสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาแถลงว่ายอดผู้เสียชีวิตที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็น 1,719 รายมีผู้บาดเจ็บ 5,034 คนและประชาชนอีก 15,866 คนต้องกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเดลซี่โรดิเกสรักษาการประธานาธิบดีเวเนซุเอลาเปิดเผยถึงความคืบหน้าการซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานว่ารัฐอากุเอราซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดสามารถกู้ระบบไฟฟ้ากลับมาได้แล้ว75%ระบบน้ำประปา68%และเปิดเส้นทางคมนาคมได้ราว90%นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการประธานาธิบดีเพื่อประเมินความเสียหายของอาคารบ้านเรือนพร้อมตั้งศูนย์บัญชาการดูแลผู้อพยพและเตรียมแผนสร้างที่อยู่อาศัยใหม่โดยเร็วที่สุด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาม
4: าติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเยอร์เก้นคล็อปยังไม่ขอพูดถึงเรื่องการมาเป็นกุนซือคนใหม่ของทีมชาติเยอรมนีเยอร์เก้นคล็อปอดีตกุนซือลิเวอร์พูลตอบคำถามถึงโอกาสในการคุมทีมชาติเยอรมนีแทนที่ยูเลียนนาเกลส์มันที่เพิ่งพาทัพอินซีเล็กตกรอบ32ทีมสุดท้ายในศึกเวิลด์คัพ2026โดยคล็อปกล่าวว่ายังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลยและเวลานี้ยังไม่ใช่เวลาที่จะมาคุยเรื่องนี้กันด้วยสำหรับเยอรมนีจอดป้ายแพ้ปารากวัยทำให้มีกระแสการเปลี่ยนโค้ชเนื่องจากแฟนบอลส่วนหนึ่งไม่พอใจผลงานของยูเลียนนาเกลส์มันกุนซือคนปัจจุบันคาร์ลอนเชลตี้กุนซือทีมชาติบราซิลให้สัมภาษณ์หลังเกมฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายที่พลิกแซงชนะทีมชาติญี่ปุ่นแบบสุดระทึก2-1หลังโดนนำไปก่อนในครึ่งแรกจากไคชูซาโน แต่บราซิลยิงแซง2ประตูในครึ่งหลังจากคาซิมิโรและกาเบรียลมาตินเนลลี่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บทำให้บราซิลเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จหลังจบเกมอันเช่ยอมรับว่าญี่ปุ่นเป็นทีมที่เอาชนะได้ยากและมีวินัยในเกมรับที่ยอดเยี่ยมแต่สาเหตุสำคัญที่ทำให้บราซิลแซงชนะได้คือความอดทนของผู้เล่นและการแก้เกมที่ถูกต้องในช่วงพักครึ่งทั้งนี้ในรอบ16ทีมสุดท้ายบราซิลจะเข้าไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ที่จะแข่งขันในคืนนี้และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
3: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
5: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
6: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016777
5: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการ Color Life นะครับทาง FM 99ที่บริโรคือบริเวณแข็งแรงวันนี้วันที
1: ่29เอ้ย30ย้อนวันอยู่วันนี้30
0: มิถุนายนนะครับเป็นวัน
1: แต่หลอกไม่สำเร็จ
0: ปกติเขาเงินเดือนออกใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาออกก่อนแล้วนะ
1: บางทีเขาออก28 28เป็นวันอาทิตย์ไงเขาก็ออกเมื่อวาน
0: นะครับอยู่กับพี่กิ่งแก้วเพตรานะครับแล้วผมสมเกียรติคุณานิชพงศ์ครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณสมเกียรติด้วยนะคะวันนี้ต้อนรับกันด้วยเพลงไทยเปิดประตูก็บอกอุ๊ยวันนี้เปิดเพลงไทยอ้าวแกลนเอ็กซ์นะคะพาศพเตียงเพียงศพตาจากพี่แจ้เดนุพลแก้วการนะคะนักร้องขวัญใจดิฉันแหละ
0: พี่แก้วเคยไปทานร้านแสนรักหรือเปล่า
1: ไปสิเคยไปสิ
0: แต่ก็ต้องจอง
1: นะโอ้โหแฟนคลับเขาว่าเหนียวแน่นมาก
0: คนเยอะมาก
1: นะคะอารมณ์ดีกันหรือเปล่าคุณผู้ฟังโอ้โหเมื่อเช้าตื่นขึ้นมารับข่าวร้ายหมดเลยตกกันหมดระนาวกลาง
0: อะไรล่ะ
1: เยอรมันก็ตกไปแล้วแล้วจะเชียร์ใครญี่ปุ่นก็ตกไปแล้ว
0: คุณสันติน
1: ะ
0: เขาพูดเลยว่าถ้าเยอรมันอ่ะเป็นแชมป์นะปิดไม่ช้อยโดยหลวงเลี้ยงเขาเคยปิดมาแล้วทีหนึ่งเลี้ยงเลยเพราะเขาเป็นนักเรียนเก่าเยอรมันเขาชอบเยอรมันทุกอย่างเยอรมันดีที่สุดสำหรับชีวิตเขานอกจากเมืองไทย
1: ดิฉันจะบอกว่าคุณสามีก็เชียร์เยอรมันทุก4ปี
0: แล้ว
1: ยุโรปแล้วเสร็จเมื่อเช้าตื่นมาเขายังไม่ได้เช็คข่าวไงพอกินข้าวบอกเธอเยอรมันตกแล้วฮะ
0: ไม่น่าเชื่อ
1: ไม่น่าเชื่อแต่พอไปดูเขาไปดูย้อนดูแล้วเขาบอกอ๋อเตะลูกโทษโอเค
0: ก็นั่นแหละก็เสมอกับปารากวัย1ต่อ1อ่ะแล้วก็มาเตะลูกโทษก็จะเสียไป4-3 3-4ก็เลยดูสิ
1: มันเนาะลูกกลมกลมไม่เข้าใครออกใคร
0: ญี่ปุ่นทำไมไม่ช่วยญี่ปุ่นล่ะลูกกลมกลมไม่ช่วยญี่ปุ่นหน่อยล่ะ
1: นิดนึงเนาะ
0: โอ้นำอยู่ก่อนครึ่งแรกด้วยพอครึ่ง2มาตีเสมอแล้วดูสิทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่9นาทีที่5เข้าไปได้ยังไงงงน้ำตาร่วง
1: เมื่อเห็นข่าวเขาบอกนาทีบาป
0: โอ้นาทีบาปจริงน้ำตาร่วงจริง
1: โอ้สงสารคนญี่ปุ่นเลยและสงสารคนเอเชียด้วย
0: โอ้
1: โหนะอ่ะพอหอมปากหอมคอคุณผู้ฟัง
0: เขาดูก็แชมป์โลก5สมัย
1: แพ้นิดเดียวเองก็ยังโอเคคือคนที่ดูบอลเขาก็จะมีความรู้สึกใครเชียร์ใครนะอาจจะผิดหวังหรืออกหักอะไรกันแล้วแต่สำหรับดิฉันไม่ได้ดูบอลดิฉันดูหนังค่ะเมื่อวานนี้เข้าครัวจัดรายการเสร็จคุณรู้ไหมกลับไปบ้านอะเริ่มต้นดูมี8ตอนดูซีรีส์ The Bear Final Season Season 5จบเข้าครัวไปกับเชฟคามี่นะคะแล้วก็ญาติผู้พี่ริชชี่และก็น้องเชฟทั้งหลายซิดนีย์นะคะคุณผู้ฟังมี8ตอนตอนละครึ่งชั่วโมง
0: ครับ
1: 7ตอนแรกเนี่ยอยากจะถามคนเขียนบทจริงๆ คุณไม่ถนอมใจคนดูบ้างเลยเหรอคุณจะกดดันคนดูไปถึงไหนกันเขียนบทเก่งมากจนว่าปีนี้ก็น่าจะกวาดรางวัลทางด้านเรียกว่า Golden Globe หรือว่ารางวัลทางทีวีทั้งหลายเนี่ยนะคะนักแสดงคือจัดเต็มมากไม่รู้นะแต่ฉันว่าเล่นดีทุกตัวนะคะสุดยอดมาก
0: สู้กันหน่อย
1: คือทะเลาะกันอยู่ในครัวไม่ถนอมใจคนดูเลยจะกดดันอะไรกันนักกันหนาวันที่เริ่มซอฟลงมาไหนคือตอนที่7คุณผู้ฟังเปิดร้านแล้วก็ยังกดดันกันอยู่ในครัวแต่ภาพถ่ายสวยมากสวยจริงๆเรื่องอาหารคุณสมเกียรติสวยจริงอ่ะใครมี Disney Plus ก็ลองไปดูมัน5ซีซั่นตอนละครึ่งชั่วโมงซีซั่นหนึ่งก็7-8ตอนเท่านั้นไม่เยอะหรอกนะคะดูเพลินๆนี่จบแล้ว8ตอนเมื่อวานนี้เข้าครัวไปแล้วเมื่อวานนี้4 6 8 9 8 9 9ไม่ได้ทอดทิ้งคุณผู้ฟังนะ

0: ที่เขียน SMS เข้ามาถามนี่เขียนส่งมา
1: ส่งส่ง
0: ว่าโบราณมาก
1: เขาจะรู้เลยว่า67
0: แหมเนี่ย
1: อะไรหวยหวยหวย
0: คือจะบอกว่ามีคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาบอกว่าอยากจะรอดูฟุตบอลและให้ช่วยแนะนำซีรีส์ทาง Netflix นะคะไอ้ที่แนะนำไปรอบที่แล้วเนี่ยดูหมดแล้วโอ้โหเก่งมากเขาบอกว่าแต่ข้อแม้ของเขาก็คือของคุณผู้ฟังท่านนี้นะต้องเป็นภาคไทยด้วยป้าดิฉันก็เลยก็เมื่อคืนนั่งดูเชฟคามี่อยู่ตาก็ดูจอใหญ่ก็หยิบ iPad ขึ้นมาแล้วก็เปิดดูว่ามีเรื่องอะไรที่เราดูผ่านไปแล้วซีรีส์ทาง Netflix แต่จริงๆมันมีหลายช่
1: อง
0: อยากจะแนะนำนะช่อง Prime ก็ดี HBO Max ก็ดีคุณฟัง Disney Plus ก็ดีมีเรื่องซีรีส์ฝรั่งที่สนุกๆเนี่ยเยอะมากนะคะแต่ถามพอถามมาปุ๊บนั้นจำไม่ได้หรอกก็เลยเมื่อวานก็นั่งดูคามี่เข้าครัวไปทะเลาะ กันอยู่ในครัวก็นั่งเซิร์ชเราดูเรื่องอะไรไปบ้างถ้าบอกไปแล้วซ้ำคุณผู้ฟังบอกมาได้นะคะท่านที่ถามคือที่เรียนไปเซิร์ชมาเนี่ยเรื่องแรกนะซีรีส์เรื่องแรกที่ภาคไทยซีโร่เดย์คุณผู้ฟังเจาะระบบโลกสะเทือนอันนี้นำแสดงโดยโรเบิร์ตเดนิโรนะออสการ์นะมาแสดงนะคุณผู้ฟัง
1: สนุกแท็กซี่ใช่ไหม
0: ฮะ
1: เขาเล่นเรื่องต่อเรื่องต่าง
0: ใช่ใช่แท็กซี่ดรายเวอร
1: ์ร้องไห้ไหมเรื่องนี
0: ้ฮะ
1: ดราม่าไหม
0: อันนี้ตื่นเต้นคุณเจาะระบบโลกสะเทือนคงไม่ดราม่าละมั้ง
1: เราร้องไห
0: ้เรื่องที่สองนะคะ Echo ค่ะอันนี้ไม่มีชื่อไทยมิเชลโมนาฮานนำแสดงคุณผู้ฟังเป็นซีรีส์ที่หักมุมดีสนุกดีเลยแหละนะคะอีกเรื่องหนึ่งก็คืออันนี้ไม่ใช่ฝั่งฮอลลีวูดนะจำประเทศไม่ได้ฆาตกรรมเมืองหิมะเรื่องนี้ก็สนุกอันนี้สืบสวนเป็นแนวสืบสวนแทบทั้งนั้นเลยนะคะและก็ปิดท้ายด้วยอันเทมปมใจในป่าลึกอันนี้ภาคไทยหมดเลยที่บอกมาเนี่ยเอริกบาน่านำแสดงนะคะไม่รู้ซ้ำมั้งหรือเปล่านะกับรอบที่แล้วบอกไปถ้าซ้ำก็บอกได้นะคุณผู้ฟังลองไปหาดูสนุกทุกเรื่อง
1: เรื่องนี้พี่แก้วได้ดูไหมเนี่ย
0: อะไรจ้ะ
1: เพราะว่าทางเพื่อนส่งไม่ใช่เพื่อนหรอกน้อง Under Queen Amora
0: อุ้ยดูสิจ้าดูมาตั้งหลายปีแล้วอะ
1: ดีไหม
0: สนุกสนุกเป็นหนังยุคโชซอนหนังย้อนยุคพีเรียด
1: เขาจะให้เรามาทำอะไรสักอย่างเกี่ยวกับมันเพราะนั้นเขาไม่รู้เกี่ยวกับพวกจะให้เราทำอะไรเกี่ยวกับอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาส่ง
0: เรื่องนี้อัน
1: เ
0: ดอร์ควีนอเมล่าเน
1: ี่
0: ย
1: แล้วเขาส่งเรื่องนี้มาให้เราอ่าน
0: อ๋อคุณต้องไปดูเป็นเรื่องของรายชนิดสนุกโหการแข่งแย่งกันในราชสำนักกัน
1: พันปีหลวงอะไรเป็นเรื่องของประเทศเขานะ
0: เมียหลวงเมียรองนางสนมอะไรทั้งหลายแหละและลูกของสนมก็แข่งกันที่จะขึ้นเป็นรัชทายาทการสอบ
1: แ
0: ข่ง
1: ขันกี่ปีแล้วฮะสิบ
0: กี่ปีไหนอ่ะ
1: มันมีสิบตอน
0: อ่ะสิบตอนเองเหรอ
1: เขาบอกว่าเรื่องนี้มีสิบตอนแนวดราม่าย้อนยุค
0: เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูขอดูอันเดอร
1: ์ช่วยอ่านหน่อยแล้วมาคุยกัน
0: ใครอ่ะอันเดอร์
1: เราเป็นผู้จัดนะฮะ
0: Queens Umbrella
1: ผู้จัดผู้จัด
0: Under the Queen Umbrella นะคะก็มาปีไหนเนี่ยเดี๋ยวนั้นดูอ๋อปี65
1: ก็3ปีแล้ว
0: สามปีนั่นว่ามาหลายปีแล้วใต้ร่มราชินีนะคะสนุกสนุกเรื่องเนี้ยนะคะสนุกเลยแหละ
1: ให้เมื่อเช้า
0: อุ้ยโกงกันตัวโกงเลยสนุกมาก
1: บอกบทผู้หญิงแต่ละตัวนี่แบบยิ่งเฉพาะบทแม่กับลูกนะ
0: ค่ะ
1: แต่คือเขาก็ใช้คำว่าพระพันปีเพราะว่ามันเป็นอันนี้ของเกาหลีใช่ไหมฮะ
0: พระพันปีเนี่ยคือตัวแม่แม่อง
1: ค์ชายใช่ไหม
0: ใช่ตัวแม่น่ะตัวแสบเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ในเรื่องในเรื่องนะที่เกี่ยวกับในเรื่องนะเราคุยกัน
0: ควีนอเมล่านี่ก็คือนางเอกของเราซึ่งเป็นราชินี
1: ต้องสู้
0: จะทำอย่างไรที่จะงัดกับพระพันปีพระพันปีก็แสบมากคือเหมือนคนที่กลุ่มอำนาจทุกอย่างนะ
1: คร
0: ับ แล้ววางแผนทุกอย่างอุ้ยคุณสนุกสนุกเลย
1: แล้วเดี๋ยวก็จะไปคุยกับเขาแหละ
0: จำไม่ได้ด้วยว่าเรื่องนี้ภาคไทยไหมคุณผู้ฟัง Under the Queen Umbrella สนุกสนุกมากเนี่ยค่ะพูดเรื่องหนังจบไปแล้วนะตอนนี้มาเรื่องกินเรื่องเที่ยวกันเรื่องกินเรื่องเที่ยวกันต่อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วดิฉันไปสุพรรณบุรีมา
1: ครับ
0: ไปแค่แบบว่าไปวันเกิดวันเกิดคุณสามีไงก็ไปทำบุญ
1: ที่บ้าน
0: ที่ว่าก็บอกว่าไปทำบุญแล้วก็ไปนอนมาคืน
1: จังบุญที่สุพรรณไปคุณสุพรรณเหรอ
0: เปล่าคือเขา
1: ตั้งใจไปทำวัดที่นั่น
0: วัดน้อยหลวงพ่อเนียม
1: ครับ
0: คือเขาเป็นลูกศิษย์แล้วก็พระที่ห้อยคอเขาเนี่ยเขาก็เข าฝากตัวเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเนียมก็เลยไปทำบุญที่วัดน้อยและไหนๆก็ไปวัดน้อยแล้วเขาก็เลยไปอีกวัดนึงซึ่งวัดเนี้ยยังไม่เคยไปนะหรือเคยไปรู้จำไม่ได้ก็ไม่รู้วัดป่าเลไล
1: อย่าบอกสิว่าจำไม่ได
0: ้ก็ถ้ามันจำได้คือขับรถเข้าไปนี่เราต้องจำได้แล้วสิว่าเราเคยมาแล้วแต่วัดป่าเลไลเนี่ยว่ายังไม่เคยไปแล้วก็พอไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่กำลังพีคของอากาศร้อนมากกลับมานะค
1: ือเราอยู่เชียงใหม่อากาศเย็นมากอากาศดีมากเลยอ่ะไม่แค่28-29กลางวัน
0: อ
1: ่ะ
0: โอ้ดีจังเลยอ่ะ
1: ดีมาก
0: ดีมากคือเนี่ยยังบอกเลยบอกว่าหน้าฝนเนี่ยน่าไปเที่ยวเชียงใหม่ที่สุด
1: ก็คุณสุธีรียังบอกว่าคุณเกลียดหน้าฝนดีกว่าหน้าหนาวอีกนะ
0: ถูกต้อง
1: แต่ว่าคนนิยมหน้าหนาวเพราะบ้านเราน่ะมันหนาวน้อยเพราะพอหนาวปุ๊บก็จะไป
0: แต่ถ้าคุณอยากเห็นทะเลหมอกจริงๆต้องไปหน้าฝนนี่แหละคุณแล้
1: ว
0: ไป
1: ที
0: ่คนไม่แข่งแย่งกันด้วย
1: ถูกด้วย
0: จริงๆถูกด้วยค่าครองชีพก็จะลดลง
1: ใช่
0: ถ้าช่วงไฮซีซั่นเนี่ยไม่ต้องห่วง
1: จ
0: อง
1: ที่พัก ไป
0: แย่งฮะ
1: ไปสุพรรณกินอะไร
0: นี่ไงกำลังจะเล่าให้ฟังไปวัดป่าเลไลเนี่ยชอบมากเลยเพราะต้องไม่เคยไปเพราะว่าเขามีจิตรกรรมฝาผนัง
1: เร
0: ื่องขุนช้างขุนแผนให้ได้ดูตลอดทางคุณผู้ฟังนั้นก็ไปทำบุญวัดน้อยทำบุญวัดป่าเลไลแล้วก็กินเนี่ยไปนอนด้วยนะคืนหนึ่งเช้าขึ้นมาเนี่ยเสิร์ชหาแล้ว
1: นอนในเมือง
0: นอนในเมืองเลยแล้วอยู่ใกล้ๆกับร้านโกเทียนที่ร้านข้าวต้มประจำจังหวัด
1: ร
0: ู้
1: จักโกเทียน
0: ใช่ไหม
1: ตรงโรงแรมอะไรคุ้มสุพรรณนะแถวน
0: ี้ดิฉันนอนโรงแรมที่แบบ
1: 2,000บุรี
0: มันไม่บวกอาหารเช้าไงเพราะว่าอาหารเช้าจะไปหากินเองบีทูมันถูกท
1: ีโอเคโอเค
0: แล้ว
1: เดี๋ยวน
0: ี้
1: บีทูฮอปอินอะไรพวกเนี้ยมันจะเยอะแล้วมันราคามันไม่แพง
0: ไม่แพงคุณหุ้ยแล้วเพิ่งเปิดใหม่
1: บ
0: ี
1: ท
0: ู
1: น
0: ี่
1: เป็นเพื่อนกันนะ
0: ไม่บอก
1: เขาเป็นแขกอะแขกพวกข้าด้วยแบบซิดเหรอเก่งมากคุณวิทยากับคุณพี่ชาย
0: เกือบทุกจังหวัดแล้ว
1: เขาจริงๆอะเขาเริ่มต้นที่จังหวัดเชียงใหม
0: ่
1: เขาขายผ้า
0: โอ
1: ้ร้านขายผ้าอยู่ในตลาดการหลวง
0: เนี่ย
1: แล้วพอขายผ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ขึ้นมาขายผ้าที่กาดสวนแก้วเซ็นทรัลตอนนี้ไม่มีแล้วนะกาดสวนแก้วหมดแล้วเลิกหมดแล้ว
0: เนาะ
1: ตอนนี้ก็ที่เซ็นทรัลกาดสวนแก้วซึ่งเป็นอดีตยิ่งใหญ่มากมีโรงแรมมีห้างเซ็นทรัลกาดสวนแก้ว
0: เมื่อก่อนเนี่ยคอนเสิร์ตหรือแถลงข่าวอะไรต้องไปที่นี
1: ่ตอนนี้โรงแรมปิดเรียบร้อยห้างปิดเรียบร้อยตอนนี้เซ็นทรัลก็เหลือแค่ที่เซ็นทรัลเฟสที่ตรงศาลเด็กแล้วก็เซ็นทรัลแอร์พอร์ตแล้วก็เมย่าเนี่ยเซ็นทรัลก็ไปเอาส่วนหนึ่งของเมย่ามาเป็นเซ็นทรัลเพราะฉะนั้นที่จะเล่าให้ฟังเรื่องอะไรล่ะ
0: คุณถามบีทู
1: คือเจ้าของโรงแรมบีทูทั่วประเทศเนี่ยเขาขายคุณพ่อเขาว่าเป็นคนมาจากอินเดียแล้วก็มาขายผ้าที่การหลวงขายผ้าที่ร้านนิรันด
0: ์
1: นิรันด์คือชื่อน้องชายคนเล็กเราเองไปกองถ่ายคุณจินตลาคุณสายทาอะไรต่อไม่อะไรเราก็ต้องตัดเสื้อผ้าให้ก็ไปชุดนู่นชุดนี่ชุดนั้นก็ไปซื้อผ้าเขาไปซื้อที่กาดสวนแก้วข้างบนเพราะคุณวิทยาลูกชายของเจ้าของร้านละคุณวิทยาคุณพี่ชัยคุณนิรันดร์3คนเนี่ยเขาขายผ้าอยู่บนห้าง
0: เดี๋ยวนะยกกองถ่ายไปซื้อผ้าย
1: กกองถ่ายไปซื้อผ้าเพราะว่าเราไปอยู่2เดือน3เดือนพี่แก้วบางทีเราต้องการชุดแบบนี้ชุดมีสมมติเรื่องอันหนึ่งที่ถึงพอสังเขปเนี่ยมันมีปาร์ตี้ของโรงเรียนต้องชุดนี้แบบนี้เขาก็จะเราก็ไปซื้อผ้าก็ร้านตัดก็ช่างนันเลยคือ
0: ในกองนี่มีช่างตัดผ้าไปด้วยมั้ยไม่มี
1: เราใช้ช่างนันชื่อช่างนันเราก็ไปติดต่อเองเราก็ต้องไปหาไปซื้อเพราะเราอยู่ใช้ชีวิตอยู่เชียงใหม่แบบจนคนเชียงใหม่มาเจอเราที่กรุงเทพถามว่าเมื่อไรจะกลับบ้าน เราบอกบ้านฉันกรุงเทพ ฉันไปถ่ายหนังที่เพราะเรื่องนึงของพี่แก้วเราเป็นผู้จัดการกองถ่ายเรื่องนึงอ่ะเราต้องอยู่ 2-3 เดือนขึ้นไปดูขึ้นกลับมาไปบินไปบินมาโอ้แล้วก็ไปหาร้านตัดเสื้อแล้วก็ไปดูผ้าเพราะว่ามันต้องใส่ชุดแบบนี้งานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็ไปซื้อผ้าจากคุณพี่ชายคนโตชื่อพี่ชายน้องชายชื่อวิทยาที่รู้เรื่องหมดแล้วก็คนเล็กชื่อนิรันดร์ซื้อผ้าซื้อทุกอย่างซื้อกระทั่งเสื้อผ้าตัวเองที่อยากจะตัดก็ซื้อผ้าจากเขา
0: แล้วสมัยนี้ยังเป็นแบบนั้นอยู่ไหม
1: ร้านเขาละนิรันดร์ในกาดสวนแก้วไอ้ในตลาดพะโล้รถอะหลังตลาดพะโล้รถอะยังอยู่แต่ว่า
0: ไม่ใช่พี่ความหมายพี่หมายถึงว่ากองถ่ายปัจจุบันเนี้ยยังต้องไปตัดเสื้อผ้าอย่างพื้นถิ่นแบบนี้เวลายกกองไปแบบนี้ไหมหรือว่ามีคอสตูมที่จะต้องออก
1: คือคอสตูมเราก็จะแบบเขาจะดูแลเรื่องสไตลิสต์เสื้อผ้าอะไรเงี้ย ต่เขาก็ไม่ได้ตัดเขาไม่ใช่ช่างตัดเสื้อ
0: พ
1: ี่แก้ว
0: เพรา
1: ะ
0: ฉะนั้น
1: เราต้องจ
0: ้
1: างอย
0: ู
1: ่เราต้องจ้างเราก็ต้องจ้างเขาอยู
0: ่
1: แล้วก็บอกงานนี้มีงานปาร์ตี้มีงานอะไรควรจะใส่แบบไหนก็นำเสนอ
0: ให้เขากับฉากกำหนด
1: กับเขาความกำหนดว่าเป็นหรืออย่างนี้อย่างนั้นเอี้ยมอะไรเงี้ยคราวนี้ถ้าเดี๋ยวยุคนี้หาซื้อง่ายเพราะว่ามันโอ้โหออนไลน์เน
0: าะ
1: ถูกด้วยพี่แก้ว
0: ดารา
1: ก่อนไม่มีนะออนไลน์อ่ะ
0: ที
1: ่ต้องวิ่งร้านผ้าวิ่งร้านช่างดันตัดแล้วไม่ทันตัดแล้วต้องไปนั่งเฝ้าอะไรเงี้ยโอ้ยลำบากสมัยก่อนพี่แก้ว
0: และการเดินทางก็ไม่ที่ง่ายนะ
1: แล้วคุณวิทยากับเขาจบบัญชีที่มช.ไงฮะสามพี่น้องจบบัญชีมช.หมดเลย
0: โอ้ไม่น่าล่ะ
1: แล้วเสร็จมาคิดเรื่องโรงแรม V2 ไม่น่าเชื่อ
0: คืออันนี้ชมนะเพราะว่า V2 ที่สุพรรณเนี่ยมันอยู่ในตัวเมืองคุณผู้ฟังเราไม่ได้เลือกว่าจะไปต้องนอนอะไรหรูแต่ว่า
1: ไม่ต้องหรู
0: บังเอิญมันเป็นโรงแรมที่เปิดใหม่มาก
1: ครับ
0: เป็นพรีเมียร์ด้วย
1: เข
0: าเป็น B2 พรีเมียร์โหมีห้องจัดสัมมนาห้องพักคือใหญ่โตมโหฬารคือขึ้นไปนอนแล้วสบายมากแล้วพอตกเย็นยังก็เดินมานิดเดียวปากซอยอยากเดินออกกำลังบอกไปกินข้าวต้มโกเทียนแล้วกันกินโกเทียนเสร็จแล้วก็เดินย่อยหน่อย
1: โกเทียนร้านหนึ่งกับอีกร้านหนึ่งเนาะ
0: โกอะไรนะ
1: โกแก้วโกอะไรที่อย่าง
0: ไม่ใช่ไม่ใช่ติดกันเลยคุณเว้นห้องหนึ่งอะ
1: ไม่เป็นไรเอาโกเทียนก็ดีแล้ว
0: แต่ไปกินโกเทียนไง
1: เราก็กินโกเทียนประจำ
0: ค่ะก็เลย
1: แต่ว่าอยากให้ไปกินในขวาสิพี่แก้ว
0: ร้านอะไรนะ
1: ร้านในขวาอยู่ตรงหอบรรหารแจ่มใส
0: อ
1: ๋
0: อเหรอนี่ก็ไปนะหอบรรหาร
1: ร้านในขวาก็เป็นร้านที่คุณสันติให้เปิดไว้อร่อยจริง
0: ๆ
1: ชื่อร้านในขวาขวาภาษาจีนแปลว่าปากเอ้ยแปลว่ากว้าง
0: แล้วปากกว้าง
1: เจ้าของร้านปากกว้างมาก
0: ในขว
1: าก็เลยเรียกว่าในขวาในขวาในขว
0: า
1: อยู่ตรงนั้นเลยบรรหารแจ่มใสเลยหอบรรหาร
0: นะไม่ได้ไว้รอบหน้านะ
1: ไว้รอบหน้า
0: เสร็จแล้วก็เลยกินโกเทียนแล้วก็วางแผนเช้าเราจะไปกินที่ไหนเพราะว่าเราเช็คเอาท์ได้ตอนเที่ยงใช่ไหมล่ะเราก็บอก
1: เกินเวลาคิดตังค์นะ
0: ฮะ
1: B2 เนี่ย
0: ไม่เกินอยู่แล้ว
1: กติกาเขากติกาเขานี่ยอมรับกติกาเขาก
0: ติกา
1: ถ้าเกินแบบไม่เกินบ่ายโมงไม่เท่าไหร่บ่ายโมงไปแล้วก็ชั่วโมงละร้อยสองร้อย
0: ไม่เก
1: ิน ก็เลย4 โมงเย็นปุ๊บคิดอีกวันนึง
0: อีกวันเนี่ยก็สมควรแล้ว
1: ก็มันก็อย่างนั้นแหละ
0: สมควรเขาเสียเวลาเสียโอกาสไงเออในนี้เสร็จก็พอเข้าที่พักกินข้าวต้มเสร็จเดินกลับมาเข้าที่พักคุณสามีก็เปิดโทรศัพท์เลยเธอมันมีต้มเลือดหมูเนี้ยอยู่3 เจ้าใน
1: สุพรรณสามีชอบ
0: อ่ะคือของตายเลยเช้าต้องกินต้มเลือดหมูจะกินร้านไหนเราก็เธอก็อ่านรีวิวที่เธออยากไปร้านไหนแล้วก็ขับรถคือก็เพิ่งเห็นอะตอนกลางคืนไอ้ตอนเย็นที่เรากลับไปเนี่ยการจราจรก็เป็นทูเวย์นะ
1: ครับ
0: แต่พอตอนเช้าปุ๊บมันกลายเป็นวันเวย์หมดเลยเพราะว่าโรงเรียนเปิดอะไรต่างๆนานาคุณผู้ฟังไอ้ตอนนั้นคือเราปักเอาไว้ว่าเราจะไปร้านนี้นะเราต้องอ้อม
1: ใช่ใช่ใ
0: ช่อ้อมไปบอกเราจะไปทางไหนในแยกไหนเนี่ยจีมันก็จะพาไปหาร้านต้มเลือดหมูแล้วร้านนี้นะได้สัมภาษณ์เจ้าของด้วยคือเป็นเพิงเลยคุณผู้ฟังเพิงอยู่ข้างทางนี่แหละแต่เขาดังเขาขายมา20 ปีแล้วชื่อต้มเลือดหมูลุงนวยลุงนวยเนี่ยไม่ต้องทำแล้วมีลูกน้องเต็มเลยร้านเขาก็แบบเป็นเพิงๆอย่างเงี้ยนะบริการน้ำเอาเองน้ำแข็งตักเอาเองบริการตัวเองสั่งเนี่ยคุณเอาอะไรเราก็ไปเอ้ยเราก็บอกว่าเราไม่เอาหัวใจนะเราไม่รู้หรอกว่าหน้าตาของ
1: เราไม่ใ
0: จเออเราใจเดียวเราไม่กินใจแล้วเรามีแล้วเราไม่ใส่หัวใจนะคุณเสิร์ฟมาเนี
1: ่
0: ย
1: แก้วหมดแล้วเราไม่กิน
0: อ
1: ีร้านร้านโกตี
0: อ๋อโกตีอยู่ติดกัน
1: มันคาอยู่ที่
0: ใช่ๆโกตี
1: ก็เลยต้องเปิดดูขออนุญาตเปิดดูเพราะว่า
0: โกตีโกตี
1: สองร้านนี้เขาจะแข่งกันอ
0: ยู่แข่งกันร้านโกตีจะดูโมเดิร์นหน่อยจะดูโมเดิร์นหน่อย
1: ด
0: ู
1: โมเดิร์นดูใหญ่โต
0: แต่เราเห็นรีวิวโกเทียนดีเนี่ยเราก็เดินเลยจากโกตีไปโกเทียน
1: มันติดมันแคบจะติดกันแล้ว
0: ขั้นกันนิดเดียวขั้นด้วย
1: ร้านอะไรสักอย่าง
0: ร้านอะไรสักนิดนึงอ่ะคุณผู้ฟังเป็นร้านข้าวต้มเหมือนกันเลย
1: ต้มเลือดหมูแล้ว
0: อ่ะกลับมาที่ต้มเลือดหมูก็สั่งเข้ามาเราไม่ได้บอกเอาพิเศษนะเราเอาแบบธรรมดานี่แหละชามมาบักเอกเลยคุณผู้ฟังแล้วเครื่องในไม่มีกลิ่นทำดีต้มดีไม่ว่าจะเป็นกระเพาะไม่ว่าจะเป็นตับไม่ว่าจะเป็นเส้นจี้ไม่เหม็นและที่สำคัญเขามีหมูชิ้นแล้วก็มีหมูสับที่คุณตาเห็นบอกเก็บว่า เธอชอบเลยละซี่หมูสับเนี่ยคือปรุงรสมาดีไม่ใช่หมูเด้งเป็นบะช่อ
1: เป็นบะช่อหมูเด้งเราไม่ชอบ
0: เออเราไม่ชอบหมูเด้งเราชอบบะช่อ
1: เราเด้งอยู่แล้ว
0: คุณจะติดเด้งอยู่แล้ว
1: เดี๋ยวนี้มีเพลงใหม่นะ
0: ใช่

0: อะไรอ่ะ
1: เสื้อดำ
0: เอออะไรอ่ะมันเพลงอะไรอ่ะพี่แก้วกิจอ่ะกิจอ่ะไม่รู้ให้เห็นเขาเปิดกัน
1: ไม่ดิฉันไม่ได้เปิดฟัง
0: โทษนะกับคำว่าดาวใช้ได้ใช่ไหม
1: นั่นไงฉันไม่รู้
0: กิริยา
1: ทีนี้ไอเด็กตอนนี้ยังไม่ใส่บาท
0: พี่แก้วทันสมัยนะเนี่ย
1: ไม่ที่รู้เพราะว่าหลานเรียกว่าหลานข้างบ้านอยู่แต่ตอนนั้นมีเงินรอใส่บาทแล้ว
0: เ
1: น
0: ี่ย
1: ก็ไม่เด็กเนี่ยเด็กนักเรียน
0: มันเต้นเหรอ
1: น้องน้ำอิงอ่ะเขาก็มาล็อกแล้วเขาเจอกับคนแก่ไงค่ะเขาหน้าใส่เสื้อดำเสื้อดำดำอะไรอิงร้องอะไรอ่ะลูก
0: ดังเลยไม่รู้เพลงใครยังไม่รู้เลย
1: ยังไม่รู้เลยเพลงใคร
0: แต่ว่าคือในร้านผับบาร์ที่เราเคยไปเปิดทั้งคืนเหมือนในตอนที่โทรศัพท์ที่หญิงลี
1: อ
0: ่ะนี่ก็เปิด
1: เปิ
0: ดวันละห้ารอบเจ็ดรอบเขาเปิดไปแล้วเปิดดีเปิดดีขออีกอันนี้ก็
1: เสื้อดำเดา
0: แล้วบางทีก็เปลี่ยน
1: ขออภัยถ้ามันเป็นคำที่ไม่ถูกเราไม่รู้ว่าเขาห้ามหรือเปล่า
0: เขาห้ามหรือเปล่าไม่รู
1: ้เราไม่รู้นะแต่ว่าเห็นเด็กยังร้องอ่ะ
0: หมดในโซเชียลอ่ะ
1: เยอะเลย
0: แล้วบางคนก็เปลี่ยนเป็นเสื้อแดงมั่งเสื้อเขียวมั่งเสื้อขาวมั่ง
1: ไปเสร็จแล้วก็บอกว่าเสื้อขาวเสื้อดำเสื้อชมพูไม่มีนะในเนื้อร้องอ่ะหลานว่าเด็กบอก
0: เดี๋ยวมันร้องเองวงในผับมันร้องเอง
1: อ่ะต้มเลือดหมู
0: ไม่ได้หน่อยนะ
1: เดี๋ยวไม่อิ่มนะคุณนั้นเรายังไม่จบเขาสั่งมาแล้วว่าให้เขาคิดตังค์ก็บอกว่าคิดตังค์ด้วยค่ะเก็บตังค์ด้วยเขาบอกร้านนี้รับเฉพาะเงินสดไม่มีสแกนไม่มีอะไรเพราะว่าเขาอยู่เป็นเพิงอ่ะใช่แต่เด็กเต็มร้านเลยนะแล้วร้านนี้เนี่ยขาย2รอบด้วยคุณสมเกียรติขายเป็นรอบแสดงแต่คนในร้านเนี่ยเยอะมากพนักงานเนี่ยว่ารอบเช้ายังไม่เท่ารอบเย็นรอบบ่าย
0: ร
1: อบเช้าเนี่ยตีสี่ครึ่งถึงสิบโมงครึ่งเนี่ยเขาขายนะรอบบ่ายเนี่ยบ่ายสามโมงครึ่งถึงสามทุ่มครึ่ง
0: เลิกงาน
1: อันนี้ดิฉันว่าคนต้องเยอะของมันดีของมัน
0: ชื่อร้าน
1: ต้มเลือดหมูลุงหน่วยคุณผู้ฟัง
0: อยู่ที่
1: 2 อยู่ที่ตัวเมืองต้องบอกว่ามาลายแมนถนนมาลายแมน
0: อ๋อถนนมาลายแมน
1: ถนนมาลายแมนดิฉันขับอ้อมโลกเลยเพราะมันเป็นวันเวย
0: ์
1: วันเวย์หมดเลยทั้งจังหวัดที่ในตัวเมืองนะในช่วงเช้าก็มากินคิดตังออกมาต้มเลือดหมู2ข้าวเปล่า2 100บาท
0: ถูกมาก
1: ต้มเลือดหมูชามละ45บาท
0: ชามใหญ่มาก
1: ก็เลยสัมภาษณ์ลุงหน่วยเจ้าของร้านใส่ทองเส้นเบลเลอร์เลยแกและแกก็ไม่พูดไม่จานะยืนคุมให้เด็กๆทำงานถามบอกเปิดร้านมานานหรือยังคะก็20กว่าปีแล้วขายอยู่ตรงนี้แหละ20กว่าปีขายมาตั้งแต่ชามละ20
0: ครับ
1: นะคะปัจจุบันเนี่ยขึ้นมา45บาทแล้วเขามีอาหารตามสั่งด้วยแต่อาหารตามสั่งเนี่ยจะมาในช่วงสายนะคะประมาณสักช่วงสายๆจะสั่งได้11โมงอะไรอย่างเงี้ย
0: 11โมงเขาปิดแล้วไม่ใช่หรอ
1: ก็ของเขาไม่ได้ขายเลือดหมูไง
0: เขาขายแค่ถึง10โมงครึ่ง
1: 10โมงครึ่งแล้วก็จะมีอาหารตามสั่งและช่วงบ่ายฮะ
0: ร้านไม่ปิดก็ขายอย่างอื่น
1: ก็ขายไปเรื่อยๆแหละเออก็แบ่งๆกันทำมาหากินอะไรแบบนี้
0: ต้มเลือดหมูยังไม่หมดขอได้ชิ้นตามได้ไหม11โมง
1: คือน้ำซุปดีโอเคเลยใช้ได้แล้วเครื่องในไม่มีกลิ่นอันเนี้ยต้องชมนะไม่งั้นเขาคงขายไม่ได้แบบนี้แล้วโหคนออฟฟิศมานั่งทำงานเนี่ยมากันเป็นคันรถเลยลงมานั่งกินชามละ45บาท
0: ครับ
1: ข้าว5บาทข้าวนี่ถ้วยเล็กนี้เลยนะ
0: อิ่ม
1: ใหญ่มากอิ่มอ่ะจัดอิ่มเลยอ่ะนี่คือมื้อเช้ามื้อเช้าเสร็จก็หลังจากกินต้มเลือดหมูก็ขับรถตระเวนหากาแฟกินนะแล้วก็เข้าที่พักไปเก็บของเนี่ยแล้วก็เตรียมที่จะออกแล้วก็ไปเที่ยววัดไปไหว้พระอะไรต่างๆมื้อกลางวันของดิฉัน
0: ครับ
1: เป็นร้านที่มีเป้าหมายว่าจะพุ่งชนมาหลายรอบไปสุพรรณแล้วก็ไปกินกุ้งร้านนั้นไปกินอะไรต่อมีอะไรเพื่อนสาวดิฉันบอกว่าให้ไปกินนี่นะกุ้งเผาร้านนี้นะไอ้พี่แปมก็บอกว่าแนะนำก็เลยไปกินร้านนั้นแต่ก็เฉยๆแต่ร้านนี้ดิฉันอยากไปมากก็เลยบอกคุณสามีบอกว่า
0: ขอต่อหน่อย
1: ขอไปร้านนี้แล้วกันนะ
0: ขอต่อเวลานิดนึง
1: เออไปร้านนี้ชื่อร้านกุยหมง
0: อ้าวสนิทมาก
1: อีกแล
0: ้
1: ว
0: ไม่เพราะร้านกุยหมงบางประมาณเนี่ยสมัยก่อนเราไปถ่ายหนังบุญชูในที่ตลาด9ห้องเพราะว่าตลาด9ห้องเนี่ยเราก็ต้องผ่านกุยหมงข้างหน้ากุยหมงเอกชัยแล้วแล้วกุยหมงเนี่ยเป็นร้านที่คุณจินตลาคุณสันติสุขใครต่อใครคุณกอบสุขคุณอะไรเงี้ย
1: ชอบ
0: มาก
1: สมควรชอบนะคุณ
0: แล้วก็แพงมาก
1: ราคาเขาแรงมากจริงราคาแรงมาก
0: แรงเหมือนแต่ก่อนแล้วนะ
1: แรงมานานนะไม่ได้เพิ่งแรงนะเขาแรงมาเลย
0: แรงแบบสมเกียรติไม่ต้องจ่ายอ่ะพระจินตลาเขาจ่าย
1: ก็ให้ควรแล้ว
0: โอ้จินตลากรอบสุขเขาแยกกันจ่ายบอกว่าดีจังเลย

0: มันดีๆ
1: จานใหญ่ราคาใหญ
0: ่กุ้งทอดเกลือ
1: โอ้ต้องสั่ง
0: อันนี้ไม่สั่งไม่ได้เลยไม่ได้มาวางปุ๊บกินแก้วชิมเลยไม่ถ่ายรูปยังไม่ทันถ่ายรูปคืออยากรู้กินมาเฮ้ยเขาทำดีนะ
1: โอ้
0: กุ้งแม่น้ำเขาเนี่ยเขามีมีดมาเอาไว้ให้ตัด
1: ให้สลาย
0: เพราะว่าเนื
1: ้อฝรั่งเลย
0: มันเด้งมากเนื้อมันสดมันเด้งมันใช้ช้อนตัดไม่ขาดอ่ะมันต้องใช้มีดอ่ะแล้วเขาเอากล้ามกุ้งอ่ะกล้ามกุ้งเขาอ่ะคือเอากล้ามกุ้งลงไปทอดด้วยเดี๋ยวไม่รู้นะว่าทอดด้วยเนยไหมแต่รู้แต่ว่ามันน้ำมันแล้วก็ความ
1: เก็บข้าว
0: อุ้ยคุกข้าว
1: พริกน้ำปลาอีก
0: เลิศอลังการจริงจริงคุณผู้ฟัง
1: หรือเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดหรือเป็นพริกน้ำปลาม
0: ีซีฟู้ดด้วย
1: พริกน้ำปลาด้วย
0: มีพริกน้ำปลาก็ได้แต่มันเค็มแล้วคุณจะจิ้มอีก
1: เข้าใจมันก็ไม่
0: ไ
1: อ้น้ำมันมาคุกกับข้าว
0: เสร็จแล้วจบแล้วจบชีวิตเลยแล้วกินข้าวตอนแรกแต่กินกับการสองคนเอาข้าวแค่จานเดียวอยากท้อง
1: จานไม่จานเลยค่ะ
0: ไอ้น้องที่เขาจดเขาคงทำไหนไม่คิดบอกจะเอาจานเดียวขอข้าวอีกหนึ่ง แค่กินกับกุ้งทอดเกลือเขาน่ะคุกกับข้าวอ่ะคุณแล้วเนี่ยก็สั่งปลากรายผัดกระเพราแล้วก็ใส่กระเทียมโทนอ่ะ
1: ครับ
0: กระเทียมดองกระเทียมโทนลงไปแล้วก็ไม่มีผักเลยนะเธอขอผัดผักบุ้งไฟแดงแล้วกัน ผักบุ้งไฟแดงยังอร่อยอ่ะเฮ้ยเขาทำยังไงวะอยากรู้กับข้าวเขาสามอย่างเนี่ยกินมาเนี่ยขึ้นรถแต่ถ้าจะหลับ
1: ไม่ห่วงคนกินหรอกคนขับ
0: ใช่คนขับกินไม่เยอะ
1: เอาละ
0: ผู้โดยสารกินเยอะกว่าไม่ต้องห่วงอ่ะคุณมาเตอร์คาร์โลโฮเอ้ยคุณปานบอกว่ากุยมงสุดยอดจริงครับเราขับรถจากบางพลีไปบางปลาม้าบ่อยๆอีกร้านคือในครัว
1: ในครัว
0: ในครัวแต่ขายอยู่ใกล้หอบรรหาร
1: แต่ว่าคนอาหารจะไม่ค่อยคล้ายกันเท่าไหร่
0: คือเราฟังร้านกุยหมงเนี่ยมานานแล้วคุณปาน
1: กุยหมงอ
0: ่
1: ะ
0: กุยหมงเนี่ยพี่ได้ยินมานานแล้วพี่จะชวนที่บ้านไปหลายรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้ไปถึงสักทีเพราะมันต้องไปไกลนะ
1: ไม่เป็นว่าคือบางประมาณต้องถึงก่อนถ้าพี่จะเข้าสุพรรณพี่จะไปจะศรีประจันสามชุกไปอะไรมันก็ไหลไปแล้ว
0: ม
1: ัน
0: ก็ออก
1: เพราะนั้นบางประมาณก็คือต้องแวะก่อนนะ
0: ใช่
1: มันยังไม่หิว
0: มันไกลอ่ะคือแต่ว่าเราออกมาเราไปแวะวัดก่อนไงเราไปไหว้พระ
1: เรา
0: ไปทำบุญก่อนเข้าเมืองก่อนแล้วว่าเรานอน
1: ก็ไม่อยากย้อนกลับมั้ง
0: พอถ้าเรารู้ว่ามันไกลขนาดนี้เราก็สงสารคนขับเหมือนกันนะแล้วมันร้อนมาก
1: จะไม่ทันกลับพอดีไหมล
0: ่
1: ะ
0: ไม่
1: พี่ไม่ได้กลับทางนี้หรอ
0: ไม่ได้กลับทางนี้กลับอีกทางนึงนะคะก็แต่ถือว่าเปิดประสบการณ์แล้วก็ได้กินอย่างที่ตั้งใจอร่อยจริงคุณ
1: อร่อยจริงอร่อย
0: อันนี้ต้องยอมรับนะราคาเขาแรงทุกอย่างอันนี้ต้องยอมรับเลยนะว่ามันแพงจริง
1: แต่เราก็ยอมรับแล้วเราไม่กิน
0: นะบวมไม่จริงของมันอร่อยบอกป้าทานอะไรก็อร่อยหรือเพลียจากตอนกลางคืนจะบ้าละคือไม่อร่อยเราจะบอกว่าอร่อยไหมเราเจอร้านไม่อร่อย
1: คือถ้าไม่อร่อยเราจะไม่พูดถึงเพราะเราเกรงใจร้าน
0: ถูก
1: เหมือนเมื่อกี้พี่แก้วพูดแบบว่าร้านอะไรเงี้ยร้านกุ้งเผาร้านที่นี้ไม่อร่อยแต่เราไม่พูดถึงร้านเขา
0: เราไม่พูดเลยเราไม่ออกชื่อด้วย
1: อร่อยก็ได้แต่ลิ้นเราไม่ได้อร่อย
0: เราไปกินกุ้งเผาอะที่เพื่อนสาวแนะนำไปแล้วเราก็สั่งอะไรนะเต้าเจี้ยวหลนหรือกุ้งหลนนะ
1: ครับ
0: บ้าบอน้ำตาลหกลงไปเหรอจ๊ะ
1: อะไรงั้น
0: อันนั้นน่ะมันไม่ได้แล้วอะมันไม่ได้เราก็เลยไม่พูดถึง
1: ไม่พูดถึง
0: เราไม่พูดถึง
1: ไม่พูดถึงชื่อร้านแต่พูดถึงว่าร้านที่เพื่อนสาวแนะนำเนี่ยเที่ยวนี้เขาทำไม่อร่อย
0: มันไม่อร่อยอ
1: าจจะเปลี่ยนครัวเปลี่ยนคนทำ
0: ครัวไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนคนทำ
1: เปลี่ยนคนทำเปลี่ยนแพ่ครัวเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ย มันก็มีหลากหลายหลากหลายร้านที่เราเคยไปกินอร่อยไปกินอีกทีไม่อร่อยก็มี
0: โอ้ถ้าไม่อร่อยเราจะไม่เล่าแล้ว
1: แหมเนี่ยอยากให้ไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่สุพรรณอ่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวอะไร
1: โคตรอร่อยก๋วยเตี๋ยวหมูธรรมดาก๋วยเตี๋ยวเรือแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขายกพลขึ้นบกชื่อในเท้า
0: ใน
1: เท้าคือ
0: เท้า
1: เท้าคือตีนอ่ะชื่อในเท้าแต่เขามีสองเจ้าเท้าคือคำว่าเท้าใน
0: เท้าซ้ายเท้าขวา
1: โอ้คำว่าเท้าเนี่ยเกี่ยวกับว่าอาจจะเป็นภาษาจีนที่ความหมายไม่แปลว่าเท้าอ่ะพี่แก้แต่ว่าคนไปเขียนว่าเท้ามันก็คือเท้า
0: เท้าในวอแหวน
1: สระเอททหารไม่โท
0: อสระ
1: อ
0: ๋อ
1: แต่จะเป็นภาษาจีนแต่เขาเรียกในเท้า
0: ก
1: ็
0: เป็น
1: ต้องมันง่ายดีเท้าพี่แก้วอร่อยล้ำมากอยู่ซอยวัดป่าเล
0: ย
1: แ
0: ต
1: ่ว่าไม่ใช่เขาชื่อซอยวัดป่าเลไลแต่ไม่ใช่วัดป่าเลไล
0: อ้าวไม่ใช่อ่ะ
1: โอ้พอเข้าไปเอาวัดอยู่ไหนก็ตอนแรกเขาไปหาตอนไปถ่ายหนังอ่ะอยู่ตรงข้ามอุทยานมังกร
0: อ๋อ
1: พอตรงข้ามปุ๊บเนี่ย

0: มันจะมีปั๊มเชลที่เลิกไปแล้วแล้วมีซอยข้างๆเลี้ยวเข้าไปในซอยแล้วก็เลี้ยวซ้ายทีเจอเลยเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบ30 บาทก๋วยเตี๋ยวต้มยำแบบต
1: ้
0: มย
1: ำ
0: แบบโบราณแล้วก็แก้วแล้วก็เครื่องเขาเขาไม่ค่อยเยอะมากหรอกแต่รสชาติเขาดีอยากให้พี่แก้วไปชิมแต่ว่าไม่ทานด้วยคราวหน้าแต่ก่อนเนี้ยคุณสมัยท่านอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่21ของประเทศไทยท่านบรรหารศิลปาชาอยู่เนี่ยเขาเอาไปขายในอุทยานมังกรเขาให้ไปขายแต่ตอนหลังเนี้ยรู้สึกว่าไม่มีละเห็นคุณสันติสุขไปบอกไม่เจอละก็ต้องมากินร้านนี
1: ้
0: ร้านที่อยู่ตรงข้ามชื่อซอยวัดป่าเลไล
1: ซอยวัดป่าเลไลแต่ไม่ใช่วัดป่าเลไล
0: ตอนแรกเราก็ไปวัดป่าอยู่ตรงไหนเนี่ยวัดป่าเลไลก็ไม่มีค่ะมีวัดประตูชัยหรืออะไรก็ไม่รู้อ๋อ
1: เหรอแต่ชื่อเขาไง
0: อร่อยรับรองแล้วราคา25 บาท 30 บาทชามใหญ่ด้วยนะ
1: มันไม่เกี่ยงอยู่แล้วแต่ขอให้มันอร่อย
0: อร่อยอร่อย
1: อร่อยแล้วเราจะได้พูดแล้วจะได้บอก
0: เวลาไปถ่ายหนังเนี้ยก็ต้องขับรถไปก็พาพวกนักแสดงไปกินกันนะแล้วเป็นแบบร้านไม้ไม้อะพี่แก้ว
1: อ่ะเขาบอกว่าเมื่อวันเสาร์คุณปานบอกนะไปกินร้านดัง8 ริ้วกุ้งทอดเกลือตัวละ400กินไปชีช้ำไปรู้งี้กุยหมงดีกว่ากุยหมงมีหลายราคาสตาร์ทที่600 600 800 1,000 1,200
0: แล้ว
1: แต่แต่คุณผู้ฟังราคาเขาแรงแต่เขาอร่อยจริง
0: ใช่
1: อร่อยคอนเฟิร์มเลยอร่อยตั้งแต่น้ำลาดกุ้งทอดเกลือแล้วคลุกข้าวได้เลยอ่ะคือเลิศกุ้งดี
0: สดแต่ยังมีมะม่วงเขียวสวยขายอยู่ไหม
1: นั้นอิ่มเนี้ยไม่ได้มองแล้ว
0: สมัยก่อนเขียวสวยจะดังๆเนาะคือหา
1: ซื้อจะแพงมะม่วงหมดแล้วตอนน
0: ี้
1: หน้านี้หมด
0: ร้านกุยหมงเขาจะมีเขียวสวยลูกสวยลูกใหญ่ลูกงามอร่อยมาก
1: อ๋อไม่เห็นนะ
0: เราก็
1: จะเห็นก็คงยังมีอยู่
0: จะปิดท้ายด้วยของหวานก็เป็นเขียวสวยสมัยก่อนพี่แก้วไปกินประมาณ50 ครั้งอะเพราะอะไรเพราะว่ากองถ่ายอยู่ที่นั่นไงแล้วคุณจินตลาก็หม่ำกำแหม่อยู่แล้วไม่ต้องทำรายการเราถือก็
1: แต่เธอเป็นคนกิน
0: ซูโม่กิ๊กซูโม่เจี๊ยบซูโม่เอกอบสุกคุณจินตลาคุณสันติสุขบวกคุณสมเกียรติต้องไปทุกครั้งเพราะว่าเราไปถ่ายหนังบางประมาที่ตลาดเก้าห้องบ่อยมากเข้าไปยังตลาดเก้าห้อง
1: ไปมาแล้วเก้าห้องกันแล้วร้อยปีก็ไปแล้ว
0: แต่นี้ไม่ค่อยมีอะไรแต่เขาก็มีอาหารการกินแบบธรรมชาติอ่ะคือแบบ30-40ไปแล้วแต่ว่าเราก็ไม่พี่โทนเขาบอกมาวันก่อนโทนคุงอ่ะเขาบอกร้านนี้เราก็โอเคจำไว้แต่ว่าตอนหลังไม่ได้ไปถ่ายเลยไม่ได้ไปกิน
1: เออตอนแรกจะไปกินก๋วยเตี๋ยวบะหมี่ลิ้นชักอะในตลาด
0: ที่สามชุก
1: เออที่สามชุกอะว่าจะไป
0: อร่อย
1: แต่พอเจอกุยหมงเข้าไปท่านก็หลับแล้วขึ้นมาก็จะหลับ
0: แล้วไม่มีแรงแล้ว
1: กินข้าวเข้าไปแบบโอ้โหจัดเต็มมาก
0: สุพรรณนะมีของอร่อยเยอะ
1: ของอร่อยเยอะของอร่อยเยอะ
0: ก๋วยจงก๋วยจั๊บเย็นตาโฟตาอ้วนอะไรมันก็มีแหละแล้วลิ้นใครลิ้นมัน
1: อืมนะคะไว้เดี๋ยวไปใหม่ไปแก้ล้างตานักล้างตาม
0: ีบะหมี่คั่วเขาธรรมดาเป็นเส้นใหญ่คั่วใช่ไห
1: ม
0: เส้นใหญ่คั่วคราวนี้ร้านบะหมี่คั่วไม่ใส่รองเท้าอยู่ตรงข้ามเทศบาล
1: จะสะอาดเหรอคะไม่ใส่รองเท้า
0: โอ้แกอายุปีนี้80แล้วยังไม่รู้ลูกสาวแต่ลูกสาวใส่รองเท้าแต่แกเป็นคนจีนที่แบบยุคแรกๆที่แบบ
1: สะดวกแบบนี
0: ้ก็เหมือนก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นที่อุทัยธานีอะตรงข้ามเทศบาลเหมือนกัน
1: ค่ะ
0: ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นอร่อยมากคุณสติให้ปลาเปิบก็ไม่ใส่รองเท้าเอาแปะก็ปีนี้ก็80เหมือนกัน
1: โมแสดงว่าอยู่มาได้มีภูมิต้านทาน
0: แล้วแสดงว่าเขาไม่ใส่
1: เขาต้องมีภูมิต้านทานแล้ว
0: เวลาใส่รองเท้าจะเป็นโรคนู่นโรค
1: เดี๋ยวโดนนั่นเดี๋ยวโดนนี
0: ่โอ้ทำไมพี่เราก็เลยเรียกว่าร้านไม่ใส่รองเท้า
1: ร้านไม่ใส่รองเท้า
0: แต่ลูกสาวลูกชายตอนหลังก็ใส่แล้วปกติ
1: อืมนะก็สุขอนามัยนะอย่างว่านะ
0: ก็ใกล้โกเทียนใกล้โกตินี่แหละร้านนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่
1: อ้าวเหรอ
0: ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่คั่วไก่
1: ก
0: ็มีโจ๊กขายไม่มีคั่วไก
1: ่เราไม่รู้เลยเพราะเราเมนไปที่ต้มเลือดหมู
0: ไม่เพราะพี่แกไม่ได้ไปแบบบ่อยไงเพราะเราอะบุญชู10 ภาคอะก็ถ่ายสุพรรณเกือบหมดแล้วก็เรื่องอื่นดีโอสมัยก่อน
1: เราชอบนะ
0: สระบุรี
1: เราชอบนะว่าแอคเซนต์ของสุพรรณเนี่ยเหมือนชอบเมื่อวานคุณสุนทรีพูดเหนือน่ารักเราไปนั่งกินต้มเลือดหมูแล้วมีคุณแม่มาซื้อต้มเลือดหมูให้ลูกก่อนไปโรงเรียนแล้วก็นั่งกินบอกว่ามองไม่เห็นหลอดเหรอแล้วเขาแบบลูกอ่ะเขาว่าให้ลูกไปตักน้ำอ่ะไปรองน้ำอ่ะน้ำแข็งอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็หลอดอยู่ไหน
0: หลอดอยู่ไหนล่ะ
1: เด็กอ่ะนะ
0: ไอ้มาหลอดอยู่ไหน
1: น่ารักมากเราก็นั่งขำว่าอุ้ยเราชอบ เราชอบเวลาที่สำเนียงแต่ละพื้นถิ่นเพราะเราก็มีญาติอยู่สุพรรณเราเคยไป
0: คุณจริสุขเป็นคนสิงห์บุรีเนี่ยตอนที่เข้ามาเล่นดนตรีใหม่ๆเนี่ยคือพูดเนอเลยเขาเป็นคนพูดเนอติดเนอไง
1: ใช่ใช่น่ารักเราว่าน่ารัก
0: มาดัดให้เพราะบางเรื่องมันพูดเหนือไม่ได้แต่แล้วเรื่องแรกก็เหนือได้แต่เรื่องหลังก็ห้ามเหนือ
1: ต้อง
0: ไปเรียนต้อง
1: แต่เราชอบนะการที่มีภาษาท
0: ้องถิ่น
1: อีสานใต้หรือว่าเหนือเมื่อวานคุณสุนทรีนอกจากสวยแล้วยังพูดเพราะอีก
0: อู้เมืองแบบว่าเน
1: า
0: ะ
1: อู้กำเมืองน่ารักมากเลยค่ะชอบชอบ
0: หล่อแล้วก็ตะตองนี
1: ่ตะตองย้อนเดี๋ยวจะว่าไม่ทักเดี๋ยวงอนน้องอาร์มน้องอาร์มหนูมาแล้วพี่แก้วพี่เกียรติเมื่อวานหนูขอโทษหนูหลับไม่ทักงอนนะพี่เกียรติคิดถึงผมไหม
0: คิดถึงมาก
1: ไม่มีคนมาปกป้องพี่เกียรติเลย
0: ผมไม่ถึงก็มาลุยอยู
1: ่นะคะ
0: แต่มีพี่แก้วช่วย
1: แล้วบอกว่าป้าออกเสียงชื่อร้านลุงนวยชัดๆนะครับคุณก็ฟังให้มันชัดๆดิพี่ก็ออกเสียง
0: พ
1: ี
0: ่แก้วพูดภาษาไทยเป
1: ๊ะอะไรน
0: ะแต่คนฟังหูอาจจะไม่เป๊ะ
1: เขาบอกว่าใช่ร้านอันเนี้ยเขาอยู่โซนเขาเลยนะเนี่ยคุณปานเนี่ยเขาอยู่โซนอุ
0: ทัย
1: อะไรต่างๆอุทัยชัยนาทเนี่ยเขาเจ้าพ่อนะเขาบอกใช่ครับคุณสมเกียรติร้านเต็กเฮียเต็กเฮียเต็กเฮียอ่านออกเสียงไงอ่ะ
0: ไม่แน่ใจ
1: เต็กเฮียที่อุทัยแกไม่ใส่รองเท้าก
0: ิน
1: แกมาตั้งแต่เด็ก
0: เพราะว่าอย่างนี้เกียรติไม่จำชื่อร้านคือไปก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นถอดรองเท้าเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า
1: ชื่อเขามีนะคุณปาบอกชื่อเต็กเฮียเต็กเฮียที่อุทัยทีนั้นเนี่ยติดค้างคุณปาเขานี่ติดค้างเขานานแล้วเขาชวนให้ไปนอนที่บ้านไปกางเต็นท์ริมแม่น้ำเลย
0: แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวไก่เจ้าหนึ่งที่คุณพงไพบุญที่นักเขียนชื่ออะไรนะ
1: ใคร
0: สีไลท์รางวัลสีไลท์เขียนกลอน
1: น
0: ะ
1: ใคร
0: นะ
1: เดี๋ยวให้คุณปานบอกนะ
0: เขาเขียนให้เลยกับร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านเนี้ยจะเป็นหม้อทองเหลืองอยู่ที่สามแยกตรงอุทัยอ่ะวางขายแล้วแบบอุปกรณ์ยังเป็นเหมือนเดิมเป็นพี่แก้วน่ารักอร่อย
1: เขาคีบเอาไว้ไง
0: คีบเอาไว้
1: ดิฉันชอบนะที่จะดูแลอะไรพวกอนุรักษ์อะไรแบบนี้
0: ชื่ออะไรนะไม่เป็นไรเดี๋ยวว่ากัน
1: พี่ปองต้องเชื่อหนูนะเชียร์อิตาลีทีมเต็งแชมป์บอลโลกครั้งนี้ไม่มีผิดหวังจากกลุ่มเพื่อนเจ๋งเฮ้ยมันก็เป็นแต่ละคราวอิตาลีก็เคยตกรอบมาแล้วรอบนอก
0: ก็เยอรมันไงล่ะ
1: เยอรมันยังตกเลยอ่ะนะมันไม่มีอะไรแน่นอน
0: คิดว่าเยอรมันจะแพ้พวกเราไกล
1: ถูก
0: อะไรก็เกิดขึ้นอ
1: ะไรก็เกิดขึ้นได้พักกันก่อนนะ
0: พักสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาช่วง2กับคาร์ลอฟไลฟ์พักสักครู่ครับ
2: คาร์ลอฟไลฟ์ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตรา
3: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลครับ2026มาเซโลบิเอลซาเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยแอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่เบียลซาเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมและเขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาเซโลเบียซ่าคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของเบียซ่ายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต้
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Color of Life ดำเนินรายการโดย
3: สมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราก
4: ลับมาช่วง2กับ Color Life นะครับทาง FM 99ที่บริโดขึ้นไปแข็งแรงแต่ในการร่วมกันนะครับผ่าน SMS หมายเลข
5: 4689899ค่ะ
4: ครับก่อนที่จะไปพูดคุยกันต่อก็มีน้ำปลาหวานแม่อารีนี่แหละอร่อยจริงเนื้อแน่นๆแบบเน้นๆรสชาติเข้มข้นหาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศครับ
5: ค่ะเมื่อกี้นั่งนึกอยู่ว่าอะไรไพบูลย์คุณนวรัตน์พงไพบูลย
4: ์โ
5: อ้
4: เขียนกรให้เลยนะ
5: อาจารย์นวรัตน์พงไพบูลย์
4: แล้วก็อาจารย์สติสิวก็เขียนกรต
5: ่อ
4: มีติดป้ายพวกนี้อ่ะก
5: ๋
4: วยเตี๋ยวไก่หม้อทองเหลือง
5: นะคะนึกออกแล้วนะไม่ต้องกินช็อกโกแลตด้วยไม่กินแปะกล้วยเล่นสมองดี
4: มันเยอะไปหมด
5: เดี๋ยวนี้ทำไมมันนึกอะไรช้ามากเลยใครจี้อะไรมาชื่อดารา
4: อย่าจี
5: ้โอ้ยยิ่งนึกไม่ออกถ้ายิ่งมันที่ใครนะใครนะหันมาถามเราเมื่อเช้าเรานั่งดูหนังอยู่อ่ะเห็นหน้าทีมรอสอยู่เนี่ยใครเนี่ยพอเราไม่ได้พูดนานๆไม่ได้จัดรายการนะใครเนี่ยใครเนี่ยนึกไม่ออกโอ้ทีมรอสนะคะดาราหลายๆคนพอไม่ได้พูดถึงแล้วมันจะลืมนะนะคะมาที่กิจกรรมดีๆของช่อง9 MCOT SD หมายเลข30ของเรานะคะใกล้แล้วค่ะนะคะนั่นก็คือ Why Entertain Award 2026นะคะงานประกาศรางวัลมอบให้กับบุคคลทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังที่สร้างสรรค์ผลงานในอุตสาหกรรมบันเทิงซีรีส์ Y ปีนี้จะมาในคอนเซ็ปต์ Thai Silk Curtains and the Golden Lotus นะคะบุษบงกตมั่นหมายลายสยามเนี่ยพอคำที่3เนี่ยจะผิดทุกทีแหละ
4: อะไรอ่ะ
5: บุษบงกตมั่นหมายลายสยามนะคุณผู้ฟังต้องอ่านช้าๆเดี๋ยวผิดนะคะเชิญชวนแฟนๆหรือดอมไม่ว่าจะเป็น Y หรือยูรินะคะมาเป็นส่วนหนึ่งเสนอชื่อเลยคุณรักใครคุณชอบใครชิงรางวัลที่สุดแห่งปี5สาขารางวัลนะคะ Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ Prince of Girls Love นำหญิงนะคะ Girls Love พราวเสน่ห์ Rising Star Couple ค่ะคู่ชิปดาวรุ่ง Most Popular Y Novel นะคะนิยาย Y ยอดนิยมเสนอชื่อนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบ ผ่านทางเว็บไซต์ yentertainaward.mcot.net นะคะตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ส่วนเรื่องของฟุตบอล อกหักกันเป็นระนาวกันไปกับการเชียร์ทีมอะไรต่างๆนะคะแต่ก็ต้องสู้กันต่อไปถูกไหมมันต้องสู้กันต่อไป
4: เรื่องกีฬาเป็นเรื่องอะไรล่
5: ะ
4: เป็นเรื่องกีฬาเป็นเรื่องอะไรเรื่องอะไรนะพี่แก้ว
5: อะไร
4: เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับอ่ะ
5: เออกติกาเขามีอยู่มันก็คนชนะกับคนแพ้มันก็ต้องมี
4: เมื่อวานเรายังพูดนะลูกกลม
5: ๆลูกกลมๆใช่นะคะสำหรับใครที่เชียร์กันอยู่เชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนี่กิจกรรมของ MCOT SD ของเรานะคะบมจ.สมท.มหาชนค่ะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดทีมชาติที่ชื่นชอบได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net เชียร์นี่ก็ CHEER นะคะลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบค่ะซื้อบัตร MCOT Superfan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลซื้อยังอ่ะรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์เนี่ย Farison MPV EV Superwan จะได้ขอนั่งด้วย ไปต่างจังหวัด1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 5รางวัลค่ะตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์บินในประเทศ24รางวัลแล้วก็ Gold Gift Voucher อีก5รางวัลมูลค่ารวมกว่า 2,600,000 บาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะ
4: มีอะไรอีกไหมอ่ะ
5: มีCCTV ติดยังอ่ะ
4: ได้เลยรออยู่เนี่ย Mr. CCTV
5: Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi นะคะเชื่อมต่อสัญญาณผ่าน Wi-Fi จะดูภาพสดจะคุยตอบโต้แบบเห็นหน้าได้ยินเสียงทำได้ผ่านมือถือความละเอียด8ล้านพิกเซลค่ะซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายนะคะทั้งในบ้านและก็นอกบ้านทนแดดทนฝน Memory SD card สูงถึง 128GB บันทึกได้ต่อเนื่อง30วันคุณจะตั้งการตรวจจับการเคลื่อนไหวแจ้งเตือนได้เพราะว่ามิสเตอร์ CCTV เนี่ยหมุนได้355องศาขึ้นลง75องศาควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปในมือถือนะคะกลางคืนก็มีโหมดอินฟราเรดนะคะเพื่อใช้ในที่มืดได้รับประกัน1ปีโปรโมชั่นสุดพิเศษจากช็อปแมเนียค่ะซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที
4: ่ช็อปมาเนี่ย
5: ค
4: ่ะแก้วยืมนั่นเลยสิอัลมอนด์น่ะเขายืมเฉย
5: คือให้แล้วเอาคืน
4: ไม่จะบอกว่าจะบอกคุณชมคุณฟังนิดเดียวเองว่าจริงๆเป็นของรุ่นพี่สาวช
5: ื่อ
4: น้องชื่อพี่อุ้มเขาอยู่เชียงใหม่บ้างอยู่อะไรบ้างเขาก็ทำอัลมอนด์กับทำหมูกรอบกรอบอันเนี้ยบอกเลยว่าหมูกรอบกรอบขอโทษพี่แก้วเป็นอย่างสูงมันกินจนเพลินหมดแล้วเดี๋ยวจะมาเดี๋ยวเขาส่งมาให้อีกหมูกรอบกรอบและตัวนี้เป็นตัวอัลมอนด์ซึ่งเขาคุณภาพดีนะฮะใครที่อยากจะสั่งซื้อเนี่ยเขาไม่มีหน้าร้านแล้วพี่แก้วเขาต
5: ้
4: องสั่งไปที่อะไรเดี๋ยวไปเพจหร
5: อ
4: เราอยู่ไหนแล้วอยู่เราจะดู
5: เพจ
4: อุ้มว่าอร่อย
5: ฮะ
4: อุ้มเขาชื่ออุ้มอ่ะอุ้มว่าอร่อย
5: อุ้มว่าอร่อย
4: เขาบอกให้สั่งทางเพจเขานะเฟซบุ๊กพูดผิดสั่งได้ที่อินบ็อกซ์เพจของ Facebook
5: อ
4: ุ้มว่าอร่อย
5: อร่อยไม่รู้หมดแล้วดิฉันยังไม่ได้กินไม่รู
4: ้ไม่ไอ้หมูกรอบเนี่ยเดี๋ยวมาสั่งมาใหม่ เพราะว่าระหว่างออนกับคุณก้อมไก่กินกันไปกินมาจนเกลี้ยง
5: ค่ะ
4: อันนี้ต้องอันนี้ห้ามกินนะอันนี้เขาฝากพี่แก้วอัลมอนด
5: ์ชัวอัลมอนด์อุ้มว่าอร่อยเป็นแบรนด์ของเขานะคะ
4: สั่งได้ที่เพจ Facebook นะอุ้มว่าอร่อยเอาชื่อตัวเองเลยง่ายดี
5: ค่ะเขาบอกว่าเตี๋ยวเนื้อเราเรียกเจ๊กเอียเจ๊กเฮียส่วนเตี๋ยวไก่ผมจำชื่อแกไม่ได้แกใช้ชื่อก๋วยเตี๋ยวไก่ท้าพิสูจน์เดิมชื่อก๋วยเตี๋ยวเจ๊กเสียชื่อพ
4: ่
5: อม
4: ี
5: เฮียกับเสีย
4: ใกล้กันด้วย
5: ใกล้ๆกันมีเฮียกับเสียนะ
4: ไม่แล้วร้านใกล้กันด้วย
5: อ๋อเหรอนะคะแล้วก็บอกพี่ปองกลุ่มเพื่อนเจ๋งวางยาพี่ครับอิตาลีไม่ได้มาแข่งนั้นไงเราก็ว่าแล้วว่า
4: เราไม่พูดถึงเราไม่สนใจ
5: เราไม่ได้ดู
4: แกงเราไง
5: แกงไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะไม่ดูบอล
4: ไม่แล้วเราก็ไม่ได้พูดถึงอิตาลีอยู
5: ่เออนะตอนนี้ดิฉันก็เมามันเลยเขาไปดูบอลกันดิฉันก็ดูหนังไปเพลิดเพลินเจริญใจ
4: คนละจอ
5: โอ้โหดิฉันละสองจอพร้อมอ่ะ
4: แล้วเขา
5: ก็อีกจอหนึ่งต่างหากแยกกันไป
4: ไม่อยู่ห้องเดียวกันนะตอนดูอ่ะ
5: ถ้าดูบอลคุณต้องไปที่นอกเลยคุณต้องไปคุณต้องไปอยู่ข้างนอกถ้าดูบอล
4: ฉันอยู่ในบ้านฉันอยู่ในห้อง
5: แล้วแต่แบ่งกันนะคะเดี๋ยวเนี่ยยังมีอีกร้านหนึ่งอย่างที่พูดกับคุณสมเกียรติบอกว่าพอมันไม่อร่อยเดี๋ยวดิฉันจะไปแก้ตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนค
4: ุ
5: ณสามีบอกว่าเธอต้องให้โอกาสเขาไปกินห่านพะโล้มาคุณสมเกียรติแล้วเสร็จแล้วเขาขายดีมากเนี
4: ่
5: ยเราไปเราขับรถไปตั้งไกลพอไปเสร็จแล้วเขาบอกหมดแถวสนามบินน้ำแล้วนี่เขาก็บอกว่ายังต้มอยู่เป็นรอบที่2แล้วเขาหมดไปรอบเช้าเราก็บอกหูนี่เราขับรถมาไกลมากบอกรอได้ไหมคะ10นาที15นาที
4: เคยกินแล้ว
5: ยังไม่เคยกินเจ้านี้แต่เขารีวิวไงเสร็จแล้วไม่รู้ว่าเราไปเร่งเขาหรือเปล่ามันก็เลยยังแบบมันยังเหนียวอยู่อ่ะซึ่งมันยังไม่เข้าที
4: ่ครับ
5: คุณสามีเราบอกว่าเดี๋ยวเธอต้องไปแก้ตัวใหม
4: ่เป็นร้านหรือว่าเป็นรถ
5: เป็นร้าน
4: okay.
5: เป็นร้านขายดีมาก
4: โอเค
5: นะคะ
4: นะครับอ
5: า
4: จจะ
5: ไปแก้ตัวอีกทีก่อน
4: อาจจะเจอห่านเดียวยังต้ม
5: ชัวหะเซ้งของดิฉันนะวงเวียน22กรกฎาคมคือเลิศแล้วน้ำพะโล้เนี่ยแบบคือถูกใจเราอ่ะเราชอบแบบนั้นมากกว่า
4: คุณชัวนะครับส่วนเรื่องร้านยาหยีของคุณอนันดาเนี่ยไว้เดี๋ยวเล่า
5: วันจันทร์แก้ววันจันทร
4: ์วันจันทร์นะฮะร้านยาหยียาท็อปอยู่บนฟลอร์เห็นดอยสุเทพวันนี้เวลาหมดครับเจอกันวันพรุ่งนี้กับคุณสันติวันนี้สวัสดีครับ
5: สวัสดีค่ะ
6: Color of Life ดำเนินรายการโดยสมเกียรติคุณานิติพงษ์และกิ่งแก้วเพตราฟัง
0: FM 99ได้ผ่านทุกช่องทางออนไลน์ Facebook YouTube เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Mcord Connect ได้ตลอด24ชั่วโมง
7: พอเตรียมตั้งไต่สวนทุจริตสอบท้องถิ่นเผยตั้งสอบร่ำรวยผิดปกติผอ.พอพานอยู่ระหว่างการสอบเส้นทางการเงินนายพัฒนพงศ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงขั้นตอนการตรวจสอบการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งสำนักงานจะเสนอให้ที่ประชุมปปช.พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนว่าหลังได้เรียกการประชุมฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายปฏิบัติการและสำนักไต่สวนเจ้าของสำนวนจะมีการพิจารณาในส่วนรายละเอียดคดีพิจารณาเนื้อหาและกำหนดแนวทางในการทำงานยืนยันว่าปปช.ดำเนินการได้เร็วพอสมควรโดยจะต้องไต่สวนและสืบสวนให้ได้ข้อเท็จจริงส่วนรายละเอียดการสอบสวนโดยเฉพาะ TOR ที่มีการระบุในการจัดจ้างและจัดสอบราชการท้องถิ่นซึ่งเกี่ยวข้องกับอธิบดีหลายรายและต้องเรียกมาสอบทั้งหมดหรือไม่นายพัฒนพงศ์กล่าวว่าขึ้นอยู่กับเนื้อหาของระบบหรือระเบียบราชการเมื่อเป็นคำสั่งการลงนามในเอกสารมีใครเป็นผู้เกี่ยวข้องบ้างด้วยหลังจากนี้พนักงานไต่สวนจะนำเสนอต่อปปช.ให้พิจารณาตั้งคณะกรรมการไต่สวนต่อไปส่วนจะไต่สวนใครบ้างขึ้นอยู่กับรายละเอียดเนื้อหาในส่วนของนายพอพานผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีขณะนี้ปปช.ได้ตั้งสำนวนในเรื่องการร่ำรวยผิดปกติแล้วและจะตรวจสอบเส้นทางการเงินต่อไปศาลฎีกานัดตรวจหลักฐานคดีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอดีต44ส.ส.พรรคก้าวไกลเสนอแก้มาตรา112นัดตรวจพยานหลักฐาน4สิงหาคมศาลฎีกานัดพิจารณาคดีครั้งแรกที่คณะกรรมการปปช.ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยกรณี44อดีตส.ส.พรรคก้าวไกลถูกกล่าวหาว่าฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงจากกรณีร่วมกันเสนอร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112วันนี้ฝ่ายผู้ร้องคือปปช.ที่มีนายพัฒนพงศ์จันทร์เพชรพูลผู้ช่วยเลขาธิการปปช.เข้าร่วมการพิจารณาคดีส่วนฝ่ายผู้คัดค้านคือ44ส.ส.พรรคก้าวไกลแกนำส่วนใหญ่ส่งทนายความมาเป็นตัวแทนต่อมาองค์คณะผู้พิพากษาทั้ง5ออกนั่งพิจารณาคดีองค์คณะศาลฎีกามีคำสั่งรับคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งหมด44คนจากนั้นกำหนดนัดตรวจหลักฐานนัดตรวจพยานหลักฐานวันที่4สิงหาคมเวลา 9:30 น.โดยให้คู่ความทั้ง2ฝ่ายยื่นแนวทางการไต่สวนและหากมีพยานหลักฐานที่จะต้องให้ศาลออกหมายเรียกก่อนวันที่25กรกฎาคมโดยต้องยื่นก่อนภายใน7วันกำหนดวันนัดไต่สวนพยานปากแรก25สิงหาคมพร้อมนัดต่อเนื่องวันที่22กันยายนและ27ตุลาคมกำหนดไต่สวนพยานทั้งหมด17ปากและวางกรอบพิจารณาเป็นระยะเวลา1ปีตั้งหน่วยเฉพาะกิจลุยปราบสแกมเมอร์ชายแดนเมียนมากัมพูชาควบคุมพื้นที่ทะเลพลเอกอุกฤษปุณตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนกล่าวถึงการประชุมศูนย์ในการแก้ไขปัญหาแก๊ง call center ชายแดนว่าการดำเนินการมีอยู่2ด้านหากพิจารณาตามคำสั่งและประกาศของกระทรวงกลาโหมเรื่องการควบคุมสินค้าข้ามแดนก็จะมีด้านตะวันตกที่ติดกับประเทศเมียนมาซึ่งเป็นพื้นที่ปฏิบัติการเดิมที่ไทยทำเมื่อปีที่แล้วและเพิ่มในด้านตะวันออกติดกับประเทศกัมพูชารวมถึงพื้นที่ทะเลเป็นพื้นที่ที่ไทยให้น้ำหนักขับเคลื่อนในเรื่องของการปราบปรามเทคโนโลยีการค้ามนุษย์สแกมเมอร์และสแกมเซ็นเตอร์ส่วนเรื่องของยาเสพติดซึ่งมีปปส.ดูแลอยู่แล้วโดยศูนย์จะเข้าไปทำหน้าที่ติดตามกำกับดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแต่จะไม่ตั้งองค์กรใหม่เพื่อให้เกิดความซับซ้อนในส่วนของสแกมเมอร์และการค้ามนุษย์จะต้องมีการกระชับถึงการจำเป็นที่จะต้องตั้งองค์กรเพื่อประสานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลก News Update
9: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับ คาสิมิโร่มองว่าทีมชาติบราซิลชุดนี้สามารถเป็นแชมป์โลกได้คาสิมิโร่กองกลางจอมเก๋าทีมชาติบราซิลมองว่านักเตะทีมชาติบราซิลชุดนี้มีดีพอที่จะคว้าแชมป์โลกมาครองได้หลังล่าสุดบราซิลเพิ่งเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่น2-1ในการแข่งขันรอบ32ทีมสุดท้ายทางนี้คาสิมิโร่วัย34ปีซึ่งหมดสัญญากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจบฤดูกาลเตรียมย้ายไปร่วมทีมอินเตอร์ไมอามี่ในช่วงซัมเมอร์นี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจฟุตบอลโลก2026ด้วยแฟนบอลในโลกออนไลน์ต่างแสดงความรู้สึกประทับใจกับบรรยากาศในแคมป์ทีมชาติโปรตุเกสที่แสดงให้เห็นถึงความสามัคคีร่วมกันปลอบโยนริคาร์โดคาร์วาโยสตาฟโค้ชที่สูญเสียคุณพ่ออย่างกระทันหันสำหรับคาร์วาโยอดีตผู้เล่นเชลซีวัย48ปีออกจากแคมป์ไปไม่กี่วันก่อนที่ทีมจะลงเล่นรอบ32ทีมสุดท้ายกับโครเอเชียเนื่องจากมาเนลริโบโร่ผู้เป็นพ่อเสียชีวิตในวัย69ปีซึ่งก่อนที่คาร์วาโยจะบินกลับบ้านเกิดคริสเตียโนโรนัลโดก็เป็นหนึ่งในผู้ที่กอดปลอบใจคาร์วาโยด้วยและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
10: บอลโลกนิวส์อัปเดต
11: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
12: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
13: Techno for Life
14: ดำเนินรายการโดย
15: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
16: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
17: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
18: Acer ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำ TrueFortic ที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหาย TrueFortic ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึง TrueFortic 02-186-3010 www.truefortic.com TrueFortic รวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
19: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วัน

0: มืองไทยแข็งแรง
1: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo โน้ตบุ๊กรักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ Acer
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Technofly นะฮะประจำวันอังคาร30มิถุนายน2569นะครับวันสุดท้ายของเดือน6ที่ฝนตกทุกวันแล้วนะครับตอนรับเข้าสู่เทคโนโลยีนะนายบ๊อบรายงานตัวประจำการเหมือนเดิมนะครับวันจันทร์ถึงวันพุธในเทคโนโลยีเราจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 น.ถึง 4:00 น.ทั้งคลื่นวิทยุ FM 99ทางเว็บไซต์ fm99.radio.com ทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect มีให้ดาวน์โหลดทั้งบน iOS แล้วก็ Android นะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube FM 99Active Radio ไปกดติดตามกด Subscribe กันไว้ด้วยนะครับก็เหมือนเดิมวันนี้วันอังคารอัปเดตข่าวสารแวดวงเกมเป็นหลักแต่ว่าเรื่องของคำถามก็ทุกเรื่องราว IT เหมือนเดิมเนาะก่อนไปลุยกันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะครับร่วมสนุกในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ขั้นตอนก็คือเข้าเว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับลงทะเบียนล็อกอินเข้าสู่ระบบเสร็จแล้วก็

0: ซื้อบัตร M-Con Super Fan นะครับเพื่อร่วมกิจกรรมทีมเพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลครับไม่ว่าจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับจำนวน1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda รุ่น UC 3จำนวน5รางวัลตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways นะครับบินภายในประเทศจำนวนทั้งหมด24รางวัลแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ cheer ก็ cheer เนาะ .mcot.net หรือว่า .net นั่นเองนะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569นี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโบดยิ่งมันฝากไว้ด้วยนะฮะมาลุยกันนะครับวันนี้เปิดด้วยเรื่องราวของอนิเมะแต่เกี่ยวกับเกมนะครับมีข่าวลือออกมาจากทางด้านของวาไรตี้นะครับสื่อด้านบันเทิงดังของฝั่งอเมริกานะครับว่า Netflix กำลังฟอร์มทีมนะครับสร้างโปรเจกต์ทำตัว Persona ในเวอร์ชันที่เป็นไลฟ์แอคชั่นนะครับยังไม่รู้ว่าจะมาในรูปแบบของซีรีส์หรือเป็นฉบับภาพยนตร์นะครับแต่ในรายงานของ Variety เนี่ยบอกถึงขนาดว่าจะมีทางด้านของ21 Lab นะครับกับทางด้านของ Story Kitchen มารับหน้าที่เป็นในส่วนของproduce อำนวยการสร้างอะไรแบบนี้นะครับ21 Lab Entertainment โอ้ผลงานเอกอุมากๆอยู่แล้วนะครับ Deadpool and Wolverine เขาก็ทำงานร่วมกับทางด้านของ Marvel Studio แล้วก็ทางด้านของ Maximum Effort ในการร่วมกันสร้างนะครับเป็นฝั่งผลิตเนาะแล้วก็หรือจะเป็น Night of the Museum นะครับภาคล่าสุดต่อที่ออกมาในปี2022นั้นเขาก็ร่วมกับทางด้านของ Walt Disneyแล้วก็ทางด้านของ Atomic การ์ตูนในงานร่วมกันสร้างด้วยนะครับส่วนทางด้านของ Story Kitchen เองก็เคยฝากผลงานที่เคยเห็นก็จะมีภาพยนตร์Sony The Hedgehog นั่นแหละก็ร่วมสร้างด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวลือว่าจะได้ทางด้านของคุณคริสโตเฟอร์มอฟเฟตมันฟัตเต้นะครับมารับหน้าที่เป็นมือเขียนบทหลักนะครับซึ่งเขาก็มีผลงานดังหลายเรื่องเหมือนกันนะถ้าเอาในฐานะคนเขียนบทก็จะมีอย่างพวกนายวันๆที่เป็นทีวีซีรีส์นะครับ Strategic Picard12 Monkey อะไรประมาณนี้ก็รอติดตามโปรเจกต์นี้ดูแล้วกันเนาะสำหรับ Persona ในฉบับ Live Action นะไม่ใช่อนิเมะนะ Live Action คนแสดงนะครับเกมออกใหม่หรือเกมรีวิวใหม่ช่วงนี้นะครับยิงออกมาเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็คือทางด้านของ Star Fox แต่กระแสมันค่อนข้างเงียบทั้งที่เกมดีถือว่าเป็นเกมที่คนที่มี Nintendo ก็ถือว่าเป็นเกมใหญ่ของ Nintendo นะเกมระดับ AAA ของฝั่ง Nintendo เขานะครับแต่กระแสจะเงียบหน่อยเพราะว่ามันเปิดให้เล่นในวันที่ Grand Theft Auto 6เปิดขายเปิดพรีออเดอร์นะครับแต่ว่าคะแนนรีวิวโดยภาพรวมของ Star Fox ดีอยู่แล้วนะครับคะแนนในส่วน Metacritic ได้ไป82คะแนนนะครับเป็นคะแนนเฉลี่ยจากสื่อต่างๆนะครับหลายสำนักให้คะแนนสูงมากนะครับเช่น Check New ให้10เต็ม10เลยนะครับCG Magazine ให้9เต็ม10นะครับ WCC Ftech ให้ 8.5 เช่นเดียวกับNintendo Ross นะครับส่วนพวก IGNหรือว่า Destructoid พวกนี้ Dexato พวกนี้ให้8นะครับเกมสปอตให้7โดยภาพรวมก็ถือว่าดีอยู่นะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วก็จะมีอีกหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ออกมานะครับเป็นไลฟ์ทาง YouTube ของ Capcom เนาะ Capcom Spotlight 2026ก็คืออัปเดตข่าวสารของบรรดาเกมของ Capcom ที่จะได้เล่นกันในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้นะครับสรุปเร็วๆก็จะมีในส่วนของตัว Monster Hunter Story 3 Twisted Reflection นะครับที่เป็น DLC เนื้อเรื่องเสริมชุดใหม่ของตัว Monster Hunter Story 3ก็ประกาศราคาเรียบร้อยนะครับ 9.99 เหรียญสหรัฐแต่ถ้าเกิดใครมีตัว Monster Hunter Story 3ที่เป็นตัว Deluxe Edition หรือ Premium Edition อันนั้นคุณจะได้ตัว Twisted Reflection DLC ไปเลยฟรีนะครับก็ได้เจอมังกรใหม่มังกรโบราณตัวใหม่ออกมานะครับปลดล็อกระดับความยากที่ยากขึ้นนะครับแล้วก็แน่นอนจะมีชุดเสริมใหม่ที่เป็นของเจ้าเหมียวมันอ่านชื่อว่าอะไรอะ Royal Felne ถ้าอ่านผิดขออภัยไม่คุ้นชื่อจริงๆประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ Resident Evil Requiem ตอนแรกก็แอบเอ๊ะเหมือนจะมีอะไรอ๋อไม่ใช่ประกาศขาย Amiibo คือแค่นั้นแหละประกาศขาย Amiibo ตัวละครทั้งตัวของ Grace แล้วก็ตัวของ Leon นะครับก็ใครที่เป็นแฟน Nintendo แล้วก็สะสม Amiibo ก็เตรียมซื้อสะสมกันได้นะครับมาอีกหนึ่งภาคเสริมนะครับก็คือ Dark Arisen ของ Dragon Dogma 2นะครับก็มีการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมออกมานะครับรอบนี้เรื่องราวสตอรี่จะไปเกิดที่ดินแดนทางเหนือจากเนื้อเรื่องเดิมนะครับชื่อดินแดนว่า Norgan นะครับเนื้อเรื่องก็จะเน้นไปที่เรื่องราวของFallen Dragon เนี่ยเขาเรียกอะไรมังกรที่ตกจากฟ้าร่วงหล่นประมาณนี้นะครับแล้วก็หญิงปริศนานาว EIR อ่านว่าอะไร EIR ประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีคอนเทนต์ใหม่เข้ามาเพิ่มนะครับมีดันเจียนที่ไม่เคยมีมาก่อนแล้วกันอ่ะประมาณ12แห่งที่แบบเอกลักษณ์ส่วนตัวที่แบบมันไม่เคยมีมาก่อนประมาณนี้นะครับแล้วก็มีระบบอาวุธใหม่ๆเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็มีแผนทางด้านแคปคอมบุระบุว่าเดี๋ยวในเดือนสิงหาคมนะครับตัวเกมหลักจะมีอัปเดตใหญ่นะครับก่อนที่ตัว Dark Arisen จะวางจำหน่ายจริงสำหรับ Dragon Dogma 2นะครับใครที่ยังเล่นอยู่ก็รอได้นะครับส่วน Onimusha Way of Sword สรุปก็คือยังไม่มีการประกาศเลื่อนวางจำหน่ายจากปลายเดือนมาเป็นต้นเดือนยังคงคอนเซ็ปต์เดิมแต่ว่าที่เขาเปิดเผยใหม่ก็จะมีเรื่องของตัวเทรลเลอร์บอสใหม่นะครับชื่อว่าเกนมะเทมาแบบเป็นซามูไรเป็นปีศาจซามูไรอะเทจัดนะฮะก็ประมาณนี้นี่คือ Capcom Spotlight นะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะแบบอันนี้ดาวก็พูดไปแล้วล่ะนะครับ GTA ก็ทางด้านร็อกซาร์เปิดจำหน่ายล่วงหน้าเรียบร้อยนะครับสำหรับ Grand Theft Auto 6ราคาก็เป็นไปอย่างที่คาดละเนาะนะครับตัว Standard Edition อยู่ที่ 79.99 เหรียญนะครับตัว Ultimate Edition อยู่ที่ 99.99 เหรียญเงินไทยมันอยู่เท่าไหร่เริ่มต้นที่ 2,600 สักอย่างถูกไหมแล้วก็ตัว Ultimate Edition 3,390 ผมจำราคาไม่ผิดขออภัยประมาณนี้นะครับแน่นอนถ้าถามว่าควรซื้อตัวไหนควรซื้อ Ultimate Edition เพราะว่าในเวอร์ชันสแตนดาร์ดกับตัวอัลติเมทความต่างมีเรื่องของคอนเทนต์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับคือในตัวอัลติเมทอีดิชันเนี่ยมันจะมีไม่นับเส้นเรื่องหลักนะไม่นับเส้นเรื่องหลักนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ก่อน Grand Theft Auto 6ถือว่าเป็นเกมแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะครับนับว่าเป็นเกมแบบซิงเกิลเพลเยอร์นะครับเพราะว่าณเบื้องต้นทางด้านของ Rockstar ยังไม่ประกาศโหมดออนไลน์ออกมาเลยนะเพราะนั้นถือว่าเป็นโหมดเป็นเกมแบบซิงเกิลเพลเยอร์เล่นตามเนื้อเรื่องนะครับในโหมดในเวอร์ชั่น Standard กับ Ultimate เส้นเรื่องหลักเหมือนกัน 100% แต่ว่าถ้าเป็นเวอร์ชั่น Ultimate เนี่ยนอกเหนือจากเส้นเรื่องหลักก็คือตัวที่เป็นไซด์เควสนะหรือพวกมินิเกมอะไรเงี้ยมันจะมีมากกว่าฝั่งของ Standard Edition แล้วด้วยความที่มันมีไซด์เควสเพิ่มขึ้นมามากกว่าในเวอร์ชันสแตนดาร์ดก็เลยทำให้โลกที่ผู้เล่นสามารถเข้าไปสำรวจเข้าไปอินเตอร์แอคได้ในเวอร์ชันอัลติเมทจะมีมากกว่าเวอร์ชันสแตนดาร์ดเช่นพวกร้านค้าซึ่งมันก็จะเกี่ยวเนื่องกับพวกสกินไปในตัวไปด้วยร้านค้าบางร้านค้าถ้าคุณเล่นเวอร์ชันสแตนดาร์ดด้วยความที่คุณไม่ได้เล่นตัวไซเควสบางอันซึ่งอาจจะปลดล็อกร้านค้านั้นทำให้คุณเข้าไปทำอะไรกับร้านค้านั้นไม่ได้ไปซื้อของทำอะไรกับมันไม่ได้แต่ในอัลติเมททำได้โอเคในมุมหนึ่งมันก็อาจจะดูไม่ได้ประหลาดนักเพราะว่าเส้นเรื่องหลักมันเหมือนกัน 100% ใช่ป่ะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่านี่มันก็บีบให้ซื้ออัลติเมทไกลๆนั่นแหละนะครับก็ตามนั้นนะ เออแต่ว่าในส่วนของโหมดตัวที่เป็นออนไลน์ก็คาดว่าทางด้านร็อกซาน่าจะอัปเดตเพิ่มให้ภายหลังแต่ก็ยังไม่ได้บอกว่าเมื่อไหร่นะครับเรียกว่ากลิ่นดราม่าของ Grand Theft Auto 6มาเต็มมากๆนะฮะส่วนทางด้านของ Assassin's Creed Black Flag Resync หรือฉบับรีเมคของตัว Assassin's Creed Black Flag นั่นเองนะครับตัวเกมจริงๆจะมีกำหนดวางจำหน่ายในช่วงสัปดาห์หน้านะครับวันที่9กรกฎาคมนะเปิดให้เล่น9กรกฎาคมประมาณนี้ซึ่งล่าสุดทีมงานของทีมพัฒนาเนาะทางฝั่ง Ubisoft อะไรเงี้ยออกมาเผยถึงความสามารถขีดจำกัดในการเล่นตัว Assassin's Creed Black Flag Resync ในวงเล็บก็คือฉบับ Remake เขาไม่เรียก Remake เขาเรียกรีซิงค์นะครับของเครื่อง PlayStation 5ในแบบPS5 ธรรมดากับ PS5 Pro ต่างกันยังไงซึ่งจากข้อมูลที่ทีมพัฒนาปล่อยออกมาน่าสนใจคือไม่ว่าคุณจะใช้ PS5 หรือ PS5 Pro คุณจะสามารถเล่นเกมนี้ในความละเอียดสูงสุดแบบที่เป็น 2K ได้ทั้งคู่นะครับเป็น 2K แบบ upscaling เนาะทำได้ทั้งคู่แล้วก็เป็น 2K 60เฟรมนิ่งๆทั้งคู่ด้วยความต่างอยู่ที่ว่าถ้าเกิดคุณใช้ PS5 ธรรมดาอยากเล่น60เฟรมแบบนิ่งๆคุณต้องปรับเล่นโหมดที่เป็น performance แต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใช้ PS5 Pro คุณสามารถปรับโหมดเล่นโหมด performance แหละแต่เปิด ray tracing ในแบบเข้มข้นมากขึ้นเป็นโหมดแบบ extended ได้ประมาณนี้ก็แสดงว่าถือว่าทำรีเมคออกมาได้ค่อนข้างดีนะสำหรับ Black Flag Resync นะครับต่อมาก็คือทางด้านของ Lord of the Fallen ภาค2นะครับในที่สุดก็ประกาศเลื่อนวันวางจำหน่ายออกไปนะก็จากเดิมจะอยู่ภายในปลายปีนี้นะครับสุดท้ายก็เลื่อนออกไปเป็นนู่นเลยต้นปีหน้านะครับภายในไตรมาสแรกของปี2027นะครับก็ตัวเกมยังลงคอนเฟิร์มเหมือนเดิมก็คือลงทั้ง PC PS5 Xbox Series แล้วก็เครื่อง Nintendo Switch 2นะครับแต่ว่าเขาให้เหตุผลทีมพัฒนาให้เหตุผลในการเลื่อนออกไปสำหรับตัว Lord of the Fallen ภาค2ก็คือ2เรื่องเขาบอกว่าช่วงปลายปีนี้โดยเฉพาะเดือนกันยายนตุลาคมมันตารางคิวในการออกเกมมันแน่นมากๆเขาต้องการเลี่ยงออกไปพูดตรงๆนะแล้วก็อย่างที่สองก็คืออยากใช้เวลาในการที่จะเก็บไหนๆก็ถ้าจะต้องเลื่อนด้วยเหตุผลทางการตลาดแล้วก็อยากใช้เวลานี้ในการที่จะเก็บรายละเอียดแก้ไขหรือยกระดับบางอย่างในตัวเกมที่เขาคิดว่ามันสมบูรณ์ขึ้นไปได้อีกให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ใครที่รออยู่สำหรับ ภาคต่อ Lord of the Fallen ก็คือ Lord of the Fallen ภาค2เนาะก็อย่างน้อยก็สบายกระเป๋าตังค์มานิดนึงเอาตังค์มาซื้อเกมอื่นก็ได้เพราะตัวเกมมาต้นปีหน้านะครับขณะเดียวกันก็มีข่าวลือใหม่จากทางฝั่งของโคเอ็กเทคโมนะครับทีมค่ายเกมที่เป็นเจ้าของ IP พวก Ninja Gaiden Nio อะไรเงี้ยมีข่าวลือออกมาว่าทางด้านของโคเอ็กเทคโมนะครับกำลังซุ่มพัฒนาเกมแอคชั่นที่เป็น IP ใหม่ไม่ใช่ภาคต่อของ Ninja Gaiden ไม่ใช่ภาคต่อของ Nioนะครับโดยที่เกมใหม่นี้จะมีโค้ดเนมว่าฟูจิก็รอลุ้นดูนะครับเราอาจจะได้เห็นลือๆกันนะครับว่าเราอาจจะได้เห็นเทรลเลอร์แรกหรือตัวอย่างแรกภาพแรกของโค้ดเนมนี้ในงานเกมอวอร์ดปลายปีนี้ก็ได้นะครับก็รอดูนิดนึงเนาะมาดูข่าวเรื่องการปลดคนบ้าง นะครับล่าลือกันมาสักประมาณเกือบเดือนสุดท้ายก็คอนเฟิร์มตามนั้นนะครับยืนยันเรียบร้อยว่าทางด้านของ Sony Interactive Entertainment บริษัทแม่ของ PlayStation นะครับประกาศปลดพนักงานในของฝั่งสตูดิโออย่างตัว Bungie เป็นคำรบที่3นะครับ Bungie ก็คือทีมทำพวก Destiny ทำมาราธอนอะไรแบบนี้ก็ปลดอีกรอบหนึ่งนะครับ ก่อนหน้านี้เคยปลดมาแล้ว2รอบนะครับรอบแรกถ้าไม่ผิดอะไรเคยปลดตอนประมาณปี2023หลังจากวางขาย Destiny 2ออกไปแล้ว Destiny 2ทำผลงานได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ อีกรอบก็คือปีต่อมานะครับก็คือปี2024ตอนนั้นมีเรื่องของดราม่าต่างๆอะไรเงี้ยแล้วก็เกมนู่นนี่นั่นก็นั่นแหละก็เส้นไปแล้วก็ล่าสุดนี่เลยนะครับก็หยุดอัปเดตตัว Destiny 2เรียบร้อยพร้อมปลดคนรอบที่3สำหรับสตูดิโอ Bungie นะครับภายใต้การดูแลของ Sony นั่นเองนะฮะอีกหนึ่งเกมที่ปิดสตูดิโอและทำให้ตัวเกมปิดโปรเจกต์ไปด้วยทั้งที่โอ้หลายคนดูคาดหวังก็คือ Mudang To Heart นะครับเกมแนวชูตติ้งแอคชั่นชูตติ้งไม่แน่ใจว่าเป็นเอ็กสตรักชั่นไหมหรือจะเป็นแท็กติคอลไหมแต่ว่าดูน่าสนใจมันคล้ายๆพวก Modern Warfare ดูภาพนะถ้าใครจำได้นะครับซึ่งเซตอัพอยู่ในประเทศเกาหลีเนาะสตูดิโอที่ทำก็คือทางด้านของ EVR Studio นะครับซึ่งล่าสุดมีปัญหาทางด้านของเรื่องการเงินมากๆจนกระทั่งโดนสั่งฟ้องล้มละลายนะครับแล้วก็ล่าสุดศาลล้มละลายของเกาหลีใต้นะครับศาลล้มละลายของโซได้ประกาศให้ทางด้านของ EVR Studio ล้มละลายนะครับเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาสถานะตอนนี้ก็เรียบร้อยนั่นหมายความว่าก็คืออยู่สถานะล้มละลายนะครับแล้วก็เข้าสู่การฟื้นฟูกิจการนะครับแต่ว่าโปรเจกต์ตัวเกมMudang To Heart ก็ต้องปิดตัวลงไปโดยอย่างช่วยไม่ได้นะครับมาเรื่องราคาของขึ้นบ้างนะครับนอกเหนือจาก Apple ที่ประกาศขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ววันถัดมาก็ Microsoft ประกาศปรับราคาเครื่องเล่นเกม Xbox Series ขึ้นอีกรอบนะครับจริงๆเพิ่งปรับไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับผ่านมาประมาณสักไม่ถึงประมาณครึ่งปีขึ้นอีกรอบหนึ่งนะครับทั้งตัว Xbox Series S จากเดิมตัวเริ่มต้นอยู่ที่399เหรียญบวกไปอีก100เหรียญทำให้ราคาใหม่ของ Xbox Series S ตัวเล็กสุดความจุ512 GB ตอนนี้อยู่ที่499เหรียญ นะครับส่วนตัว Xbox Series X นะครับตัวถูกสุดจะเป็นรุ่นดิจิตอลนะครับความจุ1 TB แต่เดิมเนี่ยมันอยู่ที่599เหรียญในส่วน Xbox Series Xบวกเพิ่มขึ้นไป บวกขึ้นไป151เหรียญก็เลยทำให้ราคาใหม่จากเดิม599ก็อยู่ที่750เหรียญโดยประมาณนอกจากนี้ยังประกาศเลิกขาย Xbox Series X ในรุ่นความจุ2เทราไบต์ด้วยนะครับเขาบอกว่าสต็อกที่มีอยู่ตอนนี้ก็จะขายต่อไปจนกระทั่งมันหมดนะครับแต่ว่าจะไม่มีการเติมสต็อกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับก็เหตุผลหลักๆที่ Microsoft ให้ก็เหมือนที่ Apple ให้ก็คือเรื่องของต้นทุนด้านฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะเรื่องของหน่วยความจำกับเรื่องของสตอเรจนั่นเองนะครับสัปดาห์นี้มีงาน Command นะครับหนึ่งในไฮไลท์ที่หลายคนน่าจะเล็งๆกันไว้คือการวางจำหน่ายของเครื่องเกม PC Gaming Handheld พกพารุ่นใหม่ล่าสุดที่ส่งตรงมาจาก Computech เลยจากอย่างทางด้านของ MSI Core 8 EX AI+ นะครับที่ใช้ชิปตัว Intel Arc G3 Extreme นะครับยังไม่ประกาศราคาไทยอย่างเป็นทางการแต่คิดว่าไม่น่าหนีจากราคาสหรัฐหรือราคาสิงคโปร์ก็คืออยู่ประมาณ 50,000 กลางๆค่อนๆปลายนะครับ 60,000 มีทอนนะใช้คำนี้แต่จากที่เห็นบรรดาอินฟลูหลายๆคนนะครับสื่อหลายๆคนที่อาจจะได้รับเครื่องมารีวิวได้แมททีเรียลอะไรมาทุกคนโพสต์มาแบบเดียวกันว่าโอเคจะเปิดในราคา 5XX 50,000 XXX ใช่แต่ว่าทางด้าน MSI ประเทศไทยเขาจะมีโปรโมชั่น Early Bird นะครับเฉพาะจองในงานซื้อในงานจะมีโค้ดส่วนลดมีท็อปปิ้งให้มีรีฟันให้อะไรไม่รู้ราคาตัวเครื่องจะเหลือไม่ถึง 50,000 บาทแต่ก็ต้องไปรอลุ้นอีกทีว่าไม่ถึง 50,000 บาทจะอยู่ที่เท่าไหร่เพราะ 49,999 บาทก็คือนับว่าไม่ถึง 50,000 บาทเหมือนกันเนาะแต่หลายคนอยากรู้เรื่อง performance มากกว่าว่าแล้ว MSI Core 8 EX AI Plus performance เป็นยังไงโดยเฉพาะเทียบกับเครื่องเล่นเกม PC Gaming Handheld ที่มีอยู่ในตลาดณปัจจุบันนะครับจากการทดสอบหลายๆที่นะครับในสื่อต่างประเทศก็น่าจะพูดได้เต็มปากเต็มคำแหละนะครับว่าถ้าวัดกันที่กำลังวัตต์เท่าๆกันคือเครื่องเล่น PC Gaming Handheld ถ้าใครเล่นอยู่ก็จะพอรู้มันสามารถเลือกระดับกำลังไฟ ที่ใช้งานได้ซึ่งกำลังไฟก็จะมีผลต่อเนื่องกับเรื่องของเฟรมเรทที่ได้ยิ่งใช้ไฟเยอะเฟรมเรทที่ได้ก็จะสูงขึ้นแต่ก็จะกินแบตมากขึ้นนะเนาะประมาณนี้นะครับอย่างเครื่องเล่นเกมอย่างในฝั่งของตัว LG ก็ได้อะ LG Xbox Ally อะไรพวกเนี้ยมันจะวัดได้สูงสุดอยู่ประมาณ35วัตต์ถ้าวัดที่35วัตต์เท่าๆกันกับตัว MSI Core 8ไอตัวที่เป็น EXAI Plus ที่ใช้ Intel Arc G3 เนี่ยเฟรมเรทไม่ว่าจะเล่นเกม AAA เกมไหนก็ตามนะครับจะเป็นแบบCyberpunk 2077ที่ Full HD จะเป็น Hogwarts Legacy ที่ Full HD จะเป็นShadow of Tomb Raider ที่ Full HD จะเป็น Space Marine 2ที่ Full HD หรือตัวไหนก็ตามเกมไหนก็ตามนะครับจะได้เฟรมเรทที่สูงกว่าตัว LG Xbox Ally X ที่ใช้กำลังวัตต์เท่ากันในโหมด Performance เท่ากันในโหมด35วัตต์เนี่ยประมาณเกือบ30ถึง 40% เฟรมเรทที่ได้เพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือว่าแสดงว่าแรงจริงต้องยอมรับว่าพี่เขามาดีจริงรอบนี้สำหรับ Intel Arc G3 Extreme ส่วนถามว่าน่าสนใจไหมคุ้มไหมอันนั้นคุณต้องไปตัดสินใจเองแต่ถามว่าแรงกว่าตัว AMD Ryzen C2 Extreme ที่อยู่ในพวก Lenovo Legion Go 2อยู่ในพวก LG Xbox Ally X ไหมแรงกว่า30-40% ในเรื่องของเฟรมเรทในการเล่นเกมจริงไม่นับเบนช์มาร์กนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าของจริงตามนี้นะฮะอ่ะ15:33 เดี๋ยวพักเบรกแป๊บหนึ่งช่วงหน้ากลับมาพูดคุยต่อคำถามการ SMS 4689899รวมทาง YouTube FM 99 Active Radio พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาครับ
1: เทคโนโลยี
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
6: Acer Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
7: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่บนโลกสตอรี่
8: โทมัสมุลเลอร์สายลับจอมถล่มประตูหลายคนอาจนึกไม่ถึงว่าโทมัสมุลเลอร์คือหนึ่งในนักเตะที่ยังมีผลงานที่ยอดเยี่ยมที่สุดในฟุตบอลโลกยุคปัจจุบันแม้ผลงานของเยอรมนีในช่วงหลังจะไม่ดีนักแต่สถิติส่วนตัวของมุลเลอร์นั้นไม่ธรรมดาเขาทำไปถึง10ประตูกับ6แอสซิสต์จากการลงเล่นเวิลด์คัพมุลเลอร์เป็นเจ้าของรางวัลรองเท้าทองคำหรือโกลเด้นบูทในปี2010ด้วยวัยเพียง20ปีและจุดเด่นของเขาคือการเป็นนักเตะที่มีสถิติมีส่วนร่วมกับประตูสูงมากเมื่อเทียบกับตำแหน่งที่ไม่ใช่กองหน้าตัวเป้าแท้ๆความฉลาดในการหาพื้นที่ทำให้เขากลายเป็นสัญลักษณ์ของทัพอินซีเล็กและเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่ยิงถึงหลัก10ประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
5: พร้อมจะเปลี่ยนเพื่อโลกแล้วหรือยัง Acer Aspire Velo Notebook รักโลกด้วยวัสดุรีไซเคิลทั้งตัวเครื่องและคีย์บอร์ดดีไซน์สวยการันตีด้วยรางวัล Red Dot Design เสริมการทำงานด้วย Intel Core Ultra Processor ให้การทำงานลื่นไหลและยาวนานกว่าเคยมาพร้อมหน้าจอขนาด16นิ้วให้ภาพคมชัดและตัดเสียงรบกวนรอบด้าน Acer Aspire Velo สนใจติดต่อตัวแทน Acer ทั่วประเทศ
6: Acer.

ครับนึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟทิกนะครับแล้วก็ขอบคุณบริษัทเอเซอร์คอมพิวเตอร์จำกัดด้วยนะครับติดตามข่าวสารโปรโมชั่นใหม่ๆผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเอเซอร์ได้นะครับที่เว็บไซต์ acerthailand.com Facebook Fanpage Acer Thailand และเกิดจะซื้อสินค้าเอเซอร์จะเป็นโน้ตบุ๊กจะเป็น PC All in One PC หรือแม้ทั้งสินค้าไลฟ์สไตล์อย่างตระกูล Acer Pureก็เข้าไปเช็คออนไลน์โปรโมชั่น Exclusive ได้นะครับที่ Acer Online Store นะ store.acer.com/th/th นะครับมาลุยกัน SMS 468-9899รุ่นใน YouTube FM 99 Active Radio นะครับลุยเลยไหมลุยเลยแล้วกันนะฮะไปที่ SMS ก่อนนะครับ468-9899เดี๋ยว YouTube ไปตอบให้นะฮะลงท้ายด้วย7460 Vivo V70 กับ Samsung A57 เปรียบเทียบให้ด้วยโอ้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจครับ A57 ได้เปรียบด้วยความอย่างแรกเลยด้วยความเป็น Samsung ก่อนการอัปเดตไกลและสม่ำเสมอกว่าแน่ๆนะครับการันตีอัปเดต6ปี6ปีนี่คือ Android 6เวอร์ชันอัปเดต Siri Pad นาน6ปีทั้งหมดเลยนะครับได้เรื่องของบริการหลังการขายจริงๆ Vivo ไม่ได้แย่แต่ Samsung ก็ยังถือว่าโนหนึ่งอยู่ดีทางฝั่งของ Android นะนะครับได้เรื่องของ AI Galaxy AI จริงๆ AI ถ้านับเฉพาะความสามารถเท่าๆกันนะแต่ว่าถ้านับถึงความง่ายความเนี๊ยบ user friendly อันนี้ต้องยกให้ Galaxy AI ของ Samsung ได้เปรียบกว่านะครับในเรื่อง performance นะครับตัวชิป Exynos 1680ที่อยู่ใน Samsung A57 แรงกว่า Snapdragon 7 Gen 4ที่อยู่ใน Vivo V70 อยู่ราวๆประมาณสัก 10% บวกลบโดยประมาณนะครับจริงๆจะแรงกว่าค่อนข้างเยอะในส่วนของ GPU เพราะนั้นถ้าวัดเฉพาะเฟรมเรทในการเล่นเกมตัว Samsung A57 ที่ใช้ Exynos 1680จะได้เฟรมเรทดีกว่าตัว Vivo V70 แต่ว่า V70 ก็มีข้อได้เปรียบกว่าก็คือเรื่องของกล้องนะครับโอเคเซ็นเซอร์กล้องหลักพอๆกันเซ็นเซอร์ขนาดเท่ากันแหละ1:1.56 นิ้วแต่ว่าในส่วนเลนส์อัลตร้าไวด์ในส่วนเลนส์เทเลโฟโต้อะไรพวกนี้ Vivo V70 ได้เปรียบกว่าทั้งหมดเลยโดยเฉพาะการที่มีเลนส์เทเลโฟโต้เข้ามาเลนส์เทเลโฟโต้ของ V70 ถือว่าเป็นจุดขายที่เหนือกว่ารุ่นอื่นในระดับราคาเดียวกันแทบจะทุกตัวเลยนะครับเพราะว่ามีไม่กี่ตัวที่จะให้ใส่เลนส์เพอริสโคปที่เป็นแบบ3เท่าแล้วเซ็นเซอร์ค่อนข้างใหญ่ด้วยคือเซ็นเซอร์ไม่ถึงครึ่งนิ้วอะเซ็นเซอร์มันคือ1:1.95นิ้วอะเนาะซึ่งถือว่าค่อนข้างทำได้ดีนะครับแล้วก็กล้องหน้าอย่าลืมว่ากล้องหน้า50ล้านของ Vivo V70 เองมีออโต้โฟกัสด้วยก็จะได้เปรียบตัว Samsung A57 อีกเพราะฉะนั้นเรื่องกล้องทั้งกล้องหน้ากล้องหลังภาพรวม V70 ดีกว่าจะมีแค่งานวิดีโอในวงเล็บว่างานวิดีโอเมื่อถ่ายด้วยแอปพลิเคชันโซเชียลเช่นคุณใช้IG ในการถ่ายสตอรี่คุณใช้ Facebook โดยตรงในการถ่ายเรียลหรือหรือคุณใช้ TikTok ในการถ่ายผ่านแอปพลิเคชัน TikTok โดยตรงอะไรเงี้ยไม่ได้ถ่ายในด้วยแอปกล้องของมือถือโดยตรงแล้วเอาไปเข้าไป edit แล้วค่อยไปอัพโพสต์นะอันนั้นน่ะ Samsung จะทำได้ดีกว่าเล็กน้อยนะครับเรื่องแบตเตอรี่อันนี้ต้องยกให้ว่าตัว Vivo V70 อึดกว่าตัว A57 อยู่พอสมควรมาจาก2ส่วนส่วนแรกก็คือเรื่องของชิป Snapdragon 7 Gen 4เมื่อเทียบกับ Exynos 1680มันใช้พลังงานน้อยกว่าประหยัดแบตกว่าขณะเดียวกัน V70 เองก็ให้แบตเตอรี่มาเยอะกว่ามากๆด้วยนะครับให้มาตั้ง 6,500 เนี่ยขณะที่ตัวของ A57 มันให้มาแค่ 5,000 มิลลิแอมป์เนาะทำให้ภาพรวมเรื่องแบตเตอรี่ V70 ก็เหนือกว่าเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูครับถ้าเน้นเรื่องของ AI เน้นเรื่องของการถ่ายวิดีโอผ่านแพลตฟอร์มโดยตรงเน้นเรื่องบริการหลังการขายการอัปเดตก็ Samsung A57 ได้เปรียบถ้าเน้นความคุ้มค่าโดยเพราะเน้นเรื่องของกล้องเน้นเรื่องของแบต V70 ก็ได้เปรียบเลือกเอาประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย0958หัวชาร์จ45วัตต์ของ Vivo นำไปชาร์จ Redmi 33วัตต์จะชาร์จได้เต็มสปีด33วัตต์มั้ยไม่คนละโปรโตคอลกันมันรองรับ USB PD แน่ๆแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะรองรับ USB PD สูงสุดที่ประมาณ18วัตต์หรือไม่ก็สักประมาณ20วัตต์22วัตต์ไม่เกินนี้โดยส่วนใหญ่ถ้าเกิดไปชาร์จมันจะได้ชาร์จเร็วแหละแต่มันชาร์จเร็วตามมาตรฐานที่เป็น
USB PD คือ USB Power Delivery

แล้วก็จะถูกลิมิตไว้อยู่ที่ประมาณเนี้ย18วัตต์20วัตต์22วัตต์ไม่เกินนี้แน่ๆเพราะนั้นจะไม่ได้33วัตต์แน่ๆแต่ถามว่าไปใช้ได้ไหมได้นะไม่ติดอะไรเพียงแต่ว่าจะไม่ได้ตามโปรโตคอล33วัตต์ของตัว Redmi นะครับหรือของ Xiaomi ไม่ได้นะครับเช่นเดียวกันเอาหัวชาร์จ Xiaomi มาเสียบ Vivo ก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับลงท้ายด้วย6964 LG Xbox Ally X 20ปีราคาจะเกิน 40,000 มั้ยมีโอกาสสูงมากๆยังณปัจจุบันยังไม่ประกาศราคานะครับใช้คำว่าณปัจจุบันยังไม่ประกาศราคาราคาที่ถูกคาดการกันไว้อิงในต่างประเทศก่อนนะครับราคาที่ถูกคาดการกันไว้อยู่ประมาณ 1,500 เหรียญบวกลบที่บอกบวกลบเพราะว่ามันจะสวิงอยู่ที่ประมาณ 1,499 ถึง 1,599 เหรียญเพราะนั้นถ้าตีกลมๆก็ตีประมาณ 1,500 เหรียญก็ได้ 1,500 เหรียญถ้าตีเป็นเงินไทย 49,000 ครับแต่อาจจะถูกกว่านั้นก็ได้นะแต่ถามว่ามีโอกาสเลข4นำหน้าไหมผมว่ามีโอกาสมากๆน่าจะทะลุ 40,000 ได้อาจจะถ้าอสุรประเทศไทยเขาแบบยอมหั่นเนื้อกินเนื้อตัวเองจริงๆก็อาจจะได้เห็นราคามาสัก 40,000 ต้นๆไหม 4199 4299ไหมแต่ผมว่าเกินยังไงก็น่าจะบวกจากตัว LG Xbox Ally รุ่นปกติไปประมาณสัก 10,000 เป็นอย่างน้อยปัจจุบัน LG Xbox Ally อยู่ที่ 32,990 ถ้าให้ผมเต็งราคาผมเต็งไว้ที่อยู่ประมาณ 40,000 กลางๆครับประมาณเนี่ยช่วงเลนส์ประมาณ4299จนถึงประมาณ4599ประมาณนี้แต่เขายังไม่ได้ประกาศราคาอย่างเป็นทางการเนาะประมาณนี้รอดูแล้วกันแต่ว่าผมว่ามันเหมาะสายสะสมอ่ะมันไม่อาจจะไม่ได้จูงใจสำหรับที่แบบถ้าซื้อมาเล่นผมแนะนำให้ซื้อกลับไปให้กลับไปเอาตัว LG Xbox อะไรปกติหรือไม่ทั้งงบนี้ก็ขึ้นไปเล่น MSIไอ้คลอ8ไอ้ตัวเมื่อกี้ที่แนะนำอ่ะไอ้ MSI คลอ8EX AI Plus ตัวนั้นน่าจะคุ้มกว่าแต่ถ้าเกิดสายสะสมโอเค make sense เข้าใจได้เพราะมันสวยจริงเห็นด้วยว่ามันโคตรสวยเลยนะครับสำหรับรุ่น20ปีจริงๆต้องใช้คำว่าสินค้า LG ที่เป็นฉลองครบรอบ20ปี LG สวยทุกอันคีย์บอร์ดก็สวยเมาส์ก็สวยสวยมาเลยมอนิเตอร์ก็สวยออกแบบมันสวยจริงแบบดำทองแล้วก็มีความแบบ transparent เข้ามาความโปร่งใสอะไรเงี้ยสวยจริงสวยจริงไม่เถียงเลยสวยมากนะครับอ่ะ SMS ให้ส่งได้ถึงใบ350เนาะอีกประมาณ5นาทีนะ4689899นะครับมาที่ YouTube สวัสดีคุณฟิตแมนที่นี่บราซิลเชียร์เจแปนมีโนบิตะโดไรมอนละฮะที่ไหนวะคุณฟิตแมนถามว่า Honda City ใหม่สวยขึ้นไหมก็ได้ก็มันก็ต้องรุ่นใหม่มันก็ดูสวยขึ้นอ่ะนะแต่ผมแค่รู้สึกว่าพอมันเอาหน้ารถของพวกรุ่นใหญ่เหมือนว่าเอาดีไซน์แลงเกวจของพวก Accord พวกชื่ออะไรนะ Civic มาใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไซซิ่งรถมันเล็กลงอ่ะผมว่ามันก็ดูแอบดูแปลกๆอยู่นิดนึงเหมือนกันมันดูไม่ค่อยบาลานซ์อ่ะประมาณนี้สวัสดีคุณณัฐสอนด้วยนะครับคุณกฤตบุญกุลเนอร์นะครับสวัสดีครับคุณบอสเชียร์สวัสดีครับคุณบอสทีมที่เชียร์ทั้งญี่ปุ่นฮอลแลนด์ตกรอบหมดแล้วโอ้นี่เชียร์เหมือนน้ำหวานเลยนะน้ำหวานก็เชียร์ทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เชียร์จริงๆน้ำหวานเชียร์สามทีมก็คือน้ำหวานเชียร์ญี่ปุ่นเชียร์เยอรมันเชียร์ฮอลแลนด์ไปหมดแล้ว ไปหมดแล้วนะครับน้ำหวานบอกว่าเลิกฟุตบอลโลกคนนี้ไม่ดูแล้วนะครับไม่ดูแล้วนะครับก็เจอนาทีบาปกับลูกโทษไปคู่เลยจะได้นอนพักผ่อนสบายๆทันทีเฮ้ยก็ไปรอดูนัดชิงก็ได้ไหนตามมาถึงขนาดนี้ก็ดูนัดชิงอีกสักนัดแล้วกันเนาะประมาณนี้นะครับคุณครับเค้กพี่บอสครับผมยอมไม่ได้แล้วกองกลางแมนยูและปีกอาร์เซนอลทำให้หนึ่งเดียวจากเอเชียกลับบ้านอีกแล้วนะครับพูดถึงเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าเยอรมันตกรอบใช่ป่ะฮอลแลนด์ตกรอบใช่ป่ะมีนักเตะลิเวอร์พูลเพียบเลยอยู่ในนั้นนะครับเยอรมันก็มีหลักๆก็ฟองหนึ่งเบสโหฮอลแลนด์นี่กึ่มเลยฮอลแลนด์นี่เพียบเลยฟันได้กักโปใครกะกองกลางกาเฟนแบกอะไรเงี้ยหลายคนบอกว่าอย่าเพิ่งกลับนะอย่าเพิ่งออกจากอเมริกาให้รออีซักคืนนี้ด้วย
ให้เราจะได้บินกลับมาพร้อมกันนะครับจะได้บินกลับมาพร้อมกันเข้ารายงานตัวพร้อมกันอุ่นเครื่องฟอร์มทีมกับโค้ชใหม่พร้อมๆกันนะครับคุณคัพเค้กเอาไงดีครับพี่บอสทีมเต็งปีนี้ฮอลแลนด์เยอรมันพากันร่วงนะครับหมดแล้วคืนนี้พี่โด้คงจะไม่พาโปรตุเกสร่วงตามนะครับถามว่าผมถามนี้คุณสำหรับคนที่ดูนะโปรตุเกสฟอร์มดีหรอแต่โปรตุเกสยังไม่ได้เตะคืนนี้นะโปรตุเกสเตะวันนู่นเลยนะเช้าวันศุกร์คืนนี้ก็จะมีไอวอรี่โคสหรือว่ากอดิบัวไม่คุ้นชื่อนี้เลยว่ะเจอนอร์เวย์ก็แน่นอนฮาแลนด์นะครับก็เดี๋ยวตอนนี้เดียมองเด้ก็ไม่ใช่นักเตะว่าที่หรือเตะลิเวอร์พูลละไม่เชียร์กอดิบัวละเชียร์ฮาแลนด์ดีกว่าแต่คู่ที่น่าดูก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสสวีเดนเนาะตอน16:00 น.นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้า8:00 น.จะเป็นเม็กซิโกเอกวาดอร์แล้วก็ตอนดึกๆของคืนพรุ่งนี้17:00 น.ก็จะเป็นอังกฤษคองโกนะครับตามนั้นไปเนาะนะฮะถึงไหนวะเนี่ยคุณมิสเตอร์ซิงแอป Mcord เปิดได้ไหมครับหมายถึงแอปอะไรผมไม่ได้โหลดไว้เดี๋ยวผมจัดวิทยุอยู่ผมเปิดให้ไม่ได้มีใครฟัง Mcord Connect เปิดได้ไหมฮะฝากถามคุณมิสเตอร์ซิงฝากถามมาคุณครับเค้ก Master of the Universe นักรบจักรวาลเทียบกับซุปเปอร์เกิร์ลซุปเปอร์เกิร์ลดิครับซุปเปอร์เกิร์ลอยู่แล้วคุณกฤตบุญสอบถามหน่อยครับถ้าจอมอนิเตอร์เสียเราสามารถเอา HDMI ต่อจาก PC เข้าทีวีแทนได้ไหมได้ครับเขาก็ทำกันเยอะแยะได้ครับไม่มีปัญหาเลยได้ครับคุณมามานี่นะฮะดีเจน้ำหวานมีทีมไหนไปบอลโลกที่เตรียมทีมไม่มีอยู่3มีอยู่3ทีมแหละเห็นเธอเชียร์อยู่3ทีมนั่นแหละญี่ปุ่นเยอรมันฮอลแลนด์แต่คือถ้าทีมโปรดนนหนึ่งของน้ำหวานเลยก็คืออัศวินสีส้มฮอลแลนด์เธอเชียร์มาทุกทัวร์นาเมนต์อ่ะจะบอลโลกบอลยูโรเธอเชียร์แต่อัศวินสีส้มไม่รู้ชอบอะไรทั้งหนาแต่ปีนี้เธอประกาศก่อนทัวร์นาเมนต์จะเริ่มว่าเธอจะเชียร์ญี่ปุ่นด้วยเธอจะเชียร์เยอรมันด้วยไปหมดเลยนะครับเข้าแก๊งไหนหัวหน้าตายหมด ตายเกลี้ยงนะครับคุณ BBWS นะครับผมอ่ะดีใจนะเตะลิเวอร์พูลกลับบ้านเร็วผมว่าเขาต้องพักร้อนกันแหละมันยังไม่กลับไปแรงงานตัวหลอกมันยังไม่กลับแรงงานตัวหลอกนะครับโดยธรรมชาติก็จะได้ extended holiday เพิ่มขึ้นยังไม่กลับไปแรงงานตัวเร็วนี้แล้วก็ต้องพักผ่อนก่อนเพราะว่าจบลีกปุ๊บก็เข้าแคมป์ทีมชาติเลยมันยังไม่มีช่วง off season นะเนาะประมาณนี้นะครับลงท้ายด้วย6858 MacBook Pro ที่ปรับขึ้นราคามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับหรือปรับขึ้นราคาเฉยๆเลยปรับขึ้นราคาเฉยๆเลยครับไม่มีอะไรเพิ่มเติมครับไม่ได้ออกใหม่ไม่ได้ปรับสเปคใดๆทั้งสิ้นขึ้นราคาตรงๆครับขึ้นราคาตรงๆเลยครับตามนั้นเลยครับคือเขาแบกต้นทุนไม่ไหวแล้วครับก็เลยต้องขึ้นครับคำนั้นครับอย่างที่บอกหลายคนก็สงสัยทำไม iPhone ไม่ขึ้นก็อย่างที่บอกไปครับ อีกไม่กี่เดือน iPhone จะออกรุ่นใหม่แล้วนะครับก็น่าจะไปรอปรับทีเดียวกับตอน iPhone 18 Pro Series เลยนั่นหมายความว่าถ้าใครเล็งตัว iPhone 17 Pro 17 Pro Max ไว้แล้วมั่นใจตัวเองตอบตัวเองได้ว่าเฮ้ยถ้ายังไง18 Pro ราคาขึ้นไปแน่ๆเราไม่อยากใจในระดับที่แพงกว่า17 Pro ณปัจจุบันหรือ17 Pro Max ปัจจุบันคุณก็สามารถซื้อ17 Pro 17 Pro Max ได้เลยเพราะยังไง18 Pro 18 Pro Max มันแพงขึ้นแน่ๆอยู่ที่ว่าจะแพงขึ้นเท่าไหร่นะถูกตามคาดการก็คือช่วงเล็งประมาณ 5-6,000 บาทต่อรุ่นนะครับก็ลองดูประมาณนี้แต่ว่าพวก MacBook อะไรขึ้นหมดนะครับแล้วจริงๆก็สินค้าที่ Apple ขึ้นรอบนั้นไม่ใช่แค่สินค้าตระกูล Mac ทั้งหมดแต่จริงๆตระกูล iPad ก็ขึ้นใครที่รอ Apple ที่ซื้อ Apple TV 4K ก็ขึ้น Apple TV 4K จากเดิมตัวเริ่มต้น 5,290 ขยับขึ้นไป 7,500 เลยนะครับเพิ่งมา 2,000 กว่าบาทโหดมาก Mac Mini จากเคย 29,000 ก็ขึ้นไป 20,000 ปลายๆขึ้นไปเท่าไหร่ 7,000 MacBook Neo ตัวเริ่มต้น 256GB เคย 19,900ก็ขึ้นไปเป็น 24,900 ขึ้นไป 5,000 ไอ้ MacBook Neo ขึ้นเนี่ยตลกตรงไหนรู้ป่ะ
ตลกตรงที่ว่าตอนที่ Apple ประกาศขาย MacBook Neo ตอนแรกเปิดตัว

หตลาดโน้ตบุ๊ก PC ปั่นป่วนอะแบบโอ๊ยทำไม Apple มาขายราคาประหยัดแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งตอนงาน Computex Intel เขาไปเปิดตัวแพลตฟอร์มสำหรับโน้ตบุ๊กราคาประหยัดออกมาถ้าผมจำชื่อไม่ผิดน่าจะชื่อว่า Wildcat Lake มั้งแพลตฟอร์มเขานะครับแล้วก็ประกาศออกมาก็จะมีทั้ง Acer มีทั้งDell มีทั้ง Lenovo อะไรเงี้ยที่ทำแบบโน้ตบุ๊กราคาประหยัดราคาก็คือประมาณ600ฮะประมาณ699เหรียญราคาเท่า MacBook Neo ในสหรัฐอเมริกาเนาะแล้วก็แบรนด์แรกที่ประกาศวางจำหน่ายไปก็คือทางด้านของ Dell เปิดพรีออเดอร์อะไรเรียบร้อยทำราคาชน MacBook Neo เลยแต่พอประกาศขายปุ๊บ Apple ประกาศขึ้นราคา MacBook Neo 5,000ผมว่าทั้ง Intel แล้วก็บรรดาแบรนด์ทั้งหลายคงแบบไม่ทำเงี้ยปล่อยให้เรากัดก้อนเกลือกินปล่อยให้เรากัดเนื้อตัวเองแล้วตัวเองก็ขึ้นราคาขึ้นไปอย่างเงี้ยเหรออะไรเงี้ยนะครับก็คงแบบอีหยังวะอยู่งี้ก็คงอีหยังวะอยู่ประมาณนึงเหมือนกันประมาณนั้นนะฮะคุณครับเค้กฝากเชียร์หมู่เกาะเคปเวิร์ดเลยเหรอโอเคไว้ในอ้อมอกนงใจอีกทั้ง1ทีมนะครับหมู่เกาะเคปเวิร์ดเลยวะอ่ะบอกชื่อนักเตะซุปเปอร์สตาร์ของหมู่เกาะเคปเวิร์ดมา1คนบอกหน่อยแล้วผมนึกไม่ออกสักคนเลยตอนนี้แต่เขาไม่ได้ผ่านเขารอบปะรอบ 3-2 อ่ะหมู่เกาะเคปเวิร์ดไม่ได้ผ่านนี่ไม่ใช่เหรอผมจำไม่ผิดนะเออประมาณนี้ครับนั่นแหละไหนๆเล่าเรื่องนี้ละไปต่อให้จบมาดูเกมออกใหม่ในเดือนนี้ถือว่าเดือนนี้สบายๆนะครับหลังจากเดือนที่ผ่านมาก็ค่อนข้างหนักหน่วงอยู่สำหรับเดือนกรกฎาคมอันนี้ค่อนข้างสบายกระเป๋าสตางค์อยู่พอสมควรแทบจะไม่น่าจะพูดได้เต็มปากเหมือนกันแหละว่าน่าจะไม่มีเกมระดับ Triple A จริงๆจังๆออกมาเลยนะครับที่น่าสนใจจริงๆก็ยังมีนั่นแหละAssassin's Creed Black Flag Resync มันคือ Black Flag Remake เนาะ9กรกฎาคมนะครับแต่ถ้าเกิดใครถือ Nintendo ใครเป็นเมนปู่นินอยู่โดยเฉพาะ Nintendo Switch 2อันนี้อาจจะกระเป๋าฉีกเบาๆได้เพราะว่ามันจะมีทั้ง Grand Blue Fantasy Relink ออกวันที่9เหมือนกัน Nintendo Switch 2นะครับจะมีไอตัวสปาตูน Raider ออกปลายเดือน23กรกฎาคมอันนี้ก็ Nintendo Switch 2 Exclusive เหมือนกันมี Xenoblade Chronicle ภาค2ก็ Exclusive Nintendo Switch 2เหมือนกันออกสิ้นเดือนเลย30กรกฎาคมแต่ว่าถ้าเป็นอันอื่นก็แทบไม่มีอะไรครับไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นในเดือนนี้นะก็ถือว่าเป็นเดือนสบายๆเป็นเดือนที่เอาไว้ใช้คำว่าอะไรใช้เวลาในการเล่นเกมที่ดองไว้ได้อย่างค่อนข้างสบายใจพอสมควรในเดือนนี้ไม่ค่อยมีเกมระดับ Triple A อะไรให้หวั่นหวั่นหัวใจมากนักนะครับทำให้หลายคนสามารถพรีออเดอร์การ Thief Auto 6ไปได้อย่างไม่ตะขิดตะขวงใจใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าเกมก็ไม่ได้ถูกมากเนาะโดยแต่ว่าอย่าลืมว่าตัวการ Thief Auto 6มาลงเฉพาะ Play 6โทษครับไม่ใช่ Play 6 Play 5กับ Xbox Series นะยังไม่มีกำหนดลง PC หรือว่าแพลตฟอร์มอื่นใดๆเพิ่มเติมนะครับตามนี้แล้วก็สำหรับสายดองสตรีมตอนนี้สตรีมมีเทศกาล Summer Sale อยู่นะครับก็เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้แต่ยาวจนไปถึงนู่นอ่ะสัปดาห์หน้านะครับประมาณวันที่9วันที่10มันพฤหัสหรือศุกร์หน้าประมาณนี้สำหรับสตรีม Summer Sale นะครับก็เทศกาลลดประจำฤดูร้อนเกมใหม่ๆหลายอันก็ลดเยอะอยู่เหมือนกันนะถ้าใครอยากหาเกมสนุกสนุกเล่นยาวๆผมแนะนำหนึ่งเกมนี้ก็ลดราคาปกติก่อนหน้านี้มันลดประมาณ 20% รอบนี้ลด 30% ละสำหรับNo Rest for the Weak นะครับเกมแนว Action RPG แนว Soul Like มีความ Soul Like นิดๆแต่ว่าเป็น Action RPG อันนี้ก็สนุกลดไป 30% เหลือ539บาทหรือใครเป็นแฟนนิโอนะครับนิโอ3ก็ลด 30% เหมือนกันเหลือ 1,470 บาทนะครับเกมอื่นไปดูได้ลดราคาช่วงนี้สำหรับสตรีม Summer Sale นะครับถึงสัปดาห์หน้านะถึงปลายสัปดาห์หน้าพฤหัสศุกร์หน้าเพราะฉะนั้นก็ลองไปกดๆดูแล้วกันว่ามีเกมอะไรน่าสนใจที่ลดราคาบ้างนะครับเห็นช่วงนี้สาย VTuber ทั้งหลายเขานิยมเล่น Street Fighter 6 Street Fighter 6ตอนนี้ลด 50% อยู่นะในสตรีม Summer Sale นะครับเหลือ565บาทสำหรับคนที่ยังไม่

0: ี่ก็ไปลองดูกันได้สำหรับสตรีม Summer Fest นะจ๊ะประมาณนี้นะครับดูก่อนมีอะไรอีกไหมที่ตกหล่นไม่น่ามีละประมาณนี้นี่คือข่าวเกมทั้งหมดที่นำมาฝากแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันเรื่องของสมาร์ทโฟนแต่ช่วงนี้สมาร์ทโฟนก็ค่อนข้างเงียบพอสมควรมีข้อมูลหลุดของตัว Samsung Galaxy Z4Y ออกมาเดี๋ยวมาว่ากันว่ามีอะไรอย่างไรบ้างสำหรับพรุ่งนี้นะครับช่วงนี้มือถือเปิดตัวก็ค่อนข้างเงียบๆแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีข่าวร้ายเยอะแต่ไม่อยากเล่าเดี๋ยวก็จะท้อแท้หัวใจกันไปอย่างก็คือเรื่องราคาแรมเนี่ยซึ่งมันสะท้อนตลาดได้มาดูมือถือออกใหม่ตอนนี้ก็ละตอนนี้จะเป็นช่วงมือถือเปิดตัวประเภทแบบมือถือราคาบัดเจ็ตมากๆที่เปิดถูกปะมือถือเลนส์ราคาประมาณไม่เกิน 5-6,000 บาทที่เปิดตัวใหม่สังเกตไหมว่าส่วนใหญ่จะให้แรม4หมดเลยน้อยรุ่นมากที่จะแหลมมาแรม6แต่เขาจะไปอัดสตอเรจให้เยอะหน่อยอาจจะเป็นแบบแรม4สตอเรจ128นะนั้นยิ่งเมื่อก่อนถ้าแรม4ส่วนใหญ่จะเป็นสตอเรจ64อะไรเงี้ยมีแว่วๆมาว่าช่วงปลายปีเราอาจจะได้เห็นว่ามือถือในราคาณตอนนี้คือราคาไม่เกินประมาณช่วง 5,000 บวกลบจะได้ RAM 4ใช่ป่ะแต่มีแว่วมาว่าช่วงปลายปีนี้มือถือในราคาที่ไม่เกิน 8,000 บาทอาจจะได้เห็น RAM 4 กิกเหมือนกันฮึๆๆตามนั้นเลยฮะอ่ะขอให้โชคดีมีความสุขมากๆนะครับอย่างนี้ก็ทำท่าฝนจะตกอีกไงดูแลเรื่องของฟ้าฝนการเดินทางให้ดีละกันดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้บอลโลกก็เข้าสู่ช่วงที่เขาเรียกว่าสนุกสนานวันนั้นก็พักผ่อนให้เพียงพอกันด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันต่อนะครับคืนวันนี้ผิดพลาดประการใดขออภัยไว้ด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาอยู่กันเรื่องราวของคุณวาลิสเกมมิ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอบให้นะเกมที่จะออกในเดือนกันยายนพอโคตรเยอะไล่ไม่ทันอ่ะวันนี้ลาไปแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ
1: Techno for Life
2: ดำเนินรายการโดย
3: นายบอสพิสารถ้ำอมรด็อกเตอร์ภูดิษฐ์ลักษณะเจริญบอยสืบสกุลศรีสาครและตู่สยามทรัพย์สีทอง
4: เลือก Acer Swift Premium Notebook เป็นหนึ่งในความเบาของชีวิตคุณ
5: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: จูนชีวิตให้แอคทีฟอัปเดตข่าวสารวงการกีฬาทุกไลฟ์สไตล์พบกันที่นี่ FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดต่อโฆษณาโทร0816583461

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันยศชนันแจงกรอบงบกระทรวงอบปี70ต้องมองทั้งระยะสั้นระยะยาวส่งเสริมทุนมนุษย์ทักษะสูงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันที่2มีนายเดชศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2เป็นประธานการประชุมนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวชี้แจงว่าขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะโดยอธิบายถึงกรอบการทำงานงบประมาณของกระทรวงอวว่าต้องทำงานร่วมกันรัฐบาลชุดนี้4ปีต้องมองระยะยาวเพื่อให้เห็นอนาคตใกล้และอนาคตที่ไกลสามารถวางโครงสร้างพื้นฐานด้านภาคเศรษฐกิจใช้กระบวนการกรอซึ่งการดึงดูดการลงทุนมีงานวิจัยพยายามใช้กลไกดังกล่าวทำให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีขึ้นมาขณะเดียวกันวิทยาการดีๆที่เข้ามาในไทยสิ่งที่พยายามทำอยู่คือการทำให้เรามีทรัพยากรมนุษย์ทุนมนุษย์ที่เพียงพอทักษะสูงแล้วจะเริ่มรีสกิลอัพสกิลพยายามเปลี่ยนมหาวิทยาลัยที่รับนักศึกษาและสตาร์ทอัพก็เป็นนักเรียนของเราทำให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์บ่มเพาะเป็นแพลตฟอร์มของโอกาสวุฒิสภาเห็นชอบร่างพ.ร.บ.สร้างเสริมสังคมสันติสุขนายมงคลสุรสัจจาประธานวุฒิสภาเป็นประธานการประชุมวุฒิสภาโดยที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องเร่งด่วนร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วทั้งนี้วุฒิสภาต้องพิจารณาร่างกฎหมายดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน60วันนับแต่รัฐสภามีมติเห็นชอบตามมาตรา147ของรัฐธรรมนูญโดยกำหนดกรอบเวลาสิ้นสุดวันที่2กรกฎาคมโดยก่อนเข้าสู่การพิจารณาเนื้อหาร่างกฎหมายนายแพทย์เปรมศักดิ์เพยุระสมาชิกวุฒิสภาได้ทักท้วงต่อที่ประชุมขอให้คณะกรรมการถอนร่างพระราชบัญญัติออกจากระเบียบวาระเพื่อนำกลับไปปรับปรุงกระบวนการพิจารณาให้ถูกต้องตามข้อบังคับหลังเห็นว่าการพิจารณาคำแปรยติของตนในชั้นกรรมการมีความผิดปกติด้านพลตำรวจตรีชาติสวัสดิ์แสงเพชรประธานคณะกรรมการชี้แจงว่าการดำเนินงานของคณะกรรมการเป็นไปตามข้อบังคับมติของกรรมาธิการและรัฐธรรมนูญโดยในช่วงแรกยังไม่ได้พิจารณาคำแปรยติเนื่องจากการพิจารณารายมาตรายังไม่แล้วเสร็จก่อนที่ในภายหลังคณะกรรมาธิการจะมีมติเป็นเอกฉันท์13เสียงไม่เห็นด้วยกับคำแปรยติของนายแพทย์เปรมศักดิ์ยืนยันไม่ถอนร่างกฎหมายออกจากระเบียบวาระส่งผลให้นายแพทย์เปรมศักดิ์ลุกขึ้นกล่าวว่าไม่ขอร่วมสังฆกรรมภายหลังการพิจารณาแล้วเสร็จที่ประชุมได้ลงมติในวาระ3เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามที่คณะกรรมการวิสามัญแก้ไขด้วยคะแนนเห็นชอบ103เสียงไม่เห็นชอบ3เสียงและงดออกเสียง22เสียงศาลอินโดสั่งจำคุกอดีตรัฐมนตรีผู้ก่อตั้งโกเจ็กศาลอินโดนีเซียมีคำพิพากษานาดีมาคาริมวัย41ปีผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทเทคโนโลยีชื่อดังโกเจ็กและอดีตรัฐมนตรีศึกษาธิการมีความผิดในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันโดยสั่งลงโทษจำคุกเป็นเวลา10ปีขณะที่เจ้าตัวยังคงยืนกรานความบริสุทธิ์และระบุว่าคดีนี้มีแรงจูงใจทางการเมืองอยู่เบื้องหลังซึ่งมีกลุ่มนักวิชาการและนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนร่วมให้การสนับสนุนนาดีมาคาริมดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีศึกษาธิการวัฒนธรรมวิจัยและเทคโนโลยีในช่วงปี2019ถึง2024ถูกตั้งข้อหาทุจริตที่เชื่อมโยงกับโครงการปรับเปลี่ยนระบบสู่รูปแบบดิจิทัลของรัฐบาลในช่วงระหว่างปี2019ถึง2022ก่อนหน้านี้คณะอัยการขอให้ลงโทษจำคุกเขาเป็นเวลา18ปีสั่งปรับเงิน 1,000 ล้านรูปีหรือประมาณ 2,240,000 บาทและให้ชดเชยค่าเสียหายคืนแก่รัฐอีกจำนวน 5.67 ล้านล้านรูปีหรือประมาณ 12,700 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬาบอลโลก News Update
3: มาติดตามบอลโลก News Update ในช่วงนี้ครับปารากวัยประกาศวันหยุดพิเศษฉลองทีมโค่นเยอรมนีในฟุตบอลโลกซานเตียโกเกย่าประธานาธิบดีปารากวัยประกาศให้วันที่30มิถุนายนเป็นวันหยุดพิเศษเพื่อฉลองชัยชนะเหนือเยอรมนี ในฟุตบอลโลก2026โดยปารากวัยสร้างผลงานสุดเซอร์ไพรส์ด้วยการโค่นเยอรมนีหนึ่งในทีมแต่งแชมป์ในรอบ32ทีมสุดท้ายของศึกเวิลด์คัพผลนี้หลังเอาชนะจุดโทษด้วยสกอร์4ประตูต่อ3ซึ่งเกมนี้เสมอกันในเวลาปกติและต่อเวลาพิเศษ1ประตูต่อ1สำหรับปารากวัยจะพบกับผู้ชนะระหว่างคู่ของฝรั่งเศสหรือสวีเดนในรอบ16ทีมสุดท้ายโดยมีกำหนดการแข่งขันในวันที่4กรกฎาคมส่วนทังมินออกมาขอโทษแฟนบอลกับผลงานที่น่าผิดหวังในฟุตบอลโลกส่วนทังมินกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมขอโทษต่อแฟนบอลกับผลงานที่น่าผิดหวังของทีมชาติในฟุตบอลโลก2026พร้อมวอนให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจแทนที่จะตำหนิเหล่านักเตะของทีมด้วยสำหรับเกาหลีใต้สิ้นสุดเส้นทางฟุตบอลโลกวันนี้เพียงแค่รอบแบ่งกลุ่มหลังลงเตะ3นัดในกลุ่ม A ที่มีคู่แข่งอย่างเจ้าภาพเม็กซิโกแอฟริกาใต้และสาธารณรัฐเช็กโดยเกาหลีใต้เก็บได้เพียงแค่3คะแนนทำให้จบอันดับ3ไม่ดีพอผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์และทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต
2: เสนอข่าวกีฬาโดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99
6: Sport Guideดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99

0: บอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: 16นาฬิกา8นาทีสวัสดีและต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสปอร์ตไกด์ครับวันนี้เราเจอกันวันสิ้นเดือนพอดิบพอดีนะครับอังคารที่30มิถุนายน2569ก็มาอัปเดตเรื่องราวในแวดวงกีฬานะครับถนนทุกสายไปที่ฟุตบอลโลกแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงเช้าวันนี้นี่เขามีคำจำกัดความกันเหมือนกันนะเขาบอกว่าไม่ดราม่าไม่ใช่ฟุตบอลโลกนะครับเมื่อคืนนี้จนถึงเมื่อเช้านี้ทั้ง3คู่เกินจะบรรยายจริงๆอ้าววันนี้เวอร์ชั่นลดอายุนะครับพี่หมอเมาทนายแพทย์พิชัยปิตุวงศ์และผมเจตเจษดาศรีวิเศษครับสวัสดีพี่หมอเมาครับ
2: สวัสดี ทั้งเจตแล้วก็ท่านฟังรายการสปอตไกด์ทุกท่านนะครับก็ต้องบอกว่าพูดแบบคนที่เคยเป็นโค้ชฟุตบอล
1: ครับ
2: ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะไม่ได้เป็นแต่กลยุทธ์ในการวางแผนการดูฟุตบอลอันนี้เป็นเรื่องสำคัญ
1: ครับ
2: นะครับเพราะว่าทั้ง3คู่นี้พลาดไม่ได้นะครับเมื่อคืนเนี่ยผมก็ต้องทำการบ้านนะครับคือจัดรายการเสร็จ3ทุ่มเนี่ยต้องรีบนอนเลยนะครับแล้วก็ตื่นมาเที่ยงคืน15นาทีมาดูคู่บราซิลกับญี่ปุ่นนะครับดูจบถึงแม้จะไม่ง่วงก็ต้องนอนนะครับเพื่อที่จะตื่นมาดูคู่เยอรมันนะครับแล้วก็พอจบคู่เยอรมันนะครับก็ต้องเก็บสเปร์เล็กๆน้อยๆแล้วก็มานั่งดูตอนเช้าก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ strategy ในการวางแผนเหมือนกับเขาเรียกว่าผู้จัดการทีมฟุตบอลอย่างคาร์โลอันเชลตินะครับที่เมื่อวานบอกว่าคนข้างสนามเนี่ย
1: มีผลจริง
2: อย่าประมาทนะเจตเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยถ้าถามผมนะคนที่ออกจากสนามควรจะเป็นผู้ชนะคือญี่ปุ่น
1: ครับ
2: แต่เผอิญมีคาร์โลอันเชลติก็เลยทำให้ผลการแข่งขันนั้นเปลี่ยนไป
1: โอ้โหเรียกว่าหยิบไพ่ถูกตัวนะโดยเฉพาะกาเบรียลมาร์ตินาลีเนี่ยลงมาแล้วก็เป็นคนซัดประตูชัยนี่พี่หมอยังโชคดีน
2: ะ
1: เพราะว่าเกือบนะที่จะต่อเวลาทั้ง3คู่นะ
2: ถูกต้อง
1: ยังดีว่าบราซิลเนี่ยจบใน90ให้พี่หมอได้นอนก่อนนะ
2: ใช่
1: ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าต่อเวลาจุดโทษนี่โอ้โหมันจะกลายเป็นค่ำคืนฟุตบอล3คู่ต่อเช้าอีกวันที่ต่อเวลาทั้ง3ค
2: ู่แล้วเกิดอะไรขึ้นต้องถามเจตสั้นๆอย่างไร
1: ครับ
2: ทีมจากยุโรปทั้งดอยทั้งดัต
1: ผมว่าส่วนนึงเนี่ยพอเล่นที่แผ่นดินอเมริกาผมว่ามีผลน
2: ะ
1: คือถ้าเกิดว่าใครไปดูเยอรมันเนี่ยมียุคเหมือนกันน
2: ะ
1: ไปเจอดงเจอแดดเจออะไรเงี้ยผมว่ามันก็มีส่วนแต่ว่าส่วนหนึ่งถ้าใครตามเยอรมันเนี่ยมันไม่เนี้ยบตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้วพี่หมอมันมีเหมือนนาเกลส์มันเยอรมันชุดเนี้ยในมุมผมนะผมว่าผู้เล่นฝีเท้าภาพรวมยังไม่ถึงเรลอยซาเน่พี่หมอยังตัวจริงอยู่เลย
2: เจ็ดพูด
1: ด้วยฟอร์มแบบเนี้ย
2: เจตพูดตรงมากช่วงที่3ต้องคุยเรื่องนี
1: ้
2: ทุกคนเนี่ยมองว่าเยอรมันในนัดแรกเนี่ยโอ้โหมาแบบเฟี้ยวฟ้
1: า
2: แต่2นัดต่อมาเนี่ยนะครับจอห์นจิมมิกอะออกมาพูดผมชอบนะเขาบอกเลยว่าเราต้องยอมรับผลการแข่งขันเพราะเราเองทำได้ดีแค่นัดแรกหลังจากนั้นมาเนี่ยเราไม่พยายามที่จะแก้ปัญหาจิมมิกไม่ได้พูดถึงนาเกลมันนะเขาบอกว่าในสนามเนี่ยนักเตะทุกคนเนี่ยคิดว่ามาตรฐานของการเล่นเนี่ยเราเหนือกว่าเขา มันก็เลยทำให้ผลการแข่งขันออกมาในลักษณะแบบนี
1: ้ส่วนเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกเนี่ยผมว่ามันเข้าใจได้หมดเพราะว่าบอลคู่นี้เรายังคุยกันเมื่อวานนะพี่หมอนะว่าถ้าในบรรดา3คู่ของเมื่อวานเนี้ยถ้าจะมีคู่ไหนน่าจะต้องถึงฎีกาก็คู่นี้เพียงแต่ว่ามันดราม่าตรงที่มันจะจบอยู่แล้วอ่ะ
2: ถูกต้องคือเสียดายแทนฮอลแลนด์นะผมเสียดายแทนจริงไหมเพราะว่าควรจะเป็นผู้ชนะ
1: ใช่แล้วก็ในการดวลจุดโทษเนี่ยโอ
2: ้
1: โหสถานการณ์ผัดสวิงไปสวิงมานะครับสุดท้ายเนเธอร์แลนด์นี่ก็ตกรอบฟุตบอลโลกด้วยการแพ้จุดโทษ2ครั้งติดนะ
2: ถูกต้อง
1: ทั้งจำมันได้ผลที่แล้วก็แพ้อาร์เจนตินาในรอบ8ทีมนะ
2: มีคนก็เ ไลน์มาหาผมบอกว่าเมื่อวานเนี่ยผมอ่านขาด2คู
1: ่ครับ
2: คือคู่บราซิลกับคู่ของโมร็อกโกผมบอกว่าจะเสมอต่อเวลาถ้าเตะจะด้วยวิธีใดก็ตามสุดท้ายโมร็อกโกจะผ่านเข้ารอบส่วนเยอรมันเดี๋ยวช่วงที่3คุยกันอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าไม่ดีพอ
1: ใช่เยอรมันก็กลายเป็นว่าไม่มาตามนัดผมจริงตามเส้นทางนี่มีโอกาสเจอฝรั่งเศสนะครับถ้าแบบนี้แม่เดี๋ยวต้องดูว่าคืนนี้อีก3คู่น
2: ะ
1: จะเป็นอย่างไรอ้าวดังนั้น SMS มาคุยกันนะครับ4689899ช่วงนี้คึกคักจริงฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เรามีไลฟ์ทั้งทางเพจแล้วก็ YouTube ของ FM 99เทียบเรดิโอเมื่อวานนี้เนี่ยในรายการเราเนี่ยผมว่าอัดคลื่นอาจจะยังไม่ได้โพสต์นะพอดีผมมารู้ทีหลังว่าโอ้หน้าหังนี้มาภาคที่99นะพี่หมอคู่บราซิลกับญี่ปุ่นเนี่ยน่าจะโพสต์หลังรายการเราหรือช่วงระหว่างรายการเราอ่
2: ะ
1: ผมไม่ทราบเลยไปเห็นตอนที่แบบโอ้โหออกจากรายการไปแล้วนี่ก็ถือว่าทำให้บรรยากาศ
2: คึกคัก
1: แล้วก็ต้องถือว่าเก้าเรตติ้งดีมากนะช่วงนี
2: ้ยอดวิวดีมากเลย
1: ดีมาก
2: อ่ะก็ดีใจกับอัจฉพงศ์ศรีมาน้องหัง
1: ปั่นโค้งนะ
2: คือผมเนี่ยรู้จักหังมาเนี่ยตั้งแต่ตอนสมัยผมเป็นรุ่นพี่แล
1: ้
2: วนะครับถ้าใครมาบอกผมว่าคนชื่ออัจฉพงศ์ศรี
1: ม
2: าจะเป็นผู้บรรยายกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลที่มีชื่อเสียงเนี่ยผมอาจจะไม่เชื
1: ่อ
2: นะครับเพราะช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าน้าหังเนี่ยกับผมเนี่ยในฐานะรุ่นน้องผมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นคนที่ชอบกีฬาแต่แล้วก็ใฝ่ฝันนะครับวันหนึ่งเขาเดินมาถึงจุดที่เขาต้องการนะครับแล้วเขาก็แสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนมีของนะก็ดีใจแล้วก็เฮ้ยผมปรบมือให้กับทางขึ้นเมืองไทยแข็งแรงกับการที
1: ่
2: เชิญเข้ามา
1: เนี่ยตอนนี้เขาดิวมาได้หมดละเหลืออยู่คนเดียวนี่ยังไม่ได้พลาดเนี่ย
2: เจ็บมาถึงเรื่องราวดีเอาผมเริ่มต้นด้วยเทนนิส
1: เลยต้องเทนนิสเลยวันนี
2: ้โอ้โหต้องเจ็บเมื่อวานเนี่ยตอนที่เราจัดรายการอยู่นะโอ้โหเจนบอกว่าถูกนำไป 3-0 ในเกมในเซตแรกจำได้
1: ถูกต้อง
2: ที่ผมเนี่ยนะใจแบบใจเป้าแล้วแต่พอมารู้ผลการแข่งขันนี
1: ่ครับ
2: ต้องกลับไปดูนะครับแล้วก็โอ้โหไม่น่าเชื่อนะโอ้ว่าโอ้โหน้องเราเล่นดีๆมากๆเลย
1: ดีมากก็ถือว่าตื่นเต้นแรกก็คือว่าเรามี2นักเทนนิสหญิงเดี่ยวในรอบเมนดรอวิมเบิลดันก่อนอันนี้ก็ตื่นเต้นแล้วนะครับเพราะว่าการจะมีถึง2คนเนี่ยโอ้โหผมนึกครั้งสุดท้ายในวิมเบิลดันไม่น่าเคยเกิดขึ้น
2: เจ็ดหนุ่ยนนทรีส่งสถิติมาให้ผมละคนแรกที่เข้ารอบนะไปถึงผ่านรอบแรกนะในรอบเมนด
1: ร
2: อนก็คือธรรมรินทน
1: ะ
2: สุการ
1: ทัมมี่แน่นอนคนแรก
2: คนที่2คือลักษิกาคำคำ
1: ลักษิกาคำคำถูกต้อง
2: คนที่3มนัญชยาน
1: ี่แหละ
2: และคนที่4
1: ต่อเนื่องเลยรวงข้าวโอ้โหสุดยอดเอาประเด็นของน้องไหมมนัญชยาสว่างแก้วก่อนนะครับมือ164ของโลกก็ชนะเซมาย่าชวาลินสกานะครับมือ21ของโลกและเป็นมือวางอันดับที่20ของรายการจากโปแลนด์นะครับเจ้าของดีกรีรองแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดโดยเซตแรกน้องไหมแพ้ไปก่อน 2-6 หลังจากนั้นเนี่ยเซต2ชนะ 7-5 แบบมีเซฟแมชพอยต์นะครับแล้วก็กลับมาชนะในเซตตัดสิน 6-2 ก็ทำให้มนัญชยาผ่านเข้ารอบ2ไปเจอกับอลิเซียปาร์คจากสหรัฐมือ81ของโลกต่อไป
2: 7มนัญชยาเนี่ยพอแพ้เซตแรก
1: ครับ
2: เซตที่2ถูกนำ 5-2 แล้วต้องเซฟนะ
1: ถูกต้อง
2: นะปรากฏว่าเธอทำชนะนะครับ7เก
1: ม
2: นะครับชนะเกมที่เซตที่2แล้วก็เซตสุดท้ายเธอเล่นดีมากนะครับก็เอาชนะแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่าเหนือความคาดหมายนะครับสำหรับการเขาเรียกว่าการผ่านเข้าไปเล่นในรอบ2ของมนัญชยา
1: แต่ว่ามันก็อาจจะมีประเด็นนะครับเพราะว่า

0: มายาชวาลินสกาเนี่ยเขาเป็นล้มพี่หมอก็ต้องยอมรับว่าชอลินสกาเนี่ยมีปัญหาการบาดเจ็บแต่ว่าผมว่าทั้งหมดทั้งมวลอ่ะมันก็เป็นเครดิตของน้องไหมที่เอาง่ายว่าคือในหนเนี่ยพี่หมอเขามีการพูดถึงย่าในศึกวิมเบิลดันมันมีนักเทนนิสที่ล้มเนี่ยหลายคนแล้วนะเพียงแค่รอบแรกแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือชวาลินสกานะครับก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าส่วนหนึ่งเพราะปัญหาการบาดเจ็บนะแต่ว่าผมว่าก็ต้องให้เครดิตน้องใหม่มนัญชยาที่ก็เตรียมตัวมาดีแล้วก็ยอดเยี่ยมเพียงพอที่จะผ่านเข้ารอบต่อไปอ่ะถือว่าเป็นคนที่3นะครับคนถัดมา
1: โอ้โหก็ต้องบอกว่าห่างกันไม่นานมาก
0: ใช่
1: นะครับน้องรวงข้าวรัลนาทาราลี
0: ครับ
1: โอ้โหก็ต้องบอกก็ใช้คำว่าย้ำแค้นสาวออสเตรีย
0: ครับ
1: นะครับเอาชนะนะครับลิลลี่แท็กเกอร์มือ82โลกจากออสเตรียนะครับก็ต้องปรบมือให้คือไม่มันเป็นความเขาเรียกว่าความภาคภูมิใจที่เห็นคนไทยเนี่ยนะครับไปแข่งในหญิงเดี่ยวนะครับในวิมเบิลดันแล้วก็สามารถทำผลงานได้ดี
0: คือยอดเยี่ยมจริงๆนะน้องรวงข้าวนี่ชนะเซตแรก 7-6 ไทเบรก 7-3 มาแพ้ 5-7 แล้วก็เซตตัดสิน 6-4 ลัลลนาไปเจอกับอเล็กซานโดรวาเอคาเทรีนามือ19ของโลกต่อไปนะครับ
1: คือที่เหลือคือกำไรแล
0: ้
1: วนะครับไม่ต้องบอกอะไรเพราะว่าเพียงแค่เข้ารอบ2เนี่ยก็รับเงินไปแล้ว5ล้าน5แสนบาทเจ็ดเป็นไง
0: โอ้โห
1: เป็นยังไง
0: ถูกต้อง
1: โอ้โหดีใจกับน้องไหม
0: ดีใจมากผมถึงบอกว่าผมตื่นเต้นมากเพราะว่าเมื่อวานนี้ถึงบอกว่าเรายังคุยในรายการเนาะว่าต้องส่งแรงใจเชียร์คือเท่ากับว่าทั้งไหมและรวงข้าวคือคนที่3และ4แต่ถ้าในปีเดียวกันผมว่าไม่มีน่าจะเป็นปีแรกที่มีนักเทนนิสหญิงเดี่ยวเข้ารอบ2ได้ทั้ง2คนพี่หมอ
1: ครับ
0: ถูกไหมเพราะว่าแทมมี่กับลัสซิกาก็คนละรุ่นอยู่แล้วโอ้โหสุดยอดครับ
1: โอ้โหเช้าโทรไปหาท่านนายกสมาคมลอนเทนนิสไม่สามารถที่จะติดต่อได้ว่าท่านบอกว่าโทรศัพท์เข้า
0: สายน่าจะไม่สายน่าจะไม
1: ่ก็ดีใจด้วยคือเด็กปั้นตัวจริงเลยนะผมว่าถ้าไม่มีพี่ไทยธนุเลขาธิการสมาคมกับคุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมเนี่ยผมว่าน้องๆเหล่านี้เดินทางมาไม่ไกลขนาดนี้นะ
0: ครับ
1: ครับอ่ะก็ต้องบอกว่าเอเชียนเกมส์ตอนนี้ผมเริ่มเห็นแสงสว่างที่ปลายฟ้าแล
0: ้
1: วนะครับ
0: อ่ะก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับทั้งใหม่แล้วก็ลัลนาส่วนโอ้โหถ้าเอาคนอื่นๆยานิกซินเนอร์พี่หมอเกือบไม่รอดนะยานิกซินเนอร์เกือบตกรอบแรกนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหไปเจอหนุ่มเซิร์ฟเนี่ยครับเคคมาโนวิชเนี่ยคือโดนขึ้นแท่นก่อนนะพี่หมอ2ต่อ1เซตอ่ะแต่ว่าซินเนอร์กลับมาได้นะโอ้โหเอาตัวรอดได้นะมือ1โลก
1: เป็นเพราะใครมาดูหรือเปล่า
0: อืมนั่นน่ะสิฮะ
1: เป็นเพราะว่าเดวิดเบ็คแฮมมานั่งดูอยู่
0: เกรงเนี่ยฮะ
1: นะครับก็เขาภาพเขาจับไปที่เดวิดเบ็คแฮม
0: ก็ผมดูภาพรวมชายเดี่ยวเอาภาพรวมแล้วกันนะครับก็ยังไม่ถึงกับพลิกมีมือวางที่สูงสุดที่ตกรอบแรกคือคาสเปอร์รุธมือ11ของโลกจากนอร์เวย์ที่ร่วงเช่นเดียวกับอังเดรูเบฟนะครับมือ12นะส่วนหญิงเดี่ยวแทบไม่พลิกพี่หมอ
1: มาตามนัดหมดอ
0: ่
1: ะ
0: ซาบาเลนกาอะไรก็ยังมาอืมนั่นแหละฮะ
1: อยากให้เจตพูดนิดนึงนาโอมิโอซากะ
0: ก็เธอคือราชินีแฟชั่นอยู่แล้ว
1: ครับ
0: พี่หมอเห็นชุดเธอยัง
1: เห็นแล้วเนี่ยโอ้โห คือผมว่ามันเป็นการโชว์ให้เห็นวัฒนธรร
0: ม
1: ของคนญี่ปุ่น
0: ครับ
1: นะครับแม่ใส่เต็มชุดเลยกิโมโน
0: ใช่
1: นะครับลงสนามนะครับก็ถือว่าเป็นสีสันนะคือวิมเบิลดันเนี่ยเขาบังคับให้ใส่สีขาวนะครับแล้วก็แต่งตัวโอ้โหได้รับเสียงปรบมือรอบสนาม
0: ใช่คือแต่ว่าต้องสีขาวนะ
1: ใช่
0: แล้วก็เธอก็เอาชนะคู่แข่งจากฝรั่งเศสไปขาดลอยจริงๆตอนแรกเนี่ยหลายคนก็เป็นห่วงเพราะว่านาโอมิโอซากะนี่รายการก่อนนั้นเนี่ยต้องถอนตัวพี่หมอเนื่องจากปัญหาการบาดเจ็บนะแต่ว่าสุดท้ายเธอก็เลือกที่จะรักษาสภาพร่างกายเพื่อเล่นวิมเบิลดันนะครับก็ผ่านรอบแรกแบบสบายสบาย
1: อ่ะมาที่วอลเลย์บอลนิดหนึ่งได้รับฟังนะครับคนสนิทใกล้ชิดของโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชศักดิ์เกียงไกรเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นชุดที่เล่นที่เมืองไทยนะครับอันเนี้ยลืมไปได้เลยสำหรับ2ผู้เล่นคือชัชชุออนกับพัทยายังไม่สมบูรณ์นะครับก็ต้องบอกว่าไปเนี่ยทำไมสัปดาห์ที่2ทำได้แล้วสัปดาห์ที่3เราจะทำไม่ได
0: ้ครับ
1: นะครับติดตามได้นะครับแล้วก็ใครที่อยากติดตามดูการถ่ายทอดสดสัปดาห์หน้านะก็ต้องบอกว่า ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยลงสนามเนี่ยโมโนแม็กสปอร์ตถ่ายทอดสดนะครับฟอร์มอยู่ที่ช่อง29นะเป
0: ็
1: นแพลตฟอร์มนะครับดูได้เลยนะครับนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเครื่องกอล์ฟก็เหมือนกันนะครับก็ไม่มีอะไรต่างฝ่ายต่างเรียกว่าต้องออกเดินทางจากอเมริกามายุโรปมาแข่งเอวิยองกันในสัปดาห์หน้าครับ
0: ใช่ก็เดี๋ยวกอล์ฟนี่ผมว่าคึกคักต่อเนื่องเนาะเมเจอร์ต่อเนื่องเลยอ่ะนั่นคือวอลเลย์บอลนี่ก็เดี๋ยวรอเอ๊ะรายชื่อนี่เขายังไม่
1: ประกาศ
0: เพราะว่ามันจะแข่งกับอเมริกาเกมแรกพุธหน้าเท่าอีกประมาณสักเกือบ1ประมาณ8วัน
1: ใช่
0: ก็เดี๋ยวรอดูไทม์ไลน์ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในการเดินทางไปที่ญี่ปุ่นนะครับ
1: คือเรื่องที่เมื่อวานผมพูดเรื่องเอเชียนเกมนะครับที่ท่านผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ออกมาพูดนะครับวันนี้ก็มีข่าวนะครับบอกว่าไอ้เรื่องของการที่จะนักกีฬาชุดที่ไปเยือนเอเชียนเกมเนี่ยต้องบอกเลยว่ามีการคัดเลือกจากระบบควอลิฟายของแต่ละชนิดกีฬาและอันดับโลกเป็นสำคัญนะครับอันนี้ชัดเจนแล้วก็บอกว่าเป้าหมายไม่ใช่12เหรียญทองนะแต่เป้าหมายจริงๆเนี่ย15เหรียญทอง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้น19กันยาถึง4ตุลานะครับก็ติดตามนะครับการแข่งขันเอเชียนเกมได้ที่ญี่ปุ่นนะครับงานนี้น่าจะเป็นงานส่งท้ายของท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเพราะว่าครบวาระ2สมัยนะครับก่อนที่ท่านจะโบกมือบ๊ายบายจากตำแหน่งนะครับก็เชื่อแน่ว่าไม่ว่าจะเป็นกรอบของเขาเรียกว่านักกีฬาในการที่จะเดินทางไปหรือกรอบของงบประมาณนะครับอันนี้จะมีความชัดเจนมากที่สุดนะครับ
0: ก็เดี๋ยวรอตามนะเอเชียนเกม
1: มีคนฝากถามว่าไอ้15เหรียญทองเนี่ยท่านผู้ว่าคิดว่าเราจะน่าจะได้จากชนิดกีฬาอะไรบ้างท่านผู้ว่าตอบไปว่า
0: ครับ
1: จาก11ชนิดกีฬาที่มีความหวังได้แก่ตะกร้
0: อ
1: เทคบอลมวยสากลกรีธาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูยิสูและก็อีสปอร์ตนะครับ อันนี้ก็ต้องติดตามได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่ท่านพูดมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าตะกร้อนี่เราได้มาทุกผมว่าทุกสมัยของเอเชียนเกม
0: ส
1: ์แล้วเทคบอลเนี่ยต้องบอกว่าเราถนัดนะครับ มวยสากลประเภทหญิงเรามีความหวังแน่นอนกรีธาเขาบอกว่าหวังที่4คูณร้อยชายนะครับเทควันโดก็ยังไว้ใจคุณชัดชัยชุยนะครับเรือใบอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าวันแข่งขันนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเกาะเพราะฉะนั้นสภาพของลมอะไรเงี้ยนะครับยกน้ำหนักก็อันนี้ประมาทไม่ได้นะครับกอล์ฟก็มือดีๆมีเยอะเหลือเกินนะครับแบดมินตันก็อาจจะได้จากลุ้นจากวิวหรือว่าบาร์ดเฟรมนะครับอยู่ที่สูงกำลังดีอีสปอร์ตก็ถือว่าใช้ได้อ่ะก็หวังว่าเราไม่ใช่หวัง12เหรียญทองนะ15เหรียญทอง
0: กีทามีไหมพี่หมอ
1: กีทาก็4คูณร้อยนะจากต้องบิวคือประเภท100
0: อ่ะ100
1: จะลำบากจะลำบาก
0: 100 200อาจจะเนาะ
1: คือบี้กันมาเนี่ยมันเขาบอกว่ามีโอกาสไม่มีโอกาสนะ
0: คือมีติดเหรียญอ่ะ
1: ครับ
0: ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันนั่นคือเช่นเกมนะครับส่วนแบดมินตันยิงสัปดาห์นี้พี่หมอมีรายการที่แคนาดานะจริงๆพูดถึงนิดนึงเพราะว่าผมก็คุยกับพี่โอทิติกรเมื่อสุดสัปดาห์เนี่ยจริงๆถ้าใครตามรายการแคนาดาโอเพ่นเนี่ยแม้ว่าจะเป็น300แต่ว่าเป็นรายการที่นักแบดไทยถูกฉลกนะพี่หม
1: อ
0: ถ้าย้อนกลับไปดูเนี่ย2ปีก่อนน้องครีมบุษนันเนี่ยได้แชมป์หญิงเดี่ยวปีที่แล้วเนี่ยเราได้แชมป์ในประเภทหญิงคู่นะก็คือคู่พี่น้องมูนาอันนาเบญญภากับนันทการเอี่ยมสะอาดแล้วก็รวมไปถึงคู่ผสมด้วยไตเติ้ลเจนก็คือรุกธนภักดิ์อูบทองกับเจนนิชาสุดใจประภารัตน์เพียงแต่ว่าอันนี้ผมคิดเอาเองนะผมคิดเอาเองว่าปีนี้พอมันตรงกับฟุตบอลโลกพี่หมอการจะเดินทางไปเนี่ยโอ้โหเรื่องค่าใช้จ่ายอ่ะคุณไปแข่งช่วงฟุตบอลโลกที่แคนาดาหรือแม้กระทั่งรายการก่อนหน้านี้ที่สหรัฐเนี่ยมันน่าจะลำบากเหมือนกันนะก็เลยทำให้หนเนี้ยแบดมินตันปกติทั้งที่สหรัฐรายการที่แล้วแล้วก็ที่แคนาดาเนี่ยถ้าเวลานักแบดเราไปเนี่ยก็จะเล่น2รายการพี่หมอแต่พอเนี่ยมันตรงกับช่วงฟุตบอลโลกเนี่ยผมไปดูเนี่ยเราไปกันน้อยมากนะเรามีแค่คู่พี่น้องแซ่เฮงอ่
1: ะ
0: ที่ไปแข่งเนาะก็คือต้นรักใช่ไหมต้นรักแซ่เฮงอ่ะที่ไปแข่งคู่พี่น้องแซ่เฮงอ่ะ
1: ใช่พี่น้องคู่พี่น้องไป
0: เออที่เหลือก็ไม่มีนะผมไม่เจอนะ
1: ครับ
0: ก็แม่เสียดายจริงรายการนี้เป็นรายการที่เรามักจะทำได้ดีด้วย
1: ครับโอ้เจดตอนนี้การเดินทางในสหรัฐต้องบอกว่าเขาบอกว่าค่าเดินทางแพงมาก
0: ครับ
1: นะครับ
0: ่ะก็เอาเป็นว่าก็เลยไม่ได้มีให้เราติดตามแต่ว่าเดี๋ยวก็ตามกันนะครับคู่พี่น้องเซ้งเนี่ยก็จะต้นรักกับต้นน้ำผมจำอีกต้นหนึ่งไม่ได
1: ้
0: ต้นรักกับต้นน้ำแซ้งนะครับแล้วก็อู๋ถ้าใครจำได้นะแคนาดานี่แม่จริงๆไม่อยากพูดถึงเลยแต่ว่าพี่หมอยังจำเคสของเอมณีพงศ์กับอาร์ตบดินได้ไหมโอ้โห10กว่าปีที่แล้วอ่ะ
1: ประวัติศาสตร
0: ์ก็ที่แคนาดานะครับ
1: ใช่
0: รอบชิงชนะเลิศประเภทชายคู
1: ่
0: เอาเป็นว่าเราไม่ต้องพูดถึงแล้วกันเอาเป็นว่านั่นก็ถ้าเวลาจะพูดถึงแบดมินตันที่แคนาดานี่ มันลบไม่ออกจริง
1: ๆ
0: ตอนนั้นสมัยขึ้นมาอ่านข่าวใหม่ๆด้วย10กว่าปีก่อน
1: ตกใจอ่ะ
0: ตกใจดิโอ้คือแบบอ่ะประเด็นเออาร์ตเนาะตอนนั้นเนี่ยอาส่วนสนุกเกอร์นิดนึงก็มีข่าวดีนะครับในรายการแชมเปี้ยนชิพลีกซึ่งรายการนี้เนี่ยพี่หมอเราไปแข่งกัน4คนนะ
1: คร
0: ับ ก่อนหน้านี้ก็มีน้องไมค์สากลไปแข่งในฐานะได้ทัวร์การ์ดเธอเป็นแชมป์โลกหญิงแต่ว่าก็สู้ไม่ไหวนะครับแพ้นักสนุกเกอร์ชายทั้ง3แมตช์ตกรอบส่วนอีกคนนึงก็คือเทพชยาอุ่นหนูอันนี้ก็น่าเสียดายแต่ว่าข่าวดีล่าสุดคือหมูปากน้ำนะครับหมูปากน้ำเนี่ยลงเล่นในแชมเปี้ยนชิพลีกแม้ว่าเกมสุดท้ายจะไปแพ้เบนวูลาสตันจากอังกฤษนะครับแต่ว่าสถิติหมูเนี่ยยังเข้ารอบพี่หมอด้วยผลงานชนะ2แพ้1นะครับก็มี6คะแนนเท่ากับเลียมเดวิสและเบนวูลาสตันแต่ว่าพอไปดูไส้ในอ่ะหมูดีกว่าหมูได้ผ่านเข้ารอบต่อไปเพราะว่าเขาจะเอาแค่คนเดียว
1: คร
0: ับ เท่ากับหมูเป็นแชมป์กลุ่มที่29ได้เข้ารอบนะครับเดี๋ยวเราจะเหลือแมนนครปฐมหรือว่าธนวัฒน์ธีราพงศ์ธีรพงศ์ไพบูลย์เนี่ยแหละที่ได้ทัวร์การ์ดไปปีนี้ก็เดี๋ยวจะลงแข่งในกลุ่มที่30นะครับอยู่ร่วมกลุ่มกับสแตนมูดี้ดานิเอลเวลส์แล้วก็สจ๊วตแคริงตันนะ
1: คร
0: ับ ก็เดี๋ยวรอลุ้นแมนนครปฐมกับการกลับไปเล่นอาชีพก็เดี๋ยวจะแข่งแมตช์แรกวันพรุ่งนี้อ้อแล้วก็มีติมด้วยพี่หมอติมชัชพงษ์ณสายอีกคนนึงเท่ากับเราไป5คน
1: ครับ
0: สนุกเกินนะครับตามนี้
1: มาที่ข้อความ4689899
0: ไปที่ข้อความดีกว่าก็ภรรยาของอดัมไม่ขยับครับหมอป้าเจตอัมซ่ามาแย้วงับนักเตะบราซิลคนไหนชอบกินลูกอมตอบซูกัสปาเกต้าวงเล็บลูกัสมา 4,000 จากอัมซ่านะเอาจริงก็ไม่น่าเชื่อน
1: ะ
0: กลายเป็นปาเกต้าเป็นตัวจริงเลยที่หมอ
1: เจต
0: เนาะ
1: เจตเป็นตัวขับเคลื่อน
0: อ
1: ่ะเป็นคนเล่นดีมาก
0: คือเป็นตัวสด
1: ใช
0: ่เพราะว่ากาเซมิโร่โอ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องพูดถึงกาเซมิโร่ด้วยนะท้ายที่สุดประสบการณ์แล้วนะพี่หมอ
1: ใช่
0: มงลูกนั้นนี่แบบแล้วคนเปิดเนี่ยผมต้องไปไล่ย้อนอีกทีกาเบรียลมาเกลเยสเปิด
1: เจนลูกนั้น
0: เปิด
1: ตอนมงเข้าไปเน
0: ี่
1: ยอันนี้ผมบอกว่าแรกผมแล้วผมว่าออฟไซด
0: ์กลัวล้ำ
1: เพราะอะไรเพราะถ้าดูจากภาพมุมที่เขาถ่ายมาเน
0: ี่
1: ยเฮ้ยเราดูแล้วน่าจะออฟไซด์
0: แต่พอภาพช้ามาใช่ไหมพอตีเส้นมาชัดเจนโอ้โหถ้าไม่ได้กาเซมิโร่นี
1: ่
0: บราซิลก็เหนื่อยนะครับแล้วก็วันสิ้นเดือนไม่สิ้นใจได้ไหมหนาแอดละลาหันสามาถึงนี้เงินเดือนออกบอกเล่าเป็นข่าวดีแถมสุขีมี2หนุ่มหล่อละมุนจากอัมซ่านะครับ
1: ขอบคุณมาก
0: น้องอาร์ม3ข้อความเหมือนเดิมแล้วก็คุณหงไฮเวย์บอกว่าญี่ปุ่นท้ายเกมหมดแรงเสียดายครับแพ้ที่คนข้างสนามอย่างที่พี่หมอว่านี่เห็นเยอรมันฮอลแลนด์ตกรอบให้นึกถึงเมื่อวานที่พี่หมอเปรยๆว่าอังกฤษจะตกรอบได้เพราะด็อกเตอร์คองโกจากคุณหงไฮเวย์นี่คืออะไรด็อกเตอร์คองโก
1: ดีอาคองโก
0: อ๋อดีอาคองโกก็เอาจริงๆนะพอเห็นปารากวัยล้มเยอรมันได้พี่หมออะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วนะ
1: คือเจ็ดทีมจากอเมริกาใต้เนี่ยจริงๆแล้วฟอร์มไม่ดีนะก่อนเข้าฟุตบอลโลกนะแต่พวกนี้มีพื้นฐานความเหนียวผมบอกให้ทั้งปารากวัยต้องบอกเลยมาเพราะความเหนียวอย่างเดียวนะก็ต้องยอมรับว่าพื้นฐานเขาดี
0: ดังนั้นเนี่ยคืนนี้ใครที่คิดว่าโกดดีวัวหรือลิโคสจะโดนนอร์เวย์แน่ๆก็ชักไม่แน
1: ่สูสี
0: อ้าวฝรั่งเศสอย่างเงี้ย
1: สวีเดนอย่างเงี้ยฝรั่งเศสเหนือสวีเดน
0: คือภาพรวมเหนือแน่แต่ว่าฟุตบอลลงไปจริงๆเนี่ยและที่สำคัญที่สุดตอนเช้าเม็กซิโกอ้าว
1: โอ้คู่นี้ก็สูสี
0: เอกวาดอร์เนี่ยเขาก็แน่ถูกไหม
1: ใช่
0: แล้วก็พอหลุดมารอบนี้กันก็อะไรก็ไม่แน่
1: ใช่
0: คุณดูปารากวัยอ่ะแล้วมิเกลมีรอนนี่แกเล่นเหมือนแกแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะพี่หมอกระเฮี้ยนกระหือรือเล่นอ่ะเพราะว่าแกไปโดนใบแดงไงที่เอามือป้องปากอ่ะไม่เล่นมา2เกมนะโอ้โหก็อ่ะมันก็ไม่แน่แล้วนะครับฟุตบอลโลก สวัสดีครับ

0: หมอพี่เจตอยากทราบว่าน้องไหมน้องรวงข้าวได้เล่นรอบคัดเลือกไหมครับหรือว่าเล่นรอบเมนรอเลยพอดีตามแต่บอลโลกก็น้องรวงข้าวเนี่ยด้วยแรงกิ้งนะครับน้องรวงข้าวเข้าเมนรอเลยแต่ว่าน้องไหมมนัญชยาเนี่ยต้องเล่นรอบคัดเลือก3รอบนะครับเท่ากับว่าน้องไหมชนะในวิมบัลดันไปแล้ว4แมตช
1: ์ครับ
0: ถ้ารวมรอบคัดเลือกนะแล้วก็คุณเทียนท่าฉลอมนะครับวันอังคารเบิกบานสำราญยิ่งดูดีจริงหมอเมาเขาเฝ้ารอเจ็ดแน่นอนตอนนี้ดีจริงหนอมาเติมต่อข่าวดีชี้ชวนฟังสปอร์ตไกด์ใกล้แดดสาดแสงส่องข่าวกีฬาจับจองมองเด่นดังบอลโลกโชคโลดแล่นแฟนจริงจังไม่หยุดยั้งยอดยิ่งวิ่งเวียนวน
2: โอ้ย
0: นอนมาน้อยด้วยพี่นอนมาน้อยเลยพี่เทียนนะ
1: โอ้โหพี่เทียนก็ใช้คำซะโอ้โห
0: นี่วิ่งเวียนวนเลยอ่ะโอ้มาตัววอลเหรอเดี๋ยวพี่หมอก็แชร์เลนเข้าวอลแหวนนี้ได้ไหมล่ะเอาแน่จริงเอาวอลแหวนมาทั้งเซตสิ
1: อย่าไปยุ่งนะไอ้เล่นลิงเนี่ยผมบอกสุดยอดผมบอกมาแล้วเดี๋ยวผมบอกเลยว่าแต่ละบรรทัดเอาใช้ตัวพยัญชนะตัวเดียวไปเลย
0: ถูกต้องมาเลยพี่เทียนพรุ่งนี้เลยจัดมานะฮะแล้วก็คุณชุติเทพบอกว่าสวัสดีครับเยอรมันผมตกไปแล้วฟุตบอลโลกสำหรับผมมันจบไปแล้ว
1: ก็คนที่เชียร์เยอรมันก็เยอะนะแล้วก็ผิดหวังอ่ะใช้คำว่าผิดหวังเลย
0: เอาจริงๆไหมว่าสมมติเราเชียร์ทีมไหนอ่ะถ้าทีมนั้นตกรอบไปแล้วเนี่ยพี่หมอเราจะไม่ดูอีกแล้วเหรอ
1: ดูแต่มันดูแบบมันขาดสีสันนะ
0: อู้อย่างนี้แฟนอิตาลีทำไงเนี่ย
1: โอ้เขาชินแล้ว
0: แฟนอิตาลีบอกโอ้ยไม่ดูบอลโลกมา3สมัยแล้วล่ะ
1: ชิน
0: ผมว่ามันก็อาจจะแบ่งอย่างนี้ว่าคนที่รักฟุตบอลมากๆเลยเนี่ยก็อาจจะเชียร์ทีมรักถูกไหมแต่ถ้าทีมรักตกแต่ว่าด้วยความเป็นฟุตบอลเนา
1: ะ
0: ยังไงมันก็ปฏิเสธไม่ได
1: ้
0: ก็อาจจะหาทีมก็เอาอย่างนี้ฮะผมแนะนำคุณ
1: ชุติเทพ
0: เนี่ยบอกว่าลองหาในใจสัก3ทีมได้ไหมล่
1: ะ
0: สมมติทีมเบอร์1ร่วงไปแล้วก็หาเบอร์2ต
1: ่อ
0: มันจะได้มีแพชชั่นนะ
1: โอ้ยเนี่ยที่อยู่เนี่ยอย่างฝรั่งเศสอาร์เจนตินาบราซิลนะครับสเปนอย่างเงี้ยยังของดีทั้งนั้น
0: ครับคุณเสียโก้พัทยานะครับบอกว่าสวัสดีครับตอนบ่ายร้อนๆอมอคุณเจตเสียงหล่ออืมขอบคุณมากนะครับคุณอภิชาติบอกว่าคุณเจตเมื่อคืนนะหังเนี่ยมาภาคที่99คู่บราซิลสมคำร่ำลือจริงๆแกใช้คำว่าญี่ปุ่นเล่นทั้งองค์คาพยพนี่ทั้งรุกทั้งรับเราสอดคล้องกันหมดบราซิลหาวิธีเจาะยากมากเป็นไงใช้คำว่าองค์คาพยพเข้ามาในการพากฟุตบอล
1: ครับน้องหาง
0: ไม่ธรรมดาไม่ทราบว่าพี่เอกพอจะทราบไหมฮะน้องหางมาอีกทีวันไหนฮะนี่คนถามมาเยอะเลย เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวต้องรอทันคืนนะพี่หมอนะเพราะเมื่อวานในรายการเราเนี่ยยังไม่ได้โพสต์ได้ซ้ำอ่ะไม่รู้เขาเพิ่งดิวกันจบ
1: ก็เป็นสีสันนะนะก็ขอบคุณนะหังด้วยแล้วกัน
0: แล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือพี่ท็อปนุสอ
1: พี่ท็อป
0: ก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วกันนะครับส่วนวันนี้คุณรอตามเลยนะว่า3คู่ทาง FM 99เดี๋ยวใครบรรยายเนี
1: ่
0: ยเดี๋ยวผมไล่เรียง
1: ให
0: ้แต่ว่าตอนนี้เราพักกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟุตบอลไทยครับ
3: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: บอลโลกสตอรี
5: ่ฮองตวนกริสมันผู้ปิดทองหลังพระของทัพตราไก่ในฟุตบอลโลก2022แม้เอ็มบัปเป้จะยิงถล่มทลายแต่ในเชิงสถิติการสร้างสรรค์เกมฮองตวนกริสมันคือที่1เขาทำสถิติเป็นผู้เล่นที่สร้างโอกาสทำประตูหรือ Big Chance Created มากที่สุดในทัวร์นาเมนต์ที่7ครั้งและมีการจ่ายบอลจังหวะสำคัญสำคัญหรือ Key Passesสูงที่สุดเป็นอันดับต้นๆกริสมันเปลี่ยนบทบาทจากกองหน้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกที่คอยคุมจังหวะเกมและเขาสร้างสถิติลงเล่นให้ทีมชาติฝรั่งเศสติดต่อกันยาวนานที่สุดมากกว่า70นัดรวดโดยไม่พลาดเลยสักนัดเดียวความอึดและสถิติการวิ่งไปทั่วสนามเพื่อช่วยทั้งเกมรับและเกมรุกทำให้เขากลายเป็นหัวใจของทีมและสถิติได้บ่งบอก

0: สุขได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: Spot Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: 16นาฬิกา38นาทีนะครับช่วงที่2สปอตไกด์ฟุตบอลไทย
4: ชั่วโมงเนี้ยไปที่ไหนเนี่ยไม่มีพูดเรื่องอื่นหรอกฟุตบอลอย่างเดียวเลยโดยเฉพาะฟุตบอลโลกเนี่ยคือไม่ได้เจอกันนะครับก็โทรศัพท์พูดคุยกันไม่ได้พูดโทรศัพท์พูดคุยก็ไลน์กัน
3: ครับ
4: นะครับก็ล้วนๆเนี่ย
3: ถูกต้องดังนั้นเนี่ยก็ผมว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าฟุตบอลโลกมันก็ย้อนกลับมาที่ฟุตบอลไทยนะผมว่าไหนๆช่วงนี้เป็นเรื่องของฟุตบอลไทยที่หมออยากให้พี่หมอพูดถึงญี่ปุ่นเอางี้ผมว่าถ้าพูดในช่วงฟุตบอลไทยในกระแสของฟุตบอลโลกเนี่ยมันก็ต้องพูดถึงภาพรวมของทีมจากเอเชียหน่อยไหม
4: ใช่
3: เพราะมันจะได้ย้อนกลับมาที่เมืองไทยได
4: ้คือเจต้องดูนะเลเวลของเอเชียเนี่ย
3: ครับ
4: นะอย่างอาหรับเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเขามีเงินมากพอก
3: ับ
4: การที่ไปจ้างโค้ชมาเนี่ยคือโค้ชระดับท็อปทั้งนั้นเลยเขาก็พัฒนาการพัฒนาของเขาเนี่ยพัฒนาเรื่องเนี่ยอย่างจอร์แดนนะครับอุซเบกิสถานหรืออะไรเนี่ยเรื่องสรีระเรื่องเขาเรียกว่าระบบการเล่นเนี่ยเขาต้องยอมรับว่าเขามีมาตรฐานแต่พอไปถึงระดับโลกอย่างเนี้ยการแข่งขันฟุตบอลโลกเน
3: ี
4: ่ยเราเห็นเลยว่ามาตรฐานที่เขามีเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับทีมในยุโรปหรือทีมอเมริกาใต้เนี่ยต้องบอกเป็นรองชัดเจนเพราะฉะนั้นวิธีการที่จะทำเนี่ยเหมือนกับจากญี่ปุ่นจากเกาหลีใต้จากตะวันออกเอเชียตะวันออกเนี่ยนะต้องบอกว่าการพัฒนาของเขาเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่ผมยอมรับในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของวิธีการความเข้าใจในการเล่นฟุตบอล
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับเวลาถึงเวลาเนี่ยเป็นสินค้าออกทุกคนไปเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาตัวเองไปอยู่ในสโมสรเล็กหรือใหญ่ก็พยายามที่จะเป็นตัวหลักให้ได
3: ้
4: ก็ได้ไปพบเห็นได้เจอการเล่นของผู้จัดการทีมที่มีความรู้แตกต่างกันออกไปนักเตะญี่ปุ่นเนี่ยพอกลับมาแล้วเนี่ยนะครับกลับมาอยู่กับโค้ชญี่ปุ่นที่ก็พัฒนาจากการที่ไปอบร
3: ม
4: ไปเรียนรู้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้ภาพรวมในการเล่นของญี่ปุ่นเนี่ยเล่นแบบองคาพยพแหมใช้คำท่าหังหน่อยนะครับ คือไม่ว่าจะเป็นเล่นเกมรับ เกมรุกหรือว่าวิธีการเนี่ยเวลาฝึกซ้อมแล้วก็เฮดโค้ชบอกกล่าวว่าต้องเล่นพร้อมๆกันก็เหมือนฟุตบอลสมัยที่ผมเนี่ยบอกว่าการเล่นเนี่ยนะครับพื้นที่ของการเล่นนะครับคุณจะเล่นระบบไหนก็ได้4-4-2 4-3-3 4-2 ช่องว่างระหว่างแดนเนี่ยจะต้องไม่ห่างกันเกินเต็มที่ไม่เกิน 15-20 ลา
3: ครับ
4: เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามเป็นเกมรุกพอดันขึ้นไปแล้วเนี่ยแนวรับเนี่ยต้องพ้นกลางสนามนะอันนี้แล้วคุณต้องพยายามรักษาถามว่าเกณฑ์อย่างเงี้ยทำได้ไหมทำได้ถ้าสภาพสรีระร่างกายของคุณเนี่ยมีความฟิตใกล้เคียงกันแล้วคุณมีความเข้าใจเนี่ยเวลาดันก็ดันขึ้นไปพร้อมๆกันเวลากลับมาเล่นเกมรับก็ถอยมาเนี่ยไอความเข้าใจมันมีหลายองค์ประกอบถ้าคุณได้โค้ชเนี่ยนะครับอย่างคาร์โลอันเชลติเนี่ยเขาจะใช้วิธีดูนักเตะแต่ละคนว่าเล่นมีบุคลิกในการเล่นแบบไหนแบบไหนแล้วเขาก็มานั่งหาบทสรุปว่าควรจะเล่นสไตล์แบบนี้อย่างเงี้ยอย่างครั้งเนี้ยนะครับถ้าเห็นบราซิลเล่นเนี่ยต้องบอกเลยว่ากองกลาง3คนเมื่อกี้เจตพูดถูกต้องเลยเขารู้อยู่แล้วว่าคาสมิโร่เนี่ยอายุเยอะ
3: อาจจะเคลื่อนไม่ได้เหมือนเมื่อก่อน
4: แล้วก็เล่นเกมรับไม่ดีเขามีตัวฟรีอย่างปาเกต้าที่แบบต้องยอมรับว่าเป็นคนที่วิ่งมากที่สุด
3: มีบรูโน่กิมาไล
4: ส์กิมาไลส์ก็เป็นคนที่มีความเก่าแต่ไม่ใช่คนแก่แบบคาสมิโร่แล้วเขาก็ประกอบร่างขึ้นมานะครับกองหน้าเนี่ยทำไมเขาไม่เอาวินิซิอุสมาเล่นศูนย์หน้าเลย
3: ใช่
4: เพราะเขารู้ว่าคาร์โลเห็นว่าเนี่ยตำแหน่งเนี่ย
3: ตำแหน่งที่ดีที่สุด
4: ที่ดีที่สุด
3: ก็คือด้านซ้ายแม้กระทั่งด้านขวารายานอ่ะเอาจริงนะก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกเนี่ย อย่าว่าแต่รายยานจะเป็นตัวจริงพี่หมอเอาว่าติดก่อนแต่ปรากฏว่าพอราฟินญาใช่ไหม

0: แล้วก็กลายเป็นว่ารายานก็ทำได้ดีนะ
1: ถูก
0: คือมันกลายเป็นว่าเนี่ยแหละคือมันคือวิธีคิดแบบอันเช่นะ
1: ถูกต้องนี่แต่ถ้าสมมติว่าคุณเอาแบบเป๊ปเนี่ยเขาจะใช้วิธีเขาระบบของเขาเป็นแบบนี
0: ้ครับ
1: เขาจะหานักฟุตบอลเนี่ยว่าเขาจะไม่ใช่ว่านักบอลคนเก่าเนี่ยตอนสมัยเริ่มต้นที่เป๊ปมาอยู่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพวกนักบอลอย่างตูเล่อย่างเงี้ยยาย่าตูเล่ที่เล่นช้าเล่นอะไรเขาไม่เอาเลยหรือซาลาตันที่อยู่ตอนไปอยู่บาร์เซโลนาเนี่ยแต่เป๊ปไม่เอาเป๊ปเอาเดวิดวีย่าก
0: ็
1: เพราะว่าเขาอยากจะเลือกคนที่มาเล่นเพราะฉะนั้นการพัฒนาเนี่ยถามว่าบอลไทยเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำผมเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าต้องมอบหมายให้กับคนที่มีความรู้ความสามารถในการที่จะมาวางแผนนะครับเขาเรียกว่าวางกรอบในการเหมือนกับที่ญี่ปุ่นเอาฟิลิปทุสซีเย่มาแล้วก็พัฒนาการเล่นจนกระทั่งมาถึงครั้งนี้ถึงแม้จะตกรอบเนี่ยแต่ถามว่าใครเล่นจากญี่ปุ่นเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าโอ้โหชั่วโมงนี้เหนื่อยหมดเพราะเขามีมาตรฐานไงเขารู้ว่า how to play เกมรับ how to play เกมลุกแล้วเมื่อไหร่ที่เขาmerge กันแล้วเขาก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะทำยังไงเพื่อให้แต่ละแดนเนี่ยมีความเข้าใจที่ใช้คำว่า organization
0: เอาจริงเมื่อคืนญี่ปุ่นก็ทำแทบจะเนียบทุกจุดแล้ว
1: เล่นดี
0: ดีมากเลยอะระเบียบวินัยไปพลาดแค่จังหวะนั่นแหละคือจังหวะเสียบอลของอาโอทานากะเจ้าตัวร้องไห้เลยนะพี่หมอ
1: เจ้าตัวร้องไห้ครับก็แล้วก็จะไปโทษใครนะ
0: มันก็เกิดขึ้นได้ก็เอาเป็นว่าภาพรวมเอเชียนะครับเท่ากับเหลือทีมเดียวนะและเป็นเอเชียปลอมด้วย
1: ใช่
0: นับได้ไหมเนี่ยเอาแต่ในเมื่อเข้ามาควอลิฟายในโซนเราก็ต้องยอมว่าเหลือแค่ออสเตรเลียนะ
1: ใช่ก็เนี่ย
0: ถึงตรงนี
1: ้สรุปให้ฟังนะว่าถ้าเจตไปดูนะ
0: ครับ
1: 9ทีมจากเอเชียนะครับต้องบอกว่า5ที
0: ม
1: อยู่อันดับ4ในแต่ละกลุ่ม
0: ม
1: ี2ทีมรู้สึกได้อันดับ3แล้วตกรอบ
0: จ
1: บแล้วนะแล้วก็2ทีมคือญี่ปุ่น
0: ก็อิหร่านไง
1: อ
0: ิหร่านนี่ก็เป็นทีมที่จบอันดับ3แล้วไม่ได้เข้
1: า
0: แล้วก็มีญี่ปุ่นออสเตรเลียเข้ามาญี่ปุ่นไปแล้วเดี๋ยวเหลือออสเตรเลียเจออียิปต
1: ์
0: ก็ไม่รู้จะแม่เนี่ยมันกลายเป็นว่าเอเชียที่น่าสนใจทีนี้เนี่ยในเมื่ออ่ะเรามองย้อนมาฟุตบอลโลกให้เกี่ยวข้องกับบอลไทยหรือว่าบอลเอเชียเนี่ยเจชนาทิพย์เคยให้สัมภาษณ์พี่หมอพูดถึงประเด็นไทยเนี่ยกับการไปฟุตบอลโลกเนี่ยเจบอกว่าเอาแค่ว่านักบอลไทยอ่ะพี่ลองดูในไทยลีกเนี่ยนักบอลไทยเราวิ่งเฉลี่ยกี่กิโลเจบอกว่าเราวิ่งกัน8โล9โลแต่ถ้าคุณไปดูในระดับที่เขาสูงอันนั้นน่ะเขาวิ่งกัน10 11 12เจบอกเนี่ยเอาแค่พื้นฐานตรงเนี้ยพอเวลาเราเคยชินกับฟุตบอลที่วิ่งกัน8โล9โลเนี่ยพอเราไปเจอระดับนู้นเนี่ยเราไปเจอพวกที่เขาวิ่ง10 11 12โลเราก็จะโดนบีบโดยปริยายให้กลายเป็นทีมที่ตั้งรับเพราะว่าเราเคลื่อนกันน้อย
1: อ
0: ันเนี้ยถ้าเราจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเราจะไปบนโลกได้เมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยเจบอกว่าเราก็ต้องแก้ตรงนี้ก่อนโดยพื้นฐานให้เล่นแบบนี้ก่อนเราถึงจะมีโอกาสพี่หมอมองในมุมตรงนี้ยังไงเพราะอันเนี้ยเจให้สัมภาษณ์ไว้จริงๆนะครับ
1: เจ็ดคนไทยเน
0: ี่
1: ย
0: ม
1: ไม่เชื่อสถิติสถิติสถิติเนี่ยคือตัวบ่งบอกชัดเจน
0: คุณไปดูญี่ปุ่นเมื่อคืน
1: ถูกต้อง
0: เขาบดกับบราซิลได้ขนาดนี้เขาต้องวิ่งเท่าไหร่อ่ะ
1: เจ็ดรู้ไหมว่าวิธีการเล่นวิธีการฝึกซ้อมหรือทัศนคติของนักฟุตบอลและก็โค้ชเนี่ยถามว่าเขาต้องเข้าใจผมเนี่ยนะพอได้คลิปดีๆผมจะส่งไปให้เพื่อนผมตลอดวิธีการซ้อมนะครับแม้กระทั่งทีมชาติญี่ปุ่นนะผมส่งไปให้เขาเนี่ยเจนรู้ไหมว่าในเวลาของการฝึกซ้อมเนี่ยนักฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่ว่าซ้อมยิงประตูนะครับไอคนที่กำลังรอที่ไม่เขาไม่มีฮะแบบฝึกที่จะมีคนยืน6คน8คนรอของเขาเนี่ยจะเคลื่อนนะครับจะเป็น2กลุ่มกลุ่มนึงทำอีกกลุ่มหนึ่งมารอความพร้อมไอ้กลุ่มที่ทำเสร็จปุ๊บไอ้อีกกลุ่มหนึ่งทำไอ้กลุ่มที่เสร็จปุ๊บต้องรีบกลับมายืนคือเนี่ยคือการซ้อมที่มีเขาเรียกว่ามีความต่อเนื่องเซอร์คูลเลชันที่มันชัดเจน
0: ครับ
1: นะครับมันถึงเกิดก่อให้เกิดการวิ่งไงนะครับวิธีการฝึกซ้อมที่ดีไม่ใช่ว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยทำไมเล่นสมอลไซส์ของการเล่นฟุตบอลสมัยใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เล่นนะครับในที่แคบๆแล้วก็นั่นเขาจะเล่นนะครับในที่ที่พอดีแล้วก็ให้นักฟุตบอลลงไปเนี่ยต้องคนที่มีบอลจะคนที่ไม่มีบอลต้องขยับต้องเคลื่อนแล้วก็ต้องรู้จักว่าเขาเรียกว่าต้องรู้จักทั้งริทึมแล้วก็คำว่าเทมโปคนเนี่ยไม่เข้าใจนะครับคำว่าริทึมกับเทมโป

0: กคืออะไรริทึมเนี่ยเหมือนเราเต้นรำเนี่ยมีกินเล่นตามจังหวัดช้าๆเขาเรียกริทึมแต่เทมโปก็คือช่องว่างในการที่จะเล่นริทึมให้เร็วหรือช้าเนี่ยเขาเรียกเทมโปคือคนไม่เข้าใจเวลาถึงเวลาแล้วเนี่ยไปอธิบายมันก็เหมือนว่าเอ้ยพวกที่ฟังแล้วเนี่ยไม่เข้าใจแต่เวลาเจเนี่ยไปเล่นนะครับสองทีมที่ไปอยู่เนี่ยเขารู้เขาจะรู้เลยว่าเนี่ยสถิติของการที่จะคุณจะเล่นในแต่ละนัดเนี่ยคุณต้องสภาพความฟิตคุณต้องพอแล้วเจดูผมพูดถึงเมสซี่ตลอดทำไมเมสซี่เนี่ยเจดูที่เขาไม่ค่อยเจ็บเขาตัวเล
1: ็
0: กนะครับก็เพราะว่าเขาบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าเขาไม่ฟิตแล้วเขาคิดนึกได้คิดได้แล้วสภาพร่างกายเขาไม่ฟิตเขาทำไม่ได
1: ้
0: หนึ่งเขาเล่นไม่ได้สองเขาจะเจ็บ
1: ครับ
0: นะครับอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดเพราะฉะนั้นผมถึงบอกเลยว่าไอ้สถิติสถิติเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเมื่อวานเนี่ยใครดูนะบราซิลวิ่งน้อยกว่าญี่ปุ่นนะครับเยอรมันเนี่ยเข้าใจว่าระบบดีนะครับพอลงไปเล่นแล้วเยอรมันก็ต้องบอกว่าไปเจอแทคติกในการเล่นเกมตั้งรับที่ต้องบอกว่าเป็นคนทีมจากอเมริกาใต้นี่เกมรับเหนียวมากนะครับเขาใช้การคุมพื้นที่ผสมผสานกับแมนมาร์กิ้งนะครับเห็นไหมผู้เล่นเยอรมันยิง7ลูกแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยเยอรมันมีโอกาสไหม
1: ใช่คือเอาง่ายๆว่ามันปิดได้หมดเลยอะปารากวัยเนาะก็เนี่ยแหละเราพยายามจะโยงให้เกี่ยวกับบอลไทยฟุตบอลโลกก็ถ้าต่อเนื่องจากพี่หมอคือเจเขายังพูดเลยนะว่าเขาพี่กรณ์ก็ถามว่าอ้าวแล้วชนาทิพย์วิ่งเท่าไหร
0: ่
1: ฉันบอกก็ผมก็วิ่ง9โลเหมือนกันอ้าวแล้วทำไมเจถึงไม่วิ่ง10 11โล12โลอย่างที่ว่าล่ะให้ผมวิ่งไปไหนครับเจพูดอย่างเง
0: ี้
1: ยเพราะว่าคนอื่น
0: วิธีการซ้อมไง
1: ก็คือเอาง่ายๆว่าผมเข้าใจว่าเจคงไม่อยากพูดแบบว่าอ้าวก็เพื่อนมันไม่ได้วิ่งแบบนี้แล้วเราจะไปวิ่งกับใครอ่ะ
0: ถูกต้อง
1: คือวิ่งคนเดียวมันวิ่งไปไหนอ่ะให้วิ่งออกนอกสนามเหรอ คือผมเข้าใจเลยว่าเออว่ามันเนี่ยเวลาเราจะพูดว่าเราจะไปบอลโลกอ่ะเอาแค่ว่าวิธีการของลีกเราอ่ะมันยังไม่ได้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
0: ถูกต้อง
1: มันไม่ได้ไปยกระดับไปแบบนั้นนะ
0: เจดผมเนี่ยพาคนไปดูฟุตบอลที่อังกฤษบ่อยมากนะผมจะบอกเจดว่าทุกครั้งเนี่ยผมจะเข้าไปที่สนามก่อนการแข่งขันชั่วโมงครึ่งแล้วผมจะไปดูว่าทีมอย่างสมัยก่อนเนี่ยเล็กเฟอร์กูสันนะครับมีการวอร์มก่อนการแข่งขัน50นาทีแบบไหนเป๊ปกวาร์ดิโอล่าทำยังไงเจเกนคล็อปทำยังไงผมถึงบอกว่าเนี่ยแล้วคุณไปดูดิบอลไทยเวลาวอร์มก่อนที่จะลงแข่งขันโอ้โหมันจะใช้คำว่าสภาพความพร้อมเลย เพราะว่าไปถึงก็ยืดนิดนึงวิ่งวิ่งก็วิ่งเหยาะแยะเหยาะแยะยิงประตูก็คือการซ้อมก่อนถึงเวลาแข่งขันเนี่ยคือการวอร์มเพื่อตัวเองพร้อมที่สุดก
1: ับ
0: การที่จะลงไปทำงาน90นาทีหลังจากนี้ไปเนี่ยคุณต้องทำงานหนักนะครับอะไรอย่างเงี้ยคือผมถึงบอกว่าเนี่ยพอได้คนไม่เข้าใจนะครับแล้วคนเนี่ยต้องหาคนที่มีความรู้แล้วมาวางกรอบนะครับให้ทุกชุดเนี่ยเรียกว่าเล่นในลักษณะเหมือนกันตอนนี้ประเทศที่ทำคืออินโดกับเวียดนามคุณไปดูในเว็บไซต์
1: เขาทำแล้วใช่ไหม
0: เขาทำแล้วเจ็ด
1: เอาละทีนี้ ปวดหัวเลยแล้วมาเจอผลงานทีมเอเชียแบบนี้ด้วยเนี่ยเอาพูดตรงต่อให้เพิ่มโควต้าเนาะก็ไม่รู้ว่าค่าสัมประสิทธิ์เอเชียพี่หมอ
0: ใช่
1: มันจะได้แค่ไหนอะถ้าผลงานอย่างเงี้ย
0: เจนเนี่ยมีคนบอกอยากให้บอลไทยไปบอลโลกคุณไปบอลโลกเนี่ยคุณจะแพ้เขาเท่าไหร
1: ่อุ้ยครับตอนนี้เขาบอกว่าไม่เป็นไรแพ้เท่าไหร่ไม่ว่าขอให้ไปก่อน
0: สำหรับผมเนี่ยผมตอบทุกครั้งได้ถามผมเนี่ยชาติหน้าตอนไปบ
1: อลอุ้ยไหนๆก็เมื่อสักครู่นี้เป็นการเชิงวิเคราะห์หมดเลยนะครับ
0: เอา
1: เรื่องความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยหน่
0: อ
1: ยล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าหลังจากที่ก่อนอันนี้พี่หมอมีการลิสต์รายชื่อใช่ไหม50รายชื่อให้กับสมาคมเพื่อให้สมาคมเนี่ยแจ้งไปยังสโมสรต่างๆตอนนี้ยื่นไป50เหมือนกับว่าจะตอบรับกลับมาให้ฮัตสันได้ใช้บวกลบเขาบอกประมาณ30ก็เท่ากับเท่าไหร่เกินครึ่งหนึ่งมาหน่อยหนึ่ง
0: 60%
1: 30บวกลบส่วนใหญ่เป็นตัวเก๋ามากกว่าดาวรุ่งคือเอาง่ายๆว่าตอนนี้กลายเป็นว่าผู้เล่นที่จะใช้ทำศึกครั้งนี้ต้องเอา26คนนะพี่หมอเท่ากับที่ยื่นสอบถามไปอ่ะมัน30นิดๆเนี่ย30บวกลบก็แทบไม่ได้เลือกไปมากกว่านี้ละ
0: ตอนนี้ตอบว่าให้เล่นนะแต่พอถึงเวลาเนี่ยนะมันอยู่ในช่วงพรีซีซั่นคุณจะให้เหรอ
1: เพราะว่าเอาจริงเกมกับลาวเนี่ยสปป.ลาวนี่มัน25 ไม่ถึงเดือนเน
0: า
1: ะอีกประมาณ3สัปดาห์เศษ25กรกฎาคมไทยต้องไปเยือนสปป.ลาวเนี่ยหรืออยากจะแบ่งไหมเกมนั้นได้กี่คนอย่างเงี้ยเหรอ
0: ไม่ไม่ผมบอกเจตแล้ว
1: กลับมาเล่นในบ้านเจอมาเลเซีย
0: สมาคมเนี่ยโดยเฉพาะท่านนายกจะต้องมานั่งแล้วก็บอกให้คนที่ดูแลในเรื่องทีมชาติมานั่งคุยกันแล้วก็มานั่งวางแผนว่าโปรแกรมการแข่งขันปีนี้มีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างแล้วเราจะดำเนินการยังไงกับทีมชาติชุดใหญ
1: ่
0: ทีมชาติชุดอายุ23นะครับทีมอายุ19นะครับทีมอายุ17นะครับคือมันต้องมาวางแผนแล้วก็คนที่จัดฟุตบอลลีกก็ต้องมาดูว่าอ่ะเนี่ยระหว่างที่จัดอยู่นะมันมีโปรแกรมอย่างนี้อย่างนี้จะต้องหยุดไห
1: ม
0: หยุดพักไหมถ้าหยุดพักต้องทำยังไงแล้วสโมสรที่ต้องเล่น5ถ้วยอ่ะจะทำยังไงคือมันต้องวางแผนนะ
1: ครับ
0: คือถ้าคุณต่างคนต่างคิดเนี่ยมันก็จะเจอปัญหาว่าถึงเวลาอ่ะไปแข่งขัน
1: อ่
0: ะตัวผู้เล่นนี่ไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็จะเจอเรื่องเก่าๆที่ไม่เคยแก้ไขได้สักครั้ง
1: เนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าแคมป์14กรกฎาคมก็คืออีก2สัปดาห
0: ์ครับ
1: ก็จะต้องเอาละบทสรุปได้ทั้งหมด26ก็ต้องเข้าแคมป์ไปก่อนที่จะไปเยือนสปป.ลาวแล้วก็อย่างที่พี่หมอบอกอะถูกต้องเลยเพราะว่าอาเซียนฮุนไดครับนี่24กรกฎาคมคาบเกี่ยวไปจนถึงสิงหายาวๆเนาะไหนจะมีฟีฟ่าอาเซียนครับรายการใหม
0: ่ใช่
1: ทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่าซึ่งอันเนี้ยตรงกับฤดูกาลแข่งขันเลยไหนจะมีฟุตบอลคิงส์ครับพฤศจิกายนไหนจะมีเอเชียนคัพรอบสุดท้ายรออยู่ในช่วงต้นปีแม่มัน
0: เอเชียนเกมอีก
1: เอเชียนเกมอีกของโค้ชวังเนาะอยู่23แล้วอ้อแล้วประเด็นโควต้า6คนเมื่อวานมีคนถามมาที่เขา SMS มาช่วงท้ายว่าพี่หมอมองยังไง
0: คือ
1: โควต้าเอเชียนเกมเพิ่ม
0: 3คนเนี่ย
1: อายุเกิน
0: มันยังไม่สามารถทำได้เลยเพราะว่าแอนโทนีฮัตสันเขาเลือกไว้แล้วเนี่ยเพราะไม่ปล่อยพอไม่ปล่อยเนี่ยมันก็แน่นอน23ปีนะครับลูกเมียน้อยก็ต้องใช้บริการเท่าที่ทำได
1: ้แล้วเราควรใช้โควต้าเต็มไหมในมุมมองพี่หมอ
0: ถามว่าเอเชียนเกมเราถึงรอบรองมาแล้วอะแล้วก็ถามว่าวังเนี่ยได้ทำให้เห็นแล้วว่าไม่ใช่ผมซัพพอร์ตวังนะวังได้ทำให้เห็นแล้วในวันที่ผู้เล่นเนี่ยโอ้โหแบบแทบจะแย่มากเลยแต่เขาสามารถทำผลงานได้ดี
1: ดังนั้นก็อ่ะก็เดี๋ยวรอติดตาม
0: เหมือนเดิมเนี่ยวันศุกร์เนี่ยนะคุณลองฟังแล้วกันเนี่ยคุณคมกฤษณภาลัยเป็นคนพูดชัดเจนมากเลยไม่ต้อง6หรอกครับขอ3ได้ไห
1: ม
0: นะแต่ขอ3แบบขอ3ตามที่ขอไปนะ
1: อุ๊ยอันนั้นน่ะยากที่สุดเลยฝากบอกพี่อ๋อว่าอันนั้นผมว่าน่าจะยากสุดละโอ้เพราะถ้าจะลิสต์เอา3ที่อยากได้เนี่ยแม่แล้วไม่รู้เขาลิสต์ใครด้วยนะเดี๋ยวต้องเดี๋ยวฝากถามมันสุกหน่อยนะฮะว่า3คนนี้จะเป็นใครนะ
0: ใช่เขาจะปล่อยใครมาบ้างนะครับ
1: ก็เดี๋ยวรอลุ้นกันประเด็นของทีมชาติเราส่วนล่าสุดมีภาพของนิโคลัสมิเกลสันพี่หม
0: อ
1: เข้าแคมป์ฝึกซ้อมกับเอเวอร์สแบกโอ้โหเตรียมลุยบุนเดสลีกานะครับสุดยอดเพราะว่าเอเวอร์สแบกเนี่ยเขาไปเก็บตัวที่เนเธอร์แลนด์นะที่เนเธอร์แลนด
0: ์
1: ก็สัญญายังเหลือไง
0: เจ็ดวันนี้วันที่หนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วลีเขาเปิดไว้เลย
1: บุนเดสลีกาเขาขยับก็ทุกลีกอ่ะก็ไปอีกหนึ่งสัปดาห์นะ
0: ประมาณ
1: เดือนสิงหาเขาเข้าแคมป์แล้วใช่ไหม
0: ปลายสิงหา
1: ถูก
0: 45วันที่ผมบอกนะเจมส์อย่างน้อยเขาจะใช้เวลา45ว
1: ัน เอ๊ะของบ้านเราก็เหมือนก็เริ่มเก็บเข้าแคมป์กันแล้วนี่พี่หมอ
0: ก็
1: ลีกหนึ่ง
0: เขาเนี่ย
1: ลีกหนึ่งเข้าแคมป์แล้ว
0: พูดถึงทีมหนึ่งทีมกาญจนบุรีทีมเมืองการของปาร์คฮังซ
1: อ
0: เจรู้ไหมปีนี้น้องอ๋อบอกว่าเนี่ยเต็งหนึ่งในไทยลีก2เพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณหมอเจ้าของทีมเนี่ยให้เขาเรียกว่าให้อำนาจในการฝึกซ้อมแล้วก็ทำทุกอย่างกับพาร์คฮังซอแล้วก็เขาบอกว่าคนที่ไปซ้อมกับพาร์คฮังซอบอกเลยว่าโอ้โหโหดมาก
1: อุ้ยเอ๊ะอาจารย์ปาร์คนี่แกก็ไปบนโลกด้วยเนี่ย
0: เขาไปทำใน
1: แล้วเขาบินมาเลยไหม
0: เขาจบหน้าที่เขาก็บินมา
1: เขามาไทยหรือว่าเขาต้องกลับไม่แน่ใจอันนี้ไม่แน่ใจ
0: ช่วงนี้เขาต้องไปรับผิดชอบในตำแหน่งเขา
1: อ๋อโอเคเพราะว่าเกาหลีเขาตกรอบแล้วไงดังนั้นก็อ่ะเดี๋ยวรอติดตามนะครับเพราะว่าหลายๆทีมก็เริ่มเข้าแคมป์ในการฝึกซ้อมแล้วนะครับ
0: เนี่ยปีนี้จะมีทีสองเนี่ยคุณไปดูเถอะไอ้ทีมเมืองการของพาร์คฮังซอนนะครับแล้วก็ไอ้ผมคุยกับผู้บริหารคนหนึ่งของเกษตรสมาคมยังไม่ตอบชัดเจนนะว่า ทีสองเนี่ยจะให้เกษตรมาเล่นเนื่องจากทีมตลาดเนี่ยขับไลเซนซิ่งไม่ผ่าน
1: ครับ
0: อันนี้ยังไม่ชัดเจน
1: เดี๋ยวรอเช็ควันศุกร์ตอนนี้ฟุตบอลไทยนี่อะไรก็ต้องไปลงวันศุกร์ก่อนเอาไว้ก่อนในการคอนเฟิร์มนะครับส่วนที่เหลือมันก็จะเป็นเรื่องของการโยกย้ายอะไรพวกนี้นะพี่หมอนะ
0: ครับ
1: กับประเด็นการเสริมตัวอะไรต่างๆนะครับอย่างสุโขทัยเนี่ยล่าสุดเปิดตัวอัลเบโต้กูเวียนะครับเข้ามาเสริมทัพนี่เป็นดาวเตะบราซิลจริงๆเล่นในบ้านเรามาหลายทีมอ่ะเคยอยู่กับราศีสไลด์ด้วยนะครับแล้วก็อย่างทีมกวางโซงมหาภัยเชียงรายก็ไปดึงแฮร์ริสจวดนี่น่าจะกลับมารอบ2นะเพราะแฮร์ริสจวดนี่เคยเล่นกับเชียงรายมาแล้วนะครับนี่ก็อยู่เมืองไทยมาเหมือนเคยไปเล่นในโคโซวอมาแป๊บนึงด้วยสำหรับแฮร์ริสจวดก็อ่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของการเสริมทัพการเสริมตัวผู้เล่นนะในแต่ละทีม
0: ผมพูดให้ฟังอีกนิดหนึ่งนักเตะต่างประเทศเนี่ยนักต่างชาติที่อยู่ในสโมสรเมืองไทยเนี่ยถ้าระดับท็อปเงินเดือนเกิน7หลักเนี่ยก็มีที่บุรีรัมย์ที่เดียวนะครับส่วนระดับถ้าเกรด B ลบ C บวกราคาจะอยู่ประมาณไม่เกิน 300,000 นี่นักเตะต่างชาตินะ
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกินจากนี้ไปเนี่ยสโมสรเขายอมแพ้นะครับอันนี้ก็เป็นรายละเอียดแล้วกัน
1: อ่ะปิดท้ายช่วงบอลไทยเอา SMS นี่เลยตรงประเด็นเลย
0: อ
1: าหมอครับระหว่างไทยไปบอลโลกกับถนนพระราม2สร้างเสร็จอันไหนจะเกิดก่อนครับ
0: อุ้ยตอบยากมากเลย
1: เอ๊ะเขามีแต่ถามผมเคยได้ยินแต่คำว่าไทยไปบอลโลกกับญี่ปุ่นได้แชมป์โลกไหมหรออันนี้คุณมาถนนพระราม2เลย
0: เอาเป็นว่าสำหรับผมเนี่ยนะมองว่าฟุตบอลไทยไปบอลโลกสำหรับเจนผมเนี่ยหมดโอกาสผมบอกให้ต้องตายแล้วเกิดใหม่คร
1: ับอ่ะแล้วผมละเช่นผม
0: อันนี้ผมไม่ทราบ
1: อ๋อ
0: สำหรับผมเนี่ยผมบอกว่าผมไม่มีทางได้เห็นเลย
1: เฮ้ยไม่แน่พี่หมอเจ้าภาพร่วมอาเซียน
0: เป็น96ทีม
1: เออต้องแบบนั้นเลย อาเซียนไปหมดเลย6ชาติ7ชาติเนี่ย ตอนนี้17นาฬิกานะครับเดี๋ยวรอพักอีกสักครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าฟุตบอลโลกเต็มๆครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยถกตัวแทนผู้สอบท้องถิ่นคะแนนศูนย์กว่า300คนรับฟังปัญหาเร่งหาทางเยียวยานายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมหารือผ่านระบบออนไลน์กับผู้เข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลคะแนนสอบเป็นศูนย์ว่าที่ประชุมได้รับฟังข้อมูลเบื้องต้นจากตัวแทนผู้เข้าสอบซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ว่าปัจจุบันมีกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบรวมตัวกันประมาณ270คนโดยผู้เข้าสอบส่วนใหญ่เชื่อว่าปัญหาเกิดจากความผิดพลาดในการฝนรหัสหรือการอ่านรหัสของเครื่องตรวจข้อสอบส่งผลให้คะแนนออกมาเป็นศูนย์จึงเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการสอบและการประกาศผลอย่างละเอียดอย่างไรก็ตามที่ประชุมมีวัตถุประสงค์จะรวบรวมข้อได้จริงประเด็นปัญหาและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าสอบก่อนนำข้อมูลทั้งหมดประสานไปยังคณะกรรมการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหารวมถึงหาแนวทางเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้เข้าสอบทุกคนอย่างสูงสุดจะดำเนินการทุกขั้นตอนภายใต้หลักความถูกต้องโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมเร่งหาข้อยุติให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายส่วนความคืบหน้าการสอบสวนกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการท้องถิ่นนั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงแถลงจับกลุ่มปลัดภูเก็ตตบทรัพย์นักธุรกิจโรงแรมเพื่อนำเงินไปคืน3อส.หลังบรรจุข้าราชการท้องถิ่นไม่ได้พลตำรวจตรีจรุลเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมกับผู้บังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงผลการจับกุมนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค9ในความ

0: ฐานเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์เป็นการตอบแทนในการจูงใจเจ้าพนักงานโดยวิธีทุจริตเพื่อนำไปจูงใจเจ้าหน้าที่รัฐในคดีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นตัวกลางเรียกรับเงินจากอาสาสมัคร3คนคนละ 300,000 บาทเพื่อแลกกับการช่วยเหลือสอบบรรจุเข้ารับราชการท้องถิ่นพันตำรวจเอกสุพจน์พุ่มแหยมรักษาราชการแทนผู้กำกับการ5กองบังคับการปราบปรามระบุว่าจากการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินพบเป็นบัญชีเดียวกับที่ปรากฏในอีกคดีคือคดีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดนถูกนายรุ่งเรืองเรียกรับเงินช่วยเหลือเพื่อสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นทำให้พบความเชื่อมโยงและพบการโอนเงินเป็นทอดๆจนกลายเป็นเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงไปยังตัวผู้ต้องหาสำหรับพฤติการของนายรุ่งเรืองที่นำไปสู่การจับกุมนั้นแม้เส้นทางการเงินจะไม่ได้โยงไปถึงนายรุ่งเรืองโดยตรงแต่พบว่าเกี่ยวพันกับคนรอบข้างโดยเฉพาะเลขาย้ำว่าการดำเนินคดีไม่มีแรงจูงใจทางการเมืองแต่เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสืบสวนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตามไทม์ไลน์สพลชูสภายุคใหม่เป็นสภาของประชาชนเปิดพื้นที่ขายของดีทั่วไทยเพิ่มรายได้รับมือเศรษฐกิจนายสพลสารัมประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวขณะเดินเยี่ยมชมสินค้าท้องถิ่นและของดีประจำจังหวัดที่นำมาวางจำหน่ายณบริเวณรอบสระมรกตอาคารรัฐสภาว่าเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่4-5ภายใต้แนวคิดและนโยบายการขับเคลื่อนรัฐสภายุคใหม่เพื่อให้รัฐสภาเป็นสภาของประชาชนอย่างแท้จริงนอกเหนือจากหน้าที่หลักในการออกกฎหมายและการประชุมสภาแล้วรัฐสภาต้องทำหน้าที่เป็นพื้นที่ให้แก่ประชาชนช่วยเพิ่มรายได้เป็นแหล่งพักผ่อนและเป็นช่องทางโปรโมทสินค้าโอทอปประจำจังหวัดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจสำหรับกิจกรรมในรอบนี้มีการนำสินค้าชื่อดังจากหลายพื้นที่มาวางจำหน่ายเช่นทุเรียนน้ำแร่จากจังหวัดบุรีรัมย์ของดีและสินค้าชุมชนปลาสลิดจากจังหวัดสมุทรปราการส่วนจังหวัดปราจีนบุรีนายสิริบุตรเนียนส.ส.ปราจีนบุรีได้นำผู้ประกอบการสมุนไพรไทยโอท็อปแผนไทยที่ใส่ใจสุขภาพและสินค้าจากจังหวัดอ่างทองซึ่งได้รับรายงานจากนายกรวีปริศนานัทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานวิปรัฐบาลว่าสินค้าจากจังหวัดอ่างทองที่มาเปิดบูธเพียง1วันสามารถทำยอดขายได้ถึง 300,000 บาทคาดว่าภายใน3วันจะมียอดขายรวมไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนายสพลกล่าวต่อว่าในอนาคตมีแผนจะส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจชุมชนและจังหวัดต่างๆนำของดีมาจำหน่ายให้กับกระทรวงและหน่วยงานรัฐเพิ่มมากขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงเสนอข่าวกีฬา
4: บอลโลก News Update
5: มาติดตามบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับเยอร์เกนคล็อปมองว่าลูกมงของโจนาธานทาควรได้ประตูเยอร์เกนคล็อปอดีตผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลออกมาวิจารณ์การตัดสินของ VAR หลังจังหวะที่เยอรมนีทำประตูได้ในฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายที่พบกับปารากวัยแต่ผู้ตัดสินกลับยกเลิกประตูหลังมองว่าปาเดมาอัลตันไปขัดขวางผู้รักษาประตูของปารากวัยก่อนที่โจนาธานทาจะหม่งบอลเข้าประตูในช่วงต่อเวลาพิเศษนาทีที่102โดยคล็อปมองว่าจังหวะดังกล่าวไม่ควรถูกเป่าฟาวเพราะถ้าประตูนี้ถูกตัดสินว่าไม่ได้ประตูอาร์เซนอลก็คงไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกเพราะพวกเขาทำประตูจากลูกลักษณะนี้กว่า 60% เลยทีเดียวโดยคล็อปยืนยันว่าเยอรมนีควรได้ประตูดังกล่าวเพราะมองว่าการตัดสินครั้งนี้ส่งผลต่อรูปเกมชัดเจนก่อนที่เยอรมนีจะดวลจุดโทษและแพ้ปารากวัยต้องตกรอบโดยคำพูดของเขากลายเป็นประเด็นทันทีเกี่ยวกับการวิจารณ์การตัดสินที่ไม่มีมาตรฐานและภายหลังปีเตอร์ชไมเคิลตำนานผู้รักษาประตูทีมชาติเดนมาร์กและลันเชเรอร์อดีตศูนย์หน้าทีมชาติอังกฤษก็มองแบบเดียวกันว่าจังหวะดังกล่าวนั้นไม่รุนแรงพอถึงขั้นต้องถูกริบประตูคืนแอสตันวิลล่าตั้งค่าตัวโรเจอร์ส130ล้านปอนด์แมตต์ลอว์ผู้สื่อข่าวชื่อดังจากเทเลกราฟรายงานว่าแอสตันวิลล่าไม่มีความต้องการที่จะขายมอร์แกนโรเจอร์สกองกลางทีมชาติอังกฤษออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้พร้อมทั้งเชื่อว่าโรเจอร์สมีมูลค่าสูงกว่าเอเลตแอนเดอร์สันที่กำลังจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ราคา116ล้านปอนด์ด้วย ทั้งนี้หากอาร์เซนอลหรือเชลซีที่กำลังให้ความสนใจในตัวนักเตะอยู่อยากได้โรเจอร์สไปร่วมทีมจริงคาดว่าจะต้องยอมทุ่มเงินสูงถึง130ล้านปอนด์เลยทีเดียวและทั้งหมดคือบอลโลกนิวส์อัปเดตในช่วงนี้ครับนนท์รัศมีวิมลดารากรรายงานครับ
4: บอลโลกนิวส์อัปเดต FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงติดตามข่าวกีฬาได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: Sport Guide ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
6: ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดรถออโตเมติกแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด New Style My Generation โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ Blue Core ไฮบริดขนาด 125cc ประหยัดน้ำมันขี่ง่ายคล่องตัวพร้อมฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีให้เลือก3รุ่นได้แก่รุ่น Smart Key รุ่น Standard และรุ่น Light พร้อมรับประกันคุณภาพนานสูงสุด5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดสไตล์ใหม่ในแบบของคุณ
7: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
8: 17นาฬิกา9นาทีนะครับช่วงสุดท้ายฟุตบอลต่างประเทศนี่ขอบคุณ SMS ด้วยปาร์คฮังซอกับเกาหลีพี่หมอกับก่อนกับก่อนแล้วก็โดนโหโดนอะไรอ่ะตามนั้นแหละพร้อมกับโค้ชใหญ่นะ
9: ก็คาดหวังเยอะเกาหลีก็ธรรมดานะครับ
8: ครับ
9: อ่ะฟุตบอลเมื่อคืน
8: มา
9: เริ่มตั้งแต่คู่แรกเลยตอนเที่ยงคืน
8: ครับ
9: นะครับญี่ปุ่นพบบราซิลนะครับก่อนการแข่งขันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าดูเหลี่ยมไหนเนี่ยบราซิลก็ยังดูดีกว่านะครับแล้วก็แฟนบอลเนี่ยให้เครดิตญี่ปุ่นเพราะว่าเชื่อในระบบการเล่นของญี่ปุ่นว่าน่าจะทำให้ทีมเนี่ยสู้กับบราซิลได้อย่างสูสีนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วว่านี่เป็นครั้งแรกนะที่ผมเห็นบราซิลกล้าเอาโค้ชที่ไม่ใช่คนบราซิลนะครับมาเป็นเฮดโค้ชนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าผลงานในช่วงของการเตรียมทีมเนี่ยก็ไม่ได้ถึงขนาดดีเด่นมากมายสำหรับบราซิลนะส่วนญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าอุ่นเครื่องดีนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นชุดเนี้ยเจ๋งผมมานั่งดูรายละเอียดนะคือถามว่าใครเป็นซูเปอร์สตาร์สมัยก่อนเรามีโอ้หลายคนนะครับที่เป็นซูเปอร์สตาร์มินาโมโตะมีเนี่ยแต่กับชุดเนี้ย
8: ใช่
9: มันเป็นผู้เล่นที่ไปเล่นอยู่ในลีกยุโรปเป็นตัวหลักแต่อยู่ในสโมสรที่ไม่ใหญ่
8: ใช่คือเอาง่ายว่าพอไม่ได้มีสตาร์อย่างมิโตมะมาด้วยไงรวมไปถึงเอ็นโดใช่ไหมที่ถอนตัวไป
9: ก็ต้องบอกว่าพอถึงเวลาแข่งขันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะในครึ่งแรกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าโอ้โหญี่ปุ่นเล่นได้ดีมากนะครับญี่ปุ่นเนี่ยผมว่าเป็นฟุตบอลที่ทันสมัยอ่ะนะ
8: ครับ
9: เปลี่ยนวิธีการเล่นในแต่ละนัดตามคู่แข่งขันนะครับอย่างในนัดที่เจอกับบราซิลเนี่ยเขาใช้ระบบ 3-4-2-1 คือไม่ได้เล่นเกมรับแบบตั้งรับเลยในขณะที่บราซิลเนี่ยเนี่ยคือถ้าใครเคยสังเกตคาร์โลอันเชลอตติทำทีมนะพื้นฐานของคาร์โลอันเชลอตติเนี่ยจะเล่น 4-3-3
8: ครับ
9: นะครับแล้วก็เลือกผู้เล่นเนี่ยให้เหมาะ ให้เหมาะนะกับวิธีการเล่นนะครับแล้วก็แน่นอนนะครับผู้เล่นของบราซิลชุดนี้อย่างที่เจตบอกว่าในเมื่อเนย์มาร์ยังไม่พร้
8: อม
9: ก็เป็นวินิซิอุสจูเนียร์คุณย่าแล้ว

0: กาเลียนนะครับแดนกลางเนี่ยก็มีคาเซมิโร่มีลูคัสปาเกต้าแล้วก็กิมารายก็ถือว่าแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็เก๋านอกจากเลียนคนเดียวที่อาจจะประสบการณ์น้อย
1: ครับ
0: ส่วนญี่ปุ่นเนี่ยไม่ต้องพูดถึงผมบอกได้เลยทั้งอูเอดะมาเอดะนะครับอิโตะพวกเนี้ยไม่ได้เป็นผู้เล่นที่เราคุ้นแต่เล่นดีทุกคน
1: ครับ
0: แล้วครึ่งแรกก็ชัดเจนว่าถ้าพูดถึงรูปแบบการเล่นนะครับภาพการเล่นเนี่ยผมมองว่าญี่ปุ่นเล่นดีกว่านะครับแล้วก็มาได้ประตูขึ้นนำก็ต้องบอกว่าโชคดีด้วยเล็กๆนะครับเพราะว่าฉลับหน่อยแล้วก็เข้าไปนะฮะนิดหนึ่งนะครับก็ทำให้ขึ้นนำได้ครึ่งแรกแต่ครึ่งหลังเนี่ยคือการเปลี่ยนตัวของบราซิลเนี่ยผมว่ามันชัดเจนนะครับเอาปาเกต้าออกเอาเอ็นริกลงมา
1: ปาเกต้านี่เจ็บนะ
0: ใช่
1: ส่งเอ็นริกลงมา
0: แล้วก็นาทีที่66ก็ส่งมาติวเดลี่ลงมาแทนคุณย่า
1: อ
0: ย่างฝาส่ง2คนเนี้ยมันก็ทำให้รูปแบบการเล่นมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับแล้วก็ครึ่งหลังก็ชัดเจนเลยนะครับตีเสมอจากคาสเปโร่
1: โอ้โหลูกนี้ต้องชมการเปิดของกาเบรียลมาเกลเยสนะ
0: ครับ
1: โอ้กลายเป็นเซ็นเตอร์แบ็กขึ้นมาเปิดครับ
0: แล้วก็จุดยืนอ่ะอยากให้เจตพูดคือผมเห็นตอนที่หม่งเข้าไปนะผมว่าออฟไซด์ผมดู
1: คือถ้าดูด้วยสายตาเนี่ยดูไม่ทันแน่พี่หมอเพราะว่าจังหวะมันแทบจะเท่ากันแต่เพียงแต่ว่าพอไปตีเส้นออกมาเนี่ยมันก็ตามนั้นนะครับคือผมว่ากาเซมิโร่จุดเด่นก็คือลูกแบบนี้อยู่แล้วเป็นลักษณะคือเล่นฟุตบอลด้วยศีรษะดีแล้วทำเป็นเล่นไปพี่หมอนี่ยิงในทีมชาติบราซิล10ลูกนะ ในตำแหน่งเขานี่ต้องถือว่าไม่ธรรมดา แล้วก็อย่างที่บอกไปคือผมว่าญี่ปุ่นก็อาจจะไปปิดตัวเข้าทำอ่ะพวกวินิซิอุสรายานพวกนี้พี่หมอบูโน่กิมาไลช์ใครจะไปเชื่อว่ากลายเป็นกาเบรียล มาเกลเยสนะ แล้วเปิดอย่างแม่นอ่ะผมว่าลูกนี้นี่คือแบบโอ้เป็นประตูที่พาบราซิลนี่กลับเข้าสู่เกม
0: ถูกต้อง
1: ครับ
0: แต่เกิดอะไรขึ้นกับระบบป้องกันของแนวรับญี่ปุ่นปล่อยให้คาเซมิโร่ยืนแบบว่างแบบ
1: ก็ผมว่าลูกนี้ต้องให้เครดิตการเขาเรียกอะไรพี่หมอเปลี่ยนจังหวะเล่นได้เร็วขึ้นอ่ะคือบราซิลเล่นจังหวะในการเข้าทำอ่ะคือไม่ใช่ว่าเปิดเห็นอะไรประมาณนี้พี่หมอมีจังหวะ early cross ที่มันแบบทำลายเกมรับญี่ปุ่นได้อะไรประมาณนี้
0: เจนรู้ไหมครึ่งหลังเนี่ยผมมองแบบคนเป็นโค้ชนะ
1: ครับ
0: อันเชลติเร่งเก
1: ม
0: ทำให้เกมของบราซิลเนี่ยเร็วขึ้น
1: ใช
0: ่เร็วขึ้นแล้วก็การเปลี่ยนแกนเปลี่ยนอะไรเนี่ยต้องบอกเลยว่าผู้เล่นของบราซิลเนี่ยทำมันก็ทำให้ครึ่งแรกที่ทางญี่ปุ่นเนี่ยเคลื่อนที่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกหรือเกมรับเนี่ยต้องบอกเลยว่าพอเปลี่ยนมาเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันมีจุดว่าง
1: และนิดหนึ่งพี่หมอก่อนตีเสมอถ้าดูดีๆนะครับวิธีการของอันเช่ครึ่งหลังเนี่ยลูกกลางอากาศเยอะขึ้น
0: ออกด้านข้าง
1: คุณอาจจะไม่คุ้นกับคุณอาจจะคิดว่าผมว่าก่อนที่บราซิลตีเสมอเนี่ยผมว่ามีแฟนบราซิลอาจจะบ่นนะโอ้โหนี่ดูบราซิลหรือทีมอะไรวะเนี่ยปรากฏว่าเลือกลูกกลางอากาศอ่ะเข้าทำลายเกมรับญี่ปุ่นแต่ขอโทษนะครับฟุตบอลมันคือผลลัพธ์ถูกไหมพี่หมอแล้วกลายเป็นว่าวิธีการของอันเช่เนี่ยเขาคงมองแล้วว่าถ้าคุณไปเจาะตรงกลางญี่ปุ่นเนี่ยโ
0: อ
1: ้มันเจาะยาก
0: เจาะยาก
1: แต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณแม่นๆซ้ายทีขวาทีทำลายโซนเกมรับญี่ปุ่นได
0: ้
1: มันมีโอกาสมากกว่าแล้วมันก็นำมาจากลูกครอสจริงๆอ่ะ
0: คือความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยต้องยอมรับว่าบราซิลดีกว่านะครับแล้วก็อย่างเงี้ยความแม่นของคนโยนกับเขาเรียกว่าทักษะของคาเซมิโร่เนี่ยมันชัดเจนนะครับก็เลยทำให้เสมอ
1: ครับ
0: แต่ในช่วงทดเจ็บแล้วการได้ประตูชัยเนี่ยโอ้โหอันนี้เจตต้องพูดว่า
1: ผมว่ามันสมาธินิดเดียวเพราะว่าตัวสำรองที่ลงมาคืออาโอทานากะมิดฟิลด์จากลีสเนี่ยเอาจริงเขาโชว์ฟอร์มดีมากนะถ้าใครดูติดตามพรีเมียร์ลีกกับลีสเนี่ยก็มันสมาธินิดเดียวพี่หมอพอเสียบอลตรงนั้นเนี่ยก็ต้องชมว่าไหวพริบของบูโน่กิมาไลช์เห็นและแทงเลยแล้วพอแทงมาแล้วกาเบรียล มาร์ตินเนลลี่เนี่ยเป็นนักฟุตบอลแบบนี้พี่หมอคือบทจะมาจับซ้ายยิงขวาแล้วยิงแบบนี้ซอนซูซูกิไม่ทันครับแม้ว่าจะเซฟได้นิดนึงอ่ะปลายมือแต่เอาไม่อยู่ก็เป็นประตูชัยชนิดที่โอ้ดราม่าสุดๆเนาะ
0: คือเจตเนี่ยนี่คือความสามารถพิเศษของคาร์โลอันเชลติกับการเลือกผู้เล่นมาร์ติเนลลี่เน
1: ี่
0: ยต้องบอกว่าตอนที่เล่นอยู่กับอาร์เซนอลเนี่ยนะถามว่าโดดเด่นไหมไม่ถึงกับโดดเด่นนะครับได้ลงบ้างไม่ลงบ้าง
1: อ่
0: ะพูดว่าไม่ใช่ผู้เล่นสเปคคนแรกตลอดนะครับแต่พอมาครั้งเนี้ยเนี่ย

0: นี่คือผมบอกว่าผมชอบคนข้างสนามเพราะผมว่าเขารู้ว่าเขาควรจะทำอะไร
1: ก็จั่วถูกตัวถอดคุณย่าออกซึ่งเขามองว่ากองหน้าข้างบนเนี่ยไม่ต้องใช้คุณย่าแล้วเพราะตอนนี้เกมด้านข้างบราซิลมาก็เลือกมาตินเนลลี่ซึ่งมีความเร็วมากกว่า
0: ก็สุดท้ายก็เลยทำให้บราซิลเอาชนะญี่ปุ่นไป2ประตู
1: ครับ
0: นะครับเป็นคู่แรกนะ
1: ครับ
0: คู่ที่4ในวันนี้พบปารากวัยโอ้โหคู่นี้นี่คือก่อนการแข่งขันเนี่ยเยอรมนีเหนือกว่าเยอะมาก
1: ในระดับนึงเลย
0: ทุกคนคาดเดาว่ายังไงเนี่ยเยอรมนีก็ไม่น่าที่จะเรียกว่าผิดหวังอ
1: ่
0: ะปารากวัยโชว์ฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับปรากฏว่าพอถึงเวลาแข่งขันจริงๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าปารากวัยเล่นเกมรับเหนียวแน่นแล้วก็ใช้เกมโต้โดยเฉพาะการฉวยโอกาสแล้วก็เป็นเอ็นซิโซ่หม่งเข้าไปนาทีที่42ขึ้นนำโอ้โหตอนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่าเยอรมันเองก็เป๋นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ต้องบอกว่าพอครึ่งหลังเนี่ยการแก้เกมนะครับการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องบอกผมไม่ชอบนักเยอรมันในเรื่องของการเปลี่ยนตัวเท่าไหร่ที่ผมบอกเจนเลยนะ
1: เขาถอดเฟลิกเมช่าออกแล้วก็ส่งลอนกอลเลสกาลงมาน
0: ะครับแล้วก็ต้องบอกว่าแต่ก็ใช้ลูกกาอากาศแล้วก็เป็นไคฮาวเวิร์ดโอ้โหมงฝีมือไหมลูกนี
1: ่ครับยอดเยี่ยมเขาต้องถือว่าเป็นจุดแข็งเขาอยู่แล้วแล้วก็ผมว่าเวียสกับทัวร์นาเมนต์นี้เขาโอเคน
0: ะ
1: ทีมตกรอบแต่ว่าเวียสมีแอสซิสต์นะมีบทบาทนะ
0: มีบทบาทนะครับก็เสมอกัน 1-1 แล้วก็หลังจากนั้นมาเนี่ยจริงๆเยอรมนีก็คือถามว่าครองเกมมากกว่ามีโอกาสมากกว่าแต่ทำอะไรปารากวัยไม่ได้90นาทีเสมอกันต่อเวลาเสมอต้องมาลุ้นกันที่จุดโทษ
1: คือเยอรมันมีเอาบอลไปตรงตะข่ายทีจากโจนาธานทาแต่ว่าวีอาร์ดึงกลับจากการฟาวนะครับโอ้แล้วตอนดวลจุดโทษพี่หม
0: อ
1: ดราม่าสุดๆ
0: เจต้องพูดก่อนการดวลจุดโทษนะผมบอกให้เลยว่าเขาคาดเดากันว่าเยอรมนีเนี่ยต้องชนะ
1: เนาะเพราะว่าสถิติที่ผ่านมาในการดวลจุดโทษเยอรมันมักจะทำได้ดีปรากฏเริ่มมาฮาเวสพลาดเลยแล้วก็3คนแรกปารากวัยไม่พลาดพี่หมอแล้วมันดราม่าตรงที่คนที่4เนี่ยนิกวอเตอร์มาเดอร์คือเยอรมันยิงก่อน
0: ใช่
1: คือตรงนั้นเนี่ยตอนที่ยิงไม่เข้าเนี่ยคือยังไงอ่ะพี่หมอ
0: มันจบแล้ว
1: มันจบเพราะว่าคือคนต่อไปซานาเบียที่ยิงเข้าคือจบปรากฏยิงไม่เข้าแล้วคนที่5ของเยอรมันนาเดียมาเมรี่ดันยิงเข้าแต่ว่าคนที่5ของปารากวัยถ้ายิงเข้าก็จบเหมือนกันแต่ว่าบาบูเอน่าก็ยิงไม่เข้ามาเลยเหมือนกลับไปซัตเตอร์เดย์อ่
0: ะ
1: แต่มันไม่น่าเชื่อว่าจนทันทาครับโอ้ยิงไม่เข้าแล้วสุดท้ายเป็นโอ้โหมันดราม่าเหลือเชื่อนะสวิงไปมา
0: สุดท้ายก็จะทำให้ปารากวัยผ่านเข้ารอบ
1: ชนะจุดโทษไป 4-3 นะครับ
0: 4-3 นะครับในเวลาเสมอกัน 1-1
1: ครับ
0: นะครับก็อันนี้พลิกล็
1: อ
0: กใช้คำว่าพลิกล็อกได้ไหม
1: โอ้ต้องได้สิพี่หมอแม้ว่าเยอรมันอาจจะโชว์ฟอร์มไม่ได้ถึงกับเนี้ยบนักในรอบจริงๆเกือบแพ้ตั้งแต่โกดีวัวละถ้าใครตามวันนั้นเนี่ยเจ้าอุนดาฟลงมาเป็นฮีโร่นะยิง2ลูกแต่ว่าถ้าไปดูทรงเกมเยอรมันเนี่ยมันมีปัญหาแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้วพี่หมอเพียงแต่ว่าพอมาเจอปารากวัยอ่ะมันใครจะไปเชื่อเนาะถ้าเยอรมันจะตกรอบไม่น่าจะตกด้วยปารากวัยแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับ
0: นะครับรอบ10รอบ32แล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเนเธอร์แลนด์พบโมร็อกโกโอ้โหเนี่ยถูกคู่เลย
1: ใช่
0: นะครับต้องบอกเลยว่าถูกคู่นะครับแล้วก็เนเธอร์แลนด์หรือว่าฮอลแลนด์เนี่ยนะครับก็วิธีการเล่นก็เหมือนเดิมนะครับผมใช้คำว่าระบบการเล่นของเขายังเป็น 3-4-2-1 นะครับคือการไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้าที่เด็ดขาดการไม่มีผู้เล่นที่เขาเรียกว่ามิดฟิลด์เกมลุกที่ดูดีเนี่ยมันก็ทำให้ทางเลือกของทางเนเธอร์แลนด์มีไม่เยอะ
1: ครับ
0: ส่วนโมร็อกโกเนี่ยผมประทับใจนัดที่เสมอบราซิลนะหลังจากนั้นมาผมไม่ประทับใจเลยแล้วผมว่าฟอร์มการเล่นของโมร็อกโกตกลงด้วยนะครับแต่พอมาถึงเวลาในการเล่นครั้งนี้นะครับก็ต้องบอกว่าภาพการเล่นที่ออกมาเนี่ยนะครับผมถือว่าในครึ่งแรกเนี่ยผมว่าเนเธอร์แลนด์ดูดีกว่านะครับแล้วก็ไม่มีประตูอ่ะคือต่างฝ่ายโมร็อกโกก็เหนียวอ่ะแต่พี่ว่ายังเล่นได้ไม่ดีเหมือนกับตอนเล่นกับบราซิลส่วนเนเธอร์แลนด์เองก็ต้องบอกว่าเกมเนี่ยสะดุดแล้วมาได้ประตูแบบต ้องบอกว่าเป็นความสามารถผมไม่ให้เครดิตกั๊กโปนะ
1: ครับ
0: ผมบอกเลยผมว่าคนที่
1: ซัมเมอร์วิวใช่ไหม
0: ซัมเมอร์วิวเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าแอสซิสต์
1: คือแกจะล้มอยู่แล้วแต่แกยังแย่ไหล

0: มาเข้าทางคัตโปเข้าไป
1: ฮะซึ่งตอนที่นำเนี่ยนะผมก็ดูแล้วว่าโอ้โหลำบากแล้วโมร็อกโกนะครับแล้วก็ไม่น่าเชื่อนะมาได้ประตูตอนช่วงทดเจ็บ
0: ครับ
1: นะครับตีเสมออ
0: ิซาดิยอฟโอ้โหม่งก็ไป 90+1 ดราม่าอีกแล้ว
1: ก็เป็นครั้งเดียวนะผมอาจจะดูผิดนะผมว่าเป็นครั้งที่ผมไม่เห็นนะครับเวอร์จินฟานไดประกบปกติในทั้งเกมนี่ผมเห็นประกบ
0: ใช่ใช่ใช่คือเป็นหลุดสมาธิไปนิดเดียวเรียบร้อยเลย
1: แล้วก็สุดท้ายต้องมาวัดกันที่จุดโทษ
0: ตอนต่อเวลาก็เกรงๆกันละไม่มีใครอยากพลาดแล้วตรงจุดโทษก็ดรามากแล้วพี่หมอโอ้โหคือโมร็อกโกพลาดก่อนเนี่ยน
1: ะ
0: คือเนเธอร์แลนด์ยิงก่อนแต่ว่าโมร็อกโกเป็นคนพลาดในคนแรกก่อน
1: ครับ
0: ผลัดกันพลาดอยู่เงี้ยแล้วสุดท้ายนี่มาคนที่5เนี่ยซัมเมอร์วิวยิงไม่เข้าแล้วก็เป็นอิสมาอิลไซบาลีนะครับ ตัวเก่งของเขามายิงโมร็อกโกชนะในการดวลจุดโทษ 3-2
1: ใช่
0: เข้าสู่รอบต่อไป
1: อ่ะมาวันนี้3คู่เวลาเหลือน้อยแล้ว
0: เชิญครับพี่หมออ
1: ่ะวันนี้โค้ชพบนอร์เวย์ตอนเที่ยงคืนสูสี
0: ครับ
1: คู่เนี้ยผมบอกเลยว่าสูสีนะครับไอวอรี่โค้ชเนี่ยต้องบอกว่าผลงานชนะเอกวาดอร์ 1-0 แพ้เยอรมนี 1-2 แล้วก็ชนะกุลาเซา 2-0
0: ครับ
1: ถามว่าระบบการเล่นโดยทั่วไปเนี่ยนะผมมองว่า 4-3-3 แต่ตัวหลักนะครับอย่างฟอฟาน่านะครับเยโลอามัดเยโลสโมสรไหนก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ผู้เล่นที่เหลือเนี่ยก็ถือว่าพอได้
0: ยาเดียวมองเด้ดาวรุ่ง
1: ใช่แต่ถ้าเทียบกับนอร์เวย์เนี่ยสตาเล่โซวัคเคนเนี่ยผมว่าการมีโอเดกาดกับเออร์ลิงฮาแลนด์เนี่ยมันชัดเจนเลยว่าทั้งสองคนเนี่ยเป็นตัวหลัก
0: ที่สำคัญเขาพักยกชุดเลยนะวันกับฝรั่งเศส
1: วันที่เขาแพ้ฝรั่งเศสเนี่ยเขาพักหมด
0: ก็สิบครัวสิบคนน
1: ะครับวันเนี้ยผมมองว่าไม่ใช่งานง่ายของนอร์เวย์นะกับการที่จะเอาชนะไอวอรี่โค้ช
0: เผื่อต่อเวลา
1: ผมดูสูสีนะคู่นี้เนี่ยมองผมนะผมมองว่าเสมอ90นาทีแล้วก็สุดท้ายยิงจุดโทษผมเนี่ยเชียร์นอร์เวย
0: ์อยากให้นอร์เวย์ครับ
1: ผมอยากให้นอร์เวย์ครับ
0: ครับครับ
1: นะครับแล้วก็คู่ที่2ตี4
0: ครับ
1: การพบกันระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดน
0: โอ้โหโ
1: อ้โหเจน
0: อ้าวก็ฝรั่งเศสนี่ชนะรวดนะครับก็อย่างล่าสุดนี่อุสมันเดมเบเล่ด้วยแฮตทริกมาผมว่าตัวที่เขาพักในเกมนั้นเนี่ยอย่างวิลเลียมซาลีบาอาเดียงราบิโอนจะกลับมาเป็นตัวจริงแล้วก็4ประสานแนวรุกเหมือนเดิมนะครับเดมเบเล่โอริเซ่ดูเอแล้วก็เอ็มบัปเป้ส่วนสวีเดนเนี่ยเข้ามาด้วยการเป็นอันดับ3ของกลุ่ม F เกมล่าสุดเสมอญี่ปุ่นมา 1-1 ก็แน่นอนจุดแข็งก็คือผมว่า3แนวรุกนั่นแหละอีซักแล้วก็เยอร์เคเดสรวมไปถึงแอนโทนีอีลังกาบอกไงพี่หมอ
1: มีปัญหาไหมกับเกมรับเนื่องจากอีซัก
0: ผม
1: อาจจะไม่ได้ลงนะ
0: ใช่ใช่
1: นะครับคือผมดูคู่นี้นะผมไม่ลังเลนะผมว่าฝรั่งเศสเหนือก็เยอะ
0: คือพลิกยากเนาะเพราะว่าแนวรุกฝรั่งเศสผมว่ามันเครื่องติดกันทุกคนแล้วอ่ะดูเอ้ก็ยิงได้แล้วพี่หมอหม่งได้แล้วอุสมันเนี่ยไม่ได้เจ้าของบอลลูนดอร์ก็แฮตทริกพลิกยากคู่นี้พลิกยาก
1: คือฝรั่งเศสเนี่ยมันไม่ใช่ดีเฉพาะกองหน้าผมว่ามันดีหมด
0: มันดีหมด
1: มันดีหมดทั้งเกมรับนะครับแดนกลางก็ดีเพราะฉะนั้นผมดูว่าไม่พลิกล็อกหรอก
0: โอเค
1: นะครับแล้วก็ AI เขาบอกว่าฝรั่งเศสจะชนะ
0: อุ้ยเดี๋ยวนี้พี่หมอต้องเช็ค AI ใช่ไหม
1: 2-0เมื่อวานก็ใช้ AI นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับ8โมงเช้าเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับเอลกัวดอร
0: ์แม่เม็กซิโกนี่ชนะ3นัดรวดเลยนะ
1: นะครับ
0: เราแบ่งกลุ่ม
1: นะครับก็ต้องบอกแต่ผมชอบฮาวิอาคิเล
0: ่
1: ผมว่าเขาทำทีมมีประสบการณ์นะครับแล้วก็ทีมของเม็กซิโกทีมเนี้ยผมมองว่าไม่มีดารานะครับอาจจะดูเด่นหน่อยอย่างลาอูนิมิเนส
0: หรือ
1: ว
0: ่
1: า
0: ดู
1: เล่นกิโยเนสแต่ภาพรวมของการเล่นเนี่ยผมว่าเป็นระบบทีมที่ดีของฮาวิอาคิเล
0: ่
1: นะครับส่วนเอลกัวดอร์เนี่ยเข้ารอบมาในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุดในกลุ่ม E นะครับแพ้ไอวอรี่โคสต์ 0-1 เสมอกุลาเซาแล้วก็มาล้มยักษ์ชนะเยอรมันนะครับแกนหลักเนี่ยก็มอยเซตโกไซโด
0: ไกเซโดของเชลซี
1: นะครับ
0: อินคาปิเย่ไปกำลังจะอาร์เซนอล
1: คือ
0: เอเนอร์วาเลนเซีย
1: เม็กซิโกประกบคู่นะครับมาพบกับทีมอย่างจากเอวากอดอจากอเมริกาใต้เนี่ยอเมริกาใต้เป็นบอลระบบเกมรับดีมากไม่ง่ายนะคู่นี้สูสีถามผมนะผมมองว่าโอกาสเสมอใน90นาทีสูงต่อเวลาแล้วเตะจุดโทษแต่ถามผมอยากให้เม็กซิโกเข้า
0: แต่ผมอาจจะเอียงไปเม็กซิโกนะผมว่าเม็กซิโกเวลาเล่นในบ้าน 80,000 คนเนี่ยพี่หมอมันมีพลังพิเศษอะเม็กซิโก

0: ลาในบ้านเนาะ
1: ครับ
0: อ่ะก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับโอ้โหนี่คือคร่าวๆฟุตบอลโลกเพราะเดี๋ยวช่วงหน้าให้ในที่นายกูรูเข้ามาตามมันต่อเราไปเก็บข้อความนะครับในช่วง 2-3 นาทีสุดท้ายก็แล้วกันนะครับบอกว่าประเด็นพักฮังซอตามนี้กลับมาพร้อมกับฮองมยองโบใช่ไหมแล้วก็ออกมาขอโทษต่อหน้าแฟนบอลก็ต้องถือว่าล้มเลยแม่ก็ได้พูดอย่างนั้นก็ได้ล้มเหลวอ่ะตกรอบแรก
1: คุณเลือกเขาเองอ่ะสมาคมเป็นคนเลือกฮองมยองโบ
0: ครับ
1: นะ
0: ป้าถ้าลุงยุทธลุงอูเมาป้าอีกจะให้หนูรายงานมาอ๋อไม่เป็นไรน้องอาร์มสบายๆนะครับผมคิดว่าญี่ปุ่นเจอบราซิลเร็วไปหน่อยแต่เมื่อเส้นทางเป็นอย่างนี้ก็ต้องยอมรับ
1: ก็ไม่ได้ขี้เหร่อะแพ้แต่มันก็ไม่ใช่ว่าเสียของ
0: ใช่ใช่ใช่มันแพ้ชนะกันได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าเราเห็นเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราพูดได้เต็มปากคือญี่ปุ่นคือทีมระดับโลก
1: ถ
0: ูกไหมพี่หมออันนี้ผมว่ามันเป็นสิ่งที่แบบปฏิเสธไม่ได้เพียงแต่ว่าฟุตบอลมันแพ้ชนะเยอรมันยังตกรอบได้เนเธอร์แลนด์ก็ยังตกรอบได้
1: อิตาลียังไม่มาเลย
0: คือตอนนี้ญี่ปุ่นเป็นทีมระดับที่สู้กับทีมไหนในโลกก็ได้แล้วแพ้ชนะได้หมดอ่ะผมว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่มันมากกว่าการที่ว่าตกรอบนะ
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นพิสูจน์นะครับแล้วก็คุณธีรบุญบอกว่าสวัสดีครับพี่หมอเมาพี่เจตแล้วก็บอกว่าอ๋อพี่เจตพาคู่ไหนอีกทีเหรอทางโมโนก็พรุ่งนี้ตีสามนะครับพรุ่งนี้ตีสามรอติดตามเดี๋ยวคืนนี้จะรู้กันว่ายานิโอมองเด้ของจริงไหมอ๋อเพราะยังมีข่าวกับลิเวอร์พูลไง
1: ใช
0: ่ปีกจากอเบลไลซิกนะครับแต่ว่าเจ้าตัวอยากไปเปเชนะครับแล้วก็ขอข่าวโคราชในทีสองโอ้โหเดี๋ยวรออัปเดตวันศุกร์ไหม
1: ครับ
0: เดี๋ยวให้พี่อ๋อ
1: ฟังเลย
0: วันศุกร์นี่อัปเดตให้ถ้าทีมที่เราเชียร์ตกรอบผมก็จะไปเชียร์นักเตะจากสโมสรที่เราชอบอ๋อเขาบอกว่าให้มาดูในแนวนี้พี่หมอ
1: ครับ
0: วันนี้ใครภาคที่99บ้างเหรออ
1: ุ้ย
0: เวลาทันไหมเนี่ย
1: คู่แรกเนี่ย
0: เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมดูให้มีเวลา1ชั่วโมงอีก1นาทีเดี๋ยวผมอัปเดตให้เลยโอเคครับวันนี้ทาง FM 99นะครับเที่ยงคืนเนี่ยนอร์เวย์เจอกับไอวอรี่โค้ชรับหน้าที่โดยต้องพัดนี่จับคู่กับอูเล็กอัครเทศนี่อันนี้ถือว่าเป็นคู่หูรุ่นใหม่ในค่ำคืนนี้นะเวลาเที่ยงคืนนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตี4ครับฝรั่งเศสเจอกับสวีเดนรับหน้าที่โดยคุณเจ๋งทรงศักดิ์และคุณโอ๊ตสินพงศ
1: ์ครับ
0: เป็นไงคู่นี้เป็นไงนะฮะและแน่นอนตอนเช้าพี่หมอไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะช่วงเวลาของเขาเลย 8 โมงเช้าครับเม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์นะครับคู่หูแม่ผมชอบมากเลยอ่ะป๋าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และพอสุเทพคงเปียก
1: ครับ
0: เป็นไง3คู่3เจเนเรชั่นวิ่งไล่เรียงไปเลยนะ
1: สามลีลา
0: ถูกไหมพี่หมอ
1: ถูกต้อง
0: เจนใหม่ก็คือคู่เที่ยงคืนตีสี่นี่กลางๆแล้วก็เก๋ากึกเลยที่ตอนเช้าพรุ่งนี้อ่ะก็ฝาก FM 99ด้วยนะครับกับการบรรยายสดฟุตบอลโลกช่วงนี้เรตติ้งดีมาก
1: ครับ
0: อ่ะช่วงนี้เวลาหมดนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้าตามกันต่อในที่นายกูรูครับพี่หมอมาผมเจตลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สปอร์ตไกด์ดำเนินรายการโดยหมอเมาทันตแพทย์พิชัยปิตุวงศ์เจษดาศรีวิเศษและทีมงาน FM 99
3: ยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดรถออโตเมติกแฟชั่นสำหรับคนรุ่นใหม่ภายใต้แนวคิด New Style My Generation โดดเด่นด้วยเครื่องยนต์ Blue Core ไฮบริดขนาด 125cc ประหยัดน้ำมันขี่ง่ายคล่องตัวพร้อมฟังก์ชันตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์มีให้เลือก3รุ่นได้แก่รุ่น Smart Key รุ่น Standard และรุ่น Light พร้อมรับประกันคุณภาพนานสูงสุด5ปีหรือ 50,000 กิโลเมตรยามาฮ่าฟาซิโอไฮบริดสไตล์ใหม่ในแบบของคุณ
4: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
5: บอลโลกสตอรี
6: ่กิเยโมโอชัวกำแพงมนุษย์5สมัย สถิติของผู้รักษาประตูที่กลายเป็นตำนานฟุตบอลโลกอย่างกิเลโมโอชัวจากเม็กซิโกทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในกลุ่มนักเตะเพียงไม่กี่คนที่ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายถึง5สมัยและทุกครั้งที่แข่งเวิลด์คัพเขาจะเปลี่ยนร่างเป็นเทพเจ้าทันทีสถิติที่น่าสนใจของโอชัวคือจำนวนการเซตมหาศาลต่อ1 นัดโดยเฉพาะ

0: ในปี2014ที่เขาเซฟลูกยิงของบราซิลจนโลกต้องตะลึงและในปี2022เขาก็ยังเซฟจุดโทษของโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ได้อีกตัวเลขการเซฟของเขามักจะพุ่งสูงขึ้นเป็นพิเศษเมื่อสวมเสื้อทีมชาติในศึกเวิลด์ครับจนได้รับฉายาว่าชายผู้เกิดมาเพื่อฟุตบอลโลกอย่างแท้จริง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายใน

0: ็อกเน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: 99
1: สนับสนุนโดย
2: นิวโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งนิวโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
3: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกัน
4: บางกอกแอร์เวยส์พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com
5: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของนายที่นายกูรูนะครับวันนี้อยู่ผมจันอูดมศักดิ์แล้วก็อาจารย์เอกนพดล นะครับก่อนอื่นก่อนจะมาว่ากันครับโอ้โหมีประชาสัมพันธ์มาเพียบเลยนะครับก็ต้องขอบคุณโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับแล้วก็ไม่ต้องรอผลการแข่งขันทุกบวชทุกสิทธิ์มีลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งบวชยิ่งมันครับเชียร์แล้วก็โหวตทีมที่ชอบนะครับเริ่มต้นที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็แล้วก็เลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดนะครับแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan เนี่ยถูกสุดราคา20บาทรับไป10โหวตนะครับก็ได้สิทธิ์ลุ้นของรางวัลหลักล้านนะครับลุ้นรับของรางวัลก็คือรถตู้อเนกไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับ Farizon MPV EV Supervan นะครับจำนวน1รางวัลนะครับแล้วก็รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับหรือว่า UC3 นะครับจำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ครับภายในประเทศจำนวน24รางวัลนะครับแล้วก็ Go Gift Voucher จำนวน5รางวัลนะครับมูลค่ากว่า 2.6 แสนบาทนะครับก็สามารถติดตามรายละเอียดแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20กรกฎาคม2569นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับผมก็จัดไปเซตแรกก่อนนะครับมีตามมาอีกนะครับ
6: ครับ
5: แบ่งไว้ก่อนนะครับเมื่อวานนี้ก็ต้องบอกโอ้โหฟุตบอลโลกเฮี้ยนสุดๆนะครับก็กลายเป็นว่าเหมือนไอ้รอบก่อนหน้านี
6: ้ครับ
5: เป็นรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายพอมารอบ32นี่คือบอลโลกของแท
6: ้เริ่มมันละ
5: โอ้โห
6: ไม่เริ่มแล้วแต่โคตรมันแล้วนะ
5: แค่เข้า32เท่านั้นนะครับกระเด็นไปแล้ว2ทีมใหญ
6: ่ดักกระดอย

0: ตามทรงนะเหนือกว่าปารากวัย
1: เรายี่ห้อเยอรมัน
0: อ่ะคู่อันเนี้ยผมเชื่อว่าเป็นบอล3หน้
1: าน
0: ะเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกเพราะโมร็อกโกก็ต้องยอมรับว่า
1: ได้หมด
0: เขาของแท้นะไอจบที่4มาก่อนหน้านี้นะ
1: อันดับ4อันดับ4บอลโลกเมื่อ4ปีที่แล้วนะ
0: ครับ
1: อืม
0: ไม่ธรรมดาจริงเนี่ย
1: ครับ
0: แล้วก็เล่นดีกันเน
1: า
0: ะเล่นดีกันมากนะครับ
1: แล้วสรุปเยอรมันของพี่นี่ซ้อมจุดโทษมาไหมฮะโทษที
0: โอ้ปวดหัวผมว่าทั้งเยอรมันทั้งฮอลแลนด์นะไม่รู้ใจคิดเหมือนผมไหมหลายๆท่านผมมองว่า2ทีมนี้ประมาทอ่ะเหมือนไม่ได้ซ้อมมันเลยนะถ
1: ้
0: าซ้อมมันจะยิงอย่างนี้เหรอยิงแย่นะ
1: ยิงไม่ดียิงไม่ดีเลย
0: ยิงไม่ดีเลยครับ
1: แต่ว่าไม่หนีประตูนะพี่อู
0: ๋แล้วอย่างเยอรมันที่เขาขึ้นชื่อกันว่าถ้าพูดถึงยี่ห้อเยอรมันถ้าไปยิงจุดโทษนะมันก็เหมือนพูดกันมาตั้งแต
1: ่
0: ฮานว่าโอ้ยัง
1: เบอร์ต้นๆน่ะเยอรมันถ้าจุดโทษอ่ะ
0: เสร็จทางนั้นของเยอรมันแน่นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่พอเอาเข้าจริงโอ้โหยิงไม่ได้เรื่องเลยนะ
1: ก็สรุปผลก่อนเดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาว่ากันเมื่อคืนเนี้ยก็มันสนุกมันตั้งแต่คู่แรกแล้ว
0: ครับ
1: บราซิลกับทางด้านญี่ปุ่น
0: อ
1: ันนี้ก็โอ้โหเดือดดา
0: ลคู่นะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: บราซิลก็เอาตรงก็เกือบแย่เหมือนก
1: ัน
0: ใช่คือรูปเกมอ่ะมันอาจจะยิงเยอะใช่ไหมมีโอกาสยิง20ครั้งอะไรตก
1: บ้
0: างเหมือนเมื่อคุณยิงไม่เข้าไงแต่ม
1: าม
0: ันก็ไม่ได้อะไรโอ้โหแล้วมาได้ช่วงท้ายจริงๆนาทีบาปนะ
1: ใช่มันสนุกเพราะว่าญี่ปุ่นขึ้นนำก่อนด้วย
0: ใช่แล้วนาทีบาปที่พวกเราด้วยก็เราไปล้อพี่หัง
1: นะ
0: ก่อนเข้าเกม
1: ไม่ล้อหรอก
0: ผมกับจ่าเอกก็ไปล้อพี่หังกับ
1: พ
0: ี่ท็อปว่า
1: พี่แช่งพี่หัง
0: แต่เวลาแน่นะ
1: วันนี้คุณยุทธได้มาเพราะว่าเขาก็แช่งพี่เมื่อวานไงไม่อยากเจอพี่อูเดี๋ยวพี่อูสาวเอา
0: ไม่จริง
1: เพราะยุทธชัยก็แช่งพี่เมื่อวานอ่ะ
0: จริงผมชอบนะ
1: ได
0: ้แฮปปี้ได้แฮปปี้ผมเขียนเวลาไว้ก่อน
1: เมื่อวานนะเวลาเราพากย์เสร็จโอ๊ตเคียงหมูโอ้โหของขึ้นนะเมื่อวานอ่ะ
0: ครับ
1: ไอโอ๊ตอ่ะไอหยองยังเฉยโอ๊ตนี่แบบโอ้อารมณ์เสีย
0: โอ๊ตนี่เยอะเลย
1: เออมาร์เกอร์
0: ไอโอ๊ตมาโอ๊ตมาเกอร
1: ์
0: มาแล้วไม่ได้มาแล้วพอดีบอลจบ6โมงครึ่งพอดีปุ๊บกลับบ้านพร้อมกัน
1: แต่ไม่เป็นไรหรอกก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ถึงพรุ่งนี้ในคืนนี้บางเบ่งกับโอ๊ตก็เดี๋ยวได้ภาคคู่ที่2
0: ครับ
1: ภาคคู่ที่2ของเนตินาไลฟ์บอลโลก
0: อันนี้เอลิซาเบธมาพอดีเลยเขาบอกอู้เอกจริงเหรอที่หยองมาฟรีไม่ได้จัดแล้วแกออกอาการไม่พอใจอย่างไรโอ้โห
1: จริงดิ
0: ยั่วเลย
1: จริงจริง
0: เพราะว่า
1: หยองเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่โอ๊ตอ่ะ
0: เพราะว่าตามโปรแกรมเนี่ยเขาจะมาต่อตอนตีห้าครึ่งถึง6โมงครึ่งประมาณชั่วโมงนึง
1: แต่ผมก็ขัดพี่อู๋นะเรื่องนี้ต้องไปโทษบังเบ่งนะเพราะว่าฟ
0: ุ
1: ตบอลเวลาถึงรอบล็อกเอาท์เนี่ยคุณต้
0: องเผื่อ
1: มันต้องเผื่อเวลาอย่ามาคิดเอออย่าคิดว่ามันจะจบก็สุดที
0: ่ไม่ว่าใครจะเจอใครอ่ะต้องคิดไว้ก่อนว่ามันต้องจบที่จุดโทษ
1: น้องปิ่นบอกว่าคู่ป่าแป๊กกับพอสุเทพอ่ะ
0: ใช่ครับลากย
1: าวก็ลากยาวก็อยู่ก็เข้าถึงช่วงเอ็กซ์ไทม์ก็ยังอยู่โทษก็เกิน
0: ก็เมื่อเช้าผมฟังอ่ะมันจะต้องเข้าสู่ช่วงข่าวใช่ป่ะป๋าเลยต้องเปลี่ยนวิธีการพากนะกำลังจะยิงไอ้เนี่ยอุนาฮีกำลังจะยิงจุดโทษนะครับก็เกิดเหตุรถชนที่สี่แยก
1: แจ้งข่าว
0: เกษตรนะครับจังหวะนี้ตั้งชื่อจุดโทษแล้วต้องสลับกันไปเริ่มการอ่านข่าวอ
1: ัปเดตข่าวไปด้วย
0: ครับ
1: ภาพบอลไปด้วย
0: ราคาน้ำมันจะขึ้นนะครับประมาณ30ตังค์ตอนนี้นะครับกลับมาเป็นทางฝั่งไอ้นี่บ้
1: าง
0: ต้องอ่านข่าวไปด้วยนะ
1: ก็
0: แต่จริงๆต้องจัดเผื่อไว้
1: ใช่อย่าคือเอาง่ายๆนะพี่หูขนาดคู่เยอรมันกับปารากวัยพอประกบคู่ออกมาผมยังคิดว่าเยอรมันผ่าน90นาทีแต่มันจะยิงเยอะยิงน้อยหรือจะทะลุเป้าหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะ
0: มันแฟนเยอรมันมันมองว่าอ้าวนะน่าจะเฉือดได
1: ้
0: น่าเฉือดได้แต่ที่ไหนได้
1: โอ
0: ้
1: โห
0: ล่อไปจะจุดโทษนะครับ
1: ก็บราซิลเฉือน 2-1 นาทีบาปนะส่วน2คู่นะครับคู่ของเรามันคู่ตี 3 ครึ่ง
0: เยอรมันกับ
1: เยอรมันปารากวัยเสมอในเวลา 1-1 แล้วก็ปารากวัยชนะจุดโทษแล้วก็ตอนเช้า 8:00
0: น
1: ฮอลแลนด์เสมอกับโมร็อกโก 1-1เอ็กซ์ไทม์ก็ 1-1 ก็ต้องมาดวลจุดโทษโมร็อกโกก็ชนะ2ประตูต่อ 3-2
0: ผิดคาดไปคู่เดียวคู่บราซิลกับญี่ปุ่นเนี่ยผมมองว่าน่าจะไปต่อเวลาม
1: ันก็เกือบเอ็กซ์ไทม์นะ
0: แต่ผมมองว่านะอาจจะไม่ถึงจุดโทษ
1: อ
0: าจจะไปต่อเวลาอะไรกันแบบเนี้ย
1: ไม่มาติเนลี่ยิงให้อาร์เตต้าเห็นว่าจะดรอปเป็นตรงสำรองไม่ได้
0: ไม่ยิงให้เห็นแล้วจะขาย จะได้ราคาแพงขึ้นนะครับ
1: ช่องทางในการติดต่อนะครับก็เก็บตกฟุตบอลโลกเดี๋ยวรีวิวเอาไว้ช่วงสุดท้ายนะพี่อู๋
0: ครับผม
1: ข้อความยังเหมือนเดิมนะครับทาง4689899
0: ส่งเข้ามาได้ทั้ง3ช่องทางเนอะเดี๋ยวผมกับจันเอกก็สลับกันไปนะท
1: ั
0: ้งในเรื่องของ Facebook บ้างในเรื่องของไอ้ทั้ง
1: เพจ
0: ทั้ง SMS ด้วยนะครับ

0: ง YouTube ทาง SMS แล้วก็ท่านไหนที่เพิ่งเข้ามาฟังเราก็ฝากโหลดแอป Mcord Connect ไว้ด้วยนะคร
1: ับ ใช่ใช่ใช่นะคร
0: ับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่เอาไว้ฟัง
2: เพราะยังมีหลายท่านยังงงเรื่องของการฟังผ่านไปบางทีไปฟังผ่านแอปที่เป็นเรื่องของอะไรเรดิโออ่ะ
0: ใช่
2: ใช่ไหมแล้วมันลิงก์หลายๆช่องอย่างนั้นอันนั้นอ่ะน่าจะฟังเราไม่ได้นะครับ
0: ไม่ได้ไม่ได้
2: แล้วก็ยังใช้แอปตัวเก่าอยู่อันนั้นอ่ะไม่ได้นะครับก
0: ็
2: ต้องเปลี่ยนเป็น Mcord Connect เลยนะครับก็ยังต้องประชาสัมพันธ์กันไปเนาะ
0: ใช่ใช่
2: เพราะหลายท่านยังไม่รู้นะยังมีส่งเข้ามาอยู่เลยนะว่ามันฟังไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย
0: ไอ้ช่วงหลังเที่ยงคืนของเรามันก็จะออนแอร์ไปทั่วประเทศในวิทยุสมทอีก41สถานีเผื่อบางท่านเขาก็จะไม่ทราบแม้แต่กระทั่งในช่องทางโซเชียลนะเพจ Facebook อ่ะแฟนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ฟังเราเยอะ
2: ใช่ใช่ใ
0: ช่ช่วงภาคฟุตบอลน่ะ
2: หรือถ้าให้ดีเนี่ยเข้าทางช่องทางโซเชียลมันจะสบายกว่าเนอะ
0: ม
2: ันจะดีกว่าทางแอปนะครับ
0: ครับผม
2: ก็ประชาสัมพันธ์กันไปก็อย่าลืมนะครับใครที่อยากชมฟุตบอลโลกอีกนะก็ติดตามเอ็มการ์ดข้
0: า
2: ของเรากันได้นะครับมีภาคกันทุกคู่แบบนี
0: ้
2: ก็จะสลับกันไปมีทั้งทีมงานอาจจะมีแขกรับเชิญหน่อยอย่างเมื่อวานก็ต้องขอบคุณพี่หังพี่ท็อปด้วยเน
0: า
2: ะ
0: ก็อยากแนะนำนักจัดรายการดีเจหลายๆท่านบางท่านก็ได้ที่แบบเวลามาเก้าๆอ่ะเอาพี่หังเป็นตัวอย่างใส่กางเกงขายาวโอ้โหเสื้อเข้าในเกง
2: ไม่แล้วพี่หังเมื่อวานมาแบบนะว่าเนี่ยคือความที่เป็นรุ่นใหญ
0: ่
2: อย่างพวกเราอ่ะเราใส่แต่งตัวเรียบร้อยแต่เราอาจจะเอาเสื้อเข้ามาใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
2: พี่หางแก้วเสื้อใส่ไม่ได้ใส่กางเกงนะใส่กางเกงในเลยนะจัดมาดันกางเกงในเลยนะ
0: ไม่แน่
2: เออนะครับ
0: ไม่แน่นะนะ
2: แต่เมื่อวานตอนภาคเสร็จลงไปส
0: ่
2: ง
0: อีกเรื่องนึงที่ผม
2: แต่แกอาจจะไม่มาแล้วนะเพราะผมบอกแกว่าพี่หางพี่อันนี้ฟรีนะพี่หางบอกไม่มีแฮปเลยโอ
0: ้บางอาจจะใต้โต๊ะข้างนอกแต่แกวิ่งมาก่อนเกือบชั่วโมงนะ
2: โอ้ยถ้าเป็นพวกรุ่นใหญ่ๆอย่างนี้แหละอย่างพวกรุ่นพี่ป๋องอย่างเงี้ยแกจะปลูกฝังมาเลยนะเพราะพี่ป๋องก็สอนผมเหมือนกันเวลาม
0: ึ
2: งจะมานะมึงต้องมาอย่างน้อยเป็นชั่วโมงแล้วผมก็จะตั้งแต่จัดวิทยุมาเนี่ยเวลามาถ้าเกิดสมมติเลยคิวเราเข้า5:30เราต้องโฟกัสตัวเองว่าเราต้องมาถึงนี่4:30อะไรแบบเนี้ย
0: ขนาดกะว่ามาภาควิทยุแบบสนุกสนุกไม่เป็นทางการมากโอ้โหแกมานั่งจดกระดาษ 3-4 แผ
2: ่นเมื่อวานผมก็ดูนะ
0: อ
2: ย่างน้อยเขาเป็นระดับรุ่นพี่ใช่ไหมระดับอาจารย์
0: เก็บข้อมูลยังไงว่า
2: เนี้ยเมื่อวานผมก็แอบเหลือบมองดูเฮ้ยอาจจะเห็นทริคของพี่หังว่าเขาจดอะไร
0: ข้อมูลบราซิลข้อมูลญี่ปุ่น
2: ไม่น่าใช่ไม่น่าเกี่ยวกับบราซิลกับญี่ปุ่นเลยเพราะผมเห็นน่ะ6-9 × 100ล่างบนมีอยู
0: ่
2: ผมเลยเฮ้ยถอดรหัสมัน
0: พี่เดี๋ยวต้องตรวจจับนะมันใต้ดิน
2: ฮะ
0: ไม่มี
2: เฮ้ยอย่างเขียนอยู่
0: ถ้าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยอาจเขียนตัวเลขได้แต่ถ้ามีคูณเมื่อไหร่นะใต้ดินแน่นอน
2: ด่านลองประกบรถพี่หันเจอโพย
0: แต่ว่าแฟนรายการบางท่านก็งงนะพี
2: ่
0: อยู่ๆว่าหน้าหางกับพี่ท็อปโผล่มานะ
2: ครับ
0: แล้วก็เมื่อวานก็คนตามเยอะ
2: ใช่ใช่ใช่โอ้เมื่อวานนี้ช่องทางโซเชียลคนฟังเพียบเลย
0: ถ้าเรานั่งดูอยู่กับพี่อู๋ดูขนาดว่าแกภาคที่ทูก็ระดับโน้นหนึ่งอ่ะแต่มาจัดวิทยุยังดูแกเกรงๆเหมือนกับแบบ
2: ใช่
0: แกไม่เคยนะแกไม่เคย
2: ใช่ใช่แกก็บอกมันคนละฟิลมันคนละแบบ
0: พี่ท็อปนี่ต้องชวนแกเล่นต้องอ่านข้อความแบบให้แกแบบดูผ่อนคลายหน่อยอะไรอย่างเง
2: ี้
0: ย
2: ครับผมก็ถือว่าน่าจะได้เสียงตอบรับที่ดีพอสมควรเนาะ
0: ใช
2: ่การมาของพี่หังกับพี่ท็อปอะเนาะ
0: จริงๆคู่เนี่ยต้องมาตั้งแต่รอบแรกแล้วไม่ดิวกันยังไงถึงรอบแรกไม่มีแกภาคอะ
2: เห็นพี่ท็อปบอกคุยไว้ตั้งนาน
0: อันนี้ก็ต้องบางแบ่งก็ต้องรับผิดชอบไป
2: แต่รอบหน้าน่าจะมายากละเพราะผมเฉลยไปแล้วบอกพี่ฟรี
0: ไม่มา
2: ไม่มีแฮป
0: หมดดันทันอ้อมเหรอ
2: ครับผม
0: อ่ะใคร3คู่มันมีประเด็นทุกคู่เนาะพี่อู๋เนาะ
2: ใคร
0: ติดใจอยากพูดประเด็นไหนอะไรยังไงคู่ไหนก็ข้อความมา
2: คู่บราซิลก็สนุก
0: ช่วงแรกเอาคู่แรกก่อนเลยไหมอาจารย
2: ์ได้ๆๆ นะเป็นดราม่าได้เหมือนกันเนาะคู่บราซิลกับญี่ปุ่น
0: บราซิลกับญี่ปุ่นก็เป็นคู่แรกที่ออกสตาร์ทกันในช่วงเที่ยงคืน
2: เป็นคู่แรกนะครับเป็นคู่ประเดิมก่อนนะครับ
0: มันก็เป็นเมื่อคืนก็ถือว่าเป็นคู่เอกได้เนาะ
2: โอ้เป็นคู่เอกได้นะ
0: เป็นคู่เอกเลย
2: ผมว่าในรอบเนี้ยคนโฟกัสที่คู่บราซิลกับญี่ปุ่นเป็นคู่แรกเลยนะ
0: ใช่ใช่
2: เพราะมันเป็นการเจอกันที่ถูกคู่มากๆนะ
0: ก็ไลน์อัพของบราซิลก็เป็นไปตามคาดนะพี่อยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวว่าราฟินญามีปัญหาการบาดเจ็บ
2: ราฟินญา
0: ตำแหน่งนี้จะเป็นใครจะใช้มาร์ตินเนลลี่ หรือขนาดมีข่าวกับเนมาด้วยซ้ำแต่สุดท้ายอันเช่ก็เลือกรายาน
2: เนมาเนี่ยเต็มที่น่าจะได้แค่สำรองเพราะจากข่าวว่าเจ้าตัวก็ยังดูไม่ไหวอยู่เนาะแล้วก็สื่อคาดการณ์กัน11ตัวจริงเนี่ยเป๊ะเลย
0: ใช่
2: เป๊ะเลยนะครับประตูเป็นอาริซอนแนวรับดานิโลเล่นขวาซ้ายเป็นไอ้เจ้าดักลาสซันโตสนะ
0: ครับผม
2: ผู้เซนเตอร์ก็เป็นมาคินยอสกับกาเบรียลนะครับแล้วก็3กลางเนี่ยโอ้โหโหดมากบูโนกีมาไลคาเซมิโลลูคัสปาเกต้านะแล้วก็3ตัวรุกคุณย่าก็ตอนนี้กินตำแหน่งกองหน้าไปเรียบร้อย
0: ยึดตำแหน่งตัวจริงไปเลย
2: ซ้ายขวานี่เป็นเจ้ารายานกับวินิซิอุส
0: ครับ
2: นะครับส่วนทางญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้ปรับเยอะนะก็อยู่ประมาณนี้
0: ม
2: ี
0: พ
2: ลิ
0: กโผไหมอาจารย
2: ์
0: คือถ้ามีพลิกโผผมมองแค่ธนากะตัวเดียวที่คิดว่าจะได้ลงตัวจริง
2: เหรอ
0: หรือว่าเขาก็ทรงนี้อยู่แล้ว
2: ไม่แต่ผมว่าธนากะชั่วโมงนี้ยังต้องสำรองคามาดะกับซาโนะอยู
0: ่
2: ใช่ไหมเพราะคู่กลางคู่นี้มันเล่นดีกว่า
0: แล้วก็ยิ่งคามาดะนี่ยังไงก็ต้องยึดนะ
2: ไซออนซูซูกิเป็นประตู3เซนเตอร์โทมิยาสุทางนิคุชิแล้วก็ฮิโรกิอิโตะเพราะว่าโคอิตากุระไม่พร้อมนะครับส่วนขวาเนี่ยลิซิโดอันอยู่แล้วซ้ายนากามูระนะครับคู่กลางก็คามาดะกับซาโนะแล
0: ้
2: วก็ตัวรุกเนี่ยเป็นมาเอดะกับจุยะอิโตะแล้วก็หน้าเป้าเป็นอุอิดะเพราะว่าคูโบะยังไม่พร้อม
0: ใช่
2: นะครับก็ยังเล่นไม่ได้นะครับ
0: ก็
2: อันนี้ถือว่าครึ่งแรกดีเนาะครึ่งแรกมาดีเลย
0: มันเหมือนฟุตบอลดีคนละครึ่งเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่ดีคนละครึ่ง
0: ผมไม่แน่ใจว่าบราซิลจะมีลูกเกรงลูกอะไรด้วยเพราะว่าเวลาทีมใหญ่เจอทีมเล็กที่แรงถึงนะพี่อู๋เล่นยากนะ
2: ครับ
0: เจอพวกไล่บี้หนักๆอ่ะ
2: ผมว่าไม่ได้เกรงหรอกผมว่าญี่ปุ่นน่ะพอครึ่งแรกเขาเล่นตามระบบ
0: ใ
2: ช่ป่ะแต่พอครึ่งหลังอ่ะผมว่าญี่ปุ่นพลาดเองด้วยนะตรงที่ไปเล่นรับ
0: คือบอลสนุกตรงที่ญี่ปุ่น
2: แบบรับจ๋าๆเลย
0: ญี่ปุ่นนำก่อนจากซาโนะนาที29
2: ยิงสวยมาก
0: สวยสวย
2: สวยมากนะยิงแบบมุมดิกเลยใครซาโนะเนี่ยเป็นอีกหนึ่งคนที่ผมบอกเนี่ยหน้าตา มากเลยไอ้เจ้าซาโนะของไม้เนี่ยฟอร์มดีมากๆนะครับ
0: ใช่ก็จบครึ่งแรกอ่ะญี่ปุ่นนำ 1-0 ครึ่งหลังก็อันเช่ก็ใช้เอ็นริกลงมาแทนลูคัสสปาเกต้าเลย
2: ครับ
0: ก็อาจจะด้วยเรื่อง
2: เพิ่มความสด
0: เรื่องสภาพร่างกายด้วย
2: มันกำลังมาเนาะ
0: คือแทคติกของ
2: ปาเกต้าเนี่ยรู้สึกมีข่าวว่าเจ็บด้วย
0: ใช่
2: เด็กมีข่าวว่าเจ็บนะครับ
0: คือครึ่งแรกอ่ะบราซิลไม่ค่อยดีแล้วก็เสียประตูด้วยเพราะฉะนั้นการเติมเกมรุกมามันเป็นเรื่องปกติของแทคติกนะพี่อู๋เนาะทีมตามหลังอยู่มันก็ต้องเสริมเกมรุกเสริมความสดอะไรอย่างเงี้ย
2: ผมว่าการแก้เกมมีส่วนเนาะ
0: มีส่วน
2: ก็ต้องชมหลายคนชมเยอะมากเลยสำหรับอันเช่นะครับ
0: ครับผม
2: คืออันเช่เองก็ปรับแผนเพราะครึ่งแรกผมว่าเขาเล่นแบบเป็นระบบรับเราสวนรับเราสวนนะ
0: คร
2: ึ่งหลังเนี่ยไม่มีสวนเลยรับอย่างเดียวผมว่าญี่ปุ่นอ่ะพลาดตรงนี้แหละแล้วโหทีมอย่างบราซิลตัวรุกมันดีอ่ะยิ่งคุณรับอย่างเดียวใช่ไหมโอ้โหแล้วคุณไม่เอาอะไรเลยดียอมเลยแล้วผมว่าอันเช่แสบนะคือฟุตบอลน่ะบางทีมันไม่จำเป็นหรอกว่าบราซิลคุณจะต้องไม่เล่นลูกโมงไม่ได้เพราะฟุตบอลมันหลากหลายเนี่ย
0: แล้วโค้ชอย่างอันเช่หมู่ความยืดหยุ่นมันสูงมาก
2: ฟุตบอลต้องมีความยืดหยุ่นจะไปเลี้ยงยิงเข้าอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ไง
0: บางทีมันก็ต้องทิ้งคราบความเป็นลาตินอเมริกาบราซิลเลียนออกอ
2: ่ะแล้วมาเล่นลูกเปิดเข้าไปดิเนาะ
0: ม
2: ีปัญหาเหมือนกันนะครับเจอลูกโหม่งเข้าไปแล้วก็คาเซมิโร่มาตีเสมอได้ 1-1 หลังจากนั้นเนี่ยโอ
0: ้คือ
2: เป๋ทรงเลยญี่ปุ่น
0: พอ 1-1 เสร็จปุ๊บเนี่ยโอ้ทุกอย่างเป็นของบราซิลหมดเลยเนาะ
2: ครับ
0: มีจังหวะยิงชนเสาด้วยแล้วทีนี้คู่เนี่ยทุกคนก็ทำใจแล้วก็คงจะต่อเวลาเอ็กซ์ไทม์อ่ะ
2: ผมก็มองว่าผมมองคุยกันเองแต่แรกนะผมว่าคู่เนี้ย
0: ยืดเยื้อแน่นอน
2: ผมมองว่า
0: ไม่คุณก็
2: ซิวอ่ะน่าจะเข้าได้
0: คุณก็นั่งหัวเราะอยู่ข้างนอกอ่ะคู่นี้ต่อเวลาแน่นอน
2: จะไอ
0: ้ยังนั่งแช่งหน้าหางกับพี่ท็อปอยู่เลย
2: ไอ้ตอนก่อนที่มาร์ตินี่จะยิงอ่ะผมเดินเข้ามาหัวเราะใส่พี่หังไอ้พี่หังกับพี่ท็อปอยู
0: ่ก็
2: เดินออกไป
0: 90บวก5แค่นั้นแหละ
2: 9พ้นประตูซะแล้วแหละนะหังกรี๊ดขึ้นมามาร์ตินลลี่เข่าอ่อนเลยบ๊อบ
0: แล้วพี่ท็อปยิ้มแบบภูมิใจนะเขาเด็กนนท์เขายิง
2: ใช่มา
0: ร์ตินลลี่ยิง90บวก5
2: ผมว่าไอ้ลูกเนี้ยก็คงเป็นปมไอ้ธนากะไปเลยนะก็ไปพลาดเล่นไม่ละเอียดเองยอมรับเล่นไม่ละเอียดเอง
0: คือฟุตบอลสมัยใหม่อ่ะโหบางทีจะมาเคาะหน้ากรอบเขตโทษจะมาบิวอัพจะมาแบบอันนี้โอ้ไม่ได้แล้วพี
2: ่แล้วบอลเป็นรองเขานะต้องยอมรับว่าเป็นรองเขาแล้วคุณเจอผมเล่นอย่าง
0: ไม่เลิกทำไมไม่เลิกเคลียร์ทิ้ง
2: จริงลองไปดูไอ้เกมคู่ที่เราพลาดดิไม่สนจริงๆนะไม่สนเลยปารากวัยนี่ไม่มีเก็บบอลหน้าประตูตัวเองนะเตะทิ้งอย่างเดียว
0: อยู่บางทีอ่ะมันซ้อมเคาะมันซ้อมเซตจนชินเท้าอ่ะเน
2: า
0: ะมันก็คงเล่นตาม คาแรคเตอร์ในการทำทีมของโค้ชหรือการซ้อมของนักเตะ
2: อันนี้ก็ถือว่ามันไม่ค่อยมีความหลากหลายนะ
0: ใช่
2: ผมว่ามันเป็นแพลตฟอร์ม
0: มันอันตรายตรงนี้แหละ
2: มันถูกปลูกให้เป็นแพลตฟอร์มเลยไง
0: ประเภทแบบ
2: โอ้ยมันต้องมีการแก้เกมที่แบบ
0: ใช
2: ่เ
0: ด้ออย่าเตะทิ้งแต่เตะทิ้งเราเสียทุ่มเตะทิ้งเราเสียคอร์เนอร์แล้วเป็นไงอ่ะพอไม่เตะทิ้งอ่ะ
2: แล้วเสียกัน
0: เออถ้ามันไม่เสียประตูมันไม่เป็นไรไงใช่ไหมแต่พอมาเสียแล้วพี่หูเสียท้ายเกมเป็นฟุตบอลโลกไม่ใช่รอบแรกมันรอบน็อกเอาท
2: ์
0: อ
2: ่
0: ะ
2: ใช่รอบนี้โอ้แล้วคุณเจอนักเตะบราซิลว่ะคุณโดนฉกนี่พร้อมโดนเลยนะใช่ไหม
0: ใช่
2: คือถ้าเป็นเยอรมันผมว่าไปบิลเงี้ยโอเคเพราะว่าคุณบิลแต่ทีมที่เป็นรองกว่าเนี่ยส่วนใหญ่นักเตะปารากวัยมันลงไปรับใช่ไหมแต่ที่บราซิลเขารอจะเล่นคุณอยู่อ่ะแล้วคุณไปเล่นแบบนี้ก็โดนแล้วก็มันก็
0: เรียบร้อย
2: ก็ถือว่าเป็นบทเรียนไปเนาะก็โดนมาร์ตินาลียิงไปนาที90+5นะครับ
0: เมื่อคืนแฟนในบ้านเราอ่ะจะพันแท้พันทางอะไรไงก็แล้วแต่บราซิลกับญี่ปุ่นน่ะพี่เยอะพอๆนะ
2: ใช่เยอะพอกัน
0: เยอะพอกัน
2: เพราะบราซิลนี่เยอะอยู่แล้ว
0: เยอะอยู่แล้ว
2: เยอะอยู่แล้วบ้านเรานี่โอ้โหบราซิลนี่ผมว่าถ้าจะเป็นลองนะก็ลองจากแค่ไอ้เนี่ยไอ้อังกฤษเท่านั้นเอง
0: ใช่
2: เนาะบ้านเราคนเชียร์เยอะส่วนญี่ปุ่นนี่ก็จะได้กองเชียร์ของพวกที่แบบอาจจะไม่ใช่ญี่ปุ่นจ๋าๆแต่เชียร์ทีมจากเอเชียอะไรเงี้ย
0: ใช่ก็เป็นทีมเชียร์เบอร์2ก็ใช่
2: ครับ
0: เชียร์อังกฤษแต่เราคนไทยเราก็อาจจะเอาใจช่วยเอเชียอย่างเงี้ยก็เยอะแล้วก็ยิ่งเห็นญี่ปุ่นเล่นช่วงหลังอะเนาะ
2: ครับ
0: กับทีมใหญ่ทีมอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ชนะได้แต่การว่าพอมันมาพลาดนั้นเนี่ยพอเสียงลูกบิดจบแค่นั้นแหละพี่อูโอ้โหคือถ้าเขียนนิยายเนี่ยน้ำตาท่วมสนามอะ
2: ครับ
0: ตั้งแต่ญี่ปุ่นอะ
2: ก็ต้องเก็บไว้เป็นบทเรียนว่าคุณก็ต้องยอมรับว่าคุณไม่ดีพอจริ งใช่ไหมคุณไม่ดีพอจะเข้ารอบคุณก็ต้องไปเรียกว่าไปว่ากันใหม่
0: จะถามว่าในมุมของฟุตบอลไม่หูญี่ปุ่นยกระดับตัวเองบราซิลจะชนะญี่ปุ่นได้นี่คุณเอาแบบเลือดตาแทบกระเด็นนี่เฮ้ยก็ไม่ธรรมดา
2: ใช่ใช่ใช
0: ่พี่หูพูดถูกบางทีเวลาเจอทีมใหญ่อะการพลาดในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยคุณชอกช้ำเลยนะ
2: ใช่ใช่ชอกช้ำเลย
0: ประสบการณ์เนี่ย
2: แล้วดูแต่ละตัวดิใช่ปะไอ้คุณย่าวินิซิอุสนี่คือตัวระดับท็อปๆเลยใช่ไหมบูโน่กีมาไลคาเซมิโลปาเกต้ารายานเนี่ยคุณเสียบอลให้ไอ้6คนเนี้ยคุณคิดว่าจะโดนไหมไม่รอดนะดิ
0: เมื่อคืนช่วงที่เราพากคู่เยอรมันอยู่ไอ้อันเช่ที่แฟนรายการบอกโอ้ชมทำไมโค้ชต้องชมนักเตะสิ
2: โค้ชดิ
0: ไม่มีอะไรหรอกมันก็ส่งๆไปอย่างนั้นแหละ
2: เออแต่
0: ผมว่าอันเชลติเป็นโค้ชที่มีความยืดหยุ่นสูงนะ
2: เปลี่ยนมาครอส
0: ให้เครดิตเขาด้วย
2: ใช้การครอสบอลก็ดูครึ่งแรกกับครึ่งหลังดิมันเป็นหนังคนละม้วนอ่ะ
0: ใช่ก็ในเมื่อทีมตามหลังคุณต้องการประตูมันก็ต้องส่งเกมรุกมันก็ต้องปรับสไตล์การเล่นมันก็ถูกต้องแล้วไง
2: ครับ
0: ใช่ไหมก็ทำให้บราซิลเมื่อคืนพอชนะเนี่ยเป็นทีมที่2เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายตามแคนาดาไปเพราะว่าแคนาดาวันก่อนมันเล่นอยู่ทีมเดียว
2: ครับผม
0: อ่ะช่วงแรกเราเอาคู่เดียวก่อนเนาะพี่อู๋เนาะ
2: ครับผม
0: ก็ยินดีกับแฟนบราซิลนะส่วนญี่ปุ่นก
2: ็แต่คู่เนี้ยมันเป็นการที่ไม่รู้ว่าใครจะเข้ารอบนะก็ผมว่าแฟนที่ดูฟุตบอลโลกคุ้ม
0: ใช่ๆ
2: จะเป็นทีมไหนนะครับผมเองก็แค่เอาใจช่วยเพราะว่าผมชอบพวกไอ้พวกซาโนะพวกคามาดะพวกเนี้ยพวกไอ้เจ้าโดอันพวกเนี้ยซึ่งเราเคยภาคอยู่แล้วมันอยู่ในบุนเดสอ
0: ่
2: ะเราเห็นฟอร์มแล้วเราชอบเราก็ตามเอาใจช่วยนะ
0: บางคน
2: แต่คุ้มบอลสนุกจริง
0: บางคนเห็นว่านักเตะญี่ปุ่นนักเตะเกาหลีไปเล่นกับทีมหนีตายปี2-3ปีก่อนนู้นอย่างมาอย่างเงี้ยเฮ้ยพวกนี้ฝีเท้าไม่ธรรมดานะ
2: ใช่ใช่ฝีเท้าดีมาก
0: ของเกาหลีตัวหนึ่งไออีแจซุง
2: อีแจซอง
0: ผมว่าเล่นโคตรดี
2: 33เลย4ปีแล้วนะ
0: นักเตะญี่ปุ่นบางคนไปอยู่กับทีมเล็กอ่ะผมบอกให้นะเป็นตัวหลักตัวเอของทีมพวกนั้นนะ
2: เป็นทั่วระดับขั้นแบกเลยนะ
0: ใช่ใช่อ
2: ่ะว่ากันไปถือว่ากำไรคนดูไปครับก็
0: โอ้โหพี่ทีเนี้ย
2: ตามล็อกบราซิลมาแล้ว
0: คิดเล่นๆนะโอ้โหญี่ปุ่นผิดหวังจะบอลโลกจะเรียกศรัทธากลับคืนมาเอเชียนคัพเปล่า
2: เพราะฉะนั้นเอ
0: เชียนคัพเปล่าเพราะต้นปีเราอยู่ในสายเดียวญี่ปุ่นนะ
2: เขาก็ต้องเอาอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ต้องมันต้องไปต่อนะมันต้องมูฟออน
0: อันนี้ผมมองในมุมของแฟนฟุตบอลทีมชาติไทยนะพี่ผมอยากให้ญี่ปุ่นยกชุดนี้มาเล่นเอเชียนคัพเลย
2: ดี
0: เอาแบบ
2: จะขอบคุณมากเลย
0: เอาแบบเต็มๆเลย
2: จริงผมว่าเราได้อะไรเยอะ
0: ถูก
2: เราอย่าไปคิดว่าโอ้เขามาเราจะโดน
0: เอาเป็นว่าถ้าญี่ปุ่นชุดเต็มมาแล้วเราไปแพ้5-0-6-0นะพี่ผมไม่อายนะเอาตรง
2: โอ้โหเฉยๆมากนะเราไปเล่นกับทีมที่เหนือกว่าอย่างจอร์เจียนั่นแหละ
0: ใช่
2: ถ ถ้าเชิญเขาได้ประจำนะมาเลยทีมที่เหนือกว่าเราผมอยากให้เขาเล่นเล่นกับเราเพราะว่าเราได
0: ้ได้
2: ใช่ป่ะเรามีแต่ได้เราเล่นกับทีมที่เหนือกว่าเราก็เห็นวิธีการเล่นของเขานะแล้วก็มันก็เป็นการวัดไปด้วยว่าเอ้ยเราอยู่ในระดับไหนนะ
0: ใช่ใช่

0: สมมติปีหน้าเราเชิญจอร์เจียมาเราแพ้เขาสัก 1-0 เนี่ย
1: พัฒนาการดีขึ้น
0: น
1: ะหรือไปเอาทีมเนี่ย 3-2 ทีมสุดท้าย 4-8 ทีมสุดท้ายเนี่ยเอามาหลายๆโซนนะเอามาเล่นคิงคัพก็ได้หรือเกมอุ่นเครื่องอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อย่างน้อยเนี่ยอุ่นเครื่องสัก4เกมใช่ไห
1: ม
0: คุณอาจจะมีมันดีฟอะไรก็ได้สักเกมนึงเอาไว้เรียกความมั่นใจอ
1: ยากเจอเคปเวิร์ดป่ะดูที่ประตูจะเหนียวป่ะ
0: เออ
1: ชวนมาเล่นคิงคัพบ้านเราก็ได้
0: มึงอยากให้เจอเคปเวิร์ดลองดูนะเออเชิญมา
1: วอซินโยวอซินโยอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ใช่เราจะได้ดูว่าเออไอ้ที่เขาไปเล่น
1: เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เจเดี๋ยวให้สุพนัทยิงก็หน่อย
0: ให้บงให้แบงค์ลองไปดูนะว่ากองหลังพวกนี้มันเหนียวขนาดไหนเนาะอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราคงพักกันก่อนสักครู่นึงไปเคารพธงชาติก่อนเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาตามกันต่อเนาะอีก2คู่ที่เหลือแล้วก็เดี๋ยวตามเก็บพวก SMS พวกแต่ละช่องทางโซเชียลด้วยนะครับก็ยังส่งเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงก่อนครับผม

0: สนับสนุนโดย
1: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
2: โปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอร์เดย์กรอบอร่อยสนุกพอดีกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
3: บางกอกแอร์เวย์สพร้อมอยู่เคียงข้างในทุกเส้นทางของคุณโทร1771หรือ bangkokair.com

ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: สนับสนุนโดย
1: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
2: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
3: จริง
4: ว้าว
2: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่มีควิกเซฟเงินกว่าจริงปะ
3: จริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Be Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Be Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
3: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
5: เติมที่เพื่อรถสร้างรายเพื่อคุณ
0: ดูโฮมแจกหนักจัดใหญ่กับแมตช์ระดับโลกในแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2และรางวัลรวมกว่า 1.5 ล้านบาทรีบช็อปเลยวันนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาหรือโทร1746ดูโฮมแค่มาก็กำไรเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shop Mania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shop Mania
7: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีส

0: ัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: เอาละครับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับในช่วงของ99 Guru นะครับวันนี้อยู่กับจันอูและก็จันเอกนะครับผมอ่ะก่อนอื่นไปขอบคุณโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอฟรีเดย์ครับกรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับแล้วก็ดูโฮมครับแจกหนักจัดใหญ่นะครับกับแมตช์ระดับโลกกับแคมเปญดูโฮมสเตเดียมตัวจริงทุกสนามกำไรครบทุกแมตช์ช็อปสินค้าบ้านลุ้นโชคใหญ่รถยนต์ BYD Atto 2นะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า 1.5 ล้านบาทนะครับโชคใหญ่รอคุณอยู่นะครับช็อปเลยโค้งสุดท้ายถึง17กรกฎาคมนี้เท่านั้นนะครับที่ดูโฮมทุกสาขาใกล้บ้านท่านครบถูกดีที่ดูโฮมนะครับผมแล้วก็สายการบินบางกอกแอร์เวย์นะครับเอเชียบูติกแอร์ไลน์นะครับขอบคุณด้วยนะครับผมเพราะว่าสปอร์ตก็อ่านมาโอ้โหนะเสียงใสกริ้ง
2: คือเมื่อกี้คุยกับปิ่นยิ้มเนี่ย
1: ครับผม
2: พี่อู๋โคตรมืออาชีพเลย
1: ทำไมฮะ
2: ไม่ต้องมายืนกำกับว่าต้อง PR ลูกค้าต้องอะไรนะเฮ้ยอู๋ใหญ่นี่โดยเฉพาะรายการไหนนายกูรูเรื่องสปอร์ตลูกค้านี่เป๊ะมาก
1: ไม่เพราะว่าผมก่อนนั้นเนี่ยเคยจัดวิทยุมันจะถูกโปรแกรมมาเลยไงพอเข้ารายการปุ๊บเราก็ขอบคุณก่อนแล้วก็พอจะออกปุ๊บเลยที่ขอบคุณอีกครั้งอะไรแบบนี้มันก็จะแบบออโต้เลยเราต้องไปถึงที่ผู้สับสนพวกเรากันก่อนให้ความสำคัญนะมาปุ๊บคุยเลย
2: นี่คนวิทยุของจริง
1: ครับผม
2: เดี๋ยวช่วงนี้เราอีกสักครู่ไหมหรือจะเก็บข้อความก่อน
1: เอาไอ้ใช้จบไปเลยทีเดียวแล้วกันนะ
2: ได้เลยได้เลยเพราะฉะนั้นข้อความเดี๋ยวรอก่อนคู่สองจานเป
1: ็
2: นคู่ที่เรานี่
1: บรรยายอยู่ด้วยเน
2: า
1: ะ
2: บรรยายด้วย
1: เจ็บปวด
2: เป็นคู่เวรคู่กรรมเลยนะ
1: และที่สำคัญเป็นทีมรักทีมเชียร์ผมอยู่แล้วด้วยนะเยอรมันโอ้โหผิดหวัง
2: คือเอาจริงๆมันก็แปลกตั้งแต่ไลน์อัพออกมาแล้วนะคุณดูโดยเฉพาะที่ใครที่เป็นแฟนเยอรมันเนี่ยมันก็จะมีจุดเอ๊ะอยู่จุดนึงตรงที่วันเมื่อคืน
1: อ
2: ะฮาวเวิร์ดกับอุนดาร์ตออกสตาร์ทพร้อมกันแล้วก็มีดรอปทางด้านมูเซียล่าเป็นตัวสำรองแต่ไลน์อัพตัวอื่นก็ถือว่าโอเคหมดโดยเฉพาะลูกรักจันอู๋อย่างเลยลอยซาน
1: ไ
2: ม่
1: ใช่ครับโอ้โหรักมากเลย
2: ที่จบทัวร์นาเมนต์นี้เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวอู๋ใหญ่จะไปเหมาเข่งเสื้อหมายเลข19ของทีมชาติเยอรมันเลย
1: แล้วเดี๋ยวจะไปหาซื้อเสื้อที่ตุรกีเขาด้วยโอ้พี่อยู่ได้จนเกือบ90นาทีอ่ะ
2: พี่อู๋มันมีผมเห็นคอมเมนต์เมื่อวานอันน่าสนใจลืมอ่านช่องที่เราพากอยู่มีผลไหมครับกับการที่เยอรมันพอขาดชลอตเบกทำให้เกมรับของเยอรมันก็มียุบเพราะว่าลูดิเกอร์ก็ถ้าเทียบกับชลอตเบกเนี่ยมัน
1: น
2: ักชั่วโมงเนี่ยชลอตเบกดีกว่าลูดิเกอร์เยอะเลย
1: แต่ผมว่าถ้ากับเมื่อวานเนี่ยมันยังไม่ถึงขั้นนั้นเนาะยังไม่ถึงขั้นนั้นนะลูดิเกอร์เองยังไม่ได้พลาดแล้วก็ทาเองยังไม่ได้เท่าไหร่แต่ว่าปัญหาผมว่าไอเดียในเกมรุกของนาเกลมันเนี่ยแย่จริงเนาะ
2: หรือจะเป็นเหมือนที่พี่เจตคุยกับเราตอนแกจัดเสร็จไหมที่พี่อู๋คุยกับพี่เจตว่าเรื่องสภาพอากาศที่อเมริกามันมีผลกับพวกนักเตะยุโรปไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะเมื่อวานน่ะตีสามครึ่งอ
1: ่ะผมก็เคยคุยกับ
2: บ่ายสามบ้านเขานะพี่
1: เคยคุยกับจันเอกอยู่เหมือนกันว่าผมว่าปีนี้ทีมจาก
2: ยุโรป
1: อเมริกาใต้แล้วก็ทีมจากแอฟริกาจะน่ากลัวเพราะว่าอากาศแบบนี้มันเข้าทางเมื่อวานเห็นนักเตะพารากวัยสบายเลยชิวเชียวชินเชียวเลยอ
2: ่
1: ะแล้วดูฮาวเวิร์ดไอ้ชั่วโมงนาที60ดิโอ้โหลิ้นห้อยแล้วอ่ะสภาพแบบ
2: คิดถามว่าวิ่งได้ไหมได้แต่เมื่อวานปารากวัยอ่ะโหต้องชมโค้ชเขาเนาะ
1: ครับ
2: ให้นักเตะปาราโกเนี่ยวิ่งวิ่งไม่มีหมดอ่ะ
1: ใช่ใ
2: ช่ขนาดเป็น
1: ขยับ
2: วิ่งเป็นตะคิวนะผู้เล่นปาราโกอ่ะ
1: ใช่ใช่เมื่อวานนี้ไอเจ้าคูบาสโบบาลิยาตะคิวขึ้นไปคนละดอกนะครับ
2: ผมว่าดีทุกตัวนะโดยเฉพาะตัวที่เราคุ้นๆอย่างมิเกลอามิลอนแล้วก็เอ็นซีโซ่
1: จับ
2: ฟอร์มดีมาก
1: เซนเตอร์เนาะ
2: ใช่
1: เซนเตอร์ไอตัวนี้น่าสนใจนะผมว่าไอเจ้ากานาเล่อะเนอะได้ดีนะตัวใหญ่ที่เก็บได้หมดเลย
2: จบฟุตบอลโลกครั้งเนี้ยผมว่าประตูอย่างทางหน้าไอ้กิวอ
1: ่
2: ะผมว่ามีโอกาสย้ายไปยุโรป
1: น่าสนใจครับ
2: เพราะตอนนี้มันเล่นกับซานโรเรนโซที่
1: ไม่มีตื่นเลยนะครับ
2: 26ปี198เซนน่ะแล้วโหโคตรเซฟ
1: ร่างกายได้ แล้วตัวหนาเนาะไม่ใช่แบบผอมโย่งอ่ะ
2: 4ปีที่แล้วอ่ะเราเซอร์ไพรส์กับประตูโมร็อกโกอย่างไอ้เดซินโบโน
1: ่ครับ
2: ที่แบบหูฟอร์มโคตรดีนะแต่ปีเนี้ยอาจจะดูไม่ครบทุกคู่นะแต่ผมเห็นไอ้เจ้ากิวเล่นอ่ะเฮ้ยฟอร์มดีว่ะ
1: คือโบโน่เขาเป็นโกระดับต้นๆของโลกไปแล้วไง
2: ใช่
1: มั้ยถ้าไปเทียบกันกับโอ้โหไอ้โบโน่นี่มัน
2: อันนี้คือแบบ
1: เลยอ่ะ
2: เป็นหน้าใหม่เป็น
1: หน้าใหม่
2: เนี่ยพวกสเปอร์หรือยูเว่เอาได้นะตัวเนี้ย
1: ใช่ใช่คนนี้น่าสนใจครับถ้าใครสนใจประตูอยู่ผมว่าตัวนี้ใช้ได้เลย
2: นะ
1: คร
2: ับ น่าสนใจ
1: เมื่อวานก็ผมว่าดูแล้วมีเวียดคนเดียวดูแบบเนาะเมื่อวานเวียดผมว่าครึ่งหลังอ่ะพยายามจะปรับมาลูกจ่ายลูกอะไรเนาะแต่ว่าไม่มีใครมาสนับสนุนเวียดเลยอ่ะ
2: พอไม่ใช่ออกมาพอไม่มีมูเชล่าผมก็คิดว่าเอ๊ะทำไมไม่จับเวียดมายืนตัวฟรีข้างในหรือว่าเป็นตัวพรีเมียร์เลย
1: ดีกว่านะครับ
2: ดีกว่าแต่เขาก็ได้ยืนริมเส้นทางฝั่งซ้ายเหมือนเดิม
1: ครับ
2: ส่วนปารากวัยอามิลอนมันก็ได้พักมาเนาะจากการที
1: ่
2: ติดโทษแบน
1: แล้ว
2: ก็โอ้โหอามิลอนเองก็ทั้งขึ้นทั้งลง
1: ขนาดพักมายังหมดเหมือนกัน
2: อ
1: ามิลอนต้องเปลี่ยนออกนะครับ
2: คือผมว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่เล่นดีมากๆอ่ะสำหรับทางด้านปารากวัยอ
1: ่
2: ะ
1: ไปเตะจุดโทษผมว่าก็ไม่ถึงขั้นแปลกใจนะเพราะว่าเมื่อวานผมก็ชอบปารากวัยที่บอกเดียวว่าผมว่าเยอรมันไม่น่าชนะเยอะหรือไม่ก็อาจจะตื้อไปต่อเวลาแต่ว่าถ้าจุดโทษก็คิดว่าไม่กลัวอยู่แล้วนะทีไหนได้ยิงกันไม่ดีเลยนะครับ
2: คือเกมเนี้ย
1: หวังมาก
2: ประตูแรกมันสำคัญตรงที่เอ็นซีโซ่มันยิงให้ปารากวัยขึ้นนำก่อนท้ายเกมครึ่งแรกพี่
1: อ
2: ู๋นาที42ครึ่งหลังแล้วก็คิดว่าเอาแล้ววะเยอรมัน
1: ได้เร็ว
2: มาแบบพายุแน่อะไรเง
1: ี้
2: ย
1: ได้เร็วฮาแวร์มาโมงปั๊บเดียวเองตีเสมอละ
2: ครับผมลูกนี้ก็ต้องให้เครดิตคายฮาแวดด้วยนะ
1: ครับ
2: แล้วก็รวมไปถึงฟูเรนเวียส
1: เวียสที่วางเข้ามา
2: เปิดมาแล้วคายฮาแวดเองก็มงเช็ดไปที่เสาไกล
1: ครับ
2: อืม
1: แล้วก็สุดท้ายต่อเวลาก็ทำอะไรกันไม่ได้พอมาจุดโทษเนี่ยมันก็ดราม่าซ้อนดราม่าเนาะฮาแวดไม่เข้าหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหกลายเป็นไอ้เจ้าวัตเตอร์มาเดอร์ไม่เข้าโอ้ก็นึกว่าเรียบร้อยแล้ว2คนไม่เข้า
2: ใช่
1: ไอ้ทางซานาเบียกับไอ้บาบูเอน่าดันยิงไม่เข้าเหมือนกัน2คนของทางฝั่งปารากวัยครับ
2: คนที่4ของเยอรมันน่ะนิกวุฒมาได้ยิงไม่เข้าคนที่4ปารากวัยถ้าไอ้เจ้าซานาเบีย
1: ยิงเข้านะ
2: ยิงเข้าจบเลย
1: แล้วเปลี่ยนมาเพื่อยิงจุดโทษด้วยนะ
2: ใช่ซ
1: านาเบียนะครับยิงออกไปเองทั้งนั้นนะ
2: ครับนี่ก็ว่า2เซฟของนอยเออร์ที่ทำให้เยอรมันกลับคืนมาซานาเบียกับบาบูน่ายิงไม่เข้าเยอรมันก็ไปตามเขาอีกนะจูทันทา
1: โอ้แล้วพอทายิงออกปุ๊บเนี่ยคราวนี้มันเตรียมตัวแล้ว
2: เสร็จเลย
1: ไอ้กานาเล่ลงมายิงฝังปุ๊บจบเลยครับก็เป็นปารากวัยเข้ารอบไปนะครับ
2: ผมเร็วไปผมเข้าไปดูนะพี่อู๋หลังจากทีมชาติเยอรมันอ
1: ่
2: ะเขาได้แชมป์ฟุตบอลโลก2014ที่ประเทศบราซิลใช่ไห
1: ม
2: หลังจากนั้นมา
1: หลังจากนั้นนี่เละเลยไม่ผ่านเข้ารอบเลย
2: 2018ตกรอบแรก
1: ใช่ไม่ผ่านเข้ารอบเลย
2: 2022ตกรอบแรกแล้วโดนญี่ปุ่นอัดด้วยนะ4ปีที่แล้วอ่ะพอมาครั้งนี้มาในแบบที่ไม่ใช่ทีมเต็งแชมป์ด้วยซ้ำ
1: ครับ
2: เต็ง7เต็ง8
1: เต็ง7เต็ง8ด้วยใช
2: ่เออขาดรอบแรกมาได้แชมป์กลุ่มแต่ก็
1: เรียบร้อยรอบ32
2: ผม
1: ไม่ผ่าน
2: ไม่ค่อยเห็นเยอรมันแพ้จุดโทษนะพี่
1: โ
2: อ
1: ้
2: เป็นทีมที่โคตรชัวร์นะ
1: จุดที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยนะใ
2: ช
1: ่ใครก็กลัวว่าถ้ายิงอยู่โทษเยอรมัน
2: ผมก็เลยคิดเหมือนพี่อู๋ว่าเอ๊ะนาเกลส์มันมันจะไม่ให้เด็กซ้อมยิงอยู่โทษหรือเด็กยิงไม่ดีเองหร
1: ือ
2: ต้องให้เครดิตไอ้เจ้าคิวประตูของปารากวัยด้วย
1: ไม่ถ้า
2: แต่ละลูกที่ยิงแต่มันก็ยิงไม่ห่าง
1: ยิงไม่ดีย
2: ิงไม่ดีผมว่ายิงไม่ดี
1: ผมว่ายิงไม่ดีเลยคือถ้าซ้อมมาแล้วแพ้จุดโทษแบบ5-4พลาดแค่คนเดียวเอาโอเคแต่ว่าถ้าคุณซ้อมมาแล้วคุณพลาดถึง 3-4 คนอย่างนี้แย่นะ
2: นิกวอเทอร์เบเดอร์อาฮาแบบพลาดคนแรก
1: อ
2: ันนี้ไปโอ้โหยิงไม่ได้ไปไหนเลย
1: แบบยิงใกล้ตัวมาก
2: ใกล้ตัวนิกก็เหมือนกัน
1: นิกก็ใกล้ตัว
2: เหมือนกันด้วยส่วนโยธันทานู่น
1: ใบนอนเลย
2: โอ้โห
1: ใหญ่เลยครับ
2: เบิร์ดขึ้นอัศจรรย์เลยแต่ก็ผมว่านอกเหนือในเรื่องของเยอรมันพลาดจุดโทษพี่อยู่สิ่งนึงอ่ะผมยกเครดิตให้กับปารากวัยนะที่แบบโอ้พี่เอาจริงๆโมเดลถ้าไทยจะเอาตัวอย่างปารากวัยก็ได้นะพี
1: ่
2: ซูเปอร์สตาร์น้อยมากคุณทำยังไงก็แล้วแต่ให้นักเตะคุณวิ่งได้แบบไม่มีหมดแบบ90นาทีอ่ะ
1: ความฟิตของเราต้อง
2: แล้วก็ไปเพิ่ม
1: ไ
2: ปเพิ่มแท็กติกไปเพิ่มทัศนะในรูปเกมเอาอ่ะวางแผนในแต่ละเกมเป็นยังไง
1: ปัญหาของเราส่วนใหญ่ร่างกายเราไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะเราเทียบเวียดนามมันไม่ได้เลยนะเวียดนามเนื้อร่างกายมันดีกว่าเราเยอะเลยอันนี้เนี่ยผมว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราต้องปรับนะ
2: นี่ขนาดอามิลอนนี่ไปอยู่อเมริกา ตั้งแต่ออกจากนิวคาสเซิลไปนะที่ไปอยู่ช่วงนึงนี่แบบโอ้โหมันวิ่งจนแบบหน้าแดงอ่ะ
1: เออใช่นะ
2: ห
1: มดอ่ะจนต้องเปลี่ยนออกอ่ะ
2: เอ็นซีโซ่นี่แบบอยู่กับไบรตันเฉยๆโดนยิ้มตรงยิ้มตัวโอ้โหแต่มาเล่นกับทีมชาติโคตรดีนะ
1: ใช่ๆ
2: สวนขึ้นมาแต่ละทีเยอรมันต้อง 3-4 ตัวนะถึงจะเอาอยู่อ่ะ
1: ครับผม
2: อืม
1: นะอันนี้ก็ต้องว่ากันไป
2: รอดูว่าเยอรมัน
1: ปารากวัยน่าจะยึดโมเดลนี้แหละเพราะว่าถ้าดูเทียบฟอร์มกับทีมในรอบที่มันเข้ามานะ32ทีมมันโอ้โหมันก็เป็นรองเขาเยอะอยู่นะ
2: คือบอลเมื่อวานบอลที่เป็นรองบอลรองเนี่ยเกือบเขาเรียกว่าเกือบเข้าวินทุกคู่นะ
1: ใช่
2: ญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะ
1: พอรอบลึกๆแล้วอะบอลทัวร์นาเมนต์แบบเนี้ยส่วนใหญ่มันเลือกซื้อด้วยเกมรับกัน
2: ไม่ใช่ว่าคืนนี้ทีมอย่างนอร์เวย์ทีมอย่างฝรั่งเศสจอดป้ายเรา 3-2 นี่แบบโอ้โหปีผ้านี่เซ็งเลยนะพี
1: ่โอ้ถึงก็หงายหลัง
2: ก็คงไปพนาไอ้พวกสเปนพวกอังกฤษอะอย่าตกรอบนี้แล้วกันอ่ะส่วนคู่สุดท้ายครับพี่อู๋
1: คู่สุดท้ายเนี่ยถ
2: ือ
1: ว่าถูกคู
2: ่
1: คู่สุดท้ายเนี่ยผมเป็นกองเชียร์โมร็อกโกผมชอบโมร็อกโกผมว่าโมร็อกโกน่าจะต่อกรได้แล้วก็น่าจะยื้อไปถึงจุดโทษแหละตามทรง
2: คือคู่เนี้ยผมกลับไปพี่ผมสารภาพเลย
1: ครับ
2: เปิด YouTube ในมือถือนี่แหละฟังแล้วก็หลับเลยเพราะว่าแบบโอ้โหเพลียมากนะเมื่อวาน
1: ใช่ๆโอ้โหเมื่อเรากลับไปก็เลิกจากนี่หกโมงครึ่งอ่ะกว่าจะถึงบ้านอ่ะตีไปสักชั่วโมงหนึ่งก่อนเจ็ดโมงครึ่ง
2: ใช่
1: ใช่ไหมเออแล้วอาบน้ำแต่งตัว
2: แล้วก็มาตื่นอีกทีผม
1: เด็กไม่ค่อยอาบน้ำไม่มีตัดตรงนี้ไปนะผมไม่มีอาบน้ำ
2: ผมไปนี
1: ่
2: ไอ้นี่เมื่อเช้าไม่ได้อาบจริง
1: คร
2: ับ ไปส่งลูกเสร็จกลับมานอนตื่นมาอีกทีเช็คผลคิดว่าฮอลแลนด์จะเข้านะ
1: ผมก็ยังว่าอยู่ว่านึกว่าคุณเอกพกมะนาวมาว่าจะถามแล้วทำไมได้กลิ่นเปรี้ยว
2: เดี๋ยววันนี
1: ้แล้ว
2: เดี๋ยววันนี้จะสั่ง
1: น้ำไม่อาบเลย
2: จะสั่งไอ้นี่หน่อยไอต้มยำน้ำกุ้งไอ้น้ำข้นหน่อยจะมาสาดหน้าพี
1: ่
2: อ่านเมื่อคืนพี่ฮอลแลนด์กับทางด้านโมร็อกโกมันก็คาดการณ์ว่าคู่นี้มันออกได้3หน้าเนาะเพราะบอลสูสีจัดๆอ่ะ
1: เมื่อวานผมว่านะ
2: แรงกิ้งก็เดียดกัน
1: ต้องชม2คนนะผมว่าเล่นดีมากก็คือไอ้เจ้าอูนาฮีกับฮาคิมี่อ่ะ
2: อูนาฮี
1: เอาเป็นโอก็ได
2: ้โอ
1: ไอ้2คนเนี้ยเด่นเป็นพิเศษด้วย
2: ครับผม
1: เล่นดีมากเลยนะคุณฮาคิมี่ก็มันก็แสดงเห็นแล้วว่ามาจากทีม
2: ชาติ
1: ฮ
2: อลแลนด์ถ้าทีมชาติฮอลแลนด์เรารู้จักทุกตัวโมร็อกโกเราก็แทบจะรู้จักหมดเลยนะ
1: ใช่โมร็อกโกนี่โอ้โห
2: เกมรับเนี้ยฮาคิมี่มัสลาอุยไอ้เช่าลีอาร์ดนี่ก็พักหลังมาก็ได้เล่น
1: เ
2: ป็นตัวหล
1: ัก
2: ของ
1: ฮาเลนนะเมื่อวานจบเกมคู่นี้เสร็จผมนั่งนึกอยู่แล้วนี่ถ้าเกิดมันหลังมันมีไอ้นาเยฟอาเกิดแล้วมีไอ้เจ้าอัปเดปีกมาเพิ่มอีกคนเนี่ยโอ้โหมันจะเป็นฟูลทีมมันจะเก่งขนาดไหน
2: ใช่ใช่ใช่
1: นี่ขนาดสกขาด2ตัวหลักมันขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหแล้วก็ต้องยอมรับว่าฮอลแลนด์ก็เจาะไม่เข้าจริงเจาะไม่เข้าเลย
2: ฮอลแลนด์ครั้งนี้มาผมว่าสภาพทีมก็เหมือนเยอรมันนะมันก็เหมือนตามเลทที่เขาตั้งราคาว่าทั้งดัตทั้งดอยมาแบบแต่ง7แต่ง8แบบ
1: โอ้บ๊อบบี
2: ้ไม่เหมือนพวกสเปนฝรั่งเศส
1: ก็เพิ่งมายิงไอ้รอบแรกเองนะตอนก่อนมาบ๊อบบี้ก็ไม่ได้ดีอะไรนะ
2: ก่อนหน้านี้อยู่เล่นสโมสรก็สำรอง
1: โอ้ย
2: ไปอยู่บี้อ
1: ่
2: ะ
1: ไปอยู่บุนเดสก็เล่นไม่ได้เลยอยู่อะไรซิกอ่ะ
2: เอา
1: ทำอะไรไม่ได้
2: ตอนช่วงต้นฤดูกาลเซนเตอร์แลนด์เขาใช้อีซิดอร์ด้วยซ้ำ
1: ใช่
2: บอบบี้เป็นตัวสำรองก็เพิ่งมาเล่นดีช่วงท้ายๆฤดูกาล
1: เมื่อวานนี้แต่ว่ากักโปเนี่ยนำก่อนนะ
2: ทำไมเล่นทีมชาติเล่นดีวะพี่
1: ก็นี่ไงมันคนละแบบนะผมตอนแรกคู่นี้ถ้าผมมองว่าเฮ้ยโหพอ1-0เนี่ยสงสัยจะเสร็จไหมเพราะกะว่าคู่นี้ยิงกันไม่เยอะนะอาจจะ0-0แล้วถ้าเกิดใครยิงได้ก็ชนะไปเลยอะไรเงี้ยยังมาเจอนาทีบาปอีกแล้วนะไอ้เจ้าดียอปนะไอ้กองหลังของทางฟูแล
2: ม
1: นะครับมายิงตีเสมอได้โอ้โหเท่านั้นแหละรู้เลยว่าคู่นี้จุดโทษแน
2: ่คือลูกนี้ผมไม่รู้นะ
1: ฟันได้ไหม
2: ผมว่าตำหนิฟันได้อะ
1: ครับ
2: คือเปิดมาคือคุณอยู่หน้าดียอปเหมือนไม่ขึ้นเลยการคือถ้ากองหลังขึ้นต่อให้ไม่โดนบอลผมว่ามันอาจจะไปทำลายจังหวะของคนที่วิ่งเข้ามาโมงหรือว่ากองหน้าหรือเกมรุกนะ
1: ครับ
2: แต่เหมือนเขาไม่ขึ้นเลยอ่ะ
1: ผมว่าประมาท
2: ประมาท
1: เพราะมันช่วงท้ายแล้วนะช่วงท้ายแล้วไม่คิดว่าโอ้โหพอพลาดโดนปั๊บทีเดียวดิจบเลยนะครับเสมอกันมา 1-1 แล้วก็สุดท้ายต้องลากยาวไปแล้วก็โอ้โหมาจุดโคตรแล้วก็คู่เนี้ยสลับกันดราม่าด้วยนะโอ้ยคูปไนเนอร์ยิงก่อนไอ้เจ้าเอวานาอุยยิงไม่เข้าโอ้โหมาส่งดีสักแป๊บไคเวิร์ดยิงไม่เข้าเหมือนกันโอ้โหแล้วก็กลายเป็นลาฮิมี่มายิงไ เวคคอร์ดยิงได้ทาวบี้ยิงได้แล้วก็ทิมเบอร์ยิงไม่ดี
2: ครับผม
1: ยิงไม่เข้านะครับฮาคิบิยิงไม่เข้าอีกโอ้โหแต่แผนที่ไอ้ซัมเมอร์วิลนะจะยิงแล้วเพื่อจะกดดันนะครับโอ้โห
2: ก็ยิงโดน
1: อันนี้ก็เป็นมีมไปเลย
2: ใช่
1: นะซัมเมอร์วิลนะครับยิงพลาดแล้วก็มาจบที่เรียกว่าตักเตะตัวใหม่ของของบาเยิร์นนะ
2: อ
1: ิสมาอิลซาบารีนะครับสามเข้าไปเรียบร้อยเลยครับ
2: ครับ
1: โมร็อกโกก็เข้าไปรอแล้วก็เมื่อวานนี้เราก็ได้3ทีมนะปารากวัยโมร็อกโกแล้วก็ทางด้านของบราซิลนะครับ3ทีม
2: เหลืออีกตอนนี้รอบสู่ทีมสุดท้ายได้แล้วได้มา4เหลืออีก12
1: สายล่างถ้ามองข้ามไปก่อนนะผมมองข้ามไปก่อนมองว่าถ้ามันจะเกิดแมตช์ที่มันแบบระห่ำโลกเนี่ยมันก็ต้องเป็นอาร์เจนบราซิลเนาะนะสุดท้ายมาชนกันเนี่ย
2: พี่
1: บราซิลเนี่ยมาแล้ว
2: เมื่อคืนมีพลิกแบบจ๋าๆเลยคือเยอรมัน
1: ครับ
2: ประกบคู่
1: คู่เดียวเนาะ
2: ไอ้ที่เหลืออยู่พี่อู๋คิดว่าถ้าจะมีทีมไหนพลิกล็อกจะไปออกหวยจะไปออกที่ไหนนะ
1: โอ้ยอยู่หลายคู่เหมือนกันนะบาดเสียวอยู่นะ
2: เออแต่ทีมใหญ่จะเพิ่งหลุดเยอรมันหลุดไปแล้วฮอลแลนด์หลุดไปแล้วอ่ะ
1: ผมว่านะเยอรมันเขาเข้าใจได้เพราะเยอรมันจริงๆฟอร์มมันก็ไม่ได้ดีอยู่แล้วเนาะแต่ว่าทีมอื่นผมว่าฝรั่งเศสอาร์เจนอังกฤษอย่างเงี้ยสเปนด้วยผมว่าไม่น่าหลุดถ้าจะมีเสียวๆนะพวกเบลเยียม
2: ครับผม
1: ไม่แน่นะเบลเยียมอันเนี้ยอาจจะมีลุ้นแบบหวาดเสียวกันอยู่นะครับ
2: อ่ะ4ทีมที่หลุดเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายมันก็มีฟ้ากันแล้วคู่หนึ่งก็คือแคนาดากับทางด้านโมร็อกโก
1: ครับ
2: ส่วนปารากวัยรอเจอผู้ชนะระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนซึ่งจะเล่นกันคืนนี
1: ้
2: แล้วก็บราซิลนะครับที่ผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายรอเจอผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์ก็จะเล่นกันคืนนี้เช่นกัน
1: ตอนนี้ยิ้มละคือโมร็อกโกอ
2: ่
1: ะเจอแคนาดาผมว่าน่าจะยากอะนะ
2: ส่วนโปรแกรมคืนนี้เดี๋ยวแจ้งก่อนนะครับ ก็จะเล่นกัน3เวลาเที่ยงคืนตรงนะครับไอวอรี่โคสต์เจอกับนอร์เวย์ตีสี่มีฝรั่งเศสกับสวีเดนแล้วก็8โมงเช้าเม็กซิโกกับทางด้านเอกวาดอร์คู่เอกก็น่าจะเป็นฝรั่งเศสเนาะ
1: ครับ
2: คู่ตีสี่นะครับ
1: ใช่ใช
2: ่ก็ติดตามทาง FM 99ได้นะฮะใครที่เป็นสมาชิกของโมโนแม็กก็ดูทางโมโนแม็กไปส่วนใครที่ไม่ได้เป็นสมาชิกก็มาฟังคร่าวๆนะครับ
1: คู่วันนี้มันคู่ไหนอาจารย์เอกที่เขาปล่อย
2: ผมเห็นลงในโปรแกรม
1: วันนี
2: ้มีไทยรัฐทีวีถ่ายด้วยนะ
1: ใช่ใช่เขาโปรโมทอยู
2: ่ไทยรัฐทีวีถ่าย
1: ไทยรัฐทีวีด้วย
2: ถ่ายคู่เที่ยงคืน
1: ครับผม
2: ส่วนทางโมโนแม็กสปอร์ตเดี๋ยวผมลองเปิดดูก่อนโมโนแม็กสปอร์ตค่ำคืน
1: เขาจะถ่ายเหมือนกันไหมหรือว่าเขาจะถ่ายคนละคู่กัน
2: คือมาทางไทยรัฐทีวีกับโมโนแม็กเนี่ยเอริโคสคือโมโนแม็กถ่ายทุกคู่อยู่ละแล้วก็มาพีทีวีควบคู่อ่ะไทยรัฐจะถ่ายคู่เที่ยงคืนคือเอริโคสกับนอร์เวย
1: ์ถ้าเกิดว่าเราดูฟรีได้นะ
2: ส่วนคู่ตีสี่กับแปดโมงนะครับฝรั่งเศสสวีเดนเม็กซิโกกับทางด้านเอกวาดอร์โมโนแม็กสปอร์ตถ่ายสองคู่เลยเพราะฉะนั้นฟรีทีวีคืนนี้ทุกคู่ครับ
1: ได้ดูทุกคู่นะ
2: 29ช่องโมโน29หรือว่าโมโนแม็กสปอร์ตเนี่ย
1: กับ
2: ทางด้านไทยรัฐทีวี
1: ไทยรัฐทีวีไทยรัฐสปอร์ตเข้าไปนะครับอ่ะก็ไปโฟกัสกันไปนะ
2: ครับผมประมาณนี้
1: ครับผมอ่ะในช่วงนี้ผมไปตามเก็บพวกโซเชียลให้เนาะ
2: ครับ
1: ไปที่ SMS กันก่อนเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมไล่มาเราเข้ามา 5:30 บอกไงอูเข้าใจแล้วทำไมเบ่งไม่อยากให้อูภาคเยอรมันอ้าวก็นี่ไงผมบอกกันไปแม่ภาครอบแรกเนี่ยเจอกัน3นัดเอามารอบเนี้ยหมูเยอรมันไปซะแล้วเขาบอกว่าเลือก10ไฟท์10ได้1คนพี่อู๋จะเลือกใครครับพี่วาวพี่โทนพี่เจ๋งพี่ต๊อกตั้มคุณสมถวยนะครับ
2: คุณโดนต๊อกตั้มล่อมาแล้วนี
1: ่ต๊อกตั้ม
2: ก็ประกาศคุณในห้องส่งไม่ใช่เหรออ
1: ย่าง
2: น
1: ั้นใครจะไปทำต๊อกตั้มลงอ่ะใช่ป่ะคุณก็รู้อยู่ต๊อกตั้มช่วงนี้เขาสภาพร่างกายไม่ค่อยดีย
2: อมยอมน้องมันไป
1: ไม่มีอะไรไม่มีอะไรสจนี่ไม่เอาเพราะสจผมจะรอเลียเขาอยู
2: ่
1: สุดวาวก็เจ๋งเรียกไปแน่นะครับบอกอู๋เป็นไงสมพรปากยุดไหมยันหว่างเลยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันมีแฮปอยู่นะครับสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ตอนดูเยอรมันผมนี่นึกถึงคำพี่ยุดเมื่อวานเลยว่าคู่จานอู๋ไม่น่ามีต่อเวลาหรอกค่ะโอ้โหโดนซะแล้วเรียบร้อย6:30
2: ไอเราไม่เท่าไหร่คือพอเราอยู่หน้างานเราเต็มที่อยู่แล้ว
1: ใช่ใ
2: ช่แต่คนมาต่อเราอะอาการเขาออกไง
1: ใช่ใช่ผมกับฟัดกาแฟ
2: เรื่องนี้จะไปโทษ โอ๊ตเขียงหมูกับหยองก็ไม่ได้ต้องไปโทษบัง
1: ใช่
2: บังคือจัดคิวมันต้องเผื่อนะ
1: ครับผม
2: อย่าคิดว่าฟุตบอลจะจบ90นาทีอันนี้
1: คิดไม่ได้เราต้องคิดเผื่อถึงจุดโทษก่อน

0: ใช่ใช่
1: บอกต้องชมโกปารากวัยด้วยเก่งตัวใหญ่ใช่นะผมว่าถ้าทีมไหนยังขาดประตูอยู่นะน่าสนนะตัวเนี้ย
0: ใช่
1: แล้วเชื่อว่าราคาไม่แรงเนอะเพราะมันเป็นโกหน้าใหม่แล้วมันมาจากไอ้โข
0: บอกว่า
1: ซานโจเซ่ใช่ป่ะ
0: ซานโลเรนโซ
1: บ
0: อกว่าต้นสังกัดเขาอ่ะอยู่ที่อาร์เจนตินาแต่ฟอร์มดีแบบนี้แต่คงจะโก่งได้ไม่เยอะหรอก
1: ใช่ๆโก่งได้ไม่เยอะหรอก
0: ถ้าสมมติพี
1: ่หลักก็เป็นยูโร
0: ไม่ต้องในพรีเมียร์หรอกสมมติว่าทีมในโปรตุเกสลิสบอนเบนฟิก้าปอร์โตถ้าอยากได้เขายังไงเขาก็มา
1: 30 35ล้านยูโรทีมพวกนี้ยิ้มกิ่มแล้วเน
0: า
1: ะ
0: หรือจะมาลาลิก้าไปลิกเอิงบุนเดสอ่ะผมว่าต้นสังกัดก็จะยิ้มด้วย
1: อันนี้เขาบอกมาฟรีนี่คล้ายๆเมาคลีหรือเปล่าครับแต่เมื่อเช้านี้โอ้โหโอ๊ตกับหยองนี่กระฟัดกระเฟียดเลยนะขึ้นเลยอ่ะเตะนู่นเตะนี่เลยนะคว้างนี่เลยอ่ะ
0: เกือบมีสาวพี่อู๋อ่ะ
1: เขาบอกปากพี่ยุทธทำไมศักดิ์สิทธิ์จังครับพี่อู๋ภาคยาวเลยนะฮะพี่อู๋ยันละเมอการวางยิงจุดโทษตั้งแต่คนที่6ไปต้องมีแนวทางอย่างไรผมว่าต้องเน้นให้ยิงเข้ากรอบไว้ก่อนจะดีกว่าไหมครับผมว่าคือทุกคนมันเน้นยิงเข้ากรอบแหละแต่ว่ามันพลาดมากกว่าเรื่องพลาดเนอะ
0: คือบางทีพอ5คนจบอ่ะการยิงแบบเซตเดทอ่ะโค้ชจะถามคนที่แบบมีความมั่นใจที่สุดด้วยซ้ำบางคนไม่อยากยิงนะจุดโทษอ่ะคือยิ่งมายิงในช่วงเซตเดทเนี่ยมันพลาดไม่ได้ไง
1: แต่จริงๆผมว่ามันน่าจะมีวางไว้ก่อนนะ
0: นี่ผมว่ามีอยู่แล้ว
1: มันควรมีวางไว้ก่อนนะบอกตาตะกะแตนเมื่อวานเนี่ยบอกว่าคิดว่าจะยิงเยอะทั้ง3คู่เรียบร้อยนะครับ
0: ผมก็คิดว่าฟุตบอลเมื่อคืนจะยิงกันเยอะ
1: ผมพลาดคู่เดียวคู่บราซิลนะโดนเฉือนไป
0: อ
1: ันนั้นนี่เมื่อวานผมชอบโมร็อกโกชอบปารากวัยนะพี่อูคองโกก็แต่งตัวเรียบร้อยดีเสียอย่างเดียวครับชอบพกข้าวหลามมานะครับเวลาหิวครับเผื่อ6โมงเช้านะครับ
0: ไม่มันเป็นถั่วฝักยาวที่เขาเอามาม้วนหลายๆทบ
1: แต่ได้ยาว
0: ไม่ใช่ข้าวหลาม
1: ได้ยาวแต่ได้ยาว
0: อย่าเข้าใจผิดอย่าเข้าใจผิด
1: เราบอกว่าพี่อูคุณเอกให้คะแนนโกญี่ปุ่นกี่คะแนนครับคุณเจหงแดงใช่อันซูซูกิคะแนนว่าไงผมว่าทัวร์นาเมนต์
0: หมายถึงทัวร์นาเมนต์นี้อ่ะดีกว่า4ปีที่แล้วเยอะผมเขาเรียกว่าต้องให้เครดิตเขาออกไปเล่นต่างแดนด้วยคืออยู่ในญี่ปุ่นมันก็เจอนักเตะญี่ปุ่นที่เก่งๆแต่พอไปอยู่ในเกาโชพี
1: ่ผมว่าเขาพัฒนาขึ้นเยอะ
0: ม
1: ัน ตอนนั้นนี่ยังโดน
0: เจอพวกเสือสิงกระทิงแรดเยอะ
1: ว่าเป็นโอนาน่าสอง
0: ใ
1: ช่ไหมที่เขาไปพลาดอ่ะผมว่าเขาเก่งขึ้นเยอะนะ
0: ใช่
1: ผมชอบเขานะผมว่าโอ้ว่าโอเคถ้าเต็ม10ก็7ได้อยู่นะ
0: ใช่อายุยังน้อยอยู่
1: ไม่ทราบว่าคุณใช้อยู่ที่เครื่องใช้ตอนนี้ไม่ได้จัดแล้วนะครั
0: รบ
1: ใช้แกบอกแกมาไกลแล้วแกอย่าไม่ไหวโอบานแกอยู่ไกลครับ
0: ครับผม
1: ตอนกาเบรียลยิงเนี่ยยิงเข้าพี่ว่าแฟนมันแทบปืนอย่างอ๋อพี่โทนกุลเนอร์แกภูมิใจไหมครับสมถ้วย
0: คุณสมถ้วย
1: ไม่เอาดี
0: แล
1: ้ว
0: อันนี้เหมือนจะชื่นชมนะแต่ว่าสัพยอกเขาว่าเนี่ย
1: เราอยู่ไปเล่นงานกันที่สมถ้วยไม่น่ารักนะหวัดดีค่ะนะอูชั่นแชมป์นายเอกจบที่5แล้วแฟนก้าวๆทุกๆท่านฟังอยู่นะคะกำลังเดินทางไปตั้งลูกหนูขอบคุณนายเอกอีกครั้งนะครับที่บอกว่าชอบทีมเมืองเบียนูลงแล้วก็โอเคตัดตอนหน่อยนะครับแล้
0: วเดี๋ยวว ันนี้
1: เจเนี่ยตัดสินแบบเด็ดขาดก็สบายขอบคุณนายเอกมากๆค่ะที่ทำให้หนูโชคดีกูเจอ
0: วันนี้เดี๋ยวพี่จะแก้ตัว
1: ครับผม
0: เดี๋ยวจะแก้ตัวเลยเมื่อวานเอาไว้ช่วงท้ายไว้ช่วงท้าย
1: เมื่อวานจันเอกแก้ผ้าไปแล้ววันนี้
0: โอ้แล้วเปิดหัวโคตรดีนะเมื่อวานผมเชียร์บราซิลนะ
1: ครับ
0: ยิ้มเลยยิ้มเลย
1: เมื่อวานผม
0: อู๋ใหญ่นี่คอตกนะ
1: คอตก
0: นะ
1: โอ้โหโดนนาทีบาปเสีย
0: แล้วเสียดายตรงที่ไอ้ลูกที่ไอ้เจ้าตัวทันทาโมงได้อ่ะ
1: ใช่
0: ลูกนั้นแต่
1: ม
0: ัน
1: ก็ชัดเจนเนาะ
0: กฎเนี่ยผมว่ามันเป็นกฎที่เหมือนกับเรากลับมาดูบอลเมื่อ20ปีที่แล้วอ่ะในกรอบเขตโทษหกหลาไปขวางไปโดนตัวผู้ต่อสู้อ่ะมันควรเป็นสอง
1: มันต้องคิดอะไรกัน
0: บ้าง
1: นะ
0: ค
1: ือกฎเนี่ยใช่อย่างที่คุณเอกบอกมันเป็นกฎที่มีอยู่แล้ว
0: ใช
1: ่แต่ไอพีเมียมันกิงก้องกันเองจริงมันกิงก้องกันเองว่ามันไม่ดูแล้วเมื่อวานผมชนผู้สินนะเช็คทุกจังหวะจริง
0: ชื่อกระเพาะมากนะ
1: จะเอ็ดจะเอ็ด
0: จะเร็วจะเอ็ดอ่ะ
1: จะเอ็ดจะเอ็ด
0: มาล้อหน้าครับผมเป็นผู้สื่อโมโลโกอ่ะ
1: แล้วสังเกตพอเวลาเตะมุมนะทุกครั้งนะจะต้องมีปัญหาไปเคลียร์เห็นไหมลากมาคุยอ
0: ่
1: ะ
0: แนะนำให้ฮาวเวิร์ดเว็บนะ
1: ดูงานเขาหน่อย
0: เทียบเชิญไปเป่าในพรีเมียร์สักหนึ่งดูการ
1: ใช่
0: ไหม
1: เจอจานจะเอ็ดเข้าไปเนี่ยก็มีบอกว่าคุณเอกบอกแพ้ญี่ปุ่น 4-5-0 คุณเอกไม่อายแล้วใครจะอายครับอันนี้คุณคร
0: ผมว่าแฟนบอลเข้าใจได้ถ้าอันนี้ตีความมาที่เราคุยกันช่วงแรกนะ
1: ครับ
0: ขอให้ญี่ปุ่นเอาชุดใหญ่แบบเต็มแม็กเหมือนลุยบอลโลก

0: มาเล่นในเอเชียนคัพเหอะ
1: อยากอ่ะ
0: ผมเขาอาจจะ
1: นี้ไปเลย
0: เขาอาจจะผิดหวังจากบอลโลกแล้วเรียกศรัทธาให้แฟนบอลญี่ปุ่นในการคว้าแชมป์เอเชียนคัพแล้วเอาชุดใหญ่มาเลยผมว่าดี
1: ใช่ดีกับเรานะผมว่าอะไรไงเราได้เยอะเลย
0: อาจจะไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นทีมเดียวนะเกาหลีใต้ด้วย
1: เชิญมาเถอะ
0: เชิญมาเลย
1: พี่เอกหล่อเหมือนพี่เจ๋งและพี่อู๋หล่อเหมือนพี่วาวครับโ
0: อ
1: ้จบเลยนะนี่เราต้องต่อความยาวสาวความยืด
0: ขอไม่หล่อได้ไหมครับถ้าอย่างนี้ขอไม่หล่อได้ไหม
1: นี่บอกผมเชียร์ทีมจากทวีปเอเชียให้ได้แชมป์ครับเชียร์ทีมโครเอเชียครับคุณลุกขอนแก่นนะครับ
0: โครเอเชียนัดต่อไปนี่เจอโปรตุเกสป่ะกันรอบ 3-2
1: ใช่ๆเจอ
0: โครแอตกับโปรตุเกส
1: โปรตุเกส
0: โอ้นี่ก็สนุก
1: คู่นี้ก็ดูยากเนาะไงอูเอกสนิทใหญ่แล้วนะเล่นอูนาฮีเลยเหรออ้าว อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเล่นอยู่ประจำอยู่แล้วไม่เป็นไรนะบอลน็อกเอาท์ผมว่าพลิกล็อกได้ทุกทีมแหละใช่
0: จริงจริงเห็นด้วยเห็นด้วย
1: ผมว่าโมร็อกโกมีลุ้นแชมป์โลกคิดยังไงครับโอ้โหทำไปเล่นไปที่4เขาก็ทำมาได้แล้วผมว่าถ้าแนวทางแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วยิงจุดโทษให้มันดีกว่านี้อีกนิดนึงนะผมว่าน่ากลัวนะครับ
0: แล้วนักเตะเจนใหม่มันก็เติมขึ้นมาได้ดี
1: ใช่ใช่นี่ขนาดไม่ครบนะPPTV รุ่นการหน้ายังถ่ายบอลบุนเดสอยู่หรือเปล่าครับน่าจะไม่มีแล้วนะครับน่าจะไม่มีเพราะไปอยู่กับ AS แล้วก็อีกช่องทางหนึ่งคือ BIN นะไปดู BIN ได้เยอรมันฮอลแลนด์ตกรอบไปแล้วอย่างนี้แชมป์ก็เสร็จอังกฤษสิครับจะไปไหนเสียจากคุณปีศาจกองโต้ก็อังกฤษถ้าไม่มีอะไรนะมาตามล็อกก็ต้องเจอกับบราซิล
0: เจอบราซิล
1: รอบเจอบราซิลก่อนนะครับ
0: เจอบราซิลรอบ8ทีมสุดท้าย
1: บอล
0: เดียร์คองโกนี่ระวังระวังนะเผื่อเดียร์คองโกมีหมอผีนี่เดือดร้อนอีกนะ
1: ครับบอลโลกของอู๋จบแล้วบางเบ่งจริงโหเซ็งเลยเยอรมันผมร่วงไปแล้ว
0: เดี๋ยว
1: ญี่ปุ่นนี่ผมตามเชียร์ก็ไปอีก
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปล็อบบี้ให้บางจัดคิวให้พี
1: ่ครับผม
0: เอาพรุ่งนี้เลย
1: เอาค่า
0: วันเป็นวันทีมชาติทีมชาติอะไรคองโกอ่ะ
1: ผมลุกขึ้นคองโก
0: อ่ะ
1: ครึ่งล่างครึ่งล่างคองโกขึ้นบนเป็นไทยนะครับ
0: หน้าตาคุณออกแนวยุโรปฝรั่งไหมหรอเดคเคนไลท์พวกโอริการ์อ่ะ
1: มันก็มีคองโกแบบเป็นแบบลุกครึ่งก็มีนะคร
0: ับ
1: ทำไมต้องเรียกกรรมการฟุตบอลว่าอาจารย์แล้วอาจารย์อู๋ไปเป็นกรรมการฟุตบอลได้ไหมโอ้ของผมนี่มันไม่ได้ขนาดนั้นได้เด็กมันกรรมการมันแม่นต้องแม่นกฎ
0: ผมไม่กรรมการฟุตบอลที่ส่วนใหญ่จะเป็นมาจากครูพละอะไร
1: ผมว่าเรื่องของการให้เกียรติกันมากกว่าเนอะก็เรียกอาจารย์เนอะ
0: เกี่ยวไหมอาจารย์จบมาจาก
1: ไอ้ส่วนใหญ่ถ้าบ้านเรา
0: ครูพละอะไร
1: ก็เป็นอาจารย์พละเนอะสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋มองเด้เราไม่ได้เราเอาโบเว่นละกันครับจากคุณมาเดียว
0: อันนี้ผมเห็นด้วย
1: โบเว่นเขาบอกเขาจะไม่ย้ายไม่ใช่หรอ
0: เขาบอกเขาไม่ย้ายแต่เชื่อเถอะพี่อู๋เวสแฮมอ่ะถ้ามีทีมไหนให้ข้อเสนอที่โอเคเขาขาย
1: อ่ะแต่ถ้าเกิดตัวเขายืนยันไม่ย้ายอ่ะเขาไม่ไปอ่ะก็ได้ไหม
0: ก็
1: คืออาทีมจะขาย
0: คือตัวเองอ่ะจบฤดูกาลทีมตกชั้นเขาก็ประกาศชัดเจนว่าเขาอ่ะอยากจะอยู่เพื่อให้ทีมขึ้นมาในปีหน้า
1: ครับ
0: แต่ถ้าไม่ได้โบเว่นอ่ะก็เป็นผมนะเอาลายานไปเลยถ้าคุณ
1: มีปีนี้ดี
0: ถ้าคุณมีตังค์ซื้อเดียวคงได้ระดับ100ล้าน
1: อ
0: ่ะคุณก็มีสอยรายานแล้ว
1: แล้วผมเชื่อว่าโบเว่นเนี่ยสมมุติว่าโบเว่นย้ายได้จริงนะผมว่าเวสต์แฮมเขาซัดเต็มแม็กเหมือนกันแน่นอนอ่ะเพราะเป็นตัวหลักอ่ะ
0: ไอ้พวกที่จะออกไอ้มัตเทอุสตัวนันเดสนี่อีกตัว
1: ใช่ใช่80อ่ะบอลโลกครั้งนี้ผมว่าผู้รักษาประตูเก่งๆเยอะนะครับได้ชมการเซฟสวยๆเยอะเลยเห็นด้วยนะครับ
0: ใช่ใช่
1: เราได้เห็นพวกทีมเล็กๆนะที่มีประตูเก่ง
0: ๆครับ
1: พรุ่งนี้แล้วนะคะอย่าลืมหวยบอลโลกนะคะครั้งที่23บอลโลก2026เป็น26แล้วก็104นัดเป็น104ไปแล้วก็ซื้อติดกระเป๋ากันไว้นะคะเผื่อเฮงคุณเธอลงทุนเน
0: า
1: ะ
0: ยังไม่ได้เช็คเลขเลยว่าจันเพชรแกซื้ออะไรไว้อะ
1: ครับ
0: ต้องเข้าไปดูละ
1: บอกได้ยินพี่อู๋บรรยายใช่ครับเมื่อวานมาบรรยายคู่เยอรมันเดี๋ยวอีกทีวันพรุ่งนี้ใช่ไหมจันเอก
0: พรุ่งนี้
1: พรุ่งนี้เบลเยียมมั้ง
0: เบลเยียม
1: กับ
0: เซเนกัล
1: ได้เป็นทีมชาติที่ของจันเอกทีมชาติเกิดจันเอกเลยเซเนกัลนะครับ
0: เบงก็ไม่ใช่เบงก็จะยัดคิวให้พี่อู๋เยอะหน่อย
1: ครับผม
0: เพราะรอบแรกนี
1: ่ผมด่าเยอะครับด่า
0: คุณภาพนิดเดียว
1: บอกบอลโลกปีนี้อากาศน่าจะร้อนจริงครับเห็นป๋าบอกร้อนทั้งเกมเดี๋ยวร้อนออกข้างเดี๋ยวร้อนออกหลังนะครับแต่จริงๆพยากรณ์อากาศบอกมาก่อนแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นที่เม็กซิโกหรือว่าจะไปที่อเมริกาเนี่ยอากาศร้อนแล้วก็จะเจอปัญหาเรื่องอากาศนะครับสวัสดีดีเจทั้งสองครับวันไหนกาน่าลงอยากให้เชิญโจอี้กาน่ามาบรรยาย เขาก็เป็นนักฟุตบอลเก่าใช่เขาเป็นประตูนะ
0: กาน่าจะเจอโคลอมเบีย
1: แต่ที่คนบรรยายกับคุณโจอี้น่าจะลำบากเพราะว่าโจอี้เนี่ยเคยเจอในรายการตอนช่อง8ที่เวลาเขาตีด้วยถาดอย่างโอ้โห
0: พี่ก่อนหน้านี้แก
1: สมองเกือบหลุดอ่ะ
0: แกมาจัดรายการกับใครนะพี่โจอี้บาวีเฮ้ยนี่แนะนำดิเอาโจอี้กาน่าเชิญมาภาคบอลกับโกบอยไง
1: แต่โจอี้ต้องระวังนะพอภาคอยู่แล้วคุณไปถามว่ายุงบ้านเขาเป็นไงเดี๋ยวยาวนะ
0: ชวนพี่แท่งมาภาคก็ได้นะน่าจะดีนะ
1: ครับผมอ่ะไปทางช่องทางอื่นบ้างแล้วกันนะจันเอกน
0: ะผมดูทางเพจ Facebook ให้นิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: ขอเก็บทางเพจก่อนพี่อู๋จะเตรียมทาง YouTube ไปเลย
1: อ่ะทาง YouTube คุณปั๊กบอกสวัสดีคุณรีวิวซิงกะหรือบอกอาจารย์อู๋คองโกนอนหรือยังครับนอนไปได้หน่อยนึงวันนี้โอ้โหตื่นขึ้นมาอยากจะนอนต่อแล้วต้องจัดรายการนะครับเลยต้องขี่มอไซค์มาน
0: ี่คุณสุประชัยบอกว่าอุ๊ยเสียงหนุ่มกันชัยคู่นี้ได้กลับบ้านนอนมั้ยครับ
1: กลับมาแล้วครับไปนอนก่อนแล้วไม่งั้นนี่สลบแน่ครับ
0: คุณชุติเทพบอกว่าสิ่งที่น่ากลัวคือเสมอในเวลาทดเวลาต่อเวลายิงหยุดโทษเกือบ3ชั่วโมง
1: ครับ
0: คุณแอนโทนีบอกว่าฮอลแลนด์แพ้จุดโทษไม่แปลกใจครับแต่เยอรมันแพ้จุดโทษที่แปลกใจมาก
1: ใช่ๆๆเพราะมันเป็นยี่ห้อของเขาเนอะ
0: ใช่
1: แล้วไอ้โมร็อกโกแนวทางเขาชัดเจนอยู่แล้วเรื่องของการยิงจุดโทษอะเนาะ
0: ครับคุณสุรศักดิ์บอกว่าเมื่อวานน้องรักจานอู๋เจอมาแล้วว่าจานอู๋ต้องพากยาวช่วงกูรูอ่ะ
1: ใช่ยูโบนายได้ต่อเวลาอะไรแบบเนี้ยแต่ผมชอบนะเพราะมันเซ็นผมเซ็นเผื่อมันมีแฮปอยู
0: ่คุณสู่ชัยบอกว่าพี่อู๋นะหางก็ไม่รอดนะแทงยับทุกคน
1: ครับผม
0: แต่นัดนะหางแกน่ารัก
1: แล้วนะหางแกเหมือนพวกพี่แจ็คกี้เหมือนพี่แอดวีรศักดิ์อะไรพวกเนี้ยแกจะเป็นผู้ใหญ่ที่น่ารักเราใส่ว่าแกได้แล้วอย่างแกก็ฟังอยู่ด้วย
0: ใช่
1: แล้วเป็นแฟนเก้าอยู่เหมือนกันนะครับ
0: สวัสดีครับพี่เอกจันอู๋พี่กำลังบอกจุ่นหรือเปล่าครับในห้องแต่งตัวให้เรียบร้อยดูหน้าหางเป็นตัวอย่างไม่พูดล้มรัวไม่ได้จอดจง
1: โอ้ถ้าไอ้จุ่นจะได้เลยการแต่งตัวมันเหมือนคนไร้บ้านมากเลย
0: มานั่งภาคบอลก็มาเอ็นหลังเสยผมเงี้ยพี่อู๋เอาขาพาดเอกทิมอ่ะ
1: ไม่ไอ้โต๊ะข้างนอกที่มันแคบไปถ้าที่มันกว้างกว่านี้เผื่อๆนะเราอาจเห็นมันเหยียดขาวางไว้บนคอเอกทิมก็ได
0: ้คุณสกายแมนสวัสดีพี่เอกด้นแล้วก็พี่อู๋
1: ครับผม
0: คุณโทนี่บอกว่าอูยุทธวันนี้คุณยุทธไม่ได้มานะครับคุณยุทธติดธุระ
1: วันนี้ติดธุระนะครับยุทธบอกไว้ก่อนอาทิตย์ที่แล้วละเขาจะไปธุระไหนไม่รู
0: ้คุณพิทลมบอกว่าทีมจะเป็นแชมป์แบบนี้ละครับ
1: ใช่ครับทีมส่งแชมป์มันต้องมีแบบเนี้ยน่ากลัว
0: บ้านผมดูผ่านเคเบิลครับมีช่องภาษาจีนไทยแล้วฟังก้าวบรรยายบางวันประมาณนี้จะคุณเจี๊ยบ
1: ถ้าไม่สะดวกก็ FM 99ของเราได้เลยนะคร
0: ับ โหลดแอปไว้ด้วยนะพี่เจี๊ยบ Mcord Connect นะครับ
1: มีทุกคู่จนถึงนัดชิงนะครับ
0: คืนนี้จัดคู่ไหนครับจะได้นอนฟังผมป่วยไข้หวัดใหญ่พัก5วันจากพี่เด็กรถเขียว
1: ต้องระวังหน่อยนะคุณเด็กรถเขียวจะช่วงนี้ฝนตกเดี๋ยวตอนผมมาเนี่ยก็ตกที่ผมก็เดินเกงเนี่ยเปียกเลยเนี่ย
0: คุณพลัดอะไรสักอย่าง
1: วันนี้คู่เราไม่มีนะวันนี้คู่แรกเนี่ย
0: จริงคือนะ
1: เป็นใครก่อนอ่ะ
0: อู
1: เป็นคู่สอง
0: อูกับไอ้จะต้อง
1: อูเล็กกับต้องคู่แรกแล้วก็คู่สองเป็นเจ๋ง
0: โอ๊ต
1: เจ๋งโอ๊ตแล้วก็คู่สุดท้ายเนี่ย
0: ป๋ากับพ่อ
1: น่าจะป๋า
0: ครับ
1: ใครอ่ะ
0: ป๋อเซฟไง
1: อ๋อ
0: ต้องเช้าก
1: ับพี่เทพนะ
0: คุณพลัสอะไรเนี่ยแพ้ก็คือแพ้ครับอย่าไปโทษอากาศเลยเยอรมันเคยเป็นแชมป์โลกที่บราซิลมาแล้ว
1: ไม่มันก็มันเราไม่ได้โทษ
0: เราไม่ได้โทษ
1: แต่ว่าผมพูดในรูปรวมๆว่าไอ้ทีมที่มาจากโซนแบบเนี้ย
0: มันมีส่วนเกี่ยวข้อง
1: จะได้เปรียบ
0: อะไรพี่พรชัยบอกว่าสวัสดีครับจันเอกจันอู๋เอาโอนาน่าไปแลกกับประตูบารากวายแถมก็สารอีก2ก็สอบนะจะคุณสุภชัยแต่ประตูดีจริง
1: ไม่โอนาน่านะผมว่าความซวยคือลาเมนเพราะโอนาน่ามาแล้วแมนยูก็ขายลาเมนทิ้งยังไงก็ดีกว่าลาเมน
0: เฟเนจองอีกปีแล้ว
1: แต่เฟเนเขาชอบอยู
0: ่
1: เพราะเขาโชว์ฟอร์มดีในตุรกีเขาพาทีมได้แชมป์ไง
0: แท็บซอนขอไป
1: แท็บซอน
0: ไหมแท็บซอน
1: ได้แชมป์บอลถ้วย
0: ใช่คุณประพิษสวัสดีทักทายเรามาอ่ะประมาณนี้ก่อน
1: ครับผมอ่ะผมกลับมาที่ YouTube เนาะ
0: ครับ
1: คุณนันทพงศ์บอกสวัสดีครับพี่เอกสีหมอกกับพี่อู๋มาร์ติเนลลี่ครับ
0: สวัสดีครับ
1: วันนี้อย่างเท่มาร์ติเนลลี่คุณสันติภาพสอนป้อมนะสวัสดีครับผมแฟนอาร์เซนอลครับเห็นกับเบี้ยวมาตี้ยิงประตูชัยได้เป็นฮีโร่วันนี้ภูมิใจแทนเลยครับแล้วก็อีกกาเบียวแอสซิสนะครับก็ถึงเมื่อวานพี่ท็อปแกก็กรี๊ดเลยนะไอ้มาร์ติเนลลี่ยิงได้นะพี่ท็อปแกก็เป็นแฟนอาร์เซนอลเหมือนกันก คุณสถาปัตย์ชัยวงศ์บอกว่าแรงกดดันล้วนๆถึงยิงจุดโทษพลาดการกดดันสุดๆใช่ครับ

0: โอ้รายการสุขภาพบอกบอลจบแล้วพี่สองคนรีบกลับเลยจะให้มาสรุปผลให้หน่อยอ๋อโอ้มันหกโมงครึ่งการเอกต้องไปส่งลูก
1: เมื่อเช้าพอบอลจบปกติเราลงไปลานจอดรถจะต้องมีการยืนคุยกันสักสิบนาทีเป็นอย่างน้อยนะแต่เมื่อวานปัดตู่ทั้งคู่อ่ะ
0: เมื่อเช้าอ่ะผมผู้ที่ผมรีบอ่ะเพราะว่าผมต้องไปช่วยน้องๆมันหน่อย
1: อืม
0: เพราะว่าทั้งไอ้โอ๊ตทั้งไอ้ยองขึ้นอยู่มันมาฟรี
1: พี่ถ้าเราไม่เดินลงไปด้วยกันเผื่อจะต่อยกันเองนั่นแหละเพราะว่ามันไม่มีที่ระบายมันงุดหงิด
0: ไม่มีที่ระบายจะสอยหน้ากันเองแล้วนะครับ
1: ขนาดลงลิฟต์เนี่ยผมกับพี่อู๋ต้องยืนขั้นกลางอ่ะ
0: ครับ
1: มันกำหมัดใส่กันแล้วอ่ะ
0: ใช่ๆอยู่ในลิฟต์นี่จะไม่มีหูเอกนะ
1: เรียบร้อย
0: คู่นี้ถ้าบรรยายทีก็คือที่โรงพักอ่ะ
1: ลิฟต์แดงแน่นอนอ
0: ่
1: ะ
0: ผ
1: สมทอลิฟต์แดงแน่นอนอ่ะ
0: ครับคุณ CA บอกพี่ตื่นกันกี่โมงครับผมนี่พอจบคู่ฮอลแลนด์ก็ไปอีกทีนู่นน่ะมาตื่นประมาณสักบ่ายสองบ่ายสามนู่นเลย
1: ผมก็ตื่นผมตั้งไว้บ่ายสองโมง
0: ครับคุณนันทพงศ์บอกว่านาทีบาปสองคู่จุดโทษสองคู่คืนนี้มันจะมีอีกไหมเนี่ยโอ้เขาไม่แน่เหมือนกันนะคุณนันทพงศ
1: ์มีทุกคู่ก็สนุกนะ มีทุกคู่ก็สนุกนะผมบอกให้ดราม่า
0: ค
1: ุ
0: ณอัธยาใสมาอินเนี่ยมองมันเห็นคืออะไรอะคุณอัธยาอาจจะพิมพ์ผิดหรือเปล่าเนี่ยมันมาแค่3คำมามองมันเห็นเลยไม่รู้ว่าหมายความว่ายังไงเนาะคุณปลายฝนบอกต้องพิมพ์คำว่าอสมทออนไลน์ครับถึงจะหาง่ายสุดสำหรับแอปหรอโอเคก็หลายท่านอาจจะแนะนำกันเองได้อยู่นะครับก็ดีด้วยขอบคุณคุณปากากรเหรอครับของคำสร้างบอกว่าคู่ชิงคู่เดิมแตกต่างสถานที่ครับก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดนะทุกวันนี้ฟุตบอลลูกกลมๆเนาะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: คุณดาร์กไนท์บอกแฟรงค์ป้าฝากบอกว่ากดปรับได้ต่อเวลาจุดโทษคู่ป๋าเพิ่ม2เท่ามีเรื่อง
1: คู่ป๋ากับพอสุเทพจบกี่โมงเมื่อเช้าอ่ะ
0: ก็มันลากยาวไปอีกใช่ไหม
1: ต้องมี10โมงอ่ะใช่ป่ะ10โมง11โมงก็นี่ไงที่ปิ่นบอกว่าบางเบ่งไม่พอใจผอ.สุเทพกับพี่แป๊กก็ไอ้เรื่องมารอแล้วไม่ได้จัดอ่ะก็แก๊งรอบโลกอารมณ์เดียวกันเลยพี
0: ่
1: หัวร้อนน่ะแก๊งนั้นน่ะ
0: มีหน้าป๋าโทรหาผม
1: อืม
0: เฮ้ยโอ้โหมาช่วยพี่หน่อยวะพี่โดนกระทืบโอ้โหเจอรู้ตัวแล้วโอ้ยเบ่งจะล่อป๋านี่เอง
1: แก๊งรอบโลกก็จะจัดอย่างเดียวเลยก็เลยดูสถานการณ์แล้วบอลต่อเวลา
0: ไอ้คู่อื่นไม่มีปัญหาหรอกเบ่งจะเล่นพี่เล่นป๋าหรืออะไรเนี่ยโอ้ตก
1: ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้
0: ว่าได้เพิ่ม2เท่าเนี่ยให้เราได้เพิ่มไหมเรามีแฮปอ่ะแล้วก็คุณเพอร์
1: เจ๋งส่งข้อความมา
0: เพอร์ฟีนหรือเพิร์ฟนะ
1: คิวพรุ่งนี้ไม่คิวพรุ่งนี้มันตัดเราออกแล
0: ้
1: ว
0: มาอยู่ดีมาเต็มเขาบอกชอบมากค่ะขอให้มาอีกนะขอบคุณมากนะครับ
1: ครับหน้าหังพูดถึงหน้าหัง
0: ว่าพูดถึงหน้าหังแต่เรารับไปก่อนตอนพี่อู๋ไปส่งหน้าหังแอบมีสะกิดแกบ้างไหมครับอ้าวคุณนันทพงศ์รู้สึกว่าหน้าหังน่าสะกิดผมเหมือนกันนะอู๋เอ้ยอู๋มีแฮปบ้างไหมต่างคนต่างสะกิด
1: แต่ดูแกอยากจะมาอีกอยู่นะ
0: ครับผมคุณชูชาติบอกหน้าหันมาแล้วหูใหญ่ไม่ต้องมาเจ๋งทรงศักดิ์ไม่ต้องมาเหรอฮะเอาหน้าหังมาภาคประจำเลยชอบมากรายละเอียดดีมันต้องรุ่นนี้ไม่ใช่มานั่งภาคบอลมาคุยกันแต่เรื่องอะไรไม่รู้อ๋อนะครับ
1: ก็อ
0: าจจะเป็นอีกแนวนึง
1: ต้องบอกคุณชูชาติงี้ก่อนว่าคาแรคเตอร์ของ99อ่ะอย่างที่บอกว่าคือไม่ได้ภาคบอลแบบ 100% เพราะฉะนั้นน่ะถ้ามีช่วงไหนที่เราสามารถทักทายหรือคุยกับข้อความอะไรอย่าง
0: น
1: ี้ได้เราก็
0: จะ
1: คุยกัน
0: ผมว่าฟังไว้ก็ดีเพราะว่ามันก็เป็นบทให้สำหรับนักพากย์บางท่านกับเราก็ไม่ได้อะไรนะต่อตรงนะบางทีเสียงที่มันมาจากคุณผู้ฟังเนี้ยบางอย่างมันปรับได้เราก็ควรไปปรับใช่ไหมถ้ามันปรับไม่ได้เราก็ไม่ว่ากันแต่ว่าอย่าเป็นน้ำเต็มแก้วอย่างผมเนี้ยไม่มีน้ำในแก้วเลยแก้วนี่โล่งเลย
1: แห้งตลอด
0: แห้งตลอดยันไส้เลยแต่ในเรื่องของหน้าหังของพี่ท็อปอ่ะบางทีเราติดลูกเกรงใจเหมือนกันครับบางทีมาดึกๆมันแกก็มาด้วยใจอ่ะนะแล้วแกก็ไม่รู้ด้วยนะแกคิดว่าแกได้ตังค์นะ
1: เวลา
0: ได้ตังค์นะ
1: ได้ดิ
0: เอาได
1: ้เดี๋ยวกับเราอีก
0: ครับ
1: เอาง่ายๆนะใครที่ฟังอยู่แล้วแบบเวลาภาคบอกถ้าอยากให้เขาปรับปรุงก็ทักมาตอนนั้นเลยตามเกมหน่อยครับคุยเยอะเกินอะไรก็ได้ก็ได้แบบนี้
0: ก็ดีก็ดีนะครับมันก็เป็นบางคนเขาถ้าปรับได้อย่างผมเนี่ยส่วนใหญ่ผมก็โอเค
1: อ
0: ันไหนถ้าผมปรับได้ผมก็ปรับแต่ปรับไม่ได้แล้วก็ตามนั้นไปเพราะว่าตัวตนเราบางทีมันก็ม ันเป็นแบบนี้นะบางทีปรับ

0: เยอะก็ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: คุณณัฐสรนิวรูมบอกว่าสวัสดีครับพี่เอกโดนพี่หูใหญ่
1: สวัสดีครับ
0: คุณธัญเทพบอกว่างงกับฮอลแลนด์รู้ตัวว่ายิงจุดโทษไม่ดีแต่ดันเล่นเคาะไปเคาะมาไม่บุกเต็มที่ยื้อจะเอาอะไรจะยิงแบบอะไรทีมใหญ่ไป2แล้วถึงรอบ16ฟันธงคู่ชิงได้เลยอาร์เจนตินารอชิง
1: ครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วฮอลแลนด์ก็แพ้จุดโทษอาร์เจนต์น่ะมันโลกนี่แหละ
0: ไม่ผมว่าฮอลแลนด์นะจริงๆไม่แน่อาจจะซ้อมมาแล้วก็ได้แต่ถึงเวลาแล้วยิงไม่ดีเนาะ
1: เนี่ยเหมือนข้อความที่ส่งมาพอส่งมาปุ๊บนี่ผมนึกออกเลย USA 94ครับบาโจยังยิงไม่เข้าเลย
0: ใช่ใช่
1: นี่ก็ระดับแบบเบอร์ต้นๆนะ
0: ต้องเข้าอะนะคุณจูเซปเป้06บอกเมื่อวานผมคิดไปถูกทุกคู่เลยครับพี่ๆเสียดายแทนญี่ปุ่นครับวันนี้ผมขอเชียร์นอร์เวย์สวีเดนวงเล็บชอบมากเอกวาดอร์ครับคู่สวีเดนนะผมว่ายิงกันเยอะแน
1: ่
0: เพราะว่าสวีเดนเองก็หน้าคมใช่ไหมก็มีอากาศกระทุ้งฝรั่งเศสได้เหมือนกันนะผมว่าคู่นี้น่าจะสนุกเลย
1: ขอให้จบ0-0นะวะ
0: ไม่เป็นไรพี่ใหญ่คู่เรา คุณดาร์กไนท์บอกพี่เฟรงกะเยอะนะหังเลยจัดต่อเวลาจุดโทษเต็มๆเลยครับสบายเลยรับเพิ่มสองเท่าพี่เฟรง
1: แกคิดความคิดชั่วความคิดไม่ดี ให้แช่งนะไงแช่งนะห่างกับพี่ท็อปไงแช่งให้ต่อเวลาไง
0: เอกด่าก็ได้เออเอกด่า
1: คือเสียงในหัวพี่มันไม่ดีตั้งแต่แรกละกะจะให้เขาต่อเวลาเป็นไงล่ะ
0: เลิกเสียงในหัวไม่ค่อยดีด้วยนะเวลาคิดดังอุ้ยยืนเยินเย้ยเขานะครับคุณเต้พดูเหรอครับบอกว่าอันที่จริงสังเกตดูธนากะตั้งแต่ถูกเปลี่ยนลงมาแกเล่นผิดจากคนอื่นในทีมเลยครับคนอื่นเขาเตะทิ้งไม่จ่ายบอลเร็วแต่แกลงมาเลี้ยงและเสียบอลน่าจะ2ครั้งก่อนมาเสียในกรอบและจะเสียประตูนี่แหละครับผมว่าด้วยความที่เขาเอาตรงๆเขาไม่ได้เป็นตัวจริงเนาะพอได้เป็นตัวจริงมันก็อยากจะโชว์บ้างนะ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วเจอกับบราซิลผมว่าถ้าเขาโชว์ได้อ่ะมันก็เป็นเรื่องของอนาคตเขาเนาะแต่ว่า
1: อันนี้พี่อยู่ที่ถูกคือถ้าคุณโชว์แล้วโชว์ได้กับบราซิลนี่โอ้โหคุณคุณโคตรดีเลยนะ
0: พูดถึงเลยนะคุณธนากะลงมาแล้วดูดิ
1: สกิลคุณนี่จะผ่านแบบระดับอีกขั้นนึงเลยนะ
0: ครับ
1: เนี่ยแต่พอทำไม่ได้นี่ก็โดนยับเลย
0: อันนี้บอกว่าคุณโทมิยาสึบอกเยอรมันผมอ่ะเรียบร้อยครับคุณโทมิยาสึเรียบร้อย
1: คือถ้าเล่นได้แค่นี้มันก็เหมาะกับการที่จะจอดป้ายแค่รอบน็อกเอาท์นี่แหละ
0: คุณนันทพงศ์บอกจริงๆยิ่งนะหังอยู่ยาวๆยิ่งมันครับเวลาบรรยายจุดโทษแต่เมื่อวานมันดันไปยิงนาทีบาป
1: แต่เมื่อคืนถ้าญี่ปุ่นกับบราซิลต่อราแกก็อยู่
0: ครับ
1: แกก็อยู่กับพี่ท็อปอยู่แล้ว
0: ใช่ใช่คุณอาคมบอกสวัสดีครับพี่อู๋คองโกพี่เอกสามกำหัวโ
1: พ
0: อันนี้ติดจากคนฟังเลยจันเอกเราเถียงไม่ได้คุณดาร์กไนท์บอกพี่เฟ้งสุดคุ้มเยอรมันปารากวัยคุ้มสุดๆครับ
1: ครับ
0: โอ้โหไม่คุ้มเลยครับเยอรมันตกรอบคุณอะไรอ่ะกะตักเหรอครับทำไมเวลายิงจุดโทษตัดสินต้องให้กองหลังมายิงประจำแล้วมักจะพลาดทุกทีเห็นบ่อยมากผมว่าบางทีมันก็ไม่เกี่ยวเนาะ
1: ครับ
0: มันผมว่า
1: บางคนกองหลังยิงจุดโทษดีนะ
0: ใช่บางคนอุ้ยบางคนกองหลังยิงนี่มืออาชีพเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างไอ้ที่กองหลังอ่ะไอ้ชุดเนี้ยก็กองหลังมาเต็มเลยของไอ้ทางปารากวัยอ่ะครับ
1: ใช
0: ่ก็คงแล้วแต่คนมากกว่านะผมว่าบางทีเรื่องแรงกดดันนะบางคนรับแรงกดดันไม่ได้ก็มีตอนซ้อมยิงโอ้โหเข้าทุกลูกพอถึงเวลาหน้างานโอ้โหเนาะ
1: ตอนซ้อมมันก็มีแค่เพื่อนร่วมทีม
0: มันไม่ได้โดนกดดัน
1: เ
0: ลย
1: แล้วไง
0: แล้วไอ้เนี้ยมันยิงตอนซ้อมก็ยิงแค่นั้นเองแต่ตรงเนี้ยต้องยิงเข้านะ
1: ใช่
0: ไม่เข้าเราแพ้อะไรแบบนี้โอ้โหว่าความกดดัน
1: สถานการณ์หน้างานมันต่าง
0: ใช่ครับ
1: จานเราเบรกก่อนไหม
0: อ่ะเบรกก่อนก็ได้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์กันก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาเก็บตกก่อนนะก็วันนี้ก็ส่งมาเยอะนะครับขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปวิเคราะห์ค่ำคืนวันนี้กันนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
2: นายที่นายกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดย
4: ดูโฮมศูนย์ค้าปลีกค้าส่งวัสดุก่อสร้างซ่อมแซมและตกแต่งดูโฮมราคาส่งครบจบทุกเรื่องบ้าน
5: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุก

0: เชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.encore.net สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า New Honda UC3 The Urban First Mover ก้าวแรกสู่มิติใหม่ของการขับขี่ให้ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองยุคใหม่ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chuofotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ซินดีนซีดานสถิติ2ด้านในนัดชิงชนะเลิศซินดีนซีดานคือหนึ่งในนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่สถิติของเขาในนัดชิงชนะเลิศนั้นมีทั้งด้านสว่างและด้านมืดเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นเพียงไม่กี่คนที่ยิงประตูได้ในนัดชิงชนะเลิศ World Cup ถึง2ครั้งรวมทั้งหมด3ประตูแต่สถิติที่น่าจดจำและแปลกประหลาดที่สุดคือเขาเป็นนักเตะคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าทั้งตำแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมหรือ Golden Ball และถูกใบแดงไล่ออกในทัวร์นาเมนต์เดียวกันในปี2006นอกจากนี้เขายังครองสถิติร่วมในการเป็นนักเตะที่ได้รับใบเหลืองและใบแดงสะสมมากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกที่จำนวน6ใบเหลืองและ2ใบแดงซึ่งสะท้อนถึงสไตล์การเล่นที่เต็มไปด้วยแพชชั่นและความดุดัน
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นายที่ไหนกูรูดำเนินรายการโดยยุทธชัยชิตพลพันศิษย์อุดมศักดิ์อัครเทพและทีมงาน FM 99
5: สนับสนุนโดย
0: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
6: เอาละครับกลับเข้าสู่ FM 99นะครับ Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงกันต่อในช่วงของนายที่ไหนกูรูช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณโปเต้ปาปิก้าคอนเน่โปปาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับก็ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเรากันด้วยนะครับอ่ะกลับมาว่ากันค่ำคืนนี้เนาะ
7: โคตรเกลียดเสียงเลย
6: ทำไมฮะจันเอก
7: โอ้โหจะแอคคุณจะแอคเสียงหล่อไปไหน
6: ไม่จัน
7: เอกไม่ได้เลยปิ่นนั่งขำด้วย
6: ไม่ว่าหลายคนบอกว่าพี่อู๋ทำไมพี่อู๋ชอบทำเสียงแบบนี้พี่อู๋หน้าตาดีๆหล่อๆแล้วก็ใช่ไหมมาทำเสียงไม่ดีมันก็ไม่ได้ไงก็ต้องการเข้าหน้าตาอย่างจันเอกเนี่ยพอไปเสียงหล่อพอคนดูหน้าเขาเดี๋ยวไม่เขาส่งเขามาด่าไม่ได้
7: เมื่อวานยังชมกูเอกโซโบอยู่เลย
6: ขาด
7: อะขาดช่วงนี้อาจารย
6: ์
7: โปรแกรมฟุตบอลโลกจะเล่นกัน3ช่วงนะครับเที่ยงคืนตรงไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์ครับอาจารย
6: ์ครับผม
7: เอาเลย
6: ไอวอรี่โคสต์นี่ก็ถือว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรนะนะครับก็นอร์เวย์อาจจะมีเรื่องของยูเรนเลซอนที่เจ็บนะครับ
7: โอ้แต่ไม่ต้องห่วงนะที่แล้ว
6: เปิดนะ
7: นัดที่แล้วนี่เขาเก็บ10ตัว
6: ใช่ครับโอ้เก็บมาเพียบเลยยอมให้เยอรมันถล่มมาเลยนะครับนัดนี้กลับมาเต็มพื้นที่นะครับฮาลันนูซาซอลอสเบิร์กเบอร์เก้นะโอเดกาดนะครับแล้วก็ประตูอย่างไอ้เจ้าเนลันนะเอาเน็ตไอเยอร์พวกนี้กลับมาเป็นตัวจริงเหมือนเดิมส่วนทางฝั่งของไอวอรี่โค้ชก็จัดเต็มเหมือนกันนะครับ
7: ครับ
6: เปเป้ยืนเป็นกองหน้ามีไอ้เจ้าเดียวมองเด้นะครับมีเจ้าอีเนาแล้วก็อามาดิอาโลคู่กลางนี่ซังกาเล่กับทางเคสซี่เคสซี่เอพวกนี้นะครับโอ้ก็ดูละเป็นไงชาเนก
7: คู่นี้ก่อนหน้านี้นิโคลัสเปเป้เฉยๆนะแต่ทัวร์นาเมนต์ผมว่าเขาเล่นดีนะ
6: อ
7: ามาดิอาโลเนี่ยเล
6: ่
7: นดี
6: ลูกก็ดี
7: คือเกมลูกเขาผมว่าโดดเด่นในเรื่องของมีสปีดความเร็วอย่างเดียวมองเด้อามัดเดียโลแล้วก็นิโคลัสเปเป้ดีส่วนตรงกลางนี่อาจารย์ก็ไม่ธรรมดานะฟองเคซีเย่ซองกาเล่
6: ไม่ต้องสืบอยู่แล้วซองกาเล่ดีอยู่แล้วนะครับจะเด็กว่าไงคุณลิ
7: ผมก็ยังชอบโนเวอยู่ผมว่าการที่เขาได้พักตัวผู้เล่นคือยอมแพ้ฝรั่งเศสแบบหมดรูปอ่ะเพื่อเกมนี้แหละ
6: เพื่อเกมในรอบต่อไปเลยเขาไม่สนว่าเขาจะจบที่เท่าไหร่นะ
7: แล้วผมมองว่าไอ้เกมเมื่อคืนน่ะพี่อู๋ผมว่ามันจะทำให้กุนซือหลายทีมอ่ะคงมองแล้วว่าเฮ้ยฟุตบอลต่อให้เป็นทีมระดับชั้นนำมามันก็สามารถพลิกได
6: ้ครับ
7: ผมว่าวันนี้นอร์เวย์จะมาแบบไม่ประมาท
6: สภาพร่างกายสดกว่า
7: ผมยังเชื่อมั่นพวกทีมเบิร์กตัวทีเด็ดของนอร์เวย์มากกว่านะนอร์เวย์ผ่านได้ครับ
6: ผมว่าถ้าวัดตั้งแต่ประตูถึงกองกลางเนี่ยใกล้เคียงกันนะแต่พอดูอาวุธในเกมรุกอะผมว่าพวกฮาลันซอลอสพวกเนี้ยมันดูดีกว่านะ
7: ใช่
6: ยังมีพวกไอ้เจ้านูซ่าอย่างเงี้ยผมว่าคู่เนี้ย
7: เฉือนไป
6: ผม
7: ก็โอเคละ
6: นอร์เวย์เฉือนไอวอรี่โค้ดได้คิดว่าไอเรื่องจะถล่มกันนะคงยาก
7: ใช่
6: เนาะอาจจะเผลอๆ1-0อย่างเงี้ยคิดคล้ายกันนะคู่น
7: ี
6: ้นะครับ
7: มาทางเดียวกันคุณโออุนอูอุริกาอยู่แล้ว
6: ครับผม
7: อ่ะคู่ตีสี่ครับก็เป็นคู่เอกของค่ำคืนนี้เลยฝรั่งเศสล่าสุดขึ้นเป็นเต็งหนึ่งเน
6: า
7: ะ
6: ฝรั่งเศสก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตูราม ที่เจ็บน่องนะครับส่วนทางสวีเดนนี่งานใหญ่เลยครับ
7: ใน
6: ตัวที่เจ็บเนี่ยเป็นอิซักเฮียนเซนเตอร์ตัวสำคัญด้วยนะครับนอกนั้นนี่ฝรั่งเศสนี่ไม่ต้องสืบครับหน้าเป้าประธานเป้แน่นอนสามตัวรุกเนี่ยเดมเบเล่โอลิเซ่ส่วนบาโคล่ากับดูเอเนี่ยอาจจะไปลุ้นว่าใครจะได้ลงเป็นตัวจริง
7: ครับผม
6: ราบิโอกับชูอาเมนี่นะครับอูปากับซาดิบาเป็นเซนเตอร์แล้วก็แบ็คลูกาดีนกับชูกูเด้เป็นสายขวานะครับก็อาจจะสลับได้ไม่งั้นอาจจะเป็นเตโออะไรพวกน
7: ี้
6: นะครับส่วนทั้งฝั่งสวีเดนก็แน่นอนครับจัดมาเลยครับ3ตัวรุกอีซักโยเคเลสแล้วก็เอดันก้านะครับนอกนั้นก็มีพวกไอยารี่พวกเบิร์นฮัตสันพวกนี้นะครับแล้วก็คาวสตอมส่วนแนวรับ3คนเซนเตอร์เนาะก็กุดมุนสันลีเดอร์เลิฟแล้วก็ลากาเบเก้
7: ครับ
6: ชุดนี้ประมาณนี้จะเหน็กว่าไง
7: ผมชอบฝรั่งเศสนะผมว่าฝรั่งเศสครบเครื่องโดยเฉพาะเกมลูกพี่อูวันนั้นประธานเป้ไม่ยิงแต่เป็นเดมเบเล่แฮตทริกแล้วผมเห็นความแตกต่างเรื่องอีโก้เรื่องความเป็นพี่ใหญ่ผมว่าประธานเป้นัดที่แล้วเล่นดีว่ะขนาดมีโอกาสที่แบบจะง้างเท้ายิงอ่ะมันยังส่งเลยพี่
6: ใช่
7: ประธานเป้วันไหนเล่นไม่ออก
6: มันไม่ได้เล่นเพื่อตัวเอง
7: มีโอลิเซ่เดนเบเล่ดูเอสำรองบาโคล่ามันยังยิง
6: ผมแปลกใจกับประธานเป้นะผมไม่ได้เล่นเพื่อตัวเองเลยนะดูปรับวิธีการให้ตัวเองอ่ะ
7: ผมขนาดสวีเดนเจอฮอลแลนด์ยังไม่รอดเลย
6: ผมว่าสวีเดนปัญหาคือ3เซนเตอร
7: ์
6: ลากาบิเก้ลีเดเลิฟกุดบุนซันเนี่ยไม่ได้เหนียวนะแล้ววันนี้ถ้ามารถบัสอ่ะผมว่าบอมโดนบอมเลยอ่ะเน
7: า
6: ะรถบัสอ่ะ
7: ผมชอบฝรั่งเศสวันนี้
6: ผมว่าฝรั่งเศสชนะเยอะด้วยนะว่าน่าจะมี 2-3-0
7: สองลูกต้องมี
6: เออนะดูแล้วไม่น่าไหวสวีเดนและสวีเดนแกก็เวลาเจอทีมในยุโรปด้วยกันแกก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะ
7: ใช
6: ่
7: ใช่คู่เคียงกว่า
6: คู่นี้คล้ายกันเน
7: า
6: ะผมมองว่าคู่นี้น่าจะจบใน90เน
7: า
6: ะ
7: คู่สุดท้ายครับเม็กซิโกกับเอกวาดอร์ครับ
6: เม็กซิโกก็ด้วยความที่เป็นเจ้าภาพนะเม็กซิโกก็สบายๆไปเจอกับเอกวาดอร์ก็น่าจะเป็นพวกไอ้ราอูลคิมิเนส
7: ครับ
6: อัลวาราโดกิโนเนสพวกนี้แหละที่เป็นตัวหลักของเขานะครับมีกูเตเรสแล้วก็เอซันอัลเบเรส
7: ครับผม
6: ส่วนทางฝั่งของเอกวาดอร์นี่โอ้โหจัดง่ายมากเลยเพราะเขามีอยู่ชุดเดียวอะเอเนวาเลนเซียกอนซาโลพาต้าพวกเนี้ยมอนเซตไคเซโดพวกนี้ครับแล้วก็เซนเตอร์อย่างพวกปาโชอินกาเบีย
7: ครับผม
6: นะครับคู่นี้จะเอกว่าไงคู่นี
7: ้ผมชอบเจ้าบ้านอ่ะผมชอบเม็กซิโกเนี่ยขอแค่เบียดเหมือนกันผมเม็กซิโกเล่นในบ้านมันมีมนต์ขลังไอ้พี่หูเล่นที่อาสเตก้าด้วยนะวันนี
6: ้
7: ผมว่าทีมเวิร์กเม็กซิโกน่าจะเฉือนเอาชนะทางด้านเอกวาดอร์ได
6: ้ผมก็มองนะผมมองว่าเจ้าภาพอย่างอเมริกากับเม็กซิโกน่าจะไปได้ไกลอยู
7: ่
6: นะแล้วเจอกับเอกวาดอร์ซึ่งก็ผมว่ามันก็ไม่ได้เป็นกระดูกชิ้นใหญ่อะไรนะ
7: ใช่ๆ
6: น่าจะเฉือนในเวลาได้นะเม็กซิโกผมว่าน่าจะเฉือนได้อยู
7: ่ครับผม
6: คิดเห็นคล้ายๆกันนะ
7: วันนี้นี่มาฝั่งกันหมดนะก็ย้ำนะครับค่ำคืนนี้จะเล่นกัน3ช่วงเวลานะ
6: ค
7: ู่แรกกับเที่ยงคืนไอวอรี่โคสต์กับนอร์เวย์ส่วนก้าวเราภาคก็จะเป็นน้องต้องกับน้องอู
6: ๋คู่แรก
7: ส่วนคู่ตีสี่ปูรุเกะเป็นฝรั่งเศสกับสวีเดนเนี่ยเป็นบังเบงกับโอ๊ตเขียงหมู
6: คู่นี้นอนก่อน
7: แล้วก็ช่วงฟ้าปาแป๊กกับพอลสเทป8โมงเม็กซิโกกับเอกวาดอร
6: ์ครับผม
7: อ
6: ่ะก็ตามได้นะครับ
7: เดี๋ยวตีสี่พี่ไงก็นอนนะ
6: ไม่ก็ดูคู่แรกแล้วก็นอนพักก่อนเดี๋ยวมันวากยาวเดี๋ยวไม่ไหว
7: ไม่เพราะว่ามันดูฟรีทีวีได้ทุกคู่นะพี
6: ่ไม่ฝรั่งเศสมันค่อนข้างจะแบบ
7: เบอร์เข้าอยู่แล้ว
6: ตื่นมาเดี๋ยวฝรั่งเศสก็เข้ารอบมาดูผล
7: ให้พักผ่อนตอน8โมงจะได้ดูฟุตบอลแบบสดชื่นอะไรอย่างเง
6: ี้ยแล้วมาต่อคู่ป๋าไป
7: เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าบางมันเลียบคิวพี่คืนแน่
6: ไม่รู้มาเซ็นน่ะ
7: ก็ย้ำนะครับว่า ฟรีทีวีถ่ายทอดทุกคู่นะเที่ยงคืนมีทางไทยรัฐทีวีถ่ายตีสี่

0: โมโนแม็กสปอร์ต29ถ่ายแล้วก็คู่8โมงทางโมโนแม็กสปอร์ต29ก็ถ่ายเช่นกัน
1: ครับผม
0: ประมาณนี
1: ้เดี๋ยวผมเดี๋ยวแป๊บนึงนะไปไล่ก่อนมันถึงไหนละอันนี้บอกว่าสำหรับคู่เยอรมันกับปารากวัยที่โลเก้ซันตาครูซเดายิงบาเยนเก่าสเกาฟอร์มไว้หรือเปล่าครับเป็นข้อสังเกตนะซันตาครูซไอ้เจ้าเนลสันวาเดสอะไรพวกนี้นะถ้านึกถึงไอ้ทางฝั่งของปารากวัยนะ
0: แต
1: ่ท่านเอกเป็นที่ถึงไอ้ลาลิซาลิเกียวเ
0: บ้อ้าวถ้าพูดถึงปารากวัยผมก็นึกถึงไอ้ชิลเวิร์ดที่ปารากวัยว่าโฮเซ่หรือชิลเวิร์ดประตูอ่ะ
1: จิตใจคุณทำด้วยอะไรนักกีฬาดังๆเยอะแยะนะฮะ
0: เอาเราก็สายกองเชียร์ไงจะลาลิซาลิเกียวเ
1: บ
0: ้ก็กองเชียร์สาวสวยของ
1: โมร็อกโกยิงตีเสมอป๋าร้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมนี่ตบดินลั่นเลย
0: ทำไมต้องพ้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฮะ
1: เขาบอกในเมื่อชื่อรายการซ็อกเกอร์ไลท์รีพอร์ตมันคือการรายงานเกมเป็นหลักนะบางท่านก็บอกว่าไม่ต้องปรับอะไรครับชอบการบรรยายก็แล้วแต่ชอบแต่ละคู่แต่ละคนผมว่ามันก็ต่างคนต่างสไตล์กันเนาะ
0: ใช่
1: ฮอลแลนด์ไม่แพ้ในเวลาในบอลโลกมา20กว่าปีเมื่อเช้าพอสุเทพกับป๋าแป๊ะเจอต่อเวลาเข้าไปร้องจากเลยนะครับคุณเอกชวนสเตฟานมาฝากด้วยจากอะไรป่านั่นมันอยู
0: ่ผมไม่ได้รู้จักคุณสเตฟานไง
1: ผมว่ามันก็คงลำบากนะบางทีเราไม่ได้สิทธิ์อย่างพี่หังพี่ท็อปอ่ะ
0: ไม่รู้จัก
1: กันเลยคนคุ้นเคยกันบางทีคนถ้าไม่ได้สนิทมากเราก็ไม่กล้าไปกระเกงใจเขาเนาะขนาดพี่หังเรายังเกรงใจเลยนะเพราะว่าแกพากแล้วแกไม่ได้ตังค์ด้วยนะ
0: เอาจริงแกเจอเราแกพอเจอหน้าเราแกทักเราก่อนด้วยซ้ำนะพี่หังแกนิสัยดีน่ารักมาก
1: แกน่ารักบอกคืนนี้ฝรั่งเศสจะยิงถึง2ไหมครับผมเชื่อว่าถล่ม
0: แน่
1: เ
0: ลย
1: นะเดี๋ยวผมรีบไล่มาเลยแล้วก็มีบอกว่าเดี๋ยวโอ้ไปถึงไหนดีวะนะ
0: ทางเพจมีเสียโก้แมนยูไอเสียโก้พัทยาทักทายมา
1: คุณเดอลิตตี้อะไรเนี่ยฮะสวัสดีครับทั้ง2นาทีบาปเยอะมากหัวใจจะวายครับคุณบิวสวัสดีครับพี่เอกพี่อู๋ใหญ่และคุณอุดมศิลป์บอกสวัสดีทั้ง2ท่านเมื่อคืนมายายเกมเข้ากันมากครับอยากให้คู่กันบ่อยๆมาแล้วนะรีบดูนะคุณวันพุธบอกชำแหละความล้มเหลวตุรกีอุรุกวัยหน่อยครับชื่อชั้นยังไงก็ไม่สมควรตกรอบแบ่งกลุ่มเวลาไม่น่าจะทันนะ
0: อ
1: ่ะเลยมาแล้วอ่ะก็ขออภัยนะครับบางส่วนยังเก็บตกได้ไม่ทันก็หมดเวลาพอดีช่วงหน้าไม่รู้ใครเข้ามาเนาะนะอีกรอบนึงตะกี้อ่านไปแล้วนะเอาอีกรอบนึงเลยนะนะครับก็ช่วงท้ายครับขอบคุณโปรเต้ปาปิก้าคอนเน่โปรบาคอนเอเวอรี่เดย์กรอบอร่อยสนุกไปด้วยกันโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะครับผมอ่ะวันนี้ก็หมดเวลาของนายที่นายครูหงจันอูจันเอกแล้วนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: FM 99
1: สนับสนุนโดย
2: นึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
3: ปอปคอนปอปปอปคอนเอ๊ปอปคอนปอปปอปคอนเอ๊

0: ในเกมกีฬายังมีตัวสำรองแต่ถ้าไม่มีไฟสำรองลำบากแน่วันนี้เราขอแนะนำชูโฟติกที่1เรื่องเครื่องสำรองไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็น UPS ขนาดเล็กหรือใหญ่ป้องกันปัญหาไฟตกไฟเกินกระชากหรือไฟดับเพื่อไม่ให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายชูโฟติกผลิตสินค้าที่มีคุณภาพพร้อมทีมงานวิศวกรที่ให้คำปรึกษานึกถึงเครื่องสำรองไฟฟ้านึกถึงชูโฟติก02-186-3010 www.chufotic.com ชูโฟติกรวบรวมเครื่องสำรองไฟฟ้าที่มากที่สุดสำหรับคุณ
1: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดเนี้ยอร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อเนี้ยปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองสักนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกก็ติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับแถวหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
0: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook fm99activeradio SMS 468-9899
4: ฟัง Active Radio FM99 ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
5: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
6: มาแล้ว
7: เป็นยังไง
6: เป็นอย่างนี
7: ้สวัสดีกลางคืนนะฮะกุดไนท์นะฮะลีหมิงอยู่กับบีแหลมสิงห์นะฮะวันนี้นินทากีฬาโลกนะครับ
6: ครับ
7: ก็ถือโอกาสแม่ตอนนี้ฟีเวอร์ของ World Cup ก็เริ่มก่อตัวเหมือนกับ
6: โอ้
7: คลื่นความร้อนที่ถล่มโลกละนะฮะ
6: ใช่นะครับโอ้โหแต่ว่าแล้วก็คลื่นความไอของพี่สม
7: ก็ยังไม่รู้ยังไงอะแกก็หายไปชุบตัวไปเลย
6: ล่าสุดโทรหา
7: ฮะ
6: โทรหาแก
7: เป็นไง
6: เครื่องแกแปลกๆพี
7: ่เออ
6: แล้วแกโทรกลับเว้ย
7: เ
6: ออฝากแกโทรมาบอกเครื่องพี่มันเป็นอย่างนี้บีมันโทรเข้าไม่ค่อยได
7: ้เอ้าเหรอ
6: โทรออกได
7: ้เออมันแล้วมันแปลกแล้วแกแหมแกแหม
6: เดี๋ยวเอาผลไม้ไปให้พี่หน่อยโอ้คึกจัง
7: ต้องพาแกไปถ้ำกระบอกแล้ว
6: โอ้โหแล้วแกนี่เล่าเรื่องพระนะโอ้เล่ามาคือแกเหมือนแกจะบวชอะพี
7: ่เล่าเหรอ
6: โอ้คือต้องไม่หายนะเดี๋ยวบวชโชว์เลย
7: โอ้ยาเลยฮะเจ้าอาวาสลำคาญแย่เลย
6: โอ้มีแน่ฮะ
7: อ่า
6: โอ้ผมเป็นท่านอาวาสผมก็ปวดหัวแกเหมือนกันนะ
7: ทำไม
6: อือโอ้โหเจออย่างพี่สมเข้ามา
7: อย่าแกปีอย่าแกพรีเซนต์นะ
6: ครับ
7: เจ้าอาวาสต้องโอ้โหปรับปรุงแบบอันนี้แหละพัฒนายกการก่อสร้างวัดใหม่เลยนะระบบทั้งระบบเนี่ยต้องทำใหม่หมด
6: คือระบบเขาเรียกว่าสาธารณูปโภคของวัดนี่ยกทั้งองค์คาบยบอะตั้งแต่โบสถ์นะฮะศาลา
7: โอ้แล้วก็ใครมานี่ต้องแบบไอ้นี่ด้วยนะสแกนหน้า
6: ครับ
7: ก็วัน
6: ม่านตาม่านตาวันก่อนนี่เพิ่งผ่านไปตรงแถวบ้านแกก็เลยโทรหาแกว่าพี
7: ่
6: อยู่แถวนี้ไห
7: ม
6: แกบอกอยู่บีเข้ามาแต่พี่จะออกไปข้างนอกแล้วเข้าไปหา
7: ไปหาหมอ
6: โอ้โอ้รั้วนี่นะเพิ่งทาสีเสร็จเข้าหน้าฝนพอดี
7: เลยโอ
6: ้รั้วสวยมากเลยตอนนี้
7: ครับ
6: เออเพราะว่าออฟฟิศผมอะซอยเดียวถึงบ้านแกเลยนะเออติดเลยอะ
7: ครับ
6: ใกล้บ้านแกเลย
7: บ้านแกนี่หาง่ายนะ
6: ก็มี
7: ฉันเลือกงองมองไปก็มีกลองอยู
6: ่ล่าสุด
7: สามชุดกีตาร์แขวนอยู่เต็มบ้านเลย
6: กีตาร์ไว้อะไรพี
7: ่แล้วว
6: งล้อจักรยานแขวนอยู่มีอยู่หกอันนี่วันนั้นคุยในรายการนะแกบอกว่า
7: เป็นยังไง
6: เดี๋ยวแกจะขายจักรยานคันหนึ่งเนี่ยซื้อมาเกือบแสนบีผมก็โหพี่เกือบแสนแต่บีอยากออกกำลังกายเพิ่มเติมไหมบอกมันก็ดีนะพี่แต่ว่าผมมีงบแค่ไม่เยอะเท่าไหร่ล่ะสี่พี่ก็ปล่อยนะ
7: เ
6: ฮ้ยทำไมมันถูกเร็วจังวะ
7: 4,000
6: 40,000 อ๋อโอ้แต่จักรยาน 40,000 ผมเริ่มต่อเว้ยผมก็นึกขึ้นเหมือนที่พี่เคยสอนไงเหมือนซอเคยสอนได้ว่าถ้าคุยเนี่ยต่อหน้าธารกำนันนะแกจะลดราคาเหลือ 20,000 โอ้ 20,000 จะแพงอ่ะพี่โอ้ลดแก
7: ใคร
6: ยืมกันเยอะมากนะ
7: ใครยืมตังแกต้องไปยืมตอนวงเล่าคนเยอะๆที
6: ่
7: แกจะต้องทำแบบซ่าไงแม่เป็นเจ้าพ
6: ่อ
7: เฮ้ยพี่ข
6: อ
7: ยืมตังหน่อยสิเท่าไหร่เหร
6: อ
7: 10,000 เอาไป 20,000 แล้วกัน
6: ดอกไม่คิดด้วย
7: พอก็ยืมไปมาเจอรีบิงบนกูไม่น่าเลยแล้ววันก่อนเขาโทรมาแกก็จะคืนตังค์สัก 5,000 เงี้ย
6: ครับ
7: แกบอกมึงอย่ามาฟอร์มเลยเดี๋ยวมึงยึดมึงคืนกูปั๊บเดี๋ยวมึงต้องไป
6: ยืม
7: กูอีก
6: อ๋อเดี๋ยวต่ออีก
7: กูไม่เอากูไม่รับ
6: ไปเอามาเต็มๆก่อน 20,000
7: รอเต็ม
6: ๆแล้วคืนไหม
7: ไม่ได้เงินบาทแต่ที่จะเอามาก่อนโอ้โหซื้อ
6: จะไปยืมแกตอนครัวเอเซนเกม
7: เลย
6: โอ้อาหารซีฟู้ด
7: เรื่องเยอะ
6: ห
7: ัวชิ้นเกมของแก
6: น
7: ะตอนนี้ก็ระมัดระวังเรื่องความร้อนนะครับขึ้นความร้อนนี่ถล่มยุโรปแต่ว่าบ้านเรานี่ยังมีฝนอยู่ก็เลยอาจจะไม่รู้สึกเท่าไหร่นะ
6: บ้านเรานี่ลมมันหนักนี
7: ่แต่ว่าเดือนหน้าเนี่ย
6: มาเหรอ
7: กรกฎาสิงหาเนี่ยจะเจอเรื่อง
6: ฝนเหรอ
7: แรง
6: นะอีแรงเลยครับผม
7: อีแรงนี่ไม่มีฮะโตอนนี้แม่พออยู่ต่อนี่ลองเข้า
6: ดอพออยู่ลองอ่ะต่อยิง
7: ทะลุ
6: โลกมันเป็นอย่างนี้จริง
7: ทางไม่ได้เลย
6: อ
7: ย่างเมื่อวานเป็นไงพูดถึงบอลโลกดีกว่านะแม่เดี๋ยวคนกำลังเปรี้ยวปากอยากจะฟังบอลโลกเมื่อคืนนี้พูดตรงๆนะลีมิงเนี่ยเฝ้ารอเที่ยงคืนเลยปกติเนี่ยประมาณไม
6: ่
7: เ
6: กิน5ทุ่ม
7: เมื่อคืนนี้นะโอ้โหไม่มีสิทธิ์เลือกเลยต้องเคลียร์บราซิลนะ
6: เอ้ามันถูกต้องอยู่แล้ว
7: เอ้าเดี๋ยวสิ
6: คือเมื่อคืนเนี่ยแน่นอนว่าตามจุดยุทธศาสตร์บราซิลแต่ถ้าภูมิศาสตร์เนี่ยญี่ปุ่น
7: คนไทยเนี่ยใจเอเชียใจญี่ปุ
6: ่
7: น
6: แล้วก็ชอบอยากให้ยิงกันเยอะๆจะได้ไม่ง่วงนี่คือสิ่งที่ถูกต้อง
7: แล้วก็มันมีอะไรจูงใจน
6: ่
7: าดูมากเพราะว่าถ้าพิกล็อกบราซิลตกรอบเป็นข่าวใหญ่แน่นอน
6: โอ้
7: ใช่ฮะแล้วก็เกือบจะทำสำเร็จ
6: ใช่
7: ลีมิงมองเรียนตรงๆว่าญี่ปุ่นยกระดับการเล่นอย่างเห็นได้ชัดเลยไม่ว่าจะเป็นการเปิดเกมนะฮะ
6: ถูก
7: แม่นยำรวดเร็วเคลื่อนไหวโอ้โหกระชับกระเฉงดูแล้วคึกคักมากนะฮะไม่ยอมวิ่งกันมั่วกันนะฮะเหมือนกับโมร็อกโกนี่ผิดหวัง
6: คึกคักคล้ายๆพี่สมตอนอยู่นอกบ้านอะแบบนั้นเลยถ้าอยู่บ้านนะซึมซึม
7: พี่สมนี่ผมประมาณเยอรมันนะ
6: ปอแป
7: รขอประคอง
6: ชุดสวยชุดสวยเดินมาในชุดแกเอี้ยมเอี่ยมโอ้ก็อยู่บ้านนะแกใส่เสื้อเชิ้ตอะ
7: ครับ
6: คิดดูอะแต่กางเกงบอลนะพี
7: ่
6: พี่สมอะ
7: ครับ
6: เสื้อเชิ้ตกางเกงบอลอะงงมาก
7: บางทีก็ใส่สูทผูกไท
6: เก่งไหนไม่นุ่งโอ้ทำหลายอย่าง
7: ก็ถือว่าญี่ปุ่นนี่มาไกลแล้วนะฮะนะ
6: จริง
7: ภายในคิดว่าอีกสักบอลโลกสมัยหน้า2สมัยเจอบราซิลก็แฮนดิแคปก็อาจจะเหลือไม่เยอะละ
6: อาจจะตูตี
7: เที่ยวนี้นี่เกือบ1กิโล นะ
6: ใช่ใช่
7: แต่ว่าก็เล่นเล่นได้ดีมากแม้จะแพ็กเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าม
6: ันก็ต้องเล่นอย่างนั้นอ่ะ
7: บราซิลก็ทำอะไรไม่ถนัดเลยนะ
6: ครับ
7: ไปไม่เป็นนะ
6: แต่ต้องชมอันเชลติซึ่งครึ่งหลังเนี่ยเปลี่ยนวิธีการด้วยการสั่งโยนเข้าไปโยนล้นล้นไปที่เสาไก
7: ่
6: นะครับซ้ายทีขวาทีมทำให้เพื่อที่จะแตกกำแพงญี่ปุ่นออกมานะครับแล้วก็โยนทีที่3เนี่ยได้ประตูแต่ว่าไอ้ลูกที่เสียประตูอ่ะลูกที่โดนไคซูซาโนยิงเนี่ยหลายคนก็ไปวิจารณ์กาซิมิโร่ว่าไม่เตะช็อตนั้นน่ะเพราะว่าเป็นลูกที่จ่ายเสียเองของดานิโล
7: ตัดบอล
6: ใช่แต่ว่าคาซิมิโร่อ่ะเขาโดนไปเหลือมาก่อนนั้น
7: ครับ
6: ถ้าเตะลูกนั้นคือแดง
7: ใช่วิ่งประคองได้แต่วิ่งประคับประคอง
6: ใช่คงไม่คิดว่าจะยิงดีขั้นนั้น
7: โอ้ยิงโอ้ก็ถือว่าพอได้ประตูเร็วนี่บาซินช็อตไปเลยนะ
6: ใช่ฮะโคยตากุระกัปตันทีมที่เป็นตัวรองเมื่อวานเขาบอกว่าแผนของเราในวันนี้ง่ายนิดเดียวแต่ว่ามันยากก็คือห้ามเสียประตูในช่วงก่อนกินน้ำไฮโดรเจนเบรก
7: เ
6: รียกอะไรนะ
7: ไฮโดรเจน
6: ไฮเดชันเบรก
7: เอ้ยเว้ยไม่ใช่นี่หว่า
6: ก็พี่เปิดวอไว้ไงทีนี้ผมมามองปุ๊บไฮโดรเจนเด้งมาก่อนเลยทุกครั้งเลยเนี่ยแล้วก็มาได้ประตูด้วยกันสับเอากาเบรียลมาร์ตินเนลลี่มาเล่นเหมือนเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกอีกคนหนึ่ง
7: แล้วก็ที่สำคัญเอาเจ้าไอ้หนู19ปีเฮนดริกเนี่ยลงไป
6: เฮนดริกเล่นมากระทุ้งตั้งแต่นาทีที่46มาเล่นเป็นหน้าเป้าซึ่งก็เหมาะเพราะตอนแรกใช้คุณย่าคนเดียวมันเขาไม่ได้เป็นตัวที่ชนหลัง3ตัวนั้นเล่นง่าย
7: ก็ถือว่ากะแลกบัตรเลยโป้งเดียวจอดแล้วเอาเฮนดริกไปวิ่งล่อด้านในนะครับแล้วก็เปิดแก้ด้วยการโยนเพราะว่าเจาะไม่เข้า
6: ครับ
7: นะฮะแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับนะอย่างไรก็ตามดูบราซิลชุดนี้ตอนแรกนึกว่าเนย์มาร์น่าจะได้ลงมาโชว์ฟอร์ม
6: อันเช่บอกแล้วบอกว่าเขามองว่ามันน่าจะต่อเวลา
7: น่า
6: ก็เลยเก็บแรงไว้เนย์มาร์ก็เลยไม่ได้เห็นไม่หรอกเนย์มาร์เนี่ยตอนแรกจะลงตั้งแต่นาทีที่70นะพี
7: ่
6: เผอิญว่าวิ่งไปดีใจลูกนั้นกับกาเซมิโร่เนี่ยกาเซมิโร่โดดเข้ามานี่เข่ากระแทกไว้ชี้โค้งจ
7: ุกดีไม่บางคนเคยมีนะวิ่งมาดีใจเรียกเข่าหรือเข้าไปที่สายันสัญญาเนี่ย
6: โอ้โห
7: สุดคาสนามเลย
6: แล้วคือถ้าโดนเต็มๆเนี่ยไม่เท่าไหร
7: ่
6: โดนครึ่งใบเนี่ยนะพี่ทรมานโอ
7: ้เจ็บยิ่งกว่าโดนขยำอีกนะ
6: ทำไมทำไมอธิบายเรื่องนี้ชัดแล้วเกินฮะ
7: โอ้ดีจะเล่าให้ฟัง
6: เหรอเคยโดนเหรอครับ
7: เคยไปที่เกาะเต่าไอ้เกาะช้างไง
6: ครับ
7: แม่กลางคืนก็ไปดริ้งไม่ด้วยในดุ้งกกนไงนะฮะเราไปนั่งเก้าอี้พลาสติกไงแล้วมันแตกไงมันดีบเข้าไปพอดี
6: โอ้โห
7: สถานการณ์นี่นะ
6: ฮะ
7: ต้องเก็บอาการดีกว่าเตะชายโดนเตะชายโคงแล้วก็ไถดาแต่ไม่รู้ไม่ชี้เว้ยคนก็น่าจะเต็มเลย
6: ละแอบงงเลยว่ะ
7: แล้วก็ขยับ
6: เรียบร้อย
7: ดีว่าหลุด
6: ตายเลยคือเอกหลุด
7: เอกหลุดแรงลอยแยก
6: โอ้คือมันหลุดไปพอดีใช่ไหมไม่งั้นยุ่งเลยนะ
7: ไม่งั้นพูดไม่ออกบอกไม่ถูกไม่รู้จะทำยังไงนะ
6: โอ้
7: ต้องแกล้งเอาหน้าซบไปที่โต๊ะแล้วบอกว่าปวดหัวสบาย
6: นี่เป็นจุดสลบของสุภาพบุรุษทุกคนเลยนะ
7: ฮะ
6: โอ้แปลกเนาะมันเจ็บตรงนี
7: ้ครับดูบราซิลเข้าไปแล้วก็ถือว่ายังอันตรายน่ากลัวนะครับกับทุกทีมนะแม้ว่าการเล่นยังไม่น่ากลัวเท่ากับฝรั่งเศส
6: ใช่อันนั้นโหดจริงอันนั้นโหดจริง
7: กระโดดทางเรียบไปมากันนี่ซ้ายขวาหน้าหลัง
6: โหดจริง
7: ครับ
6: อันนั้นยอม
7: ก็เอาเป็นว่าเส้นทางของบราซิลก็น่าจะก็พูดง่ายไม่มีอะไรง่ายมัน
6: ไม่ง่ายครับไม่ง่ายไหลๆกันเข้าไปในตอนนี้เพราะว่าสายแกก็จริงๆพอหลุดเข้าไปจริงมันก็ไม่ได้โหดอ
7: ่
6: ะ
7: ไม่ได้โหดมากใช
6: ่เดี๋ยวก็จะมีอังกฤษอ่ะหรือดูอังกฤษว่าจะต้องผ่านเดียร์คองโก
7: คือเส้นทางก็คือเดี๋ยวคืนนี้ลีมินก็อยากดูนะนอร์เวย์นะครับ
6: ก็ดีวัว
7: ตกลงเราจะเรียกอะไรดีฮะ
6: ก็เรียก ไอวอรี่โคสต์โกติวัวเรียก2อันเลย
7: โหแล้วมันยาวไงเรียกไอวัวได้มั้ย
6: ไอวัว
7: ทีมงัว
6: เออทีมงัวว
7: ั
6: วว
7: ัวนี่เขาต้องวัวไม่ใช่งัว
6: ป่าแปะเรียกหัว
7: งัวปิบลีบเขาเรียกงัว
6: ตายแล้ว
7: หัว
6: รูเรียกอะไรรู
7: หู
6: แล้วถ้างู
7: หู
6: งูอยู่ในรู
7: หูอยู่ในหู
6: เออนะแม่ชอบมากเลยแม่ตอนนี้เนี่ยผู้สาประตูออกมาช็อกนี่เราคิดทีมแพทย์ต้องวิ่งออกไปเลยนะผู้สาประตูช็อกป่าบอก
7: เอาอีกป่านี่ป่านี่เทคิวให้นะวันพฤหัสเนี่ย
6: โอ้เข้าใจเทแล้ว6โมงครึ่ง
7: ใช่ป่าบอกกูตื่นไม่ไหวเอาไปเลย
6: ไม
7: ่ให้ลีบิง
6: แกตื่นได้แต่แกขี้เกียจเคลียร์สารวัตร
7: เหรอเดี๋ยวสารวัตรโจ้นี่ทางโล่งเกินแกต้องออกมาก่อน6โมงเย็น6โมงเช้า
6: ไม่ได้เดี๋ยวเสียบุคลิกคือถ้าออกก่อนถือว่าเสียบุคลิก
7: ใช่
6: เดี๋ยวจะกลายเป็นอะไรบรรทัดฐานว่าทำไมทีนี้มาเช้าได
7: ้ครับ
6: เออ

0: เดี๋ยวพอสุเทพก็จะเบื่อซะ
1: อ้าวก็อย่าลืมเตอบีมาได้หรือเปล่าเนี่ย
0: มา
1: พอทรงบอก
0: มาด้วยกัน
1: บอกมากับจัดให้เลยเราบอกอุ๊ยทำไมจัดให้อ่ะอ๋อป๋าเนี่ยขี้เกียจมามันเช้าเกิน
0: ป๋าบอกว่าเอ้ยต้องเป็น2คนนี้บ้าง
1: เทคิว
0: เนี่ยเหนื่อยแล้ว
1: โอ้ป๋านี่ภาคแบบโอ้โห
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เที่ยวนี้เดือนนี้ทะลุเป้าเลยแหมจัดมาตรง 8:00 นพอดี
0: โอ้เข้าทางเลยอย่าบอกว่าคนอื่นนี่เขาบ่นหมดนะว่าการจัดเนี่ยมันดูยากป๋าบอกโอ้ยดีสุดยอดแล้ว
1: นี่ไงนี่ไงพอสงเขียนพิมพ์มา
0: เ
1: ออทำไมถึงจัดคู่นี้ให้ลีหมิงอ่ะ
0: ออ
1: กป๋าแกตื่นไม่ทัน
0: พิมพ์งี้เลยเหรอแต่บอกผมอีกอย่างนะเพราะว่าป๋าเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นคู่พี่เท่านั้น
1: เฮ้ยรอที่ว่าโอ้โห
0: แล้วบิ๊กเม็ดด้วยบิ๊กเม็ดบิ๊กเม็ด
1: คืออะไรครับ
0: บิ๊กแมตช์ไง
1: อ๋อบิ๊ก
0: ก็แค่พูดทุกวัน
1: โอ้โหบิ๊กแมตช
0: ์เม็ดนี้เตะตอนเช้าเลย
1: นี่มันบิ๊กแมตช
0: ์เออบิ๊กแมตช์
1: เจอบอสเบีย
0: อเมริกาเจ้าภาพ
1: ฟอร์มดีมากนะ
0: ใช่ใช
1: ่ก็แต่ว่าไปเสียรางวัล
0: แพ้ตุรกีแกผ่อน
1: แ
0: กเล่นสบาย
1: ส่วนบอสเนียเนี่ยก็เออร์ดินเชโก้คนเดียวพอหรือไม่ตัวมันสูงจำได้แม่นเลย
0: โอ้แล้วแกเนี่ยอุตส่าห์ทำสถิติครับนักบอลที่แก่ที่สุดที่แอสซิสต์นะทำได้2วันครับโดนลูก้าโมดิชแซงอีกแม่
1: โ
0: อ้เดี๋ยวเจอคู่เราตอน6
1: เขาเริ่ม7โมงเขาเริ่ม6เริ่มเตะ7โมง
0: ให้เรามาพรีวิว
1: มาแบบ12เดือน
0: อย่าว่าพา
1: คุณรู้ดีแล้วยังจะมาบายแก่แล้วเป็นโปรโมเตอร์แล้ว
0: ยังสวยอยู่ยังสวยอยู่ไปเจอที่หัวหิน
1: แล้วก็แกบอกเลยว่าแนวโน้มเนี่ยถ้าต่อเวลาเนี่ยอยู่ไปถึงเที่ยงเลย
0: เดี๋ยวนะ7 8 9ใช่ป่ะ
1: ถ้ามาเตะเนี่ย
0: ถึง10แน่นอน
1: 3ชั่วโมง
0: 10แน่นอนพี่
1: ถ้ามาเตะจุดโทษนะ
0: อ๋อ10 10
1: 3ชั่วโมงแน่นอน
0: ไหนๆก็มาเช้าแล้วก็เอาไปเลย
1: ต่อไปเลย
0: จัดยันเที่ยงไปเลย
1: เที่ยงเลย
0: อันนู้นให้พี่สมจัดคนเดียวแกอยากเดียวไหมแกบอกแกจัดแล้วมัน
1: แกบอกแกยิ่งแกจัดคนเดียวเลยมันมากเลยแกชอบเด็กกลับมาเนี่ย
0: ใกล้เคียงฉัน
1: แกจะขอจัดคนเดียวแล้วถ้าแกหายเนี่ย
0: ตอนนี้หยองอ้วนเลย
1: บอกนิดได้ทุกทางเลย
0: ใช่พี่สมบอกใจจริงพี่ก็ไม่ได้ให้มันมาหรอกแต่ตอนนี้ไม่ค่อยไหวเว้ยเครียดแม่เจอเราเช้าพฤหัสนะ
1: แล้วพี่สมจะมีคิวภาคอีกไหมเนี่ย
0: แกบอกไม่ไหวแล้วครับตอนนี้โอ้แล้วช่วงเช้าเนี่ยแกมาไวนะไม่น่าเชื่อเลยอ่ะ
1: เ
0: ลย
1: แกตื่นเต้นไงแกตื่นเต
0: ้นนอน2ทุ่มตื่นตีสามอ่ะ
1: โอ้
0: ยเก้าโมงเช้า
1: แล้วผ้าไก่ยองด้วยนะผังรายชื่อนักเตะด้วยนะ
0: คลาบ
1: โอ้โหตัวเล็กมากเลย
0: ประ
1: กาศเราลอกก็สอบเขาบอกว่า
0: เหร
1: อโอ้โหตัวเล็กเกินว
0: ่
1: าโอ้กะไม่ลอกเลย
0: ลาลาโอ้ตัวเล็กตัวเล็กเดี๋ยวปิ้นมาตัวใหญ่ๆหน่อยนะก็นะ
1: พูดถึงเยอรมันนิดนึง
0: ได
1: ้เดี๋ยวเราเก็บตกของเมื่อคืนนะฮะเยอรมันก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่นะครับแล้วก็ถ้าชื่อเก่าๆนี่โอ้โหยุคนั้นเนี่ยแม่น่ากลัวมากแล้วก็เป็นแชมป์โลก4สมัย
0: ถูก
1: นะครับที่เจ็บปวดที่สุดก็คือไปยำใหญ่บราซิลนะครับตอนเป็นเจ้าภาพ
0: ครับใช่ใช่
1: 2014
0: ยิงซะเยอะเลยไม่เกรงใจเลย
1: โอ้โหอ้าวก็เที่ยวหลังๆนี้ไปเยอะเลยนะบีตั้งข้อสังเกตอาจจะเป็นเพราะว่าบุนเดสลีกาของแกเนี่ยมันมีแต่บาเยิร์นมิวนิกหรือเปล่าวะ
0: ไม่ครับ
1: ไม่ได้ใช่ไม่ใช่นะ
0: คือนักบอลมันเหมือนกับ DNA มันเปลี่ยนกันนะไม่คือทีมมันเหมือนมันขาดอยู่ตลอดเวลาม
1: ันไม่มีตัวนะ
0: มันเหมือนมันขาดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ชุดเนี้ยเป็นชุดเด็กนะพี
1: ่
0: เด็กเยอะนะแล้วก็จอมทัพก็เจ็บมูเซล่าเจ็บทั้งฤดูกาลอ่ะก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าไอ้ที่พามาเนี่ยก็คือตัวอื่นมันไม่
1: ม
0: ีปีกขวาเลยลอยชาเน่ก็ไม่ดีนะครับฟอรินเบสก็ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถนัดแบ็กขวาก็ไม่มีเอาคิมมิดไปเล่นทั้งที่คิมมิดน่ะคือกองกลางไปแล้ว
1: เซนเตอร
0: ์ก็เจ็บ
1: ก็ตัวจริงก็เจ็บใช่ไหม
0: ใช่นิโก้ชาร์ลอตเทเบก
1: แม
0: ่ลุมลาแบบก็ประตูอ่ะก็ต้องไปเรียกนอยเออร์มาเล่นอ่ะ40ถ้าตัวรองก็แก่นะ35โอ
1: ้แม่แล้วดูเหมือนฟอร์มก็ไม่ค่อยดีนะแม้จะนัดแรกแกจะถล่มไอ้
0: กุระเซาก
1: ุระเซาไป71นะ
0: ครับ

0: นะครับ
1: นี่เขายกเลิกงานแถลงข่าวนะ
0: ทำไม
1: จริงๆวันนี้จะมีงานแถลงข่าวของเยอรมันก็ตัดใจหยุดก่อนเฮียตีไม่อยู
0: ่เอ้า
1: เหรอฮะโอ้ตอนนี้เนี่ยวงแตกครับทางเยอรมันก็แยกกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะบินกลับวันนี้วันอังคารเนี่ยบินเลยวันนี้กลับแล้ว
0: ครับ
1: แล้วก็ปล่อยให้ไปพักร้อนและจะไม่มีการแถลงข่าวนะพี่แต่จะเป็นแถลงการออกมาผมว่าอันเนี้ยคือเมื่อกี้เพิ่งประกาศเลยของเดฟเบย
0: ์ครับ
1: เพิ่งประกาศออกมาผ่านทางสื่อก็รายงานหมดแล้วนะทั้งบิลไซตุ้งเองทั้งสกายดีบอกว่าไม่แถลงแต่จะเป็นใบออกมาว่ามันมีอะไรผมว่าน่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงการพบสื่อไม่อยากเจอสื่อ
0: ครับ
1: ตอนนี
0: ้โอ้โห
1: ก็มันใช้ชีวิตอยู่กับอดีตมากไปหน่อยพี
0: ่ไม่เราก็ถือว่าไอดราม่าตอนที่ทดเวลาใช่ไหม
1: แต่รู้นะฟาว
0: รู้นั้นตอนแรกอ่ะมันดูไม่เห็นไม่มีใครเห็น
1: ไม่เห็น
0: ไม่มีใครสนใจ
1: ใช่ใช่
0: คุณทาทายังเนี่ยแกก็โมงเข้าไปนะฮะ
1: ถูก
0: อมิตาทาทายัง
1: โอ้โห
0: แม่ดีใจซะแม่หมดแรงเลยจุดโทษไม่มีแรง
1: เคยตอนยิงลูกโทษเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยนะครับโยโชคิมิดเนี่ยเดินไปถามคือตอนนั้นมันมีเด็กอยู่ก็คือเด็กอ่ะยืนอยู่สองคนไม่ได้ยิงละไอ้บราวอ่ะไม่ได้ยิงอ่ะแล้วก็มีถามว่าเลออนกอลิสก้าคุณจะยิงไห
0: ม
1: เป็นภาพที่เปิดเผยมานะ
0: ครับ
1: ถามสองครั้งว่ากอลิสก้าเนี่ยมันแก่สุดไง31กอลิสก้าไม่ผมกลัวไม่ยิงแล้วก็เลยถามโยธานทาโดยทันทายังไม่ทันตอบเลยโดนดันแล้ว
0: โอ้โห
1: ไม่เคยยิงลูกโทษมาก่อน
0: เออ
1: แล้วพอเข้าไปยิงข้ามคานเลย
0: จริงๆตอนนั้น
1: ข้ามไปเยอะเลยใช่ตอนนั้นอ่ะมันเป็น
0: แล้วมันโอกาสมันเปิดแล้วนะ
1: ใช่เพราะนอยเออร์เพิ่งเซฟ
0: ม
1: ันเป็นโอกาสที่เทฝั่งเยอรมันทั้งหมดแล้วโอ้โหกลายเป็นคนที่ไม่กล้าไปยิงครับปกติบอลเยอรมันยิงลูกโทษ20 30ตั้งแต่แพ้ปาเนนก้านี่50ปีนะ
0: ไม่เคย
1: ไม่เคย
0: บอลโลกไม่แพ้ไม่เคยแพ้ใครนะครับคือเวลาตอนเป่านกหวีดยิงจุดโทษนี่โอ้โหราคานี่เฮียเสงนี่ชี้ไปที่เยอรมันเลยครับ
1: ใช่ฮะอยู่ไปด้วย
0: ไปก็มั่นใจ
1: ไปได้ไหมนะ
0: โอ้ไม่ฮะ
1: อ๋อมันเช้าอยู่นอน
0: นะคู่นี้นอนเมื่อคืนดูถึงโอ้โหกะว่าทดเวลาบาดเจ็บแน่เลยต้องต่อเวลาแน่เลยคู่บราซิลนะนะฮะ
1: บราซิลก็ไม่ต่อเยอรมันคิดว่าไม่ต่อดันต
0: ่อ
1: นะครับแต่คู่สุดท้ายคิดว่าต่อ
0: ไม่ต่อ
1: ต่อ
0: เอาต่อคู่สุดท้ายนี่ดูเหมือนกัน
1: ครับ
0: โมร็อกโกเนี่ย
1: โอ้
0: ครองบอลเยอะก็จริงแต่ว่าฟอร์มตกลงไปกว่า4ปีที่แล้วเยอะเลย
1: ใช
0: ่นะ
1: เนเธอร์แลนด์นี่ก็พยายามทำดีแล้วนะแต่ไม่ได้แต่ว่าเยอรมันอีกนิดนึงก็คือเนี่ยครับพอถ้าเราไล่จริงๆเนี่ยประตูเนี่ยก็มาเปลี่ยนนะนอยเออร์ต้องกลับไปใช้นอยเออร์ถูกไห
0: ม
1: แบ็คขวาเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะคิมิทเคยเล่นแบ็คขวาแต่ว่าบูเดสลีกาเขาเล่นเป็นมิดฟิลด์นะครับโยธานทากับลูดิเกอร์เนี่ยลูดิเกอร์เนี่ยเป็นสำรองว่าชอตเทอร์เบก
0: ลูดิเกอร์ก็อืดไปเยอะ
1: ใช่เพราะจริงๆแต่เป็นตำแหน่งของชอตเทอร์เบกนะครับแล้วก็ทางซาเน
0: ่
1: ก็ไม่ใช่แล้วนะครับกองหน้าเนี่ยนะครับอย่างเอาวันนี้เกมเนี่ยใช้อุนดาฟก่อนใช้ฮาแวดลงมาก็ดูมันไม่กลมกล่อมครับเกมของเยอรมันนะครับมันดู
0: ขาดขาดเกินเกิน
1: ขาด
0: เกินไม่ลื่นไหลอ่ะไม่ล
1: ื่นแล้วเกมแบบนี้จากที่คุณเคยใช้ทางจามาลมูเซล่าก่อนคุณเปลี่ยน
0: คือ
1: มูเซล่าเนี่ยควรที่จะได้พักตั้งแต่รอบแรกแล้วค่อยไหลเข้าทัวร์นาเมนต
0: ์ครับ
1: แต่ว่าเนี่ยแหละครับเขาก็อยู่ใกล้กับทีมอ่ะเขาก็ผิดหวังอ่ะผมก็มีคนที่เชียร์เยอรมันและเรื่องก็คือมีเสื้อเยอรมันไงตกซะเร็วเลย
0: เออก็อยากให้เข้าไปนะทีมใหญ่ๆนะใช่ไหม
1: เอออยู่บอลเยอรมันนะครับมาตลอดช่วงหลังนี้นะฮะ
0: เนเธอร์แลนด์โอ้ก็ไปอีกโอ้
1: แต่ว่าอันนี้นิดนึงก็คือทางฝากของปารากวัย
0: ครับ
1: ปารากวัยเนี่ยก็คือกุสซาโวอัลฟาโรเนี่ยกุนซือเนี่ยนะฮะโดนไปเหลืองนะเมื่อคืนเนี่ยเมื่อเช้าดีกว่าเพราะว่ามันเตะแต่เช้าเลิกเช้าอ่ะ
0: แกก็เป็นประมาณขัวเท่าเหมือนกันนะ
1: โอ้โห
0: มากครึ้มเลยตัวใหญ่ปึ๊กเลยนะฮะ
1: ก็60กว่าแล้ว63 64แล้วกลัวเมีย
0: เอ้า
1: จ
0: ะหย่ามาทางนี้ดิ
1: เป็นโค้ชที่แบบเข่งขรึมแต่กลัวเมียนะครับแกก็ออกมาบอกว่าขอขอบคุณทุกคนที่ ให้การสนับสนุนทีมเรามาด้วยเดลูดนะเราเนี่ยตั้งใจเล่นต้องขอขอบคุณพ่อแม่ทุกคนเลยลาวแปลว่างี้นะฮะแปลได้สิ
0: ลาวแปลว่าอะไรลาวอะไรลาว
1: แกบอกว่า
0: เดเดอะไรลาวไปยาลานี่เพื่อน
1: ทำไมม
0: ัน
1: มีสร้อย
0: นี่เดเดมีสร้อย
1: มันมีสร้อย
0: นี่ลาวเลยลาวอะไรของมึงลาวลาวเดี๋ยวก็ลาว
1: อยู่ตอนกลางนะถ้าพูดอย่างนี้ใช่ป่ะทางบัตรฝั่งบ้านพี่ไม่พูดใช่ไหมไม่มีใช่ไหม
0: ก็มีลาวเหมือนกันมีเดเดเด
1: ป๋าน่ะวันนั้นน่ะเต็มเต็มนะโอ้รุ่นนี้ยิงออกไปเลยลาว
0: อะลาวลาวลาวเล
1: ่นะแกก็บอกเลยบอกว่าป๋าแปะนี่ปากได้มันมากเลยเออนะอัลฟาโร่ก็บอกว่าต้องขอบคุณพ่อแม่ทุกคนน่ะที่ทุ่มเทตรงเนี้ยเราไม่ได้เติบโตจากสนามบอลที่มันเขียวขจีนะแต่เราเติบโตจากเรียกว่าเป็นเรื่องของดินแดงๆอ
0: ่
1: ะเตะบอลบนพื้นดิน
0: อ
1: ่ะทุกคนนะครับแล้วก็ตัวของโอเลออเรนโดกิลเนี่ยพวกสาประตูนี่ก็น่าสนใจ
0: เออชื่อแกจำง่ายลีมิงก็เคยพากแก
1: ไอ้ย่าง
0: ไอ้ย
1: ่
0: าง
1: ย่างนะครับคือกิลเนี่ยชีวิตน่าสงสารช
0: ื่
1: อเล่นชื่อเตี้ย
0: เอ้า
1: อายุสูง196
0: โอ้
1: เพื่อนเรียกไอ้เตี้ย
0: แล้วชื่อจริงชื่อสะสม
1: อ้าวคนละคนเอามาพี่เตี้ยได้ไงเนี่ยก็คือชีวิตเนี่ยยากลำบากนะครับแล้วก็ไปไหนเนี่ยก็จะถูกปฏิเสธโดยตลอดจนกระทั่งไปอยู่ซานลอเรนโซเนี่ยเขาจะซื้อเคลอนาวาสมาปรากฏว่าตังค์ไม่พ
0: อ
1: ก็เลยต้องดันแกมาเล่นดันดีครับยิ่งกว่าทอมอีก
0: โอ้โหกลายเป็นไม่รู้เลยจะไม่รู้ไม่รู
1: ้ใครชั่วหน่
0: อ
1: ยช่วงหลังเนี่ยภาคกับพี่อี้ไก่เตยไม่รับหรือสักอย่างโยนอะไรไปหาโยนหา
0: ก็เตยมันจะอะไรอย่างเนี้ยดิถามว่าเตย
1: กราบ
0: สมัครสมาชิกยังบอลโลกอ่ะผมไปดู
1: แล้ว
0: พรีเมียร์ลีกผมก็ไปดูผมก็ไม่อยากดู
1: โอ้หินแล้วกันเมียเก็บเงินหมด
0: โอ้เดี๋ยว
1: เดี๋ยวจริงแล้ว
0: แกจะดูแต่บอลไทยช
1: ่
0: องฟรีแล้ว
1: ช่องฟรีนะ
0: ก็จากรายการแกเนี่ยพูดถึงเรื่องบอลโลกพูดถึงเรื่องพรีเมียร์ลีก
1: เงียบเงียบเลยเหรอ
0: แต่พอพูดถึงบอลไทยได้แก
1: โอ้ใส่
0: หาสนามบินลงไม่ได
1: ้โอ้แบบน้ำท่วมทุ่งเหรอ
0: แล้วแกด่ามากเลยเนี่ยแอนโทนีฮัตสัน
1: โอ้นี่แอนโทนีฮัตสันเนี่ยตอนนี้เห็นฟอร์มหลายๆทีมแกมั่นใจเลย
0: แกดูแล้วหลายทีมนี่ยังขาดเกมรับต้องมาเรียนรู้เรื่องเกมรับที่ดีของบอลไทย
1: ใช่นะพวกกือเซาเนี่ยมารู้เลย
0: ดูหน่อยนี่ถ้าไปบอลโลกนี่บอลไทยนี่สงสัยแบบเข้ารอบแบบไม่เสียประตูได้3คะแนน
1: เกมรับดี
0: ใช
1: ่เออเอา
0: บราซิลนี่ท้อเลย
1: ท้อเนี่ยเจอฮัตสันเข้าไปพอก่อนโอ้แกเซฟนะครับทางกิลเนี่ยภรรยาเคยให้สัมภาษณ
0: ์
1: ภรรยาบอกว่าเมื่อตอนที่อยู่กินกันเนี่ยได้เสียเป็นคู่สามีภรรยาเนี่ย
0: แล้วก็งานได้ยังเอ้า
1: ท้อง
0: อ้าวทำไม
1: หนูท
0: ้อ
1: หนูท้อนะฮะแล้วคลอดลูกออกมามันมีช่วงหนึ่งที่คืออาชีพของเจ้ากิลเนี่ยมันยังไม่ค่อยดีเงินน้อยแล้วลูกป่วยหนักต้องใช้เงินในการเข้ารับการรักษาก็เลยต้องขายของที่มันมีอยู่แม้กระทั่งสตั๊ดเนี่ยเพราะว่าลูกนั้นต้องใช้เงินในการรักษาเด็กอ่ะป่วยหนักมากแล้วก็รอด
0: โอ้เรามีโครงการคนละครึ่งอะไรไหมพัสอะไรไป
1: เออ70 30ที่นู
0: ่
1: นบ้านเราเนี่ย60 40ใช้ได้ไหมเนี่ย อย่างพี่ไม่น่าได้แล้วรวยเนี่ยห้ามนะ
0: ใช้ยังไม่ทัน
1: ละละ
0: เดี๋ยวไปทันอาทิตย์หนึ่งหมดละ
1: หมดละ
0: ต้องเอาของแม่มาใช้อีก
1: เอาของแม่มาสแกน เอาของหลานไปได้ไหมซื้อเล่นซื้อของให้หลานใช่ไหมเนี่ย
0: เ
1: ด็กๆนะน่ารักดี
0: โอ้นี่ก็เป็นสตอรี่นะ
1: สตอรี่
0: เพราะว่าเป็นฮีโร่ของมาลากวัยไปละนะครับ
1: ใช่เพราะว่าตอนนั้นเขาบอกว่าคือแกเคยติดทีมชาติรุ่นยู20แล้วก็เสื้อตัวเนี้ยรักที่สุดแล้วอ่ะเพราะติดทีมชาติครั้งแรกก็ต้องเอาไปขายว่าลูกต้องใช้เงินแบบทั้งหมดไม่งั้นลูกต้องบอกไม่อยู่อ่ะก็เซฟมาได้จนกระทั่งกลายเป็นฮีโร่ของประเทศนะครับประธานาธิบดีนะฮะ
0: จิมมี่คาร์เตอร
1: ์ปารากวัย
0: เอาเลย
1: นะแล้วก็
0: นึกว่าของเกาหลี
1: โอ้
0: ท่านที่เกาหลี
1: มาผสมเราไม่เลี้ยงเลย
0: โอ้เราเอาติดคุกแล้วไปเกณฑ์ทหารทุกคนเลย
1: คือผมก็เดี๋ยวเกาหลีแวะนะเอาจบไปกี่วัน
0: ดีกว่า
1: ทางนี้เขาก็เลยประกาศว่าวันเนี้ยที่เอกวาดอร์เนี่ยนะที่ปารากวัยขออภัยที่ปารากวัยนะครับประกาศไปเลยว่าเป็นวันหยุดของประเทศ ให้คนได้ฉลองราชการหยุด
0: โอ้โห
1: คนนี่ด่ากันเละเลยจะไปทำบัตรประชาชน

0: เออเ
1: ออ
0: เอ้า
1: ก็มันเป็นวันยิ่งใหญ่อะนะ
0: เหรอ
1: เออ
0: ขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ใช่ประกาศเป็นวันหยุดพวกนี้เขาต้องประกาศเป็นวันหยุดเลยครับเพราะว่าโอ้ชนะเยอรมันในฟุตบอลโลกอ่ะโอ้นะเรียบร้อยไปเอาเกาหลีดีกว่าก็ส่วนหนึ่งก็อย่างที่ทราบนะครับบางทีเกาหลีอ่ะก็ติดหล่มบางอย่างเหมือนกันนะ
0: เกาหลีเนี่ยก็คือ
1: ด่ากันเละเลย
0: คือนัดคือก่อนแข่งมันก็มีปัญหากับนักข่าวไงใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่นักข่าวก็นินทาส่วนถึงบิน
0: แล้วแหมก็นินทาดันไปมันก็ธรรมดาใช่ไหม
1: เรื่องนินทานี่เรื่องปกตินะครับนักข่าวไทยก็นินทานักกีฬา
0: ทำเป็นแอคนะอย่างแต่ว่ารายการเราชมตลอด
1: ชมนี่ชม
0: นักกีฬาโค้ชเคิร์ดอะไรผู้จัดการอะไรคมชมหมดนายกสมาคม
1: แล้วสักพักเราก็จะไปลากพวกโค้ชอ่ะมานินทาที่โรงแรมด่าเละเลย
0: โอ้ที่นี่ถ้านักข่าวไทยนี่โอ้โหไม่ตายอ่ะโดนครับ
1: โด
0: นเออมันไม่ใช่ธรรมดาใช่ไหม
1: นี่ท่านประธานาธิบดีอีแจมยมเนี่ยนะฮะ
0: อ
1: ีแจมยอง
0: แกว่าอย่าง
1: แกก็บอกว่าโอ้โหไร้ความสามารถโอ
0: ้ไร้สมรรถภาพ
1: โอ้อัวเนี่ยรู้สึกงงและไม่เข้าใจอย่างสิ้นเชิงในการตกรอบแบ่งกลุ่มครั้งนี
0: ้กัวก็โดนไปเยอะเลย
1: ซึ่งจริงเราก็ทุ่งตรงนะกัวโลกเนี่ยมันไม่หมูนะ
0: ก็ใช่ไ
1: งแล้วเกาหลีเองเนี่ยผมว่าเขาประเมินตัวเองสูงไปนี่มองอีกมุมเลยนะเพราะว่ามุมที่เขามองออกมาอย่างนี้พี่หกข้อนะ
0: ค่ะ
1: เขามองว่าเกาหลีเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่ง่ายที่สุดในการที่จะเล่นฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้อย่างน้อยก็ต้องเป็นที่สามอ่ะ
1: เขาบอกว่ามันง่ายอ่ะที่ต่อการเข้ารอบต่อไป
0: กลับ
1: มันเอื้อเพราะฉะนั้นแล้วการที่ว่าคุณเนี่ยจะตกรอบกันง่ายๆเนี่ยมันมากไปซึ่งถ้าเราพิจารณาแบบนี้นะเม็กซิโกเซาท์แอฟริกาเช็กมันแพ้ชนะได้หมดนะจะบอกว่าง่ายก็ไม่ใช่นะ
0: ใช่
1: เพราะถ้าเทียบคุณภาพ
0: คือมาตรฐานเกาหลีก็ไม่ได้ว่า
1: ไม่ได
0: ้เก่งกาดอะไรมากมาย
1: นี่ในมุมนี้นะฮะสองเนี่ยเขาบอกว่าเรามีนักเตะที่มีพวงพรสวรรค
0: ์ไม่ใช่พวงนะ
1: นี่มันติดนะที่ออฟฟิศไงแกชอบร้องเพลงไงค่ำคืนดูดพวงสวรรค์แกร้องทุกวันเลยนะฮะมีนักเตะพรสวรรค์อย่างซอนฮึงมินอีคัมกินแล้วก็คิมมินแจถ้าเรามองเนี่ย
0: ซอนฮึงมินนี
1: ่แกแล้ว
0: น่าจะเว้นไว้แล
1: ้วแกแล้วนะแต่ก็ยังเล่นได้แหละแต่อีคังอินก็ไม่ได้เป็นตัวหลักนะของเบเช่ส่วนคิมมินแจเนี่ยถ้าคุณดูในไบเออร์เมนิกเนี่ยไม่ดีนะครับ
0: เป็นสำรองละ
1: เป็นสำรอง
0: นะเป็นสำรอง
1: เขาบอกว่าข้อ3เนี่ยไม่มีนักเตะอาการบาดเจ็บเขาอันนี้ผมว่าเขาเทียบกับญี่ปุ่นฟ
0: ิ
1: กอันนี้เทียบกับญี่ปุ่นเกินไป4เขาบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยมีระยะการเดินทางที่สั้นที่สุดเมื่อเทียบกับทีมอื่นก็คือเวลาที่ไปเบสแคมป์กับสนามบอลมันใกล
0: ้เขาวางแผนไว้ดี
1: 5เม็กซิโกแอฟริกาใต้เนี่ยขาดผู้เล่นหลักในเกมที่พวกเขาต้องเจ
0: อ
1: แต่กับแพ้หมด
0: อ
1: ันนี้คือแท็กติกโค้ด
0: เอา
1: แล้วก็3ข้อสุดท้ายข้อที่6เนี่ยกฎที่ทีมลำดับ3สามารถเข้ารอบ32ทีมได้8ทีมเนี่ยมันเอื้อนะเขาก็มองว่าไอ้กฎเนี้ยมันเอื้อ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่พอใจ
0: ก็หลายเรื่องประดังนะเพราะว่าจริงๆอ่ะนัดแรกนี่มันโอ้โหอะไรมันก็ดีไปหมดละ
1: ครับ
0: นะฮะเล่นก็ดีมากโดนยิงนำไปก่อนแล้วครึ่งหลังเล่นดีนะฮะแต่ว่าพอมาแพ้เม็กซิโกนี่มันเหมือนซวยด้วยใช่ไหมประตูไปคว้าลูกนั้นไม่ควรใช่ไหมฮะแล้วเม็กซิโกแกก็ไม่ได้หวัง3คะแนนนะแกกะแค่เสมอกับเกาหลีแกก็แฮปปี้ละใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่แกก็กล่าวแบบสบายอ่ะ
0: เ
1: พราะเข้ารอบไปแล้ว
0: แกก็ยังงงเอ้า
1: ชนะสาม
0: แต่ก็ล้ว
1: นแล้วเม็กซิโกเนี่ยทำเป็นแอคนะชนะสามแล้วล้วนไม่เคยโดนยิงด้วย
0: ไ
1: ม่คือเนี่ยต้องโดนก่อน
0: ครับแล้วก็อย่างไรก็ตามนัดสุดท้ายเจอแอฟริกาใต้เนี่ยแค่หนึ่งคะแนนคุณ
1: ใช่
0: เข้าอยู่แล้ว
1: แต่ทำไมพี่โมโหยิ่งกว่าประธานาธิบดีมยงนะ
0: ก็ได้มันนัดแรกอ่ะตามอีกสองนัดเกี้ยงเลยติดลบอีกโอ้นี่จะเป็นรองประธานาธิบดีนี่กูจะด่าผมซ้ำ
1: ท่านประธานาธิบดีนะท่านก็ออกมาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็ต้องมีการปฏิรูปนะฮะระบบบริหารกีฬาเราต้องมาทบทวน
0: ถอดบทเรียน
1: ถอดบทเรียน
0: เบื่อมากเลยคำว่าถอดบทเรียนนี่นะ
1: ไอ้ถอดบทเรียนในวงการกีฬาไทย
0: โอ้
1: ไม่เคยทำอะไรทั้งนั้น

0: ตีสองตีสามต
1: ีสี่มันไม่มีคนมา
0: คนจะได้นอนนอน
2: ไอ้คนจองไฟอะแหละแสบแม่งเลือกมาเช้าเลยโอ้ไปถึงตะโกนด่าฮงยองโพอ่ะหรือว่าฮงเบียงโบอ่ะครับ
0: แต่ว่าไม่ได้ด่านักเตะนะนักเตะยังไม่ได้เท่าไหร่
2: เน้นไปที่ด่าโค้ชแต่ว่านักบอลมันอยู่กับโค้ชไงทุกคนก็ได้ยินหมดเลยนะฮะมาหมดเลยครับมาทั้งพี่แอนนะพี่นิพี่ม่อนนะฮะโอ้โหมาแบบสารพัดสัตว์ป่าเลยอ่ะ
0: โ
2: อ้โหด่าคือผมไม่ฟังดูเนี่ยคือมันฟังไม่รู้หรอกแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยทาง Twitter มันก็แปลภาษาได้ใช่มั้ย
0: เอาแปลอีก
2: แปลไปอีกโอ
0: ้
2: โหเขาตะโกนด่าเลยเจอหน้าปุ๊บนะอื้อหืออาเหี้ยตะโกนเลยอ่ะเอาเงินพวกกูคืนมาให้หมดนี่เป็นเงินภาษีที่ใช้โอ้โหนี่ทวงภาษีอีก
0: เอ้า
2: โอ้หงวยองโพบอกไม่ได้ยินเพราะใช้ไอ้เนี่ยปักเอียปิดหูมา
0: เช็คกี้ยาไอ้ลูกหมา
2: เออด่าไอ้ลูกหมาซึ่งผมว่าอันนี้มันก็มากไปว่ะ
0: เ
2: ออผมว่าไอ้เนี่ยฮัลโหลไอ้ที่ไปด่าเนี่ย
0: มีชิ้นนั้น
2: มีถั่วไหม
0: มีชิ้นนั้น
2: ไอ้บ้า
0: อ
2: ๋อต้องไปหันไปทางนี
0: ้ฮะโอ้ยดูใหม่
2: อันนี้ภาษาจีนครับผม
0: มันให้หลับมันให้หลับ
2: ไอ้ฮงยองโพตะโกนกลับเลย
0: เออ
2: เจ้อซื่อสัมมา
0: เหรอวอซีฮวนลี
2: อ้าวนั่นภาษาจีน
0: เลย
2: โอ้
0: โห
2: ผมว่าด่าอย่างเงี้ยมันเกินไป
0: ใช่
2: เหมือนครั้งที่แล้วอ่ะครั้งก่อนหน้านี้ที่เขาตกรอบแรกแต่ว่าชนะเยอรมันปี18อ่ะ
0: เออ
2: เอาไข่เน่ามาปานักบอลซึ่งผมว่ามันมากไป
0: ครับ
2: คือ
0: เกาหลีเนี่ยเขาเป็นชาติพันธุ์ที่แบบอารมณ์รุนแรงแล้วเขาจะต้องระบายแสดงออกสุดขั้วเลยก็จะเป็นอย่างนี้
2: ใช่
0: ฮะมันเห็นตะเกียงหนัง
2: ไปถูกใช
0: ่โอ้หนังเขารุนแรงนะ
2: ถ้าเกิดแรง
0: รักก็ดูดเมาถูเมากันน่าดูนะ
2: ใช่ใช
0: ่ถ้ารุนแรงก็โอ้โหไอ้นี้ก็ร้ายแบบสุดขั้วเลย
2: โอ้ผมว่ามันผมว่ามันแอบใจร้ายไปหน่อยพี่นะ
0: อันนั้น
2: แอบร้ายเกิน
0: อ
2: ่ะนะผมว่าก็คนก็มองว่าตกลงเนี่ยมันเซาหรือว่านอตเกาหลีคราวนี
0: ้ดีถ้าไปนอตนะประธานคิมนี่ให้ไปขัดจรวดละ
2: ครั้งที่แล้วให้ไปล้างจรวดนะครับ
0: เอาเลยล้างอย่างดี
2: ไปจรวดมิดทรายอ
0: ่
2: ะเออแล้วก็ไปล้างเครื่องไปนี่เช็ดล้อเครื่องบิน
0: เออ
2: โอ้คืออุตส่าห์ไปเนี่ยแต่ว่าโดนเยอะไงโดนโปรตุเกส7ลูกนะ
0: ครับ
2: แพ้บราซิลวุดวิด 1-2 กันด่าเละเลยแพ้บราซิลได้ยังไง
0: โ
2: อ้ตกรอบแรกมาโอ้อันนั้นโดนไปล้างจรวดจริงนะ
0: เออ
2: จรวดลำใหญ่นะ
0: นี่มันก็ทำให้ลีหมิงในบอลโลกไม่รู้จะมีทีมไหนหรือเปล่าเพราะว่าที่แรงอีกการหนึ่งก็คือฟุตบอลโลก2010ที่ฝรั่งเศสอ่ะดีจำได้ไหมแอฟริกาใต้อ่ะ
2: อ
0: ๋
2: อ
0: นั้นก็สารคดีออกมานี่โอ้โห
2: คืออันนั้นเนี่ยเราภาคกลุ่มนี้นะพี
0: ่
2: เราภาคกลุ่มไอ้กลุ่มที่ฝรั่งเศสด้วย
0: นะฮะ
2: ปรากฏว่าม
0: ีอุรุกวัยนะใครอีกนะ
2: มีอุรุกวัย
0: แอฟริกาใต้ด้วยนะไปแพ้แอฟริกาใต้
2: เม็กซิโกแล้วก็ฝรั่งเศส
0: ครับ
2: นั่นแหละแล้วมันเป็นกลุ่มที่โอ้โหตีกันเละเลยอ่ะนะฮะคือฝรั่งเศสมีปัญหาตรงอเนลกาที่ตัวของเดมองโดเบเนกเองอ่ะบอกให้ไปเล่นตรงนี้แล้วไม่เล่น
0: คือในนัดนั้นเนี่ยนะคืออเนลกานี่มันก็พวกไอ้นี่อยู่ละ
2: ไอ้เคขวางคอ
0: เรียกพวกศิลปิน
2: อ
0: ะเขาบอกให้เล่นหน้ามันก็จะมาล้วงลูกล้วงอะไร
2: ใช่
0: พอพักครึ่งออกมาเลมงนี่ก็ต่อแล้วก็ไม่ลงไปตัวเลย
2: เปลี่ยนตัว
0: แล้วคนก็งงกันหมด
2: ใช่แล้วกลายเป็นว่ามันมีคนอะไปบอกกับหนังสือพิมพ์คือเลกิฟซึ่งเป็นเลกิฟเนี่ยเป็นเบอร์หนึ่งของฝรั่งเศส
0: อะ
2: เรียบร้อย
0: โอ้โหแล้วจริงๆอะนิกอาเกล่านิกลาอเนกานิโคล่าก็ไม่ได้ด่า
2: ไม่ได้ด่า
0: ไม่ได้พูดแรงแต่ว่าด้วยความที่เต้าข่าวเขียนเพื่อจะ
2: ข่าวอะเอายอด
0: เอาขายดีกลายเป็นโห
2: เป็นเรื่องใหญ
0: ่ไฟลามทุ่งเลย
2: ครับ
0: นะฮะ
2: ที่จำได้คือเอาไปมีหนังด้วยใช่ไหม
0: สารคดีนะ Netflix
2: เพราะว่ามันมีอยู่อันนึงก็คือก่อนหน้าทัวร์นาเมนต์น่ะจริงๆการเปลี่ยนแปลงกับตามทีมตรงเนี้ยมันจะต้องเป็นหน้าที่ของวิลเลียมกาลาส
0: ครับ
2: วิลเลียมกาลาสเก๋ากว่าแต่เลมองโดมิเนกอ่ะไปให้ปอกแขนกับปาติเอฟล่า
0: เอฟล่ามันก็มาพูดในสารคดีอ่ะมันบอกว่ามันเริ่มติดกระดุมผิดเม็ดแรกตั้งแต่ตอนที่ตั้งมันเป็นผู้จัดการเป็นหัวหน้าทีมแล้ว
2: หัวหน้าทีม
0: เออพร้อมกับพูดคำนี้นะ
2: เคยพูดบอกว่า

0: พูดง่ายๆนะไม่น่าตั้งกูเลย
1: เ
0: ให้พี่วิลเลียมกาลาฟก็จบ
1: ใช่ไงแล้วมันก็ทำให้เรื่องกาลาฟนี่แกก็เคืองๆอยู่อ่ะเออทำไมไม่เอาผมวะใช่ไหม
0: เพราะเก๋ากว่าเรื่องกาลาฟเก๋ากว่า
1: บทสารคดีนี่สนุกมากเพราะว่าตัวละครทุกตัวนี่ออกมาพูดถึงแล้วก็มีภาพย้อนหลังตั้งแต่บรรยากาศต่างๆรวมถึงตอนที่ประท้วงไม่ซ้อม
0: ผมก็เคยไปซื้อหนังสือที่เขาของต่างประเทศอ่ะมาแล้วก็โดมิเนกเองอ่ะก็เป็นคนพูดว่าเขาไม่ชอบสื่อมวลชน เขาบอกว่าแล้วเขาไปหลุดคำหนึ่งว่า เดี๋ยวค่อยดูนะกูจะทำให้พังด้วยมือกูเนี่ย ไม่น่าไปท้าทายก่อน
1: อ
0: ่ะแล้วทีนี้มันกลายเป็นว่าพอทีมเล่นไม่ดีปุ๊บมีปัญหาเปลี่ยนแนวก้าวปุ๊บมันกลายเป็นข่าวลือแล้วก็อุ้นี่มันเดือดร้อนไปถึงประธานาธิบดี
1: ก็พูดร้ายมากเลยก็รัฐมนตรีกีฬาเนี่ยถูกสั่งให้มาเคลียร
0: ์
1: ถูกสั่งให้มาเคลียร์แล้วก็สุดท้ายเนี่ยทุกคนเนี่ยถูกประณามหมดเลยเพราะว่าไม่ว่าจะผิดจะถูกยังไงก็แล้วแต่การไป
0: ไม่ควร
1: ประท้วงไม่สุดซ้อมแล้วก็บอยคอรดกับโค้ชเนี่ยแล้วทีมตกรอบด้วยเนี่ยนะครับถูกห้ามนะครับติดทีมชาติกันจนได้เรียกว่า
0: ก็จบ
1: อนาคตทีมชาติกันทั้งทีม
0: ใช่ใช่ไอ้ตอนที่ต้องบอกตอนนั้นมันเป็นประเด็นข่าวด้วยว่าฝรั่งเศสแคมป์แตกที่สุดขั้วณเวลานั้นเนี่ยมันยังไม่มีคืออินเทอร์เน็ตมันยังไม่ขนาดนี้นะ
1: ครับ
0: ก็คือตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสส่งรัฐมนตรีกีฬามาเลยคุณสุรศักดิ์ของที่นู่น
1: อ
0: ะนะแต่เป็นผู้หญิงนะแต่ได้นะส่งมาถึงปุ๊บแล้วก็นักบอลเนี่ยไปถึงที่สนามซ้อมแล้วไปแจกลายเซ็นแล้วไม่ซ้อม
1: ใช่ไม่ใส่เสื้อแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนรถเลยจะกลับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในสารคดีก็บอกว่าไอ้กุญแจรถเนี่ยนะฮะไอ้เลมองเนี่ยมันเป็นคนไปดึงเก็บไว
0: ้ไอ้กันไอ้พวกกันดักรอเป็นชั่วโมง
1: โอ้ไอ้พวกนั้นไม่อยู่มันไก่ย่างเลยครับ
0: เออไอ้แต่เลมองโดมิเนกเนี่ยถือว่าเกือบจะทำทีมคว้าแชมป์โลกนะ
1: ครับ
0: แล้วพอไม่ได้เนี่ยพอไม่ได้คือยุคซีดานนะพอซีดานออกปุ๊บเนี่ยมันเป็นเข้าสู่ยุคของฟองดีเบอร์รี
1: ่
0: แล้วมันเหมือนเป็นรอยต่อแล้วก็เป็นยุคที่มันเหมือนกับเป็นการถ่ายเลือด
1: เชื่อมต่อ
0: เช
1: ื
0: ่อมต่อคนมันไม่สนิท
1: ไม่ได้เลย
0: ทำยากแล้วคนแข็งแข็งเนี่ย
1: หมดระวังมาละ
0: ไม่ได
1: ้เลิกมาละหมดผ่านพ้นช่วงที่ดีไปละ
0: โอ้โหอันนั้นเรื่องใหญ่สุดนะ
1: ไอ้นี่เขาเอาบรรณาธิการของเลอร์กิปคนที่พลาดหัวมาในสารคดีด้วยมัน
0: แกมันยอมรับไหม
1: มันยอมรับเองว่าม
0: ัน
1: เน
0: ี่
1: ยได้หินข่าวมาว่ามีการทะเลาะแล้วให้อากิระนิโคอาลาล่าเนี่ยริมปันกันนะ
0: นิโคล่าเนลก้าน
1: ิโคล่านิก้าเนี่ยนะฮะไม่ได้ลงในครึ่งหลังเนี่ยซึ่งช็อกมากนะ
0: ช็อกหรือช็อก
1: นะ
0: โอเค
1: นะแล้วก็แกก็มาสัมภาษณ์ว่าแกก็ได้ยินมาว่ามีการปะทะคารมกันแล้วพอแกนะลูกน้องก็ถามว่าแล้วเราจะพลาดหัวข่าวไง มันก็ใส่ไปเลยไอ้นิกลาเลยการนี่มันดาวอ่ะเอ๊ะกูไม่ยอมอะไรแกพลาดหัวไป
0: ซึ่งมัน
1: ไม
0: ่ควร
1: ต่างชาติมันจะอย่างนี้นะ
0: ใช่นี่เป็นครั้งที่สองนะฮะก็คือก่อนหน้านี้มันมีเดอะซันไงที่พลาดหัวแล้วทำให้เรื่องราวมันพลิกไปเลยว่าไอ้คดีตอนที่ฮิลส์โบโรของลิเวอร์พูลอ
1: ่
0: ะที่บอกว่ามีข่มขืนศพอ
1: ่
0: ะคนเมืองลิเวอร์พูลนี่ไม่เอาเลยคือว่านั่นคือบอกว่าให้พาดหัวข่าวยังไงดีเหมือนกันไอ้อันนั้นชื่อแมคเคนซี่แมคเคนซี่บอกเลยว่าเอาอย่าง
1: น
0: ี้เลย
1: เ
0: พื่อขาย
1: เพื่อขายอย่างเดียว
0: แล้วมันขายได้อ่ะพูดง่ายๆสมมุติ77จังหวัดใช่ไหมขายได้76จังหวัดเลยแต่จังหวัดนี้ขายไม่ได้แต่คนซื้อหมดยอดขายดีมากโอ้โหนี่นะ
1: นี่ซื้อ
0: โอ
1: ้ยิ่ง
0: เดี๋ยวกลับไปดูหน่อยเพราะว
1: ่
0: าไล่ดูแต่บราซิลอะ
1: เดวิดแบ็คแฮมนี้สารคดีเขาก็โอ้โหในช่วงตอนที่โดนไล่ออกใบแดงบอลโลกเนี่ยแล้วก
0: ็
1: โดนเกรนฮอดเดิลเนี่ยสัมภาษณ
0: ์เอาความดีเข้าตัว
1: โอ้โหโอ้โหไม่ควรสัมภาษณ์อย่างน
0: ี้
1: นะนักข่าวก็จี้มาถามเอ้แฟนเราตกรอบนี่เพราะกับใบแดงของใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสื่อนี่ล
0: ่อคนเถื่อน
1: แบ็คแฮมนี่อยู่ไม่ได้เลยที่อเมริกาสารคดีก็สนุกมาก
0: เมื่อสารคดีแบ็คแฮมเนี่ยผมเพิ่งดู5ตอนรวดเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คือกะว่าดูแล้วก็จะนอนปรากฏว่าดูเสร็จปุ๊บตี2ดูเซาท์แอฟริกาต่อเลยแอฟริกาแล้วก็แพ้แคนาดา
1: ครับ
0: เดี๋ยวพักก่อนอาจารย
1: ์ครับก็ก่อนพักนะฮะขอขอบคุณเกเตอร์นะครับแบรนด์สินค้าภายใต้บริษัทจระเข้คอร์ปอเรชั่นจำกัดนวัตกรรมวัสดุก่อสร้างครบวงจรนะครับแล้วก็เดี๋ยว ในช่วงวันที่27นะครับเดี๋ยวนะวันที่27ถึง30มิถุนายนจะมีแข่งแบบเยาวชนปุญญาแนวตาจระเข้ที่หาดใหญ
0: ่มิถุนายนจบนะว
1: ัน
0: ที่ชิง
1: ใช่
0: โอเค
1: นะเอาไม่ใช่ไม่ใช
0: ่หรือเดือนหน้า
1: อาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้า
0: อาทิตย์หน้า
1: ครับผม
0: 3 4
1: ครับนี่วันที่เท่าไหร่แล้วบี
0: วันนี้วันที่30แล้วคร
1: ับ โอ้โหนี่ไม่รู้วันเดือนตะวันเลยนะจะสิ้นเดือนแล้วนะ
0: ใช่งงหมดนี่ต้องกลับไปเขียนกรอบหวยเนี่ยไม่งั้นไม่มาในวันนี้พอขับมากลางทางเพิ่งรู้ว่าเฮ้ยต้องส่งกรอบหวยนี่หว่าเพราะแล้วมันเขียนล่วงหน้าเนี่ยพี
1: ่
0: แล้วมันต้องจัดรายการกับปัจจุบันแล้วมันมีบอลค่อมวันงงไปหมด
1: แมตช์เข้าแข่ง4 5 6 7กรกฎาคม
0: 4 5 6 7จบวันอังคาร
1: ใช
0: ่โอเค
1: เดี๋ยวนี้ต้องบินไปอีกละ
0: อุ๊ย
1: เหรอเสาร์หน้า
0: ต้องการคนไปช่วยถ่ายคลิป
1: โอ้โหเดี๋ยวพอต้องพอทรงจะวางโปรแกรมให้เราพากคู่ไหนต่อนะ
0: นั่นดิฮะ
1: จะมีไหมเนี่ยนะ
0: ต้องแฮปแล้ว
1: เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับ SMS มา4689899ครับ
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ถ้าจะปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์เกเตอร์เท่านั้นเพราะหนึบจริงยึดแน่นมากกว่า2เท่าทวงถึงดึงไม่หลุดกระเบื้องไม่ไหลท่องไว้ให้ขึ้นใจปูกระเบื้องต้องใช้กาวซีเมนต์โดยเฉพาะปูกระเบื้องมั่นใจต้องกาวซีเมนต์เกเตอร์เกเตอร์เกเตอร์
4: เปลี่ยนทุกบูติกโมเมนต์ให้เป็นคะแนนกับ Flyer Bonus จากบางกอกแอร์เวย์สสะสมคะแนนง่ายได้ทุกทางไม่ว่าจะบินโอนพอยต์บัตรเครดิตใช้บริการโรงแรมหรือรถเช่าแลกได้ไวทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมและอื่นๆมากมายพิเศษยิ่งขึ้นกับ Point Plus Cash เปลี่ยนคะแนนเป็นส่วนลดซื้อตั๋วเครื่องบินบางกอก Airways ราคาพิเศษทุกเดือนได้ก่อนใครสมัครเลยฟรีง่ายแค่ Fly New ที่ flyerbonus.bangkokair.com
5: บอลโลกสตอรี่
6: คิลิยานเอ็มบัปเป้เครื่องจักรสังหารนักชิงชนะเลิศในขณะที่คนอื่นกำลังลุ้นว่าจะยิงประตูได้ไหมคิลิยานเอ็มบัปเป้กลับทำให้การยิงประตูในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกดูเป็นเรื่องง่ายเพราะทำสถิติเป็นนักเตะที่ยิงประตูในรอบชิงชนะเลิศรวมกันมากที่สุดในประวัติศาสตร์ที่4ประตูโดยแบ่งเป็น1ลูกในปี2018และอีก3ลูกในปี2022การทำแฮตทริกในนัดชิงปี2022ใส่ทีมชาติอาร์เจนตินาทำให้เขากลายเป็นนักเตะคนแรกในรอบ56ปีที่ทำแฮตทริกได้ในนัดชิงชนะเลิศต่อจากเซอร์เจฟเฮิร์สในปี1966และด้วยวัยเพียง25ปีเอ็มบัปเป้ยิงในฟุตบอลโลกไปแล้วถึง12ประตูเทียบเท่าตำนานอย่างเปเล่และจ่อทำลายสถิติสูงสุดตลอดกาลของมิโรสลาฟโคลเซ่ที่จำนวน16ประตูในอนาคตอันใกล้อย่างแน่นอน
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
0: แม่เดือนนี้เนี่ย
1: ทำไมครับ
0: ของพี่สมเนี่ยยาวมากเลยอ่ะ
1: โอ้โหพี่สมเนี่ยทุ่มทั้งร่างกายและวิญญาณเลยนะเด้อฮะ
0: โอ้โห
1: แกพักยาวเลย
0: โอ้แล้วแกบอกว่าขอเซฟกลางวันไว้แล้วไปจ่ายนู้นแบบออปชั่นมันแกวางน้ำหนักแล้วว่าไอ้ทางนี้อย่างนี้อย่างนี้อย่างน
1: ี้อ๋อแกวางแผนการเงินไงแกมาภาคบอลโลกเนี่ยเพื่อเอาไปจ่ายให้หยอง
0: 200 200นะมันก็เอาวะนะ
1: เออโห
0: หยองเนี่ยทำเสียราคามากเลย
1: โอ้ไม
0: ่โ
1: อ้เออแล้วก็มีประชาสัมพันธ์นะครับ
0: ครับ
1: บริษัทอสมทจำกัดเชิญร่วมสนุกฟุตบอลโลกนะครับในกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับ
0: ฮะ
1: ก็เริ่มต้นที่20บาทนะฮะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับ
0: ดีมาก
1: ก็สมัครกิจกรรมที่เว็บไซต์นะครับcheer.mcot.net นะครับ
0: ครับ
1: นะ sheer.mcot นะฮะ
0: .net
1: เลือกแพ็กเกจนะครับ mcot ซูเปอร์แฟนนะที่คุณ

0: ชอบนะฮะแล้วก็โหวตทีมโปรดนะครับแล้วก็ลุ้นรางวัลมีรถตู้อเนกประสงค์นะครับ
1: โอ้โห
0: ฟาริซอนนะ
1: ขออีกทีฮะ
0: ฟาริซอนนะฮะภาษาเขาเขียนภาษาไทยมาด้วยพอดีเลยโชคดี MPV EV นะครับซุปเปอร์แวน1รางวัลรถไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 นะครับ5รางวัลตัวเครื่องบินมากอกแอร์เวย์นะครับภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็โกลกอฟวอเชอร์5รางวัลมูลค่า2ล้าน6แสนบาทก็ง่ายๆติดตามรายละเอียดสมัครที่นะครับ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกได้จนถึงวันที่20กรกฎาคมตี 1.45 นะครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีลุ้นรางวัลหลักไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับ
1: ครับผม
0: แล้วจะมีอะไรกับไปรษณีย์ไทยรัฐมีไหมปีนี
1: ้ไม่มีไปรษณีย์เขาทำของเขาเลยวันก่อนผมไปส่งของ
0: ครอง
1: ใช่เดี๋ยวนี้เนี่ยคราวนี้ว่าเทรดสินค้าออนไลน์ไงก็เลยต้องใช้ไปรษณีย
0: ์
1: บ่อยปรากฏว่าไปรษณีย์เขาก็ทำปีนี้นะเดี่ยวเลยแต่แกก็ดีนะพี่อย่าซื้
0: อ
1: บอกเอ้าทำไมครับเดี๋ยวพี่มาซื้อในท้ายเพราะว่าเขาปริ้นให
0: ้เขาจะทำให้แค่เรากรอกทีมไหนเท่านั้นเอง
1: เดี๋ยวนี้บอกได้เลยก็คือไปบอกตอนเช้าอ
0: ่
1: ะแล้วก็เย็นแล้วก็ไปตรวจแล้วก็หย่อนให
0: ้ส่วนไทยรัฐที่แต่ก่อนก็หวานคือฮานะตอนนี้ก็อย่างว่าแหละหนังสือพิมพ์ขายไม่มีคนอ่านแล้วใช่ไหมสปอนเซอร์ก็น้อยโลกมันเปลี่ยนนะครับ
1: โลกเปลี่ยนแต่สื่อยังต้องมีนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ออนไลน์อ่ะซ่วม
0: อืมอ้าว
1: จริง
0: เดี๋ยวก่อนที่เราช่วงสุดท้ายนะจะพูดถึง3คู่ชูชื่นวันนี้ที่น่าสนใจมากนะครับ
1: ฮัลโหล
0: นะฮะก็มาเก็บตกหรือเปล่าเพราะเวลามันเหลือไม่มากนักนะครับก็มีข่าวเกี่ยวกับ2นักเทนนิสสาวของเรานะครับมนัญชยาสว่างแก้ว
1: สุดยอด
0: นะครับน้องใหม่แล้วก็รวงข้าวรัลนาธาราฤดีนะครับผ่านเข้ารอบ2นะครับแกรนด์สแลมวิมเบิลดันนะฮะนี่ไม่ได้ง่ายเลยนะครับ
1: โอ้เก่งมากอะ
0: ก่อนก็ผู้หญิงก็จะมีแทมารินธนสุกการ
1: ใช่น้องมี่
0: อืมงานนี้คุณสุชัยพรชัยสกุลดมนะครับก็ร่วมยินดีนะครับกับทีมงานแล้วก็รวมถึงขอบคุณสิงห์คอร์ปอเรชั่นในฐานะที่เป็นผู้สนับสนุนที่สำคัญของนักกีฬาทั้งสองคน
1: สุดยอด
0: นะฮะก็เดี๋ยวรอรอบต่อไปก็จะยากยิ่งขึ้นละนะครับเพราะว่าหลังจากไหมเอาชนะเซมาย่าชวารินสก้ามือ21ของโลกและมือ20จากโปแลนด์ดรีกีรองแชมป์หญิงเดี่ยวเฟรนด์โอเพ่นนะครับ
1: ครับ
0: ชนะไป3เซต2 6 7 5แล้วก็6 2นะครับรอบ2ครับก็จะเจออาริเซียพาร์คจากสหรัฐอเมริกามือ81ของโลก มีลุ้นเลยนะดูอันดับโลกแล้วส่วนน้องรวงข้าวเด็กทุ่งสงนะฮะแหลงใต้กับลีหมิงเป็นมันเลย
1: เหร
0: อน้องรวงข้าวเจอกันที่สมาคมถามว่าแร่งตายได้ไหมน้อง
1: กินข่าวแล้วบ
0: ่แร่งได้ตันหรือ มีไ
1: หมหมดแล้ว
0: น้องรวงข้าวก็ชนะลิลลี่ทรักเกอร์จากออสเตรียมือ82ไป2176ไทยเบรกนะครับแล้วก็73แล้วก็57นะครับ6เซตเกมสุดท้าย64ก็เข้าไปเจออเล็กซานเดอร์โดวาเอวาเทรีน่านะครับมือ19ของโลกก็ถือว่าหนักพอสมควรแล้วครับนะก็ลุ้นกันต่อไปต้องจะโปรแกรมวันที่1นะครับนะโอ้ได้เข้าไปขนาดนี้ได้เงินหลายล้านนะ
1: เก่งมากแล้ว
0: รู้สึก 4-5 ล้านบาทอ่ะ
1: ครับผมสุดๆสุดๆโอเคเดี๋ยวมาถึงตรงนี้เราต้องพักก่อนนะเองนะนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมากันในช่วงสุดท้ายจ้าน
2: ินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลิมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
3: ฝ ัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99

0: อนนี้เวลา20นาฬิกาค่ะ
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่30มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา 10:03 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้นายดนุชาสินทวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนานำนายปราโมทย์ปรปักขามนายแพทย์ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมสาขาศัลยกรรมสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำเหน็จตกทอดเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตายและเงินช่วยเหลือชาปนกิจสงเคราะห์กระทรวงสาธารณสุขของนางสาวประยงนาควรังข้าราชการบำนาญสถาบันโรคทรวงอกกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของโครงการอัมพวาชัยพัฒนานุรักษ์จังหวัดสมุทรสงครามนายแพทย์สุชินบรชิชวงศ์ประธานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสมาชิกกิตติมศักดิ์แห่งราชวิทยาลัยพยาธิแห่งประเทศไทยเวลา 14:04 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2569เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาแนวทางการดำเนินงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2569และการจัดประชุมวิชาการนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2570มูลนิธิรางวัลเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้งขึ้นปี2534เพื่อมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองการครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1มกราคม2535มอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกโดยไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิทางการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลและทางด้านการสาธารณสุข1รางวัลเป็นประจำทุกปีตลอดมาผู้รับรางวัลจะได้รับประกาศนียบัตรเหรียญรางวัลและเงินรางวัลรางวัลละ 100,000 เหรียญสหรัฐตลอด34ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทั้งสิ้น100รายล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระบิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี5คนที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทย83คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานต่างประเทศด้วย
2: จบข่าวใน

0: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม
2: Bobacon, Bobacon, eh?
3: Bobacon, Bobacon, eh?

0: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: มา
2: อ่ะคนนี้นะครับบอลโลกนะฮะพลาดไม่ได้เดี๋ยวลีหมิงใช้วิธีเดิมนั่งดูหนังหน้าโซฟา
1: แล้วหลับตื่นเช้ามาดูผล
2: ไม่ได้ก็ ตั้งนาฬิกาปลุกด้วย
1: นี่แนะนำเลยตอนนี
2: ้ถ้าขึ้นไปนอนแล้วก็ตั้งนาฬิกาปลุกแล้วไม่มีทาง
1: ไม่มีทางไม่มีทาง
2: ทำไมนั่งนำยังไง
1: แนะนำถ้าเอาแต่อย่างนั้นแต่ผมแปลกแล้วพอขึ้นไปสมมติคู่นี้ไม่ดูแล้วเว้ยดูคู่นี้พอละพอขึ้นไปนอนปุ๊บนะมันเหมือนนักบอลมาเรียกอ
2: ่
1: ะเฮ้ยบีเดี๋ยวกูตกรอบมาดูกูหน่อยดิดูก่อนเตะสามนัดเองเลยอย่างเง
2: ี
1: ้ยโอ้แล้วเนี่ยเพิ่งคุยกันหลังไมค์นะว่าแรงจูงใจพอเวลาทีมใหญ่มันตกเนี่ยเราต้องตื่นมาตีสี่เพื่อดูปารากวัยนี่มันเหนื่อย
2: โอ้ชื่อชั้นมันไม่ได้ไงมันไม่ใช่เป็นแบบทีมแม่เหล็กอ่ะ
1: โอ
2: ้นะยังไงยังไงก็
1: อยู่กันก่อน
2: นอร์เวย์อย่าไปก็แล้วกันนะเพราะว่าเส้นทางนอร์เวย์จะต้องไปเจอบราซิลน่าดูมากนะครับนะใช่ไห
1: ม
2: แล้วก็คืนแล้วเดี๋ยวมีโค้ดกุ้งส่งข้อความมานะฮะคือช่วงเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ย
1: ครับ
2: หลีหมิงก็บ่นไปว่าแถวบ้านเนี่ยซอยนนจันเนี่ย56มันก็เชื่อมต่อสน.โคคราม
1: เป็นยังไง
2: โอ้โหป้ายติดห้ามทิ้งขยะปรับ 5,000 เนี่ย
1: อุโ
2: ลแกทิ้งเป็นกองประเดินกว่าภูเขา
1: โอ้ปรับกันรวยเลย
2: โอ้แล้วก็ไม่เห็นมาแก้ไขอะไรนะโค้ดกุ้งเนี่ยเป็นโค้ดที่อยู่สนามฟุตบอลนวลจันทร
1: ์นี่เป็นหลานของท่านรองซีฟู้ดป่ะครับ
2: ใช่ฮะ
1: ชอบมากเลยรองซีฟู้ดโค้ดซีฟู้ด
2: มาเดี๋ยวกุ้งกุ้งต่อยเอา
1: เ
2: กบอกต้นเทศกิจมาดูแล้วครับสงสัยฟังพี่หลีหมิงพูดในรายการก็ช่วยกันแก้ไขหน่อยเพราะว
1: ่
2: าบ้านเราก็พวกพี่หลีหมิงเนี่ยไม่ค่อยพอใจผู้ว่าเนี่ยคลองเคลิงบ้านแถวบ้านนี่ก็ยังโอ้โหขยะแล้วก็เหม็นแถมหน้าวัดนนจันแกก็ทำอะไรของแกไม่รู้โอ้โห
1: ลุงลังเหรอ
2: สามฮะเดือน5เดือนแล้วยังไม่เสร็จสักที
1: ก็ค่อยๆทำสิดูแลกันไป
2: เดี๋ยวเลือกเจเนี่ยเลย
1: นะดิจิตอลเหรอ
2: มาจดการเวลาโอ้โหคะแนนแกน
1: ี่
2: เยอะกว่าดร.โจย
1: โอ้โหไม่ธรรมดา
2: สงสัยท่านเดียวเที่ยวหน้าตะแกนลงนี่นะแม่สงสัยมีลุ้นเลยนะ
1: โอ้ชอบมากเลยดิจิตอลดิจิตอล
2: มาริกานะ
1: แม
2: ่วันนี้นะก็
1: เป็นยังไง
2: I worry code
1: code ตีวัว
2: โคตีวัว
1: code ตีวัว
2: เหรอ
1: เกียดเก้าอี้หนีบเอกมากเลยวันนี
2: ้ก็เจอนอร์เวย์ใช่ไหม
1: วันนี้น่าจะสนุกเพราะว่ามีเขาเรียกว่าเป็นเกมที่มันมีเกมด้านข้างที่ดีนะครับสองฝั่งเนี่ยมาจากทีมเดียวกันนะครับก็คืออันโตนิโอนูซาของนอร์เวย
2: ์
1: อีกฝั่งหนึ่งก็คือไอ้หนุ่มน้อยยานเดลมองเด
2: ้
1: นะครับซึ่งมาจากอาเบลไลฟ์ซิกทั้งคู
2: ่
1: นะครับก็จริงๆขึ้นมาเล่นด้วยกันปีนี้เพราะว่าตอนแรกเขาซื้อบากาโยโก้เข้ามาปรากฏว่านูซ่าเนี่ยมันผันตัวเองพี่จากวิงขวาเนี่ยขึ้นมาเล่นปีกซ้ายเดี๋ยวมันได้อยู่ขวาก่อนสักพักหนึ่งนูซ่าฟอร์มตกเอาเดี๋ยวมันได้มาอยู่ซ้ายแล้วเอาบากายโก้ลง
2: เอาน
1: ะฮะโ
2: อ้
1: วันนี้หลายคนอยากให้จับตามองดูแล้วก็ดูให้มันถูกคนนะครับเพราะดิโอมองเด้เนี่ยมันมี2คนนะของโกติบัวไอวอรี่โคสเนี่ยนะครับแล้วก็คนหนึ่งที่มีชื่อดังขึ้นมาเนี่ยชื่อแกเนี่ยเหมือนคนไทยเลยชื่ออุไล
2: โ
1: อ้คิสอินาโออุไลหรือว่าคิสอินาโออุไลี
2: อ
1: ุไลีนะฮะอยู่ตรงกลางกับทางอิบราฮิมซังการ์เร่แล้วก็ฟองเคซีเอในระบบกลาง3คนแข็งนะ
2: แ
1: ข็งไอ้วิโคที่กลางแข็งนะ
2: คืนดอร์เวนี่ก็ต้องบอกว่ารอบแรกเนี่ยแกเจออิรักเซเนกัลเนี่ยก็ไม่ใช่ทีมที่จะถือว่าแข็งแกร่ง ระดับเกรด A บวกนะฮะเพราะฉะนั้นมาเจอ Ivory Coast นี่ก็เป็นอีกทีมนึงที่เกรดบอลจะดีขึ้นกว่า2ทีมที่ว่านะ
1: ก็เซเนกัลชื่อชั้นเซเนกัลก็เป็นแชมป์ทวีปแต่ว่ามาเนี่ยโดนโบตันไงก็เลยเล่นไม่ค่อยดีโดนโอมตัง
2: เลย
1: โอมตังนักบอล
2: เป็นหมดเลย
1: ทำไม
2: หมดพลังหมดโดนโอมแล้วหมดพลังเลยหมดเรี่ยวแรง
1: หมดเรี่ยวแรง
2: ใช่ไหม
1: ครับ
2: แต่ว่านัดที่เจอฝรั่งเศสนี่ก็ถอนตัวหลักพักทั้งฮาเรนโอดิกาดนะครับ
1: เพราะฉะนั้นร่ามอยู่หนาวจ้ะ
2: ก็
1: เมื่อกี้ยังร้อนอยู่เลย
2: เหรอจะเป็นผสมชายว่าหรือจะไอตามมาย
1: ัง
2: ครับก็แพ้ฝรั่งเศสไปเละเทะเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวดูกันว่าแม่เออริ่งฮาเรนจะมากลับมายิงประตูถล่มทลายได้หรือไม่ขนาดไหนอย่างไรนะครับ
1: ครับใครดูไอรีโคสก็ดีวันนี้เนี่ยจะมีคนหนึ่งนะฮะก็คือชื่อดูเอ้นักสกุลดูเอ้เหมือนกันนะก็คือเกล่าดูเอ้อันนี้เป็นพี่ชายของเดซเรดูเอ้ไปทีมชาติฝรั่งเศสนะคร
2: ับ
1: เป็นพี่น้องแต่อยู่คนละทีมชาติกัน
2: ก็แกไอ้ดูเอ้
1: คนนี้เป็นกองหลัง
2: กองแกคงดูว่าแกฝรั่งเศสแกคงเข้ายากอ่ะ
1: คงไม่ได้ติดแน่ๆ
2: นะถ้าแกเลือกด้วยประเทศไทยด้วยแกคงไปประเทศไทยดีกว่า
1: โอ้
2: นะ
1: ติดไม่ได้แกบอกเราเน้นเกมรับ
2: แอนโทนีฮัตสันเดี๋ยวเช่นครับนี่ก็จะเน้นเกมรุกละ
1: โอ้โหเจอญี่ปุ่นญี่ปุ่นยิ่งโมโหบราซิลมาด้วย
2: นะ
1: ส่วนดูเอเนี่ยเจ้าดูเอเดซิเร่เนี่ยจะเล่นคู่2นะครับคู่ของ
2: ฝรั่งเศส
1: ซึ่งเตะตี4นะครับเวลาดีมาก
2: โอ้โหเสียดายมากนะ
1: ทำไมฮะ
2: ก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้ว
1: โอ้ตี
2: 4อยากดูนะอยากดูฝรั่งเศสนะเพราะว่าเกมรุกของเขานี่โอ้โหเมามันมากเวลาแกเนี่ยติดเทอร์โบขึ้นไปนะซ้ายขวานี่นะ
1: เล่นมัน
2: เอ็มบัปเป
1: ้
2: นะฮะ
1: เอ็มบัปเป้โอลิเซ่
2: เดมเบเล่นะ
1: ดูเ
2: อโอ้โหนี่4คนที่ก็โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นเลยครับในรอบแรกแต่ว่าสวีเดนงานนี้แกก็คงเจนเนื้อจำตัวละนะก็คงบังแล้วโต้แฮนดิแคปก็ในภาษาท้องถิ่นก็คือฝรั่งเศสเนี่ยชนะลูกเดียวไม่เอานะนะ
1: คนด่าอีก
2: ต้องยิง2
1: โอ้โห
2: เท่าทุน
1: แอบเห็นใจคู่กลางครับยาซินอายารีกับทางลูคัสเบิร์กวอลหนักปึ๊กเลยอ่ะเลยพวกนี้เข้ามา
2: ครับ
1: นะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยเอ้าเผลอไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าแอนโทนีเอลังกาวิกเตอร์ยอร์เกเรสแล้วก็อเล็กซานเดอร์อีซัก
2: ก็ชื่อชั้น
1: สูง
2: ได้เลยนะฮะ
1: ผมว่าจะตัดกลางแน่เลยอ่ะ
2: ครับ
1: พอได้บอลปุ๊บไอ้ลาเกอร์บีเคอร์โยนให้ข้างหน้าบุกเข้าไปเลย
2: ใช่ก็ทิ้งเลยไปกัน3คนบอล
1: โอ้จริง
2: แล้วก็
1: รับไป7
2: เออแล้วก็บุกกับบุกกัน3คนเนี่ย
1: สามค
2: นกับ3คนนะเราเล่นกันอย่างนี้แหละนะฮะ
1: เอาแบบ
2: เจาะได้ก็เจาะนะครับ
1: ถูก
2: แต่ว่านั่นแหละวันนี้จะได้ทดสอบเกมรุกของฝรั่งเศสแล้วครับว่าถ้าเจอรถบัสเนี่ยจะไม่เป็นข้ออ้างถ้าคุณจะไปถึงแชมป์โลกนะฮะ
1: แล้วตัวใหญ่ๆนะโอ้แข็งทางพวกนี้นะสวีเดนนี่เป็นทีมแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกนะครับที่นัดแรกชนะ 5-1แล้วนัด2โดน 1-5
2: มาตรฐานมันคงมากมันทำให้คนรีแกว่งเลยนะ
1: งงอ่ะจับตาไม่ถูก
2: เยอรมันนี่มาถึงถล่มกูเดอเซาเลยใช่ไหม
1: 7-1
2: แล้วปั๊บพอสเปนอีกวันลึกลุกขึ้น
1: เ
2: สมอ
1: โอ้กดไปไม่เป็นเลยนะคนหลายคนนี่น้ำในหูเท่ากันเลยนะครับ

0: โอ้นะแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับคู่ท้ายนี่ก็สนุกนะเม็กซิโกจะเจอกับเอกวาดอร์นะครับ
1: จังโก้เจ้าภาพนะครับ
0: ซึ่งปีนี้นะครับมันมีหลายทีมนะที่ยังคงเล่นแบบอนุรักษ์นิยมในสไตล์ตัวเองอ่ะมันกลับมาแล้วนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยคือทั้งเม็กซิโกทั้งเอกวาดอร์เลยนะ
1: ครับ
0: เล่นแบบเดียวกันแล้วเม็กซิโกเนี่ยบุกแบบไม่เป็นจังหวะคือแต่ว่าโถมเลยส่วนเอกวาดอร์เนี่ยเหนียวโอ้สายแข็ง
1: ครับก็เป็นสไตล์ก็ต่างสายต่างศึกนะฮะ มาจากอเมริกาใต้เนี่ยก็ว่ากันว่าไม่กลัวกันนะฮะ
0: ไม่กลัวครับ
1: แฮนดิแคปเดี๋ยวขอเช็คก่อนเพื่ออรรถรสในการเชียร์นะฮะ
0: อันนี้ก็เท่ากับว่าเราได้เห็นคู่เนี้ยอเมริกาใต้นะฮะเจอกับอเมริกาใต้
1: สูสี
0: ไม่ห่างไม่ห่าง
1: นะ
0: เผลอเนี่ยยิงลูกเดียวเลิก
1: ใช่น่าจะลูกเดียวเลิกนะเพราะฉะนั้นสกอร์ต่ำดิ
0: เราบอก
1: ไม่เอาแต่8โมงเช้ากำลังดีเลย
0: กำลังดี
1: สำหรับ
0: ผู้ที่ป่าภาคนะ
1: เฮ้ยอีกแล้วเหรอโอ้โห
0: ท่วมเลยอ่ะ
1: ตายแล้วไม่เทคิวให้ใครเลยนะ
0: นี่เอาหนังสือมาดูเนี่ยนะป๋าเนี่ยคนเดียวเจ็บหน้าแล
1: ้
0: ว
1: กระดาษ A4 นี่ต้องแบกเป็นเล่มเลย
0: โอ้
1: โห
0: ช่วยเมคให้หน่อย
1: เมคนี่ถ้าบอลโลกนี่ถ่ายทอด7โมงเช้านี่ป๋าก็คงเทหมดอ
0: ่
1: ะ
0: ป๋านี่บอกเลยว่า
1: การเร็วเกิน
0: การไปติดฟุตบอลเนี่ยมาตายช่วงแบบนี้นะมันเหมาะกับผมมากเลยเวลาดีมีแต่คนบ่น
1: อ
0: ะเวลาไม่ดีกับผมดีเข้าทางเลย
1: โอ้โหแล้วตอนนี้ป๋ากับพอสุเทพนี่ถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของคลื่นเลยนะที
0: ่
1: ภาคเนี่ยสงสัยน่าจะต้องภาครอบรองกับรอบชิงด้วยนะ
0: ต้องให้กันเลย
1: นะ
0: แต่ตีสองป๋ามาไม่ไหว
1: เงา
0: ต้องมีรถนำมาจากสน.ด้วยให้มาสบาย
1: โดยด้านภาคนะป๋าต้องให้ภาครอบชิงเลยนะ
0: ครับ
1: ส่วนพอทรงนี่น่าจะเป็นปากสามได้ไ
0: หมละโอ้เดี๋ยวนี้แกมาดูแลด้วยนะมีโอไง
1: เออ
0: ใช่ไหมใช
1: ่
0: แพงกว่านี่เลยนะแพงกว่าคนภาคกันนะ
1: แล้วก็กับโค้กกับข้าวนี่เกลี้ยงหายเกลี้ยงเลย
0: เอากลับไว้แช่ตู้เย็นน้ำก็อาบที่นี่โอ้โหค่าไฟเดือนที่แล้ว5บาทอ่ะ
1: เออเหรอน้ำก็ไม่ต้องซื
0: ้อโอ้เอาที่นี่หมดเลยนี่เม็กซิโกนะครับเขาเล่นที่แอสเตก้าเนี่ยนะ
1: ที่เดิมนะ
0: ใช่เล่นในบอลโลมา9เกมนะครับเพราะว่าเขาเป็นเจ้าภาพมากที่สุด3สมัยเนี่ยไม่เคยแพ้เลยนะครับไม่เคยแพ้นะก็ชนะ7เสมอ2เสียแค่2ประตู
1: ครับ
0: เพราะนั้นนะ
1: น่าสนใจนะ
0: โหน่าสนใจครับเกมนี้ข้างบนจับตาดูอาบาโตอาบาราโดนะครับราอูลฮิเมเนสแล้วก็คูเล่นกิโยเนสนะครับ3คน
1: ก็เม็กซิโกลีบิงได้เห็น
0: อุตวัต
1: ข้าง2นัด2นัดนะ
0: โอ้แต่ว่าเอกวาดอร์มันเหนียวจริงนะพี่
1: เป็นสไตล์เดิมๆอ่ะเขาเล่นอย่างเงี้ย
0: เออเล่นสนุก
1: เร็ว
0: สนุก
1: สู้นะ
0: ใช่แม่นไม่แม่นนี่อีกเรื่องแต่เรื่องสู้เนี่ยแชมป์โลกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: ส่วนเอกวาดอร์เนี่ยพวกสายดีเลย์ครับใครชอบบอลมวยจังหวะไม่ค่อยมีฝีมืออ่ะ
1: ครับ
0: แต่มีหมัดน็อก
1: มีรถถังอ่ะเป็นรถถังอ่ะ
0: นะถ่ายไปนะก็กองหน้ายังใช้เอเนอร์วาเลนเซียอยู่เลยอ่ะคิดดูไม่มีตัวขนาดนั้นจะเข้ารอบแต่อย่าประมาทนะเจอปารากวัยเข้าไปทีโอ้โหอยู่เลยนะ
1: นี่ฝรั่งเศสนะครับ
0: ครับ
1: ก็ชนะคู่นี้จะไปเจอปารากวัยแกรออยู่ละนะพี่กิว
0: อ่
1: า
0: โอ
1: ้แกดังเลยแกกะยิงจุดโทษทุกนัดเลยนะ
0: โอ้เหนียว
1: ส่วนเม็กซิโกนะครับเม็กซิโกก็ถ้าชนะนะครับคู่นี้ก็จะไปเจอผู้ชนะระหว่างอังกฤษนะครับซึ่งจะเจอกับคองโกนะฮะอังกฤษเนี่ยก็ถือว่าเวลาดี5ทุ่มพรุ่งนี้ใช่ไหมอังกฤษนะฮะ
0: ใช่ๆ
1: พรุ่งนี้5ทุ่มกำลังดีเลย
0: แล้วก็ดูอังกฤษเสร็จปุ๊บก็นอนแล้วก็ตื่นมาฟังเรา6โมงครึ่ง
1: เหรอ
0: 7โมงคู่เรา7โมง
1: ถ้ามันอังกฤษนี่มันต่อเวลานี่เราต้องดูต่อถึงตีสอง
0: ตีสองเสร็จก็ขับรถมานอนหอทอเลยพี่ชัวทำไมพวกเราต้องยุ่งขนาดนี้
1: เ
0: นี่ยโ
1: อ้เอามาก็ความมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหม
0: ไม่มีผมพยายามจะเข้าไปดูเรื่องของพวกคือความเคลื่อนไหวต่างๆตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นมาก
1: อ่ะ
0: งั้นที่แน่ๆวันนี้ฝรั่งเศสได้ดิเดียเดชองกลับมาแล้วนะครับได้โค้ชกลับมา
1: ครับ
0: เรียบร้อยจากข้อความดีกว่า
1: ขอแสดงความเสียใจด้วยโอ้ก็ถือว่าคุณแม่นี่ก็ยัง ให้เดชองได้ไปทำหน้าที่นะไม่ทำมาเสียตอนคลายแม็กสำคัญสำคัญเนี่ยใช่ไหม
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อ่ะก็ความแรกนะครับอามซ่ามาแล้วครับนะพยาภรรยาดำมะขยับนักเตะอุรุกวัยคนไหนชอบแต่งหน้าครับตอบเฟอร์นันโดมัสคาร่านะฮะ
0: มูเซล่าม
1: ูเซล่านะ
0: จริงจริงเมื่อก่อนผมก็เรียกมาเฟอร์นันโดมัสคาร่าอยู่นะ
1: นี่ไงบอกเขาโจทย์ให้อัมซ่าไปบอลโลกมันต้องมาเล่นบอลโลกสินะthank you thank you ซอบีได้ข่าวเมื่อเช้าหยองมาไม่ได้จัดบอลต่อเวลาแกอารมณ์เสียเตะของปลิวเลยอ
0: ๋อ
1: นะโอ้ทำไมฮะแก
0: ไม่รู
1: ้บอลอ๋อบอลต่อเวลาใช่ไหมมาเกินเวลาแกไงแกก็บ้าฟรีดิก็น่ายั่วหรอก
0: สวยไปแล้วกัน
1: นอกจากพอเจ๋งก็มีป๋าแปะด้วยนะครับที่คิวภาคเยอะเอ้าก็ภาคดีอ่ะนะแต่พอเจ๋งนี่ก็ภาคได้นะ
0: ครับ
1: คนชมกันเยอะนะคนรักเท่าผืนหนัง
0: เอาอีกแล้ว
1: ขอผมขอถามพี่ทั้งสองจริงๆนะตกลงพี่สมชายแกเป็นอะไรของแกครับไอ้ข้ามปีเลยแกจะหายไหม
0: หายสิน
1: ะคือมันอยู่ที่ตัวแกไง
0: จะหายไม่หายอ่ะ
1: ใช่ใช่นะ
0: แกบอกว่าเห็นมันเสาร์อาทิตย์ไม่ได้เลยอ่ะชอบไปนั่งข้างตู้เย็น
1: ก็บอกให้กินเบียร์เบียร์อุ่นเบียร์อุ่น
0: เออเบียร์อุ่น
1: มานี่ก็หายละ
0: เออแกก็อะไรนะไม่เอาไม่ใส่น้ำแข็งแต่ขอนั่งข้างตู้เย็น
1: คู่บราซิลเมื่อคืนเนี่ยอาโอทานากะทำอะไรของมันส่งได้เคลียร์ได้ไม่ทำอ๋อ
0: จังหวะครับฟุตบอล
1: ก็มันนะนิดเดียวอ่ะมันก็ผิดพลาดนะ
0: แล้วบราซิลแม่นด้วย
1: ก็ทีมระดับโลก
0: มาก
1: ทีมระดับโลกอย่าไปนี่ก็เป็นประสบการณ์
0: ใช่
1: นะเป็นชั่วโมงบิน
0: แล้วก็รายานี่แจ้งเกิดเลยนะฟุตบอลโลกครั้งนี้นะ
1: สบาย
0: จากนักฟุตบอลที่ไม่มีใครรู้จักเลยย้ายมาบอลหมัดนะเล่นดีไปบอลโลกแล้วก็ได้ลงตัวจริงแล้วเล่นยาวเลยเล่นดีมาก
1: ครับครับประตูญี่ปุ่นก็โอเคนะ
0: สู
1: สยก้านดี
0: นะ
1: จำง่ายสุสก
0: ิมีเมื่อวานลงมา3คันเลยแบ็คซ้ายแบ็คขวาก็ลงมา
1: ขอทีเด็ดฮัลโหลคืนนี้ครับพี่ดิมิงไม่มีทีเด็ดเลยจริงๆนะฮะแต่ถ้ารักไม่เท็จเนี่ยเด็ดดวงใจนะอยู่ท่านต่อ3คู่เมียไม่ว่
0: า
1: แต่ตัวใครตัวมันนะถ้าไปเข้า
0: อันนี้มันแล้วแต่บุญธรรมกรรมแต่ง
1: อย่าไปยุ่งมากเอาสบายสบายสนุกสนุกในสนามบอลเขามีการจับอะไรกันครับถึงภาคบอลว่ามีล้อมหน้าเขตโทษเอาอีกแล้วนะ
0: เนี่ยก็ไปอําแก
1: ขอข่าวบอล7คนจริงแชมป์อาเซียฮะ
0: ไม่มีครับ
1: ไม่มีฮะ
0: จัดทำไมไม่รู
1: ้เอาเจมิงกับพี่บรีเนี่ยช่วยอธิบายเปิดบอล25องศากับตวัดบอล45องศาหน่อยครับมึนกับประชาได้ยินป่าแปะภาค
0: คือว่าลูกมันเฉงไงที่แกบอกอ่ะ
1: เ
0: ปิดแบบเฉงๆออกไปอ่ะ
1: เฉลง
0: เฉียง
1: อ๋อเหรอ
0: แกบอกเฉงออกอ่ะ
1: ซอคู่ต่อไปที่ภาคเนี่ยช่วยลงทุนหนักๆหน่อยนะฮะ
0: โอ้แกลุ้น300
1: เองนะ
0: ฮะแกเล่นรอตำรวจครับ
1: พี่เสกไปร้านสมหวัง17กรกฎาคมจะเจอไหมรีพี่รีมิงสมชายน่าจะเจอกับพยองเดชนะฮะนะผมผิดหวังยุทธชัยมากเลยแกบอกว่าเต้ยฮ่าครับ
0: ฮ่าเต้ยฮ่า
1: ข้อมูลดันปึกเลยนะ
0: นำภาคบอลเอาข้อมูลมา14ใบอ่ะ
1: เออเหรอโอ้โห
0: พอ
1: นะ
0: ภาคไปปุ๊บเวลาจะหมดแล้ว
1: นะ
0: ใช้ไปใบครึ่ง
1: พยองเดชภาคคู่น้าสมดูไม่ก็ลงตัวหยองก็ชอบเอาข้อมูลมาข่มส่วนน้าสมก็ไม่มีข้อมูลมาสู้โอ้ยมี
0: เอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว
1: พวกนี้ที่ไอ้กำลังทานน้ำซุปร้อนๆพอเจอพวงสวรรค์เนี่ยโลกปากเลยค่ะ
0: น้าที่ออฟฟิศจะชอบร้องคาราโอเกะ
1: น้าสมถามหยองฟอร์มคาซักเป็นยังไงหยองบอกไม่ได้มาครับ
0: เหมือนไอแลนด์โอ้บางคนที่มีเคราะห์เป็นฉากๆเลยสุดท้ายไอแลนด์ไม่ได้บาครับ
1: พี่บีครับฝั่งกวนแลนด์มีคนล้อมเขตโทษ
0: โอ้ลูกนี้ล้อมหน้าเขตโทษประตูช็อกเรานึกว่าเฮ้ยมันป่วยวะสงสัยอากาศร้อนเปล่าหรอกประตูมาช็อก
1: พอ เจ๋งเนี่ยแกภาคทางวิทยุเปล่าครับคืนนี้ต้องมี
0: เหรอ
1: เพราะแกจัดคิวเอง
0: เพลย์เมเกอร
1: ์ขยี้พี่สมอีกครับขอร้องชอบครับ
0: พอก่อนไอ้หนุ่มตู้เย็นก็ไม่ได้มีแต่ไอ้หนุ่มตู้เพลงนะ
1: ดีครับพี่พี่หนิงพิงวันนี้คู่คู่หามาแล้วผมจอนน้องพี่คราววันนี้พี่บีจะโดนแฮปๆไหมครับอย่าลืมเบรกไฮโดรเจลด้วยนะครับ
0: พี่จอนบอกว่านั่นเนี่ยขับอยู่แทบหัวทิ่มเลยกำลังขับอยู่บนลานจอดรถเนี่ยเจอไฮโดรเจนเบรกงงเลย
1: พี่สมแกรู้หรือยังครับ
0: ตกรอบไม่แน
1: ่เอฟซีเจ๋ง
0: อย่านะไม่แน่นะไม่แกรู้
1: จะเป็นรอง
0: จะมีไรสกอร์
1: จะไปคือเยอรมันตกรอบเนี่ยแกน่าจะรู้แต่ว่ามันลีใครเตะนี่แกไม่น่าจะรู้นะ
0: ผมชอบแกอย่างอะไรไหมพี
1: ่
0: แกมาอธิบายเรื่องการโหลดแอปให้ผมฟังซึ่งเราโหลดมา3ปีแล้วอะไอแอปเนี่ยนะแล้วแกก็บอกว่าเนี่ยดีมีมันดีกว่าดูในเว็บเยอะเลย
1: เว็บมัน
0: ไลฟ์สกอร
1: ์ป๋าเจอคู่ต่อเวลาเตะจุกโทษเมื่อเช้านี่บ่นยับเลยครับพี่
0: ได้โอที
1: ได้เลยป๋าจะเป็นบ่นอย่างนั้นแล้วครับนี่จริงไหมครับที่ทีเด็ดของซ้อหมิงคือปั่นแปะฮะใช่ฮะอย่าไปอะไรมันมากมายนะนี่คืนนี้อีซักจะตามเพื่อนกลับแอนฟิลด์ไหมเป็นคำถามที่รอคำตอบเป็นรองนะครับแต่ว่าฟุตบอลอย่างว่าแล้วทุกทีมันมาต้องเพื่อไปต่อนะครับ
0: ครับอันนี้ก็ถามว่าคู่เรามาวันไหนครับ
1: วันพฤหัสนะฮะ
0: หกโมงเช้าเจ็ดหกโมงครึ่ง
1: หกเจ็ดหกโมงครึ่งเนี้ย
0: ตอนเจ็ดโมงนะครับอันนี้บอกดีใจบราซิลได้ไปต่อครับแต่เสียดายนะฮะแต่เสียดายอดดูลิชาริซอนเล่นบอลโลกนะฮะก็ลิชาริซอนให้มันอยู่บ้านก่อนนะฮะสวัสดีครับพี่หลิมิงเมื่อวานเยอรมันพารวยไหม
1: เราเยอรมันนะก็เชียร์รองเชียร์รอง
0: คลา
1: เมื่อวานเยอะเกิน
0: อันนี้บอกว่าตอนนั้นตอนที่กักโปยิงได้เนี่ยผมน้ำตาไหลเลยครับเสียเห็นใจแกที่เสียลูกไปใช่นะครับ
1: เข้าใจนะ
0: โอ้ก็คือโอ้มันเป็นเหตุการณ์ที่แบบเกิดขึ้นระหว่างเกมอะนะ
1: ใช่ใช
0: ่ให้อะไรเนี่ยน้องแตมบอกปาร์คฮังซออ๋อให้บินมาไทยให้หมดเลยอย่าเพิ่งเข้าเกาหลีครับมาหาปาร์คฮังซอที่เมืองการก่อน
1: ก็ใช่ไงจริงๆมาเที่ยวเมืองไทยก่อนใช่ไหม
0: ปาร์คฮังซอนี่เขาบอกว่า
1: ตนนท์เข้าสาร
0: การก็คือพร้อมอยากจะคุมทีมชาติไทยนะครับ
1: อ้าวได้เลย
0: อ๋อแอนโทนี่บอกอย่าให้เจอนะ
1: แต่แอนโทนี่บอกยากเพราะว่าแกเนี่ยสถิตินับจากนี้ไม่แพ้ใครเลย
0: คุณไปเล่นเกมลับให้ดีก่อนปากังซอสวัสดีครับอาซอและพี่บีใช่ครับหลังจากจบบอลโลกปี2010ฝรั่งเศสแบนอเนลกา7นัดแล้วอเนลกาก็บอกกับทีมชาติว่าจะมาแบนทำแมวอะไรผมประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปแล้วนะบราซิลนี่ขนาดโค้ชไม่มีชื่อนะครับอ้าวนะครับน
1: ี่
0: บอลเจลอตติ
1: คาโรลิสมชายบอกไม่เท่าไหร่เก่งก็ได้เก่งเลยคนนี้ตอนที่มาใหม
0: ่ๆโอ้ด่าเจลอตติแล้วดุ้งเฮือกเลยอ่ะอันเจลอตติบอกโอ้ร้องไห้นะเกือบอำลาวงการอ
1: ่ะไม่เท่าไหร
0: ่คืนนี้ทีมใหญ่จะล่วงอีกไหมพี่จากพี่จอห์นนี
1: ่โอ้โหมีโอกาสนะครับ
0: พี่ลิมิงครับเช้าวันพฤหัสอย่าลืมบอกพี่บีเรื่องการพักเบรกไฮโดรเจลด้วยสวัสดีครับน้าทั้งสองสวัสดีหลานณัฐพงศ์ฮัลโหลเม็กซิโกกับพี่หมิงได้ไหมครับ
1: โอ้โหไม่เอาครับต้องมีกันฝากไว้ก่อนฮะดูท่าทาง
0: เอียกี
1: ไม่ได้ไปโต๊ะ
0: เออ
1: ข่าวลือไปมากไม่ได้จะซวย
0: เออเฮียกีเป็นไงบ้างกลับมาเติดบันวานอันนี้บอกว่าสวัสดีอาจารย์ครับผมชอบวัวกับงูอาจารย์มากเลยครับท่านพี่ทั้งสองขอให้แข็งแกร่งในยุทธจักรนี้จริงๆครับเพราะว่าอดนอนนะฮะมีเรื่องเล่าสู่กันฟังถ้าว่างก็ฟังกันนะจ๊ะถ้าไม่ว่างก็เชิญฟันฟังต่อเชิญท่านจากพี่สมชายหมอนไหม
1: ครับ
0: นะฮะ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับผมสวัสดีครับสนุกมากเรื่องนิโคล่าเนลก้
1: าน
0: ะฮะอันนี้บอกว่าความเจ็บพี่เต๋าว่านี่คือความเจ็บปวดที่ยากเกินจะบอกใครครับเก้าอี้ชายหาดกับเอก
1: โอ้ทรมานมากตอนนั้นอะหัวรอบนี้ออกรำให้ไม่ได้อะ
0: พี่อาร์ตบอกว่าพี่สมโดนแน่เลยวันนี้ไม่มี
1: โอ้ไม่มีก็แกใกล้จะกลับมาละตอนนี้
0: เชนคัมแบ็ค นะฮะพี่หลี่หมิงแกน่าจะแฮปบาซินนะครับผม
1: ก็พิมพ์ไปอย่างเงี้ยญี่ปุ่น
0: ญี่ปุ่นนะฮะพี่หลี่หมิงครับแฮปหมดไหมครับพี่บีแกแฮปอยู
1: ่เซ็งมากญี่ปุ่นเนี่ย
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็จะต่อเวลาอยู่ละเอ้ยจะนั่นอยู่ละ
0: คืนนี้ถ้า1เกมพี่หลี่หมิงชอบใครจะซ้อพี่บีด้วย
1: คือจริงๆก็ต้องฝรั่งเศสอะยังไงคิดว่าน่าจะจอกทะลุทะลุได้นะฮะไม่งั้นก็อย่างน้อยจุดโทษต้องมี
0: อ่ะก็ต้องมีสร้างความตื่นเต้นมั่งนะครับในค่ำคืนวันนี้นะฮะชอบป๋าบีหัวเราะอิ่มดีซ้อกับพี่บีครับอยากให้ป๋าหยุดถามพี่สุเทพเรื่องข้อมูลนักเตะไปตอนป่า
1: เอาก็มันก็คนละปากก็พอ
0: ถามอยู่นั่นแหละอันนี้มาจากทีมอะไรอายุเท่าไหร่นี่อยู่เบ๊กฝั่งมันเล่นฝั่งไหนนี
1: ่คนมาจากไหน
0: หมดเวลาถามจริงพี่ผมฟังอยู่แกถามด้วยนั่นแหละ
1: ก็ต้องถามดิครับเพราะว่าคนละแม่บอกพอสุเทพก็ต้องฝ่ายข้อมูล
0: พี่สุเทพบางทีแกก็ไม่ตอบด้วยพี่แกก็เหนื่อยมั้ง
1: ล่ะแกก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกันบางที
0: แกรู้มีเวลาแกจะเล่าให้ฟัง
1: เหรอขอบคุณนะฮะเราเก่งเกมมาต่อแล้วก็เดี๋ยวเจอทีมงานของเราต่อไปนะ
0: จ้
1: าดูฟุตบอลโลกกันให้สนุกสนานนะจ๊ะ
0: ครับพร้อม
1: อย่าหมกมุ่นมากๆ
0: ไปละ
1: ปูนปูน
0: สวัสดีครับ
1: พรี
2: นินทากีฬาโลกดำเนินรายการโดยลีหมิงจิรบุญตระกูลพาณิชกิจบีแหลมสิงห์และสมชายสายลม48ทีม104แมตช์39วัน

0: ืองไทยแข็งแรงอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: บอลโลกสตอรี
2: ่สถิติยิงประตูรวมของทีมเอเชียปี2022คือปีทอง World Cup 2022ที่กาตาร์จารึกสถิติใหม่ว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทีมจากเอเชียยิงประตูรวมกันได้มากที่สุดตั้งแต่เคยมีการแข่งขันมาสถิติระบุว่า6ทีมจากเอเชียช่วยกันกระหน่ำประตูไปรวมทั้งสิ้น22ประตูในรอบแบ่งกลุ่มทำลายสถิติเดิมของปี2018ที่ทำไว้13ประตูลงอย่างขาดลอยนอกจากนี้ยังมีสถิติที่น่าสนใจคือมีทีมจากเอเชียถึง3ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้แก่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้และออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนที่มากที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเช่นกันตัวเลขเหล่านี้เป็นดัชนีวัดที่สำคัญว่าช่องว่างระหว่างฟุตบอลเอเชียและฟุตบอลระดับโลกกำลังแคบลงเรื่อยๆในทุกมิติ
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM99 ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM99
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา MCOT Superfan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: facebook.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 20:38 นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังทางคลื่น FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงขอต้อนรับเข้าสู่รายการเก๋าเก่งเกมคืนวันอังคารที่30มิถุนายนอยู่กับเรา2คนนะครับมีพี่ต้นไทซอนคุณอภกรโยมาแล้วก็ผมบอลสิรินันจตุรันตานนท์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับก็มาพูดคุยกันด้วยเพลงตอนแรกก่อนจึงใจไว้ก่อนเพลงนี้ตอนนั้นพี่จำได้เพราะเป็นเฟรชชี
0: ่ขอเรียนปีหนึ่งอันนั้นผมน่าอยู่มอต้น
1: 37ปีแล้ว
0: 1989
1: ใช่
0: เพลงอัลบั้มไม้ม้วนของพี่ใหม่เจริญปุระแอบมีเสน่ห
1: ์ก็ต้องถือได้ว่าเป็นเพลงที่คึกมากยุคนั้นมองเทพเขายังมีงานเฟรชี่นายอยู
0: ่
1: แล้วเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ดังในสมัย
0: นี่อัลบั้มแรกใช่ไหมพี
1: ่น่าจะนะ
0: ผมจำได้อัลบั้ม

0: แล้วเดี๋ยวนี้อายุปูนนี้แล้วอ่ะ
1: เออแต่อัลบั้มชุดนั้นพอจริงๆพอมากนะครับไม้ม้วน
0: ใช่ตอนนั้นมีเทรักคืนไป
1: ใช่
0: เสียงเป็นเสียงกันเรื่องมันจำเป็นคือดังมีทั้งหมด10เพลงอ่ะพี่ว่าดัง 80% 90%
1: ดอกไม้กับแจกันทุกวันนี้ก็ยังมีคนเอามาคัฟเวอร์กันอยู่แล้วนะ
0: ครับอย่างเทรักคืนไปอะไรเงี้ย
1: แต่ส่วนเมื่อกี้นี้เพลงที่พี่ต้นเรื่องมานี้ก็ไม่ใช่เพลงเปิดตัวเขาในอัลบั้มนี้ด้วยนะ
0: เนี่ยพี่ไปค้นดูนะปรากฏว่า2อัลบั้มแรกเนี่ย 800,000 กว่า
1: ใช่เกือบล้าน
0: อัลบั้มที่เขาเรียกว่าสุดๆเนี่ยคืออัลบั้มความลับสุดขอบฟ้าตอนนั้นน่ะซัดเข้าไป2ล้านตลับเป็นคนแรกของแกรมมี่ศิลปินหญิง
1: MV นี่จะไปถ่ายต่างประเทศเลยนะ
0: มีเสียใจได้ยินไหมเธอรู้หรือเปล่าอันนั้นมาแนวเริ่มเพลงแบบเพลงเศร้า
1: ตอนแรกคือเริ่มจากล็อกป๊อปใช่ไหมเ
0: ฮ้ใช
1: ่หลังๆมาก็เปลี่ยนแนวนิดนึง
0: ก็คิดดูอ่ะ2ล้านตลับเมื่อปี2535ก็30กว่าปีที่แล้วอ่ะ
1: สุดยอดสุดยอดนะศิลปินยุคนั้นอ่ะก่อนเริ่มต้นนะครับก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับ FBT สร้างสรรค์สิ่งดีให้กับกีฬานะครับอ่ะเป็นไงพี่ฟุตบอลโลกเมื่อคืนนี้ผ่านมา3คู่รอบน็อกเอาท์3ทีมที่ผมเชียร์ไปหมดเลยนะทั้งญี่ปุ่นเยอรมนีเนเธอร์แลนด
0: ์โอ้ใครจะไปเชียร์ปานามาเอ้ยปารากวัยอ่ะ
1: ปารากวัยมอนโลโกแล้วก็อีกทีมนึงบราซิลนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์16ทีมบราซิลเนี่ยกลับมาแซงชนะญี่ปุ่นก็ตามที่หลายคนเขาก็คาดการณ์กันนะครับเพียงแต่ว่า
0: ก็เสียดายทรงเกมมันก็ต้องชนะนะ
1: ใช่ใช่เพราะว่าหลังจากญี่ปุ่นขึ้นนำเนี่ยชัดเจนเลยว่าพอจบครึ่งแรกไปเนี่ยครึ่งหลังญี่ปุ่นวางแผนมาเพื่อเน้นอุดแล้วก็จะรักษาประตูที่นำค่อนข้างมั่นใจนะครับส่วนอันเชลติเขาก็แก้เกมมาดีเจาะไม่ได้ก็บอมเข้าไปนะครับลองเปิดเข้าไปแล้วก็ได้ผลได้ประตูตีเสมอจากลูกหม่งของคาเซมิโร่แล้วก็
0: โดนด่ายับเลยครึ่งแรก
1: ใช่ใช่โอ้โหแต่ว่าต้องชมสปิริตของญี่ปุ่นจริงๆนะว่าคือเขาเล่นดีมากคือต้องบอกอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังว่าตัวแทนของเอเชียที่มาแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยมีทั้งหมด9ทีมแต่ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เนี่ยเหลือแค่2ทีมก็คือญี่ปุ่นกับออสเตรเลีย
0: ฝรั่งก็ไม่ค่อยนับออสเตรเลีย
1: ไอ้เจ็ดทีมเนี่ยไปหมดเลยนะครับไอ้ที่คนเสียดายมากที่สุดก็อาจจะเป็นเกาหลีใต้ซึ่งเพิ่งจะเดินทางกลับไปถึงเมื่อคืนตอนตีสี่อะพี่ตอนแรกเขานึกว่าคงไม่มีคนมาต้อนรับหรือว่าคนมาด่าทอเพราะว่ากลับมาตีสี่อะพี่ใครจะมารอดูปรากฏว่าเต็มสนามบินพี่มาสาบแช่งไอ้เจ้าชื่ออะไรนะพี่ฮงเมียงโบ
0: อดีตจริงๆแล้วสมัยเป็นนักเตะเขาก็ดังไม่ใช่
1: เขาเป็นกัปตันทีมชาติชุดที่เข้ารอบรองชนะเลิศปี2002ที่เกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพนะครับเข้าถึงรอบรองชนะเลิศแต่ว่าที่คนเกลียดกันเพราะว่าอย่างนี้พี่ตอนปี2014เขาได้รับเลือกมาครั้งหนึ่งแล้วมาเป็นกุนซือทีมชาติเกาหลีใต้ชุดซื้อสุดฟุตบอลโลกปี2014แล้วปรากฏว่าผลงานไม่ชนะใครเลยตกรอบไปแบบไม่ได้ลุ้นแล้วพอผ่านมาอีก12ปีเนี่ยหลายคนก็ไม่คิดว่าจะกลับมาแต่ปรากฏว่าสื่อเขาไปบอกว่าเนี่ยคณะกรรมการที่คัดเลือกคุณซือเนี่ยมันเล่นพักเล่นพวกกันก็เลย
0: เป็นเด็กเส้น
1: เป็นเด็กเส้นนะครับ
0: คือมันผิดตั้งแต่กัดกระดุมเม็ดแรกง่าย
1: ก็คือจริงๆอ่ะเขาจะเลือกโค้ชต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคนในวงในภายในเขาเล่นพักเล่นพวกกันก็สรุปแล้วพอกลับมาแล้วพอผลงานมันแย่แล้วพฤติกรรมของเขามันพี่เห็นตอนนี้เขาสัมภาษณ์มันมีหลายช็อตอ่ะที่ทำให้เขาทะเลาะกับสื่อพี่สื่อถึงขั้นเนี่ยเวลาเขาให้สัมภาษณ์นะพี่เบอร์หน้าเหมือนใส่โมเสกเข้าไปเหมือนเป็นอาชญากรรมอาชญากรสักอย่างนึงอ่ะ
0: ไม่หรอกพี่ว่าบางทีมันก็อินเกินเหตุออสเตรเลียเกาหลีใต้มันไม่ได้เป็นเต็งหนึ่งบนโลกอะไ
1: รแต่คือไม่แต่ว่าเขามองอย่างนี้พี่ผมไม่ดูสื่อเกาหลีนะเขามองว่าเนี่ยคือยุคที่ดีที่สุดของเกาหลีใต้มีทั้งพวกซนฮงมินคิมมินแจมีคือ
0: ก็อย่างน้อยเต็งน้อยกว่าญี่ปุ่นนัดเดียวเองแล้วก็ไปโทษญี่ปุ่นด้วยนะมันเป็นงูกินหางว่าญี่ปุ่นเสือกไปเสมออะไรประมาณนี้มันก็ไปส่งผลทำให้ที่3ที่ดีอะไรเงี้ย
1: แต่ว่าไอ้ของเกาหลีใต้ไม่น่าเสียดายเท่าอิหร่านเหรอพี่อิหร่านเนี่ยเป็นทีมที่ตกรอบแบบไม่แพ้ใครอ่ะเสมอ3นัดรวดและไอ้นัดที่ทีมออสเตรียเตะกับแอลจีเรียวันนั้นน่ะถ้ามันมีผลแพ้ชนะคู่นี้เนี่ยมันจะทำให้อิหร่านเข้ารอบแล้วปรากฏว่าคู่นี้มันเล่นเหมือนซูเอะกันนะพี่มันดึงกันไป
0: อุ้ยมันซูเอะ 3-3 มันก็
1: ไม่ใช่แต่ตอน 2-2 ไงตอน 2-2 มันซูเอะกันแน่เพราะมันเล่นกันส่งไปมาแล้วล่ะแต่คราวเนี้ย
0: ในแง่ความเป็นจริงอะถ้า ในเมื่อผลมันเสมอมันเข้ารอบ

0: ทั้งคู่ถูกป่ะจะไปบอกเขาซูอีมันก็ไม่ถูกนะเพราะว่าถ้าเสมอก็เข้ารอบทั้งคู่มันจะไปเสี่ยงเพื่ออะไร
1: ใช่ก็พี่ก็พูดถูกแต่คราวนี้เนี่ยมันมีจังหวะที่แอลจีเรียเนี่ยที่มันจ่ายให้ริยัดมาเลสหลุดเข้าไปยิงอ่ะแล้วพอมันยิงเข้าริยัดมาเลสตอนแรกดีใจนะแต่พอเพื่อนวิ่งเข้ามาแล้วพูดอะไรใส่หูก็ไม่รู้เจ้าตัวแบบตันหน้าเครียดเลยพี่แล้วมันยิงช่วงทดเจ็งไงตอนนั้นพ่อไอ้ที่อิหร่านเขาก็ดีใจกันหมดแล้วแต่ปรากฏว่าก็นั่นแหละมันก็เกิดเหตุการณ์ที่เหมือนเอาภาพช้ามานั่งดูว่ามันมีเหตุการณ์ที่เหมือนปล่อยจอยอ่ะพี่ทางฝั่งของแอลจีเรียก็คือเปิดให้เพราะว่าในกรอบเขตโทษแทบไม่มีนักเตะแอลจีเรียพี
0: ่ไม่แต่จริงๆแล้วนะถ้าคนตามบอลโลกอ่ะพี่ว่าแอลจีเรียมันต้องแค้นออสเตรีย
1: อ๋อที่โดนยิงไงพี่3-2อ่ะ
0: เพราะไม่ไอปี1982
1: ออ
0: สเตรียมันไปหัวกับเยอรมนีตะวันตกไอตอนนั้นเนี่ยพี่ยังจำได้เลยตอนนั้นน่ะพี่เริ่มเชียร์บอลแล้วไงคิดดูยังเป็นเด็กชายอยู่ยังรู้เรื่องเลยอ่ะ
1: 82
0: ปี82อ่ะคือไอ้เยอรมนีมันเสือกไปแพ้อาร์จิเรียตอนนั้นบอลมัน2แต้มใช่ไห
1: ม
0: แล้วมันก็งูกินหางกันไปมาเนี่ยยุคนั้นเนี่ยไอ้นัดสุดท้ายเนี่ยมันยังไม่ได้แข่งวันเดียวกันนะ
1: อ
0: าร์จิเรียมันแข่งก่อนมันก็ไปชนะชิลีมันก็รอดูผลในคู่นี้โดยเยอรมนีต้องชนะสถานเดียวออสเตรียมันก็เหมือนลาวกับไทยอะออสเตรียกับเยอรมนีมันก็บ้านพี่เบิ่งน้องอันเนี้ยเงื่อนไขเนี่ยคือออสเตรียถ้าไม่โดน3เม็ด
1: อ
0: ่ะยังไงก็จับมือเข้าขอบเยอรมนีปรากฏเยอรมนีก็ยิงเปี้ยงเข้าไป 1-0 นี่แหละต้นเกมหลังจากนั้นมันไม่เอาอะไรกันเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วมาโดนอีก2ลูกอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่โดน
1: อ๋อก็คือจบแค่นั้นเลย
0: คนนั้นคนในยุโรปด่ากันแบบว่าเป็นบอลปาหีเข้าใจไหมแต่ตอนนั้นพี่เชียร์เยอรมนีไงพี่ก็ดีใจอะไรคือคิดดูยุคนั้นน่ะขนาดโลกมันกว้างใหญ่ไพศาลนะไอ้ข่าวหัวกันอย่างเงี้ยมันยังหลุดมาถึงเมืองไทยอ่ะและอันนั้นน่ะหัวกันน่าเกลียดกว่าด้วยแต่ว่าทั้งสองชาติก็ไม่ยอมรับเพราะว่าเขาก็บอกว่าในเมื่อหน้าเสือมันอ่ะ
1: เล่นต้องเป็นสไตล์แบบนี
0: ้มันแพ้ได้2ลูกเข้าใจไหมมันก็เคาะกันไปเคาะกันมาไอ้เยอรมนีมันก็ไม่อยาก
1: พอใจแล้วชนะก็พอแล้ว
0: พอมันยังเป็น 1-0 แต่จริงๆแล้วมันควรจะต้องได้สัก2เมตรถูกป่ะเพราะมันจับพัดจับผูซวยๆไปโดนเสมอนี่มันตกรอบเลยไงแต่ว่ามันก็ออกมาชนะไปที่ 1-0 ซึ่งออสเตรียเขาก็บอกว่าก็ในเมื่อมันไหลเกมกันไปอย่างเงี้ยแล้วในเมื่อมันออกมาทรงเนี้ยมันก็เข้ารอบอ่ะมันจะไปดิ้นรนทำไมอ่ะถ
1: ู
0: กไหมมันก็เป็นธรรมชาติของเกม
1: ส่วนเมื่อกี้บอกว่าอิหร่านเป็นทีมเดียวที่ไม่แพ้ใครแล้วตกรอบส่วนเนเธอร์แลนด์นะพี่เนเธอร์แลนด์เนี่ยนับตั้งแต่ปี2006ที่เขาแพ้โปรตุเกส 0-1 ในรอบน็อกเอาท์นะพี่ถัดจากนั้นมาเนี่ยกี่ปี20ปีเต็มอ่ะพี่พวกเขาไม่เคยแพ้ใครใน90นาทีของฟุตบอลโลกเลยนะพี
0: ่นี่คราวนี้ก็ไม่แพ้ไง
1: ไม่แพ้90
0: นาทีแต่ว่ามันก็ไม่ชนะใครในโอเวอร์ไทม์นะหมายถึงว่ามันไม่สามารถยิงโกลเด้นโกมันต่อเวลา8รอบอ่ะปรากฏว่าชนะไปได้ยิงจุดโทษอ่ะ4แล้วก็ไปแพ้ในเนี่ยไปยิงจุดโทษอ่ะทั้งหมดครั้งที่4แล้วก็ไปแพ้เลยอ่ะในช่วงโอเวอร์ไทม์อีก4
1: เนี่ยก็แพ้ก่อนหน้านี้ก็แพ้เจเนน่า2ครั้งติดเลยนะครับแล้วก็มาครั้งนี้ก็มาดวลจุดโทษแพ้อีกนะครับซึ่งเนเธอร์แลนด์ผมรู้สึกเสียดายเพราะว่าจริงๆผมเชียร์เพราะว่า1มันมีนักเตะลิเวอร์พูลค่อนข้างเยอะ
0: ดีแล้วไงตกรอบไปเยอะๆดี
1: ก็อยากให้ประสบความสำเร็จ
0: โอ้ยประสบไหมเดี๋ยวมันเจ็บ
1: ตอนนำ 1-0 เนี่ยก็ยังรู้สึกพอโคดี้กักโปยิงเข้าไปก็น่าจะปิดเกมได้แต่ว่าอย่างว่าโมร็อกโกเนี่ยแข็งมากจริงๆแล้วก
0: ็ตัวลูกหม่งนี่มันเต็มกระบาล
1: พอมันข้ามหัวฟานไดมาเนี่ยเต็มศีรษะเลยแล้วมันก็พอ 1-1 ปุ๊บจริงๆเอาทางฝั่งของโมร็อกโกเล่นดีนะ
0: ชนะด้วย
1: ใช่ก็ดูสุดท้ายไอ้ตูนจุดโทษนะผมก็ยังเสียดายนะไอ้จังหวะที่ผู้รักษาประตูของเนเธอร์แลนด์อ่ะไอ้ที่มันเขี่ยบอลเข้าประตูไปอ่ะเซฟได้แล้วนะคือถ้าลูกนั้นไม่เข้าเซฟ2ลูกผมยังมองว่าเนเธอร์แลนด์ก
0: ็มันยิงห่วยไปด้วยมันยิงพลาดเยอะมาก
1: ยิงเหมือนเยอรมันเนี่ยพี่ยิงพูดถึงเยอรมันนี่ยิงจุดโทษเนี่ยนะผมไปดูสื่อเขาบอกว่ามันต้องโทษนักเตะคนที่ไม่กล้ายิงไอ้โจนาธานฮามันไม่เคยยิงจุดโทษมาก่อนเลยพี่แล้วพอมันหมด5คนไปแล้วเนี่ยเยอรมันมันไม่เหลือตัวติง
0: ประเด็นเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่ลูก VAR
1: อ๋อลูกที่น่าจะได้
0: ซึ่ง ESPN เนี่ยมันก็บอกมันไปเอาความเห็นกรรมการพรีเมียร์ลีกกรรมการพรีเมียร์ลีกลูกบอกว่าลูกนั้นเนี่ยไม่ฟาว
1: ก็ถ้าเป็นอาร์เซนอลแบบนี้ก็ไม่ฟาวอยู่แล้ว
0: ก็ไม่จำเป็นต้องอาร์เซนอลไงคือมันบอกว่าไอของเยอรมนีที่มันไปยืนอยู่มันยืนอยู่ตำแหน่งนั้นอยู่แล้วโกหันมาชนเอง เพราะฉะนั้นเนี่ยจังหวะนี้มันไม่ควรเป็นการฟาวควรจะได้ประตูซึ่งในนั่นคือคอมเมนต์ของกรรมการพรีเมียร์ลีกที่ให้กับ ESPN แต่ก็มันเป็นสีเทาอ่ะ
1: ตั้งแต่ฟีฟ่าช่วงครั้งนี้เขาพูดก่อนตั้งแต่ก่อนทัวร์นาเมนต์แล้วพี่เรื่องในกรอบเขตโทษจะโหอย่างพรีเมียร์ลีกนี่ไม่ได้
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยพูดง่ายๆคือมันจะต้องมีพื้นที่ให้โกง่ายต่อให้คุณไปยืนในพื้นที่แต่คุณต้องมีพื้นที่ขยับอันนี้มันเหมือนไปยืนหายใจแล้วต้นคอโกอยู่ก่อนพอโกมันหันมาปุ๊บมันก็เลยชนก็เลยล้มไงมันก็เลยพุ่งล้มอะไร
1: ใช่ก็พอมันไม่ได้ก็เอามาเป็นประเด็นแต่ว่าไอ้ตอนยิงจุดโทษอ่ะเยอรมนีมันไม่เคยแพ้ใครในการโดนจุดโทษนะพี่ในฟุตบอลโลกนี่คือครั้งแรก
0: ใช่แล้วครั้งสุดท้ายมันแพ้เนี่ยตั้งแต่ชิงแชมป์ยุโรปปี1976หรืออะไรพี่ยังไม่ดูบอลอ่ะ
1: แพ้จุดโทษใช่ไหมพี
0: ่เออแพ้ชาติที่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วเช็กโกสโลวาเกีย
1: เออก็เนี่ยพูดถึงจุดโทษแล้วเยอรมันมันก็ดูดีกว่านะครับแต่ก็อย่างว่าฟุตบอลพอจังหวะที่แล้วเขาบอกว่าไอ้คนที่มันสูงเกิน192เยอรมันอ่ะยิงไม่เข้าทุกคนไอ้คนที่มันเตี้ยต่ำกว่า182อ่ะยิงเข้าทุกคนคือตอนนี้เยอรมนีไม่รู้จะโทษอะไรแล้วพี่มันก็คือแต่โจนาธานทาเนี่ยกลายเป็นซวยของซวยอ่ะพอมันยิงไม่เข้าคนสุดท้ายเนี่ยคนก็เลยเฮงเลงเป็นเพราะมันยิงน่าเกลียดพี่
0: คือมาตรฐานเดี๋ยวนี้เยอรมนีมันไม่เหมือนเก่าแล้วนะคือเวลายิงจุดโทษสมัยก่อนน่ะมันได้เปรียบคู่แข่งประมาณ 55-45% อะไรเงี้ยคือมันต้องยิงชัวคู่แข่งมันจะทำให้แฟนฝั่งเยอรมนีลุ้นก็คือมันต้องยิงเข้าทั้ง5ลูกแล้วไปต่อซัดเดนเดสอะไรประมาณเนี้ยไอ้นี่มันยิงพลาดเองอ่ะ
1: โอ้เยอรมนีนับตั้งแต่ได้แชมป์โลกครั้งสุดท้ายปี2014ที่ทัวร์นาเมนต์นั้นน่ะการถล่มบราซิล 7-1 มันเหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าเนี่ยจะเป็นยุคของเยอรมนีนะครับว่ามันจะโอ้โหตอนนั้นยุคนั้นนี่คือยิ่งใหญ่มาก2014อ่ะแล้วพอหลังจากนั้นมา2018ตกรอบแบ่งกลุ่ม2022ตกรอบแบ่งกลุ่มแล้วก่อนหน้านี้เยอรมนีอ่ะต้องเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายทุกครั้งยกเว้นปี1932มั้งพี่ครั้งเดียวที่พวกเราไม่เคยเข้าถึงรอบ8ทีมอ่ะที่เหลือเนี่ยคือรอบควอเตอร์ไฟนอลเป็นอย่างน้อยนะแต่ว่าพอมา3ครั้งหลังสุดเนี่ยตกรอบแบ่งกลุ่มตกรอบ32ทีมมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ้ยมันกลายเป็นขาลงของเยอรมนี
0: ก็หมดความคือแม้กระทั่งในประเทศเองยังยอมรับว่ามันหมดละ
1: หมดยุคละ
0: ใช่
1: ไม่เหลือ
0: ความเป็น
1: อินซิเลก
0: เออมันคือขี้หมูขี้หมายุคเก่ามันต้องอย่างน้อยมันต้องรอบ8ทีม
1: ใช่รอบ8ทีมมาตลอดนะครับที่ผมดูก็8ทีมเนี่ยแต่ว่า3ครั้งหลังสุดเนี่ยมันก็เลยทำให้โอ้โหคล้ายๆอิตาลีอ่ะพี
0: ่อิตาลีอิตาลีมันไม่ได้มาเลยก็ตอนนี้อยากได้อาเชลติกลับไปแล
1: ้
0: ว
1: แต่ว่าเอาจริงๆนะสายบนตอนแรกผมนึกว่าแข็งมากเลยพี่โอ้ยมีทั้งเนี่ยผมยังนึกเลยต่อให้ฝรั่งเศสเข้าไปต้องเจอเยอรมันรอบ16เข้ารอบ8เจอนี่ทั้งแลปรากฏว่าไปหมดเลยตอนนี้ฝรั่งเศสก็ยิ้มอ่ะแต่ว่าเดี๋ยวคืนนี้ต้องผ่านสวีเดนก่อน
0: สวีเดนไม่รู้แต่พี่ว่าโหพี่มองนะมันน่าจะถึงชิง
1: คือตอนนี้เขาบอกความเป็นไปได้มากสุดนะพี่คืออาร์เจนตินาชิงกับสเปนเพราะอาร์เจนตินาสายเขาอ่อนจริงๆพี
0: ่เอ้าแต่สเปนมันจะไปผ่านฝรั่งเศสได้ไง
1: ก็นี่ไงเขามองตอนแรก
0: อุ้ยสเปนมาเจออเมริกาก่อน
1: คือเขามองว่าสเปนเนี่ยเป็นตัวเต็งเพราะว่าแชมป์ยูโรครั้งล่าสุดที่ท็อปฟอร์มมากๆชนะ7นัดรวดแล้วก็ไปได้แชมป์เนี่ยเขาก็มองว่าเพิ่ง2ปีที่ผ่านมานี่เองความแข็งแกร่งสเปนก็ยังมีอยู่เจอกับฝรั่งเศสเขาก็มองว่าสเปนได้เหนือกว่าทางด้านของฝรั่งเศสเพียงแต่ว่าพอมาดูสายอะไรต่างๆแล้วผมรู้สึกโอ้โหพอเห็นฝรั่งเศสนี่มันค่อนข้างใสนะที่เข้าถึงรอบรองเนี่ยฝรั่งเศสส่วนฝรั่งเศสนี่ก็ดูไม่ค่อยมีอะไร
0: มันมีโปรตุเกสอยู่ทีมนึง
1: ใช่อ่ะโปรตุเกสอาจจะเข้าไปเจอกันในรอบ16
0: แต่อเมริกาเนี่ยมันเหนือกว่าบอสเนียลูกครึ่ง บ้าเปล่า
1: แต่เจ้าภาพไงพี่ฟอร์มก็แคนาดาก็ไม่เคยเข้ารอบน็อกเอาท
0: ์ไม่แต่นั่นเกมมันน่าเบื่อแล้วกว่าจะไปยิงชนะก็คือโอ้ยแต่4คู่เนี่ยต่อเวลาไป2แล้วก็มายิง
1: จุดโทษ
0: เออมายิงแบบวินาที
1: อ๋อนาทีท้ายเกม
0: นาทีท้าย2คู่อะไรเงี้ยคือเรียกได้ว่าไม่มีการปิดกล่อง
1: ใช่
0: อย่างเร็วเลยอ่ะ
1: ก็ดูแล้วฟุตบอลโลกครั้งนี้มันก็มีสีสันนะความรู้สึกผมอ่ะมันทำให้ทีมเล็กที่เมื่อก่อนเคยเป็นไม้ประดับก็ไม่เป็นไม้ประดับอย่างที่คิดละนะครับอย่างแคนาดาผมก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะมาถึงขนาดนี้แต่สายมันดีด้วยแหละ แล้วพอมันเข้ามาเจอแอฟริกาใต้มันหัวก้อยอ่ะคู่เนี้ย
0: แม่แล้วมันมีทฤษฎีแฟนฝั่งอเมริกันเขาบอกอุ้ยปารากวัยโดนอเมริกาถล่มปารากวัยไม่ใช่นะ

0: เยอรมันเยอรมนีอะไรก็เกิดขึ้นได้ประมาณนี้แต่ตอนนี้ก็หล่นมาอยู่ยังประมาณบวก 3,300 ละจากตอนแรกมัน 6,000 นะบวก 6,000 ขึ้นไปบวก 3,000 ตอนนี้เป็นบวก 3,300
1: ก็สายล่างผมว่าเจนีน่าน่าจะไปเจอกับอังกฤษนะในส่วนตัวผมนะผมยังรู้สึกว่าอังกฤษก็น่าจะเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้ไม่ได้เจอหนักอะไรมากมายนะก็แต่ฝรั่งแต่อิตาลีน่านี่เหมือนแบบไปดูแล้วเดี๋ยวเจอเคปบวดเสร็จเจอเคปบวดเสร็จเจอผู้ชนะระหว่างออสเตรเลียหรืออียิปต์แล้วไปดูสายล่าง4ทีมที่จะเข้ามาเจอในรอบสวิตเซอร์แลนด์แอลจีเรียโคลัมเบียกาน่าก็ไม่น่าจะใช่คู่แข่ง
0: เท่ากับว่า2ทีมคืออาร์เจนตินาเนี่ยเปิดทัวร์นาเมนต์ยังไม่ถึงกับเป็นตัวท็อปนะแต่ว่าพอผ่านรอบแรกขึ้นมาเป็นเต็ง2
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็ถูกมองเป็นเต็ง2
1: ก็เมสซี่ก็ยิงไปแล้ว6ประตูไอ้ลูกฟรีคิกที่ยิงเข้าพี่ได้ดูไหม
0: ไอ้ลูกปิดท้ายเกรอบแรก
1: ที่มันลงสำท้ายมันลงแบบลองมาแล้วยิงฟรีคิกเข้าหลายคนเอาไปมาให้ดูภาพจากหลังประตูไงเขาสงสัยว่าประตูมันจะยกมือกลับมาทำไมคือพวกสาวตัวมันจะต้องยืดมือออกไปเพื่อจะเซฟใช่ไหมพี่แต่มันตั้งเหมือนแบบคนก็ตั้งข้อสังเกตว่ามันตั้งใจจะปล่อยให้มันเข้าหรือเปล่าคือพวกรักษาประตูทุกคนปฏิกิริยาอย่างแรกคือต้องเซฟต้องเอามือปัดป้องลูกแต่นี่มันดึงมือกลับมาเฉยเขาก็เลยสงสัยกัน
0: น่าแต่เกมนั้นมันแพ้อยู่แล้วอะ
1: อาจารย์น่าชนะเพียงแต่ว่าส่งเมสซ
0: ี่ไม่หมายถึงว่ามันแพ้อยู่แล้วถูกว่าก่อนที่จะไปโดนเมสซี่ยิงไอ้ลูกปิด
1: ตอนนั้นสกอร์อาร์เจนติน่าก็ยังนำอยู่นะพี่
0: ใช่ป่ะ
1: ใช่อาร์เจนติน่านำอยู่แล้วตอนนั้นอ่ะเดี๋ยวผมดูสกอร์ก่อนตอนนั้นอาร์เจนติน่านำอยู่2นำอยู่20เอ้ยไม่ใช่สิ21ป่ะ312นำอยู่21นำอยู่21ตอนนี้เมสซี่ยิง
0: มันข้อสมมุติฐานมันก็ใช้ไม่ได้ใช่มั้ยมันไม่น่าใช่หรอกมันแค่เป็นจังหวะของภาพมากกว่า
1: อันนี้ก็เรื่องของฟุตบอลโลกซึ่งเดี๋ยวคืนนี้ยังจะมีอีก3คู่นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่เที่ยงคืนนะครับวันนี้ก็จะมีทางด้านฝรั่งเศสเจอกับสวีเดนนะครับวันนี้วันที่30แล้วก็เอาคู่แรกเนี่ยจะเป็นไอวอรี่โคสต์เจอกับนอร์เวย์ก่อนนะครับเที่ยงคืน16:00ก็จะเป็นฝรั่งเศสกับสวีเดนแล้วก็ปิดท้ายที่เม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์นะครับเจ้าภาพเม็กซิโกก็ถือว่าผลงานดีนะครับส่วนวันพรุ่งนี้ก็จะมีอังกฤษเจอกับดีอาคองโกคู่นี้ก็น่าดูนะอังกฤษ
0: แล้วแข่งเร็วด้วย
1: เสร็จเร็ว5 ทุ่มอ่ะพี่
0: ใช่
1: 5 ทุ่มนะ
0: ถือว่าเวลาที่สวยแล้วก็ถ้าในบรรดาชาติทั้งหมดเนี่ยก็เชื่อว่าบ้านเราก็ลุ้นอังกฤษมากสุดรองมาก็น่าจะเป็นญี่ปุ่นแต่ญี่ปุ่นร่วงไปเรียบร้อย
1: แต่วันที่บราซิลเตะญี่ปุ่นจบผมก็เพิ่งเห็นนะเพราะว่าปกติญี่ปุ่นจะเป็นชาติเดียวใช่ไหมที่คอยเก็บขยะที่อยู่ในสนามอะไรเงี้ยปรากฏว่าเหมือนบราซิลเขาซึมซับวัฒนธรรมอะไรมาก็ลงมาช่วยเก็บขยะก็เป็นภาพที่ดีนะครับเพราะปกติบราซิลก็ไม่ค่อยทำอะไรแบบนี้นะ
0: แต่ว่าพอจบเช้ามาโชเฮซัดผมร้านไงคนญี่ปุ่นเสียใจไม่นาน
1: แต่โชเฮตัวนี้เนี่ยผมมองว่า
0: เริ่มกลับมาแบบน่ากลัวนะ
1: จังหวะตอนที่มาเป็นพิเชอร์ด้วยนะแต่ปัญหาเขาตอนนี้คือทะเลาะกับตัวแคชเชอร์ซึ่งไม่ใช่ตัวจริงอ่ะพอมันไม่ใช่วิลสมิธแล้วมันเป็นชื่ออะไรนะพี่ลันนิ่งอะไรเนี่ย
0: เหมือนจังหวะมันไม่ซิงกัน
1: แล้วมันทะเลาะกันบ่อยอ่ะคู่นี้คนเขา
0: ไม่ถึงกับทะเลาะหรอกจังหวะมันแค่แบบบนกันโชเฮไม่น่าจะทะเลาะใครได้
1: โอ้แต่วันนั้นเขาแบบหัวเสียมากกับแคชเชอร์คนนี้นะคือเหมือนเป็นแคชเชอร์ลูกกี้อะไรเข้ามาใหม่เนี่ยแหละแล้วก็เหมือนปรับตัวไม่ค่อยเข้ากับตัวพิเชอร์เท่าไหร่ก็เลยมีคนเอามาลงคลิปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าในเรื่องของผลงานอะไรเงี้ย LA Dodgers ก็ยังเป็นทีมที่อยู่หัวตารางแล้วก็ดีกำลังดีขึ้น
0: ก็ถือว่าทั้งญี่ปุ่นกับอเมริกันเนี่ยคิดดูนะโดยเฉพาะอเมริกันเนี่ยฟุตบอลโลกมาแข่งอยู่ในชาติตัวเองเนี่ยแต่ปรากฏว่าไฮไลท์อะไรต่างๆมันก็ยังสามารถไปดูอย่างอื่นได้เดี๋ยวตอนนี้เบรกกันก่อน
1: เดี๋ยวเราต้องไปพักฟังสรุปข่าวสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหารือสภาวิชาชีพบัญชีสภาทนายความย้ำสมาชิกห้ามช่วยเหลือแก่ชาวต่างชาติที่ทุจริตในรูปแบบนอมินีนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์แถลงภายหลังเป็นประธานประชุมร่วมกับที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายกสภาวิชาชีพบัญชีนายกสภาทนายความและ7สมาคมวิชาชีพด้านบัญชีกระทรวงการคลังและกระทรวงยุติธรรมถึงมาตรการป้องกันและปราบปรามการใช้นอมินีในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายเนื่องจากตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะเป็นการให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางพบว่ามีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความและผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีบางรายเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการให้คำปรึกษาคำแนะนำช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์ให้มีการหลีกเลี่ยงกฎหมายในรูปแบบนอมินีเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายแก่ประเทศชาติสิ่งที่จะทำร่วมกันจากนี้คือแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเป็นนอมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติรวมถึงกำกับดูแลผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีผู้ประกอบวิชาชีพทนายความให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอย่างเคร่งครัดไม่ให้ความช่วยเหลือหรือให้บริการจัดตั้งนิติบุคคลที่มีลักษณะให้บุคคลสัญชาติไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีกำหนดบทลงโทษขั้นสูงสุดตั้งแต่ภาคทันห้ามเป็นทนายและลบชื่อแต่ละเดือนมีทนายความที่ถูกตัดสินความผิดลบชื่อไม่ต่ำกว่า5รายและถูกตัดสินห้ามเป็นทนายไม่ต่ำกว่า15รายรัฐบาลเร่งลงทุนพลังงานสะอาดผ่านพรก.กู้เงินย้ำหน่วยงานเตรียมพร้อมโครงการพลังงานสะอาดโปร่งใสวัดผลได้นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศได้กำหนดกรอบแนวคิดสำหรับพิจารณาแผนงานหรือโครงการกลุ่มที่2เมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมจัดทำและเสนอโครงการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ดังกล่าวโดยมุ่งให้ทุกแผนงานตอบโจทย์การลดการใช้พลังงานฟอสซิลเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานส่งเสริมพลังงานสะอาดและสร้างการเปลี่ยนผ่านโครงสร้างพลังงานของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยโครงการที่จะเสนอต้องเป็นโครงการที่มีความพร้อมเห็นผลได้จริงและวัดผลได้ชัดเจนเช่นลดการใช้น้ำมันหรือลดการใช้พลังงานได้เท่าใดเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนอย่างไรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กี่ตันและสามารถต่อยอดไปสู่การสร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิตหรือไม่รัฐบาลจึงขอให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมข้อเสนอโครงการที่ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างแท้จริงรัฐบาลปลื้มประชาชนกว่า 80% พึงพอใจการให้บริการหน่วยงานรัฐเจ้าหน้าที่บริการภาครัฐดังสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานรัฐตามที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการได้ดำเนินการสำรวจประชาชนผู้ใช้บริการจากหน่วยงานของรัฐทั่วประเทศผ่านช่องทางออนไลน์และการลงพื้นที่สำรวจจุดบริการของหน่วยงานรัฐ 11,251 ตัวอย่างผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานรัฐปี2568ประชาชนพึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ยร้อยละ83พอใจสูงสุดด้านเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการร้อยละ85สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานที่มีการพัฒนาศักยภาพและจิตใจในการให้บริการที่ดี

0: ีของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอรองลงมาคือด้านขั้นตอนและระยะเวลาร้อยละ84ด้านสถานที่ร้อยละ84และด้านบริการผ่านช่องทางออนไลน์ร้อยละ81ทั้งนี้งานบริการที่ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด3อันดับแรกได้แก่การซื้อขายทรัพย์ทอดตลาดกระทรวงยุติธรรมการขอจัดตั้งโรงเรียนเอกชนกระทรวงศึกษาธิการและงานทะเบียนธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @ FM 99

0: ือนไทยแข็งแรง
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มโคดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 21นาฬิกากับ6นาทีกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเก่าเก่งเกมนะครับยังอยู่กับพี่ต้นไทซอนแล้วก็ผมบอลสิรินันก็ช่วงนี้นะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์นะครับบอกว่าไม่ต้องรอผลการแข่งขันนะครับทุกโบสถ์มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนร่วมสนุกกับการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเชียร์และโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทมีสิทธิ์ในการลุ้นรับรางวัลหลักล้านนะครับเพียงสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net แล้วเลือกซื้อแพ็กเกจบัตร Mcot Superfan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจบัตรเนี่ยนะครับของ Mcot Superfan เนี่ยถูกสุดราคาเพียง20บาทรับ10โหวตนะครับก็ได้สิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลหลักล้านก็รางวัลนะครับก็จะมีตั้งแต่รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน MPV EV Supervan 1รางวัลแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศจำนวน24รางวัลแล้วก็โกกิฟวอชเชอร์นะครับจำนวน5รางวัลมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทติดตามรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.com.net เริ่มสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคมกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับก็คล้ายๆทายผลนะครับฟุตบอลโลกในครั้งนี้ก็เริ่มต้นเนี่ย20บาทได้10โหวตนะครับ
4: ก็เหมือนซื้อคูปองในการที่จะได้ลุ้นโหวต
3: ใช่นะครับกลับมาที่อะตอนนี้ก็สามารถส่งข้อความมาพูดคุยได้นะครับหมายเลข4689899แล้วก็ทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับไปคุยกันเรื่องของอเมริกันเกมกันต่อพี่ต้นก็ช่วงที่แล้วพูดถึงโชเฮโอทานินะครับมาพูดถึง NBA กันบ้างนะครับช่วงนี้ก็มีข่าวอย่างการเทรดเมื่อช่วงวันที่ผ่านมานะครับจาโมแลนนะครับของเมมฟิสกริซลีย์ก็สรุปแล้วย้ายไปพอร์ตแลนด์เทรลเบลเซอร์
4: ไปในแบบลดแหลกแจกแถมคือสถานะไม่น่าเชื่อว่าจาโมแลนถ้ามีใครบอกเมื่อสัก3ปีที่แล้วนะว่าจะโดนเทรดแลกกับเพียงแค่เจอร์มี่กรันกับตัวแถมอีกคนหนึ่งบวกเงินอีก1ล้าน
3: อ
4: ่ะโดยไม่มีสิทธิ์ดราฟ
3: ไม่มีดราฟมาด้วย
4: เออแถมเงิน1ล้านด้วยนะเอาจาบวกเงินล้านปกติว่าเวลาสมมติว่าอัน
3: นี้ภาพนะเนี่ย
4: ทีมนึงเนี่ยจะซื้อนักเตะละคนนึงเขาต้องมีแต่จ่ายตังค์เนี่ยอันนี้บอกแถมตังค์อ่ะเหมือนกับเอาอะไร

0: ไอ้แถมข้าวสารด้วยกระสอบนึงอ่ะเอาลูกสาวเป็นคนเอาข้าวสารไปกระสอบ
1: เพราะฉะนั้นพอแลนเทอร์เบอร์เซอร์ก็ต้องรับ
0: แต่จัมโบแลนไปเหมือนเป็นสินค้ามีตำหนิแล้วไงเพราะว่า3ปีหลังได้เล่นแค่72เกม
1: ก็โดนแบนไปเยอะด้วยกรณีที่ชักปืนนะครับ
0: เจ็บด้วย
1: เจ็บด้วย
0: แล้วก็สไตล์จัมโบแลนเหมือนกับไมเคิลโอเว่นคือมันต้องเร็วแล้วโอเว่นเนี่ยพอมันหมดความเร็วเห็นป่ะ
1: ครับ
0: มันก็สภาพก็ลดลงคือเขาก็เลยมองว่าจัมโบแลนเองเนี่ยมันไม่มีทีเด็ด
1: ครับ
0: เรื่องการยิงระยะกลางระยะไกลมากนักแล้วถ้าคุณใช้แต่ความฉับฉวยเนี่ยเวลาตกคุณตกเร็ว
1: แล้วเกรดที่เขาตัดมาสรุปว่าใคร
0: บางที่เขาก็บอกว่ามันเจ้ากันบวกบวกเพราะว่าในเมื่อเมมฟิสมันต้องการไปกับแคมบูเซอร์แล้วมันก็เริ่มนับหนึ่งใหม
1: ่
0: แล้วเคลียร์สัญญาจาได้ไอ้เจอร์มีการที่มามันสัญญามันก็เหลือกันแค่ปี2ปีคือผูกพันไม่นานก็เอามาลองทดลองดูก็ได้ส่วนฝั่งพอลแลนด์เองก็เอาจามาทดลองก็ได้เพราะว่าทีมมันก็มีอย่างเดเมลิเลิร์ดอยู่แล้วก็อาจจะเป็น2เก๋ามาอยู่รวมกันแล้วเดมันก็จะหายเจ็บแล้วเขาบอกว่าพอลแลนด์ยังไม่จบแค่นี้นะตอนนี้อาจจะไปเทรดเจเลนบราวน์มาอีกคนนึงจากบอสตัน
1: เพราะมีข่าวว่าทางบอสตันก็พร้อมที่จะเทรดออกไปอยู่แล้ว
0: เพราะว่าตอนนี้ในทีมพอลแลนด์เนี่ยการ์ดมันเยอะมากรวมจายตัวมี5คนแล้วอ่ะเพราะว่ามันยังมีสกูตเทนเนสันอีก
1: ปีนี้เขาก็ได้ดราฟใช่ไหมพี่
0: ใช่พอลแลนด์ใช่ได้ดราฟแต่มันไม่ได้ดราฟตำแหน่งการ์ดการ์ดเนี่ยตอนนี้มันมีจูฮอลิเดย
1: ์
0: มีเดมิเลอร์เดี๋ยวหายเจ็บมีอย่างสกูตเฮนเดอร์สันตัวดาวรุ่งแล้วก็มีเชลดอนชาร์ปจ่ายอีก5ตัว
1: แล้ววงในอ่ะพี
0: ่วงในก็มีไอ้คริงแกนไอ้ตัวนี้คริงแกนเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวดาวรุ่งเห็นเขาบอกว่าบอสตันอยากได
1: ้
0: ถ้าจะแลกกับเจเลนบราวน์แต่มาจะต้องเอากาดไปสักคนหนึ่งซึ่งสกูตเฮนเดอร์สันอย่างที่พี่เคยบอกไงที่มาเล่นดีอยู่นัดเดียวแล้วที่เหลือมันก็เล่นไม่ค่อยได้เรื่องอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเอาเหมือนกับว่าพ่วงไปก็เดี๋ยวต้องรอดูว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
1: แต่เรื่องการเทรดจริงๆวันนี้ข่าวใหญ่จริงๆมันกลายเป็นเรื่องของ Golden State Warrior นะครับก็มีข่าวว่าจะไปเอาทั้งเลบอนเจมส์แอนโทนีเดวิสกลับมาทั้งคู่มาร่วมงานกันแต่ว่ามาเล่นที่ Golden State Warrior
0: ซึ่งตอนนี้มันออกมาในทำนองนั้นเพราะว่าเดมอนกรีนเนี่ยก็ใช้สิทธิ์ตัวเองเหมือนกับว่าฉีกตัวเองออกมาก่อนให้มาเป็นฟรีเอเจนต์ก่อน
1: ไม่ก็คือไม่ใช้ออฟอิน
0: ใช่เอาเป็นออฟเอาเพื่อที่ว่าทีมมันจะได้มีแผนค่าจ้างหลวมๆหน่
1: อ
0: ยแล้วก็มาร์กต่อไปเนี่ยจะต้องเอาแอนโทนีเดวิสมาจากวอชิงตันวิซาร์ดส์ให้ได้เพราะว่าเลบอนเนี่ยมันตัวเปล่าเล่าเปลือยคือมันเป็นอิสระ
1: เลือ
0: กอ
1: ะ
0: ไ
1: ร
0: ได้แล้วมันมีข้อเขาก็ลือนะเขาก็ลือว่าเลบอนเนี่ยบอกว่าถ้าเดวิสมาก็จะมาข้อแม้อย่างเดียว
1: เลบอนเจมส์อาจจะยอมลดค่าจ้างหรือว่า
0: ก็ไม่รู้ตรงนั้นก็มีหน้าที่ของวอริเออร์อาจจะต้องไปเคลียร์กันว่าจะเอาแคปให้มันเหลือเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ฝากโจทย์ใหญ่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องทำให้วอร์ชิงตันวิซาร์ดส์คิดว่าแอนโทนีเดวิสจะไปแน่นอนซึ่งบอชิงตันอาจจะมองว่าไอ้นี่มันเจ็บบ่
1: อ
0: ยก็ถ้าได้ราคาจริงเนี่ยมีสิทธิ์อะไรต่าง
1: ๆมีแต่เลเกอร์ก็มีเหลือดาร์ฟแล้วมั้งพี
0: ่ไม่ใช่บอริเออร์ดิ
1: เออบอริเออร์อาจจะไม่เหลือดาร์ฟ
0: ก็อาจจะคือไอ้ตรงนี้ก็ไม่รู้ว่ามูลค่าที่เพราะว่าฝั่งวอชิงตันเนี่ยมันก็มีแก๊งเด็กกันหมดแล้วเดวิดเนี่ยถ้ามองในแง่หนึ่งนะมันก็เป็นคนที่อายุมันโดดจากคนอื่นเท่าอย่างเทรยังเนี่ยถ้าจะหาพี่ใหญ่เทรยังมันก็เป็นพี่ใหญ่ทีมนี้ได้อยู่แล้วถูกป่ะแล้วก็เดวิดเองเนี่ยเจ็บด้วยอะไรต่างๆด้วยแล้วในทีมของวอชิงตันมันก็มีแก๊งเด็กอยู่ถ้ามันจะเป็นไปได้จริงก็ต้องมองว่ามูลค่าของเดวิสเองก็มีแต่ลดกับลดละก็เทรดไปก็ได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ย
1: ซึ่งถ้าวอริเออร์ได้ไปก็อาจจะมีบิ๊กโฟร์ซึ่งอาจจะพอไป
0: เขาเรียกว่าพี่เรียกเองว่าเป็นทีมซุปเปอร์ลุง
1: ซุปเปอร์ลุงพี่ใหญ่ยังไงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ใกล้ไม้ใกล้ฝั่งแล้ว
0: แต่ลงเมื่อไหร่คนดูมหาศาล
1: สตีเฟนเคอร์แต่ละคนนี่คือมีดีกรีเหรียญ
0: ไม่ต้องอะไร
1: แหวน
0: โค้ชสตีฟเคอร์ก็เซ็น2ปีอ่ะคือคงแบบเขาเรียกไปยกแก๊งอ่ะ
1: ก็คือ2ปีสุดท้ายละทิ้งทวน
0: ก็เหมือนกับไอ้หนังที่มันเป็นที่มันจะมีชื่ออะไรที่มันจะมีเอาดารามารวมกันเป็นหนังบู๊สงครามอ่ะ
1: ที่มีซิลเวสเตอร์สตา
0: ร
1: ์ลอร
0: ์ดมีอะไรมารวมกันเยอะๆเลยอ่ะแล้วก็เป็นหนังแนวบู๊อ่ะมันเหมือนว่า
1: เจ็ตลี
0: อะไรมารวมตัวกันเพื่อทำสงครามยกสุดท้ายอะไรประมาณเนี้ย ซึ่งเรตติ้งมันมาแน่

0: ใช่ป่ะคนก็อยากเห็นเคอรี่กับเลบรอนเล่นด้วยกันน่ะ
1: ก็เจรจากันอยู่เจรจา
0: แล้วเลเกอร์เองเสียหายไหมเลเกอร์มันก็ต้องการไปกับดอนชิชนะแต่ก็น้ำท่วมปากเพราะว่าจะไปบอกเลบรอนไม่เอาโอ้โหตายดิฆ่ากันตลาดเลบรอนขนาดนั้นใช่ป่ะ
1: ก็ลอยเขาตัดสินใจเอง
0: เออแล้วก็เลบรอนไปอ่ะแคปก็โล่ง
1: แล้วลูกชายจะไปด้วยไหม
0: มันก็ต้องเล่าพุงเบียร์แหละ
1: พอไปแล้วลูกก็ต้องไปด้วย
0: จะปล่อยลูกอยู่ได้ไงอ่ะนะมันก็ต้องไปยกแก๊งอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็น่าสนใจเพราะว่ามันก็จะเป็นข่าวที่ใหญ่ที่รอดูอยู
1: ่อีกข่าวใหญ่หนึ่งของ NBA ก็เรื่องของมาลิกบิสลีย์นะอดีตผู้เล่น NBA ที่โดนตั้งข้อหาเกี่ยวกับเรื่องการล็อกผลการพนันนี่แหละ
0: ซึ่งถือว่าเซอร์ไพรส์มากนะพี่ยังคิดว่ามันคงไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนกับกรณีบิสลีย์เพราะเรื่องมันยาวมากเหลือเกินปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยอัยการส่งฟ้องแล้วก็โหมีหลักฐานมาเป็นเซตเลยนะแล้วไปพ่วงกับเอ็ดเดวิดซึ่งเอ็ดเดวิดที่พี่จำได้ตัวนี้มันก็ดัง
1: เลิกไปแล้วใช่ไหม
0: มันเลิกไปแล้วแล้วเอ็ดเดวิดเนี่ยเหมือนกับสถานะเนี่ยถ้าจะสรุปคดีง่ายๆคือเป็นคนที่ซวยเพราะว่าตอนอยู่ทีมบูฟด้วยกันเนี่ยไอ้เบลกบีสลีย์มันก็ติดพนันบีสลีย์ก็ไปยืมตังเอ็ดเดวิดแล้วมันไม่รู้จะหาทางออกยังไงมันก็ประมาณว่ามันก็บอกว่าเดวิสเนี่ยมึงไปบอกพรรคพวกแล้วกันนะว่าประมาณว่าเดี๋ยวจะมีล้มบาสเดี๋ยวจะกดรีบาวให้ต่ำกดรีบาวให้สูงอะไรอย่างเงี้ย
1: นี่คือวิธีของเบสลีย์ที่จะใช้นี่ให้กับ
0: เอ็ดเดวิด
1: แต่ว่าเอ็ดเดวิดเนี่ยก็คือใช้ข้อมูลวงในเนี่ยไอ้นี่มันบอกมาก็เอาไปบอกคนอื่นก็โดนไปด้วย
0: ก็ซวยคือแบบคือถ้าไม่ให้ยืมตั้งแต่แรกคือมาตั้งแต่อยู่ที่มูฟตัวเองก็เลิกไปแล้วอ่ะแล้วก็เลยต้องตกกระไดพลอยโจรแล้วเขาก็มีหลักฐานมาในสำนวนฟ้องอ่ะ4เกม
1: 4เกมที่มองแล้วว่าเจ้าเบียสลีย์เนี่ยมันล้มหรือว่ามันตั้งใจเพื่อว่าจะเอาชนะลาสเวกัส
0: ใช่ประมาณนี้แล้วมีหลุดข้อความที่คุยกันประมาณว่าวิธีจะเอาชนะเวกัสเนี่ยมันต้องเดิมพันกีฬานี่แหละ
1: ซึ่ง1ใน2เกมเนี่ยมันจะมีจังหวะรีบาวมันที่เขาบอกว่า มันจะทำได้3ลูกครึ่งไห
0: ม
1: มันมีเกมนึงที่ทำเกินซึ่งมันก็บอกว่ามันวันนี้มันจะทำเกิน
0: มันไปรีบาวตอนเหลือ 1.1 วินาทีสุดท้าย
1: ไปแย่งรีบาว
0: เพื่อให้ได้เป็นครั้งที่4ส่วนอีกครั้งหนึ่งมันบอกว่ามันจะอยู่ต่ำก็คือไม่เกิน 3.5
1: ครับ
0: นั่นแหละแล้วยอดก็ไม่เยอะนะยอดออกมาหลัก
1: 10,000กว่าเหรียญ
0: 20,000 กว่าเหรียญก็ไม่กี่แสน
1: ทั้งๆที่ผู้เล่นระดับเนี้ยตอนนี้เขาเซ็นสัญญามูลค่าเนี่ยเขาได้มาทีเป็นหลาย10ล้านเหรียญ
0: พี่ดูมูลค่าในอาชีพนะบีสลีย์ก็ 1,500 กว่าล้านบาทสะสมค่าจ้างนะโดยก่อนหักภาษี
1: อ
0: าจต่อให้โดนหักครึ่งนึงก็จะเหลือ700กว่าล้านเอ็ดเดวิสเองก็พันกว่าล้านอ่ะ
1: แล้วที่มันได้กลับคืนมานี่มัน
0: ก็ไม่เยอะแสดงว่ามันต้องมีมากกว่านี้นะ
1: ไม่แน่ใจ
0: เออพี่ว่ามันคงไม่แบบมาแค่คือเกมไอ้พวกนี้มันอาจจะมีหลักฐาน
1: ที่ชัดเจนอ๋อแปลว่าพี่มองว่าไอ้นี่ที่ละอัยการฟ้องมันมีหลักฐานชัดแต่ที่มันไม่มีหลักฐานเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่านี
0: ้ถูกป่ะเพราะว่าไม่งั้นมันจะมาเพื่อหลักแสนเพื่ออะไรไงแล้วตอนนั้นไม่ได้อยู่ทิมเบอร์วูฟแล้วด้วยมาอยู่กับมิลวอกกี้บัคส
1: ์นี่พูดอย่างนี้ผมนึกถึงลูกเรือการบินไทยเลยที่เขาบอกรับเงินค่าจ้างมาแค่ 8,000 มันคุ้มไหมกับที่จะต้องไปติดคุกตั้ง25ปีแต่ว่าอย่างเงี้ยของคดีของเบสลีย์เนี่ยคือหลักฐานเนี่ยนอกจากที่อัยการฟ้องแล้วยังมีพวกคนดูที่เขาไปขุดคุยตั้งตอนสมัยอยู่ทีมบูฟอ่ะไอ้ที่มันนำอยู่9คะแนนแล้วมันมีแฮนดิแคป8แต้มครึ่งปรากฏว่าไอ้ช่วงท้ายเกมไอ้ทีมนี้มันตามหลังส่วนใหญ่มันก็จะปล่อยปรากฏไอ้บิสลีย์เนี่ยมันรีบเอาลูกวิ่งไปดังเพื่อจะให้แพ้แค่7คะแนนซึ่งมันจะได้ต่ำกว่าแฮนดิแคปคนก็เลยตั้งข้อสังเกตเหมือนกัน
0: แล้วหน้าตาลึกลักด้วยนะจังหวะก่อนรีบาวมันก็เลยมีข้อความสงสัยแต่ว่าตอนเนี้ยบีสลีย์แล้วเอเจนต์ของเอ็ดเดวิดเนี่ยที่โดนทางรัฐบาลกลางเนี่ยก็บอกว่าจะต้องมามอบตัวให้โอกาสมามอบตัวในสัปดาห์นี
1: ้แปลว่า
0: คือที่เหลือเนี่ยในกระบวนการเนี่ยโดนรวบไปหมดละแล้วก็เหลือ2คนเนี่ยเขาบอกว่าให้เวลามามอบตัว
1: ก็ NBA ก็ต้องพยายามกวาดล้างเรื่องพวกนี้นะครับมันเรื่องภาพลักษณ์ของ NBA ด้วย
0: ซึ่งมันก็ไม่ได้หรอกเพราะยิ่งพอมันมีการจับนี้นะคนก็จะตั้งทฤษฎีคือเดิมทีอ่ะมันสีเทาคนก็ตั้งทฤษฎีกันอยู่แล้วคือว่าแล้วมาเป็นแก๊งมีอย่างชอนซื้อบิวอัพอย่างเงี้ยโอ้โหระดับแบบไปแจ้งข้อมูลจะเอาใครลงไม่เอาใครลงอย่างเงี้ยแล้วก็ที่เหลือไอ้จอห์นเทพอเตอร์เนี่ยน้องของไอ้ไมเคิลพอเตอร์จูเนียร์ไอ้นั่นคนแรกที่โดนเลยนะไอ้นั่นคนละ

0: แย้งกันด้วยนะเขาบอกแล้วก็กลายเป็นว่ามันลุกลาม
1: ใช่เพราะข้อมูลอินไซเดอร์ก่อนเกมมันสำคัญไม่ว่าไอ้แฮนดิแคปตอนแรกขอ4แต้มพอก่อนเกมชั่วโมงนึงรู้ว่าใครจะลงไม่ลงอย่างเงี้ยอย่างสมัยเลบอนเจอย่างเงี้ยพอไม่มีคะแนนมันก
0: ็
1: ขยับ
0: ใช่เพราะพวกนี้มันสำคัญมากไง
1: ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยก็คือถือว่าเป็นเรื่องที่อื้อฉาวมากเป็นข่าวที่ใหญ่มากสำหรับวงการอเมริกันเกมกับกรณีเรื่องนี้เลย
1: อันนี้ NBA พี่ว่า NFL มีไหม
0: NFL มันยากเพราะว่าม
1: ันหลายคนไง
0: มันหลายคนไงแล้วสกอร์บางทีเดียวมัน7อะไรเงี้ย6 7แล้วมันตัวที่จะทำสกอร์มันไม่ใช่ว่าจะมันต้องไปจ้างคอร์เตอร์แบ็คล้มอ่ะเข้าใจป่ะล่ะมันไม่สามารถจะไปจ้างตัวคุมปีมันอาจจะเป็นไปได้แต่โอ้โหมันเหลี่ยมม
1: ัน
0: เหลี่ยมมันยากกว่าเพราะมันไม่มีสถิติส่วนตัวมันก็ไม่มีสถิติของปีกว่าจะต้องรับเพราะบางเกมอ่ะปีกมันอาจจะคือควอเตอร์แบ็กนี่แหละแล้วควอเตอร์แบ็กมันคือพระเอกหนัง
1: โอ้ค่าจ้างพวกนี้แพงด้วย
0: แล้วมันโดนจับจ้องเป็นพิเศษแน่คือพวกนี้ถูกสอยเป็นพระเอกมาตั้งแต่เรียนคอลเลจดังนั้นเนี่ยพี่ว่ามันยากมากในระดับของ NFL ที่เป็นอย่างนั้นแล้วไอ้การเชฟพอยต์ของ NFL เนี่ยมันแต้มมันโดดไงฟิลโกนึงมันก็3แล้วก็ทัชดาวน์นึงมัน6 7 8อะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกับบาสที่มันสามารถมีเชฟแต้มได้นิดหนึ่งในตอนปลายซึ่งแล้วการทำสกอร์บ้านมันเห็นหน้าบิสลี่มันเลี้ยงฟุบเกิดตรงนี้ไปตรงนี
1: ้แป๊บเดียวเลย
0: แต่ว่าไอ้ฝั่ง NFL กว่ามันจะทำแต้มอย่างเงี้ยมันจะทำได้ยังไงคนเดียวอ่ะถ้ามันรู้อยู่แค่คนเดียวก
1: ็ยาก
0: มันยากมากไงมันเหลี่ยมที่มันจะเป็นอย่างนั้นแล้วค่าจ้าง NFL น้อยกว่า NBA ด้วยนะถ้าหาออกมาโดยเฉลี่ยอะไรต่างๆ
1: เพราะว่าทีมนึงมันมีเป็นโอ้โหจำนวน
0: 50
1: กว่าคนบ้านมีแค่10กว่าคนเอง
0: ใช่แล้วก็ขนาดตัวกระจกตัวเกรด B เกรด C อะไรยังมหาศาลเลยไงค่าจ้างอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แต่ก็ยังงงว่าพันกว่าล้านเนี่ย
1: เงินมันไปไหนหมด
0: มันแสดงเอเจนต์เนี่ยมันพลาดตั้งแต่มันไปจ้างเอเจนต์นะเอเจนต์มันต้องห่วยมากนะเพราะไม่งั้นเอเจนต์มันต้องดูแลเรื่องตรงเนี้ยให้ถูกต้องไงแล้วโดยเฉพาะยุคสมัยใหม่เลยด้วยพวกนี้มันเป็นพวกยุคใหม่แล้วไงมันเป็นยุคที่การลงทุนอะไรต่างๆในสหรัฐขี้หมูขี้หมามันก็ต้องเอาแบ่งไอ้พวกเนี้ยเอาไปโยนลงตลาดหุ้น
1: ต้องไปลงทุนอย่างอื่น
0: จองซื้อนู่นนี่นั่นแบ่งมาให้คือในเมื่อเอเจนต์มันได้ตังส่วนแบ่งของค่าตกลงเจรจามันก็ต้องพยายามหาผลประโยชน์ให้ไอ้พวกนี้มันก็คุณจะต้องเจรจาให้ดีแสดงว่ามันต้องไปจ้างเอเจนต์ที่ไม่ได้เรื่อง
1: ไม่ดูแลอะไรเลย
0: คือเหมือนก็เอาส่วนแบ่งไปอย่างเดียวแล้วก็สุดท้ายนักกีฬาบอกว่าสามารถจัดการชีวิตแบบอิลุยฉุยแฉกจะเอาเงินมาอะไรต่างๆแบบไม่ต้องแคร์เลยอย่างเงี้ย
1: okay.
0: ซึ่งโหถือว่ามันคนเดียวมันก็ทำให้ทั้งวงการเละไปเหมือนกัน
1: ใช
0: ่ป่ะแล้วลองเทียบกันอย่างเงี้ยเลบรอนเจมส์มาจากแม่ที่แบบไม่ได้มีการศึกษาไม่มีอะไรชีวิตก็ไม่ได้แบบว่าโหแล้วดูการวางตัวใช่ไหมจากคนที่แบบไม่มีพ่ออย่างเงี้ยแล้ว
1: แม่เลี้ยงเดี่ยวใช่คือมีภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยที่เขาออก
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือ NBA หรือว่าวงการกีฬามันก็เหมือนกับสังคมสังคมนึงอ่ะมันมีทั้งคนดีคนไม่ดีอะไรต่างๆไปรวมกันอยู่ในนั้นแหละมันก็เลยเป็นตัวอย่างที่เห็นว่ามันจะบอกว่าพื้นฐานหรืออะไรต่างๆมันก็ไม่ใช่อ่ะเพราะเลบอนไม่ใช่พื้นฐานดีเลยนะพื้นฐานมาจากต้องบอกว่าสลัมด้วยซ้ำไปหลายๆคนที่เป็นสลัมแต่ว่าคนรอบข้างไงของเลบอนน่ะเอเจนต์สร้างตัวเองขึ้นมาจนกลายเป็นเอเจนต์ตัวท็อปของโลกไปเลยแล้วก็อยู่แต่พวกแก๊งพวกคนที่มีการศึกษาการวางแผนการลงทุนเพราะฉะนั้นนี่มันพี่ว่าคนรอบข้างมีส่วนก็ดูจ่า
1: จ่ามัน
0: จ่ามันคนรอบข้างมีอะไรเอาปืนมาให้ไลฟ์สดนี่อะไรอย่างเงี้ยไปมีเรื่องตบเด็กในสนามบาสบ้านตัวเองเอาปืนมาตบเด็กเนี่ยคือมันไม่ใช่เรื่องไงและยุคปัจจุบันมันเป็นยุคโซเชียล
1: ใช่ใช่แล้วเอากล้องมาประจานตัวเองถ่ายตัวเองตอนถือปืนเนี่ย
0: คือไม่เข้าใจคนพวกนี้เหมือนกันนะแล้วเดิมพันของคนพวกนี้มันเป็นพันล้าน
1: ใช่มูลค่าของจามอล
0: แ
1: ล้
0: วชีวิตมันไม่มีอะไรจะเสียใช่ไหมบอกไม่แคร์หรอกทำไปเผื่อมีได้ยอดไลค์ยอดคนดูมาเป็นสับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ว่าไปไอ้นี่แบบมันไม่มีอะไรมีแต่เจ้ายังไม่มีเลยมีแต่เหลี่ยมเจ๊งอ่ะก็เลยงงเนี่ยคือคนรอบข้างจริงที่มันทำให้สะท้อนให้เห็นเลยว่า ระดับจาโมแลนระดับไอ้พวกนี้ทำไมเป็นอย่างเงี้ยคืออย่าง

0: ไซออนวิลเลมสันยังพอเข้าใจเพราะว่าโอเคไซออนมันก็เด็กที่มีตังอาจจะมีเมียเยอะชีวิตลุยฉุยแฉตัวเองก็บาดเจ็บไม่มีความเป็นมืออาชีพไอ้อย่างนั้นคือคนที่แบบไม่มีวินัยอะไรแต่ว่าไอ้อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าคนอื่นไปช่วยลากกันลงมาด้วยก็ถือว่าน่าเสียดาย
1: ช่วงนี้นอกจากฟุตบอลโลกแล้วนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่เป็นรายการใหญ่นะครับก็คือเทนนิสแกรนด์สแลมนะครับที่วิมเบิลดันอังกฤษนะครับซึ่งก็เป็นแกรนด์สแลมที่3แข่งบนสนามหญ้าเป็นรายการที่เก่าแก่นะครับก็เพิ่งจะเข้าสู่สัปดาห์แรกแล้วก็ปีนี้ความน่าสนใจก็คือยานิคซินเนอร์ที่มาป้องกันแชมป์เนี่ยคู่แข่งของเขาคาร์ลอสอัลคาราสเนี่ยเจ็บข้อมือถอนตัวมาตั้งแต่เฟรนช์โอเพ่นแล้วก็ไม่มาแข่งต่อก็เลยทำให้ยานิคซินเนอร์เนี่ยเป็นตัวเต็งเลยนะครับแต่แมตช์แรกที่เขาลงอ่ะก็มันก็ไปจับภาพที่รองเท้าอ่ะพี่ว่ามันมีรอยแดงขึ้นมาปรากฏว่าเป็นเลือดจริงๆพี่ตอนหลังเขาให้สัมภาษณ์ว่าช่วงที่เขาลื่นอ่ะเล็บมันฉีกโอ้โหรองเท้าแบบแดงแบบเห็นชัดเลยอ่ะแต่ว่าเล่นต่อ
0: มันใช้รองเท้าอะไร
1: รองเท้ายี่ห้ออะไรผมก็จำไม่ได้แล้วไม่ได้สังเกตแต่รองเท้าเขาสีเพราะว่ามีมาด้านเนี่ยเขามีเรื่อง
0: มันบังคับแต่งตัว
1: แต่งกายเป็นต้องเป็นชุดขาวนะครับก็ขนาดรัสชื่ออะไรพี่ของญี่ปุ่นอะโอซาก้าใช่ไหมโอซาก้า
0: โหแต่งแบบ
1: ชุดริมโนะสีขาวจริงๆอะสวยมากนะชุดนั้นผมยังรู้สึกเลยว่ามันเป็นกิโมโนที่มันแบบมีผสมผสานเพราะว่าด้านล่างมันเหมือนจะเป็นมันซีทู
0: อ
1: ะแต่ว่าสวยจริง
0: เป็นพอง
1: ๆใช่เหมือนแต่ว่าโดนสื่อวิจารณ์หนักเลยชุดนี้แหละที่ทำให้โอซาก้าเนี่ยโดนวิจารณ์ค่อนข้างแรงเลยแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจว่าสื่อทำไมไปเน้นโจมตีเธอก็ไม่จริงๆอ่ะชุดแบบนี้นะถ้าไปย้อนดูนักเทนนิสสมัยก่อนเมื่อยุคต้นๆ นะสมัยที่อังกฤษเล่นเนี่ยก็คือสวมหมวกใส่ชุดแบบนี้เลยพี่ใส่ชุดแบบชุดสวมกระโปรงยาวๆอ่ะตีเทนนิสอ่ะแต่ว่าก็เนี่ยมันโดนโจมตีซะงั้นนะครับ
0: ก็ไฮไลท์มันยังมีเรื่องของนักเทนนิสผู้หญิงไทย2คน
1: ครับ
0: น้องใหม่กับน้องรวงข้าวมนัชยากับน้องละลานาที่ผ่านเขารอบได
1: ้
0: ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เหมือนกัน
1: ก็โอ้ตั้งแต่ยุคทัมมี่อ่ะพี่
0: อันนั้นคนเดียว
1: ใช่อ
0: ันนี้สองคนเลย
1: แล้วก็พี่น้องวิลเลียมก็กลับมาแข่งเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีนะ
0: ก็คงเป็นไม้ประดับ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไม้ประดับแต่ว่าก็เหมือนว่ามา
0: สีสันล่ะคือเป็นโรบอนเจมวงการเทนนิสอ
1: ่
0: ะ
1: ก็เป็นคุณป้าละมีลูกโตแล้วเนี่ยแต่ก็เนี่ยพี่น้องวิลเลียมเขาว่าประสบ
0: ก็ต้องชมในแง่ที่ว่าคนยังมีสภาพร่างกายที่ฟิตจนกระทั่งกลับมาถึงเข้าเมนรอได
1: ้อันนี้ก็แจ้งผลเทนนิสนะครับก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเราจะคุยกันข้อความนะครับเดี๋ยวไล่ตอบนิดนึงก่อนละกันนะครับทาง SMS นะครับก็มีที่ส่งเข้ามานะครับบอกว่าวันนี้ดูรายการพี่บับเบิ้ลไปสัมภาษณ์ธีรพัฒน์น้องบอกว่าบอลญี่ปุ่นเร็วกว่าแข็งแรงกว่าทั้งกำลังและร่างกายไม่รู้เป็นคนที่เท่าไหร่แล้วที่ไปเล่นต่างประเทศที่พูดแบบนี้ทำไมเรา
0: ก็เหมือนกับทำไมเราน่าจะปรับปรุงเรื่องความฟิตกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าพอญี่ปุ่นเขาเป็นต้นแบบ
1: ใช่ก็เปาธีรพัฒน์ที่ตอนนี้ไปอยู่กับคอนซาโดเรซัปโปโรใช่ไหมพ
0: ี่
1: ก็ไปเล่น
0: ทีมเก่านี่ใช่ป่ะ
1: ทีมเก่าของ
0: ที่ตัวเล็กๆอ่ะ
1: เออผมก็ลืมชื่อปรากฏว่าไปเล่นมาปีนึงเนี่ยผลงานก็ใช้ได้นะก็ส่วนใหญ่มีความเร็วคนเขาก็เลยรู้สึกว่าเออน่าจะมีโอกาสที่จะพัฒนาได้อีกนะครับส่วนเรื่องที่ว่าเขาไปเล่นญี่ปุ่นแล้วมันรู้สึกถึงความแตกต่างผมว่านี่ไม่ใช่คนแรกหรอกมันก็ทุกคนที่ไปก็จะรู้แหละนะครับ
0: ก็เขาพูดทำนองว่าเหมือนกับว่าของไทยเราอ่ะมันน่าที่จะรุ่นพี่ควรจะต้องให้เหมือนกับมีการซึมซับในเรื่องตรงนี้ไง
1: ก็ปีนี้ก็เนาะก็จะมีนี่ไงที่ไปเล่นในลีก2เหมือนกันเนี่ยที่เพิ่งมีข่าวไปอ่ะเห็นคนสื่อญี่ปุ่นไม่เท่าไหร่พี่ผู้หญิงกรี๊ดกันใหญ่เลยเดี๋ยวนะผมจำชื่อไม่ได้แล้วฟุตบอลไทยนี่ผมก็ห่างเหิน
0: เจป่ะตอนนั้น
1: อะตอนนั้นใช่เจชนาทิปไปเล่นกับคอนซาโดเรซัปโปโรใช่แต่ว่าปีนี้ก็มีมีสุพนัทเหมือนตาเนี่ยย้ายไปอยู่กับเอแบร์โอมิยะอาดิจาซึ่งพอไปปีนี้แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นทีมที่เคยเขาเรียกอะไรมีเจเกนคอปดูแลสโมสรในเครือของไอ

0: Red Bull
1: Red Bull เนี่ยก็เลยคนก็เลยสนใจกันเยอะนะครับเขาบอก
2: ตอนนี้เขาก็ลือเจอเกนคอปน่าจะมาคุมทีมชาติแล้ว
1: เปล่าเยอรมนีเหรอเป็นไปได้ว่านาเกลมานมันตกรอบแบบนี้คนก็คงไม่ประทับใจเท่าไหร่
2: โอ้แล้วไปแพ้ทีมอย่างปารากวัยไม่ไหว
1: ก็พี่น้องน่าจะได้เจอกันนะเพราะว่าสุภโชคสารชาติก็ยังอยู่กับซัปโปโรนะครับส่วนสุพนัทเนี่ยก็ไปเล่นกับโอมิยะก็เล่นอยู่ในหลีกร้องนะครับของญี่ปุ่นเจทูนะครับซึ่งก็น่าจะมีโอกาสได้เจอกันนะครับอันนี้บอกว่าอาหรับตกรอบหมดไม่แปลกหรอกครับเพราะวิธีการเล่นก็เอาชนะได้แต่พิมพ์แถวนี้อาหรับใช่ไหม
2: ก็พวกตัวหนอกกลางแต่ความแข็งแกร่งความสูงใหญ่ก็ส่วนหนึ่งแต่บอลยุคปัจจุบันมันอาจจะมีความเร็วอะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้นด้วยมั้ง
1: ก็ญี่ปุ่นของเอเชียเนี่ยอย่างที่บอกไปว่า9ทีมนี้ไปตกรอบแบ่งกลุ่ม7นะครับผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แค่2ก็คือญี่ปุ่นกับออสเตรเลียญี่ปุ่นตกไปแล้วก็เหลือแค่ออสเตรเลียซึ่งไม่ต้องบอกมันก็ไม่ควรนับเป็นเอเชียด้วย แต่แอฟริกาเนี่ยมา10ทีมนะพี่เข้ารอบน็อกเอาท์9ทีมอ่ะพี่ตกไปแค่ทีมเดียวก็คือตูนิเซียแล้วก็
2: เดี๋ยวรอดูสิเดี๋ยวมีเซเนกัลดีอาคองโกแล้วก็มีไอริคโคสอีก
1: อันนี้บอกว่าลาสเวกัสเลเตอร์นะครับดราฟเฟรนันโดเมนโดซ่าควอเตอร์แบ็กจากมหาวิทยาลัยอินเดียนามาเด็กคนนี้เก่งไหมครับจากโดนัลด์ทรัมป์
2: เก่งนะครับคือใน NFL เนี่ยสิ่งที่ควอเตอร์แบ็กถูกเลือกมาเป็นคนแรกและถูกอวยมาได้แต่ก่อนดราฟเนี่ยแล้วการวางตัวลักษณะอะไรต่างๆแล้วก็มีทอมเบรดี้เป็นอาจารย์ด้วยก็ถือว่ามันที่เหลือเนี่ยมันอยู่ที่องค์ประกอบทีมแล้วล่ะเพราะว่าโค้ชแบ็กเก่งเห็นหลายคนเนี่ยพอไปอยู่กับทีมที่ออฟฟิซิฟไลน์แมนไม่ได้เรื่องโดนแซกโดนอัดอ่วมเป็นขนุนเนี่ยบางคนหมดความมั่นใจหลุดไปเลยแต่บางคนมันก็ยังปักหลักแล้วก็ฮึดขึ้นมาสู้อย่างเพย์ตันแมนนิงเนี่ยปีแรกเนี่ยอินเตอร์เซปก็เยอะโดนแซกก็อัดเขาเรียกว่าการสตาร์ทอาชีพนะต้องบอกว่าทอมเบรดี้สตาร์ทอาชีพได้ดีกว่าเพย์ตันแมนนิงแต่ว่าแมนนิงมันตั้งหลักได้ในปีที่2แล้วมันก็กลายมาสร้างตำนานแน่นอนการเป็นแชมป์เนี่ยเบรดี้มันเก่งกว่าแต่ว่ามันต้ององค์ประกอบของทีมมีส่วนประกอบคือมันจะต้องหาเหมือนติดอาวุธอ่ะคือคุณเป็นแม่ทัพสงครามคุณมีความสามารถคุณอะไรต่างๆดีแต่ว่าคุณไม่ได้เรื่องเอามีดทู่ๆไปเงี้ยจะไปชนะใครเขาอะไร
1: ไม่มีปีกไม่มีอาวุธมาให้เลย
2: ออฟฟนซีฟไลน์แมนเนี่ยสำคัญคือมันจะต้องไม่ให้เมนโดซ่าโดนอ่วมระไทยมันต้องได้งอหัวขึ้นมาบ้างมีเกมวิ่งช่วยหนุนบ้างอะไรเงี้ย
1: ไม่ใช่รับบอลปุ๊บโดนวิ่งเข้าหาแซกอะไรอย่างเงี
2: ้ยแล้วก็งอหัวไม่ขึ้นเลยปีกก็ไม่ว่างถือบอลมาไม่ทันไรโดนแซกบาดเจ็บเงี้ยมันมีผลสำคัญ
1: ครับ
2: คือแต่พื้นฐานโดยการวางตัวการให้สัมภาษณ์อะไรเงี้ยมันถือว่ามาในทรงที่โอเคมันจะไม่เหมือนกับสมัยก่อนอย่างไอ้เรดเดอร์มันเคยมีจามาคัสบราเซลจามาคัสบราเซลเนี่ยมันตัวใหญ่เป็นคนที่แบบผิวดำแต่มันไม่มีวินัยมันไม่ศึกษาฟิล์มมันไม่อะไรต่อมีอะไรมันมีทำนองนี้อยู่เหมือนกันซึ่งเขาก็เลยบอกไงสมัยเก่าเนี่ยตั้งแต่พี่เริ่มดูนะคนที่แบบผิวดำยังไม่มีนะมีน้อยมากมี
1: วอร์เรนมูน
2: ที่ก็มีอย่างดักวิลเลียมที่เป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์ซึ่งอันนี้มันเป็นของหายากแต่ปัจจุบันเนี้ยโลกมันก็เปลี่ยนมันก็มีคนที่แบบดำที
1: ่มาโฮมนี่นับไหม
2: มาโฮมก็ต้องนับเป็นดำเพราะว่าพ่อเขาเป็นคนผิวดำพ่อเขาเป็นนักเบสบอลเหมือนเครย์ทอมสันไงคือบางคน
1: มัน
2: เป็นสีช็อกโกแลตอ่ะไอฮาร์เดนสไตล์อ่ะมันผิวดำไงแต่ว่ามันยีนมันจางมากนะก็เคยเล่าให้ฟังที่มันบอกว่าไอ้จอร์จฮาร์หรือใครไม่รู้พอรู้ไอ้นี่มันผิวดำอ่ะพ่อมีเชื้อดำโอ้โหคุยสนุกขึ้นกว่าเดิมเลยว่าคนเหมือนเป็นคนมันคนบ้านเดียวกันเลยประมาณนี้เลยแต่ว่าแทบไม่เห็นเลยนะว่าฮาร์เทนสไตน์เนี่ยมันมีความเป็นคนดำแต่ว่ารู้สึกว่าฝั่งพ่อหรือฝั่งแม่ไม่แน่ใจที่เป็นคนดำแล้วก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มันก็มองกันแบบในแนวสนุกมากกว่า
1: ตอนนี้20นาฬิกา34นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงครับกลับมาเดี๋ยวมาต่อกันต่อ
3: เก๋าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชว์มิสเตอร์โจอี้ต้นไทยสอนและทีมงาน FM 99 อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
0: บนโลกสตอรี
4: ่สถิติผู้ชมทางบ้านกาตา2022กับตัวเลข 5,000 ล้านคนในขณะที่สถิติจำนวนผู้ชมในสนามปี1994ยังครองแชมป์แห่งฟุตบอลโลก2022ที่กาตาได้สร้างสถิติใหม่ในโลกดิจิทัลนั่นคือรายการกีฬาที่มีผู้ชมรวมผ่านหน้าจอสูงที่สุดในประวัติศาสตร์สถิติจากสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติระบุว่ามีผู้คนทั่วโลกรับชมการแข่งขันผ่านการถ่ายทอดสดและแพลตฟอร์มออนไลน์รวมกว่า 5,000 ล้านคนซึ่งเกินครึ่งหนึ่งของประชากรโลกโดยเฉพาะนัดชิงชนะเลิศระหว่างอาร์เจนตินาและฝรั่งเศสเพียงนัดเดียวมียอดผู้ชมสูงถึง 1,500 ล้านคนสถิตินี้สะท้อนให้เห็นว่าฟุตบอลโลกไม่ใช่แค่ทัวร์นาเมนต์กีฬาแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงคนทั้งโลกเข้าด้วยกันผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่ไร้พรมแดน
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99

0: 21นาฬิกา36นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเก่าเก่งเกมยังอยู่พี่ต้นไทซอนแล้วก็ผมบอลสิรินันก็ในส่วนของข้อความที่เหลือนะครับเดี๋ยวมาไล่ตอบกันแล้วก็ข้อความทาง YouTube และ Facebook ข้อความที่ส่งมาทาง SMS บอกว่าผมดูบอลโลกครั้งแรกปี82บราซิลพบฝรั่งเศสซิโก้ยิงจุดโทษในเวลาไม่เข้าเตะโทษบราซิลแพ้พาตรินี่ก็ยิงไม่เข้าใช่ไหมครับ
1: 86นะครับเพราะ82เนี่ยอิตาลีมันชนะเยอรมนีไอ้ที่เยอรมนีมันไปเจ้าเอ้ยมันไปหัวกับออสเตรียแหละแล้วไอ้รอบ2มันยังแบ่งกลุ่มอยู่นะบอลโลกยุคนั้นปี82คือยุคนั้นก็จำไม่ค่อยได้ชัดเจนแต่พี่จำได้ว่าไอ้โลโก้สติ๊กเกอร์ส้มอ
0: ่
1: ะพี่แปะตู้เย็นที่บ้าน
0: อ
1: ่ะจนกระทั่งพี่โตจนแก
0: ่ยังอยู่เลย
1: ยังอยู่เลยอ่ะ
0: เพราะพี่ต้นนี่เริ่มดูฟุตบอลโลกครั้งแรก1982
1: ใช่78ไม่มีความทรงจำเลยแต่ทั้งสิ้นเพราะว่าตอนนั้น78เพิ่งจะ7ขวบ
0: เพราะฉะนั้นที่บอกว่าบราซิลดวลจุดโทษฝรั่งเศสมัน1986ที่เม็กซิโก
1: ใช
0: ่ตอนนั้นพาตินี่ยิงไม่เข้าแต่ว่าฝรั่งเศสก็ชนะอยู่ดีนะครับส่วน82เนี่ยผมไปดูก่อนบราซิล
1: อิตาลีชนะ
0: อิตาลี
1: ชนะเยอรมนีรอบชิง
0: อ๋อตอนนั้นมันรอบน็อกเอาท์คือรอบ4ทีมสุดท้ายเลย
1: ใช่คือเยอรมนีมันไปชนะฝรั่งเศส มันไปชนะไอ้สมัยยุคพาตินี่ยุคที่มีพวกอะไรอ๋อพี่จำได้อีกอย่างนึงไอ้ชูมาร์เกอร์มันสอยบาติสตองจนหัวกระแทกพื้นน่ะ
0: ชกกันเลย
1: ไม่ใช่มันออกมาเคลียร์ลูกแล้วไอ้บาติสตองมันวิ่งเข้ามาหาลูกอ่ะมันเอาเข่าซัดหัวบาติสตองล่วงแบบเจ็บสาหัสออกเลยแต่ตอนนั้นพี่เชียร์เยอรมนีชอบไอ้ชูผู้โอหัง
0: เยอรมนีตะวันตกเวสเยอรมนี
1: โทนี่ชูมาร์เกอร์ยุคนั้น
0: เออมันมารวมประเทศตอน90ครับพี่อย่างไ
1: รก็ยุคใช่ปี90
0: เพราะว่ามันยังใช้เวสอยู่เลยนะพี่นะ
1: ไม่แต่การรวมประเทศเนี่ยรู้สึกตอนนั้นแล้ว
0: แต่ว่า94
1: พี่จำได้ตอนนั้นมันมีวินออฟเชนแล้วไงไอ้สกอร์เปียนอ่ะซึ่งมันทำมิวสิกวิดีโอตอนทำลายกำแพงเบอร์ลิน
0: อ
1: ่ะเพราะฉะนั้นถ้าจะหามันต้องไปหาคำว่าไอ้เบอร์ลินวอลล
0: ์ว่าแต่ว่าตอนที่ไปเล่นที่อิตาลีตอนนั้นยังเยอรมนียังใช้เป็นเวสอยู
1: ่
0: เยอรมันตะวันตกเพิ่งจะมาใช้เยอรมนีแบบตอนรวมประเทศตอนปี94
1: ที่อเมริกาใช่เพราะว่าไอ้ปีนั้นน่ะพอมันเกิดเหตุการณ์กับบาติสตองอ่ะโอ้ตอนนั้นเยอรมนีเหมือนไปคิดตัวโกงไงนะอ๋อรอบชิงไปแพ้อาร์เจนตินาไม่ใช่แพ้อิตาลีแพ้อาร์เจนตินา
0: 1986
1: เฮ้ยไม่ใช่ดิ82แพ้อิตาลีแล้วก็พอมีปี86ก็มาแพ้อาร์เจนตินา
0: เยอรมนีแพ้2ครั้ง
1: แล้วก็พอ90ค่อยมาเป็น
0: ล้างตา
1: ก็คิดดูมาตรฐานน่ะ
0: ชิงเน
1: ี่
0: ยอย่างน้อยก็อย่างที่บอกไปคือเขาผ่านเขาถึงรอบควอเตอร์ไฟนอลมาตลอดแล้วก็เนี่ย82 86 90ก็ประสบความสำเร็จ

0: อ๋อยุคนั้นเนี่ยเยอรมนีมันก็มีคลาวมีหนวดเหมือนกับไอ้ฝั่งลิเวอร์พูลลิเวอร์พูลใครเรียกว่าบางทีมันจัดตัวเตะตัว11คนเนี่ยมันมีหนวด10คนได้มันมีจานโมบี้คนเดียวมันมีหนวดอะไรอย่างเงี้ย
1: สแกมซูเนียก็ไว้หนวด
0: ใช่แล้วก็เลยชอบลิเวอร์พูลกับเยอรมนีตะวันตกยุคสมัยพอโลท่ามาที่อุ้ยขึ้นมาอะไรเงี้ยคือตามมาอย่างต่อเนื่องแบบบ้าคลั่งมากแล้วจนกระทั่งพอหมดยุคประมาณยุค2000นะมั้งเริ่มตกแล้วไงเยอรมนีแต่มันตกก็เริ่มตกแล้วพี่มาทำอเมริกันเกมเต็มตัวด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ตามฝั่งนู้นงั้นแต่ยุค80 90ถึง2000ใน20ปีที่เชียร์แบบบ้าคลั่งมาก
1: เยอรมนี
0: อุ้ยถึงได้แค้นฮอลแลนด์ไงเพราะจำได้ว่าย
1: ูโรเปล่าพี่
0: ไอ้ลูดี้ฟูลเลอร์ไปถุยน้ำลายไอ้เนี่ยไอ้แฟงรายการไปถุยน้ำลายแต่ลูดี้ฟูลเลอร์โอ้โหตอนนั้นดูแบบอยากต่อยแฟงรายการ
1: แล้วก็จับผมด้วยนะ
0: เออ
1: มีอะไรเหนียวเหนียวติดไ
0: ปแบบตอนนั้นพี่แค้นแทนลูดี้ฟูลเลอร์มากเลยอ่ะตอนนั้นก็เลยเกลียดฮอลแลนด์มากไงตอนรู้สึกบอลโลกปี94ถ้าจำไม่ผิดเพราะว่าตอนนั้นเข้ามหาลัยละ
1: ครับ
0: นั่นแหละความทรงจำของบอลโลก
1: อ่ะข้อความทาง YouTube นะครับคุณปัก F1 สวัสดีทักทายเข้ามาบอกว่าเสาร์นี้ตูดฟองเริ่มแล้วคุณต้นคิดว่าใครจะมาสู้กับโพกาคาพี
0: ่โพกาชา
1: โพกาชาย
0: ากครับเพราะว่าตูดฟองเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเขาจิ้มเอาตัวที่มันเป็นตัวเต็งขึ้นมานะถ้ามันไม่บาดเจ็บไปเองยุคปัจจุบันเนี่ยจักรยานมันไม่ค่อยมีเขาเรียกว่าคู่รักคู่แข่งกันเท่าไหร่ละเพราะว่ามันจะเหลือปกชาที่มันจะโดดเด่นเหลือเกิน
1: อ
0: ่ะมัน
1: เป็นคนอะไรพี่ประเทศไหน
0: ปกชารู้สึกมันเป็นไอ้พวกไอ้นี่เก่าอ่ะไอ้ยุโรปตะวันออกเก่าเป็นเช็กมั้งรู้สึกถ้าจำไม่ผิดอ่ะ
1: ตูดฟองนี่ประมาณ2สัปดาห์ป่ะ
0: เพราะว่าประมาณ3สัปดาห์
1: 3สัปดาห
0: ์ปกชานี่มันเป็นแชมป์มาติดๆกัน2ครั้งติดแล้วอ่ะแล้วมันปั่นให้กับทีม UAE อ่ะสมัยก่อนมันเป็นสโลวีเนียก่อนนั้นนะมันมีอย่างโยนัสวิงเกอร์การ์ดแล้วก็ขับเคี่ยวกับโปกาชาโปกาชาเนี่ยมันกดมาทั้งหมดคือยุคสมัยที่อังกฤษเคยรุ่งเรืองคืออายุแกรนโทมัสยุคคริสฟรูมตอนนั้นนะอังกฤษบ้าคลั่งมากนะ
1: คืออังกฤษกับจักรยานเนี่ยมันเหมือนแบบคือเขามีชื่อเสียงกันมา
0: ใช่แล้วก็พอพ้นสองคนเนี้ยหลังจากนั้นก็ไอ้พวกยุโรปตะวันออกอย่างไอทางโปกาชาขึ้นมาแล้วก็มีวินเกอร์การ์ดขึ้นมาสอดแทรกแต่ว่าปีนี้ก็มีโอกาสที่จะได้แชมป์เท่ากับว่ามีโอกาสได้แชมป์เป็นสมัยที่5เลยนะถ้าโปกาชาได้แชมป์อีก
1: ตอนที่แลนซ์อาร์มสตรองตอนนั้นที่ยังไม่โดนลิขอะไรไหมเจ็ดติด
0: จำไม่ผิด
1: ปีติดกันเลยใช่ไหม
0: ไม่ถึงกับติดนะ
1: แลนซ์
0: อาร์มสตรองเพราะว่ายุคนั้นเป็นยุคที่อเมริกันบ้าคลั่งจักรยานแบบเยอะมากแล้วก็คือการที่คุณจะเป็นคนที่จะดูเรื่องของกีฬาอะไรต่างๆทั้งนั้นจักรยานเป็นเรื่องไกลตัวคนอเมริกันนะแต่พอมีแลนด์ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยเป็นการสร้างประวัติศาสตร์แต่พอแลนด์ไปโดนเรื่องสารกระตุ้นทั้งนั้นในยุคนั้นเนี่ย
1: ใช้กันทุกคนแหละ
0: เออมันใช้กันหมด
1: ใช้กันทุกคน
0: ใครไม่ใช้ ใครไม่ใช้เนี่ยก็คือเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได
1: ้เห็นสารคดีที่เอาสูบเลือดออกไปก่อนนะแล้วก็ไป
0: เขาเรียกไปโดบเลือด
1: ไปโดบเลือดแล้วค่อยฉีดกลับคืนมาในร่างกายโอ้ทำถึงขั้นนั้น
0: อ๋อตอนนั้นเป็นแชมป์7สมัยรวดตอนนั้นเนี่ยยังซัดกับยานอูริกของฝั่งเยอรมนี
1: เยอรมัน
0: ใช่แล้วก็มันมีความเป็นลูกผู้ชายกันนะมีการรอกันนู่นนี่นั่นคือในวงงานจักรยานมันก็สนุกอีกแบบนึง
1: ดังมากเลยเมื่อก่อนแลนด์อาร์มสตรองคุณโสมพลนะครับสวัสดีครับ FL อาทิตย์ที่แล้วพอร์ตแอดเลดชนะอดิเลดไปในเกมดาร์บี้แมตช์97ต่อ71ฟรีเมนทอลก็กดโกโคส80ต่อ29ชนะ14เกมติดอาทิตย์นี้นะครับเรียงพฤหัสถึงเสาร์นะมีจีลองเจอกับบริสเบนนะครับซิดนีย์เจอกับเวสเทิร์นบูลด็อกฮอทอนเจอกับเมลเบิร์นที่ทัสมาเนียคุณอาหวงพี่ต้นทำใจจากน้องมันแก้วได้ยังครับเป็นไรพี่น้อง
0: แ
1: ก้ว
0: เขาไปมีคลอดลูกแล้วไงตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขาทะเลาะกันเขาเลิกกันฉะนั้นน้องมันแก้วก็หายไปจากโซเชียลหลังจากมีลูกทำ
1: ลูกกี่คนแล้วพี
0: ่คนเดียว
1: คนแรกนะคุณสมบูรณ์บอกว่าคริกเก็ต5วันนะครับนิวซีแลนด์บุกชนะอังกฤษเกมตัดสินชนะ2ต่อ1ส่วนไอ้เวสอินดี้ชนะศรีลังกาเป็นอินนิ่งนำ1ต่อ0อีกเกมเริ่มวันศุกร์ซิมบับเว่ก็จัดการบังกลาเทศเมื่อเย็นนี้นะครับส่วนที20หญิง ออสเตรเลียแข่งกับเวสต์อินดีอยู่แล้วอังกฤษเจอกับแอฟริกาใต้อีกคู่วันพฤหัสชิง

0: วันอาทิตย์นะครับที่หลอดอาหวงบอกว่าผมแนะนำน้องลูกหมีโชว์ฮอตครับน้องลูกหมีโชว์ฮอต
1: หมายถึงว่าให้ลองไปหาดูอะไรประมาณนี้แหละ
0: เป็นช่องเงี้ยเหรอพี
1: ่ไม่น่าจะเป็นเขาเรียกว่าเน็ตไอดอลมาก
0: สวยแถมไฟหน้าอลังการ เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนนี้ลูกก็เรียนม.ต้นแล้วไม่ต้องเสียเวลาทำลูกโอ้โห
1: ก็ลองดูใครใครสนใจลองหาดู
0: คุณโสพลบอกยังเสริมเรื่องออสเตรเลียบอลโลกนะครับเอเชียโอชิเนียคัดด้วยกันในบอลโลกช่วง1966ถึง1982ออสเตรเลียปี1970กับนิวซีแลนด์ปี1982นะครับคือทีมโอชิเนียที่แย่งตั๋วทีมเอเชียไปบอลโลกได้ส่วนบาสโลกตอนนี้คัดเอเชียโอชิเนียด้วยกันนะครับก็คือเมื่อก่อนเนี้ยโซนโอชิเนียด้วยความที่ว่าประเทศมันจำนวนน้อยด้วยแล้วก็มันไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนทวีปอื่นเพราะฉะนั้นตัวแทนที่จะไปฟุตบอลโลกเนี่ยก็จะมีประมาณครึ่งสิบแล้วก็ต้องไปเพลย์ออฟกับเมื่อก่อนก็อาจจะเนี่ยโซนเอเชียบ้างบางช่วงก็ไปเพลย์ออฟกับโซนอเมริกาใต้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยทำให้มีอยู่ช่วงนึงออสเตรเลียก็รู้สึกว่าถ้าย้ายมา AFC เขาน่าจะมีโอกาสได้เยอะกว่าก็เลยทำให้เมื่อก่อนไปพอเพลย์ออฟเจออเมริกาใต้มันก็แข็งไงพี่ใช่ไหมก็เลยทำให้
1: แต่มันมาแล้วไง
0: จะกลับไปอย่างเงี้ย
1: เออ
0: ผมว่าจริงๆก็กลับไปได้นะด้วยความ
1: รู้สึกบ้านมันก็อยู่เอเชียนะ
0: ออสเตรเลียใช่ไหม
1: เพราะมันถึงได้มาตีฟิลิปปินส
0: ์อ๋อใช่ใช่
1: ใช่
0: ตอนคัดบาสเอเชียหรือชิงแชมป์เอเชียสักอย่างหนึ่ง
1: ใช่ตลกแค่ไหน
0: เอาเก้าอี้มาไฟฟาดโอ้ตอนนั้นแบ๊ดแล้วแต่ผู้เล่นออสเตรเลียส่วนใหญ่ก็มาจาก NBA กันเยอะนะพี่ชุดนั้นก็มี
1: คือมันไม่แฟร์มันเป็นฝรั่งไงแต่ยังว่าประเทศมันก็มีอยู่ประเทศสู้กับนิวซีแลนด์ถูกว่าคือมันก็ต้องไปถ้างั้นก็ต้องโอนไปทางฝั่งหมู่เกาะทั้งหลายแหล่ของแปซิฟิกแต่มันก็คนละชั้นกันแหละถูกไหม
0: ไปทางแคริบเบียนเลยไหมจริงออสเตรเลียไปแคริบเบียนกับมาเอเชียก็พอๆกันนะ
1: มันต้องไปโซนอเมริกาเลยมั้งมันก็ไกลไงใช่ป่ะมันมาแล้วพี่ว่ามันไม่น่ากลับไปหรอกมันน่าจะอยู่อย่างนี้แหละ
0: คุณยายสายดูบอกว่าน้าแมวเพชรสมัยเข้าสยามกีฬาปีเดียวกับน้าไทซอนแกเป็นทรงเด็กเนิร์ดใส่เสื้อเข้ากางเกงจริงไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: จริงเหรอพี่
1: คือยุคนั้นน่ะจะมีจะไอ้ติ่งมันจะอย่างนี้แหละคือเป็นเด็กเรียนมาเด็กเกษตรถ้าจำไม่ผิด
0: ผูก
1: โอ้ยตอนพี่ไปสอบพี่คิดว่าโอ้ยไอ้แว่นนี่มันเก่งกีฬาได้ไงวะอะไรอย่างเงี้ย คือมันเป็นเด็กแว่นนะแล้วก็ใส่เสื้อสีขาวมาเลย
0: ผ
1: มมาทำงาน
0: เสื้อเชิ้ตเหรอพี
1: ่เออใส่เสื้อเชิ้ตมาแล้วมันใส่มันมาทำงานแรกนี่มันใส่เสื้อเชิ้ตมาเลยนะใส่เสื้อเชิ้ตมาทำงานอะ
0: ใส่กางเกงขายาวใส่เข็มขัด
1: เงี้ยใส่รองเท้าหนัง
0: อะไรไม่ออกเลย
1: รองเท้าหนังมาตอนนั้นมันยังไม่อ้วนด้วยไงโอ้โหเตะบอลเก่งนะตอนแรกเห็นลงไปเตะท่าเรือโอ้โหตัวใหญ่มันเตะบอลดีนะพี่ยังคิดว่า
0: ตำแหน่งอะไรเล่น
1: จำไม่ได้แล้วน่าจะกองหลังกองกลางอะไรประมาณนี้แหละแต่พี่เล่นหลังไงแล้วเตะเก่งกว่าพี่เยอะเลยอ่ะ
0: ค
1: ือมันตัวใหญ่นี่ไงแล้วแบบงงเลยโอ้โหแว่นนี้มันสุดยอดว่ะ
0: อ๋อเข้ามาปีเดียวกับพี่เลย
1: สอบมาพร้อมกันไอ้มันเป็นที่2เลยนะมันเข้าแบบออโต้เลยนะ
0: 94ใช
1: ่ใช่ปี94ปีบอลโลกอเมริกานั่นแหละ
0: อ๋อมันมีคะแนนแบบเป็นอันดับด้วย
1: ใช่พี่เข้าที่4พี่ไม่เข้าไงพี่ไม่ติดอ่ะไอ้ที่1พอไม่เห็นเงินเดือนไม่มาหาไม่มาทำงาน
0: เข้าใจได้เข้าใจได้
1: คือไอ้ที่1เนี่ยพอไม่เห็นเงินเดือนปุ๊บมันสละสิทธิ์เลย
0: คือตอนนั้นจะเข้าสยามกีฬามันจะ
1: เจ็บเป็นท่าต้องจำได้
0: จะต้องสอบเขาเรียกเขาเขียนใช่ไหม
1: พอพี่ได้เนี่ยกีฬาฝั่งอเมริกันแล้วก็บอลโลกตอนนั้นพี่ไปอยู่อังกฤษคือไปเจอคำถามบอลโลกพี่ไม่รู้เรื่องเลยอ่ะมิชชั่นวีโฮคืออะไรอย่างเงี้ยคืออะไรวะเป็นที่เก็บตัวอะไรประมาณนี้พี่ยังจำคำถามนี้ได้เลยแล้วก็คือไปตอนนั้นไปอยู่อังกฤษก็ตามเดี๋ยวบอลอังกฤษแต่มันไม่ออกข้อสอบบอลอังกฤษเลยไง
0: ตอนนั้นพี่โอรายังคุมสอบอยู่
1: ไม่ใช่ตอนนั้นพี่โออยู่ฝ่ายต่างประเทศดูเพราะพี่โอรายอยู่กองกลางแล้วไปเจอแบบคำถามบอลโลกซะเยอะเลยไงแต่พี่ก็ไม่เอะใจก็เลยว่าในเมื่อตอนนี้มันเป็นเทศกาลบอลโลกไงแต่พี่ไปตามเดอะบอลอังกฤษเพราะตอนนั้นอยู่อังกฤษแล้วก็บินพี่โต้งเป็นคนบอกว่าต้นไม่กลับไปสอบวะเพราะว่าเขากำลังเปิดสอบแล้วพี่วีซ่าพี่หมดพอดีไงที่อังกฤษพี่ก็เลยบินกลับมาแล้วก็มาสอบปรากฏว่าได้แค่ที่สี่แล้วก็พอดีที่หนึ่งสลัดสิทธิ
0: ์ผมจำไม่สมมติเขาเคยประกาศเนี่ยแหละผมเข้าไปสอบปี98แล้วก็เรียกไปสัมภาษณ์อะไรเงี้ยแต่ผมจำไม่ได้มันมีจัดอันดับอะไรอย่างงี้ด้วย
1: พี่ ปกติคน
0: งานรุ่นผมเนี่ยก็มีบางคนพอไปรับฟังแบบพี่อย่างเงี้ยว่ามันมีอะไรยังไงอีกวันนึงไม่มาเลย
1: แล้วแบบไม่ยอมบอกไว้นะ
0: ไม่มาเลย
1: มาทำมันแรกวันเดียวแล้วต้องไปเจอฝึกงานก็เงินเดือนอยู่แค่นั้นน่ะอยู่ตั้งนานน่ะพักใหญ่อ่ะซึ่งบางคนถ้าสมมุติเขามีช่องทางเขาเรียนหนังสือมาดีอย่างเงี้ยเขาก็มันมีลู่ทางสตาร์ทมันก็หมื่นอัพไปแล้วไงมากกว่าหลายเท่าไง
0: โหยังจำวันแรกผมหัวหน้าผมตอนนั้นจะเป็นพวกพี่ยุพี่หมวยมาฟิลี่นะตอนแรกแบบคือได้ยินแบบคนขู่เฮ้ยพี่หมวยดุนะนู่นนี่นั่น
1: พี่หมวยกับตอนนั้นจะหมวยกลับมาจากฝรั่งเศสพอดี
0: ออกกลับมาปี98
1: ใช่เพราะว่าตอนนั้นจะไปจำอยู่ฝรั่งเศสก็เลยไปเนี่ยตรงอ่ะที่คุณ3923บอกพี่เคยไปยุโรปไหมครับเวลาร้อนมันร้อนมากหรือเปล่าคือตอนไปอยู่6เดือนน่ะตอนนั้นมันอังกฤษยุคนั้นน่ะพี่อยู่มันปี93อ่ะมัน
0: พี่อยู่ในลอนดอนด้วยแหละ
1: ใช่แล้วมันโลกมันยังไม่เป็นอย่างนี้ไง
0: แล้วลอนดอนเนี่ยมันวันนึงมันมีได้ทุกฤดูกาลมันเดี๋ยวเช้าแดดออกกลางวันฝนคือมันไม่มีวันไหนที่มันอากาศแจ่มใสแล้วผมจำได้ว่าวันนึงนี่แบบ
1: พี่ว่าคนที่แบบเป็นโรคซึมเศร้าไปอยู่อังกฤษนั้นไม่ดีอ่ะ
0: ฝนก็ตก
1: มันขมุกขมัวอึนๆบางทีก็มีหมอกลง
0: แล้วร้านอาหารเนี่ยนะพี่ไม่พอตกเย็นเลย 6:00 น.เย็นคุณก็หาไม่ได้แล้วแบบมันน้อยอ่ะ
1: หรอกพี่ว่าปัญหาเนี่ยยุโรปปัจจุบันเนี่ยคือบ้านมันน่ะมันถูกสร้างให้เหมือนกับว่าให้เก็บความร้
0: อ
1: นเพราะว่าอากาศส่วนใหญ่มันหนาวส่วนในความร้อนจริงๆอ่ะพี่ว่ามันไม่ได้ร้อนกับไทยนะคือจะบอกแห้งชื้นอะไรก็เหอะเพราะว่าพี่เจอไอ้ร้อนที่ญี่ปุ่นเนี่ยพี่ว่าร้อนญี่ปุ่นมันเหมือนร้อนยุโรปมันจะร้อนอีกแบบนึงซึ่งพี่ว่าพี่ทนได้เพราะพี่ไปเดินเขาพี่ก็ไปเดินช่วงหน้าร้อนไง
0: ก็เห็นเขาสื่ออะไรงานว่าตอนนี้ที่ยุโรปมันร้อนถึงขนาดแบบว่ามันเป็นโดมอ่ะแล้วมันแบบอยู่ในเตาอบคือมันเป็นร้อนแบบชนิดที่คนยุโรปเขาไม่ค่อยเจอกัน
1: ก
0: ็ร้อนมาเร็วเพราะจริงๆอ่ะมันจะร้อนจริงๆอ่ะมันต้องช่วงปลายเดือนกรกฎา
1: ไม่หรอกเพราะว่าฝรั่งมันไม่มีแอร์ด้วย
0: อ๋อใช่อันนี้ก็สำคัญอย่างนึง
1: แล้วบ้านอบอ้าวไงคือบ้านมันไม่ได้ถูกแบบบ้านเราอ่ะคือต่อให้บ้านบ้านนอกใช่ไหมเขาก็ยังมีลมมีช่องลมมีอะไรเงี้ยมันมีความระบายอากาศที่ดีกว่าด้วยล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเยอะ
0: ก็ช่วงนี้เขาเจอพิษอากาศร้อนกันพอสมควรนะ
1: ก็เลยงงว่าทำไมคนตายเป็นพัน
0: ใช่ใช่อ
1: าจจะเป็นคนแก่มั้ง
0: แต่ที่ผมตกใจคือเวเนซุเอลาที่แผ่นดินไหวแล้วเขาถึงตอนนี้ตัวเลขเขาบอกว่าน่าจะทะลุหลักหมื่นไปแล้วอันนี้น่าตกใจมาก
1: นะพี่ไม่อ่านเลยนะพี่รู้สึกเศร้ามาก
0: ใช่แล้วก็เห็นภาพที่ตึกมันถล่มลงมาแบบเป็นโดมิโนอ่ะพี
1: ่คือทั้งตึกเลยอ่ะ
0: ใช่น่ากลัวมาก
1: คือเขาบอกสูญหายไปหลายหมื่นก็น่าจะเป็นคนที่เสียชีวิตนั่นแหละ
0: ใช่หลายหมื่นอ่ะนะครับคุณณัฐศรนิวรูมบอกสวัสดีครับพี่ต้นพี่บอล นะครับคุณยายสายดูเคยดูหนังบรูซลีเรื่องนึงที่เอานักบาสเคสบอลระดับตำนาน NBA มาเล่นด้วย
1: น่าจะคาริมน่าจะคาริมแบบดุนจาบา
0: ของ
1: บ
0: ุสลีเหรอพี่
1: ใช่ใช่
0: อ๋อที่มันจังหวะต่อสู้กันใช่ไหมพี่
1: ใช่เอาเป็นพี่ก็เห็นได้เป็นแค่ไฮไลท์แค่นั้นแหละไม่ได้ดูในส่วนอันนั้นที่จริง
0: มันต้องประมาณยุค70เนี่ยพี่
1: ใช่เป็นไฮไลท์มากกว่า
0: คุณบีเบงกอบอกทำไมเจ้าหมีกริซลี่ถึงล่วงเร็วมากครับ
1: ก็ทีมันแตกครับเริ่มตั้งแต่ดิลลอนบรูคไม่อยู่เดสมอนด์เบนก็ไปเจอรินแจ็กสันแล้วก็จามอลแลนก็อย่างที่บอกคือปัญหาเรื่องของวินัยอะไรต่างๆพวกนี้ด้วยมันก็เลยทำให้จาก4ปีที่แล้วเนี่ยเป็นทีมที่เหมือนโอเคซีนะมีความหวังแล้วก็ร่วงไปอย่างน่าเกลียดมากนี่เนี่ยเดี๋ยวลืม Facebook
0: Facebook ก็ได
1: ้คุณณพงศ์บอกว่าพี่ต้นพูดภาษาญี่ปุ่นระดับไหนครับระดับ0เลยฮะไม่มีอะไรสักแอะนึงแต่สามารถไปใช้ชีวิตได้เพราะว่า Google Translate
0: เห็นว่าพี่จะไปไหนนะพี่ช่วงสัปดาห์
1: คีกิสถานนี
0: ่อ๋อ
1: รัสเซียก็เป็นศูนย์นะฮะก็เดี๋ยวไปว่าน
0: ก็คือภาษาอังกฤษอย่างเดียวเวลาพี่ไป
1: ใช่พูดคือคนญี่ปุ่นบ้านนอกอ่ะเขาใจดีมากไงแล้วก็บางทีสมัยก่อนพี่อะไรไม่ออกพี่นึกสนุกพี่ไม่ถ่ายรูป Google นะพี่จิ้มเอาเลยนะจิ้มเอาแล้วอะไรมา
0: ตื่นเต้นอย่างเงี้ยเหรอ
1: เออก็กินเพราะว่ากินได้หมดไงก็อ๋ออันนี้คืออันนี้เนี่ยก็ลองดูราคาหน่อยแล้วกันไม่ใช่แบบไปจิ้ม200เยนมันเป็นเราก็ต้องเดาด้วยมันเป็นกับแก้มหรืออะไรเงี้ยมันก็ต้องจิ้มแบบ800เยน900เยนอะไรเงี้ย
0: นี่พี่ต้นไม่ได้ไปญี่ปุ่นนานแล้วนานกี่เดือนแล้ว
1: ตั้งแต่ต้นปีที่ไปเกาะยากุชิมะตั้งแต่กุมภา
0: ไม่ผมอยากจะถามว่าไอ้ที่มันก็บอกว่าราคานักท่องเที่ยวกับราคาคนญี่ปุ่นตอนนี้มันใช้แล้วเนี่ยมันต่างกันเยอะไหม
1: ไม่รู้พี่ไปบ้านนอกไงบ้านนอกไงไม่มีผล
0: ไม่มีผลอะไร
1: เนี่ยคือที่มันเป็นข่าวเนี่ยมันส่วนใหญ่มันก็เป็นแหล่งที่แบบว่าทุกคนจะต้องไปหรืออะไรซึ่งพี่ไปตั้งแต่สมัยแรกๆแล้วเราก็ไม่ได้ไปตรงนั้นแล้วไงพี่ไปส่วนใหญ่ก็ออกบ้านนอกไปหาภูเขาเดินไปนู่นนี่นั่นออกในโซนนี้ซึ่งผู้คนเขาก็ยังมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แบบดีมากอย่างเงี้ยแล้วนี่คุณปฏิญาณก็จะพูดถึงเรื่องเยอรมนีเป็นขาลงแล้วก็บอกสวีเดนนี่จะชิงบอลโลกเป็นครั้งที่2บอกสวีเดนขาขึ้นขาขึ้นเลยขาขึ้นไก่หน้าผาก
0: ว่าวันนี้เจอฝรั่งเศส
1: แล้วก็คุณสิงโตบอกว่าพี่ต้นพี่บอลทำไมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยเนี่ยของชายนะไปได้ไม่ค่อยไกลเลยครับ ไม่เหมือนกับวอลเลย์บอลทีมชาติหญิง
0: ก็ยังสู้เขาไม่ได้ง่ายๆนะ
1: แล้วก็ถามว่าสวีเดนเนี่ยกีฬาประจำชาติคืออะไรคุณปฏิญาณถามมาน่าจะเป็นฮอกกี้น้ำแข็งนะ
0: สวีเดนนะ
1: น่าจะนะเพราะว่าไอ้พวกสแกนดิเนเวียมันเก่งไอ้พวกนี้แฮนด์บอลเนอะแฮนด์บอลแฮนด์บอลก็เก่งเพราะจำได้ว่าเวลาสมัยก่อนภาคเนี่ยสวีเดนก็ถือว่าอยู่ในระดับท็อปๆอยู่เหมือนกันนะพี่ว่าฮอกกี้น้ำแข็งกับแฮนด์บอลเทนนิสตอนนี้จัดอยู่ที่ช่วงนี้ครับวิมเบิลดัน
0: อ๋อใช่ฮอกกี้น้ำแข็ง
1: ใช่ป่ะคุณปฏิญาณบอกว่าคิดถึงทีมชาติโตโกจะกลับมาไหมฮะโถไปคิดถึงทำไมครับโตโกมีชาติที่คิดถึงตั้งเยอะแยะ
0: ส่วนก็ความที่เหลือทาง YouTube นะครับคุณยายใส่ดูบอกปิดท้ายรายการขอร้านข้าวต้มรอบดึกของน้าต้นน้าบอลคนละร้านครับข้าวต้มรอบดึก
1: โอ้โหผมพ้นวัยสมัยก่อนเคยไปกินในตรงสุขุมวิทโรงแรมนานาเก่าจำไม่ได้ละอร่อยอร่อยเหมือนกันนะชื่อจำชื่อร้านไม่ได้ละอยู่ตรงสุขุมวิทแล้วพอหลังรู้สึกจะหลังสองทุ่มอะ
0: สุขุมวิทเหรอ
1: ใช่ตรงแถวโรงแรมนานาเก่าอะแล้วก็เขาอยู่ริมถนนเลยแต่ถ้าหลังสองทุ่มคนสมัยก่อนทำงานแกรมมี่เนี่ยแล้วคนแกรมมี่เขาชอบไปนั่งกินข้าวต้มตรงนั้นร้านนั้นดังอยู
0: ่ของผมนี่ก็เพ่งเพ้งนะอยู่แถวข้าวต้มวัดบวรน่ะใกล้ๆกันนะคร
1: ับไม่รู้ว่าแสงทองนี่นะเป็นร้านข้าวต้มหน้าโรงพิมพ์เก่าที่สยามกีฬาตรง
0: แล้ว48
1: แล้ว48สมัยก่อนลูกสาวก็สวยมากไงคิดดูลูกสาวก็ท้องตอนพี่เข้าไปทำงานไม่กี่ปีทีนี้ต้องลูกเขาต้องอายุประมาณน่าจะเกือบ30แล้วนะ
0: ตั้งแต่94เหรอพี่
1: 94แล้วลูกตอนนั้นโอ้โหไปสั่งแล้วลูกสาวก็ยังมาเสิร์ฟเขาจะเป็นคนเอาข้าวกล่องมาเสิร์ฟช่วงบอลโลกเลยแล้วปีไม่กี่ปีเองมั้งลูกสาวเขาท้องไงก็คิดดูตอนนี้ลูกคนนั้นที่อยู่ในท้องปัจจุบันนี้ต้องอายุขนาดไหนแล้วอันนั้นน่าจะเป็นร้านข้าวต้มยุคนั้นอาจจะเป็นร้านข้าวต้มเดี๋ยวนี้อาจจะเป็นร้านอาหารเป็นภัตตาคารไปแล้วมากกว่า
0: คุณนันทพงศ์บอกว่าสวัสดีครับณต้นพี่บอลครับนะครับอันนี้บอกว่าสุพนัทเหมือนตาที่คุยกันไปนะครับฟุตบอลโลกครั้งแรกของผม2002ทรงผมโรนัลโดไดโกโลใช่เพราะว่าปีนั้นนี่ก็เข้าชิงแล้วก็ทรงผมนั้นก็ดังมากนะเป็นทรงผมที่คงไม่มีใครตัดอีกแล้วนะครับ
1: ต้องมั่นใจตัวเองสุดๆนะ
0: เยอรมนีตะวันตกกับเยอรมันตอนออกรวมตอนปี1990ใช่ครับแต่รวมหลังคัดบอลโลกจบก็เลยยังแยกทีมอยู่จริงๆเยอรมันตะวันตกกับตะวันออกอยู่กลุ่มเดียวกันในรอบคัดยูโร92ด้วยแต่ก็รวมเป็นทีมเดียวกัน
1: เพราะจำได้เบอร์ลินวอลอายุนั้นไอเพลงสกอร์เปียนมันดังมันเอามาเป็นมิวสิกวิดีโออันนี้แหละ
0: โพกาชาสโลวีเนียครับคุณโสพลก็มาตอบนะครับคุณจิมก็บอกว่าพี่ว่าใครดูบอลโลกยาวไหมครับเมื่อคืนเริ่มเที่ยงคืนจบคู่3ลากไป11โมงแต่มันก็จะมีเวลาพักให้ไง
1: โอ้โหป่านั้นถ้าคนดูจริงมันต้องไม่หลับไงมันก็ต้องเผลอหลับแล้วล่ะถูกไหมแต่ของพี่เนี่ยไอตอนบราซิลจบญี่ปุ่นจบรู้ผลเฮ้ยทำไมรู้หมดเลยอ่ะอ๋อแล้วก็ตื่นมาตอนปลายของไอ
0: คู่
1: ที่สองไอเยอรมันกับปารากวัย
0: เราไปจบเนเธอร์แลนด์ตอนเช้า
1: ไปจบเนเธอร์แลนด์แสดงนอนน้อยเหมือนนะ เพราะว่ายังรู้ผลในไอตรงของไอนั่นได้อ๋อรู้สึกปารากวัยจะจบไปละ
0: ครับ
1: ปารากวัยกับเยอรมันจบไปละ
0: ก็ขอบคุณทุกข้อความนะข้อความอ่านไม่ทันขออภัยด้วยถามว่าคุณบอลจะมาภาคบอลอีกผมเห็นเขาส่งคิวมาให้วันพฤหัสนะจะเป็นคู่สเปนกับออสเตรียนะครับก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับเก่าเก่งเกมเราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: เก่าเก่งเกมดำเนินรายการโดยป๋ายาวกันโชมิสเตอร์โจอี้ต้นไทซอนและทีมงาน

0: อับท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแป๊ะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแป๊ะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซด์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 น.ถึง 9:00 น.ที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
4: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
5: รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
6: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
7: ายงานทุกความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาอัปเดตข่าวสารประจำวันทั้งไทยและต่างประเทศเก็บตกสีสันในวงการกีฬาพูดคุยทุกประเด็นร้อนที่สำคัญพร้อมต่อสายตรงถึงแหล่งข่าวแบบเจาะลึกโดยเจ๋งทรงศักดิ์วรรณวิจิตรและทีมงานในรายการ99 Live เพื่อให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญของวงการกีฬาจัดเต็มทั้งสาระข่าวสารแบบครบครันติดตามรับชมรับฟังได้ทางออนไลน์และออนแอร์ของ FM 99พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่ FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
5: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
8: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
9: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี

0: มาแล้วนะครับบอลโลกอัปเดตรับวันอังคารที่30มิถุนายน2569นะครับก็วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะครับผ่านมาแล้วครึ่งปีนะนะครับอยู่กับน้องดอนและสมิธและผมเจียงโศกศักดิ์นะครับช่วงนี้เป็นไงน้องดอนนะครับ
1: ครับผม
0: ครับนึกว่าน้องดอนหายไปไหนฮะเออนึกว่าลุ้นซื้อขายไปแล้วกับเนเธอร์แลนด์ไปกับเนเธอร์แลนด์ซะแล้ว
1: เหม่อเลย
0: เหม่อมองฟ้าเลยนะโอ้นะฮะก็ลุ้นทึกจุดโทษกันถึง2คู่ด้วยกัน
1: ทั้ง3คู่เมื่อวานเมื่อคืนที่ผ่านไป
0: ทั้งดอยแล้วก็ดัชนะเรียบร้อย
1: กอดคอกันกลับบ้าน
0: กอดกลับบ้านเรียบร้อยนะดัชดอยฮะโอ้ยจบไปเมื่อสักครู่เนาะนะครับช่วงสายที่ผ่านมาป่าก็ให้เสียงภาษาไทยนะกับพี่สเต็ปของเปี่ยมโอมันมากฮะป
1: ่
0: าตอนแรกว่า2คู่เอ้ยนึกว่า2ชั่วโมงสามชั่วโมงจุดโทษเลย
1: จัดให้เลย
0: ป๋าเสียงแห้งเลยเมื่อกี
1: ้ป๋าบอกเดี๋ยวต้องไปหาน้ำขิงแล
0: ้
1: วครับโอ้หมดพลังไปแล
0: ้
1: ว
0: โอ้เราพูดถึงฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายครับ
1: ครับ
0: เนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกที่เพิ่งเตะไปเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเน
1: า
0: ะ
1: คุณผู้ฟังเป็นยังไง
0: โอ้โหเป็น
1: ผลการแข่งขันแล้วตอนนี้คิดว่าทีมไหนจะเป็นแชมป์
0: ท
1: ีมที่คุณเชียร์ยังอยู่หรือเปล่า
0: แล้วก็นักคณิตศาสตร์โยทีมเคลเมนต์อะไรเนี่ยก็ที่ฟันธงว่าสีส้มใช่ไหมล่ะเนเธอร์แลนด์นะครับจะคว้าแชมป์โลกเป็นไงฮะตอนนี้ฮะ
1: ก็
0: เรียบร้อยครับ
1: ตอนนี้น่าจะหายตัวไปแล้ว
0: หายตัวไปแล้วตามหาตัวอยู่ในเวลานี
1: ้ครับ
0: ครับก็เข้ามาคุยกับเรา2คนได้นะ489899แล้วก็ทางทุกช่องทางนะนะครับทั้งบ้านแดงบ้านดำแล้วก็บ้านฟ้านะครับ
1: ครับ
0: ก็ตอนกระเดินมีอะไรไหมวันนี้
1: มีเหมือนเดิม
0: มีอะไรไหมโน่นเป็นยังไง
1: เชื่อว่าแฟนๆรายการของเราขาประจำรออยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากได้ลูกฟุตบอลมินินะฮะคำถามในช่วงนี้นะครับวันนี้วันสุดท้ายของเดือนนะ30มิถุนายน
0: ครับ
1: ช่วงของเราโอ้โหคำถามนี่ยากเหมือนกันนะคำถามถามว่าแคเมรูนเคยได้2ใบแดง
0: ครับ
1: แต่ชนะ 1-0 ในเกมฟุตบอลโลกเกม1ในปี1990
0: ครับ
1: คู่แข่งในเกมนั้นคือทีมอะไรครับต้องมีคอมพิวเตอร์ช่วยอ่ะ
0: โ
1: อ้ต้องไปย้อนดูหน่อยปี90ย้ำอีกครั้งหนึ่งคำถามชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิ
0: ครับ
1: 2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะครับ
0: แ
1: คเมรูนครับทัพหมอผีเคยได้2ใบแดงแต่ชนะ 1-0 ในเกมฟุตบอลโลกเกม1ในปี1990คู่แข่งเกมนั้นคือทีมอะไร
0: ครับ
1: โอ้โหมันยากมากนะโดน2ใบแดงนะแต่ชนะได้นะแล้วผมบอกเลยว่าคู่แข่งเนี่ยไม่ใช่ทีมธรรมดาด้วยเป็นทีมที่ตอนเนี้ยเป็นแชมป์โลกแล้ว3สมัยด้วยกัน
0: ครับ
1: มีทีมอะไรบ้างลองคิดดู
0: 3สมัยใช่ไหมโอ้โอเค
1: ไม่กี่ทีมหรอก
0: ไม่กี่ทีมนะ
1: ยังไงก็ถูก
0: ต
1: อบเข้ามา4689899
0: ได้เลย
1: เอ
0: าไปไงโดน
1: นะไปแล้วนะ
0: ฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเตะกัน3คู่บราซิลกับญี่ปุ่นเป็นไงน้องนนท์ได้ตามยังไงบ้างหรือเปล่าฮะ
1: จริงๆไม่พลิกนะถ้าใครฟังรายการเราเมื่อวานนะเราก็มองอยู่แล้วว่าบราซิล
0: ครับ
1: น่าจะผ่านได้นะฮะและสุดท้ายก็ผ่านไปได้จริงๆถึงแม้ว่ามันจะต้องลุ้นจนถึงช่วงทดเจ็บก็ตามนะฮะแต่คู่ที่พลิกล็อกนี่ก็คือเยอรมนี
0: โอ้โห
1: ที่เราคิดว่าง่าย
0: ใช่
1: โอ้โหกลายเป็นว่าไปแพ้จุดโทษปารากวัย
0: แ
1: ล้วก็คู่สุดท้ายฮอลแลนด์กับโมร็อกโกเราก็มองแล้วว่าน่าจะไปถึงจุดโทษ
0: ครับ
1: โอ้แม่นอย่างกับตาเห็นแล้วสุดท้ายก็ใครก็ได้จริงๆอ่ะคือมันยิงจุดโทษมันวัดดวงแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นโมร็อกโกที่แม่นกว่า
0: แม่นกว่าเนาะก็ไล่เรียงตั้งแต่คู่แรกเลยนะครับเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาเราก็สร้างบิ๊กเซอร์ไพรส์นะบิ๊กเดียวนะ
1: ครับ
0: เป็นไงเราไปดึงขึ้นของเราก็ไปทาบถามนะให้มาเป็นเกสเป็นแขกรับเชิญพิเศษนี่อนาคตอาจจะเป็นแขกประจำหรือเปล่
1: า
0: ไม่แน่ใจนะเราเชิญเป็นเกสพิเศษเนาะ
1: ครับ
0: หน้าห่างนะไอชพงศ์สีมาเลยครับก็พี่ท็อป หรือสอนศิลปะพันธ์พี่ท็อปเนี่ยเคยมาจัดรายการที่99อยู่ช่วงหนึ่งแต่ว่าหายไปก็ประมาณ10ปีเนื่องจากภารกิจหลายอย่างเนาะส่วนน้าหางอัจโชสีมาก็โหเป็นนักพากย์ระดับประเทศอยู่แล้วนะก
1: ็
0: ไม่ได้มาไม่เคยมาเข้ารายการวิทยุเลยนะแกบอกไม่ได้พากออกทีวีไงเมื่อวานนี้ก็มาเป็นเกสต์ให้กับเรานะ
1: ครับ
0: ทุกคนตกใจเลยฮะเป็นไงโน้นเป็นไงบ้าง
1: น้าหางมายังไงมาปั่นโค้งๆที่99
0: มาปั่นโค้งๆที่99
1: ก่อนหน้านี้เราเคยสัมภาษณ์น้าหาง
0: สัมภาษณ์หางนะ
1: ในรายการของเราเนี่ยแหละ
0: ใช่
1: น้าหังก็พูดถึงความทรงจำเกี่ยวกับฟุตบอลโลกไอ้คิดเหมือนกันนะ
0: ก็เราต่อสายตอนนั้นก็เป็นแขกรับเชิญทางสายเมื่อวานนี้เป็นแขกรับเชิญอะไรนะแบบตรงๆแล้วเน
1: า
0: ะ
1: มาจัดรายการ
0: มาจัดรายการแบบ
1: ภาคบอลเล
0: ยตัวจริงเสียงจริงเลยนะครับ
1: ครับ
0: ก็ขอบคุณด้วยนะเมื่อวานนี้ผมมีคนส่งข้อความแล้วก็ทักทายกันมาเยอะเลยเพราะว่าเมื่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยพอดีออกอากาศทางวิทยุอสมททั้ง40สถานีด้วย
1: ครับ
0: ก็เราถ้าเที่ยงคืนถึงตีห้าเนี่ยจะออกอากาศไปทั่วประเทศแล้วเน
1: า
0: ะก็มีคนทักทายนะห่างมาเยอะเลยเซอร์ไพรส์ไง
1: ใครไปติดต่อมาฮะใครไปดิวมาฮะพี่เจ๋งใช่ไหมฮะ
0: ก็น้าหังขับรถมาแถวนี้พอดีแวะมาพอดีพี่ท็อปบอกคิดถึงก็เลยใช้งานหน่อยไหนๆก็มาแล้วเสียบรถคันน้ำมันแล้วครับมาเป็นเกสต์ให้หน่อยซิพอดีจัดรายการกับเจมอยู่ไง
1: ครับ
0: ก็เลยว่าเจมเอ้ยเราเอ้ยไหนๆก็มาแล้วเสียค่ารถค่าข้าวแล้วพี่ครับขึ้นมาเป็นเกสต์ให้ผมหน่อย
1: แล้วเดี๋ยวมีมาอีกไหมฮะเดี๋ยวมีมาเซอร์ไพรส์อีกไหมหรือว่าต้องรอลุ้น
0: คอยดูคอยดูแต่ว่าขอรางวัลอย่างที่บอกไปขอรางวัลเนี่ยนอกเหนือจากมีลูกฟุตบอลมินิแล้วนะครับมีคนมารับรอรับเยอะนะ
1: ใช่ฮะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวเราจะพยายามตอนนี้หาของมาแจกในช่วงฟุตบอลโลกกำลังเข้มข้นเลยช่วงนี้
1: ถ้วยบอลโลกแจกไหมนี่เป็นไงใครดูอยู่ทางไลฟ์นี่เป็นไง
0: ถ้วยบอลโลกก็มีนะ
1: บอลโลกก็มีนะ
0: อันนี้ไม่ได้แจกเอามาตั้งโชว์เฉย
1: เท่จริง
0: เท่นะนะครับ
1: แต่ว่าถ้าใครอยากได้รางวัลใหญ
0: ่ได้เลย
1: รถไฟฟ้าอะไรแบบนี้นี่คุณผู้ฟังต้องร่วมสนุกกับกิจกรรมนี้นะฮะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับก็เชิญชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับร่วมสนุกในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมอาเชียทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะฮะขั้นตอนคือไปลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับซื้อบัตร M-Cot Super Fan เพื่อร่วมกิจกรรมโหวตทีมฟุตบอลทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับเข้าเว็บไซต์ cheer.mcot.net นะเข้าไปลงทะเบียนแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมลุ้นรางวัลใหญ่ก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van 1รางวัล นะครับแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น U43 อีก5รางวัลมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวยส์ภายในประเทศอีก24รางวัลแล้วก็มีโกกิฟต์วอลเชอร์จำนวน5รางวัลด้วยของรางวัลนี่มูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับ
0: ครับ
1: เข้าไปติดตามรายละเอียดแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมของเราได้ที่ cheer.mcot.net นะครับ cheer.mcot.net นะครับร่วมสนุกกันไปยาวๆเลยจนถึงก่อนเกมรอบชิงฟุตบอลโลก15นาทีนะฮะกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันมาร่วมสนุกกัน
0: ครับ
1: รุ่นรถตู้ไฟฟ้าในประสงค์เลย
0: มูลค่าสูงอยู่นะ
1: ครับ
0: นะครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงเที่ยงคืนดีกว่านะครับเราบรรยายกันโอ้โหมีคนทักทายนะหังกับพี่ท็อปเยอะเนาะที่มาเป็นแขกกับเราเลยครับบราซิลกับญี่ปุ่นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับโอ้เล่นกันสนุกมากครึ่งแรกญี่ปุ่นดีกว่านะโดนนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เมื่อวานนี้นะครับไม่ใช่เมื่อคืนก็เมื่อคืนที่ผ่านมาเนาะตอนเที่ยงคืนนะครับญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการปรับทัพนิดหนึ่งทานากะไม่ได้ลงนะเป็นไคชูซาโนะลงมาเล่นแทนตรงกลางคู่กับไดจิคาบะดะนะครับส่วนโคบุก็ยังเจ็บอยู่นะแล้วก็แบ็คขวาเมื่อวานนี้ใช้โทมิยิสึนะครับแล้วก็จูเย่อิโตะเนี่ยอยู่ทางฝั่งขวาหน้าป้าอยู่คงใช้อุยดะแล้วก็ฝั่งซ้ายเป็นไดเซนไมเอดะนะครับส่วนฝั่งของบราซิลเนี่ยไม่เปลี่ยนเลยฮะก็รายายางาได้ลงสนามแทนราฟินญาตรงกลางจะเป็นปาเกต้ากาสเปโรและโบโดกีมาไรครับส่วนกองหลังก็เหมือนเดิมนะดักลาสนะครับกราเบียลมากินยอสและดาริโลครับผม เกมนี้ญี่ปุ่นนำก่อน1-0จากการที่ตัดผมว่าญี่ปุ่นเล่นดีมากโดยเฉพาะครึ่งแรก
1: อ
0: าศัยจังหวะวิ่งสู้ฟันแล้วก็โต้แล้วก็เปลี่ยนจากรับเป็นลุกและทำประตูได้จากจังหวะที่คาชูซาโนะเขาเรียกบอลทรานซิชันนะเนาะจากรับเป็นลุกครับกระชากจากกลางสนามแล้วยิงผ่านมือนะครับของอลิโซเบเกอร์เข้าไปญี่ปุ่นนำก่อน1-0ยิงสวยมาก
1: ครับ
0: นนท์คุณไฮไลท์เนาะ
1: ยิงไกลแบบ
0: ยิงไกลแบบแล้วก็เขียนโทษ
1: ไม่ถูกเลยนะไม่ถูกเลยอ่ะคือแบบฝีมือเลยอ
0: ่ะอลิโซเบเกอร์พยายามที่จะพุ่งไปปัดแล้วว่ามือยาวขนาดไหนก็ไม่ไหวครับยิงดีเลยเกินล้มตัวยิงอ่ะคือลากไปยิงแล้วฐานดีมากนะเพราะเคอร์เซอร์ก็เป็นคนนักเตะแบบฐานดีอ่ะเออตัวแกนั้นหนาเนาะ
1: ครับ
0: ยิงไปแล้วเอียงยิงไว้นะ
1: ใช่
0: เอียงยิงแล้วตวัดเท้าดิยิงแบบ45องศา
1: เข้ามุมพอดิบพอดีเลยคือถ้ายิงไม่ดีขนาดนี้เนี่ยกินอาริโซไม่ได้แน่นอน
0: แต่ยิงดีเข้ามุมเลยนาที29
1: ครับ
0: ตอนนั้นโหนักเตะญี่ปุ่นดีใจมากเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นเนี่ยใส่ชุดสีขาวเป็นครั้งแรกเลยในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ถูกต้องครับ
0: ขายดีมากเสื้อญี่ปุ่นนะแต่ว่าโอ้โหบราซิลเขามีโค้ชที่ชื่อคาร์โลอัชเชลติฮะ
1: นี่ไง
0: เป็นไง
1: บอลมันเล่นกัน90นาทีไง
0: โอ้โห
1: แล้วดู
0: อัชเชลติปรับนิดเดียวปรับว่าให้จับจุ้ยจี้ยังไงจี้ฝั่งซ้ายฝั่งขวานะบอลถ่ายบอลกันเร็วขึ้นแล้วก็พยายามที่จะบุกเข้าใส่สิ่งหนึ่งที่พี่เห็นชัดเจนก็คือบราซิลใช้ลูโดงนน
1: ทำกันบ้านมาดี
0: ใช้ลูโดงเล่นงานเหมือนบอลโลกปี2018ที่ญี่ปุ่นแพ้เบลเยียมเบลเยียมก็ใช้ลูโดง
1: ครับ
0: ใช้พวกอะไรเนี่ยมาริยันเฟเดนี
1: ่ตัวใหญ่
0: ๆตัวใหญ่เนาะ
1: ลูกากูอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: บราซิลก็

0: จุดเนี้ยเล่นงานญี่ปุ่น
1: ใช่
0: ก็ได้ผล
1: ได้ผล
0: มันแสดงให้เห็นเลยนะว่า
1: สรีระอะไรพวกนี้เนาะมีผลจริงนะ
0: วิธีการเล่น
1: ควรจะเล่นจะวิ่งสู้ฟัดฟิกยังไงก็ตามแต่ว่าสรีระมันต่างกันอ่ะ
0: ใช
1: ่
0: นี่ไงเขาถึงบอกว่าความเก่าเนี่ยมันซื้อหากันไม่ได้ประสบการณ์อ่ะ
1: คือ
0: ด้วยความที่อันเช่ผ่านเกมมาเยอะเขารู้อยู่แล้วว่าจุดแข็งของญี่ปุ่นคืออะไรจุดอ่อนคืออะไร
1: ครับ
0: แล้วมันก็เหมือนกับที่เขาคิดไว้เลยอ่ะเออสุดท้ายก็ตีเสมอได
1: ้ครับ
0: 1-1นาทีที่56ของคาเซมิโร่
1: โอ้โหเนาะตอนนั้นภาพจำของเกมเจอเบลเยียมมาเลยฮะเจอเจ้าแฟร์ตองเกนเจอเจ้าเฟเดนี่ไงจำได้เลยตอนนั้น
0: ใช
1: ่โอ้แล้วก็เกมตามท่าว่าจะเสมอกันเลยนะ
0: ครับ
1: จริงพี่ก็อยากจะเห็นหน้าหางกับปิดท็อปว่าไหนๆก็มาปิดเกมให้กับเรานะ
0: ยาวๆไป
1: เสียค่าน้ำมันแล้วฮะครับผม
0: อยู่ต่อยสักชั่วโมงเลยเผื่อจะต่อเวลาเผื่อจะจุดโทษ
1: ปรากฏว่าเป็นไงฮะ
0: ปรากฏว่ากาเบรียลวันนัทมาตินเนลลี่มาช่วยหน้าหาง
1: สำรอง
0: มาช่วยพี่ท็อปไว้ด้วย
1: ครับ
0: 90บวก6
1: ธนากาลงมาเป็นสำรองไปเสียบอลอยู่กลางทางอยู่บริเวณกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายอ่ะแล้วเสียบอลปุ๊บเนี่ยทางบูโรกิบาไดได้บอลตรงกลางสนามบริเวณเส้น68ล้านพอดี
0: ครับ
1: ที่ไปทางซ้ายฮะให้กับเจ้าเนี่ยเจ้าม
0: าติเนลลี่
1: มาติเนลลี่จับบอลปุ๊บยิงปั๊บเลยยิงเร็วอ่ะโอ้โหซาซูสกิพยายามที่จะปัดเท่านั้นแต่ว่าไม่ไหวบอลมันชนบอลมันปัดแล้วปุ๊บเข้าประตูไปฮะ
0: ถือว่าเป็นทีเด็ดเลย
1: ครับ
0: ลงมาแทนมาริอุสคุนย่านาทีที่66
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นฮีโร่ครับพาบราซิลชนะญี่ปุ่นไป 2-1 แม่ไม่เหมือนในซูเปอร์ซัตเลย
1: ครับเนาะ
0: แฟนญี่ปุ่นก็คิดว่าแม่มันอาจจะเกิดขึ้นจริงในชีวิตจริงได้แต่ไม่เป็นไร
1: ครับ
0: รอต่อไปถ้ากับว่าญี่ปุ่นเคยเจอบราซิล2ครั้งในฟุตบอลโลกก็แพ้ทั้ง2ครั้งยังทำไม่ได้เหมือนในการ์ตูน
1: ใช
0: ่รอไว้ก่อน
1: รอไว้ก่อนนะ
0: เออคือฟุตบอลระดับโลกอยากจะเป็นแชมป์โลกมันไม่ง่าย
1: ครับเนาะ
0: มันไม่มีทางลัด
1: เ
0: ออคุณเก่ง
1: แต่ญี่ปุ่นเนี่ยต้องเอาไม้สูงนะพี่ชมเขาตัวนี้นะ
0: คือคุณเก่งแค่ไหนแต่ก็ยังมีทีมที่เก่งกว่าคุณอยู่ดีเออเพราะว่าคือต้องยอมรับว่าอย่างบราซิลเขาเก่งมานานแล้วอ่ะแล้วยิ่งรอบนี้ไปได้กุนซือระดับโลกอย่างอันเชลติมาเนี่ยโอ้โหยิ่งเคี่ยวเข้าไปใหญ
1: ่
0: เออเขาพัฒนามานานแล้วก็ต้องไปปรับอย่างที่พี่เจ๋งบอกเห็นแล้วจุดอ่อนของญี่ปุ่น
1: ลู
0: กกลางอากาศก็ต้องไปปรับตรงนี
1: ้
0: เออถ้าอยากจะเป็นแชมป์โลกมันต้องเพอร์เฟกต
1: ์เนาะ
0: มันต้องแบบ
1: ก็มี
0: อ่อนน้อยที่สุด
1: เออแต่พูดตรงเมื่อวานนี้ผมพี่เชียร์ญี่ปุ่นนะบราซิลก็ชอบแต่ว่าอยากให้ญี่ปุ่นไปไกลกว่านี้อ่ะ
0: คนไทยก็เชียร์เยอะคือมันเหมือนเจอกันเร็วกันไปอ่ะคือถ้าเกิดว่าอนาคตมันผ่านไปอีกหลายๆปีบอลโลกมันผ่านไปอีกหลายๆครั้งก็จะบอกว่าโอ้โหญี่ปุ่น
1: ครับ
0: ตกรอบ32ทีมเองเหรออ
1: ืม
0: เออทำไมไม่ได้ไปรอบลึกๆกว่านี้ทั้งๆที่แบบมีเป้าหมายจะไปถึงแชมป์โลกแต่ว่าดวงไม่ค่อยดีไงมันเจอของหนักไง
1: คือครึ่งหลังไม่ได้ว่ารับตั้งรับมากเกินไปนะมันบุกไม่ขึ้นจริง
0: อ
1: ันเช่เนี่ยเขาวางแผนมาดีแก้เกมดีมากนะ
0: ใช่
1: ที่โดยการสามารถที่จะเอาไอ้กาเซเมโร่โหม่งประตูตีเสมอได
0: ้
1: อะแล้วไม่ลำหน้าด้วยเนาะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ถือว่าผลน่ะไม่พลิกล็อกแต่ว่าถ้าจะสรุปญี่ปุ่นในคราวนี้ว่าล้มเหลวก็ไม่ถูก
1: เ
0: พราะว่าต้องดูคู่แข่งด้วย
1: ครับ
0: เออจะประเมินว่าตกรอบเร็วไม่เป็นไปตามเป้าอยากจะไปได้ไกลกว่า นี้อะไรแบบนี้ก็ต้องบอกว่าดวงไม่ดีแล้วกัน
1: ครับ
0: เจอของหนักเร็วเกินไป
1: เนาะ
0: ก็ญี่ปุ่นต้องกลับบ้านแล้วไซโยนาระแล้ว
1: ใช่ฮะสงสารมากเลยแล้วเมื่อแฟนบอลทั้งหญิงและชายนะชาวญี่ปุ่นที่ไปชมเกมที่สนามเมื่อวานนี้เนาะนะครับเมื่อวานนี้ก็มันก็เจ็บปวดอะเนาะ
0: ไม่แต่ว่าแพ้แบบประทับใจไม่ได้แพ้แบบสู้ไม่ได้ไม่ได้แพ้น่าเกลียด
1: แต่ที่ฮูสตันเนาะร้องไห้เลยลิสซิโดอันเนี่ยร้องไห้เลยอีกคนหนึ่งที่ร้องไห้ธนากะเพราะธนากะเนี่ยตัดบอลได้หน้ากรอบเขตโทษแล้วนะหน้ากรอบเขตโทษตัวเองคือตัดบอลจากบราซิลจะลากไปบอกว่ามันเสียบอลอยู่บริเวณริมเส้นทางริมเส้นกรอบเขตโทษฝั่งซ้ายอ่ะแล้วโดนตัดได้บราซิลจับบอลเข้ากลางเลยฮะนั่นเป็นลายยานมั้ง จ่ายเท่ากับให้โบโน่โบโน่ทิ่มไปทางซ้าย

0: 5นาที
1: ครับ
0: แล้วเจ้าบาติเตอรี่เดาโหทำไมไม่ตอนเยอะตอนอยู่อาร์เซนอลไม่ยิงแบบนี้ฮะ
1: อืมก็มียิงดีมากก็ต้องเก็บประสบการณ์เพิ่ม
0: ครับ
1: แล้วก็ขอให้มีดวงมากกว่านี้นิดนึงญี่ปุ่นอาจจะได้ไปได้ไกลกว่านี้ในการแข่งขันครั้งหน้า
0: เนาะ
1: อืมก็ไม่เป็นไรนี่แพ้รอบนี้อีก4ปีก็แข่งใหม
0: ่มอริยูสือเนี่ยคือแบบเดินนู่นจะออกจากสนามคนสุดท้ายนะให้นักเตะเข้าไปแล้วก็ค่อยโบกไม้โบกมือกับเป็นแฟนแล้วก็เดินน้ำตาไหลโดอันเนี่ยสัมภาษณ์ร้องไห้เลยอ่ะ
1: ก็ตั้งความหวังเอาไว้เยอะจริงๆก็หวังกันทุกทีมแหละ
0: ใช่
1: ไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นทีมเดียวเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราใกล้ชิดกับญี่ปุ่นก็เลยจะอินกับเขาเป็นพิเศษหน่อย
0: แต่ว่ากลับกันคนหนึ่งที่เล่นดีของบราซิลคือไม่แน่ใจว่าแมนได้หมายใครใครเนาะน่าจะเป็นบูโนกิบาไลไหมอ่ะเพราะบูโนกิบาไลเนี่ยคือเล่นดีมากนะทั้งรับและลุกแอสซิสต์ด้วยประตูชัยที่มาติเตอรี่ยิงเข้าไปเขาเป็นคนแอสซิสต์คือให้บอลจากบริเวณเส้นกรอบเขตโทษ18หลานะบริเวณหัวกะโหลกพอดีพอได้บอลปุ๊บแย่งบอลได้กลับมานะเพื่อส่งให้ปุ๊บเนี่ยจ่ายซ้ายเลยฮะให้เจ้าบาติเตอรี่แต่งหนึ่งจังหวะแล้วยิงด้วยขวา
1: แมนออฟเดอะแมตช์นี่เป็นกาเซมิโร
0: ่กาเซมิโร่อ๋อลูกหม่งใช่ไห
1: มถือว่าเป็นคนที่ปลดล็อกให้กับบราซิลได
0: ้แต่ว่านี่กองกลางได้ดีจริงครึ่งหลังโหพูดตรงญี่ปุ่นก็งูหัวไม่ขึ้นเหมือนกันนะรับอย่างเดียวอ่ะอาศัยวิ่งซูฟัตไง
1: ใช่ก็มันชัดเจนอ
0: ่
1: ะว่าแพ้กับทีมที่ดีกว่าจริงๆไม่ต้องเสียใจมากหรอกคือถ้าเราเป็นทีมชาติไทยแพ้บราซิลในลูกเกมแบบเนี้ยผมว่าน่าภูมิใจแล้วนะ
0: ครับ
1: เออเพียงแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าบราซิลเขาดีกว่าเยอะไงมันก็ยังต้องพัฒนากันต่อไปอ่ะเออไม่งั้นเขาถึงบอกว่าความสำเร็จมันไม่มีอะไรได้มาง่ายๆก็หลังเกมนี่มีประเด็นที่คุณย่านี่ไปชูนิ้วมือ5นิ้วเป็นการตอบโต้เคนโตะคิโอไกด้วยนะ
0: ใช่
1: ก่อนหน้านี้คิโอไกไปบอกว่า
0: คือก่อนเกม
1: ไม่แกร่งเหมือนเดิมแล้ว
0: ก่อนเกมแล้วคุณย่าก็บอกเ
1: ป็นไงเห็น5
0: สมัยอะไรเงี
1: ้
0: ย
1: เยอะที่สุดในโลกนะ
0: ครับ
1: ส่วนไดจิฮามาดะก็มีให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าการที่เขาคิดว่าญี่ปุ่นจะได้แชมป์โลกเนี่ยมันยังต้องปรับปรุงอีกหลายด้าน
0: ครับ
1: ต้องปรับปรุงอีกเยอะยังมีหนทางอีกยาวไกลแล้วก็ถ้าอยากจะคว้าแชมป์โลกให้ได้ก็ต้องพัฒนาให้ดีแล้วก็ต้องทำงานหนักในทุกๆวันเพื่อที่สักวันหนึ่งจะได้แชมป์โลกมาครองอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: ส่วนนั้นเชลติมีพูดถึงประเด็นที่ไม่ส่งเนมาร์ลงเล่นด้วยนะเขาบอกว่าจริงๆวางเอาไว้ว่าจะส่งเนมาร์ในช่วงต่อเวลาพิเศษนะ
0: ครับ
1: จะให้เล่นในช่วงต่อเวลานะอันเช่บอกว่าคุยกับเขาว่าอาจจะได้ลงเล่นตอนนาทีที่60หรือ65แต่พอทำตีเสมอได้ก็เลยยังไม่อยากเปลี่ยนแผนเพราะว่าโมเมนตัมมันดีอยู
0: ่
1: แ
0: ต่ภาพก็ตัดไปหลายคนนะเนมาร์ก็หนึ่งในนั้น
1: ใช่เขาบอกว่าจริงๆยังมีตัวเลือกอีกเยอะ
0: เหรอ
1: ตรง
0: เมื่อวานนี้ลาฟินยาลาฟินยาก็เจ็บอยู
1: ่เขาบอกจริงๆคือเหมือนในหัวอันเช่มีหลายแผนนะเขาบอกญี่ปุ่นก็ไม่ใช่ทีมที่ง่ายพวกเขามีระบบการเล่นที่ดีมีความเข้มข้นมาก
0: ครับ
1: แต่ความจริงก็คือบราซิลก็สมควรที่จะได้รับ
0: ก็ยอมรับว่าบราซิลก็แข็งแกร่งจริงในเฉพาะในมีลูกชนเสาของวินิซูด้วย
1: ใช่
0: มีชนเสาอีกลูกนึงที่บอลกูคิงหน้าประตูเห็นไห
1: ม
0: หากว่าใครไปดูไฮไลท์นะไฮไลท์ทางโมโนนะครับตอนนี้ก็โมโนเนี่ยตอนนี้เห็นเขามีอะไรใครบอกอยากจะผ่อนนะเขามีผ่อนได้ด้วยนะ
1: ผ่อนได
0: ้มาโนนไปผ่อนได้แล้วราชาจนผ่อนอยู่แล้วได้ไห
1: มเผื่อใครไม่สะดวกจ่ายเต็มทันทีเงินก้อนผ่อนได้
0: ใช่มีลูกหนึ่งอ่ะที่บอลมันขิดอยู่หน้าประตูแล้วแบบโหนึกว่าจะเข้าไปแล้วเนาะ
1: คือผมมองว่าจุดที่บราซิลดีกว่าญี่ปุ่นชัดเจนเลยคือความนิ่งเขารู้ว่าต่อให้เจอเกมคู่แข่งที่แบบรับเหนียวแน่นแค่ไหนอ่ะเขาก็ไม่หล่นก็คือเล่นไปตามจังหวะเกม
0: ครับ
1: บุกไปเรื่อยๆค่อยๆเจาะไปตามสิ่งที่ซ้อมมาแล้วสุดท้ายก็ทำได
0: ้
1: มีความเยือกเย็นแล้วแนวรุกของบราซิลเราก็รู้อยู่แล้วอ่ะคือคุณพลาดไม่ได้อ่ะแค่ชั่วพริบตาเดียวอ่ะ
0: ครับ
1: เขาสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้เลยอย่างเช่นช็อตของมาร์ตินเนลลี่นั่นแหละ
0: ใช่ที่จะมีช็อตหนึ่งที่เทคตัวขึ้นวงจ่อๆนะ

0: เป็นกาซิมิโร่นะไม่เข้ามีลูกนึงอ่ะบอลมันอยู่หน้าประตูพอดีอ่ะที่จริงน่าจะโดนตั้งนานแล้วเนาะ
1: ใช่
0: เสียดายเสียดาย
1: ใช่ก็ต้องยอมรับว่าบราซิลดีกว่า
0: บ
1: ริยสื่อก็บอกว่าก็ยอมรับกับผลการแข่งขันนะ
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวก็จะไปพัฒนาต่ออ
0: ่
1: าก็อย่างนี้แหละครับกีฬานะแพ้กับคนที่ดีกว่าก็ไม่เป็นไรก็ไปฝึกฝนกันต่อเพ
0: ื
1: ่อที่จะก้าวข้ามจุดนี้ไปได
0: ้บราซิลนะครับจะเข้าสู่รอบต่อไปนะครับโดยจะไปรอพบผู้ชนะนะครับระหว่างทีมไอวอรี่คอสต์กับนอร์เวย์นะ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตแวะมาดูข้อความนิดนึง
0: ได้เลยได้เลย
1: นะฮะโอ้โหคำตอบที่ใบ้ไปแหมเหมือนใบ้ง่ายไปอ่ะ
0: ครับ
1: คำตอบของเราในวันนี้ที่ผมใบ้ไปบอกว่าแม่ทีมที่แคเมรูนเคยชนะได้ 1-0 ในปี 90 ทั้งที่โดนใบแดง 2 ใบแต่ชนะได้คู่แข่งในเกมนั้นค
0: ือ
1: ทีมไหนเนี่ยแม่ผมใบ้ไปบอกเป็นแชมป์โลก3สมัยตอบกันถูกเพียบเลยเพราะตอนนี้มันมี3สมัยทีมเดียว ไม่เป็นไรเราอยากแจกอยู่แล้วก็ส่งกันเข้ามา4689899นะฮะลูกฟุตบอลมินิรออยู่2รางวัล
0: ร
1: างวัลละ3ลูกนะฮะแล้วก็มีคุณผู้ฟัง SMS มาบอกว่าตอนนี้กำลังเดินทางอยู
0: ่
1: ตอบถูกเมื่อวานเดี๋ยวจะเข้ามารับรางวัล
0: ได้เลย
1: ได้เลยนะ
0: เข้ามาเลยเมื่อวานนี้ก็มีคนมารับประมาณ2คน3คนนะบางคนเข้ามาจากโน่นเลยมาจากครองมาจากโน่นลักษณะบางคนก็อยู่แถวนี้เนาะ
1: คร
0: ับ ก็เข้ามารับได้เลยนะ
1: มีบอกว่า
0: อะไรครับ
1: วันนี้พี่เบ่งดูแอ๊กแอ๊กยืดยืดไหมครับพาระดับหน้าหางมาพากได้
0: พอดีนะหางขับรถผ่านมาแถวนี้พอดีเจอกันโดยบังเอิญ
1: ไปโบกรถ
0: โบกรถนะฮะ
1: เรียกเข้ามาเลย
0: รถหารถเสียพอดี
1: เลี้ยวมาหน่อย
0: พักก่อนพักก่อนเป็นเกียรติผมหน่
1: อ
0: ยมาใช้ขอใช้งานหน่อย
1: ครับ
0: ครับ
1: นะหางว่างพอดีนะ
0: นะหางมาวันเดียวเยอรมันฮอลแลนด์ตกรอบเลยครับอ้าวไม่เกี่ยวกับน้าเขานะ
1: เกี่ยวไหมเนี่ย
0: เกี่ยวไหม
1: ไม่น่าเกี่ยวนะ
0: น้อยไปหมดแล้วฮะ
1: มีบอกว่ามันยังไงครับผลบอลแบบนี้โด้กับเมสซี่จะชิงกันหรือเปล่าอ้าว
0: นั่นน่ะสิ
1: โด้เนี่ยเอาให้ผ่านโครเอเชียก่อนผมตะหงิดเนี่ย
0: ครับ
1: โปรตุเกสจะผ่านมั้ยเนี่ยโครเอเชียเนี่ย
0: แล้วโปรตุเกสก็
1: ไม่ค่อยดีด้วยนะ
0: บางวันแย่นะ
1: ก็เดี๋ยวรอเอาโครเอเชียให้ได้ก่อนไปทีละรอบส่วนเมสซี่โหเจอเคปเวิร์ดก็ดูเหนือกว่าเยอะก็มีโอกาสเดือนหน้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้นะฮะ
0: ครับ
1: มีบอกว่าส่วนตัวผมไม่อยากให้ญี่ปุ่นห่างจากทีมชาติไทยไปมากกว่านี้ครับแค่นี้ก็ห่างไม่รู้กี่ปีแล้วครับถ้าเขายิ่งได้แชมป์อีกน่าจะห่างกับไทย100ปีเลยครับ
0: โอ้โหตัวนี้ก็เข้าไปไกลแล้วฮะจำได้ตอนนั้นอะไรนะไอ้ซิโก้จากรู้จักซิโก้ไงไปเลือกขาวอ่ะเข้ามาฟุตบอลใหม่ตอนปี92วัย38ปีเนาะ
1: ครับ
0: คือสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับฟุตบอลญี่ปุ่นมากเลยนะทำให้คาชิมะครับที่มีประชากร 60,000 คนเนี่ยกลายเป็นสโมสรเจลีกเนาะพนักงานให้เป็นนักฟุตบอลอาชีพเนี่ยเปลี่ยนสถานการณ์เก่าๆนะครับให้เป็นคลับเฮ้าส์ต้นแบบไปเนาะเนาะ
1: ก็ทุกอย่างมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: ครับ
1: มันต้องใช้เวลา
0: ใช้เวลาเนาะก็ต้องชมนะซิโก้เป็นเนี่ยพระเจ้าของฟุตบอลญี่ปุ่นจริงอ่ะ
1: อัน
0: นี้คุณนิฮงชิมุนเขาได้เขียนเอาไว้นะฮะสุดยอดนะเออเอาเดี๋ยวเราพักหน่อยไหม
1: ได้ครับ
0: พักหน่อยแล้วกันนะครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าโอ้โหเราเหลืออีก2คู่นี้ยังไม่ปิดเลยอ่ะ
1: ใช
0: ่ข่าวเยอะจริง
1: ครับ
0: นะครับช่วงนี้พักกันก่อนนะครับ
2: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรดก้องกีรตินนท์รัศมี
3: วงสวิงดีอยากวงสวิงสวยเรียนรู้ได้ในรายการ Golf Trickรายการที่นำเสนอเรื่องราวเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกีฬากอล์ฟหนึ่งเดียวที่ครอบคลุมมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นผลการแข่งขันกอล์ฟเทคนิคการตีปรับวงสวิงการพาสเรื่องเกี่ยวกับอุปกรณ์กอล์ฟสนามกอล์ฟกิจกรรมเกี่ยวกับกอล์ฟและโปรโมชั่นต่างๆนำเสนอความเคลื่อนไหวล่าสุดทิศทางของอุตสาหกรรมกอล์ฟดำเนินรายการโดยป่าแปะยุทธพงศ์เฉลิมวงศ์บวรกีรติขจรโปรแจ๊ปตรีรัตน์โปรเตวิทยาโปรคิวพงศกรและทีมงานติดตามรับฟังกอล์ฟทริคได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 9:00 น.ถึง 10:00 น.ทางคลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมทางออนไลน์ได้ในทุกแพลตฟอร์มของ FM 99
4: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า

0: FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: คิวแม่นเกมเดือดข่าวแน่นต้องที่นี่สนุกเกอร์99รายการที่จะนำคุณผู้ฟังเจาะลึกทุกประเด็นในวงการสอยคิวทั้งในและต่างประเทศวิเคราะห์ฟอร์มดาวดังอัปเดตผลการแข่งขันพร้อมเทคนิคดีๆสำหรับคนรักสนุกเกอร์ดำเนินรายการโดยคมเกิดทรัพย์และศักดารัตนสุบรรณพบกันทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 10:00 นถึง 11:00 นทางคลื่น FM 99คลื่นกีฬาอันดับ1ของประเทศแฟนสนุกเกอร์ตัวจริงต้องห้ามพลาด
3: บอลโลกสตอรี
4: ่อาร์เจนตินา2022สถิติทีมที่ยิงจุดโทษตัดสินมากที่สุดในแง่ของความกดดันทีมชาติอาร์เจนตินาชุดแชมป์โลกปี2022ได้สร้างสถิติที่เป็นบททดสอบหัวใจนั่นคือเป็นทีมที่ลงเล่นในการดวลจุดโทษตัดสินมากที่สุดใน1ทัวร์นาเมนต์สถิติระบุว่าพวกเขาต้องดวลจุดโทษถึง2ครั้งในรอบน็อกเอาท์ที่เอาชนะเนเธอร์แลนด์ในรอบ8ทีมและชนะฝรั่งเศสในนัดชิงชนะเลิศซึ่งพวกเขาก็เอาชนะได้ทั้งหมดส่งผลให้อาร์เจนตินาครองสถิติโลกเป็นทีมที่ชนะการดวลจุดโทษในฟุตบอลโลกมากที่สุดรวม7ครั้งนับรวมทุกปีที่เคยแข่งมาซึ่งสถิตินี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเก๋าเกมและความนิ่งของผู้รักษาประตูอย่างเอเมเลโน มาร์ติเนสที่กลายเป็นกำแพงมนุษย์ในสถิติการป้องกันลูกจุดโทษระดับโลก
5: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศและโปร

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ MCOT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
4: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
5: บอลโลกอัปเดตดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั่วสโรจน์ก้องกีรตินนท์รัศมี
6: กลับมาครับในเบรก2ของบอลโลกอัปเดตครับเดี๋ยวแล้วก็ต่อเนื่องเนาะ
7: ครับ
6: นะครับผมในรายการนิตนาไลฟ์บอลโลกนะครับเดี๋ยวมาว่าโปรแกรมแล้วกันว่ามีอะไรบ้างครับก็เตะอีก3คู่นะในค่ำคืนนี้ครับเรายังรีแคปไม่ไหวเลยเอ้าเร็วๆหน่อยไหมนนท
7: ์ได้ครับ
6: ในคู่ตี3ครึ่งเป็นไงบ้างนนท์ได้ดูหรือเปล่า
7: ไม่ได้ดูฮะ
6: ที่ดูช่วงแรกเพราะว่ามีโมโนเขายิงสดไง
7: อ
6: ๋
7: อ
6: ได้ดูช่วงแรกก็ดูครึ่งแรก
7: ครับ
6: สักพักไปแล้วคู่เยอรมันกับเยอรมันกับปารากวัยดูพี่แล้วคราวนี้
7: เออไม่ไหวแล้วนะ
6: เดินมาอีกทีฮะ
7: ผ่านหมดแล้วนะ
6: เยอรมันแพ้จุดโทษเหรออ ื
7: ม
6: เออมันยังไงฮะเกมนี้ฮะมันยังไงปารากวัยนำก่อนด้วยนะ
7: ใช่ครับ
6: อืม
7: นาทีที่42นะฮูลิโอเอ็นซิโซ
6: ฮูลิโอเอ็นซิโซเนี่ยนักแต่ก่อนที่อยู่บาเลต้าเนี่ยตอนนี้ไปอยู่สตาร์บุกแล้วเล่นดีมาก
7: อืม
6: และแอสซิสต์หลายครั้งด้วยนะ
7: อ
6: ื
7: มอ
6: ืมก็มองมองเข้าไปก่อนเนาะแต่ว่าเยอรมันก็ไม่ยอมครับคายฮาวเวิร์ดก็มาตีเสมอได้นะในนาทีที่54นะครับปารากวัยเนี่ยนำก่อนในช่วงครึ่งแรกไม่เป็นท้ายครึ่งมั้งช่วงนั้นพี่ดูพอดีอ่ะ
7: ใช่
6: ก็ตากำลังหลับแล้วฮะเรียบร้อย
7: ก็มานำก่อนเลยแบบช็อกเหมือนกันนะฮะในทางที่

0: มันก็พลาดนะปล่อยให้เอติโซเนี่ยขึ้นมาคนเดียวเลยสวัสดีนอยเออร์เลยฮะเอาหัวไถบอลเข้าไปฮะเอติโซ
1: ใช่แต่ว่าหลังจากนั้นเยอรมนีก็มีการปรับนะเกมรุกดูดีขึ้นนะครับจนกระทั่งมาได้ประตูตีเสมอจากจังหวะที่ฟลอเรนเวียส
0: เปิดจากซ้าย
1: เปิดให้คายฮาวเวสมง
0: หัวดีเหมือนกัน
1: ฮาวเวสนี่มงเก่ง
0: มงเช็ดสะอาดเลยแหละ
1: ก็ทำให้ตีเสมอ 1-1 นาทีที่54ก็ยังมีเวลาเยอะที่จะเช็คบินให้ได้ใน90นาทีสำหรับเยอรมนีพยายามเปิดเกมบุกต่อแต่ทีเนี้ยปารากวัยเริ่มแบบใช้แท็กติกแล
0: ้
1: วอัดฟาวมีการหยุดเกมทำลายจังหวะเกมทำให้เกมของเยอรมนีมันไม่ปะติดปะต่อ
0: เอ้ยยูเนธานทาหม่งเข้านี่ใช่มั้ยลูกนึงอ่ะ
1: ใช่อันนั้นมัน
0: ช่วง
1: จังหวะปัญหา
0: เออ
1: นาที101ละ
0: อ๋อโทษเวลาเอ้ยโทษเวลาหรือว่าต่อเวลาพี่เห็นยูเนธานทาพี่ดูไฮไลท์ทาโมโนอ่ะ
1: ช่วงต่อเวลาพิเศษ
0: หม่งเข้าไปแล้ว
1: นาทีที่101วิ่งหม่งเข้าไปเต็มแรงเลย
0: บอลเต็มมุมทางฝั่งขวาแล้วหม่งที่เสาไกลเสา2อ่ะ
1: ใช่
0: หม่งโล่งๆนะครับแล้วปรากฏว่ามีเชคเวีย
1: ใช่
0: มีผู้เล่นของทางวาเดมาเอาตอนป่ะ
1: ใช่ไปฟาว
0: ไปฟาวประตูครับประตูของปรักไบไปครับไปสกรีนเนาะ
1: ใช่
0: ไปขัดขวาง
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็เลยทำให้จบ120นาทีมันเสมอกัน 1-1 ไง
0: อืม
1: แล้วก็ต้องไปดวล
0: ไม่งั้นประตูชัยแล้ว
1: ใช่ครับ
0: ประตูชัยของเยอรมันแล้วอ๋อเอาตอนเหมือนไปผลักไปไม่ให้ประตูออกมาเนาะ
1: ครับ
0: ครับ
1: คายฮาวเวสคนแรกเลยยิงไปติดเซฟครับ
0: อืม
1: แม่นี่เป็น
0: จอมยิงเพล
1: ินเลยนะ
0: ครับ
1: คนที่2โยชัวคิมมิชยิงเข้าก็ตามตีเสมอก็ตามมาเป็น 2-1 คือมันก็ถือว่าเยอรมนียิงไม่ดีอ่ะ
0: โอ
1: ้
0: เยอรมันเนี่ยแพ้จุดโทษล่าสุดในบอลโลกเนี่ยพี่นึกไม่ออกนะก็คราวแบบเนี่ยคือสไตล์แกก็จะยิงจุดโทษแบบถอยไม่กี่ก้าวเนาะถอยปุ๊บแล้วจับเสือบเท้าเข้ามายิงเนี่ยมันบอลมันติดเท้าเกินไปไม่ยิงไม่เข้าเนาะคนที่ไม่เข้าอีกคนก็คือเป็นใครล่ะเป็นเจ้าน
1: ิกมอเตอร์มาเดอร์ไหม
0: นิกพินิกมอเตอร์มาเดอร
1: ์
0: ยิงไปทางขวาติดเซฟ
1: แล้วก็ไปถึงช่วงซัดเดนเด
0: สอ่ะ
1: จนาธานทายิงหลุดข้ามผ่านไป
0: แต่จนาธานทาเนี่ยคือถ้ายิงเข้าได้กดดันก่อนนะบอกว่าข้ามคานไปไกลเลยอ่ะไปยิงไปซ้ายมือตัวเองก่อนที่ปารากวัยครับจะมายิงคนสุดท้ายไงเท้าซ้ายเนาะ
1: ครับ
0: ของโฮเซ่มาเรียกาเนเล่โดมิเกสครับนักเตะในตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กเนาะโ
1: อ
0: ้ยิงด้วยซ้ายเข้าไปเลยก็เยอรมันตกรอบครับ
1: ใช่ครับแล้วก็เป็นการแพ้จุดโทษครั้งแรกด้วยนะ
0: ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายใช่ไหม
1: เยอรมันไม่ออกว่าเยอรมันในบอลโลกเป็นครั้งแรก
0: บอลโลกเนี่ยหรือเปล่า
1: ใช่คือก่อนหน้านี้ดวลจุดโทษ4ครั้งเยอรมันชนะหมดย้อนไปตั้งแต่ปี82รอบรองชนะฝรั่งเศส 5-4
0: ปี90ก็
1: ปี86ชนะเม็กซิโกปี90ชนะอังกฤษ
0: อังกฤษใช่
1: ปี2006ชนะอาร์เจนตินา
0: ครับ
1: ครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับ
0: เหรอ
1: ที่แพ้จุดโทษ
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเน
1: า
0: ะครั้งแรกเลยนะ
1: ใช่
0: ผมจำได้ว่า
1: ของถนัดเลยนะ
0: ไม่เคยไม่เคยแพ้จุดโทษอะบอลโลกอะก็ตกรอบเรียบร้อยนะ
1: ใช่จริงๆเมื่อคืนนี้มาเรียนอยเออร์ที่กลับลำกลับมาเล่นทีมชาติก็ช่วยทีมไว้ครั้งหนึ่งแล้วนะไปเซฟลูกยิงของฟาเบียนบาบูเอน่าได้ทำให้เสมอกัน 3-3 แล้วก็ต้องไปลุ้นกันในช่วงซัดเดนเดทแต่ว่าสุดท้ายก็แพ้ไป
0: หลังจากที่นิกยิงไม่เข้ายังไงล่ะ
1: ก็ทำให้คู่นี้พลิกล็อกนะอย่างที่บอกไปเยอรมนีนี่อันดับ10ของโลกปารากวัยอันดับ41นะแต่ว่าปารากวัยเอาชนะได้นะครับหลังจบเกมน่าสนใจเลยนาเกลส์มันโดนถล่มเหมือนกัน
0: อยู่ต่อไหมอ่ะ
1: แต่เขาบอกว่าเขาไม่ออกครับ
0: พวกมีข่าวว่าครอปอยากอาจจะมาขับทำทีมแทนใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: ยังไงครอป
1: ซึ่งครอปเนี่ยไปเป็นคอมเมนเตอร์ในบอลโลกคนนี้ด้วยเขาก็ได้ตอบคำถามเรื่องที่จะมาเป็นกุนซือใหม่เยอรมนีเขาบอกเขาไม่ได้คิดถึงเรื่องนั้นนะ
0: ครับ
1: เขาไม่ให้เวลาที่จะพูดเรื่องนี้ด้วยพูดสั้นๆแค่นี้พอ
0: ใช่แล้วเห็นว่าไอ้ฮองเมียงโบนะครับตัวนี
1: ้กลับไปแล้วโดนถล่มเลยนี
0: ่โดนถล่มเห็นว่าร้านอาหารอะไรก็ไม่เข้า
1: โหนี่ก็เกินไปไหม
0: อันนี้จริง มีข่าวว่าคอมเมงโบ

0: กลับไปแล้วโหร้านอาหารอะไรต่างก็ไม่ให้เขาเข้ามากินที่อันนั้นเนาะกินที่ร้านอ่ะ
1: คือโดนถล่มตั้งแต่เรียกว่าเท้าแตะพื้น
0: แต่บางร้านก็บอกบางร้านนะ
1: ตั้งแต่เครื่องลงแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็มีแฟนบอลบางส่วนบอกว่าให้แบนฮองเมงโบตลอดชีวิตไม่ให้มาคุมทีมชาติอีกแล้วก็ถือว่าโดนกระหน่ำหนักเลยทีเดียวอาจจะต้องหลบไปพักไกลๆก่อน
0: โอ้โหดีแล้วไม่ต้องตั้งแถวมาตั้งแถวได้โดนนะฮะครับต่างคนต่างอยู่ดีกว่าเนาะตอนนี้เนาะ
1: ใช่คือรักมากก็เจ็บมากไงตอนนี
0: ้โอ้แห่แบนแล้วก็มีป้ายด้วยนะห้ามเข้าร้านแฟนๆรุมโหแบบหนักมากเกาหลีเวลาเขาทำอะไรเข้านะเน
1: า
0: ะบางคนอาจจะส่งข้อความแบบขู่นะ
1: แต่เยอรมันไม่น่าถึงขนาดนั้นนะก็มีตำหนินาเกลส์มันว่าแบบเกมลุกมันทื่อไป
0: เออ
1: ก็อยากจะให้ออกเหมือนกันแต่ตัวเขาก็ยืนยันว่ายัง
0: ไม่ออกนะ
1: ลา
0: ครับ
1: ทีมแล้วก็เดี๋ยวจะเตรียมทีมต่อไปในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์อื่น
0: ๆครับเอาแล้วคู่ช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วงสายที่ผ่านมายังไงเนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกครับเตะที่ประเทศเม็กซิโกนะ
1: ครับ
0: ที่เอสตาดิโอ BBVA นะครับที่กัวดาลูปนะครับก็เป็นไงนอนเกมนี
1: ้สูสีอย่างที่คิด
0: สูสีนะ
1: แต่ผมคิดว่าเนเธอร์แลนด์น่าจะบุกมากกว่านี้แต่
0: ก็แต่ต้องรับเสีย
1: กลัว
0: เห็นบรรยายเห็นป๋ากับพี่เทียบบรรยายไง
1: เป็นเนเธอร์แลนด์ดูแล้วกลัวพลาด
0: ครับ
1: กลัวถ้าบุกเยอะเกินไปแล้วเดี๋ยวโดนโต้แล้วอาจจะถึงกับแพ้ได
0: ้
1: พวกเขาก็เล่นแบบตื้อๆไปก่อนเล่นเน้นรับแล้วก็ถือว่ามีดวงด้วยมีจังหวะชนคานด้วยของโมร็อกโกอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วสุดท้ายมาได้นำก่อนอีกนะ
0: นำก่อนโคดิกาโป
1: แบบต่อบอลไม่กี่จังหวะ
0: ก็ตอนที่โคดิกาโปยิงเข้านะก็จะมีเพื่อนร่วมทีมเข้าไปร่วมเหมือนดีใจด้วยแล้วก็เหมือนให้กำลังใจเพราะกระโปสูญเสียสูญเสียลูกในครรภ์ไงคือแฟนคุณแฟนเนี่ยเขา
1: ตั้
0: งครรภ์แล้วแล้วก
1: ็
0: แท้งไปนะฮะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ก็ถือว่าจังหวะฟุตบอลออกนำได้ก่อนทั้งที่จริงๆก่อนหน้านี้โมร็อกโกมีโอกาสลุ้นแบบจัดๆใกล้เคียงกว่า
0: ครับ
1: แต่ก็ต้องชมโมร็อกโกว่าพวกเขาก็นิ่งแล้วก็มาตีเสมอได้ทันเวลาพอดี
0: ครับก็เกือบไปเหมือนกันเนาะ
1: ครับ
0: เล่นนาทีบาปไปแล้วนะโดนแล้วไหมนาทีบาปกี่ประตูเอรอบแคนาดากับแอฟริกาใต้ก็นาทีบาปอ่ะเนาะ
1: ใช่
0: ไหม
1: ครับ
0: ก
1: ็ทำให้พอเกมมันกลับมาเท่ากันเนี่ยทีนี้ยิ่งเกรงเลยทั้งสองที
0: ม
1: คือไม่กล้าบุกคือรู้ว่ามันทันกันอ่ะ
0: ครับ
1: คือถ้าคุณบุกแล้วคุณเผลอหลังพลาดขึ้นมาเนี่ยคุณโดนแน
0: ่
1: ก็ยื้อกันไปจนสุดท้ายไปลุ้นกันจุดโทษอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็ต้องยอมรับว่าการยิงจุดโทษในฟุตบอลโลกมันกดดันจริงๆนะมันไม่ใช่ง่ายนะก็มีพลาดกันเยอะ
0: โอ้เยอะนะพี่ไปพี่มาคู่เนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกอ่ะ
1: ครับเนเธอร์แลนด์พลาดไป3โมร็อกโกพลาดไป2
0: ก็โมร็อกโกเนี่ยตีเสมอได้จากไอ้เจ้าอิซาดิยอกกองหลังร่างโยกนะนะครับอดีตนักเตะของเวสต์แฮมแมตตอนนี้อยู่กับฟูลแลมเนาะเกิดที่ฝรั่งเศสนะแต่ว่าเลือกเล่นด้วยกับทีมชาติโมร็อกโกครับก็ทดเวลา6นาทีใช่ไหมเพิ่งทดไม่ถึงนาทีเลยหยอดเข้ามาแล้วก็โมงเน
1: า
0: ะ
1: หยอดจาก
0: การตัวสูงอยู่แล้วอิซาดิยอกตัวสูงไงเซ็นเตอร์ตัวสูงอยู่แล้ว
1: โมงโล่งๆเลย
0: 194เซนติเมตรอ่ะอิซาดิยอกโมงเข้าไปก็หลังจากนั้นก็พอครึ่งหลังป๋าบอกโอ้ยทำไมต้องต่อเวลาเป็นคู่ฉันด้วยเหรอฮะเรียบร้อย
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็อย่างที่วิเคราะห์ไปเมื่อวานแม่นอย่างตาเห็นคือยิงจุดโทษใครก็ได้อ่ะ
0: ถูก
1: คู่นี้มันสูสีมากแล้วผมเชื่อว่ากุนซือทั้งสองทีมก็รู้ฟีฟ่าแรงกิ้งโมร็อกโกอันดับ7เนเธอร์แลนด์อันดับ8
0: ครับ
1: คือเล่นด้วยความละเอียดเล่นด้วยความอดทนแล้วสุดท้ายโมร็อกโกก็ฝ่าด่านไปได้
0: มีลูกหนึ่งอ่ะที่คานาเอโซฟิยานะไรมี่ยิงบอลมาติดเซฟของเอแฟนบุกเก็ตนะบอลมันลอดแขนอ่ะลอดแขนเข้าประตูเห็นคือเซฟได้แล้วเน
1: า
0: ะ
1: เซฟได้แล้วแต่ดวงไม่ดี
0: เออ
1: บอลมันกระเด้งมาโดนขาตัวเองเข้าไปอีก
0: โอ้ประเด็นอีกก ก็นอมินีแฟนบุกเกนแบบหาลูกไม่เจออาบอลมันลอดแขนตัวเองเข้าไปแล้วนะฮะครับ
1: ก็ทำให้โมร็อกโกได้ไปต่อส่วนเนเธอร์แลนด์ก็กลับบ้าน
0: ตกรอบ
1: เดี๋ยวคืนนี้มีอีก3คู
0: ่ได้
1: พรีวิวกันหน่อยดีกว่า
0: ได้เลยจะสั้นไหมทันไหมอ่ะนะฮะก่อนที่จะไปกับรายการต่อไปนะครับเที่ยงคืนเอเวอร์ตี้โค้ชเจอกับนอร์เวย
1: ์ FIFA Rankingตอนนี้เนี่ยใกล้เคียงกันมากนอร์เวย์อันดับ31
0: ครับ
1: เอเวอร์ตี้โค้ชอันดับ33นอร์เวย์นี่นัดล่าสุดพักตัวไง
0: ครับ
1: แล้วก็ไปโดนฝรั่งเศสถล่มไปในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแต่จริงๆเขารอบแล้วอ่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากถือว่าเก็บความสดเอาไว้มาเล่นในรอบน็อกเอาท์ดีกว่าส่วนไอรีโคสนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มก็แพ้เยอรมนีไป1นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มชนะเคปเวิร์ด 2-0 นะครับก็เลยทำให้มี6คะแนนตามเยอรมนีเข้ารอบมาได
0: ้
1: มาเจอกันนัดนี้ผมว่าเกมรุกดีทั้งคู่นะ Ivory Coast เนี่ยก็มีตัวดีๆในแนวรุกหลายคนอย่างอามัดดิยาโลอย่างยานดิโอมองเดนะฮะแล้วก็ยังมีนิโคลัสเปเป้อีก
0: ครับ
1: อาวุธในแนวรุกถือว่าเยอะทีเดียวก็ผมมองว่านอร์เวย์ก็มีจุดอ่อนที่เกมรับเหมือนกันนะอย่างเกมล่าสุดถึงแม้ว่าจะใช้ชุด
0: สำรองลงเยอะเลย
1: แต่ก็โดนฝรั่งเศสถลุงไปเยอะเลยทีเดียว
0: ก็พักเนี่ยคือมาเอาแล้วไงก็หวังที่จะมาเป็นที่สองของสายเนาะ
1: ครับ
0: เจอกับไอวอรี่โค้ดนะฮะ
1: คือผมว่านั้นเนี่ยน่าจะมีประตู
0: จบ90นาท
1: ีทั้งสองทีม
0: เลิศนาทีบาปอีกฮะ
1: ผมว่าสองทีมเนี้ยเล่นรับไม่ดีทั้งคู
0: ่ครับ
1: ควรจะต้องจบให้ได้ในเกมถ้าไปผมว่าไม่ถึงก็ต่อเวลาด้วย
0: ไม่ต่อเวลานะ
1: วัดกันที่แนวรุกเลยใครยิงเยอะกว่าก็น่าจะชนะไปโหเกมรุกก็ใช้ได้ทั้งคู่นะแต่ผมยังมองว่าฮาลันด์ตัวนั้นนี้ท็อปฟอร์
0: ม
1: น่าจะพานอร์เวย์เดือนหน้าผ่านเขารอบไปได
0: ้ครับ
1: คู่แรกที่ยังคืนนะฮะ
0: แล้วก็คู่ตีซีฝรั่งเศสเจอสวีเดนโอ้โหสวีเดนก็เข้ารอบอันดับ3ดีสุดไม่หรอใช่เฮ้ยสวีเดนอันดับ2ดีสุดนะเฮ้ยเป็นอันดับ2ใช่ไหมสวีเดน
1: สวีเดนนี่
0: สวีเดน
1: อยู่ใน
0: อันดับ3ดีสุด
1: ที่ดีสุด
0: กลุ่ม F ไง
1: มี4แต้ม
0: กลุ่มญี่ปุ่นกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยก็โหจะเจอฝรั่งเศสพี่ว่าไม่น่าต้านทานไหวเกมลูกของฝรั่งเศสโหดมากอ่ะเดมเบเล่ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็คิเลียนเอ็มบัปเป้ฮะก็หน้าที่แล้วเดี๋ยวไปเลยก็แฮตทริกไหมเหรอเดี๋ยวช่วงปัดโค้งอ่ะปัดโค้งของแท้นะฮะดูเอ้ยโอ้โหครับไม่น่ารอดนะน้องวันนี้สวีเดนพี่ว่า
1: ไม่น่าไหว
0: แกรพอตเตอร์ไม่น่าไหวแต่เดี๋ยวว่าฟุตบอลลูกกลมๆนะ
1: อ
0: ะไรอะไรก็สามารถจะเกิดขึ้นได้แต่ยังเชื่อว่าศักยภาพฝรั่งเศสน่าจะปิดจ็อบได้นะภายใน90นาทีพี่ว่า
1: คือยิ่งเล่นยิ่งดีอ
0: ่
1: ะฝรั่งเศสตอนนี้ดูเหมือนแบบว่านักเตะกำลังสนุกสนานกันเลยอะเกมลุกแบบมันโบ๊ะบ้ามากน่าจะผ่านไปได้ไม่ยาก
0: ครับ
1: อ่ะ
0: คู่นี้เตะตีสี่นะส่วนอีกคู่เนี่ยเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับเจอกับเอวาดอร์ครับที่เอสเตก้านะ
1: ครับ
0: ในเม็กซิโกซิตี้ครับคู่นี้เตะกันตอน8โมงเช้าเดี๋ยวป๋าจะให้เสียงไฟนะครับ
1: เม็กซิโกนี่ฟอร์มสวยหรูเลยนะ
0: ชนะรวด
1: หนึ่งในเจ้าภาพร่วมชนะรวดเลยตอนนี้น่าจะมั่นใจมากยังไม่เสียประตูเลยด้วยนะ
0: อีกเกมหนึ่งด้วยนะ
1: ส่วนเอลกวาดอร์นี่ก็เข้ารอบมาแบบไม่ธรรมดาเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ความมั่นใจถือว่าเต็มเปี่ยมเหมือนกันนะฮะแต่ผมมองว่าเม็กซิโกรอบนี
0: ้แต่เอลกวาดอร์ก็เหมือนทีมที่อยู่ตกอยู่บนปากเหวนะจากนั้นเอลกวาดอร์อ่ะออกสตาร์ทก็ไม่ดีไม่เหรอเอลกวาดอร์ฮะแพ้
1: เอลกวาดอร์อยู่ในกลุ่ม E
0: แพ้ 0-1 ไง
1: แพ้เวอริโคส
0: แล้วก็
1: เสมอกิราซาว
0: กิราซาว0-0แต่มาดีก็คือชนะเยอรมัน 2-1 ไง
1: ก็เกมชนะเยอรมันนีเนี่ยแหละน่าจะสร้างความมั่นใจกับเขาได้
0: เปลี่ยนของเขาเน
1: า
0: ะ
1: แต่มาเจอเม็กซิโกที่เตรียมตัวมาค่อนข้างดี
0: ครับ
1: ผมว่าเสร็จ
0: เนาะ
1: เม็กซิโก
0: ก็ถามว่าความสูงระดับน้ำทะเลนะครับที่อัสเตก้ามีผลหรือเปล่านักเตะจะเหนื่อยไหมหรือว่าไงแต่ว่าเอมาดอร์นักเตะหลายๆคนก็อยู่ในกูกิโต้ของเขาอ่ะ
1: อ
0: ันนี้ก็อยู่ระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเลเกือบ 3,000 เมตรเหมือนกันนะเอมาดอร์ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสภาพอากาศหรือว่าอากาศที่เบาบางนะครับ
1: ได้เปรียบ
0: ได้เปรียบอ่ะไม่มีอ่ะพี่ว่า
1: ผมว่าเม็กซิโกน่าจะตามแคนาดาเข้ารอบต่อไป
0: ครับ
1: สองเจ้าภาพดูแล้ว
0: เนาะ
1: เตรียมตัวมาดีมาก
0: เม็กซิโกเนาะแล้วเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าเม็กซิโกเตะนัดสุดท้ายเพราะเขาอยู่กลุ่ม A ไม่หรอเม็กซิโกอ่ะมันเตะก่อนทีเบือนอ่ะเม็กซิโกเตะล่าสุดวันที่24ส่วนเอวาดอร์ครับเตะล่าสุดคือ25ออกก็พักมากกว่า1วันแล้วนี่ในบ้านตัวเองอีกเกมนึงด้วยเม็กซิโกไม่ต้องเดินทาง
1: ใช
0: ่เอวาดอร์เนี่ยต้องเดินทางจากเม็ดไลท์โอ้โหตะวันออกเฉียงเหนือนะโน่นฮะอยู่นิวเจอร์ซีย์อ่ะบินลงใต้มาเลยอ่ะเดินทางอีกนอน
1: ใช่
0: เ
1: ดินทางเหนื่อยอีก
0: เหนื่อยอีกฮะ
1: เนี่ยแหละเจ้าภาพได้เปรียบเลย
0: ครับ
1: ไปต่อ
0: ไปต่อนะ
1: ม
0: องว่าไงเกมนี้ไม่สกอร์เข้าเนาะ
1: เผลอๆจะคลีนชีทด้วย
0: หรือ
1: ว่า
0: เหร
1: อ
0: ป่าไม่ต้องต่อเวลาอีกเกมใช่ไหมฮะ
1: นี่ยังไม่เสียประตูเลยนะเม็กซิโกเล่นมาเนี่ย
0: เหรอ
1: เ
0: ป็นเพราะโอชัวใช่ไหม
1: โอชัวตัวสำรองไว้แล้วสิ
0: อ๋อเหรอนึกว่าโอชัวไม่ใช่นะ
1: ครับ
0: ป่าบอกไม่ต้องต่อเวลาแล้วคุณดีนะป่าบอก
1: พรุ่งนี้ให้ป๋าได้แบบไม่ต้องเหนื่อยมาก
0: 120นาทีแล้วกันป๋า
1: วันนี้
0: จะ
1: โ
0: ทษอีกรูปนึง
1: อย่าอย่าอย่า
0: ป๋าป๋าเสียงเลยครับมึง
1: อย่ามีอย่างนี้2วันติด
0: ป๋าป๋าหมดเสียงแห้งเลยฮะ
1: ให้ป๋าได้พักบ้าง
0: ได
1: ้
0: เ
1: ดี๋ยวก็มีพลิกล็อกอีกอ่ะเชื่อผมสิ
0: ครับ
1: บอลมันเป็นอย่างนี้แหละเสน่ห์ของฟุตบอล
0: ถูกต้องครับเอ้าข้อความนะครับก็โอ้โหส่งมาทางบ้านแดงสวัสดีครับมานะครับพี่เจงพี่นนท์นะครับพิกล็อกช็อกโลกเลยครับพี่เศร้าครับทีมรักหายหมดเลยน่าจะไปญี่ปุ่นเนาะบราซิลเขี้ยวรักดินครับโค้ชเก่งด้วยประมาณนี้แล้วก็บอลเยอรมันไม่เด็ดขาดครับจบสกอร์ไม่ลง
1: ใช่มีปัญหาในเกมรุกนะ
0: JK สักวันก็ได้ครับเยอรมันจะช้าจะเร็วแค่นั้นเป๊ปสเปนประมาณนี้เนาะเอาก็ว่ากันไปนะครับปารากวัยผมได้ไปต่อรอนอร์เวย์คืนนี้ครับมีเชียร์ทีมรองเนี่ย
1: นอร์เวย์ก็ถือว่าปีนี้น่าจะเป็นทีมที่น่าจับตามองทีมหนึ่งเลยนะ
0: เขาบอกทัวร์นาเมนต์นี้สำหรับทีมเล็กหรือเปล่า
1: ก็มีหลายทีมที่ทำได้ดีนะทีม
0: ครับช่วงเบรกโฆษณาเห็นคนนอนอู้หนึ่งอัตรานะครับอ้าวครับผ
1: ม
0: ฟ้าขาวหรือว่าฟ้าสดใสฮะเอฟซีเบย์นัดหน้ามิกแมทฮอลแลนด์เจอเยอรมันที่สนามบินนะครับอ้าวอันนั้นเขากลับบ้านฮะฮอลแลนด์กับนี่ไง
1: ใช่
0: เยอรมัน
1: ชวนกันกลับบ้านพร้อมกัน
0: ชวนกันกลับบ้านแล้วเนาะคุณชวนันก็ทักทายกันเข้ามานะครับพรุ่งนี้ก็เจอกันนะครับเราพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวมีบอลอัปเดตเหมือนเดิมนะ มาสรุปนะครับ3ทีมที่3คู่ที่เราแข่งขันนะครับผมในคราบคืนนี้ลาไปก่อนนะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ

18ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลกเกาะติดรายงานผลความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026

0: ืองไทยแข็งแรงอยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
1: บอลโลกสตอรี
2: ่บทสรุปสถิติ100ปีฟุตบอลโลกมุ่งหน้าสู่เวิลด์คัพ2026สถิติที่เป็นรากฐานของฟุตบอลโลกตลอดเกือบ100ปีนับตั้งแต่ปี1930ถึงปัจจุบันมีการทำประตูไปแล้วมากกว่า 2,700 ลูกจากสนามแข่งขันมากกว่า100แห่งใน18ประเทศสถิติที่น่าจับตาที่สุดคือการก้าวเข้าสู่ยุค48ทีมในปี2026ซึ่งจัดแข่งใน3ประเทศคือสหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกสถิติโลกใหม่กำลังจะถูกจารึกทั้งจำนวนนัดการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นจาก64เป็น104นัดและสถิติจำนวนผู้ชมรวมที่คาดว่าจะทำลายสถิติปี1994ลงอย่างแน่นอนฟุตบอลโลกไม่ใช่เพียงสถิติบนหน้ากระดาษแต่คือบันทึกความพยายามของมนุษยชาติที่สื่อสารผ่านลูกหนังกลมๆและทีมจากเอเชียก็กำลังเดินหน้าสร้างสถิติใหม่ให้โลกต้องทึ่งต่อไปในอนาคต
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: www.dotnet ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 23:09 น.ครับเข้าสู่ช่วง99ไลฟ์บอลโลกครับรีวิวก่อนเกมคู่เที่ยงคืนนี้ครับอยู่กับผมเจมส์ทันพิสิทธิ์แล้วก็พี่ก้องกิรติครับผม
1: สวัสดีคุณผู้ฟังครับสวัสดีน้องเจมส์ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ก็วันนี้เดี๋ยวเรามาพรีวิวกัน
0: ครับผม
1: ก่อนเกมที่จะเริ่มเตะคู่แรกในเวลาเที่ยงคืนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ก็เดี๋ยวผมไปไล่โปรแกรมค่ำคืนนี้ก่อนแล้วกันครับสำหรับฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายวันที่3แล้วก็เดี๋ยวเที่ยงคืนเนี่ยออกสตาร์ทคู่แรกครับเป็นไอวอรี่โคสต์เจอกับนอร์เวย์ครับคู่นี้จะเตะกันที่ AT&T Stadium ครับแล้วก็คู่ที่2เนี่ยตอน 04:00 เลยเป็นฝรั่งเศสเจอสวีเดนครับที่ MetLife Stadium แล้วก็ช่วงเช้าครับเจ้าภาพเม็กซิโกจะลงสนามเจอกับเอกวาดอร์ครับที่ Azteca Stadium ครับที่เม็กซิโกซิตี
1: ้ครับผม
0: ตอน 8:00 เช้าครับผม
1: นี่ก็วันนี้จริงๆก็ถือว่าโปรแกรมวันนี้มันจะเป็น3คู่เนาะ
0: ใช่
1: แต่ว่าถ้าเป็นเวลาบ้านเราเนี่ยคู่อังกฤษกับเดียร์คองโกจะเป็นตอน 5:00
0: ใช่ครับเป็นช่วงดึกพรุ่งนี้
1: ใช่
0: ครับก็เป็น3คู่ที่เข้มข้นและน่าติดตามทุกคู่โดยเฉพาะเกมที่ฝรั่งเศสเจอกับสวีเดนนะพี
1: ่ถูกต้อง
0: ตอน 04:00 เวลาดีเลย
1: เวลากำลังดีเลยฮะก็ถือว่านับว่าเป็นคู่เอกของวันนี้เลยนะ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสกับสวีเดนนะครับซึ่งโอ้โหแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้ทุกคู่3คู่เนี่ยน่าดูหมดนะ
0: ครับ
1: จริงๆคู่เที่ยงคืนเนี่ยก็คิดว่าก็เป็นอีกคู่ที่น่าจะสนุกละ
0: ใช่
1: เพราะว่ารอบแรกฟอร์มดีทั้งคู่นะ
0: ใช่โดยเฉพาะนอร์เวย์นะพ
1: ี่ใช่
0: แม้ว่าเกมสุดท้ายจะแพ้ฝรั่งเศสเนี่ยแต่ว่าเป็นการแพ้ที่ส่งสำรองลงเยอะ
1: ใช่ก็เป็นแพ้เหมือนถอดจอยอ่ะ
0: ใช่ก็ไม่เอาแล้ว
1: ไม่เอาแล้ว
0: พักดีกว่า
1: ใช่

0: ครับแล้วก็ไอวอรี่โค้ดนี่ก็ผลงานดีขึ้นมาเรื่อยแล้วก็เข้ารอบมาเจอกับนอร์เวย์ก็หลังจากผ่านรอบ32ทีมมาแล้ว2วันเนี่ยเมื่อวานเนี่ยวันที่2ก็ได้ทีมเข้ารอบมาแล้ว4ทีมนะพี่
1: ใช่ครับ
0: เมื่อคืนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นพลิกล็อกกันทั่วหน้า
1: ใช่
0: เริ่มตั้งแต่ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าไม่พลิกล็อกเท่าไหร่เพราะว่าบราซิลก็แข็งแกร่ง
1: ถ้าว่ากันตามหน้าเสือแล้วเน
0: ี
1: ่ยไม่ว่าจะเป็นอันดับโลกหรือว่าสักและสีเนี่ยบราซิลก็ดูดีกว่านะ
0: ครับ
1: แต่ด้วยฟอร์มการเล่นนะ
0: ใช่
1: เราก็คิดว่าญี่ปุ่นก็มีโอกาส
0: อย่างน้อยเนี่ยไปลุ้นช่วงต่อเวลาก็ยังดี
1: ใช่
0: เพราะเมื่อคืนเนี่ยทาง FM 99เนี่ยทางพี่ท็อปกับน้าหังมาภาคพี่เจ๋งก็ลุ้นว่าเอ๊ะน้าหังมาทั้งทีจะให้อยู่ยาวๆยันตีสามต่อเวลาสรุปเมื่อคืนเนี่ยบราซิลโดนนำก่อนด้วย
1: ใช่
0: จากไคชูซาโนะ
1: ไคชูซาโนะ
0: แล้วครึ่งหลังเนี่ยอัลเชอร์ติไปแก้เกมมากลายเป็นบราซิลเล่นคนละหน้าเลยนะพ
1: ี่ใช่ถูกต้องตรงนี้ถือว่าน่าสนใจมากนะมันแสดงให้เห็นถึงกลิ่นแล้วก็เรื่องของความสามารถของอัลเชอร์ติจริงๆนะ
0: ครับผม
1: วิธีการแก้เกมไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเปลี่ยนตัวเปลี่ยนมาเรียกว่าเปลี่ยนถูกตัว
0: ใช
1: ่แล้วประเด็นคือเรื่องของตำแหน่งก็มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะกับการใช้ผู้เล่นที่เหมือนจะไม่ตรงตำแหน่ง
0: ครับ
1: แต่กลายเป็นว่ารูปเกมอย่างที่น้องเจมบอกหน้ามือเป็นหลังมือแล้วกลับกลายเป็นบราซิลเนี่ยเอาชนะญี่ปุ่นไป
0: ใช่ก็จุดอ่อนของญี่ปุ่นคือลูกกลางอากาศนะพี่เราลูกแรกของบราซิลเนี่ยได้จากลูกเปิดมาแล้วเป็นคาเซมิโร่ที่เล่นงานจุดอ่อนของญี่ปุ่นตรงนั้นได้
1: ใช่
0: ส่วนลูก2เนี่ยเกมมันกำลังจะจบ90นาทีอยู่แล้วแต่ว่าจังหวะที่ยาโอทานากะเนี่ยไปเสียบอลหน้าปากประตูตัวเองแล้วบราซิลเนี่ยต่อบอลมาถึงมาร์ตินเนลลี่ได้ยิงจังหวะนั้นเนี่ยบอลชนเสาเข้าจริงๆก่อนหน้านั้นน่ะ 2-3 โอกาสที่บราซิลมีลุ้นเนี่ยก็มีทั้งชนเสาแล้วก็ญี่ปุ่นเคลียร์บอลจากเส้นนะพ
1: ี่ใช่คือหน้าได้มาก่อนหน้านั้น2ครั้งแล้วคือรูปเกมครึ่งหลังอ่ะบราซิลดูดีกว่าค่อนข้างชัดเจนนะ
0: ใช
1: ่แต่สุดท้ายแล้วอ่ะก็ต้องยอมรับว่าทั้งหมดทั้งมวล
0: อ
1: ่ะมันเป็นเรื่องของความนิ่งด้วยบราซิลดูนิ่งกว่าจริงนะเจมส์นะ
0: ครับผมแล้วก็หลังเกมก็มีดราม่านิดนึงนะพี่ตรงที่โอเซกินี่กับมาดริดคุณย่าเนี่ยก็มีเรียกว่าแทชทอล์กกันนิดนึง
1: ใช่
0: ก็เป็นเรื่องของหลังเกมไปแต่ว่าผมเห็นก็มีจังหวะที่คุณย่าเนี่ยเดินไปปลอบอาโอทานากะด้วยนะพี่
1: ใช่ใช่
0: คนที่พลาดช่วงท้ายเกมและทีมเสียประตูก็กลายเป็นบราซิลเนี่ยเมื่อวานก็เข้ารอบไป
1: ครับ
0: ส่วนอีกคู่นึงเนี่ยที่ผมเชื่อว่าหลายคนคงงงก็คือเยอรมัน
1: ใช่
0: ก่อนเกมนี่เหนือกว่าทุกมุมนะพี่แล้วก่อนเกมเนี่ยพูดสันทัดกรณีพูดสันทัดกรณีเนี่ยให้เยอรมันแบบโอ้โหเป็นต่อเยอะเลย
1: คือมองคู่นี้ก่อนเกมอ่ะหลายหลายคนมองว่าใส
0: ใช่
1: ตัวใช้คำว่าใสใสกิ้งเลย
0: คือผมว่า 90% เนี่ยมองเยอรมันหมด
1: คือใครที่สวนปารากวัยมาตอนแรกเนี่ยก็เหมือนคนแปลกๆนะ
0: ใช่
1: เออ
0: พอด้วยฟอร์มการเล่นในรอบแรกนะพี่
1: ใช่
0: แล้วเยอรมันเนี่ยต้องบอกว่าตัวจัดเต็มเลยเมื่อวานแต่กลายเป็นว่าเริ่มเกมมาเนี่ยเอเซียลยิงก่อนเลย
1: ใช่
0: ขึ้นนำตั้งแต่ครึ่งแรก
1: คือปารากวัยมาแบบไม่บ่อยแต่ว่าหมัดหนักอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเป็นเอ็นซิโซ่นี่แหละที่ถือว่าเอาจริงนะชุดเนี้ยเอ็นซิโซ่เป็นเหมือนหัวหอกเกมรุกคนสำคัญของปารากวัยจริงๆนะ
0: ใช่และก็ครึ่งหลังเยอรมันก็ตามที่เสมอจากคายฮาวเวิร์ดหลังจากนั้นเนี่ยเกมจบ120นาทียังหาผู้ชนะไม่ได้ต้องยิงจุดโทษครับแล้วก็เป็นเยอรมันเนี่ยคนแรกคายฮาวเวิร์ดเนี่ยพลาดเลย
1: ใช่มาถึงพลาดเลย
0: ใช่สุดท้ายเนี่ยปรากอยยิงแม่นกว่านะพี่ชนะไป3-4ก็กลายเป็นเยอรมันเนี่ยตกรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลก
1: เรานึกไม่ออกเลยว่าเยอรมันพ่ายแพ้การดวลจุดโทษครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่
0: โอ้โหผมไม่เคยเห็นดีกว่าในยุคที่ผมดูบอลเนี่ยผมไม่เคยเห็นเยอรมันยิงจุดโทษแพ้นะพี
1: ่ไม่เคยเหมือนกันคือทัวร์นาเมนต์ใหญ่เนี่ยมันมีหลายครั้งที่รอบน็อกเอาท์ตัดสินด้วยจุดโทษนะ
0: ครับ
1: แล้วเราแทบไม่เคยเห็นเยอรมันแพ้เลย
0: ใช่
1: ใช่นึกไม่ออกจริง
0: ๆ
1: ไม่ว่าดวลกับใครชาติใหญ่ขนาดไหนเยอรมันไม่เคยกลัวจริง
0: แต่เอาจริงๆเยอรมันที่ผ่านมาในทัวร์นาเมนต์ใหญ่เนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเล่นที่ถึงรอบต่อเวลาหรือจริงโทษนะพ
1: ี่ใช่ยกตัวอย่างเช่นเกมเนี้ยจริงๆแล้วอะดูจากก่อนเกมดูจากฟอร์มการเล่นอย่างที่เจมบอกอ่ะ
0: ค
1: ือปารากวัยรอบแรกอ่ะเป็นทีมที่ถือว่ากระท่อนกระแท่นมากๆเลยนะดูเกมแรกที่เขาเจอกับสหรัฐอเมริกาเจ้าภาพดิ
0: ครับผม
1: คือกลายเป็นว่าแบบเกมแฟนตาซีของเจ้าภาพอ่ะ
0: เออ
1: โดนไป 4-1 นะแล้วก็คือจริงแล้วก็เสมออีก1ชนะตุรกี 1-0 เป็นทีมที่จะพูดว่าฟอร์มขี้เหร่ทีมนึงก็พูดได้อ่ะ
0: ถูก
1: แล้วกลายเป็นว่าโอ้โหวันนี้มาพลิกชนะ
0: คือเอาจริงๆถ้าดูปารากวัยนัดเปิดสนามที่เจอสหรัฐเนี่ยไม่คิดว่าจะมาถึงตรงนี้นะพี
1: ่ไม่คิดจริงๆ
0: ใช่
1: ดูสภาพทีมนั้นแล้วนี่แล้วมาเจอเยอรมันนะแต่จริงๆเยอรมันน่ะช่วงที่ พวกเขาเล่นรอบแรกอ่ะก็มีจุดที่ถูกวิจารณ์อยู่พอสม

0: ควรเหมือนกันนะ
1: มี
0: อยู่บ้างแต่ว่าก็ยังเชื่อว่าจะผ่านเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาไปได้นะ
1: ครับผมก็กลายเป็นปารากวัยที่พลิกล็อกเข้ารอบไปส่วนคู่เช้าเนี่ยเป็นอีกคู่นึงที่แฟนบอลก็งงพอกันแต่ว่าคู่นี้ต้องบอกว่าก่อนเกมหลายคนก็มองว่าไม่ได้ห่างกันมาก
0: ใช่
1: ก็คือเนเธอร์แลนด์เจอโมร็อกโกเกมเนี้ยประตูเนี่ยมาเกิดครึ่งหลังหมดเลยก็คือกักโปยิงนาที72ครับก่อนที่ช่วงทดเจ็บเนี่ยโมร็อกโกมาตามตีเสมอจากไอซ่าดิยุปไอซ่าดิยุปนาที90+1หลังจากนั้นเนี่ยเกมก็จบ120นาทีเหมือนกันเช้า2จุดโทษ2คู่นี่เมื่อเช้า
0: จุดโทษ2คู่เรียกว่าลากกันยาวๆนะฮะวัดความอึดกันไปเลยนะทั้งนักเตะทั้งคนดูนะ
1: ครับผมจริงๆเนี่ยโมร็อกโกคนแรกยิงพลาดก่อนด้วย
0: ใช
1: ่แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยโมร็อกโกก็อาศัยความนิ่งกว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยมาพลาดคน2สุดท้ายของเนเธอร์แลนด์พลาดทั้งยูเรียนทิมเบอร์แล้วก็เซนเซลซัมเมอร์วิลกลายเป็นโมร็อกโกเนี่ยที่ชนะไป 3-2
0: ซึ่งจริงๆแล้วอ่ะต้องบอกงี้สถานการณ์คู่นี้มันค่อนข้างจะพลิกไปพลิกมาตอนช่วงจุดโทษอยู่พอสมควรนะ
1: ครับ
0: แล้วกลายเป็นว่ายิงไม่เข้ากันเยอะมากอ่ะ
1: ใช่คือ2คู่เมื่อเช้าเนี่ยจุดโทษเนี่ยพลาดรวมกันเกือบ10ลูกในที่2คู่เนี่ย
0: ใช่
1: ถือว่าพลาดเยอะกันมาก2ทีม
0: คือเราอาจจะมองว่าจุดโทษเนี่ยตรงจุดโทษ12หลาเนี่ย
1: ครับ
0: ประตูมันใหญ่
1: ใช่
0: มันน่าจะยิงง่าย
1: ถูก
0: แต่ด้วยสถานการณ์เน
1: า
0: ะ
1: อาจจะเป็นทีมใหญ่ไออย่างเยอรมันอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยอาจจะอาศัยเรียกว่ามีความกดดันมากกว่าด้วยความเป็นทีมที่น่าจะมองว่าผ่านเข้ารอบมากกว่าไงพี่
0: แต่จุดหนึ่งที่น่าสนใจคือการเซฟจุดโทษของผู้สาประตูโมร็อกโกนะซินบูนูก็เขาว่าก็มีคนมีผู้สนับสนุนนี่แหละท่านพูดว่านี่คือเทคนิคการเซฟของฟุตซอลนะ
1: อืม
0: คือเขาไม่ได้คือลักษณะผู้สาประตูส่วนมากที่เราเห็นคือถ้าไม่ยืนดักแล้วพุ่งก็คือเลือกจะพุ่งไปก่อนแต่มันจะเป็นการพุ่งนะเจมพุ่งเหยียดไปให้สุดมุ
1: ม
0: แต่บูนู2ลูกหลังสังเกตดูมันโดดไปทั้งตัวโดดแบบเป็นแท่งไปซึ่งแบบกลายเป็นว่าลูกเนี้ยมันสำคัญตรงที่ลูกที่ซัมเมอร์วิลยิงลูกสุดท้าย
1: ครับ
0: กระโดดแบบเป็นแท่งแล้วเอามือปัดได้
1: ใช่
0: แ
1: ล้วก็ทำให้เนี่ยจบเลย
0: จบเลยอ่ะ
1: ใช่ครับคนสุดท้ายของโมร็อกโกที่ยิงคือซาบารีนักเตะใหม่ของบาเยิร์นมิวนิกก็กลายเป็นว่าเมื่อเช้าเนี่ย3ทีมที่เข้ารอบเป็นบราซิลครับปารากวัยแล้วก็โมร็อกโกอเมริกาใต้2ทีมแล้วก็1ทีมจากแอฟริกา
0: ครับ
1: ผมไปดูในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยผ่านเข้ารอบแล้ว4ทีมมันก็พอเห็นภาพนะพี่อย่างปารากวัยเนี่ยเดี๋ยวจะรอพบผู้ชนะคืนนี้ระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนครับส่วนที่เข้ารอบไปแล้ว2ทีมแล้วเจอกันแล้วเนี่ยคือแคนาดากับโมร็อกโกนะนี่ในรอบหน้า
0: ครับผม
1: บราซิลเนี่ยจะรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์แล้วก็นอร์เวย์ที่กำลังจะเตะตอนเที่ยงคืนครับส่วนทางฝั่งของครบถ้วน4ทีมเข้าไปแล้ว
0: ใช่
1: มันก็พอที่จะเห็นภาพนะพี่อย่างสายบนเนี่ยที่เราเก่งกันเลยว่าฝรั่งเศสจะมีโอกาสเจอเยอรมันอย่างเงี้ยไปแล้ว1ทีม
0: มันไม่เกิดขึ้นแล้ว
1: ไม่เกิดขึ้นแล้วก็กลายเป็นว่าทางของฝรั่งเศสเนี่ยมันก็จะเรียกว่าง่ายขึ้นก็ได้แต่ว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เห็นแล้วว่าหลายทีมก็มีโอกาสพลิกล็อกนะพี่
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นฝรั่งเศสเข้าไปเจอปารากวัยหรือแม้กระทั่งจะเจอกับสวีเดนวันนี้มันก็มีโอกาสเกิดขึ้นทั้ง3หน้า
0: ใช่คือพอเป็นฟุตบอลเอาเกมเดียวโป้งเดียวจอดเนี่ย
1: มัน
0: เกิดขึ้นได้หมดจริงๆนะบางทียื้อไปถึงจุดโทษเนี่ยมัน 50-50 เลยนะ
1: ใช่แล้วก็สายบนเนี่ยแต่ว่าสายบนก็ยังเหลือทีมแข็งๆอย่างฝรั่งเศสที่จะเตะวันนี
0: ้
1: มีโปรตุเกสมีโครเอเชียด้วยมีสเปนครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้ก็คือเจ้าภาพสหรัฐพี
0: ่ถูกต้อง
1: ที่ฟอร์มในทัวร์นาเมนต์นี้ถือว่าแข็งแกร่งส่วนสายล่างเนี่ยเหลือบราซิลครับเหลืออังกฤษเหลืออาร์เจนตินาและก็ยังมีทีมที่ประมาทไม่ได้อย่างเจ้าภาพเม็กซิโกรวมถึงนอร์เวย์กับทางด้านของไอวอรี่โคสต์ที่จะเตะคืนนี้
0: ใช่ครับก็เรียกว่าจริงๆแล้วถามว่าสายบนหรือสายล่างอันไหนแข็งกว่ากันจริงๆก็ถือว่าพอๆกันนะ
1: ครับ
0: ถ้าว่ากันตอนนี้ก็พอๆกันก
1: ็
0: ยังพอเป็นฉีกสายบนสายล่างอย่างนี้แล้วก็ยังมองว่าโอกาสดีมไฟนอลที่หลายคนฝันนะโรนัลโดชิงกับเมสซี
1: ่ก็มีโอกาสแต่ว่าโปรตุเกสก็ต้องผ่านโครเอเชียก่อน
0: โอ้โหแต่ว่าพอไปดูสายโปรตุเกสนะหนักมากนะนอกเหนือจากผ่านโครเอเชียแล้วเนี่ย16ยังมีโอกาสไปชนสเปนอีก
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: บานใกล้เรือนเคียงกันเลย
0: ใช
1: ่หลังจากนี้สเปนจบเนี่ยมันก็ต้องไปเจอกับอาจจะเป็นฝรั่งเศส
0: ใช
1: ่ในรอบ8ทีมสุดท้ายเพราะฉะนั้น
0: ก็เป็นไปได้อีก
1: ครับดีมไฟนอลก็มีโอกาสแต่ว่าอาจจะยากหน่อย
0: ใช่ก็ถ้าผ่านมาได้ก็สมศักดิ์ศรีละ
1: ครับผมเดี๋ยวผมไปดูเรื่องของ SMS ก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899รวมถึงช่องทางYouTube และ Facebook ของ FM 99ด้วยครับเดี๋ยวผมดูนิดนึงข้อความทาง YouTube บอกว่าในแอปวิทยุไม่สามารถ

0: ฟังได้นะครับถ้าเป็นแอปเก่าเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วต้องเป็นแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะพี
1: ่ใช่ครับ
0: รายการของ99รวมถึงรายการอื่นของอสมทด้วยขึ้นเลยแล้วก็คุณปัก F1 ก็ทักทายเข้ามาสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ทักทายกันได้เข้ามาเรื่อยๆครับผม
1: อืม
0: ไปว่าที่เกมคืนนี้ไหมพี่ก้อง
1: นะมาว่ากันที่เกมคืนนี้ดีกว่า
0: ก็เป็นเกม Ivory Coast กับ Norway ครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่าผลงานในช่วงรอบแรกก็ถือว่าดีทั้งคู่นะพี่โดยเฉพาะนอร์เวย์เนี่ยชนะ2เกมเลยแต่เกมสุดท้ายอย่างที่บอกว่ามาแพ้ฝรั่งเศสตอนที่เอาสำรองลงหมดแล
1: ้
0: วแล้ววันนั้นเนี่ยฝรั่งเศสจัดเต็มเลยฮาแลนด์เนี่ยในทัวร์นาเมนต์นี้ยิงไปแล้ว4ประตูนะพี
1: ่ครับผม
0: ไม่ได้ยิงแค่เกมสุดท้ายที่ไม่ได้ลง
1: ใช่
0: ค
1: ือเรียกได้ว่าถ้าเท้าแตะพื้นสนามเนี่ยมี2ประตูแน่นอนทัวร์นาเมนต์นี
0: ้ผม
1: นะ
0: คือเป็นนักเตะที่ยิงชอบสร้างสถิติอยู่แล้ว
1: ใช่
0: แล้วนี่มาเล่นบอลโลกครั้งแรกด้วยไม่มีความกดดันทันสิ้นยิงไปแล้ว4ประตูครับ
1: โหดมากๆนะ
0: ใช่ส่วนไอวอรี่โค้ชเนี่ยรอบแรกก็ออกสตาร์ทด้วยการชนะเอกวาดอร์ครับแล้วก็มาแพ้เยอรมันแล้วนัดสุดท้ายเนี่ยชนะกราเซาก็ชนะมา2เกมแล้วก็แพ้เกมเดียวการแพ้1เกมก็เป็นการแพ้เยอรมัน
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าเป็นคู่แข่งที่เหนือกว่าพวกเขาผลงานก็ถือว่าดีครับไอวอรี่โค้ชคู่นี้ผมดูสีตียังไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะพี่
1: ใช่เฮดทูเฮดไม่มีเลยนะคร
0: ับ ครับผมส่วนไอวอรี่โค้ชเนี่ยวันนี้ความพร้อมก็จะไม่มีรายงานตัวเจ็บแต่ว่าอาจจะต้องเช็คความพร้อมของอัมมัตเตียโร่หนึ่งคนครับ
1: ใช
0: ่แกนหลักที่จะลงสนามเนี่ยมีเอมบานูเอลอักบาดูแนวรับตัวสำคัญแล้วก็วินเซนต์ซีโยแล้วรวมถึงกองกลางเนี่ยมีอิบราฮิมซังกาเล่ครับฟองเกเซียแล้วก็แนวรุกมีทั้งยานเดียวมองเด้รวมถึงนิโคลัสเปเป้ครับผม
1: ไม่พูดถึงไม่ได้ยานเดียวมองเด้ชั่วโมงนี
0: ้ถูกต้อง
1: รอบแรกฟอร์มดีมาก
0: น
1: ี่คือนักเตะที่เป็นท็อปในเรื่องของการสร้างโอกาสแล้วก็เรื่องของการสถิติการเลี้ยงบอลผ่านคู่แข่งในรอบแรก
0: ครับ
1: คือดีมาก
0: ๆ
1: นะครับในวัย19ปีจากอาร์เบไลป์ซิก
0: ใช
1: ่
0: ว่าที่นักเตะใหม่ปารีสแซงต์แชร์แมงนะพี่ตอนนี
1: ้
0: ลิเวอร์พูลน่าจะอดแล้ว
1: น่าจะอดแล้วหรอ
0: ตอนนี้ลิเวอร์พูลไปหาบาโคล่าแทนแล้วครับเพราะว่าลิเวอร์พูลบอกร้อยล้านจ่ายไม่ไหว
1: จ่ายไม่ไหวนะ
0: ปล่อยปารีสดีกว่า
1: แต่จริงๆแล้วแบบถ้าเทียบร้อยล้านแล้วถ้าเล่นได้อย่างเนี้ยจริงๆนะอายุ19เนี่ยจริงก็น่าลงทุนนะ
0: ใช่
1: ระยะยาว
0: 19
1: ใช่
0: น้อยมากพี่แล้วก็เล่นดีมากเมื่อซีซั่นที่แล้วก
1: ็
0: มาแจ้งเกิดจริงๆฟอร์มดีตั้งแต่ช่วงเกมแรกละแต่ว่าวันที่เจอเยอรมันเนี่ยฟอร์มอาจจะหายไปนิดนึงแต่ว่าก็เป็นอีกนักเตะที่น่าจับตามองในวันนี้ครับส่วนทางฝั่งนอร์เวย์เนี่ยก็นัดที่แล้วเนี่ยตัวหลักพักมาเต็มๆวันนี้ก็จะจัดลงสนามแบบชุดใหญ่เลยแนวรับคนสำคัญเนี่ยมีคริสโตเฟอร์ไอเยอร์ครับรวมถึงกองกลางเนี่ยมีซันเดอร์เบอร์เก้ครับมีอเล็กซานเดอร์ซอลอตที่เป็นแนวรับมาร์ตินโอเดนการ์ดรวมถึงเออร์ลิงบอลฮาแลนด์วันนี้ก็จะลงสนามเป็นตัวจริงเช่นเคย
1: เรียกว่าสลับชุดกันเลยคือเขามองค่อนข้างจะไกลนะคือมองว่าเกมตอนท้ายรอบแรกเนี่ยมันไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องมาแลกกับฝรั่งเศส
0: ใช่
1: ซึ่งแลกไปก็อาจจะไม่คุ้ม
0: ใช่ครับ
1: ประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็สามารถที่จะจัดชุดใหญ่แบบไม่มีปัญหาบาดเจ็บใดๆเลยนะคือผมมองว่าอย่างโซบาเคนอ่ะให้ความสำคัญกับเรื่องการรีคัฟเวอรี่นักเตะสูงมาก
0: ค
1: ือเราจะได้เห็นภาพข่าวตั้งแต่ก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์ละว่านอร์เวย์เนี่ยใช้คำว่ายกครัวที่บ้านมาไว้ที่สนามเลยเอาเชฟมาแล้วก็รวมถึงเอาวัตถุดิบคุณภาพดีอ
0: ่
1: ะมาจากที่บ้านเองหมดเลยนะ
0: คือเน้นเลยนะบอลโลกตั้งแต่ปี98
1: ใช่
0: ครับ
1: คือถ้าย้อนกลับไปเนี่ยคุณนอร์เวย์ในแฟนๆนอร์เวย์เนี่ยเห็นนอร์เวย์ในครั้งสุดท้ายก็คือฟุตบอลโลกที่มีทอร์เล่ยังเดฟโลเป็นศูนย์หน้านะฮะ
0: ผมไม่ทันนี
1: ่ครับก็คือตำนานก็คือเรียกว่าเป็นกองหน้าเชลซีอ่ะ
0: ครับ
1: เออทอร์เล่ยังเดฟโลโอเล่กุนนาโซชา
0: ปีช่วงต้น2000
1: ใช่ประมาณอย่างนั้นเลยคือเราได้เห็นในเวอร์ชันนั้นแต่ว่าตอนนี้เนี่ยกลับมาในเวอร์ชันนี้เนี่ยเขาเน้นสดๆจริงๆนะ
0: ครับผมนอร์เวย์เนี่ยมาเล่นบอลโลกทั้งหมด4ครั้งก่อนนะสามครั้งก่อนนะเนี้ยผลงานดีสุดก็คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะพี่เมื่อปี1938ตั้งแต่ฟุตบอลโลกครั้งที่3เลยหลังจากนั้นเนี่ยมาเล่นอีกทีก็ปี94ตกรอบแรกที่สหรัฐครับและปี98เนี่ยเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วก็มาครั้งนี้ก็รอบนี้เป็นรอบ32
1: ใช่ใช่
0: เข้าบิ๊กรอบหนึ่งก็เป็นรอบ16ทีมแต่ดูแล้วเนี่ยนอร์เวย์ผมดูเส้นทางเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะไปได้ไกลกว่ารอบ16ทีมนะพี่
1: ใช่
0: เพราะว่าเดี๋ยวผมลองดูสายโปรแกรมนิดนึงนอร์เวย์เนี่ยอยู่สายข้างล่างนะพี่
1: ใช่
0: อย่างรอบนี้เจอไอวอรี่โค้ชรอบหน้าไปเจอบราซิล บราซิลเนี่ยกับนอร์เวย์พี่ก้องว่าพอสู้กันได้พี่ชั่วโมงนี้นอร์เวย
1: ์ถ้าชั่วโมงนี้ผู้เล่นนอร์เวย์เต็มๆอ่ะเอาจริงก็พอสู้กันได้นะ
0: ครับ
1: คือถ้าเทียบชื่อชั้นนะโอเคบราซิลเหนือกว่าอยู่แล้วแต่คุณอย่าไปพูดอย่างนี้กับบราซิลนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวคุณย่าโกรธอีก
0: เดี๋ยวค
1: ุณย่าโกรธนะ
0: เด
1: ี๋
0: ยวค
1: ุ
0: ณย่าตะโกนหลังเกมอีก
1: ไม่ได้นะ
0: ครับคือนอร์เวย์เนี่ยถ้าผ่านรอบนี้ไปได้ก็ไปเจอกับบราซิลแล้วถ้าผ่านบราซิลไปได้เนี่ยไปเจอเม็กซิโกเจ้าภาพผมว่าชั่วโมงนั้นเนี่ยสูสีนะพี่
1: สูสีสูสี
0: เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่นอร์เวย์จะไปได้ไกลถ้าสมมติผ่านรอบนี้ไปได้แล้วผ่านบราซิลไปได้
1: ใช
0: ่ส่วนไอวอรี่โค้ชเนี่ยก่อนหน้าเนี่ยมาเล่นฟุตบอลโลกส่วนมากก็จะหยุดแค่รอบแบ่งกลุ่มนะพี
1: ่ใช่นี่เป็นการเข้ารอบน็อกเอาท์ครั้งแรกของพวกเขานะสำหรับไอวอรี่โค้ชหรือว่าโกติวัวเนี่ย
0: ครับก็เล่นบอลโลกมาทั้งหมด3ครั้งติดต่อกันเมื่อปี2006 2010 2014เนี่ยตกรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมดแล้วก็อย่างที่พี่ก้องบอกว่ามารอบน็อกเอาท์เป็นครั้งแรกในครั้งนี้
1: ใช่
0: คือมาถึงตรงเนี้ยสำหรับไอวอรี่โค้ชเนี่ยโบนัสแล้วนะพี่
1: ใช่ครับ
0: ผ่านเขาเรียกว่าผ่านรอบแบ่งกลุ่มมาได้แต่ว่าด้วยขุมกำลังเนี่ยก็ผมว่าวันนี้ทั้งสองทีมเล่นกันแบบสูสีแต่ว่าอย่าให้ต่อเวลาดีกว่าเดี๋ยวยาว
1: ยาวเดี๋ยวจะยาวนะ
0: 90ดีกว่าแล้วก็พี่ก้องคิดว่าไงคู่นี
1: ้คิดว่าจริงๆคู่เนี้ยจะมองว่ามันก็อาจจะสูสีนะ
0: ครับ
1: แต่ก็คิดว่าดูจากตัวผู้เล่นแล้วก็จากการที่ได้พักมาเนี่ยก็ดูว่านอร์เวย์อาจจะได้เปรียบอยู่หน่อย
0: ๆครับ
1: เกมคิดว่าไง
0: ผมว่าเกมนี้ผมยังชอบนอร์เวย์นะพี่เพราะว่านักเตะหลายคนก็อย่างโอเดนการ์ดนี่ก็อยู่ทีมระดับอาร์เซนอลฮาแลนด์ก็เป็นดาวยิงที่ไว้วางใจได้แล้วก็เป็นโอ้โหแถวต้นๆของโลกตอนนี
1: ้
0: เทียบกับทางด้านของไอวอรี่โค้ชเนี่ยนักเตะก็อาจจะเป็นนักเตะที่ประสบการณ์สูงแต่ไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนมันก็อย่างฟอกเกซี่นี่ก็ผ่านช่วงพีคไปแล้ว
1: ถูกต้อง
0: มีแค่ยันเดียมองเด้ที่พอจะเป็นความหวังได้แต่ด้วยประสบการณ์ผมว่ายังน้อยกว่านักเตะของนอร์เวย์
1: ใช่ใช่คือเรามองไปถึงตัวรุกตัวอื่นเนาะช
0: ื
1: ่อชั้นก็ไม่ได้ดีมาก
0: ใช่
1: ถ้าเทียบกับนอร์เวย์รวมไปถึงอีกคนนึงอย่างนิโคลัสเปเป้ที่เป็นตัวหลักเนี่ยก็โอเคอาจจะผ่านจุดพีคมาแล้ว
0: ครับ
1: นะครับก็ตรงนี้เห็นด้วยเหมือนกันก็ชอบนอร์เวย์
0: ใช่
1: นะครับมากกว่า
0: ครับก็ไม่ต้องต่อเวลานะพี
1: ่ไม่ต้องต่อเวลาเถอะคุณจบ90
0: นาทีแล้วใช่ครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงมีทักทายเข้ามาครับบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เจมส์แฟนหนูแล้วอีกคนแฟนใครคะแล้วก็แฟน99ทุกท่านค่ะฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะหมดแล้วค่ะจบแล้วกับทีมเชียร์ของหนูโซนเอเชียเราตกรอบกันหมดแล้วค่ะใครเลาะใครเข้ารอบใครไปต่อหนูไม่สนแล้วค่ะเธอจากน้องเธอลงทุนแฟนนอน
1: โอ้โห
0: จริงๆเหลือออสเตรเลียนะพี
1: ่กำลังจะถามว่าเราจะนับเข้าไปในเอเชียไหม
0: ก็ถือว่าอยู่ในโซนเอเชียเหมือนกัน
1: ถือว่าก
0: ับเรา
1: เขาไปโคต้าเรา
0: ครับ
1: ถึงแม้ว่าหน้าตาเขาจะไม่เหมือนเราก็ตาม
0: นะครับใช
1: ่
0: ก็ยังเหลือออสเตรเลียหนึ่งทีมจากเอเชีย
1: นี่ไงคืนนี้ให้คุณเทยลงทุนเชียร์นอร์เวย์ไงมีโอริการ์ดอยู่
0: อ๋อใช่ใช
1: ่
0: ใช่ใช่มีอาร์เซนอลอยู
1: ่ใช่มีอาร์เซนอลอยู่นะ
0: ครับแล้วก็ทาง YouTube คุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่เจมส์พี่ก้อง
1: สวัสดีครับ
0: ทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าไหนลองบอกทีมที่น่าเสียดายที่ไม่ผ่านรอบแรกมาสัก4ทีมหน่อยครับ
1: เจมว่าใครบ้าง
0: ผมเสียดายเกาหลีใต้พี
1: ่
0: แล้วทีมจากเอเชียเหมือนกันไลก็หูต้องย้อนกลับไปดูนิดนึงเพราะว่าผมก็ค่อนข้างที่จะเดี๋ยวขอดูนิดนึงครับโอ้โหแต่เกาหลีใต้เนี่ยเสียดายเพราะหนึ่งคือเป็นทีมจากเอเชียไงพี่แล้ว
1: ใช่
0: ผมเนี่ยอยากเห็นซอนกับอีคังอินเล่นในรอบลึกๆกว่านี
1: ้
0: แต่เสียดายที่ตกเร็วไปหน่อย
1: ใช
0: ่ส่วนอีก3ทีมเนี่ยผมขอดูหน่อยนิดนึงครับอ่ะผมสกอตแลนด์ผมยังไม่เข้าเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มานานแล้วนักเตะก็หลายคนก็เราก็คุ้นเคยนะพี
1: ่ใช
0: ่แองดูร์เบนซันแล้วก็มีสกอตแม็กโทมิเน่เนี่ยแต่ว่าเสียดายที่ตกรอบเร็วไปหน่อยรวมถึงตุรกี
1: อัน
0: นี้อยากเห็นมากเพราะว่าในยูโรเนี่ยเล่นดีแล้วผมก็ชอบอารากูแลเป็นพิเศษ
1: ใช่
0: แต่ว่าตกรอบแบบงงๆเลยชนะที่เกมเดียว
1: ใช่
0: 2นัดแรกเนี่ยฟอร์มไม่ดีเลยก็ตกรอบไปส่วนอีกทีมนึงเนี่ยผมอยากให้อิหร่านเข้านะพี่เพราะว่าอิหร่านเนี่ยก็ฟอร์มถือว่าไม่ได้แย่มากแต่ว่าไปพลาดเกมรอบสุดท้ายนะพี่
1: ใช่
0: ชนะไม่อิหร่านตกรอบไปของผมประมาณนี้แล้วกัน4ทีมของพี่ก้องเหรอครับ
1: จริงๆก็ใกล้เคียงกันแน่นอนเกาหลีใต้
0: ครับ
1: แน่นอนก็คือด้วยทุกๆอย่างเขาพวกเขาควรจะเข้ารอบนะ
0: ร
1: วมไปถึงตุรกีก็คิดเหมือนกันเพราะว่าแนวรุกเขาน่าสนใจรวมไปถึงกุนซือของเขาอย่างวิเชนโซมอนเตล่าเนี่ยสม
0: ั
1: ยเป็นนักเตะเราชอบไง
0: ใช่ครับ
1: พอเครื่องล่อนน้
0: อ
1: ยเรียบร้อยล่อนกลับไปจอดบ้านเลย
0: เราเป็นโค้ชแนวรุกที่คุมทีมยิงประตูไม่ได้เลยพี่สองเกมแรก
1: ใช่ เคยเป็นกองหน้านะ
0: ใช่
1: เออแล้วก็อีกทีมนึงก็โอเคคิดเหมือนของเจมคืออิหร่าน
0: ครับ
1: เพราะว่าจริงๆแล้วเราก็

0: เชียร์ชาติจากเอเชียเนาะแล้วก็จริงๆแล้วอิหร่านเนี่ยถ้าเป็นฟุตซอลเนี่ยเพราะว่าพี่เล่นฟุตซอลเนาะอิหร่านฟุตซอลคือระดับโลกแล้วคือเรามองว่าอิหร่านเขาเนาะเพราะตัวเนี่ยเขาดีแล้วก็อยากให้ฟุตบอลเนี่ยเขาทำได้อย่างฟุตซอลบ้าง
1: ครับ
0: เออก็แปลกใจนะทำไมฟุตซอลเก่งขนาดนั้น
1: อิหร่านนี้พอเล่นเอเชียนี่โหดมากนะพี่
0: โหดมาก
1: แต่พอไปบอลโลกนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เหมือนก
0: ัน ก็เป็นอย่างเงี้ยมาตลอดนะ
1: ใช
0: ่
1: ครับอ่ะอีกทีมนึงที่ผมอยากให้เข้านะเมื่อกี้ผมเปิดแบบอิรักกับอุซเบกเป็นสองทีมจากเอเชียที่โอเคแหละมาตรฐานอาจจะสู้ทีมอื่นไม่ได้แต่ผมมองว่าสองชาติเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าเราเป็นคนเอเชียไงพี่เราก็อยากเชียร์โดยเฉพาะอุซเบกเนี่ยเราติดตามผลงานเขามาตั้งแต่ตอนที่เจอไทยแล้วก็เป็นทีมที่น่าจับตามองส่วนอิรักเนี่ยก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกก็อยากให้เข้าไปรอบลึกแต่ว่าสุดท้ายก็ตกรอบแรกเหมือนกัน
0: ใช
1: ่ครับ
0: แต่จริงๆถ้าส่วนตัวพี่อีกสักทีมนึง
1: ครับ
0: ถ้าเป็นทีมของพี่ที่ชอบก็คือมีเงี้ยชอบอุรุกวัย
1: อ๋อใช่
0: ผู้เล่นดีๆเยอะแล้วก็มาเซโลเบียลซ่าเองก็เป็นกุนซือที่เก่งประสบการณ์สูงแต่ว่าอย่างที่เราทราบกันแหละว่าเขามีปัญหาภายในทีม
1: ใช่ครับ
0: นั่นทำให้ตกรอบก่อนเวลาอันควรแล้วก็ต้องจ่ายค่าตั๋วกับเองนะสมาคมไม่ออกให้นะครับยกเลิกเช่าเหมาลำไปเลยนะครับ
1: ไม่รู้ว่าตอนนี้ได้กลับหรือยัง
0: ครับ
1: ครับผมเราเบรกกันแป๊บนึงแล้วกันพี่ก้องเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับนายที่นายไลฟ์บอลโลกครับผม
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: บนโลก Story
4: สนามคาซานอารีนาทำสถิติจอ LED ภายนอกที่ใหญ่ที่สุดในโลกสนามคาซานอารีนาในรัสเซียบันทึกสถิติความล้ำสมัยด้านเทคโนโลยีด้วยการติดตั้งหน้าจอ LED Media ในเขตภายนอกอาคารที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาสนามฟุตบอลทั่วโลกสถิติด้านขนาดระบุว่าหน้าจอนี้มีพื้นที่รวมกว่า 3,700 ตารางเมตรครอบคลุมผนังสนามด้านหนึ่งทั้งหมดแฟนบอลที่ไม่มีตั๋วสามารถรับชมการแข่งขันและภาพไฮไลท์สดๆได้จากระยะไกลนอกสนามนอกจากนี้สนามคาซานยังเป็นสถานที่จารึกสถิติอาถรรพ์แชมป์เก่าเมื่อเยอรมนีพ่ายเกาหลีใต้ที่นี่สถิติความสวยงามของสนามที่สะท้อนแสงไฟลงบนแม่น้ำคาซานกาทำให้ถูกยกย่องว่าเป็นสนามที่มีทัศนียภาพยามค่ำคืนที่ติดอันดับท็อปของฟุตบอลโลกปี2018
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรดก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
5: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
1: กลับเข้าสู่ช่วงในที่นายไลฟ์บนโลกครับอยู่กับผมเจมส์ธันวิสิทธิ์แล้วก็พี่ก้องเกรติต่อครับ
0: ครับผ
1: มก็เมื่อกี้เนี่ยเรา พูดถึงเกมเมื่อคืนนะพี่แล้วก็พรีวิวคู่นอร์เวย์กับไอวอรี่โคสต์ไปคร่าวๆแล้วแล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงอีก2คู่แบบเร็วๆแล้วกันพี
0: ่
1: ก็จะเป็นเกมระหว่างฝรั่งเศสกับสวีเดนตอน

0: ปี4ครับ
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสนี่ฟอร์มโหดมากพี่รอบแรกเนี่ยชนะมา3นัดรวดและยิงตกนัดละ 2-3 ประตูทุกเกม
1: 3เกมกดไป11ประตู
0: ใช่โดยเฉพาะฟอร์มของ2แนวรุกอย่างเอ็มปัปเป้และก็อุชมันเดมเบเล่
1: เรียกได้ว่าผัดกันฉาย
0: ถูกต้อง
1: ผัดกันลุยเลยล่ะ
0: และเกมล่าสุดนี้เดมเบเล่ยิงยังไงก็เข้าเลย
1: ครับผม
0: ยิงโอ้โหเต็มข้อทุกลูกเลยก็คู่นี้เจอกันบ่อยครับก็ล่าสุดเนี่ยเจอกันเมื่อปี2022นัดสวีเดนก็แพ้ฝรั่งเศสทั้ง2เกมและเกมล่าสุดเนี่ยฝรั่งเศสยิงไป4เลยนะพี่
1: ใช่
0: ก็ความพร้อมวันนี้ผมเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยดิดิเดชองเนี่ยออกมายืนยันว่าจะไม่มีทางด้านของมาคุสตูรามนะพี่ที่มีอาการเจ็บรวมถึงเอ็นโกโลกองเต้เนี่ยที่ในรอบแรกเป็นสำรองอาจจะต้องเช็คความฟิตนอกนั้นแกนหลักเองเนี่ยพร้อมลงสนามทั้งหมดครับก็มีทั้งแนวรับเนี่ยมีอุบาเมกาโน่นะพี่ที่ยืนคู่ซาลิบาเป็นตัวหลักอยู่แล้วตรงกลางเนี่ยมีชัวเมนี่ครับกับลาบิโอรวมถึงแนวรุกเนี่ยมีเดมเบเล่มีเอ็มบัปเป้แล้วก็โอลิเซ่ครับ
1: ก็ตัวที่เจ็บไปไม่ได้เป็นปัญหาในการจัดทัพของดิดิเดชองเท่าไหร่คืออย่างที่เจมบอกไปคือกองเต้เนี่ยเช็คฟิตส่วนตูรามเนี่ยคาดว่าอาจจะโหได้ใช้งานก็น่าจะพักนึงอ่ะ
0: ครับ
1: สักวีคสองวีคเลยเพราะว่าที่รายงานมาเป็นเจ็บน่องนะครับแนวรุกตัวเยอะอยู่แล้วแล้วก็คู่มิดฟิลด์คู่กลางเนี่ยชัวเมนี่ใช่ไหมที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามกับราบิโอเน
0: ี่
1: ยก็ลงตัวอยู่แล้ว
0: ก็ถือว่าเป็นชุดที่ดีสุดของฝรั่งเศส
1: แล
0: ้วเป็นทีมที่ต้องบอกว่าณเวลาเนี้ยถ้าดูจากฟอร์มรอบแรกเนี่ยพี่ผมว่าเขาน่าจะแซงสเปนมาเป็นเต็งหนึ่งของเต็งแชมป์บอลโลกครั้งนี้แล
1: ้
0: ว
1: หลายๆคนเห็นด้วยรวมถึงผู้สัมผัสกรณีหลายๆรายก็แทบจะปรับฝรั่งเศสมาเป็นเต็งหนึ่งแล้วล่ะ
0: ครับ
1: จากฟอร์มการเล่นเนาะ
0: ส่วนทางฝั่งสวีเดนครับก็แนวรับเนี่ยก็ยังมีวันนี้มีวิกเตอร์ลินเดเลิฟครับมีกาเบรียลกุสมุนสันกองกลางยังมียาซินายาลีที่ฟอร์มดีในทัวร์นาเมนต์นี้ครับ มีลูคัสเบิร์กวาวครับแล้วก็แนวรุกมีทั้งเอทีเอลังกาวิกเตอร์เยเคเลนแล้วก็อเล็กซานเดอร์อิสักซึ่งอิสักกับเยเคเลนในทัวร์นาเมนต์นี้ก็ฟอร์มถือโอเคนะ
1: ใช่รวมไปถึงแอนทีอีลังกาด้วยนะเกมล่าสุดเกมสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มถือว่าประตูสำคัญนะ
0: ใช่
1: ทำให้สวีเดนเนี่ยเข้ารอบมาได้แต่เจ้าตัวเนี่ยเข้าใจผิดสรุปเข้าใจผิดใช่ไหม
0: เข้าใจ
1: ที่เขา
0: เขานั่งเศร้าอยู่กับ
1: เขานั่งเศร้าอยู่คนเดียวจนเพื่อนเราสกิปบอกเฮ้ยเขารอบเพื่อน
0: ครับผมอันนี้มันเกี่ยวมึงเด้คล้าย
1: ๆครับ
0: คล้ายๆไม่ใช่
1: ไม่ใช่นี่เดียวมึงเด
0: ้ภาพถ่ายทอดสดจับมาดูว่าเอลังกาไม่ใช
1: ่โอ้โหยังไงนะเตะตีสี่พี่มาวอร์มตั้งแต่ยังไม่เที่ยงคืนเลยเหรออะไรอย่างนี้นะฮะก็จริงสวีเดนเองมีปัญหาผู้เล่นเจ็บหนึ่งคนนะ
0: ค
1: ืออิซาเคียนนะครับที่บาดเจ็บจากเกมที่แล้วเลยสดๆร้อนๆนะครับเจ็บแฮมสตริง
0: ครับ
1: นะก็น่าจะยาว
0: ใช่ก็ผมดูแล้วคู่นี้ยังไงฝรั่งเศสก็เหนือกว่าโดยเฉพาะผลงานที่เจอช่วงหลังฝรั่งเศสก็เหนือกว่าเยอะนะพี
1: ่ครับ
0: ไม่แพ้สวีเดนมาเนี่ยผมดูคร่าวๆเนี่ยโอ้โหเจอกันฝรั่งเศสก็ยังไม่เคยแพ้ตั้งแต่ปี98นะพี่
1: ใช่
0: ชนะมาตลอดก็มีเสมอบางเกมผมดูแล้วเกมเนี้ยฝรั่งเศสน่าจะผ่านสวีเดนได้สบายเลย มีโอกาสที่ยิงประตูเยอะด้วยเหมือนเดิมเลยเพราะว่าแนวรุกฝรั่งเศสเนี่ยไม่หยุดยิงลูก2ลูกยังไงก็ไม่หยุดแล้วก็เอ็มบัปเป้กับอุชมันเดมเบเล่ฟอร์มกำลังเข้าฝักด้วยผมว่าวันนี้ฝรั่งเศสอย่างน้อย2ประตูต้องมีพี
1: ่คิดคล้ายๆกันคือคิดว่าเกมเนี้ยไม่น่าจะเป็นเกมที่ยากของฝรั่งเศส
0: ครับ
1: เพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่เหนือกว่ารวมไปถึงฟอร์มการเล่นตัวผู้เล่นอาวุธเยอะกว่าสวีเดนพอสมควรฉะนั้นนี่ก็น่าจะเป็นคู่ที่เราดูแล้ววันนี้น่าจะฝรั่งเศสใส
0: ใช่
1: นะ
0: ดูแล้วฝรั่งเศสไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอน
1: ครับ
0: อาจจะไม่ต้องต่อเวลาคู่นี
1: ้ก็เป็นอีกคู่ที่เรามองว่าไม่ต่อเวลา
0: ครับผมไปที่คู่เช้ามืดครับ
1: ครับ
0: ช่วงเช้า8โมงครับเม็กซิโกเจ้าภาพเจอกับเอลวาดอร์ครับที่เอสตาดิโอบาโนเต้ครับที่เอสเตกาสเตเดียม
1: อาเซกานะ
0: ครับผมก็เม็กซิโกเนี่ยฟอร์มในรอบแบ่งกลุ่มก็ชนะมา3เกมรวดแล้วก็ไม่เสียประตูเลยนะพี
1: ่
0: ก็ชนะเช็กมา 3-0 ชนะเกาหลีใต้ 1-0 แล้วเกมแรกเนี่ยชนะแอฟริกา 2-0 ส่วนเอกวาดอร์เนี่ยล่าสุดเพิ่งเปลี่ยนกัปตันทีมด้วย
1: ครับ
0: เพราะว่าเอเนเวเซียเนี่ยยกกัปตันทีมให้กับไมเซกาเซโดให้รุ่นน้องมาเป็นกัปตันทีมแทนแล้วก็3เกมรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยชนะนัดสุดท้ายนัดเดียวคือชนะเยอรมัน 2-1 นัดแรกเนี่ยแพ้วอริโค 0-1 แล้วก็นัดที่2เสมอกับคูราซาว 0-0ก็ความพร้อมของเม็กซิโกเนี่ยนักเตะก็ยังเป็นชุดเดิมนะพี่มีทั้งเคซุสกายาโดครับกองกลางเอริกลิล่าแนวรุกมีไบรอันกูเตเลสครับแล้วก็อาวาราโดรวมถึงลาอุนคิมิเนสที่เป็นหน้าเป้าแล้วก็ฮูเลียนกิโอเนชด้วย
1: ครับผม
0: ก็จัดเต็ม

0: ิดว่าคู่นี้เนี่ยเจ้าภาพอาจจะได้เปรียบตรงนี้ตรงเป็นเจ้าภาพแต่ทีนี้เนี่ยประมาทเอกวาดอร์ไม่ได
1: ้ครับ
0: คิดว่าคู่ที่จะไม่จบใน90นาทีเนี่ยคือคู่นี้แหละ
1: มีโอกาส
0: มันมีโอกาสคือเป็นคู่นี้แหละ
1: แล้ว
0: เช้า
1: แล้ว4ตี3เกมหลังสุดที่เป็นใจไหมพี
0: ่ครับ
1: เสมอ
0: เสมอมารวดเลย3เกมนะ
1: ใช่ครับแล้วเม็กซิโกเนี่ยชนะเอกวาดอร์ครั้งสุดท้ายคือปี2019เลย
0: โอ้โหย้อนกลับไป
1: 5เกมที่แล้วเพราะว่า4เกมหลังสุดเนี่ยปี2021แพ้เอกวาดอร์ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเสมอ3เกมรวด
0: แล้วเสมอดูสกอร์ดิน้องเกม0-0 0-0 1-1
1: เพราะฉะนั้นใครบรรยายคู่นี้นี่เดี๋ยวเตรียมอยู่เช้าอีกวันนึง
0: ครับผมก็เตรียมกาแฟร้อนไว้สัก 2-3 แก้วนะครับ
1: ครับผมก็แต่ผมมองมุมเสมอเหมือนกันพี่ก้องแต่ผมว่าด้วยความเป็นเจ้าภาพแล้วก็ด้วยฟอร์มที่ร้อนแรงเม็กซิโกในรอบแรกชนะมา3นัดรวดแล้วยังไม่เสียประตูเนี่ยผมว่าวันนี้เม็กซิโกมีโอกาสเล็กๆที่จะจบใน90นาทีเหมือนกันแต่ว่าสกอร์เนี่ยมันน่าจะไม่ขาดน่าจะสัก 1-0 หรือ 2-1 ประมาณนี
0: ้
1: ครับผมแต่ก็มีโอกาสเสมอเหมือนกัน
0: ครับ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899แล้วก็ช่องทางFacebook และ YouTube ด้วยก็โหข้อความนี่เยอะเลยบอกว่านอร์เวย์ดีกว่าครับก็มองเหมือนกันนะพี
0: ่ใช่มองเหมือนพวกเรานะ
1: แล้วก็ถามว่าพี่ก้องเชียร์ทีมไหนครับจากคุณณัฐพงศ
0: ์ถ้าในฟุตบอลโลกเนี่ยเชียร์ทีมชาติอังกฤษนะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าโอ้ตามเชียร์ทีมอังกฤษมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ
1: แล้วก็บอกว่าโปรตุเกสแชมป์โลกปีนี้ครับพี่เจมส์ชาวสวน
0: เป็นพี่เจมส์ชาวสวนนะ
1: เป็นพี่เจมส์ชาวสวนนะพี่ มีช่วงนึงเนี่ยแฟนรายการให้ผมให้บอลผมให้ผิด7คู่เลยครับที่99เลยนะ
0: โหนี่ถือว่าเป็นคนมีพรสวรรค์นะ
1: ใช่ครับ
0: 7คู่นี่ไม่ธรรมดานะ
1: ไม่ใช่เรื่องมึงเองแล้วก็บอกว่าคิดว่าบราซิลได้แชมป์อเมริกาอีกไหมครับ
0: เหมือนได้แชมป์ในแผ่นดินอเมริกาอีกครั้งมั้ย
1: ปี94นี้ได้ใช่ไหม
0: จ้ะ94ได้ที่อเมริกา
1: ก็มีโอกาสถ้าดูจากผลงานเมื่อคืนแต่ว่ามันก็ต้องเจอทีมอย่างเชลสเปนไงพี่ในสายบน
0: น่ะใช
1: ่มีหลายๆทีมที่อยู่สายบนฝรั่งเศสทีมนึงด้วยครับแล้วก็บอกว่าอยากให้พี่ก้องมาแจมภาคบอลโลกที่99บ้างครับ
0: ขอบคุณครับ
1: แจ้งพี่เจ๋งเลยนะพี
0: ่โอ้โหเป็นไงให้น้องต้องถึงมือน้องเจมแล้ว
1: ครับผม
0: ฝากพี่เจ๋งด้วยนะครับ
1: ได้ครับ แล้วก็บอกว่าดูหน่อยครับว่าวันนี้คู่ไหนถ่ายฟรีทีวีบ้างเท่าที่ผมเห็นแวบๆน่าจะเป็นคู่ฝรั่งเศสนะพี
0: ่น่าจะเป็นคู่ฝรั่งเศสครับฝรั่งเศสกับสวีเดน
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าลองคิดดูเล่นๆครับถ้าไปแทนใครในสายไหนที่มีโอกาสเข้ารอบหมายถึง
0: ทีมชาติไทยเหรอหรือเปล่าถ้าอ่านดูจากเจตนานะ
1: ครับโอ้โห
0: ทีมไทยเนี่ยคุณก้องเกียรติเขาส่งข้อความต่อมา
1: คือก็
0: หมายถึงให้ทีมไทยไปอยู่สายไหนอาเจมลองวิเคราะห์กันเลย
1: ถ้ามีโอกาสเข้ารอบมากที่สุดใช่ไหมพี
0: ่คิดว่าสายไหน
1: โอ้โหคือต้องบอกว่าก็ยากทุกสายแต่ถ้ามีโอกาสมากสุดเนี่ยโหดูไม่ออกเลยนะพี่
0: จริงๆ
1: ดูไม่ออกเลยครับดูยากเลย
0: อ่ะคือถ้าเกิดส่วนตัวพี่นะถ้าคิดว่าสายไหนที่มีโอกาสมากที่สุดคิดว่าอาจเป็นสายนี้แล้วกันถ้าใส่เราเข้าไปแทนที่ของเยอรมันเยอรมันนี้คิดเล่นๆแล้วเราไปอยู่สายอาวอรี่โคสเอกวาดอร์แล้วก็กุลาเซา
1: ก็เป็นไปได
0: ้ก็คิดว่าสายนี้มีโอกาสมากที่สุดแต่คือเงื่อนไขคือต้องใส่ไปแทนเยอรมันนะ
1: ถูกต้องแต่ว่าผมจะไม่ได้ว่าตอนจับบอลโลกเขาจับตามแรงกิ้ง
0: จับตามแรงกิ้ง
1: ถ้าแรงกิ้งเราก็อยู่โถสุดท้ายเราก็ต้องเจอทีมใหญ่ทีม
0: ใช่เราเหมือนเราก็ต้องไปอยู่แบบโถสุดท้ายทีมสุดท้ายอ่ะทีมที่แบบอันดับโลกต่ำอ่ะ
1: ครับก็ถ้าดูคร่าวๆเนี่ย
0: คิดเล่น
1: โอ้โหยากแต่ก็มีโอกาสถ้าเราไปอยู่ในสายเม็กซิโกนะพี
0: ่
1: เจอเขาไปแทนสมมติเราไปแทนแอฟริกาใต้เจอกับเช็คเจอกับเกาหลีผมว่าก็อาจจะสู้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ถึงขั้นชนะเลยอะไรเงี้ยพอสู้ได้
0: ก็ถือว่าสู้สนุกอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ใช
0: ่คือถ้าจะบอกว่าถ้าเจมส์บอกว่าไปแทนเม็กซิโกนี่ก็ไม่ได้แล้วเขาเป็นภาพ
1: ไม่ได้ครับ หรือแม้กระทั่งไปอยู่กลุ่มเดียวกับปานามาเนี่ยเราเคยชนะปานามาเลยพี่ก้องในเกมเครื่องเมื่อหลายปีแล้ว
0: ครับผม
1: ก็มีโอกาสแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเราไปอยู่กลุ่มไหนก็หนักทุก
0: ใช่
1: ครับ
0: หนักทุกกลุ่มจริงๆนะฮะ
1: แล้วก็บอกว่าเชียร์เบลเยียมครับคิดว่าไปได้ไกลไหมโอ้เบลเยียมนี่ฟอร์มต้องบอกว่าก็ถือว่าดีในนัดสุดท้ายถล่มนิวซีแลนด์มาเบลเยียมเนี่ยในรอบ32ทีมสุดท้ายจะเจอเซเนกัลนะพี่ก้อง
0: ใช
1: ่แล้วถ้าผ่านเซเนกัลไปได้ก็จะเจอกับ
0: มีโอกาสเจอเจ้าภาพ
1: ใช่
0: สหรัฐอเมริกาคือถ้าเป็นเบลเยียมณตอนนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่เบลเยียมในช่วง 2-3 ทัวร์นาเมนต์เมเจอร์หลังที่เรารู้จักนะเขาไม่ได้เป็นแบบว่าเบลเยียมที่เป็นยุคทองยุคแข็งแกร่งแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: คือผู้เล่นหลายๆคนเองก็โรยมาเยอะรวมไปถึงดาวดวงใหม่

0: เองก็ถ้าพูดว่ามันก็แทนชุดนั้นก็อาจจะยากสักหน่อย
1: ครับก็ดูแล้วต้องผ่านเซเนกัลก่อน
0: อัน
1: ดับแรกเพราะเซเนกัลก็ไม่ง่ายนะพี
0: ่ครับ
1: ครับผมอ่ะแล้วก็บอกว่าถ้านอร์เวย์เข้าเจอบราซิลข้อความตกไปเขาบอกว่าคิดว่าประมาณว่าถ้าเจอนอร์เวย์เนี่ยไปเจอบราซิลอะไรมากผม
0: น่าดูมาก
1: น่าดูมาก
0: นะ
1: ครับก็มีโอกาสนะพี่นอร์เวย์ถ้าผ่านแอฟริโคได้ก็เจอบราซิลก็จะเป็นเกมที่อีกหนึ่งเกมที่น่าดู
0: ใช่
1: เหมือนกันแต่ว่าน่าจะสนุกด้วยเพราะว่าฮาแลนด์จะเจอกับกองหลังที่โหระดับไม่ใช่เหมือนรอบแรกนะพี
0: ่
1: เจอมากรินยอร์เจออะไรพวกนี
0: ้คู่ปรับเขาไง
1: กับมากันเยส
0: กับมากันเยส
1: ครับก็มีโอกาส
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมดูต่อแล้วก็บอกว่าประมาณนี้สำหรับ YouTube เดี๋ยวผมดูทาง Facebook นิดนึงครับบอกว่าเยอรมันครึ่งแรกคิดว่าจะกินหมูนิ่มๆพร้อมน้ำจิ้มละครับก็โดนก่อนเลยไม่ลืม
0: ใช่โดนท้ายครึ่งแรกไงช
1: ็
0: อกเลยเป็นไงฮะเจอเอ็นซิโซเขตเข้าไป
1: ใช่
0: นะ
1: แล้วก็ไปแบบงงๆเลยพี่เยอรมัน
0: เฮ้ยจริงๆพูดถึงเยอรมันอ่ะมันมีจุดหนึ่งคือลูกประตูของโจนาธานทา
1: ครับ
0: ช่วงต่อเวลาพิเศษฟาวไหม
1: ผมไม่เห็นเลยพี่ต้องบอกว่าไม่ได้ดูในเกมเลย
0: คือถ้าลูกเนี้ยหลายๆคนอันนี้คือกูรู้แหละท่านพูดนะถ
1: ้
0: าลูกนี้เกิดในพรีเมียร์ลีกเน
1: ี่
0: ยไม่ฟาว
1: เ
0: พราะว่าวรมาอันทอนอ่ะเข้าไปกีดขวางผู้สับประตูของปารากวัยแต่ลักษณะเหมือนแบบกีดขวางแบบดันนิดนึงให้เสียจังหวะแล้วก็สุดท้ายบอลมันเลยมาเสาสองแล้วทาหม่งเข้
1: า
0: ทีเนี้ยเขาก็เลยพิพากษาว่าถ้าเป็นผู้สินชุดเดียวกับพรีเมียร์ลีกเนี่ยลูกลักษณะเนี้ยได้ประตูเพราะว่าเป็นประตูที่อาร์เซนอลทำบ่อยลูกลักษณะแบบนี
1: ้
0: แต่ว่าพอมาเป็นแต่ถ้าว่ากันตามกฎจริงๆเนี่ยมันฟาวอยู่แล้วเพราะว่ายิ่งในกรอบ6หลาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ผู้สินต้องเซฟผู้สับประตูมันโดนตัวไม่ได
1: ้ครับผม
0: พอกีดขวางเนี่ยฟาว
1: ผู้ตัดสินเมื่อคืนเนี่ยเป็นชาวโมร็อกโกจาราจาเยตของโมร็อกโกเมื่อคืน
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็สุดท้ายโจทันทาเป็นไงจากจะเป็นฮีโร่คนสุดท้าย
1: ยิงไม่เข้า
0: ใส่ข้ามคานไปเลยนะฮะ
1: ก็ไม่เข้า3คนเลยพี่เยอรมันเมื่อคืนเนี่ยอ่ะแล้วก็บอกว่าดีนะครับเมื่อคืนบราซิลยังได้เข้ารอบถ้าเป็นญี่ปุ่นปารากวัยและโมร็อกโกสงสัยยูฟ่าจับให้เตะใหม่แน่นอนครับ
0: อินฟานติโนบอกปวดหัวนะครับเบิร์ดไทลินอนเลยอินฟานติโนบอกนะ
1: ทีมแม่เหล็กเนี่ยไปหมดเลย
0: ครับ
1: ครับผมปารากวัยไม่ต่อคืนนี้รอนอร์เวย์ครับ
0: จะไป
1: น่าจะถึงว่าไม่ต้องต่อเวลาอะไรประมาณนี
0: ้
1: แล้วก็ทาง SMS บอกว่าเมื่อวานกูรู99ก็พูดแบบนี้เลยค่ะทุกช่วงเมื่อวานบอกว่าทีมเมืองเบียร์ผ่านชลุยแน่นอนเรียบร้อยค่ะผ่านไปสนามบินเครื่องบินกลับบ้านเลยค่ะระวังนะคะอาจจะมีพิกอีกนะคะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอน
0: นี่แหละฟุตบอล
1: โอ้แต่ถ้าฝรั่งเศสเนี่ยไม่น่าจะพิกนะพี
0: ่
1: ด้วยโหด้วยผลงานในรอบแรกเนี่ยคือเยอรมันเนี่ยยังพอเข้าใจได้เพราะเยอรมันก็มีช่วงที่หลุดไปบ้างในช่วงรอบแรกโดยเฉพาะเกมสุดท้ายที่แพ้เอลกาดอร์แต่ฝรั่งเศสเนี่ยโอ้โหขุมกำลังต้องบอกว่าและอย่าลืมว่าฝรั่งเศสเข้าชิงมา2ครั้ง
0: สองครั้งติดนะครับ
1: ใช่ก็ดูแล้วไม่น่าพลาดแล้วก็ไม่ต้องต่อเวลาด้วยวันนี้
0: ใช่ใช
1: ่ครับผมประมาณนี้ข้อความครับพี่ก้องเขาบอกว่าขอเบอร์21นอร์เวย์นะครับน้องเบนมีน้องเบนเดี๋ยวผมด้วยก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับช่วงท้ายก็เดี๋ยวเที่ยงคืนเนี่ยเดี๋ยวผมดูทีมผู้บรรยายของทีม99นิดนึงว่าวันนี้ใครบรรยายบ้างนะพี
0: ่ผู้บรรยายเนาะวันนี
1: ้ก็รอบเที่ยงคืนเนี่ยวอลลี่โค้ชพบนอร์เวย์ครับพี่ต้องสุภชัยก็จะมาพากกับพี่อุวคาเทพนะพี
0: ่
1: แล้วก็ตอนคู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนตอนตีสี่เนี่ยเป็นพี่เจ๋งครับจะมาพากกับพี่อสินพงศ
0: ์ครับ
1: ตอนตีสี่แล้วก็ช่วงเช้าเนี่ย8 โมงก็เป็นคู่ป่าแป๊ะกับพี่สุเทพเป็นเม็กซิโกกับเอกวาดอร
0: ์ครับผมเป็นคู่ขวัญใจมหาชนนะ
1: ใช่
0: เช
1: ้
0: านะฮะ
1: ก็หลายคนตามฟังเลยพี
0: ่ครับ
1: ส่วนคนที่ถามว่าน้าห่างจะมาพากไหมเดี๋ยวพี่เจ๋งไม่แน่ใจน่าจะกำลังติดต่ออีกนะพี
0: ่ครับ
1: น้าห่างนี้มาเมื่อคืนโอ้โหคนดูพร้อมกัน 2,000 กว่า
0: ฮือฮาเลยนะ
1: ใช่ใช่แล้วก็โหถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นอีกหน้าประสาทเพราะหน้าหังก็มาจัดวิทยุครั้งแรกๆเหมือนกันพี่
0: ใช่ครับเราแทบไม่เคยเห็นหน้าหังมาทางวิทยุเลยนะแล้วประเด็นเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยมาคู่กับพี่ท็อปด้วย
1: ใช่
0: ครับก็เป็น2ท่านที่โหผู้ใหญ่เบอร์ต้นๆของเมืองไทยเลย
1: ใช่ครับแต่เสียดายมาร์ติเนลลี่ไม่รู้งานไงพี่
0: ใช่
1: ไม่งั้นได้ฟังน้าต่อตอนเวลาแล้ว
0: ได้ฟังน้าน้าอ่ะพี่ท็อปยาวๆนะครับ
1: ครับผมอ่ะผมมีเก็บตกข่าวฟุตบอลโลกนิดนึงก็เป็นประเด็นของทีมชาติเยอรมันครับเพราะว่าเมื่อคืนเนี่ยก็เรียกว่าผลงานน่าผิดหวังตกรอบ 3-2 ทีมสุดท้ายแต่ว่าล่าสุดเนี่ยยูเล่นนาเกมันเฮดโค้ชของเยอรมันเนี่ยก็ออกมายืนยันนะพี่ว่าเขาจะไม่ลาออกจากตำแหน่งเพราะว่าสัญญาเนี่ยยังเหลือถึงปี2028เลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่ใช่คนที่จะหนีปัญหาแล้วก็เหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกเพราะฉะนั้นเขาก็จะยังอยู่กับทีมชาติเยอรมันต่อถ้าสมาคมอยากให้อยู่ต่อ
0: ครับ
1: ก็คือยังไม่คิดที่จะลาออกแต่คนที่ลาออกไปแล้วเนี่ยผมเห็นข่าวคูเบกนะพี่คูเบกของเช็กเกีย
0: ออกไปแล้ว
1: ก็ฮองเวงโบฮองเวงโบเนี่ยอาจจะต้องไปแล้วหน่อย
0: อยู่ไม่ไหว
1: อยู่ไม่ไหว ก็เห็นล่าสุดเนี่ยทางด้านของซองฮังมินก็ซองฮังมินเนี่ยก็ออกมาไล่จดหมายขอโทษแฟนบอลด้วยเพราะว่าเป็นผลงานที่น่าผิดหวังนะพี่เกาหลีใต
0: ้
1: แล้วเห็นเขาจะรัฐบาลจะมีสอบสวนด้วยนะพี
0: ่
1: เพราะว่านักบอลเนี่ยก็ถือว่าเอาภาษีประชาชนไปทำหน้าที่
0: ใช่เพราะเขาก็ยกเว้นให้กับนักฟุตบอลหลายอย่างนะ
1: ถูกต้อง
0: อย่างเรื่องของไม่ว่าจะเรื่องการเกณฑ์อาหารเขาก็ให้สิทธิ์นักฟุตบอลเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเกาหลีใต้หรือเกาหลีใต้เนี่ยเอาตรงเลยคือเรื่องเกณฑ์อาหารเป็นเรื่องใหญ่แล้วชายชาวเหลือทุกคนต้องเกณฑ์อาหารนะยกเว้นนักฟุตบอลที่มีผลงานเนี่ยหลายๆคนก็ได้รับการยกเว้นไป
1: ใช่อย่างซองฮันมินกับอีคังอินรู้สึกจะได้ยกเว้นไปแล้วเพราะว่าเขาได้แชมป์เอเชียนเกม
0: ใช่
1: ที่อินโด
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเกาหลีเนี่ยโค้ชเกาหลีเหนือปี2010เนี่ยพี่ก้อง
0: ครับ
1: ที่เขากลับไปแล้วเขาก็โดนไปใช้รายงาน
0: ทำเหมือง
1: ทุกวันนี้ไม่รู้ตัวเจอตัวหรือยังเลยพี่
0: อย่าคิดว่าเขาพูดเล่นนะครับ
1: ใช่ เพราะผมเนี่ยเพิ่งฟังพอดแคสต์ของช่องนึงมาเขาเพิ่งเล่าเรื่องนี้ไปโหชีวิตหลังจากกลับไปเกาหลีเหนือเนี่ยคนเรื่อง
0: ใช่
1: สำหรับโค้ชคนนั้นเนี่ยคารับผม
0: แล้วแต่ประเทศเนาะแล้วแต่วิธีการจัดการแต่ว่าที่แน่ๆคือโฮมิโบออกแล้ว
1: ครับ
0: นะแต่นาเกลส์มันถือว่ายังแข็งอยู่
1: ใช่
0: กับ DFB
1: ใช่ครับแล้วบอกว่าสวัสดีจากสิงคโปร์ครับพี่ช่องมีเดียขอบลงไฮไลท์หลังเกมไวมากทางสิงคโปร์เขาค่าลิขสิทธิ์ก็แพงเหมือนพี่
0: ใช่ใช่ใช่
1: เท่าที่ผมไปดูมาสมัครแพ็กเกจดูนี่หลักเกือบ 4,000 นะพ
0: ี่โอ้โ
1: หใช่เฉพาะบอลโลกนะพี่
0: เฉพาะบอลโลกอย่างเดียวด้วยนะ
1: ใช่ของเราเนี่ยได้ดูพรีเมียร์ลีก1ปีแต่ของเขาเนี่ยบอลโลกอย่างเดียว 3,500
0: รายการเดียวนะ
1: ใช่ครับ
0: ก็ถือว่าเขาอย่างว่านะเขาเป็นประเทศที่ค่าครองชีพสูง
1: ถูกต้องแล้วก็บอกว่าวันนี้สายฟรีคุ้มครับมีโมโน29ให้ดู2คู่แล้วไทยรัฐอีก1คู่โอ้โหดูฟรี3คู่
0: เลยพี่ดูฟรี3คู่เลยนะวันนี้ถือว่าคืนกำไรให้กับคุณผู้ชมนะ
1: เขาบอกว่าเท่าที่ผมไปอ่านมาเนี่ยเหมือนในสมาคมฟุตบอลเกาหลีใต้เป็นระบบอุปถัมภ์เยอะครับ
0: สุดท้ายแล้วข่าวที่รายงานมาก็เป็นประมาณนั้นนะเขาบอกว่าอย่างกรณีที่แต่ไตะกี้ตอนเบรกเราก็คุยกันว่าจริงๆแล้วอ่ะตัวเต็งหลังจากที่เปาโลเบนโตออกจากเกาหลีใต้ไปอ่ะมันคือเจสซี่มาร์ต
1: คุ
0: ณซื้อของแคนาดามีชื่อมาเป็นเต็งเลยแต่สุดท้ายเนี่ยอีท่าไหนไม่รู้กลายเป็นว่าฮงเมงโบกลับมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็สุดท้ายได้เซ็นสัญญากับคุมทีมชาติเกาหลีใต
1: ้
0: อันนี้ก็หลายๆคนก็มองว่าเป็นระบบถมประมาณนี้
1: ครับฮองเวนโบก็เป็นนักเตะเกาหลีใต้ชุดคว้าอันดับ4ฟุตบอลโลกปี2002
0: เป็นกัปตันชุดประวัติศาสตร์เลยแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะตอนช่วงเวลาที่เขาเป็นนักเตะอ่ะถือว่าเป็นนักเตะที่เป็นตำนานที่คนเกาหลีใต้รักมากนะเป็นผู้เล่นแต่งกองหลังแล้วก็เล่นในยุคที่ยังเป็นสวีปเปอร์อยู่อ่ะ
1: ครับ
0: นะครับ
1: สวีปเปอร์นี่หลังสามไหมพี่ตรงกลาง
0: หลังสามใช่ก็เป็นเหมือนตัวกวาดสมัยก่อนระบบฟุตบอลมันจะไม่ได้ยืน3คนเท่ากันจะมีตัวชน2ตัวเรียกว่าสต็อปเปอร์แล้วก็มีสวีปเปอร์เป็นตัวกวาดด้านหลังคอยเก็บ
1: ใช่ครับผมอ่ะแล้วก็ถามว่าทั้ง2ท่านจะบินไปออสเตรเลียไหมครับพี่ฝากหิ้วของหน่อยคำๆนะครับ
0: ช่วงนี้อันตรายครับอันตรายนะฮะอย่าไปรับหิ้วนะฮะ
1: ไม่ได
0: ้อันตรายมาก
1: ใช่ครับ
0: ครับผม
1: เราไม่ใช่แอร์นะพี
0: ่ไม่ได้นะครับยานะครับ
1: ครับผมก็บอกว่าประมาณนี้ครับเขาบอกว่าเห็นดูคลิปพี่มอสลาเนี่ยไปดูสนามโซฟายที่อเมริกาบอกตั๋วขั้นต่ำ 1,500 ถึง 15,000 1,500 1,500 เหรียญถึง 10,000 เหรียญเลยครับก็เอา33คูณเข้าไป
0: จะเป็นลมเขาบอก
1: ใช่ก็เห็นตั๋วที่พี่มอสผมก็ดูอยู่นี่เขาบอกว่าเขาซื้อประมาณ 60,000 เนี่ยนั่งข้างบนเลยประมาณนี้ครับ
0: ว่าแล้วฟุตบอลโลกใครๆก็อยากดูนะราคาค่าตั๋วก็เป็นแบบนี้แหละครับ
1: ครับผมอ่ะข้อความประมาณนี้อ่ะตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเกมระหว่างไอรีโคสกับนอร์เวย์นี่ลงสนามแล้วนะพี
0: ่
1: เดี๋ยวเราอาจจะต้องออกก่อนให้ทีมภาคเขามาเตรียมตัวก็เดี๋ยวผมกับพี่ก้องไปแล้วเดี๋ยวคู่หน้าเป็นคู่พี่อูอัครเทพกับ ทางด้านของพี่ต้องจะบรรยายเกมบอลโลกคู่แรกคืนนี้ครับส่วนผมกับพี่ก้องเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์ครั้งหน้าวันนี้ก็เวลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ืองไทยแข็งแรงจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: บอลโลกสตอรี
2: ่ปฐมบท3เจ้าภาพและความยิ่งใหญ่ระดับทวีปฟุตบอลโลก2026กำลังจะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในฐานะทัวร์นาเมนต์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมานี่คือครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ประเทศได้แก่สหรัฐอเมริกาแคนาดาและเม็กซิโกการจับมือกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่คือการเชื่อมโยงภูมิภาคอเมริกาเหนือเข้าด้วยกันผ่านจิตวิญญาณแห่งกีฬาความท้าทายหลักอยู่ที่ระยะทางและเขตเวลาที่แตกต่างกันอย่างสุดขั้วจากแวนคูเวอร์ถึงเม็กซิโกซิตี้เม็กซิโกจะกลายเป็นชาติแรกที่จัดฟุตบอลโลกถึง3ครั้งขณะที่สหรัฐเตรียมใช้สนามระดับ NFL ที่มีความจุและความล้ำสมัยสูงสุดมาต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกทั้ง16เมืองเจ้าภาพเริ่มตกแต่งเมืองเพื่อรองรับแรงกระเพื่อมทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า
3: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้น

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: สวัสดีครับขอต้อนรับผู้ชมทาง99นะครับเข้าสู่ช่วง99 Live บอลโลกนะครับวันนี้เราไปในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับอีก1คู่สำคัญครับอาจจะดูไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าก็น่าสนุกนะครับเกมระหว่างโกลเดอร์วัวกับนอร์เวย์นะครับวันนี้อยู่กับผมต้องสุภชัยนะครับแล้วก็คุณอูอัครเทพนะครับ
5: สวัสดีครับวันนี้ก็มานะครับนับ1กันสำหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกของวันนี้อีก1วันนะ
4: ครับ
5: นะครับเมื่อวานนี้โอ้โหเชื่อว่าหลายๆคนนี่น่าจะเพิ่งฟื้นโอ้โหเมื่อวานนี้หลายๆคู่ทรหดอดทนกันเลยทีเดียว
4: นี่ตื่นเต้นเคอะเขินมากนะฮะไม่ได้มานานมากนะฮะ
5: อุ้ย
4: โอ้โหแต่โกเดวัวเขียตรงนี้ตามสู่เลยครับเตะยัดออกข้างครับแล้วไปเอาเพรสซิ่งแดนบนนะครับ
5: วันนี้นี่สนุกแน่นอนครับเป็นทีมอันดับ2เจอกันเองนะ
4: ครับ
5: อันดับ2กลุ่ม E เจออันดับ2กลุ่ม I นะครับเดี๋ยวดูรายชื่อกันก่อนเลยนะคร่าวๆเลยนะครับสำหรับโกดิวัวหรือว่าไอริโคสนะครับผู้สาประตูเป็นโฟฟาน่านะครับเซนเตอร์ใช้อักบาดูกับคอสูนูครับแบ็คซ้ายเป็นโคนันแบ็คขวาเป็นดูเอนะมิดฟิลด์มีซังการ์เร่เคสเย่นะครับอูไลแล้วก็ตัวที่เด็ดเลยนะครับยานเดียวมองเด้

0: กุลาเปเป้แล้วก็นะครับบอนนี่เอ๊ะวันนี้นี่อามัดเดียโลหายไปนะ
1: สำรองผมเช็คก่อนมาแล้วสำรอง
0: เก็บไว้เป็นทีเด็ดหรือเปล่านะครับ
1: ครับ
0: ขณะที่นอร์เวย์นะครับนัดที่แล้วนี่เปลี่ยนทั้งทีมนะครับแล้วก
1: ็พักหมดเลยอ
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็แพ้ฝรั่งเศสขาดลอยเลยวันนี้นี่กลับมาฟูลทีมนะครับ
1: ครับ
0: ผู้เสาตูเป็นนีแลนด์นะครับเซนเตอร์ใช้เฮกเกมกับไอเยอร์แบ็คขวาเป็นพีเดอร์เซนแบ็คซ้ายเป็นวอลเฟอร์นะครับกองกลางเนี่ยเบอร์เก้นะครับแล้วก็แพทริกเบิร์กรวมถึงมาร์ตินโอเดกาดแนวรุกแฮลันสลอตแล้วก็นูซ่าโอ้โหวันนี้ได้กลับมาฟูลทีมแน่นอน
1: ได้พักมาเต็มๆด้วยนะครับ
0: ก็ช่องทางการติดต่อเหมือนเดิมนะครับ SMS 4689899แล้วก็ทาง YouTubeช่องทาง YouTube หลังๆนี่โอ้คอมเมนต์รันเหมือนกันนะ
1: ครับผมไม่รู้นะผมไม่ค่อยได้ดูนะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะเปิด
0: YouTube YouTube เปิด YouTube เลยแล้วก็ Facebook ด้วยมาคุยกันได้นะครับเชียร์ทีมไหนนะครับเชียร์โค้ดอีวัวเอลรี่โค้ดกด1เชียร์นอร์เวย์กด2มา
1: ผมยังไม่แน่ใจว่าเอ๊เราจะต้องโอเคเห็นแล้วไม่ได้มานานนะเขิน
0: แหมทำเป็นเล่นไปนะครับก็แต่ละนัดที่นอร์เวย์ลงเล่นไปเนี่ยไปนับได้เลยนะครับ3เกมมีประตูขั้นต่ำนัดละ5ลูกหมดเลยนะจะแพ้ก็แพ้5ลูกจะชนะก็รวมกัน5ลูกนะคร
1: ับ นะฮะก็ยังเซตเกมอยู่นะในจอภาพเรา2คนนะฮะบาสเกตเคียร์นะฮะออกขวามาโซลอสให้มาครับเปิดยอดมาฮาแลนด์โคกว่าติดคุกคิกเตะทิ้งได้ครับโอ้โหดูเอต้องเตะทิ้งครับ
0: โอ้เปิดจะกราบขวาครับบอลย้อยๆอาจจะเดินทางไม่เร็วเท่าไหร่นะครับแต่ว่าฮาแลนด์เนี่ยได้มีโอกาสตั้งป้อมนะครับโขกเข้าไปแต่ว่าโอ้โหในเขตโทษตรงกลางของโกดิวัวเองนี่ก็ยืนขวางกันเต็มเลยนะครับถือว่าเป็นโอกาสเข้าทำแต่ว่าก็ยังไม่ได้อันตรายเท่าไหร่โอ้โหแล้วทำชิ่งกันทางฝั่งขวากลับมาจากตำแหน่งล้ำหน้านะครับพีเดอร์เซนโอ้ดูอีกครั้งหนึ่งเปิดมาเนี่ยแนวรับถล่มไม่หมดแล้วนะครับ
1: ครับ
0: แล้วโขกไปเนี่ยโอ้ไปโดนลำตัวของเกมรับของเอลริโคนะครับ
1: จิกรองจับนี่ไม่ใช่อะไรนะครับมีอาจจะมีเช็คเรื่องแฮนด์บงแฮนด์บอลอะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ
1: แต่ว่ายังไม่มีนะครับคุณอู๋ว่าไงคู่นี
0: ้ผมว่ามีโอกาสต่อเวลานะว่ากันตามตรงดูจาก
1: คุณไม่เชื่อใจฮาแลนด์หมดเลยอ่ะ
0: เชื่อใจแต่ว่าผมเห็นโกดิวัวเล่นแล้วแต่ละนัดนี่ก็ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดา
1: ผมว่าคนที่ได้รับคำชมเยอะๆก็คงมันยานดิโอมันเด้นะที่แบบโอ้โหแกเล่นดีมาก
0: ๆครับ
1: จนแบบสุดท้ายไปเอชเ
0: ชเฮ้ย
1: ยัง
0: ไปยังยังแฟนๆลิเวอร์พูลนี่เขาก็ตามตื้อตามซื้อกันอยู่นะครับก็เห็นได้จากวันที่เอาชนะเอกวาดอร์แล้วก็ไปแพ้เยอรมันแบบชิวเชียดนะครับ
1: ครับ
0: วันนั้นเยอรมันกว่าจะชนะไอวอรี่โค้ดได้นี่ก็ทดเวลาบาดเจ็บแต่ตอนนี้นี่อินซิเล็กกลับบ้านไปแล้วนะครับ
1: นี่มีคนแซวใน YouTube บอกส้มขาวนี่รีรันเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกป่ะครับเมื่อเช้าอ่ะ
0: ใจเย็นใจเย็น
1: อ้าวโดนแย่งเลยครับไปเลยครับจะชากขึ้นทางซ้ายเลยครับให้มาครับข้างหน้าบอนนี่อุ๋งบอนนี่ช้าครับโดนเสียบครับลูกนี้แล้วไม่ได้เตะมุมด้วยนะครับ
0: อันโยอันบอนนี่นะครับกองหน้าอินเตอร์มิลานครับโอ้โหจังหวะเสียบมาแม่นยำเลยนะครับคริสโตเฟอร์ไอเยอร์นี่กองเชียร์นอร์เวย์นี่ใครยืนก็จะยกมือแต่ว่าถ้าแก๊งฝั่งที่นั่งนี่เดี๋ยวจะมีพายเรือกันเชียงแน่นอนครับ
1: โอ้ทำไมพายบนรถไฟกันมาแล้วอ่ะ
0: ใช่ที่พายทุกที่อ่ะ
1: วอนมาตั้งกันใหม่นะครับเดวิดโมเลอร์โวลฟ์โอ้โหโดนสอยร่วงมาแล้ว1ครับแหมลูกนี้พลิกทีโดนเลยครับอันโตนิโอนูซ่านี่เป็นตัวจี๊ดเลยนะครับนูซ่าเนี่ย
0: ก็ได้พักมาเต็มๆเลยนะครับนอร์เวย์ก็ตั้งใจอ่ะตั้งใจมาเจอโกดิวัวโดยเฉพาะเลยเพราะว่าวันนั้นนี่ถ้าชนะฝรั่งเศสก็จะไปเจอกับสวีเดนแต่ว่าดันไปจัดสำรองลงทั้ง11คนเลยนะครับ
1: ใช่ผมยังงงเราออกสตาร์ไลน์อัพมาเอ็มบัปเป้คงงอ้าวแล้วฮาแลนด์ไปไหน
0: นั่งอยู่ข้างสนามไม่เอาเลยครับวันนั้น
1: นะครับเซตใหม่นะครับบอลกลับมาที่โซบิยอนเฮกเกมนะครับไอทีนุซ่าคืนคืนมาที่วอลฟ์มอลเลอร์ครับจริงๆผู้เล่นของนอร์เวย์เองก็ขึ้นคุณหูคุณตาคุณชื่ออยู่แล้วนะครับเช่นเดียวกับโกดูวัวด้วยเอาเลยครับได้ลุยขึ้นมาทางขวาบ้างเลยครับมาคาสโมเรนคืนมาครับพยายามจะไป บรรยากาศบีมาแล้วแม่สุดท้ายไปเสียทุ่มให้กับโกดัวครับ
0: โคนันนะครับแบ็กซ้ายพยายามจะเตะสาดโด่งขึ้นมาจากพื้นที่โดนเพรสซิ่งแต่ว่าโดนพีเตอร์เซนบล็อกกันเอาไว้ก็ห่างหายจากบอลโลกไป28ปีนะครับนอร์เวย์
1: จำไม่ได้ว่าครั้งสุดท้ายคือเมื่อไหร่ต
0: ้
1: องยุคทอเล่ยังเดฟโฟเลยนะ
0: ฟอง98นะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนี่ก็คาดหวังครับว่าจะไปได้ไกลกว่ารอบ32ทีม
1: ส่วนโกดัวเองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเคยเป็นแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นมาสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนหน้าที่จะเป็นโมร็อกโกที่เขามาได้แบบด้วยกฎนะเพราะว่าเซเนกัลเขามีปัญหาม
0: ีวอล์กเอาท์กันครับ
1: โดนปรับไปเป้ๆครับใช่ไหมครับใช่สิครับหลังๆยิงเยอะนะเป้ๆเนี่ย
0: โอ้ยนะที่แล้วเหมา2อ่ะนัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มยิงคนเดียวเลยครับ
1: โอ้โหซูสเต็ปลากเลยนี่แฟนอาร์เซนอลคิดถึงไหมไม่น่า
0: น่าจะเป็นดิวที่ล้มเหลวครั้งที่สุดครั้งใหญ่ของอาร์เซนอลครั้งหนึ่งเลยนะดิวรัตเป้ๆเนี่ย
1: โซยอนเฮเกมเคลียร์ทิ้งก่อนนะครับฟรองเคสเย่นี่ก็ยังถือว่าเป็นตัวหลักของทีมได้ต่อเนื่องนะครับย้ายเล่นซาอุก็จริงแต่ว่ายังฟอร์มดีนะครับบอลออกขวามาที่เปเป้ครับในเปิดแล้วด้วยมาเสาไกลแมคโคกทักทาขึ้นมาลูกนี้ยานเดลมันเดต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนโซลอสแต่เคลียร์ไม่ดีครับบอลมาเข้าทางผู้เล่นของโกดัวอีกไปที่ฟองเคซิเย่ครับโยกตัดมาครับด้วยต้องคืนใหม่นะครับซังการ์เร่ยัดมาข้างหน้าบอลนี่เดี๋ยวโอมานเด้ได้เปิดแล้วมาเสาไกลโอ้โหต้องมงทิ้งก่อนครับเดวิดมอฟวอลฟ์มอลเลอร์ครับเอาแล้วเป้สับช้าครับโดนเตะก่อนมีประคองอยู่นะครับฝากมาครับเคซิเย่เอาให้ช่องขวามันเดินไปที่เป้ครับเป้เปิดยัดมาต้องเตะทิ้งก่อนเลยครับโยบิยอนเฮเกม
0: โอ้โหได้บุกทางกราบขวาโดยเปเป้นี่หลายหนเลยนะครับเปิดติดก็มีโอกาสลากเปิดเข้าไปใหม่แต่ครั้งนี้เนี่ยพยายามยัดเข้าไปในกรอบหกหลาสุดปลายขาของเฮฟเกมครับเซนเตอร์ของนอร์เวย์ลูกนี้แย่ขาแล้วก็จิ้มทิ้งออกหลังไปโอ้เกมรุกบุกซ้ายบุกขวามาโดยตลอดเลยครับ ไปทุกสนามเลยนะ
1: จากนี้โดนฟาจานใช่ไหมเปลี่ยนมีปาริจิคอลีน่า
0: ใช่แกบอกว่าโดนพิจารณ์ใช้เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวบินไปดูบอลนะครับก็เขาเรียกว่าตรงข้ามกับการเขาเรียกว่าอะไรพยายาม
1: ล
0: ักโลกใช้เครื่องบินใช้น้ำมันเยอะแต่แกก็เป็นประธานฟีฟ่านะเขาไปว่าไม่ได้
1: ไปเปเปิดเตะมุมมาครับเสาไกลไม่ถึงนะครับปล่อยออกไปเลยครับเฮเกม
0: วันนี้นี่ผู้ตัดสินหลักในสนามเป็นเชซุสนะครับเฮซุสวาเลนซุเอล่าจากเวเนซุเอล่านะครับ
1: ครับ
0: วันนี้นี
1: ่ทีมงานเวเนครับ
0: คอลีน่าเข้ามาดูเองด้วยวันนี้ผู้ตัดสินเวเนตัดสินนี่ดีนะ9นาทีครับคือเกมยังไม่ได้ออกรถออกชาติมากนะครับโดยเฉพาะนอร์เวย์เนี่ยก็ค่อนข้างดูเชิงกันอยู่ประมาณนึงนะครับแต่ว่าพยายามหาช่องเปิดเกมรุกเข้าใส่กัน
1: ครับกำลังลำเลียงขึ้นมาใหม่ครับคริสโตเฟอร์อายเยอร์ไปที่เฮกเกมนะครับ
0: เนี่ยพยายามขึ้นมาเพรสสูงครับพวกเป้ๆแล้วก็บอนนี
1: ่ครับเปิดยาวเลยครับอันเยอร์นิลันแต่ว่าบอลนี่ยังไม่ถึงฮาแลนด์เลยครับมาข้างหลังครับคอสนูโอ้ให้ลูกนี้ยากเลยครับดูเอเจอนูซาเบียดยังเอาชนะได้ครับคืนนี้คอสนูเล่นไกลๆครับซังการ์เร่ซังการ์เร่ยัดมาตรงนี้โดนเลยครับเสียบอลอ้าวแต่ว่าขยันครับฟรองเคซีตัดมาได้แล้วให้ข้างหน้าไม่ถึงบอลนี่ครับอาเยอร์ถึงก่อนคืนนี้ลั่นเตะทิ้งเลยครับโอ้โหโดนบีบมาครับนอร์เวย์
0: โอ้ตอนนี้นี่บอลสาดทิ้งขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นตรงกลางหรือว่าแดนหน้าเนี่ยเก็บบอลจังหวะ2ไม่ค่อยได้เลยนะครับถึงก่อนอ้าวแล้วไปยาวเสียบอลให้กับนอร์เวย์แล้ว
1: มาแล้วครับอนูซาแทงช่องมาบรรยากาศดีดมาให้ไม่ถึงฮาลันครับติดคอสนูโอ้เอาครับถ้าถึงฮาลันนี่อาจจะมีได้เรื่องนะครับ ต้องรีบเปิดยาวแล้วโดนตัดอีกแล้วครับมันจะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนครับ
0: เหมือนจังหวะจ่ายบอลนี่ครับออกไปแล้วครับ
1: เป็นเดวิดโมเลอร์นะครับ
0: โมเลอร์วอลเฟอร์นะครับแบ็ค
1: จากวูฟซัมต้ามาเดเรอร์นะครับหลังๆก็ลงตัวจริงบ่อยนะกับวูฟในช่วงท้ายฤดูกาลนะครับ
0: เฮดโค้ชของโกดิวัวเป็นนะครับเออร์เมสไฟเอนะครับ
1: หลังนำเลี้ยงบอลขึ้นซ้ายครับอินาวฝ่าที่แคสซิเย่กลับมาที่ซังการ์เร่ครับแน่มีคนเม้นมาแล้วต่อเวลาไหมครับคู่นี
0: ้มีโอกาสเพราะว่าบอลเอาจริงๆคู่นี้ถ้าเป็นคู่ที่ใครเข้ารอบไปผมว่าก็ไม่ได้พลิกล็อกอะไรมากนะ
1: มันสูสี
0: เออก็ได้ทั้งคู่ครับ
1: คือนอร์เวย์เอาจริงผมว่าอาจจะเกินคาดด้วยซ้ำถ้ามองในมุมผมนะเพราะว่าห่างหายจากเวทีระดับอินเตอร์ไปนานมากนะคร
0: ับ ใช่ครับ
1: แต่ยุคนี้เขามีกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่งอย่างฮาลันด์ก็ต้องไปให้ถึงแล้วครับรอบสองเป็นอย่างน้อยแทงช่องลุยคนละทางเลยครับบอลนี้วิ่งคนละทางครับก็ต้องบอกว่าที่อเมริกานี่ก็จะมีนักกีฬาหลากหลายประเภทนะเพราะว่าวนมาดูว่าจะเป็นอดีตนักบาส NBA หรือว่าจะเป
0: ็
1: นในฝั่งของ NFL ก็มีหมดนะครับคนที่ดาราก็มีนะ
0: โอ้โหโดยเฉพาะนัดที่สหรัฐเล่นน่ะโอ้โหดาราเพียบเลย
1: เจสสิก้าอัลบ้าคนเดียวเลย
0: โอ้โห
1: เกิดมา
0: ดารานักร้องอะไรไม่รู้เต็มไปหมดมาดู
1: เราโตมาเพราะเขาต้องดูโอ้แต่ว่านอร์เวย์จะขึ้นเกมไม่ได้นะครับขาดตรงกลางตลอดแม้แต่ว่าแคสซิเย่เองให้บอลก็ไม่ดีครับบอลเกี่ยวหนีไหมครับเล็กเซอร์โซลอสเจออีนาวประคองอยู่นะครับลูกอีนาวขยันครับแย่งได้ด้วยครับเอากลับมาให้โคนัน
0: วันนี้เนี่ยบอลจังหวะเข้าไปบีบเข้าไปแย่งนี่ยังใช้ความแข็งแกร่งของนักเตะแอฟริกันได้เป็นประโยชน์นะครับ
1: ครับ
0: โกดิวัวแย่งได้ดีครับ
1: โอ้ดูเอให้ช่องนี้ดีครับบอลนี่แต่บอลแรกนะแต่ว่าโดนเบียดอยู่นะครับลักทะลักไปเข้ามืออายานิลันซันเดอร์เบอร์เก้ครับให้มาที่อธิการนะครับต้องคืนซันเดอร์เบอร์เก้ก่อนครับ
0: เนี่ยพอจะขึ้นเกมเร็วได้ก็ย้อนกลับหลังมาใหม่นะครับ
1: ครับ
0: คือเกมผ่านมา13นาทีกว่าๆนี่ก็จริงๆคิดว่าคู่นี้น่าจะเปิดเกมด้วยการแลกกันไปเลยนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าไม่นะครับนี่เล่นกันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล
1: ้วแต่ว่าถ้าเทียบเกมรุกผมว่าค่าความจี๊ดจ้าเนี่ยเป็นโกดัวนะแต่ถ้าเกิดจังหวะเน่งๆผมว่าฮาแลนด์น่าจะได้ภาษีตรงนี้แหละ
0: ใช่เพราะว่าพวกบอลแอฟริกันเนี่ยผมว่ายังมีข้อด้อยเรื่องของการจบสกอร์พื้นที่สุดท้าย
1: ครับ
0: คือวันนี้ทีเด็ดของทั้ง2ทีมที่เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับอย่างยาเดโอมานเดเนี่ยยังไม่ได้กันลากเรือเลยนะ
1: ใช่
0: ไม่มีเลยนะครับส่วนฮาแลนด์เนี่ยยังไม่ได้ยิงครับจังหวะเดียวที่มีก็คือจังหวะได้มงนอกนั้นยังไม่ได้ง้างยิงเลย
1: เพราะผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยเข้ามาดูฟอร์มยานเดโอแมนเดย์นะคืนนี
0: ้เออทำไม
1: เฉพาะแฟนลิเวอร์พูล
0: ทำไมมัน120อ่ะเดี๋ยวดูมันเล่นคุ้มค่าตัวหรือเปล่า
1: จริงๆบอกว่ามันอาจจะเกิดจากราคาเก่าที่เคยซื้อเขาเลยไม่ลดให้เอาแล้วแต่ออกซ้ายมาแล้วครับพูดถึงก็ได้มาครับยานเดโอแมนเดย์ดวลกับโฮมเกรนความแข็งเอาลุกขึ้นมายังไปได้แม่ติดแต่ได้เตะมุมเลยครับบอลสุดท้ายเนี่ยไปติดคริสโตเฟอร์ไอเยอร์ครับ
0: แต่ว่าเจ้าตัวฟ้องไม่พอใจจะเอาไปลูกฟาวได้นะครับเนี่ยครับดวลกับพีเดอร์เซนก่อนดึงครับเป็นดึงกางเกงดึงเสื้อพีเดอร์เซนก่อนก็ต่างคนต่างเบียดต่างดึงเลยครับล้มลงไปแต่ว่าพอลุกขึ้นมาได้เนี่ยมีโอกาสเปิดยัดนะครับแล้วก็ทำให้โกดิวัวได้ลุ้นเตะมุมครับ
1: เอาครับเมื่อคืนที่แอฟริกาเขี่ยครีมยุโรปไปแล้วนะโมร็อกโกเนี่ยเดี๋ยวมันได้เปิดมากลางประตูครับมงทิ้งมาก่อนครับโซลอสใช้ความใหญ่นะครับเป็นกอดัวลุยต่อครับดูเอครอสก็มาเสา2เอ้าตามขึ้นมาฉกได้เท่าแม่ยาเนลแมนเดล้นออกหลังครับ
0: โอ้โหลูกนี้เนี่ยเปิดไปเหมือนจะยังไม่ถูกจุดมีใครยืนอยู่นะครับแต่ว่าขยับเข้ามาหาบอลได้ดีครับบอลจากฝั่งขวาเปิดเข้ามาครับดูเอเนี่ยพอบอลตกพื้นพยายามจะวิ่งโฉบตัดหน้าพีเดอร์เซนมาแต่ว่าจังหวะบอลกระดอนเนี่ยมันคอนโทรลยากก็เลยกระดอนออกหลังไปเลย
1: ลูซ่าครับเล่นกับเบิร์กกลับมาที่โมเรลโฟบนะครับโอเคต้องลงมาต่ำนะครับเป็นตัวเชื่อมให้อยู่แล้วครับอาเยอร์แทงออกขวาครับโซลอดเอาจริงหน้าไปไว้ข้างในนะตัวก็ใหญ่เหลือเกิน
0: แต่ว่าบอลโลกครั้งนี้นี่แกเล่นปีกตลอดออกขวาตลอดครับโซลอด
1: ก็เหมือนโซบาเคนเขาเปลี่ยนไปเล่นหน้าคู่ไว้ผมว่าน่าจะน่ากลัวนะ
0: แต่ว่าเขาเหมือนใช้ประโยชน์ของซอลอสเป็นตัวพักบอลเป็นตัวหม่งชงให้ฮาแลนด์นะคร
1: ับ
0: หลายครั้งจะเล่นแบบนั้น
1: ขึ้นมาโฮมแกรนครับดึงหลอกมานะครับตรงนี้อาเยอร์ลุยเองครับอาละให้ได้ด้วยครับไปที่โซลอสแม้แต่ความเร็วไม่น่าสู้ดิโอวองเด้ได้นะครับเคซเย่ให้สังการ์เด้ครับพลิกมาต้องพลิกซ้ายพลิกขวาครับเล่นกับอักบาดูอักบาดูต้องคืนกันมาก่อนครับที่โฟฟาน่าโฟฟาน่าเปิดออกขวาสุดเปเป้คืนที่ดูเอ้ครับเอาเป็นคอสซูนูนะครับ
0: มีคนถามเข้ามาว่าน้องทำไมมันช้ากว่าไทยรัฐวันนี้ไทยรัฐเขาถ่ายฟรีทีวีด้วยนะครับ
1: อ๋อล่ะ
0: บอกช้ากว่าเป็นนาทีอันนี้มันก็แน่นอนครับมันเป็นแอปพลิเคช
1: ัน
0: มันเป็นออนไลน์มันเป็นแอปพลิเคชันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสู้ความเร็วใช่สู้ความเร็วกับทีวีปกติไม่ได้อยู่แล้วครับ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเรื่องปกติเลย
1: เอาล่ะครับเปลี่ยนขวามาครับนิโคลัสเปเป้จี้เข้าหาเลยครับแล้วให้ช่องไม่แห่ลูกนี้ไม่ไปข้างหน้าครับย้อนหลังกลับมาด้วยให้ที่เปเป้อยู่ในกรอนครับเจาะอยู่แล้วพุ่งเข้าไปในกรอนครับตรงนี้เบียดอยู่แล้วเปเป้เกี่ยวบุรุษศิลป์บอกว่าบอลออกไปแล้วครับเป็นตั้งเตะจากประตู
0: โอ้โหแต่ว่าพยายามหาพื้นที่ช่องแคบๆทำชิ่งกันไปครับเกือบได้ผลแต่ว่าบอลแรงออกหลังไปนิดเดียวโดดเด่นเลยนะครับช่วง20นาทีแรกเนี่ยนิโคลาเปเป้ลูกนี้ไม่ล้ำหน้านะครับวนกลับมาแล้วเปเป้เนี่ยชิ่งวันทูโอ้แต่ว่าจังหวะคืนของเคซิเย
1: ่
0: มันออกไปแล้วครับลูกนี้คอนโทรลไม่ทัน
1: มีคนถามว่าทีมแอฟริกาไหนน่ากลัวสุดในบอลโลกครั้งนี้จริงๆผมมองว่าโมร็อกโก
0: จะโผล่แรงนะโมร็อกโกใช
1: ่ผมนี่เป็นคนนึงออกตัวแล้วผมซื้อเสื้อโมร็อกโกเนี่ยยังไม่แข่งอ่ะ
0: เฮ้ยจริงเหรอ
1: จริงอ่ะผมมีอยู่ในรถเนี่ยแล้วบิ๊กจุนเนี่ยมาถามผม
0: เฮ้ยซื้อไหนอ่ะ
1: บอกซื้อไปแล้วไม่รู้แล้ว
0: โอ้ซื้อไม่บอก
1: ใช่ก็ผมไม่รู้ไงเพราะว่าผมใส่ไปเพื่อนยังแซวแล้วว่าใส่ซื้อทีมแล้วทำไมไม่ซื้อทีมใหญ่ๆอะไรเงี้ย
0: เฮ้ยแต่โมร็อกโกนี่จริงๆผมว่าตั้งแต่เขาเข้าชิงอันดับที่3
1: คราวที่แล้วเนาะ
0: เออแล้ว
1: เรื่องดี
0: เมื่อวานเอาจริงๆอ่ะแรงกิ้งโมร็อกโกดีกว่าฮอลแลนด์ด้วยนะก่อนเตะ
1: ใช่
0: ใครไม่รู้นะบางคนบอกเฮ้ยโอ้ฮอลแลนด์ไม่น่าแพ้โมร็อกโกเลยแรงกิ้งโมร็อกโกดีกว่าฮอลแลนด
1: ์ไม่ได้ค่าสัมประสิทธิ์จากการได้แชมป์นะหรือว่าจากคราวที่แล้วด้วยแหละ
0: ใช่
1: เนเธอร์แลนด์เองก็ในบอลโลกก็ไม่ประสบความสำเร็จมาพักใหญ่แล้วอะไรครับลุยขึ้นมาใหม่ครับนอร์เวย์บริการไปที่เบอร์เก้นะครับ
0: นี่แล้วนี่แฟนๆน่าจะพายเรือกันเสียงแล้วมีเสียงแล้วว
1: ันนี้แข่งที่ดัลลัสนะที่ดัลลัสสเตเดียมนะครับ
0: เกมช้ากว่าที่เราคิดเยอะเลยนะครับ
1: มาเลยครับเริ่มเร็วเลยครับโมร์โวฟให้ตรงกลางแล้วบอลถึงอเมริกาเป็นโซลอสครับเก็บได้ให้โมร์โวฟแม่เปิดติดแม่แล้วเหมือนจะไปโดนเขาออกด้วยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเดวิดมอลล์วอล์ฟวอล์ฟมอลเลอร์นะครับ
0: เพราะว่าดูแล้วนักเตะของโกดิวัวเองเหมือนดีใจครับปรบมือเลยนี่ครับเรฟฟรีคัมครับสล็อตครองบอลหน้าเขตโทษแล้วไหลให้มอลล์วอล์ฟครับเปิดแต่ว่าติดบล็อกแล้ว
1: ใช่ไหมเป็นมุมที่งงนะแต่ว่าถ้าผมมองอีกมุมนึงก็เราจะได้เห็นว่าผู้ดูสินเขาเห็นอะไร
0: แต่ว่าดูได้แป๊บเดียวนะ
1: ดูนานๆเดี๋ยวมันจะรู
0: ้แล้วให้ดูนานไม่ได้เวียนหัว
1: เ
0: รฟฟรีคัมเนี่ย
1: พี่เนาครับออกซ้ายมาเดียวมองเด้เจอโซลอสครับเละใหญ่เจอเร็วครับฝากเคซิเย่ดีกว่าแทงออกซ้ายใหม่นะครับอีเนามีเติมมาครับโคนันโคนันล็อกตัดเอาละครับเข้าขวาได้ลองส่งแม่เข้าหน้าต่างครับมาเติมมาเองครับแบ็กซ้ายของโกดูวัว
0: โอ้นี่เป็นโอกาสที่ดูแล้วได้ลุ้นจ่าแจ้งมากที่สุดครั้งหนึ่งในเกมเลยนะครับแบ็กซ้ายนะครับโคนันโยกหลบพีเดอร์เซนเข้ามาในเขตโทษมีพื้นที่แล้วโอ้แต่ลูกนี้เลือกยิงเข้าเสาแรกแต่ว่าหักข้อเยอะเกินไปก็เลยเข้าข้างตะข่ายด้านนอกคือโดนปิดมุมอยู่แล้วครับก็ต้องพยายามยิงให้มันเบียดไว้ให้ได้แต่ลูกนี้ผู้เสาตัวอย่างนี้ลั่นเองก็คุมพื้นที่ได้อยู่โอ้โห
1: ครับ
0: แฟน โกดิวัว

0: ได้ลุ้นตัวเกรงเลยนะครับยิงไม่ดีไปเองครับบอนนี
1: ่ครับต้องขวางสนามมาก่อนนะครับนอร์เวย์ไปที่เฮกเกมนะครับผมนี่ไปนึกถึงเฮกเกมสมัยเชลูจริงเวกาดเฮกเกม
0: เอาเวกาดเฮกเกม
1: อันนี้โทบิยอนนะ
0: คุณนันทพงษ์ถามวันนี้พี่ต้องแฮฟไหมครับอ้าว
1: มาต้องแฮฟสิคร
0: ับแฮฟสิครับโอ้โหไม่แฮฟได้ไงครับ
1: บ้านใกล้แต่ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับ
0: คุณต้องบอกไม่ได้ปั่นจักรยานมานะครับ
1: น้ำมันเขามีค่าใช้จ่ายครับผมไม่แต่ก็มาแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็ผมเป็นคนบอกเองแหละว่าผมมาอยู่ดึกมากไม่ได้เพราะมีปัญหาสุขภาพนะครับก็คิดถึงแฟนๆคุณผู้ฟังนี่แหละแต่ว่ากลัวจะไม่ได้อยู่อีกนานนะครับ
0: สุขภาพต้องมาก่อน
1: มาก่อนเดี๋ยวได้เจอกันเรื่อยๆนะครับ
0: สุขภาพต้องให้แข็งแรงก่อน
1: ใช่ครับเบอร์เก้ให้เบิร์กซันเดย์เบอร์เก้นะครับพยายามคุมเกมนะครับแม่ยืนอย่างกับเจอราดนะฮะ
0: นี่จะเข้าสู่ไฮเดชันเบรกแล้วนะ
1: ยังไม่เอาอะไรกันเลยนะครับ
0: ยังยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับ
1: แล้วลุกขึ้นมาทางซ้ายครับนูซาติดดูเอครับ
0: ก็ลงมาช่วยแบ็คในหลายๆครั้งนะครับ
1: นูซาเนี่ยถ้าใครดูนะครับบุนเดสลีกาเขาเป็นตัวที่จะทำประตูสำคัญให้กับไลป์ซิกในฤดูกาลที่ผ่านมาเยอะมากนะครับด้วยความเร็วความชี้จาร์ดนะครับได้เป็นเตะมุมนะครับนอร์เวย์โดยเบิร์กครับ
0: เนี่ยก็ต้องลุ้นจากลูกแบบนี้บ้างโอเพนเพลย์ยังเจาะกันยากมากนะครับยังไม่มีออนทาร์เก็ตจากทั้งสองฝั่งเลย
1: ที่ฮาแลนด์ลงเล่นมา
0: จริง
1: เงียบกริบ
0: เลย
1: ได้วงได้บอลเลยนะครับยังไม่ได้เรียกชื่อเลยครับเบิร์กเปิดมาแหมยังติดครับบอนนี่มงทิ้งมาแล้วไปบังโอ้โหลูนี้เบรกน่าจะต้องมีเหลืองหรือเปล่าครับยานดิโอมาเด้โดนบล็อกนะครับผู้สินเวเนซุเอล่าครับยังไงครับ
0: จะแค่เตือนไหมนะครับเร็วมากนะเนี่ยตัดไปได้แล้วโอ้โหเห็นว่าไม่ทันการก็เลยเบี่ยงตัวชนเอาไว้เลยครับ
1: คือเนียนๆนะคือแบบพยายามจะเข้าบอลแล้วเหมือนหมุนค้างไว้
0: ใช่หมุนค้างไว้ครับโมเลอร์วอลฟ์โอ้แกวิ่งแฝงเมื่อกี้นี่แหววิ่งแซงตัดหน้านูซ่าครับไปเอาบอลถึงก่อนด้วยโอ้
1: คือถ้ามาจริงคู่ไปได้ผมว่าไปยาว
0: ใช่
1: แต่ผู้ตัดสินให้เหลืองแม้ไม่ให้นะ
0: โอ้ใจดีนะจังหวะแบบนี้นี
1: ่เป็นผู้ตัดสินเวเนซุเอลาแต่แกชื่อวาเลนซุเอลา
0: ใช่พักไฮเดนชันเบรกกันยังผ่านไปครึ่งทางครึ่งแรกครับสูสีมาก
1: ดูแววแล้วครึ่งแรกน่าจะศูนย์ศูนย์ดูแล้วนะฮะ
0: โอ้เดี๋ยวผมเล่นเกมมาดีกว่าช่วงที่เขาผักกันไปช่วงเล่นเกมของเรานะครับร่วมสนุกกับแฟนๆ FM 99กันหน่อยกิจกรรมตอบคำถามช่วงบอลโลกนะครับชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิตอบคำถามด้วยการส่ง SMS มาที่4689899นะครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกไงนะก็คือใครถูกได้ไปเลย3ลูก
1: แจ๋ว
0: เราก็แจก2รางวัลคำถามของเราเนี่ยอยู่ไหนแล้วเนี่ยเจอแล้วผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002กับผู้ตัดสินชิงชนะเลิศนัดชิงปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินที่มาจากชาติเดียวกัน
1: ครับ
0: ถามว่าเป็นผู้ตัดสินจากชาติใด
1: เอางั้นเลยอ่ะ
0: ผมมีตัวเลือกให้เพราะว่าถ้าไม่มีตัวเลือกมันจะยากเกินตัวเลือกของผมคือผู้ตัดสินจากมาดากัสการ์และผู้ตัดสินจากอิตาลี
1: โอ้โหเอาเลยง่ายๆอย่างนี้เลย
0: เฉลยดีกว่าไหม
1: เฉลยดีกว่าจะบอกขนาดนี้แล้วโอ้ท้อเลย
0: ร่วมสนุกไงร่วมสนุก
1: โอเค
0: ถึงไม่มีตัวเลือกมันก็ยากเกินไปเรามีตัวเลือกให้ครับไม่แน่นะครับถ้าเป็นคำถามไม่ทีเด็ดผมไม่เอามาถามนะผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก2002กับปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินมาจากชาติเดียวกัน
1: ครับ
0: ถามว่าผู้ตัดสินคนนั้นเนี่ยมาไม่ใช่คนเดียวกันนะแต่มาจากชาติเดียวกันนะครับถามว่าเป็นชาติใดมี2ตัวเลือกนะครับมาดากัสการ์กับอิตาลีครับถือว่าร่วมสนุกกัน แล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะครับไม่ต้องรอผลการแข่งขันอันนี้ทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลหลักล้านนะครับเพราะว่าอสมทของเราเนี่ยร่วมสนุกการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์แล้วโหวตทีมที่ชอบเริ่มที่20บาทนะครับมีสิทธิ์ลุ้นในการรับรางวัลหลักล้านก็ไปสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net นะครับแล้วเลือกซื้อแพ็กเกจ mcord super fan ที่คุณชอบในการโหวตทีมโปรดแพ็กเกจ mcord super fan ถูกสุดราคาเพียง20บาทเอาอะไรเอาไปเลยตรงนั้นเนี่ย10โหวตก็มีสิทธิ์ลุ้นทับของรางวัลหลักล้านนะครับรางวัลเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าเป็นล้านรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับฟาริซอน mpv ev super van 1รางวัลรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น uc 3 5รางวัลตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ด้วยนะภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็โกลกิฟต์วอเชอร์5รางวัล
1: ครับ
0: ทั้งหมดเนี้ยมูลค่ารวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะครับ
1: โอ้โห
0: ติดตามรายละเอียดสมัครร่วมกิจกรรมที่เว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้เลยนะครับร่วมสนุกได้จนถึงวันที่20กรกฎาคมเวลา 1:45 นครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันทุกโหวตมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลักไม่ต้องรอนัดชิงโหวตมากมีสิทธิ์มากโหวตเลยวันนี้อย่าช้านะครับ
1: ครับโหวตเองได้มั้ย
0: ได
1: ้แต่กลัวไม่ได้รางวัลน่ะ
0: คือคนที่ร่วมสนุกได้เนี่ยต้องไม่ใช่พนักงานของอสมท
1: ครับ
0: ถ้าเป็นอนพนักงานของอสมทแล้วก็ครอบครัวเนี่ยไม่มีสิทธิ
1: ์อ๋อ
0: ไม่ใช่ไง
1: เราฟรีแลนซ
0: ์ใช่เราฟรีแลนซ์เราไปทุกที่นะฮะ
1: อ้าวฟ้องจะเอาบอลออกครับเสียงดังโวยวายมาเลยครับได้จนได้ครับโค้ชวัว
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: โวยเหมือนมีเรื่องเลยครับ
0: เดี๋ยวผมรอนะว่ามีคนตอบมาดากัสการ์มาหรือเปล่าเฮ้ยนี่ท่านนี้ตอบมา YouTube ก็บอกมาดากัสการ์แหละเขาบอก
1: จัดไปนะฮะ
0: ก็เขาบอกว่าหลายๆเกมในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยรูปเกมอาจจะแตกต่างออกไปหลังจากพักเบรกนะ
1: ครับ
0: บางชาตินี่ฉวยโอกาสในการนะครับออกนำในช่วงหลังกลับมาจากการพักไฮเดรชั่นเบรกเลยเนี่ยมาแล้วครับเดโอมันเด
1: ้โอ้โหวิ่งจี๊ดจ๊าดเลยนะครับครับเปิดยัดมาเสาไกลแล้วเดเป้เป้ปัดโอ้ยเคลียร์ทิ้งได้ครับอายเยอร
0: ์โอ้โหแต่จริงๆเนี่ยยิงไม่ตรงกรอบนะครับเป้เป้โอ้โหลูกนี้เนี่ยยิงให้ตรงกรอบน่าจะง่ายกว่ายิงเข้ามาตรงกลางประตูยาโดมองเด้ครับเล่นโฉบอยู่กับพีเดอร์เซนแล้วเปิดงัดมาเสาไกลโอ้แกเลือกที่จะไม่ยิงอ่ะทำท่าเหมือนเปิดกลับตัดเข้ากลางมาจะให้เพื่อนเนี่ยเข้ามายิงอีกทีนึงโอ้ถ้าเลือกยิงไปเลยน่าจะได้ลุ้นกว่านะครับพอเปิดตัดเข้ากลางมาเนี่ยติดตรงกลางประตูโดยอาเยอร์เตะสกัดแบบฉิวเฉียดสุดๆเลย
1: ครับ
0: โอ้ถ้ายิงไปน่าจะดีกว่านะเปเป้โอ้ไม่ยอมยิง
1: เสี่ยงยิงเนี่ยอาจจะมีลุ้นกว่านะครับเปเป้เปิดมาเสาแรกโดนมงทิ้งมาเข้าเดียวมองเด้กลับมาที่เปเป้เปเป้ยึกยักอยู่ครับเปิดซ้ายยัดมาเสาไกลแล้วบอลตกมันเลยของเคซิเย่ออกหลังเลยครับ
0: โอ้ข้างหลังนี่ไม่มีตัวประกบแล้วครับแต่ว่าพอบอลมันตกพื้นเนี่ยมันกระดอนโด่งข้ามศีรษะออกหลังไปเลยครับเก็บบอลเล่นไม่ได
1: ้อืมอเดกานี่หมวนจนงงหมดแล้วครับนะครับเซตบอลมาใหม่ครับนอร์เวย์ใครมาตรงนี้ครับมอร์โวฟมาที่นูซ่านูซ่าใช้ความเร็วล็อกตัดเข้าในโอ้มีตัวมาช่วยคือเปเป้นะครับแต่บอลกลับมาเป็นของนอร์เวย์แทงให้อดิการอดิการพลิกได้แม่บอลมันพลทันเท้ายังไปต่อได้ครับนูซ่าฉกมาโอ้โหสุดท้ายเข้าทางเกซิเย่แล้วจะสวนกลับแล้วครับโกเดวัวขึ้นทางขวานะครับนิโคล่าเปเป้เปเป้โยกในออกนอกดีไซก้อยไปเสา2บอลตกม่งทิ้งครับโอ้โหเป็นเส้นโฮมเกรน
0: โอ้โหแกเล่นวูบวาบใช้ได้จริงๆนะครับแล้วก็ต่อเนื่องด้วยกระชากพาบอลขึ้นมาครับเปเป้แล้วโยกใส่เกมรับของนอร์เวย์แล้วเปิดไซก้อยล้นไปเสาไกลโอ้โหตรงนั้นนี่ดีครับยังมีเกมรับของนอร์เวย์ตัวสุดท้ายเคลียร์ทิ้งออกไป
1: แฟนซอนคงบอกตอนอยู่ไม่เล่นเงี้ย โอ้เล่นแบบจี๊ดจ๊าดมากเลย
0: โอ้นี่แกโยกแล้วแนวรับนอร์เวย์นี่หลงไปเลยครับอ่ะลุ้นเตะมุมครับโกดิวัว
1: เดี๋ยวมังเด้เปิดมาเสาแรกยังติดอยู่ครับโอ้อายเยอร์เข้ากลางศีรษะครับกลางกระหม่อมมึนเลยครับไม่ได้โดนหน้าผากนะครับโอ้เดี๋ยวเปิดเข้ามานี่ตกกลางศีรษะแกครับ
0: อาเยอร์นี่แกก็เล่นทุกตำแหน่งจริงๆนะทั้งแบ็คทั้งเซนเตอร์ครับ
1: ไมเคิลพาสันนะครับมาดูด้วยครับจาก Green Bay Packers นะครับนักอเมริกันฟุตบอลนะครับ

0: think there's another touch for Erling Haaland, clearing header.
1: บอลยัดเข้ามาครับโยมังเด้ชิงทำพลาดเลยครับบอลไปเข้าเปเป้เปเป้จะไปต่อหันไปมองเพื่อนแย่งทำไมครับออกหลังไปเลยคร
2: ับ เฮ้ยเขาเป็นปีกขวาไม่ใช่เหรอครับโอ้โหนี่ไปเล่นปีกซ้ายก็ได้ครับเปเป้อ่ะวิ่งกลับตำแหน่งตัวเองมาแล้วครับเมื่อกี้เนี่ยวิ่งไปทับตำแหน่งกับเพื่อนฝั่งซ้ายนะครับเปเป้ครึ่งชั่วโมงผ่านพ้นไปแล้วนะครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์นะ
1: ใช่ครับ
2: โกดดิวัวหรือว่าไอริโคดกับนอร์เวย์นะครับ
1: อันนี้คือไม่ผิดคาดสกอร์นี้ไม่ผิดคาด
2: ไม่ผิดคาดดูแล้วน่าจะยิงประตูกันไม่ง่ายครับ
1: ดูว่าฮาแลนด์เขามาด้วยมั้ยเนี่ย
2: เออวันนี้ไม่ได้พูดชื่อเลยนะ
1: ก็คุณพูดตอนคุณพูดไลน์อัพ
2: เออเราไลน์อัพกับตอนหม่งตอนต้นเกมอ่ะแล้วก็หายไปเลยอ่ะ
1: ใช่ผมเกรนเนี่ยบังมิดเลยนะครับคือจริงๆผมว่าวันนี้อาจจะโป้งเดียวจอดได้ถ้าจะจบนะฮาแลนด์ครับหม่งคืนมาได้เรียกชื่อแล้วแปะมาเบอร์เก้เอริกาดเบิร์กเล่นกับเบอร์เก้ครับโอ้ชิงสวยครับแกะจากขวามาซ้ายนะครับนอร์เวย์ไปที่เดวิดโมเลอร์วอลฟ์ก็แดนกลางของนอร์เวย์เองก็ไม่ได้เล่นถนัดนะครับโดนบีบตลอดเฮกเกมครับให้มาเอาเฮกเกมให้มาโมเลอร์แหมเกือบโดนแย่งครับโอ้โหนี่ครับแล้วกอร์ดูวัวเองเขาก็ไม่ได้ไล่เยอะนะครับคือยืนเป็นโซนแต่ว่าพอบอลออกจากเท้าผู้เล่นนอร์เวย์เนี่ยก็เดินเข้าหาทันทีครับนี่ครับบอลมาที่นูซานูซาต้องโยกหลบเปเป้ไปก่อนครับข้ามฟากไปขวาสุดสวยๆเลยครับโซลอสแหมบอลแรกลั่นครับโดนโคนันแทงไม่ได้ครับแล้วไปเลยครับเดียววองเด้ขึ้นทางซ้ายมีลุมอยู่ 3-4 คนแกให้ต่อมาที่บอลนี่บอลนี่โดนดักได้ครับลูกนี้เป็นเฮกเกมอีกแล้วจิ้มออกหลังไป
2: จ้องอยู่แล้วนะครับเฮกเกมพอจังหวะที่จับบอลของบอลนี่ปุ๊บโอ้แต่ว่าจังหวะสวนกลับมาดีครับยังปิดพื้นที่ไม่ให้เดียวมองเด้เนี่ยมีโอกาสลากเหลือก็เลยต้องจิ้มเข้ามาในกรอบด้านซ้ายให้กับบอลนี่พอบอลนี่จับปุ๊บนี่เล็งไว้แล้วนะครับเฮกเกมเข้าถึงตัวก่อนเลยครับแล้วก็จิ้มทิ้งออกหลังไป
1: ไม่แต่ผมขำผู้เล่นนอร์เวย์วิ่งหน้าตั้งด้วยเลยมาเลยแบบ
2: ปิดเต็มเลยอ่ะเพราะถ้าเปิดไปนี่โอ้เดี๋ยวมองได้กับไปยาวๆแน่
1: เดี๋ยวมองได้ครับเปิดเรียดมาเสาแรกบอลถูกสกัดทิ้งมาครับบอลกลับมาครับแล้วโยกครับอินาวอ้าวไปไหนครับเนี่ยโอ้แต่ยังพลิ้วต่อไปได้นะครับให้มาคอสซูนูฟองกิซิเย่ลุยต่อครับเปิดยัดได้เตะมุมครับไปติดเบิร์กครับ
2: โอ้แพทริกเบิร์กต้องลงมาบล็อกตรงวิงเลยครับอ้าวแล้วเล่นเร็วแล้วนะครับเตะมุมย้อนออกมา
1: อีนาวคืนกิซิเย่ครับเล็งข้างในครอสมายัดโอ้โหฮาแลนด์ต้องมาเล่นเกมรับครับยิงสวนเข้ามาไม่มีอะไรครับ
2: ลูกนี้ยิงผิดเหลี่ยมไปหน่อยนะครับบอลก็เลยย้อยแล้วก็เข้ามือนี่แล่นไป
1: นี่เจ้าพ่อตำนานควักออกจากเส้นนะครับ สมัยยูวิลล่า
2: เ
1: ลย
2: นี่ครับต้องออกมาเครียดแล้วนะครับสโตเลอร์โซบักเคนเฮสโคดนอร์เวย์คือเวลาครองบอลเนี่ยตอนนี้ความแตกต่างคือเวลาโกดิวัวครองบอลได้เนี่ยเข้าหาจังหวะจบสกอร์ได้ครับ
1: ใช่
2: แต่ว่านอร์เวย์พอได้ครองบอลเนี่ยหาโอกาสจบหรือว่าไปยิงเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะครับ
1: บอลกลับมาที่เดวิดโมเลอร์ครับไปที่ออนเยลนีลันนะครับเปิดออกขวาครับแม่นครับโดนป้ายฟีฟ่าข้างนู้นเลยครับเลยเพื่อนแต่ว่าเข้าป้ายฟีฟ่าเป๊ะเลยครับโอนันครับเกิดทุ่มคืนหลังมาครับให้อินาวสังการ์เร่เปลี่ยนออกขวาครับดูเอ้แม่จะแปะต่อให้เปเป้โดนดักไว้แล้วก็เสียบอลให้กับนอร์เวย์ครับเป็นตั้งเตะจากประตูครับ
2: อันนี้บอกทีมบรรยาย99ครับมีใครจะไปออสเตรเลียไหมครับจะฝากคิ้วของหน่อยครับ
1: ผมเนี่ยคุณอู๋รอบนี้คุณไปบรรยายแล้วใช่ไหม
2: ไปมาแล้วไปมาแล้ว
1: ผมนี่ได้บิ๊กแมตช์เลย
2: คู่ไหน
1: ออสเตรเลียเจออียิปต์เลย
2: เฮ้ยคู่นั้นมันสูสี
1: รู้จักจอยอีรันกุนด้าครับ
2: สูสีสูสี
1: กับโมซาร่าสองคน
2: แพทริกบีสโกผมรู้จัก
1: แล้วคุณเคยพากเลย
2: ไม่ใช่เคยเมื่อก่อนเคยพากเอลีกออสเตรเลียหลายครั้งไงอียิปต์ไงโอ้ซิโก้
1: มามูดมามูด
2: ซิโก้มามูดซาร่าสามคนเนี้ย
1: เล่นอยู่สามคน
2: ซิโก้ก็เล่นเก่งนี่บางคนบอกว่าฝากหิ้วของหลอนๆเลยนะใครจะไปออสเตรเลียช่วงนี้อย่าไปฝาก
1: น้องเขา
2: เอง
1: เพิ่งเรียนจบมาหมาด
2: ๆอย่าไปหิ้วอะไรให้ใครนะครับไม่รู้ว่าข้างในมันของดีหรือของไม่ดี
1: ผมเคยมีประสบการณ์การฝากหิ้วของนะแต่ผมจะบอกให้เปิดก่อนผมจะเอากลับมา
2: อ๋อคือแต่อย่างนึงเวลาหิ้วคือหิ้วแบบให้เราไปซื้อของเองอันนี้ก็โอเค
1: เพราะเราซื้อเองแต่โซล้อกันโอเคแล้วเปิดยัดมาแล้วได้มงโอ้ยไม่ผ่านมือฟอฟาน่าครับเบาไปหน่อยครับ
2: โอ้นี่ไม่ได้ฝากใครหิ้วนะครับฮาแลนด์ในนี้มงเองเลยสล็อตครับลุยไปถึงเส้นหลังแล้วเปิดงัดโด่งมานี่ครับเล็งแล้วก็ขยับเข้าหาบอลเทคตัวเหนือดูเอได้แล้วแต่ว่าหม่งกดลงพื้นมันใกล้ตัวแล้วหม่งเบาไปหน่อยครับฮาแลนด
1: ์บอลมันย้อนมาถึงบริเวณจุดโทษนะครับอาจจะไกลไปนิดครับเดี๋ยวเน่ได้ฟาวอีกแล้วครับเรียกไปนะครับตอนนี
2: ้ผู้ตัดสินต้องควักยากนะก่อนหน้านี้นี่มีการเบรกเกมจ่าแกยังไม่แจกเลยครับ
1: อย่าใจดีไง
2: จริงๆผู้ตัดสินเมื่อวานฮอลแลนด์โมร็อกโกก็แจกยากนะ
1: ใช่ครับ
2: เมื่อวานนี้เตะกันมันเลย
1: หมายถึงเตะบอลแหละ
2: เตะคนเนี่ยนะครับ โอ้จังหวะมุมของฮาแลนด์มันต้องถอยหลังนะครับแล้วมันต้องเกรงตัวรอนานไปหน่อย
1: มันมีข้างหน้าคือคอสโนเนี่ยบังอยู่ด้วยนะครับ
2: ก็เลยมงแบบบอลนี่มันฝืนๆนะครับก็เลยเบาไป
1: สูสีมากครับคืออู่แล้วลูซ่าไปโดนเปเป้เหยียบไปหน่อยครับเปเป้วางยาวขึ้นหน้าให้บอนนี่คริสโตเฟอร์อายเยอร์ใช้ความแข็งขืนไม่ไหวครับแต่บอนนี่ก็ไม่ยอมนะครับคล้องหนีไม่ได้ครับเอาครับนอร์เวย์ขึ้นชิงมาสวยครับเบิร์กขึ้นทางซ้ายมาครับอู้เดี๋ยวโดนรุม 2-3 แล้วครับยังแปะต่อให้นูซ่ามาต่อบอลได้อะไรเล็กตัดเข้าในมาช่องว่างข้างในมีฝากเอริกาดเอริกาดแหมจังหวะจับบอลแล้วลองยิงซะหน่อยครับแหมติดอิบราฮิมซังการ์เร่นี่ก็เจอในพรีเมียร์ลีกอยู่แล้วนะครับอาร์เซนอลกับฟอร์เรสต์นะครับโซลอสครับต้องกลับมาตั้งกันใหม่ที่เบอร์เก้นะครับจะมีแผนไหมแบบสลับเอาฮาแลนด์เท้าซ้ายไปเล่นเป็นอินไซด์ฟอร์เวิร์ดแล้วโซลอสมาเล่นข้างในได้ไหม
2: ไม่น่า โซลอสจะมีโอกาสเป็นไปได้แต่ว่าฮาแลนด์ไม่น่านะครับเสื้อนอร์เวย์เนี่ยฟอนต์ตัวเลขเขาก็ดูแบบอินดี้หน่อยนะ
1: ตอนนี้มีแต่คนตามหาเสื้อนอร์เวย์นะตัวที่เป็นตัวเย่าอะเสื้อโปรตุเกสก็เหมือนใกล้จะหมดแล้วครับ
2: เสื้อญี่ปุ่นนะตัวขาว
1: หมดแล้วหมดแล้ว
2: ตัวญี่ปุ่นตัวขาวนี่น่าจะขายดีสุดแล้ว
1: รับพิวว่าล่ะบรรยากาศครับให้ซ้ายสุดให้นูซ่านูซ่าโยกเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้เรียบร้อยแล้วครับ 1-0 ครับอันนโนนูซ่าครับโยกแล้วยิงเข้าไปพานอร์เวย์ขึ้นนำ 1-0 นาที39ครับ
2: โอ้โหลูกนี้บอกเลยครับเอาไปคนเดียวครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มเลยนะครับดาวเตะจากอาร์บีไลซิกครับโอ้ลูกนี้นี่ถ้าเมื่อวานหน้าหังอยู่เนี่ย
1: ปั่นโค้ง
2: โอ้โหพอดีนะหังไม่มาเกมนี้ครับโอ้โหแต่ปั่นโค้งๆแบบ
1: โค้งจริงครับ
2: สุดๆเลยครับอันโตนิโอนูซ่าครับประตูที่9ในการเล่นทีมชาตินัดที่28นะครับโอ้ลูกนี้นี่ปั่นแบบลักษณะหมดจดคือโอเดกาดก็ปาดออกซ้ายครับมุมเขตโทษด้านใน
1: อะไรด้วย
2: แล้วเนี่ยก็เลี้ยงจี้ใส่เกมรับแล้วก็จดๆจ้องๆอยู่แป๊บนึงครับแล้วก็ก้มหน้ายิงปั่นโค้งโอ้โหโกของโกดิวอย่างโฟฟาน่าก็ไม่รู้จะเซฟยังไงครับลูกนี้สุดเอื้อมสุดเหยียดจริงๆ
1: ขอดูมุมนี้หน่อยครับคือบอกว่าเหมือนแกจินตนาการมาแล้วจะยิง
2: ใช่เบียดเสาเข้าไปเลยนะครับโอ้โหเพอร์เฟกต์เลยอ่ะ
1: คุณผู้ฟังอย่าให้เห็นนะครับโฟฟาน่าเนี่ยพุ่งจนสุดตัวจริงๆนะครับ
2: โอ้ถ้าจะเซฟต้องมี2โฟฟาน่าครับลูกนี้
1: ไปไม่ถึงจริงครับ
2: เอาเลยครับอันโตนูซ่าครับทำให้นอร์เวย์ขึ้นนำโกดดิวัวไปแล้วครับ1ประตูต่อ0คือแล้วที่ผ่านมาเนี่ยแทบยิงไม่ตรงกรอบเลยนะครับวันนี้น่าจะเป็นการยิงตรงกรอบครั้งแรกของเกมเลยก็ว่าได้ของนอร์เวย์เนี่ยโอ้แล้วนำในช่วงเวลากำลังจะจบครึ่งแรกแล้วอ่ะเนี่ยครับนาทีที่39ครับอันโตนิโอนูซ่า
1: ถ้าพูดถึงเรื่องเกมบุกเนี่ยโกดดิวัวมีโอกาสบุกเยอะกว่าเยอะเลยนะครับ
2: โอ้โหลูกนี้นี่ให้เครดิตแกคนเดียวเลยครับเอาไปเลยคนเดียวลูกนี้ โอ้เพราะว่าคนที่จ่ายเข้ามาอย่างโอเดกาดก็ไม่ได้ทำอะไรครับ
1: แค่ฝากไปให้
2: ฝากปกติครับฝากหิ้วหรือเปล่าไม่รู
1: ้หิ้วไม่รู้แต่จบไปแล้วเนี่ย

โอ้โหโอ้โหและในที่ผมบอกนะครับกับอาร์เบลเอซิกปีนี้ปีฤดูกาลที่ผ่านมาเรามาย้อนดูครับแกจะยิงประตูสำคัญสำคัญให้กับทีมตลอดครับอันเดเนลนูซ่านะครับอ้าว

0: โอเดกาสล็อตมงชงเข้ากลางมันไปฉลับนิดนึง
1: อักบาดูมาบล็อกครับ
0: โอ้โหเนี่ยไปติดหัวก่อนครับถ้าไม่ติดหัวเนี่ยอาจจะคอสูนู
1: สังกาเร่ขอไป
0: ใช่ครับคือตอนแรกจังหวะมงชงของสล็อตเนี่ยมันไปติดคอสูนูก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ยังไปถึงฮาแลนด์ฮาแลนด์ตวัดยิงติดสังกาเร่ครับ
1: แต่ว่าม
0: ันซ้อนไว้
1: จะเห็นเลยคุณอู๋นะว่าโซลอสแบบคุณอู๋บอกเลยแบบเรียกเลยว่าเดี๋ยวผมมงชงให้นะครับเบิกเปิดมาแล้วมงเช็ดโอ้โหเกือบสองอีกแล้วครับอู๋โชว์มามงครับโอ้เป็นโซลอสครับได้มงอีกแล้วแต่ว่าถากเสาออกไปครับ
0: โอ้โหลูกนี้นี่หวุดหวิดเลยครับเปิดเตะมุมด้านซ้ายบอลโค้งโซลอสวิ่งมาโฉบเช็ดเช็ดบอลตกพื้นแล้วเนี่ยครับอู๋ชาร์จไม่โดนเลยครับไม่ว่าจะเป็นฮาลั่นก่อนแล้วก็อีกคนหนึ่งที่จะเข้ามาชาร์จโอ้โห
1: เอาแล้วพอมันมีประตูเปิดลูกแรกนี่ก็เริ่มจะมีโอกาสเพิ่มเติมแล้วนะครับ
0: โอ้เมื่อกี้นี่ฮาลั่นจะสอดหัวเฮเกมจะยกขามาไม่ทันทั้งคู่ครับที่เสาไกลผ่านไป2คนเฉยๆเลย
1: เอาแล้วครับตอนนี้ท้ายครึ่งแรกกลายเป็นนอร์เวย์ที่กดดันโกเดวัวหนักเลยนะครับโคนันครับเล่นไกลๆครับกับซังการ์เร
0: ่คือจากโอกาสที่นอร์เวย์มีเนี่ยถ้าจะบอกว่าตามหลังแค่0-1โชคดีมากนะครับโอ้ควรจะเป็น0-2เลยเกินครับกับ2จังหวะเมื่อกี้นี
1: ้คือเพิ่งมาแบบเนี่ยครับอู๋ถ้าไปมากลายว่านอร์เวย์ได้ยิง7ครั้งแล้วนะครับเพราะว่าเพิ่งมายิงช่วงท้ายเมื่อสักครู่เนี่ยติดต่อกันเลยนะครับเอาแล้วครับบีบให้โกเดวัวต้องบุกนะครับเติมทางซ้ายครับเดวิดโมเลอร์ให้นูซ่าเอานูซ่าให้สั้นแล้วคือหลังมาเจอบอนนี่บอนนี่มีคนเดียวโดนอยู่4ด่านบอลหลุดมาเตะทิ้งก่อนครับอาเชอร์ไลนาวครับกลับมาเก็บต่อให้เคสซิเย่อ้าวบอลล้มนิดนึงยังไปต่อได้ครับลุยต่อเข้ามาโคนันเปิดยัดมาได้เตะมุมครับ
0: วันนี้สิ่งที่ดูได้เยอะมากคือเตะมุมนะครับไอวอรี่โค้ชนี่ได้เตะมุมเยอะมากแต่ว่าเปิดยังไม่ค่อยเข้าเป้าเท่าไหร่โอ้เนี่ยเหล่าแฟนนอร์เวย์นี่เฮฮากันเลยครับทีมขึ้นนำไปแล้วเนี่ยแล้วก็จะรับหน้าที่โดยยานโยบองเด้คนเดิมครับคือเกมรับเองก็โจมตีแนวรับของนอร์เวย์ไม่ง่ายครับฮาแลนด์เนี่ยลงมาช่วยเกมรับตลอด
1: เปิดโค้งมานี่แลนด์ต้องชกครับเอาชัวบอลกลับไปที่โคนันครับมาที่ดิโอบองเด้ยัดเข้าในครอสเคซิเย่นะครับแตะแล้วเปิดยัดมาลูกนี้ผู้สินน่าจะชี้เป็นเตะมุมหรือเปล่าครับนั่นแหละครับ
0: คุณที่เตะมุมถ้าได้นี่ได้ไหม
1: ได้
0: คร
1: ับ
0: ครั้งที่9แล้วนะครับได้เตะมุมอยู่ฝั่งเดียว9ครั้งโอ้โหนอร์เวย์ได้เตะมุมไป2หนเองอ่ะ
1: เจอขึ้นริมเส้นนะก็จะได้เรื่องของการลุ้นกับริมเส้นเปิดจัดมาบ่อยนะครับแต่สามดาร์ลัสเซเดียมนี่เขาปิดหลังคาได้นะครับไม่มีฟ้าฝนนะครับบางคู่นี่เจอฟ้าฝนเล่นงานไปแล้วนะครับเปิดยัดมามงทิ้งมาก่อนครับอาเจอร์แล้วมีร่วงลงไปตรงนี้นูซ่าตัดกลับไปได้ครับจะสวนโอ้โหโดนผลักโดยเคสซิเย่ครับ
0: ต่างคนต่างฟ้องจะเอาฟาวนะครับเพราะว่าโกดิวัวเนี่ยไปฟ้องว่าเหมือนโดนดึงในเขตโทษก่อนแล้วพอบอลกระดอนออกมาที่นูซ่าเขาจะลากไปที่ริมเส้นแต่ก็โดนเบรกเกมไว้เหมือนกันเนี่ยในเขตโทษครับมีจังหวะมงสกัดได้แล้วตัวที่ไม่มีบอลเนี่ยไปเหนี่ยวกันครับ
1: จากแกก็ทิ้งตัวแรงเลย
0: ใช่ใช่ทิ้งตัวแล้วมันดูฝืนๆน่ะดูไม่เป็นธรรมชาติ
1: เป็นเส้นโฮมเป็นในแกก็แต่จริงถ้ามีสัญญาอะไรเนี่ยผู้สินวีอาร์จากชิลีนะครับอย่างฮัวลาล่าเนี่ยน่าจะทักมานะครับหรือจะคิดถึงผู้ช่วยวีอาร์อย่างเจเลตยิเลตนะฮะเอาทีไรได้เรียกตลอดแทน
0: เมื่อกี้ผมดูที่เสื้อคือข้างหลังกรรมการเขาจะเป็นเสื้อจะเป็นชื่อเขา
1: ชื่อใช่
0: ผมนึกว่าชื่อประเทศ
1: ก็มันเวเลนซูเอล่าโดนเหลืองครับนูซ่า
0: ลูกนี้นี่ดูเอพริ้วครับล็อกแล้วก็ไปเตะหน้าแข้งเขาเลยครับตัวเองเนี่ยวิ่งเลยไปแล้วครับนูซ่า
1: เตะขนาดนี้เนี่ย
0: โอ้โห
1: ไม่ต้องสืบครับยังไงก็เหลืองครับ
0: ผู้ตัดสินนี่ชื่อวาเลนซูเอล่ามาจากเวเนซุเอลานะครับ
1: ทำไมแกไม่ชื่อเคซุสเวเนซุเอลาให้จบๆไป
0: เอออ่ะช่วงท้ายครับลุ้นลูกโด่งหน่อยครับของโกดิวัว
1: ระยะเข้าซ้ายเป๊ะๆเหมือนกันนะอันเดียนีแลนด์นะครับบูซาตูจอมเก๋าเลยนะครับยิงก็ได้นะครับเป๊ะๆเนี่ยเอาจริงแต่น่าจะเปิดเลยครับ

0: ก้าวเท้ามาเปิดมาเสาไกลครับได้โขกบอลตกออกหลังครับ
1: เนี่ยโอกาส
0: ได้ครับน่าจะเป็นทักประดูมงนะครับ
1: แต่มันก็ยังไม่ลงล็อกสักทีครับ
0: เหมือนจะไปติดผู้เล่นของนอร์เวย์สักคนเลยครับ
1: โขกไปครับน่าจะฉลับสลอตนะครับเนี่ยครับมันไปเสยหัวของสลอตที่ขึ้นมาประกบใกล้ๆกับคอสูนูอีกทีหนึ่ง
0: แฟนๆลุ้นจัดเลยนะ
1: โอ้โหพี่ว่านคนนี้นี่ไม่ได้หรือเปล่าโอ้ไม่ได้แต่มุม
0: น่าจะจริงก็เหมือนโดนนะ
1: เหมือนโดนใช่เพราะว่าบอลมันเปลี่ยนทางไปหน่อยอ่ะน่าจะโดนนะครับมันจะไม่ได้นะ
0: โอ้โหแล้วโซลอสมงต่อยนะครับหนึ่งติดอักมาดูอ้าวบอลหลุดมาเบอร์เก้ปล่อยออกครับถึงพูดถึงฟุตบอลโลกครั้งนี้อีกอย่างนึงที่อยากดูคือพิธีเปิดพิธีปิดนี่แหละเขาจะมีความอลังการแค่ไหนอะไรอย่างนี้นะเพราะว่าขึ้นชื่อว่าอเมริกันเนี่ยฮาล์ฟไทม์โชว์หรือว่าโชว์ปิดมันต้องสุดยอด
1: ก็เมื่อกี้ไงช่วงพักนี่มีเชียร์ลีดเดอร์มาเต้นแล้วเหมือนอเมริกันเกมเลย
0: มันเป็นเสน่ห์ของประเทศเขาเผอเก้ครับออกขวาไปโฮมเกรนคืนอาเจอร์ครับคือเสื้อนอร์เวย์มันขาวจนแบบเหมือนไม่มีอะไรวางยาวขึ้นหน้าครับโซลอสติดเครื่องโอ้โหดาบอลเข้าทางอักบาดูครับถึงก่อนคืนโฟฟาน่ามาเลยหลอดนี้ก็ไม่กล้าเซตแล้วนะครับโกลเดอร์วัวเพราะว่าโดนบีบมาและสกอร์ตามหลังด้วยครับอย่างเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับจับไม่อยู่ครับเป๊ะ
1: นาทีสุดท้ายแล้วนะครับของการทดเวลาในครึ่งแรกครับแล้วเป็นบอลของนอร์เวย์ด้วยมอลเลอร์วอลฟ
0: ์บอลลงดีครับเบิร์กใบที่นูซ่าแม่ขาแกไวจัดนะครับแต่สุดท้ายดูเอครับเตะโดนขาแกออกได้ทุ่มครับโกลเดอร์วัวทุ่มขนาดเส้นทางขวาขึ้นมาบอลนี่บางแล้วเปิดยัดมาแล้วยังติดเบอร์เก้บอลยังไม่ตกพื้นนะเก็บมาที่บอลนี่ได้ครับเบิกแย่งเฉยเลยครับไปที่เบอร์เก้นะครับกลับมาที่อาร์เชอร
1: ์รอให้จบครึ่งแรกแล้วครับเล่นกันอยู่เกมรับแบบนี้อ่ะแล้วก็ผู้ตัดสินนะครับจากเวเนซุเอลาเป่าจบครึ่งแรกนะครับมีประตูเดียวครับแล้วก็เป็นนอร์เวย์นี่แหละขึ้นนำไอวอรี่โคสต์อยู่1-0นะครับจากอันโตนิโอนูซ่าจริงๆเป็นเกมที่สูสีมากๆอยู่แล้วครับแต่ว่าจุดเปลี่ยนนี่คือความเฉียบคมการยิงปั่นโค้งในเขตโทษของนูซ่าครับที่มันโอ้โหสมบูรณ์แบบซะเหลือเกินเลยพาให้นอร์เวย์นำอยู่1-0
0: เอาจริงให้ยิงอีกสัก2-3รอบก็ไม่แน่จะเข้าหรือเปล่านะเพราะว่าจังหวะนี้มันเหมือนว่าเหลี่ยมเข้าแล้วเขายิงแบบมั่นใจเลยครับ
1: ก็เป็นครึ่งแรกที่นักเตะที่คาดว่าน่าจะเป็นทีเด็ดอย่างเออริ่งฮาแลนด์เองก็โอกาสไม่เยอะนะครับ
0: ครับ
1: จะมีแค่ครั้งเดียวขณะที่ยานเดียวบองเด้นี่ก็ยังมีโอกาสลากเหลือแบบนักครั้งได้เลยครับ
0: ซึ่งก็พักครึ่งไว้ก่อนนะครับ
1: อ่ะก็เดี๋ยวลุ้นต่อว่าครึ่งเวลาหลังนี่เกมจะกล้าบุกกล้าแลกกันมากกว่านี้หรือเปล่านะครับ
0: ต้อง SMS หน่อยไหม
1: ได้ครับ
0: สักหน่อยสักหน่อย
1: อ่ะเราเข้ามาตอนเที่ยงคืนพอดีนะครับ
0: ครับ
1: บอกเขาเป็นกลุ่มสแกนดิเนเวียนด้วยการไวกิ้งกันเลยไม่อยากสู้กันเองครับไว้ลึกๆแล้วค่อยมาเจอกัน
0: ถ้าคิดที่ดีสมคบคิดแบบนั้นก็ได้นะครับ
1: อ๋อไม่อยากเจอสวีเดนอ๋อถ้าเอาจริงๆก็จะชนะฝรั่งเศสนะสุดท้ายได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยพี่ครับอินเตอร์มิลานแถลง
0: ยังไงฮะ
1: ซอมยันซอมเมอร์หรือเปล่า
0: เลิกละ
1: อำลาแล้วมีประตูโอกาสจะเป็นวิคาริโอของท็อตแหนมย้ายไหมครับ
0: เอาโอนาน่ากันไปเถอะ
1: โอนาน่าเขาไปต่อกับแท็บซอนสปอร์แล้ว
0: เปลี่ยนได้ขายได้ให้ขยายให้ยืมมัน
1: เห็นว่าต่อสัญญาใหม่กับผู้รักษาประตูชาวเช็กแล้วก็เซ็นมาตินดูบาฟก้าเข้ามาครับจากคุณกิตภาสนะครับมีโอกาสเป็นวิคาริโอของสเปอร์ไหมวิคาริโอก็มีข่าวกับยูเว่นะครับ
0: เขามีข่าวจะกลับตั้งแต่ช่วงปลายฤดูกาลที่แล้วนะวิคาริโอเพราะว่า
1: ครับ
0: คือก่อนหน้านี้แกอยากกลับไปเพราะว่าอยากลุ้นฟุตบอลโลกแต่พอดีฟุตบอลโลกไม่ได้ไป
1: เรียบร้อยเลย
0: ดีนี่ผมผิดหวังมา3สมัยแล้วนะ
1: สมัยหน้าไม่รู้ได้ไปเปล่านะครับ
0: โอ้แล้วคือเขามีปัญหาภายในอะเท่าที่ดูอะ
1: ฟังอยู่นะครับติดตามตลอดไทยลงทุนแฟนนอนนะครับ
0: ครับ
1: ไทยรัฐดาวเทียมช่องกล่องทูดูได้แต่ทำไมช่อง29ถึงจอดำไม่แน่ใจต้องรู้วะผมไม่ได้ดูทางพวกช่องทางพวกนี้เลยอะ
0: เพราะตีว่าเป็น OTT ป่ะ
1: แต่เขาบอกว่าไทยรัฐดูได้ไงแต่ว่าพอเป็น29ทำไมดูไม่ได้เป็นบอลโลกเหมือนกัน
0: ไม่รู้แหละ
1: เออไม่รู้อ่ะ
0: พวกผมเอาจริงพวกผมไปทำงานผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าคนที่เป็นฝ่ายผลิตคนละฝ่ายกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่คืออันนี้ก็ถ้าเกิดเจอแล้วกันเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวไว้ถามมาให้อันนี้ไม่รู้จริง
1: ว่ามีความแตกต่างอะไรกันตรงไหนนะ
0: ใช่เพราะว่าผมก็ไม่รู้รู้แค่ว่าพอมันเป็น OTT การผ่านเครือข่ายออนไลน์บางทีมันมีการบล็อกมีการอะไรแบบนี้แต่ว่าพอแบบนี้ไม่รู้จริง
1: ใช่ครับเราก็ไม่รู้ว่าช่องทางการดูจริงๆมันก็มีหลากหลายนะ
0: ทุกวันนี้ผมก็ดูแค่มือถือ
1: เหมือนกันดูแอปอย่างเดียว
0: เพราะว่าผมก็ต้องอย่างที่รู้กันนะผมก็ยังไม่มีห้องเครื่องเลยดูก็ดูในมือถือง่ายสุด
1: ถูกครับ
0: ประตูเดียวนูซ่านี่ยิงเข้ากรอบครั้งเดียวนะ
1: ทุก
0: เรื่องเลย
1: สร้างความแตกต่างได้เลยนะครับตั้งแต่นัดแรกจนมาถึงตอนนี้คิดว่าทีมไหนที่ฟอร์มดูดีที่สุดครับจากคุณเฉียวฟง
0: ผมว่า
1: ฝรั่งเศสใช่ฝรั่งเศสโหสุดแล้วอ
0: ย่างวันก่อนผมเจอหลานคุยกับเขาเนี่ยผมก็ถามเขานะว่าเนี่ยคุณคิดว่าทีมไหนที่มันจะมีโอกาสไปถึงแชมป์เขาพูดมา3ชื่อ
1: ครับ
0: ก็คือพูดถึงไอ้ฝรั่งเศส
1: อ
0: าร์เจนตินาสเปน
1: ครับ
0: แต่สเปนเนี่ยเขาพูดไม่น่าสนใจก็คือจริงผมว่าทุกคนดูฟุตบอลเห็นตัวบนจบสกอร์ไม่ได้
1: มันไม่มีตัวที่แบบเป็นหน้าเป้าไง
0: ไม่มีอ่ะก็อาจจะเขาอาจจะบังคับตรงนี
1: ้ครับ
0: อาร์เจนตินาเขาบอกมันขึ้นอยู่ว่าสภาพแวดล้อมจะช่วยเมสซี่ได้แค่ไหนแต่เขามองฝรั่งเศสอ่ะ
1: โอ้โห
0: มันใครก็ได
1: ้คือในวันที่เอ็มบัปเป้มาคนอื่นอาจจะไม่มาในวันที่อีกวันหนึ่งเดมเบเล่มาแทน
0: เห็นไหม
1: มันขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้นักอื่นๆเนี่ยไอ้พวก
0: ดูเอ
1: บัคโคล่า
0: ได้หมดอ่ะ
1: โอลิเซ่มันจะแผงลิกขึ้นมาตอนไหน
0: คือพูดเอาเนี่ยผมว่าเอาจริงฝรั่งเศสอ่ะเกมรับไม่ได้เหนียวคนอื่นมากแต่เกมลุกของพวกเขาอ่ะ
1: โอ้โห
0: ม
1: ัน
0: สามารถเปลี่ยนหน้าได้หมด
1: สุดๆเลยอ่ะ
0: ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมมองว่าฟุตบอลทัวร์นาเมนต์อ่ะ
1: ครับ
0: ถ้าคุณลุกดีอ่ะคุณได้สกอร์ก่อนไงถ
1: ู
0: กไหม
1: ใช่
0: จบ
1: โอ้แล้วเจอสวีเดนคืนนี้ผมคิดว่าสำหรับส่วนตัวนะผมคิดว่าน่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่มันดูง่ายมากเลยนะผมว่าสวีเดนสู้ยาก
0: ว่าอีซักซัดซะไม่หรอกแต่ผมมองอย่างนี้
1: ผมว่าสู้ยาก
0: ไม่รู้มองเหมือนผมหรือเปล่าผมรู้สึกว่าแนวรับสวีเดนแข็งแกร่งแต่ไม่ได้มีความเร็ว
1: ครับ
0: แล้วถ้าฝรั่งเศสเขาเล่นเร็ว1 2ชิงหลุด
1: 1
0: 2
1: ชิ
0: งหลุดจบเลยนะ
1: ผมนึกสภาพอ่ะกองหลังสวีเดนเอาแนวรุกของฝรั่งเศสไม่อยู่หรอก
0: วิกตอร์ลินเดเลฟอ่ะไปวิ่งไล่เอ็มบัปเป้บาโคล่ายังไง
1: ไม่ไหวหรอก
0: ถูกมั้ยล่ะ
1: ถูก
0: คือมันอยู่ที่ว่าฝรั่งเศสคมหรือเปล่า
1: ครับเท่านั้นเลย
0: จบผมว่าไม่มีปัญหาย กเว้นว่าไอ้ฝั่งสวีเดนผีเข้าอ่ะ
1: โอ้โหจะยากอ
0: ่ะอีซักไอ้พวกอยู่ดีจับผีจับยัดอ่ะ
1: มันก็ต้องล่างทองแบบผีเข้ากันทุกๆคนพร้อมกันน่ะ
0: ผมชอบเสื้อสูตรแฟนโอเวทีนี้จริง
1: ๆเดี๋ยวดูใน YouTube นิดนึงนะครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับในแอปวิทยุไม่สามารถรับฟังได้แล้วหรือครับ
0: เปลี่ยนแล้วมั้ย
1: คือในแอปเดิมอ่ะครับที่มันเป็น FM 99เนี่ยไม่ต้องใช้แล้วนะครับลบทิ้งไปได้เลยใช่ไปโหลดแอปใหม่ Mcord Connect
0: อ
1: ันนี้ฟังได้แน่นอนเพราะว่าอันเก่าเนี่ยเราไม่ได้พัฒนาต่อแล้วนะครับ
0: แอปพลิเคชันไม่ได้สานต่อ
1: ใช่ครับอันนี้บอก Good Dewar Norway นะครับไหนลองบอกทีมที่น่าเสียดายที่ไม่ผ่านรอบแรกมาทั้ง4ทีมสิครับ
0: รอบแรกอะ
1: รอบแรกที่ไม่ผ่านเนาะผมว่าก็เสียดายเกาหลีเหมือนกันนะ
0: ผมเสียดายเกาหลี
1: โอ้โห
0: หลายทีมอะจริงๆถ้าไปนั่งดูอะ
1: ที่น่าผิดหวังจริงๆนะผมว่าตูนิเซียน่าผิดหวังเกินไปนะ
0: ตูนิเซียเล่นไม่มีทรงเลย
1: ผมว่าตอนแรกเราคิดว่าเขาน่าจะแข็งเขาน่าจะเหนียวมากกว่านี้สักหน่อย
0: ใช
1: ่ผมเสียดาย
0: ผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร
1: ่
0: นะแต่ว่าจริงๆที่ตกรอบๆไปแล้ว
1: สกอตแลนด์
0: ก็เล่นดีแต่ไปอยู่สายยากไง
1: ใช่สกอตแลนด์เกาหลีใต้เนี่ยผมว่ามันดูทำตัวเองอ่ะ
0: มันดูเล่น
1: ตุรกีไง
0: ตุรกีเนี่ยทุเรศสุดเลย
1: ตุรกีทุเรศสุดเลย
0: คือตอนรอบคัดเลือกมาเทพอ่ะแพ้สเปนผมไม่ได้แปลกใจแล้ว
1: ใช่ตุรกีนี่น่าผิดหวังสุดแล้ว
0: แต่แบบเห็นแล้วแบบอะไรครับนี
1: ่ลูกควายลูกควายทีม
0: แต่ลูกควายอ่ะผมว่ามันมีปัญหาภายในจริง
1: ๆโอ้โหทีมปั่นคิดดูปล่อยนักเตะกลับเองอ่ะแย่ขนาดไหนอ่ะ
0: คือมันแตกตั้งแต่ตอนม
1: ี
0: ข่าวแล้วแหละจริงๆก่อนเกมนัดสุดท้ายรอบแรกอ่ะ
1: มัน
0: มีข่าวว่าพวกวาเวเด้พวกอะไรอูกาเต้ไปทะเลาะ กับเบียซ่าแล้วไง
1: โค้ชมันทะเลาะ กับนักเตะ
0: แล้วเบียซ่าไปสัมภาษณ์ว่าคนที่คุมไม่ได้ผมก็ไม่เลือกผมเลือกเฉพาะคนที่ผมคอนโทรลได้ไง
1: แล้วพอวันนั้นมันเล่นไปผมมันไม่เอาเลยนะเบ
0: ีย
1: ซ่าเปลี่ยนออกเลย
0: ไม่ผมอามูเซล่าผมว่าเห็นว่าพลาดลูกเดียวเปลี่ยนออกเลย
1: เปลี่ยนบาเบเด้ออกว่าเบเด้วันนั้นนี่ก็มีเขาแล้วก็มันก็ไม่เอาเหมือนกันนะบาเบเด้เล่นแบบติดชึ่งอ่ะ
0: แล้วคนอ่ะไปจับสภาพตอนที่เดินออกอ่ะไม่มองหน้า
1: ม่เผาผีกันแล้ว
0: ผีไม่จับมือไม่อะไรทั้งสิ้น
1: ใช่
0: ซึ่งนั่นมันปกติอ่ะมันต้องเดินไปคุยกับโค้ชไง
1: ครับ
0: เออผมว่าคนมันมีข่าวมา1วันก่อนนั้นน่ะ
1: อืมนะครับ
0: ก็น่าเสียดายแหละผมว่า
1: เสียดายหลายทีมแหละไม่น่าเชื่อดาวินนูนเยสจากฟอร์มสุดยอดตอนนี้ไม่เหลือทรงช่วยอุรุกวัยได้เลยครับโอ้แต่อุรุกวัยเขาคือเขา
0: ตัวเติม
1: คือเขาก็วูบไปแล้วตั้งแต่เขาเลือกไปเล่นในซาอุดิอาระเบียเอาจริงดาวิน
0: น่
1: ะ
0: ไม่อยู่นั่งก็ไม่ได้เล่นน่ะจริงๆไอ้ตัวที่ดีของอุรุกวัยปีนี้ผมว่าไอ้ออกุสตินคาร์โนบิโ
1: อไอ้ตัวลุกด้านขวาใช่ไหม
0: แต่ก็ไปเดือดไงไปกระโดดเสียบภาพแดงซะ
1: ครับ
0: เราพักไปไหมยังไงเดี๋ยวก็ต้องพักไปเดี๋ยวที
1: พักนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับมาอ่านข้อความต่อแล้วกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาลุ้นกันต่อตอนนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวนะฮะ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radioจะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ 2-in-1 ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: บอลโลกสตอรี
4: ่กรุ๊ปออฟเดทและนัดหยุดโลกที่ห้ามกระพริบตาการแบ่งกลุ่ม12กลุ่มทำให้เรามีโอกาสได้เห็นกรุ๊ปออฟเดทที่มีทีมยักษ์ใหญ่ชนกันเองตั้งแต่รอบแรกมากขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดยังมีโอกาสผ่านเข้ารอบนัดที่แฟนบอลตั้งตารอคือการโคจรมาพบกันของคู่ปรับตลอดการเช่นอังกฤษพบเยอรมนีหรือบราซิลพบฝรั่งเศสความเข้มข้นจะเริ่มต้นตั้งแต่นกหวีดแรกดังขึ้นเพราะในระบบใหม่นี้ประตูได้เสียเพียงประตูเดียวอาจหมายถึงการได้ไปต่อหรือการต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านแฟนบอลทั่วโลกเริ่มวางแผนการเดินทางเพื่อติดตามทีมรักไปตามหัวเมืองต่างๆทั่วอเมริกาเหนือสร้างบรรยากาศเทศกาลฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร
5: ์ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นาทีของวันที่20กรกฎาคม2569
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
4: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรติฤทธิ์ธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: กลับเข้ามาม
5: าอยู่ต่อนะคร
4: ับ
5: กับ99 Live บอลโลก
4: ใช่แล้วครับ99 Live บอลโลกนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่ช่วงแรกของนะครับวันนี้เท่านั้น
5: ครับ
4: เดี๋ยวตี 4เนี่ยพี่เจ๋งมานะ
5: มาเองอ่ะ
4: กับพี่โอ๊ตเขียง
5: อุ๊ย
4: นะครับแล้วก็ช่วงเช้านะครับป้าแปะกับพี่สุเทพนะครับเดี๋ยวติดตามมาได้ยาวๆนะครับอ่ะดูคอมเมนต์ดูข้อความมันหน่อยนะครับระหว่างรอเกมนะครับนอร์เวย์กับโกดิวัวกลับมาตอนนี้นักเตะก็เริ่มเดินออกมาจากห้องแต่งตัวกันบ้างแล้วนะครับทูไอดีช่องไทยรัฐจอดำอีกแล้วครับอันนี้นะไปแจ้งในเพจเขาเลย
5: ครับ
4: ส้มขาวนี่รีรันออกเนเธอร์แลนด์โมร็อกโกหรือเปล่านี่อ่านไปแล้วนะครับ
5: เซล
4: ใช่นักเตะคนหนึ่งของโกดิวัวสมควรได้รับรางวัลอะไรสักอย่างครับเขาคืออามัดเดียโลครับ
5: ทำไมฮะเดียโล
4: ดีเอาโลไง
5: เดียโลไง
4: อย่าให้ลงมานะ
5: อย่านะ
4: ลงหรือยังยังนะ
5: เอาจริงนะลงมาเนี่ยป่วนเหมือนกันนะ
4: ครับ
5: แต่ฮาแลนด์นี่มีโอกาสได้มงไปครั้งเดียวนะ
4: บอกทูไอดีจอดำเพราะว่าคือคู่แข่งไม่ใช่พันธมิตรครับต้อง AS Play ครับถึงดูได
5: ้อ๋อก็อาจจะใช่นะอันนี้คือไม่รู้จริงไม่ได้แบบมาแอปอะไรนะเพราะเราไม่รู้เพราะว่าบางคนก็ดูได้บางคนก็ดูไม่ได้แต่ว่าไอ้เรื่องค่ายเนี่ยก็จะอาจจะส่วนนึงแหละนะฮะ
4: ขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณฟ้างครับเอาน้ำมาเสิร์ฟ
5: สุดยอด
4: อันนี้บอกดูฟอร์มเดียวมองเด้ครับมาดูฟอร์มเดียวมองเด้ดูฟอร์มเดียวมองเด้บอกทีมแอฟริกาทีมไหนน่ากลัวสุดอ๋อบอลโลกครั้งนี้อันนี้ก็บอกไปแล้ว
5: โคเลย
4: ครับ
5: ดีสุดจริงๆอ่ะโมร็อกโกครับผม
4: มีคนตอบมานากัสการ์ด้วยนะเขาบอกตอบยากมากเลยครับตอบมานากัสกาครับ
5: แม่คุณยังไปเจอจอห์นบาโจ้อะ
4: บอกว่าทำไมถึงไม่พากบอลครับโ
5: อ้แล้วตอนไหนไม่พาก
4: ก็พากตลอดเลยครับโอ้
5: มันมีตรางจังหวะที่เขาแบบเซตไปเซตมาได้คุยกันบ้าง
4: คือมัวแต่คุยอะไรกันก็ไม่รู้คือเกมมันไม่มีอะไรให้พูดครับคือถ้าเกมมันสนุกเราก็พากถ้าเกมไม่มันเราก็อาจจะคุยเรื่องอื่นกันบ้างเพราะว่าเราภาคทางวิทยุเราก็ไม่ได้แบบซีเรียสอะไรขนาดนั้น
5: ก็เกี่ยวกับเรื่องในเกมนี่แหละ
4: ใช่ว่
5: ามันอาจจะแบบไม่ได้เป็นจังหวะเพลงแค่นั้นเองนะคร
4: ับ โอ้พี่ท่านนี้นี่อย่าซีเรียสดิครับครึ่งหลังน่าจะแก้เกมกันนะครับ
5: แก้แล้วเพราะว่านอร์เวย์เคลียร์ก่อนคืนที่นีแลนด์ไปเลยครับเปิดยาวมาจะให้ฮาแลนด์เลยมาถึงโคนันครับเปิดยัดขึ้นหน้ามาล้ำหน้าไปแล้วครับบอลนี
4: ่ก็ยังไม่เปลี่ยนตัวนะ
5: ครับ
4: ครึ่งหลังทั้งสองฝั่งครึ่งแรกนี่นูซ่าปั่นโค้งไปนะครับแล้วเขาก็เป็นนักเตะคนเดียวที่โดนใบเหลืองเลยนะ
5: ครับ
4: จากการไปเบรกเกมนี่แหละครับ
5: ดูแล้วยังไม่น่ามีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับแต่ว่าถ้าจะเปลี่ยนคนแรกของโกดัวก็คงจะเป็นอามัดดิอาโลนะที่จะมาเปลี่ยนเกมรุกอะ
4: เอาลงมาตอนที่คู่แข่งเหนื่อยๆแล้ว
5: ครับอย่านะช่วงเขาฟอร์มดีแล้วก็ชื่นชมกันนะดูแมนยูเนี่ยดูบอลวอฟครับจะทุ่มให้มาที่นูซาเบิร์นขึ้นหน้าครับหาน่าจะเกี่ยวยังติดคอสูนูโอ้โหแต่คือลูกนี้ยากครับดูเอข้ามมาที่โคแนนครับหรือโคนันโอ้โหกระดกหลบหนีโซลอสกระดกหนีเอเดกาเฉยเลยครับแล้วเดียวมอนเด้ครับไปได้ฟาวครับจังหวะที่เบิกไปอัดเขาใส่นะครับ
4: คือจริงๆก็จ่ายเพื่อนเล่นไม่ง่ายนะครับแต่ยังดีว่าเดียวมองเด้นี่ไปเรียกเอาฟาวจากผู้เล่นนอร์เวย์ได้ กระดกงัดหลบมา2ตัวประกบนะครับโคแนนหลบไป2คนก็ยังสนุกลุ้นกันได้นะครับเพราะรูปเกมมันใกล้เคียงกันครับ
5: ครับ
4: ครึ่งแรกนี้ตัดสินแค่

0: ลูกยิงแบบเพอร์เฟกต์ของอันโตโนนูซาเท่านั้น
1: คือต้องใช้ว่ายิงเข้ากรอบครั้งแรกครั้งเดียวของเขาเลยนะครับ
0: เกมก็ดูใกล้ๆกันตลอดนะครับ
1: ครับแต่ตอนนี้การเป็นโกลเดอร์โวต้องบีเข้าใส่นะครับแต่ว่าจังหวะนี้ไปเสียลูกทุ่มครับอีนาว
0: นี่ก็วิ่งพลาดตลอดทั้งเกมเลยนะครับ
1: จะอ่านอีนาโอก็ไม่ได้นะไม่ใช่คนญี่ปุ่น
0: ไม่น่าใช่ลูกครึ่ง
1: เดี๋ยวดูอีนาวถูกแล้วนะครับ
0: ดูดีว่าเขาอยู่ทีมอะไรเนี่ยนะครับอีนาวนี่อยู่ทับซอนสปอร์นะเฮ้ยอยู่ทีมเดียวกับโอนาน่าเออแต่ว่าเป็นมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย20ปีที่แบบพละกำลังเยอะมากนะครับอีนาวว
1: ิ่งตลอดอ่ะ
0: เออคริสอีนาว
1: อยากรู้ต้องถามดานโยบ้านเขา
0: อ๋อคนบ้านเดียวกัน
1: ดานโยอ่านว่าอะไรอ่ะ
0: ดานโยบอกทุกวันนี้พูดแต่ภาษาไทย
1: นะครับบอลกลับไปตั้งใหม่นะครับพยายามจะเซตบอลอยู่นะครับฮอสนูออกขวาครับไปที่ดูเอให้เปเป้กลับมาที่แนวรับของคอสูนูนะครับกลับไปตั้งอิบราฮิมซังการ์เร่ซังการ์เร่ครับจะยังไงดีครับออกซ้ายมาที่อีนาวดีกว่าครับเป็นมิดฟิลด์ตัวเล็กแต่ว่าพลังเยอะนะครับอีนาวซังการ์เร่ครับให้บอลยาวมาเดี๋ยวมองได้ฝากต่อได้ครับโคนันเปิดครับโอ้โหเปิดไว้เปเป้ด้วยนะครับทางขวาจีเข้าหาเลยครับดึงหลอกมอลโวฟดึงกลับคืนมาได้เปิดดูเอ้เปิดยับแล้วต้องปัดครับดีแลนบอลยังไม่ออกครับไปที่โคนันมึงประคองอยู่นะครับให้มาเดี๋ยวมองได้ยัดเข้าในมาเคลียร์ก่อนได้ครับเบิร์กเล็กกว่าแต่อาศัยจิ้มออกไปนะครับ
0: โอ้โหคือบอลเปิดยัดกลับมาจากดูเอครับเข้ามาในกรอบ6หลาเนี่ยต้องปัดทิ้งปลายมือเลยครับคือจริงๆก็จะมีตัวเข้ามาเข้าช้าเนี่ยไม่ทันแล้วนะครับแต่ว่าก็ปัดเอาปลอดภัยไว้ครับเผื่อว่ามีตัวหลังเนี่ยจะเข้ามาช้าต่ออ่ะตัดกลับมาได้แต่มุมด้วยครับโกดิวัวแต่ผู้ตัดสินวิ่งเข้าไปเตือน จะเข้าไปบังกับนีแลนนะครับ
1: ครับ
0: คอสูนูนะครับเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปชนอยู่กับนีลันอยู
1: ่เดี๋ยวมองเด้ครับเห็นผมแกถ้าไม่มีเฮดแบนนี่น่าจะลุงลังพอสมควรนะครับเวเนซุเอลาครับคล้ายๆเวเนซุเอลายังไงวางให้มันตรงสิไอ้น้อง
0: โอ้ไม่ตรงจุดโอ้โหเลยเลยเส้นไปหน่อยเดียวบุรุษศิลป์บอกเอาเข้าไปข้างในทีนี้นี่เดี๋ยวมองเด้มันเอาเข้ามาเต็มใบเลย
1: เปิดยัดมาเสาแรกครับโดนมงทิ้งไปโอ้โหแล้วโคนันครับพยายามจะยัดเข้าไปเคลียร์ทิ้งนะเบอร์เก้แต่ไม่มีใครข้างหน้านะครับนอร์เวย์เพราะว่าฮาแลนด์ลงไปช่วยรับแล้วครับอินเอาครับลากตัดเข้ามาเองวางออกขวาไปเลยครับโอ้โหไทเนมาด้วยดูเอครับเปิดยัดมาหม่งทิ้งได้อายเยอร์บอนนี่มงตั้งมาติดอากาศแล้วโซลอสเบิร์นให้ลูกนี้ไม่ตรงแต่ว่าน่าจะมีฟาวไปก่อนเลยครับ
0: น่าจะ
1: เนมาแน่นอน
0: เนี่ยต้องมีไขว้ไขว้แล้วเป็นการกระโดดเอาบอลลงนะครับเนี่ยเอาขาขวาอ้อมมาหลังขาซ้าย
1: เล่นตะก้อมาก่อนเลยดิ
0: ใช่นี่ตะก้อรอดห่วงเลยท่านี้
1: ใช่เลยเนี่ย
0: ใช่แต่เมื่อกี้เปิดมาน่าจะแฮนด์บอลนะครับแฮนด์บอลเคสเย่ไปแล้วผู้ตัดสินเราให้สัญญาณว่าตีไปที่แขนนะครับโดนมือไปก่อน
1: โอ้อีนาวตัวเล็กแต่หม่งได้ครับหม่งคืนเดียวมองเด้โคนันเปิดย้อนให้โดนมองเด้วัดความเร็วครับเคลียร์ทิ้งก่อนครับอาเยอร์เอาชัวชื่อเต็มนี่วุ่นวายนะครับ
0: ชื่อยาวเกิน
1: คิปสตอฟเฟอร์วาสบักอาเยอร์เลยครับอีนาวเปิดยัดเข้ามาครับยังติดอยู่ครับติดเทคเกมโซลอสโวยลั่นเลยครับไปโดนอัดนะครับโดยอีนาวเดี๋ยวมองเด้ครับให้โคนันโคนันดึงออกมาทางซ้ายใหม่แล้วมีโอกาสได้เปิดเลยครับเปิดอย่างแรงครับมงทิ้งไม่ได้ครับเบิร์กและยิงสวนครับซังการ์เร่ข้ามคานไปไกล

0: เลย
1: ลูกนี้เก็บตกแล้วก็ต้องรีบยิงครับแต่ว่าโดนใต้ลูกไปเยอะซัดเต็มแรงเลยโอ้โหนะครับพอบอลขึ้นอัธจันทร์นี่ให้เด็กคนหนึ่งนี่เก็บบอลไว้เลยนะครับไม่คืนทีมงานด้วยแฟนบอลเอาไปถ่ายรูปก่อน
0: จริงๆเกมครึ่งแรกกับครึ่งหลังคล้ายๆนะครับคือเป็นฝั่งของโกลเด้นวัวเนี่ยครองบอลบุกเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็ฝั่งนอร์เวย์ก็รอจังหวะสวนไปนะครับ
1: คุณนันทพงศ์นี่หลายมุกเลยนะแต่ผมยังไม่อ่านให้เลยนะครับ
0: อ่านไม่ทัน
1: เ
0: น
1: อะเขาบอกว่านี่ถ้าอ่านว่าตัวนั้นเป็นอีเหนาไม่ได้นะมันจะเป็นวรรณคดีครับ
0: บ้าเยี่ยมเลยฮะ
1: ดีครับดีครับ
0: จะได้ไม่
1: งแก้ง่วงแก้ง่วง
0: เฮเกมครับให้ที่เบอร์เก้นะครับ
1: แต่พอนำแล้วก็ดึงเกมได้บ้างนะครับฝั่งโกดิวัวเองก็ถ้าเขาช้าหน่อยก็ต้องรีบวิ่งเข้าไปนะครับพอวิ่งเข้าไปพื้นที่ตรงกลางก็จะเปิดเยอะ
0: ใช่ครับบรรยากาศครับรับมาทั้งคืนเฮเกมชิงโอ้โหกล้าเล่นครับโอ้โหกลับไปเซตที่นีแลนด์ครับมาที่อาร์เชอร์บรรยากาศนี่ต้องโชว์หน่อยนะครับกัปตันหมวนมาครับไปในเส้นโฮมเกรนจะให้โซลอสไม่ได้แต่ตัดได้ที่ฝั่งของอากาศเอาละครับมีตัวเลือกซ้ายขวาซ้ายเพียบให้นูซ่าไหมให้นูซ่ามานูซ่าให้ต่อลูกนี้เปิดยอดมาเสาสองแม่ถล่มมาตรงกลางหมดแล้วครับ
1: โอ้ซอลอสทั้งฮาแลนด์ครับไปกระจุกกันอยู่ตรงกลางครับปู่ถ้าไปย้ายไปทางฝั่งขวาสักหน่อยนี่มีจังหวะพื้นที่โล่งๆเลยผู้จัดการเสียบอลตรงกลางของซังการ์เร่ครับ
0: ครับ
1: แล้วโอเดกานี่จมูกไวกว่านะครับขยับมาตัดได้แล้วก็ฝากออกซ้ายไปโอ้ดันไปรวมตัวยืนอยู่ใกล้ๆกันครับไม่ถ่างออกไปครับซอลอสเข้ามาตรงกลางเฉยเลย
0: ไปหุบมาพร้อมกันนะครับนะครับพลาดโอกาสทองไปต้องระวังแล้วนะครับก็ได้วัวได้บุกขึ้นมาใหม่ครับทีนาวครับเปลี่ยนข้ามไปขวาสุดเปเป้โอ้โหพักบอลเนียนจัดครับเจอบูลวอฟแปะคืนมาดูเอ้ยิงซะเลยครับติดแล้วยิงซ้ำอีกทีเซฟได้ครับดีแลนด์โอ้โหเปเป้ครับยิงติดเซฟยังไม่ได้ครับโกดัวดูเอ้ยโดนฉกไปแล้วครับโดยนูซ่านูซ่าจะวัดความเร็วครับได้บอลทุ่มครับ
1: โอ้โหซูเปอร์เซฟครับอายานีแลนด์จังหวะยัดเข้ามาก่อนของดูเอ้ยครับไปติดเฮกเกมแล้วบอลเป็นการตั้งให้กับเปเป้โอ้โหยิงด้วยซ้ายเสาแรกยัดเข้ามาเต็มๆเลยครับแต่ขยับมาใช้ตัวเนี่ยเซฟไว้ทันครับโอ้
0: ปิดไม่ดีด้วยนะครับ
1: โอกาสทองของโกดิวัวที่จะลุ้นตีเสมอเลยอะ
0: ฮาแลนด์ครับได้มีบทบาทได้พลิกแล้วครับฮาแลนด์ฝากมาที่อเดกาดเดกาดเลี้ยงมาแม่จะให้ฮาแลนด์ฟ้องเอาแฮนด์บอลผู้สินปล่อยเล่นไปก่อนครับ
1: เหมือนผู้ตัดสินเห็นแล้วแล้วก็ไม่ให้เลยนะครับโอเดกาดนี่เป็นคนที่งัดบอลไปโดนแขนผู้เล่นโกดิวัวครับแม่ยังตามฟ้องอยู่นะครับไม่เลิกครับโอเดกาด
0: ต้องระวังนะครับเดี๋ยวจะโดนใบเหลืองเอานะครับโคนันครับให้มาเดียวมองเด้อีเนากลับไปที่เคซิเย่ไม่ชินเลยชอบตอนแกไว้ผมยาวๆบอลมาที่เปเป้นะครับเปเป้เลี้ยงตัดมาไม่มีช้อยครับต้องคืนที่เคซิเย่ก่อนครับกลับคืนมานะครับอักบาดูอีเนาอีเนายึกยักอยู่ให้ซ้ายสวยครับที่โคนันโคนันได้ครอสมาอีกแล้วมงทิ้งมาก่อนอายเยอร์เข้าทางเปเป้ครับเสาไกลเบิร์นยัดมาบอลนี่โอ้ลูกนี้ไม่มีอะไรครับเหมือนเคซิเย่นะครับบางแล้วดึงเข้าไปยิงก็ติดนีลันครับ
1: ยิงเบาไปหน่อยนะครับ
0: นะครับไปต่อนะครับนอร์เวย์ลุยขึ้นมาบอลอยู่คืนยินดูซ่าโอ้จะสเต็ปหลอกครับยังขยันบอลกลับที่อเดกาดโอ้โหดึงหลอกได้ฟาวเลยครับ

0: เริ่มมีบทบาทในการเล่นเกมรุกมากขึ้นนะครับครึ่งแรกอาจจะดูเงียบๆไปหน่อยครับอุดรกาศแต่ครึ่งหลังนี่มีโอกาสกระชากพาบอลแล้วก็ลุ้นขึ้นไปทำเกมหลายครั้งครับช็อตนี้ไปเรียกฟาวล์หน้าเขตโทษได้เขาก็เลยใช้โอกาสนี้ในการเข้าไปคุยกับกรรมการเรื่องแฮนด์บอลเมื่อกี้ด้วยนะ
1: โอ้จ้าย
0: ังไม่เลิกนะยังไม่เลิกเพราะว่าเมื่อกี้นี่ยังไม่มีโอกาสเข้าไปประชิดตัวครับย
1: ัง
0: ค้างคาใจอยู่เนี่ยครับเอาละครับด้านในนี่เป้าใหญ่ๆมีอยู่เพียบเลยนะครับซอลอสฮาแลนด์หรือว่าคริสโตเฟอร์อายเออร์ครับ
1: ถ้า2เม็ดนี่จอดเลยครับเนี่ย
0: ก็ยืนปรึกษาอยู่กับแพทริกเบิร์กครับ
1: ครับ
0: แพทริกเบิร์กนี่เดินออกมาแล้วก็คงเป็นเท้าซ้ายของโอเดการ์ดคนเดียวเลยครับที่จะเปิดเข้าไปลุ้นโอ้โกดิวัวก็ตั้งกำแพงปิดมุมเสาแรกไว้2คนครับ
1: ครับ
0: ฟรีคิกเยื้องไปทางฝั่งซ้ายหน้าเขตโทษเลยครับตรงมุมเลย
1: เราดูครับข้างในใหญ่ๆเพียเปิดยัดมาได้โขกจ่อๆยิงโอ้โห
0: เวกัสสกิดไม่ดีครับเข้ามือโฟฟาน่าโอ้โหไม่ได้ยิงเลยครับบอลมาอยู่ตรงหน้าแล้วก็กระดอนไปเข้ามือโฟฟาน่าครับ
1: เหมือนสกิดแล้วมันโดนไม่เต็ม
0: ใช
1: ่โอ้ต้องระวังนะครับประเภทจะฝังไม่ได้เลยเห็นมาหลายทีมแล้วนะครับบอลออกซ้ายมาของกอร์ดัวครับโคนันดึงหลอกหนีครับอู้แต่เบิร์กไม่ยอมครับสกัดทิ้งหลังออกหลังไปได้
0: คือเบิร์กเป็นมิดฟิลด์ที่ขยันแล้วก็จังหวะทำลายเกมดีมากครับ
1: มาแมนยูไหมเอาหมดตอนน
0: ี้โอ้บอลมันไปโดนเบอร์เก้นะครับคือเปิดมาเนี่ยแล้วดูเอ๋หม่งไม่เคลียร์ไปชนตัวโอ้เบอร์เก้แล้วหาโอกาสยิงไม่ได้ครับบอลกระดอนเข้ามือโฟฟาน่าไปเลย
1: แต่เตะมุมของโกดัวเล่นเร็วมานะครับลูกนี้เปิดยัดกับเปเป้โอ้นูซ่าจุกครับเข้าท้องน้อยฝากออกซ้ายที่อินาวครับยกให้เปเป้มงต่อมาให้ดิโอมองเด้อินาวครับโอ้โหไปไหนครับยิงไปไหนครับโอ้ไปอักบาดูครับ
0: เติมขึ้นมายิงเองเลยครับอักบาดูเซนเตอร์
1: เก็บไม่ได้แฟนบอล
0: แต่ขอถ่ายรูปก่อน นี่ครับมุมย้อนหลังภาพการพังประตูของอันโตนิโอนูซ่าครับนี่ครับ เขาเอามาให้ดูในหลากหลายมุมครับโอเดกาดยังไม่อยากจะเชื่อว่ายิงเข้า โอเดกาดเอามือกุมหัวเลยครับ เห็นลูกยิงของนูซ่า
1: เลยเบ็ดเลยนะครับ
0: เออโอ้สุดๆครับลูกนี้
1: เป็นอย่างที่บอกครับผมคือไม่ได้มั่วนะครับแต่ว่าคือเล็งแล้วว่าจะยิงแต่ว่าผมไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะเข้ามุมนั้นนะครับ
0: นี่แล้วเปลี่ยน
1: มาแล้วมาแล้ว
0: บอนนี่ออกไปแล้วนะเอลี่วาอีลงมาแล้วเดี๋ยวต้องดูว่าอีกคนหนึ่งจะเอาใครออกนะครับ
1: อาหมัดลงมาแล้วนะ
0: อาหมัดกับเอลี่วาอีลงมาแล้วนะครับเห็นคนที่ออกไปคนหนึ่งก็คือบอนนี่เนี่ยแหละ
1: ครับ
0: แต่คนหนึ่งยังไม่เห็นนะครับ
1: โอ้ยังลุยอยู่ครับบรรยากาศกระดกต่อมาไม่ถึงฮาแลนด์เอาแล้วบอลหลุดมาขู่เกือบถึงเบิร์กต้องเคลียร์ทิ้งก่อนครับด้วยโอ้โหเอาอะไรครับเหมือนไม่มีอะไรครับ
0: โอ้อีนาวออกไปแล้ว
1: โอ้นี่ไม่น่าออกตัวนี้เอาจริง
0: เออดูเขาเก็บกวาดเกมตรงกลางได้แบบเป็นตัวมีประโยชน์อ่ะ
1: ใช่
0: แต่โดนถอดออกไปแล้วนะครับอีนาว
1: อาจจะอาศัยวายีแล้วก็อาหมัดไป
0: ก็คือเปิดเกมรุก
1: แรกแล้ว
0: ใช่เกมรุกแล้วนะครับตอนนี้
1: ใจเย็นบรรยากาศไปฟุกเสร็จซะแล้วเมื่อกี้ได้ยินนะดีออสคุณยศวิสินก็ไม่ได้รายงานนะ
0: ก็ตอนนี้เหมือนการเปลี่ยนตัวของโกดิวัวเองก็พยายามเติมเกมรุกนะครับ
1: ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับ
0: ใช่แลกไปเลยครับก็เอลิวายีนี่มาจากนีสนะครับส่วนอามัดดิอาโลนี่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นปีกกึ่งกองหน้าด้วยกันทั้งคู่ครับ
1: ก็คือตัวเร็วทั้งคู่เลยแหละนี่ครับอาหมัดจำท่ากันได้เรียนยึกยักมานะครับให้ดิโอมองเด
0: ้เปลี่ยนมา2คนแล้วก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าจะ
1: ทำอะไรไม่ได้
0: ปร
1: ับ
0: เป็นยังไงครับ
1: แล้วก็เป็นนอร์เวย์ตัดบอลสวนกลับมาครับเดวิดโมเลโวฟให้มาที่เบิร์กจากเคซิเย่แตะต่อมาแล้วให้ความเร็วอู้โดนบล็อกได้ดูเอบล็อกได้ครับ
0: ดูเอนี่แย่ขามาหยุดกึกไว้ที่บอลเลยนะครับ
1: แล้วหลุดตำแหน่งไปแล้วนะครับเดวิดมาร์โลวอล์ฟบอลมาที่อามาดิอาโลเจอเบิร์กครับอามาดพาทัวร์ต่อครับ โอ้โหไฟให้หลุดเลยครับแล้วมาตรงนี้จะข้ามหลอกวาฮีไม่ได้ครับโอ้โหได้อามัดหลอกสวยมากสักครู่นี้ครับ
0: โอ้โหเกี่ยวให้เพื่อนทะลุไป2คนเลยครับอย่างลุยต่อครับโคนัน
1: นี่ครับยังไงครับโคนันต้องฝากเข้าในก่อนเลยครับไปที่ซังการ์เร่ฮอโซนูมาที่เคซีเย่เปเป้ไปเป้เลี้ยงตัดมาพิงๆอยู่ให้มาได้นะครับซังการ์เร่คือก็ถือว่าแนวรับนอร์เวย์ยังปิดเหลี่ยมได้ดีครับเมื่อสักครู่เนี่ยเผลอๆเปเป้จะยิงนะแต่ว่าบอลหลุดมาตรงนี้ครับเดี๋ยวมองเด้เข้ากรอบมาเปิดซ้ายยัดมาติดครับโอ้เฮเก้เคลียร์ออกไปได้ครับ
0: โอ้นี่จ่ายยัดไปวัดดวงเอาด้านในเลยครับแต่ย้อนกลับมาดูครับนี่ครับลูกไขว้กับหลังทะลุช่องของอามัดเดียโลเนี่ยครับเกี่ยวบอลอ้อมหลังแล้วก็เห็นเพื่อนเนี่ยวิ่งสอดไปก็เลยไต่เส้นนะครับให้เพื่อนหลุดไปอ่ะตากามาครับเตะมุมของโกดิวัวโยมองเด้นี่วันนี้เปิดเตะมุมจะ10ผลแล้วครับเนี่ย
1: เปิดจนเท้าช้ำ
0: เตะมุมแบบโอ้ครึ่งแรกก็จะ10ทีอยู่แล้ว
1: แต่ก็ยังเปิดไม่ค่อยเข้าเหลี่ยมเข้าเพื่อนเท่าไหร่นะครับ
0: แล้วลูกโดกเนี่ยก็ยังกินกองหลังของนอร์เวย์ยากนะครับตัวใหญ่ทั้งนั้น
1: นี่แล้วไม่แต่แนวดิ่งแกไม่ลงเส้นจริงๆนะอ
0: ัน
1: นี้ผมดูอย่าเห็นเลยนะแต่ผู้ตัดสินก็ยังไปเห็นอีกนะ
0: ใช่
1: อ๋อไม่มีชิปไม่มีชิปเกี่ยวไหม
0: ไม่น่านะ
1: ผู้
0: ต
1: ั
0: ดสินเห็นแหละโ
1: อ้ครับเปิดมาลูกนี้ได้ชกทิ้งกับนีแลนบอลเข้าทางอามัดครับเก็บอยู่ในกรอบเปิดย้อนมาเสาไกลมงทิ้งไปก่อนครับฮาลันมงยัดไปที่เปิดมาติดฮาลันฮาลันเคลียร์เลยครับ
0: โอ้โหฮาลันทั้งมงทั้งเตะทิ้งครับลงไปเป็นกองหลังจนเป็นอยู
1: ่แล้วบอลตกมงโอ้โหตรงนี้ยังดีมงถึงครับโคนันเนี่ยหรือโคนันถ้ามงสั้นในฮาแลนด์ควบมาแล้วนะครับ
0: โอ้ขาฮาแลนด์เมื่อกี้นี่เหยียบคันเร่งมิดเลยอ่ะนะครับวิ่งตามบอลไปลูกบงคืนหลังไป
1: มันอึดอัดไงครึ่งแรกไม่ค่อยได้ใช้แรง
0: แรงยังเหลือๆครับโอ้แต่จังหวะเมื่อกี้ที่อามาเดียโลเนี่ยงัดบอลมาแล้วก็มันลุ้นในกรอบหกหลาติดศีรษะของฮาแลนด์ลงไปช่วยเกมรับลงไปลึกเลยครับเนี่ยก่อนที่อักบาดูจะมงคืนกลับมาฮาแลนด์ก็เตะทิ้งไปอีก
1: เกมเริ่มเปิดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโอกาสก็ยังเทไปทางโกเดวัวครับเพราะว่าต้องเอาประตูคืนนะครับสังกาเล่เล่นกับอาหมัดไฮดิเปเป้เคซิเย่คืนที่สังกาเล่นะครับย้ำออกซ้ายไปครับดูเอ้เปเป้เปิดเข้าไปในกรอบแล้วโอ้โหเกิดถึงวาฮีครับนีแลนอ่านมาออกมาอ่านได้ดีนะครับคว้าเข้าซองได้
0: ออกมากลางเขตโทษเลยครับลูกนี้อ่านเกมขาดเลยครับนีลั่นขยับก่อนถึงก่อนแล้วก็คว้าบอลได
1: ้แล้วแทงออกขวามาสวยนะครับเนี่ยโดนสกัดไว้ก่อนจังหวะที่อริกานะครับแทงมาให้โซลอสโดนอักบาดูเคลียร์ทิ้งออกหลังครับ
0: ต้องใช้ความเร็วครับแต่ว่าความเร็วก็ไม่ได้เป็นคนที่จัดจ้านนะครับโซลอสแต่ยังดีครับสุดปลายขาถึงบอลก่อนพยายามจะตัดเข้าในแต่อักบาดูมาขวางเอาไว
1: ้ครับ
0: นี่ครับนอร์เวย์ได้แต่มุม65นาทีแล้วนะครับนอร์เวย์ยังนำโกดิวัวอยู่1ประตูต่อ0
1: มาตินเดกาก็จะเปิดไฟลุ้นนะครับทะเลาะกับผู้เชี่ยวชาญหลายรอบแล้วเกินยังไงครับข้างในยังจัดการไม่เสร็จครับ
0: โอ้เสียจังหวะเลยนี่ครับ
1: สังกาเร่ครับ
0: สังกาเร่กับเบอร์เก้ครับทำอะไรกันไปกอดไปโอบกันอยู่นะครับต่างฝ่ายต่างดันต่างฝ่ายต่างผลักอาเยอร์ด้วยนะครับอาเยอร์กับดูเอด้วยคู่หนึ่ง
1: มุมนะครับของอเดกาครับจะเปิดเข้าไปเปิดมากลางแล้วจ่อยิงติดบล็อกโอ้โหเกือบ 2-0 แต่ว่ายังไม่ได้ครับเอาแล้วครับจะสวนกลับครับโกดัวเคซิเย่วางยาวไปข้างหน้าครับอย่าควบมาแล้ววาฮีต้องเคลียร์ทิ้งไปก่อนครับทางนั้นเบิร์ก
0: โอ้โหลูกนี้เฮเก้มครับยิงจ่อๆโอ้เดี๋ยวต้องดูครับภาพช้าเมื่อกี้นี้อ้าวแต่พุทธศิลป์เช็คอะไรก่อนหรือเปล่า
1: ก็ต้องดูว่าตอนจากติดบล็อกเนี่ยมีอะไรนะคร
0: ับ ใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกำลังสื่อสารกับทีมงาน VR อยู่ครับกล้องจับมาที่อามัดเดียโลครับ
1: โอ้โหเอาเลยครับผู้ตัดสิน VR จากชิลีนะครับฮวนลาล่าครับ
0: เหมือนไม่มีอะไรครับปล่อยให้เล่นต่อไปแล้ว
1: เช็คโอเวอร์ครับ
0: โอ้แต่เมื่อกี้นี่เกือบจะ 2-0 อยู่แล้วนะครับแต่ยังหาภาพช้าไม่ได้ภาพช้ายังไม่มา
1: เดี๋ยวรีเพย์แป๊บนึงเดี๋ยวดูหลังบ้านกัน
0: แต่จริงบอลโลกครั้งเนี้ยบางทีเนี่ยยิงเสร็จบางจังหวะไปเอาจังหวะอื่นให้ดูนะ
1: ไม่เคลียร์นั่นแหละ
2: เคยป่ะ
0: เคยว่าสมมุติจังหวะแบบเฮ้ยจังหวะนี้ได้ลุ้นว่ายิงเสร็จน่าจะดูรีเพย์นะเปล่าเอาจังหวะอื่นมาให้ดูเอาจังหวะก่อนหน้านี้เอาจังหวะก่อนหน้านั้นเอามาให้ดูเราก็เตรียมจะพากจังหวะก่อนหน้านั้นอยู่แล้ว
1: เอาครับเดี๋ยวสวนก่อนครับนอร์เวย์ให้ซ้ายมาสวยครับเบิร์กนูซ่าประคองอยู่เลี้ยงตัดหน้ามาครับให้ไปที่นูซ่านูซ่าเจอดูเอพลิกหลบมาเปิดยัดมาที่คอสซูนูแล้วน่าจะมีล้ำหน้าไปแล้วครับนูซ่า
0: ปล่อยให้เปิดเสร็จปล่อยให้เล่นเพลงนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็มีจับดักล้ำหน้าไปพอดี
1: เบรกครับ
0: อยู่ในช่วงพักพอดีครับอาหมัดเดียโลไปทำอะไรครับเนี่ยกล้องมาขยี้อาหมัดเหลือเกินไอ้ลูกยิงเมื่อกี้ของ
1: โดนแขน
0: ใช่ลูกยิงของเฮเกมเนี่ยต้องไปโดนอะไรของอาหมัดเนี่ยยังไม่ได้เห็นภาพช้าย้อนกลับมานะครับยัง 1-0 อยู่นะครับอยู่ในช่วง Hydration Break ครับกิจกรรมครับตอบคำถามช่วงบอลโลกของเราชิงรางวัลลูกฟุตบอลมินิส่ง SMS นะครับมาที่4689899นะครับแจก2รางวัลรางวัลละ3ลูกนะคำถามในช่วงเรานะครับถามว่าผู้ตัดสินรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปี2002กับผู้ตัดสินนัดชิงชนะเลิศปี2014เนี่ยเขาเป็นผู้ตัดสินที่มาจากชาติเดียวกันเราถามว่าเป็นผู้ตัดสินมาจากชาติไหนนะครับตัวเลือกก็คือ2ตัวเลือกนะคือผู้ตัดสินจากมาดากัสการ์จากผู้ตัดสินกับผู้ตัดสินจากอิตาลีตอบเข้ามานะครับใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวทีมงานเราคัดเลือกแล้วก็แจกลูกฟุตบอลไปเลยลูกฟุตบอลมินินะครับส่วนใน YouTube นะครับไปทักทายกันหน่อยเนี่ยเดี๋ยวดูดิว่าอาหมัดไปทำอะไรเนี่ยจังหวะที่เฮเกมยิงจ่อๆเนี่ย
1: เคลียร์จากเส้น
0: โอ้ยเคลียร์จากเส้นคือโดนขาพอดีครับคือไม่ได้ทำอะไรผิดกติกาแต่ว่าเป็นคนที่ช่วยให้โกดิวัวไม่เสียประตูที่2นะครับโอ้โหบอลกระดอนเหมือนขึ้นมาโดนหัวเข่าครับโอ้โหลูกนี้นี่ขวางเอาไว้เต็มๆไม่งั้นนะ 2-0 เลยลูกยิงของเฮเกม
1: ถือว่าใช้ได้เลยครับโอ้นี่ถ้าจริงๆถ้า 2-0 นี่ออกเขามีจอยักษ์ให้ดูด้วยนะ
0: ใช่นี่บอกว่าอย่าไปรับของมู่ซั่วนะครับอ้าวแบบคนนั้นลงสนามแล้วคิดว่าจะมีคดีให้สืบไหมครับผมว่าแล้วต้องมีคนเล่นมุกนี้แน่นอนบอกแล้วช่วงเบรกแทนที่จะถ่ายเชียร์ลีดเดอร์ใครเขาอยากดูนักเตะดื่มน้ำครับท่านนี้บอก
1: เออเดี๋ยวดูจังหวะได้ประตูอีกจริงให้ยิงอีกกี่ทีก็
0: ยากครับ
1: ครับ
0: ก็คู่นี้ใครชนะนะครับรอบต่อไปจะผ่านเข้าไปเจอกับซัมบ้าบราซิลนะดูว่าคู่ต่อสู้ของบราซิลสุดท้ายแล้ววันนี้นี่รอบ16ทีมจะเป็นโกดิวัวหรือว่านอร์เวย์ครับแต่ก็เส้นทางข้างล่างของการแข่งฟุตบอลโลกรอบน็อกเอาท์เนี่ยสายล่างนี่ดูง่ายกว่านะครับสายบนจะดูหนัก
1: ครับโปรตุเกสไม่อยากไปโอ้วันนี้นี่เอาจริงถึงตรงนี้อีก20นาทีก็บอกไม่ได้นะครับว่าจะจบเลยหรือว่าจะมีไปยาวกว่านั้นเพราะว่ารูปเกมตอนนี้มันก็ยังเป็นโกลเด้นวัวที่บุกอยู
0: ่คือถ้ามันสูสีขนาดนี้แล้วตราบใดที่มันยังไม่2-0นะครับ
1: นะมีเปลี่ยนออสการ์บ๊อบครับโอ้เอาอะไรครับเอาตัวรุกลงมาเพิ่มมากนะครับอาร์เอ็นเดียสเชียร์เจลูฟนะครับลงมาบ้างครับเอานูซ่าโอ้โหแต่เอาบ๊อบลงมาก็ไม่ต่างเลยครับ
0: เอานูซ่าออกนะแล้วก็ส่งตัวพลังงานครับอันเดียสเชียร์เจลูฟอีกคนหนึ่งจะเปลี่ยนใครครับ
1: ซอลอสโอ้โหชัดเจนครับยังใช้เกมลุกเหมือนเดิม
0: ใช่ก็เหมือนเอาบ๊อบไปยืนแทนซอลอสนะครับแต่ต้องดูว่ายืนยังไงนะครับเนี่ยบ๊อบมาอยู่ทางฝั่งขวาแล้วตรงกลางเป็นโอเดกาแล้วก็หน้าเป้ายังคงเป็นนะครับฮาลันอยู
1: ่ครับเปิดยาวมาวัดโยมงเด้ครับโอ้โหใช้ยาวครับตอนนี้เฮเกมคืนมาที่โคนานครับอาหมัดที่เข้าไปเป็นเพลย์เมเกอร์เลยครับด้านในมาอ้าวแล้วแทงมาตรงนี้โคนานเข้าขวายิงติดอาเจอร์ครับบรรยากาศให้มาเบอร์เก้ครับออกขวาที่ออสการ์บ๊อบ บอบลงมา

0: ก็ไม่น่าจะเร็วกว่าเล็กเซอร์โซลอสได้ซ้ำไหมครับต้องเคลียร์ทิ้งมาก่อนนะครับแนวรับของโกดวัวครับแคสซิเย่ครับลงมาให้ซังการ์เร
1: เข้าสู่ช่วงยังไม่ถึง20นาทีสุดท้ายแล้วนะครับเกมรุกช่วงนี้นี่เป็นโกดิวัวนะครับได้ครองบอลหาโอกาสบุกเข้าใส่ได้เหลื่อมๆกว่าเล็กน้อยนะครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าพอตัวสำรองของนอร์เวย์ลงมาแล้วนี่ก็ต้องระวังพวกพละกำลังสดๆใหม่ๆลงมานี่นะครับพร้อมเล่นเกมสวนกลับอยู่แล้ว
0: ก็ยังไม่รีบนะครับโกดิวัวค่อยๆขยับขึ้นมาครับซังเรยัดมาเอาแล้วให้พลาดแล้วอามัดโดนแย่งครับฮาแลนด์เบิ้ลคืนมาเบอร์เก้ไปที่เบิร์กกลับมาที่โมเลวอฟต่างกันใหม่เลยครับนีแลนด์นีแลนด์โดนบีบแล้วครับต้องหยอดขึ้นหน้ามาที่เพรเซนโฮมเกรนโอ้โหเดี๋ยวมองเด้ต้องช่วยเกมรับเลยครับตอนนี้เอาพายเรือทั้งสนามนะครับตอนนี้
1: ก็กำลังกันยิ้มยิ้มได้นะครับทีมยังนำอยู่ 1-0
0: อามัดครับต้องคล้องหนีมากลับไปใหม่นะครับบอลอยู่ซังการ์เร่เคซีเย่มาที่ซังการ์เร่ซังการ์เร่แหมพยายามจะคล้องบอลอยู่ดึงหลอกอดีการมาแหวกมา2คนครับให้ขวาสุดอามัดได้ลากเลยครับตรงนี้อามัดเล่นกับเปเป้ได้ลูกก็ไม่ได้กรอบอามัดดึงเข้าซ้ายและยิง1-1ไปเลยครับโอ้โหแหวก3แหวก4แล้วเป็นอามาเดียโลตีเสมอให้โกดัวได้ครับ1-1ครับ
1: โอ้โหนี่ครับสำรองครับซุปเปอร์ซับเลยครับทำชิ่งกับเพื่อนลากเข้าไปหลบแล้วยิงอย่างสวยงามเลยครับโอ้ลูกนี้นี่สุดๆไปเลยครับอามาเดียโลโอ้นี่ครับปลุกให้กับแฟนบอลโกดัวกลับมาคืนเคงอีกครั้งนึงครับตามตีเสมอนอร์เวย์เป็น1-1โอ้โหลูกนี้ต้องยอมจริงๆครับทั้งทีมเวิร์คการทำชิ่งหรือแม้กระทั่งลีลาการหลบเข้าไปในเขตโทษแล้วโยกหลบกองหลังนอร์เวย์ก่อนจะซัดด้วยซ้ายข้างถนัดนะครับนี่ครับเกมขึ้นมาทางฝั่งขวานะครับเล่นทำชิ่ง 1-2 กันแล้วอาหมัดโยกหลบปุ๊บเข้ามาในกรอบ6หลาโอ้โหลูกนี้นี่เอาไม่อยู่เลยนะครับซันเดอร์เบอร์เก้ก็ถลำนี่ครับตัวสุดท้ายพยายามจะเข้ามาเบียดแล้วครับวอลเฟอร์ก็ไม่ทันเบอร์เก้นี่ยิ่งแล้วเลยครับหันไปผิดทางครับอาหมัดเลี้ยงตัดหลังหันมาอีกทีนึงเขาง้างยิงไปแล้วโอ้ลูกนี้คมๆเลยครับจ่อๆเลย
0: คือ
1: นี่ครับ
0: ดูครับ
1: โอ้มอลเลอร์วอลเฟอร์นี่เอาเท้านี่ถีบเสาเลย
0: คือเหมือนแกเซ็งว่าแกปล่อยให้แหวกไปได้ไงครับโอ้แต่ก็ต้องจังหวะนี้ต้องบอกว่าสเต็ปแกไวเลย
1: โอ้ไวมากครับคือจริงเป็นลูกเก่งอ่ะ
0: แต่จริงลูกยิงถ้ายิงเข้าข้อน่าจะติดแต่แกไปยิงอัดลงพื้นนะครับ
1: โอ้คือทำชิ่งสวยด้วยครับกับนิโคล่าเปเป้
0: โอ้โหแล้วแกเร็วด้วยเพิ่งสดเพิ่งลงมาเลยครับ
1: โอ้เป็นลูกที่เราเห็นกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับเวลาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาเลยครับตีเสมอครับ15นาทีสุดท้ายครับ1-1
0: นายจะต่อเวลาสมใจอู๋เลยครับแบบนี้
1: ต่อไปเลยเราอยู่ถึงตี3อยู่แล้ว
0: จะได้มีอะไรพูดนะ
1: แต่ไม่แน่ครับ15นาทีสุดท้ายครับประตูเดียวก็เปลี่ยนเกมได้เลย
0: ผมเกรนครับให้ขนาดเส้นมายังติดบล็อกอามัดนะครับเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับหาแลนด์เอาหน่อยลูก
1: คุณลงเล้งบอกนี่ครับพายเรือกองเชียร์อยู่ดีๆ โดนอามัด1-1เลยเมื่อกี้กองเชียร์ก็พายเรืออยู
0: ่เงียบกิ๊บเลยทีนี้ บอลกลับที่เบอร์เก้ใหม่ครับเออร์ดิการ์ดครับ
1: นี่ครับอาบาเดียโลวันที่ชนะเอกวาดอร์เกมแรกเนี่ยเขาก็เป็นฮีโร่นะ
0: ไอ้แหวกๆนี่แหละ
1: ใช่ยิงนาที90นะครับพาโกดิวัวเนี่ยเฉือนเอกวาดอร์ไปแบบบุดวิดเลยวันนั้นก็ท้ายเกมสุดๆเลยแต่พูดถึงรอบน็อกเอาท์ใน32ทีมฟุตบอลโลกหนเนี่ยครับมียิงประตูช่วงทดเวลาบาดเจ็บเกือบทุกคู่เลยนะครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวต้องดูว่าคู่นี้จะมีเหมือนกันหรือเปล่า
0: แล้วครับเบิกมากระดกมาแล้วเกี่ยวแม่ไม่ถึงฮาแลนด์อ๋อซาบ็อบเกี่ยวมาไม่ได้ครับโดนเตะทิ้งไปก่อนครับโดยโคนัน
1: ยังได้เป็นลูกทุ่มอยู่ครับ
0: ผู้เล่นนอร์เวย์ได้กระตุ้นเพื่อนแล้วครับผู้เล่นสำรองเนี่ยแม่แต่จริงๆนอร์เวย์เองก็ไปตั้งรับ รอสวนมานานนะครับเล่นใกล้ๆอริการ์ดให้ต่อมาเบอร์เก้อาการเล่นแคบๆไปนะครับให้มาครับต้องหมุนก่อนนะครับผมเกรนเอาไปได้ครับเปิดยัดมาน่าจะโดนสวนครับบาฮีรอสลัดก็แล้วครับเอาละครับนิโคล่าเป้เป้ขึ้นมาทางขวาครับเจอเฮเกมดีต่อฮาฮีตอกส้นมาเป้เป้ไม่มีอะไรครับผู้สินมอง 50-50 นะครับ
1: โอ้ไปทิ้งตัวล้มครับจังหวะทำชิ่งครับวาอีก็ดีดคืนกลับมาให้เป้เป้เนี่ยกำลังจะวิ่งมาจิ้มบอลเนี่ยแล้วไปปะทะกันเจ้าตัวล้มง่ายไปหน่อยครับบุรีสินวิ่งมาตามดูเหตุการณ์อยู่ใกล้ๆก็เลยไม่ให้จุดโทษ
0: บอลอยู่ที่บรรยากาศนะครับกลับไปที่เบิร์กทางซ้ายมาครับไปที่ตัวเร็วๆนี่ครับเชเดลูฟฝากบรรยากาศครับตรงกลางดึงออกซ้ายมีนะครับเชเดลูฟรออยู่หายไปครับแอนเดรียสเชเดลูฟยึกยักเจอดูเอครับต้องคืนกลับมาที่ซันเดอร์เบิร์กเกลองเปิดยัดเข้าไปครับแล้วก็ไม่มีอะไรเข้ามือฟอฟานาครับ
1: ผู้ตัดสินนะครับแหมโดนกล้องจับมาอีกทีนึงว่าจังหวะเมื่อครู่นี้ยังคาใจเรื่องของจุดโทษอยู่แต่ว่าสวนกลับมาแล้วนี่ครับเดียวมองเด้
0: เดียวมองเด้ครับให้ต่อมาอามาดหักข้อมาใหม่ยังติดอาร์เชอร์ออกไปแล้วหรือเปล่าครับ
1: โอ้น่าจะล้ำหน้าครับแล้วดูจังหวะที่เปเป้โอ้ลูกนี้บางมากครับไปปะทะกับเชลเดรูฟคือก็จังหวะที่จิ้มบอลก่อนได้ก็จริงครับแต่เชลเดรูฟมาแตะนิดนึงครับโดนนะโดนจริงแต่ว่าไม่ได้หนักอะไรขนาดนั้นครับ
0: ครับ
1: ประตูในช่วงทดเวลาของรอบน็อกเอาท์เนี่ยมันเริ่มตั้งแต่คู่แคนาดาแล้วนะ
0: ครับ
1: แคนาดาชนะแอฟริกาใต้บราซิลชนะญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งเมื่อวานนี้เนี่ยโมร็อกโกตีเสมอเนเธอร์แลนด์นะเนี่ยยกเว้นคู่ของเยอรมนีกับปารากวัยนะครับที่ไม่มีประตูในช่วงทดเวลานอกนั้นเนี่ยช่วงนาทีบาปแบบมียิงกันหมด3คู
0: ่ยังมีอีก10นาทีให้ลุ้นกันนะ
1: ใช
0: ่คือตอนนี้เหมือนนอร์เวย์พยายามดันเกมขึ้นมาคืออยากจบใน90นาทีเลยครับบรรยากาศมี3คนบังอยู่นะครับให้ออสการ์บ๊อบออสการ์บ๊อบครับเล่นอยู่ตรงนี้ครับให้มาเบอร์เก้ต้องเติมมาให้นะครับติดอักบาดูแล้วเบอร์เก้แย่งได้ครับแต่ว่าจะไปคนนั้นเตะทิ้งเลยครับ
1: คือวันนี้จากการพักมาเยอะๆของนอร์เวย์เนี่ยมันก็ไม่ได้ทำให้เห็นว่าได้เปรียบโกดิวัวนะ
0: ครับ
1: เรื่องสภาพร่างกายครับ
0: คือบางทีเนี่ยบอลทัวร์นาเมนต์แล้วแต่คนคิดนะครับบางคนต้องการขยับต่อเนื่องนะ
1: ใช่
0: บางทีมอาจจะได้พักแต่ว่าตอนนี้นอร์เวย์มาไม่พักนะครับให้ออสการ์บ๊อบแทงไปที่อากาศแม่จังหวะควายมันเสียหลักไปแล้วครับ
1: ไปจ่ายในจังหวะที่เขายังไม่พร้อมนะครับอ้าวแต่เคลียร์ไม่ขาดครับ
0: มาครับปีเตอร์เซนเจอโคนันอีกแล้วครับแม่ไม่สืบคดีเลยครับเห็นคนเล่นมา
1: แต่วันนี้พีเดอร์เซนบุกมามันก็ไม่ทำอะไรให้โคนันต้องลำบากใจเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ผมว่าอีกหนึ่งจุดที่มันธรรมดามากของนอร์เวย์คือแบ็คขวา
0: อามัดใจเย็นลูกอย่าเพิ่งเจ็บแต่ลุกไม่ขึ้นไปแล้วอามัดดิอาโลเจ็บสะโพกครับโดนตันเข้าไป
1: เอามือจับไปที่บริเวณหลังนะครับโอ้โหจะไหวหรือวะเนี่ยอามัด
0: โอ้ไหวไม่ไหวไม่รู้จะแฟนแมนยูอย่างผมนี่ไป2กันนะอูกาเต้อามัดเนี่ยถ้าเจ็บอีกเนี่ย
1: ใช่อามัดตอนนี้นอนอยู่แล้วพยายามลุกขึ้นมานั่งอ่ะพอนั่งพอจะเกรงหลังเนี่ยเหมือนเจ้าตัวมันเกรงหลังนั่งไม่ได้ครับ
0: แต่จังหวะยิงเนี่ยสุดจริงฮะ
1: โอ้โห
0: แล้วคือแกเป็นคนที่ยิงบอลติดตัวได้ดีนะครับ
1: แล้วเมื่อกี้บอลนี้มันชิดตัวเลยนะ
0: ใช่
1: ชิดตัวแล้วง้างต้องง้างเยอะด้วยครับ
0: แต่หาว่าอวย
1: ก็ไม่เป็นไรก็อวยเพื่อนานๆจะยิงเข้าสักทีไม่ได้ยิงกันบ่อยๆคือเขาเล่นประมาณนี้ตลอดนะครับแต่จะยิงเข้าไม่เข้าก็อีกเรื่องหนึ่ง
0: ใช่ครับต้องเรียกมาแก้เกมหน่อยนะครับเอเมอร์สไฟ อันนั้นลุกขึ้นมาได้แล้วครับ

0: ที่ยินเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ว่าอะไรนะ
1: แล้วก็ต้องดูเขาเรียกภาษากายด้วย
0: ใช่ครับ
1: เพราะมันมีเกมที่จูดเบลลิงแฮมเนี่ยเอามือป้องคุยกับนักเตะคู่แข่งมาแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ก็ไม่โดนไล่ออกนะครับเพราะว่าคุยเฉย
0: คือเขาคุยเนี่ยไม่ได้มีอะไรนะครับ
1: ใช่
0: เดี๋ยวจะมีเปลี่ยนเพิ่มครับฝั่งของนอร์เวย์นี่ตัวเก่งอีกหนึ่งคนนะครับเฟรดริกเออร์เนสต์นะครับจะเปลี่ยนแทนฝั่งของโฮมเกรนนะครับหรือว่าพีเดเซนเนี่ยนะครับ
1: คือเออร์เนสต์เนี่ยนัดที่เพื่อน10คนได้พักการเจอฝรั่งเศสแกไม่ได้พักนะแกมาพักนัดนี
0: ้
1: แกมาพักนัดนี้แทนนะครับ
0: แต่ปกติแกถือว่าเป็นตัวหลักนะ
1: ใช่ก็ในทัวร์นาเมนต์นี้นี่กองกลางก็เล่นมาแล้วนะครับแบ็คก็เล่นมาแล้วก็ค่อนข้างเอกประสงค์นะครับเฟเดริกเออร์เนสต์จากเบนฟิก้า
0: ได้หมดเขาบอกได้หมด
1: เข้าสู่นาที83แล้วนะครับเ
0: ค
1: อร์ดิวัวเสมออยู่กับนอร์เวย์1-1ดูซิว่าจะเป็นการต่อเวลา
0: อีกคู่หรือเปล่า
1: เออน็อกเอาท์นี่ผ่านไป4คู่ต่อเวลาไป2แล้วนะครับ
0: ไม่แต่ผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ว่าคนดูเขาได้เห็นการเล่นเต็มที่ไง
1: อืม
0: ไม่ใช่แบบโดนแล้วแบบอื้อเสียโขงเสียขวัญก็สู้เต็มที่นะ
1: ก็สูสีดีแล้วครับคู่นี้
0: ใช่ครับ
1: สูสีอย่างที่เราคิดเอาไว้เลยแต่เวลายังไม่จบนะครับช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญนะครับใครได้ประตูขึ้นมานี่มีโอกาสชนะเลย
0: บอลมาตรงนี้บรรยากาศดึงกลับมาครับฝากมาให้ที่เอเนสมีสารพัดประโยชน์จัดนะครับเอเนสเนี่ยปกติเล่นกลางแน่ๆครับ
1: อืมใช่นัดเจอฝรั่งเศสกับเล่นแบ็คนะ
0: เห็นใครจะเอาเข้าแมนยูหมดตอนนี้สารพัดประโยชน์เนี่ยดูไม่น่าแพงด้วยเนี่ยเบอร์เก้ครับเล่นกับเชเดลูฟโอ้โหมาจะแหวก3ได้ด้วยครับยัดมายังติดเดียวมองเด้อาเยอร์ครับลุยขึ้นมาไอ้มอลล์วอลฟ์กับที่ซานเดอร์เบอร์เก้ไอ้ที่มอลล์วอลฟ์เราให้ช่องนี้มาสวยครับเชเดลูฟได้เปิดยัดมาแม่ยังติดดูเอครับแม่ชูกำปั้นเลยครับ
1: วันนี้เวลาบล็อกได้เวลาปิดได้เนี่ยแกเฮทุกช็อตเลยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: แบ็กจากสตาร์บุกนะครับจริงๆเป็นแบ็กจอมบุกเลยนะครับดูเอเนี่ยแต่ว่าวันนี้เล่นเกมรับซะเยอะ
0: คือก็ต้องดูตามหน้างานนะครับคือโดนค้ำด้วยนูซ่าด้วยแหละนะครับวันนี้ทำให้ก็ต้องเล่นเกมรับเยอะหน่อยนะครับตอนนี้เปลี่ยนออกไปแล้วนะแต่เชเดลูปมาก็ไม่ได้แพ้กันนะครับ
1: 5นาทีสุดท้ายแล้วนะครับยังไม่รวมการทดเวลาครับ 1-1 อยู่ครับ
0: นะครับมาแล้วครับตรงนี้เออร์เนสต์ครับออสการ์บ๊อบยัดเข้าในสวยนะครับตรงนี้แตะมาแล้วเปิดยัดมาฮาแลนด์โอ้โหเอาละครับนำ 2-1 ครับโอ้ยิงจนได้ก็ลิงเบาฮาแลนด์ครับ
1: มาแล้วครับนอร์เวย์ขึ้นนำครับนาทีที่86ครับจากเออร์ลิงเบาฮาแลนด์เอาละครับวันนี้อาจจะดูเงียบๆนะครับแต่ว่าเวลามีเขาอยู่ในสนามเองนี่แหละครับประมาทไม่ได้ครับอย่างจังหวะนี้เป็นต้นนะครับ
0: พ่อนะครับ
1: อาร์ฟิงเก้ฮาแลนด์เข้ามาดูเกมอยู่ด้านบนครับนั่งใกล้ๆกับจานนี่อินฟานติโน่ด้วยมาแล้วครับบราวน์ฮาแลนด
0: ์มาดูลูกชายเล่นบอลโลกนะครับผมไม่แน่ใจว่าปี98เขาได้เล่นไ
1: หมน่าจะนะ
0: เหมือนว่าได้เล่นนะผมจำได
1: ้
0: ว่าแววนะครับ
1: โอ้โหเนี่ย
0: ค
1: ือ
0: ความภูมิใจแล้วนะ
1: ดูจังหวะเข้าทำอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านขวาออสการ์บ๊อบครับเลี้ยงตัดมาแล้วแทงทะลุช่องเข้าไปด้านในเขตโทษโอ้โหวิ่งโฉบมาแล้วเปิดยัดเข้าในนะครับคนเปิดคือพระชิกเบิร์กโอ้กัปตันทีมโบโดกลิมครับเปิดให้กับฮาแลนด์ยิงจ่อๆลูกนี้ฮาแลนด์ยิงด้วยซ้ายคือยิงเนี่ยโดนแบบไม่ได้โดนแบบเต็มๆซะเลยทีเดียวนะครับคือฮาแลนด์เนี่ยยิงครั้งแรกเนี่ยเหมือนเจ้าตัวยังผวาเลยว่าตัวเองอาจจะยิงไม่ดีพอแต่สุดท้ายครับวิถีบอลพุ่งเข้ากรอบประตูแล้วก็ซุกก้นตะข่ายได้ 2-1 ครับเออร์ลิงฮาแลนด์ทำให้นอร์เวย์ขึ้นนำในช่วงท้ายเกมครับและเป็นประตูที่5ของเข้าเจ้าตัวในศึกฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ
0: แล้วก็เป็นฟุตบอลโลกครั้งแรกของแกที่ซ้ำเลยครับ
1: 5ประตูครับซัดแล้วครับ
0: นี่ครับ60ประตูกับ53เกมไม่เล่นกับนอร์เวย์ครับยิงเกินนัดที่ลง
1: อันนี้ตัวเลขเขาไม่ได้สลับกันนะ
0: เออ
1: ยิงมากกว่าจำนวนนัดที่ลงเล่นนะครับมีอยู่จริง
0: เมื่อกี้เนี่ยเอาจริงผลไม่ได้ยิงวิ่งมาแล้วมันลั่นโดน
1: ใช่มันลั่นโดนเพราะว่าตอนที่เขาโดนบอลเนี่ยเขายังตกใจเลยว่าเขาอาจจะทำได้ไม่ดีพอแต่ว่าบอลเนี่ยมันเข้าประตูไปจนได
0: ้ต้องชมเบิร์กนะยัดแอสซิสต์มา
1: ใช่ เปลี่ยนเอาเปเป้ออกนะครับแล้วก็ส่งอูมาเดียเนี่ยครับเดียคิเต้

0: ลงมาครับเสริมเกมรุกเข้าไปอีกโกดิวัวเอาละครับเปเป้เหมือนหมดไปแล้วนะครับเพราะเปเป้แกก็3อายุ31แล้วนะครับ
1: แต่จริงๆตั้งแต่ออกจากอาร์เซนอลฟอร์มดีโอ้เดี๋ยวมันจะครัวต้องชมด้วยนะจังหวะขึ้นทางขวานะครับโอ้แล้วไปเปิดปุ่มซะแล้วดูเอ้ยันเชเดลูฟครับ
0: โอ้โหคือวันนี้อาจจะไม่มีชดเจ็บแต่มันก็มีประตูช่วงท้ายอะนะช่วง5นาทีสุดท้ายอีกแล้วอะมันก็จะแบบเข้าสู่ท้ายๆชอบมีประตูอีกแล้วนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู
1: ่เมื่อวานบราซิลก็ได้ประมาณเนี้ย
0: ใช
1: ่พูดถึงเมื่อวานนะผมว่าบราซิลนะตอนนี้คีย์แมนของเขาเลยนะคือวินิซิอุส
0: ขาดไม่ได้เลย
1: ถ้าวันไหนเล่นดีหรือมาอย่างเงี้ยต้องได้แล้ว
0: เมื่อวานนี้บราซิลนี่90+5
1: เลยแล้วครับพิงมาเอากระดกเอาแล้วครับยังเกี่ยวได้ครับบอลไม่ได้ในการครับเพื่อนเรียกอยู่ทางขวาทางซ้ายนะครับให้ออสการ์บ๊อบบ๊อบคือในการครับในการลากเข้าขวาเลยครับเชเดลูปนี่กลางรอเกอร์เลยครับออฟบ๊อบครับโดนเตะสกัดโดยโคนันครับเนี่ยมาแล้วครับจะมาทุ่มเหมือนตอนนี้นอร์เวย์พยายามเอาบอลขึ้นไปเล่นแดนบนนะครับไม่ให้มันป้วนเปี้ยนอยู่บ้านตัวเองครับบังแล้วไม่ได้อเดกาดที่บวยผู้ช่วยประสิทธิ์อีกแล้ว
0: จะโดนเหลืองเอานะครับเนี่ยโอ้โหไปตะโกนใส่ผู้ช่วยประสิทธิ์นะครับอเดกาดเข้าไปเบียดกับเคสิเย่แล้วไม่ได้ทุ่มครับบอลออกข้างไป
1: อาจจะบ่นจานนะผมบังแล้วเนี่ย
0: ประมาณนั้น
1: อ
0: ่ะแต่ตะโกนอ่ะตะโกนใส่หัวกรรมการเลย
1: อามัดนี่ช้าครับหายไปที่เดียวมองเด้ได้ครับทางซ้ายลากขึ้นมาเดียวมองเด้อ่ะบอลติดเท้าเฉยครับยัดเข้าในมาอามัดแตะบอลแรกแรงไปหน่อยครับโดนสกัดทิ้งอากาศพลิกได้ให้ต่อมาที่เบอร์เก้ครับแตะบอลหนีมาสวยครับแล้วควบขึ้นมาครับเบิร์กยังไม่หมดอีกนะครับเนี่ยไล่ฮาแลนด์ให้ช่องนี้ฮาแลนด์โอ้โหเข้าซ้ายยิงไม่ได้ดึงไว้ก่อนดึงออกมาซ้ายแม่จะยิงเชเดลูปไปแย่งยิงซะอีกครับ
0: โอ้ไม่เข้าใจกับเพื่อนครับเพื่อนมานึกว่าบอลห่างตัวเชเดลูปไปแย่งฮาแลนด์ยิงโอ้แต่แพทริกเบิร์กนี่แกไม่หมดจริงๆนะโอ้แล้วทดเวลา7นาทีครับ90นาทีหมดลงไปแล้วคือเบิร์กเนี่ยพาบอลกระชากพาขึ้นมาคนเดียวเลยครับแล้วจ่ายให้ฮาแลนด์แต่ว่ามุมยิงมันไม่มีครับเขาพยายามหาแล้วแล้วเลี้ยงไปเข้าทางที่เชลเดอรูปยืนอยู
1: ่
0: เชลเดอรูปก็เลยซัดเลย
1: คือจริงๆฮาแลนด์กำลังม้วนมายิงไง
0: ใช
1: ่ฮาแลนด์บอกไอ้น้องมาแย่งพี่ได้ยังไง
0: สายหัวเบาๆครับแต่ก็ไม่ได้บ่นอะไรมาก
1: คือนำไปแล้วถ้า 1-1 อยู่เนี่ยอาจจะมีบ่นกันนิดนึงนะแต่ทด7นาทีนะครับตรงนี้ยังอย่าเพิ่งนับศพทหารครับตอนนี้สงครามยังไม่จบนะครับเหลืออีก6นาทีครับอู้จะเบิกพลังงานดีมากเบิกแก้ครับถือหลังนะครับบอลโวบเบิ้ลขึ้นหน้ามาติดด้วยเปิดยัดมาจะให้วาฮีเขี่ยวได้แล้วแกไปล้มครับไปโดนอาเยอร์สกิดแกดิ้นเป็นกุ้งแล้ววาฮี
0: แต่ลงมาแล้วยังทำอะไรได้ไม่มากนะครับเอลิวาอีเนี่ย
1: จริงๆบอนนี่ก็ไม่ค่อยมีบทบาทท
0: ั้งคู่
1: ครับ
0: หน้าเป้านี้ของโกดิวัวดูเฉย
1: ๆอามัดสกิดออกซ้ายได้ครับโคนันเปิดมาอู้ลูกนี้ปัดได้เคลียร์ทิ้งก่อนอู้ได้การได้ลุ้นของโกดิวัวยังเก็บบอลได้ครับไปต่อครับยากิเต้เคซิเย่ให้ซังกาเล่ออกขวาไปครับยากิเต้แปะต่อมาขึ้นหน้ามาคอสิเย่คือเดียกิเต้ครอสมาเสาไกลมีโชว์มาดิวมองเด้ลูกนี้ไปกดผู้เล่นนอร์เวย์แล้วครับ
0: ลูกนี้เหมือนจะไปขี่คอเออร์เนตเลยครับแต่ลูกเปิดของโคนันเมื่อกี้เนี่ยบอลมันเหลี่ยมไซส์ติดไซส์นะนะโอ้โหมีโอกาสย้อยไปเสาไกลครับแต่ว่าติดมือนีแล่นก่อน
1: คือถ้ามันติดไซส์ก้อยผมว่าเสียเสาอะ
0: โอ้แต่ก็เซฟแบบดูได้ลุ้นนะครับเนี่ยจังหวะประตูขึ้นนำนอร์เวย์ครับแพทริกเบิร์กมีคนขวางตรงแพทริกเบิร์กอยู่3คนนะ
1: เราไปแซวเขาตกใจแต่เขาตั้งหน้า

0: เท้ารออยู่แล้วแล้วหันมาแบบลูกนี้อัวไม่พลาด
1: โอ้แต่ตอนที่เบิร์กจะเปิดเนี่ยไปลุมเบิร์ก3คนน่ะถ้าที่เบิร์กเปิดทะลุมาแล้วกลางเขตโทษมันไม่เหลือใครแล้วนะครับตรงนั้นเนี่ยเคซีเย่ยืนอยู่ก็ปิดฮาแลนด์ไม่ทันนะครับเอาเลยครับตามหลังเมสซี่เหลือประตูเดียวแล้วนะครับเออร์ลิงฮาแลนด์แล้วจะส่งกองหน้ามาเพิ่มอีกเปลี่ยนเอายานดิโอมองเด้ออกครับบูซูมาน่าตูเร่ครับแล้วก็เอวานเกสซองจะลงสนามมาอุเปลี่ยนแบ็กอย่างโคนันออกไปเลยโอ้นี่ยัดกองหน้าหมดจะหมดโคต้าที่เอามาบอลโลกแล้วนะตอนนี
0: ้ครับ
1: เปลี่ยนอามัดเปลี่ยนวาอีเปลี่ยนเกสซองเปลี่ยนตูเร่ลงมา
0: เอาครับผ่านไป3นาทีเหลืออีก4ครับแล้วนอร์เวย์มาอีกแล้วโอ้เคลียร์ทิ้งเป็นว่าเล่นครับตอนนี้ก็โดวัว
1: คนที่ไม่ได้ลงวันนี้คนเดียวในตำแหน่งกองหน้าของโกดิโวเนี่ยคือซิมงอาดิงก้านะ
0: ครับ
1: นอกนั้นทุกคนได้ลงหมดเลยนะวันนี
0: ้นั่นน่ะสิ
1: เขาเปลี่ยนกองหน้าลงมายกแผงครับแล้วตอนนี้มีกองหน้าในทีมเต็มไปหมดเลยอ
0: ่ะครับแต่นอร์เวย์ตัดมาได้ครับอเนสโอ้โหไปเจออัปดูปล่อยเลยครับ
1: โอ้แฟนๆนอร์เวย์ครับกำลังนับถอยหลังครับกำลังมีโอกาสจะได้ไปต่อในศึกฟุตบอลโลกคนนี้นะครับนอร์เวย์
0: ใช้คำว่าเกือบหลับแต่กลับมาแล้วครับ
1: นอร์เวย์นี่ไปได้เต็มที่คือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับในศึกฟุตบอลโลกนั่นก็คือรอบน็อกเอาท์รอบแรกอะ16ทีมเมื่อก่อนนะครับแต่ว่านี่ถ้ากำลังจะผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมในครั้งนี้มันก็เหมือนเป็นการรอบน็อกเอาท์รอบที่2นะครับ
0: ฉากครั้งที่2
1: ใช่ก็เหมือนจะไปได้ไกลมากกว่าเดิมแต่ว่ามันก็เป็นรอบเดียวกัน
0: มาต่อครับเดียกิเต้อย่าเพิ่งไปคิดตรงนั้นครับเหลืออีก3นาทีอะไรก็เกิดขึ้นได้อื้อชิงมาครับอามัดไม่ได้เดียกิเต้ขยันครับแย่งกลับมาให้ดูเว่แต่มีเจ็บไปแล้วดูเว่เปิดยัดมาก่อนเอามงสกัดโอ้โหอันนี้ต้องมงทิ้งมาก่อนครับบอลเข้าทางซังการ์เร่นอกกรอบซังการ์เร่โอ้โหเจอเดกาดมือครับมือไปผักโอ้โหแล้วฟรีคิกระยะได้ลุ้นของโกดิวัวเลยครับ
1: เอาเลยครับโอเดกาดไปฟาวครับแล้วทำให้โกดิวัวได้ฟรีคิกอ้าวแล้วจะรีบเร่นเนี่ยนะครับมีปัญหากันครับ
0: การไม่ทำหาแต่เรื่องครับวาอี
1: เอลี่วาอีแหมจะไปเอาเรื่องออสการ์บ๊อบ
0: แต่แกซองลงมาเนี่ยแต่จริงๆเนี่ยคือจริงๆเริ่มมาจากฝั่งของเอริกาเนี่ยไปปะทะคารมกับซังการ์เร่เพราะเขาฟังกันโดยตรงคู่นี
1: ้ก็น่าจะจบที่คู่นี้แล้วครับเพราะว่าเอริกาเนี่ยไปฟาวเต็มๆเนี่ยแล้วขึ้นมาเอาศีรษะมาชนกันซะหน่อยครับแล้วปะทะคารมกันเล็กน้อย
0: เอริกาเล็กกว่านะ
1: นี่ครับฟรีคิกตรงนี้ก็สำคัญครับกำลังเหลือประมาณ2นาทีสุดท้ายในการทดเวลาครับจะเล่นสูตรไหนครับอามัดเดียโลกับฟรองเคซีเย่สายอามัดครับเคซีเย่เท้าขวาโอ้โหจะยิงนี่ก็ต้องมีโอกาสนะครับจะเปิดเข้าไปลุ้นลูกนี้สำคัญครับ
0: ครับยิงแล้วปัดไกลครับโอ้โหนี่ลั่น
1: โอ้โหซุปเปอร์เซฟมาในช่วงเวลาที่สำคัญจริงๆครับอาหมัดนี่สุดเลยครับยิงปั่นโค้งกำลังเสียบใต้คานอยู่แล้วครับอัยานีลั่นวิ่งมาปัดซุปเปอร์เซฟทิ้งออกไปเลยครับโอ้แล้วอามัดที่ยืนดูผลงานของตัวเองเนี่ยสุดลงไปครับเอาเข่าโอ้สุดเอาแบบนั่งลงไปกับพื้นเลยครับโอ้โหออยานีลั่นวันนี้ไม่ใช่ช็อตแรกนะครับช็อตอื่นๆวันนี้ก็ซูเปอร์เซฟไปหลายครั้ง
0: เปิดเตะมุมมาครับนาทีสุดท้ายแล้วครับโอ้ก็ดูวัวครับถ้าไม่ได้ตอนนี้เอาออสการ์บ๊อบจะฉกไม่ได้ครับอย่างเป็นบอลทุ่มของนอร์เวย์ครับ
1: วันนี้นี่ช่วยไว้หลายช็อตจริงๆนะครับมุมด้านหลังครับลูกฟรีคิก
0: อามัดใส่เลยนะครับ
1: ใช่ใส่ด้วยซ้ายและโอ้โห
0: แล้วน้ำหนักดีมากครับคือถ้าเข้าก็ไม่มีปัญหาครับสวยจริงครับ
1: ใช่ครับโอ้วันนี้นี่มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับออยานีลั่นผู้สาประตูจากเซบียาครับ
0: นะครับเปิดยาวขึ้นมาครับโฟฟาน่าบอลตกครับวาฮียังไปเก็บมาให้ได้แปะต่อมาที่ยาคิเต้กระชากวัดเลยครับโอ้โหแต่นี้ก็สู้ครับโมโลโฟครับได้เตะมุมมาแล้วครับนะเวลาหมดแล้วนะครับ
1: ลุ้นลุ้น
0: อาร์ฟิกีฮาแลนด
1: ์เอาแล้วโฟฟาน่าครับโกของโกดิวัวขึ้นมาด้วยครับเตะมุมครั้งนี้
0: อาหมัดนี่เงยหน้ามองฟ้าเลยครับคุยกับใครไม่รู้ครับ เจอร์สินบอกรอแป๊บ
1: 7นาทีนี่การทดเวลานี่เกินมาแล้วนะครับ
0: ส่วนยาวผมเห็นเกินตลอดนะ
1: ใช่ก็น่าจะเป็นโอกาสท้ายๆในการเล่นเกมรุกแล้วนะครับ
0: หมัดครับเปิดมาตรงนี้แล้วได้โคกบอลคูกคิกแม่บอลตกมาที่ดูเอครับยังไงครับโดนเบียดโดนบังหมดแล้วโดนรุมอยู่2ต้องคืนหลังมาแล้วพุทธศิลป์เป่าจบเกมครับเคซูดวาเลนซุเอล่าครับสุดท้ายครับนอร์เวย์เอาชนะโคดูวัวไปได้2ต่อ1ครับ
1: เป็นเกมที่สูสีนะครับแล้วก็นอร์เวย์ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับนอร์เวย์ขึ้นนำก่อนครับนาที39จากอันโตโนนูซาโกดิวัวตีเสมอครึ่งเวลาหลังนาที74จากอามาเดียโลและประตูชัยครับมาจากเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์นาทีที่86นะครับนอร์เวย์2โกดิวัว1นะครับนอร์เวย์ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับไปพบกับทีมชาติบราซิลต่อไปครับโอ้โหคู่นี้นี่เกือบจะต่อเวลาแต่สุดท้ายไม่ต้องต่อเวลานะครับนี่ครับนักเตะของโกดิวัวเองก็เสียดายนะครับก็เป็นเกมที่สมศักดิ์ศรีครับเล่นดีด้วยกันทั้งคู่แต่จังหวะพื้นที่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องยอมคนนี้แหละครับเออร์ลิงฮาแลนด์5ประตูในศึกฟุตบอลโลกหนนี้แล้วนะครับจริงๆเขาลงเล่นแค่3นัดเองนะ
0: ใช่คร
1: ับนัดกับฝรั่งเศสไม่ได้เล่นนะ
0: ก็ไม่เป็นไรเบาๆครับพี่แต่ก็คือเออร์ลิงบราวน์ฮาแลนด์ไง
1: อะไรครับน่าสนใจครับบราซิลเจอกับนอร์เวย์ครับ
0: ครับ
1: นัดในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับ
0: ก็ถือว่าแม่ฮาแลนด์มายิงประตูสำคัญจริงๆนะครับ
1: ทั้งเกมเงียบมาตลอดนะ
0: แต่เขาบอกแล้วว่าจริงๆเขาขอลูกแบบนี้แหละ
1: ใช่ประมาทไม่ได้
0: คือเราไปแซวว่าตกใจพอไปดูภาพรีเพย์เขาตั้งรอแล้วนะ
1: ตั้งรอแต่ว่าจังหวะโดนบอล
0: ลั่น
1: ดูบอลโดนบอลมันอาจจะโดนบอลแบบไม่ได้สมบูรณ์แบบครับแต่มันก็ดีพอที่จะเข้าประตูไป
0: โอ้โหมันสะใจนะครับคือต้องชมประตูขึ้นนำของนูซ่าด้วยนะครับที่มันเป็นประตูที่ทำให้เกมมันหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปนะครับหลังจากที่ก่อนนั้นโดนโกดูบุกตลอดนะครับ
1: ใช
0: ่สุดท้ายพอนูซ่ายิงประตูได้นี่ก็โอ้โหกลายเป็นเกมมันพลิกผันนะครับ
1: มันก็เป็นอีกหนึ่งความผิดหวังของโกดูนะครับ
0: ครับ
1: เพราะว่าฟุตบอลโลกที่เขามาเล่นก่อนหน้านี้เนี่ยนี่คือครั้งแรกที่เขาผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์ได้นะ
0: ใช่ครับ
1: นะครับแต่ว่าก็ได้แค่รอบ32ทีมสุดท้ายนี่แหละครับ
0: ก็ถือว่าได้ชมเกมที่สนุกมากแต่เกือบจะไปยาวนะ
1: ใช่เกือบจะไปยาวแล
0: ้
1: ว
0: แต่เราต้องยาวแล้วแหละ
1: เราก็ต้องอยู่กันยาวๆนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวยังไงเรื่องของข้อความไม่ว่าจะเป็น YouTube SMS แล้วก็ Facebook ที่เรายังไม่ได้เข้าไปดูเนี่ย
0: กลับมาเก็บไหม
1: เดี๋ยวช่วงหน้าผมเก็บให้หมดทุกข้อความแน่นอนแล้วก็นะครับนั่งคุยกันสบายๆเพราะว่าบางคนบอกมีเรื่องของตลาดนักเตะอะไรมาแล้วก็อีกหลายประเด็นด้วยนะ
0: ครับ
1: นะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่เดียวเดี๋ยวอีก1ชั่วโมงข้างหน้าเรามานั่งคุยกันต่อครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 9948ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ไทยแข็งแรง
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: บอลโลกสตอรี่

0: วัดระบบ48ทีมและกติการอบ32ทีมจากเดิมที่คุ้นเคยกับ32ทีมมานานเกือบ3ทศวรรษฟีฟ่าตัดสินใจขยายโควต้าเป็น48ทีมเพื่อเปิดโอกาสให้ฟุตบอลเป็นของคนทั้งโลกอย่างแท้จริงระบบการแข่งขันจะแบ่งเป็น12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมโดยความตื่นเต้นจะเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเพราะจะมีรอบ32ทีมสุดท้ายเพิ่มเข้ามานั่นหมายความว่าทีมอันดับ1และ2ของทุกกลุ่มพร้อมกับอันดับ3ที่ดีที่สุดอีก8ทีมจะได้ไปต่อในรอบน็อกเอาท์การเปลี่ยนแปลงนี้ส่งผลให้จำนวนนัดพุ่งสูงถึง104นัดและกินเวลานานถึง39วันเฮดโค้ชต้องวางแผนการโรเตชันนักเตะอย่างรัดกุมเพราะเส้นทางสู่แชมป์โลกครั้งนี้ยาวไกลและทรหดกว่าเดิมแฟนบอลจะได้ชมฟุตบอลเกือบทุกวันถือเป็นกำไรของผู้ชมแต่เป็นบททดสอบความอึดของนักกีฬาอย่างแท้จริง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เต็ดร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพM-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
1: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: อ่ะตอนนี้2นาฬิกากับอีก9นาทีนะครับมานะครับคุยกันต่อหลังจากจบเกมฟุตบอลโลกคู่แรกของค่ำคืนวันนี้แล้วนะครับสุดท้ายก็จบลงในเวลา90นาทีนะครับไม่ต้องต่อเวลาไม่ต้องยืดเยื้อใดๆทั้งสิ้นนะครับนอร์เวย์เอาชนะโกดิวัวไป2ประตูต่อ1นะครับได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับคือรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยวผมมาอ่านข้อความที่บางอันตกหล่นไปบ้างบางอันที่ยังไม่ได้อ่านบ้างนะครับทั้ง SMS ทั้ง Facebook ด้วยแล้วก็ YouTube ด้วยนะครับคือใครที่ดูเกมคู่ของนอร์เวย์กับโกดิวัวอยู่นะครับแล้วก็มันก็จะมีบรรยากาศหลังเกมยาวๆนะครับให้ดูก็เหมือนเดิมครับแฟนๆฟุตบอลนอร์เวย์เนี่ยเขาก็เอากลองลงมาให้กับมาร์ตินโอเดกาดตีเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับแล้วก็เป็นคนเหมือนเป็นคนนำเชียร์ท่าที่เชียร์ก็คือท่าพายเรือนะครับเรือแบบเรือแคนูอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนักเตะนอร์เวย์เองก็นั่งไปที่พื้นสนามแล้วก็ร่วมนะครับเชียร์ด้วยท่าดังกล่าวกับแฟนบอลด้วยก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของนอร์เวย์ไปแล้วนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยถ้าเกมไหนชนะแล้วได้เข้ารอบเนี่ยก็คงเห็นภาพลักษณะเนี้ยไปอีกในหลายๆเกมถ้าทำได้นะครับคือพอจบปุ๊บเนี่ยไอ้กลุ่มหัวหน้ากองเชียร์ของนอร์เวย์เนี่ยรีบเอากลองมาเลยส่งต่อจากข้างบนกลองมันอยู่ข้างบนไงเขาก็ค่อยส่งต่อลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บข้างล่างแล้วก็เอามาลงมาในสนามให้กับมาร์ตินโอเดกาดนะครับกัปตันทีมเป็นคนตีกลองแล้วก็นำเชียร์กันไปคือตอนนี้เกมจบไปนะครับเรียบร้อยแล้วสนามก็คนเริ่มทยอยออกไปเกินครึ่งแล้วแต่แฟนๆบอลนอร์เวย์เนี่ยยังอยู่กันหนาตาเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ก็คุ้มค่าครับห่างหายจากฟุตบอลโลกไป28ปีนะครับครั้งนี้ก็แฟนๆอย่างน้อยๆก็ได้ดูในรอบแบ่งกลุ่ม3นัดรอบน็อกเอาท์อีกนัดนึงโอ้แล้วยิ่งนัดหน้าด้วยนะได้เจอกับบราซิลนะครับยิ่งเป็นแมตช์ที่เชื่อว่าแฟนๆนอร์เวย์นี่ก็ตั้งตารอคอยมากๆนะครับนัดต่อไปนอร์เวย์เดี๋ยวผมดูวันแข่งแป๊บนึงนะนอร์เวย์จะไปเจอกับบราซิลแข่งขันวันที่5นะครับ5กรกฎาคมเดี๋ยวก่อนวันที่5วันอาทิตย์นี้ครับวันอาทิตย์นี้โอ้พอมันเป็นเวลาอันนี้แล้วเดี๋ยวต้องไปดูอีกทีนึงนะว่าเวลาฟีฟ่าเนี่ยเขาเตะกี่โมงเดี๋ยวดูให้เพราะมันเป็นบราซิลนะคุณต้อง
1: ครับผม
0: โอ้มาหล่อเลยอ่ะไปเอาชุดมาหล่อเลยอ่ะไม่เอาเสื้อมาใส่อยู่ไม่ได้นะตอนเนี้ย
1: จริง
0: ๆหนาวในห้องนี้หนาวมากอากาศเย็นสุดๆไปเลยเดี๋ยวผมดูวันแข่งบอลโลกของบราซิลกับนอร์เวย์ให้หน่อยน่าสนใจน่าสนใจครับวันที่5น่าจะเลยเป็นวันที่6บ้านเรานะครับก็คือคืนวันอาทิตย์ที่5แต่มันตี3
1: ครับ
0: คืนวันอาทิตย์ที่5นี้ก็คือวันอาทิตย์ตี3ต่อเช้าวันจันทร์บราซิลเขาจะเจอกับนอร์เวย์นะครับ
1: โอ้โหแต่จริงนะผมว่าสูสีนะคุณหนูนะ
0: สู้กันได้นะ
1: เพราะว่าดูจากบราซิลเมื่อวานเนี่ยมันมีอาการเหมือนกันถ้าเกิดไปเจอทีมที่แข็งบี้
0: อ
1: ่ะแต่เมื่อวานผมแค่มองว่าญี่ปุ่นอ่ะพอเขาบุกไปได้แล้วเขาไปเลือกจะเซตพอเซตปุ๊บโดนตัดกลายว่าบราซิลกลับมาบี้เขาแทน
0: คือญี่ปุ่นผมว่าการเซตบอลทีมเวิร์กเนี่ยเล่นดีแต่ว่าจะเล่นเกมลักษณะแบบรวดเร็วนะครับเพรสซิ่งเยอะๆเนี่ยผมว่ามันยังไม่ใช่พวกมันเป็นบอลคนละสไตล์กับยุโรปนะเดี๋ยวเจอนอร์เวย์เข้าไป
1: ครับ
0: นะต่อไปสนุกแน่นอนนะครับ
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวข้อความมาไล่ดูดีกว่า Facebook นี่ผมยังไม่ไปดูเลยแม้แต่ข้อความเดียวนะผมแบกไปดู Facebook ก่อนแล้วกันนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวแฟนๆใน Facebook นี่เขามีการแซวนะว่านอร์เวย์ผ่านเข้ารอบเนี่ยที่ประเทศเนี่ยประกาศเป็นวันหยุดเหมือนปารากวัยหรือเปล่าปารากวัยที่ประกาศเป็นวันหยุดแห่งชาติเลยนะ
1: ล่ะ
0: ผ่านเข้ารอบผ่านเยอรมันได้
1: โคตรโหด
0: เขาประกาศเป็นวันหยุดเลยนะวันต่อมาเนี่ยยังโหดเลยดูข้อความหน่อยโอ้โหข้อความใน Facebook เพียบเลยนะครับ
1: ครับ
0: ย้อนกลับไปดูหน่อยเพราะว่าผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับ อันนี้บอกว่าสวัสดีครับข้อความไหนสวัสดีมาผมขออนุญาตข้ามเลยแล้วกันนะ
1: เพราะว่ามัน
0: ใช่ๆก็ดูแล้วก็นะครับอ่านให้ละคุณเสือดำบอกไม่เห็นบอลเลยไม่ได้ดูใน YouTube เห็นแต่คนนี่ครับไม่เห็นบอลแน่นอน
1: มันเห็นบ่ได้ครับ
0: เห็นบ่ได้นะครับอ๋อท่านนี้คุณประสิทธิ์บอกฟังทุกคืนครับบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเขาพระทองชะอวดนครศรีครับคุณปวริศบอกเล่นกันไม่สงสารคนภาคเลยมาถึงช่วงแรกๆวะช่วงแรกๆเล่นกัน
1: ซึมไง
0: ดูไม่ค่อยมีอะไรไง
1: เออ
0: นี่เขาน่าจะส่งมาในช่วงแรกๆแล้วนะคร
1: ับ
0: ดาวยิงลีกทูฮาแลนด์ทำไมเงียบจังโอ้โหอันนี้แซวฮาแลนด์มา
1: ครับ
0: แต่สุดท้ายเขาก็เป็นคนยิงประตูชัยนะเปเป้เล่นอ่อยอิลาโอล่าหรือเปล่าครับใครจะไปสนใจคุณพุทธิพงศ์นะฮะ
1: เอาดิโอมันเด้ไม่ดีกว่าล่ะ
0: แต่จริงๆนัดนี้เอาจริงๆถ้าใครอยากจะดูฟอร์มของยันโยมอนเด้เนี่ยนัดนี้เนี่ยไม่มีอะไรเลยนะดูปกติดู
1: คือไม่ได้ทำอะไรเลยดีกว่า
0: ใช่ใช่ดูไม่มีพิสงเลยเลยคือถ้าใครดูนัดนี้นัดเดียวเขาก็สอบไม่ผ่านนะแต่ว่าที่ผ่านมาเขามันก็ต้องดูหลายๆนัดอ่ะ
1: จะบอกว่าปีเตอร์เซนเล่นดีก็ไม่ใช่
0: ไม่อะ
1: ถูกไหมล่ะ
0: ไอ้นั่นก็ไม่ได้เล่นดี
1: ปีเตอร์เซนเล่นดีก็ไม่ใช่ไง
0: ปีเตอร์เซนผมว่าก็ยิ่งทั่วไปเลยผมว่านอร์เวย์ต้องหาแบ็คใหม่แล้วปีเตอร์เซนไม่เก่งไง
1: ครับ
0: ฝรั่งเศสมีนักเตะเดมเปเป้เอ็มบัปเป้ดูเอเป้โอลิเป
1: ้ฟังแล้วงงไปเลย
0: ซาลาเอหลายคนไงฝรั่งเศสนะฮะฟังอยู่ในสวนยางเขาพระทองครับคุณเกษมโอ้สวัสดีคือพี่ๆที่เขากรีดยางหลายคนฟังเราอยู่เยอะนะครับโลกทั้งใบตายเพราะเยอรมันตัวเดียวครับคุณอู๋คุณต้องฟ
1: ัง
0: อยู่ประสาทตาควายครับเฮ้ยคุณซีซันเชน
1: จริงปะเนี่ย
0: ฟังอยู่ซีอยู่ประสาทตาควายเลยเนี่ยดีครับพี่ต้องพี่อู๋ครับกูฝรั่งเศสพอจะยิงรวมกันถึง3เมล็ดไหมครับเดี๋ยวพรีวิวให
1: ้ไม่เป็นไรเพราะวันนี้มีเวลา
0: ใช่นั่งภาคเสียงภาคการภาควิทยุคิดถึงสมัยก่อนย้อนวันๆครับ
1: จริงๆจริงๆภาคได้หมดแหละทั้งวิทยุหรืออะไรจริงๆเราได้หมดนะ
0: ใช่ทำไมเบิกนะครับทำไมเบิกอ่านว่าเบิกแต่ทำไมเบอร์เก้ทำไมไม่อ่านว่าเบิก
1: มันมีตัวสะกดไง
0: มันเขียนไม่เหมือนกันเลย
1: เบิร์กมันตัว G เลยครับแต่ว่าเบอร์เก้มีตัว E
0: มีตัว E
1: เขาก็เลยแบบเป็นเบอร์เก้ขึ้นมาจริงๆอ่ะไม่ได้เรียกเองแต่ว่าฝั่งนั้นอ่ะเขาเรียก
0: ใช่
1: คืออย่างไอซันเลอร์เบอร์เก้หรือเบอร์เกอร์เนี่ยอ่ะบางคนอ่านเบอร์เกอร์แต่ผู้บรรยายภาษาอังกฤษเอาผมนับเฉพาะมิลลิแล้วกัน
0: เบอร์
1: เก้กับเบอร์เกอร์มีแค่2อันไม่ใช่เบิร์กนะครับ
0: ถูกครับ
1: ผมก็อิงจากฝรั่งแล้วกันใช้คำนี้ได้ไหมอิงจากฝรั่ง
0: คราวนี้เขาอาจจะแซวไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเขียนไม่เหมือนกันนะครับ
1: เขียนไม่เหมือนกันใช่
0: ไอซันเดอร์เบอร์เก้มันมีตัว E ด้วย
1: เอาผมไม่จริงจังเองอ่ะเขาแซวเฉย
0: ยังฟังอยู่ในสวนยางครับบ้านทุ่งไม้ไผ่แหมอดเขาเรียกอดต่อเวลาเลยนะครับคุณชัยชนะบอกว่าป้าเจตแกไม่มาภาคว่างหรอครับน่าเอาพี่หมอเมามาภาคด้วยโอ้ป้าเจตเขาช่วงดึกเขาไม่ค่อยมาหรอกครับวิทยุครับ
1: หมายความว่าเขาติดคิวด้วยแหละ
0: เขาต้องพักผ่อนเหมือนกันส่วนพี่หมอนี่โอ้โหตอนดึกอย่าไปรบกว
1: น
0: อย่าไปรบกวนพี่หมอเขาเลย
1: เออ
0: นะครับ
1: ครับ
0: ผมรอกรรมการแจกใบเหลืองที่สองครับมันแจกยากสงสัยมันเก็บไว้เล่นนะครับเล่นอะไรนะแกงกินกับข้าวนะครับคือลุ้นใบแดงเหรอพี่ลุ้นใบแดงเหร
1: อ
0: พี่ตอนนี้อาจจะลุ้นใบแดงนะ
1: แหมโซบักเคนสัมภาษณ์อยู่ในเรื่องนี
0: ้เขาก็คุมนอร์เวย์มาหลายปีแล้วนะ
1: ไม่แต่ว่าผมว่าจังหวะ
0: 6-7ปีแล้วมั้งโซบักเคน
1: แต่จังหวะแกมันเด็กมันขึ้นมาพอดีอ่ะอย่างยูดินูซ่าขึ้นมาฮาแลนด์มาใช่ไหม
0: ใช่
1: มีโซลอสตอนแรกโซลอสก็ธรรมดาเลยนะ
0: ครับ
1: อยู่ดีก็ขึ้นมาก็มีไอ้เจ้าอะไรล่ะเดกาดใช่ไหมเป็นตัวหลักอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าจังหวะมันพอดีอ
0: ่
1: ะ
0: หลังๆมีเชลเดอร์ลูปอะไรสอดแทรกขึ้นมาม
1: ีออสการ์บ๊อบอีกอ่ะขึ้นมาจากเซตตี้พวกนี
0: ้โอ้นี่ปีที่6แล้วนะสตาร์เลอร์โซบักเคนนะครับเฮดโค้ชของนอร์เวย์ก็เรียกว่าเป็นคนที่ก่อร่างสร้างนอร์เวย์ขึ้นมาจริงๆเลยนะ
1: ชุดนี้ชุดใหม่หมดเลยเนี่ย
0: คือมาบอลโลกแล้วก็ขึ้นมาเป็นทีมที่หลายๆคนมองข้ามไม่ได้เพราะว่าแกเหมือนกันเลย
1: เขาว่าเอาจริงๆด้วยระบบต่างๆแกเซตมาจนทีมันผ่านเข้ารอบมันนี้ได
0: ้
1: แต่ว่าผมว่าส่วนหนึ่งเขาก็ดูจากสไตล์การเล่นนะ
0: ครับ
1: เกมรับเหนียวแน่นแล้วก็เกมรุกที่ค่อนข้างจะรวดเร็วที่ผมเห็นจากสไตล์ที่กระทำนะ
0: แต่สังเกตถ้าสมมุติแล้วถ้าย้อนกลับไปในเกมที่เจอฝรั่งเศสอ่ะวันนั้นน่ะมันอาจจะเป็นเกมที่เขาไม่ได้ซีเรียสเฮ้ยวันนั้นเล่นแบบเปิดเกมลุกเลย
1: ใช่
0: เพราะฝรั่งเศสน่ะมันแลกอยู่แล้วแล้ววันนั้นเนี่ยนอร์เวย์เองก็ไม่ได้ซีเรียสกับผลการแข่งขัน
1: ใช่
0: เพราะเหมือนตั้งใจมาแพ้อยู่แล้วอ่ะแล้วพอผมเห็นว่านอร์เวย์เขาแบบพอไปเล่นเปิดแรกเฮ้ยเล่นสนุกนะ
1: ใช่
0: ไม่ได้เล่นแย่นะถ้ามีทีมที่แบบพากันเล่นด้วยการเปิดเกมลุกมันๆได้เนี่ยผมว่านอร์เวย์ก็สู้ได้สนุกนะครับดู SMS กันแล้วกันนะครับกลับมาที่ SMS ข้อความผมเฉลยแล้วกันนะครับคำถามที่เราถามว่าผู้ตัดสินฟุตบอลโลก2ครั้งที่เราถามไปนะ
1: ใช่ครับ
0: เป็นผู้ตัดสินจากชาติใดที่มันเป็นชาติเดียวกันคำตอบคืออิตาลีนะฮะ ก็มีคนตอบถูกเยอะเดี๋ยวรอนะครับให้ทีมงานคัดเลือกแล้วก็ติดต่อกลับไปหาผู้โชคดีนะครับจริงหรือเปล่าครับที่คุณอู๋ชอบหิ้วของแต่คุณต้องเนี่ยชอบหิ้วเด็กจากคุณนานอาร์ต
1: อยากจะมีเด็กให้หิ้วมากเลยตอนนี้
0: สวัสดีคุณนานอาร์ตด้วยนะครับ
1: จริงตอนนี้เนี่ยน่าจะมีมากเลยเนี่ย
0: ไหนที่สุดมาติอุสก็ไปสเปอร์85ล้านปอนด์ไปทุ่มเอาชัวเมนี่ดีกว่าเออแมนยูไม่ไปยุ่งไม่ไปซื้ออะไรกับเขาเลยเหรอย้ายแล้วนะ
1: ไม่ยุ่งกับใครทั้งนั้นนะ
0: คือมาติอุสแฟนเดสเนี่ยผมว่า85ล้านน่ะมันน่าลองเหมือนกันนะคือราคามันก็ไม่ได้ไปถึง100ล้านไง
1: ครับ
0: คือเข้าใจได้ว่าเป็นนักเตะจากทีมที่มันตกชั้นน่ะแต่เราเห็นคุณภาพเวลาเขาเล่นแล้วอ่ะ
1: ครับ
0: มันของดีเลยนะ
1: ใช่
0: พอแฟนๆบอกโอ้โหโตนาลี่ก็ไม่ค่อยมีข่าวแล้วมาติอุสแฟนเดสก็ไปแล้วกองกลางดีๆก็เอลเลียตแอนเดอร์สันก็ทำท่าว่าจะไม่มาย
1: ้
0: าย
1: ไปแล้ว
0: ย้ายไปแล้วก่อนหน้านี้นี่แหละตัวกองกลางที่แมนยูจะซื้อเข้ามาเป็นตัวแบบเกรดดีๆหน่อยเนี่ยมันจะเหลือไม่เยอะไง
1: ครับ
0: นะครับ แฟนๆก็บ่นเข้ามาทีนี้มันเหลือนี่ไงอเล็กซ์สกอตของบอร์นมัธเหลืออเล็กซ์สกอตที่มันพอมีข่าวกับแมนยูนะในตลอดหลายๆวันที่ผ่านมา
1: ครับ
0: แต่สกอตดูแล้วบอลมัดน่าจะโขกแพงอยู่นะครับ
1: ใช้คำว่าโขกเลยแหละ
0: ใช่น่าจะขายแพงอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่าข่าวล่าสุดของมาดริดเฟรนันเดสเนี่ยนะครับ85ล้าน

0: ปอนด์แล้วมันไม่มีโบนัสเพิ่มด้วยนะครับคือแมนยูอ่ะเสียเปรียบตรงนี้นี่ผมอ่านเจอข่าวแล้วเขาบอกแมนยูเนี่ยพยายามจะยัดโบนัสเพื่อให้มูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ยเข้าใกล้กับสิ่งที่สเปอร์จะจ่ายเหมือนสเปอร์ไม่มีโบนัสแต่ได้85ล้าน
1: ก็คือเลือกเอา
0: แต่แมนยูจะมีโบนัสแต่มันจะรวมเท่า85
1: ครับ
0: คุณเป็นเวสต์แฮมคุณเลือกใครอ่ะ
1: เอาตังค์สดดีครับ
0: เออมันก็ต้องเลือกสเปอร์ป่ะ
1: ไม่หรอกแต่แมนยูจริงๆตอนแรกเขากะจะผ่องถ่ายอุกาตงอุกาเต้ไปไปมามาไม่ได้
0: ใช่อ๋อแล้วก็ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเดอะแซบี้เนี่ยเฮ้ยติดต่อหานักเตะหลายครั้งนะได้ด้วยวะมันไม่ดูน่าเกลียดเหรอ
1: ไหนบอกห้ามไง
0: เรียกว่าเดอะแซบี้พยายามติดต่อหานักเตะหลายครั้งเพื่อจะโน้มน้าวนักโน้มน้าวใจมาดูเฟรนเดสครับ
1: ครับ
0: เนี่ยเห็นมีข่าวแบบ Exclusive เข้ามานะครับ
1: อ
0: ่ะเอาไปทุ่มไปเอาชัวร์เมนี่ดีกว่ามาดริดเขาพร้อมขายไหมล่ะชัวร์เมนี่อ่ะ
1: คือมันก้ำกึ่งไง
0: หลังๆมันเจ็บเยอะไหมชัวร์เมนี่เนี่ย
1: ไอ้เจ็บคือคามาวินก้าเจ็บแน่ๆ
0: ใช่ไหมไอ้คามาวินก้าเนี่ยเจ็บเยอะกว่า
1: ใช่
0: แต่ผมจะดูออริเลียนชัวร์เมนี่เนี่ยหลังๆมันเจ็บขนาดไหนเดี๋ยวมันลง
1: มันลงตัวจริงตลอดเลยนะผมจำได้อ่ะช่วงหลังอ่ะ
0: ไปดูหน่อยดีว่ามันจำนวนแมตช์มันเยอะพอไหม26ปีเออแต่ตัวนี้เจ็บยากนะ
1: เจ็บยาก
0: ไม่ว่าจะเล่นกับโมนาโกเล่นกับเรอัลมาดริดเนี่ยฤดูกาลหนึ่ง30กว่านัด50นัดเล่นได้ตลอด
1: ครับ
0: หมดจะซื้ออะไรจากมาดริดก็ไม่ง่ายนะ
1: โอ้มาดริดแล้วแต่เขาจริงนะ
0: ใช่สวัสดีครับเชื่อทีมชาติญี่ปุ่นสีขาวที่เตะกับบราซิล
1: มีแต่คนอยากได
0: ้คล้ายเสื้อทีมชาติเยอรมันในฟุตบอลโลก2002เลยครับของอาดิดาสเหมือนกันจริงๆทีมญี่ปุ่นน่าจะได้ฉายาเป็นเดอะคราวนะเพราะมีโลโก้เป็นนกอีกาจากโค้ชบ้านนอกนะครับ2002เยอรมัน2002เลยเหรอ
1: ครับ
0: ก็สีขาวๆเหมือนกันเนาะ
1: ใช่ใช่
0: แต่เสียดายญี่ปุ่นเพิ่งใส่นัดแรกใช่ไหม
1: ไปซะแล้ว
0: เออใส่วันที่เจอบราซิลแล้วก็ไปเลย
1: ไม่ผมว่าจริงๆอ่ะผมว่าอย่างที่บอกแหละคือพอเขานำแล้วเขาไปเรียกที่จะถอยไปเยอะไงมันก็เลยกลายเป็นว่าโดนบราซิลที่บี้แล้วเอาจริงเนี่ยผมมองว่าอย่างตัวรุกอย่างวีซูดอ่ะชอบกองหลังฝั่งตรงข้ามที่ถอยเขาชอบจี
0: ้ครับ
1: แต่ถ้าเกิดดันไปชนเนี่ยเขาว่าเขาจะติดไง
0: ครับ
1: แต่เคยแต่ว่าก็ต้องเสี่ยงแล้วถ้าหลุดมาก็ต้องเตะเหมือนกันอ่ะ นะครับ
0: บอกว่าเมื่อไหร่ทีมชาติไทยจะวิ่งได้แบบไม่หมดแรงสงสัยต้องรอโค้ชเกาหลีปาร์คฮังซอมา
1: ปาร์คฮังซอไปนี่แล้วกาญจนบุรี
0: พลังการ
1: พลังการแล้ว
0: ที่สองนะ
1: อ
0: ยู่ที่สองนะ
1: ตังถึงไหมล่ะ
0: สุดๆไม่ว่าจะเป็นการเสริมทัพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเอาจริงเอาจัง
1: ครับ
0: ขึ้นชั้นแน่นอนเพราะว่าถ้าคุณเป็นทำทีมขนาดนั้นแล้วอยู่ในทีสองนะเลื่อนชั้นแน่ๆครับ
1: ครับ
0: แต่เขามีข่าวออกมาเหมือนกันนะว่าคือปาร์คฮังซอก็ให้เลือกเลยว่าถ้านักเตะคนไหนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะรับไม่ได้กับการซ้อมของเขาอ่ะเออมันมีข่าวจาก
1: ไม่ได้ซ้อมหนักจริง
0: ข่าวนักเตะไทยมาเขาบอกคนไหนรับไม่ได้ก็ไปเลย
1: ผมดูสัมภาษณ์จากพี่ใหม
0: ่อ่
1: ะ
0: เป็นไง
1: พี่ใหม่พนุวงศ์สา
0: เ
1: ซตโปรแกรมมาเขายังบอกเลยตั้งแต่เขาทำ
0: ไทยลีกมา
1: เขาไม่เคยเจอโปรแกรมที่
0: ใช่ไหม
1: หนักแล้วโหดขนาดนี้มาก่อนในชีวิต
0: โอ้โหทีนี้แหละคุณจะเห็นนักเตะทีสองวิ่งเป็นม้าคึกตลอดทั้งเกมแน่นอน
1: แต่ก็ไม่แปลกใจนะที่เขาสามารถไปปลุกปั้นเวียดนามได้คือเวียดนามก็ซ้อมโปรแกรมคล้ายๆกันนี่แหละเพียงแต่ว่าต้องยอมรับด้วยว่าเวียดนามเขาแบบมีความแบบอยากเอาชนะไทยผมว่าเอาพูดคำนั้นเลยแล้วอาจารย์ป้าคงไปปลุกปั้นแบบเฮ้ยเอาเฮ้ย
0: เออเอาหน่อยเว้ย
1: แต่ว่าถ้าจะให้คนกำลังอาจารย์ป้าต้องเรียกพี่ตุ๊กไปโอ้โหแทบจะพองกหัวเลย
0: เขาไอ้นี่เขาเคารพซึ่งกันและกันอยู
1: ่
0: แต่ว่าเห็นล่าสุดนี่เกาหลีใต้ให้พาร์คฮังซอออกมาแถลงข่าวด้วยนะ
1: เ
0: รื่องผลงานกับทีมชาติอ่ะจริง
1: ผมไม่เห็นไงผมไม
0: ่
1: ได้ด
0: ูมีอีกหนึ่งบทบาทเขามาพูดเรื่องราวเกี่ยวกับการตกรอบของเกาหลีใต
1: ้
0: นะครับประเทศของเขาในศึกฟุตบอลโลกด้วย
1: จริงเลย
0: จริง
1: แล้วพูดว่าอะไร
0: ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในลักษณะแบบก็เหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนรับหน้าแทนอ่ะประมาณหนึ่งอ
1: ่
0: ะ
1: เป็นคนสำคัญของประเทศ
0: ใน
1: เร
0: ื่อง
1: โค้ชแหละ
0: ใช่
1: แต่ฮองเมงโบนไม่ไหวแล้วนะ
0: โอ้โหกับ กับเกาหลีตีสี่ตีห้าคนก็ไปรอด่าที่สนามบินน่ะ
1: เขาอุตส่าห์ไม่จัดพิธีต้อนรับไม่ให้
0: ไม่มีเขาแยกกลับกันแยกกลับเป็นกลุ่มๆเล็กๆอ่ะ
1: ยังโดนไงคิดด
0: ูยังโดนกลับตีสี่มั้งตามข่าวอ่ะ
1: ก็คือกะมากลับมาไม่โดนไงไม่เจอใครไง
0: ครับแต่ว่าที่มันหนักก็คือแบบบางคนถึงขั้นขู่ฆ่านะอันนี้มันไม่โอเคนะ
1: เห็นบอกว่าเนี่ยบอกไปพูดให้ร้านค้าไม่ต้องไปรับให้บริการโฮมเมงโบเลยนะ
0: จริงเหร
1: อผมอ่านดูอะบอกว่าไม่อย่าให้มันไปซื้อข้าวอย่าให้อะไรอย่างนี้เลยนะประมาณนั้น
0: เ
1: นี่
0: ย
1: ไม่ต้อง
0: ไปขายของให้มันอะไร
1: ประมาณนั้น
0: น
1: ่ะ
0: น่ากลัวว่ะ
1: ไม่แต่คือพอมาฟังแล้วแบบโอ้โหดูว่าเขาดูแลเขาดูแบบน่ากลัวเหมือนกันนะ
0: ใช่ใช่
1: แต่เราไม่เคยรู้เว้ย
0: คือแต่พอผมไปอ่านมาผมก็รู้สึกว่าสิ่งที่เขาแต่งตั้งฮองมยองโบเข้ามาเนี่ยมันเหมือนแบบเล่นพักเล่นพวก
1: หลังบ้าน
0: หลังบ้านแล้วก็มีเขาเรียกอะไรระบบพวกพ้องอ่ะ
1: อาศัยว่า
0: พี่น้อง
1: อดีตตำนานนักเตะของทีมชาติ
0: เพราะว่าเคยคุมในบอลโลกล้มเหลวมาแล้วแล้วระหว่างนั้นที่เขาคัดสรรหาโค้ชทีมชาติเนี่ยเขามีข่าวว่าจะได้เจสซี่มาร์ช
1: เจสซี่มาร์ช
0: ใช่เจสซี่มาร์ช
1: ที่เคยคุมไลซิกคุมอะไรเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วทีเนี้ยด้วยความเป็นฮงมยองโบเนี่ยความเป็นแบบรุ่นใหญ่ในทีมชาติเส้นสายรู้จักอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาบอกทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยความเป็นพี่เป็นน้องในการคัดเลือกเนี่ยในการใช้เส้นสายเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็ถูกแต่งตั้งมาแทนเจสซี่มาร์ชแทนที่มาร์ชเนี่ยมีโอกาสจะเป็นโค้ชแทนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: เนี่ยคนก็เลยไม่พอใจนะครับเรื่องความไม่ชอบมาพากลก่อนหน้านี
1: ้
0: แล้วยิ่งผลงานในฟุตบอลโลกเนี่ยมันเป็นแบบเนี้ยมันก็ยิ่งโดนซ้ำสองไปด้วยนะ
1: ครับ
0: นะครับนี่อ่ะปาร์คฮังซอเดินนำฮองมยองโบเลยนะแกคนรับหน้าแทน
1: เรียกว่าคนสนธินิ้มทองกุล
0: เนี่ยกุนซือพลังการต้องกลับบ้านไปทำหน้าที่ก่อนนะ
1: ตอนแรกก็อยู่อเมริกานะ
0: เออ
1: วันนั้นที่
0: อ๋อเหรอ
1: แกไปด้วยรู้สึกแกไปด้วย
0: อืม
1: เพราะวันนั้นที่พี่ใหม่ไปสัมภาษณ์ไม่กี่สัปดาห์นี่แหละก็สัปดาห์ก่อนนี่แหละบอกเขาต้องอยู่อเมริกาก่อน
0: ครับ
1: ก็แสดงว่าอยู่กับฮองนี่แหละ
0: เออก็บอลโลก
1: อยู่กับฮอง
0: ก็ประมาณนี้แหละนะครับ
1: เอาไปเรียกความฟิตนักเตะเกาหลีใต้เรียกว่าโปรแกรมซ้อมอ่ะ
0: แต่เกาหลีใต้มันก็วิ่งดีนะแต่มันเล่นไม่ดีเองอ่ะนะครับ
1: ผมว่ามันดูไม่ค่อยเป็นทีมเวิร์กในมุมผมอ่ะผมดูตั้งแต่นัดแรกอ
0: ่
1: ะผมว่ามันดูมันสเปรดสปะไงไม่รู้จะถามว่าไอ้นัดแรกถ้าไม่ได้อีคังอินเนี่ย
0: ครับ
1: ผมว่าโดนแล้วจริง
0: นัดแรกมันมีอีคังอินมีอะไรนะควางอินบอมใช่ไหม
1: ควางอินบอมเล่น
0: ดีหน่อย
1: ส่วนหนึ่งก็โดนเปลี่ยนออกอะไรเงี้ย
0: สวัสดีครับดีเจครับช่วยทักชื่อทีมประกอบด้วยครับจะได้สนุกเข้าใจมากขึ้นครับติดตามสนุกดีครับอ๋อให้ภาคชื่อภาคทีมภาคคนภาคทีมไปด้วย
1: อ๋อ
0: คือแต่พูดเมื่อกี้ผมว่าชื่อมันก็ต่างกันอยู่นะ
1: มันสำเนียงพูดรู้เลย
0: คือชื่อมันก็ค่อนข้าง
1: แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเก็บข้อมูลมาแล้ว
0: ก็ค่อนข้างรู้เหมือนกันว่าชาติไหนเป็นชาติไหนเพราะว่าชื่อมันค่อนข้างต่างกันพอสมควรนะครับ
1: อย่างฮาแลนด์ดีโอมานเดอร์และดีโอมองเด้เงี้ยคนละทางละ
0: เต้อะไรอย่างเงี้ย
1: แต่ไม่เป็นไรเขาอาจจะแนะนำมา
0: ครับ
1: คุณ
0: ไม่เป็นไรน่าเสียดายครับอดยาวถึงจุดโทษเลยครับอาหมัดฟอร์มดีรีบเข้ามาเข้าแคมป์แมนยูนะครับทั้งเลี้ยงยิงฟรีคิกก็ดีเดี๋ยวคุณลงเล้ง
1: ตอนอยู่แมนยูมันไม่ทำอย่างนี้สิพี่ลงเล้ง
0: แต่มันได้กลับบ้านแล้วแหละครับ
1: อันนี้ไอวอรี่โค้ชคิดผิดเอาอาหมัดลงต้องกำหมัดครับชนะแน่ไม่ใช่สิเย็นสิ
0: ครับพายเรือในสนามและทั้งสนามเท่เลยครับนอร์เวย์เดี๋ยวคุณลงเล้งเป็นบรรยากาศที่แบบเห็นละเท่เลย
1: ก็ได้ไปต่อไง
0: ดีอูต้องมายังไงอ่ะหายไปเลยอ่ะไปภาควอลเล่มาหรือไงจากพี่จอนคลอง6นะครับ
1: ไอ้วอลเล่ไม่ค่อยได้ภาคเยอะครับแต่ว่าบางทีมัน
0: ตอนดึก
1: นะผมบอกแล้วผมช่วงเนี้ยมันไม่ไหวนะครับเนี่ยได้ประมาณนี้แหละจริงๆผมคือถ้าให้มาเข้าตีสามตีห้าผมก็ไม่ไหวนะ
0: ได้ประมาณนี
1: ้ประมาณไม่เกินตีสองตีสามเนี่ยได้อยู
0: ่เราก็ไม่ใช่หนุ่มๆแล้วนะ
1: แล้วตอนหลังมันมีปัญหาด้วยนะครับ
0: นะครับรักษาสุขภาพหน่อย
1: ครับผมพี่ๆครับอินเตอร์มิลานแถลงซัมเมอร
0: ์
1: มีโอกาสเป็นวาริโออธิบอกไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่เมื่อกี้เขาน่าจะไม่ได้ฟังเลยนะเขาส่งมาอีกรอบนึงคุณกิตภาส
1: ไม่คือจริงๆอ่ะผมก็ต้องย้ำอีกทีว่าวิคาริโอเขาย้ายแน่นอนเนี่ยเขาประกาศตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้วก่อน
0: ครับ
1: แล้วเขาย้ายแน่เพียงแต่ตอนนั้นมันยังไม่มีทีมไหนที่จะมาบอกว่าจะเอาเขาไปไงถึงตรงนี้ก็ยังไม่มีแต่ก็ไม่แน่ผมกำลังคิดในอีกชั้นหนึ่งสมมุติเดชาบี้ไปคุยอีกรอบว่ามีโปรเจกต์ยังไงอาจจะอยู่ก็ได
0: ้
1: เพราะดูบาฟก้าผมว่าไม่ใช่มือหนึ่งหรอกซื้อมาเป็นแบ็กอัพ
0: โอ้ไม่ใช่เอามาเป็นตัวซ้อมเลยด้วยซ้ำ
1: ผมบอกว่ามีโอกาสที่ถ้าสุดท้ายไม่มีใครย้ายนะว ริคาริโอจะได้เป็นมือหนึ่งต่อ
0: แล้วเขาเพิ่งต่อสัญญากับโกสำรองอีกคนหนึ่งอะ
1: ไอออสติน
0: เออไอตัวสำ

0: ลองอ่ะ
1: อ๋อแล้วก็มีไอ้เนี่ยคินสกี
0: ้เอออันโตนินคินสกี้
1: ที่
0: เขาต่อสัญญาไปแล้ว
1: แต่คินสกี้ไอ้
0: มันเวอร์ไง
1: แมคกับทูดอร
0: ์ไม่ไหว
1: จริงๆผมว่ามันผิดตั้งแต่ตั้งอีกอทูดอร์แล้วแหละ
0: เออ
1: ตอนนั้นเดชาบี้ก็ว่างก็ไม่ตั้งแต่แรก
0: ครับ
1: ไม่งั้นก็ต้องไปลุ้นตอนท้ายแล้ว
0: เดี๋ยวดูว่าเดอะแซบี้เขาจะไปคุยอะไรเพิ่มเติมมายังไงนะฮะ
1: ครับ
0: อ๋อ
1: กาเบียฮาลันอีกแล้วนะ
0: เออ
1: ลืมคิดลืมคิด
0: เออจริงว่ะเออจะได้ไปซัดกันมันเลยทีนี้
1: ทีนี้ผมว่าไอ้คู่นั้นน่ะมันจะวัดกันที่ตรงกลาง
0: เดี๋ยวไปดึงผมไปดึงเลยเขาอีกไอ้กาเบียวเนี่ย
1: เออกลางใครเดือดกว่ากัน
0: เ
1: นี่ย
0: เออเพราะว่าตัวโอ้โหโอเดกาดนะตัวพรีเมียร์ลีกก็เยอะ
1: อ้าวแต่มันอาร์เซนอลด้วยกัน
0: อืม
1: กาเบียวเจอโอเดกาดจะมีเกรงใจกัปตันไหม
0: ไม่มี ทีมชาติไม่มีแน่นอน
1: มาร์ติเนลลี่อย่างเงี้ยนะ
0: บอกมาตาอุดไฟแนนซ์นะครับจะไม่ย้ายออกจากทีมนี้ตกชั้นอีกนะอย่าให้มีครั้งที่3นะคุณลงเล้งนะฮะ
1: เพราะมันย้ายจากเทอร์ซัมตันมาเวสต์แฮม
0: ตกหมดอ่ะ
1: แล้วย้ายมาแมนยู
0: ไม่ตกหรอกย้ายไปสเปอร์บ้าสเปอร์มันจะผมว่ามันก็ต้องดีขึ้นแล้วมันจะ3ฤดูกาลเลยเหรอ
1: ไม่แต่โดยชาบี้ผมว่าจริงๆทายฤดูกาลเห็นชัดว่ามันดีกว่าไอ้คนที่ทำมาก่อนนี้หลายคนเลยนะ
0: คือเห็นคาแรคเตอร์เห็นแบบ
1: มันเริ่มเหมือนไบรตัน
0: เห็นยี่ห้อของเดชาบ
1: ี้
0: เดชาบี้เวลาสเปอร์เล่นเลยต่อบอลกันชุบชับชุบชับเลยอ่ะ
1: แต่ทีเนี้ยมันจะมีแบบเหมือนกับคอนหาคล้ายๆแมนยูคือมันมีตัวที่แบบค่าเหนื่อยสูงแล้วไม่ค่อยได้ใช้หรือใช้แล้วไม่ค่อยได้เรื่อง
0: ม
1: ันก็ต้องเอาออกยังไงเพราะว่าอย่าลืมว่าปีเนี้ยไอตัวอย่างเจมส์มาดิสันก็กลับมาเดียร์ยังคูเชฟสกี้ก็น่าจะได้กลับมาแล้วคูดูสิ
0: ฟูเต็มเลยจริงๆนะ
1: ตัวลุ้นเยอะ
0: เขาจัดได้2ทีมอ่ะปกติอ่ะคือแล้วพอเขาเสริมเยอะขนาดเนี้ยเขาก็ต้องขายเยอะ
1: เรื่องผมว่ามีแต่ส่วนใหญ่ตรงกลางอ่ะผมว่าไอพวกไอ้ปาร์ฟซาเนี่ยมีสิทธิ์จะโดนอีบิซูมาก็เริ่มเล่นไม่ค่อยดีนะมีสิทธิ์ไอ้สองตัวเนี้ย
0: จ
1: ากลูคัสเบิร์กวาวเนี่ยเห็นมีข่าวว่าเจ้าตัวอยากย้ายแต่คิดว่าก็น่าจะไม่ย้ายหรอก
0: ครับ
1: มีใครนะเบิร์กวาวมีใครอีกตัวหนึ่งนะ
0: กองกลางเขาอะ
1: ดาวรุ่ง
0: อะชิเกรอะ
1: มาชิเกรพวกเนี้ย
0: แต่เกรมันเล่นกองหลังได้ด้วยไง
1: เล่นแบ็กขวา
0: เออมันก็อเนกประสงค์อยู่แล้ว
1: อย่าง
0: เจสเป็นตัวสแปร์ได
1: ้อย่างเจสเปนเนี่ยช่วงหลังก็ได้ออกสตาร์ทตัวจริงตลอด
0: อุ้ยทีมชาติระดับทีมชาติทูเคิลให้เป็นตัวจริงทีมชาติด้วย
1: งงเลยแต่ตอนนี้แบ็คขวาหายหมดเจ็บหมด
0: ควันซ่าก็เจ็บ
1: โอ้คุณพระแล้วทำไมไม่เอาเทนต์มาก็ไม่รู
0: ้เออไม่เอานะครับเออลูกชงลูกชออะไรก็ไม่เอามาแบ็คซ้ายนะ
1: กะว่าใช้เท่าที่มี
0: ใช่
1: ทีนี้เดี๋ยวต้องสักพักเปลี่ยนมาเล่นหลังสามดูทรงแล้วมันทำอะไรไม่ได้
0: ใช่ครับหัวที่นำมาแชร์งวดนี้ของหนูว่า4-2 4-3ค่ะและ7-2 กับ 7-3นะคะเน้นตัวเดียวให้เน้น7ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีจากคุณเทยลงทุนแฟนนอน
1: แม
0: ่เฮ้ยวันนี้หวยออกพอดีเนี่ย
1: จริงอ่ะ
0: วันที่1พอดีนะครับท่านนี้ตอบไปแล้วนะที่ทีมไหนเสียดายที่ไม่ได้ผ่านรอบแรกมานะครับบอกไปหมดละ
1: ครับ
0: ดาวเทียม C band KU band ส่วนใหญ่น่าจะดูไม่ได้ครับเซฟสุดใช้กล่องดิจิตอลกับเสากลางป่าครับแต่จริงๆถ้ามีกล่องสมมุติที่เขาบอกว่าเป็น True ID อ่ะมันก็โหลดแอปของ AS Play ก็ได้ป่ะก็โหลดได้ดิ
1: โหลดได้ดูได้สิ
0: เออแล้วก็เปิด AS Play ดูจากกล่อง True ID
1: ก็ได้เขาดูฟรีอยู่แล้วเนี่ย
0: ใช่ไหมก็เป็นการดูผ่านตรงนั้นก็ได้มั้งครับ
1: ผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าใครมีกล่องลองใช้ดู
0: ครับ
1: อ
0: ามัดลงไปยิงตีเสมอให้ครึ่งหลังครับอันนี้ส่งมาตอนนี้อามัดยังไม่ยิงหรือเปล่าก ล่องทูจานดำจานแดงจานน้ำเงินเหลืองดูไม่ได้ครับโหนี่ทุกสีเลยเหรอ
1: ไม่ได้จริงๆอ่ะผมเคยแนะนำในทางมีบางเพจผมบางทีคนมาถามเงี้ยเพราะว่าเขาจะมีทั้งดูวอลเล่ดูฟุตบอลอ่ะ
0: ครับ
1: ผมถึงขนาดผมจะไปซื้อไอเสาอากาศดิจิตอลทีวีอ่ะ
0: ที่มันปกติทั่วๆไปเลย
1: แค่มันตั้งอ่ะละร้อยกว่าบาทเนี่ยผม
0: ชัวร
1: ์ซื้อร้อยกว่าบาทเนี่ยดูได้แน่นอน
0: ชัวร์เลยนั้นชัวร์เลย
1: แล้ว
0: แก้ไขปัญหาได้เลย
1: แล้วหลังๆมันจูนง่ายก็คือแค่เสียบวางชัดเลยมันไม่ต้องแบบขนาดไปต้องใช้อะไรเยอะ
0: ครับทีมชาติ
1: อ
0: ุรุกวัยนี่จอมโหดหรือว่าจอมห่วยครับอี
1: ผมว่ามันเป็นปีนี้แหละที่บอกที่เมื่อกี้เราคุยกันมันมีปัญหาภายในแล้วบีเอลซ่าเขาประเภทยอมหักไม่ยอมงออยู่แล้วบ้างล่ะ
0: เขาคิดว่าตัวเองเป็นเฮสโค้ชแล้วนักเตะเองก็ไม่เห็นด้วยกับ
1: เรื่องการซ้อนที่มันหนักเกินไป
0: ติกด้วย
1: ม
0: ันหนักขนาดไหนผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะ
1: คืออันนี้เขาบอกว่ามันเหมือนว่าตอนแรกอ่ะ
0: ม
1: ีคนเข้าไปคุยก่อนคือเข้าไปคุยแล้วมีโฮเซ่คิมิเนสอ
0: ่
1: ะ
0: ไอพวกรุ่นใหญ่อ่ะ
1: เออคิมิเนสเขาพยายามจะไปคุยเอ้ยอย่าพึ่งไปอะไรเงี้ยแต่ว่าวาเวเดกับตันไงมันก็มีคนเฮโลตามไปเยอะเขาบอกมีอูกาเต้มีพวก
0: ไอ้พวกตัวด
1: าวินอะไรพวกนั้นน่ะไปเป็นตัวก่อวอร์ดไงอันนี้คือข่าวเนี่ยเขาไม่ได้ยืนยันนะ
0: ครับ
1: แต่มันบอกละแคะมาประมาณนี้แต่เขาบอกคนที่ไปห้ามทับในเรื่องของความเดือดในแคมป์อ่ะคือโคเช่คิมิเนสที่บอกเฮ้ยใจเย็นเฮ
0: ้
1: ยอยู่กับโค้ชก่อนเฮ้ยอะไรประมาณเนี้ย
0: แล้วสุดท้ายมันก็เห็นผลในนัดสุดท้าย
1: ที่มันเห็นจากการเล่น
0: อ่ะเล่นแบบไม่เอาอ่ะผมก็งงเลยนะว่าเฮ้ยมันก็ต้องแยกแยะป่าวว่าถ้าคุณไม่
1: คุณก็ต้องเอา
0: ทะเลาะก่อนเออทะเลาะกับโค้ชแต่ว่านี่คือเล่นเพื่อประเทศชาตินะเว้ย
1: ไม่ได้เล่นไล่โค้ชแล้วคือสมมติ
0: มันไม่ใช่สโมสรไง
1: ถ้าคุณเข้ารอบเลยคุณก็เป็นประวัติของคุณนะ
0: เออผมก็เลยงงว่าเฮ้ยมันทำแบบนี้แล้วแฟนบอลภายในประเทศชาติของเขาเนี่ยจะรู้สึกยังไงกับการกระทำของนักเตะรู้แหละว่ามันทะเลาะกับเฮดโค้ชอ่ะแต่ว่าในสนามคุณก็ต้องเต็มที่ก่อนหรือเปล่า
1: ถูก
0: จนถึงขั้นที่แบบเฮ้ยคุณต้องเปลี่ยนวาเวเดออกเพราะฉะนั้นเนี่ยวาเวเดมันเล่นไม่เอาเลย
1: มันเล่นไม่เอาแล้วอีกอย่างนึงมันเหมือนว่าโค้ชได้ทำบอกอีกอย่างมันทำอย่าง
0: เอออะไรประมาณเนี้ย
1: มันก็เลยกลายว่ามันมีปัญหากันไง
0: แล้ววันนั้นก็รู้สึกว่าเบนทันคูเองเป็นคนที่แบบโอเคสุดแล้วเขาก็เลยต้องเปิดต้องเปลี่ยนเอาวาเวเดออก
1: จริงๆมันเกมมันเปลี่ยนตรงผมว่าอูกาเต้แม้ว่าจะเล่นไม่ได้ดีนะแต่มันจะขาดตัวพลังงานแดนกลางไป
0: ก็ดันไปเจ็บเอง
1: ไม่แต่ช็อตนั้นอ่ะผมว่าถ้าอูกาเต้แกปล่อยแบบว่าปล่อยตามแรงเฉื่อยไม่เจ็บหรอกแกไปยั้งโกชนเพื่อน
0: เพราะว่าม
1: ีเพื่อนวิ่งเข้ามา
0: ขาซ้ายมันไปยืดผิดมันยืดออกไปไกลด้วยแหละแล้วมันไปลงน้ำหนักเยอะไปเกร็งไง
1: แล้ววันนั้นนั่งดูพอดีวันนั้นไปอีเวนต์อยู่กับเดลานแบ็คก้าไอ้สองนั้นมอคือคนเจ็บเข่าอ่ะ
0: แบบ
1: มันแบบ
0: รู้เลยนะ
1: ก็เจ็บจริงแหละผมเห็นแล้วแต่คือแค่ตอนแรกไม่รู้ว่าเจ็บอะไรแต่พอดูภาพช้าเห็นเลยคุณหนูเพราะว่าเขาใช้ขาขวายั้งแล้วมันเหมือนมันมาเร็วอ่ะมันตึงขาดแต่ผมจำไม่ได้ตามต่อว่ามันขาดมากน้อยแค่ไหน
0: แต่ว่าระดับ8 9เดือนเนี่ยก็นั่นแหละ
1: ก็คงไปอ่ะคือจริงๆซีซั่นหน้าไม่มีเขาเลยดี
0: กว่าก็น่าจะเล่นไม่ได้แหละน่าจะกลับมาไม่น่าทันนะครับเพราะว่าหายเสร็จแล้วมันต้องเรียกความฟิตอีก
1: แต่จริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าวิวัฒนาการจริงๆอ่ะถ้าไปดูเรื่องของการผ่าตัดอ่ะเขาใช้กล้องผ่าดังนั้นอ่ะแผลมันเล็ก
0: มันไม่เห็นอยู่แล
1: ้วแต่ทีนี้มันอยู่ที่ว่าการสมานแผลของแต่ละคนไม่เท่ากันไง
0: อายุนักเตะด้วย
1: แต่อูกาเต้มัน25 26
0: มันก็น่าจะวัยกลางคนธรรมดาคงไม่เท่าไหร่หรอก
1: แต่จริงๆส่วนใหญ่เจ็บเข่าแล้วกลับมาไม่ค่อยเหมือนเดิม
0: ยาก
1: มีคนเดียวมั้งที่ผมเห็นนะ
0: ใคร
1: ที่ทั้งไอเอนิกลาสันทั้งเข่าทั้งแฮกอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แล้วกลับมาเหมือนเดิมได
0: ้
1: อันนั้นเก่งจริง
0: แต่ว่าหลายๆคนก
1: ็ไกลๆเลย
0: ถ้าเป็นตั้งแต่เด็กก็ยังโอเคแต่ถ้าเป็นตอนโตแล้วเนี่ยบางทีมันจะกลับมาไม่ได้แล้วดิ
1: ไออย่างลุดฟันเจลอยตอนก่อนมาแมนยูที่มันหักไปโอ้โหถ้าเซอร์เล็กไม่เชื่อมั่นนี่แกไม่ไปสเกาต์ต่อแล้วละ
0: เอาง่ายๆอย่างลูกชอที่หน้าแข้งหักอ่ะยังกลับมาปกติได้นี่แบบดีมาก
1: นะลูกชอนี่โดนเอ็กตอยเลยล่า
0: ใช
1: ่ไหมใช่ใส่ไปหักสองลำท่อน
0: อ
1: ่ะ
0: สองท่อนหน้าแข้งหักสองท่อน
1: แล้วข้อเท้าอีก
0: ล
1: ู
0: กชอ
1: โอ้โห
0: ลูกชอตอนที่เห็นภาพเอ็กซเรย์หน้าแข้งแล้วแบบโหเล่นบอลจะกลับมาเล่นบอลได้วะ
1: ใช่
0: ผมก็กดเล่นได้วะ
1: เล่นดีเลยแต่ว่าแค่แบบก้นใหญ่ไปนิดนึง
0: ทีมชาติกาตาร์กับญี่ปุ่นเนี่ยที่ตกรอบเร็วไม่ใช่เอเชียนคัพต้นปีหน้ามาระบายกับไทยครับไม่เอานะฮะรู้สึกเสียวๆอยู่เหมือนกันไม่ตันไปอยู่กลุ่มเดียวกับเขาอ
1: ่
0: ะ
1: เอาจริงอ่ะผมมองไงว่าผมว่าไทยเราอ่ะมันยังกำปั้มกึ่งๆแล้วมันขาดตัวแบบแต่ละชุดอ่ะที่ขึ้นมาเติมอ่ะ
0: ครับ
1: คือก็ต้องบอกว่าถ้าเราเทียบญี่ปุ่นแล้วก็คงโดนเทียบกับทุกกีฬาประเภททุกประเภทเนาะ
0: ใช่
1: แต่ญี่ปุ่นเขามีทรัพยากรในแต่ละเจนเยอะไง
0: โอ้เขามีคือเยาวชนชุดหนึ่งอะเขามีหลายชุด
1: ใช่
0: ในช่วงวัยเนี่ยเขามีหลายชุดนะ
1: วันนั้นผมถามใครนะน่าจะไปถามเพื่อนญี่ปุ่นเนี่ยที่มันเคยเป็นนักฟุตบอลว่าแบบวิธีการที่นั่นเขายังไงอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: เขาบอกว่าอ่ะคือก่อนคุณจะเข้าอะคาเดมี่คุณต้องโดดเด่นมากจริงๆไม่งั้นจะคล้ายๆมีตัวมะที่แบบถ้ามนุษย์จะระบบอะคาเดมี่อ่ะมันก็ต้องไปหาวิธีการวนเข้ามาแต่พวกนั้นอะในสเกลของประเทศเขาอะเขาค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของดาต้าเบสเยอะ
0: มีข้อมูลอยู่ในมือเยอะอยู่แล้ว
1: ค
0: ือ
1: ต่อให้คุณเล่นมหาลัยอ่ะหรือว่าคุณเล่นโรงเรียนอ่ะแต่ถ้าคุณแบบเฮ้ยมันมีคนสะกิดว่าไอ้คนเนี้ยมันดี
0: จัด
1: เขาก็จะไปดูอยู่แล้ว
0: แล้วฟุตบอลโรงเรียนฟุตบอลคอลเลจฟุตบอลมหาลัยเขาเนี่ยโอ้โหคนดู
1: คนสุดท้ายอ่ะ
0: 40,000 อ่ะ
1: ผมว่าสุดท้ายอ่ะไออนิเมะการ์ตูนมังงะของซูบาสะมันมีผลในชีวิตของนักกีฬาญี่ปุ่นจริงๆนะผมรู้สึกว่าเขาใช้ตรงนั้นเป็นแรงบันดาลใจ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วมันกลายว่าโอ้โหทุกคนเล่นฟุตบอลแบบบ้าคลั่ง
0: เนาะ
1: คุณเห็นไหมล่ะ
0: เอาจริงเอาจัง
1: หรือว่าถ้าอย่างวันเล่ผมพาไปแบบคนก็จะมาถามผมว่าแบบแล้ววันเล่อะไรเงี้ยก็ดูดิ4 ขวบเขาอันเด เรียกตัวเลขได้ตั้งกำแพงมี9ตัว
0: เหรอ

0: มาจากมาตรฐานจากระดับพื้นฐานมาก่อนเลยนะ
1: แต่ทีนี้กลับมาดูบ้านเราเราก็ว่าไม่ได้เพราะว่าบางอย่างมันก็ต้องให้ส่วนรวมก่อนบางอย่างมันอาจจะยังทำไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็อาจต้องช่วยกันผมว่าช่วยกันมันก็มีโอกาสที่จะเพราะนี่เขาเพิ่งมาแถลงงบปี70นี่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
0: อ๋อเพราะว่าเขามี
1: โปรเจกต์
0: เขาเปิดสภาเขาแถลงงบกันอยู่
1: เขาพูดโปรเจกต์ถึงเรื่องของเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาต่างๆการจ่ายอยู่นะ
0: ครับ
1: เขาอาจจะมีการเพิ่มเติมในเรื่องของนู่นนี่นั่นให้บ้างเขาบอกว่าคือผมฟังรมว.อ่ะเขาก็พูดประมาณว่านักกีฬาเขาก็ต้องเหนื่อยเขาต้องทุ่มเทให้กีฬาต่างๆควรจะให้อะไรเพิ่มไหมหรือ พวก facility สิ่งอำนวยความสะดวกควรจะปรับเปลี่ยนให้มันดีขึ้นไหมด้วยการใช้งบประมาณคือแต่อันนี้ผมมองว่าต้องทำจริงนะ
0: อย่าเป็นนโยบายแบบขายฝันไปนะ
1: ผมว่าถ้าทำจริงอ่ะหลายๆกีฬามันมีโอกาสอะอย่างปีนี้วอลเลย์บอลคุณอู๋เราลุ้นไปโอลิมปิกนะ
0: ครับ
1: แชมป์เอเชียเนี่ยแต่คนก็จะไปพูดว่ามันญี่ปุ่นมีครึ่งบางทีอ่ะผมมองว่าดวงมันอาจจะจับไขว้ไปเจอทีมอื่นไปปัดตกมาให้ไงอ๋อ
0: เส้นทางเราอาจจะดูง่ายหน่อยได้
1: แต่ก่อนจะถึงนั้นเราก็ต้องเตรียมตัวตัวเอง
0: ครับ
1: ส่วนมาโลกกับไทยเนี่ยผมยังยืนยันคำพูด พี่เฮงเขาบอกไปนอนฝันเอา
0: ไปนอนฝันเอาถ้ายังเล่นได้แบบนี้นะเพราะว่าจริงๆมาตรฐานจากการเล่นฟุตบอลลีกผมว่าก็สำคัญต่อการปูรากฐานระดับทีมชาตินะครับ
1: ใช่ๆ
0: คือถ้าลีกแบบแข็งแกร่งสักหน่อยเนี่ยผมว่ามันก็ย่อมส่งผลดีต่อระดับทีมชาติอยู่แล้วแล้วนักเตะเราเนี่ยก็ควรที่ต้องไปเล่นต่างชาติให้มันเยอะมากกว่านี
1: ้ก็เหมือนเกาหลีญี่ปุ่นอ่ะ11ตัวแรกอย่างน้อยๆ11ตัวแรกต้องเล่นต่างชาติก่อน11ตัวแรกก่อนนะ
0: ใช่ไปเล่นก่อน
1: แต่ตอนนี้เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ย25ตัว26ตัวมันเล่นนอกหมดแล้ว
0: โอ้โหแล้วส่วนใหญ่ยุโรปหมดอะมันไม่ได้ในเอเชียไม่ได้ลีกตัวเองนะครับ
1: ใช่
0: ของเราเนี่ยเอาไปเล่นแค่ลีกเอาแค่ในเริ่มต้นในเอเชียให้ได้ก่อนหลายๆคนไม่ต้องไปฝันไประดับบอลยุโรปอะไรขนาดนั้นหรอก
1: ครับ
0: นะครับอันนั้นผมว่ามันเป็นอีกหนึ่งก้าวถ้าคุณไปเล่นลีกระดับเกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยดีนะครับถ้าเล่นญี่ปุ่นได้เนี่ยโอกาสจะไปยุโรปต่อมันก็มีอยู่แล้ว
1: อ
0: ยู่ดีจะกระโดดข้ามไปเล่นยุโรปเลยอะไรเงี้ย
1: อ่ะคืออย่าง
0: นั้นก็น่าจะเร็วไปหน่อย
1: ผมเชื่อว่าหลายคนจะพูดถึงกรณีสุพนัท
0: ครับ
1: ถามว่ามันเป็นสเต็ปที่ถูกผมว่าสเต็ปที่ถูกต้อง
0: อ
1: คือผมมองงี้ว่าอย่างไปสโมสรอะไรนะชื่ออะไรนะเอาลืมอีกแล้ว
0: ลูเวนเหรอ
1: ไม่อย่างไปที่ไปล่าสุดเนี่ย
0: โอมิยะ
1: โอมิยะ
0: อาริจาเนี่ย
1: คือผมว่าการขายขาดเนี่ยผมว่ามันก็ดีต่อตัวน้องอย่างหนึ่ง
0: ครับ
1: ว่าไปจะไม่ต้องภาวะพะวงว่าจะกลับมามีสัญญาอะไรเงี้ยแล้วก็ผมว่าอันนี้มองในแง่บวกอยู่นะบุรีรัมย์อ่ะเขาก็ถือว่าใจนะก็ยอม
0: ปล่อยนะ
1: น้องไปซึ่งไอโอมิยะเนี่ยมันเป็นเครือข่ายพันธมิตรกับตระกูลอาเบ
0: เรดบู
1: เรดบูหรืออาเบของเยอรมัน
0: เขาบอกว่าจริงๆเนี่ยแบงค์เนี่ยอยู่ในสายตาเจเกนคอปเลยนะ
1: คือผมว่าอันเนี้ยเราก็ไม่ยืนนะ 100% หรอกแต่ว่าม
0: ันมีข่าวไง
1: ทุกการเซ็นน่ะมันต้องผ่านเขาเพราะเขาเป็นระดับผอ.
0: ด
1: ู
0: ที่ดูเยาวชนใช่
1: ดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าเขาได้ดูสเกาต์วิธีการเล่นมาแล้ว
0: เพราะเขาต้องดูนักเตะต่างๆให้กับทีมในเครือเลดบู
1: ว่าเขาเซ็นไหมเขาเซ็นรับรองแหละแต่เราไม่ได้ยืนยันหรอก
0: ครับ
1: แต่ทีนี้เนี่ยผมมองในเรื่องของโอกาสคุณอูคือมันนึกว่ามันเป็นเครือข่ายตระกูลเลดบูเนี่ยคนก็มีสิทธิ์โยกย้ายไปไม่ว่าจะเป็นซาวบวกไลฟ์ซิกสมมติคุณโจฟอร์มที่โอมิยะดีเขาก็ต้องมองเทียบกับเด็กในรุ่นอายุเท่ากันมันก็มีโอกาสถามว่าแบงค์อายุยังไงแบงค์ก็อายุ23
0: มันได้ไกล
1: ต่อไปได
0: ้อีกอย่างนึงอ่ะการไปเริ่มต้นใน J2 ใช่ไหม
1: แล้วมีคนที่แนะนำก็คือพี่ชายเนี่ยจริงๆน่าไปแบบที่คอนโดเล่เจอโอมิยะเนี่ยอยากไปดูมากเลย
0: ครับ
1: ตังไม่มี
0: เออญี่ปุ่นยังพอไปได้ไม่ได้เป็นยุโรปนะครับ
1: โอ้จะแพงกว่ายุโรปนะมันเล่นไปนะ
0: ตั๋วเครื่องบินอย่างน้อยน่าจะถูกกว่าแหละ
1: ช่วงบิ๊กพีก็อยู่เหมือนกัน
0: อาร์เจนตินาโปรตุเกสนอร์เวย์ฝรั่งเศสเข้ารอบรองครับสุดท้ายโปรตุเกสเข้าชิงกับอาร์เจนตินาโปรตุเกสได้แชมป์ครับ
1: อันนี้ติดโดแน่นอน
0: ไปดูคืนวันนี้มีคนบอกให้พรีวิวหน่อยฝรั่งเศส
1: ไลน์อัพมาแล้วนี่ไง
0: กับสวีเดนมายัง
1: มาแล้ว
0: โอเคถ้ามาแล้วเดี๋ยวคุณต้องจัดให้หน่อยแล้วกันดูซิว่าเขาใช้ตัวจริงในแบบที่เราคาดกันเอาไว้หรือเปล่า
1: อย่างฝรั่งเศสนี่ก็4-2-3-1นะครับก็นำมาโดยไมค์เมยองนะ
0: ครับ
1: แนวรับมีฝั่งของจูสกุนเด้ไดโอปาเมคาโนวิลเลียมซาลิบาใช่ไหมที่เป็นตัวหลักๆนะครับที่มา แล้วก็จะมีลูก้าดีนเนี่ย

0: อุ้ยวันนี้ดีนได้ลงแทนเตโอนะ
1: ก็อาจจะมีการปรับในเรื่องของสภาพร่างกายด้วย
0: แต่สองคนนี้เขาสลับกันบ่อยๆอ
1: ่
0: ะ
1: แต่จริงๆเล่นได้ทั้งคู่แต่ว่าเตโออาจจะได้ความดุดันกว่าหน่อย
0: ครับ
1: ดันกลางนี่เรียนราบิโอนะกับอะไรเล่นชูอาร์เมนี่นะครับโอ้โหตัวลุกคุณอู๋คุณดูดิ
0: โ
1: อริเซ่เดมเบเล่บาโคล่าเอ็มบัปเป
0: ้คือเดชองเนี่ยเขาจะสลับทีมภายในทีมชาติฝรั่งเศสเขาจะมี3ตัวที่เขาจะสลับ
1: ครับ
0: คือดีนไม่ดีนก็เตโ
1: อ
0: แล้วก็ไอ้ตรงกลางเนี่ยเขาจะสลับ3คน
1: ครับ
0: ลาบิโอชัวอาเมนี่กับโคเน่
1: เ
0: ขาจะวนๆอยู่เนี่ยแล้วข้างหน้าอีกตำแหน่งนึงอ่ะเขาก็จะเปลี่ยนแค่ดูเอกับบาโคล่าน
1: ั่นแหละ
0: เขาจะเปลี่ยนอยู่3ตำแหน่งแต่ละนัด3ตัวเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันเลย
1: ครับ
0: แล้วก็เป็นอย่างนี้อีกแล้วว ันนี้เป็นโอกาสของบาโคล่าเป็นโอกาสของชัวอาเมนี
1: ่
0: แล้วก็ลูก้าดีน
1: โหดจัดผมบอกเลย
0: มีแค่3ตำแหน่งที่เขาเปลี่ยนจริงๆนะผมสังเกตมาหลายนัดละ
1: ไม่แต่เดชองผมว่าที่เขาไม่ยอมวางมือเขามีความคาใจว่าอยากใช้เด็กรุ่นใหม่มันจะเป็นยังไง
0: ครับ
1: เขาก็เลยได้ใช้แหละ
0: โอ้โห
1: โอ้ส่วนสวีเดนนี่ใช้3 4 2 1นะ
0: ครับ
1: หรือ3 4 3ก็ได้ก็สาประตูก็เป็นจาคอบวิดเดลเซตเตอร์สตรอมนะครับแนวรับเป็นวิกตอร์ลินเดเลฟครับมีฝั่งของกราเบียกุตมุนซันนะครับแล้วก็อีก1คนเนี่ยก็จะเป็นทางด้านกุสตาฟลาเกอร์เบลเก้นะครับคู่กลางลูคัสเบิร์กวาลยาซินอายารีทางขวานี่เป็นดาเนียลสเวนซันทางซ้ายเนี่ยใช้เป็นฝั่งของเอเลียตสตาล์นะครับแล้วก็3กองหน้าเลยละกันผมว่าอิลันก้าอีซักวิกตอร์โยเคเลส
0: นี่คือจุดแข็งของสวีเดนอย่างแท้จริง
1: อืม
0: วันนี้ที่ขาดหายไปคือไอ้นี่นะอีซักฮีเอนนะกองหลังตัวหลักอีก1คนเจ็บนะ
1: ครับ
0: ก็เท่ากับว่าสวีเดนขาดกองหลังตัวหลักไป1คนผมก็ยังยืนยันคำเดิมนะ
1: ใช่
0: ถล่มผมบอกฝรั่งเศสชนะขาดเลยอ่ะ
1: สู้ไม่ไหวหรอก
0: สู้ไม่ไหว
1: ผ
0: มให้ชนะขาดเลยคู่นี้3 0มั้ย
1: 3เลย
0: โหดไปมั้ย
1: ผมว่าถ้าประมาณนั้นแหละ
0: ผมว่า3 0น่ะอ่ะผมว่าชนะขาดเลยนะครับเป็นคู่หนึ่งในรอบ32ทีมที่น่าจะถล่มกันได้ผลปรากฏว่าสวีเดนชนะ
1: ก็เหมือนเยอรมันน่ะใครอ้าวใครดูก็ว่าใช่ดูยังไงก็ต้องชนะ
0: แต่เอาจริงฟีฟ่าก็เซ็งนะ
1: หลุดหมดอะ
0: เยอรมันก็ตกฮอลแลนด์ก็ตกพูดแบบถ้าถามมึงพวกเรตติ้งนี่เรตติ้งตกเลยนะ
1: จริงคนที่เซ็งสุดคืออะไรรู้ป่ะ
0: เอออ
1: าดิดาส
0: เ
1: พราะว่าแบบครั้งสุดท้ายที่ได้ใช้ในฟุตบอลโลกกับเยอรมันแล้วไงก่อนที่จะแบบหมดสัญญาก็จะไปใช้อีกค่ายนึง
0: เอาจริงนะถ้าข้างบนมันเป็นสวีเดนอีกทีนึงนะสวีเดนเจอปารากวัยใครชนะเจอแคนาดาโมร็อกโกเนี่ย มันดูแบบ
1: ฟีฟ่าเนี่ย
0: อยาก ต้องกลับไม่เวิร์กเลย
1: ต้องกลับไปคิดใหม่เลยไอ้48ทีมเนี่ยควรจะมีหรือเปล่าต้องกลับไปเป็น32ทีมหรือเปล่า
0: ใช
1: ่อันยิ่งอ่ะส่วนตัวอ่ะคุณอู๋คุณชอบ32หรือ48มากกว่า
0: คือพอได้สัมผัสกับบอลโลก48จริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแมตช์มันเยอะไหมเยอะแล้วก็คิดว่ามันมีจำนวนแมตช์ให้เราดูแบบถี่เยอะจริง
1: ๆ
0: แต่ว่าพอลงมาสัมผัสกับการแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าม
1: ันไม่มัน
0: เฮ้ยมันเยอะไปว่ะมันเยอะไปคือตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยมีให้ดูวันละ3คู่4คู่ดีจังเลยเว้ยพอไปนั่งดูจริงๆผมรู้สึกเอียน
1: คุณไหวป่ะล่ะ
0: ผมไม่ไหวผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันผมก็ทิ้งหลายๆคู่ไปเลยนะผมก็ไม่ได้ดู
1: ไม่ทุกวันนี้ผมบอกเลยวันไหนผมไม่ทำงานผมนอนเลยนะ
0: เออ
1: เพราะผมก็ไม่ไหว
0: ใช่แล้วรู้สึกว่ามันเยอะไปแล้วก็ทำให้ความสำคัญของความเป็นฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่ามันควรจะสโคปแล้วก็คัดเลือกทีมให้มันเหมือนเดิมอ่ะเท่าเดิมอ่ะดีแล้วคุณก็ต้องคัดทีมให้มันแบบมีคุณภาพจริงๆอ่ะไอ้พวกไม้ประดับอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยให้มันเข้ามาน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
1: คือผมรู้สึกว่าเขาเริ่มจากแพลตฟอร์มจากทีมเล็กๆก่อนเมื่อก่อนเตะกัน4ทีม8ทีม16 24จนมาขยายมา32ผมว่า32นี่เพอร์เฟคสุดละ
0: เออจริง32ว่าลงตัวสุด
1: 998อ
0: ่
1: ะ
0: ใช่ลงตัวสุดละ
1: มีความรู้สึกว่าอ่ะ84 8กลุ่มละ4ทีมเข้ามารอบ16ผมว่ามันเหมาะสมอ่ะ
0: เออไอ้รอบน็อกเอาท์ควรเป็น16มันไม่ควรเป็น32
1: มันตลกไง
0: เออมันเยอะไปมันเกินการ
1: คุณทำเป็นเทนนิสไม่ได
0: ้เออมันเกินการเล่นแบบนี้เหมือนการสลัมเลยนะ
1: ก็ใช่ไงผม
0: เห็นดอเยอะไปหมดเต็มไปหมดเลย
1: ซึ่งจริงๆผมว่าเห็นด้วยคุณอู๋คือว่าบางทีเราเห็นไม่ล่ะบางทีอย่างบางทีมาเนี่ยโอ้โหมันเป็นไม้ประดับจริงๆอ่ะโดนไปเยอะแยะอะไรเงี้ยก็ควรจะนะทำให้มันแบบว่ากลับมาเหมือนเดิมแต่ว่าอ่ะก็เข้าใจมุมฟีฟ่าเพราะว่ามันขายของได้เยอะ
0: เออใช่เขาได้ ได้เปอร์เซ็นต์ได้เงินอะไรที่มันเยอะขึ้นดีไม่ดีเขาจะเพิ่มมากกว่านี้ด้วย
1: แต่ถ้าเรามองในมุมมองของถ้าเปิดโอกาสให้กับโอกาสให้กับทีมเล็กๆไอคิมอย่างเคปเบิร์ดดีอาร์คองโกที่มันมาอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องดีกับพวกนี้ไง
0: ครับ
1: ว่าเป็นการแบบว่าโอกาสให้กับทุกๆชาติอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสุดท้ายผมยังย้อนไปคำเดิมถ้ามันจะเป็นคำฟุตบอลโลกคุณก็ต้องเก่งจริงถึงจะมาได
0: ้เออนั่นแหละคำนี้ผมว่าต้องคัดเอาแบบเนื้อเน้นๆหน่อย
1: เออ
0: ถ้าจะเป็นฟุตบอลโลกเป็นมหากรรมฟุตบอลที่คุณผ่านรอบคุณมีรอบคัดเลือกคุณก็ต้องเอาทีมที่มันรู้สึกว่ามีคุณภาพสุดๆไปเลยให้มันเหลือน้อยที่สุด
1: แต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นแบบทริปเปิลเนชั่นในการเป็นโฮสต์เนชั่นหรือว่าเป็นเจ้าภาพอ่ะมันก็โดนไป3ทีมแล้วไงก็เข้าใจอยู่นะสมมติอ่ะจัด32เหลือ29แล้วอ่ะ
0: เออๆๆ
1: มันก็อาจจะต้องแบบวิธีการต้องคิดมาก่อน
0: แต่ผมว่าถ้าโซนไหนเป็นเจ้าภาพอย่างโซนเนี้ยคอนคาเคฟคุณเอาไป3โควต้าผมว่าในโซนนั้นก็ควรจะต้องเสียสละเออคุณก็ต้องเสียสละไปเลยคือก็เสียสละไปเลยก็ช่วยไม่ได้อ่ะโซนเอง
1: ก็คุณของ
0: เองเออคุณโควต้าในโซนคุณก็ต้องลดลงดิว่าอะไรเงี้ย
1: คราวหน้าฉลองครบ100ปีนี่ก็มั่วซั่วอยู่นะ
0: จริงจริงจริง
1: มันข้ามทวีปไปเลยทีเดียวแอฟริกายุโรปไปแล้ว
0: เขาต้องย้อนกลับไปที่อุรุกวัยก่อนนะ
1: แต่ข่าวเพราะมันเป็นแบบมันก็เป็นแนวคิดแนวใหม่อะแต่ว่าผมก็รู้สึกว่ามันแปลกๆไงคุณลองคิดที่คุณบอกมันมีใครโปรตุเกสโมร็อกโกสเปนอาร์เจนินาปารากวัยอุรุกวัยเพราะย้อนกลับไปเพราะว่ามันครบ100ปี
0: พวกนั้นไปเตะนัดแรกใช่ไหม
1: อาจจะผมถามว่ามันไม่รู้อ่ะอย่างนั้นคุณกลับไปจัดอุรุกวัยเลยไหม
0: มีกิมมิกไง
1: ให้มันมีกิมมิกไงใช่ไหมผมว่าก
0: ลับไปจัด
1: อุรุกวัยเลยไง
0: ไม่มีเขาเรียกไม่มีศักยภาพในการจัด
1: หมดแล้วไง
0: ตังหมดแล้วพวกนี้
1: ก็เข้าใจก็แบบก็แบบแต่แค่แบบรู้ว่าเนี่ยลองนับดู6ประเทศนะ
0: ที่เป็นเจ้าภาพ
1: เป็นมัลติเนชั่น
0: ต่อไปใช่
1: มันจะแบบฮะมันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงความเป็นฟุตบอลโลกหายไปทีเดียวนิดทีเดียวนิดไม่รู้คุณผู้ฟังคิดยังไงก็ลองพิมพ์มาคุยกันได้นะ
0: บอกว่าไม่ใช่แค่ปารากวัยครับพี่อู๋นั้นเอกวาดอร์ชนะเยอรมันประธานาธิบดีประกาศหยุดวันถัดไปเลยไม่ต้องทำงานทุกอาชีพ
1: ฉลองเดย
0: ์เอกวาดอร์นัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มก็เป็นใช่ไหมที่ชนะเยอรมันได้
1: แต่ผมว่าถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกันก็ปิดประเทศไปเลย
0: ครับ
1: มึงต้องดู เหมือนเกาหลีที่ไปรวมจตุรัสกลางเมืองจำชื่อไม่ได้
0: เออ
1: มันก็ต้องไปอย่างนั้น
0: เออแต่เห็นโมเมนต์วันที่ญี่ปุ่นชนะแล้วกลางแยกชิบูย่าที่เขาฉลองกันอ่ะ
1: ไฟเฟยพุ่งพับพุ่งพับเลย
0: แบบตำรวจก็อำนวยความสะดวกให้แฟนบอลลงมากลางสี่แยกชิบูย่ามาฉลองชัยชนะกับญี่ปุ่นอะไรเงี้ย
1: ซึ่งมันดูหลุดกรอบความเป็นระเบียบของญี่ปุ่นเนี่ย
0: แต่เสียดายเขาตกรอบไปแล้วนะครับ
1: ไม่แต่ผมว่ามันผมก็เสียดายเมื่อคืนผมรู้สึกว่าเขาควรจะได้เล่นมากกว่าการ
0: ต่อเวลาอย่างน้อยก็ควรต่อเวลา
1: แต่ผมเข้าใจแหละพอเห็นพายุบราซิลมาตุ้งตังตุ้งตังตุ้งตังเนี่ยโดนอยู่แล้ว
0: แต่เห็นความรู้สึกแบบการประสบการณ์การแก้เกมของอันเช่แล้วมันก็คืออันเช่นะ
1: อย่าเปลี่ยนตรงนี้ขยัน
0: เชลติอ่ะเออเขาแบบเขานิ่งพอที่จะรักษาสถานการณ์แล้วพาบราซิลชนะได้นะ
1: โอ้แต่จังหวะแทงให้บูโน่กิมาไรส์อ่ะ
0: อืม
1: โอ้โหผมยอมเลยมั้งโอ้โหน้ำหนักแล้วแบบแล้วก็ไอ้คนขึ้นไปมาร์ติเนลลี่อ่ะมันวิ่งเข้าลายพอดีเป๊ะเลยนะคุณดูภาพป่ะ
0: อืม
1: จะวิ่งมาสวนปึ๊บ
0: ไอ้นี่แล้วตอนยิงอ่ะ
1: ยิงยากด้วย
0: ใช่แล้วตอนยิงอ่ะยิงเข้าได้ไง
1: ยิงที่ไหนล่ะ
0: ยิงเข้าได้ไงมาร์ติเนลลี่อ
1: ่ะเหมือนไอ้นูซ่าเนี่ยเห็นไหม
0: ยิ้มซะสวยเลย
1: ซีจงซูซูกิบอกเซฟมาทั้งเกมครับพี
0: ่เออนั่นก็เซฟมือบวมเลย
1: โอ้อันนี้มีข่าวว่าอาจจะมีทีมจากพรีเมียร์ลีกสนใจอยู่นะซีจงซูซูกิเนี่ย
0: เห็นอยู่เห็นอยู
1: ่นี่ยอมปฏิเสธแมนยูนะ
0: คุณพุทธิพงศ์บอกว่าไม่ต้องเอาไหนไกลครับแพทริกเบิร์กเลยครับแมนยู
1: แพทริกเบิร์กคนละอันอยู่ไทยลีกเอ๊
0: ไม่ใช่พูดถึงแพทริกเบิร์กของนอร์เวย์นี่ไงเขาบอกให้แมนยูซื้ออ
1: ๋อ
0: แพทริกเบิร์กนี่แหละ
1: ผมนึกก่อนอาทิตย์เบิร์กนี่แหละ
0: แพทริกเบิร์ก
1: ของไปขอไป
0: ของแมนยูนี่แหละ
1: ไม่แต่ว่าตัวนี้มันดูวิ่งไล่เนี่ยมันไม่ดูไม่มีการพลิกแพงอะไรเลย
0: มันเหมือนมีลูกขยันนำ
1: แต่มันไม่มีอะไรพลิกแพงไง
0: กับตันทีมโมโดกริมไง
1: แต่มันก็เอาถือว่าโอเคผมว่าเอาซื้อนะเออเนสดีกว่ายังดูมีเชิงดูมีวิธีการยืดหยุ่นไงแต่มันช้าม
0: ันมีข่าวกับอีกคนหนึ่งอ่ะของสปอร์ตติ้งลิสบอน
1: อ
0: ่ะผมจำชื่อไม่ได้แล้วแมนยูก็เคยมีข่าวอยู่แต่ว่าเงียบๆไปแล้วมีข่าวกับคนไหนไม่เคยจะสานต่อให้มันยืดยาวเลยนะมันก็จบอยู่แค่นั้น
1: อ่ะไปซื้อลูคัสเบิร์กวาวไปย้ายแมนยูไปน้องไป
0: ผมว่าเอาคนอื่นดีกว่าเอาเบิร์กวาวเนี่ยนะ
1: ไม่จริงๆอ่ะผมเนี่ยถามว่ามีข่าวชวนมานี่ผมก็ชอบนะดูเป็นคนขยันดีอะไรเงี้ย
0: เออเบสิกเทคนิคเขาได้อยู่แล้ว
1: แต่ทีนี้มันก็แพงไปหน่อยไง มันก็ต้องอยู่ที่ว่าทางพูดบอร์ดบริหารเขาจะเอายังไง
0: ครับ
1: แต่จริงก็ไปไล่ๆดูหลายๆทีมในทีมเล็กๆที่ปีนี้มันก็เล่นดีมีเยอะนะบนโลกอ่ะแต่อย่าไปเอาทีมนึงเคปเวิร์ดเนี่ยเลี้ยงจัดเลยกองหน้า จำได้วันนั้นบรรยายอยู่มันจะเลี้ยงไปไหน
0: หรออ๋อได้เคยพากเคปเวิร์ดด้วยเหรอ
1: โอ้โดนมาแล้ว
0: เหรอ
1: มันจะเลี้ยงไปไหน
0: โดนเคปเวิร์ดไปแล้วอ่ะ
1: อืมนี่ก็งงแต่คือมันวิ่งเร็วแบบ
0: ขยันขยัน
1: แต่ผมอาจจะเป็นคนนึงแล้วกันผมเป็นคนเล่นฟุตบอลแล้วผมเป็นชอบคนแบบเลี้ยงจัดอ
0: ่
1: ะ
0: ครับ
1: เออคือถ้าจะเลี้ยงก็เลี้ยงประมาณนึงไม่ใช่โอ้โหเลี้ยงตะบี้ตะบันก็ไปมันจะมีตัวอะไรนะอย่างไอ้นูโน่ดาคอสต้านี่ก็เลี้ยงไอ้ไลออนเมนเดสก็เลี้ยงเลี้ยงจัดเลยอ่ะผมเห็นว่าจะเลี้ยงไปไหนวะ
0: อ๋อนี่ปิดท้ายด้วยวอลเล่นิดนึงนะคุณตะกี้บอกว่าพี่ต้องครับสนาม3บุ๋มบิ๋มกับน้องหยกได้ไปไหมครับ
1: บุ๋มบิ๋มมันไม่ได้ไปแน่แต่หยกเนี่ยเดี๋ยวรอเขาตัดตัว
0: ครับ
1: เขาเดินทางวันอาทิตย
0: ์
1: ผมก็ต้องไปด้วยนี่แหละ
0: สนาม3นี่บุ๋มบิ๋มกับหยกไม่แน่ใจแต่ต้องไปแน่นอน
1: เออ มันถอนตัวไม่ทันแล้ว
0: ตอบคุณตะกี้นะครับบุ๋มบิ๋มกับน้องหยกนี่ยังไม่คอนเฟิร์มแต่ต้องเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วนะครับ
1: แม้แต่บุ๋มบิ๋มคืออย่างนี้ครับคือถ้าอธิบายกันตรงๆนิดนึงก่อนจากก็คือ
0: ค
1: ทางทีมงานและโค้ชเขาอยากให้เล่นชิงแชมป์เอเชียเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปอ่ะแข่งไม่เกิน5นัดแล้วคุณได้ไปโอลิมปิกเลยอ่ะก็ต้องเก็บตัวไปเล่นดีที่สุดไป
0: เน้นๆหน่อย
1: เช่นเดียวกับน้องเตยน้องเตยยังเจ็บอยู่นะครับ
0: ครับประมาณนั้นนะฮะ
1: ครับ
0: อ่ะก็ตี3ละนะครับวันนี้ขอบคุณทุกๆข้อความนะครับกับการติดตามมาตั้งแต่เที่ยงคืนเลย
1: จ้ะ
0: นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเกี่ยวน่าจะมีพรีวิวก่อนเกมสวีเดนกับฝรั่งเศสนะครับ ติดตามได้กับทีมงานช่วงต่อไปเลยแล้วกันนะครับส่วนช่วงนี้เราสองคนต้องลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: บนโลกสตอรี
5: ่บทสรุปและก้าวต่อไปสู่การเป็นแชมป์โลกเมื่อเสียงนกหวีดสุดท้ายในนัดชิงชนะเลิศดังขึ้นที่นิวเจอร์ซีย์โลกจะได้เห็นทำเนียบแชมป์หน้าใหม่หรือการตอกย้ำความยิ่งใหญ่ของราชาหน้าเดิมฟุตบอลโลก2026จะเป็นบททดสอบสำคัญของฟีฟ่าในการบริหารจัดการทัวร์นาเมนต์ขนาดใหญ่48ทีมและจะเป็นแม่แบบให้กับการแข่งขันในอนาคตไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรสิ่งที่ทิ้งไว้เบื้องหลังคือแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนทั้งโลกและการพิสูจน์ว่าฟุตบอลคือภาษาสากลที่ไร้พรมแดนอย่างแท้จริงแฟนฟุตบอลจงเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความตื่นเต้นนี้เพราะนี่คือช่วงเวลาที่โลกทั้งใบจะหยุดนิ่งเพื่อลูกกลมๆเพียงลูกเดียว
2: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99

0: 3:08 นะครับต้อนรับเข้าสู่เนตินาไลฟ์บอลโลกนะครับช่วงเรียกว่าคนขั้นเวลานะ
1: ครับ
0: ผมอยู่กับน้องเจมส์และผมเจมส์ทรงศักดิ์วันนัจิตนะครับสวัสดีน้องเจมส์แล้วก็สวัสดีฝ่ายรายการทุกท่านนะครับ
1: ครับผม
0: ก็มาอยู่ที่การก่อนนะสักประมาณไม่ถึงชั่วโมงเน
1: า
0: ะ
1: ไม่น่าจะประมาณ50นาที
0: ขั้นเวลาก่อน
1: ครับผม
0: ขั้นเวลาก่อนก่อนที่ฟุตบอลโลกนัดต่อไปนะครับในคู่ที่เตะกันตอน 4:00 ตามเวลาบ้านเราครับฝรั่งเศสเจอสวีเดนน่าจะเป็นบิ๊กแมตช์มั้ย
1: ก็เป็นบิ๊กแมตช์ประจำค่ำคืนนี้นะพี่
0: บิ๊กแมตช์ไม่ใช่บิ๊กเม็ด
1: บิ๊กแมตช์ลิ้นฟันลิ้นฟัน
0: สาวป่านะสาวป่านะสาวป่านะ
1: ป่ารู้เลยใช่มั้ยพี
0: ่สาวป่านะพี่เนี่ยมิงพี่บีเนี่ยโหชอบแซวป๋าไม่ได
1: ้
0: พี่เนี่ยเป็นบริการของป๋า
1: แต่พรุ่งนี้ป๋าเอ้าเมื่อเช้าป๋าก็จบเช้าจบสาย
0: เนี่ยเมื่อเดี๋ยวเช้านี้ป๋าบรรยายอีกนะฮะ
1: ก็จะต่อเวลาอีก
0: แล้วต่อเวลาอีกป๋าเลยก็ไปเทีย
1: มครับผมก็เดี๋ยวเอาผมไปไล่โปรแกรมอีก2คู่ที่เหลือหน่อยแล้วกันก็เดี๋ยวคืนนี้จะลงเตะอีก2คู่ครับสำหรับรอบ32ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกก็เดี๋ยว4เนี่ยเป็นคู่บิ๊กแมตช์ครับเป็นฝรั่งเศสเจอสวีเดนคู่นี้จะถ่ายทางช่องโมโนแม็กสปอร์ตด้วยนะพี่เป็นฟรีทีวีครับแล้วก็คู่8โมงเช้าก็ฟรีทีวีก็มีเหมือนกันครับโมโนสปอร์ตเนี่ยก็จะถ่ายคู่8โมงเป็นเม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์
0: อ้าวโกติวัวกับนอร์เวย์หรือว่าอวิลิโคสกับนอร์เวย์เมื่อกี้ก็ยิงสดทางทะเลทีวีไม่เหรอ
1: ใช่ครับ
0: ผมแสดงว่าวันนี้แฟนฟุตบอลทุกท่านได้ดูฟรีผ่านจอ
1: ครบทุกค
0: ู่จอทีวีเหรอ
1: ใช่วันนี้ใช่คู่แรกก็ถ่ายทางไทยรัฐเหมือนกันก็คู่แรกเพิ่งจบลงไปเป็นเกมที่สนุกสุดมันเลยเมื่อกี้พี่ต้องกับพี่อู๋เนี่ยบรรยายก็เกมนี้ต้องบอกว่านอร์เวย์ออกสตาร์ทได้ดีกว่าช่วงครึ่งแรกเนี่ยอันโตนิโอโซายิงสุดสวยนะครับจังหวะปั่นโค้งเข้าเสาไกลก่อนที่ครึ่งหลังเนี่ยผ่านมาถึงนาที74อามัดเดียโลครับมาตีเสมอกับไอวอรี่โค้ดเป็น 1-1 เกมเนี่ยทำท่าว่าจะจบ90นาทีด้วยผลเสมอแล้วเป็นเอิร์ธบาฮาแลนด์ครับที่มายิงประตูชัยในนาที86
0: อย่างวันนั้นนาทีบาดอีกแล้ว
1: ใช่นาทีบาดอีกแล้ว
0: เอาเหรอ
1: นะเป็นจังหวะที่พาติกเบิร์กอ่ะพาบอลเข้ากรอบเขตโทษแล้วเปิดไปเนี่ยฮาแลนด์เหมือนยิงแป๊กๆแต่บอลเข้าประตูนะพี
0: ่ครับ
1: ก็กลายเป็นว่านอร์เวย์เนี่ยผ่านเข้ารอบ6ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกไปเจอกับทีมชาติบราซิล
0: โอ้โหนาทีบาดนาทีเท่าไหร่เมื่อกี้ฮาแลนด์ยิง
1: 86แล้วพี
0: ่โอ้ท้ายเกมอีกแล้วเมื่อกี้คุณธันพิเศษเนี่ยออกเสียงผิดนะฮะ
1: ครับ
0: นะครับคนนอร์เวย์ต้องเสียงว่าโฮลัน
1: โฮลัน
0: โฮลัน
1: ครับผม
0: ไม่ใช่ฮาแลนด์นะตัว A 2ตัวต้องออกเสียงเป็นเหมือนสระโอนะ
1: เออริงบอลฮอลัน
0: ไม่ได้ไม่เคยไปหรอกฮะแต่พอดีเขามีเหมือนชาเลนจ์อ่ะ
1: ครับ
0: แฟนกันมั้งผู้หญิงผู้ชายเขาชาเลนจ์ว่าภาษาฉันกับภาษาเธอเวลาออกเสียงมันถูกกันไหมอะไรเงี้ยแฟนผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงเขาเป็นคนนอร์เวย์เวลาแฟนผู้ชายเขาออกเสียงฮาแลนด์เนี่ยเขาหัวเราะเลยฮะเหมือนฝรั่งเวลามาออกเสียงภาษาไทยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เออริงบอลฮอลัน
0: บอลฮอลัน
1: ครับเมื่อกี้นี้ผมนั่งฟังพี่ต้องกับพี่อู๋บรรยายนี่พอฮาแลนด์ยิง 2-1 นี้พี่เขาเซ็งเลยนะพี่เพราะว่าต้องมาเรื่องคุย1ชั่วโมงคือตอนแรกแกก็กล่าวว่ากะจะให้บอลเสมอไปจะได้แบบ
0: ต่อเวลาจะสูงหน่อย
1: ถูกพอบอลจบ90นาทีอีก1ชั่วโมงต้องมาเรื่องคุยอีก
0: ไม่กี่เวลาไม่ถูกฮะแต่ว่าก็เดินสวัสดีแฟนรายการทุกท่านนะครับที่รับฟังนะครับผ่านทางเครือข่ายอสมทนะครับทั้ง41สถานีนะเจมนะ
1: ครับ
0: เหนือใต้ออกตกตะวันออกตะวันตกนะฮะ
1: ครับผม
0: ทั้งไทยทั้งหมดเลย
1: ใช
0: ่คนกำลังขับรถอยู่แล้วก็ไม่ได้ฟังทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect นะ
1: ครับ
0: นะครับก็บางคนก็ฟังผ่านวิทยุไง
1: ใช่ครับ
0: ของต้นทางที่อสมทของเรามีจังหวัดอะไรบ้าง
1: โอ้โหสิบสถานี
0: มีเชียงใหม่แล้วจะไม่ผิดละ
1: มีเชียงใหม่มีทางอุบลไหมพี
0: ่เออนะที่อสมทของเราเนาะ
1: ครับ
0: นะครับก็ทักทายหน่อยทักทายหน่อยเพราะหลายคนบอกว่ากรีดยางอยู่ครับผมกรีดยางอยู่บ้านไม่ปลอดภัยนะ
1: อันนั้นเพลงพี
0: ่มาขับฟินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทมใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: มีเอ้ยวันก่อนพี่ทักอยู่พูดตรงจำจังหวัดไม่ได้เนาะส่วนกลางนี่มีไงมีส่วนภูมิภาคเนี่ยมีสี่สถานีนะก็อ้าวสวัสดีทุกท่านด้วยนะ
1: ก็ทักทายเข้ามาได้ครับอยู่กับผมกับพี่เจ๋งประมาณเกือบ1ชั่วโมงก่อนที่ฝรั่งเศสจะลงสนาม
0: ใช่ฮะ
1: ครับ
0: ครับผมมีเชียงใหม่เนาะเอาทักทายเป็นภาษาเชียงใหม่หน่อยสิเป็นยังไง
1: ระบายดีเจ้าพี
0: ่ภาคเหนือเนี่ยมี11สถานี
1: ครับ
0: เชียงใหม่เชียงรายพิษณุโลกนครสวรรค์ลำปางแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์เพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนและพะเยาพะเยาที่ก็จังหวัดอยู่ภาคเหนือเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับพะเยาอยู่ภาคเหนือ
0: เราเฉลี่ยมี10สถานีนะ
1: ทางอีสาน
0: อีสานก็สบายดีบออ
1: ่าภาษา
0: โคราชขอนแก่นอุบลอุดรบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามชัยภูมิเลยและสกลนครนี่เป็นไง
1: ครบ
0: อีสานไปก็เยอะเนี่ยอุบลบุรีรัมย์สุรินทร์เนาะ
1: ครับ
0: แล้วก็ภาคกลางและตะวันออกนะชลบุรีระยองจันทบุรีตราดลพบุรีและประจวบนะ
1: ครับ
0: ภาคใต้14สถานีนะเฮ้ยครบทั้ง14จังหวัด
1: ครบเลยใช่ไหมพี่ทางใต
0: ้ทางใต้ทำไมคุณดูซึม
1: ๆกำลังฟังอยู่ว่ามีจังหวัดไหนบ้าง
0: ไอ้14จังหวัดภาคใต้ไม่เหรอภาคใต้มี14จังหวัดไม่เหรอครบเนี่ย
1: ใช่เกือบครบไหมเนี่ยครบไหมครับ
0: ไอ้ภาคใต้เขามี14จังหวัดไม่เหรอ
1: ครบไหมพี่
0: เออก็ครบเนี่ยถ้าภาคใต้ครบ14จังหวัดก็ครบเนี่ย
1: นี่ไงแฟนรายการเราถึงทางใต้เยอะ
0: เ
1: พราะว
0: ่
1: ากิจอยากไปก็ฟังฟุตบอลไป
0: ภาคใต้มีออก16จังหวัดด้วยฮะขาดไป
1: 2จังหวัด
0: ขาดไป2นะ
1: ครับ
0: ก็มีสุราษฎร์สงขลานครศรีธรรมราชภูเก็ตตรังชุมพรกระบี่พังงาระนองอ๋อนับระนองด้วยระนองต้องภาคตะวันตกแม
1: ่ระนองนี่ภาคตะวันระนองนี่ภาคใต้นะพี่
0: เอาเหรอ
1: ใช่ถ้าประจวบในภาคตะวันตก
0: นราธิวาสปัตตานียะลาและสตูลนะครับซึ่งหลายๆจังหวัดเราไปทำกิจกรรมนะร้อยไร่แรงใต้ไง
1: ใช่
0: ร้อยไร่แรงใต
1: ้รอบล่าสุดนี้ไปสตูลมาพี่
0: อ๋อเหรอสตูลบ้านบ้านคุณสมยศแดงยวน
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: พี่แม่เป็นคนสมยศเพราะว่าไม่ใช่พี่แม่เป็นคนสตูล
0: คนสตูล
1: ใช่ใช่คนนี้แกมาให้ทำคติอยู่ทางหน้าเพจทัศนะก่อนเกมนะพี
0: ่เอาเหรอ
1: ก่อนเกมของในเพจ99เนี่ยไปดูกันได้ด้วย
0: รู้เรื่องไ
1: หม รู้เรื่องพี่เขาระดับบก
0: บกนะบกแมว
1: กล้า
0: เนี่ยก็ทักทายกับเราสองคนได้489899นะครับแล้วก็ทาง Facebook YouTube และส่วนของเรานะ
1: ครับผม
0: แล้วก็อย่าลืมต่อเราด้วยนะครับเรามาคุยกันก่อนเมื่อกี้เป็นไงพูดตรงพี่ดูแป๊บเดียว
1: ก็ต้องบอกว่าเกมเนี่ยสู้กันสนุกนะพี่ทั้งสองทีมเนี่ยมาตรฐานนักเตะก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่าวันนี้นอร์เวย์แค่เฉียบคมกว่าสตีเนี่ยผมไปดูให้นิดนึงเปอร์เซ็นต์การครองบอลเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยครับไอวอรี่โค้ดเนี่ย 48% แล้วก็นอร์เวย์ 45% โอกาสลุ้นประตูเนี่ยไอวอรี่โค้ด 14 ครั้งนะพี่ส่วนนอร์เวย์ 9 ครั้งครับ
0: ครับ
1: เข้ากรอบเนี่ยนอร์เวย์ 4 ได้มา 2 ประตูส่วนไอวอรี่โค้ดเข้ากรอบ 5 ครับได้มาประตูเดียวและก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้ฮาแลนด์ยิงอีก1ลูกเนี่ยตอนนี้5ประตูแล้วพี่ในบอลโลกครั้งน
0: ี้
1: และก็เดี๋ยวอย่างที่บอกว่านอร์เวย์เนี่ยรอบต่อไปจะเข้าไปถึงบราซิลแล้วถ้าผ่านรอบหน้าไปได้บราซิลนอร์เวย์เนี่ยมีโอกาสจะไปเจอกับอังกฤษหรือเม็กซิโกเจ้าภาพนะพี
0: ่ครับ
1: เพราะว่าเม็กซิโกเดี๋ยวจะลงสนามตอน 8:00 นเจอเอกวาดอร์เนี่ยถ้าผ่านไปได้ก็จะไปรอเจอคู่อังกฤษกับคองโก
0: อ๋อมีจะมีพลิกล็อกอะไรอีกไหมอ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้พลิกล็อกเยอะนะ
1: ครับ
0: มีคิติน่าอากิร่าเยอะเลยนะฮะ
1: ทำไมครับพี่พลิกล็อกกันน่าดูใช่ไหมครับ
0: ทันไหม
1: ทัน
0: คุณตินาไห
1: ม
0: ดังมากนะ
1: ครับใช่
0: ถ้ายุคนี้ตินาก็น่าจะเป็นประมาณโฟอีป่ะก็เป็นสเปนเดียว
1: แต่ว่าโฟอีเป็นเกิร์ลกรุ๊ป
0: ถ้าคุณตินาก็ยุคเก้าสุดก็โหดังมากล้าตลับทุกชุดดาราเอ้ยเป็นนักร้องที่ผมได้ชื่นชอบมาก
1: ครับ
0: ก็ดังแล้วก็สวยด้วย
1: ขอสักเพลงได้ไหมพี
0: ่พี่ล็อกกันนาดือทะลมทลายพอแล้วเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ประมาณนี้นะครับก็ยังไม่มีเนาะก็นอร์เวย์ก็ตามที่เขาวางแผนเอาไว
1: ้
0: ว่าเขาขอเลือกเส้นทางลูกผู้ชายนะ
1: ก็ขอมาแจวลีโค้นเลย
0: ขอแจวลีโค้นเลย
1: ก็
0: เพราะว่านัดสุดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเจอฝรั่งเศสดรอปผู้เล่นตัวจริงได้ไง
1: ใช่
0: ฮาแลนด์ไม่ได้ลงด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็ได้พักมาเต็มๆแล้วฮาแลนด์ก็มายิงเกมนี้ด้วย
0: ครับ
1: จริงๆเนี่ยไอวอรี่โค้นมีโอกาสลุ้นประตูจ่อๆหลายครั้งนะพี่แต่ว่าประตูของนอร์เวย์นี้เหนียวมากครับ
0: ครับ
1: เซฟไปหลายจังหวะโดยเฉพาะลูกฟรีคิกท้ายเกมของไอวอรี่โค้นเนี่ยจังหวะเซฟช่วยทีมได้ทำให้ทีมเนี่ยเนเลนพี่ประตูจาก
0: เนเลน
1: ใช่
0: เนเลนเนเลน
1: เซฟเยอะมากครับวันนี้ทำให้นอร์เวย์นี้ได้ไปต่อและก็นอร์เวย์เนี่ยไม่ได้มาเล่นบอลโลกตั้งแต่ปี98นะพี่แต่พอมาครั้งนี้นี่ทะลุถึงรอบ16ทีมไปแล้วครับคือครั้งสุดท้ายที่นอร์เวย์มาเล่นเนี่ยก็คือปี1998รอบ16ทีมแต่ว่ารอบ16ทีมตอนนั้นมันเป็นรอบ2
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้นอร์เวย์เข้ารอบ3แล้วในบอลโลกครั้งนี้
0: ใช่ฮะก็สุดยอดนะฮาแลนด์นะ
1: ครับ
0: โอ้โหโดยบูเดสลิก้าก็ยิงกระจายยูไนเต็ดก็ยิงเป็นว่าเล่น
1: ใช่
0: นอร์เวย์ตัวนี้เห็นว่าค่าเฉลี่ยของโฮแลนด์เนี่ยค่าเฉลี่ยดีมาก1นัด ต้องมีอย่างน้อยเกือบๆ1ประตู
1: กับทีมชาติใช่ไหมพี
0: ่รู้จะยิงเอ้ยไม่ใช่เขาบอกว่าค่าเฉลี่ยเกินด้วยนะหนึ่งนัดเนี่ยยิงเกิน1ประตูอ่ะ
1: ครับ
0: ค่าเฉลี่ยนะ1จุดเท่าไหร่
1: ใช่เพราะว่าฮาแลนด์เนี่ยติดทีมชาติ53นัด
0: ยิงเกิน50อ่ะ
1: ยิง60ประตูแล้ว
0: อุ้ย
1: ก็เฉลี่ยนัดละลูกกว่า
0: ครับ
1: ครับโอ้โหแล้วสถิติกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยยังเล่นตั้งแต่ปี2022เนี่ย132นัดก็ยิงไป112ประตูนะพี
0: ่
1: ค่าเฉลี่ยดีมากยิ่งดูกับดอทมูลเนี่ย67นัดยิง62ประตู
0: ครับ
1: คือค่าเฉลี่ยฮาแลนด์เนี่ยดีมาตั้งแต่สมัยเล่นอยู่กับซาบวกแล้วเพราะซาบวก16นัด
0: ซาบวก
1: ใช่16นัด17ประตู
0: สโมสรโมอ่ะ
1: ครับ
0: โมก็โซชาคุมไงโ
1: อ
0: เล่กูด้าโซชาโซชาที่เพิ่งมาเมืองไทยแล้วก็ไปร้านเพลงเอาไม่ใช่อันนั้นเป็นคาร์โตน่าใช่ไหม
1: ครับคาร์โตน่าที่อันนั้น
0: คาร์โตน่าเขาไปร้านอะไรเซ็กซ์โฟนเซ็กซ์อะไรร้านเซ็กซ์โฟนร้านเพลงร้านไอ้ดนตรีอ่ะ
1: ครับ
0: นะครับก็โอ้ต้องยอมรับจริงเนาะฮาแลนด์เนี่ยบอลโลกครั้งแรกด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่แล้วก็ยิงไปแล้ว5ดูแล้วนอร์เวย์มีโอกาสไปได้ไกลไหมพี่เจ๋งรอบหน้าเจอบราซิล
0: โอ้แต่บราซิลได้เห็นเกมเจอญี่ปุ่นเนี่ยแท็กติกของอัชโรตีเนี่ยคือรู้เลยว่าเขาวางแผนมาดีเนาะพอรู้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยแนวรับของเขาเนี่ยถ้าว่าต้องการที่จะสร้างความแตกต่างหรือทำให้แนวรับของญี่ปุ่นกระเจิดกระเจิงออกไปนะก็คือบองเข้าไปอ่ะ
1: แล้วลูกโดก
0: แล้วลูกโดกเข้าไป
1: ใช่
0: สุดท้ายเป็นจริงแล้วเห็นไหมคาชิอัชระตีเนี่ยเกมเจอญี่ปุ่นพอจบเกมเขาไปยิ้มเลยเพราะเขารู้ว่ากว่าจะชนะทางญี่ปุ่นได้เนี่ยเลือดตาแทบกระเด็นนะ
1: ไม่ง่ายเลยไม่ง่าย
0: ไม่ง่ายนะเพราะสูสีอ่ะ
1: ครับ
0: สูสีแน่นอนแล้วฮาแลนด์เจอกาเบียวอีกแล้วอ้าว
1: กาเบียวมากันเยสคู่ปรับเก่า
0: ตอนอยู่แมนซิตี้กับพาสต้าสองคนนี้ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็รักกันเนี่ย
1: รักกันดีครับคู่นี
0: ้รักกันดีนะ
1: เจอกันนี่แทบจะกอดคอกัน
0: แทบจะกลืนกันเลยทีเดียว
1: ครับ
0: ก็ดีเดย์เกมเซตนะครับบราซิลเจอนอร์เวย์เนี่ยจะเตะในวันที่5นะครับวันที่5ตุลาคมนะ
1: เม็ดไลน์นะพี่ที่นิวเจอร์ซีย์
0: ครับไปในเจอร์ซีย์แล้วนะ
1: โอ้โหสนามใหญ่เลย
0: สนามใหญ่นะฮะครับผม
1: ครับส่วนคู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนนี่ไลน์อัพก็มาแล้วนะพี่
0: เป็นยังไงบ้าง
1: เดี๋ยวผมไปดูไลน์อัพของฝรั่งเศสนิดนึงครับวันนี้ประตูเป็นไม้เมยองครับแนวรับมีทางซ้ายเนี่ยเป็นลูกัสตีนครับตรงกลางเนี่ยเป็นวิลเลียมซาลิบาจับคู่กับอุปาเมกาโน่และด้านขวาเนี่ยเป็นชูนคุนเด้ครับกองกลางมีชัวเมนี่จับคู่กับลาบิโอแล้วก็แนวลุกยังมีอุสมันเดมเบเล่คิเลนเอ็มบาเป้ครับไมเคิลโอลิเซ่แล้วก็แบสลีย์บาโคล่าว่าที่นักเตะใหม่ลิเวอร์พูล
0: ครับเอาอย่างแล้วเดียวมองเด้ล่ะยังไง
1: มองเด้น่าจะตีตั๋วไปปารีสแล้วพี่ตอนน
0: ี้เอาเหรอ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเขาอยากไปปารีสไม่เป็นไรถ้าใจไม่อยากมาก็ไม่เป็นไร
1: ก็แพงไปไงพี
0: ่ไม่รักไม่ว่าแต่อย่าสงสารฮะ
1: ครับผม
0: ครับผม
1: ทางฝั่งสวีเดนครับวันนี้ประตูเป็นจาคอบเซสเตอร์สตอมครับแนวรับมีวินเตอร์ลินเดลอฟกาเบียลกุสมุนซันครับดานิเอลสเวนซันแล้วก็เอเลียสตูดส่วนกองกลางเนี่ยมียาซินอายาลีครับกับลูคัสเบิร์กวาวส่วนแนวรุก3ประสานวันนี้หูน่าจับตามองมากมีอเล็กซานเดอร์อิซาครับแอนโทนีเอลังกาแล้วก็วิกเตอร์เยอเพเลสครับพ
0: ี่ก็3ประสานมาเดิมเอลังกาลงเหมือนนัดที่แล้วไงที่พวกเขาเจอญี่ปุ่น
1: ใช่
0: แล้วก็เอเลนก้ายิงเอเลนก้าออกสตาร์ทตัวจริงอีกครั้งหนึ่งแนวลุกสามประสานนะครับ
1: แต่แกรู้แล้วใช่ไหมว่าทีมเข้ารอบไปพี่ตอนนี
0: ้แกดีใจ แกดีใจเพื่อนมาปลอบใช่ไหมล่ะตอนนั้นแกพอเกมจบที่เจอญี่ปุ่นนะสวีเดนเจอญี่ปุ่นเนี่ยนึกว่าทีมตกรอบ บอกเข้ารอบแล้วฮะ
1: ครับ
0: แกงงอยู่เหมือนกันไม่มีใครบอกแกได้ไงเอเลนก้านัดล่าสุดไง
1: ก็สถิติเจอกันมาเนี่ยช่วงหลังต้องบอกว่าฝรั่งเศสเหนือกว่าเยอะนะพี่3เกมหลังสุดที่เจอกันเนี่ยฝรั่งเศสชนะ1แล้วก็มีสวีเดนชนะ1เกมด้วยเมื่อปี2017แต่ภาพรวมเนี่ยสวีเดนเป็นรองฝรั่งเศสอยู่พอสมควรเกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยปี2020ฝรั่งเศสก็ชนะไป 4-2 ครับแล้วฝรั่งเศสเนี่ยผลงานในบอลโลกครั้งนี้ต้องบอกว่า3เกมรอบแบ่งกลุ่มนี้ยิงกระจุยทุกนัดนะพี
0: ่ก็
1: ยิงนัดละ3
0: ประธานเปมายิงก็เป็นใน
1: เดมเบเล่
0: บอลดอคนล่าสุดอ่ะ
1: ครับ
0: ครับ
1: บุสมันเดมเบเล่นัดล่าสุดก็แฮตทริกด้วยแล้วนัดล่าสุดนี้ยิงเป็นเข้าเลย
0: โอ้ยิงเป็นเข้าปั่นโค้งปั่นเทเลยิงเป็นเข้า
1: ใช
0: ่น่าจะให้หน้าหังอัจฉพงศ์สีมาเลยครับมาบรรยายคู่นี้เนาะ
1: มีข้อความบอกว่าเดี๋ยวให้พี่เจ๋งเชิญหน้าหังมารอบหน้าด้วยอีกครับ
0: อีกแล้ว
1: อีกแล้วพี่หรือว่าแทนพี่เจ๋งไหมพี
0: ่ถ้ามาคงแทนพี่แล้วล่ะ
1: ครับผม
0: ถ้ามาเราอยู่ยากแล้วล่ะเพราะว่าโอ้โห เมื่อวานนี้เนี่ยพอนะห่างมานะทางออนไลน์มีคนติดตามเยอะมาก
1: ใช่เห็นพี่ก๊อฟบอกว่ายอดวิวเพิ่มมา 200,000 แล้วพี่ภาพรวมเนี่ยหมายถึงว่าตลอดทั้งน่าจะตลอดทั้งสัปดาห์
0: เป็นเพราะพวกเราเนาะ
1: เป็นเพราะน้าหังแล้วพี่น้าหังแล้วพี่ท็อปเมื่อคืน
0: เหร
1: อครับ
0: โอ้โหมาเนี่ยมาทำเอาผมเนี่ยหงอยเลยฮะ
1: ใช่
0: พอน้าหังมานะ
1: ครับ
0: เพราะคนติดตามเยอะเล่นเกมบราซิลเจอญี่ปุ่นด้วยไง
1: ใช่
0: ก็ว่าถ้าจะให้ดีว่ามาแทนพวกเราเลยดีกว่า
1: เอาน
0: านๆมาทีเถอะพี่
1: ครับ
0: อย่ามาทับลายไดมอนด์เราเลยใช่ไหมฮะมีโอกาสเยอะมากนะครับพอดีก็น้าก็มีงานด้วย
1: ใช่
0: ครับมีงานก็ทูทิวชั่นเนาะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็พี่ท็อปก็มีงานด้วยแหละ
1: แ
0: ต่พี่เขาบอกเขาว่างอยู่นะ
1: ช่วงนี้บังติดซีซั่น
0: เอาเลย
1: ใช่ครับพี
0: ่ไม่นะน้าหาได้เพิ่งรู้ว่าบ้านอยู่พี่ผมก็ถามว่าอีแล้วบ้านอยู่ไหนครับพี่เมื่อวานนี้ไปส่งเราไปส่งที่บ้านที่เจมจัดรายการคนเดียวช่วงหนึ่ง
1: ครับผม
0: ไปส่งพี่เขาพี่เขาบอกว่าบ้านอยู่แถวธัญบุรีนะ
1: ธัญญาก็ใกล้ๆกับสนาม BG Stadium
0: เอาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหแล้วไปอะไรนะตรงแถว
1: พระราม6
0: พระราม6
1: ทิปโก
0: ้ตึกทิปโก้เดินยังไงบอกสบายไปกับประจำอยู่แล้วโอ้โห
1: น่าจะไป
0: ทางแรกอยู่นะ
1: ใช่น่าจะขึ้นทางแจ้งวัฒนะฝั่งนู้นนะพี่ทางเมืองทองฝั่งนู้นอ่ะมันมีทางด่วนไปลงพระรามหกได
0: ้อ๋อเหรอ
1: จากธัญญาใช่พี
0: ่พี่ก็เอ๊ะพี่โหไม่ไกลเลยพี่จากโน่นอ่ะคลองหกคลองเจ็ดคลองอะไรโน่นอ่ะ
1: โห
0: แกบอกว่าแกโอ้พี่สบายเจ๊สบาย
1: แสดงว่าอย่างนี้มาพระรามเก้าก็สบายเหมือนกัน
0: ใช่แกบอกมาพระรามเก้าสบายเหมือนกันก็รู้ทางแล้ว
1: ครับ
0: เพราะว่ามาเมื่อวานนี้มาครั้งแรกเลยมาแกบอกพี่งงๆเหมือนกันโอ้มันจะโคตรทองหน่อยเฮ้ยมันมีอ๋อมีสองทางพี่ถ้าเข้าทางทางเล็กๆอ่ะนะครับผมทางอันนี้นะตึกเบลเนี่ย
1: ข้างหน้า
0: ทางเส้นพระรามเก้าเนี่ยจะถ้าตอนฝนตกอย่ามาเลยพี
1: ่น้ำท่วมครับ
0: น้ำท่วมครับพี
1: ่
0: น้ำท่วมครับแต่ถ้ามาเทียบรอบมิดอันนี้เป็นวันเวนะ
1: ก็จะงงนิดนึง
0: จะงงนิดนึงนะครับแล้วก็ด่าเยอะนิดนึง
1: ครับบอกมาจากที่นี่ได
0: ้โอ้โหคนแรกเลยคนแรกเลย
1: ครับ
0: เชิญเลยนะฮะ
1: ผมขอบพูดถึงพี่ๆเขานิดนึงพี่ๆเขาฟังเรานะพี่เจ๋ง
0: เหรอ
1: ที่ผมได้พูดคุยเขาบอกว่าเนี่ยฟังอยู่เนี่ยบรรยายเมื่อวานเขาฟังเกมญี่ปุ่นด้วยตรงเขาตั้งอยู่พอดี
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเขาก็ตรวจพี่นานอยู่นะบุคคลน่าสงสัยอ่ะ
1: ครับ
0: พี่ขับไปเขาบอกเอามาจากไหนครับเนี่ยพี่ก็เลยตอบว่าเอาเล็บเพชรตัวเล็กอยากรู้ทำไมฮะโอ้โหท่านนั่นแหละเชิญเลยครับเชิญ
1: เชิญ
0: บุคคลน่าสงสัย
1: ต้องตอบดีๆพี่
0: เชิญ
1: ครับ
0: เชิญเลยเชิญลงเลยครับกวนเหรอกวนเหรอ
1: เดี๋ยวยาว
0: แล้วก็ตอบดีๆแล้วก็
1: แต่ผม
0: คนเรานะคือถ้าว่าเราไม่ไปกวนเขาอะ
1: ใช
0: ่พี่ตำรวจเขาก็ยืนแช่บางครั้งยืนตากแดดตากฝนนะเนาะ
1: ครับ
0: เขายืนตั้งนานเขาก็มียุงมีอะไรด้วยตรวจด่านตรวจแอลกอฮอล์ตรวจอะไรเนาะ
1: ใช่
0: เขาดี
1: ๆก็เขาก็ทำตามหน้าที่
0: เขาทำหน้าที่แหละบางครั้งบอกดื่มที่ไหนล่ะโดน
1: เรียบร้อย
0: โดนแน่นอน
1: ครับ
0: โดนพี่ตำรวจแน่นอน
1: เดี๋ยวเราก็จะโดนแล้วพี่ตอนนี
0: ้ถ้าพูดแบบนี้โดนอีกแล้วถ้าเอาเป็นไงได้ชื่อมองว่าไงเกมนี้ฝรั่งเศสกับสวีเดนเพื่อสูสีนะ
1: ก็ผมว่าน่าจะเป็นเกมที่สู้กันสนุกแต่ว่าฝรั่งเศสด้วยชื่อชั้นเนี่ยยังเหนือกว่าสวีเดนเยอะเลยนะพี่โดยเฉพาะนักเตะวันนี้อย่างที่บอกว่าแนวรุกฝรั่งเศสวันนี้จัดเต็มมากครับมีทั้งเอ็บัปเป้มีทั้งโอริเซ่มีอุชมันเดมเบเล่รวมถึงบาโคล่าด้วย
0: บาโคล่าลงด้วยเหรอ
1: บาโคล่าลงตัวจริงวันนี้พี่
0: โอ้โหเอ๊ะดรอปใครเอ่ย
1: ที
0: ่ว่ารายชื่อนัดที่แล้วที่เจอนัดล่าสุดใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เจอนอร์เวย์อ่ะ
1: ก็จะที่สำรองเนี่ยแนวรุกก็จะมีอย่างดูเอที่
0: อ๋อดูเอออสลักกับดูเอดูเอนัดที่แล้วลงลงตัวจริง
1: แต่ว่าก่อนเกมนี่บอกว่าเดชองบอกว่ามาคัตตูรามจะไม่ได้ลงแต่ว่าในรายชื่อสำรองมีนะพี่แต่ว่าน่าจะต้องดูว่าจะได้ลงหรือเปล่า
0: วันนี้กลับมาแล้วเนาะ
1: ครับ
0: ทางเดชองหลังจากที่สูญเสียคุณแม่เดินทางกลับไปแล้วก็ให้กีสเตฟองอ่ะเป็นคนคุมทีมในการชั่วคราว
1: ครับ
0: นะครับผู้ช่วยอ่ะผมได้กลับมาแล้วบ้าง
1: แล้วก็ที่เปลี่ยนแปลงจากในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายนะพี่วันนี้ก็ยังใช้ลูคัสตีนต่อเนื่องเลยแล้วก็พาร์คเตโอเนนเดชไป
0: บ้างจะสลับกันเลยเนาะ
1: ใช่
0: ลูคัสตีน
1: ลูคัสตีนก็เตโอเ
0: นนเดช
1: ก็ฟอร์มก็ต้องบอกว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่ในฟอร์มนี้ลูกอาเตโอเนนเดชครับพี่ใช่
0: เขาไปอยู่ลีกซาอุ
1: ใช่เล่นซาอุแล้ว
0: อาจจะเลยจุดพีคไปหรือเปล่า
1: ครับ
0: ครับ
1: ส่วนสวีเดนแนวรับก็ยังมีวิกเตอร์ลินเดเลอร์เป็นหัวใจสำคัญและเป็นกัปตันทีมด้วยแต่ว่าสวีเดนเนี่ยแนวรับดูชื่อชั้นก็ยังไม่ได้ดูดีเท่าไหร
0: ่
1: จะไปดูดีตรงแนวลุกซะมากกว่าเพราะว่าวันนี้อีซักเอลังกาโยเคเลสเนี่ยลงครบเลยรวมถึงเบิร์กวาลที่ฟอร์มดีกับสเปอร์ในซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็
0: ว่าลงเหรอวันนี้
1: ใช่ครับจับคู่อายาลี่เลยอายาลี่ใน
0: เบิร์กวาลนั่นคือนัดสำรอง
1: ใช่อายาลี่ในบอลโลกครั้งนี้ก็ถือว่าฟอร์
0: ม
1: ใช้ได
0: ้นัดแรกก็ยิง2ไม
1: ่
0: หรอ
1: ใช่
0: ครับที่เจอตุรกีก็เป็นคนทำให้ตุรกีต้องปลดไอ้ลาบูชี
1: ตั้งแต่นัดแรก
0: ตั้งแต่นัดแรกเลย
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็อ่ะเดี๋ยวผมไปดูข้อความนิดนึงพี่เจ๋งข้อความมีไหลมาเต็มเลยครับบอกว
0: ่
1: าสวัสดีครับ FC จากมุกดาหารดู
0: ฮะ
1: YT อยู่ครับคุณเลดวอลเปเปอร์
0: มุกดาหารเนี่ยบ้านผมเลยบ้านผมเลย
1: ครับ
0: ครับอย่าไปช่วงนี้อย่าเพิ่งไปหอแก้วนะ สถานบันเทิงครับสถานบันเทิงปิดแล้วบ้างตีสามตีสี่ปิดแล้ว
1: ทำไมพี่เจ๋งรู้พี่
0: ก็ไปไงจงไปดูก็ไปไง
1: ครับผม
0: ครับไปหัวแบะเลยอ
1: ่
0: ะโดนฟันเลยหัวแบะเลย
1: ครับผม
0: เงินแทบไม่มีเท่านั้นนะครับเรียบร้อย
1: แล้วก็บอกว่าดอยเจ้าน่าจะคนเหนือนะพี
0: ่คนเหนือเหรอ
1: คนเหนือคนเหนือ
0: คนเหนือเมื่อกี้พี่ดูก็อยู่ภาคเหนือเยอะนะสถานีของสปอร์ตของเราก็สบายดีอยู่เป็นเพื่อนเรานะทักทายกันเข้ามาได้อยู่แห่งหนใดครับ
1: ครับ
0: เป็นเพื่อนกันเพื่อนกันเข้าใจคนนอนดึก
1: ใช่
0: คนนอนดึกทำงานดึกอยู่กะดึกเป็นเราเป็นพี่แล้วว่าพอเป็นอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: ครับคุณพี่ดอกบอก็บางครั้งก็ทำงานก็อาจจะเหนื่อยไงมีวันหนึ่งก็หัวเราะอะไรพี่ยังไม่อะไรพี่นอนไม่หลับไหม
1: ก็มีบ้างพี
0: ่
1: แต่แถวหมู่บ้านผมก็บ่อยอยู
0: ่เห็นไหมเจมนอนไม่หลับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปขอยืม
1: เดินไปคุยกับเขาใช่สรุปเขาหลับ
0: ไปยืมยูนิฟอร์มของพี่เขาใช่ไห
1: มไม่มี
0: พี่ผมนอนไม่หลับพี
1: ่ครับ
0: แล้วทำไมมาเอาเสื้อผมล่ะ
1: เดี๋ยวผมช่วยทำงาน
0: เห็นพี่ใส่ยูนิฟอร์มนี้เท่าไรแล้วโหครับผมแม่หลับสบายดีทุกทีเลยพอแล้ว
1: พอแล้ว
0: พอแล้ว
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋ง FC นะครับจากคุณธนบดีรวมถึงคุณกราติกอสบอกว่าปีนี้รุ่นดาวสโลว์กันสนุกเลยก็จริงพี่บอกว่าเมสซี่ก็ยิงไปแล้ว6เอ็มบัปเป้4
0: เอ็มบัปเป้4ไอ้ฮาแลนด์5ไว้เหรอ
1: 5แล้ว
0: 5แล้ว
1: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆแมนยูพลาดเฟอร์นันเดสของเวสต์แฮมไปแล้วพี่ๆว่าแมนยูควรเบียนเข็มไปล่าใครมาเสริมทัพดีครับกองกลางก็แมนยูตอนแรกมีข่าวกับมาดริดเฟอร์นันเดสตอนนี้ที่ยังไม่มีใครนะพี่
0: เหรออ
1: ื
0: ม
1: ที่เป็นกระแสช่วงหัวค่ำเลยเป็นของ
0: แมนยูเฟอร์นันเดสที่ตอนเวสต์แฮมแต่นัดสุดท้ายอ่ะที่เอียงแล้วยิงไม่เข้าเหรอใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ใช
1: ่
0: ไหม
1: อืมแต่ตอนเย็นเนี่ยมีข่าวถ้ามีข่าวช่วงเย็นจะเป็นข่าวซิตี้พี่เจ๋งกับซาดูโตนารีมากกว่า
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งจากไกลพระราม9ครับคุณไกลสอนจากพระราม9นะครับพี่แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งปลาเผาแคมโขง
0: แรมแล้วริมโขงเปล่า
1: ริมโขงโอเคครับ
0: ริมโขงไห
1: มน่าจะริมโขง
0: ไห
1: มพี่
0: ไม่แน่ใจว่าแถวบ้านเยอะหรือเปล่าแต่ก่อน20ปีที่แล้วโอ้โหคนเปิดร้านอาหารเยอะก็ไปตามกันแล้วมันมีกราฟมีไรเดอร์มีส่งออนไลน์อะไรเยอะไงนะครับก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเน
1: า
0: ะ
1: ครับโอ้โหนี่ท่านแฟนรายการท่านนี้บอกว่าคุณศักดิ์นินบอกว่าฟังจากอสมท105สกลนครครับ
0: โอ้สบายดีสกลนครผมเคยไปนะถนนสวยสกลนครตอนนั้นไปทำบุญโอ้ถ้าไปสกลนครคุณต้องไปแถวภูพานแถวอะไรนี่ไงแล้วก
1: ็
0: ไปช่วงหน้าหนาวปลายปีต้นปีโอ้โหอากาศดีมาก
1: หน้าหนาวเย็น
0: อากาศจะแห้งนิดนึงโอ้แล้วไปดังไฟอ
1: ่
0: ะเรียกว่าดังไฟไหม
1: ดังไฟคือยังไงพี่นั่งล้อมกองไฟว่
0: าล้อมกองไฟ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็แต่ละคนพอออกมาจากกองไฟเนี่ยยิ้มหวานตลอดเลย
1: เขากินข้าวจี่ไงพี
0: ่ออกกินข้าวจี่
1: ข้าวเหนียวข้าวเหนียวจี่ใช่ใช่
0: แต่เพื่อนผมเนี่ยออกมาอืมครับผมยิ้มหวานเลยเขาจะเอาแล้วเอาเม็ดมะขามไปเผากันเนี่ยถ้าคุณไปเข้าน้ำแป๊บเดียวนะเรียบร้อยเม็ดมะขามที่คุณกำลังคั่วอยู่เรียบร้อย
1: โดนแย่งไปแล้ว
0: โดนแย่งไปแล้ว
1: ครับ
0: สวัสดีนะสกลนครผมเคยไปนะ
1: แล้วก็บอกว่า
0: คนน่ารักดี
1: สวัสดีครับจาก106.25จังหวัดตรัง
0: โอ้อ๋อเป็นคลื่นที่จังหวัดตรังผมจำคลื่นไม่ได้เนาะสบายดีไม่ต้องอะไรอะต้องอะไร
1: คนใต้ก็โห
0: บายดีไ
1: หมบายดีไหมประมาณนั้นพี
0: ่บายดีไหม
1: ครับและคุณประสิทธิ์บอกว่าฟังทุกคืนทางอสมท104.5นครศรีครับ
0: โอ้คนนครศรี
1: คนนครศรีคนบ้านพี่ปูพี่ปูป่าไหมพี่ป่าคนนครศรี
0: ป่าคนสุราษฎร
1: ์อ๋อป่าคนสุราษฎร
0: ์ป่าคนสุราษฎร
1: ์ครับผม
0: นครศรี เอ๊ะใครดังๆเนาะ
1: นครศรี
0: นครศรีอำเภอเลยพุ่นพินอยู่นครศรีไหม
1: ใครนะพ
0: ี่ไม่แน่ใจอะไรผมพี่มาเคยไปนครศรีอะ
1: นครศรีนี่ผมชอบหาดอะไรหน้าที่ถนนติดทะเลพี่ผมจำไม่ได้ละสวยมาก
0: อ๋อหาดติดทะเล
1: ไม่เป็นถนนที่อยู่ติดทะเล
0: อ
1: ๋
0: อเหรอ
1: ยะเดี๋ยวให้คุณประสิทธิ์ส่งมาละกันมันเป็นที่เขาจะทำเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่พี่
0: อ๋อเหรอ
1: ผมจำไม่ได้แล้วสวยมากเลยที่นครศรีธรรมราช
0: นครศรีไม่เคยไปนะแต่ว่ามีสาวน่ารักเพราะว่ามาเรียนที่กรุงเทพมหานครที่

0: มอเอกชนไงนะครับแล้วคนใต้เนี่ยเขาจะส่งลูกส่งหลานนะรวยทั้งนั้นนะคนใต้เนี่ยมีเงินหน่อยมาส่งลูกแล้วส่วนใหญ่น่ารักผิวขาวนะ
1: ครับพี
0: ่น่ารักเลยสวยเลยหมวยเลย
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าฟังจากประเทศลาวครับ
0: สวัสดีเช่นกันนะ
1: ครับ
0: ตื่นมารับเงิน 31.42 ดอกเบี้ยไม่ได้ทำงานป่วยไข้หวัดเด็กรถเขียว อ๋อครึ่งปีเนี่ยวันนี้วันที่1กรกฎาคมอ๋อครึ่งปีจะได้ดอกเบี้ยจากธนาคาร
1: ใช่ครับ
0: ผมก็ได้ประมาณสักเหมือนคุณนะ10กว่าบาทด้วยนะ
1: ผมก็ว่า10บาทนี
0: ่
1: แล้วคุณประสิทธิ์บอกว่าผมอยู่บ้านทุ่งไม้ไผ่ครับเผ่าเขาพระทองชะอวดครับผม
0: เราเห็นเนี่ยฟังรายการที่อำเภอชะอวดเราเยอะนะ
1: ทางใต้เยอะนะพี่
0: อำเภอชะอวดอยู่ไหนเอ่ยนครศรีไหมอ่ะ
1: นครศรีพี
0: ่แล้วมันก่อนมีคนส่งมาชะอวดอยู่นครศรี
1: ก็เป็นช่วงเวลา
0: เนี่ยเขาส่งมาบ่อยนะ
1: อำเ
0: ภอชะอวดเนี่ย
1: ก็เป็นช่วงเวลาทางใต้ก็อาจจะกรีดยางอะไรเงี้ยพี
0: ่
1: ครับเข้าสวนกลางคืนอย่างนี
0: ้ครับ
1: โอ้โหข้อความนี้หลายไหมเลยบอกว่าพี่เจ๋งครับตำรวจถามมาจากไหนก็ตอบไปว่ามาจากประเทศไทยสิครับจากคุณจอนคองหก
0: โดนเน
1: ี่
0: ย
1: โดนแน่นอน
0: โดนกับเชิญขึ้นรถด้วยอ่ะครับผม
1: ครับ
0: เขาจะมีรถให้มานั่งเลยนะไปอยู่เขาอ่ะถ้าเราตอบอย่างนั้นไปอยู่กับตำรวจเลย
1: รถที่เป็นโกง
0: เป็นโกงก็แหละไปอยู่เขาอ่ะ
1: ครับ
0: เขาเชิญไปพักผ่อนที่สถานีก่อนนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าโอ้โหฟังจากคุณพิมพ์สุราษฎร์ครับ
0: อันนี้ไงคุณพิมพ์สุราษฎร์คุณกิตติศักดิ์ส่งมาทาง TikTok ของกาสิกาของเรานะ
1: ครับผม
0: สุราษฎร์ฝนตกฟังประจำวิทยุวันนี้ดูจาก TikTok นะครับ
1: อ
0: ๋อสุราษฎร์ฝนตกเหรอ
1: สุราษฎร์
0: เพราะสุราษฎร์ไม่มีหน้าหนาวไง
1: ใช่
0: ก็ไม่ใช่ไอ้ภาคใต้ไม่มีหน้าหนาว
1: ฝน8แดด4ช่วงนี้ก็เป็นหน้าฝน
0: แล้วก็หน้าร้อน
1: ครับ
0: ก็แปลกใจเหมือนกันอยากถามว่าคนใต้ทำไมชอบนั่งรถไฟอ่ะ
1: ทำไมพี
0: ่เอาจริง
1: ก็อาจจะเป็นเพราะว่า
0: เพื่อนผมเนี่ยเพื่อนผมอยู่จังหวัดตรังคือเราอ่ะเป็นคนอีสานคนอีสานเขาจะนั่งรถเข้ามากรุงเทพจะนั่งรถบขส
1: บขสใช่
0: รถอะไรมากกว่าเพื่อนบอกว่าส่วนใหญ่คนใต้ชอบนั่งรถไฟแล้วบอกรถไฟแล้วมันยังไงมันสะดวกเขาบอกอ๋อไม่ค่อยนั่งรถบัสหรอกเขาบอกอ๋อนั่งรถไฟกัน
1: ก็
0: สะดวกกว่า
1: อาจจะเป็นเพราะว่าทางใต้ก็เส้นเดียวไงพี
0: ่
1: ลงไปเหมือนเป็นรถไฟก็ผ่านเกือบทุกจังหวัดอะไรอย่าง
0: นี้นั่งรถบัสอาจจะไม่สะดวกไหมหรือว่าไงแต่เขาบอกว่าเขานั่งรถไฟกลับตลอด
1: รถไฟ
0: นอนหลับสบายนะเจ๋งนะเขาบอกนะสบายดีและปลอดภัย
1: ใช่
0: ครับ
1: แล้วก็บอกว่าฟังจากแสมดำถนนพระราม2ครับอู๋วันนั้นผมไปพระราม2มาถนนดีเยอะดีขึ้นเยอะนะพี่
0: สร้างเสร็จแล้วล่ะ
1: ยังไม่เสร็จดีแต่ว่าดีขึ้นเยอะพี่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับ
0: เชียงวันบ้านคุณเจียงข้ามันไก่ยังไงครับผีนครศรียังไงก็ผีแดงอ๋อเหรอพี่ยอมยอมเป็นข้ามันไก
1: ่ใช่ครับ
0: พี่เจมส์
1: พี่เจมส์ข้ามันไก่
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่แล้วก็คุณชูชาติบอกว่าสวัสดีน้องเจมพี่เจ๋งไม่ต้องมาหรอกครับพี่เจ๋งกลับบ้านเลยน้องเจมฟังน้องเจมดีกว่าเบื่อพี่เจ๋งแล้วเขาบอกอย่าง
0: น
1: ี้ครับ
0: ใจเย็นใจเย็นไอ้ข้อความอะไรที่มันท็อกซิกท็อกซิกท็อกซิกท็อกซิก
1: ขอแค่บอกเฉยๆเขาไม่ท็อกซิกพี่คุณชูชาตินี่ส่งมาทุกวันเลย
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวพี่เจ๋งอยู่บรรยายต่อกับพี่โอ๊ตนะพี่คู่ฝรั่งเศสกับสวีเดนเนี่ยอยู่กับ
0: พี่เจ๋งรับชมจากสมุทรปราการ
1: ครับ
0: อำเภอเมืองเคยไหมสมุทรปราการ
1: ไปบ่อยพี่ตรงหอคอยสมุทรปราการเนี่ย
0: ตอนนี้วันไหลจบยังฮะ
1: น่าจะจบมานานมากเลย
0: พ
1: ี
0: ่
1: วันไหลนี้ตั้งแต่เมษาครับผม
0: วันไหลพระประแดงไง
1: จะลอยกัน
0: ล
1: งเลย
0: อ๋อนี่ว่าจะจบฮะ
1: ครับ
0: ครับสวัสดีครับถ้าเนย์มาร์ไม่ได้ลงเล่นในบอลโลกครั้งนี้เลยสักนัดอยากรู้ว่าอันเช่จะเอามาทำไมและทำไมแล้ววันนั้นที่ไม่มาพรีเมียร์ลีกครับจากแฟนคลับพี่อู้ใหญ่ในตำนานลงแล้วเนี่ยเนมา
1: ลงไปเกมที่แล้วพี
0: ่ลงไปเท่าไหร
1: ่แป๊บเดียว
0: 20นาทีใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่
0: เนมานะ
1: ก็
0: แล้วเป็นกลุ่มอ่ะ
1: ใช่ก็มีอาการเจ็บมาแต่ว่าก็เนมามานอกจากจะมาลงเล่นก็เป็นเหมือนกับพี่ใหญ่ในทีมนะพี
0: ่ครับ
1: มาประคองน้องๆได้ครับผมเห็นล่าสุดเนี่ยลอนนินโยก็กลับมาเล่นฟุตบอลนะพี่เจ๋งกับทีมในซีรีส์ 4ครับ
0: เมื่อวานนี้ก็ไปเบเบโต้ก็มาแล้วก็มี
1: โรนัลโดใหญ่ก็ไป
0: อานายก็มาอะไรครับมีหลายคนคาฟูก็เห็นเนี่ยฝากคาฟูก็มานะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เดี๋ยวบอกว่าฟังอยู่จังหวัดเชียงใหม่ครับฝรั่งเศสเป็นไงครับฝนตกครับผม
0: โอ้สบายดีไหมไม่ใช่สิคนเนื้อ
1: คนอันนี้ไม่ใช่คนเหนือแล้วพี่อันนี้คนใต้แล้วพี่
0: อ๋อเชียงใหม่เนี่ยเคยไปทำข่าวอยู
1: ่
0: อากาศดีมาก
1: ใช่
0: แต่ว่าถ้าคุณไม่มีตังค์เนี่ยจะไปเส้นยมาเทมินนะ เพราะโอ้โหสถานที่บันเทิงเนี่ยเยอะ
1: ตรงไหนนะพี่ขออีกที
0: ร้านกาแฟร้านอะไรนะถึงมันไม่ต้องร้านเลยนะแต่ดังมังกี้ปะ
1: ผมไม่แน่ใจผมรู้จักแต่ท่าแพเท่านั้น
0: เอาเหรอแล้วก็จะมีร้านกาแฟเขาอร่อยอร่อย
1: โอ้เชียงใหม่คาเฟ่
0: เป็นแบบเส้นแบบเส้นแบบโอ้คนถนนคนเดินอ่ะ
1: จริงๆเชียงใหม่นี่เป็นจังหวัดที่ผมอยากไปใช้ชีวิตอยู่มากนะพี
0: ่เหรอ
1: เพราะดูแบบเมืองก็จะดูน่าอยู่แล้วก็อากาศก็ดี
0: แล้วทำไมเจ๊ไม่ไป
1: ก็ยังไม่แฮปพี่ยังไม่แฮป
0: หายไปก่อนนะแล้วเชียงใหม่ผมเคยไปน่ารักดีแล้วก็อาหารอร่อย
1: ครับ
0: ไปกินในข้าวซอยแล้วพวกนี้เนาะ
1: ใช่
0: แล้วก็บรรยากาศคนที่นั่นก็น่ารักดีด้วยเชียงใหม่เนาะ
1: คือกลางคืนเนี่ยถ้าไปช่วงปีใหม่เนี่ยเดินไปเที่ยวตามตลาดนัดข
0: ้
1: างทางเนี่ยบรรยากาศดีอากาศเย็นนะพี
0: ่
1: เดินตามซอกซอยเนี่ยบรรยากาศดี
0: มาก
1: คร
0: ับ หน้าหนาวผมชอบ
1: ใช่แล้วก็บอสสวัสดีครับนี้ถ้าเนมาไม่ลงเนี่ยพี่เจงอายไปแล้วเนาะ
0: ครับ
1: ที่บอกว่าเลวานทำไมไม่มาพรีเมียร์ลีกก็เลวานก็ไม่เคยมาเล่นพรีเมียร์ลีกนะพี่แต่ก็เป็นหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดในโลกคนหนึ่ง
0: รับชมจากร้อยเอ็ดร้านซิตอัพเชียงใหม่ใช่ไหมน่าจะประมาณนี้แหละไม่ร้านดังเขาร้านหนึ่งที่คนเชียงใหม่ชอบไปอ่ะหมายถึงว่าร้านไอ้กลางคืนร้านผับร้านเล่นดนตรี
1: วอร์มอัพอะไรไหมพี
0: ่วอร์มอัพ
1: น่าจะใช่ผมเคยได้ยินอยู
0: ่โอ้ไปทีไรโต๊ะไม่มีทุกทีอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็เลยต้องติดสินบน
1: เอา
0: เด็กเสิร์ฟ
1: อันนี้คือตอนไปทำข่าว
0: ใช่น้องน้องน้องเดี๋ยวพี่ให้ร้อยหนึ่งนะเขาบอกไม่ได้พี่ร้อยหนึ่งไม่ได
1: ้ไม่พอ
0: พี่ขอให้เยอะกว่าพี่อีก
1: ครับ
0: ไม่มีน้องเขาบอกไม่มีครับอะไรก็ต้องยืนรอก่อนเนี่ยตอนนี้บรรยากาศนะครับที่
1: นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมตรงนี้
0: สเตเดียมนะนะครับที่แมตไลน์นะครับตอนนี้บรรยากาศมาแล้วนะ
1: ก็โหแฟนบอลวันนี้ฝรั่งเศสก็แน่นอนครับมาเยอะมากวันนี
0: ้
1: เขาบอกว่าแฟนบอลฝรั่งเศสเนี่ยมาดูบอลโลกเนี่ยติดท็อป5เลยพี
0: ่
1: อันดับ1เนี่ยเป็นอังกฤษแล้วก็ญี่ปุ่นก็ติดท็อป5เหมือนกัน
0: ครับ
1: แฟนบอลที่เดินทางเข้าไปที่สหรัฐนะครับสำหรับดูฟุตบอลโลกแล้วก็เดี๋ยวเรื่องอะไรครับ
0: วันนี้อากาศร้อนนะเมื่อวานในเที่ยงคืนไม่ร้อนนะเจมส์ตอนเที่ยงที่คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลอะเนาะอากาศดูแบบอากาศเย็นเลยเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าตอนนี้อากาศ
0: อากาศร้อนนะ
1: ดูแดดเยอะนะพี่
0: ชาวสวีเดนนะอากาศแดดดีมากครับวันนี้ฝนมาตกแน่นอนนะที่เมทไลท์โอ้โหดูคน
1: โอ้โห
0: เจมส์เอ้ยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเน
1: า
0: ะ
1: อยากไปดูบอลโลกเลยพี่สักครั้ง
0: ไม่เคยไปเลย
1: เดี๋ยวต้องถามประสบการณ์จากพี่หยองนี่เขาไปมาแล้ว
0: ไปสองครั้งเลยคุยจนถึงทุกวันนี้นะฮะ
1: ครับครับ
0: เมทไลท์สเตเดียมนะหรือว่าถ้าฟีฟ่าฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นนิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะครับก็จุได้เนี่ย 80,000 เกือบแสนนะ 82,000 เจม
1: ส์ใช่ครับ
0: แล้วสนามก็สวยเนาะสนามเหมือนเป็นชามอ่างเนาะ
1: ใช่
0: เหมือนอ่างชามยักษ์อะ
1: แต่ก่อนเนี่ยเคยจุได้เกือบแสนนะพี่เจ๋งแต่ว่าพอมีรีโนเวทเนี่ยก็เหลือแค่ 82,000
0: ครับคือสนามคือจะเป็นเหมือนอะไรนะคือมันบานออกไปอะเนาะโอ้โหดูแฟนบอลสาวชาวสวีเดนสิน่ารักนะ
1: คนสวีเดนนี่ผมสีทองนะพี่สแกนดิเนเวียน
0: ใช่ทำไมผมเขาหยิกไปนี่ฮะ
1: อันนี้เป็นเขาเรียกว่าวิกกับพ
0: ี่อ๋อวิกฝรั่งเศสเนาะ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวเราคุยกันก่อนประมาณสักเดี๋ยว10นาทีค่อยโยกไปติดตามรายงานสดนะ
1: ครับส่วนไลน์อัพนี่เดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวผมไล่อีกทีแล้วกันครับ
0: ได้เลย
1: โอ้ก็โหข้อความบอกว่าอันเนี้ยบอกว่าวอร์มอัพเชียงใหม่ครับพี่เจ๋ง
0: อ๋อวอร์มเชียงใหม
1: ่ใช่
0: วอร์มอัพครับพี่เมื่อกี้วางแป้มผิดครับ
1: อ
0: ๋อใช่ผมเคยไปนะ
1: แล้วก็บอกว่าอันนี้เขาบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ในสวนยางเขาพระทองชะอวดนครศรีครับแล้วก็บอกว่านั่งรถไฟเนี่ยสบายสบายครับยาว
0: ใช่เพื่อนผมเรียนเอมอยชนที่กรุงเทพอะเขาถามว่าทำไมชอบนั่งรถไฟเขาว่ามันสบายดีมันนอนยาวเลย
1: ใช่
0: ถ้านั่งรถตู้มันไม่เอ้ยรถบัสไม่สะดวกมั้งแต่คนอีสานเนี่ยจะชอบนั่งรถบัส
1: ใช่เพราะอาจจะเดินทางไม่ไกลไงพี
0: ่เพราะว่าพี่ชอบให้เขาปลูกมากินข้าวกาชาเนี่ยกระเคลิ้มเลย
1: เดี๋ยวนี้ผมเห็นรีวิวรถบัสนี่น่านั่งมากเลย
0: โอ้เขาบอกรถบัสตัวนี้นะเหมือนไอ้พวกไอ้รถบัสรถทัวร์ต่างๆเนี่ยอะไรทัวร์ตัวต่างๆนะเขาบอกที่นั่งเนี่ยเหมือน
1: เครื่องบินใช่ไหมพี่
0: เหมือนเครื่องบินใช่
1: ใช่มีจอส่วนตัว
0: จริงๆดี
1: ม
0: ี
1: ที่นั่งนวด
0: ไฟ
1: ฟ้าด้วยแล้วก็บอกว่านั่งรถไฟครับราคาประหยัดกว่ารถบัสพอระยะทางไกลเข้ากรุงเทพเนี่ยจากใต้
0: อ๋อเหรอ
1: ครับ
0: ไม่ไกลเนาะมันนั่งสบายมันนอนสบายเขาบอกมีอันนั้นมีที่นั่งด้วยอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นมี ไอ้เบาะนอนอะไรไม่รู้ของเขาอ่ะเขาบอก
1: นะอ๋อเป็นห้องนอนพี่เจ๋ง
0: ห้องนอนใช่ไหม
1: เป็นเหมาห้องแบบเป็นห้องเดี่ยวเหมา

0: YT เนาะ
1: อืม
0: ฟังจากบ่อวินครับบ่อวินก็ชลบุรีไหมเหรออ
2: ่าใกล้ๆพี
0: ่ตาจะปิดแล้วครับ
2: อืม
0: อ๋อเหรออยู่ด้วยกันก่อนบ่อวิน
2: บ่อวินนี่ระยองเลยพี่ชลบุรีระยองแถวนั้นน่าจะประมาณแถวนั้นอ
0: ยู่แถวนั้นแหละ
2: ใช่
0: แต่ว่าบ่อวินเนี่ยคือเป็นเหมือนไอ้อุตสาหกรรมแถวนั้นเยอะ
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ที่สนใจคือเป็นเมืองใหม่ไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าทางเขาดีอ่ะพี่เคยไปอยู่
2: โอ้โห
0: เด
2: ี๋ยว
0: น
2: ี
0: ้
2: บ่อวินนี่อยู่แถว
0: ชลบุรีป่ะ
2: อมตะซิตี้พี่ระยอง
0: อ๋อระยองเลยเหรออ ื
2: ม
0: แล้วก็ชลบุรี
2: ครับพูดอย่างนี้ไปแถวบ่อวินแถวไอ้ทางภาคตะวันออกถนนดีนะพี่
0: ถนนดีแล้วเป็นเหมือนก็น่าเป็นเหมือนอุตสาหกรรมแถวนั้นอ่ะ
2: ใช่ใช่
0: ไหมล่ะ
2: ก็อีเตอร์ซีบอร์ดไงพี
0: ่อ
2: ุตสาหกรรมภาคตะวันออก
0: อ๋อเหร
2: อครับ
0: ครับ
2: แล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่เจ๋งยังหล่อเหมือนเดิมเลยครับอันนี้ข้อความ
0: เฮ้ย
2: ถือว่าต้องให้อะไรไว
0: ้ให้พี่ดำเนินสะดวกเถอะ
2: ครับ
0: ครับไอ้สอง
2: อืมแล้วก
0: ็สวัสดีจากฝรั่งเศสเลยเหรอ
2: หมายถึงว่าดูฝรั่งเศสไหมพี
0: ่ดูฝรั่งเศสอยู่หรือเปล
2: ่
0: า
2: ใช
0: ่เอาไม่แน่นะเพราะว่าเราออนไลน์เนาะคนก็ฟังเยอะนะ
2: อืม
0: เนาะ
2: ครับผมแล้วก็สวัสดีครับน้องเจมส์ตอนนี้กำลังขับรถไปนครปฐมครับไปซื้อของที่นครปฐมกลับมาส่งที่รามินทาสวนสัตว์ซาฟารีจากคุณชูชาติ
0: อ๋อนครปฐม
2: พูดถึงนครปฐมเมื่อกี้ผมจัดกับพี่ก้องเนี่ยเดี๋ยวผมว่าจะไปดูพี่ก้องแข่งด้วยพี่ที่นครปฐมเนี่ย
0: เฮ้ย คุณปากหวานไปจริงเปล่า
2: ไอ้จริงเดี๋ยวบอกพี่ก้องเลยเดี๋ยวผมไปดู
0: พอเจอใครคุณก็ปากหวานเดี๋ยวไปนะครับผมไอ้คนได้บอกเอ้ยเจอหน้าเดี๋ยวไปนะเดี๋ยวไปเราเปิดร้านอาหารเนี่ยเดี๋ยวไปนะไม่ไปทั้งคนหรอกครับผม
2: อันนี้หมายถึงประสบการณ์ส่วนตัว
0: ประสบการณ์ส่วนตัวนี่แหละ
2: ครับผม
0: เวลาเจอคนเราเปิดร้านโอ้เปิดร้านร้านดีเนาะได
2: ้
0: มีโอกาสได้มานะ
2: ครับ
0: ไอ้คนนี้ไม่มาหรอกครับเชื่ออ
2: ันนี้จังใจ
0: จังใจเราไปทำร้านอาหารเนี่ย
2: แล้วก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ฝรั่งเศสพี่
0: อ๋อเหรอ
2: ใช่คุณปิยา
0: บองชูบองชูบองชู
2: ใช่
0: เขาบอกไม่ใช่ผมอยู่ที่ฝรั่งเศสครับ
2: ครับ
0: อ๋อโห
2: อยู่ฝรั่งเศสตอนนี้อากาศเป็นไงนี่ร้อน
0: เออเห็นว่าอากาศร้อนคลื่นอะไรนะฮอตเวฟ
2: คลื่นความร้อน
0: ร้อนเนี่ยไปอยู่ที่ฝรั่งเศสเนาะ
2: ใช่ครับอยู่ในยุโรป
0: อากาศร้อนก็ถอดเสื้อนะแล้วก็เดินตามถนนชองลิเซ่รับรองพี่ตำรวจตามหาตัวเนี่ย
2: แต่ทางยุโรปเนี่ยผมเห็นเวลาเขาทำข่าวเนี่ยถ้าร้อนจริงๆเขาก็ลงไปเล่นน้ำในบ่อกลางเมืองกันเลยอาจจะไม่ได้เหมือนบ้านเราถ้าบ้านเราเนี่ยถอดเสื้อเล่นบอกกลางมันก็โดนรวบก่อนนะพี่
0: ฝรั่งเศสอยากไปสักครั้งหนึ่งนะ
2: ครับ
0: ผมจะไปฝรั่งเศสไปไหนพี่อยากไปไอ้ฮานนอร์มันดีอะ
2: นอร์มันดี
0: ช่วงสงครามโลก
2: วันดีเดย
0: ์วันดีเดย์เขาจะมีเหมือนทัวร์อะไรอยู่นะเราก็อยากไม่ไปแบบประสาทที่ประวัติศาสตร์เนาะ
2: นอร์มันดีครับ
0: ครับ
2: แล้วก็บอกว่าโอ้โหบอกว่าเนี่ยบอกว่าวอร์มอัพครับพี่เจ๋ง
0: โอ้ใช่เล่นเพลงสนุกไม่คือเราสมัยวัยรุ่นแหละเราชอบอะไรนะชอบฟังพวกดนตรีสดอะไรเงี้ยก็นั่งคุยกับไม่ได้คุยเพื่อนเลยคือดูสิ่งสวยงามไปเรื่อยอ่ะ
2: ครับ
0: นะครับแล้วเขาก็จะไปกับคนหล่อ
2: เพลินเพลินนะพี
0: ่เพลิน
2: เราก็ดูอย่างเดียว
0: เสร็จแล้วก็จ่อยอ่ะ
2: ครับแล้วก็กลับห้องนอน
0: แล้วก็เรียบร้อยชีวิต
2: ใช
0: ่อ้าวก็อยากไปสักครั้งหนึ่งนะ
2: ครับ
0: นะครับ
2: เขาบอกว่าฟังอยู่ทางเหนือครับบอสเบ่งสาธรเหนือครับพี
0: ่อันนี้มาหายแล้วหายแล้วหายแล้ว
2: ครับ
0: ผมก็อยู่ฝรั่งเศสครับเขาบอกมาอ๋ออยู่ฝรั่งเศสพนักผ้าอยู่ฝรั่งเศสต่อสวีเดนไง
2: อันนี้
0: สาธุขอให้สวีเดนเข้าเถอะ
2: กับครับพี
0: ่พวกนี้พวกที
2: ่นักสู้
0: นักสู้ชีวิตต่อตีสี่เนี่ย
2: ครับ
0: ครับ
2: แล้วก็บอกว่าตอนนี้เปิดฮีเตอร์อยู่บ้านครับฮีเตอร์นี่มันทำความร้อน
0: ความร้อนไม่เหรออ
2: ่าแล้วก
0: ็ขออากาศร้อนนะขนาดเทนนิสวิมเบิลดันที่อังกฤษก็ยังร้อนเลยเจม
2: ใช่ครับ
0: ปกติมันต้องฝนใช่ไหมล่ะ
2: แล้วก็บอกว่าขอทัศนาคู่นี้หน่อยครับอ่ะพี่เจ๋งคิดว่าไงครับพี่ฝรั่งเศสกับสวีเดน
0: ฝรั่งเศสอยู่แล้วฝรั่งเศสพี่ว่าดีกว่าและสวีเดนก็ดูขุมกำลังอย่าลืมว่าฝรั่งเอทางอะไรนะทางกว่าจะเข้ามาได้นะสวีเดน
2: อ
0: ่ะ
2: อืมใช่
0: ตกรอบก็เลือกนะ
2: ใช่ครับ
0: ได้อันนี้สงจาก
2: เนชั่นลีก
0: ไงแล้วก็ผ่านด่านไปเรื่อยเนาะ
2: ใช่แล้วก็แต่ว่าที่น่าสนใจคือ5เกมที่ผ่านมาในรอบ32ทีมสุดท้ายพี่เจ๋งยังไม่มีคู่ไหนที่ชนะกันขาดเลยนะพี่
0: เออใช่ไหม
2: ใช่เพราะว่าอย่างเกมแรกเนี่ยแคนาดาเจ้าภาพก็ชนะแอฟริกาแค่ 1-0 ญี่ปุ่นเนี่ยแพ้บราซิล 2-1 ครับแล้วก็เยอรมันกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยแพ้ปารากวัยกับโมร็อกโกด้วยการโดนจุดโทษรวมถึงคู่ล่าสุดเมื่อช่วงเที่ยงคืนเนี่ยนอร์เวย์ก็เบียดชนะไอวอรี่โค้ดแค่ 2-1 โดยแบบ เกือบต่อเวลาด้วย

0: เพราะฉะนั้นฝรั่งเศสวันนี้ก็เจอสวีเดนอาจจะเป็นเกมที่ขาดคู่แรกก็ได้นะพี
1: ่พี่ว่าสวีเดนก็มารับแน่นอน
0: ครับ
1: รับแน่นอนพี่ว่า
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าเรื่องวอร์มอัพต้องรอถามพี่โอ๊ตสินพงษ์น่าจะถนัดครับ
1: อ๋อคุณสินพงษ์คุณโอ๊ตเนี่ยเขาเรียนที่นี่ไงเรียนที่มช.
0: อ๋อมเชียงใหม
1: ่แต่ถามว่าคณะไหนคณะไหนไม่ค่อยรู้อ่ะรู้แต่ว่าสถานบันเทิงอยู่แถวไหน
0: อ๋อแต่
1: จบได้ก็บุญแล้วครับ
0: แถวนั้นก็มีที่เที่ยวเยอะนะพี่แถวมชเชียงใหม่เนี่ย อยู่ตรงทางขึ้นดอยสุเทพด้วย
1: อ๋อเหรออ
0: ืม
1: โอ๊ยมีคนดูเราตอนนี้เกือบ500ดูพบกันใน YouTube นะ
0: ครับ
1: เกือบ500นะครับซ่อมคอมครับพี่ข้าวหมกไก่กับซุปหางวัวร้านไหนอร่อยสุดครับจากแฟนคลับพี่โอ้โหอันนี้ไม่รู้นะต้องอาหารมุสลิมไหมคนมุสลิมไหม
0: แถวๆมีนบุรีเนี่ยเยอะพี่ซุปหางวัวแถวนั้นเนี่ยใช่แล้วก็บอกว่าลูกค้าอยู่ฝรั่งเศสครับผมจำใจอยู่พิเพนอย่างเงี้ยพี่สวีเดนเนี่ยพิเพนไงพี
1: ่อ๋ออ
0: ่ากิเพนกิเพน
1: ลูกค้าอ๋อหมายถึงว่าลูกค้าเนี่ยอยู่ฝรั่งเศสระวังเถอะพวกนี้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถเนี่ยระวังนะฮะ
0: ครับ
1: อย่าไปเล่นเลยการพนันไม่ดีหรอกมาพนันกับผมเนี่ย
0: ไม่ดีพี่ไม่ดี
1: ไม่ดี
0: ครับ
1: โจวันฟ้าเลี้ยงเฉวยหรือเต้าหัวเจ๋งสงสารสี่คนนี้เจมส์นายคิดว่าใครรอสุดตอบผิดรถตู้รออยู่ข้างล่างนะจะดูว่าเจ๋ง
0: ถ้ารถตู้รออยู่ผมต้องตอบพี่เจ๋งก่อนเลยพี
1: ่
0: ครับผม
1: อันนี้ยุค90นะ
0: โอ้แต่ผมไม่ทันสักคนอาจจะทันหลิวเต้าหัวคนหนึ่ง
1: ไม่ทันทันหลิวไหมหลิวเต้าหัวทันไหม
0: หลิวเต้าหัวน่าจะทันพี่
1: ทันนะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็บอกว่าพี่เป้ยิง6เม็ดครับจบเกมฝรั่งเศสแพ้6-7ฮ
1: ะ
0: เขาบอกว่าเดี๋ยวเอ็มปาเป้เนี่ยยิง6เม็ดแต่ว่าเดี๋ยวสวีเดนจะชนะ7-6พี
1: ่ครับผม
0: เดี๋ยวผมไปไล่ไลน์อัพของทั้ง2ทีมอีกรอบนึงแล้วกันพี่ช่วงท้ายก็วันนี้ครับฝรั่งเศสประตูเป็นไม้เมยองครับแนวรับมีลูคัสดีนครับแล้วก็มีอุปาเมกาโน่มีซาลิบาแล้วก็ด้านขวาจะเป็นชูนคุนเดส่วนกองกลางครับมีชัวเมนี่แล้วก็ลาบิโอยืนคู่กันแนวรุกมีอุสมันเดเมเล่ครับเคียนเอ็มบัปเป้ไมเคิลโอริเซ่แล้วก็แบรลี่บาโคล่าครับคนทางฝั่งสวีเดนครับประตูเป็นจาคอบเซตเอสเซตเตอร์สตอมครับแนวรับมีวิกเตอร์ลินเดลอฟมีกาเบียลกุสมุนซันครับดานิเอลเซเวนซันแล้วก็เอเลียสสตูดส่วนกองกลางจับคู่เป็นลูคัสเบิร์กวาวกับยาซินายาลีครับหน้าเป้า3คนเป็นอเล็กซานเดอร์อีซักแอนทรีเอลังกาแล้วก็วิกเตอร์ยอร์เคเลสครับผม
1: วันนี้เปลี่ยน3เอ้ยวันนี้เปลี่ยน2ขออีซักเฮียนเจ็บไปเกมที่แล้วไม่ได้ลงนะ
0: ใช่ครับ
1: ถอยลินเลิฟมาเล่นตรงกลางเป็น3เซนเตอร์นะนะครับแล้วก็ลินเลิฟไปยืนตรงกลางนะครับของเกาหลัง3คนนะครับอีกคนคือลงมาก็คือลูคัสเบิร์กวาว
0: ครับก็ผู้ตัดสินวันนี้เป็นชาวเนเธอร์แลนด์ครับแดนนี่มาคิเล่ครับ
1: ครับ
0: เตะที่เมดไลท์สเตเดียมหูแฟนบอลเต็มสนามเลยครับ
1: สนามเลยเดี๋ยวเราต้องลากันแล้วเจมส
0: ์ครับผม
1: นะครับเพราะตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเดินลงสนามบรรยากาศยอดเยี่ยมมากนะครับอยากให้ดูกันวันนี้ยิงฟรีทีวียิงสดไหม
0: ทางโมโนสปอร์ตทีวีด้วย
1: อ้าวนี่ยิงสดนะแต่หากว่าใครไม่ได้ชมหรือรับชมที่ไหนก็ตามนะครับอาจจะฟังจากที่ไหนก็ตามนะ
0: ครับ
1: ฟังก้าวๆของเรานะครับดูออนไลน์นะนะครับทุกช่องทางทั้งต่อบ้านแดงบ้านดำบ้านฟ้านะครับก็ติดตามรายงานสดจากผมแล้วก็คุณโอ๊ตในช่วงหน้านะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักสั้นก่อนช่วงหน้าอยู่กับผมกับคุณโอ๊ตรายงานสดคู่รักเสร็จกับสวีเดนครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
3: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569รู้หรือไม่ว่าแ

0: ิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: 48ทีม104แมตช์39วันทีมไหนจะเป็นเจ้าแห่งวงการลูกหนังโลก

0: ทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
1: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook Mcord Academy หรือ LINE @Mcord Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
2: บอลโลกสตอรี
3: ่พลังของแฟนบอลและการท่องเที่ยวข้ามพรมแดนฟุตบอลโลกครั้งนี้คาดการว่าจะสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจมหาศาลและมีแฟนบอลเดินทางเข้าสู่3ประเทศเจ้าภาพมากกว่า10ล้านคนระบบวีซ่าพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเข้าชมเกมจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเป็นไปอย่างสะดวกแฟนบอลจะได้สัมผัสความหลากหลายทางวัฒนธรรมตั้งแต่อาหารรสจัดจ้านของเม็กซิโกไปจนถึงความทันสมัยของมหานครนิวยอร์กความสวยงามของฟุตบอลโลกไม่ได้อยู่แค่ในสนามแต่อยู่ที่มิตรภาพระหว่างแฟนบอลหลากเชื้อชาติที่มารวมตัวกันและนี่คือเสน่ห์ที่ทำให้ฟุตบอลโลกเป็นมหกรรมกีฬาอันดับหนึ่งของโลกอย่างไม่มีใครเลียนแบบได้
4: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกเพื่อเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่

0: เน็ตร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
0: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของในตลาดไลฟ์บอลโลนะครับผม3:57 นะครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่รับฟังผ่านทางเครือข่ายอสมททั้ง41สถานีครับช่วงนี้อยู่กับผมทรงศักดิ์วันนพดลนะครับมาติดตามการแข่งขันนะฟุตบอลโลกในรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับในคู่ที่2นะครับในค่ำคืนนี้ครับในคืนที่เปลี่ยนเดือนนะเนาะนะครับคืนวันที่30มิถุนายนนะครับเข้าสู่วันที่1กรกฎาคมนะครับก็เป็นเกมที่77นะครับของฟุตบอลโลกในครั้งที่23ครับฝรั่งเศสเจอสวีเดนนะครับยุโรปเจอกันเองวันนี้ทีมงานมาจากเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็ VR ก็จากเนเธอร์แลนด์เช่นกันนะครับมีผู้ช่วยมาจากเบลเยียมครับฝรั่งเศสในระบบ 4-2-3-1 นะครับวันนี้เปลี่ยนแปลงผู้เล่นทั้งหมด4ตำแหน่งนะครับประตูจะคงใช้ไหมไม่ยองเฝ้าเสานะครับวันนี้ลูก้าดีนะครับแบ็คซ้ายได้ลงสนามครับแทนเตโอแอคดองเดสนะครับส่วนคู่เซนเตอร์นะครับเซเลบาได้กลับมาเป็นตัวจริงครับคู่กับดาโยอุปาเมกาโน่แบ็คขวาเป็นชูคุนเด้นะครับตรงกลางวันนี้ราบิโอนะครับได้กลับมาลงเล่นคู่กับจอร์เบนี่แนวรุกอุสมันเดเบเล่ไมเคิลโอลิเซ่และมารีบาโคล่านะครับแทนดูเอ้นะครับหน้าเป้ายังใช้คิลเลียนเอ็มบัปเป้นะครับเป็นกัปตันทีมครับ4-2-3-1นะคุณดอนนะ
3: ครับ
2: เกรซีเลยเกมที่แล้วเจอนอร์เวย์ก็ปรับนิดหนึ่งนะส่วนสวีเดนวันนี้เปลี่ยนสองนะคุณดอน
3: ครับ
2: จะไงบ้างเอ่ยวันนี้ก็มีประตูก็คนเดิมเนาะ
3: เซสเตอร์ซอมนะครับ
2: ครับ
3: เกมรับยืนหลัง3นะครับมีกาเบลกุตมุนสันวิกตอร์ลินเดเลฟนะครับแล้วก็คุสตาฟลายาบิเก้นะครับแอนกรามีเลสตาวนะครับยาซีนายารีลูคัสเบิร์กวาแล้วก็ดาเนียลสเวนซอนนะครับตัวรุก3คนนะครับก็ชุดเดิมครับอีซักยอเคเลสแล้วก็เอลังก้านะครับอีซักยืนซ้ายนะเอลังก้ายืนขวานะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็ยอเคเลสก็ยืนไปหน้าเป้านะครับ
2: ก็เอลังก้าที่เดชองกลับมาแล้ว
3: ใช
2: ่ก็กลับมาแล้วหลังจากที่เดินทางกลับบ้านนะครับกับฝรั่งเศสจากเรื่องของครอบครัวเนาะ
3: ครับ
2: สูญเสียคุณแม่ไปนะครับวันนี้เจอแกรมพอตเตอร์ครับโค้ชชาวสวีเดนที่เป็นคนปลุกสวีเดนกลับมาเล่นฟุตบอลโลกหลังจากที่ตกรอบคัดเลือกใช่ไหม
3: ครับ
2: แล้วก็พาทีมกลับมาเส้นทางของเนชเลียก่อนเนาะโอ้บรรยากาศยอดเยี่ยมนะแต่กี่โมงคุณรถก็ประมาณบ่ายๆเนาะ
3: ใช่
2: เมื่อวานนี้คู่ญี่ปุ่นกับบราซิลโอ้โหเตะตอนเที่ยงบ้านเขาดูอากาศเหมือน4-5-6 โมงเย็นเลยนะ
3: อ้
2: าวก็เข้ามาคุยกันได้489-8899แล้วก็สวัสดีทุกท่านนะครับรับฟังผ่านทั่วประเทศเนาะนะครับตอนนี้เรายังออกอากาศทั่วประเทศอยู่นะโอ้โหดูว่าบรรยากาศที่นิวเจอร์ซีย์ใช่ไหมคุณได้เคยไปเน
3: า
2: ะ
3: ไม่เคยฮะ
2: ไม่เคยไปนะ
3: ครับ
2: ครับแดดดีมากวันนี้ฮะ
3: ที่นิวยอร์กนะครับ
2: นิวยอร์กนะ
3: แต่ว่ามันจะออกนอกเมืองมาหน่อยนะดูจากรูปตรงเนี้ย
2: ออกนอกเมืองนะ
3: เพราะว่าด้านหลังเนี่ยก็คือจะเป็นเมืองนิวยอร์กเลยนะครับตึกสูงสูงเพียบ
2: ครับผมก็ในชุดเสื้อสีเหลืองนะครับสวีเดนนะครับกางเกงสีน้ำเงินและถุงเท้าสีเหลืองนะครับบุกจากซ้ายไปขวาครับส่วนฝรั่งเศสครับในชุดเก่งพวกเขานะชุดเสื้อน้ำเงินเข้มนะครับกางเกงสีขาวและถุงเท้าสีแดงนะครับบุกจากซ้ายขวานะสวีเดนนะครับเปิดฉากขึ้นมาสวีเดนเป็นฝ่ายที่เขี่ยบอลเริ่มก่อนนะครับเปิดยากขึ้นหน้ามาเลยเกมสุดแน่นอนนะครับติดตามกันได้เลยนะครับในเกมที่77ของฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะคุณดอนนะ
3: ครับ
2: ครับซึ่งฝรั่งเศสเนี่ยอยู่สายบนเน
3: า
2: ะ
3: ใช่
2: อยู่สายบนนะครับก็ชนะไปเจอเยอรมันใช่ไหมคุณดอน
3: ปรากวัยสิฮะ
2: อ้าวเยอรมันไปแล้วเหรอ
3: ก็ตกรอบเรียบร้อยนะครับแพ้จุดโทษนะครั้งแรกในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกนะ
2: โอ้โหไม่น่าเชื่อเนาะ
3: ที่เยอรมันแพ้จุดโทษนะครับแต่เยอรมันเคยแพ้จุดโทษมาก่อนนะตอนนั้นแพ้เชโกสโลวาเกียนะครับ
2: ยูโร
3: ยูโรปี1976นะ
2: อาตินไปปาเนนกาใช่ไหม
3: ใช
2: ่
3: แ
2: ต่ว่าเคยนึกเยอรมันเคยแพ้จุดโทษมั้ยจะแพ้บอลโลกไม่เคยเน
3: า
2: ะ
3: บอลโลกยังไม่เคยนะครับบอลโลกนี่ชนะมาหมดนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าถ้าเป็นในบอลยูโรนี่เคยแพ้อยู่
2: นะครับอ้าวก็มาลุ้นกันนะเซเวเดนจะต้านทานเกมรุกของฝรั่งเศสได้หรือไม่นะครับ
3: ก็ฝรั่งเศสตอนนี้ก็ถูกยกให้เป็นเต็งจ๋าเลยนะครับเต็งหนึ่งของรายการณเวลานี้แล้วนะสำหรับฝรั่งเศส
2: เพราะว่าอยู่ในกลุ่มไอเนี่ยยิงไป10ประตูนะ
3: ใช่
2: เสีย2ประตูเลยครับ10ประตูเยอรมันก็เนเธอร์แลนด์ก็ยิง10ประตูนะคุณรสตกรอบแล้วนะฮะ
3: ใช่
2: แล้วก็เยอรมันก็ยิง10ประตูเหมือนกัน
3: พวกยิงเยอะตกรอบไปแล้วฮะ
2: เอ้าอย่าบอกนะฝรั่งเศส
3: อืมพอแล้วนะแค่นี้ก็กล่อยจะตายอยู่แล้วฮะ
2: อ๋อเหรอ
3: ครับ
2: ครับ
3: ตอนนี้ก็รอบ16ทีมสุดท้ายนี่ประกบมาได้คู่นึงแล้วนะแคนาดาเจอโมร็อกโกนะ
2: ครับ
3: ก็เดี๋ยวคู่นี้ผู้ชนะก็จะเจอปารากวัยนะครับแล้วก็มีบราซิลเจอนอร์เวย์ลืมไปเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้นอร์เวย์ชนะไปแล้วนะครับ 2-1
2: โอ้ฮาแลนด์ยิงประตูชัยนะในที่บาปด้านนี้ก็
3: เงียบทั้งเกมฮาแลนด์
2: ดูแล้ว
3: โผล่มายิงประตูชัยเฉยเลย
2: ด้านนี้ก็ดูแล้วน่าจะไม่ต่อนะครับ
3: ครับ
2: ยาวนะเหมือนป่านะคู่ป่านะ
3: เลย
2: ป๋าเนี่ยโอ้โหบรรยายเมื่อช่วงเช้าเนี่ยแถลงกับโรโกเนี่ย11โมงบริป๋าบอกโอ้ยเสียแขกเอาดูจังหวะนี้ของโยเคเลสโยเคเลสเจออ้าวเพื่อนร่วมทีมเนี่ยใช่ไหมคุณนรส
3: ใช่
2: กลับมาอีซักขอยิงตัวนี้โอ้โหแม่โยเคเลสนะครับบอลทางฝั่งซ้ายครับแล้วตบในเข้ามาให้อีซักครับได้กดเรียกตัวนี้ลอดขาของอุปาเมกาโนมาครับไม่ยอมเห็นบอลครับรับเข้าซอง
3: ลูกไม่มีน้ำหนักอะไรเท่าไหร่นะครับลอดขาวไปเมกาโนมาได้ก็จริงแต่ว่าก็น้ำหนักเบาหวิวเลยก็ทักทายก่อนครับสวีเดน
2: ครับ
3: จังหวะการยิงของอีซักนะครับอีซักก็ไม่รู้จะตามเพื่อนๆกลับลิเวอร์พูลไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็กลับกันไปนะฟอร์เรนเวียดฟันไดนะครับกักโปพวกนี้ก็กลับสโมสรนะฮะ
2: ครับ
3: ตกรอบเรียบร้อย
2: เกมหยุดไปชวยไม่นี่นะครับโดนอีซักเข้าจากข้างหลังโอ้เชเลบาวันนี้เจอยูเคลสเพื่อนร่วมทีมเนี่ย
3: ใช่
2: อาร์เซนอลใช่ไหมผู้เล่นอาร์เซนอลก็เข้าแล้วนะโอเดกาดนะ
3: ครับ
2: เข้าไปแล้วนะนอร์เวย์เข้ารอบสมทบไปแล้วนะครับบอลอยู่ที่โอดิเซ่ครับทางขวาเล่นกับเดนเบเล่ที่ยิงแฮตทริกในเกมที่แล้วครับเจ้าของตำแหน่งบอลลงดอนะบอลเอาจะขึ้นมาไปจ่ายบอลกันแต่ว่าเดนเบเล่ยังได้โอ้ย

0: โดนเบิร์กวาววันนี้ลูคัสเบิร์กวาวได้ลงสนามตัวจริงนะครับนะที่ได้เป็นสำรอง
1: ครับ
0: โอ้เป็นเจ้าไออาจารีนะ
1: เมซินอาจารีนะครับเข้ามาช่วยรุมอ่ะแล้วก็สุดท้ายก็เสียฟาวไปนะครับ
0: ก็มาลูกิโตนะทั้งเบิร์กวาวนะอาจารีครับฟรีคิกครับระยะไกลโอลิเซ่ยูทิบอลวันนี้ใส่สตั๊ดสีขาวนะนี่นักเตะว่าที่นักเตะลิเวอร์พูลใช่ไหมคนนี้ฮะ
1: อ
0: ๋
1: อไม่ใช่ฮะ
0: ไม่ใช่นะแล้วหยอดเข้ามาหม่งตั้งเข้าไปข้างในเอ้าโอ้โหตัวหม่งทิ้งออกมาครับฝากของสวีเดนหม่งสวนออกมาวันนี้ไม่มีอิซักเฮียนที่เจ็บนะครับจากเกมล่าสุดเจอกับญี่ปุ่นไม่น่าเนี่ยไม่รู้ว่าทัวร์นาเมนต์นี
1: ้น่าจะปิดฉากไปแล้ว
0: ปิดฉากแล้วบ้างอิซักเฮียนเนาะกองหลังของกองหลังตัวกลางนะของสวีเดนวันนี้ก็เลยถอยลีดเดอร์นะครับมาเล่นตรงกลางนะครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวกลางถอยจากมิดฟิลด์ตัวรับนะ
1: ครับแล้วก็เอาเบิร์กวาวมาลงแทน
0: ใช่
1: ส่วนนอกนั้นก็จะเป็นชุดเดิมนะครับจากที่เสมอกับญี่ปุ่นนะครับในรอบแรกและสุดท้ายนะ
0: ครับฝรั่งเศสอันดับ3นะส่วนสวีเดนอันดับที่36ของโลกนะครับย้ายคำตกะเอ็มบัปเป้เกือบได้แล้วสวีเดนนี่คือบอลสวนอยู่แล้วครับให้กับเอลังกามีความเร็วเซเลบาเดวิ่งคู่มาเอาเอลังกาถึงบอลก่อนนะครับแต่ว่าเอลังกามาคนเดียวทางขวาเลี้ยงตัดได้เข้ามาเพื่อนตัวเติมยังมีครับเพื่อนมีน้อยเล่นกับทางอาโยรี่โอ้ยโดนยังกันชิงกันตรงกลางได้โอลิเซ่โอ้โหบอลเร็วมากครับเห็นว่าคู่นี้ยิงสดทางช่องยิบเก้าเลยนะติดตามได้นะครับวางยาวขึ้นหน้ามาครับให้กับแบลลี่บาโคล่าต้องออกมาห่างจุดประตูนะครับยาคอบวิดเดลเซ็นเตอร์สตอปครับผู้สมัครประตูของสวีเดน
1: ก็ตัดสินใจได้ดีนะครับแบลลี่บาโคล่าในวิ่งช้าไปแล้วมีลูกบอล2ลูกครับหยุดก่อนแป๊บนึงฝรั่งเศสนี่ก็ตัวรู้ก็จัดจ้านอยู่แล้วนะครับตอนนี้เดมเบเล่กับเอ็มบัปเป้ยิงไปแล้วคนละ4ประตูนะตอนนี้ล้างอันดับที่3นะครับเป็นรองเออร์ลิงบราวน์ฮาลันด์นะครับที่ซัดไปแล้ว5แล้วก็เลโอนีลเมสซี่นะยิงไปแล้ว6ลูกนะครับ
0: โอ้โหเมสซี
1: ่ก
0: ็ทำสถิติอย่างเดียวตอนนี้นะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ลุ้นดาวซันโวกันสนุกอะตอนนี้นะครับ
0: บอกว่าถ้ามีลูกบอลเท่าความเร็วบอกด้วยคุณเจ๋งจะฟังทางวิทยุนะครับขยี้เหรอขยี้เหรอะนะครับบอลนะของฝรั่งเศสอาวีอาเดียเลบิโอเพื่อนให้ย่าครับแล้วไปทำฟาววิกตอร์โยเคเรสนะครับที่ลงมาเล่นเกมรับ
1: ดูจังหวะนี้อีกทีครับก็ให้มาแล้วมันไม่ตรงนะครับเลยมาโยเคเรสแกคลองบอลแล้วก็หันหลังให้เลยครับก็เข้ามาชนจากทางด้านหลังครับลาบิโอเสียฟาวไป
0: เข้ามาดูกันเยอะๆนะนะครับผมทางออนไลน์ของเรานะครับเมื่อวานนี้ที่ห่างมาเนี่ยโอ้โหทำลายสถิตินะเดี๋ยวเพราะไม่มีที่ไม่มีที่อยู่แล้วเราฮะครับ
1: แล้วห่างมาได้ยังไงเนี่ย
0: นั่นน่ะสินะแกขับรถมาพอดีก็บอกฮะ
1: อ๋อเหรอครับ
0: บอลทางซ้ายครับของฝรั่งเศสครับโอ้ยโดนเสียบความตัวนี้โอลิเซ่ฮะอู้ผู้ตัดสินนะแดนนี่มัคเคอรี่นะครับจากเนเธอร์แลนด์นะครับโดนเสียบคว่ำไปตรงกลางสนามครับโอลิเซ่
1: ดูอีกทีครับโอลิเซ
0: ่เอาอีกเจ้าเก่าเจ้าเดิมมาอายารี
1: ่ก็โดนอายารี่นะครับเข้ามาอัดลูกนี้ก็เป็นจุดที่สวีเดนก็ต้องพยายามทำให้ได้ดีที่สุดนะครับนั่นคือการหยุดการทำเกมของโอลิเซ่ให้ได้นะครับเป็นตัวหลักในการทำเกมรุกของฝรั่งเศสคนหนึ่งเพราะว่าแกลากเลื้อยพลิ้วครับแล้วก็จ่ายบอลดีด้วยแต่ว่าฝรั่งเศสก็ยังทำอะไรไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับช่วง7นาทีครึ่งที่ผ่านไป
0: เชียร์สวีเดนนะครับเขาบอกมาเอาบอลรองก็โอ้โหเมื่อวานนี้พลิกล็อกหลายคู่นะ
1: เข้าไปกันหลายทีมแล้วฮะ
0: อ๋อเหรอ
1: ก็นี่ปารากวัยอย่างนี้โมร็อกโกนี่ก็มาตีเสมอนาทีสุดท้ายนะ
0: วันนี้บอกว่าถ้ามีในที่ป่าหมดเลยนะฮะเอาบอลยาวมาจะให้ทางอีซักเลยวิ่งคู่ขนานไปซาลิบาดักได้ครับกลับมาให้เมยองกระโดดออกซ้ายครับให้ลูกาดินราบิโอวันนี้ได้กลับมาออกสตาร์ทตัวจริงครับไหลมาที่อุบาเมกาโนออกขวาครับชูสกุนเดวันนี้แผงแบ็กโฟร์เนี่ยเปลี่ยนหนึ่งตำแหน่งนะไม่เปลี่ยน2เลยฮะซาลิบาแทนลาครัวแล้วก็ลูก้าดีนแทนเตโอแอคดองเดสครับ
1: ก็กลับมาใช้ ชุดเหมือนนัดที่2นะครับ
0: ครับ
1: สำหรับฝรั่งเศสคนสุดท้าย

0: ไอ้ที่เจอนอร์เวย์ก็อาจจะไม่ได้เน้นอะไรมากมายก็มีการปรับเปลี่ยนผู้เล่นบ้างนะครับ
1: ครับก็หูนักเตะฝรั่งเศสน้ำเลือกใช้ได้วันนี้เบิร์กวาครับได้ลงเล่นนะครับไม่รู้จะอยู่สเปอร์ต่อหรือเปล่านะเบิร์กวาฮะในฤดูกาลหน้า
0: ก็ไม่น่าจะได้อยู่แล้วมั้งฮะเพราะสเปอร์ล่าสุดก็ได้มาตูสแฟนเดสไปแล้วไง
1: จะไว้แซมแล้วนะ
0: ใช่โอ้เติมของเยอะเลยครับสเปอร์ช่วงนี
1: ้ครับครองบอลมากกว่านะครับผ่านมา9นาทีครับของฝรั่งเศสครับบอลออกซ้ายซาลิบาให้ลูก้าดีนซาลิบาไหลมาตรงกลางครับให้ราบิโอวงกลมกลางสนามเท้าซ้ายครับราบิโอออกขวาชอมินีเจอกันนะ23เกมทุกรายการฝรั่งเศสชนะ11นะครับเสมอ5และสวีเดนชนะไป7ครับไม่เคยดวลกันในฟุตบอลโลกนะคุณโดนนะโอ้โหไม่น่าเชื่ออ้าวตอนนี้เสียบอลกลางทางครับสวีเดนแล้วทีมให้กับโยเคเรสครับอีซักจ่ายตัวโดนขึ้นมาโยเคเรสใช้ตัวสูงใหญ่ออกขวามาก่อนนะครับแล้วตบได้เข้ามาครับสเวซอนอายอรี่ที่ฟอร์มดีครับในทัวร์นาเมนต์นี้ครับไม่เร่งให้เบิร์กว้าวเดี๋ยวได้สุวสรเนี่ยดึงจังหวะก่อนครับไหลมาเอเลนก้าอยู่ทางขวาโอ้ไม่เร่งนะ
0: ก็ฝรั่งเศสลงไปรับกันหมดทั้งทีมแล้วครับสวีเดนก็เลยต้องมาครองบอลไว้ก่อนนะครับยังหาช่องโจมตีไม่ได
1: ้ยาซิดอาเยลลี่กองกลางตัวเล็กจากไรต์แต่เอาข้อ1 2กับเยลคาเรสไม่เข้าใจกันฝรั่งเศสชิงได้ลูก้าดินอ้าวมีคนเจ็บหรือเปล่าเตะออกข้างเฉยเลยฮะ
0: เจอบีบก็เลยเตะออกข้างมานะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นช่วงที่สวีเดนทำได้ดีครับขึ้นไปบีบสูงนี่ครับแกรมพอตเตอร์นะครับ
1: วันนี้ใส่สูตรหล่อเลยนะ
0: ก็ต้องเรียกว่ากอบกู้หน้าที่การงานของตัวเองเงินครับ
1: เ
0: พราะว่าเคยรุ่งกับไบรตันนะครับแต่ว่าก็ไปเสียฟอร์ม
1: โอ้ในกุนซือหลายคนพอจบบอลโลกเนี่ยคือไม่ได้ไปต่อหลายคนนะ
0: พร้อมลากันไปหลายคนแล้วนะครับสเปนเกอร์นะครับก็มานั่งดูด้วย
1: ครับ
0: คนด้านล่างนี่ก็ของมิลานชื่ออะไรนะอัจฉริยะมอนเตเนโกเดยันสวิสวิต
1: มาด้วยนะ
0: มาด้วย
1: ครับ
0: โอ้กระชากไปลูกนี้แล้วก็เปิดแต่ว่าลดออกไปครับเอลิสตราวนี่ครับแกรมพอตเตอร์นะครับดูอีกทีครับจังหวะของสวีเดนนะครับสตราวกระชากหนีชูสกูเด้เข้ากับเขตโทษแต่ว่าจังหวะเปิดมันก็ล้นออกหลังไปเลยครับ
1: ครับ
0: ไม่ได้รู้อะไร
1: บอลนั้นทางขวาครับของฝรั่งเศสกูเด้ให้โอลิเซ่โอ้กี่ออกมาสวยกับโอลิเซ่เลี้ยงอะมาที่เอ็มบาเป้เข้าขวาเอ็มบาเป้พยายามจะแตกหาเพื่อนมองทางขวาครับกูเด้กูเด้ไม่จ่ายจ่ายให้เดมเบเล่เดมเบเล่ออกด้านนอกแล้วจะไปไม่ผ่านครับโอ้บังมิดเลยครับแม่กดบุญสั้นบังได้เยี่ยมเลยครับแบ็กซ้ายจากลีคนนี้ครับ
0: ก็โดนตัวกับเดมเบเล่นะครับแล้วก็จังหวะนี้ทำได้ดีครับกดบุญสั้นนี่ครับทีเดียวเดอชองนะครับทัวร์นาเมนต์สุดท้ายของเขาแล้วนะครับกับทีมชาติฝรั่งเศสซีดีนซีดานนี่มาจ่อคอหอยรออยู่แล้วครับหลังจบบอลโลก
1: โอ้ก็คุมมานานเหมือนกันในเดอชองนะ
0: ใช่ก็ตั้งแต่ก็ถือว่าประสบความสำเร็จใช้ได้นะครับจะเสียฟอร์มหน่อยก็คือยูโรครั้งล่าสุดเนี่ยที่ผลงานไม่ค่อยดี
1: ก็คุมมาตั้งแต่ปี2012นะ
0: ใช่ก็
1: 14ปีเอ้ยเท่าไหร่14ปีนะ
0: ได้รองแชมป์ยูโร2016ใช่ไหม
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เข้าชิงบอลโลก2ครั้งติด2018ได้แชมป์นะครับ2022เป็นรองแชมป
1: ์ครับ
0: ก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งนะครับ
1: อ๋อเมื่อกี้ ผมจำดารานิโคลัสแจ็คสันป่ะไม่ใช่แ
0: จ็คนิโคลสันเหรอ
1: แจ็คนิโคลสันใช่ไหม
0: ไม่แน่ใจ
1: คนซ้ายเมื่อกี้อ่ะน่าจะใช่นะอยู่นิวยอร์กด้วยคุณโดนแล้วก็ชอบไปดูบาสเกตบอลใช่ไหม
0: ก็ใช่
1: แจ็คนิโคลสัน
0: แต่แกแต่ก่อนก็อยู่เลเกอร์พี่เหร
1: อ
0: ก็อยู่แอลเวว่า
1: แต่เมื่อกี้ก็เหมือนแกเหมือนกันนะอ่ะพาแต่ไปที่ใกล้ๆกับเวนเกอร์เนาะ
0: ครับ
1: นะครับบอลยาวขึ้นหน้ามาครับของสวีเดนไม่มีใครครับข้างบน
0: หรือแกจะบินไปดูเหมือนอินฟานติโน่มั้ง
1: เออ
0: ที่ตอนนี้ก็โดนด่าอยู่ตอนนี
1: ้เอาเหรอฮะ
0: ครับเพราะว่าแกนั่งเครื่องบินเจ็ตไปดูเพลินเลยตอนนี
1: ้สบายเลยนะ
0: เออตอนนี้ฝรั่งเศสก็พยายามจะครองบอลบุกนะครับแต่ว่าเกมก็ยังช้ามากครับฝรั่งเศสสวีเดนก็ลงไปรับกันหมดขอไปขอมาอยู่ครับตอนนี้
1: เดมเบเล่ครับพยายามที่จะเปิดทางขวาโอ้โหแหวก2แหวกหนีอิซักมาแล้วอิซักก็ลงมาเล่นเกมรับนะครับเลี้ยงเข้ามาเข้าในจ่ายออกซ้ายมาให้แบลลี่บาโคล่าบ้างทางซ้ายมีลูก้าดินมีวิกออกไปเลือกใกล้ๆครับข้างในมาเอ็มบัปเป้จะไปได้ไม่พ้นโยคาเดสก็มาเล่นเกมรับเช่นกันนะครับออกซ้ายครับให้ดินจะเข้ายังไงครับฝรั่งเศสราบิโอผ่ามาที่เอ็มบาเป้โอ้โหดูฝรั่งเศสพยายามที่จะหาทางเข้าไปครับเจอกดดันครับบอลหยอดออกขวามาชูกันเด้แล้วเปิดเข้ามาตรงกลางติดกุดมุนซันออกกลางไปครับเตะมุมครับของฝรั่งเศสครับทางฝั่งขวา
0: ก็เกือบ15นาทีนะครับยังหาจังหวะจบสกอร์ไม่ได้นะครับฝรั่งเศสสวีเดนก็รับกันแน่นไม่หมดแต่ว่าก็เป็นโอกาสลุ้นแล้วครับของฝรั่งเศสครับจากลูกเตะมุม
1: เตะมุมทางขวาครับหยอดเข้ามาข้างในมงทิ้งไปก่อนครับลีดเดอร์เลิฟมาถึงลูก้าดินเข้าซ้ายคุ้มข้างยิงอีกราวครับโอ้โหเข้ามือครับของเซตเตอร์สตรอม
0: บอลทิศทางเข้ากรอบนะครับลูก้าดินแต่ว่าน้ำหนักมันไม่แรงครับเนี่ยครับเซตเตอร์สตรอมก็ทิ้งตัวรับตะปบไว้ครับมีกระชอกเล็กน้อยครับแต่ว่าก็ตามไปตะคุบได้โอ้เกมคู่นี้ก็เล่นแบบระมัดระวังตัวทั้งคู่ครับช่วงต้นฝรั่งเศสก็ไม่กล้าผีผามบุกเท่าไหร่ครับเพราะว่าหน้าสวีเดนนี่ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับโยเคเลสอิลังกาแล้วก็อีซักครับ
1: บอลของสวีเดนครับอ้าวคุณหมุนสั้นหยอดขึ้นหน้ามาก็ไม่มีใครครับยัง0ต่อ0นะ
0: โอ้โหลิเซ่แม่ชักไม่ค่อยได้บอลครับต้องลงมาล้วงบอลต่ำหน่อยบอลทางซ้ายครับบาโคล่าฝากนายมาเอ็มบัปเป้ครับมาได้ลองลูกนี้ก็เบาเหมือนเดิมครับโอ้แต่ว่าจังหวะจับบอลนี่ไม่มีผู้เล่นสวีเดนอยู่ใกล้ๆเลยครับเอ็มบัปเป้แต่ระยะมันค่อนข้างจะไกลครับลองส่องดูน้ำหนักยังเบาเกินไปครับโอ้แต่ตอนนี้ตัวรุกสวีเดนนี่เริ่มหาบอลกันไม่เจอแล้วครับเปิดยาวมาก็ฝรั่งเศสครับดักได้แล้วก็ลุยต่อครับชัวเมนี
1: ่เริ่มเร่งมากขึ้นนะครับฝรั่งเศสครับราบิโอมาที่ลูก้าได้ยินคือเกมบุกของฝรั่งเศสมาทุกที่ทุกทางครับบาโคล่าไหลให้โอลิเซ่ออกขวามาลูก้าดินโอ้โหเล่นบอลละมุนละไมตาเหลือเกินนะตัวนี้ฮะฝรั่งเศสครับซับลอครับโอลิเซ่ไหลออกขวามากุนเด้เดเมเล่เดเมเล่จะไปเกี่ยวได้สวยครับกุนมันซ่าแล้วจะโต้กลับมาครับสวีเดนอีซักแต่ข้าบนวิ่งไปแล้วครับโยเคเรสเจอกับทางซาลิบาต่างคนต่างไป17-17เพิ่มเติมทีมกันไม่น่าทำกันอย่างนี้ซาลิบาครับไปดึงใส่โยคาเดสเสียฟ้าครับฝรั่งเศส
0: ตัวบังได้ดีครับโยเคเลสเนี่ยครับซาลิบาอยู่ด้านหลังเข้าไม่ได้ครับก็เลยดึงไว้เลยสุดท้ายเสียฟ้าครับซาลิบาก็จะเป็นตัวพักบอลข้างบนนะครับโยเคเลสครับแล้วก็จะมีซักกับอิรังก้านะครับที่ก็จะใช้ความเร็วเล่นงานครับก็เป็นฟรีคิกครับตกอุตวาระยะก็เกือบครึ่งสนามครับลูกนี้
1: เมื่อกี้มีซิลแวตเปล่าคุณดอดเหมือนไหมเหมือนซิลแวตไหม
0: ก็คล้ายๆนะ
1: คล้ายนะแต่แจ็คนิโคลสันก็อยากใช่นะคุณดอด
0: นั่งข้างเวนเกอร์ไม่น่าใช่มั้งแจ็คนิโคลสันอายุเยอะกว่านั้นนะ
1: เหรออ
0: ืม
1: หรือว่าจะเป็น
0: ไปบอกไอ้ฟีฟ่าให้ถ่ายมาใหม่สิ
1: แต่ว่าเวนเกอร์กับไอ้เซวิสวีดอะใช่อ่ะ
0: เดี๋ยวยันเซวิสวีดเนี่ยนั่งชั้นอีกชั้นข้างล่างอ่ะ
1: ที่มาชมเกมวันนี้เนาะเอ้าแต่ดูจังหวะนี้หยอดเข้ามาตรงกระอ้าวจับบอลยาวครับสวีเดนอย่างได้อ้าวได้ครับที่บอกว่าโอ้บอกว่าเกี่ยวได้เยี่ยมเลยครับมีเอามีข้ามรอครับอายารีเปิดเข้ามาตรงกลางดีชน ตะทิ้งไปก่อนครับเชอร์มินี่แล้วเอาจังหวะนี้สตราวครับจะจ่ายให้เพื่อนฝรั่งเศสเก็บได้ครับบอลนั้นล้นมาทางซ้ายราบิโอขายาวๆกระชากขึ้นมาครับตรงกลางมีเบิกวาวครับมาชะลอไว้ออกซ้ายมาบาโคล่าเดินหนีทางลาเคอร์บิวเคอร์เอาแล้วบาโคล่ายังไปครับสับหลอกมาเข้าซ้ายด้วยแล้วยิงลูกนี้โอ้โหบอลฉลาบครับแล้วออกหลังไม่ฉลาบด้วยครับเตะลูกนี้ยิงลูกนี้ออกหลังไปเองครับบาโคล่า
0: โอ้ทำได้สวยเลยนะครับแบลลี่บาโคล่าครับรับบอลทางซ้ายนะครับเนี่ยครับดึงสเต็ปหลบมา1ครับแล้วก็ทีเด็ดอยู่ตรงนี้ครับจังหวะโยกครับเหมือนจะเข้าด้านในนะครับแม่หลงเลยเกมรับสวีเดนครับทำให้บาโคล่าก็มีจังหวะซัดด้วยซ้ายครับแต่ว่าเหินข้ามคานออกไปครับแม่เดอชองพร้อมกับผู้ช่วยครับนึกว่าจะได้เฮที่ไหนได้ครับเกอร์ครับจังหวะนี้ยิงข้ามคานเองครับแบลลี่บาโคล่าโอ้แต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสเริ่มจะหาจังหวะจบได้อ้าว
1: แล้วบาโคจังหวะนี้หลุดไปไม่ล้ำหน้าแล้วเอ็มบัปเป้ซัดตัวนี้1ต่อ0ครับมีโทษไหมแต่ดีใจไปแล้วครับจะอ๋อดีเลย์แฟกต์เขาโดนฮะ
0: ก็มีธงล้ำหน้าไปก่อนแต่ว่าเดี๋ยวก็รอดูครับภาพช้าดูอีกทีนะครับจังหวะออกตัวครับโอริเซ่ให้มาอุ้ยเหมือนไม่ล้ำนะ
1: ล้ำไหมอ่ะ
0: เหมือนไม่ล้ำนะครับสูสีอ่ะนะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นลินเดเลิฟครับขึ้นไม่ทันครับโอ้แต่ว่าเดี๋ยวต้องดูครับมันก็ต้องได้วัดอ่ะลูกนี้เพราะว่าหัวเข่าของเอ็มบัปเป้นะครับกับเท้าของผู้เล่นตัวสุดท้ายของสวีเดนโอ้แต่ตอนนี้สวีเดนเกมรับชักหยุดไม่อยู่สุดท้ายรับหน้าครับไม่ได
1: ้โอ้เมื่อกี้แกดีที่ดันขึ้นไปสูงพอนะที่จะมาให้เอ็มบัปเป้โดยจากรับหน้าลีเดอร์เลิฟฮะ
0: หลุดเดียวแล้วนะครับเมื่อกี
1: ้โอ้แกยืนตำแหน่งตัวนี้เกือบยืนเท่ากันเลยนะดีแล้วแกขยับขึ้นไปข้างบนนิดหนึ่งครับลีเดอร์เลิฟเกือบ 1-0 ครับโดนจัดหน้าไปก่อนนะลูกยิงของเอ็มบัปเป้ที่ยิงเรียบๆตัวนี
0: ้ก็ช่วง15นาทีแรกนี่เอ้าเกือบช้าครับเซตเตอร์ซอมโดนปรีเข้ามาบล็อกนะครับเกือบไปแล้วครับก็ช่วง15นาทีแรกในฝรั่งเศสแทบจะหาจังหวะจบไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยครับตั้งแต่ผ่านนาทีที่15มาเนี่ยฝรั่งเศสมีโอกาสยิงไป4ทีแล้วนะครับรวมจังหวะบัปเป้เมื่อสักครู่นี้ด้วยนะแม้ว่าจะโดนจับล้ำหน้าไปก่อนก็เริ่มจะแสดงให้เห็นครับว่าเกมรับสวีเดนนี่ก็ชักจะเอาไม่ค่อยอยู่แล้วครับช่วงนี
1: ้เริ่มเห็นช่องแล้วนะ
0: ใช่โอริเซ่ครับมาบนอุบเลยโดนจับฟาวยาซีนายารีครับขอบตาแกนี่ค้ำดีเหลือเกินครับนอนบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับยาซีนายารี
1: เหมือนเล่านะฮะตอนนี้ฮะครับ
0: ส่วนไปก็ยังเหมือนเดิมนะครับบอลโลกเตะโคมโคมครับแกนั่งดูแข่งรถ
1: ขอบช่องส่วนตัวฮะเอ้าก็ศูนย์ศูนย์ครับบอลยาครับวางยาวขึ้นหน้าไปของสวีเดนครับกุสตาฟลาเกอร์บิลเคอร์หรือว่าบิลเค่นะวางขึ้นหน้าก็ไม่มีใครภาพตามมาที่เอ็มบัปเป้ภาพช้ากราฟิก3มิติมาแล้วฮะ
0: โอ้ยนี่นิดเดียวจริงๆครับเนี่ยเนี่ยเพราะว่าเท้ากับเอ็มบัปเป้ก็ครึ่งตัวครับ
1: ครึ่งช่วงตัวนะ
0: หลุดไปครึ่งช่วงตัวแต่ว่าจังหวะจบสกอร์ดวลเดียวแบบนี้นี่โอ้โหไม่พลาดครับเอ็มบัปเป้
1: ครึ่งตัวพอดีครับเมื่อกี้หัวไหล่ซ้ายของเอ็มบัปเป้ล้ำหน้าครับ
0: ออกตัวไว้ก่อนนิดเดียวครับเอ็มบัปเป้ก่อนนี้แหละครับคือฝรั่งเศสก็จะมีทีเด็ดตรงจังหวะแทงบอลของโอริเซ่นะครับให้กับเอ็มบัปเป้เนี่ยอันตรายมากครับ
1: จะมาอีกแล้วครับตอนนี้เกมบุกของฝรั่งเศสครับลูก้าดินดาบิโอสเตเดนตัวนี้ก็อาศัยรับแล้วรอโต้ครับอุลิสินให้ไปดื่มไฮโดรเจนนะฮะไม่ใช่ใช่ไหม
0: ไม่ใช่พี่ลิมิงเน
1: อะไฮเดรชันเบรกครับดื่มน้ำกันหน่อยเพราะอากาศที่นิวเจอร์ซีย์ร้อนเหมือนกันนะแดดจ้าเลยฮะโหดูแสงแดดสิ
0: ก็ช่วงบ่ายๆนะครับของที่นู่นพอดี
1: ครับ
0: อากาศก็ร้อนเยอะ
1: อากาศร้อนเนาะ
0: แต่ว่าตั้งแต่ฝรั่งเศสบอกอยู่ที่นิวยอร์กก็ดีแล้วครับตอนนี้ถ้ากลับฝรั่งเศสไปเนี่ยมีตายอ่ะ
1: ฝรั่งเศสก็จะร้อนนะ
0: โอ้เสียชีวิตไปเป็นพันแล้วครับตอนนี้
1: ก็ก่อนเข้ารายการเมื่อกี้ก็มีคนบอกว่าเขาดูออนไลน์เราทางฝรั่งเศสนะคุณโดนนะก่อนที่จะเข้ามาบรรยายเมื่อสักครู่นะฮะ
0: เพราะยุโรปนี่เขาไม่ค่อยติดแอร
1: ์เนาะ
0: ใช่ฮ
1: ีเตอร์ใช่ไหม
0: ก็มีแต่พัดลมเขาไม่ค่อยติดแอร์เขาบอกบางที่มันติดไม่ได้นะครับเพราะว่าตึกเก่าเงี้ยเขาอนุรักษ์ไว้
1: ใช่ไหมห้าโมงเย็นนะคุณโดนเขาเตะกันนะดูสิแดด เปรี้ยงมาก
0: เปรี้ยงเลย
1: โอ้ย

0: 3-2ชนะของลินเดเลฟกับโยคเดสครับต้องเอาผ้ามาเช็ดหน้าดูซาลิบาครับสีหน้าสีตาเริ่มดีแล้วซาลิบาน
1: ี่ก็
0: 17-77นะ
1: ก็เป็นจังหวะ
0: กับโยคเดส
1: การปะทะกันของเพื่อนร่วมทีมนะครับนี่แฟนนาชันนอลก็บอกเอาพอของปากของคอพอครับย้ายตาไม่มีเรื่องกันถึงสโมสร
0: เคยมีนะเหตุการณ์ฟุตบอลโลกอะรูนี่กับ
1: รูนี่กับโรนัลโด
0: โรนัลโดอังกฤษเจอโปรตุเกสฮะรอบ8ทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกปี2006
1: นี่ก็โยกิเลสนะครับยังชนะซาลิบาไม่ได้นะครับดวลกัน2ทีนะครับก็ถือว่าเป็นคู่ประกบที่น่าสนใจนะครับ
0: ครับ
1: ซาลิบากับทางโยกิเลส
0: โยคเนสก็ยิงไป1ประตูนะเท่ากับอิซักนะฮะส่วนนายาริยิง2เท่ากับเอลันก้านะในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับก็พักดื่มน้ำกันก่อนนะครับ3นาที
1: มีการลดน้ำต้นหญ้าด้วยนะครับ
0: นี่มีสปริงเกอร์ใช่ไหม
1: ลดหญ้าเด็ดเดินให้มันชุ่มๆหน่อยเดี๋ยวหญ้าตาย
0: ครับ
1: ก็รอบน้องเอาแบบนี้ก็ดีนะครับเพราะอีลังกาก็จะได้ไม่สับสนนะรอบที่แล้วแกสับสนกับนึกว่าทีมตกรอบ
0: นั่นน่ะสิก็คู่นี้ชนะจะไปเจอปารากวัยครับที่ฟิลาเดลเฟียวันที่4กรกฎาคมกับวันชาตินะไอดีโฟร์พอดีฮะวันชาติของสหรัฐบรรยากาศโดยรอบครับภาพตัดไปที่สนามเมทไลฟ์สเตเดียมนะหรือว่านิวเจอร์ซีย์นิวยอร์กสเตเดียมใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ในชื่อของฟีฟ่าเขานะครับก็สนามเหมือนอยู่ออกนอกเมืองมาเน
1: า
0: ะ
1: ใช่เขาสนามนี้มันสร้างใหม่อ่ะคือสนามสร้างใหม่มันก็ไม่น่าจะหาที่ในเมืองไม่ได้อยู่แล้วแหละ
0: ครับออสเตรเลียหนาวมากครับออสเตรเลียน่าจะใช่เน
1: า
0: ะ
1: ก็สลับฝั่งกันไงเพราะว่าออสเตรเลียมันเป็นช่วง
0: การบินจะหน้าหนาวนะ
1: มันจะเป็นโลกฝั่งใต้นะพอช่วงต้นปีออสเตรเลียโอเพ่นก็ร้อน
0: ร้อนจริงฮะออสเตรเลียบอลทุ่มนะครับกลับมาเตะกันอีกครั้งนึงครับบอลทุ่มของสวีเดนทุ่มทางขวาบอลหลุดออกไปครับกลับมาเป็นฝั่งของฝรั่งเศสลูก้าดีนทุ่มเร็วเข้ามาข้างในแหมแกก็เคร่งกดนะไม่ถึง5วิแกทุ่มแล้วฮะลูก้าดีนครับทุ่มให้ไมเมยองบอลขึ้นมาครับที่อุปาเมกาโนให้ชอยเมนี่เฟเดวาเวเดกลับบ้านแล้วนะเพื่อนร่วมทีมมันติดใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เพื่อนรักเพื่อนแค้นใช่ไหมฮะกลับบ้านแล้วนะเฟเดวาเวเดครับที่มีปัญหากันภายในทีมมันติดนะกับชอยเมนี
1: ่เฟเดนี่ก็มันมีปัญหากับโค้ชอีกนะของอุรุกวัย
0: ก็ดูแล้วกันน่าจะชอบมีปัญหาเนาะวาเวเดอ่ะ
1: ก็จะเป็นแต่ว่าอีมาเซโลเบียซ่าก็มีปัญหาทุกคนแล้วฮะ
0: เอาเหรอฮะ
1: ครับเพราะว่าด้วยการซ้อมด้วยอะไรของแกไงก็ได้ฟาวครับยาซีนายารีดูครับคราวนี้เป็นเดียงลาบิโอครับเข้ามาชนคู่นี้ก็เจอกันบ่อยครับปะทะกันในแดนกลางนะครับ
0: ฟรีคิกของสวีเดนนะครับจะมีสูตรอะไรหรือเปล่าสูตรนะโอกาสของสวีเดนยังไม่มีเลยครับดูฟรีคิกยอร์ดี้มีลูกสวนให้อีซักได้ยิงนู่นนี่โอ้โหจ่ายเลี่ยนๆตรงเข้าไปข้างในครับอีซักเนี่ยวิ่งตีคู่ไปกับทางซาลิบาครับซาลิบาก็วิ่งขวาบอลเหมือนกันโอ้นี่ยิงแต่ว่ายิงบดกันไปครับด้วยความที่วิ่งมาด้วยนะขาแกเรียวพอดีฮะขาแกเรียวๆฮะแล้วยิงโอ้ยิงเตรียมเท้าด้วยบอลเหมือนลูกส่งของอายาลี่ครับไปถึงมือของเมยองพอดี
1: ก็
0: ไม่น่าโดนนะลูกนี้นะ
1: ลูกนี้เป็นลูกสูตรนะครับโอ้โหทำได้ดีแต่ว่าก็ต้องชมซาลิบานะครับจังหวะเห็นอีซักวิ่งผ่านหน้าไปแกก็รีบตามเลยครับ
0: ครับ
1: ทำให้อีซักก็มีตัวประกบมาครับรีบยิงก็อาจจะโดนไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เบาหวิวเลย
0: สวยๆครับ28นาทีฝรั่งเศสขึ้นมาครับโอ้โหโอดิเซ่ไหลตรงกลางเอ็มบัปเป้หนึ่งสองครับหนีแล้วก็บิลเคอร์มาออกขวามาครับเดมเบเล่กุนเด้ยืนประคออยู่ทางขวาจะเปิดมาแฉลบครับไปติดครับติดเอเลสตรอลนะครับออกหลังเตะมุมครับทางขวาของฝรั่งเศส
1: ก็ได้เปิดเตะมุมอีกแล้วครับฝรั่งเศสแต่ว่าที่ผ่านมาก็ยังทำอะไรไม่ได้นะครับลูกเตะมุม
0: สวีเดนเธอสู้เขาบอกมาโอ้โหวันนี้ก็คนเชียร์สวีเดนเยอะนะเอาเล่นเตะมุมสั้นนะครับหยอดเข้ามาข้างในของเดเบเล่โดนหม่งทิมิกรโดยโยเคเรสครับวันนี้ก็ลงมาเล่นเกมรับบ่อยครั้งนะครับส่วนหน้าทรงผมเท่จากอาร์เซนอลคนนี้นะแต่เลยเบลอฝรั่งเศสมาอีกครั้งหนึ่งครับ ราบิโอให้กับลูก้าดีนโดนนะไล่ล่ามาต้องหนีออกมาก่อนนะครับลูก้าดีนเล่นกับเอ็มบัปเป้อยู่ทางซ้ายเนี่ยมีเท้าสะบัดด้วยนะสไตล์แกเนาะเอ็มบัปเป้นะฮะ
1: กระตุกเท้าไป
0: แ
1: ล้ว
0: กระตุกเท้าอันนี้แกว่งเท้าหาเสี้ยนใช่ไหมแบบนี้ฮะเท้าแกว่งเท้าเหมือนชิริบี้โดกูไงลูก้าดีนได้บอลทางซ้ายเจาะยังไงสวีเดนก็ตั้งรับแน่นมากครับเกมคือเกมคอมแพคเนาะยืนกันใกล้ๆแล้วไม่ให้มีช่องทางเข้าไปในพื้นที่สุดท้ายครับบอลทางซ้ายก็ต้องใช้หมดเลยครับทางฝรั่งเศสบาโคล่ายืนชิดทางซ้ายย้อนลานกลับมาซาลิบาดันมาสู่ครับอุปาเมกาโน่ครับซาลิบาครับคืบคานขึ้นมาในแดนของสวีเดนเนี่ยโอเดเซ่เล่นกับอุปาเมกาโน่ขวามาซ้ายซาลิบาลูก้าดินได้บอลมีพื้นที่ให้ดินกัดชาเข้ามาฝากที่เอ็มบัปเป้บอลติดเท้านิดนึงต้องแต่งตัวก่อนครับเจอกับทางลาเกอร์บิลเคอร์ติดตัวเร็วเลยครับยอดออกขวามาไมเคิลโอลิเซ่ได้บอลกุนเด้วิกอ้อมให้แต่โอลิเซ่เกี่ยวเข้าสายแล้วยอดเข้ามาตรงกลางลุ้นโอ้โหมงทิ้งไปก่อนครับบอลลอยอยู่มาเบิร์กว้าวมงทิ้งออกมาเก็บได้ที่แถว2กรอบเขตโทษจะเข้าไปไม่ได้ครับบอลมาอยู่หน้าที่ทางลาเบลได้ซัดลูกเดียวติดขาครับเซตเตอร์สตอร์มครับเซฟด้วยขาครับลูกยิงของลาเบลด้วยซ้ายลูกนี้
1: โอ้หาทางเข้าจนได้นะครับฝรั่งเศสครับดูอีกทีครับบอลจากเอ็มบัปเป้ฝากครับแล้วก็ลาบิโอพลิกแล้วซัดด้วยซ้ายเลยครับติดเท้าเซตเตอร์ซอมแล้วก็บอลนี่กระฉอกมาโดนลินเดอร์เลฟด้วยนะครับเนี่ยดีมันไม่ตรงกรอบครับออกหลังไปครับเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสอีกที
0: ขวามาเตะซ้ายบ้างโอริเซ่หยอดเข้ามาเซเลบาหม่งสะบัดออกด้านนอกก่อนนะครับชูกันได้ได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษทางขวาเอ็มบัปเป้สับหลอกหนีอาเจลี่มาแล้วให้กุนเด้เปิดเข้ามาก็ติดบล็อกครับติดกุนบุญสั้นวอยครับบอลสุดท้ายโดนกุนเด้เช็คอยู่แล้วนะวีอาร์เช็คอยู่แล้วนะครับ
1: ก็เขาก็จะมีการตรวจสอบอยู่แล้วนะครับว่าสุดท้ายโดนใครครับก็ยังยืนยันนะครับว่าเป็นลูกเตะมุม
0: เปลี่ยนมาเตะขวาอีกครั้งนะครับเดเมเล่เปิดแรกเข้ามาข้างในมงสวัสดิ์ทิ้งไปก่อนที่อาเจลี่บอลลอยมาชิงกันเป็นเก็บได้ครับฝรั่งเศสที่เดมาเล่ไหลให้กุนเด้ถึงสุดหลังตบเข้าในเข้ามาแล้วมันไม่สัตว์นิดหนึ่งโดนโอ้ยไปได้โอ้โหจอจอของประธานเป้ครับยิงแม่นสองไปหน่อยครับฝรั่งเศสยังขึ้นนำไม่ได
1: ้โอ้โหประธานเป้ครับมายิงเสร็จนึกว่าจะได้เฮแล้วครับหลุดมาครับจูกุนเด้แล้วคัดมาคนเดียวเลยครับเอ็มบัปเป้โอ้โหผู้สาประตูผวามาไม่ถึงแล้วครับแต่ว่าแกยิงไปชนเสาครับดูยิงเสร็จนี่แกวิ่งเตรียมจะวิ่งดีใจนะครับก็อีกแล้วครับประธานเป
0: ้โอ้เสาปฏิเสธครับ
1: โอ้ก็พลาดเองครับลูกนี้มาเป้ครับ
0: โอ้มันจ่อจริงครับบอลไหลมาของกุนเด้ครับอยู่ในกรอบเขตโทษทางซ้ายก็แล้วยิงเนี่ยโอ้โหขนาดผลยังนึกว่าหายฮะโอ้โหเซนเตอร์สตอร์มเนี่ยหรือว่ายอมแล้วนะยอมรับแล้วยอมรับสภาพแล้วนะไม่ได้ครับเอ็มบัปเป้สับหลอกมาแล้วเปิดทางสตรอว์นะครับโอ้โหตัวนี้ฝรั่งเศสโดนกดแต่ว่าฝรั่งเศสได้กดดันอย่างหนักครับมาที่เดเมเล่ฝรั่งเศสต้องการประตูขึ้นนำให้เร็วครับไหลเข้ามาราบิโอเข้าซ้ายไม่ยิงครับไม่ยิงไกลนะฝรั่งเศสเอ้าพอบอกว่ายิงไกลโอ้โหราบิโอเหมือนได้ยิงเราครับไม่ค่อยยิงไกลตัวนี้ตอนแรกไม่ยิงนะพอแต่งตัวได้กระซัดลูกนี้ด้วยซาดีครับบอลหรือเสาออกนิดเดียวเท่านั้นโอ้ข้าวขันนิดเดียว
1: ก็ถือว่าได้เสียวนะครับจังหวะนี้ดูจังหวะของเอ็มบัปเป้อีกทีครับโอ้โหยิงผ่านกองหลังมาแล้วครับแล้วก็เซตเตอร์ซอมพุ่งมาไม่ทันแล้วครับแต่ว่าบอลมันไปชนเสาครับแฟนบอลฝรั่งเศสนี่ตาค้างเลยครับบนอัฒจันทร์แทบไม่อยากจะเชื่อครับว่าลูกนี้ไม่เข้าครับ
0: โอ้แฟนบอลนะตกใจนะไม่เข้าได้ไงอ่ะแฟนบอลฝรั่งเศสว่าภาพตรงหน้าจะเป็นความจริงนะโถหลอกให้ดีใจนะครับผมก็นึกว่าเข้าอ่ะลูกนี้โอ้โหยิงชนเสาเฉยเลยอ่ะแล้วเซเลสตอร์มเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่จะพุ่งเข้ามารับทันด้วยนะ
1: ก็หลุดตำแหน่งไปแล้วครับแกเทไปเสาแรกแล้วไงจะผวามาก็ไม่ถึงบอลแล้วครับแต่ว่ายิงไปชนเสาเองครับเป็นมาเป
0: ้ชนเสาและบอลมากระดอนใส่ตัวของลินเดอร์เลฟนะฮะกระดอนออกไปด้วยอ้าวมาอีกครั้งนึงครับมาเป็นชุดเป็นเสื้อนักเสื้อกางเกงนะคุณดอนนะ
1: ครับ
0: เป็นชุดเลยนะฮะโอ้โหสวีเดนจะตามทานได้แค่ไหนครับไต่ทิ้งเข้าไปก่อนครับเซตเตอร์สตรอมประตูของสวีเดนแต่ออกซ้ายมาบอลทุบเร็วครับของฝรั่งเศส อุปาเมกาโน่ตอนนี้หลังเหลิง

0: ไม่อยู่นะครับดันขึ้นมาสูงกับซาลิบาบริเวณกลางสนามครับราบิโอออกซ้ายมาแบลลี่บาบาโคล่านะออกมามีลูก้าดีวิ่งอ้อมให้ตบได้เข้ามาราบิโอชัวเมนี่เล่นกับเอ็มบัปเป้ชูคุนเด้จากซ้ายเปลี่ยนมาขวาบ้างเล่นข้อ1 2สวยครับโอดิเซ่เล่นกับเดนเบเล่โอดิเซ่ได้บอลมีวิ่งอ้อมให้เลือกใครเอาหนีกินตัวไปสวยครับหนีอายาลี่มาต้องแต่งเข้าซ้ายก่อนครับบอลทางขวาของฝรั่งเศสไม่ได้เอ็มบัปเป้ให้กับชาเมนี่โอ้โยเคเดจังหวะนี้ตัดบอลได้ก่อนและได้ฟาวครับ
1: ก็ช่วงหลังนี้ไม่ได้โต้เลยนะครับสวีเดนรับอย่างเดียวจนแทบจะงอหัวไม่ขึ้นแล้วครับก็ต้องพยายามหาจังหวะตอบโต้บ้างนะครับเพราะว่ารับอย่างเดียวแบบนี้เนี่ยโอกาสโดนสูงครับสวีเดน
0: โอลิเวียร์โรดิโก้โอ้ยนักร้องชื่อดังคุณนรสโอ้ตอนแรกผมเลยว่าไอ้นะเซเรน่าโกเมส
1: เอา
0: เหมือนนะ
1: โอลิเวียร์โรดิโก้ก็เธอชอบแบบชอบมาดูบอลอยู่แล้ว
0: เอาเหรอ
1: เออก่อนหน้านี้ก็ไปทักทายกับอีอะไรนะลามินยามาลอยู่อ่ะ
0: ดังนะดังมากโอลิเวียร์โรดิโก้นะคุณนรสศิลปินสาวนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสมาใหม่ครับเอ็มบัปเป
0: ้เออแต่เหมือนเซเลน่าโกเมสเหมือนกันนะเมื่อกี้นะไม่ใช่ใช่ไหมโอลิเวียร์โรดิโก้นะอ้าวบอลนะขอตีลังกายิงโรดิโก้โอ้โหชนเสาอีกแล้วครับสองเสาแล้วยิงซ้ำโรดิโอโอ้โหท่าสวยครับของโอลิเซ่ครับแกฟาดยิงกันตะก้อครับและฟาดในบริเวณกรอบ18หลานเลยนะคุณโรดนะบอลชนเสาแล้วกระโดดเข้ามาเดบเล่จะยิงซ้ำโรดิโก้ข้ามคานครับ
1: โอ้ดูอีกทีครับสกัดมาแล้วก็โอลิเซ่แกกระโดดฟาดเลยครับโอ้โหชนเสาครับแล้วเดมเบเล่ได้ซ้ำครับแต่ว่าก็หลุดกรอบออกไปครับโอ้โหลูกนี้ถ้าเข้านี่เป็นประตูยอดเยี่ยมแห่งบอลโลกครั้งนี้เลยมาแล้วดูเดมเบเล่ครับซ้ำลูกนี้พยายามจะปัดด้วยซ้ายครับโอ้โหหลุดสำเหลี่ยมไปนิดเดียวนี่ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิงนี่เกือบ10แล้วนะครับในครึ่งแรกเนี่ยอุ้ยได้ไขว้ครับลูกนี้มาไม่โดนครับอีซักลูกเปิดของอีลังกาครับโอ้เกือบโดนน็อกเหมือนกันครับฝรั่งเศสมัวเดี๋ยวชื่นชมความยอดเยี่ยมของโอลิเซ่ครับโอ้โหดูเปิดไปลูกนี้แล้วก็พยายามจะกระโดดไขว้ครับอีซักแต่ว่ามันไม่โดนครับเนี่ยครับแล้วก็หลุดออกหลังไปโอ้ตอนนี้ฝรั่งเศสนี่โอกาสยิงณเวลานี้นะครับเกือบ10แล้วนะครับ9ครั้งครับ
0: โอ้โห
1: แต่ว่าเข้ากรอบแค่3นะเพราะว่าไปชนเสาซะเยอะไง
0: ยังไม่จบครึ่งแรกนี่ไง
1: เนี่ยชนเสาไว้2แล้วครับฝรั่งเศสเข้ากรอบ3นะครับโอกาสยิง9
0: ส่วนสวีเดนโอกาสยิง3นะ
1: โอกาสยิงใช่
0: ตรงกรอบ1มั้งเมื่อกี้เห็นแว๊บๆนะฮะ
1: ตรงกรอบก็ตั้งแต่ต้นเกมเลยครับที่ได้ยิงเบาๆครับโยเคเลสตอนนี้
0: อ้าวโอลิเซ
1: ่มีเหลืองซะแล้วครับ
0: ลีเดเลฟจับบอลยาวแล้วไปจิ้มโอ้ยไปวางโอ้ยจังหวะนี้เล่นแล้วไปโอ้ยบอลยาวเนี่ยไปย่ำนะคุณโดนนะ
1: ก็พุ่งสไลด์ครับแต่ว่าก็เปิดปุ่มสตาร์ทเข้าไปครับเนี่ย
0: โอ้โหแต่ว่าก็ดีนะไม่ยกเท้าสูงนะยกเท้าใส่บริเวณข้อเท้านะตั้งแต่ของฝรั่งเศสไปบอลลูมาตุ้มลุมรักผู้ตัดสินนะแดนนี่มาเคลลี่จากเดนมาร์กเลยครับ
1: ก็พุ่งเข้าไปเสียบครับจังหวะนี้แต่ว่ามันไม่โดนบอลอ่ะย้อนมาดูความสวยของโอลิเซ่อีกทีครับจังหวะฟาดลูกนี้โอ้มันโดนบริเวณหน้าแข้งด้วยนะครับลูกมันก็เลยลอยแล้วก็ไปชนเสาครับแล้วจังหวะซ้ำของเดเบเล่ก็น่าเข้านะครับเพราะว่าเซเดอร์สตอร์มเนี่ยก็คือเรียกว่าเพิ่งลุกขึ้นมาครับเปิดพื้นที่เสาสองไว้เยอะเลยครับแต่ว่าพยายามจะยิงปั่นด้วยเท้าซ้ายครับหลุดกรอบ
0: เดบเล่ปั่นลูกนี้ทำไมไม่ปั่นเหมือนเกมเจอนอร์เวย์ปั่นที่ไหนเข้าลูกทีนะสามประตูนะครับในเกมรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายแต่แกปั่นลูกนี้ไม่เหมือนยิงแฟลตแต่ละคนนะ
1: ก็ลูกมัน
0: ยิงตรงอ่ะ
1: คือลูกมันโด่งลอยขึ้นมาด้วยครับแกก็เลยคุมทิศทางไม่ได้แล้วแกพยายามจะยิงแรงด้วยไงเดบเล
0: ่บอกว่าถ้าประธานเป้ได้แชมป์โลกเนี่ยมีสิทธิ์ได้บอลลูนดอร์หรือเปล่า
1: ก็ไม่แน่นะมันก็บอกยากอ่ะเพราะว่าแต่ว่าถ้าผลงานส่วนตัวประธานเป้มันก็โอเคไง
0: ใช่
1: แต่ว่าระดับสโมสรไงไม่ประสบความสำเร็จเลยอ่ะตั้งแต่ย้ายมาแล้วมาติดอ่ะมันก็ต้องอยู่ที่คนโหวตอ่ะแต่ว่ามันก็น้ำหนักของคนโหวตบางทีมก็ฟุตบอลโลกเนาะกว่าจะน้ำหนักเยอะด้วยก็ต้องดูอีกที แต่ว่าตอนนี้ฝรั่งเศสก็กดดันหนักนะครับโอลิเซ่ครับจะเปิดฟรีคิกเข้าไป
0: ทางซ้ายครับหยอดเข้ามาข้างในเอาถึงอุปาเมกาโน่บอลนะสุดเส้นลานะครับไม่ยอมครับทางเอเลสตรอลครับอยู่ทางฝั่งซ้ายเจอกับเซเลบาเซเลบาก็ดันมีอุปาเมกาโน่มาช่วยสุดท้ายผู้สินทนดูไม่ได้ครับเป่าฟาวให้สวีเดนครับอุปาแอคเลยอะแกเอ้ยฟาวได้ไงจานแกบอก
1: สลิบาแกนึกว่าเล่นยูโดหรือเปล่าครับหรือซูโม่ครับพยายามจะดันให้ออกนอกสนามจังหวะนี้อุปาเมกาโน่ครับมงแต่ว่าก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เนี่ยครับมีลินเดเลฟครับขึ้นประกบอยู่แล้วเนี่ยดูครับสลิบาแม่อย่างกับเล่นซูโม่ครับพยายามจะดันให้ออกจากนอกสนามไปได้ครับสุดท้ายก็โดนจับฟาวครับ
0: ไปอัดแซนด์วิชเขาแล้วไปทั้งสลิบาทางอุปาเมกาโน่ครับ5นาทีสุดท้ายครับในครึ่งแรกยังสูสีกับฝรั่งเศสกับสวีเดนราบิโอหม่งตั้งให้โอลิเซ่แล้วลาบิโอทิมให้ครับทางเอ็มบาเป้และยิงแล้วลุยได้โอ้โหบอลตกพื้นก่อนนะครับเข้ามือของเซเตอร์สตรอม
1: โอ้ก็พยายามจะยิงปั่นปั่นนะครับลูกนี้ครับเอ็มบาเป้พยายามจะยิงแล้วครับเนี่ยแต่งเข้าขวาแล้วซัดเลยครับแต่ว่าทิศทางมันก็บอลพุ่งตรงตัวผู้รักษาประตูครับเซเตอร์สตรอมแต่ว่าตอนนี้ก็เหมือนเพิ่มสถิติการยิงประตูเข้าไปอีกครับณเวลานี้โอกาสลุ้นฝรั่งเศสนี่ก็น่าจะถึง10ครั้งเข้าไปแล้วเขากรอบไป4ครับแต่ว่ายังไม่ได้ประตูเลย
0: จังหวะนี้ทำฟาวครับราเบลพนำฟาวลูคัสเบิร์กวาว
1: โอ้แต่ว่าสวีเดนตอนนี้แม่จังหวะตอบโต้มีน้อยเหลือเกินครับรูปเกมนี่ก็เป็นฝรั่งเศสนะครับที่เดินหน้าเขาทำอย่างต่อเนื่องฟรีคิกครับยาซีนายารีจะบอมเข้าไปครับ
0: ก็อาศัยลูกเซตเพลย์ครับลูดิ้งครับสวีเดนยาซีนายารีโอ้ตาก็ค้ำจริงนะอายารีนะฮะอดนอนเหมือนพวกเราหรือเปล่าเนาะอายารีครับเปิดทางขวาเปิดโด่งโหเลยไปเสาไกลเลยครับเลยไปถึงชูกุนเด้ไหลให้โอลิเซ่จะแตะแล้วหนีเบิกบาครับแตะยาวเกินไปครับบอลออกข้าง
1: ลูกนี้พยายามจะจิ้มแล้ววิ่งเลยครับโอลิเซ่แต่ว่าหลุดออกข้างไปครับเกมผ่าน40นาทีนะครับก็ยัง 0-0 ครับทำอะไรกันไม่ได้ครับโอ้แต่กลายเป็นว่าไอ้รอบ32ทีมสุดท้ายนี่ต้องบอกว่าสูสีทุกคู่นะยิงกันขาดนี่ยังไม่มีนะครับ
0: สวีเดนก็อย่างน้อยก็ยื้อเป็นต่อเวลาเนาะแล้วก็ยิงจุดโทษนะฮะแต่ฝรั่งเศสขอจบ90นาทีแล้วโอเลเซ่เอาหนีมาได้จะโต้เร็วเข้ามาเอ็มบาเป้มือพื้นที่กระชากเข้าหาออกซ้ายมาเข้าให้บาโคล่าในกรอบเขตโทษแล้วเปิดแรงเข้าไปข้างในมีเพื่อนไหมไม่มีโอ้โหถึงทางสตรอครับบอลยังได้ที่ชาร์มินี่มาที่โอเลเซ่เข้าซ้ายขอปั่นลูกนี้แล้วก็โอ้โหโค้งไม่พอ
1: โอ้โหฝรั่งเศสนี่เวลาเข้าไปที่สุดท้ายนี่ทำเร็วมากนะครับเหมือนสกูนีบาลีบาโคล่าครับทางซ้ายกระชากแล้วก็เปิดเข้ามาสกัดไม่ได้แล้วก็จังหวะ2ครับโอลิเซ่แม่พยายามจะปั่นด้วยซ้ายครับแกมีเอียงลุ้นด้วยครับดูครับปั่นแล้วก็ลุ้นแต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับจังหวะนี
0: ้
1: พุ่งเช็คแล้วครับเซเตอร์สตอร์มโอ้โหแต่ว่ามาเป็นเรื่อยๆจริงๆครับฝรั่งเศส
0: โอ้โหมาเป็นพายุเลยนะเสียดายฝรั่งเศสสวีเดนน่าจะเป็นหน้าหางกับพี่ท็อปนะเพราะว่าปั่นโค้งบ่อยมากฮะฝรั่งเศสปั่นโค้งโอ้โหหนีสวยครับเซเลบาแม่หนีเพื่อนร่วมทีมอาร์เซนอลครับอย่างลินเดเลฟมาหลอกเพื่อนซะแล้วคงไม่ได้นะหลอกเพื่อนยอดเข้ามาทางซ้ายครับของฝรั่งเศสที่บาโคล่าพยายามที่จะหนีโอ้โหเดี๋ยวไม่ยอมครับแม่ดานิเอลสเวนซอนครับเด
1: ี๋
0: ยวเหมือนกันครับจิ้มออกข้างไป
1: จิ้มได้นะครับสเวนซอนนี่ตอนเล่นอยู่กับดอทมุนนี่เล่นแบ็คซ้ายนะครับมาเล่นทีมชาติสวีเดนก็โยมาเล่นเป็นแบ็คขวาครับ
0: แกก็เล่นได้คู่แบ็คกันเน
1: า
0: ะ
1: ทั้งสองฝั่งนั่นแหละเพราะว่าซ้ายก็เป็นเอลิสตราวนะครับยึดไปก็มาแทนเบอร์นาสันนะครับวันนี้ฟรีเป็นเตะมุมนะครับของฝรั่งเศสครับโอลิเซ
0: ่โอลิเซ่ยกมือซ้ายไม่ใช่ยกมือขวาอัมพลพูลมานะครับหยอดเข้ามาข้างในโดมเหมือนที่เป็นก่อนเก็บได้ครับเดเมเล่ให้ที่กุนเด้กูเน่ทีมให้เดเมเล่ทางขวาเจอดักสองเปิดเรียกเข้ามาตรงกระบอลฉลับแล้วลินเดเลฟนะครับหัวยาวขึ้นหน้าไปเลยไม่ต้องสนใจใครครับข้างบนไม่มีใครครับสวีเดนไม่ยอมออกมาห่างจับประตูครับจิมมอนให้ราบิโอให้เพื่อนเข้าจุดก่อนนะครับเข้าตำแหน่งก่อนชัวร์มินี่ ไหลออกขวากุนเด้

0: ตื่นมาไม่ทันนะครับนอร์เวย์ใครชนะนอร์เวย์ชนะ 2-1 นะฮาแลนด์ยิงช่วงท้ายเกมนะครับเขารอดไปแล้วนอร์เวย์บอลของฝรั่งเศสทางซ้ายทางขวาครับนี่ตอกซนด้วยโอลิเซ่โอลิเซ่เข้าซ้ายง้างมันจะยิงก้มหน้าก้มหน้าแล้วยิงตรงนี้แล้วก็1ต่อ0โอ้โหปัดทิ้งไปก่อนครับเชสเตอร์สตอมแม่ดึงจังหวะเหมือนจะหลอกยิงจังหวะแรกแล้วอีกครั้งหนึ่งครับแต่งบอลจังหวะ2แล้วยิงตรงนี้บอลเรียบโอ้โหปัดปลายมือนะลูกนี้นะ
1: โอ้โหก็บอลทิศทางนี่พุ่งเสียบมุมนะครับเอ้าเล่นเร็วมาแล้วครับฝรั่งเศส
0: เอ็มบัปเป้ในกรอบเขตโทษสับหลอกมาแล้วดิ้นหนีมาแล้วยิงดิ้นดึงต่อสู้จนได้ครับโอ้ฝรั่งเศสโอ้เอ็มบัปเป้ครับยิงให้ฝรั่งเศสนำ1ต่อ0นาทีสุดท้ายของครึ่งแรก
1: โอ้โหนี่แหละครับแม่บุกไม่พักเลยครับฝรั่งเศสครับแล้วก็สุดท้ายก็ขึ้นนำจนได้ครับโอ้ประตูนี้นี่คล้ายๆกับประตูของอามัดดิอาโลนะครับที่ยิงไปเมื่อคืนตีเสมอกับไอวอรี่โค้ดนะครับเสมอกับนอร์เวย์แต่ว่าสุดท้ายแพ้ไปครับคล้ายๆกันเลยครับจากสุดเส้นนะครับโยกหลบแล้วก็ซัดเข้าไปครับโอ้แฟนๆสวีเดนก็ทำใจครับเพราะว่าโอกาสฝรั่งเศสมันเยอะจริงๆครับเป็น10แล้วครับโอ้สุดท้ายก็ยันไม่อยู่ครับจะจบครึ่งแรกอยู่แล้วทด3นาทีครับดูจากลูกเตะมุมครับเล่นเร็วนะครับโอลิเซ่ดึงจังหวะนิดนึงครับเดมเบเล่แล้วก็ให้มาเป้ครับเอมาเป้สับแล้วก็โยกเปิดมุมเมือบแล้วยิงลูกนี
0: ้คนที่ประกบคุณรถโยเคเลส
1: โยเคเลสแล้วก็มีลินเดอร์เลฟมาช่วยครับเนี่ยก็คล้ายๆกับประตูที่อามัดนะครับยิงเมื่อคืนเลยโยกมาแล้วก็รีบยิงเร็วครับเสียบเสาไกลเข้าไปเลยครับลูกนี้
0: โหดมากความสมรรถนะตัวล้วนๆนะครับเต็ม10ไม่หักเลยนะเอ็มบัปเป้ครับนี่ไปดีใจกับเดชองเหมือนให้กำลังใจเดชองเน
1: า
0: ะหลังจากที่สูญเสียคุณแม่ครับชี้มือไปที่เดชองเลยแล้วก็กอดสวมกันสวมกอดกันนะเนาะก็ต้องให้จริงครับจังหวะนี้คือเล่นคอร์เนอร์สั้นนะครับทางซ้ายให้เร็วเนาะโอเดเซ่นะครับให้กับเดมเบเล่เดมเบเล่ก็เห็นเอ็มบัปเป้วิ่งเข้าไปในกรอบเขตโทษนะครับแล้วเอ็มบัปเป้ได้บอลโบเดสุดสลางนะครับล็อกหนีลินเดอร์เลฟตัดได้เข้ามานะมีพื้นที่ครับและยิงไปที่เสาไกลครับสวยงามมากครับลูกนี้ครับสวีเดนต้องเร่งนะครับเปลี่ยนเอลังกาถึงสนามเปิดเข้ามาตรงกลางแล้วก็ชาร์จทันไปและชาร์จตัวนี้นี่ก็โหไม่ได้ครับแม่สตรอว์ครับได้ยิงลูกนี้แต่ว่าหลุดออกไปสวีเดนเกือบได้เสมอทันควันเหมือนกัน
1: โอ้แฟนบอลก็เสียดายเลยครับนานๆจะได้ลุ้นสักทีครับสวีเดนดูอีกทีครับขึ้นทางขวานะครับสเวนซอนให้มาแล้วก็เอลังกาตบเข้ามาข้างในครับโอ้ไม่มีจังหวะยิงแต่ว่าบอลมันกระฉอกมาครับเอลิสตาวได้กดด้วยขวาครับลูกนี้แต่ว่าหลุดกรอบออกไปครับน่าเสียดายครับถือเป็นโอกาสทองกันครับสวีเดน
0: ตอบโต้กลับมาเกือบได้ครับจังหวะที่หนีไปเอเลนกาครับบริเวณนะสุดหลังบอลนะคุกคลิกมาครับเข้าทางของเอลิสตาวยิงลูกนี้ข้ามขานิดเดียวครับสวีเดนเกือบได้เสมอแล้วดูจะเร่งมากขึ้นครับเปลี่ยนมัวจากรับเป็นรุกนะครับสวีเดนและจ่ายไปติดชอร์บินี่ใช่เขานะครับลูคัสเบิร์กว่าวเบิร์กว่าหาเพื่อนอยู่เล่นกับอิซักทีมนายเข้ามาสตราวโอ้โดนจิ้มมาแล้วสวีเดนอ้าวแอชูโกเด้ให้กับเบิร์กว่าเบิร์กว่าวยังได้ครับหนีบาโคล่ามาเอเลนกาเอเลนกาจัดดีลูก้าดีลูก้าดีไม่ยอมนาทีสุดท้ายครับของการทดเวลา3นาทีเลือกมาที่เซเวนซอนเอเลนกาโดนพักลุยในพุทธศิลป์โอ้ล้ำหน้าครับโอ้โหลูก้าดีครับไปดึงใส่เอเลนกาแต่มีโทขึ้นมาก่อน
1: โอ้ก็น่าเสียดายครับลูกนี้น่าจะเป็นจุดโทษนะครับดูอีกทีโอ้ล้ำแต่จังหวะนี้แล้วครับล้ำแต่สเวนซอนแล้วนะครับส่วนจังหวะของเอลังกาเนี่ยไม่ล้ำนะครับเนี่ยครับแต่ว่ามันล้ำตั้งแต่จังหวะก่อนหน้านั้นแล้วแล้วลูกก็ดีเนื้อไปเข้าข้างหลังครับลูกนี
0: ้โอ้โหตอนที่เสียด้วยจากผู้ตัดสินนะดานิเอลมาเคเล่จากดัชอะไรครับเป่าขึ้นมาเนี่ยลูก้าดีก็ตกใจฮะ
1: ก็มีสิทธิ์จะเสียจุดโทษได้ครับเพราะว่าไปเข้าจากทางด้านหลังแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ต้องเช็คก่อนนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันก็โดนตัดต่อด้วยการล้ำหน้าไปก่อนครับโอ้ก็ถือว่าสวีเดนก็พยายามจะเปิดเกมรุกเข้าใส่เหมือนกันนะครับหลังจากที่เสียประตูไปฝรั่งเศสนี่ครึ่งแรกโอกาสยิงไป15ครั้งแล้วนะครับเข้ากรอบไป6ส่วนสวีเดนนี่ก็โอกาสยิง3ครั้งครับเข้ากรอบครั้งเดียวก็ยันไม่อยู่ครับพยายามจะซื้อด้วยเกมรับครับสวีเดนแต่ว่าสุดท้ายก็ฝรั่งเศสก็หาจังหวะจบสกอร์ได้เรื่อยๆครับสุดท้ายมันก็เสียประตูอยู่ดี
0: แต่เกมบุกของฝรั่งเศสเนี่ยน่ากลัวมากครับบอลเร็วตลอด
1: ใช่
0: แล้วก็สมาชิกตัวดีทุกคนนะครับแผงกองหน้าของฝรั่งเศสและโปรตุเกสเนี่ยดานี่มาร์คเคเล่นะครับปาจาก

0: เดทนาเลยครับเป้าจบเกมครึ่งแรกครับฝรั่งเศสรองแชมป์เก่านะครับนำสวีเดนอยู่ที่1-0ครับ
1: ก็ประตูที่5นะครับของประธานเป้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับตอนนี้ก็รั้งอันดับ2นะครับเท่ากับเอลิงบราฮาลันตามเลโอนีลเมสซี่แค่1ประตูเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: ก็จบครึ่งแรกไปนะครับฝรั่งเศสครับเอ็มบาเป้ขึ้นมานาทีที่45เลยนำไปแล้วนะครับ1-0นะครับ
0: ดีกว่าเยอะนะฮะฝรั่งเศสครับ
1: ก็ถือว่าครั้งนี้เกมรุกดูดีกว่าตอนบอลยูโร2024เยอะนะครับตอนนั้นนี่โดนด่าเละเทะเลยตัวรุกแน่นไปหมดครับแต่เล่นโอ้โหเกมรุกแบบไม่ไหวเลยครับ
0: ครับ
1: ยิงประตูใครแทบไม่ได้แต่ว่าครั้งนี้ต้องบอกว่าเกมรุกจัดจ้านมากครับฝรั่งเศสก็สมราคาที่เป็นเต็งหนึ่งนะเวลานี้ครับ
0: กองกลางก็ดีกองหลังก็แน่นนะ
1: แน่นหมดทุกตำแหน่งอะโกก็เหนียว
0: ฝรั่งเศสชุดนี้ผมว่าโอ้โหมีสิทธิ์ที่จะไปเจออาร์เจนตินานะแต่รอบชิงเลยนะฮะ
1: ก็ตามสายนะครับ
0: ตามสายนะ
1: แต่ว่าสายบนฝรั่งเศสก็ยังมีพวกโปรตุเกสสเปนอะไรพวกนี้นะที่อาจจะเป็นก้างขวางคอได้อยู่นะครับ
0: ครับ
1: สำหรับฝรั่งเศสนะอาจจะไปเจอกันในรอบรองชนะเลิศอะไรแบบนี
0: ้ครับ
1: นะครับเพราะว่าเนี่ยของสายฝรั่งเศสเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเข้าไปเจอปารากวัยเสร็จแล้วก็จะพบผู้ชนะคู่ระหว่างแคนาดากับโมร็อกโก
0: ครับ
1: โมร็อกโกนี่ก็เป็นคู่ปรับเก่าเมื่อรอบรองชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วเมื่อ4ปีที่แล้วฝรั่งเศสชนะไป 2-0 นะครับรอบรองวันนั้น
0: ครับ
1: ซึ่งดูตามทรงเนี่ยก็น่าจะผ่านได้แหละฝรั่งเศสแต่ว่ารอบ8ทีมสุดท้ายอ่ะก็ตามสายมันอาจจะเจอสเปนหรือไม่ก็เนี่ยโปรตุเกสอะไรแบบเนี้ยก็ต้องดูอีกทีนะครับสำหรับฝรั่งเศสส่วนสายล่างเนี่ยเจนีน่านี่โอ้โหเบาเลยสดใสมากนะครับก็มีโอกาสจะไม่เจอกับอังกฤษก็อาจจะเป็นบราซิลก็ได้เดี๋ยวก็ต้องรอดูนะครับเพราะบราซิลนี่รอบ16นี่จะเจอนอร์เวย์นะครับ
0: ครับผมถามมาบอลโลกมีพลาดทุกคู่หรือเปล่านะครับพลาดทุกคู่นะนะครับยกเว้นคู่ที่เตะพร้อมกันแล้วก็ตามให้ตลอดนะในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายนะครับนัดชิงพอเจ๋งมายายคู่เปเจกี้หรือเปล่าเปเจกี้ไม่ว่างฮะครับเพราะว่าหน้าห่างมาเนี่ยโหเรตติ้งดีมากนะคุณโดนะครับตกงานละนะจุนตกงานละ
1: ครับ
0: ครับ
1: เปเจกี้เขาไม่ค่อยบรรยายบอลแล้วนะเดี๋ยวนี
0: ้วิเคราะห์บอลส่วนใหญ่ใช่ไหมโอ้ตอนนี
1: ้เพราะว่าก็
0: ครับ
1: มีคนเรียกร้องให้พิจักกี้ไปพากับเพียร์ดี้
0: อ๋อเหรอ
1: เอา
0: เพียร์ดี้ก็บรรยายอยู่ใช่ไหม
1: เพียร์ดี้ก็มีมาบ้างมีมาบ้าง
0: มาเออมีอ่ะโอ้โหรับงานตลอดเลยอ่ะก็บทสัมภาษณ์ของแกรนด์พอเตอร์นะคุณโดนะ
1: ครับ
0: สัมภาษณ์เองนะแกรนด์พอเตอร์ในช่วงพักครึ่งนะครับฮาล์ฟไทม์สวัสดีครับพี่บางพี่โอ้นะครับฟังอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ไม่ได้ทักทายจากคุณบอยไข่เค็มนะครับคุณเจงครับโหถ้าไปออสเตรียวันไหนจะฝากหิ้วของหน่อยครับใจเย็นฮะก็เป็นข่าวดังอยู่นะตอนนี้นะเมื่อวานคุณโอ๊ตคุณหยองมาฟีล่าสัตว์เป็นไงคุณโอ๊ตฮะ
1: อ้าว
0: มีแฮปไหม
1: ครับ
0: แล้วหยองมีภาคหรือเปล่าหยองจะมีเช้าวันพรุ่งนี้นะตอน10โมงอ่ะกับพี่สมชายนะฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่โอกาสลุ้นของฝรั่งเศส15ครั้งนะครับเข้ากรอบไป6ไคโก้นี่ 0.95 นะ
0: โอ้โห
1: โอ้โส่วนของสวีเดนก็ใช้ได้นะครับไคโก้อยู่ที่ 0.22 แต่ว่าโอกาสยิง3ครั้งเข้ากรอบครั้งเดียวเสร็จงานครองบอลฝรั่งเศส62นะครับสวีเดน30ก่อนเหนือกันเยอะครับแต่ว่าประมาณไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าจังหวะสวนกลับมาของสวีเดนนี้ก็มีวุบวับวุบวับอยู่บ้างนะครับแม้ว่าจะค่อนข้างน้อยก็ตาม
0: ครับดูแล้วฝรั่งเศสดูดีกว่านะ
1: มาครั้งนี้ก็ถือว่าค่อยสมราคาฟอร์มค่อยใช้ได้หน่อย
0: ฟอร์มดีมากแล้วก็นักเตะหลายคนเดินมาเล่นเพื่อเดชองเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: หลังจากที่สูญเสียคุณแม่นะฮะ
1: แล้วก็เกมรุกดูเร็วอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนลงตัวนะครับลงตัวคือมีตัวสดๆด้วยนะครับคือมันอยู่ในช่วงพีคด้วยทั้งเดมเบเล่โอลิเซ่บาโคล่าเอ็มบัปเป้พวกนี้มันเป็นช่วงพีคพอดีอย่างตอนบอลยูโรบางทีมันก็มีกริสมันมีอะไรก็อาจจะช่วงลอยๆละ
0: ครับ
1: นี่ก็โอกาสลุ้นประตูนะครับอีซักมีโอกาสยิงไป2ครั้งเข้ากรอบครั้งหนึ่งครับอีซักส่วนเนมบัปเป้นี่มีโอกาสไป4ทีแล้วนะครับ เกมนี้
0: เออใช่ก็นักเตะหลายคนก็ถึงจุดกำลังสุกงอมพอดีเน
1: า
0: ะ
1: ใช
0: ่เอ็มบาเป้เดเมเล่อย่างนี้เนาะโ
1: อ
0: ้ดูเกมบุกของฝรั่งเศสแต่คุณดอนะ
1: ก็เข้าพื้นที่สุดท้ายไป40ครั้งนะครับ
0: โอ้ดูฝั่งซ้ายขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันเนาะ
1: เออ
0: ลูก้าดีนะฮะกับแบลลี่มาโคล่านะ
1: ส่วนทางสวีเดนนี่เข้าพื้นที่สุดท้ายไป15ครั้งนะครับเวลาโดยรวมนี่ก็ฝรั่งเศสเหนือกว่าประมาณ3เท่านะครับเวลาในการใช้ในพื้นที่สุดท้ายนะครับของฝั่งตรงข้าม
0: ดีกว่าเยอะฮะอยู่ที่ลูก2จะมาตอนไหนฝรั่งเศสแต่สวีเดนครึ่งพอเสียประตูไปเนี่ยเหมือนจะปรับโหมดมาเล่นเกมรุกมากขึ้น
1: ก็พยายามจะตอบโต้นะครับ
0: น่าสนใจว่าครึ่งหลังแกมพอเตอร์จะให้เล่นแบบไหนเน
1: า
0: ะ
1: แต่ว่าก็ฝรั่งเศสคือถ้าดีก็ต้องพยายามบุกต่อครับเพราะว่ามันก็มีบทเรียนกันมาแล้วนะครับทีมอย่างเยอรมันเนเธอร์แลนด์นะครับก็ตกรอบครับเพราะสุดท้ายคุณก็ยิงเขาไม่ขาดเนี่ยแล้วมาโดนตีเสมอแล้วสุดท้ายก็ตกรอบครับเพราะฉะนั้นฝรั่งเศสก็ต้องพยายามยิงให้ขาดไปเลยครับจะได้ไม่ต้องไปลุ้นจุดโทษ
0: ใช่
1: เพราะฝรั่งเศสจุดโทษก็ประวัติก็ไม่ค่อยดีเหมือนกัน
0: เนาะสวีเดนก็พยายามยื้อให้ถึงต่อเวลาแล้วก็โดนจุดโทษเนี่ยแล้วคู่อาร์เจนตินาก็ผมว่าคู่แข่งก็น่าจะยื้อเหมือนกันนะคุณโดนะ
1: ใช่
0: เคปเวิร์ดใช่ไหม
1: เจอเคปเวิร์ดครับเคปเวิร์ดนี่เคย
0: เสมอสเปนนะ
1: เสมอสเปนมาแล้วครับรับลึก
0: ๆแล้วรอโต้นะ
1: ครับ
0: อาร์เจนตินายื้อไปแล้วเคปเวิร์ดพลิกล็อกโหชนะอาร์เจนตินาเนี่ยโหครับเรียบร้อย
1: เออหากันหมดเลยครับผู้ที่อยู่สายล่างเนี่ย
0: ก็ดูไฮไลท์นะนะครับโหดูเกมบุกเนี่ยจัดจ้านเหลือเกินนะฮะใส่พลิกหรือเปล่าด้วยตูโหแซ่บเหลือเกินนะเกมบุกของฝรั่งเศสครับให้ดูภาพช้าที่กูเนตคัทแบ็กกลับมานะแล้วเนี่ยจ่อๆด้วยว่าผมก็นึกว่าหายนะโอ้ลูกยิงเอียงยิงนะครับของเอ็มบาเป้ชนเสาเต็มๆเดชองกับกีสเตฟองฮะผู้ช่วย
1: โอ
0: ้ใส่นอกด้วยฮะ
1: คือเอ็มบาเป้ก็ยิงเสร็จนี่แกก็เตรียมวิ่งดีใจแล้วครับกำลังคิดท่าอยู่เลยครับแม่เอาท่าเท่ๆหน่
0: อ
1: ยปรากฏว่าไม่เข้าซะงั้นครับ
0: ครับ
1: โอ้เก้อเลยเนี่ย
0: แกเตรียมวิ่งนะ
1: แกออกตัวแล้วครับเอ็มบาเป้
0: คือบอลจากเท้าจากแกเนี่ยนึกว่าหายแกกำลังดีใจไปว่าเอาบอลไปโยนเสาฮะ
1: โอ้แต่เกมนี้คือฝรั่งเศสก็เหมือนพยายามจะสร้างโอกาสให้กับเอ็มบาเป้อะแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบฝืนซะทีเดียวอะเพราะว่าตัวรุกคนอื่นอย่างโอริเซ่อย่างเดเมเล่ถ้ามีจังหวะก็ยิงเองไงก็ยิงเองด้วยนะครับแต่เอ็มบาเป้เขาก็สไตล์เขาแบบนี้แหละคือจะวิ่งขอแทบจะทุกจังหวะอยู่แล้ว
0: ก็มีช็อตหนึ่งไงที่ไปขอบอลจากซ้ายไปขวาไปขอบอลจากกุนเด้ไงกุนเด้ยิงเองฮะ
1: ยิงใส่เลยหลบแทบไม่ทันเอ็มบาเป้บอก
0: กูเด้เนี่ยยิงอัดแอกอัดแค่ไหนนะคุณโดนนะนะครับก็ดูไฮไลท์กันเดี๋ยวเรายังไงดีเราดูไฮไลท์กันสักพักไหมแล้วก็พักกันแป๊บนึงนะ
1: ครับ
0: นะครับดูไฮไลท์สวยๆนะโอ้เขาก็ตัดไฮไลท์หลายๆช็อตหลายๆจังหวะเหมือนกันเนาะ
1: นี่แล้วก
0: ็ประตูชัยเอ้ยไปประตูขึ้นนำฮะเล่นคอร์เนอร์สั้นเล่นเร็ว
1: เนี่ยแล้วก็มาเป้แกก็วิ่งมาขอครับคือจุดที่รับบอลเนี่ยก็จะสุดเกือบจะสุดเส้นหลังอยู่แล้วครับแต่ว่าก็ด้วยความสามารถเฉพาะตัวครับ
0: oh.
1: แกก็ท่าเดิมครับสับแล้วก็แต่งนิดนึงครับพอมีมุมปุ๊บแกก็ซัดเลย
0: คือให้เร็วนะครับเดเมเล่จิมแฮร์เร็วนะครับแล้วบอลจากโอริเซ่ก่อนนะคอร์เนอร์ซัดทางฝั่งซ้ายครับแล้วเอ็มบาเป้ไปขอบอลอยู่กรอบเขตโทษแล้วจังหวะที่ไปขอบอลเนี่ยไปรับบอลเกือบถึงสุดสุดหลังเลยนะแล้วแกก็สะบัดข้อเท้าสะบัดใช่ไหมฮะ ก็แกว่งเท้าจังหวะแกว่งเท้าแกเน
1: า
0: ะสะบัดนิดเดียวแล้วก็ตบไตเข้ามาครับก่อนที่โยคาเนสเสียหลักไปแล้วครับล้มไปแล้วนะโยคาเนสพยายามที่จะเอาขามาขวางไม่ทันครับเอ็มบาเป้ยิงลูกนี้โอ้โหดูฮะแกหลอกนิดเดียวแล้วแกสับออกด้านในมาครับแล้วก็มุมเปิดด้วยนะยิงบริเวณเสาสองเข้าไปครับ สวยงามมากครับลูกนี้ของประธานเป้ครับ5ประตูดาวดันในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับและคนที่บัดกบก็ดันเป็นโยคาเนสด้วยไงโยเกเรสหลังหักแล้วโลนี้นะโอ
1: ้
0: โดนหลอกหนีฮะหลอกหนีเข้ามาข้างในครับ
1: ก็เดี๋ยวเป้ตัวนี้ประตูในฟุตบอลโลกก็17ลูกไปแล้วนะ17ประตูไปแล้วนะครับก็เป็นรองแค่เมสซี่คนเดียวเท่านั้นนะแซงหน้ามิโลสลาฟโคลเซ่ไปเรียบร้อย
0: ครับ
1: โอ้เราเอ็มบาเป้เนี่ยอายุเพิ่ง27อ่ะคือสถิติเมสซี่คือถ้าเอ็มบาเป้ไม่เจ็บแบบโอ้โหต้องเลิกเล่นไปอ่ะดูทรงแล้วก็สถิติของ เมสซี่ก็มีสิทธิ์โดนทำลายครับ
0: ครับ
1: โปรเปนี่27ปีนี่คือยังเล่นได้อีกหลายทีอ่ะ
0: ตอนนี้สลัด17แล้วนะ
1: 17ลูก
0: แล้วแล้วนะ
1: แซงโคเซ่แล้ว
0: เมสซี่เท่าไหร่เมสซี่19เนาะ
1: 19
0: โอ้โหยิงประตูสู้ตลอดการแล้วเมสซี่มายิงในช่วงหลังด้วยนะ
1: เมสซี่มาได้2ครั้งหลังนี่แหละช่วงก่อนหน้านี้ก็ไม่ยิงจนกระทั่งเป็นข้อคอรหาว่าแกเล่นทีมชาติไม่ดี
0: ครับเดี๋ยวพักสั้นๆดีกว่าเนาะ
1: ครับ
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาตามกันต่อในครึ่งหลังฝรั่งเศสกับสวีเดนครับพักสักครู
2: ่99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์39วัน

0: ืองไทยแข็งแรง
1: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา M-Cot Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนก

0: EPCOT.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 น.ของวันที่20 กรกฎาคม 2569
1: บอลโลกสตอรี
2: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ลด์คัพ2026มาเซโลบิเอลซาเฮดโค้ชทีมชาติอุรุกวัยเอลโลโคเจ้าพ่อแท็กติกผู้ทรงอิทธิพลต่อวงการฟุตบอลสมัยใหม่เบียซ่าเน้นสไตล์การเล่นที่ดุดันวิ่งบีบกดดันสูงหรือไฮเพรสซิ่งและโจมตีอย่างบ้าคลั่งซึ่งสะท้อนออกมาในฟอร์มของอุรุกวัยในรอบคัดเลือกได้อย่างยอดเยี่ยมและเขายังเป็นโค้ชที่มีประสบการณ์ในฟุตบอลโลกมาอย่างโชคชนผลงานเด่นของมาร์เซโลเบียซ่าคือการปฏิวัติระบบการเล่นของอุรุกวัยจนสามารถล้มทั้งบราซิลและอาร์เจนตินาได้ในรอบคัดเลือกฟุตบอลโลกนอกจากนั้นอุรุกวัยภายใต้การคุมทีมของเบียซ่ายังมีสถิติวิ่งระยะทางรวมเฉลี่ยต่อแมตช์เพิ่มขึ้นจากยุคก่อนหน้าถึง 11.5% และเป็นทีมที่ตัดบอลในแดนคู่แข่งได้บ่อยที่สุดในโซนอเมริกาใต้
3: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569
4: นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่แค่สื่อสารได้อาจไม่พอเจาะลึกกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ยุคดิจิทัลกับหลักสูตร PR Trend 2026โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารการตลาดบุคลิกภาพและภาพลักษณ์องค์กรอบรม 22-23 กรกฎาคมนี้รู้เทรนด์ก่อนใครใช้ Data และ AI เสริมพลังการสื่อสารสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 7,455 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ฟัง Active Radio ผ่านช่องทางออนไลน์ www.fm99activeradio.mcot.net Facebook FM99 Active Radio SMS 4689899
8: ครบเครื่องเรื่องกีฬาเกาะติดผลการแข่งขันทุกมุมโลกผ่านแอปพลิเคชัน mcot connect ฟัง FM99 คลื่นของคนรักกีฬาสุขภาพท่องเที่ยว
9: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
10: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
11: เข้ามาลุยกันต่อครับฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายครับฝรั่งเศสกับสวีเดนนะครับที่นิวเจอร์ซีย์ครับประเทศอเมริกาครับครึ่งหลังครับเกมกำลังจะเริ่มครับฝรั่งเศสจะบุกจากซ้ายไปขวานะครับเป็นฝ่ายเขี่ยบอลก่อนเอาเขี่ยมาปุ๊บเนี่ยโอเลเซ่เตะทิ้งออกมาทางขวาเลยครับ
12: ก็มาสูตรเดียวกับปาริสแซงต์แชร์กแมงหรือเปล่าครับเป็นสูตรที่เดมเบเล่เอามาเผยแพร่ไงแล้วจะขึ้นมาบีบข้างบนครับก็ข่าวล่าสุดอัปเดตนี่โรนัลด์คูมันก็ไปเรียบร้อยแล้วนะเป็นโค้ชอีกหนึ่งคนนะครับที่ก็มาทีมครับหลังจากตกรอบฟุตบอลโลก
11: ส่วนบอลโลกเนี่ยบอลโลกกินคนไอ้กินโค้ชไปกันเน
12: า
11: ะ
12: คือบางคนมันก็มีแบบจะไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วบางคนมันก็ไม่ประสบความสำเร็จอ่ะแต่ว่ายูเลียนนาเกสมันนี่ก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะไปหรือเปล่าครับเพราะว่าก็มีข่าวกับเยอร์เก้นครอปอยู่งาน
11: ครอปก็มาทำข่าวที่บอลโลกครั้งนี้ด้วยนะ
12: ใช
11: ่สวัสดีครับพี่โอ๊ตพี่เจงครับเยอรมันตกรอบได้ไงครับงงมากจากคุณมาเดียวครับ
12: ก็ผลงานมันก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วครับเยอรมันช่วงหลังอ่ะคือจริงๆโค้ชเนี่ยมันก็ไม่แบบไก่กานะคนก่อนนั้นในฮันซี่ฟริกซาบาล่านี่ยูเลียนนาเกสมันนะ
11: ครับบอลทุ่มครับของเบิร์กว้าวทุ่มไกลเข้ามาข้างในสวีเดนจะลุยขึ้นมาครับยอโดคนาลิเดเลฟอีซักวิ่งไล่ไปกับชูโกเด้ชูโกเด้บังแล้วลื่นอีซักไปดึงเขาครับเสียฟาว
12: ก็ยังไม่ค่อยมีจังหวะจะได้ลุ้นจบสกอร์เท่าไหร่ครับอเล็กซานเดอร์อีซัก เอ็มบัปเป้เรียว
11: ยิงไปแล้วกี่ประตู5เนาะ
12: 5ลูกในทัวร์นาเมนต์นี้นะ5ลูก
11: ครับ
12: โอ้สถิติการนี่มาสุดยอดครับในฟุตบอลโลกเนี่ยพอนี่เป็นฟุตบอลโลกครั้งที่3ใช่ไหมเอ็มบัปเป้นะครับ
11: ใช
12: ่2018 2022แล้วก็ครั้งนี้ครับยิงเยอะทุกครั้งอ่ะ
11: เดชองก็ผมเป็นทางนักเตะเป็นทางโค้ชนะที่พาทีมคว้าแชมป์โลกนะ
12: ใช
11: ่ก่อนหน้านี้จำได้มีไกเซอร์ฟ้าใช่ไหมฮะ
12: มีฟานแบ็กเกนบาวเออร
11: ์ปี74เป็นนักเตะแล้วก็ปี90นะครับเป็นโค้ชพาเยอรมันตะวันตกได้แชมป์โลกโอ้พลิกดีสวยครับโอเลเซ่โอเลเซ่วันนี้ก็เฉิดฉายล้ำค่าเหลือเกินนะครับบอลทางขวาครับโอ้แกพลิกหนีมาสวยครับหนีกันตัวมาไหลออกขวามาเดมเบเล่เล่นกับเอ็มบัปเป้จะทิมให้เดมเบเล่โดนดักได้แต่หัวยาวข้างหน้ามาครับเอเดสตราวไม่มีใครข้างบนอีกสักก็วิ่งตีนรถเปล่าครับวันนี้แทบจะไม่ได้เชื่อมูทูสกันเลยนะระหว่างโยคาเนสกับอีซักครับมันไม่มีเวลาที่จะมาเชื่อมเกมด้วยเนาะอีซักกับโยคาเนสกลางสู้ไม่ได้ครับสวีเดนตอนนี้ต้องปรับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นนะ
12: คือตัวเลือกมันก็มีประมาณนี้แหละครับสวีเดนเนี่ยครับแล้วก็เวลาจะสวนมันก็ต้องรีบทำเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับไม่เหมือนกับฝรั่งเศสครับที่ตอนนี้สกอร์ก็นำแล้วด้วยทุกอย่างก็เป็นใจหมดครับ
11: บอลทางซ้ายดินปีเตอร์ดูรี่เนี่ยออกเสียงลูกาดินเยอะไปที่บาโคล่าจะไปนะไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านนะเซเวนซอนพูดบรรยายชาวอังกฤษก็มาเยอะนะคุณโดนนะมาร์ตินไทเลอร์เปเตอร์ดูรี่พวกนี้เนาะ
12: ใช่
11: พี่แจ็คกี้ไปป่ะไม่ได้ไปนะ
12: พี่แจ็คกี้ไม่ได้ไปฮะพี่แจ็คกี้อยู่นู่นนะฮะนนทบุรีฮะตอนนี้
11: อ๋อเหรอ
12: สตูมอโนเลยนะครับ
11: อยู่นั่นอยู่เอชัยพฤกษ์ใช่ไหม
12: ชัยพฤกษ์ครับส่วนเมื่อกี้ที่พูดถึงนี่ก็มีอีกหนึ่งคนนะที่คนอาจจะลืมไปก็คือมาริโอสกาโลนะที่ก็เป็นนักเตะแล้วก็เป็นโค้ชที่พาทีมเป็นแชมป์โลกได้ด้วยนะครับ
11: ใช่ฮะ
12: มาริโอสกาโลก็สมัยเป็นนักบอลนี่ก็ได้แชมป์โลกปี1958แล้วก็1962
11: แล้วก็โค้ชปี70
12: โค้ชปี94
11: ปี94ใช่ไหม
12: เอ้ยดูจุดปีเฮ้ยไม่ใช่ปี70
11: ปี70สิ
12: เออ
11: เพราะว่าตอนแรกแกไม่ได้คุมตอนรอบเลือกโค้ชแล้วก็มาคุมตอนรอบสุดท้ายไงผมดูสารคดีพอดี
12: ปี70แล้วก็ปี98นี่เป็นรองแชมป
11: ์ครับ
12: ปี94เหมือนแกเป็นทีมงานน่ะ
11: ผู้ช่วย
12: แกเป็นโคออร์เดเนเตอร์เป็นผู้ช่วย
11: ผู้ช่วยของคาร์ลอสอัลเบโตปาเนล่าไงชวนไปนี่คุมข้างยิงอีกแล้วข้ามคาน
12: ก็สวีเดนก็ยังไม่กล้าเปิดหน้าแรกนะครับตอนนี้พยายามจะรับแน่นๆไว้ก่อนเนี่ยครับก็ครึ่งหลังก็เลยยังไม่ค่อยมีไฮไลท์อะไรก็ย้อนมาดูประตูสวยๆครับของเอ็มบัปเป้ครับ
11: โอ้โหสวยจริง
12: ลูกนี้ก็อย่างที่บอกไปอ่ะไปหาดูประตูอามัดอ่ะเหมือนกันเนี่ยครับล็อกตัดเปิดมุมมาแล้วก็ซัดเข้าไปครับ
11: อามัดนี่มาแล้วมุมเปิดพอดีเนาะ
12: แฟนแมนยูนี่กับหมัดเลยครับเล่นทีมชาติอย่างเก่งกับสโมสรก็ไม่รู้จะเป็นยังไงครับก็ได้ประตูขึ้นนำแล้วครับฝรั่งเศสแต่จริงๆก็ต้องพยายามเล่นให้ได้เหมือนเดิมนะครับโอ้เพราะว่าเนี่ย 1-0 บางทีมันไม่ค่อยเพียงพอนะครับโดตีเสมอขึ้นมานี่ก็หาเหมือนกัน
11: ก็กราฟิกขึ้นมาเลยครับดาสโวฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเมสซี่6นะฮาลันและเอ็มบัปเป้ครับที่5ประตู
12: ก็คือพอมันเพิ่มทีมมาก็กลายเป็นว่าพวกนี้ก็ยิงกันเยอะดีเหมือนกันนะครับฮาแลนด์นี่มาครั้งแรกเลยนะครับบอลโลกซัดไป5ลูกแล้วก็ยังมีวินิซิอุสด้วยนะครับวินิซิอุสนี่ก็4ประตู
11: โอ้สวีเดนขึ้นมาก็โยคาเรสเก็บไปได้โดดเดี่ยวในท้องทุ่งครับโดนรุมกินเทเบิลเลยนะ
12: กินโต๊ะฮะ
11: โอ้ราบีโอฮะชอยมินนี่ดักได้ครับโอ้แล้วฝรั่งเศสเปลี่ยนแกนข้ามฟ้ามาขวาให้เดมเบเล่เดมเบเล่ก็ยังไม่เฉื่อยฉาเท่าไหร่ครับไหลเข้ามาตรงกลางให้กุนเดสหักในเข้ามาข้างในยังติดอายารีแล้วจะสูดไม่ได้ครับคือเล่นเร็วก็ไม่ได้ครับบอลมันเหมือนอยู่ห่างกันเกินไปครับแล้วทีมมาจังหวะนี้เดมเบเล่เข้ามาข้างในตบเข้ามาแล้วยังมีสวีเดนมาขวางแต่มีโทลัมหน้าไปก่อนครับ
12: โอ้เนี่ยฝรั่งเศสดีดเห็นบางทีเล่นดึงช้าๆนะครับแต่ว่าถ้ามีตัวว่างนี่แกให้เร็วนะครับโอลิเซ่ หลุดเหมือนกันครับจังหวะนี้เดมเบเล่แต่ว่าล้ำหน้าไปก่อนมาเดมเบเล่ก็ช่วงนี้เหมือนพยายามจะปั้นท่าประธานอยู่เหมือนกันครับกะจะให้เท่าเมสซี่เลย
11: นั่นน่ะสิ8โมงนะครับบรรยายต่อหรือเปล่ามีนะครับคู่ป๋านะเม็กซิโกเจอเอวาดอร์ครับที่เม็กซิโกซิตี้ที่อัสเตก้านะครับแต่ดูคู่เราก่อนนะ8โมงเช้าป๋ากับพิเทพบางบรรยายนะครับสาวบอกจุดโทษเราอีกแล้วนะจุดโทษนะเมื่อเช้าจุดโทษไปแล้วนะแต่ดูฝรั่งเศสครับโอลิเซ่เข้าสายไหลมาจะไปที่จอจอแล้วยิงลูกที่2ต่อ0โอ้โหสวยงามเหลือเกินครับจากแบลลี่บาโคล่า
12: โอ้โหดูครับโอลิเซ่เข้าซ้ายครับเงื้อเหมือนจะหลอกยิงนะครับแต่ว่าไหลมาให้ครับบาโคล่าตะปบติดพอดีครับในกรอบเขตโทษอัดด้วยขวาเข้าไปเลยครับ2-0ไปแล้วครับเนี่ยหยุดไม่อยู่ครับสวีเดนคือมันก็ตั้งแต่ในครึ่งแรกแล้วครับที่ฝรั่งเศสมีโอกาสยิงมากมายครับแต่มันนำแค่ลูกเดียวต้นครึ่งหลังก็มาบวกเพิ่มได้ครับกลับบ้านเถอะครับแฟนสวีเดนดูทรงแล้วน่าจะโดนเยอะครับ
11: ดูดูครับมองหน้ากันเลยครับผู้เล่นของสวีเดนครับโยเคเลสอิซักครับมองหน้าคือลูกนี้เนี่ยคือจ่ายย้อนกลับมา
12: ก็ไปเสียบอลตรงกลางสนามเนี่ยครับฝรั่งเศสก็ค่อยๆลุยขึ้นมาแล้วโอลิเซ่ดึงมาเข้าซ้ายเนี่ยสวีเดนก็กลัวครับว่าจะโดนยิงไงแกไหลลอดขามาเลยครับ
11: ละไอ้ลอดขากุสตาฟละเกอร์บิเคอร์เนี่ยแกกำลังจะบิ้วอัพขึ้นมาก็จะจ่ายขึ้นมาไปจ่ายตัดตรงกลางแล้วฝรั่งเศสตัดบอลได้ครับ
12: ก็คือไปจ่ายก็ตามทรงแล้วครับคือสวีเดนแกเวลาขึ้นเกมมาแกก็จ่ายเสียกันอยู่แล้วครับฝรั่งเศสตัดได้ก็ค่อยๆย่องมาครับทางด้านของโอลิเซ่แล้วก็พอเข้าซ้ายลูกแกงเงื้อเหมือนจะหลอกยิงนิดนึงแทงมาลูกนี้หลุดเลยครับบาโคล่าแล้วก็สัดเข้าไปครับ
11: พอถอยผู้เล่นของเกมรับสวีเดนถอยครับนึกว่าโอลิเซ่จะยิงครับปรากฏว่าโอลิเซ่เนี่ยจ่ายตัดหลังจ่ายตัดหลังก็ลาบิเคอร์เนี่ยนะที่เป็นคนออกบอลพลาดครับจ่ายตัดลาบิเคอร์มาแล้วแบลลี่บาโคล่าเข้าไปล่อเป้าครับโหล่อเป้าครับเซนเตอร์ซอมนะครับประตูของสวีเดนประตูใหญ่เท่าบ้านครับแม่มันใหญ่เสียเหลือเกินครับมันจ้าเสียเหลือเกินนักข้อบอกครับยิงลูกนี้ไม่พลาดครับตาข่ายแทบขาดครับลูกยิงของแบลลี่บาโคล่า2-0ผู้สวัสดิ์จ้าบอกว่าฝรั่งเศส3-0ไปเลยเขาบอกมา
12: ก็มีสิทธิ์แล้วครับ
11: ครับ
12: ดูแล้ว
11: หวานเจี๊ยบเขาบอกมานะฮะโอ้ยไอเชียสฝรั่งเศสก็ตอนนี้สบายฮะ
12: ก็โอลิเซ่นี่ล่าสุดน่าจะขึ้นมาเป็น4แอสซิสต์นะ4แอสซิสต์นะครับก็เท่ากับบูโนกิมาไลช์ครับ4แอสซิสต์นะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับ
11: บูโนก็แอสซิสต์ล่าสุดแล้วนะแอสซิสต์ให้มาร์ติเนลลี่ฮะ
12: ครับ
11: ยิงประตูชัยชนะญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ครับสวัสดีครับทั้งสองท่านนะครับเอาเปรียบป่านะครับเมื่อวานต่อเวลายืนหยุดโทษวันนี้ก็ต้องทำแบบป่านะครับ
12: นี่โค้ชเราเนี่ยแหละดูแล้วห่างสุดแล้ววันนี้
11: ใช่แล้วดูสวีเดนขึ้นมาครับก็จับบอลไม่ติดเท้าครับโยเคเดสฝรั่งเศสหัวที่เข้ามาต้องปรับบอลนะครับมาบุกให้ดุดันกว่านี้นะฝั่งของสวีเดนเบิร์กว่าวไหลออกขวามาสเวนสันให้เอลันกาเจอกับลูก้าอดีนพยาวดับท้าทายขวาแล้วเปิดเข้ามาติดลูก้าอดีนนะครับออกหลังไปเต็มมุมครับของสวีเดน
12: ก็ต้องพยายามเริ่มบุกได้แล้วนะครับสำหรับทางสวีเดนครับเน้นโจมตีทางริมเส้นนะครับเอลันกากระชากเปิดลูกนี้แต่ว่าติดบล็อกครับก็ความหวังของสวีเดนครับลูกนิ่งแต่ว่าฟุตบอลครั้งนี้มันก็ยากนะครับเพราะว่าไปรบกวนโกเยอะเดี๋ยวมันก็โดนจับฟาวอะครับ
11: เหมือนคู่เยอรมันไง
12: ใช่
11: เจ้าวันเดมาเอาต่อนะฮะไปรบกวนการเล่นของผู้สมัครตัวครับ
12: เยอร์ครอปบอกว่าถ้าลูกนี้ฟาวนะอาร์เซนอลก็ไม่ได้แชมป์พรีเมียร์หรอก
11: เยอร์ครอป
12: เยอร์ครอปพูดนะฮะ
11: เราไม่เกี่ยวนะเราเบรอว์นะฮะครอปพูดนะครับเอาแล้วมาลืมมาตุ้มนะครับบริเวณหน้าประตูเมย์ยอมบอกเอ้ยผมโดนเหยียบเป็นชวนไม่ได้เหยียบขาอย่างเงี้ยอ้าวลูกสวนนะครับเปิดโขเข้ามาตรงกลางโหเบิร์กวาวจะมองลูกนี้บอลมันย้อนมันสุดตัวแล้วนะครับมองลูกนี้ก็ไม่ถึงครับหลุดออกหลังไป
12: ก็มองแต่ว่าโดนทักทากครับแล้วก็หลุดกรอบออกไ
11: ปพอถ้าสจวดปากคุณโดด
12: ก็
11: ใช่ไหม
12: น่าจะใช่
11: เมื่อจะไปปีเตอร์ดูรีกันรู้จักหมดเลยเนาะผมดูก่อน
12: มันจะมี ขึ้นมาหรือเปล่าม
11: าท่าสจวดจริงด้วย
12: อ๋อไม่แล้วปัญหาคือมาท่าสจวดเป็นใครล่ะ
11: อ๋อเป็นคนนิวเจอร์ซีย์คุณโดด
12: อ๋อเป็นนักธุรกิจนี่ไงแล้วก็เป็น
11: ดังมาท่าเป็น
12: เทเลวิชั่นเพอร์ซันนาลิตี้พิธีกรวันหลัง
11: ผมจำไม่ได้เอาเป็นคนนิวเจอร์ซีย์คุณโดด
12: วันหลังฟีฟ่าก็ช่วยขึ้นชื่อมาด้วยนะฮะ
11: กระดังแล้วมาท่าสจวดเป็นพิธีกรจำได
12: ้โดยเฉพาะไอ้คู่อเมริกาเนี่ยครับเตรียมตัวได้เลยรับรองครับ
11: กล้องมันจะต้องก็พอรู้อ่ะเน
12: า
11: ะ
12: ดาราก็ใช่ดาราบางทีมันก็ไม่รู้จักไงนักร้องฮิปฮอปอย่างเงี้ยโอ้ตายเหมือนกันแล้วก็พวกนักกีฬาชนิดอื่นๆอ่ะนักมวยนักบาสอะไรอย่างงี
11: ้วันก่อนนะจิมมี่บัตเลอร์นะโอ้แกตัวผมนึกว่าเป็นสโนว์ด็อกฮะ
12: ครับ
11: ดีนะเขาบอกมาจิมมี่บัตเลอร์ไม่งั้นเรียบร้อยสวีเดนจะไม่กล้าปรับนะครับตอนนี้
12: แต่ตอนนี้ก็มีวิมบัดดันไงก็มาแย่งคนดังมาเหมือนกันนะเดวิดเบ็คแคมก็ไปดูวิมบัดดันอยู่นะพาแม่ไปดูวิมบัดดัน
11: เหมือนจะเปลี่ยนตัวจะส่งกองหน้าลงมานะสวีเดนฮะตามหลัง 0-2 เกมเป็นรองครับต้องปรับนะครับแกรนด์พอร์เตอร์แต่ว่าบุกเพลินก็ไม่ได้เพราะเกมบุกของฝรั่งเศสโดดานแบบไม่เกรงใจใครได้เกิดนะครับเอ็มบัปเป้ครับให้กับเดมาเด้ออกขวามาคุนเด้ขวามีโอลิเซ่ครับมาแอบอยู่ทางขวาเผชิญหน้ากับทางกุดบุตสันตัดในเข้ามาคุนเด้ถึงสนามแล้วโอ้โหบอลมันจูนตัวนะครับจากหักลูกนี้ก็บอลมันชังนะครับเข้ามือของเซนเตอร์สตรอมประตูของสวีเดน
12: ก็เจอเข้ามาบีพอดีครับชูสกุนเด้มาแต่ว่าชูกุนเด้นี่เป็นจุดเด่นของแกอยู่แล้วครับจังหวะวิ่งสอดเข้าไปในกรอบเขตโทษแบบนี้โอ้โหเนี่ยสวีเดนมันก็ต้องยอมรับสภาพอะครับคือคุณภาพผู้เล่นมันก็สู้ไม่ได้ครับคือตัวรุกอะมันดีจริงครับแต่ว่าบอลมันไปไม่ถึงนะครับเนี่ยการลำเลียงจากหลังขึ้นไปกลางจากกลางไปสู่หน้ามันไม่ค่อยมีครับเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสยืนปิดหมดเลย
11: ใช่
12: เนี่ยมันก็เนี่ยอีซักก็ต้องถอยลงมาเอาบอลบ้างอะไรบ้างครับ
11: ก็ลำบากครับต้องปรับนะแกรนพอร์เตอร์อู่ตรงกลางเล่นลำบากครับคือเพราะรู้ว่าผู้เล่นสวีเดนเนี่ยจะจ่ายบอลให้อายอรี่เนี่ยลุมกิโต้เลยครับพวกชัวร์มินนี่ราบิโอเข้าหาเร็วเลยต้องใช้บอลยาครับโยเคเดตโอ้ยโดนลูปาเมกาโน่ทีมลูปาเมกาโน่บอกผมแล้วมันจะทำอะไรนะฮะ
12: โอ้แล้วซาลิบานี่แกเดินหนีเลยครับไม่ดูเพื่อนเลย
11: ไอ้เพื่อนร่วมทีมนะเว้ย
12: เฮ้ยไม่เหมือน
11: ได้อยู่อ๋อมือ
12: น
11: ี่ครับมือไปมือของปาเมกาโน่นะไปทิ่มหน้าเนี่ยเหมือนบริเวณเนี่ยสันมือไหมอ่ะ
12: ก็นี่ปาเมกาโน่บอกลูบปากไงลูบปากให้ครับ
11: ตบหน้านะตบหน้าของโยเคเดส
12: โยเคเดสลุกขึ้นมาแล้ว
11: ยัง
12: ไม่เหมือนนี่คาปิเย่เลยครับแกดูแลคายฮาวเวิร์ดเป็นอย่างดี
11: อ้าวจังหวะนี้ฝรั่งเศสเสียบอลอีซักจะหนีมาโอ้ปั๊มบอลได้ครับชัวร์มินี่ปั๊มบอลสบายๆนะปั๊มบอลจากเท้าของอีซักฮะชัวร์มินี่เห็นเท้าของเห็นขาของอีซักก็บาดเจ็บแล้วเท้าเดียวเลยเกินนะอีซักฮะ
12: ก็น่าจะมีแค่ป๋าเท่านั้นแหละครับที่ขาเล็กกว่าอีซัก
11: นักเรียนเอกติดทีมนักเรียนไทยนะป๋าเนี่ย
12: เหรอ
11: ขาเลี้ยวบ้างเลยป๋าเนี่ยฮะขาขาว
12: ครับ
11: เดี๋ยวป๋าบอกจะขอภาคยืนจุดโทษอีกฮะ
12: ก็อยู่ยาวไปเลยครับป๋าครับถึง11โมงเหมือนเดิม
11: ถูกต้องป๋าบอกพอแล้วแต่ฝรั่งเศสพอไหมเอ็มบัปเป้ให้ราบิโอเข้าไปไม่มีพื้นที่ครับต้องคืนกลับมากุนเด้ตบในเข้ามาโอลิเซ่เข้าสายเอียงแล้วปั่นลูกนี้นะก็โอ้โหเซนเตอร์สตรอมครับพุ่งโตเบโดปัดทิ้งออกหลังไปเกือบ3-0ครับทีมเลเบล
12: โอ้โหก็ถ้าจะมีคนที่ได้คะแนนเยอะหน่อยของสวีเดนวันนี้ก็เซนเตอร์สตอมนี่แหละครับเซฟเยอะเลยมาแต่ว่าลูกนี้คือโอลิเซ่แกก็เห็นอยู่แล้วครับปาดมาแบบนี้แล้วลูกมันก็ไม่ได้มุมด้วยไม่แรงเท่าไหร่ด้วยครับพุ่งปัดออกไปได้ครับเซนเตอร์สตอมก็เป็นลูกเก่งของโอลิเซ่นะครับเอียงแล้วก็ปั่นด้วยซ้าย
11: มาเป็นพายุนะครับพายุสตรอมนะครับเซนเตอร์สตอมก็เลยต้องปัดทิ้งออกไปนะครับโหแต่มุมทางซ้ายโอลิเซ่ยอดเข้ามาข้างในติดโยเคเดสครับมงออกมาอีซักมงตั้งขึ้นหน้าไปก็ไม่มีใครครับฝรั่งเศสเก็บได้ลูก้าดินประธานเป้เจอกับโยเคเดสบอกอย่าหลอกผมอีกนะฮะไม่เอาซี นี่โยเองแม่หลอกยิงด้วยนั้นโยเครสหลังหักเลยฮะประตูแรกของฝรั่งเศสอ้าวขวามาซ้ายครับฝรั่งเศสเอ็มบาเป้ตัวนี้ถอยลงมาเล่นเกมรับเอ้ยเล่นเกมบุกนะครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษชอร์เมนี่ครับเคาะกับชูคุนเดอุปาเมกาโนราบิโอทางซ้ายเบอร์1 2 3 4ฮะกับทางเอ็มบาเป้โอ้เล่นสบายตอนนี้นะโชว์นะครับฝรั่งเศสตัวนี้ครับมีโชว์ครับมีโชว์ตัวนี
12: ้ก็ด้วยความนำ 2-0 นะครับก็เคาะไปเคาะมาครับถ้าสวีเดนไม่เปิดก็เนี่ยครับเคาะไปเรื่อยครับเดี๋ยวก็เจอช่อง
11: บาโคล่าให้มาที่เอ็มบาเป้โอดิเซ่ดินไม่เปิดโค้งเข้าไปข้างในครับโอ้เล่นช้าๆโชว์ครับตัวนี้ครับเคาะ1 2พื้นที่แคบๆฝรั่งเศสได้แค่วิ่งไล่ลูกบอลไปครับบอลหยอดลงขวามาเดนเบเล่โอ้โหเอาบอลลงพื้นสบายตาดีได้เกิดนะครับให้กูเด้ในกรอบเขตโทษกูเด้โดดอยู่สองครับไหลขึ้นกระบาเดนเบเล่เปิดด้วยซ้ายมีเพื่อนโฉบเข้าไปโอริเซ่หยอดเข้ามาเพื่อนหยอดเข้ามาโอริเซ่จะวิ่งเข้าไปข้างในครับบอลลึกเกินไปเข้ามือของเซตเตอร์สตรอมและเอาบอลเร็วมาเอรันก้าโอ้โหเอรันก้าได้บอลตั้งแต่ฝั่งแบ็คขวาตัวเองครับก็ดึงช้าก่อน
12: ก็คือจะสวนเร็วครับสวีเดนหรือฝรั่งเศสก็มาชะลอไว้ครับก็เนี่ยทำไม่ได้ครับก็ต้องค่อยๆเซตเกมกันขึ้นมาใหม่
11: แฮนด์แม็กเข้าให้ฮะสบายใจได้ครับมี3เม็ดแน่นอนก็มีโอกาสนะแบบนี้ฮะ
12: สูงทรงแล้วเผลอๆ3อาจจะไม่พอด้วยมั้งเนี่ยน่าจะมีเกินกว่านั้นหรือเปล่าครับ
11: แต่ว่าประตูจุดประกายความหวังนะครับสวีเดนต้องมาไง
12: ใช่แต่ว่าโอกาสจะลุ้นมันยังไม่ค่อยมีครับตอนนี้สวีเดนนี่ยังเข้ากรอบแค่ครั้งเดียวอยู่เลยครับโอกาสยิงพวกเขา4ครั้งนะครับส่วนฝรั่งเศสนี่จะ20อยู่แล้วครับ18ครั้งครับฝรั่งเศสเข้ากรอบไป8เนี่ยแล้วจบสกอร์คมด้วยนะครับฝรั่งเศสไม่ค่อยทิ้งขว้างโอ้ก็มันไม่รู้จะทำยังไงครับสวีเดนคือคุณภาพผู้เล่นมันก็เป็นรองด้วย
11: เอรันก้าโอ้วันนี้ก็เงียบครับเอเลนก้าผ่านมา65นาทีครับฝรั่งเศส2สวีเดน0ครับฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายเป็นคู่ที่2ของค่ำคืนนี้นะเดี๋ยวช่วงเช้า8นาฬิกานะครับลุ้นคู่จะพับรวบรวมเม็กซิโกกับเอกวาดอร์กันได้ครับป๋าจะให้เสียงภาษาไทยนะ
12: ครับ
11: ฝรั่งเศสตัดบอลนะครับสวีเดนเสียบอลกลางทางอีกแล้วและเอ็มบาเป้ทิมให้โอเลเซ่โอเลเซ่บอลเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้แล้วก็โอ้โหแม่มีกุดมุนซัตครับที่มาขวางไว้บอลฉลับกุดมุนซัตออกหลังไปไม่งั้นเข้าสายข้างถนนครับเกือบหายเหมือนกันครับลูกนี้ของฝรั่งเศส
12: โอ้โหดูเนี่ยครับพอสวีเดนลุยขึ้นไปจะเข้าพื้นที่สุดท้ายแล้วไปเสียบอลนะครับฝรั่งเศสก็สวนมาครับเอวาเป้ให้มาลูกนี้เข้าช่องเลยครับโอริเซ่เหลี่ยมซ้ายมาแต่ว่าจังหวะใจยิงครับกุดมุนซัตบีบเข้ามาพอดีครับแย่เท้ามาขวางได้อ้าวสวีเดนจะเปลี่ยนตัวแล้วครับก็ไม่มีทางเลือกครับจะทำอะไรก็ต้องรีบทำแล้วครับเวลาเหลือแค่ประมาณ25นาทีเบิร์กวาวครับโดนเปลี่ยนออกอีกคนหนึ่งก็เป็นทางสตาวครับนี่ครับแล้วก็ส่ง2คนลงไปนะครับมีเบนฟอร์ดเซนารีนะครับเซนารีนะเล่นอยู่กับยูเนียนแซงชิลัวครับเป็นกองกลางนะครับอีกตัวหนึ่งก็ทาฮาอาลีครับเป็นตัวรุกนะครับจากเมาโมโอ้โหฝรั่งเศสเปิดเข้ามาลูกนี้มาต้องปัดทิ้งมาก่อนครับสเตอร์สตอมหลุยต่อครับแล้วก็พักอกตรงนี้ตั้งให้กับอูปาครับซัดมาลูกนี้ติดบล็อกครับอูปาเมกาโน่ก็จะขอมีชื่นผู้ทำประตูด้วย
11: ยิงแต่ว่ามีบล็อกเข้ามาขวางเอาไว้ครับเอาจะสวนมาอีซักจับบอลยาวโอ้โหกุนเด้หนักได
12: ้โอ้โหเนี่ยฝรั่งเศสก็ลงกันเร็วด้วยครับเนี่ยสวีเดนเมื่อกี้ก็ขึ้นมาเร็วนะครับแต่ว่าฝรั่งเศสถอยลงไปรับเร็วมากครับนี่ครับก็เป็นตัวรุกลงมาใหม่เอ้าหนีกุนเด้ไม่ได้ครับ
11: เอาลงมาใหม่นะครับทางซาฮาอาลีตบในเข้ามาคันโอ้ไม่ถึงโยเคเรสนิดเดียวครับแม่เป็นลูก้าดีครับที่หกจากซ้ายนะครับเข้ามาข้างในครับขวาเอาไว
12: ้โอ้บอลจากอีซักนะครับซาฮาอาลีครับหนีกุนเด้ไปแล้วก็จ่ายต่อให้กับอีซักครับอีซักในกรอบเขตโทษก็ตวัดเข้ากลางแต่ว่าก็ลูกมันค่อนข้างจะเบาครับแล้วฝรั่งเศสก็ดักไว้ได้ครับเอาละครับพอเปลี่ยนตัว2คนก็เริ่มคึกขึ้นมาครับสวีเดน
11: ่ะต้องคนเราอยู่ได้ด้วยความหวังนะสุเดชนะครับจุดประกายให้ได้ก่อนนะครับถ้าไล่มา 1-2 ในเกมสนุกแน่นอนครับในช่วงประมาณ25นาทีสุดท้ายหลวงมาก็มายืนฝั่งซ้ายนะทางฮาอาลีครับ
12: เหมือนมาเล่นเป็นตัวริมเส้นนะครับจะได้เพิ่มความจิ๊ดจ๊าดอะไรอย่างงี้นะครับขวาก็เป็นเอลังก้าซ้ายเป็นอาลีครับแล้วก็อีซักกับยอเคเลสก็ไปเล่นเป็นคู่หน้าไปครับ
11: บอลคนละชั้นเลยเขาบอกมาอ๋อฝรั่งเศสอยู่ชั้น2สวีเดนชั้น1ใช่ไหมหรือว่าไงฮะ
12: ดูแล้วฝรั่งเศสน่าจะชั้น4ชั้น5แล้วครับ
11: โอ้โหครับสวีเดนต้องขึ้นลิฟต์แล้วนะต้องขึ้นลิฟต์ยกระดับขึ้นไปให้เร็วนะครับวางยาวขึ้นหน้าครับจากซ้ายไปฝั่งขวาเลยลูก้าดีนแบ็คซ้ายของฝรั่งเศสหันหลังอยู่นะครับโดนเอลังก้าบีบมาเตะทิ้งออกไปก่อนนะครับแล้วผู้ตัดสินนะครับแดนนี่มักเคลลี่นะครับเป่าพักแป๊บหนึ่งครับดื่มน้ำดื่มท่ากัน3นาทีครับไฮเดชันเบรก
12: เดมิเล่วันนี้ก็ยังบวกเพิ่มไม่ได้นะครับยิงไปแล้ว4ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเป็นมาเป้เพิ่มมา1นะครับก็สกอร์รวมเป็น5แล้วครับโอ้ตัวรุกนี่ก็ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับก็ขนาดไอ้เดซิลี่ดูเอครับโอ้โหตัวอย่างจี๊ดครับยังสำรองอ่ะ
11: เ
12: ออว่าตัวเรื่องมันเยอะจริงๆครับมาคุสตูลามอะไรเงี้ยชองฟิลิปมาเตต้าบอกโอ้โหว่าไม่มีโอกาสลงเลยอย่างงี้เจอพวกนี้เข้าไป
11: ไอ้เลยคุณได้ไปบราซิลที่บอกว่าใครบอกว่าบราซิลชนะจะไปอันนั้นเป็นกาแฟใช่ไหมฮะ
12: อ
11: ยู่แล้วอยู่เซเว่นใช่ไหมคุณดอส
12: เซเว่นไง
11: อ๋อเหรอ
12: ล่าสุดเขามีมาใหม่แล้วฝรั่งเศสนี่ไง
11: อ๋อเหรอ
12: นี่ไงตอนนี้เขาก็เล่นกับโปบอลโลกเนี่ยก็รู้สึกถ้าฝรั่งเศสชนะจะขวดซองแซนด์วิช1แถม1มั้ง
11: อ๋อเหรอ
12: เออ
11: ก็เมื่อวานนี้บราซิลชนะเขาบอกว่าจะลด 50% ใช่ไหม
12: ใช
11: ่เอ้กาแฟในเซเว่นไง
12: ครับ
11: โอ้วันนี้คนน่าจะ
12: มันแข่งกันเลยเพราะมันมีอีกเจ้าหนึ่งก
11: ็
12: ของ CJ ใช่ไห
11: ม
12: อีกเจ้าหนึ่งก็บอกว่าถ้าญี่ปุ่นชนะจะลดมัทฉะชาเขียว
11: ครับ
12: ปรากฏเป็นของเจ้าเซเว่นนะที่เขาวินไปนี่สวีเดนอีเกียไม่อัดฉีดเลยหน่อยเหร
11: อ
12: ลด 50% หน่อยสิฝรั่งเศสก็สบายๆครับเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงควอเตอร์สุดท้ายก็นิ่มๆเลย
11: สบายๆ
12: เพราะว่าโอกาสของสวีเดนก็แหมมันดูมันทึดไม่ค่อยขึ้นนะครับเนี่ยแกมอเตอร์ก็พยายามจะกระตุ้นครับเอาหน่อยครับโอ้แต่ว่านักเตะก็บอกแกมอเตอร์ก็ลงมาเตะเองสิคร
11: ับ แฟนบอลสวีเดนนะครับสาว3ท่านนี้นะครับก็บอลจะตามหลังแต่ว่าขอเอนจอยกับโมเมนต์ก่อนนะฮะสนุกกับเกมก่อนแหมถือแก้ววายด้วยนะเนี่ยแฟนบอลสวีเดนอุ๊ดเอ้ยชุดสวีเดนปี94ฮะ
12: ใช
11: ่ชุดไอ้โครงลายโครงกระดูกใช่ไหมฮะ
12: อือหือโหนี่ก็มากันเยอะเลยครับสวีเดน
11: บรรยากาศยอดเยี่ยมครับก็พักกันนะครับ
12: โหนี่ไปๆมาๆนี่ก็ต้องบอกฟุตบอลโลกนี่กลายไปว่าคนเยอะนะ
11: เ
12: พราะตอนแรกมีข่าวว่าตั๋วแพงก็นึกว่าคนจะน้อยนะครับ
11: แต่คนเต็มตลอดนะ
12: เต็มหลังๆนี่เต็มตลอดนะครับหรือกองเชียร์จัดตั้งเปล่าไม่รู
11: ้เอา
12: เนี่ย
11: เหมือนที่มาฟัง AI ใช่ไหมคุณดอทผม
12: ประ
11: หลาด
12: นี่เนี่ยหลังๆก็เต็มนะครับเนี่ยโอ้แน่นเลยครับกลับมาสู้กันต่อครับช่วงท้ายแล้วครับ
11: ขอบคุณครับที่มีช่องนี้นะครับก็เราบรรยายรอบน็อกเอาท์เนี่ยทุกคู่นะติดตามได้นะครับโปรแกรมก็ติดตามได้ทางเพจของ99ของเรานะครับทุ่มไกลเข้ามาครับของสวีเดนชาร์มานี่ไต่เทียงมาเอาเลยมาเข้าทาครับแล้วมาที่เอ็มบัปเป้ครับมีเซเวนซอนครับขวางเอาไว้แล้วไหลมาจอจอโอเลเซ่เข้าขวาโอ้มันเข้าขวาครับแม่จะเอียงยิงด้วยซ้ายปรากฏว่ามันไม่เข้าจุดโฟกัสของตัวเองครับพยายามเอียงยิงจิ้มด้วยปลายเกลือนะครับไปติดขาของเชตเตอร์สตอร์ม3-0ไม่มาครับฝรั่งเศส
12: มากัน2คนเลยครับสวีเดนเหลือดาเนียลเซเวนซอนคนเดียวเป้ก็ใจกว้างแล้วนะครับจะตอบแทนโอเลเซ่บ้างโอลิเซ่ที่จ่ายมาให้หลายทีแล้วครับถวายมาให้เลยครับแต่ว่าจับยาวครับโอลิเซ่คือแกด้วยความที่ถนัดซ้ายครับวิ่งมาแบบนี้คือเจตนาจะจับให้มันเบากว่านี้แล้วจะได้เอียงยิงได้ครับเพราะมันจับยาวก็เลยต้องจิ้มครับแล้วก็ไม่ผ่าน โอ้แต่ว่าก็เนี่ยครับเซตเตอร์สตอมก็เลยกลายเป็นคนที่เด่นที่สุดแล้วครับของสวีเดนในวันนี้หลายเซฟแล้ว
11: ใช่
12: แจ้งเกิดเลยครับเซตเตอร์สตอม
11: โอ้ถ้า3ส่วนก็โบกมือบายบายบนปูนนะสวีเดนฮะถ้า2ส่วนยังมีโอกาสครับอีกประมาณ19นาที
12: แต่ว่าก็ต้องบอกว่ายากมากนะครับเพราะมันไม่มีวี่แววเลยครับสวีเดน
11: สวีเดนบอกต้องมีอายาลีออกซ้ายมาให้ทาฮาอาลีอาลีนะครับเจอคุณเด้มีเดบเล่มาสอน2สอน2อย่างพอได้จะสอน3ต้องระวังนะครับนั่นจะไปอาลีบอลติดเท้าของคุณเด้อ้าวบอลบอกว่าผู้สินมักคลีนะครับจากดัชบอกว่าเอาไปเตะเปิดมาครับของฝรั่งเศสไม่ได้เจ็บบ่มครับสวีเดน
12: ก็สุดท้ายก็โวยเป็นเล็กน้อยครับฝรั่งเศสก็เล่นเร็วมาแล้วครับแต่ว่าก็เหมือนเตะบอลคืนมาให้สวีเดนครับไม่มีน้ำใจนักกีฬาครับแต่จริงไม่ใช่ครับเปิดเสีย
11: ฝรั่งเศสมีแนวรุก4จิตรเทพครับโอ้โหโหดมากเนาะ
12: โอ้โหทีมก็ไม่ใช่4นะ
11: ครับ
12: อย่าลืมว่าสำรองมีเดซิลี่ดูเอ้ด้วยนะซึ่งก็เรียกว่าลงมานี่ก็เผลอโหดกว่าตัวจริงบางทีมอะมาคุสตูรามอย่างนี
11: ้ตูรามไม่รู้ฟิตหรือเปล่าเนาะเห็นบอกเดชองก็ให้สภาพก่อนเกมว่าตุรามีการบาดเจ็บนะครับ
12: แล้วจริงๆถ้าไอ้กิริเก้ไม่เจ็บไอ้กิริเก้ก็น่าจะติดใช่ไหมล่ะโหคราวนี
11: ้โอ้แต่บอลติดเท้าของกุเด้นะ
12: ใช่
11: แล้ววีอาร์ทำไมไม่แทรกแซงวีอาร์แทรกแซงได้นะคุณดอด
12: ใช
11: ่กฎหมายแทรกแซงได้นะ
12: จริงๆก็ต้องดูนะแต่ว่าก็งงมัน
11: แปลกเหมือนกันเอ้าเดี๋ยวบอลมาครับฝรั่งเศสเอาตัดได้เข้ามาสวยแล้วไม่สัตว์ตัวนี้ก็หายนะครับ3ต่อ0แล้วชาโอเดเซ่แอสซิสครับโอ้โหลูกนี้จะตัดมาทางซ้ายแล้วเข้ามาในกรอบเขตโทษเอ็มบัปเป้ก็เอียงยิงตรงนี้3-0พุทธสวัสดิ์จ้า
12: โอ้ยเอ็มบัปเป้บอกโอริเซ่เองไปทำหน้าที่ที่เองถนัดดีกว่าครับจ่ายมาให้อัวครับเพราะว่าเอ็มบัปเป้บอกจ่ายโอริเซ่หลายทีแล้วครับจบไม่ได้สักทีคราวนี้กลับกันครับเป็นโอริเซ่ครับดึงจังหวะแล้วแทงช่องมาลุดเลยครับเอ็มบัปเป้แล้วก็แปรด้วยขวาเข้าไปครับนี่ดำดาวซันโวร่วมแล้วนะครับ6ประตูครับเอ็มบัปเป้เท่ากับเลโอนัลเมสซี่แล้วครับโอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งการลุ้นที่ก็สนุกนะครับใครจะเป็นดาวซอนโวฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่ดูครับเอ็มบัปเป้ครองบอลแล้วก็มีแม่เล็กๆน้อยๆก็เอาครับตอกส้นก่อนแล้วเนี่ยดูโอริเซ่ครับ
11: อุ้ยล้ำไหม
12: อุ้ยกำกึ่งครับแม่เดี๋ยวต้องเช็คก่อนนะครับเพราะว่าจังหวะออกตัวของเอ็มบัปเป้นะครับอาจจะเหลื่อมครับแต่ว่ามันเช็คได้อยู่แล้วครับจังหวะนี้แต่ว่าเนี่ยเอ็มบัปเป้จบคมมากครับ
11: ยิงคมมากโอ้แล้วที่มีโชว์มีเนี่ยคือแกคลึงบอลด้วยขวาก่อนนะแล้วก็แกกระโดดขึ้นมานิดนึงแล้วก็ตอกส้นด้วยซ้ายฮะโอ้แกโชว์แล้วตอนนี
12: ้สงสัยจะไม่ล้ำหรือเปล่าครับ
11: ล้ำไหมอ่ะ
12: เพราะว่าบางทีมุมกล้องอ่ะมันเนี่ยก็เป็นเท้าขวานะครับที่ต่ำสุดของสวีเดนก็เป็นเท้าขวาของดานิเอลสเวนซอนครับ
11: สเวนซอนนะอยู่ใกล้ๆกับเอ็มบัปเป
12: ้โอ้แต่ว่าอูริเซ่เนี่ยคือจังหวะแทงแกสุดยอดเลยครับอ้าว3ไปแล้วครับแล้วก็ฝรั่งเศสก็อาศัยจังหวะ

0: โดมุนครับเปลี่ยนตัวมาแล้ว
1: ลงมาแล้ว 3-0 ครับไม่ล้ำหน้า
0: ก็เก็บแล้วครับเดมเบเล่กับชูสกุนได้ออกนะครับเป็นมาโลกุสโตแล้วก็เดสลีดูเอครับลงมาโอ้โหก็3-0ครับไม่ล้ำหน้านะครับโอริเซ่นี่ก็เพิ่มสติแอสซิสไปอีกแล้วครับวันนี้มี2แอสซิสครับโอริเซ่โอ้นี่ก็นำในเรื่องของการแอสซิสเหมือนกันครับแซงบูโน่กิมาไล
1: วันนี้ก็สบายหายห่วง
0: 3จนได้ครับ
1: 15นาทีสุดท้ายโอ้สู้ไม่ได้นะวันนี้สวีเดน
0: ใช่ครับโหฝรั่งเศสคือเล่นแล้วก็ต้องยอมรับว่าสมราคาทีมเต็งครับส่วนตาลีวันนี้ก็อยากจะสร้างชื่อเหลือเกินครับแม่ลงมาแล้วจี๊ดเอามาอีกทีครับ
1: ที่ทาฮาลีโดนดัก2จะไปจะแหวกเอ้ายังไปได้ครับเป็นนักเตะที่สุภาพได้ใส่เอาเสื้อเข้าในกางเกงด้วยนะฮะหรือว่าโรดี้ครับแล้วจะเล่นเร็วมาจังหวะนี้ไม่ได้ขึ้นมาสูงแล้วหลังหายครับหลังลอยด้วยหลังบ้านไม่มีมาที่แบลลี่บาโคล่าทางขวามีดูเอตบในเข้ามาก่อนครับโอริเซ่ให้ใครโอริเซ่ไหลออกมาให้ดูเอแล้วเปิดเรียกเข้าไปตรงกลางติดและเตะทิ้งออกไปก่อนนะครับ
0: ดูเอครับเหมือนจะอยากให้ประธานเป้แฮตทริกหรือเปล่าครับเมื่อจังหวะเมื่อสักครู่นี้ไม่ยิงครับจะไปจ่ายต่อเข้ากลางอีกทีเอาไม้ชุดนึงครับฝรั่งเศส
1: ราบิโอ
0: คือสวีเดนถ้ายิ่งสู้ก็ดูแล้วก็ยิ่งโดนอ่ะเพราะฝรั่งเศสนี่สวนมาก็น่ากลัวเหลือเกินครับโอ้ยเริ่มโชว์แล้วครับตอนนี
1: ้มีโชว์มีครึ่งมีดึงช้าๆเหยียบบอลด้วยนะนี่อ่ะมีสับหลอกด้วยนะครับแหมชัวร์มินี่อุปาปล่อยให้มาโดกุสโตครับลงมาแล้วครับ
0: ก็นักบอลสวีเดนก็หลังจบเกมก็ไปแลกเสื้อกับไม้เมยองนะครับเพราะว่าเสื้อดูแล้วไม่เหม็น
1: สะอาดฮะ
0: สะอาดเลยครับเหงื่อแทบไม่ออกไม่ได้ทำอะไรเลยครับวันนี้ไม้เมยอง
1: ฝรั่งเศสบอกสบายสบายเรามีคนเชียร์ฝรั่งเศสเยอะเนี่ยบอกว่าทีมรถฝรั่งเศสครับวันนี้ขึ้นรถฝรั่งเศสไปนะสบาย
0: อ๋อครับน่าจะสบายแล้วมั้ง3-0คงไม่คว่ำนะนี่โอริเซ
1: ่ครับ
0: เอ้า
1: โอริเซ่5
0: เอ้าเลยกินมาไลท์มัน4ไม่ใช่เหรอ
1: เออเหรอ
0: มันหายไป
1: อ้าว
0: แต่โอริเซ่5ครั้งไปแล้วนะครับแอสซิสยอดรวมการแอสซิสนะครับก็จะเปลี่ยนตัวครับทีโอแอนองเดสนะครับ
1: เก็บตัวแล้วตอนนี้นะผู้เล่นของฝรั่งเศสครับ
0: โหแล้วดูเลยครับสำรองแต่ละตำแหน่งฝรั่งเศสครับทีโอแอนองเดสก็จะแทนลูกาดีนครับเปลี่ยนตามตำแหน่งนะครับแบ็คซ้ายส่วนเมื่อกี้แบ็คขวาก็เปลี่ยนนะครับมาโลกุสโตครับแทนที่ของชูสกุนเด้แต่ว่ามาเถียงกับเดอชองอยู่ครับลูกาดีนลูกาดีนบอกวิ่งนำ 3-0 แล้วจะเอาอะไรเยอะแยะ
1: ก็พักแล้วครับ
0: ขอไปขอมาแล้วครับฝรั่งเศสโอ้โหดูครับก็ขุมกำลังเปิ้กจริงๆครับฝรั่งเศสเอ้าโดนตัดได้ครับสวีเดน
1: เอลังกาจับไปครับเอาตบในเข้ามาข้างในนะจิ้มมาที่โยเคเลสแรงเกินไปครับโอ้ยบังอุปาบังบังแล้วจะบังให้ออกหลังบอลแหมมันกริ่งช้าเกินไปครับต้องเล่นต่อจังหวะนี้แล้วจ่ายข้างหน้ามาสวยครับดูเอได้ฟาวจากกุนมุนสันนะ
0: ดูเอจับบอลแล้วก็พิงบังไว้เลยครับได้ฟาวโอ้ฝรั่งเศสเกือบโดนเหมือนกันนะครับจังหวะเมื่อสักครู่นี้ครับอยู่ดีก็ไปจ่ายเสียฝรั่งเศสบอกยังสู้อยู่เหรอลุยต่อครับ
1: สู้เหรอสู้เหรอเอ็มบัปเป้ออกซ้ายมาครับแบลลี่บับบัคโคล่าซ้ายมีไหมเตโอแอนโดเนสมาแล้วพยาวเนี่ยจ่าเรียกเข้ามาข้างในติดครับสเวนซอนวางขึ้นหน้ามาอ้าวอีซักเนี่ยแทบจะไม่ได้บอลเลยครับอีซักเพื่อนจ่ายขึ้นหน้ามาแกก็มาเล่นเกมรับด้วยไงขึ้นหน้าไปบริเวณกลางสนามก็ไม่มีใครครับฝรั่งเศสก็เอาบอลกลับมาครับเกมเข้าสู่10นาทีสุดท้ายต้องเรียกสลาตันกลับมานะสลาตันเนี่ยในบอลโลก2ครั้งยิงไม่ได้เลยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: สลาตันฮะแกก็มาเป็นพิธีกรภาค3กับสถานีโทรทัศน์นะฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับเหมือนเยอร์เก้นคล็อป
0: ป์แกก็เลยอําตัวเองไปไง
1: ค
0: นก็ลืมๆไปแล้วนะอยู่ดีแกก็ไปขุดสถิตินี้มาแล้วก็อําตัวเองครับ
1: เอ้าโอ้เซเลบาจ่ายตัวขึ้นหน้ามาให้โอเดเซ่แปะใกล้ๆมาโลคุสโตเดสเล่ด้วย น้องเล่นฝรั่งเศสพี่ชายเล่นอเมริกาใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: และโอ้โหดูไอ้ยิงตรงนี้เซตเตอร์สตอร์มครับย่อตัวแปะไปก่อนแล้วก็รับจังหวะสองได้ครับเกือบ 4-0 ครับฝรั่งเศสโอ้โหตัวนี้แลนด์มาร์คตัวนี้ไม่แลนด์มาร์คนะแต่หลัก5ล้านคุณแล้วนะ
0: ใช
1: ่นัดที่74นะนัดนี้ฮะ
0: ครับยอดแฟนบอลรวมในสนามนะครับแต่หลัก5ล้านไปแล้วก็เพิ่มแมตช์ด้วยครับมันก็เลยยอดมันก็เยอะอยู่แล้วครับแล้วสนามที่อเมริกาก็ใหญ่เหลือเกิน
1: นั่นนี่เป็นนัดที่77นะ
0: ใช่
1: ไปโอ้โห77 5ล้านคนคุณรถ
0: คือถ้ามันไม่เพิ่มทีมมันก็เลยไปแล้วไงใช่ไห
1: ม
0: ปกติมันเท่าไหร่64แมตช์ไง
1: อ
0: ันนี้มัน77แมตช์แล้วอ่ะ
1: ค่าเฉลี่ย1แมตช์จะมีแฟนบอลอยู่ที่ประมาณ 65,000 นะ
0: ไอ้คู่นี้ก็ถือว่าตามค่าเฉลี่ยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ยอดรวมแต่ละนัดก็เฉลี่ยอยู่ที่ 2.95 นะครับประตูต่อเกมฝรั่งเศสวันนี้3ลูกครับเกินค่าเฉลี่ยมาเล็กน้อย
1: 4เธอครับจะได้สบายใจหรือ4มั้ยจังหวะนี้และยิงลูกเนี่ยโอ้โหไม่ได้ฮะจังหวะกระชากไปของเมลีบาโคด้าติดเชตเตอร์สตอปอีกแล้วครับประตูของสวีเดนวันนี้เพื่อนป้านจริงครับ
0: โอ้โหบาโคล่าลูกนี้หลอก2เลยครับมาแกเนื้อเหมือนจะยิงขวาแล้วล็อกครับแล้วก็ลากไปแต่ว่ากว่าแกจะยิงช้าเหลือเกินครับเนี่ยมุมมันไม่เหลือแล้วครับเซตเตอร์ซอมออกไปปิดมุมได้เอาเปลี่ยนครับตอนนี้คือสวีเดนก็มันคงจะพลิกสถานการณ์อะไรไม่ได้แล้วครับก็ให้นักฟุตบอลสำรองครับได้มีโอกาสลงไปเล่นกันบ้างครับก็มีสวานเบิร์กนะครับกับทางเบนจามินนิเกรนครับลงไป2คนเป็นกองกลางทั้งคู่นะครับมาเทียสสวานเบิร์กกับเบนจามินนิเกรนครับโอ้ยว่าดูฝรั่งเศสก็เตะมุมครับมูสการ์มาได้ครับสวีเดนโอ้ยกเฮเลสครับเล่นไปก็งูหยิบไป
1: ถ้าจะไม่ได้บอลนะ
0: แต่ว่ามันก็ถ้ามองในมุมสโมสรก็ถือเป็นข่าวดีครับลิเวอร์พูลก็จะได้อีซักครับกลับมาสู่สโมสร
1: ปากว่ากลับแกเจ็บฮะกลับสโมสรเจ็บฮะถ้าเจ็บจะตีเท้าเลยฮะเจ็บบ่อยเหลือเกินซื้อมานั่งแพงก็เกมไม่มีแล้วนะครับตอนนี้ฝรั่งเศสสบายสบายจะเปรียบอีก2ฝั่งของฝรั่งเศสและยาแชคีนะเห็นแวบๆ
0: มันจะเป็นมาเตต้านะครับมาเตต้าบอกแล้ว
1: โอกาสของอ้วมาแล้วมาเตต้าบอกภาคบอลสนุกครับไม่ไปทำงานดีกว่าเอาต้องไปทำงานนะฮะไม่ไปก็ไม่มีตังค์นะเลี้ยงครอบครัวนะฮะหรือว่าหมดแล้วคุณรถหมดตั้งแต่เยอรมันแล้วฮะ
0: อ๋อครับแต่ว่าก็ฝรั่งเศสน่าจะทำให้ยิ้มได้หรือเปล่า
1: ครับ
0: วันนี้ดูทรงแล้วคนเชียร์ฝรั่งเศสกันเยอะนะ
1: เยอะนะ
0: ก็ขอไปเขามาแล้วครับสวีเดนก็ยอมแล้วแหละ
1: ใช่
0: ก็รับอยู่ในแดนตัวเองครับ
1: ว่ายอมแล้วสวีเดนก็มาคะแนนก็ถือว่าเก่งแล้วนะ
0: ก็ใช้ได้แล้ว
1: ใช้ได้แล้ว
0: แต่วันก็เจอฝรั่งเศสกับเนเธอร์แลนด์มันก็ไม่ไหวไงโดนเนเธอร์แลนด์ไป 5-1 โดนฝรั่งเศส 3-0 อยู่ตอนเนี้ยแต่ก็วันเจอญี่ปุ่นก็ถือว่าเล่นดีครับสวีเดนก็จากทีมที่มันตกรอบอะครับจริงๆก็คือตกรอบนะครับก็สุดท้ายยังได้มาบอลโลกท่านประธาน
1: เป้อ่องฮะท่านประธานอ่อง
0: ท่านก็เก็บบ้างแล้วครับ
1: เฮ้ยถ้าประธานเป้ของแท้เนี่ยต้องเรียกให้เพื่อนเนี่ยมาสวมปลอกแขนแทนนะครับนะโอ้แกเอาปลอกแขนกับทันทีมนะครับไปส่งคืนฮะ
0: ก็แกออกไงตอนนั้นก็ไปเรียกรายันแชกีครับไปเอาปลอกแขนจากกองเต้มาดิ
1: ครับ
0: ก็โอลิเซ่กับเอ็มบัปเป้นะครับออกไปพักครับรายันแชกีแล้วก็ชองฟิลิปมาเตต้าครับลงสนามมา
1: ในช่วง5นาทีสุดท้ายครับและแชกีลงมาในช่วงเวลาที่ฝรั่งเศสเกมขาดไปได้ด้วย 3-0 แกต้องมีโชว์แน่นอนฮะ
0: แน่นอน
1: จะมีทริคมีอะไรไหม
0: เดี๋ยวต้องมีคิดท่ามาใหม่ๆแล้วรายันแชกีบอก
1: 2ประเทศนี้ผลิตเครื่องบินใช้เองครับเครื่องบินลบเหรออ
0: ่าใช่
1: สวีเดนก็คลิปเป็นใช่ไหมคลิปเป็นใช่ไหม
0: คลิปเป็นเนี่ยที่เราซื้อมาเลยฝรั่งเศสก็เป็นยี่ห้ออะไรรับอะไรรับเฟรย์อะไรนะ
1: โอ้ใช่คลิปเป็นสวีเดนนะเนาะ
0: คลิปเป็นก็สวีเดน
1: ที่สวีเดนผลิตเราซื้อใช่ไห
0: ม
1: แล้วมีใครรีวิวคุณโดนฮะ

0: ก็เลยไม่ล้ำหน้าครับเป็นมบัปเป้ก็นี่ทันเมสซี่แล้วนะยิ้มครับมาท่านประธานครับ
1: แอคแอคเลย
0: สองลูกแล้วนะครับวันนี้
1: ครับ
0: แต่ว่าก็ออกไปพักแล้วนะครับเป็นมบัปเป้ยอดรวม6ประตูนะครับเอ้าอย่างนี้ก็แสดงว่ายอดรวมทั้งหมดเอ็มบัปเป้ก็เท่าไหร่18แล้วดิ
1: 18
0: แล้วนะตามเมสซี่ลูกเดียวนะครับ
1: อันนี้คือประตูรวมใช่ไหม
0: ตัวรวมตลอดกาลนะครับ
1: โอ้แต่แกยิงตัวนี้คือยิงเฉียบขาดมากนะ
0: จ
1: ่ายตัดหลังและหลังขากนะครับแนวรับของสวีเดนและเอียงยิงตัวนี้โอ้โหคือยิงคมกริบไม่ใช่คมกริบอย่างเดียวคมกริบทั้งภายในด้วยนะ
0: เหรอโอ้โหคือเอ็มบัปเป้ก็ถือว่าพอมีโอลิเซ่มาจ่ายให้อะแล้วโอลิเซ่ก็อย่างที่บอกไปครับแกเป็นคนที่แทงบอลอย่างนี้สุดยอดอยู่แล้วครับไม่เชื่อก็ไปถามแฮร์รี่เคนเนี่ยแล้วแทงมาให้เอ็มบัปเป้นี่อาซิได้เอ็มบัปเป้มาไม่รู้กี่ลูก
1: เอ้
0: า
1: เดชองมีเดชองสลุดเลยฮะ
0: นี่ทำท่าชาบูครับกลมโค้งคำนับครับดีเดชองบอก
1: ทำท่าสู่ฮกทำท่าอะไรนะไอ้สู่ฮกก่อนเน
0: า
1: ะ
0: สู่ฮกไง
1: สู่ฮกแบบนี่ชูมาโอ้ยเก่งมากฮะตัวสำรองยังเก่งจริงๆฝรั่งเศสทุกขุมกำลังตัวจริงตัวสำรองเนี่ยคือทดแทนกันได้เลยฮะ
0: ก็เรียกว่าโคตรปึ๊กเลยครับชุดเนี้ย
1: อ๋อเขาบอกว่าฝรั่งเศสลาฟาเอลเอา
0: ข
1: ดด
0: เออนั่นแหละ
1: อ๋อเหรอ
0: มันเป็นยี่ห้อเอ้าหลุดมาอีกแล้ว
1: เอ้าหลุดมาทางซ้ายแบรี่บาโคล่ามาเดต้าขอบาโคล่ายังไม่เปิดครับทางซ้ายย้อนกลับมาแชคีล้ำหน้า
0: โอ้แชคีบอกกำลังจะเล่นท่าเลยครับแม่ล้ำหน้าไปก่อนครับโดนตัดตอนครับ
1: ขึ้นมานะครับตอนนี้บอลโลกครั้งนี้ครับเอ็มบัปเป้ทับเมสซี่แล้ว
0: อันนี้แต่ว่าก็ไปนั่งกับกองเต้นะครับนี่สยบข่าวเกาเหลา
1: ไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: แต่ไม่คุยกันนะมากินใกล้กัน
0: ใช
1: ่เอา
0: เดี๋ยวกองเต้ก็ไม่ค่อยได้โอกาส
1: ไม่ค่อยได้โอกาสเท่าไหร่นะน่าจะเป็นบอลโลกครั้งสุดท้ายแล้วแหละนะกองเต้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เมื่อกี้เขาไปลบก็นั่นแหละครับลาฟาเอลอะไรนั่นแหละสวีเดนครับเหลือประมาณ2นาทีเสร็จๆเวลาในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็จะหมดลงครับสำหรับสวีเดน
1: ที่บ้านบอกชอบพี่ๆมากๆครับเพราะว่าฟังแล้วหลับสบายดีครับขอบคุณมากโอ้ยเทเซโก
0: เดวิดเกเกเค
1: ฮะไม่ใช่เดวิดเทเซเกครับตำนานนักเตะชาวฝรั่งเศสชุดแชมป์บอลโลกปี98และยูโร2000มาด้วย
0: ยูโร2000นี่แกเป็นคนยิงประตูชัยนะครับ
1: แล้วองรีอ๋อองรีเป็นพิธีกรภาคสนามอยู่คู่สีแกเฮ้ยแกเชียร์ใครคุณดูเพราะเทเซเก้ที่จำไม่ผิดเนี่ยแกเกิดอาร์เจนตินานะแต่ว่ามาเล่นกับทีมชาติฝรั่งเศส
0: ฝรั่งเศสละมั้ง
1: เอาเหรอดูโยคาเลสยิงลูกเดียวโหไม่ผ่านไม่เมยองครับแม่บอลทะลักมาหาโยคาเลสแต่ว่ายังกินเนี่ยโยไอ้ทางครับไม่ยองไม่ได
0: ้โอ้โหบอลทะลักมาแล้วก็ได้ยิงด้วยขวานะครับบริเวณกลางประตูเลยครับเล็งไปที่ด้านขวาของตัวเองครับเนี่ยดูอีกทีบอลอยู่ดีก็ทะลักมาครับมาแต่ว่าก็ด้วยความรีบยิงอะครับเนี่ยทิศทางมันก็เลยไม่ห่างตัวครับไม่ยองบอกเย้ได้ออกแรงแล้วเว้ย
1: ออกแรงครั้งแรกเลยฮะ
0: ก็ทิ้งตัวปัดเอาไว้ได้ครับอ้าวอีซักครับโอ้หมดเวลาซะแล้วครับฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ครับ
0: โดนถอดออกครับอีซักครับก็ส่งอีกหนึ่งตัวรุกลงไปครับนิวสัน
1: กุสตาฟนิวสันกองหน้าครับนาวิสปาปีจากคาบรูสซูน่าร่างโย่งเลยครับร้อยเกือบ2เมตรคุณรถ197ฮะ197เซนนะไม่ใช่197เมตรนะฮะ
0: เตี้ยกว่าจุนหน่อยนึงครับ
1: โอ้ย
0: จุนนี่198ครับ
1: โอ้โห
0: ความดันนะ
1: โอ้ถ้าความดันขนาดนั้นก็จะอยู่นะครับจุนฮะ
0: ล่าสุดก็ไปเตะบอลครับโอ้โหพุงหลามเนี่ยแลบมาเลยอ่ะเสื้อยังปิดไม่มิดเนี่ย
1: มีลูก4มั้ย
0: ฮะ
1: ลูกดกเขาบอกลูก4คุณดอท
0: ก็อาจจะไม่มีแล้วมั้ง
1: ศึกฝรั่งเศสก็พักแล้วอ่ะก็
0: หมดเวลาแล้ว
1: เล่นตามเกมไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยเกมต่อไปก็พอแล้วเจอปารากวัยหน้าต่อไป
0: ทด4นาทีเองด้วยนี่
1: อ๋อเขาบอกเครื่องบินอีกประเทศนึงนะครับไม่บอกชื่อเลยกันก็คล้ายกันเลยคุณดอทของฝรั่งเศสเลยฮะ
0: เหรอ
1: ขโมยพิมพ์เขียวไปเหรอใช่เหร
0: อของประเทศอะไรอ่ะ
1: ประเทศที่กำลังมีประเด็นกับอิหร่านตัวนี้คุณดอทนะ
0: อ๋อเหรออ ัน
1: นี้ไม่แน่ใจ
0: เอฟเหรอเอฟเหรอ
1: ไม่น่าใช่ที่อยู่ใกล้ๆกันอ่ะไม่ใช่อเมริกานะ
0: อ๋ออิสราเอล
1: อ้าว
0: อ้าว

0: อันนี้ไม่แน่ใจนะอ๋อเครื่องบินราฟาเอลของฝรั่งเศสเหรอคุณรส
1: ใช่ใช
0: ่ฝรั่งเศสแต่ก่อนที่เขาน้องเรื่องนะตอนนี้สี่ศูนย์แล้วไอ้สามศูนย์แล้วนะฝรั่งเศสนำก็อะไรที่บินเร็วๆอ่ะ
1: ของคอร์ดเนี่ย
0: ของคอร์ดเนี่ยที่ไม่มีแล้วอ่ะ
1: เ
0: ครื่องบินคนเร็วสุดๆเครื่องบินเร็วสุดอ่ะ
1: ครับ
0: ไม่มีแล้วเนาะ
1: ใช่
0: ป๋าภาคบอลคู่ปารากวัยนะครับปารากวัยล้อมอ้าวล้มเอ๊ะเดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวไปแซวป๋าเดี๋ยวป๋ามานะป๋ามาภาคนะครับเดี๋ยวเข้ารายการก่อนนะเข้ารายการ 7:00 นเดี๋ยวจบรายการเราเดี๋ยวฟังสุขภาพก่อนนะ
1: ฮะอ๋อชั่วโมงนึง
0: เดี๋ยวถามผมมาครึ่งนะเอาแต่ดูฝรั่งเศสลูก4ลูกดอกไม้ลูก4ไปมาเดต้ายิงที่สายโอ้โหเปิดมายิงยากครับคือต้องมาเข้าทิศทางบอลแล้วพอเปิดมาทางขวาครับยิงด้วยซ้ายแล้วนี้จากดูเอ้ครับยิงแล้วมาเดต้ามันยิงยากอะเนาะยิงด้วยซ้ายแล้วนี้ข้ามคาน
1: คือลูกมันลอยขึ้นมาพอดีครับดูเอ้แกก็จ้องอยู่แล้วครับมาเดต้าเมื่อไรจะเข้าจุดแกก็เปิดโค้งๆมาครับมาเดต้าวิ่งมาแล้วก็ตวัดยิงด้วยซ้ายครับข้ามคานไม่ไกล
0: อุปาเนี่ยใช่คนเดียวกับที่เล่นแทบบาเยิร์นหรือเปล่าคุณรส
1: คนเดียวกันนี่แหละฮะวันทัวร์นาเมนต์นี้ยังไม่ค่อยแจกเท่าไหร่ครับ
0: ปกติอยู่บาเยิร์นเนี่ยชอบแจกให้คู่แข่งใช่ไหมคุณเจงครับระหว่างดูบอลนั่งเล่นลามี่กับสเปโตได้หรือเปล่าครับก็สบายอย่าไปเล่นนะตำรวจตามหานะสุดเด่นก็มีตีขาดได้ไหมขอได้ไหมเอลังกาหงาวันจะยิงเพื่อนขอนะครับไหลเข้ามาข้างนายจังหวะนี้ซาลีบาอ่านเกมได้เยี่ยมฝรั่งเศสหรือแอฟริกาครับก็มีหลากหลายเชื้อสายเนาะเดี๋ยวดูเอามา3คนครับ3ต่อ3ระยะชายคีให้ใครขวามีดูเอ๊ะทำทางให้แล้วตีทางให้แล้วนะครับทำทางให้เป็นกรมทางหลวงแล้วนะแต่ว่าจ่ายช้าครับระยะชายคีจ่ายไปติด
1: โอ้แกเลยต้องวิ่งไล่ตามงานแก้ไขของตัวเองครับระยะแจกี
0: ตาฟ้าอารีอะ
1: ลงมายังไม่มีอะไรดีเลยครับระยะแจกีบอก
0: มีทุกอย่างยังไม่ประโยชน์เลยว่าไงฮะ
1: ใช่ครับเนี่ยแกยังใส่หัวกับฟอร์มตัวเองครับโอ้โหคลองบอลนานเกินนะครับดูเอ้ตอนแรกก็ขอด้านโอ้โหเดชองยังกุมขมับครับ
0: โอ้เล่นอย่างนี้
1: โอ้ยแจกีอยู่ไปทำไม
0: ให้มากจังหวะคือเล่นมากจังหวะเกินไปไม่จ่ายเร็วเน
1: า
0: ะ
1: ไม่จ่ายแล้วก
0: ็พอมากจังหวะเกมรับของสุเดก็เข้าจุดแล้วฮะ
1: คือดูเอ้แกก็พยายามวิ่งทำทางให้ครับวิ่งตอนแรกออกขวาครับตอนหลังจะมาตรงกลางครับ
0: ครับ
1: สุดท้ายแดนแชกีบอกรำคาญครับจ่ายติดมันซะเลย
0: เรียบร้อยคองคอร์ดเป็นคอร์ดระเบิดระหว่างฝรั่งเศสกับสหรัฐจากยูเคอ๋อเหรออ ๋
1: อเหรออ
0: ัน นี้ผมไม่แน่ใจแต่ว่าจำได้ว่าคองคอร์ดเนี่ยบินเร็วอะจนบินเร็วสุดบินเร็วจนเขาเลิกผลิตแล้วนะแต่ดูจังหวะนี้ของสุเดได้ซัดตัวนี้โอ้โหแต่ว่าแหมยังไม่ผ่านหมายเมยอนะครับมัตเทียสสวินเบิร์กนะสวัสเบิร์กนะจากวอชบวกครับที่ลงมาสำรอครับกดด้วยขวาไม่ผ่านเมยอนที่เสาแรกครับ
1: ก็ได้ยิงในกรอบเขตโทษนะครับแล้วก็เป็นแอคชั่นสุดท้ายครับของเกมนี้โอ้ก็จบที่3ประตูต่อ0ครับฝรั่งเศสก็ชนะสวีเดนไปแบบสบายๆนะครับไม่ได้ต้องลุ้นอะไรเยอะแยะนะครับแล้วก็นี่ครับเอ็มบัปเป้ครับวันนี้คนเดียว2ประตูครับอีก1ลูกได้จากแบลลี่บาโคล่าครับแล้วก็ไมเคิลโอริเซ่ก็จ่าย2แอสซิสต์นะครับตอนนี้ก็ขึ้นไปนำนะเรื่องของการแอสซิสต์นะครับเช่นเดียวกับเอ็มบัปเป้ครับก็นำเป็นดาวซันโวนะครับร่วมกับลิโอนีลเมสซี่แล้วนะครับที่6ประตูนะครับในฟุตบอลโลกครั้งนี้ส่วนยอดรวมนะครับประธานเป้ตอนนี้18ประตูไปแล้วนะ
0: ครับ
1: โอ้ไม่แน่นะครับ
0: 18ประตูเล่นฟุตบอลโลก3สมัยเอง
1: 3ครั้งเอง
0: ส่วนเมสซี่6เนาะ
1: 6
0: มายิงแค่ครั้งเดียวใช่ไหมคุณดอด
1: เมสซี่ไม่ยิงปี2010เมสซี่ได้เล่นตั้งแต่2006อ่ะนะครับก็เผลอๆไม่แน่นะครับจบทัวร์นาเมนต์นี้นี่เผลอเอ็มบัปเป้อาจจะใส่เมสซี่ก็ได้นะก็เป็นชัยชนะของฝรั่งเศสนะครับสถิติเกมนี้นะครับฝรั่งเศสโอกาสยิง25ครั้งนะเขากรอบไป12ครับโอ้โหเซฟจนมือบวมเลยครับ
0: คุณเดสเวเดนก็ไม่ถึงกับร้องไห้ก็คือยอมรับเน
1: า
0: ะ
1: รับสภาพมันคือมันสู้ไม่ได้
0: วันนี้สู้ไม่ได้จริงต้องยอมรับ
1: มันก็สู้ไม่ได้จริงคือคุณภาพนักเตะต่างๆส่วนสวีเดนในโอกาสยิง6ครั้งครับเข้ากรอบ2ทีก็3-0ครับฝรั่งเศสเข้าไปเจอกับปารากวัยครับ
0: ครับ
1: สายบนนะครับ

0: ครับเส้นทางก็ต้องบอกโอ้แต่ปารากวัยก็วันที่เจอเยอรมันก็เล่นดีอยู่แต่ว่าก็ตามทรงก็คือเจอฝรั่งเศสก็ต้องรับแน่นๆนะรับแน่นๆแล้วก็ยื้อเหมือนเดิมนะครับเพราะโกปารากวัยนี่ก็เหนียวใช้ได้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ผู้ชนะคู่ฝรั่งเศสปารากวัยก็จะไปเจอผู้ชนะคู่ระหว่างแคนาดากับโมร็อกโกนะครับอันนี้ก็เป็นสายบนนะครับ
1: ครับ
0: อ่ะ
1: ก็จบไปสบายๆโอ้ยบอกแล้วเฮ้ยชนะขาดสุดแล้วนอกรอบนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขาไปคู่เดียวอ่ะที่ยิงกันขาดอ่ะเพราะนอกนั้นมันก็เฉือนกันหมดไม่ก็ต่อเวลายิงจุดโทษ
1: ว่านาทีบาปประมาณนี้เนาะ
0: เออคือสูสีกันมาทุกคู่แหละฮะยกเว้นในคู่นี้แหละครับ
1: ก็โหหาย
0: เพราะว่าอย่างคู่แคนาดาก็ได้ประตูช่วงทดเจ็บใช่ไหมบราซิลก็ได้ประตูช่วงทดเจ็บเฉือนชนะญี่ปุ่นใช่ไหม
1: ครับ
0: เยอรมันเสมอเนเธอร์แลนด์เสมอไอฮาลันน่ะก็ยิงประตูนาที86นะ
1: ใช่
0: ประตูชัยของนอร์เวย์นาที86ก็ชนะไอเวอรี่โคสต์ 2-1
1: ครับ
0: ก็มีฝรั่งเศสได้แล้วครับไม่ต้องลุ้นเยอะ
1: เราก็ทอนหนังสือขอบคุณนะฮะ
0: ครับ
1: ขอบคุณฝรั่งเศสนะ
0: ขอบคุณท่านประธานาธิบดีมาครองด้วย
1: อ้าวขอบคุณฝรั่งเศสนะฮะขอบคุณประธานเป้นะฮะ
0: ครับ
1: ที่ทำให้ไม่ต้องต่อเวลาใช่ไหมเดี๋ยวผู้ป๋าต่อเวลาแน
0: ่ครับ
1: ป๋าบอกพอแล้วจุดเดียวเหรอ
0: ผู้ป๋าเนี่ยมีสิทธิ์นะสูสีอยู่
1: นะ
0: เม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์
1: และเอกวาดอร์เนี่ยบอลแบบคือเริ่มต้นไม่ดีใช่ไหม
0: เออ
1: แล้วพอเข้าช่วงระหว่างทัวร์นาเมนต์แล้วเล่นดีเนี่ยบอลเป็นที่น่ากลัวนะ
0: ครับ
1: ต้องระวังนะฮะ
0: และ
1: เอกวาดอร์ก็เล่นบนพื้นที่สูงได้ดีอยู่แล้วเน
0: าะใช่แล้วก็วันที่เจอกับเยอรมันเอกวาดอร์คือต้องชนะสถานเดียวอ่ะ
1: ครับ
0: แกก็ยังอุตส่าห์ทำได้นะแล้วก็กระท่อนกระแท่นนะนัดแรกแพ้บริโคดนะครับนัดที่2มาเสมอคูลาเซาอ่ะนึกว่าจะตกรอบแล้วครับแต่นัดที่3ชนะเยอรมันได
1: ้
0: 2-1
1: ใช่
0: โดนไปก่อนนะต้นเกมอ่ะแกยังอุตส่าห์คัมแบ็
1: ค
0: ก็ฝรั่งเศสสบายๆครับสมราคาเต็ง1
1: คือผู้เล่นของสวีเดนก็แบบยอมรับสภาพนะไปกินน้ำแล้วก็ทักทายผู้เล่นฝรั่งเศสแบบสบายๆนะกราปอเตอร์ก็บวกไม้บวกมือนะครับขอบคุณแฟนๆที่มาเชียร์ถึงนิวเจอร์ซีย์ครับ
0: โอ้โหก็
1: เน
0: า
1: ะ
0: คือแฟนบอลก็คงไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่ามันก็พยายามสู้แล้วแต่ว่ามันก็คุณภาพนักฟุตบอลอะไรต่างๆก็ต่างกันเยอะครับ
1: อืม
0: นี่ก็มาปรบมืออำลาแฟนบอลนะครับ
1: ครับ
0: ลงเรียบร้อยครับฟุตบอลโลกครั้งนี้ของสวีเดน
1: อืม
0: ส่วนฝรั่งเศสก็ไปต่อนะครับนัดเจอปารากวัยก็จะไปเล่นที่ฟิลาเดลเฟียนะสำหรับทางฝรั่งเศสนะครับ
1: ก็ฝนตกอีกไหมฝรั่งเศสไปเล่นที่ฟรีสเฟย์ครั้งหนึ่งเนี่ย
0: ก็ใช่ครั้งก่อนก็เจอพายุไง
1: อ๋อที่คุณโอ๊ตรอใช่ไหมฮะ
0: รออยู่2ชั่วโมงเลยแล้วก่อนจะกลับมาเตะครึ่งหลังเนี่ยครับแล้วมีพายุอยู่คู่เดียวด้วยเยี่ยมเลย
1: เยี่ยมเลยนะ
0: ฟิลาเดลเฟียครับที่เดิม
1: ก็ไปเตะที่ลินฟิลด์ใช่ไหมเฮ้ยใช่ไหม
0: ไอ้ลินคอน
1: อ๋อลินคอนฮะ
0: ลินคอนไฟแนนเชียลฟิลด
1: ์ไฟแนนเชียลฟิลด์นะ
0: ครับ
1: สนามของฟิลาเดลเฟียนะครับก็โยคาเดสก็เซ็งครับนัดนี้สู้แล้วนะแต่ไม่ไหววันนี้โหร้อนแรงเหลือเกินนะครับ
0: โยคาเดสก็ไปเจอซาลิบาเพื่อร่วมทีมไงโอ้ก็แต่ว่าช่วงท้ายก็มีโอกาสยิงไปทีครับโยคาเดส
1: ครับ
0: ติดเซฟครับโอ้ดีชุดคลาสสิกเลยครับของฝรั่งเศส
1: 98นะคุณโดนะ
0: 98แล้วก็ปี84ก็ใส่บ้าง
1: 84แบบนี้ใช่ไหม
0: ลายแบบเนี้ย
1: ช
0: ุดมิเชลวาตินี
1: ส่วนสวีเดนก็เต็มที่แล้วนะที่จริงพวกเขาน่าจะไปตั้งแต่รอบเลือกแล้ว
0: ก็ปัญหาเยอะ
1: ได้โควต้าในเฉลี่ยมาเนาะ
0: แล้วก็อุตส่าห์มาเพลย์ออฟมาได้ครับแต่ว่าก็ถือว่าทำได้ดีนะครับ อยู่กลุ่มแข่งนะครับก็โชคดีตรงที่ตูนิเซียก็เป็นทีมที่มีปัญหาครับภายในทีมก็เลยระเบิดทีมแตกไว้ซะก่อนครับ
1: ทีมแพ้แต่แฟนบอลสวีเดนบอกไม่แพ้นะฮะ
0: น
1: ี่เชียร์กันร้องรำทำเพลงนะครับ
0: มี
1: ใครเหลือไปจริงไหมไม่มีนะ
0: ไม่มีไม่ใช่นอร์เวย์เมื่อกี้ก็พายไปทีครับ
1: เอาเลยฮะ
0: ตอนเที่ยงคืนนะครับ
1: อ
0: ันนี้กองเชียร์พวกเราอย่างเงี้ยครับคือ
1: ให้กำลังใจอ่ะ
0: ไม่ใช่แบบเกาหลีใต้ครับล่าสุดฮงเมงโบอุตส่าห์บินไปกลับบ้านตอนตีสี่ครับ
1: ก็ยังมีแฟนมาต้อนรับ
0: แฟนบอลยังมาแฟนบอลยังมาต้อนรับเลยอ
1: ่
0: ะ
1: แล้วร้านอาหารไม่แกเข้าเลยนะ
0: โอ้แล้วป้าข้างซอยที่เดินนำด้วยนะป้าข้างซอยบอกโอ้โหอ้วเซ็งเลย
1: ติดป้ายอ่ะ
0: ลุงนี้กับพลังการดีกว่า
1: โอ้โหครับ
0: ทางซอนี่เข็ดรถนำมาเลยครับ
1: อ้าวฟังภาษาฝรั่งเศสจากเอปาเป้คุณรถ
0: แกพูดอังกฤษได้ว่า
1: โอ้ยฝรั่งเศสแล้วไปเนี่ยฮะมองชูไหมมองชู
0: ครับก
1: ็ขอบคุณเมอร์ซี่ไหม เมอร์ซี่ไหมขอบคุณนะฮะ
0: ฟางโทรหาพี่หมวยมาฟิลี่เลยฮะ
1: น่าจะสัมภาษณ์ฝรั่งเศสคุณดอทฝรั่งเศสละนะอ่ะก็จบไปเดี๋ยวหงเทศกาลพอดีคุณดอท
0: ครับ
1: เราพักกันจะสั้นไหมเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครึ่งชั่วโมงครับรายการต่อไปนะครับวันนี้เฮลติธามาด้วยนะคุณหมอปัญญาเน
0: า
1: ะ
0: พี่เต่า
1: พี่เต่า
0: ก็เมื่อวานไปโรงพยาบาลมาไง
1: อ
0: ๋
1: อเหรอ
0: ได้ความรู้มาเต็มกระเป๋า
1: อ่ะก็เดี๋ยวเราพักสักครู่นะครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย48ทีม104แมตช์39วัน

0: นไทยแข็งแรง
1: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร0816583461
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีหมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เอาเข้ามาครับในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะคือตามปกติถ้าว่าเตะจุดโทษต่อเวลาฟุตบอลก็ประมาณสัก3ชั่วโมงเน
4: า
3: ะก็เฮ้ยเราวางไว้2ชั่วโมงครึ่งพอคุณรถ
4: ครับ
3: ไม่ต้องเยอะไปนะจบเลยไปนะ
4: ใช่
3: จบภายใน90นาทีนะฝรั่งเศสย้ำอีกครั้งหนึ่งชนะสวีเดนไปรับ3ประตูต่อ0
4: ครับ
3: ใครยิงบ้างนะจำไม่ได้ฮะประธานเป้2ใช่ไหม
4: ประธานเป้2บัตลีบาโคล่า1
3: อื้อหือ
4: 30ชิวๆแล้วก็ยิงเยอะนะทัวร์นาเมนต์นี้สำหรับฝรั่งเศสนะ
3: ใช่13ยัง
4: 13แล้ว
3: 13ประตูไปแล้วนะ
4: จาก4เกม
3: 4เกมนะครับฝรั่งเศสก็ไปต่อครับโดยจะไปเจอกับปารากวัยครับในวันที่4กรกฎาคมนะครับเป็นวันชาติของอเมริกาด้วยไอดีโฟนะ
4: ครับ
3: ต่างดาวบุกโลกนะครับซึ่งเราก็จะไปฉีดไวรัสใส่เขาใช่ไหม
4: แล้วมันหนังนะ
3: อ๋อหนังนะ
4: ครับ
3: นะครับก็เตะกันตอน5โมงแรกเด้อแสดงว่าที่ฟิเดลเฟียแรงใช่ไหมคุณโดนฮะ5โมงแรงไง
4: ครับ
3: บ้านผมเรียกนะฮะอ้าวก็จบไปนะครับตอนนี้จับคู่กันได้3คู่นะในรอบ16ทีมครับแคนาดาเจอโมร็อกโกนะครับปารากวัยเจอฝรั่งเศสวันที่4กรกฎาคมครับและวันที่5กรกฎาคมครับบราซิลเจอกับนอร์เวย์ครับแล้วก็นอร์เวย์ชนะไอวอรี่โคสต์ 2-1 นะสำหรับใครที่ไม่ได้ดูนะครับเมื่อช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมาครับเดี๋ยวคู่ต่อไปย้ำอีกครั้งหนึ่งตอน 8:00 นครับเม็กซิโกเจอกับเอกวาดอร์ครับในเวลา 8:00 นตามเวลาในบ้านเราครับจะให้เสียงภาษาไทยโดยพี่แปะแล้วก็พี่เทพนะ
4: ครับ
3: ครับที่ประเทศเม็กซิโกนะเตะกันที่แอสแตก้านะครับ
4: ก็เมื่อกี้พูดถึงวันชาตินี่ก็ฝรั่งเศสนี่ถ้าไปถึงรอบรองเนี่ยจะได้เล่นในวันชาติตัวเองด้วยนะวันที่14กรกฎาคมนะครับวันชาติของพวกเขาแต่ว่ารอบ16เนี่ยเป็นวันชาตินะแต่ว่าวันชาติของอเมริกา
3: ใช่
4: แต่ว่าถ้าเข้าไปถึงรอบรองอ่ะนะครับฝรั่งเศสจะตามสายที่แกจะเตะวันที่14นะครับซึ่งเป็นวันชาติของพวกเขาด้วยก็ต้องดูว่าจะไปถึงได้หรือเปล่านะครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
3: อเมริกาเตะวันพรุ่งนี้นะ
4: อเมริกาเตะวันที่6
3: วันที่6มั้ยคุณโดด
4: วันที่6เนี่ยเจอบอสเนียวันที่เฮ้ยมันไม่ใช่วันที่6เดี๋ยววันที่1
3: วันนี้ใช่ไหม
4: วันที่1
3: ใช่วันนี้ไง
4: วันนี้แล้วก็รอบถัดไปอ่ะจะเป็นวันที่6ถ้าเข้ารอบไปได้นะ
3: ถ้าเข้ารอบนะ
4: คือน่าเสียดายที่อเมริกาไม่ได้เตะวันชาติตัวเองไง
3: เจอบอสเนียนะก็ที่ซานตาคาร่าที่รีวายสเตเดียมนะครับ
4: ครับ
3: วันที่1กรกฎาคมนะครับเป็นคู่สุดท้ายของวันที่1ก็คู่นี้เนี่ยเตะตอน7โมงเช้าบ้านเรานะครับอันนี้เป็นพี่สมชายกับพี่เอ้ยไม่ใช่พี่ลิมิงนะกับพี่บีลำสิงห์นะจะมาให้เสีย

0: ภาษาไทยนะ
1: ครับ
0: ป๋าบอกอืมนี่เลยให้คู่นี้เลยนะครับมาบรรยายนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็วันนี้อังกฤษจะออกสนามลงสนามนะในวันนี้นะครับตอน5 ทุ่มเนาะเจอเดียคองโกครับที่แอตแลนตารัฐจอร์เจียนะแล้วก็ต่อด้วยเบลเยียมเจอเซเนกัลครับ
1: ตอน3 ทุ่มก็อังกฤษ5 ทุ่มนะอย่าลืมนะครับอังกฤษ5 ทุ่มนะครับ
0: ครับ
1: ก
0: ็มาเร็วนะ
1: ใช่แล้วก็ไปเช็คโปรแกรมรู้สึกอังกฤษจะถ่ายฟรีทีวีใช่ไห
0: มเห็นว่าฟรีทีวีถ่ายสดวันนี้เนี่ยถ่ายสด3 คู่นะทั้ง3 คู่เลยคู่แรกนอร์เวย์ที่ชนะอเวอร์ลีโคสก็ถ่ายไทยรัฐทีวีนะ
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็คู่นี้เนี่ยคู่ที่จบไปเนี่ยฝรั่งเศสเจอสวีเดนเป็นโมโนช่อง29อ่ะ
1: ครับ
0: ต้องเช็คดูอ่ะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน
1: ต
0: อนนี้ก็บรรยากาศในเกมนะครับลินเดเลิฟครับให้สัมภาษณ์วันนี้ก็สู้ไม่ได้เน
1: า
0: ะมันไม่ไหวอ่ะโอ
1: ้
0: ฝรั่งเศสมาดุดันเหลือเกินนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ตัวรุกก็จัดจ้านมากครับก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาก็ยังไม่มีทีมไหนหยุดได้นะฝรั่งเศสจัดจ้านเหลือเกินเกมบุกของพวกเขาอย่างเกมนี้ก็สวีเดนครึ่งแรกก็พยายามจะรับนะครับแต่ว่ามันก็เห็นอยู่แล้วครับว่ารับแล้วมันก็หยุดไม่อยู่ครับฝรั่งเศสก็โอกาสยิงเยอะแยะมากมายครับ
0: ครับ
1: ตกยิงนกตกปลาไปซะเยอะด้วยนะไม่งั้นครึ่งแรกก็อาจจะไม่ได้นำแค่1-0นะไปดูโปรแกรมมาแล้วเหมือนว่าโมโนแม็กสปอร์ตจะถ่ายคู่3 ทุ่มนะเบลเยียมเจอเซเนกัลนะครับ
0: ครับ
1: ไม่มีอังกฤษนะ
0: เอาเหรอ
1: ไม่มีเนี่ยจะมีเบลเยียมเจอเซเนกัลนะครับตอน3 ทุ่มนะครับ
0: ไม่มีนะ
1: ไม่มีฮะนี่สายนะครับฝรั่งเศสจะเข้าไปเจอกับปารากวัยครับที่ล้มเยอรมันมา
0: ก็สบายสบายครับฝรั่งเศสนะได้ไปต่อครับผมขอเจ๋งนะครับผมหาบรรยายคู่หน้าห่างหน่อยครับอยากฟังปังคนโค้งคู่กันครับโอ้โหไม่อาจทับชั้นหน้าห่างได้นะฮะโอ้หน้าห่างขนาดไม่ได้มามาเอาสมทบครั้งแรกมาถูกแล้วคุณโดนนะ
1: เหรออ ื
0: มต่อมาบ่อยแล้ว
1: ครับ
0: มาแทนจุดละ
1: อ๋อก็แกบอกก็ที่นักจัดสมทบถ้าไปล้อเลียนแกไง
0: อ้าว
1: แก
0: ก็ตามไปนะ
1: จะตามมาคิดบัญชีอยู่นะ
0: ตามตัวอยู่นะฮะ
1: ครับ
0: สมัยประธานเป้เป็นลงเอ่ยตอนเรียนเนี่ยแกเคยแก้คะแนนเองหรือเปล่าครับไม่ใช่แถวบ้านเรานะอ้าว
1: แกจ่ายไป 4-5 แสนอยู่
0: ครับประธานเต้ไม่หยุดหรอกนะครับเป็นดาวโซแน่นอน
1: ก็มีสิทธิ์แหละ
0: มีสิทธิ์นะ
1: ตอนนี้ก็เท่าแล้วแล้วก็ยอดรวมก็ตามเมสซี่ลูกเดียวแล้วทีมมันลงตัวด้วยดูแล้วอ่ะ
0: ใช่
1: ทีมมันลงตัวด้วยก็ไม่รู้ปารากวัยรอบหน้าจะหยุดอยู่หรือเปล่าใช่ไหมล่ะเข้าไปสมมติรอบ8 ทีมก็อาจจะเจอโมร็อกโกใช่ไหมสายมันคือเป็นโมร็อกโกไม่ก็แคนาดา
0: ใช่
1: ซึ่งก็มีโอกาสที่จะยิงเพิ่มได้อีกแหละแต่ว่าสายของอาเจนก็ไม่ได้หนักนะก็ไม่ได้หนักมากแต่ว่าเจอไอ้ดีไอ้เคปเวิร์ดอะเคปเวิร์ดเจออาเจนก็คงจะรับอย่างเดียวอะคล้ายๆวันเจอสเปนอะต้องดูว่าจะหาทางเจาะเข้าไปได้ไหมสำหรับอาร์เจนติน่านะครับ
0: ครับข่าวได้ว่าหยองจะไปบรรยายที่โมโนจริงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหยองเข้างานเยอะอยู่แล้วนะ
1: ม
0: ีสโนว์เกอร์มีอะไรด้วยใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: ครับประมาณนี้เนาะขอว่าเม็กซิโกเป็นไงฮะไหวหรือเปล่าฮะเม็กซิโกฮะ
1: ก็สูสีอยู่นะสูสีอยู่เพราะว่าเอกวาดอร์ก็ดีวันดีคืน
0: ครับ
1: ใช่ไหมส่วนเม็กซิโกก็ฟอร์มก็ยังไม่ได้แบบน่าประทับใจเลยขนาดนั้นนะเท่าที่ดูอ่ะ
0: เจ๋งเคยเหยียบบอลหมื่นหรือเปล่าหรือเขาหมื่นไหมฮะ
1: ไม่รู้จัก
0: ภาษาสายไปว่าลื่นนะฮะมีสิครับสมัยเด็กฮะเราก็เล่นบอลไม่เก่งไงเหยียบบอลลื่นด้วยนะฮะ
1: ครับ
0: เพราะว่าขึ้นทำเนียบเต็งหนึ่งแล้วครับตอนนี้ฝรั่งเศสคุณรส
1: ใช่
0: โอ้โหก็โหดจริงกันนะฝรั่งเศสต้องให้เขา
1: ครับ
0: โอ้ผมเห็นเล่นผมดูฝรั่งเศสเต็มแมตช์วันนี้นะ โอ้ดีจริงฮะปกติดูไฮไลท์นะโอ้โหเล่นโหดมากประตูก็เหนียวหลังก็ดี
1: ขา
0: ก็แน่น
1: ครบเครื่อง
0: เกมลุกก็จัดจ้านแซ่บเหลือเกินครับ
1: ก็ถ้าพูดถึงตัวเตอร์อะไรมันก็ดีสุดอยู่แล้วไงสมาร่านะครับก็เขามีอะไรนะทำเป็นมูลค่าทีมมูลค่านักบอลในทีมก็ฝรั่งเศสก็เยอะสุดมั้งถ้าจำไม่ผิดนะฝรั่งเศสอังกฤษนี่แหละประมาณเนี้ยตีคู่กันมานะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงฟอร์มในฟุตบอลโลกครั้งนี้ฝรั่งเศสก็ดูดีแทบทุกนัดอ่ะส่วนอังกฤษมันก็มีวันแย่วันอะไรบ้างเห็นไหมล่ะยังไม่ได้ลงตัวมากนักอ่ะแต่ฝรั่งเศสนี่คือมันโอ้โหมันมาแบบลงตัวแบบจัดจ้านมากอ่ะลืมฟอร์มตอนบอลยูโรเมื่อ2ปีก่อนไปได้เลยอ่ะ
0: นะครับมีบอกว่าเยอรมันหลังๆทำไมไม่ประสบความสำเร็จครับชักๆหลังๆไม่สักเซสเลย2018ตกรอบแรกเนาะ
1: ตกรอบแรกมา2
0: 22ก็ตกรอบแรกก็ครั้งนี้ตกรอบ2แล้วกัน
1: ก็ใช่ก็แต่ถ้าเกิดนับไปก็ตกรอบ32ทีมมันก็ถือว่าก็นะต่ำกว่ามาตรฐานไปเยอะแต่มันก็ดีกว่าอิตาลีนะเยอรมันก็คงพูดอย่างนั้นนะ
0: ครับ
1: ไม่แน่ก็ถ้าเกิดมีการสังคายนาอะไรกันอาจจะได้เยอร์เก้นครอปไปเป็นกุนซือก็ได้สำหรับทีมชาติเยอรมัน
0: ครับ
1: ตอนนี้แฟนๆก็เรียกร้องกันเยอะว่าให้ปลดยูเลียนนาเกลส์มันนะ
0: แต่นาเกลส์มันบอกไม่ออกนี่ยังไงก็ไม่ออกไม่ออกแล้วไปจะกินอะไรแล้วฮะ
1: อ๋อไม่ใช่พี่ก้องในลัตตาแลนนะ
0: อ๋อนะพี่ก้องลัตตาแลนฮะ
1: นะครับแต่นาเกลส์มันบอกก็แล้วแต่เขาครับหมายถึงว่าเดฟเบย์นะถ้าอยากจะปลดก็แจ้งมาครับ
0: คร
1: ับ แกก็รับสภาพอยู่แล้วอะเพราะว่าผลงานมันก็ต่ำกว่ามาตรฐานจริงๆครับแล้วก็เป็นชุดแรกในประวัติศาสตร์ของเยอรมันด้วยครับชุดนี้ที่แพ้จุดโทษในบอลโลกเยี่ยมเลยแล้วปารากวัยไม่เคยชนะจุดโทษด้วยนะ
0: เหรออ
1: ื
0: ม
1: มาชนะเยอรมันแหละ
0: ครับ
1: เออ
0: โหดมากนะ
1: ก็ตอนนี้ก็มีการขุดคุยกันเยอะว่าตอนที่ยิงกันครบ5คนน่ะโยซูคิมิทแกก็ไปถามผู้เล่นที่เหลือนะว่าใครจะอาสาปากว่าไม่มีใครเลยฮะสุดท้ายโยนาธานทาครับซึ่งแกไม่เคยยิงจุดโทษมาก่อนน่ะแกเลยต้องอ่ะตัวเองก็ได
0: ้ครับ
1: ก้าวออกมายิงแล้วก็ข้ามคาน
0: เ
1: นี่ย
0: เนาะ
1: ใช่เขาบอกลีโอนโกเลสก้าก็ไม่กล้ายิงนะโปรติโกเลสก้าก็เป็นคนยิงจุดโทษนะแต่ว่าสถานการณ์มันบีบบังคับอ่ะ
0: กดดัน
1: แกก็ไม่กล้ายิงอ่ะยืนนิ่งเลยครับคิมมิดก็พยายามจะถาม2ทีมั้ง
0: เหรอ
1: เออโกเลสก้าแกไม่
0: ฮาร์แวร์ยิงไม่เข้าใช่ไหมกุลด
1: ไม่เข้า
0: เออ
1: ก็ซอยเท้าไง
0: ฮาร์แวร์เนี่ยตัวชัวร์นะ
1: ชัวร์ใช่แต่ว่าแกชัวร์สุดในทีมันก็คือไอ้นาเดียมามิลี
0: ่
1: ไอ้ฮาร์แวร์ก็ยังไม่ชัวร์ขนาดไอ้นาเดียมามิลี่อ่ะเพราะว่าฤดูกาลที่ผ่านมาแกยิงจุดโทษเข้าทุกลูกมั้ง
0: ครับ
1: นาเดียมามิลี่อ่ะแล้วแกก็ยิงเป็นคนสุดท้ายก็เข้าไงแต่ว่าไคล์ฮาร์แวร์ก็นำไปซอยเท้าแล้วก็ยิงไม่เข้า
0: อันนั้นสินะ
1: โดนด่า
0: ครับคิดว่าแชมป์โลกฝรั่งเศสมีโอกาสไหม
1: ก็มีโอกาสครับ
0: ครับ
1: พอดูฟอร์มแบบนี้ก็ยังหาทีมมาหยุดไม่ได้นะ
0: แล้วถ้าเจอจิเดน่ารอบชิงผมว่าเขามีบทเรียนแล้วเนาะ
1: ก็
0: แล้วก็
1: สูสี
0: อ่ะโอ้โหสู้กันสนุกเลยอ่ะ
1: ก็สูสีแต่ว่าไปถึงวันนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องว่ากันอีกทีนะมันก็ต้องดูเรื่องของตัวเจ็บชะมัดสภาพทีมด้วยว่าไปถึงตรงนั้นแล้วตัวเจ็บของแต่ละฝั่งเป็นยังไงอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: แต่ว่าฟอร์มที่ผ่านมา4นัดที่ผ่านมาก็ยังหาทีมหยุดฝรั่งเศสไม่ได้นะนี่คือสวีเดนจริงๆก็พยายามตั้งรับนะครึ่งแรกเนี่ยพยายามจะตั้งรับอย่างเดียวเลยอ่ะแทบไม่โตเลยด้วยซ้ำแต่ว่าก็หยุดไม่อยู่อ่ะฝรั่งเศสก็หาจังหวะลุ้นทำประตูได้เรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายก็ขึ้นนำจนได
0: ้ครับอ่ะนะฮะก็เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวรายการต่อไปก็มาตามกันต่อนะนะครับ
1: ก็เดี๋ยวพี่เต่า
0: วันนี้น่าจะไปพี่อ้อยมามั้ง
1: อ๋อเหรอ
0: เออ
1: ให้พี่อ้อยบรรยาย
0: เมื่อวานนี้หยองก็มอลลีค่าสัตว์ใช่ไหมฮะมอลลีล่าสัตว์จะมาฟรีล่าสัตว์ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: เออขอบคุณฝรั่งเศสครับผม
1: ได้กินอาหารหรูแล้วใช่ไหมวันนี้
0: ยินดีกับผู้ชนะนะครับถึงเราจะเป็นคนแพ้นะครับก็เนาะโอ้ก็ โหจริงนะฝรั่งเศสวันนี้นะเยอรมันกลับบ้านไปจะมีโดนปลาอะไรหรือเปล่าปลาไส้กรอกอะไรไหมฮะ
1: อ๋อคงไม่มีฮะ
0: ไม่มีนะ
1: น่าจะไม่มีนะแต่ว่าก็คงจะต้องถูกวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะตอนนี้สื่ออะไรก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะอยู่แล้วเยอรมันอ่ะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเขาก็วัฒนธรรมอาจจะคนละแบบกับเกาหลีใต้เนาะเพราะเกาหลีใต้นี่คือเขาวัฒนธรรมอาจจะแบบปลานู่นปลานี่อะไรอยู่แล้วด้วยไงตั้งแต่2014ใช่ไหม2014นี่ปลาลูกกวาด
0: ครับ
1: ถ้าจำได้นะครับ2018นี่ขนาดชนะเยอรมันอ่ะยังโดนปลาไข่อ่ะ
0: ใช่
1: ครั้งนี้เขาเลยให้แยกย้ายกลับเลย
0: แยกย้ายต่างคนต่างกลับดีกว่านะ
1: โอ้ยังไม่รอดแล้ว
0: ครับ
1: เมงโบบอกอุตส่าห์ลงตอนตีสี่นะ
0: โอ้โหแล้วโดนข่มขู่อะไรด้วยนะ
1: ม
0: ีคนชูอะไรนะชูภาพของฮอมเมงโบแล้วก็มีเหมือนป้ายแบบคนเสียชีวิตอะวายชนอะ
1: ครับ
0: ผู้วายชนไง
1: ใช
0: ่เออ
1: ก็แต่จริงประธานาธิบดีก็ไม่น่าจะมาพูดอะพูดถึงนะ
0: แล้วใครจะกล้าเข้ามาคุมทีมแบบนี้เนาะ
1: เออคือพอประธานาธิบดีมาพูดด้วยมันก็ยิ่งแบบโอ้โหคนในชาติมันก็ยิ่งนะมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ไปอ่ะก็น่าเห็นใจนะแต่นักบอลก็ไม่ค่อยโดนนะกลายเป็นฮงเมงโบเนี่ยโดนเยอะ
0: ครับ
1: พี่ปาร์คก็น่าจะโดนด้วยละมั้งปาร์คฮังซออ
0: ก็เขาบอกว่ายูเนทานทาไม่ได้ก้าวออกมาครับนักเตะคนอื่นถอยหลังถอยก้าวถอยหลังฮะ
1: ครับ
0: ผมว่าใครที่จะกล้าออกมานะเผชิญหน้าในครั้งนี้นะครับให้ก้าวเท้าออกมาปรากฏว่าทุกคนเนี่ยเดินถอยหลังออกหมดนะฮะ
1: ครับ
0: ครับก้าวถอยหลังไงยูดันทาแกงงฮะแกยืนนิ่งฮะ
1: เผลออาจจะโดนในโกเลสก้าเลยแหละครับทีบออกมา
0: ฮะพักออกมาไง
1: เขาบอกตอนนั้นในสนามเนี่ยมันเหลือโกเลสก้าเหลือไอมาริกแจวจะมาแล้วก็มีใครอีกจำไม่ได้ละอ๋อไอนี่นาธานิเอลบราว
0: ครับแบ็กซ้าย
1: แล้วก็มาเนลนอยเออร
0: ์
1: คนบอกเอาจริงนะให้นอยเออร์ยิงดีซะกว่า
0: สดีกว่าเออนอยก็เคยยิงเลยใช่ไหม
1: เอองงไงแต่เนี่ยมันก็หมดฟอร์มจริงๆอะเพราะเยอรมันโปรตียิงจุดโทษดีกว่านี้เยอะ
0: ครับ
1: จะมาแล้วก็นักเตะดูแบบกล้ายิงกล้าอะไรอ่ะนี่แบบโอ้โหมาถึงคนที่6เองอะไม่มีคนยิงแล้วไม่มีใครกล้ายิงอะ
0: เนาะ
1: โอ้แล้วก็ยิงแบบไม่ได้ลุ้นอะไรเลยครับยูนาธานทา
0: ครับเรียบร้อยครับอ่ะก็ว่ากันไปนะนะครับบอกว่าพี่เจ๋งครับยิงคมกฤษณภาลัยครับผมอันนั้นพี่อ๋อฮะมาจัดรายการสปอร์ตไกด์นะตอนมาสุกนะครับเออมีบอกมานะครับเม็กซิโกไหวหรือเปล่าคุณดอนวันนี้วิเคราะห์หน่อยไหม
1: ก็สูสีนะ
0: คุณว่าสูสีเหรออ
1: แต่ตัวมันยังไม่ออกไงมันแข่ง8โมงอ่ะ
0: ครับ
1: มันจะออกประมาณก่อนแข่งประมาณชั่วโมงนึงอ่ะ
0: ก็7โมงรายการป๋ามาก่อน7โมงครึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ให้ป๋า
0: ให้ป๋ามาวิเคราะห์ดีกว่า
1: เออ
0: ป๋าบรรยายมันนะ
1: ป๋าใช่แล้วป๋าแม่นอยู่แล้ว
0: อุ๊ยครับ
1: ครับ
0: แม่นนะป๋านะ
1: เออ
0: เออ
1: ใช่เนี่ยป๋าเนี่ยเดี๋ยวนี้อยู่ถึง11โมงเลย
0: ใช่เมื่อวานป๋ากินแล้วกินดื่มน้ำดื่มแล้วดื่มอีกฮะ
1: ครับ
0: ป๋าบอกคอแห้งเลย
1: เหรอ
0: โอ้ตะโกนด้วยไงโดยเฉพาะตอนโดนจุดโทษนะ
1: เออป๋าได้เตรียมน้ำให้ป๋าเลยนะ1.5 ลิตรเลยขวดใหญ
0: ่เนเธอร์แลนด์กับไอ้โมร็อกโกฮะ
1: ย
0: ิงพลาดโอ้หลายคนเหมือนกันนะคู่เนเธอร์แลนด์กับโมร็อกโกนะ
1: เออมันก็กดดันนะ
0: เจอ
1: ใน
0: ซัมเปอร์วิลเล่นดีแล้วเอบอลโลกครั้งนี้นะยิงไม่เข้าเนาะ
1: ครับ
0: แล้วตัวชัวร์ของโมร็อกโกก็ยิงไม่เข้าเนาะฮาเคมี่อ่ะ
1: ใช
0: ่ยิงชนเสาเฉยเลย
1: เ
0: ออนะ
1: ก็ถึงว่าแล้วมันก็บรรยากาศในฟุตบอลโลกไง
0: มันกดดันอ่ะเนาะรับชมแถวริมน้ำโขงมุกดาหารสวรรค์เขตนะครับเขาบอกมานะอ้าวก็สวัสดีเช่นกันนะสวรรค์เขตก็อยู่ตรงนี้คุณดอสอยู่ตรงหน้าบ้านผมมุกดาหารนะฮะครับก็มีคาสิโนไงคุณดอสจะไปถ้าอยากเสียงก็ไปบอกได้นะ
1: ครับ
0: ตอนไปในรถตู้มารับนะฮะตอนกลับหมดตัวก็นั่งเรือแจวกลับบ้านฮะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ก็ไม่ต้องไปแถวนั้นก็ได้มั้งในกรุงเทพก็น่าจะมีอยู่มั้ง
0: เหรออ
1: ืม
0: ทำไมป๋าบรรยายฟุตบอลมีสำเนียงคนใต้ก็ป๋าเป็นคนใต้เนาะ
1: ป่าคนสุราษฎร
0: ์เป็นคนสุราษฎร
1: ์ใช่
0: ก็ธรรมดาเดี๋ยวถ้าใครแซวป่าเดี๋ยว

0: เดี๋ยวโดยเฉพาะพี่หรือพี่สมชายเนี่ยฮะชอบแซวป๋า
1: ครับ
0: อืม
1: ป๋าได้ก่อนเขาก็มันเคยบรรยายบอลมาก่อน
0: เออใช่
1: ตีคู่กับพวกพี่พิษณุนินกัดอะไรพวกนั้นเลย
0: อ
1: ื
0: ม
1: เออแต่ป๋าเขาก็ไปเป็นนักข่าวสายนี่ไง
0: สายการเมืองก่อน
1: ทำอะไรพวกนี้ไง
0: สายการเมืองก่อนเนี่ย
1: เออ
0: เออ
1: ไม่งั้นเนี่ยโหเพียร์ดูเมดดี้ไม่ได้เกินหรอก
0: ครับ
1: อืม
0: อืม8โมงต้องฟังแล้วนะครับดูไม่ไหวแล้วเขาบอกมาฟังก็ได้ครับผม
1: เออ
0: ฟังเรารายงานสดนะก็เรารายงานสดทางวิทยุเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ก็ฟังได้ทาง M-Cod Connect นะครับและทาง Facebook แล้วก็ YouTube นะ
1: หรือไม่ก็แบบเปิด YouTube ก็ได้
0: ใช
1: ่จะได้เห็นหน้าป๋าด้วยป๋ากับพี่สุเทพอ่
0: ะถูกต้อง
1: พี่สุเทพมีติดค้างประวัติใครอีกไหม
0: โอ้ประวัติเนี่ยบ๊ะบ๊ะบ๊ะนะไม่มีฮะไม่มีฮะ
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ครับ
0: อ้าวไปหัวเราะเลยฮะไม่เกี่ยวนะนะครับ
1: ไปนี่ก็คงเส้นคงวาดีมากเลยนะ
0: เออ
1: ก็บอลลงบอลโลกไม่ดูเลยฮะ
0: แกดูเกมนะพี่คิดว่าเซียนสนเป็นไงบ้างครับกับผลฝรั่งเศสวันนี้ฮะคุณดอท
1: เซียนสนน่าจะโอเคนะก็เห็นบอลลงบอลโลกแกไม่ค่อยรับคิวไม่ใช่เหร
0: อ
1: ดูแล้วรายได้น่าจะดีอยู่
0: อ๋อเหรออ
1: ืมไม่ค่อยร้อน
0: ไม่ร้อนนะ
1: เออ
0: เออเออครับ
1: ดูแล้วก็สถานะทางการเงินน่าจะโอเคนะ
0: อืมอืม
1: อืม
0: สามสูตรสบายสบายนะรักเขาบอกมาตัวสำรองยังเจ๋งนะฝรั่งเศสโอ้ก็จริงอะเน
1: า
0: ะ
1: โหตัวอย่าว่าแต่ตัวสำรองเลยเอาตัวที่มันไม่ได้มาเนี่ย
0: ครับ
1: คุณลองไล่ดูในชื่อนะไอ้กามาวินก้านี่ไม่ได้มานะไอ้กิริเก้นี่เจ็บใช่ไหม
0: ครับ
1: เออมีโตแวงคิงส์ลีย์โกมันคริสโตเฟอร์คุณครูพวกเนี้ยที่ติดมาชุดหลังๆอ่ะแล้วก็ไม่ได้มาได้แบงจามังปาวาอะไรเงี้ยไอ้โกเปเช่ไอ้ชวาลิเย่นี่ก็ไม่ได้มานะ
0: อืม
1: ใช่ป่ะล่ะเพราะว่าโกนี่มือ3มันใช้เป็นชื่ออะไรโรบินลิสเซอร์ลิสเซ่ลิสเซอร
0: ์ครับ
1: แม่ก็ยังไม่เคยติดทีมชาติอยู่ชาวาลานี่คือตัวทางเลือกเขาเยอะฝรั่งเศสก็คือไม่แน่ใจว่าเขาสร้างกันมายังไงเหมือนกันนะแต่ว่าชุดนี้มันก็ต้องยอมรับว่าตัวฝรั่งเศสมันก็ไปค้าแข่งเรียกว่าทีมสโมสรยักษ์ใหญ่ทั้งนั้นเลยอ่ะแล้วก็ประสบความสำเร็จนะแต่ละคนแล้วก็บวกกับเปเช่ด้วยที่ก็ประสบความสำเร็จใช่ไหมล่ะตัวลูกเปเช่ก็เลยติดมาเพียบเลย
0: ครับ
1: ใช่ไหมสามประสานดูเอบาโคล่าแล้วก็เดมเบเล่ก็ติดมาหมดไงแล้วก็เนี่ยได้โอลิเซ่มาด้วยโอลิเซ่ก็โหก็ช่วงนี้ก็เรียกว่าฟอร์มกำลังแบบพีคๆอ่ะก็มาช่วยจ่ายแล้วก็เอ็มบัปเป้ก็ช่วยจบ
0: ครับ
1: ก็ครบเครื่องอ่ะตอนนี้ฝรั่งเศสอ่ะยกเว้นลายันแชกี
0: อุ้ยเมื่อกี้แกจังหวะจ่ายช้าด้วยเน
1: า
0: ะ
1: โอ้โหลงมาฮาอย่างเดียวเลยลายันแชกีตอนนี้
0: เพื่อนทำทางให้แล้วนะเพื่อนวิ่งนำไปแล้วนะแกไม่จ่ายถ้าจ่ายจังหวะนี้ก็ไปลำหน้านะฮะปรากฏว่าแกจ่ายช้าจ่ายช้าแนวรับของสวีเดนก็ถอยเลี้ยวลงมาตั้งรับหมดแล้วครับจ่ายไปติดปั๊บเดชองเอามือป้ายหัวป้ายสไปหน้าเลยฮะ
1: ครับ
0: เล่นอะไรของเองวะเนี่ย
1: กลุ้มขมับเลย
0: เอา
1: เนี่ยแล้วดูสำรองนะไอ้ไซเยเมลี่นะกองกลางอ
0: ่
1: ะเห็นโกโลกองเต้มานูโกเน่อย่างเงี้ยโอ้โหแต่ละตัวดีๆทั้งนั้น
0: ครับ
1: โกนาเต้นี่เล่นบางอย่างเนี่ย
0: ไม่เห็นได้ลงนะโกนาเต
1: ้เนี่ยโกนาเต้ก็สำรองนะ
0: ครับ
1: อืม
0: อืมอังกฤษไหวหรือเปล่าวันนี้เจอเดียคองโก
1: โหต้องผ่าน
0: เนาะ
1: ชนะ
0: ชัวร์อยู่แล้ว
1: เออชัวร
0: ์อืม
1: อืมถ้าโดนเดียคองโกก็ไม่รู้จะว่างไงแล้ว
0: เออเพราะเดียคองโกมาถึงขนาดนี้ผมว่าเขาก็แบบมันสุดๆแล้วเนาะ
1: เออ
0: มาบอลโลกในชื่อเดียร์ของโกครั้งแรกก่อนเนาะ
1: ครับ
0: เคยไปชื่ออะไรซาอีใช่ไหม
1: ซาอี
0: ปีเจสี่อ่ะ
1: อืม
0: ก็สุดแล้วอ่ะกลับมาไปคนต้อนรับแน่นอนเดียร์ของโกฮะ
1: ครับ
0: ครับยกย่องเยี่ยงวีรบุรุษนะอืมเน
1: า
0: ะ
1: ใช่
0: ครับก็ถล่มเกมนี้ครับแฮร์รี่เคนแฮตทริกไปมีสิทธินะวันนี้เตะเร็วนะอังกฤษเนี่ย
1: แต่อังกฤษก็มีปัญหาที่ตำแหน่งแบ็คขวานะใช่ไหมเพราะว่าไอ้ลิซเจมก็เจ็บใช่ไหม
0: ครับ
1: ไอ้นี่ก็เจ็บไปแล้วไอ้เจเรลคอนซ่าเจ็บไปแล้วเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: ไม่มีแล้วตัวเล่นน่ะอาจจะต้องโยกเอาเจสเปนมาเล่นหรือเปล่าไม่รู้งั้นก็ต้องรอดูอีกที
0: ใช่
1: คนก็บอกนี่ก็ทูเคิลก็ไม่เรียกแบ็คขวาไงไอ้เทรนต์ไงไม่ยอมเรียกมาสุดท้ายนี่ไม่มีตัวเล่นแล้วแบ็คขวาเนี่ย
0: เห็นเขาสำรองอยู่มาดริดไงแล้วก็วิ่งไม่ได้วิ่งขึ้นวิ่งลงด้วยไงขี้เกียจวิ่งไง
1: ครับ
0: ก็เลยถอดออกมาเลยนะแล้วก็ตีสองจบปั๊บเนี่ยตีสามเตะต่อนะเบลเยียมเจอเซเนกัลครับวันนี้เตะที่ซีแอตเทิลนะ
1: เออ
0: เป็นไงเบลเยียมฮะ

0: กับเซเนกัลฮะ
1: ก็สูสีนะเบลเยียมก็เอาแน่เอานอนอะไรไม่ค่อยได้นะ
0: เนาะโปรตุเกสก็ดีนะ
1: ใช่มาเดียวนะสุดท้ายเบลเยียม
0: ครับก็ผมว่าเบลเยียมนะน่าจะดีกว่า
1: แต่เบลเยียมก็ดูดีกว่า
0: เซเนกัลมามันไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่นะเซเนกัลนะ
1: เซเนกัลมันก็มีข่าวว่านักบอลไม่เขาเรียกอะไรขวัญกำลังใจไม่ดีแล้วกันนะเออสมาคมอมตังไหมอ่ะ
0: อ้าวทำไมเป็นคนอย่างนี้ฮะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เงินไม่ค่อยออกไง
0: อ้าว
1: ทีมจากแอฟริกามันก็ชอบมีปัญหา
0: ตรงน
1: ี้
0: เนาะ
1: ประจำอ่ะการดูแลไม่ค่อยดีอ่ะ
0: ไม่เหมือนพวกเราดูแลกันทั่วถึงสวัสดิการถึงนะ
1: ใช่
0: ครับ
1: ป๋านี่ซื้ออาหารมาให้ตลอด
0: ฮะ
1: เขาไม่ใช่ป๋าเหรอพี่เต่า
0: พี่เต่านะพี่เต่า
1: อ๋อ
0: ครับ
1: โอ้ซื้อมาไม่พอมันคับกินด้วยพี่เต่าเนี่ย
0: ถูกต้อง
1: เออ
0: สหรัฐเจอบอสเนียอาคุโดสตอน7โมงมองว่าไงสหรัฐเจอบอสเนีย
1: อันนี้มันพรุ่งนี้ใช่ไหม
0: เออพรุ่งนี้เช้าเลย
1: ก็สหรัฐดีกว่านะ
0: ครับ
1: คิดว่าน่าจะเป็นสหรัฐ
0: นอกจากสหรัฐมาดีจริงปีนี้
1: มาดีมาดี
0: และเล่นที่ลีวายสเตเดียมด้วย
1: โค้ชก็เก่งไงโปเชติโน่ใช่ไหม
0: ครับแล้วบอสเนียก็มันเข้ารอบสองครั้งแรกด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่มันสุดแล้วอ่ะ
1: ก็ไม่ธรรมดาไม่ค่อยเท่าไหร่
0: ครับเนาะ
1: เออ
0: ซึ่งรู้จักแต่เอดิเชโกใช่ไหมฮะ
1: อ๋อครับ
0: ครับผมนะฮะผมนี่อังกฤษทั้งใจเลยครับวันนี้เขาบอกมาฮะเออชายคีตอนซิตี้ก็เล่นแบบนี้ฮะส่วนมากลงมาเผาเวลาครับ
1: แต่แกก็ยังมีลูกแบบจ่ายคมๆอะไรบ้างนะ
0: เออ
1: โอ้โหนี่อะไรก็ไม่รู้แกอ๋อ
0: ใช่ไหม
1: เหมือนลงมาก็ไม่ค่อยคึกคักด้วย
0: ครับ
1: ดูไอ้มาเตต้าเนี่ยว่ามันลงมามันก็ยังแบบมีความวิ่งมีอะไรแล้วก็อยากทำประตูสวยนี่ลงมาก็โหจ็อกกิ้งโซน2
0: เอ้าเพจ2เพจ2เหรอ
1: เออโซน2อ่ะถ้าเพจ2นี่เร็วเกินฮะ
0: เอาเหรอ
1: เออโซน2ไงโกฮาเลตขึ้นไง
0: เหยาะๆมาเน
1: า
0: ะ
1: เหยาะๆเหยาะ
0: ครับ
1: เออ
0: บอกว่าเอได้ข่าวว่าเมื่อวานพยองเด็ดกำหมัดนะครับผมแซวแกเยอะเลยว่าไงอ๋อแกมาฟรีล่าสัตว์ใช่ไหมฮะ
1: แกส่งเสริมไงส่งเสริมไง
0: อ๋อส่งเสริมเพิ่ม
1: ไม่ใช่มาเพิ่มมาฟรี
0: อ๋อมาฟรีนะ
1: ครับ
0: ครับเ
1: ออแกก็แล้วแกไปรับคิวจากพี่โอ๊กด้วยพี่โอ๊กแกนกรู้
0: อ้าว
1: ครับรีบคลายมาก่อนเลย
0: เออมาตินคลายยากไงนะ
1: เ
0: ซเนกัลเหมือนพี่ลิมิงหรือเปล่าคุณโดนะให้ซองมา1 10ใช่ไหม
1: ฮะ
0: ให้ซองมา10ไงแกเอาไป7ฮะ
1: เหรอ
0: พี่เบียร์ไป3
1: โอ้
0: แล้วปรากฏว่าเข้าห้องน้ำแกลืมซองซองไหนเป็นซอง7ซองไหนเป็นซอง3ฮะแกหยิบซอง3กลับไปฮะ
1: ครับ
0: ซอง7ให้พี่บีฮะแล้วโทรไปหาพี่บีว่าผิดซองเอามาคืนด้วย
1: ครับ
0: พี่บีแกะดูแล้วไงอ้าว
1: พี่บีบอกอ้าว
0: ทำไมเมื่อกี้7เหลือ3ฮะหายไป4ฮะแกบอก
1: เออ
0: เรียบร้อย
1: ก็พี่บีบอกเอ๊ะมันก็ต้องเท่ากันนะดิ
0: อ
1: ้าว
0: สวัสดีครับพอเบงจานโอ๊ตปราโมทคืนนี้เบลเยียมดีหรือเปล่าครับจากคุณหมอจัสลินครับผมเบลเยียมเบลเยียม
1: คุณหมอก็เอาทางนี้ด้วยเหรอ
0: เอาเลยฮะ
1: ครับ
0: ก็ลูกค้าคนไข้ไม่มีมั้ง
1: อ๋อเหรอ
0: คนอะไรต่างตามทางนี้ฮะหมดไปเยอะเหมือนกันหมดกับจิริบาลไปเยอะฮะ
1: คุณหมอก็ชอบลุ้นเหรอ
0: เบลเยียม
1: ก็คิดว่าเบลเยียมน่ะ
0: น่าจะดีกว่า
1: เออเสด็จเก่าใช่ไหม
0: ใช่
1: ก็อย่างที่บอกมีปัญหาเนี่ยนักเตะไม่ได้รับโบนัสจากการผ่านเข้ารอบคุณซื้อไม่ได้รับค่าจ้าง
0: อ้าว
1: อ้าว
0: มีหน้าละ
1: แล้วเนี่ยบอกว่าทีมต้องดูแลจัดการกันเองสั่งอาหารมาทานกันเอง
0: โอ
1: ้โหดูแล้ว
0: ลำบากลำบากนะ
1: เออ
0: ชีวิต
1: ครับ
0: มาแบบเลือเกลือเลยเขาบอกมาฮะ
1: มาแบบนั่นเลย
0: เออ
1: เอ
0: าไปแล้วหมดแล้ว
1: หมดแล้วฮะ
0: ครับช่วงนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกันมาตั้งแต่ในช่วงตีสี่เนาะ
1: ครับ
0: นะครับช่วงหน้าก็อยู่กับรายการ Healthy Time นะครับวันนี้มาฟังว่าดูบอลดึกเป็นยังไงบ้างเน
1: า
0: ะนะครับแล้วก็ช่วง7โมงครึ่งฟังป๋าก่อนนะครึ่งชั่วโมงกันแล้วก็8นาฬิกามาลุ้นกันนะครับไม่สกอร์กับเอวาดอร
1: ์ก็เดี๋ยวถามคุณหมอปัญญาก็ได้ว่าเบลเยียมเซเนกัลใครดีกว่า
0: หมอบอกเบลเยียมก็ดีนะ
1: เ
0: พราะว่าคุณหมอก็เยอรมันก็ไปเหมือนกันเวลาหมดแล้วนะครับก็ช่วงหน้าอยู่กับรายการสุขภาพครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: จะปาร์ตี้วันเกิดหรือว่าเลี้ยงปีใหม่เมื่อไหร่ก็พร้อมเมื่อมีคอมโปรเตาปิ้งย่างชาบู CPP6 เตาปิ้งย่างชาบูแบบ2 in 1ปรับระดับความร้อนได้5ระดับใช้งานง่ายเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีช็อปมาเนียจัดให้ปกติ 1,390 บาทพิเศษ590บาทสนใจโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: FM 99 Active Radio คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
5: บอลโลกสตอรี
6: ่กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอลครับ2026ฮาจิเมะโมริยาสึเฮดโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นยอดโค้ชชาวเอเชียที่สร้างรากฐานระบบทีมเวิร์คให้กับทัพซามูไรบลูมาอย่างยาวนานปัจจุบันญี่ปุ่นเต็มไปด้วยนักเตะที่ขาแข้งในลีกยุโรปชั้นนำโมริยาสึขึ้นชื่อเรื่องระเบียบวินัยเกมรับและเกมสวนกลับที่เฉียบคมการกลับมาสานต่อภารกิจฟุตบอลโลกครั้งนี้ญี่ปุ่นถูกมองว่าจะไม่ใช่แค่ทีมแจกแต้มแต่พร้อมจะล้มยักษ์ใหญ่ได้ทุกทีมผลงานเด่นของโมริยาสึคือการพาทัพซามูไรบลูสร้างประวัติศาสตร์ช็อกโลกล้มทั้งเยอรมนีและสเปนในฟุตบอลโลก2022และพาทีมรั้งอันดับหนึ่งของเอเชียในปัจจุบันส่วนในการแข่งขันเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นสามารถเอาชนะได้ทั้งทีมชาติอังกฤษและทีมชาติบราซิลมาแล้วอีกด้วย
7: ฟัง FM 99ได้ทั่วทุกมุมโลกไม่มีสะดุดผ่านแอปพลิเคชัน Mcord Connect Facebook YouTube เว็บไซต์ได้24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร081-658-3461
8: Healthy Time ดำเนินรายการโดยนายแพทย์ปัญญาไข่มุกเต่าน้อยอัจฉราเชิดชูและทีมงาน FM 99
3: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
9: ร่วมสนุกกับมหากรรมลูกหนังโลกทั่วเฟ้นหา Mcord Super Fan ผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบลุ้นรับรางวัลรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์

0: mcot.net ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 นของวันที่20กรกฎาคม2569
1: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
2: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
1: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
3: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ชาเครื่องดื่มที่เป็นคุ้มทรัพย์แห่งสุขภาพชาเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมที่ไม่เคยตกยุคไม่ว่าจะเป็นฤดูกาลใดการดื่มชานอกจากจะช่วยสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายแล้วยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพที่น่าทึ่งผู้เชี่ยวชาญยกให้ชาเป็นแหล่งคุณค่าทางสุขภาพที่ช่วยเสริมระบบภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยงของโรคมะเร็งและยังคงความชุ่มชื้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นชาเขียวชาดำหรือชาขาวล้วนมีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์พร้อมทั้งส่งเสริมสุขภาพหัวใจและสมองได้เป็นอย่างดีการดื่มชาไม่ได้มีแต่ความเพลิดเพลินแต่ยังช่วยดูแลสุขภาพในหลายมิติด้วยรสชาติที่หลากหลายและประโยชน์อันล้ำค่าชาจึงเป็นเครื่องดื่มที่ควรมีในทุกไลฟ์สไตล
5: ์สุขภาพน่ารู้โดย FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงอยากให้คนไทยมีสุขภาพดี
6: Morning Talk บอกเล่าชาวกีฬารายการที่พร้อมเสิร์ฟข่าวในยามเช้าทำให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวข่าวสารที่สำคัญทั้งไทยและต่างประเทศที่อยู่ในกระแสอัปเดตรายงานผลกีฬาข่าวสารในวงการกีฬาเจาะประเด็นหลักที่น่าสนใจข่าวหน้าหนึ่งโดยนักจัดรายการมากประสบการณ์อย่างป้าแปะยุทธพงศ์วิชัยดิษฐ์และสุเทพคงเปี่ยมเล่าข่าวในมุมสบายๆอารมณ์ดีพร้อมเรื่องเล่ากับบิ๊กแปะธีรชัยวุฒิธรรมในช่วงสปอร์ตอินไซต์คุยประเด็นเจาะลึกในแวดวงกีฬาที่น่าสนใจอยู่ในกระแสพบกับ Morning Talk ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 7:30 นถึง 9:00 นที่คลื่นวิทยุ FM 99หรือรับชมออนไลน์ไลฟ์สดได้ทาง Facebook YouTube Application FM 99
7: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะ 6:35 ค่ะรายการ Healthy Time นะคะเริ่มต้นเดือนใหม่กันแล้วค่ะวันนี้วันพุธกลางสัปดาห์นะคะ1กรกฎาคม2569ค่ะมาอยู่กับเบนซ์สายชนเกียรติกังวานไกลอีก1วันนะคะมาส่งท้ายเดือนมิถุนายนแล้วก็มารับเดือนกรกฎาคมเราผ่านครึ่งปีแรกมาแล้วนะคะคุณผู้ฟังส่วนครึ่งปีหลังเป็นยังไงกันบ้างสู้กันต่อไปให้ผ่านปีนี้ไปให้ได้นะคะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายอย่างก็ต้องสู้ๆกันนะคะแล้วก็ฟุตบอลก็ยังต้องสู้กันต่อไปทั้งผู้เล่นแล้วก็กองเชียร์ด้วยนะคะคุณผู้ฟังนะคะคู่ของฝรั่งเศสกับสวีเดนนะคะบิ๊กแมตช์ค่ะเน้นเชียร์ทั้งคู่เลยนะคะแต่ก็ปรากฏว่าฝรั่งเศสนั้นก็แข็งแรงกว่านะคะเอาชนะสวีเดนไปได้3ประตูต่อ0ก็เข้ารอบ16ทีมต่อไปนะคะเดี๋ยวก็มาลุ้นในคู่ต่อไปที่เหลืออยู่ในรอบ32ทีมสุดท้ายด้วยนะคะผู้ฟัง SMS กันเข้ามาได้นะคะกับเกี่ยวกับเรื่องราวของสุขภาพนะคะฝากเอาไว้เดี๋ยวจะตอบโดยอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะ4689899แล้วก็ทางFacebook กับ YouTube นะคะ FM 99 Active Radio นะคะ FM 99 Active Radio ค่ะต้นเดือนนี้นะคะต้นเดือนกรกฎาคมก็มีเรื่องของถ้าหากว่าคุณผู้ฟังชาวนี้ตื่นขึ้นมาลองดูเข้าไปดูในแอปเป๋าตังค์ซิว่าตอนนี้ภาครัฐเนี่ยเขาก็ใส่เงินเข้ามาให้ละนะคะอีก 1,000 บาทค่ะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยนะคะเดือนกรกฎาคมนี้ก็เริ่มจับจ่ายใช้สอยกันตั้งแต่6นาฬิกาที่ผ่านมาเป็นต้นไปนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราไปที่สุขภาพหน้าหนึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งเมื่อวานนี้เขามีการ แถลงข่าวเปิดตัวไปเรียบร้อยนะคะเกี่ยวกับโครงการ Thailand Health Excellence 2026นะคะรายละเอียดเดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ
8: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่ง
7: สุขภาพหน้าหนึ่งนะคะเป็นเรื่องราวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะเมื่อวานนี้ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ Thailand Health Excellence 2026 The Next Chapter of Global Healing นะคะเป็นเรื่องราวของการผนึกกำลังภาคการท่องเที่ยวภาคการแพทย์แล้วก็พันธมิตรด้านสุขภาพทั้งในและต่างประเทศร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านสุขภาพและการเยียวยาระดับโลกผ่านการนำเสนอศักยภาพของประเทศใน3มิติ3มิติก็มีการรักษาพยาบาลทางการแพทย์นะการส่งเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมควบคู่กับการผลักดันการตลาดต่างประเทศภายใต้แคมเปญ Healing is the new luxury เพื่อตอบรับเทรนด์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่กำลังเติบโตทั่วโลกและยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยสู่การเป็น Global Health and Healing Destination ที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์แห่งการรักษาฟื้นฟูและเยียวยาอย่างครบวงจรนะคะไฮไลท์สำคัญของโครงการนี้เนี่ยนะคะคุณผู้ฟังก็คือความร่วมมือครั้งแรกระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกับโรงพยาบาลสิริราชในการนำเสนอศูนย์แพทย์แผนไทยสิริราชสัปปายะสถานและการพัฒนาบริการรองรับผู้ป่วยฟอกไตผ่านแนวคิดนะคะที่มีการลองสเตย์ Thailand แล้วก็มีการเปิดตัวนะคะเป็น Surf Therapy The Wave of Healing ครั้งแรกในประเทศไทยอันนี้เขามี Wave for Change นะคะมีพังงาเป็นพื้นที่นำร่องแล้วก็นอกจากนี้ยังเชื่อมโยงเครือข่ายสุขภาพระดับโลกผ่านความร่วมมือกับหน่วยงานการพัฒนาเว็บไซต์ thailandhealthx.comเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลและบริการด้านสุขภาพและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยอย่างครบวงจรด้วยนะคะนี่ก็แถลงข่าวเปิดตัวกันไปเมื่อวานนี้เป็นเรื่องราวของสุขภาพหน้าหนึ่งในวันนี้ค่ะ
8: ช่วงสุขภาพหน้าหนึ่งช่วงสนทนากับหมอปัญญา
7: ค่ะสำหรับในช่วงเวลานี้ใครที่คิดถึงอาจารย์หมอนะคะหายไป1วันหลายคนถามหานะคะอาจารย์หมอกลับมาแล้วในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะสนทนากับอาจารย์หมอปัญญาไข่มุกนะคะเริ่มต้นเดือนกรกฎาคมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะอาจารย์หมอสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับคุณอ้อยครับมาแล้วครับแหมคิดถึงจังเลยคราวที่แล้วเมื่อวันจันทร์นี่คุยกันได้นิดนึงนะครับแล้วก็ผมต้องมีภารกิจแล้วแหละถ้าเราฟังคงคิดถึงรายการอยู่พอสมควรนะครับขอคิดถึงนะครับ
7: ค่ะ
9: แล้วก็คิดถึงคุณเหมือนกันนะครับผมพยายามจัดเป็นคลิปออกทาง YouTube Channel ของผมเองทุกวันทุกวันทุกวันนะครับเพื่อเป็นการพูดคุยกับแฟนรายการท่านฟังคงได้ฟังกันบ้างถ้าเป็นงั้นลองไปกดดูนะครับแอดหมอปัญญานะครับก็จะมีคลิป2อาทิตย์ที่ผ่านมาที่มีการบอกตลอดโลกเนี่ยผมก็ทำคลิปขึ้นมาพูดเชื่อทุกวันนะที่ไม่ได้ออกอากาศนะครับพูดคุยทักทายท่านผู้ฟังสั้นมั่งยาวมั่งตามเวลาที่เหมาะสมนะครับก็ให้ความรู้บ้างนิดหน่อยเข้าไปรวมทั้งมีข้อความหนึ่งเรื่องหนึ่งที่ท่านขอมาคือทำไมถึงเป็นหม
7: อ
9: ข้อสองคือถามมาว่าเป็นหมอไปเรียนหมอมันลำบากแค่ไหนครับคุณหมอ
7: ค่ะ
9: แล้วข้อสามคือตอนเรียนหมอเนี่ยเรียนอาจารย์ใหญ่ยุ่งยากแค่ไหนครับก็รู้จักอาจารย์ใหญ่ไหมจ๊ะ
7: รู้จักค่ะ
9: ครับก็คือท่านผู้มีจิตศรัทธาคนไทยนะครับที่บริจาคร่างให้กับนักศึกษาแพทย์ได้เรียนรู้นะครับซึ่งมันยังอยู่ในความทรงจำของหมอทุกคนผมเองได้ผ่านมาหลายสิบปีนะครับก็ยังจำได้ทุกชิ้นส่วนเห็นภาพเป็นภาพพจน์เลยว่าตรงนั้นเป็นอย่างนี้เส้นประสาทตรงนั้นเป็นอย่างนี้เส้นเลือดตรงนี้เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยนะครับตับเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกอย่างนะครับอาจารย์ใหญ่ผมเป็นสุภาพสตรีครับ ตอนการทำบุญนะครับทำบุญทักษิณพระที่วัดจริงๆเลยนะครับแล้วก็ตอนจบเมื่อเรียนเสร็จจบคอร์สแล้วก็มีการทำบุญให้ต้องเชิญญาติของอาจารย์
7: ผู้ที่บริจาค
9: มาด้วยทั้งหมดเลยครับนี่ครับเป็นงานใหญ่เลยนะครับ
7: ค่ะ
9: ลองฟังดูนะครับย้อนหลังดูนะครับทางแอดหมอปัญญานะครับเข้ารายการแล้วครับวันนี้แต่คิวตามที่สัญญากับคุณอ้อยไว้เมื่อวันจันทร์นะวันจันทร์นี้เราชวนคุยกันเรื่องเกี่ยวกับพ่อกับ
7: น้องเต่า
9: น้องเต่าครับชวนคุยกันเรื่องอะไรก็เต่าชวนคุยเรื่องบอลโลกจบรายการเลยก็เลยไม่ได้พูดเรื่องแต่คิวนะวันนี้เอามาเอาตะคริวมาพูดให้ฟังเลยครับท่านผู้ฟังเป็นความเชื่อพวกเราครับว่าตะคริวนั้นเกิดจากอย่างนั้นอย่างนี
7: ้
9: มีทฤษฎีมากมายคิดพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการเกิดตะคริวในคนนะครับคนชาติต่างๆก็มีกระบวนการเกิดตะคริวกับคนชาตินั้นไม่เหมือนกันเพราะคนแต่ละชาตินั้นอยู่ในภูมิอากาศที่แตกต่างกันไปครับบางทีฝรั่งผมสีทองตาน้ำข้าวอยู่เมืองหนาวตลอดครับหิมะปีละประมาณ3เดือนอย่างนี้นะตะคริวที่เกิดขึ้นคนกลุ่มนี้ก็จะเป็นอีกเหตุหนึ่งไปเลยนะครับส่วนไทยแลนด์พี่น้องชาวไทยเราอยู่เมืองร้อนครับเมืองเราเป็นเมืองที่ดีมากกับการใช้กล้ามเนื้อนะครับการเกิดตะคริวต้องเกิดยุ่งยากมีกระบวนการเยอะแยะซึ่งแตกต่างจากชาติอื่นๆพอสมควรเพราะภูมิอากาศของเราเนี่ยแตกต่างกันไปน้อยนะถ้าพูดเรื่องเหตุการณ์เป็นสาเหตุเดียวกันของทุกชาติคนทั้งโลก 7,000 ล้านคนไม่ได้ไม่เหมือนกันนะครับข้อ2คือว่าเหตุเพราะว่ากล้ามเนื้อคนเราเนี่ยครับมีการทำงานเฉพาะเจาะจงขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตของคนแต่ละชาตินั้นๆอย่างพี่น้องคนไทยเราเนี่ยครับมีวิถีชีวิตเป็นเกษตรกรนะทำนาซึ่งปีนึงทำหลายครั้งปลูกข้าวเนี่ยขึ้นอยู่กับดินฟ้าอากาศครับทั้งกล้ามเนื้อของพี่น้องคนไทยเราก็มีการถูกใช้งานเป็นประจำครับไม่เหมือนกับคนต่างชาติต่างชาติอื่นๆที่อยู่วิถีชีวิตก็อีกแบบนึงเลยทำงานออฟฟิศงานไม่ใช่ใช้แรงกา

0: มีผลมากมายกับกล้ามเนื้อมีผลทั้งเกิดขึ้นเฉียบพลันขณะที่เกิดตะคริวเช่นมีการเก่งตัวของกล้ามเนื้อและมีการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อเพราะขาดเลือดไปเลี้ยงนะครับจะอธิบายฟังในรายละเอียดทีหนึ่งหรือในทางการที่เกิดใช้กล้ามเนื้อไปแล้วหลังตะคริวเสร็จอาการเจ็บปวดยังคอยยืดเยื้อต่อไปอีกทุกท่านเคยคีมีประสบการณ์ตัดเป็นตะคริวน้องอ้อยเคยเป็นตะคริวไหม
1: คะ
0: มันมีผลตามมาคือมีการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อนะครับการที่กล้ามเนื้อของคนนุ่นนั้นมีการเกร็งตัวเนี่ยเป็นภาวะปกติของกล้ามเนื้อนะท่านผู้ฟังแต่ส่วนใหญ่แล้วการกล้ามเนื้อปกติที่เกร็งตัวมันจะเป็นเกร็งตัวขยับคลายตัวเกร็งคลายเกร็งคลายเป็นจังหวะตลอดเวลาทั้งวันเลยครับเรียกว่าเป็นลักษณะที่ว่าเป็นภาวะเป็นโทนของกล้ามเนื้อพวกนักวิทยาศาสตร์การกีฬาพวกเทรนเนอร์ของท่านเขาจะเรียกว่าเป็นกล้ามเนื้อมีโทนนะพี่อาการโทนมันเองเราหมายถึงการละการเกร็งตัวเป็นภาวะปกติเกร็งสลับคลายเกร็งร้อยหนึ่งก็คลายร้อยหนึ่งด้วยจึงเป็นการสมดุลกันเป็นช่วงจับคู่กันไปเป็นช่วงตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนกล้ามเนื้อทำงานเพื่อฝึกตัวเองแบบนั้นตลอดเวลาแต่มีภาวะวาระหนึ่งที่เกิดกล้ามเนื้อเกร็งตัวเกร็งร้อยหนึ่งจะพักหลุดใจหนึ่งมันต้องต่อด้วยการคลายตัวแต่ภาวะขณะนั้นกล้ามเนื้อเกเรครับท่านฟังไม่ยอมคลายต่อแล้วอ่อนดึกๆก็เก่งคัดเป็นตลอดเวลาเก่งลูกเดียวไม่คลายเลยเลยฉะนั้นเลือดที่มาเลี้ยงกล้ามเนื้อก็จะเข้ามาได้ยากขึ้นเพราะว่าเวลากล้ามเนื้อมีการเกร็งตัวเนี่ยกล้ามเนื้อจะไปบีบที่หลอดเลือดเราที่มุดช่วยในกล้ามเนื้อนั่นน่ะกล้ามเนื้อต้องการเลือดไปเลี้ยงเยอะนะท่านฟังฉะนั้นเส้นเลือดจะต้องมุดเข้าไปในกล้ามเนื้อเลยเพื่อจะไปจ่ายเลือดไปเลี้ยงทุกๆเซลล์ในกล้ามเนื้อของเขาเองนะครับแต่พอมีการเกร็งตัวมันก็ไม่ยอมคลายตามปกติเกร็งลูกเดียวเกร็งนานด้วยเราถึงมีผลเสียคือเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อน้อยลงไปมากกล้ามเนื้อขาดออกซิเจนเกร็งตัวดังนั้นจะมีการเจ็บปวดมีการบาดเจ็บของเซลล์ต่างๆเกิดขึ้นยิ่งเกร็งตัวนานเท่าไหร่ยิ่งเกิดเสียหายกับร่างกายเรามากขึ้นเท่านั้นกับกล้ามเนื้อมากขึ้นเท่านั้นตามไปด้วยนะครับนี่คือเห็นภาพไหมครับท่านผู้ฟังทั้งเก่งตัวแล้วไม่ยอมคลายเก่งตัวแล้วไม่ยอมคลายเลยชุดนั้นก็ตามแต่ที่เกิดขึ้นเรียกภาวะนั้นว่าเป็นตะคริวครับตะคริวเป็นอย่างนี้เองนะท่านผู้ฟังมันเก่งตัวดึงตัวซึ่งเต็มซี่เลยแล้วไม่คลายผิดวงจรปกติของกล้ามเนื้อเขาที่ทำงานอยู่เป็นประจำทุกคนในโลกนี้ต้องมีการเกร็งแล้วก็คลายเกร็งแล้วก็คลายตลอดเวลาครับกล้ามเนื้อมันอยู่นิ่งๆมาอยู่นิ่มๆเพราะว่าเวลาคุณจับดูที่น่องกระดาษเวลาภาวะปกติเนี่ยเอามือจับอุ้งมือจับน่องคุณดูครับกล้ามเนื้อมันจับง่ายดีแต่พบเลยว่ามันไม่ได้นุ่มๆเนียบๆนะครับมันมีแรงต้านมือเรานิดหน่อยไอ้แรงอย่างนี้ครับเรียกว่าแรงโทนของกล้ามเนื้อเกิดจากการเกร็งคลายเกร็งคลายตลอดเวลาแข็งก็ไม่แข็งไปเต็มที่เพราะว่ามีการคลายตัวต่อเนื่องกันด้วยนะครับไม่นุ่มเหลวเปลวมันเป็นแบบของเหลวทั่วไปเพราะว่ามันมีการเกร็งตัวด้วยเราเรียกภาวะที่มันกลางๆสู้มือเรานิดๆเนี่ยครับว่าเป็นโทนของกล้ามเนื้อนะแต่ภาวะเกิดกับคิวเนี่ยจับดูนะครับมันเกร็งตลอดเลยครับไม่นิ่มไม่แข็งไม่นิ่มแล้วครับแข็งตลอดเวลาเกร็งตัวตลอดเวลาตามมัดของมันรูปร่างของมันเองและคนไข้ก็จะมีการปวดที่ปวดเพราะว่าขาดเลือดไปเลี้ยงนะพอเกร็งปั๊บเนี่ยหลอดเลือดมันถูกบีบตัวหลอดเลือดอยู่ในมัดกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเกร็งก็จะบีบเส้นเลือดเลือดที่เข้าไปเลี้ยงกล้ามเนื้อไม่ได้ผลตามมาคือการขาดเลือดที่พูดมาสักครู่นี้แล้วเมื่อออกซิเจนขาดก็จึงเกิดอาการปวดแล้วก็บาดเจ็บอย่างรุนแรงทางการแพทย์เราถือว่าตะคริวเป็นอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อที่รุนแรงมากๆอยู่ในกลุ่มที่รุนแรงนะครับถ้าเป็นนักกีฬาก็จะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าเป็นตะคริวขณะออกกำลังกาย
1: การ
0: นี้ก็สำคัญมากๆเลยซึ่งเป็นตะคริวที่เกิดขึ้นจากเหตุเฉพาะเจาะจงของเขาเลยนะนักกีฬาเพราะเล่นกีฬาออกกำลังกายถึงได้เกิดบาดเจ็บตะคริวขึ้นเหตุมีเหตุต่างของเฉพาะของเขาเองแต่คนทั่วไปเช่นคนสูงวัยคนอายุมากๆแล้วกล้ามเนื้อเริ่มรีบเล็กลงครับอันนี้มีการเกร็งตัวบ่อยขึ้นเกิดตะคริวบ่อยขึ้นจริงๆด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจงจะเห็นว่าสาเหตุมีหลายเหตุมากเลยงั้นถ้าเราแยกมาเป็นชัดๆให้ท่านฟังเข้าใจกันได้ดีก็คื แยกจากกัน

0: การที่หนึ่งเกิดขณะที่เล่นกีฬามีกฎเกณฑ์ตัวเองมีเกมต่างๆมีการเล่นกฎเกณฑ์การเล่นต่างๆเฉพาะเจาะจงเป็นนักบาสเกตบอลเป็นนักฟุตบอลก็มีวิธีการเล่นต่างๆกันแต่คือที่เกิดจากการที่เหตุของการเกิดจากเกมกีฬานั้นซึ่งส่วนใหญ่แล้วพอสรุปให้ท่านฟังแบบชาวบ้านพวกเราฟังนะครับก็เหตุข้อหนึ่งคือไม่ฟิตพอกับกีฬานั้นๆโหอยากเล่นฟุตบอลมากเลยอะแต่รู้แล้วครับว่าฟุตบอลมันต้องการความฟิตระดับสูงสุดนะเมื่อเทียบกับกีฬาอื่นรวมกันกีฬาฟุตบอลยังมีต้องการความฟิตของร่างกายเราเนี่ยเท่ากับในกลุ่มของบาสเกตบอลนะครับเท่ากับกลุ่มของฟุตบอลอื่นที่แข็งแรงมากๆแต่ว่ากีฬาบางประเภทก็จะต้องการความร่างกายแข็งแรงที่ฟิตขนาดปานกลางก็พอแล
1: ้
0: วเล่นแบดมินตันฟิตปานกลางก็พอเล่นได้ไม่ว่ากันอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ากล้ามเนื้อต้องการมาตรฐานการมีความฟิตของตัวเองเนี่ยระดับเฉพาะที่เหมาะกับกีฬานั้นๆเพราะกฎเกณฑ์กีฬาต่างมีกฎเกณฑ์นะครับกีฬากติกาต่างเนี่ยมีบังคับให้เราใช้กล้ามเนื้อในขนาดนั้นฟุตบอลต้องการกล้ามเนื้อสูงที่แรงฟิตสูงมากๆถ้าคุณร่างกายไม่ฟิตพอคุณไม่ได้ฟุตบอลคุณจะเกิดตะคริวแน่ๆแล้วเกณฑ์นะครับว่าในโรงเรียนน่ะเด็กผู้ชายที่เล่นฟุตบอลกันเวลาพักเที่ยงอะไรเงี้ยครับกลางวันตอนเย็นเนี่ยเกิดตะคริวเยอะแยะไปนะครับเราก็เจอกันเป็นมาตรฐานนะวิธีการช่วยตะคริวให้หายคลายก็ถูกสอนกันตอนนี้แหละครับ
1: อ
0: ุปราชศึกษาจะสอนเลยว่าเกิดตะคริวต้องกดตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยครับเห็นไหมครับเห็นว่ามีการกดเกณฑ์กันนักฟุตบอลกับนักบาสเกตบอลก็เหมือนกันครับมีการสอนกันว่าถ้าเกิดตะคริวบาสเกตบอลเกิดที่ส่วนแขนส่วนบนจะมากกว่าน้อยน
1: ะ
0: ก็จะเกิดเป็นอย่างนี้อย่างนั้นต้องช่วยกันอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับก็จะจำกันได้ในกลุ่มพวกนักเรียนเมื่อจบการศึกษาไปจากชั้นมัธยมปลายแล้วก็จะมีความรู้ติดตัวไปช่วยเรื่องตะคริวได้ช่วยถูกต้องมั่งไม่ถูกต้องมั่งก็ว่ากันไปไม่ว่ากันแต่สุดท้ายแล้วทำให้ดีขึ้นแทบทั้งนั้นนะครับการเกิดจากการตะคริวที่เกิดจากการที่มีการเล่นกีฬาแต่การฟิตมากแต่เราร่างกายไม่ได้เรื่องดันฝืนจะไปเล่นนะครับอีกการนึงก็คือเมื่อเราจะเล่นกีฬาหลังนั้นต่างๆบางอย่างที่เราไม่ใช่ต้องการจะชนะเลิศนะครับแต่เราไปฮึดใส่มันนะครับจะทำเร็วเกินไปเกมกีฬาต่างๆเขาต้องการจะทำเนิบๆที่เหมาะสมพอดีนะครับแต่เราไปเล่นแรงเกินไปเร่งเกินไปกระตุกเกินไปนะครับหรือบางทีก็เล่นหนักเกินกว่าที่จำเป็นที่ก็เป็นเหตุหนึ่งการเกิดตะคริวเหมือนกันเป็นเหตุที่สองเลยนะครับฟิตพอดีอยู่แล้วแต่ว่าใจเนี่ยมันจะการชนะต่างๆน้องอ้อยเข้าใจไหม
1: ค่ะ
0: ฝืนเต็มๆที่เลยกดเต็มที่เร่งเต็มที่จะเอาชนะให้ได้จะฆ่าฝ่ายตรงข้ามให้ยอมเสียคะแนนให้ได้อะไรเงี้ยนะครับการทำวิธีนี้มันทำก็เกินไปนะครับก็เรียกว่าโอเวอร์เทรนนิ่งเราใช้คำศัพท์นี้อยู่เสมอในรายการเชื่อที่ทายนะครับโอเวอร์เทรนนิ่งเกิดจากใจของท่านเองใจของนักกีฬาเองคนที่เกิดตะคริวเกิดจากใจท่านเองนั่นแหละครับท่านเป็นเร่งร่างกายท่านเกินกว่าที่ความสมองท่านจะเป็นได
1: ้ค่ะ
0: อันนี้ไม่ใช่เพราะเกมมันกับบังคับนะเพราะว่าใจท่านบังคับการใช้ร่างกายทำให้เกิดตะคริวขึ้นเกิดการเกร็งตัวปิดตัวขึ้นแล้วก็ขาดเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อปัตตานั้นที่เกิดการปวดข้อสามคือกลุ่มที่เกิดจากการที่กล้ามเนื้อมาพูดสักครู่นะครับผู้สูงวัย
1: อ
0: ันนี้เกิดตะคริวเยอะมากเลยเกิดตอนกลางคืนบ้างตอนหลับแล้วก็เกิดตะคริวบ้างอะไรก็ติดถามในรายการเราเยอะแยะเนี่ยว่าคนมีประสบการณ์คุณแม่บ่นเรื่องตะคริวบ้างไหมที่บ้าน
1: คุณพ่อคุณแม่เนี่ยต้องขอชื่นชมเลยว่าท่านดูแลสุขภาพตัวเองดีมากหรือว่าถ้าไม่บอกก็ไม่ทราบนะคะอาจารย์หมอ
0: เห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าคนที่มีการดูแลร่างกายที่ดีนะครับถึงแม่อายุมากขึ้นแล้วตามแต่เนี่ยถ้าท่านใช้ร่างกายในขณะที่สมเหตุสมผลต่อกันและกันอากาศตะแก่ตะคิวจะไม่เกิดขึ้นเลยเพราะว่าร่างกายก็รู้ว่าอ๋อเจ้าของเขาถนอมเราจังเลยเนี่ยจะทำเกิดตะคิวเขาทำไมนะครับอันนี้ก็คือทุกอย่างต่างอาเรียรอบต่อกันและกันทั้งร่างกายเราเองทั้งโรคตะคิวก็อาเรียรอบต่อคุณพ่อคุณแม่ของอ้อยด้วยนะ
1: คร
0: ับท่านไม่ไปฝืนใช้สักอย่างแทนการที่ใช้ไม่ฟิตจะไปฝืนใช้หรือฟิตแล้วแต่ยังฝืนเอาชนะได้ฮึดสู้อะไรเงี้ยนะครับนั่นแหละครับคือสาเหตุของการที่เกิดตะคริวในนักกีฬาที่มีกฎเกณฑ์ชัดเจนนะครับการใช้งานชัดเจนของชีวิตในบ้านเราเองถ้าไม่งั้นเหตุอื่นๆก็คงจะยุ่งยากมากเช่นถ้าไม่ใช่นักกีฬาจะมีเหตุอื่นอีกสัก 3-4

0: 4ข้อซึ่งไม่ค่อยเจอเท่าไหร่เราก็เชื่อจะเกิดจากเหตุเหล่านี้เป็นส่วนใหญ่นะครับชาวบ้านเชื่อกันอย่างนั้นเนื่องจากว่ามีคลิปออกมาใน YouTube ในอะไรโซเชียลเนี่ยครับอ้างว่าเกิดจากเหตุอย่างนั้นอย่างนี้เช่นขาดการเกลือแร่ธาตุไม่พอเกิดได้จริงๆด้วยครับแต่ว่าน้อยมากขอบอกท่านอย่าเพิ่งไปโทษเรื่องขาดแร่ธาตุเป็นเหตุการเป็นตะคริวเลยขอร้องนะครับเพราะเป็นเหตุท้ายๆเลยครับท้ายขบวนเลยถ้าเกิดเหตุนี้ร่างกายคุณจะต้องเสียหายอีกอื่นตามมาอยู่แล้วเช่นนอนแผลไม่มีแรงขาดแร่ธาตุเนี่ยร่างกายคุณไม่ได้เฉพาะเกิดตะคริวนะครับอาการอื่นของร่างกายในการใช้แขนใช้ขาจะเสียหายตามไปด้วยเพราะกล้ามเนื้อทั้ง200กว่ามัดทั่วร่างกายทำงานไม่ได้สมบูรณ์แบบหรอกครับ
1: ค
0: ุณจะไม่ได้คนที่กำลังไปไหนมาไหนได้ตามปกติหรอกครับคุณน่าจะเป็นคนที่นอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลมากกว่าอันนี้ขอพูดตรงๆเลยครับขาดแร่ธาตุไม่ได้ขาดง่ายๆขนาดคุณไข้ในโรงพยาบาลเนี่ยครับพวกหมอเราจะก็ป้องกันพวกนี้นะครับโดยการขนาดก็ต้องเช็คโดยการเจาะเลือดเช็คดูเลยทุกคนนะครับว่าขาดอิเล็กโทรไลต์ตัวไหนบ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการเหล่านี้ในโรงพยาบาลคนไข้ในโรงพยาบาลคนไข้นอนติดเตียงอยู่นอนติดทัดตัวในโรงพยาบาลเองไม่ได้ขยับเขยื้อนที่ไหนอาจจะเกิดถึงเหตุนี้ได้แต่ว่าไม่ใช่ท่านไม่ได้ชาวบ้านอย่างพวกเราจะเกิดจากการขาดแร่ธาตุง่ายๆท่านเคยเห็นคำถามผมไหมครับท่านใช้ร่างกายอย่างไรบ้างถ้าชีวิตปกติโอกาสขาดเกิดตะคริวจากการขาดแร่ธาตุยากมากครับขอบอก
1: อ
0: ย่าเพิ่งคิดถึงเหตุนี้เป็นหลักเลยนะครับแต่รู้ว่ามันมีเหตุที่ได้เกิดขึ้นได้ก็จริงแต่มันจะเกิดคนไข้ที่โอ้ยมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะเลยเช่นเป็นโรคไตเงี้ยเป็นตัวอย่างนะต
1: ั
0: วอย่างโรคไตมันจะมีปัญหามันขาดโซเดียมโพแทสเซียมต่างเยอะเลยอันนั้นอาจจะเกิดตะคริวขึ้นได้จริงๆด้วยคนไข้เป็นเบาหวานเนี่ยเป็นตะคริวได้จริงๆด้วยจากการแร่ธาตุผิดแปลกแต่ส่วนใหญ่เป็นเบาหวานระยะไร้ระแรงๆแล้วโรคไตระยะที่แรงๆแล้วเช่นไข้ล้างไตเป็นตัวอย่างรู้สึกถึงเหตุการณ์ในชาวบ้านจะพวกเราได้อย่างไรนะครับท่านฟังงั้นเหตุเรื่องการขาดแร่ธาตุในคนชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยยากมากครับอย่าเพิ่งคิดถึงครับถึงเหตุอื่นก่อนอีกการที่สำคัญมากคือขาดน้ำ
1: อ
0: ันนี้เกี่ยวข้องกับทุกคนในทุกชีวิตเลยครับจะเป็นนักกีฬานักบอลโลกปีนี้ต้องตอบเรามีการหยุดพักเป็นช่วงประมาณสัก25นาทีหลังเริ่มแข่งแล้วให้มีช่วงจังหวะไฮเดรชันนอกไว้ดูบอลเห็นแล้วก
1: ็
0: ให้มีการพักไฮเดรชันนี่คือการขาดน้ำภาษาฝรั่งนะครับภาษาแพทย์คือแปลว่าขาดน้ำเข้าไปนักกีฬาเนี่ยหยุดนะครับใช้เหงื่อใช้อะไรให้ดีแล้วกินได้พอเพียงที่ต้องการไปหาพี่เลี้ยงในทีมแต่ละทีมก็จะมีการจัดการดูแลให้บวกกับเกลือแร่ธาตุให้ด้วยอันนี้คือนักกีฬาเขาเติมสมบูรณ์แบบให้เลยนะครับใช่นักกีฬาไปเล่นต่อในช่วงจะก่อนจะปิดเบรกที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นตัวสำคัญมากนักกีฬาต่างๆกฎเกณฑ์ต่างๆที่มีขึ้นนั้นเพื่อเอื้อเฟื้อนักกีฬาเพราะเรารู้ว่าเหตุการณ์อย่างนี้จะเกิดขึ้นได้และมีคนกระตุ้นจะเกิดตะคริวครับอีกตัวสำคัญมากอันนี้สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเหตุในรายการสัญญาแต่เหตุหลักๆก็คือไม่ฟิตแต่ฝืนไปทำหรือก็สองฟิตพอดีกับกีฬานั้นแล้วแต่ว่าใจเนี่ยมันพาให้เป็นเร่งต้องการชนะฮึดสู้เต็มที่สองเหตุนี่นะครับคือเหตุการเกิดตะคริวรวมทั้งถ้าเป็นผู้สูงวัยก็มักจะเกิดจากการที่เกิดซาร์โคพีเนียกล้ามเนื้อรีบเล็กลงตามวัยของเขาเองก็ทำให้เกิดตะคริวขึ้นเห็นไหมครับพอควบคุมอธิบายขึ้นมาแล้วสุดท้ายเหลือแค่3อย่างเองเหตุการเกิดตะคริวในคนชาวบ้านทั่วไปอย่างพวกเรานะครับหนึ่งคือที่พูดแล้วเมื่อกี้ทบทวนอีกทีนะครับไม่ฟิตแต่ฝืนไปเล่นไปทำหรือฟิตพอดีอยู่แล้วละแต่ว่า
1: เร่งเกิน
0: จะเร่งใจตัวเองมันพาไปไม่ใช่อะไรหรือเป็นไปตามวัยก็คือกล้ามเนื้อคนอายุมากขึ้นคุณจะฝืนทำก็จะเกิดตะคริวนั่นเองสุดท้ายขอเติมอีกนิดเดียวครับก่อนปิดเบรกนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะกลับมาพูดต่อเรื่องว่าเมื่อคุณเป็นตะคริวแล้วคนอยู่ข้างเคียงคนเป็นตะคริวครับท่านฟังเขาช่วยตัวเองไม่ได้หรอกครับปวดนักหนานอนบิดไปบิดมาเพราะว่ากันนี่มันเกร็งตัวเช่นเป็นตะคริวที่น่องคุณเคยเห็นนะครับเพื่อนเป็นนี่ครับเขาช่วยตัวเองไม่ได้นอกจากแตะบีบีรักษาตัวที่เป็นนั่นเองแต่ว่าช่วยให้ลดอาการเกิดตะคริวได้ทันทีเนี่ยไม่ได้เรามีคนอื่นข้างๆเคียงๆนะมาช่วยนะจะจำไม่ได้ให้ได้วันนี้เลยครับว่าถูกหลักการแพทย์จริงๆนั้น ต้องกดตรงไหน